0: หวยผมปวดหลังมากเลยครับพี่
1: อ้าว
0: เหมือนไอ้การลักษณะนี้ผมเคยอ่านเจอว่าน่าจะเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทครับเพราะว่านี่ขาซ้ายนี่ชาแล้วครับเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมกำลังจะยกไอ้เนี่ยเข้าไปไว้ในบ้านแล้วผมก็ยกมาคนเดียวเลยเนี่ยแทบคงไม่ช่วยเลยครับ
1: อ้าวทำไมงั้นน่ะ
2: ค่ะยกของหนักไม่ได้ด้วยถ้าเป็นอย่างนี
0: ้แต่เราต้องยกต่อแล้วครับ
1: ว่าแต่ยกมาทำไมเนี่ยพี่ไว้จัดส่วนหลังบ้านนะ
0: อันนี้ไว้จัดส่วนหลังบ้านอ้าวเนทมาทำไมครับ
2: ก็มาคุยเรื่องหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
0: แล้วเราเข้าไปคุยในบ้านดีกว่าครับพี่หมวยครับปะเร็วครับผมเดินไม่ค่อยถนัดเลยครับตอนนี
1: ้
0: เร็วครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไม่เป็นไรครับพี่หมวยเดี๋ยวมันทำอย่างนี้แหละครับเดี๋ยวให้แฮวเขาจัดการยกไปไว้ที่เดิมนะครับแฮวยกไว้ที่เดิมด้วยนะครับยกมาทำไมเนี่ย
1: เตรียมจัดสวนเลยอ
0: ่
1: ะ
0: เอาไป
1: ยกมาทำไมอ่ะ
0: ยกไปไว้ที่เดิมนะครับใช่ครับที่เดิม
3: ที่เดิม
0: อะไรครับพี่หมวย
1: ไปบ้าน
0: ไปบ้านไปคุยโอ้ย
3: เดี๋ยวจะมาใหม่

0: วันนี้เราชวนน้องเนสนิสาชนสิวไทยสงมาร่วมรายการค่ะจะได้คุยกันเรื่องอาการหมอนรองตะลุกทับเส้นประสาทสวัสดีอย่างเป็นทางการค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีนะครับ
0: เมื่อกี้นี้พี่บีมบอกว่ายกของหนักผิดท่าแล้วก็เลยมีอาการปวดหลัง
1: แล้วก็ลามไปขาชาแล้วฮะเนี่ย
0: ขาขวาก
1: าแฟยังจะตามมาเล่นอีกเหรอครับ
0: ของน้องเนสนี่เป็นเหมือนกับพี่บีมไหมคะ
2: เนสว่าเรื่องยกของหนักก็มีส่วนนะคะเพราะว่าตอนเด็กๆเหมือนว่าเนสยกของหนักบ่อยด้วยค่ะเพราะว่าคุณแม่เปิดร้านชาอบรีดแล้วเหมือนต้องยกของหนักมาตลอดแต่ว่าที่เนสคาดเดาเอาเองเลยน่าจะเป็นช่วงตอนประกวดในบ้าน AF อะค่ะคือเคยล้มไปขาคู่เลยแล้วคือก้นไปกระแทกพื้น
0: ที่เรียกว่าก้นจำเบ้า
2: ใช่ค่ะอันนี้
0: นี่คือท่าที่ล้มเลย
2: ค่ะเพราะพื้นเป็นพื้นไม้ในใส่ถุงเท้า
0: แล้วมันลื่น
2: ไปเลย
1: แล้วหลังจากนั้นมันแสดงอาการยังไงบ้างครับ
2: ตอนนั้นยังไม่ได้รู้สึกอะไรค่ะจนมาเริ่มรู้สึกว่านั่งแล้วเจ็บก้นกบคือนั่งเต็มไม่ได้ต้องเอียงก้นอะไรเงี้ย
1: คือวิธีการนั่งต้องเปลี่ยนไปเลย
2: ใช่ค่ะแล้วทีนี้ก็ต้องมีอุปกรณ์เสริมก็คือห่วงยางสำหรับคนที่เป็นฤาษีดวงอะค่ะก็ต้องวางก่อนแล้วก็ค่อยๆนั่งเวลาจะลุกก็ค่อยๆลุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทรมานมากๆเลยตอนนั้น
0: มันเป็นหนักขนาดไหนน้องเนสถึงตัดสินใจไปหาคุณหมอคะ
2: คือตอนนั้นมันอยู่ปวดด้วยค่ะคือมันลำบากเนสมากมากเลยเพราะว่ามันต้องมีการแสดงคือในบ้านเอฟเนี่ยนอกจากเรียนร้องแล้วมันมีเรียนเต้นเรียนแอคติ้งด้วยนี่ต้องใช้ร่างกายทั้งหมดมันเริ่มหนักตรงที่ว่าเริ่มก้มไม่ได้และเริ่มปวดหลังนอนก็รู้สึกว่านอนที่เราเคยนอนมาหลายวีคเนี่ยนอนไม่ได้คือมันทรมานมากนอนไม่หลับด้วยค่ะเพราะมันปวด
0: ค่ะเนสปวดตรงไหนบ้างนะคะที่บอกว่าปวด
2: ก็จะมีตรงช่วงหลังล่างๆเนี่ยค่ะใช่แล้วมันก็จะลามไปขาซ้ายมันก็จะชา
0: เวลาลามนี่จะลามขาซ้ายก่อนขาขวาเหรอคะ
2: คือขาขวาในปกติเลยค่ะนี่จะเป็นที่ขาซ้าย
1: แล้วคำว่าชานี่มันคือชายังไงครับแบบ
2: คือขามันอ่อนแรงโดยที่มันไม่รู้สึกเลยค่ะตอนปัจจุบันนี้ขับรถอยู่ขาชาก็ต้องทุบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนนั้นมันพีคจนถึงขั้นที่อาบน้ำเองไม่ได้เลยค่ะหน่วยคือต้องแบบให้เพื่อนเอฟอะช่วยอาบน้ำให้คือมันหนักถึงขั้นนั้นเลยถึงจนแบบโอ้ตายแล้วทำไมมันมาเกิดกับเรา
0: คือมันยกแขนไม่ได้เอี้ยวตัวไม่ได
2: ้ยกแขนได้ปกติค่ะแต่ว่าเอี้ยวตัวไม่ได้ก้มไม่ได้
1: เหมือนบิดตัวอย่างนี้คงไม่ได้
2: ได้เลยค่ะพอมันปวดหนักมากเนี่ยทางทีมงานก็เลยพาไปโรงพยาบาล
1: ตอนที่บอกว่าปวดหนักมากเนี่ยอาการมันผ่านเวลานานแค่ไหนครับถึงจะมีอาการเจ็บแบบเรื้อรังขนาดนั้น
2: เป็นอาทิตย์ค่ะ
1: เป็นอาทิตย์
2: จนเน็ตลืมไปเลยว่ามันน่าจะเกิดมาจากการลื่นหรือเปล่าเพราะอยู่ดีมันอาการมันก็มาเลยอะไรเงี้ยค่ะใช่คือมันปวดมากคือไม่เคยปวดมาก่อนนะคะเพราะเน็ตเป็นคนที่ทำอะไรทำสุดเต้นทุกอย่างเต็มที่หมดเลยจนอยู่ดีมามีอาการแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันปวดจังอะไรเงี้ยค่ะก็เลยบอกพี่ทีมงานให้พาไปโรงพยาบาลเนาะก็เลยได้ไปตรวจดูไปเอ็กซเรย์ดูค่ะ
0: ตอนนั้นเนสอายุเท่าไหร่คะ
2: 18 19เองค่ะ
0: คือปกติแล้วเวลาพูดถึงหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเราจะนึกถึงคนมีอายุหน่อยแต่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับเด็กแค่18 19
2: ใช่ค่ะแต่พอเอ็กซเรย์มาบอกว่าเป็นหมอนรองกระดูกปริ้น
0: ก็ยังมีอาการจนถึงปัจจ
2: ุบันมีอาการค่ะต้องมีที่บล็อกหลังติดรถไว้ตลอดเลย
0: คุณหมอแนะนำวิธีการรักษาการดูแลตัวเองยังไงบ้างคะ
2: ในก็ต้องระวังเรื่องส้นสูง

0: เวลาไปงานเนี่ยก็จะใส่ผ้าใบไปก่อนแล้วก็ค่อยไปเปลี่ยนอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็เรื่องออกกำลังกายคุณหมอก็เป็นคนที่แนะนำว่าต้องแบบต้องลดลงมากๆเพราะแต่ก่อนเนี่ยออกกำลังกายหนัก
1: และตั้งแต่เกิดเหตุการณ์นะครับที่ล้มลงวันนั้นนะครับมาถึงวันนี้เนี่ยกี่ปีแล้วครับ
0: เข้าปีที่6ค่ะแต่ว่าที่มารู้สึกอาการดีขึ้นเลยนะคะก็ปี2ปีหลังเนี่ยค่ะใช่ค่ะที่ไม่ต้องแบบไปเข้าโรงพยาบาลกายภาพบ่อยๆอะค่ะ
2: แบบนี้ต้องเชิญคุณหมอมาคุยค่ะและเผื่อน้องเนสมีคำถามจะได้ถามคุณหมอด้วยวันนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์วิวัฒน์วัชนะวิสิทธิ์ภาควิชาออร์โธปิดิกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมาพูดคุยกับเราค่ะและตอนนี้เราอยู่กับศาสตราจารย์นายแพทย์วิวัฒน์วัชนะวิสิทธิ์ภาควิชาออร์โธปิดิกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: คุณหมอคะอาการที่น้องเนสเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
4: ครับ
2: อันนี้เป็นแบบไหนคะ
4: เป็นลักษณะของหมอนรองกระดูกแตกแล้วก็ไปปลิ้นออกมานะคะแล้วมันก็เบียดกับเส้นประสาททำให้เกิดอาการปวดอย่างเฉียบพลันแล้วก็ปวดรุนแรงเจอได้ไม่บ่อยนั้นนะครับในคนอายุน้อยๆ อย่างนี้แต่ว่าที่เราพบบ่อยกว่าคือพวกหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม
5: แล้วเวลาที่เราพูดถึงหมอนรองกระดูกเนี่ยครับจริงๆแล้วมันคือส่วนไหนของกระดูกสันหลังของเรากันแน่ครับมันคือมันทำจากอะไรเป็นกระดูกอ่อนหรือเปล่าครับ
4: คือกระดูกสันหลังของเราเนี่ยมันจะมีเป็นปล้องๆนะครับระหว่างแต่ละปล้องเนี่ยมันจะมีหมอนรองกระดูกนะครับซึ่งเหมือนข้อต่อเนี่ยแหละครับคล้ายๆข้อต่อจะทำให้เราเคลื่อนไหวได้ตัวขึ้นนะครับแล้วก็หมอนรองกระดูกอันนี้ส่วนใหญ่มันจะไม่เหมือนกระดูกอ่อนหรอกครับมันเป็นพวกพังผืดเหนียวๆนะครับใยเหนียวๆ อยู่รอบนอกส่วนด้านในเนี่ยมันจะเป็นเจลนะครับหรือเป็นวุ้นซึ่งมีลักษณะคล้ายๆน้ำนะครับเพราะว่าโดยธรรมชาตินะถ้าเราเป็นน้ำเนี่ยมันจะยืดหยุ่นได้ดีรับน้ำหนักได้ดีนะครับแล้วก็ปัญหาของน้องเนสนี่ก็คือมันเกิดการแตกขึ้นมาแล้วไอ้เจลนะครับที่มันคล้ายๆยาสีฟันที่อยู่ตรงกลางหมอนรองกระดูกเนี่ยมันปลิ้นออกมาแล้วก็มากดเอาเส้นประสาทเขาครับ
2: แล้วถ้ามันเสื่อมเนี่ยมันจะเสื่อมยังไงอะคะจากสาเหตุไหน
4: การเสื่อมเนี่ยนะครับการเสื่อมนี่ก็จะไม่ใช่การแตกแบบของน้องเนสนะครับคือมันจะไปเป็นตามการใช้งานแล้วก็ระยะเวลานะครับแล้วก็ตามอายุเรานะครับการเสื่อมก็คือถ้าเราใช้งานอย่างผิดสุขลักษณะนะครับเช่นไปยกของผิดท่าบ่อยๆก้มๆเงยๆกันอยู่เรื่อยโดยไม่ระมัดระวังเนี่ยนะครับหมอนรองกระดูกมันก็ทำงานเยอะขึ้นพอมันทำงานเยอะขึ้นเนี่ยประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวของมันก็จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีปัจจัยอื่นๆด้วยนะครับบุหรี่เป็นตัวสำคัญนะครับที่ทำให้หมอนรองกระดูกเสื่อมเร็วนะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่รวมถึงเข้าไปในห้องซึ่งมันมีบุหรี่พยายามหลีกเลี่ยงอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญอีกอันหนึ่งนะครับที่ทำให้หมอนรองกระดูกเสื่อมเร็วขึ้นครับ
5: แล้วช่วงอายุล่ะครับช่วงอายุที่มักจะมีอาการของอาการเสื่อมของหมอนรองกระดูกมากที่สุดเนี่ยครับมันเป็นช่วงไหน
4: หมอนรองกระดูกเสื่อมนี่ปกติเราจะถือประมาณอายุ30นะครับขึ้นไปแต่จะเริ่มมีอาการเยอะหน่อยก็อยู่ประมาณอายุ40ขึ้นไปนะครับ
2: ผู้หญิงกับผู้ชายเป็นมากน้อยแตกต่างกันไหมคร
4: ับ เพศนี่ไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่ครับเป็นได้ทั้งสองเพศนะครับ
5: บริเวณไหนที่มันจะพบบ่อยที่สุดครับ
4: ที่เราพบบ่อยเป็น2ที่นะครับคือบริเวณเอวนะครับกระดูกสันหลังหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนเอวกับส่วนคอนะครับที่จะเจอได้นะครับส่วนตำแหน่งอื่นก็เจอน้อยพบน้อยกว่านะครับ
2: แล้วอาการปวดมันจะแตกต่างจากปวดหลังยังไงคะ
4: การเสื่อมธรรมดาก็ทำให้เราปวดบริเวณเอวนะครับก็เป็นเหน็บลงมาถึงสะโพกแล้วราวไปต้นขาได้ซึ่งแตกต่างกับการปวดอื่นๆแบบพวกปวดกล้ามเนื้อนะครับทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่พวกนั้นจะปวดไม่เฉพาะที่นะครับเป็นตรงไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็พวกปวดแบบกล้ามเนื้อธรรมดาส่วนใหญ่มักจะหายเองพักหรือกินยาสักวัน2วันก็มักจะดีขึ้นนะครับ
2: แล้วก็ลามไปถึงขาอย่างที่น้องเนสบอกไหมคะ
4: การที่ปวดร้าวลงไปถึงขาหรือปวดแสดงว่ามันมีการกดของรากประสาทแล้วนะครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยที่เราเจอส่วนใหญ่จะไม่ค่อยกดยกเว้นพวกที่มันเสื่อมเยอะแล้วก็มีหินปูนนะครับหรือว่าตัวหมอนรองกระดูกเองซึ่งปริ้นออกมาหรือไปกดรากประสาทก็จะมีอาการปวดตรงขาได้ครับ
5: เราจะรู้ได้ยังไงครับว่าตอนนี้เรากำลังมีอาการของการเป็นหมอนรองกระดูกเสื่อม กดทับเส้นประสาทอยู่
4: คือจริงๆแล้วการปวดมัน

0: แยกออกจากการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อธรรมดาค่อนข้างยากนิดนึงนะครับแต่ว่าอย่างที่ให้สังเกตนะครับถ้ามันเป็นแล้วไม่หายไม่หายในวันของวันเนี่ยนะครับบางครั้งมีร้าวลงมาตามตำแหน่งที่บอกนะครับแถบกระเบนเล็บลงมาสะโพกหรือร้าวลงขาเนี่ยก็ให้สงสัยว่าอาจจะเป็นหมอนรองกระดูกเสื่อมมากกว่าปวดกล้ามเนื้อธรรมดาครับ
1: แล้วถ้าเป็นแล้ววิธีการรักษาทำยังไง
0: ครับก็ค่อนข้างจะโชคดีนะครับที่ว่าโรคเนี้ยการรักษาไม่ต้องผ่าตัดสัก 90% นะครับ มีส่วนน้อยที่ต้องผ่าตัดนะครับส่วนใหญ่ก็ใช้วิธีกายภาพบำบัดกินยาลดอักเสบนะครับและที่สำคัญจะต้องปฏิบัติตัวให้ถูกสุขลักษณะนะครับคือไม่ใช้หลังที่มันผิดท่าหรือว่าอยู่ในท่าใดที่จะทำให้มันเสื่อมเร็วขึ้นนะครับรวมทั้งออกกำลังกายสม่ำเสมอนะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นมาทำงานแทนหมอนรองกระดูกที่เสื่อมแล้วนะครับอันนี้ก็จะช่วยให้เราอาการดีขึ้นแล้วก็ในที่สุดก็จะหายไปได้ครับ
1: อุ้มลูกเนี่ยค่ะส่งผลต่อหมอนรองกระดูกไหมคะคุณหมอ
0: เหมือนกันนะครับการยกของหรือการอุ้มลูกเนี่ยต้องเราต้องเข้าใจนะครับว่าถ้าเรายื่นมือออกไปเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับหมอนรองกระดูกเนี่ยมันต้องทำงานหนักเพราะว่าแขนที่เรายกไปเนี่ยมันทำให้น้ำหนักมันจะมากขึ้นถ้าเราก้มยกของห่างจากตัวเนี่ยนะสุดแขนเราเนี่ยถ้าเรายก10กิโลเนี่ยหมอนรองกระดูกเรารับน้ำหนักมากเป็น10เท่านะก็คือนึกออกนะครับถ้าเราอุ้มลูกเรา10กิโลในท่านี้หมอนรองกระดูกรับน้ำหนัก100กิโลนะครับ100กิโลเลย
2: ทีนี้คุณหมอครับคนที่มีอาการหมอนรองกระดูกเสื่อมแล้วเนี่ยถ้าเผื่อเขาเปลี่ยนที่นอนให้นอนอาจจะนุ่มขึ้นหรือว่าแข็งขึ้นเนี่ยมีส่วนช่วยในการบรรเทาอาการปวดหลังไหมครับ
0: สำหรับคนปวดหลังจริงแล้วควรแนะนำให้นอนเตียงนะไม่นอนกับพื้นนะครับแล้วก็ใช้ที่นอนแบบให้มันถูกสุขลักษณะแบบที่เขาดีไซน์มาแล้วอย่างนี้อีกอันนึงนะครับที่สำคัญกว่าคือท่านอนนะครับท่านอนนี่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยท่านอนที่สบายสำหรับคนปวดหลังแล้วก็ปวดร้าวลงขาเนี่ยคือท่านอนที่ชันเข่าขึ้นเล็กน้อยนะครับฉะนั้นวิธีนอนก็คือให้เอาหมอนข้างสอดเข้าไปใต้ขาพับสองข้างนะฮะหมอนข้างสอดขวางไปใต้ขาพับอีกท่าหนึ่งที่นอนแล้วจะสบายขึ้นก็คือท่าที่นอนตะแคงกอดหมอนข้างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมแนะนำส่วนใหญ่ก็จะให้มีหมอนข้างไว้สองใบบนที่นอนนะครับอันนึงไว้ใส่ข้างใต้ขาพับนะครับอีกอันนึงไว้ตะแคงกอดนะครับ
2: เราก็ได้ยินข้อมูลเกี่ยวกับโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทมาแล้วนะครับต่อไปนี้นะครับก็เป็นคำถามจากผู้ชมทางบ้านครับที่เขาถามมาจะมีคำถามอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมคำถามแรกกันครับ
3: คุณหมอครับคนอ้วนมีโอกาสเป็นโรคหมอนรองกระดูกมากกว่าคนผอมหรือไม่ครับ
1: คำถามแรกค่ะคนที่อ้วนมีโอกาสเป็นโรคนี้มากกว่าคนผอมไหมคะ
0: คำถามนี้ก็เป็นคำถามที่ถามกันเยอะนะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นผลทางอ้อมมากกว่าเพราะคนที่อ้วนลงพุงเนี่ยหลังมันจะแอนหลังส่วนเอวนะครับถ้าเราแอนมากๆก็คือหมอนรองกระดูกก็ทำงานหนักขึ้นมันก็สอดคล้องกับที่คุณเนสพูดถึงการใส่รองเท้าส้นสูงนะครับการใส่ส้นสูงก็ทำให้หลังเราแอนเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเสื่อมเร็วกว่าปกติ
2: ก็ได้คำตอบแล้วนะครับเดี๋ยวไปฟังคำถามข้อต่อไปกันครับ
4: เวลาเราไอหรือเราจามแล้วเกิดอาการปวดหลังเป็นสัญญาณบ่งบอกหรือไม่ว่าเราเป็นโรคหมอนรองกระดูกนี้หรือเปล่าครับ
2: คุณหมอครับเวลาเราไอหรือเราจามแล้วเราเกิดปวดหลังเนี่ยอย่างไอ เงี้ยเราปวดหลัง มันเป็นสัญญาณบ่งบอกไหมครับว่าเรามีอาการของโรคนี้อยู
0: ่ครับเป็นไปได้นะครับก็คือการไอการจามมันก็เป็นการเพิ่มเพรสเชอร์หรือเพิ่มความดันในช่องท้องเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้หมอนรองกระดูกมันสะเทือนแล้วก็เกิดอาการปวดได้นะครับอันนี้ก็เป็นอาการหนึ่งนะครับที่บอกได้ว่าเรามีหมอนรองกระดูกเสื่อม
2: คำถามส่วนตัวนิดนึงนะครับคุณหมอคือผมเนี่ยเป็นคนชอบบิดหลังเพื่อจะแก้อาการปวดหลังอย่างเช่นถ้าขับรถมาแล้วปวดหลังบิดอย่างนี้พอได้ยินเสียงดังกรอบกรอบกรอบรู้สึกหายไอการทำแบบนี้บ่อยๆเนี่ยจะมีความเสี่ยงไหมครับที
0: ่ตามความเห็นผมว่าไม่ควรทำนะครับมันจะทำให้หมอนรองกระดูกเสื่อมเร็วขึ้นนะครับเพราะการบิดเนี่ยมันไม่ใช่ภาพปกติของกระดูกหลังส่วนเอวแล้วนะเพราะการเคลื่อนไหวมันจะเป็นก้มเงยมากกว่าพอเราบิดเนี่ยมันมีโอกาสที่พังผืดของไอ้หมอนรองกระดูกมันจะฉีกง่ายนะครับ
1: ต่อไปถ้าบินทำพี่จะเตือนข้ามทำ
5: ไม่ทำแล้วครับพี่หมวย
1: ยังจริงๆแล้วหมอนรองกับเส้นประสาทเนี่ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากเลยนะคะแล้วก็มันก็สืบเนื่องมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราวันนี้

0: ได้รับความรู้เยอะเลยค่ะแล้วต่อไปหมูจะปรับพฤติกรรม
1: ถ้าบีมเห็นจะปรับพฤติกรรมครับ
0: ถ้าบีมเห็นพี่อุ้มลูกผิดท่าบีมบอกเลยนะ
1: ครับตอนนี้ผมอยากเริ่มต้นอยากเห็นลูกพี่หมวยก่อนครับ
0: โอเคเดี๋ยวไว้พามากองทางค่ะวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะศาสตราจารย์ในแพทย์วิวัฒน์วัจนวิสิทธิ์ภาควิชาออร์โธปิดิกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและขอบคุณน้องเนสด้วยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ

0: แล้วช่วงหน้านะครับแท้วจะพาเราไปไหนมาติดตามชมกันได้ครับในช่วงรอบรั้วดานาครับ
1: มาถึงช่วงนี้ทีไรที่ชอบเพราะว่าแท้วได้พาเราพาชมออกไปเที่ยวที่ต่างๆมากมายวันนี้จะพาไปไหนคะ
2: วันนี้นะครับจะพาไปแหล่งที่ปลูกต้นไทรเยอะมากๆอีกแห่งหนึ่งเลยเขาชื่อว่าสวนไทรงามครับที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาครับพี่หมวยครับ
0: ผมชอบนะครับต้นไทรอ่ะ
1: แค่ชื่อก็อยากไปแล้ว
0: ใช่ใช่มันคงแบบว่ากว้างขวางมากเพราะว่าเนี่ยวันๆเดินผ่านเนี่ยผมก็คอยดูแลมันอย่างต้นไทรของเราเนี่ยนะครับที่บ้านเนี่ย
2: ไหนต้นไทรครับ
0: นี่ไงเนี่ยรากมันลอยมาเนี่ยเห็นไหมเน
2: ี่
0: ย
2: อันนี้เขาเรียกมันบาหลีครับมันบาหลี
0: อ้าวเนี่ยต้นอยู่นี่ไทร
2: ต้นไทรไม่ใช่ต้นอย่างนี้ต้นไทรแบบมันจะใหญ่กว่านี
0: ้ต้นไทรใหญ่กว่านี
2: ้ใช่เนี่ยมันบาหลี
0: อันนี้มันคือบ้านบาหลี
2: ใช่ที่พี่บีมดูแลมาตั้งแต่เด็กอ่ะคือมันบาหลี
1: คุยกับพี่บีมเนี่ย
0: เดี๋ยวเราไป
1: ดูเรื่องเลย
0: เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าไทรมันเป็นยังไง
1: ต้องไปดูของจริงนี่
2: ไปครับ
0: จริงเมื่อกี้เป็นมุกนะฮะ
2: ไม่มุกไปสวนไทรงามกันครับ
3: สวนไทรงามแห่งนี้นะครับอยู่ในพื้นที่บริเวณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสำริดอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่ประมาณ 25,000 ตารางฟุตโดยในพื้นที่แห่งนี้นะครับจะถูกปกคลุมไปด้วยต้นไทรที่แผ่กิ่งก้านสาขามาเป็นเวลานานกว่า350ปี
2: ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานะครับและที่ที่ผมยืนอยู่นะครับนั่นก็คือสวนไทรงามครับวันนี้ผมไม่ได้พาคุณผู้ชมไปเที่ยวอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่าเราจะไปทำความรู้จักกับต้นไทรด้วยว่าต้นไทรเนี่ยนะครับมีคุณประโยชน์ยังไงกับธรรมชาติของเราบ้างครับไปชมกันเลยครับ
3: ในอดีตครับสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถในรัชกาลที่5ได้เสด็จประพาสที่นี่และทรงพระราชทานนามพื้นที่แห่งนี้ว่าสวนไทรงามนั่นเองครับ

นักบุญแห่งป่านักฆ่าแห่งพงไพรนะครับถือได้ว่าเป็นฉายาของต้นไทรก็ว่าได้นะครับที่บอกว่าเป็นนักบุญแห่งป่านั่นก็คือเมื่อต้นไทรเกิดขึ้นที่ไหนนะครับเขาก็จะตั้งร่มเงาให้พื้นที่บริเวณนั้นนะครับและที่สําคัญผลของเขาเนี่ยก็เป็นอาหารให้กับสัตว์ต่างๆมากมายเลยนะครับส่วนคําว่านักฆ่าแห่งพงไพรนะครับนั่นก็หมายถึงว่าเมื่อต้นไทรเนี่ยไปเกิดขึ้นบริเวณใกล้ๆต้นไม้ต้นไหนนะครับเขาก็จะไปแย่งอาหารที่ต้นไม้ต้นนั้นแล้วก็ค่อยๆบีบรัดจนต้นไม้ต้นนั้นเนี่ยก็ต้องตายลงไปนั่นเองครับ

0: นอกจากต้นไทรสวยๆแล้วพื้นที่แห่งนี้ยังมีสถานที่น่าสนใจอีกมากมายครับจะเป็นสะพานแขวนศาลเจ้าแม่ไทรงามและเรือนวิบูลย์ลักษณ์ที่ตั้งอยู่กลางน้ำแบบนี้นั่นเองครับ
1: เห็นไหมครับว่าต้นไทรนี่นะครับมีประโยชน์มากมายเลยนะครับและถ้าหากว่าคุณผู้ชมนะครับอยากจะมาสัมผัสสถานที่ที่มีต้นไทรเยอะขนาดนี้มีสถานที่พักผ่อนอีกหลายจุดเลยนะครับแนะนำให้มาที่นี่เลยครับสวนไทรงามอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนครับแต่ผมว่าพี่หมวยกับพี่บีมเนี่ยต้องถามถึงของฝากแน่เลยเพราะว่ามาโคราชทั้งทีใช่ไหมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปหาของฝากให้พี่หมวยกับพี่บีมก่อนนะครับ

0: โอเคยอมรับแหละว่ามันสวยถ่ายออกมามันดูดีแต่ถ้าเผื่อเปิดใจนะครับพี่หมวยผมว่านะครับไซของเราเนี่ยก็สวยงามไม่แพ้กันถึงแม้สเกลจะเล็กหน่อยไม่ใช่ไซก็ได้เป็นมาดบาหลีก็ได
1: ้แต่พี่ว่าสเกลมันต่างกันเยอะเลยนะบีม
0: แต่ผมก็ดูแลด้วยใจนะครับอะไรที่มันทำด้วยใจมันจะออกมาดีอยู่แล้ว
2: แต่คราวนี้พี่หมวยไม่ต้องทวงของฝากนะครับเพราะว่าผมซื้อของฝากมาฝากพี่หมวยด้วยครับ
1: โอ้น่ารักมาก
3: รับรองว่าพี่หมวยต้องชอบแน่นอน
1: อะไรเอ่ย
3: ผ้าไหมจากโคราชครับ
1: อุ้ยของขึ้นชื่อเลยนะ
3: ใช่แล้ว
1: นี่สวยด้วยอ่ะลายสวย
3: ใส่ได้เลยครับ
0: ใช่ใช่เป็นผ้าถุงได้ไหมครับเนี่ยอย่างนี
1: ้ได้ตัดเป็นผ้าถุงก็ได
0: ้โหของพี่หมวยมีแล้ว
3: นี่ลายแล้ว
0: ของพี่บีมนะครับ
2: ของพี่บีมมีเหมือนกันครับ
0: มีแท้น่ารักมากเลยอ่ะ
3: วันนี้เป็นนักดนตรีวันนี้เป็นนักร้อง
1: เ
3: ราชอบแน่นอน
0: แสดงว่าต้องเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับดนตรี
1: เครื่องดนตรี
0: ต้าแน่ๆ
3: ดนตรีเสียงเพราะมาก
0: อ๋อเป็นซอนะฮะ
3: เพราะมากเลย
0: เอามาสี
3: ซอด้วง
0: ซอด้วง
3: ครับ
0: สีให้คนให้ฟังเดี๋ยวพี่จะไปหัดก่อนแล้วพี่จะกลับมาแล้วก็สีให้คนให้
3: พี่บีมว่าผมเหรออ
0: ะไรนะฮะ
3: อุ้ยเพลินอุ้ยเพราะ
0: เห็นไหมฮะอุ้ยนกนกเอี้ยงหรือเปล่านกเอี้ยงมาแล้ว
1: แห
3: มพี่บีมเพราะว่าผมอะว่าผมเป็นวัว
1: นะอย่าเพิ่งทะเลาะกันอย่าเพิ่งทะเลาะกันเดี๋ยวร้านท่านชมก่อนดีกว่
0: า
1: วันนี้เวลาของรายการ Healthy Village หมดลงแล้วนะคะสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกับพวกเรา3คนพร้อมทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพได้ใหม่เวลาเดียวกันนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
0: ซ้อมต่อซ้อมต่อไม่ได้ไม่ได้เป็นนักดนตรีต้องขยันนะ
3: ไม่ฟังไม่ฟัง
1: พี่ว่าพี่เข้าบ้านก่อนดีกว่านะ
0: ไม่อยู่ฟังกันก่อนเหรอครับ
1: น้องบีมสีซอแล้วก็เพลิดเพลินกับต้นไทรของน้องไป
0: นี่นกมาเลยนะฮะนี่นกเองเหมือนจะเอียงๆไงไม่รู้นะฮะนก
3: ไปดีกว่าเดี๋ยวนกมาเกาะหลัง

0: ันหูไม่รู้เป็นอะไรแล้วถ้าชอบปั่นหูแค่หูล่ะจะเป็นอันตรายหรือเปล่า
1: วันนี้หมอขอบ่นคุณหมอรักษาหูมีความอัดอั้นตันใจอยากจะมาระบายในรายการ
0: โอ้เชิญเลยครับคุณหมอยินดีมากครับ
2: เป็นครั้งแรกที่ได้ถือโทรโข่งเลยนะคะแบบนี้หมอต้องขอบ่นดังๆแล้วล่ะค่ะหมอขอบ่นเรื่องที่หมอจะขอบ่นในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่หมอรักษาหูเนี่ยเจอกันบ่อยมากๆเลยค่ะก็จะเป็นเรื่องที่คนไข้ชอบปั่นหูแคะหูค่ะอาการของคนไข้ที่มานะคะก็คือมีเสียงก๊อกแก๊กดังในหูค่ะใช้ไม้พันสำลีปั่นหูใช่ไหมคะปั่นไปปั่นมาก้านออกมาได้ค่ะแต่สำลียังคาอยู่ในรูหูเลยค่ะก็ยังใช้เล็บแคะด้วยนะคะปัญหาที่ตามมาก็คือเป็นแผลถลอกในหูแล้วก็มีหนองไหลค่ะทีนี้ก็ว้าวุ่นกันเลยค่ะปกติเนี่ยขี้หูของคนเราเนี่ยค่ะก็ช่วยป้องกันเชื้อโรคนะคะแล้วก็ช่วยป้องกันแมลงด้วยในระบบร่างกายของเราเนี่ยก็จะสามารถที่จะกำจัดขี้หูออกมาเองได้ค่ะเวลาที่เราขยับกรามเวลาที่เราพูดหรือเวลากลืนเนี่ยค่ะมันก็จะค่อยๆดันขี้หูออกมาเองได้ด้วยค่ะเวลาที่เราใช้ไม้พันสำลีแคะหูใช่ไหมคะขี้หูบางส่วนเนี่ยก็จะออกมากับไม้พันสำลีค่ะแต่ขี้หูอีกส่วนนึงก็จะถูกดันเข้าไปด้านในได้ค่ะทีนี้ก็จะไปอัดแน่นกันแล้วก็สะสมอยู่หน้าแก้วหูนะคะขี้หูก็จะถูกอัดแน่นเข้าไปในหูมากขึ้นเรื่อยๆค่ะจะทำให้เราสูญเสียการได้ยินได้ค่ะหูน่ะไม่ใช่ขนมครกนะคะ

0: ไม่ต้องไปแคะมันค่ะ
1: เอาไว้ใช้ทำความสะอาดเช็ดมาสคาร่าไอไลเนอร์ก็พอค่ะ
0: พฤติกรรมแบบนี้เลิกได้เลิกนะคะ
2: โอ้โหการปั่นหูการแคะหูมันอันตรายกว่าที่คิดอีกนะครับใครที่

0: ต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: สาวโสดมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าคนที่แต่งงานแล้วจริงไหมคำตอบคือจริงครับแต่ว่าไม่ 100% ไม่เสมอไปนะครับเพราะว่าจากการศึกษาโดยรวมเนี่ยจากคนเป็นแสนๆคนเนี่ยเราพบว่าคนที่ไม่แต่งงานเนี่ยมักจะเป็นคนที่ร่างกายเนี่ยรับฮอร์โมนเพศเป็นระยะเวลายาวนานกว่านะครับเพราะฉะนั้นเราถึงพบว่าคนที่แต่งงานก็ไม่พอนะครับแต่งงานต้องมีบุตรด้วยนะครับมีบุตรก็ต้องมีที่อายุน้อยด้วยนะครับแล้วถ้ามีก็มีหลายคนด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นแต่งงานที่อายุ20กว่าๆมีลูกสัก2คน3คนนะครับมีลูกแล้วก็ต้องให้นมลูกด้วยตัวเองด้วยนะครับคนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มที่มีโอกาสต้องนมน้อยนะครับในทางกลับกันในกลุ่มคนที่ไม่ได้แต่งงานหรือแต่งงานที่อายุเยอะแล้วแต่งงานแล้วไปมีลูกที่อายุ35 37 40อาจจะมีลูกแค่คนเดียวแล้วไม่ได้นมลูกด้วยตนเองอีกในกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีโอกาสพบมะเร็งเต้านมมากกว่าคนกลุ่มแรกที่ผมพูดถึงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวเลขนี้เป็นตัวเลขแค่ประเมินความเสี่ยงนะครับและความเสี่ยงที่แตกต่างกันทำให้เราต้องตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในอายุที่แตกต่างกันและอาจจะใช้โปรแกรมในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมที่แตกต่างกันด้วยครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ที่ไหนเนี่ยบรรยากาศน่าขนลุกยังไงชอบกล
1: ฟุตฟิตฟุตฟิตมีกลิ่นเหมือนยาสมุนไพรด้วยฉุนชะมัด
2: นี่ละมั้งด่านของสังขารต้องเป็นผู้หญิงในภาพนั้นแน่มีอะไรหรอเข็มทองเจ้ารู้จักกับผู้หญิงในภาพนั้นด้วยหรอ
3: ข้าคุ้นๆแต่ว่านึกไม่ออกอ่ะโอ๊ย
2: เข็มทอง

0: ไปน่ะ
1: อ๋อเป็นอะไรไหมเข็มทอง
2: แล้วเหรอเจ้าตัวดีมานี่ทำหน้าแบบนั้นอย่าบอกนะว่าจำคนที่สร้างประดิษฐ์เจ้าขึ้นมาไม่ได้แล้วน่ะเจ้าเข็มทอง
3: ฮะคนสร้างเจ้าเข็มทอง
4: นายหญิงข้าจำได้แล้วข้าจำได้แล้วอภัยให้ข้าด้วยนายหญิงข้าตั้งใจจะออกไปเที่ยวเล่นแป๊บเดียวเองแต่อยู่ๆก็หลงทางหาทางกลับไปไม่เจอเลยวนไปวนมาอยู่ในปฏิจจสมุปบาทตั้งนานเจ้าค่ะ
2: คลาดสายตาเป็นไปได้เลยดีที่ไม่หายไปนานเหมือนคนที่แล้วหายไป120ปีแน่แล้วนี่จะพาใครมาด้วยเยอะแยะ
1: พวกเราเป็นเพื่อนกับเข็มทองนะขอรับท่านสังขารพวกเรามาดีไม่ได้มาร้ายนะขอรับ
5: ใช่ๆๆๆท่านวิญญาณส่งเรามานะขอรับ
2: ว่าไงนะท่านวิญญาณสุดหล่อส่งมาหรอแหมๆๆๆๆถ้างั้นก็เป็นแขกพิเศษของข้าละสิยังไงก็ขอบใจนะที่พาคนของข้ากลับมาด้วยจะไปไหนอยู่นิ่งๆสิ
4: ข้าขอโทษนายหญิง
0: ท่านสังขารอย่ารังแกเข็มทองเลยเจ้าค่ะน่าสงสารออกไหนๆท่านก็เป็นผู้สร้างเข็มทองขึ้นมาน่าจะรักเข็มทองให้มากๆหน่อยนะเจ้าค่ะ
2: ไม่ต้องมาสอนค่ะข้าสร้างเจ้าเข็มทองขึ้นมากับมือข้ามีสิทธิ์ในตัวเข็มทองทุกอย่างจะทำอะไรมันก็เรื่องของข้า
1: ถ้างั้นท่านช่วยเล่าที่มาของเข็มทองหน่อยได้ไหมขอรับว่าสร้างขึ้นมาทำไม
2: ได้สิถ้าอยากรู้ข้าก็จะเล่าให้ฟังก่อนอื่นข้าต้องแนะนำตัวอย่างเป็นทางการให้เจ้ารู้จักก่อนข้าคือสังขารคือสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นทุกๆสิ่งในโลกนี้จะเป็นสิ่งที่มีใจครองเช่นมนุษย์สัตว์ทั้งหลายหรือสิ่งที่ไม่มีใจครองเช่นดินน้ำไฟลมภูเขาก็เรียกว่าสังขารคือสิ่งที่ผสมปรุงแต่งทั้งสิ้น
5: งั้นซาลาเปาของโปรดของข้าก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเหมือนกันสิขอรับ
2: ถูกต้อง
1: แม้แต่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวบนท้องฟ้าก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งด้วยงั้นหรอขอรับ
2: ใช่แล้วแม้แต่ตัวข้าเองก็เป็นสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาจากส่วนประกอบหลายๆอย่างด้วย
0: ถ้างั้นเข็มทองคือสิ่งผสมปรุงแต่งจากอะไรบ้างหรอเจ้าคะ
2: เข็มทองนี่หรอข้าสร้างขึ้นมาด้วยการผสมปรุงแต่งส่วนประกอบหายากหลายอย่างรวมกันเป็นผลงานที่ข้าสร้างขึ้นมาอย่างพิถีพิถันส่วนประกอบแรกคือธาตุลมต้องใช้ลมหายใจของตุ๊กเหมียวอายุ100ปีกว่าจะหามาได้ข้าเหนื่อยแทบแย่เพราะตุ๊กเหมียวอายุยืนหายากเหลือเกินถูกจับไปบูชายันซะหมด
1: ฮะนี่ท่านไปที่หมู่บ้านมายามาด้วยหรอ
2: ข้าไปไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละที่เดียวที่ไปไม่ได้คือออกไปจากปฏิจจสมุปบาทแห่งนี
5: ้ฮะแย่แล้วแล้วแบบนี้พวกเราจะออกไปได้ยังไงล่ะขนาดท่านสังขารยังออกไปไม่ได้เลย
1: อย่าเพิ่งตีโพตีพายไปสิเจ้าปันมันต้องมีทางล่ะนะ
0: แล้วส่วนประกอบต่อไปล่ะเจ้าคะ
2: ส่วนประกอบต่อไปคือธาตุไฟต้องใช้ดอกวิววี่ที่ต้องความร้อนจากแสงแดดตอนเที่ยงวันในวันราตรีเสมอภาคนี่ก็เก็บมาได้ยากมากเพราะต้องเก็บภายใน10วินาทีหลังจากดอกบานเท่านั้นถึงจะได้พลังชีวิตสูงสุด
5: โหอะไรจะขนาดนั้นเนี่ย
2: ส่วนประกอบสำคัญอีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยคือธาตุน้ำจากน้ำหอมทุเรียนพันปีข้าอุตส่าห์ไปขอซื้อมาจากเด็กที่ชื่อพราวเพราะติดใจในกลิ่นที่หาได้ยากนี้
5: โอ้ยแค่คิดถึงกลิ่นทุเรียนนั่นข้าก็มึนหัวแล้ว
1: จริง
2: ๆส่วนประกอบสุดท้ายก็คือธาตุดินจากรากของต้นหมอนทอง
0: รากของต้นหมอนทองต้นไม้ที่งอกมาจากหลุมศพเจ้าหมอนทองนั่นหร
2: อใช่แล้วเจ้าหมอนทองเพื่อนรักของเจ้านั่นแหละ
0: มีหน้าล่ะถึงรู้สึกผูกพันกับเข็มทองตั้งแต่แรกเห็นที่แท้ก็เพราะเข็มทองมีส่วนประกอบของเจ้าหมอนทองนี่เองเจ้าหมอนทองเจ้าหมอนทอง
4: จันเจ้าเป็นอะไรของเจ้าเนี่ยก่อเส้นแน่นเลยค่ะหายใจไม่ออกแล้ว
0: ขอโทษข
4: ้
0: าแค
4: ่
0: คิดถึงเจ้าหมอนทองมากไปหน่อย
4: ข้าชื่อเข็มทองต่างหากไม่ใช่หมอนทอง
1: เฮ้ยยังไงกันก็ยังอดอาลัยอาวรณ์เจ้าหมอนทองไม่ได้อยู่ดีสินะ
5: ถึงจะเรียนรู้อริยสัจ4มาแล้วเข้าใจความหมายแล้วแต่ยังไงก็อดคิดถึงไม่ได้นั่นแหละ
2: ถ้าเจ้าเข้าใจสังขารว่าคือสิ่งผสมปรุง

0: แต่งเจ้าก็จะเข้าใจลักษณะของสังขารด้วย
1: เอ๊ะลักษณะของสังขารเป็นยังไงเจ้าคะ
0: ลักษณะของสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเรียกว่าสังคตะลักษณะมี3อย่างคือ 1. ความเกิดขึ้นปรากฏ 2. ความเสื่อมไปสิ้นไปปรากฏ 3. เมื่อยังตั้งอยู่ความเป็นไปอย่างอื่นคือความแปรปรวนไปเป็นอย่างอื่นปรากฏดูอย่างบ้านไม้นี่สิก็เป็นสิ่งผสมปรุงแต่งขึ้นมาจากไม้หลายๆชิ้นประกอบกันขึ้นมาเป็นรูปร่างแล้วตั้งชื่อสมมุติขึ้นมาว่าบ้านเพื่อใช้เรียกกันความเกิดขึ้นของบ้านก็ปรากฏแล้วแต่ระหว่างที่บ้านยังคงอยู่ก็ต้องมีความแปรปรวนไปไม้เริ่มเก่าผุพังจนกระทั่งเสื่อมสลายหายไปในที่สุด
2: เอ๊หลักการนี้คุ้นๆเหมือนคำพูดของท่านยายในเมืองชรามรณะเลย
3: เก่งนี่ยังอุตส่าห์จำที่ข้าสอนเรื่องการเกิดดับในร่างกายได
0: ้ใช่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดก็ต้องมีดับและในระหว่างแห่งเกิดและดับนั้นก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นอยู่เรื่อยๆเช่นร่างกายของทุกคนเรานี้เมื่อเกิดมาก็เป็นเด็กคือร่างกายเป็นเด็กแล้วก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงจนร่างกายใหญ่ขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วกลายเป็นคนแก่เฒ่าในที่สุดสิ่งที่ผสมปรุงแต่งนั้นก็ต้องแตกสลายไปหยุดปรุงแต่งไป
2: ถ้าอย่างนั้นสังขารก็เป็นคนที่ทำให้เกิดชรามรณะสินะขอรับ
0: ถูกต้องแล้ว
1: ข้าเข้าใจแล้วท่านต้องการจะบอกให้ข้ารู้ว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้าหมอนทองหรือเข็มทองแม้จะถูกผสมปรุงแต่งขึ้นมาจากอะไรก็ตามวันหนึ่งก็ต้องเสื่อมสลายไปอยู่ดีถึงข้าจะอยากให้คงอยู่ยังไงก็ทำไม่ได้
0: ใช่แล้วเพราะนี่คือลักษณะของสังขารจริงสิข้าผสมส่วนผสมทำขนมทิ้งไว้นี่นะชูแอฟอ้าวข้าให้ไปเที่ยวมาหลายที่คงหิวแย่ละสิ
4: ว้าวคัพเค้กสตรอเบอรี่ข้าชอบสตรอเบอรี่ข้าชอบสตรอเบอรี่เย้งามอร่อยมากเลยคัพเค้กฝีมือนายหญิงอร่อยที่สุดในโลกเลยเจ้าค่ะไอ้งู
1: ช่วย
4: ไอ
5: ้เฮ้ยเข็มทอง
1: เข็มทองเข็มทองเป็นอะไรไปตื่นสิเข็มทอง
5: พอเข็มทองกินเค้กหมดก็เป็นแบบนี้เลยหรือว่าในเค้กนั่นจะผสมอะไรเข้าไป
1: ท่านสังขารทำไมเข็มทองถึงแน่นิ่งไปแบบนี้ล่ะท่านทำอะไรเข็มทองกันแน
6: ่เกิดอะไรขึ้นกับเข็มทองกันแน่และพวกศิลาจะผ่านด่านของสังขารไปได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: การทำอะไรอยู่ครับ
1: น่าสนใจเลยค่ะ
2: เออมาลองทำด้วยกันไหมลองดูมาลองทำลองทำลองทำลองทำมือด้วยขาด้วยแขนด้วยมา
0: ตุ๊บตุ๊บอะไรของอาจารย์
1: ทำไมมันยากจังอะคะ
3: ใช่คร
2: ับ โอเคถ้างั้นวันนี้เราจะมาฝึกกันในเรื่องของการทำงานร่วมกันของแขนขาระบบประสาทดีไหมครับ
1: ดีค่ะ

0: ว่าแล้วลุยวันนี้เราจะมาฝึกภาษากันนะครับเราจะวอร์มอัพกันก่อนนะครับวิ่งเป็นเลข8วิ่งเร็ววิ่งเลข8ช้าๆไม่ต้องรีบไปไหนเลข8เลข8เลข8หมุนหมุนหมุนเอาซ้ายอยู่ไหนว่าขวาอยู่ไหนช้าๆวิ่งมาซ้ายใช่แล้วใช่แล้วแล้วขวาโอเคพร้อมมาด้านข้าง1 2 3 4 1เคลื่อนที่ข้างมาด้านข้างใช่ด้านข้างอ้าวด้านข้างด้านข้างไม่พอด้านข้างด้านข้างด้านข้างด้านข้างสองรอบด้านข้างด้านข้างรอบเดียวด้านข้าง
1: เดือนละสี
0: ่ด้านข้างวิ่งตามเข็ม
1: มีเข็มเลย
0: ชวนเข็ม
2: นาฬิกากี่โมงแล้ว
0: ตามเข็มมา
1: 4โมงแล้วใช่ไหมใช่ด้วย
0: ชวนเข็มเอาไม้ตามเข็มชวนเข็มกันไกลเท้านำเท้าตามเร็ว
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
0: เท้านำเท้าตามเร็ว
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
0: เท้านำเท้าตามเร็ว
1: เฮ้ยเฮ้ย
0: เท้านำเท้าตามเร็ว
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
0: มามาสลับมารอบหนึ่งด้านหน้าสลับมาโอเคเริ่มต้นเริ่มแขนขาข้างเดียวกันมาก้าวแล้วกลับมาถอยนิดนึงก้าวก้าวก้าวแขนขาด้านเดียวกันก้าวเก้าเก้าแขนขาสลับข้างเก้า
1: เ
0: ก้าเก้าเก้าไม่พอมาเก้าเก้าเก้าด้านเดียวกันสี่ครั้งแขนขาด้านเดียวกันแขนขาด้านเดียวกันแขนขาด้านเดียวกันอ้าวสลับข้างมามามามามามาเที่ยวหนึ่งแขนขาด้านเดียวกันฮึบด้านเดียวกัน
1: เดี๋ยว
0: ด้านเดียวกัน
1: เกือบ
0: สลับข้างสี
1: ่
0: สามสองด้านเดียวกันด้านข้างแขนขาด้านเดียวกันแขนขาด้านเดียวกันด่าฮึบ
1: ฮ่า
0: ฮ่าแขนขาด้านเดียวกันแขนขาด้านเดียวกันแขนขาสลับข้างด้านข้างมามามามา
1: ปากเป็นอะไร
0: มามามาแขนขาสลับข้างด้านข้างสลับข้างสลับข้างสลับข้างสลับข้างสลับข้างสลับข้างมาฮู้ฮู้ฮู้แขนขาด้านเดียวกันด้านข้าง4ครั้ง4 3 2สลับข้างฮึฮึฮึ1 2 3
1: เฮ้ย
0: 1 2 3
1: เฮ้ย
0: 1 2 3
1: เฮ้ย
0: 1 2 3
1: เฮ้ย
0: 3 1 2 31 2 31 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2รอบสุดท้าย
1: เหนื่อย
0: 1 2 3
1: ตายแล้ว
0: 1 2 3
1: ไม่เหนื่อย
0: 1 2 3สุดท้ายว้าวเท้าวางกลางวางกลาง
1: จับขาคู่ได
0: ้วางกลางกลางแขนกลางขาวาง
1: แบ่งเบาก
0: ลาง
1: กันและกัน
0: วางกลางวางกลางให้เป็น5แฉก5แฉกเหมือนดาววางกลางเหมือนดาววางกลางเที่ยวนึงวางกลางค้างไว้นิดนึงค้างไว้ค้างไว้ค้างไว
1: ้
0: ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว
1: ้จะลดค้างนี้อยู่
0: เปลี่ยนข้างค้างไว้ค้างไว้ ค้างไว
1: ้
0: 4 3 2โอเคเปลี่ยนโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวขาสลับด้วยฮะ
1: ไม่
0: โดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวสองเที่ยวสุดท้าย
1: เ
0: ที่ยวเดียวโอเคเท้ามาเท้ามาเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเร็วขึ้นเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าโอเค
1: จ
0: ัง
1: หวะนี้มือซ้าย
0: เพิ่มโดดนะครับเราไขว้ไขว้ด้วยไขว้
1: ไขว
0: ้ไขว้
1: ไขว้อย่าด่าคนอื่น
0: มือ
1: แขนอย่าด่าคนอื่น
0: แขนมือแขน
1: อย่าด่าเขา
0: แขนมือแขนมือแขนมือแขนมือแขนขาไปไหนขา4 3 2โอเคลงลงลงลงขึ้นขึ้นขึ้นกลับลงลงลงลงขึ้นขึ้นขึ้นกลับมามาไปให้ไกลขึ้นมามาอีกนิดนึงลงลงลงลงขึ้นขึ้น2รอบนะลงลงลงลงขึ้นขึ้นขึ้นรอบเดียวลงลงลงขึ้นขึ้นขึ้นกราบโอเคแยกเท้า
1: หอบแล้วจ้า
0: ย่อมือวางค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงบิดไหล่มาแขนเหยียด
1: หลอดเชิญ
0: สลับสลับสลับเหยียดเข่าแยกขาก้มตัวมือเหยียดไปข้างหลัง
1: ตาย
0: ค้างไว้ที่หนึ่งค้างไว้ที่หนึ่ง
1: อ้าว
0: ค้างไว้ที่หนึ่งพยายามเหยียดข้างลอดตัวไป
1: อุ้มือที่นี่ลื่น
0: ค้างไว้ไหนค้างไว้ไหนค้างไว้ไหนค้างไว้ไหน
1: ผมค้างไว้
0: ยืดขึ้นพับตัวแขนเหยียดค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว
1: ้
0: ค้างไว
1: ้
0: ค้างไว
1: ้ค้างไว้
0: ค้างไว
1: ้ค้างไว
0: ้นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียว4 3 2ยืดออกไว้มือประคองเท้ามาเข้ามาชิดกันมือประสานกันยืดตัวแขนเหยียดยืดออกขึ้นค้างไว้โอเครถแขนหมุนลายเรียบร้อยแล้วเหนื่อยไหมครับ
1: มากครับ
0: มากบายบายเร็วบายบายก่อนวันนี้ก็คือจริงๆแล้วมันเป็นการฝึกเรื่องของกลไกการทำงานร่างกายนะครับก็พยายามฝึกในเรื่องของการทำงานร่วมกันของแขนขาสายตาการทรงตัวอะไรบางอย่างอย่างเช่นว่าการเคลื่อนที่ของแขนขาข้างเดียวกันแขนขาสลับข้างเราก็จะมีความรู้สึกว่าข้างเดียวกันอะไรเราก็อาจจะคุ้นเคยนะครับแต่พอมันเริ่มสลับข้างหรือมันไปคนละทิศทางกันบางทีเราก็จะมีความรู้สึกว่ามันยุ่งยากขึ้นหรือบางคนทำไม่ได้เลยเรารู้สึกว่าขัดกันหรือบางทีรวมกันหมดเลยทั้งแขนทั้งขาฮะไปเคลื่อนที่ด้วยกันถ้าบางคนเนี่ยเขาจะแยกได้ใช่ไหมทำแขนอย่างเดียวได้ขาอย่างเดียวได้แต่พอมันรวมกันทั้งแขนขาเปลี่ยนทิศทางอะไรต่างๆก็จะมีความรู้สึกว่ามันซับซ้อนยากขึ้นตัวแรกที่เราเห็นนั่นส่วนใหญ่เป็นการทำงานร่วมกันของกล้ามเนื้อส่วนบนส่วนล่างนะครับแขนขาสัมพันธ์กันอันต่อไปก็คือการทำงานร่วมกันของสมองประสาททางการละใช่ไหมครับจากที่เราไม่คุ้นเคยกิจกรรมที่เราไม่คุ้นเคยตรงนี้มันก็จะทำให้เกิดการเรียนรู้ของระบบต่างๆ

ฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นาทีและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นาทีและในเวลา 18:01 นาทีเวลา 20:30 นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นาทีและ 10:55 นาทีในเวลา 18:01 นาทีและเวลา 20:30 นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: คุณปู่ครับคุณปู่มีจดหมายทางการส่งมาครับ
1: ไหนเอาให้ปู่ดูสิลูก
2: จดหมายอะไรล่ะคะคุณปู
1: ่ใบสั่งน่ะสิปู่ทำผิดกฎจราจรก็เลยต้องไปเสียค่าปรับเท่านั้นน่ะ
0: คุณปู่คุณปู่ทำผิดกฎจราจรได้ยังไงปกติคุณปู่เคร่งครัดจะตายอ่ะ
1: ดูเหมือนว่าปู่จะขับรถช้าเกินไปก็เลยข้ามไฟแดงไม่ทันน่ะกลายเป็นฝ่าไฟแดงไปซะอย่างนั้นน่ะ
2: อ้าวแปลว่าคุณปู่ไม่ผิดเหรอคะ
1: ผิดจ้ะยังไงก็ต้องไปเสียค่าปรับละนะ
0: แย่จังไม่น่ามีกฎแบบนี้เลย
1: ต้องมีสิคนทุกคนมาอยู่ร่วมกันก็ต้องทำตามกฎหมายเดียวกันบ้านเมืองที่จะสงบสุขเรียบร้อยได้คิดดูสิจ๊ะถ้าเกิดบ้านเมืองไม่มีกฎหมายใครคิดอยากจะทำอะไรก็ทำแล้วเราจะอยู่อย่างปลอดภัยได้ยังไงคงมีโจรผู้ร้ายเต็มไปหมด
0: แต่คุณปู่ก็ไม่ใช่ผู้ร้ายนี่ฮะ
1: แต่ที่ปู่ขับรถช้าจนฝ่าไฟแดงก็ผิดกฎเพราะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในเมื่อเราทำผิดกฎก็ต้องยอมรับโทษอย่างในกรณีนี้ก็ต้องไปเสียค่าปรับ500บาท
2: กฎหมายไทยเริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะ
1: มีมาแต่โบราณแล้วล่ะนะแต่ที่มีหลักฐานอย่างชัดเจนตกทอดมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ก็คือกฎหมายสมัยอยุธยาพอเสียกรุงเมื่อปีพุทธศักราช2310กฎหมายก็พลอยสูญหายไปส่วนที่เหลืออยู่ก็คลาดเคลื่อนฟั่นเฟือมากเลยเมื่อรัชกาลที่1ทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างท่องแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตรา3ดูไงล่ะรู้ไหมประมวลกฎหมายรัชกาลที่1ชุดนี้ยอดเยี่ยมมากนะบ้านเมืองเราสงบเรียบร้อยต่อมาอีกนับร้อยปีเพราะมีกฎหมายดีนี่แหละ

0: ารหลวงในสมัยรัชกาลที่1
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้
2: เราเข้าไปดูใกล้ๆกันเถอะ
3: ใต้เท้าข้าชื่อบุญมีมาขอความเป็นธรรมไอ้สีมันอิจฉาที่เมียข้างามกว่ามันเคืองข้ามาเลยแกล้งเอาช้างมาผูกกินข้าวในที่นาของข้าไอ้สีมันต้องใช้
4: ยอมรับข้อกล่าวหาหรือไม่ในสีมีอะไรจะแก้ตัวไหม
5: ใต้เท้าที่เคารพข้ายอมรับว่าเมียบุญมีงามกว่าแต่เรื่องช้างไปกินข้าวมันก็เป็นธรรมดาของช้างข้าเพียงแต่เอาช้างไปผูกไว้ไม่ได้ไปขืนใจให้มันกินซะหน่อย
3: ทำกันแบบนี้ตั้งแต่กรุงเก่าแล้วไต่เท้า
5: ก็พระอัยการกรุงเก่าไม่ได้ห้ามไว้ข้าจะผิดได้ยังไงเล่า
6: ช้าก่อนพระอัยการกรุงเก่าคลาดเคลื่อนมากเดี๋ยวนะบัดนี้พระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ชำระพระอัยการที่วิปริตคลาดเคลื่อนหมดแล้วเอาละข้าจะตัดสินในที่ธรรมจ่าสารนำสมุดพระอัยการมาที่
1: นั่นไงมีตราสามดวงจริงๆด้วย
7: พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงได้รวบรวมชพระขึ้นใหม่และตราพระราชกำหนดปรับใช้ให้เหมาะสมกับยุคสมัยจ้ะจนกระทั่งไม่เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคใหม่อีกต่อไปจึงก็ค่อยถูกแทนที่ตั้งแต่รัชกาลที่5จนถึงรัชกาลที่7แต่กฎหมายตราสามดวงเป็นฐานรากสำคัญของกระบวนการยุติธรรมที่สืบมาจนถึงปัจจุบัน
1: หนูว่าตราสามดวงนี่คุ้นๆนะคะเหมือนเคยเห็นมาก่อน
7: ใช่จ้ะเพราะสัญลักษณ์ตราสามดวงยังถูกนำมาใช้ในปัจจุบันตราราชสีห์ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของมหาดไทยตราโคจรสีใช้เป็นสัญลักษณ์ของกระโหมและตราโบแก้วใช้เป็นสัญลักษณ์ของการต่างประเทศยังไงล่ะจ๊ะ
1: อ๋อมีความเป็นมาแบบนี้นี่เองตะวันเข้าใจแล้วค่ะ
2: แล้วกฎหมายจราจรก็เพิ่งเริ่มมีเมื่อผู้คนใช้รถใช้ถนนกันใช่ไหมครับ
7: ใช่จ้ะ
8: กฎหมายตราสามดวงทำให้เราเข้าใจว่าพระมหากษัตริย์ทรงสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมด้วยการรวบรวมกฎหมายให้เป็นหมวดหมู่ให้เหมาะสมกับยุคสมัยเพื่อความยุติธรรมกับประชาชนทุกๆคนเราเองก็ต้องทำตามกฎหมายระวังไม่ทำผิดแต่ถ้าเกิดทำผิดโดยไม่ได้ตั้งใจขึ้นมาเหมือนอย่างคุณปู่ก็ต้องยอมรับผิดตามกฎหมายเห็นด้วยไหมปากกาขนนก

0: โหเจ๋งอ่ะคุณปู่นี่ใช่หนุมานหรือเปล่าครับ
1: ใช่แล้วเมฆรู้จักหนุมานด้วยเหรอเก่งมากเลย
0: ครับเมฆเคยดูการ์ตูนเฮ้ยตะวันจะทำอะไรอ่ะ
2: จะไปดูต้นกำเนิดรามเกียรติ์ไง
0: ก็อยู่ในอนาคตที่ไม่มีใครเขาไว้ผมทรงนี้กันแล้วนะสิ
3: แม่ชี้ชะจังพึ่มถามว่ารามเกียรติ์น่าเบื่อได้ยังไงพูดเช่นนี้แปลว่ายังไม่เคยดูผลกลางแปลงตอนยกมก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ชาติตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
1: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
2: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
3: ครับ
2: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดันมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
0: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆ บ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยังชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: ดีมากเลย DLTVเพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
1: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
2: ใช่แล้วต้นกล้าและถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยล่ะ
0: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
2: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
0: แน่ว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
1: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
2: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่ มีการประสานงานที่ชัดเจนเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนและอย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญคนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับครูพี่ส้มพี่บาสอยู่ไหนแล้วครับ
2: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
1: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
0: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
1: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและ

0: ยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
1: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่านด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็ก
0: ๆครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
1: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
2: ครับโอ้ยแย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
0: นั่นสิทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
1: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
0: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
2: ต้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
1: เร็วเข้าดีเอาทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
2: ครับตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
1: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
0: ดีขึ้นแล้วครับ
1: ให้ไปตามพี่บาสได้ๆแต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
0: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
1: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
0: เย้เย้เย้เย้เย้พี่บาสปลอดภัยแล้ว
1: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยละที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
0: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
2: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
0: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
1: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่นายหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังค้างให้สำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนคร

0: ให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
1: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
2: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความการใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย

0: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าอายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมอันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก

ฉากพระราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เป๊ะเป๊ะเป็ดน้อย
1: ตอนโตขึ้นอยากเป็นอะไร

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับมีใครรู้บ้างว่าโตขึ้นเปเป้อยากเป็นอะไรคุณหมอนักสเก็ตน้ำแข็งหรือนักดับเพลิงเฉลยโตขึ้นเปเป้อยากเป็นนักดับเพลิงครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสด

0: เลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกๆคนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาพบกันในกิจกรรมแรกค่ะนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กับคุณครูวิไลวรรณคลุ้มกระโทกหรือว่าคุณครูบีค่ะแต่ก่อนที่เด็กๆนะคะจะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์เราจะต้องทำอย่างไรก่อนคะใช่แล้วค่ะเราจะต้องมาร้องเพลงทักทายสวัสดีกันก่อนค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงสวัสดีทักทายเพื่อนๆกันเลยค่ะ

ไรสุขหัวใจเปรมปรีเมื่อพูดจาพาทีสวัสดีกันก่อนสวัสดีค่ะเด็กๆน่ารักมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆหลายคนค่ะมาโรงเรียนกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะแล้วคุณครูบีสังเกตเห็นนะคะว่าเด็กๆยิ้มแย้มแจ่มใสแสดงว่าเด็กๆมี

0: ความสุขกับการที่ได้มาโรงเรียนใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: น่ารักมากๆเลยค่ะการที่เด็กๆนะคะจะต้องมาโรงเรียนตั้งแต่เช้านะคะก็ถือว่าเป็นหน้าที่ที่สำคัญของเราใช่ไหมคะเพราะว่าเด็กๆมีหน้าที่มาทำอะไรลูกถูกต้องแล้วค่ะมา

0: ของทางม้าลายเด็กๆ เจอคุณตำรวจนะคะที่อยู่ตรงกลางถนนด้วยค่ะคุณตำรวจนะคะเขาคอยทำอะไรคะใช่แล้วค่ะคุณตำรวจนะคะก็คอยโบกรถให้กับเด็กๆนั่นเองค่ะเพื่อที่จะให้เด็กๆนะคะสามารถข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยค่ะแล้วก็เด็กคนนั้นนะคะบอกคุณครูว่าอยากที่จะโตขึ้นแล้วก็เป็นคุณตำรวจเหมือนกับที่อยู่หน้าโรงเรียนของเราค่ะมีเด็กๆคนไหนนะคะที่โตขึ้นแล้วอยากเป็นตำรวจบ้างคะโอ้โหหลายคนเลยค่ะเด็กๆนักเรียนปลายทางนะคะก็ยกมือกันเยอะเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็อยากจะสอบถามเด็กๆค่ะว่าเด็กๆมีอาชีพในฝันอะไรบ้างมีคนไหนอยากจะออกมาบอกเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังบ้างเอ่ยโอ้โหน่ารักมากๆเลยค่ะนั่งตัวตรงๆก้มศีรษะลงปรบมือคุณครูอยู่ทางไหนน่ารักมากๆเลยค่ะคุณครูบีนะคะขอเชิญน้องมาลีค่ะน้องมาลีบอกกับเพื่อนๆได้ไหมคะว่าถ้าน้องมาลีโตขึ้นแล้วน้องมาลีอยากจะทำงานอาชีพอะไรคะ
1: สัตวแพทย์
0: อยากเป็นสัตวแพทย์เหรอคะโอ
1: ้
0: โหแล้วน้องมาลีทำไมถึงอยากเป็นสัตวแพทย์คะ
1: เพราะว่าที่บ้านหนูเลี้ยงปลาตับหมาและจะเป็ด
0: อ๋อที่บ้านของน้องมาลีเลี้ยงสุนัขเลี้ยงปลาแล้วก็เลี้ยงเป็ดใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วน้องมาลีทราบไหมคะว่าสัตวแพทย์เนี่ยเขามีหน้าที่ทำอะไรคะลูก
1: รักษาสัตว
0: ์รักษาสัตว์โอ้โหเก่งมากเลยค่ะเพราะว่าที่บ้านของน้องมาลีมีสัตว์เลี้ยงถ้าหากว่าสัตว์เลี้ยงไม่สบายน้องมาลีจะได้รักษาเขาใช่ไหมคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหเก่งมากเลยค่ะเอาปรบมือให้กับน้องมาลีหน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆคนไหนดีนะที่จะออกมาเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังโอ้คุณครูบีขอเชิญน้องมาลีค่ะเพราะว่าน้องมาลินั่งตัวตรงเลยนะน้องมาลิบอกคุณครูกับเพื่อนๆได้ไหมคะว่าน้องมาลิอยากจะทำอาชีพอะไรคะ
1: คุณหมอรักษาคนค่ะ
0: โอ้โหเป็นคุณหมอรักษาคนนั่นเองค่ะแล้วน้องมาลิทราบไหมว่าการที่เราจะทำอาชีพคุณหมอได้เนี่ยน้องมาลิจะต้องเป็นอย่างไรก่อนคะ
1: ตั้งใจเรียน
0: จะต้องตั้งใจเรียนเพื่อที่จะได้ไปเป็นคุณหมอใช่ไหมคะแล้วถ้าหากว่าน้องมาลิเป็นคุณหมอแล้วน้องมาลิจะรักษาใครบ้างคะ
1: คุณแม่
0: คุณแม่ใครคะ
1: คุณพ่อ
0: คุณพ่อ
1: คุณตา
0: คุณตา
1: คุณยาย
0: คุณยายใช่ไหมคะ
1: คุณปู่ด้วย
0: คุณปู่ด้วยเหรอคะโอ้โหน่ารักมากๆเลยค่ะเพราะว่าคุณหมอนะคะก็เป็นอาชีพที่สำคัญนะคะรักษาผู้ป่วยน้องมะลิถ้าหากว่าคนในครอบครัวของน้องมะลิป่วยน้องมะลิจะได้รักษาได้ใช่ไหมคะลูกปรบมือให้น้องมะลิหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็สามารถออกมาบอกเล่าเกี่ยวกับอาชีพของเด็กๆนะคะที่เด็กๆใฝ่ฝันไว้ว่าเมื่อโตขึ้นเด็กๆอยากจะประกอบอาชีพอะไรค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะอยากจะให้เด็กๆนักเรียนปลายทางนะคะได้สนทนากับคุณครูปลายทางค่ะเกี่ยวกับอาชีพต่างๆที่เด็กๆอยากจะเป็นหรือข่าวสร้างสรรค์ต่างๆนะคะที่เด็กๆจดจำเรื่องราวมาและนำมาเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนฟังค่ะให้เด็กๆสนทนาข่าวเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่พบเจอในชีวิตประจำวันจดจำเรื่องราวเพื่อนำมาบอกเล่าให้กับคุณครูและเพื่อนๆในห้องเรียนได้ฟังกันค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆออกมาเล่าเรื่องราวนะคะสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็อาชีพใฝ่ฝันของเด็กๆในอนาคตค่ะเด็กๆฟังเรื่องราวของเพื่อนๆแล้วสนุกไหมคะบางคนนะคะบอกว่ามีเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นแล้วก็น่าสนใจค่ะบางอาชีพนะคะก็เป็นอาชีพที่แปลกใหม่แล้วเพื่อนๆก็ยังไม่เคยรู้จักก็มีค่ะวันนี้นะคะที่ห้องเรียนของคุณครูบีค่ะก็มีเพื่อนในห้องเรียนนะคะที่มีอาชีพที่น่าสนใจมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังด้วยคุณครูบีนะคะขอเชิญน้องข้าวตังหน่อยค่ะน้องข้าวตังคะโตขึ้นน้องข้าวตังอยากจะทำอาชีพอะไรคะอ
1: ยากเป็นนักสืบครับ
0: โอ้โหอยากเป็นนักสืบใช่ไหมคะน้องข้าวตังอยากจะสืบเกี่ยวกับอะไรคะลูก
1: ใช่ถ้าพ่อแม่ให้บ้านน้องหายไปน้องจะได้สืบหาครับ
0: ถ้าเกิดว่ามีเหตุร้ายนะคะเกี่ยวกับครอบครัวของน้องข้าวตังใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: น้องข้าวตังก็จะได้ไปสืบหาได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วนอกจากการที่สืบตามหาคนในบ้านที่หายไปนักสืบนี่เขาสืบอะไรได้อีกคะ
1: สืบรถครับ
0: สืบตามหารถใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้กับน้องข้าวตังหน่อยค่ะมีเด็กๆคนไหนที่รู้จักอาชีพนักสืบบ้างคะโอ้โหหลายคนนะคะรู้จักอาชีพนักสืบเก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้ออกมาบอกเล่าเรื่องราวค่ะสิ่งที่เด็กๆสนใจแล้วก็อาชีพที่เด็กๆใฝ่ฝันอยากจะเป็นในอนาคตค่ะคุณครูบีนะคะได้ฟังเรื่องราวของเด็กๆค่ะรู้สึกว่าเด็กๆของเรานะคะมีความคิดที่ริเริ่มสร้างสรรค์นะคะแล้วเด็กๆหลายคนค่ะก็สามารถบอกได้ว่าเมื่อเด็กๆอยากจะประกอบอาชีพนั้นนะคะเราจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อให้ประสบความสำเร็จนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆไปพักสักครู่แล้วเราก็จะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

เก็บของเล่นของเป้ๆกันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเป้ๆมาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเป้ๆครับ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็อยากที่จะเคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็ออกกำลังกายกันแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆบอกก่อนว่าวันนี้เครื่องดนตรีที่คุณครูบีนำมาให้สัญญาณจังหวะคืออะไรคะ
1: กล
0: ับมือนั่นเองค่ะคุณครูบีจะให้สัญญาณจังหวะช้าเร็วและหยุดนะเราทบทวนสัญญาณจังหวะกันแล้วตอนนี้เด็กๆพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆลุกขึ้นยืนหาพื้นที่ของตนเองได้เลยค่ะเราจะไม่ยืนใกล้กันจนเกินไปนะคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเราจะต้องเคลื่อนไหวร่างกายอยู่กับที่ของตัวเองก่อนนะคะ

0: น้องน็อตทำท่าอะไรคะ
1: สุนัขครับ
0: ทำท่าสุนัขใช่ไหมคะนี่มีใครท่าแปลกๆอีกนะน้องสกายทำท่าอะไรลูกทำท่าอะไรนะคะ
1: วิดพื้นครับ
0: วิดพื้นใครนิ่งอีกนะน้องเอ๋ยท่าอะไรคะ
2: ทำท่าหุ่นยนต์ค่ะ
0: หุ่นยนต์โอ้โหวันนี้มีท่าทางที่น่าสนใจแล้วก็แปลกใหม่มากเลยค่ะ

0: น้องก้าวทำท่าอะไรคะลูก
1: งูครับ
0: งูเหรอคะมีใครท่าแปลกใหม่อีกนะน้องมากี้ทำท่าอะไรคะอะไรนะลูก
1: วิ่งค่ะ
0: วิ่งออกกำลังกายใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวให้ทั่วๆบริเวณห้องเรียนกันเลยค่ะ

0: น้องมะลิทำท่าอะไรคะลูก
1: กระต่ายค่ะ
0: กระต่ายใช่ไหมคะเอ๊มีใครท่าแปลกใหม่อีกน้องซินน้องซินทำท่าอะไรคะ
2: ขับรถค่ะ
0: ขับรถโอ้โหท่าไม่เหมือนเพื่อนเลยค่ะไปกันต่อค่ะ

0: ตอนนี้จังหวะเร็วต้องเคลื่อนไหวยังไงลูกเร็วๆ เลยนะข้าวตังทำท่าอะไรคะ
1: นินจาครับ
0: นินจาโอ้โหเป็นท่าที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะคุณครูก็มีคำคล้องจองมาฝากเด็กๆค่ะแล้วคุณครูอยากจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายประกอบคำคล้องจองเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆฟังคำคล้องจองของคุณครูบีแล้วก็คิดท่าทางประกอบคำคล้องจองกันด้วยนะคะคำคล้องจองขนมไทยขนมครกลูกกลมๆเรานิยมกินร้อนๆสังขยามะพร้าวอ่อนแผ่นแป้งซ้อนขนมชั้นขนมค้างคาวข้าวเม่าหมี่ขนมแป้งจี่รสหวานมันข้าวต้มผัดมัดคู่กันหม้อแกงนั้นชื่อขนมเดี๋ยวคุณครูบีจะพูดให้เด็กๆฟังอีกหนึ่งครั้งเด็กๆทำได้ไหมคะแล้วก็คิดท่าทางประกอบคำคล้องจองด้วยนะคำคล้องจองขนมไทยขนมครกลูกกลมๆเรานิยมกินร้อนๆสังขยามะพร้าวอ่อนแผ่นแป้งซ้อนขนมชั้นขนมค้างคาวข้าวเม่าหมี่ขนมแป้งจี่รสหวานมันข้าวต้มผัดมัดคู่กันหม้อแกงนั้นชื่อขนมตอนนี้เด็กๆฟังคำคล้องจองแล้วทำท่าทางประกอบไปแล้วเดี๋ยวคุณครูบีจะพูดให้เด็กๆฟังอีกหนึ่งครั้งเด็กๆทำได้ไหมคะแล้วก็คิดท่าทางประกอบคำคล้องจองด้วยนะเราจะคิดท่าทางที่แปลกใหม่แล้วก็ไม่ซ้ำกับเพื่อนๆด้วยนะคะคำคล้องจองขนมไทยขนมครกลูกกลมๆเรานิยมกินร้อนๆสังขยามะพร้าวอ่อนแผ่นแป้งซ้อนขนมชั้นขนมค้างคาวข้าวเม่าหมี่ขนมแป้งจี่รสหวานมันข้าวต้มผัดมัดคู่กันหม้อแกงนั้นชื่อขนมเก่งมากประมือให้ดังๆเลยค่ะกลับไปนั่งที่เดิม10จังหวะค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ใครยังไม่ได้ที่บ้างคะขยับมาเลยลูกขยับมานี่ค่ะขยับชิดๆมาทางนี้หน่อยขยับมาลูกน้องซีนขยับขึ้นมาลูกตรงนี้มารีขยับเข้ามาได้เลยค่ะตอนนี้เด็กๆก็เคลื่อนไหวร่างกายนะคะประกอบคำคล้องจองกันไปแล้วคุณครูบีก็สังเกตเห็นว่ามีเด็กๆหลายคนนะคะที่สามารถคิดท่าทางประกอบคำคล้องจองได้อย่างน่ารักเลยค่ะเก่งกันมากๆเลยตอนนี้เราก็จะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันแล้วให้เด็กๆนะคะยืดเหยียดร่างกายผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้ตามอริยบทของเด็กๆได้เลยค่ะ

แบบนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆมานั่งสมาธิกันค่ะให้เด็กๆขัดสมาธิได้เลยค่ะเอามือขวาทับมือซ้ายนั่งตัวตรงๆแล้วก็ค่อยๆหลับตาลงนะคะ

เด็กๆค่อยลืมตาขึ้นมาค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะผ่อนคลายกล้ามแล้วหายปวดเมื่อยหรือยังคะหายแล้ววันนี้เด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายฟังเสียงสัญญาณจังหวะของคุณครูเด็กๆตั้งใจทำหรือเปล่าคะเด็กๆปลายทางส่งเสียงมาว่าวันนี้ตั้งใจฟังสัญญาณจังหวะนะคะแล้วก็เคลื่อนไหวร่างกายได้ถูกต้องเลยค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะให้เด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายประกอบ

0: คำคล้องจองอะไรคะอะไรนะคะ
1: ขนม
0: ไทยนั่นเองเก่งมากเลยค่ะแล้ววันนี้เด็กๆ ก็ยังสามารถคิดท่าทางประกอบคำคล้องจองนะคะได้อย่างหลากหลายแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์เด็กๆนะคะสนุกสนานในการทำกิจกรรมมากๆเลยค่ะช่วงนี้นะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆไปพักดื่มนมดื่มน้ำกันสักครู่นะคะแล้วเราก็จะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับมีใครรู้บ้างว่าโตขึ้นเปเป้อยากเป็นอะไรคุณหมอนักสเก็ตน้ำแข็งหรือนักดับเพลิงเฉลยโตขึ้นเปเป้อยากเป็นนักดับเพลิงครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมใช่แล้วค่ะเราถึงกิจกรรมเสริมประสบการณ์กันแล้วนั่นเองค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าในหน่วยนี้เด็กๆ เรียนรู้ในหน่วยอะไรคะหน่วยอะไรนะคะเก่งมากเลยค่ะหน่วยรักเมืองไทยนั่นเองค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะพูดชื่อหน่วยตามคุณครูบีค่ะหน่
1: วย
0: รักเมืองไทย
1: หน
0: ่
1: วย
0: รักเมืองไทยเก่งมากเลยค่ะและวันนี้นะคะคุณครูบิงเรื่องที่น่าสนใจมาให้เด็กๆได้ทำกิจกรรมแล้วก็ได้เรียนรู้กันด้วยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็จะได้เรียนเรื่องอาหารไทย
1: อาหารไทย
0: ของหวาน
1: ของหวาน
0: ขนมไทย
1: ขนมไทย
0: วันนี้คุณครูบีนะคะจะพาเด็กๆมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะอะไรนะเรื่องอาหารไทยของหวานและขนมไทยนั่นเองค่ะเด็กๆ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าวันนี้มีอะไรที่น่าสนใจให้เด็กๆได้เรียนรู้กันค่ะ คุณครูนะคะจะให้เด็กๆฟังคำคล้องจองไปก่อนนะคำคล้องจองนี้นะคะเด็กๆได้ฟังแล้วในช่วงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนั่นเองค่ะนั่นก็คือคำคล้องจองขนมไทยค่ะเด็กๆพร้อมที่จะฟังคำคล้องจองไหมคะ
2: พร้อม
0: แล้วค่ะเด็กๆฟังคำคล้องจองแล้วก็พูดตามคุณครูบีด้วยนะคะคำคล้องจอง
2: ขนมไทย
0: ขนมครก
2: ร
0: ู
2: ปกลม
0: เรานิ
2: ยม
0: กินร้อนร้อน
2: ส
0: ังขยาม
2: ะพร
0: ้
2: าวอ
0: ่
2: อน
0: แผ่นแป้งซ้อน
2: ขนมช
0: ั้
2: น
0: ขนมค้างคาว
2: ข้าวเม
0: ้
2: าหม
0: ี่ขนมแป้งจี
2: ่
0: รสหวานมัน
2: ข้าวต
0: ้
2: มผ
0: ั
2: ด
0: มัดคู่
2: ก
0: ัน หม้อแกงนั้
2: น
0: ชื่อขนมในคำคล้องจองเด็กๆรู้จักกับขนมชนิดไหนบ้างคะน้องข้าตางรู้จักขนมอะไรลูกขนมครกขนมครกมีลักษณะอย่างไรคะ
3: กลมๆ
0: เป็นกลมๆใช่ไหมคะสีอะไรลูกน้องข้อตังบอกว่าขนมครกนะคะเป็นรูปกลมๆเป็นสีเทาๆอ่อนๆใช่ไหมคะแล้วก็สีขาวใช่ไหมคะสิ่งที่น้องข้าวตังเห็นนะคะนั่นก็คือกะทิที่เขาราดอยู่บนขนมครกนั่นเองค่ะแล้วน้องข้าวตังเคยรับประทานขนมครกไหมคะรสชาติเป็นอย่างไรคะรสชาติหวานใช่ไหมคะมีเด็กๆคนไหนเคยรับประทานขนมครกแบบเพื่อนบ้างคะโอ้โหหลายคนยกมือนะคะแต่ว่าบางคนอาจจะยังไม่เคยรับประทานใช่ไหมคะขนมครกนะคะก็จะมีรสชาติหวานมันนั่นเองค่ะเอ๊ะแล้วนอกจากขนมครกที่เด็กๆฟังคำคล้องจองแล้วมีขนมอะไรอีกคะ
4: ขนมสองช
0: ั้
4: น
0: ขนมอะไรนะ
4: ขนมช
0: ั้
4: น
0: ขนมชั้นเด็กๆรู้จักขนมชั้นไหมคะขนมชั้นลักษณะเป็นอย่างไรขอเชิญน้องน็อตหน่อยค่ะครูบีขอเชิญน้องน็อตหน่อยน้องน็อตคะขนมชั้นที่น้องน็อตบอกกับคุณครูบีลักษณะเป็นอย่างไรคะ
5: สี่เหลี่ยมเหลี่ยมแล้วก็เอาสองอันมาทับกัน
0: สี่เหลี่ยมเหลี่ยมใช่ไหมคะแล้วก็นำมาซ้อนกันใช่ไหมคะลูกมีสีอะไรบ้างขนมชั้นที่น้องน็อตเคยเห็น
6: เขียว
0: สีเขียวสลับกับสีอะไรคะ
6: สี
0: อะไรจำได้ไหม ามีเพื่อนๆในห้องช่วยน้องน็อตตอบเพื่อนๆกระซิบมาว่าสลับกับสีขาวใช่ไหมคะขนมชั้นนะคะก็อาจจะมีสีสันแตกต่างกันออกไปแล้วแต่รสชาติที่ผู้ขายได้ทำนั่นเองค่ะที่น้องน็อตเห็นเนี่ยน่าจะเป็นขนมชั้นรสใบเตยหรือเปล่าคะลูกสีเขียวที่สลับกับสีขาวแบบที่เพื่อนๆช่วยน้องน็อตตอบมาน่าจะเป็นกะทินั่นเองค่ะขนมชั้นนะคะก็จะชั้นกันเป็นซ้อนชั้นๆขึ้นไปเรื่อยๆแล้วน้องน็อตรับประทานแล้วรู้สึกอย่างไรคะ
6: อร
0: ่
6: อย
0: รสชาติหวานไหมคะหวานแล้วน้องน็อตเคยรับประทานจากที่ไหน
6: ที่บ้าน
0: ที่บ้านใครซื้อมาให้รับประทานคะคุณแม่ใช่ไหมคะปรบมือให้กับน้องน็อตหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะแล้วขนมชั้นขนมครกที่เด็กๆฟังในคำคล้องจองแล้วมีขนมอะไรอีกคะที่เด็กรู้จักในคำคล้องจอง
3: ขนมจ
0: ี
3: บ
0: ขนมอะไรนะลูกมีขนมจีบหรือเปล่าในคำคล้องจองไม่มีขนมอะไรนะขนมอะไรนะขนมอะไรนะที่เด็กๆอะไรนะคะลูกข้าวต้มผัดใช่ไหมคะข้าวต้มมัดนั่นเองเด็กๆนะคะเคยรับประทานที่ไหนคะที่โรงเรียนของเราใช่ไหมคะโรงเรียนของเราอาหารกลางวันก็เคยนำข้าวต้มผัดนะคะมาให้เด็กๆได้รับประทานด้วยอร่อยไหมคะในข้าวต้มผัดของเรามีอะไรใส่ไปในนั้นด้วยคะไม่ใช่มีอะไรนะสีชมพูชมพูอะไรนะลูกกล้วยนั่นเองนะแล้วก็มีเป็นเมล็ดสีดำๆรสชาติมันๆถั่วนั่นเองค่ะโอ้โหเก่งมากเลยแสดงว่าเด็กๆยังจดจำได้ว่าเด็กๆเคยรับประทานแล้วมีลักษณะเป็นอย่างไรนั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีค่ะก็จะให้เด็กๆมารู้จักกับขนมไทยค่ะขนมไทยของเรามีอะไรบ้างนะ
3: ขนมสวย
0: เดี๋ยวเรามาดูของจริงที่คุณครูบีนำมาดีไหมคะเด็กๆ เคยรู้จักไหมคะว่าขนมที่คุณครูนำมาในวันนี้มีอะไรบ้าง
3: ขนมไทยและก็ขนมหัว
0: ขนมอะไรนะลูก

0: ู่ในถ้วยอันนี้ขนมอะไรคะขนมบัวลอยและที่เป็นรูปดอกไม้ตรงนี้ล่ะคะรู้จักไหมคะขนมวุ้น
1: ขนมว
0: ุ้
1: น
0: อันนี้เป็นขนมวุ้นผสมกับสังขยาไข่แล้วที่เป็นชิ้นที่อยู่ตรงนี้ล่ะเด็กๆรู้จักไหมอะไรคะขนมหม้อแกงขนมหม้อแกงก็จะมีส่วนผสมของไข่แล้วก็กะทิแล้วอันนี้ล่ะเด็กๆเคยรับประทานไหมคะ
2: ไม่เคย
3: ชื่อว่าขนมของหยอก
0: โอ้โหเก่งมากมีเพื่อนๆรู้จักเรียกว่าขนมอะไรทองหยอดแล้วเม็ดอยู่ตรงนี้ล่ะคล้ายๆกันคล้ายๆกับทองหยอดแต่ว่าไม่ใช่ขนมทองหยอดมีส่วนผสมของถั่วเคยรับประทานไหมคะขนมชนิดนี้นะคะชื่อว่าเม็ดขนุนค่ะผู้ตามคุณครูบีขนมเม็ดขนุน
1: ขนมเม็ดขน
0: ุ
1: น
0: วันนี้เด็กๆได้สังเกตของจริงที่คุณครูบีนำมาให้เด็กๆได้สังเกตกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้ภาพที่คุณครูบีนำมายกตัวอย่างมีขนมอะไรบ้างไปดูภาพแรกกันเลย
3: ขนมช้าง
0: ใช่หรือเปล่า
3: ว
0: ุ้
3: น
0: อะไรนะลูกเก่งมากเลยค่ะขนมวุ้นกะทิใบเตยเอาเด็กๆพูดตามคุณครูวุ้นกะทิวุ้นกะทิใบเตยเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพต่อไปกันดีกว่าค่ะเด็กๆภาพอะไรนะมีภาพขนมบัวลอยแล้ววันนี้มีของจริงมาด้วยไหม
1: ม
0: ีลักษณะคล้ายกันเลยค่ะแล้วต่อไปเป็นอะไรนะ
3: ขนมอะไร
0: ขนมอะไรคะ
3: ครก
0: ไม่ใช่คล้ายกับขนมครกแต่ไม่ใช่ขนมครก
3: ขนมถ
0: ้วยอ้าวมีน้องเอ๋ยรู้จักน้องเอ๋ยบอกว่าขนมถ้วยถูกต้องแล้วค่ะเอาเพื่อนๆพูดตามคุณครูนะคะขนมถ้วย
3: ขนมถ้วย
0: ลักษณะของเขานะคะก็จะมีกะทิราดอยู่ข้างบนแล้วก็ใส่อะไรเอาไว้คะใส่อะไรไว้คะ
3: ใส
0: ่ไอศกลมๆตรงนี้ใส่อะไรนะลูกใส่ถ้วยนั่นเองเขาจึงเรียกว่าขนมถ้วยนั่นเองค่ะอันนี้ล่ะเหมือนกับที่เด็กๆได้สังเกตไปเมื่อสักครู่เลยอะไรนะทองหยอดกับถูกต้องทองหยอดกับเม็ดขนุนนั่นเองค่ะนอกจากเด็กๆนะคะจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับขนมไปแล้ววันนี้คุณครูบีก็ยังมีอาหารไทยนะคะ4ภาคอาหาร4ภาคของไทยเรามีอะไรบ้างเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆไปชมภาพอาหารของเรากันก่อนเลยค่ะภาคแรกบางคนบอกว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นอาหารประจำภาคเหนือนะเด็กๆอาจจะสังเกตเห็นว่ามีเป็นคล้ายๆกับเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรงนี้ใช่ไหมคะลูกโอ้โหมีคนตอบมาแสดงว่าเคยเห็นใช่ไหมคะหรือว่าเคยรับประทานใช่ไหมคะอาหารประจำภาคเหนือนะคะชามนี้มีชื่อว่าข้าวซอย
3: ข้าวซอย
0: อันนี้เป็นอาหารของภาคอะไรคะลูกภาคเหนือนั่นเองค่ะแล้วภาพต่อมาเด็กๆรู้จักไหมคะนะบางคนเคยรับประทานแล้วนะมีลักษณะสีเขียวๆแบบนี้เด็กๆลองคิดดูก่อนนะโอ้เก่งมากเลยค่ะใช่แล้วค่ะนี่ก็คือแกงเขียวหวานนั่นเองค่ะเป็นอาหารทางภาคกลางเด็กๆพูดตามคุณครูบีอาหารกลาง
3: แกงเข
0: ีย
3: วหวาน
0: อาหารทางภาคกลาง

0: นะคะเขาก็จะเน้นเกี่ยวกับการที่ปรุงอาหารแล้วก็ใส่กะทินั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพต่อไปดีกว่าว่าเด็กๆรู้จักหรือเปล่าภาพนี้ค่ะเป็นภาพอะไรคะ
1: ลาบ
0: อะไรนะ
1: ลาบ
0: ลาบโอ้โหทำไมรู้จักลาบหมูโอ้โหเยี่ยมมากเลยเด็กๆ เคยรับประทานไหมคะ
1: เคย
0: ถ้าเด็กๆ เคยรับประทานเด็กๆทราบไหมว่าลาบหมูเป็นอาหารประจำภาคอะไรคะ
1: ภาคเหน
0: ือไม่ใช่ภาคเหนือข้าวซอยภาคอะไรนะภาคอีสานเก่งมากเลยค่ะอ้าวเด็กๆพูดตามคุณครูบีอาหารภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
0: หรือภาคอีสานเมนูนี้ชื่อว่าลาบหมูอาหารทางภาคอีสานนะคะก็จะมีรสชาติจัดจ้านรสชาติเผ็ดแล้วก็มีเครื่องปรุงนะคะที่คนอีสานมักนิยมใส่เข้าไปเพิ่มเติมนั่นก็คือน้ำปลาร้านั่นเองค่ะเด็กๆหลายคนอาจจะเคยรับประทานลาบหมูหรือว่าส้มตำใช่ไหมคะรสชาติอร่อยไหมคะ
1: อร
0: ่อยโอ้โหเก่งมากเลยเดี๋ยวเราไปดูภาพอาหารต่อไปดีกว่าว่าเป็นอาหารของภาคอะไรนะภาพนี้เด็กๆรู้จักไหมคะอะไรนะแกงอะไรคะเด็กๆอาจจะรู้จักว่าเป็นแกงแน่ๆเลยแต่ยังไม่รู้จักชื่อใช่ไหมคะลูกภาพนี้นะคะก็คือภาพอาหารทางภาคใต้นั่นเองค่ะมีชื่อว่าแกงไตปลา
1: แกงไตปลา
0: แกงไตปลาเป็นอาหารของภาคไหนคะ
1: ภาคใต้
0: ภาคใต้นะคะอาหารทางภาคใต้นะคะก็จะมีรสชาติจัดจ้านเหมือนกันเลยกับทางภาคอีสานแต่ว่าจะเน้นทางด้านสมุนไพรนะคะเด็กๆได้มีกลิ่นฉุนแล้วก็รสร้อนแรงมากกว่านั่นเองค่ะเด็กๆที่บ้านใครคุณพ่อคุณแม่เคยรับประทานแกงไตปลาบ้างคะหลายคนอาจจะเคยเห็นคุณพ่อคุณแม่รับประทานใช่ไหมคะวันนี้เด็กๆลองกลับไปสอบถามคุณพ่อคุณแม่นะคะว่ารับประทานแกงไตปลาไปแล้วรสชาติเป็นอย่างไรแล้วออกมาเล่าให้คุณครูบีฟังพรุ่งนี้ได้ไหมคะหลายคนบอกว่าได้เดี๋ยวคุณครูจะรอฟังในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเด็กๆ ก็ได้สนทนาเกี่ยวกับอาหารไทยแล้วก็ขนมไทยไปแล้วนะคะคุณครูก็อยากจะให้เด็กๆนักเรียนปลายทางค่ะได้ไปสนทนานะคะเกี่ยวกับอาหารไทยขนมไทยที่เด็กๆชื่นชอบค่ะแล้วก็ร่วมกันนะคะออกมารับประทานหรือว่ามาชิมรสชาติอาหารที่คุณครูเตรียมมาให้เด็กๆได้ชิมในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันได้เลยค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ไปสนทนาเกี่ยวกับอาหารไทยแล้วก็ขนมหวานกันมาแล้วเด็กๆหลายคนนะคะก็ได้ลองรับประทานขนมไทยชิมรสชาติของขนมไทยอร่อยไหมคะ
1: อร
0: ่อยใช่ไหมคะเด็กๆชอบรับประทานขนมไทยกันไหมคะ
1: ชอบ
0: หลายคนนะคะบอกว่าชอบรับประทานขนมไทยค่ะวันนี้คุณครูบีอยากจะให้น้องนับตังออกมาบอกความรู้สึกให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังหน่อยค่ะวันนี้น้องนับตังชิมขนมหวานอะไรไปคะลูก
2: ทองหยอด
0: ทองหยอดนะขนมทองหยอดน้องนับตังชอบรับประทานไหมคะ
2: ชอบ
0: นะแล้วขนมทองหยอดที่น้องนับตังรับประทานไปมีลักษณะอย่างไรคะ
2: หวาน
0: หวานแล้วลักษณะเขาเป็นอย่างไรอีกลูก
2: มีเม็ดเม็ด
0: เป็นเม็ดเม็ดมีสีอะไรคะ
2: สีส้ม
0: สีส้มใช่ไหมคะสีเหลืองส้มส้มใช่ไหมคะลูกน้องนับตังคิดว่าขนมทองหยอดเนี่ยมีรสชาติหวานเกิดจากอะไรคะ
1: เกิดจากเม
2: ็
1: ดขนม
2: เม็ดขนม
0: ไม่ใช่ความหวานแล้วได้จากอะไรนะอะไรนะลูกความหวานได้จากอะไรคะ
2: น้ำตาล
0: น้ำตาลเก่งมากเลยค่ะแล้วขนมไทยที่น้องนับตังชอบทานนอกจากทองหยอดแล้วน้องนับตังชอบรับประทานอะไรอีกคะขนมอะไรที่น้องนับตังรู้จักอ๋อขนมบัวลอยใช่ไหมคะน้องนับตังเคยรับประทานใช่ไหมคะลูกเก่งมากเลยค่ะเอาปรบมือให้กับน้องนับตังหน่อยค่ะโอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้สนทนานะคะเกี่ยวกับอาหารไทยขนมไทยแล้วก็ออกมาบอกได้ค่ะว่าขนมไทยที่เด็กๆได้รับประทานไปนั้นมีรสชาติอย่างไรแล้วเด็กๆหลายคนนะคะก็ยังบอกว่าวันนี้เด็กๆชื่นชอบในการรับประทานขนมไทยมากๆเลยค่ะคุณครูนะคะจะให้เด็กๆไปพักสักครู่แล้วก็กลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: เป้เป็ดน้อย
1: ตอนไม่ได้ตั้งใจ

ความซนของเปเป้และเพื่อนๆทำให้ใครเดือดร้อนบ้างเจ้ากบหอยทากผีเสื้อเฉลยเจ้ากบนั่นเอง

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวินดี้ผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่นะพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยล่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
4: เปเป้เป็ดน้อย
5: ตอนเปเป้จอมซน
6: Hmm.

Oh!

นาฬิกาอยู่3เรือนรู้ไหมครับว่านาฬิกาเรือนไหนที่เปเป้ทำเสียเฉลยนาฬิกาเรือนนี้เองครับที่เปเป้จอมซนทำเสีย

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมแล้วค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่สนุกมาให้เด็กๆได้ทำเช่นเคยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะไปเตรียมความพร้อมนิ้วมือของเรากันก่อนที่เด็กๆจะไปสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์กันค่ะเด็กๆชูมือขึ้นมาเลยค่ะกำมือค่ะแม่มือค่ะแปลงร่างกายเป็นเต่าค่ะเต่าน้อยลอยน้ำไปหาเจ้าปลาเจ้าปูนั้นหนารีบมาเร็วไวเจ้ากุ้งตัวน้อยเจ้าไปกับใครเจ้าหอยตอบไวไปกับสายลมโอ้โหน่ารักมากๆเลยค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็พร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วค่ะเด็กๆค่ะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเรามีทั้งหมดกี่กิจกรรมคะ3กิจกรรมนั่นเองค่ะกิจกรรมแรกของเรานั่นก็คือกิจกรรมปั้นค่ะมีวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างคะลูกดินน้ำมันแล้วก็แผ่นรองปั้นนั่นเองค่ะกิจกรรมที่2ก็คือวาดภาพด้วยสีเทียนมีอุปกรณ์อะไรคะถูกต้องค่ะกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานและสีเทียนค่ะและวันนี้นะคะกิจกรรมใหม่ของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมพิมพ์ภาพด้วยพลาสติกกันกระแทกค่ะเดี๋ยวเด็กๆนะคะมาดูวัสดุอุปกรณ์ที่คุณครูนำมาให้เด็กๆได้ชมในวันนี้ค่ะกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะแผ่นรองนุ่มค่ะฟองน้ำสำหรับพิมพ์ภาพและวัสดุอุปกรณ์นะคะที่ใช้ในการพิมพ์ภาพวันนี้คุณครูก็ได้นำพลาสติกกันกระแทกนะคะมาห่อหุ้มเอาไว้ค่ะเพื่อที่เด็กๆนะคะจะได้สะดวกในการพิมพ์ภาพนั่นเองค่ะผ้าเช็ดมือหรือผ้าชุบหมาดค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้รู้จักกับวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการพิมพ์ภาพแล้วใช่ไหมคะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเวลาที่เราจะพิมพ์ภาพเราจะต้องทำอย่างไรบ้างคะขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงานนะคะเราก็จะต้องนำกระดาษไปปั๊มสัญลักษณ์ก่อนแล้วก็เอามาวางไว้ที่ไหนคะเอามาวางไว้บนแผ่นรองนุ่มนั่นเองค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะหยิบอุปกรณ์นะคะต่างๆที่คุณครูเตรียมเอาไว้ให้คุณครูบีนะคะอาจจะใช้ลูกบอลนะคะกลมๆแบบนี้ที่คุณครูห่อกับพลาสติกกันกระแทกเอาไว้นำมาพิมพ์ภาพค่ะแต่เด็กๆนะคะจะต้องสังเกตแล้วก็คิดก่อนนะคะว่าเราจะพิมพ์ภาพแล้วก็ออกแบบเป็นอะไรนั่นเองค่ะคุณครูก็กดลง

ไปที่ฟองน้ำแบบนี้เลยเด็กๆอาจจะสร้างสรรค์ผลงานนะคะเป็นกระดาษแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้นะคะกดลงไปที่ฟองน้ำแล้วก็นำมาพิมพ์ภาพลงไปได้เลยค่ะแล้วเราก็เก็บเอาไว้ที่เดิมของเรานะคะ

0: เด็กๆลองสังเกตดูนะว่าวันนี้คุณครูบีจะพิมพ์ภาพสร้างสรรค์ผลงานเป็นภาพอะไรเด็กๆลองสังเกตดูนะคะเมื่อเด็กๆพิมพ์ภาพแล้วนะคะเด็กๆจะต้องนำอุปกรณ์ในการพิมพ์ภาพเก็บเอาไว้ที่ไหนคะลูกใช่แล้วค่ะเก็บเอาไว้ที่เดิมนั่นเองค่ะเด็กๆสังเกตไหมคะว่าพลาสติกกันกระแทกของเราเมื่อพิมพ์ลงไปแล้วเด็กๆจะเห็นเป็นลักษณะอย่างไรคะเป็นเม็ดกลมๆใช่ไหมคะตอนนี้คุณครูบีก็สร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วค่ะเด็กๆลองทายสิคะคุณครูบีสร้างสรรค์ผลงานเป็นภาพอะไรคะโอ้เด็กๆปลายทางบางคนนะคะตอบมาว่าเหมือนกับภาพเรือที่อยู่บนทะเลที่ลอยอยู่บนทะเลนั่นเองเด็กๆว่าเหมือนไหมคะบางคนอาจจะจินตนาการว่าเป็นไดโนเสาร์ก็ได้ใช่ไหมคะ
1: อ
0: ัน
1: นี้มา
0: พอแย้มที่มากินเก่งมากเลยค่ะเด็กๆก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์นะคะแล้วก็คิดจินตนาการได้เลยนะคะว่าเด็กๆจะสร้างสรรค์ผลงานออกมาเป็นภาพอะไรค่ะเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วเราจะต้องเอาไปไว้ที่ไหนคะเอาไปตากนะคะให้แห้งเสียก่อนแล้วค่อยนำมาบอกเราให้กับคุณครูบีฟังนั่นเองค่ะใช่ค่ะลูกตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้รู้จักกับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ไปแล้วเด็กๆจำข้อตกลงของเราได้ไหมคะเราจะต้องทำอย่างไรบ้างคะถูกต้องเลยค่ะเราจะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมใน3กิจกรรมแล้วเราก็จะได้เข้าไปเล่นในมุมต่างๆนั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีจะเปิดให้เด็กๆได้เข้าไปเล่นในมุมหนังสือ

0: วันนี้คุณครูบีเปิดกี่มุมคะ3มุมเก่งมากเลยค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์หรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูบีนะคะก็จะให้เด็กๆได้แบ่งกลุ่มแล้วก็ไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์กันได้เลยค่ะให้เด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เมื่อทำเสร็จตามที่กำหนดให้เลือกเล่นมุมตามความสนใจค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็แบ่งกลุ่มกันครบทั้ง3กลุ่มแล้วค่ะกลุ่มแรกทำอะไรลูก
1: ปั้นด
0: ิน
1: น
0: ้
1: ำม
0: ันปั้นดินน้ำมันเชิญไปหยิบอุปกรณ์ได้เลยค่ะกลุ่มที่2ทำอะไรคะ
2: วาดผ้าสีเทียน
0: เก่งมากเลยค่ะไปปั๊มสัญลักษณ์ค่ะกลุ่มที่3ทำอะไรคะเก่งมากเลยพิมพ์ภาพด้วยพลาสติกกันกระแทกปั๊มสัญลักษณ์เลยค่ะลูก

เร็วเข้าสี่เร็วเข้าสี่นับดีดีนับให้ดังดังนกฟูงหนึ่งมากมายเสียจังนับดังดังนับให้ดีดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด

0: ามือวางที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆน่ารักมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้ไปสร้างสรรค์ศิลปะสร้างสรรค์กันมาแล้วแล้วเด็กๆก็ยังได้เข้าเล่นตามมุมต่างๆเด็กๆทำกิจกรรมกันสนุกไหมคะโอ้โหหลายคนนะคะบอกว่าสนุกมากๆเลยค่ะแล้วก็ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์นะคะออกมาได้อย่างสวยงามมากๆเลยค่ะที่ห้องเรียนของคุณครูบีนะคะก็มีตัวอย่างผลงานของเพื่อนๆนะคะที่สวยงามมาให้เด็กๆได้ชื่นชมกันด้วยค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีอยากจะขอเชิญน้องเอ๋ยค่ะผลงานชิ้นนี้เป็นของน้องเอ๋ยใช่ไหมคะวันนี้น้องเอ๋ยวาดภาพอะไรคะลูก
1: วาดภาพทะเล
0: ทะเลแล้วก็มีอะไรอีกคะ
1: แล้วก็มีต้นไม้
0: มีต้นไม้มีอะไรอีกคะลูก
1: แล้วก็มีน้ำทะเล
0: มีทะเลมีต้นไม้มีอะไรอีกคะ
1: แล้วก็มีบ้าน
0: มีบ้านใช่ไหมคะวันนี้น้องเอ๋ยเล่าให้ฟังว่าอะไรนะคะภาพนี้บ้านอยู่ที่ไหนคะ
1: บ้านอยู่ใกล้ๆทะเล
0: บ้านน้องเอ๋ยอยู่ใกล้ๆกับทะเลใช่ไหมคะแล้วน้องเอ๋ยมีวิธีการวาดภาพนี้อย่างไรคะลูก
1: วาดอันนี้ด้วยแล้ววาดหัวบ้านก่อนแล้วก็ค่อยมาวาดตรงนี้
0: วาดตัวบ้านวาดหลังคาบ้านก่อนใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่แล้วก็วาดตัวบ้านใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: น้องเอ๋ยใช้อะไรวาดคะลูก
1: สีเทียน
0: สีเทียนปรบมือให้กับน้องเอ๋ยหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะชิ้นต่อมาชิ้นที่สองนะคะเป็นผลงานการพิมพ์ภาพนั่นเองของใครคะของน้องริต้านั่นเองค่ะเชิญน้องริต้าเลยวันนี้น้องริต้าสร้างสรรค์ผลงานเป็นภาพอะไรคะลูก
2: ดอกไม
0: ้ดอกไม้เหรอคะเป็นดอกอะไรคะ
2: ดอกทานตะวัน
0: ดอกทานตะวันนะแล้วน้องริต้ามีวิธีการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้อย่างไรคะ
1: พิมพ์ตรงวงกลมก่อนแล้วก็มาพิมพ์ตรงด้านนอกแล้วก็ค่อยมาพิมพ์ก้าแล้วก็พิมพ์ใบมาแล้วก็พิมพ์พื้นหญ้า
0: โอ้โหมีวิธีการแล้วก็ขั้นตอนนะคะได้น่าสนใจมากๆเลยค่ะแล้วด้านบนที่เป็นสีน้ำเงินคืออะไรคะน้องลิต้า
1: ท้องฟ้า
0: ท้องฟ้าใช่ไหมคะเพื่อนๆคะผลงานของเพื่อนสวยไหมคะปรบมือดังๆให้กับน้องลิต้าหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะและผลงานชิ้นสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะเป็นผลงานของไฮน่าสัญลักษณ์แตงโมของน้องกุ้ยช่ายเชิญทางนี้ได้เลยค่ะลูกวันนี้น้องกุ้ยช่ายเขาบอกว่าเขาวาดเป็นเมนูน้ำที่น้องกุ้ยช่ายเคยรับประทานเคยดื่มใช่ไหมคะคือน้ำอะไรคะ
1: น้ำชาค่ะ
0: ชาอะไรคะลูก
1: ชาปั่นค่ะ
0: ชาปั่นใส่อะไรด้วยคะ
1: ไข่มุก
0: ใส่ไข่มุกใช่ไหมคะนี่แล้วน้องกุ้ยช่ายวาดอย่างไรคะ
1: วาดเส้นโค้ง
0: วาดเส้นโค้งแล้วทำยังไงคะ
1: แล้วก็วาดเป็นสี่เหลี่ยมค่ะ
0: แล้วก็วาดเป็นสี่เหลี่ยมแล้ววาดแบบไหนอีกคะ
1: แล้วก็วาดเป็นแบบเส้นโค้งค่ะ
0: เส้นโค้งอีกใช่ไหมแล้วไข่มุกกลมๆน้องกุ้ยช่ายวาดยังไงคะ
1: ระบายเป็นสีดำค่ะ
0: ระบายเป็นสีดำใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ปรบมือให้กับน้องกุ้ยช่ายหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะเห็นไหมคะเด็กๆเพื่อนๆนะคะสามารถสร้างสรรค์ผลงานนะคะในการวาดภาพน้องกุ้ยช่ายเขาบอกว่าเขาวาดเส้นอะไรบ้างคะเส้นโค้งแล้วก็วาดอะไรอีกคะวาดสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะแล้วก็ใช้สีดำวาดกลมๆเป็นอะไรนะเป็นไข่มุกนั่นเองค่ะแล้ววันนี้มีเด็กๆคนไหนที่ได้เข้าเล่นตามมุมบ้างนะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะแสดงว่าเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์ครบทั้ง2กิจกรรมแล้วถึงเข้าเล่นตามมุมได้นั่นเองค่ะวันนี้น้องนับตังกับน้องข้าวตังไปเล่นมุมอะไรมาคะ
3: น้องต้องเล่นมุมตัวเองนับตัว
0: ข้าตังเล่นมุมบทบาทสมมุติน้องนับตังเล่นมุมหนังสือใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์นะคะตามความสนใจของเด็กๆนะคะแล้วก็มีความคิดจินตนาการนะคะที่จะสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างน่าชื่นชมเลยค่ะและเมื่อเด็กๆ เล่นแล้วก็ยังสามารถเก็บของเล่นเข้าที่ได้เรียบร้อยกันทุกคนเลยค่ะตอนนี้นะคะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมของเราก็หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆไปพักล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ปรบมือข้างซ้ายซ้ายซ้ายปรบมือข้างขวาขวาขวาเรามาสนุกเฮฮาปรบมือทางซ้ายปรบมือทางขวาแล้วเอามือวางไว้ที่ตักค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษากันแล้วค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีก็มีเกมการศึกษาชุดใหม่มาให้เด็กๆได้เล่นกันด้วยค่ะนั่นก็คือเกมภาพตัดต่อการรักษาความสะอาดค่ะเด็กๆทราบแล้วใช่ไหมคะว่าชื่อเกมของเราคือเกมอะไรคะภาพอะไรนะคะลูกภาพตัดต่อการรักษาความสะอาดนั่นเองค่ะเดี๋ยวเด็กๆนะคะมาสังเกตภาพที่คุณครูบีนำมาให้เด็กๆสังเกตวันนี้เลยค่ะภาพนี้เป็นภาพอะไรลูกภาพอะไรนะคะภาพการรักษาความสะอาดเด็กๆกวาดอยู่ที่ไหนที่ลานวัดใช่ไหมคะเด็กๆเห็นอะไรบ้างถังขยะแล้วก็อะไรคะวัดแล้วก็มีอะไรลูกเด็กกำลังถือไม้กวาดที่ลานวัดอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้เด็กๆได้สังเกตรายละเอียดของภาพแล้วนะมีภาพกองขยะอยู่ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวคุณครูบีนะคะจะกระจายชี้เหมาะชี้คนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องซินนี่และเหมาะเรียบร้อยน่ารักดีเชิญน้องซินค่ะน้องซินจะหยิบภาพไหนเป็นภาพแรกคะวางไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะน้องซินบอกว่าจะหยิบภาพที่เป็นบริเวณส่วนบนใช่ไหมคะที่มีท้องฟ้าปรบมือให้กับน้องซินหน่อยค่ะของขวัญกล่องเล็กของขวัญกล่องใหญ่คุณครูขอมอบให้คุณครูขอมอบให้กับน้องข้าวเม่าค่ะขอเชิญเลยลูกเมื่อสักครู่นะคะน้องซินหยิบภาพนี้มาหยิบชิ้นส่วนนี้มาน้องข้าวเม่าสังเกตสิคะลูกจะหยิบชิ้นส่วนไหนที่เอาไปต่อกับภาพนี้ได้ชิ้นส่วนไหนดีคะตรงนี้จะเป็นบริเวณของวัดใช่ไหมไหนน้องข้าวเม่าลองสังเกตดูสิเอาอันไหนดีนะที่อยู่บริเวณข้างบนท้องฟ้าเหมือนกันก็ได้ที่มีสีฟ้าไหนดีคะลองไปวางดูสิลูกจะได้ไหมนะด้านนี้ต้องมาต่อกับภาพนี้ค่ะต่อได้ไหมคะได้ไหมยังไม่ได้นั่นเองหยิบออกมาก่อนเดี๋ยวเราเปลี่ยนใหม่ค่ะชิ้นนี้ใช่ไหมสีฟ้านี้ใช่ไหมคะอ้าวไปวางเลยลองต่อดูสิต่อตรงไหนดีคะใช่ไหมคะยังไม่ใช่เดี๋ยวลองเปลี่ยนทิศทางเปลี่ยนทิศทางก่อนเอาชิ้นนี้ลองเปลี่ยนมาไว้ฝั่งนี้สิลูกให้สีฟ้าลองต่อกันได้ไหมยังเดี๋ยวลองกลับด้านสิกลับด้านแล้วเอาไปวางชิดกันหน่อยสิ

0: ได้ยังคะดันขึ้นไปอีกสิขยับขึ้นมาขยับขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมคะเพื่อนๆใช่แล้วปรบมือให้ข้าวเม่าหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะอีกสักหนึ่งคนดีกว่าเอ๊น้องอะไรดีนะน้องอิงฟ้าค่ะอิงฟ้าสังเกตสิลูกตอนนี้เด็กๆนะคะเพื่อนๆของเราต่อไว้2ชิ้นแล้วน้องอิงฟ้าจะหยิบชิ้นไหนที่นำมาต่อกับ2ชิ้นนี้ได้คะบริเวณไหนคะวัดใช่ไหมต่อได้เปล่ายังไม่ได้น้องลองสังเกตก่อนมีสีฟ้าแล้วก็มีสีครีมสีเหลืองที่คล้ายๆกับชิ้นส่วนของวัดน้องลองดูสิลูกลองหยิบไปต่อสิคะไหนต่อดูบริเวณไหนนี่ไหนให้มาต่อชิดๆกันตรงนี้สิได้ไหมเห็นสีเหลืองเหมือนกันแล้วใช่ไหมคะใช่ไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้กับอิงฟ้าหน่อยค่ะเด็กๆจะต้องสังเกตรายละเอียดของภาพนะคะว่ามีสีอย่างไรหรือเป็นชิ้นส่วนไหนนะคะที่จะสามารถนำมาต่อกันให้กลายเป็นภาพที่สมบูรณ์ได้นั่นเองค่ะเดี๋ยวส่วนที่เหลือนะคะคุณครูบีจะให้เด็กๆได้ไปสังเกตแล้วก็เล่นร่วมกันกับเพื่อนๆดีไหมคะ
1: ด
0: ีค่ะเด็กๆพร้อมที่จะไปเล่นเกมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วบอกข้อตกลงมาให้คุณครูฟังหน่อยค่ะเราจะต้องทำอย่างไรคะใช่แล้วค่ะเราจะต้องเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆใช่แล้วเมื่อเล่นเสร็จแล้วทำยังไงคะเก็บของเล่นเข้าที่นะคะแล้วก็เอาไปสลับสับเปลี่ยนกับเพื่อนนะคะทั้งเกมเดิมที่เคยเล่นมาแล้วแล้วก็เกมใหม่ในวันนี้ค่ะและเมื่อได้ยินคุณครูร้องเพลงเก็บของเด็กๆก็จะต้องเก็บเกมการศึกษาแล้วเอาไปไว้ที่มุมอะไรคะลูกมุมเกมการศึกษานั่นเองค่ะถ้าเด็กๆบอกข้อตกลงได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราไปเล่นเกมการศึกษากันเลยค่ะ

0: ป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ไปเล่นเกมการศึกษากันมาแล้วสนุกไหมคะวันนี้นะคะเด็กๆได้เล่นเกมภาพตัดต่อการทำความสะอาดคนไหนสามารถช่วยเพื่อนแล้วก็ต่อภาพให้เป็นภาพที่สมบูรณ์ได้คะโอ้โหยกมือกันหลายคนเลยเก่งมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีก็สังเกตเด็กๆนะคะว่าเด็กๆมีน้ำใจแล้วก็ช่วยกันเล่นในกลุ่มได้อย่างดีมากๆเลยค่ะช่วยกันสังเกตภาพแล้วก็ปรึกษากันในกลุ่มนะคะว่าวันนี้ได้เกมอะไรแล้ววิธีการเล่นเล่นอย่างไรเด็กๆก็สามารถเล่นได้อย่างถูกวิธีเลยค่ะเด็กๆคะตั้งแต่เช้ามาเราทำกิจกรรมกันอะไรบ้างนะเล่าข่าวและเหตุการณ์ใช่ไหมคะแล้วเด็กๆจำได้ไหมว่ากิจกรรมที่2ของเราล่ะเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เคลื่อนไหวร่างกายประกอบคำคล้องจองขนมไทยนั่นเองค่ะเด็กๆก็สามารถคิดท่าทางนะคะประกอบคำคล้องจองได้อย่างสร้างสรรค์กันมากๆเลยแล้วกิจกรรมที่3ของเราล่ะคะกิจกรรมเสริมประสบการณ์สัปดาห์นี้นะคะเด็กๆได้เรียนเกี่ยวกับหน่วยรักเมืองไทยวันนี้เด็กๆได้รู้จักอาหารไทยแล้วก็ขนมไทยขนมไทยที่เด็กๆได้รับประทานในวันนี้มีชื่ออะไรคะขนมทองหยอดใช่ไหมคะขนมทองหยอดมีรสชาติอย่างไรคะมีรสชาติหวานลักษณะของขนมทองหยอดมีลักษณะอย่างไรคะเป็นกลมๆแล้วมีสีอะไรลูก
1: ส
0: ี
1: ส้ม
0: สีเหลืองๆส้มๆใช่ไหมคะแล้วขนมทองหยอดของเรามีรสชาติหวานจากอะไรคะ
1: น้ำตาล
0: หวานจากน้ำตาลนั่นเองเก่งมากเลยค่ะและกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมในวันนี้เด็กๆ ก็ได้สร้างสรรค์ผลงานนะคะศิลปะสร้างสรรค์2กิจกรรมใน3กิจกรรมค่ะและกิจกรรมใหม่ของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือการพิมพ์ภาพจากพลาสติกกันกระแทกนั่นเองค่ะเด็กๆ ก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานนะคะออกมาได้อย่างสวยงามตามความคิดจินตนาการของเด็กๆ เลยค่ะและเมื่อสักครู่เด็กๆได้เล่นเกมอะไรไปคะเกมการศึกษานะคะก็คือเกมภาพตัดต่อการรักษาความสะอาดค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้สังเกตภาพการรักษาความสะอาดเป็นภาพที่เด็กๆ เขาไปทำความสะอาดที่ไหนคะไปทำความสะอาดที่ลานวัดใช่ไหมคะเด็กๆ ก็ได้สังเกตรายละเอียดของภาพแล้วก็สามารถนำชิ้นส่วนของภาพนะคะมาต่อให้เป็นภาพที่สมบูรณ์ได้เก่งกันมากๆทุกคนเลยค่ะและตอนนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วคุณครูนะคะอยากจะให้เด็กๆมาร่วมร้องเพลงบอกลาเพื่อนๆกันวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิด

0: จนภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
0: สวัสดีครับน้องๆใต้ทะเลมีสัตว์น้ำมากมายเราได้ทำความรู้จักสัตว์น้ำในวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเลกันไปเยอะเลยชอบกันไหมครับ
2: พี่เว้นชอบว่ายน้ำใต้ทะเลมากเลยครับ
0: งั้นวันนี้เราจะมาเล่นเกมกับน้องๆกันดีไหมครับพี่แว่นเกมนี้ชื่อว่าเงาปริศนาฉันคือใครมาทบทวนความรู้ซิว่าเราได้รู้จักสัตว์ใต้ทะเลกันไปเยอะแค่ไหน
2: พี่แว่นรู้จักเพื่อนสัตว์ใต้ทะเลหลายตัวเลยนะครับอยากรู้จังจะมีใครรู้จักสัตว์ใต้ทะเลมากกว่าพี่แว่นไหมนะ
0: กติกาเกมนี้พี่วิทย์จะให้น้องๆทายว่าเงาที่น้องๆเห็นเป็นเงาของสัตว์ใต้ทะเลตัวไหนถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลย Let's go

คนเก่งจริงๆบ๊ายบายไว้มาเล่นกันใหม่นะมาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้

0: ในวันนี้พี่เวนจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับ
1: ภาพเงาปริศนาที่น้องๆเห็นอยู่เป็นเงาของอะไรครับ
2: ถ้าใครนึกไม่ออกพี่วิกกี้จะให้คำใบ้ว่าเมื่อน้องๆดำน้ำลงไปในทะเลจะเห็นสิ่งนี้มีสีสันสวยงามดูอ่อนนุ่มพลิ้วไหวไปมากับกระแสน้ำ
1: พี่แว่นขอใบ้เพิ่มอีกว่าสิ่งนี้เป็นบ้านของปลาการ์ตูนครับฟังคำใบ้แล้วน้องๆคิดว่าภาพนี้คืออะไรครับ
0: พี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือ
1: ว้าวน้องๆเก่งมากเลยครับ
0: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บ dltv.ac.gh
2: เป๊ะเป็ดน้อย
3: ตอนเก็บของเล่น

0: เป๊ะเกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเป๊ะกันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะมาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะครับ

0: ะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราม
0: ิติผจญภัยจากโลกสู่จักรวาลโชคดีจังวันนี้ฟ้าเปิดไม่มีเมฆเลยเราจะได้ดูดวงดาวแบบชัดๆไม่มีอะไรมาบังวันนี้เราจะได้เห็นดาวอะไรนะนั่นคือกระจุกดาวลูกไก่และนั่นก็คือกลุ่มดาวหมีใหญ่ว้าวว้าวดวงดาวในจักรวาลมีเยอะมากมายวิตตี้ชอบสุดๆไปเลยจักรวาลของเรากว้างใหญ่จังเลยถ้าเราได้ไปผจญภัยในจักรวาลก็คงดี
2: สวัสดีทางนี้วิตตี้สวัสดีวิตตี้นายคือผู้ที่ถูกเลือกให้มีพลังวิเศษนะ
0: ว้านายเป็นใครกัน
2: ฉันคือแว่นขยายของนายจะเรียกฉันว่าพี่แว่นก็ได้ถ้านายสงสัยก็ถามมาได้เลยฉันตอบได้หมด
0: ว้าวสุดยอดเลย
2: อีกอย่างถ้าอยากส่องแว่นขยายคุยกับใครพี่แว่นก็ทำให้ได้นะ
0: จริงเหรองั้นถ้าวิตตี้อยากไปท้องจักรวาลพี่แว่นพาไปได้ไหม
2: ได้สิทำไมจะไม่ได้ล่ะ
0: หรอครับแต่ว่าพวกเราไม่มียานอวกาศแล้วก็ชุดนักบินอวกาศด้วยแล้วจะไปอย่างไรล่ะครับ
2: ไม่เป็นไรยานอวกาศก็คือตึกกลมแห่งนี้ไงล่ะพลังวิเศษของตึกกลมจะพาวิตตี้ไปไหนก็ได้ที่วิตตี้อยากไปกันเถอะวิตตี้

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าน้องๆอยากไปอวกาศเราต้องเดินทางไปอวกาศด้วยพาหนะใดข้อ A ยานอวกาศข้อ B เครื่องบินไอพ่นพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือยานอวกาศเพราะว่ายานอวกาศคือยานพาหนะที่ออกแบบมาเพื่อบินไปสู่อวกาศในภารกิจต่างๆมากมายส่วนเครื่องบินไอพ่นคืออากาศยานที่ใช้เครื่องยนต์ไอพ่นเป็นพลังงานขับเคลื่อนไม่มีสมรรถนะในการบินสู่อวกาศ
1: วันนี้พี่วิดดี้และพี่แว่นขอลาไปก่อนนะแต่ถ้าน้องๆอยากเป็นนักบินอวกาศก็ต้องตั้งใจเรียนให้มากๆด้วยนะครับพี่ทั้งสองคนไปแล้ว
0: บ๊ายบาย

0: เข้าสู่ช่วงสนทนาของศิริราช360องศาครับปกติช่วงนี้เราจะนำเอาเรื่องโรคต่างๆมาพูดคุยกันบางครั้งก็เป็นโรคที่คุณผู้ชมไม่รู้มาก่อนว่ามีไม่แม้แต่จะเคยได้ยินด้วยซ้ำไปครับเหมือนอย่างรายการของเราในวันนี้ก่อนอื่นผมอยากให้คุณผู้ชมได้ชมภาพนี้ก่อนนะครับนี่เป็นภาพที่ดูแล้วก็เหมือนการถ่ายกันภายในครอบครัวมีผู้ใหญ่มีเด็กถ่ายด้วยกันหลายๆคนเป็นภาพครอบครัวธรรมดาใช่ไหมครับแต่ถ้าผมบอกว่านี่คือภาพที่มีสัญญาณอันตรายซ่อนอยู่และเป็นอันตรายที่หมายถึงจะถึงแก่ชีวิตด้วยซ้ำไปครับดูใหม่อีกครั้งนะครับผมจะลองขยายภาพของหนูน้อยคนนี้ให้ดูนะฮะลองดูที่ตาข้างขวาของเด็กคนนี้จะสังเกตเห็นว่ามีจุดขาวๆสะท้อนออกมาบางท่านดูแล้วอาจจะคิดว่าเป็นไฟแฟลชหรือว่าเป็นการสะท้อนของการถ่ายภาพทั่วไปหรือเปล่านี่คืออาการที่เรียกว่าตาวาวครับและอาการนี้แหละครับที่เป็นสัญญาณอันตรายที่บอกว่าอาจจะถึงแก่ชีวิตได้ถ้าไม่รับการรักษาอย่างทันท่วงทีนี่คือโรคเรติโนบลาสโตมาหรือมะเร็งจอตาในเด็กครับมะเร็งจอตาในเด็กถือว่าเป็นมะเร็งอันดับที่3ที่คร่าชีวิตเด็กรองลงมาจากมะเร็งเม็ดเลือดขาวและเนื้องอกในสมองส่วนใหญ่ไม่มีอาการบ่งชี้ที่ชัดเจนทำให้ผู้ปกครองไม่ทราบว่าบุตรหลานตัวเองเป็นโรคนี้และอาการอย่างเดียวที่บ่งชี้ว่ามีความเสี่ยงจะเป็นนั่นก็คือดวงตาที่มีสีขาวขุ่นหรือที่เรียกกันว่าตาวาวและความน่ากลัวของโรคนี้ก็คือถ้าเด็กเป็นแล้วไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีจะมีโอกาสเสียชีวิตภายใน 1-2 ปีอยากให้พ่อแม่ผู้ปกครองชมตอนนี้ให้ดีนะครับตั้งใจชมเพราะว่าข้อมูลในวันนี้อาจจะเป็นประโยชน์ในการช่วยชีวิตลูกหลานของท่านเองหรือคนอื่นๆที่ท่านรู้จักก็ได้เพราะว่าอาการตาวาวเนี่ยเป็นอาการที่เรามักจะสังเกตไม่เห็นไม่รู้ว่าเป็นอยู่แล้วอาการนี้ทำให้เด็กเสียชีวิตได้ครับและผู้ที่บอกเล่าข้อมูลในวันนี้ท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงรองศรีอัจฉริยสกุลครับสวัสดีครับ
1: หมอคร ับ
0: ตาวาวนะ
1: ครับ
0: ผมเคยได้ยินคำว่าตาวาวตามีแววอะไรแบบนี้แต่ไม่รู้เป็นอาการในเด็กเลยไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่ามีโรคมีอาการนี้อยู่ในเด็กอาการตาวาวนี่คืออะไรคร
1: ับ ก็คือภาวะตาวาวเนี่ยมันเป็นลักษณะที่เวลาเรามองหน้าเข้าไปเนี่ยเด็กก็จะเห็นว่ามีตาเนี่ยเป็นเหมือนกับแสงสะท้อนขาวๆออกมาจากรูม่านตานะคะซึ่งอันนี้มันก็อาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุเลยนะคะบางทีก็เป็นข้างเดียวบางทีก็เป็นสองข้าง
0: อ๋อสองข้างก็ได้เหรอ
1: สองข้างก็ได้ค่ะ
0: ครับอย่างภาพนี้ของหนูน้อยคนนี้ดูปกติก็เหมือนจะไม่มีอาการวาวอะไรนะฮะตาดำธรรมดาใช่ไหม
1: คะคือถ้าเกิดเราดูภาพแรกเนี่ยจะเห็นว่าอันนี้เป็นเปิดไฟในห้องปกตินะคะเราก็จะรูม่านตามันจะค่อนข้างเล็กเวลาที่โดนแสงไฟเพราะฉะนั้นภาวะตาวาวก็จะเห็นได้ไม่ค่อยชัดเจนแต่พอเราภาพต่อไปเนี่ยเราจะพอปิดไฟปุ๊บเนี่ยถ้าเราส่องไฟไปที่ตรงบริเวณ
0: มุมบางมุมเล็กบางมุมใหญ่นี่จริงๆคืออะไร
1: การที่เราเห็นเป็นสีขาวๆอยู่ด้านหลังเนี่ยมีหลายสาเหตุอันนึงที่เป็นอันที่ร้ายแรงก็คือเรื่องมีก้อนมะเร็งอยู่ข้างหลังเพราะว่ามะเร็งเนี่ยมันจะเป็นก้อนสีขาวๆเพราะฉะนั้นเวลาที่มันโตขึ้นเนี่ยจนกระทั่งมาอยู่ใกล้ๆตรงเลนส์ตานะคะเราก็เลยเห็นสีขาวๆของตัวก้อนมะเร็งสะท้อนออกมานะคะแต่ว่าโรคอื่นที่ทำให้มีตาวาวเป็นขาวๆเนี่ยก็มีอย่างเช่นความผิดปกติของหลอดเลือดในจอตาทำให้มีการรั่วไขมันออกมาจนกระทั่งมีจอตาลอกก็ทำให้เห็นเป็นสีขาวแบบนี้ได้
0: ถ้าเป็นกรณีอื่นไม่ใช่มะเร็งนี่อันตรายไหม
1: ครับก็ไม่ถึงไม่เสียชีวิตแต่ว่าก็อาจจะทำให้ตาสายตาพิการ
0: ผมดูแบบเนี้ยผมนึกถึงแมวตาเพชรอย่างเงี้ยนะ
1: ส่วนใหญ่จะบอกว่าตอนกลางคืนเวลาพาเข้านอนอย่างเงี้ยพอปิดไฟปุ๊บเอ๊ะทำไมมองลูกดูแล้วมันจะเห็นเป็นสีแบบวาวๆออกมาหรือบางคนถ่ายรูปออกมาเช่นวันเกิดครบ1ขวบอะไรเงี้ยแล้วก็พอถ่ายรูปเสร็จปุ๊บดู2ข้างเอ๊ะทำไมแสงสะท้อนจากตา2ข้างไม่เหมือนกันข้างนึงมันมืดๆอีกข้างนึงมันเป็นสีขาวหรือข้างนึงแดงเพราะว่ามันเป็น red reflex เงี้ยค่ะแต่อีกข้างไม่แดง
0: อันนี้ตั้งข้อสังเกตได้เลย
1: ค่ะก็ต้องรีบตรวจแล้วค่ะ
0: แล้วการมองเห็นของเด็กจะเป็นไงฮะถ้าเกิดมีวาวตาวาวเนี่ย
1: ฮะโดยทั่วไปถ้าเกิดว่าเราพูดถึงว่าเป็นตาวาวที่ผิดปกติจริงๆคือมีโรคในตาเป็นจอตาลอกหรือเป็นมะเร็งจอตาเนี่ยก็แสดงว่าโรคเป็นค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นตาข้างนั้นก็มักจะเห็นไม่ค่อยดีนะคะอาจจะมองไม่เห็นเลยหรือว่าเห็นเป็นแค่ลางๆหรือว่า เห็นพอจะนับนิ้วได้แค่ระยะฟุตหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งก็คือเห็นไม่ดีแล้ว
0: เด็กจะบอกได้ไหมฮะว่าตาไม่ค่อยเห็นเลยข้างนี้อะไรเงี้ย
1: เราก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นได้นะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเนื่องจากโรคอย่างมะเร็งจอตาเนี่ยม
0: ัน
1: ก็จะเป็นในเด็กเล็กเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ยากมากคือแทบจะไม่ได้เลยที่เขาจะมาบอกเราว่าเขามีปัญหาในตาเช่นมองไม่เห็นหรืออะไรยกเว้นถ้าเด็กเป็นทั้งสองข้างแล้วเป็นมากทั้งสองข้าง

0: อาจจะมีพฤติกรรมบางอย่างเช่นที่เคยเดินได้ไม่ชนก็เดินชนอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: มักจะเกิดกับเด็กเล็กครับ
0: เป็นเด็กเล็กเท่านั้นค่ะก็คือเด็กไม่เกิน5ขวบนะคะ
1: แล้วเริ่มได้ตั้งแต่กี่ขวบครับ
0: ตั้งแต่แรกเกิด
1: แรกเกิดเลย
0: ค่ะค่ะนะคะ
1: สาเหตุเกิดจากอะไรครับคุณหมอ
0: มะเร็งจอตาเนี่ยมันเกิดจากการที่มีความผิดปกติของสารพันธุกรรมนะคะซึ่งเป็นตัวถ้าภาษาอังกฤษก็เรียกว่าจีนนะคะซึ่งเป็นตัวที่ควบคุมการแบ่งตัวของเซลล์ในร่างกายแต่ละส่วนในร่างกายเราเนี่ยก็จะมีจีนควบคุมนะคะที่จอตาเองเนี่ยเซลล์รับแสงในจอตาซึ่งเป็นตัวอ่อนๆเนี่ยก็มีตัวจีนควบคุมเหมือนกันทีนี้สารพันธุกรรมอันนี้มีความผิดปกติไม่สามารถควบคุมการแบ่งตัวของเซลล์ได้เซลล์มันก็เลยเจริญเพิ่มจำนวนมากขึ้นนะคะอย่างไม่ยอมหยุดก็กลายเป็นก้อนเนื้องอกหรือมะเร็งขึ้นครับ
1: วิธีการคัดกรองนะครับว่าคนนี้มีโอกาสจะเป็นนะเราต้องดูยังไง
0: คือเวลาเราดูตาวาวเนี่ยเด็กเล็กๆแรกเกิดมาเนี่ยรูม่านตามจะเล็กนะฮะเด็กเล็กกับผู้ใหญ่สูงอายุเนี่ยจะคล้ายๆกันคือรูม่านตาเล็กเพราะว่าตัวระบบประสาทอัตโนมัติที่ควบคุมการขยายการหดของรูม่านตาเนี่ยมันจะทำงานแบบหดรูม่านตาเนี่ยมากกว่าเพราะฉะนั้นการมองภาวะตาวาวเนี่ยจะดูยากกว่า
1: ในเด็กเล็กดูยาก
0: ดูยากเพราะฉะนั้นการที่จะดูให้ได้ดีเนี่ยจะต้องรู้วิธีการก็คือต้องอยู่ในที่มืดต้องขยายรูม่านตาจะช่วยทำให้เห็นได้ง่ายขึ้นซึ่งอันนี้เนี่ยเพื่อการคัดกรองมันก็จะเป็นว่าแหมจะถ้าเราจะไปหยอดยาขยายม่านตาเด็กทุกคนที่เกิดมานะแล้วตรวจตั้งแต่ตอนแรกเกิดเราจะตรวจทีแค่ไหนนะคะจะตรวจทุกเดือนทุก2เดือนจนอายุ5ขวบเลยเหรอหรือยังไงในทางปฏิบัติอาจจะไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นการคัดกรองเนี่ยเราก็จะร่วมกันกับคุณหมอเด็กอะค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่หมอตาจะไม่ได้เจอก่อนเพราะว่าเด็กเนี่ยก็จะมาตรวจกับหมอเด็กเป็นระยะฉีดวัคซีนทุก2เดือน4เดือน6เดือนอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะแนะนำการเช็คตาโดยการที่วัดสายตาอย่างง่ายๆนะคะรวมทั้งการดูแสงสะท้อนสีแดงมันก็จะมีกล้องที่เราใช้ตรวจนะคะซึ่งเป็นการตรวจปกติของเราอยู่แล้วที่แพทย์ทุกคนใช้เป็นก็เอามาตรวจรูม่านตาได้แต่ปัญหาคือเด็กมะเร็งตามาก่อนหน้าเข้าโรงเรียน
1: มาก่อนเป็นก่อน
0: ค่ะเป็นก่อนค่ะเป็นตั้งแต่อายุน้อยกว่า1ขวบอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นผู้สังเกตคือคุณพ่อคุณแม
1: ่อ๋อโอ้ก็ยากกันนะฮะระดับอาการของโรคนะฮะมันมีเริ่มต้นรุนแรงปานกลางอะไรเงี้ยมีระดับยังไงบ้าง
0: อ๋อค่ะก็คือจริงๆแล้วตัวมะเร็งเนี่ยเราก็อาจจะแบ่งเป็น2แบบก็คือเป็นมะเร็งเฉพาะในลูกตากับเป็นมะเร็งที่มีการกระจายไปนอกลูกตาสำหรับจากสูแพทย์เนี่ยเราก็จะคือจริงๆการรักษาโรคเนี่ยเป็นการรักษาที่เป็นสหสาขาต้องมีแพทย์หลายแผนกมาร่วมกันทั้งกุมารแพทย์จากสูแพทย์รังสีแพทย์นะคะพยาธิแพทย์นี่ในแง่ของหมอตาเราเนี่ยก็จะดูเฉพาะคือในแง่ของโรคที่ยังอยู่ในลูกตานะคะเราก็จะแบ่งความรุนแรงออกเป็นตามขนาดของก้อนนะคะก้อนเล็กก้อนขนาดกลางก้อนขนาดใหญ่นะคะมีการกระจายเข้ามาในช่องหน้าม่านตาหรือยังอะไรแบบนี้ค่ะ
1: เรียงไปกี่ระดับ
0: ค่ะ A B C D E
1: A B C D E
0: ค่ะ A ก็หา A ก็ก้อนเล็กสุดนะคะขนาดไม่เกิน3มิลลิเมตรแบบนี้ค่ะถ้าเป็นกรุ๊ป A เราก็สามารถที่จะรักษาโดยการจี้ความเย็นนะคะจี้ความเย็นนี่เราจะมีโพรบมีแท่งซึ่งจะเพิ่มอุณหภูมิให้มันเย็นเนี่ยจนถึงติดลบประมาณลบ70องศาเซลเซียสนะคะติดลบขนาดนั้นเราก็จะเอาตัวโพรบเนี่ยจ่อไปที่ตรงตาขาวให้ตรงกับบริเวณที่เป็นก้อนมะเร็งนะคะเสร็จแล้วก็จี้ด้วยความเย็นจนกระทั่งก้อนมะเร็งเนี่ยมันเย็นแข็งตัวนะคะเป็นผลึกแล้วมันก็จะแตกแล้วก็เซลล์มะเร็งก็ตาย
1: จะไม่เติบโตต่อไปอีก
0: ก็ตายเลยค่ะ
1: ตายเลย
0: ค่ะถ้าก้อนเล็กนะคะเราสามารถรักษากำจัดให้มันตายไปได้มันก็จะเห็นเหลือเป็นแผลเป็น
1: รา
0: บๆนะคะหรือถ้าเกิดว่าเป็นก้อนที่อยู่จี้ความเย็นไม่ถึงแต่ก้อนยังเล็กอยู
1: ่
0: เราก็จี้ด้วยเลเซอร์ยิงไปตรงตำแหน่งก้อนมะเร็งเลยก็เป็นการทำลายก็คือทำให้เกิดความร้อนที่ตัวก้อนจนกระทั่งตัวเซลล์มะเร็งเนี่ยมันตายงั้นวิธี2วิธีนี้ก็จะเป็นการรักษาในก้อนเล็กซึ่งสามารถเก็บตาของเด็กเอาไว้ได้ไม่ต้องไปทำผ่าตัด
1: แล้วอาจจะยังมองเห็นได้ไหม
0: ถ้าเกิดก้อนไม่อยู่ตรงตำแหน่งจุดภาพชัดซึ่งเป็นจุดที่เวลาเรามองหน้ากันอย่างเงี้ยเราใช้จุดภาพชัดมองนะคะถ้าเกิดก้อนอยู่ตรงจุดภาพชัดเลยเนี่ยก็อาจจะทำให้สายตามัวแต่ถ้าตรงส่วนรอบนอกเขายังดีอยู่เขาก็ยังพอเห็นได้ค่ะ
1: ถ้าก้อนโตกว่านั้นไป B C D
0: ก็ถ้าก้อนขนาดเกิน3มิลลิเมตรนะคะแต่ว่ายังไม่ใหญ่ถึงครึ่งหนึ่งของลูกตาเนี่ยเราก็อาจจะพยายามรักษาโดยการให้ยาเคมีบำบัดนะคะโดยกุมารแพทย์นะคะซึ่งก็จะเป็นยาให้ทางหลอดเลือดดำแล้วยาก็จะมาตามหลอดเลือดไปสู่ตาเพราะว่าก้อนมะเร็งมันโตได้เพราะมีเลือดมาเลี้ยงเพราะฉะนั้นยาก็จะไปตามหลอดเลือดไปจนถึงตัวก้อนมะเร็งก็ทำให้ก้อนมะเร็งเนี่ยเซลล์มะเร็งมันหยุดการเจริญเติบโตนะคะก้อนก็จะมีขนาดเล็กลงแต่ว่าอาจจะไม่ตายหมดเซลล์มะเร็งยังเหลืออยู่บ้างถ้าเราหยุดให้ยาเคมีบำบัดมันก็อาจจะโตขึ้นได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นการรักษาร่วมกัน

0: ระหว่างยาเคมีบำบัดและการให้จี้ความเย็นหรือจี้เลเซอร์นะคะมันก็จะช่วยทำให้ควบคุมตัวก้อนมะเร็งได้แต่ต้องเฝ้าระวังเพราะว่ามันก็อาจจะมีการเกิดเป็นซ้ำอะไรอย่างเงี้ยได้นะ
1: คะแล้วถ้าก้อนโตมาก
0: ถ้าก้อนโตมาก
1: เคมีบำบัดก็ไม่ได้แล้ว
0: เคมีบำบัดคืออาจจะมีความเสี่ยงเพราะว่ามันมีโอกาสเป็นซ้ำได้อีกนะคะถ้าก้อนโตเกินครึ่งหนึ่งของลูกตาเนี่ยหรือว่ามีจากการตรวจเอ็กซเรย์เตอร์ดูแล้วสงสัยว่ามีการกระจายไปในเส้นประสาทตานะคะเราก็อาจจะต้องแนะนำให้ทำผ่าตัดนำลูกตาออกนะคะ
1: เอาลูกตาออกเลย
0: นำลูกตาออกค่ะเพราะว่าถามให้อย่างนั้นก็อาจจะมีความเสี่ยงในการที่โรคจะกระจายออกไปนอกลูกตาและเด็กจะเสียชีวิต
1: ถ้าไม่เอาออกจะเสี่ยงไปที่ไหนบ้างมะเร็งจะไปตรงไหนได้
0: ค่ะโดยส่วนใหญ่เลยเนี่ยมะเร็งจะเนื่องจากว่ามันอยู่ที่จอตาซึ่งอยู่ใกล้กับเส้นประสาทตามากเซลล์มะเร็งก็สามารถที่จะเจริญเติบโตคืบคลานผ่านตรงเส้นประสาทตาไปสู่สมอง
1: จะไปสมองก่อนเลย
0: จะไปสมองส่วนใหญ่ก็จะไปไดเรกตรงไปทางเนี้ยค่ะทางเส้นประสาทตาค่อยๆไปแล้วก็ไปถึงสมองนะคะก็นอกจากนั้นค่ะ
1: สายไปแล้ว
0: ถ้าไปที่สมองเนี่ยในปัจจุบันนี้ก็การรักษาเพื่อที่จะรักษาชีวิตเด็กก็อาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นเราถึงพยายามจะรักษาก่อนที่โรคจะกระจายออกไปค่ะ
1: ถ้าต้องเอาดวงตาออกเนี่ยพ่อแม่ว่ายังไง
0: มันก็คงจะเป็นสิ่งที่ทุกคนทำใจได้ยากนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องอันนี้สำคัญกันนะคะถ้าชี้ให้ท่านเห็นว่าตาข้างนั้นมองไม่เห็นแล้วหรือใช้งานได้น้อยมากแล้วเนี่ยจะช่วยในการตัดสินใจได้แต่ส่วนใหญ่ขอคิดดูก่อนอ
1: ัน
0: นั้นเป็นอันที่พบบ่อยค่ะ
1: ก็มักจะต้องกลับไปตั้งหลัก
0: กลับไปตั้งหลักเท่าที่ผ่านมาก็คือว่าก็จะมี2แบบก็คือคุณพ่อคุณแม่พาลูกกลับไปรักษาวิธีอื่นหรือว่าหายไปนานหลายเดือนนะคะ8เดือน10เดือนกลับมาใหม่อย่างเงี้ย
1: หายไป8เดือน10เดือนรักษาวิธีอื่น
0: ค่ะ
1: เป็นยังไงบ้างฮะถ้าหายไปนานขนาดนั้นกลับมา
0: ส่วนใหญ่ก็จะรักษาทางการแบบลดน้ำมนต์ใช้สมุนไพรนะคะมีว่านเวิร์นอะไรอย่างเงี้ยนะคะกระดูกปลาฉลามอะไรพวกนี้นะคะก็เอามาผสมมีสมุนไพรผสมใส่นมให้ลูกดื่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอผ่านไปนานหลายเดือนเนี่ยเนื่องจากเซลล์มะเร็งมันมีการเจริญตลอดนะคะขนาดจะใหญ่ขึ้นเป็น2เท่าได้เนี่ยภายใน6สัปดาห
1: ์6สัปดาห์เองเหรอฮะ
0: ใน6สัปดาห์ค่ะ
1: เป็น2เท่าใน6สัปดาห์
0: เป็น2เท่าใน6สัปดาห์
1: โอ้โหเร็วมาก
0: เร็วค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราทิ้งระยะไปเรื่อยๆเนี่ยจากก้อนที่เล็กมากๆเนี่ยมันก็จะเจริญเติบโตมากขึ้นมากขึ้นและในที่สุดมันก็จะกระจายแล้วก็ทำให้ออกมานอกลูกตาเราก็พบที่ยังพอพบได้แต่ก็น้อยลงนะคะที่มาด้วยแบบก้อนโตออกมานอกลูกตาตาแบบโปนออกมาอย่างเงี้ยค่ะถึงตอนนั้นเนี่ยเด็กจะทรมานเพราะว่าเขาจะมันไม่สบายตาแล้วค่ะนะคะแล้วก็อาจจะมีอาการปวดร่วมด้วย
1: ทั้งที่ถ้าตัดสินใจก่อนหน้านั้นแค่ไม่กี่เดือนเนี่ย
0: ค่ะ
1: อาจจะ
0: ก็จะสามารถที่จะรักษาชีวิตเด็กได
1: ้แต่ถ้ามาถึงขนาดนั้นโผล่มาข้างนอกแล้วนี่ทันไหมฮะ
0: อันนั้นถ้าเกิดมันทำให้มีภาวะตาโปนร่วมด้วยแล้วเนี่ยแปลว่าโรคเนี่ยกระจายออกไปนอกลูกตาแล้วก็คือมีโอกาสที่จะกระจายออกไปในส่วนต่างๆร่างกายความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตก็เกือบจะ 100%
1: โอ้โหเกือบจะ 100% เลยนะครับความเสี่ยงเสียชีวิตถ้าถามถึงตรงว่าถ้าลูกเราจะต้องผ่าตัดเอาดวงตาออกหนึ่งข้างพ่อแม่ทำใจได้ไหมนี่คงจะทำใจได้ยากมากหรือถ้ากว่าจะทำใจได้คงใช้เวลานานทีเดียวนะช่วงหน้าจะมีอีกหนึ่งครอบครัวครับที่เจอกับภาวะนี้แล้วลูกสุดที่รักลูกสาวนะครับจะต้องผ่าเอาดวงตาออกหนึ่งข้างพ่อแม่ทำใจได้อย่างไรก้าวข้ามผ่านชีวิตช่วงนั้นไปได้เพราะอะไรแล้ววันนี้จะมีอะไรมาแบ่งปันผู้ชมบ้างสักครู่กลับมาพบกันครับ

0: เซฟตี้คิสตอนช่วยด้วยช่วยด้วยเพื่อนจมน้ำ
1: เอาละครับเด็กๆตอนนี้เราก็มาถึงที่สระว่ายน้ำกันแล้วเนอะเด็กๆพร้อมที่จะไปเล่นน้ำหรือยังครับ
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: ต่อมาเดี๋ยวพี่อดัมจะแนะนำเวลาถ้าเราเกิดเจอเหตุคนตกน้ำจมน้ำมาเราจะช่วยเหลือยังไงได้บ้างเนาะมีใครพอจะรู้ไหมว่าถ้าเราเจอคนตกน้ำกำลังเรียกขอความช่วยเหลือเราเลยเนี่ยเราจะช่วยยังไงดีครับ
3: โดดลงไปนะคะเพราะหนูเป็นแชมป์โรงเรียนไม่เป็นไรหรอ
1: โอ้ยเอย่าอันตรายมากเลยครับถึงแม้ว่าจะว่ายน้ำเป็นหรือเป็นแชมป์นักกีฬาก็แล้วแต่เมื่อเราเจอคนที่กำลังขอความช่วยเหลือเขากำลังจะจมน้ำลงไปเนี่ยท่านกระโดดลงไปช่วยเด็ดขาดเลยครับให้ช่วยด้วยวิธีการอะไรได้อีกนะ
4: ตะโกนให้คนอื่นมาช่วยค
1: ่
4: ะ
1: นั่นหมายถึงว่าน้องถูกใจจะไม่กระโดดลงไปแต่จะตะโกนเรียกผู้ใหญ่มาช่วยใช่ไหมครับ
4: ค่ะ
1: ถูกต้องเลยครับพี่อดัมจะมี3คำแนะนำเวลาช่วยเหลือคนตกน้ำจมน้ำสั้นๆก็คือตะโกนโยนยื่นครับจำได้ไหมครับ
4: จำได้ค่ะ
1: ตะโกนนั่นให้เราตะโกนดังๆเลยครับช่วยด้วยช่วยด้วย

0: คนตกน้ำแล้วก็บอกคนที่กำลังตะเกียกตะกายว่าไม่ต้องตกใจมีคนมาช่วยแล้วเดี๋ยวให้น้องๆตะโกนพร้อมๆกันให้ฟังหน่อยสิ1 2 3
1: ช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนตกน้ำ
0: แล้วบอกคนที่ตกน้ำว่าม
2: ีคนมาช่วยแล
0: ้
2: ว
0: ไม่ต้องตกใจใช่หลังจากนั้นตะโกนแล้วก็โยนอุปกรณ์ลอยน้ำนะครับอะไรที่ลอยน้ำได้บ้างเอ่ยตรงนี้มีอะไรบ้างเนี่ย
3: มีขวดมีเชือกมีไม้พ
0: ายอ๋อมีขวดมีเชือก
3: มีแกล
0: อนมีรองเท้าแตะแบบนี้ได้ไหมได้เหมือนกันพี่แอมจะมาสาธิตให้ดูนะครับพอตะโกนเสร็จระหว่างรอคนกำลังวิ่งมาช่วยแล้วก็โยนอุปกรณ์พวกนี้ไปให้คนที่ตกน้ำจับไว้ก่อนหลังจากนั้นยื่นเชือกหรือท่อนไม้ท่อของเราหรือว่าเป็นกิ่งไม้อะไรก็ได้ที่แข็งแรงไม่หักง่ายเนาะส่วนใหญ่แล้วเด็กๆอย่างพวกเราจะตกน้ำอยู่ใกล้ๆฝั่งสามารถหยิบอุปกรณ์ยาวๆแข็งแรงยื่นให้เขาจับแล้วดึงเขาขึ้นมาได้นะครับ
1: เฮ้ยคนตกน้ำตะโกนโยนยื่นช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนจมน้ำ
0: พอตะโกนเสร็จแล้วเราก็โยนอุปกรณ์ลอยน้ำไปให้เขาจับเลยครับกอดลอยไว้หลังจากนั้นก็หาอุปกรณ์ยื่นมายื่นไปด้านข้างวาดไว้จับไว้ดึงเขาขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ปล่อยไปเลยครับขึ้นเองไหวไหมขึ้นไหวขึ้นได้เลยครับเอาละครับเด็กๆเราเรียนรู้เรื่องการช่วยเหลือคนตกน้ำจมน้ำไปแล้วเนาะงั้นเดี๋ยวพี่อดัมจะขอตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันระหว่างนี้ห้ามลงไปเล่นน้ำนะครับเพราะพี่อดัมเคยบอกว่าถ้าเราจะเล่นน้ำทุกครั้งต้องมี
3: ผู้ปกครอง
0: โอเคครับผมงั้นเดี๋ยวพี่อดัมไปก่อนนะครับ
3: ค่ะ
0: ผม
3: ไม่ถึงใจพี่อยากเล่นเร็วมากแล้วอะไรพี่อดัมเพิ่งบอกไปเมื่อกี้เองว่าห้ามเล่น
4: เล่นแป๊บเดียวไม่เป็นไรหรอก
3: มันไม่มีผู้ปกครอง
4: เดี๋ยวพี่เขาก็มาร
3: อหน่อยนะเดี๋ยวพี่เขาไปเรียนจ้ะ
4: พี่เขาแค่ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเองรอหน่อย
0: เกิดอะไรขึ้นครับน้องถูกใจ
3: พี่อยากจมน้ำค่ะ
0: มาเดี๋ยวพี่ช่วยเองครับจับไว้ครับจับไว้นะครับปล่อยขวดไปเลยครับจับไว้ครับขึ้นไหวไหมครับไหวนะขึ้นเองเลยครับเห็นไหมครับเด็กๆเกือบเกิดอันตรายกับเพื่อนแล้วเห็นไหมครับพี่อดัมบอกแล้วใช่ไหมครับว่าถ้าไม่มีผู้ใหญ่ดูแลห้ามลงเล่นน้ำ
3: ใช่หนูก็บอกแล้วพี่ย่าก็ไม่ฟัง
0: ยังไงคนที่ตกน้ำจมน้ำสุดท้ายแล้วเราก็ต้องพาไปหาคุณหมอเพื่อตรวจเช็คก่อนนะครับว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่างั้นเดี๋ยวเราไปหาคุณหมอกันก่อนนะครับไปครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: 7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตผจญภัยในโลกเพื่อทำดีเพิ่มพลังได้ช่วยสัตว์ต่างๆมาแล้วหลายตัวจนคราวที่แล้วรวมกันแปลงร่างเป็นว่าวยักษ์ช่วยลูกนกและพามาส่งยังฝูงได้

0: ันใดนั้นจ่ายตะไคร้มาอีกแล้วคราวนี้มาบนฟ้าฟึบไม่ทันเห็นตะไคร้จับนกเลยโอ้ยโอ้ย
1: จับไม่ได้เลย
0: รวมพลังการแปลงร่างได้ไหมรวมพลังรวมพลังขยับไม่ได้ไม่มีแรงส่ง
2: แล้วทำยังไงล่ะ
3: รอจนกว่าม
0: ีคนมา
4: ว้ายถ้าคนมาเขาก็จับเราไปขายนะสิหรือจับไปกิน
0: ฮะว้ายนี่นี่ร้องไปก็ไม่มีประโยชน์หรอก
4: ฮะว้าย
3: ใช่อย่าตื่นตกใจ
1: พวกเราต้องชาวโลกเขาเรียกกันยังไงนะ
0: มีสติ
1: ใช่มีสติ
4: เงียบสิ
0: อย่าสนใจเริ่มเลยดีกว่าเริ่มเหอะเริ่มเหอะเอาเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลกะปะปะ
3: โอ้ย
0: ระบบขัดข้อง
1: หยุดก่อนหยุดก่อน
4: เดี๋ยวเสียพลังไปเปล่าๆเราทำไม่ได้หรอกหมายความว่าเราต้องถูกจับจริงๆแล้วเหรออไม่นะ
0: พวกเธอนี่พวกเธอฟังนกแกอย่างฉันพูดบ้างพวกเราที่ติดตะข่ายด้วยกันในนี้มีนับสิบ

0: ครั้งนี้7มหัศจรรย์ไม่ได้แปลงกายช่วยเหลือนั่นหมายความว่าจะไม่ได้พลังความดีเพิ่มแต่พวกเขารู้สึกบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นข้างในตัวมันอบอุ่นมีกลิ่นหอมหวานเบาสบายและทันใดนั้นพลังแสงสีส้มก็เรืองขึ้นพลังนั้นได้มาเพราะความปลื้มปิตินั่นเองบางครั้งพลังความดีก็เกิดขึ้นได้เมื่อมีความรู้สึกดีอบอุ่นใครอยากเห็นรอยยิ้มของ7มหัศจรรย์บ้าง
1: 7มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยละแล้วอะตอมไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
3: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมาน่ะ
1: ฮะไหน
3: ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญหนึ่งเนี่ย
2: ช่วยกันมองหาสิน
0: ู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
1: อาตอมฉันขอโทษนะ
3: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลก
4: แค่ดินสุดตัว
2: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: แผ่นดินสุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
0: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงน่ะ
5: เด็กๆพ่อเอามาห่างๆก่อนนะครูแจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินสุดตัวนะ
3: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินสุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
5: จริงๆแล้วแผ่นดินทรุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินทรุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันและยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
2: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
6: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
1: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
5: เบื้องต้นถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
1: พี่ครับไอ้ประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ
5: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการทรุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 ซม.ต่อปีเลยนะ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับ แล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
5: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่พื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
0: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ simat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
6: รับทราบตามนั้น
3: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
5: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็กๆ
6: ครับขอบคุณครับอดกินขนมฟรีเลยเรา
0: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
4: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
0: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้น
3: แย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
4: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
0: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้

เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวพันต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ยู่อะใช่ๆทดสอบ
1: ลำพังพวกนายพลังไม่เกิดหรอก
0: งั้นนายก็มารวมพลังกับพวกเราสิ
1: ก็เหมือนเดิมแหละถ้าจะทดสอบก็ต้องรวมกันให้ครบทั้ง7ถึงจะได้ผล
2: ถูกต้องแล้วเพราะ7มหัศจรรย์ต้องใช้พลังของทั้ง7รวมเข้าด้วยกันหากขาดใครคนใดพลังก็จะไม่สมบูรณ์ทั้ง7มารวมตัวกันและเริ่มทดสอบพลังอยู่ท้ายเรือลำแสงที่เปล่งออกมาจากร่างของทั้ง7สว่างวาบขึ้นจนเป็นที่สังเกตเห็นได้ทั้ง7ไม่รู้ตัวเลยว่าถูกจับได้ซะแล้ว
3: นั่นไงไอ้ตัวประหลาดทั้ง7แอบขึ้นรั้วของพวกเรามาด้วยพี่โลยจับไปให้เจ้านายดีกว่าน่าจะเอินได้มากกว่าโลมาซะอีกอะ

0: ต้องจัดการ
1: ถูกมัดอย่างเนี้ยจะทำอะไรได้ล่ะ
2: อย่างนี้พวกเราก็ไปไม่ทันแน่ๆ
3: ไม่หรอก
1: เราต้องหนีให้ได้
4: แต่ก่อนอื่นต้องแก้เชือกบ้าๆนี่ก่อน

0: ใครนะ7มหัศจรรย์จึงบอกเล่าเรื่องราวของพวกเขาให้หนูฟังและสัตว์ต่างๆที่ถูกขังอยู่ในลังใกล้ๆก็ได้ยินด้วย
1: ถ้าอย่างนั้นพวกเธอก็ต้องรีบหนีแล้วล่ะไม่อย่างนั้นไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงในคืนนี้แน่ๆฉันจะช่วยกัดเชือกให้พวกท่านได้แต่ไม่มีแรงพอจะเปิดลังออกมาหรอกนะ
2: ขอบใจเธอมากนะพวกเราจะทำลายลังพวกนี้เอง
0: เจ็ดมหัศจรรย์ลิขผันแปลงกายแยกย้ายกายาเพื่อ

0: ได้ไม่ได้แบบนี้ไม่สำเร็จแน
1: ่ทำไงดีล่ะพวกเรา
2: ให้ฉันลองดูนะ

0: ลิงออกจากลังได้ก็ปีนขึ้นไปกระโดดบนหลังคารถทำให้คนขับตกใจจนต้องหยุดรถเมื่อรถหยุดสัตว์แต่ละตัวก็กระโจนลงมาล้อมรถบรรทุกไว
1: ้นี่นะเจาะยางซะเลยอยู่ในรถนั่นเหรอล้างออกมาสิจะได้กัดซะเลย
2: พวกเราไปกันเถอะเขาตามเราไม่ได้แล้วหรอ
0: แล้วเจ็ดมหัศจรรย์ก็สามารถรอดพ้นคนใจร้ายมาได้อย่างหวุดหวิดด้วยความช่วยเหลือจากบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่นับพวกเขาเป็นเพื่อนแม้เจ็ดมหัศจรรย์จะไม่ได้แปลงร่างเพื่อช่วยเหลืออะไรเลยพวกเขาจะไปทันเวลาไหมแล้วพวกคนใจร้ายพวกนั้นล่ะจะตามมาจับพวกเขาอีกไหมติดตามตอนต่อไปนะคะ
3: พลังเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: Safety Kiss ตอน5ข้อต้องทำก่อนข้ามถนน
6: อันนี้หนูมีสีแบบนั้นอยู
7: ่พี่นึกออกว่ามีโบโซ่อะมาแจกลูกโป่งกับตุ๊กตาเลยตรงนั้นน่ะ
8: วันนี้เราใกล้บ้านเราด้วย
9: ตอนนี้เลย
8: เฮ้ยร้อน
7: ไปป่ะไปป่ะ
8: ไปไปไป
7: ใกล้บ้านเราด้วย
9: นั่นไงพี่ยา
10: ทำอย่างนี้ไม่ได้นะคะตรงนี้ไม่ใช่ที่ข้ามที่ปลอดภัยนู่นเห็นทางม้าลายไหมเราต้องไปข้ามตรงนู้นนะคะโอเคไหม
8: ค่ะ
10: ไปเดี๋ยวก่อนที่เราจะข้ามไปเล่นตรงนั้นกันน่ะพี่หนิงจะสอนวิธีการข้ามถนนที่ปลอดภัยให้กับเด็กๆก่อนโอเคไหม
8: โอเคค่ะ
10: ตั้งใจฟังให้ดีนะอันดับแรกเลยนะคะก่อนที่เราจะข้ามถนนเนี่ยเราต้องมองหาจุดข้ามถนนที่ปลอดภัยจุดข้ามถนนที่ปลอดภัยมีอะไรบ้างเด็กๆรู้ไหมคะ
8: ทางม้าลายสะพาน
10: หนึ่งทางม้าลายนะคะแบบนี้เลย2
8: สะพาน
10: ลอยนะคะที่เราเดินข้ามไปอีกฝั่งได้3
8: ไฟเดิน
10: ถูกต้องอะค่ะดูสัญญาณไฟจราจรนะคะสีแดงสีเขียวสีเหลืองความหมายของมันนะคะแล้วก็4ถ้าเราข้ามเองไม่ได้เนี่ยเราต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่เช่นใครบ้าง
8: ผู้ปกครอง
10: ผู้ปกครองคุณตำรวจจราจรคุณครูนะคะหรือผู้ใหญ่ที่อยู่แถวๆนั้นให้ช่วยพาเราข้ามถนนนะคะและสุดท้ายถ้าเราจะต้องข้ามถนนเองคนเดียวเนี่ยพี่หนิงมี5คําที่เป็นวิธีการข้ามถนนที่ปลอดภัยอยากรู้ไหมว่ามีอะไรบ้าง
8: อยากรู้ค่ะ
10: 1หยุดในจุดที่ปลอดภัยเช่นฟุตบาทนะคะหรือไหล่ทางนะคะไม่ไปหยุดบนถนนนะอันตรายนะคะ2มองนะคะมองอะไรเอ่ยรู้ไหม
8: ซ้ายขวาซ้าย
10: มองขวาซ้าย
8: ขวาน
10: ะคะมองดูให้แน่ใจว่ามันไม่มีรถมาแล้วนะคะ3ฟังอะไรเอ่ย
8: ฟังเสียงรถ
10: ถูกต้องค่ะฟังเสียงรถ ด้วยเพราะบางทีเราข้ามถนนตรงหัวมุมอย่างเงี้ยเรามองไม่เห็นรถตรงเราต้องใช้หูในการช่วยฟังนะคะแล้วก็4คิดอะไรเอ่ย
8: คิดว่ารถหยุดหรือยัง
10: คิดว่ารถหยุดหรือยังแล้วก็คิดว่าเราสามารถข้ามได้หรือยังนะคะและสุดท้ายเดินนะคะเดินข้ามถนนด้วยความระมัดระวังเราจะไม่วิ่งข้ามถนนกันนะคะเพราะว่าการวิ่งข้ามถนนเนี่ยเราอาจจะไปสะดุดบนถนนแล้วเดี๋ยวรถมาชนเราแย่เลย
8: ค่ะ
10: นะคะอ่ะ เดี๋ยวก่อนที่เราจะข้ามถนนกันเรามาทบทวน5คํากันก่อนดีมั้ยคะ
11: 1
12: หยุด
11: หยุด2
12: มอง
11: 3
12: ฟัง
11: ฟัง4
12: คิด
11: แล้วก็5
12: เดิน
11: เดินหยุดมองฟังคิดเดินโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะขับแรก
10: หยุดแล้วก็มองขวาซ้ายแล้วก็มองขวาอีกทีนึงนะคะรถหยุดให้เราแล้วแล้วก็ฟังแล้วก็คิดข้ามได้ยังรถหยุดแล้ว
12: ข้ามได้แล้ว
10: แล้วก็สุดท้าย5ทำไมคะ
12: เดิน
10: เดินวิ่งได้ไหม
12: ไม่ได
10: ้โอเคไปเลยค่ะ

0: ค์และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: เป็ดน้อย
2: ตอนของขวัญแสนวิเศษ

Ooh.

วันนี้เป้เป้ได้รับของขวัญวันเกิดเพื่อนๆช่วยกันทายสิครับว่าของขวัญเป้เป้คืออะไรมีกล่องของขวัญ3กล่องกล่องแรกโคมไฟกล่องที่2เครื่องบินกล่องที่3บล็อกไม้เฉลยโคมไฟมหัศจรรย์ครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่3สิงหาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณปฐมาพรหานชันชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
0: ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องที่บริเวณจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานท้องสนามหลวงตลอดช่วงเช้าเนืองแน่นไปด้วยประชาชนจำนวนมากที่เดินทางมารอเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณประชาชนมีทั้งเดินทางมาเป็นครอบครัวและหมู่คณะจากหลายจังหวัดทั่วประเทศด้วยความตั้งใจส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยพร้อมทั้งรำลึกถึงพระกรณียกิจที่ส่งช่วยเหลือประชาชนไว้มากมายโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนยากไร้และผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านทางมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
2: ก็รู้สึกเสียใจเพราะพระองค์ท่านมีคุณงามความดีต่อประเทศเยอะมากแล้วก็ท่านคือท่านให้ความช่วยเหลือกับประชาชนใกล้อย่างใกล้ชิดนะคะ
3: ประทับใจในโครงการไหนของท่าน
2: คะอ๋อก็คือเพื่อนพึ่งพาเคยเห็นท่านออกไปเวลาช่วยคนน้ำท่วมช่วยแบบประชาชนที่แบบว่าได้รับความเดือดร้อนยากแบบมีปัญหาเรื่องยากไร้อะไรอย่างเงี้ยท่านก็จะช่วยเหลืออย่างเต็มที่ค่ะแล้วท่านแบบเป็นกันเองกับประชาชนเคยเห็นท่านบ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: มีหลายโครงการเลยนะที่ประทับใจโครงการท่านดีๆทั้งนั้นเลยช่วยเหลือเด็กช่วยเหลือผู้พิการช่วยเหลือหมดคนแก่คนยากไร้อะไรเงี้ยท่านมีดูแลหมดทั้งภูเขาภูเขาอะไรดูตลอดเลยไม่ว่าที่ไหนท่านไปหมด
0: ทั้งนี้นะคะการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจะเปิดเป็น5ช่วงเวลาเริ่มตั้งแต่ 8:15 น.จนถึง 20:00 น.โดยจุดคัดกรองจะเริ่มเปิดในเวลา 7:45 น.และจะปิดจุดคัดกรองในเวลา 19:00 น.โดยมีตำรวจและจิตอาสาพระราชทานคอยอำนวยความสะดวกจัดจุดคัดกรองยาและเวชภัณฑ์บริการอาหารน้ำดื่มรวมถึงจัดระเบียบการเดินแถวเพื่อให้การถวายสักการะพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติมากที่สุด
1: มาดูสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้กันบ้างนะคะจากเหตุตำรวจตากใบปะทะกับคนร้ายขณะติดตามความเคลื่อนไหวขบวนการค้ายาเสพติดเหตุเกิดเมื่อวานนี้ค่ะทำให้ตำรวจเสียชีวิต2นายขณะนี้คุมตัวผู้ต้องสงสัย4คนเข้าสู่กระบวนการซักถามแล้วนะคะขณะที่ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองค่ะมีเหตุคนร้ายบุกยิงถล่มสภ.ลำใหม่จังหวัดยะลาตำรวจยิงตอบโต้นานหลายนาทีก่อนคนร้ายนั้นจะหลบหนีไปไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด EOD เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานที่10ยะลาพร้อมด้วยชุดกู้ภัยแม่กอเหนียวยะลาได้เข้าปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุนะคะหลังจากที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลาประมาณ 7:57 นาทีกลุ่มคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนพร้อมอาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดลอบใช้อาวุธปืนยิงถล่มเข้าใส่บริเวณด้านหลังสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ตำบลลำใหม่อำเภอยะลาซึ่งเป็นพื้นที่สวนยางพาราแล้วก็พื้นที่ป่ารกทึบโดยขณะเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ลำใหม่ค่ะซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในสถานีใช้อาวุธปืนประจำกายยิงตอบโต้เพื่อที่จะป้องกันตนเองแล้วก็รักษาความปลอดภัยของสถานีตำรวจโดยยิงปะทะกันนานหลายนาทีก่อนที่กลุ่มคนร้ายจะอาศัยความชำนาญใช้เส้นทางหลบหนีออกจากพื้นที่ไปได้ทางนี้เจ้าหน้าที่ค่ะปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยพร้อมเร่งตรวจสอบร่องรอยวิถีกระสุนเก็บปลอกกระสุนและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อใช้ประกอบการสืบสวนติดตามผู้ก่อเหตุขณะเดียวกันทางด้านพลตำรวจตรีกองอัศสุวรรณคำผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานด้านความมั่นคงเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุดโดยกำชับให้ด่านตรวจและจุดสกัดทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดยะลาและพื้นที่รอยต่อเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะต้องสงสัยพร้อมกับระดมกำลังติดตามไล่ล่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเพื่อนำตัวมาดำเนินคดี เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็เชื่อนะคะว่าการก่อเหตุในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างสถานการณ์และก็สร้างความหวาดกลัวในพื้นที่ส่วนเหตุคนร้ายซุ่มยิงตำรวจชุดสืบสวนสภ.ตากใบขณะปฏิบัติหน้าที่สืบสวนข่าวยาเสพติดและก็ความเคลื่อนไหวของผู้ก่อเหตุรุนแรงในสวนปาล์มบ้านกูบูอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวานนี้ส่งผลให้มีตำรวจเสียชีวิต2นายแล้วก็บาดเจ็บ4นายทางกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าค่ะเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้ส่วนที่กำลังปิดล้อมพื้นที่ตรวจสอบพยานหลักฐานแล้วก็นำตัวผู้ต้องสงสัย4คนเข้ากระบวนการซักถามที่ศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินและหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ส่วนทหารที่ได้รับบาดเจ็บทั้ง4นายอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดแล้ว
0: ส่วนสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีนะคะยังคงต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดหลังจากที่คนร้ายค่ะมีการก่อเหตุชิงรถจักรยานยนต์3คันซึ่งเจ้าหน้าที่ก็มีการประเมินนะคะว่าอาจจะนำรถเนี่ยไปใช้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่7อำเภอของจังหวัดปัตตานีกองกำกับการสืบสวน1กองบังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดเผยนะคะว่าช่วงวันที่24ถึง29กรกฎาคมที่ผ่านมาคนร้ายได้ก่อเหตุชิงทรัพย์และลักรถจักรยานยนต์ในพื้นที่อำเภอปานาเระรวม3คันเนี่ยจากการประเมินก็เชื่อว่ามีความเป็นไปได้ที่กลุ่มผู้ที่ก่อเหตุจะนำรถจักรยานยนต์ไปใช้ดัดแปลงหรือว่าสลับป้ายทะเบียนเพื่ออำพรางก่อนนำไปใช้ก่อเหตุความรุนแรงจึงได้กำชับให้ทุกหน่วยในพื้นที่ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดปัตตานีต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษที่อำเภอปานาเระสายบุรีมายอกระเพาะทุ่งยางแดงไม้แก่นและที่อำเภอเมืองปัตตานีรวมถึงพื้นที่รอยต่อและพื้นที่ใกล้เคียงสำหรับรถจักรยานยนต์ต้องสงสัย3คันนะคะมีรถจักรยานยนต์ Honda Wave 110i สีแดงหมายเลขทะเบียนขอไข่กไก่พพาน41ปัตตานีรถจักรยานยนต์ Honda Wave 110i สีขาวดำหมายเลขทะเบียน1กไก่งองู9888ปัตตานีและรถจักรยานยนต์ Honda Wave 125i สีแดงหมายเลขทะเบียน1กไก่วแหวน2164ปัตตานีทั้งนี้ค่ะมีการกำชับให้กำลังพลทุกนายเพิ่มความเข้มงวดในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและตรวจสอบยานพาหนะต้องสงสัยอย่างละเอียดโดยเฉพาะการตรวจสอบหมายเลขตัวรถแล้วก็หมายเลขเครื่องยนต์ควบคู่กับการตรวจค้นเพื่อป้องกันให้กลุ่มผู้ที่ก่อเหตุนำรถจักรยานยนต์ไปใช้ในการก่อเหตุ
1: จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้สั่งการให้หน่วยงานด้านความมั่นคงลงพื้นที่คุมเข้มสถานการณ์ชายแดนภาคใต้พร้อมกับบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนดูแลความปลอดภัยของประชาชนควบคู่ไปกับการเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดและขบวนการค้าของเถื่อนอย่างเด็ดขาดโดยระบุชัดเจนค่ะว่ารัฐบาลชุดนี้จะไม่มีการละเว้นหรือช่วยเหลือผู้กระทำความผิดอย่างแน่นอนสำหรับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความไม่สงบทั้งปัญหายาเสพติดและการลักลอบค้าสินค้าหนีภาษีนายกรัฐมนตรีระบุว่าได้สั่งการให้ดำเนินการปราบปรามอย่างเต็มที่ซึ่งที่ผ่านมามีการจับกุมผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดมาโดยตลอดอย่างเช่นการจับกุมกระบวนการค้าของเถื่อนที่จังหวัดระนองซึ่งมีมูลค่าความเสียหายกว่า200ถึง300ล้านบาทรวมถึงการจับกุมที่จังหวัดชุมพรเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังให้ความมั่นใจแก่ประชาชนนะคะว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่ในยุคของรัฐบาลชุดนี้จะดำเนินการอย่างโปร่งใสและไม่มีการวิ่งเต้นหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยเด็ดขาดโดยเจ้าหน้าที่มีอำนาจเต็มในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเพื่อระงับและป้องกันเหตุร้ายโดยไม่ต้องรอคำสั่งจากส่วนกลางส่วนความคืบหน้าเรื่องกระบวนการเจรจาพูดคุยเพื่อสันติภาพนั้นรัฐบาลจะดำเนินการควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันและปราบปรามทางกฎหมายเพื่อสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างยั่งยืน
5: มีผู้หน่วยงานที่รับผิดชอบคอยกำกับดูแลทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบได้รับนโยบายข้อสั่งการว่าให้ดำเนินการอย่างเต็มที่ที่จะรับระงับเหตุป้องกันเหตุแล้วก็ปราบปรามคนที่กระทำผิดกฎหมายอย่างเต็มที่ไม่ต้องมาถามกลับมาอย่างรัฐบาลนะครับอำนาจอยู่ที่นั่นหมดแล้ว
6: สถานการณ์ตอนนี้บวกกับตามเรื่องการพูดคุยครับจะทำให้พื้นที่เกิดปัญหา
5: ไปเรื่องพูดคุยก็พูดคุยไปเรื่องป้องกันปราบปรามก็ดำเนินการไปนะครับ
0: ทางด้านของกองทัพเรือนะคะได้มีการสกัดจับชายชาวเวียดนามที่ลักลอบข้ามแดนฝั่งจังหวัดจันทบุรีค่ะพร้อมกับเร่งในการตรวจสอบความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ามนุษย์และคาสิโนออนไลน์ในประเทศเพื่อนบ้านหรือไม่ค่ะพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยนะคะว่าทางกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีได้จัดกำลังลาดตระเวนแล้วก็เฝ้าตรวจอยู่ที่บริเวณแนวชายแดนพื้นที่บ้านปูนอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีก่อนตรวจพบบุคคลต้องสงสัย3คนเดินลัดเลาะผ่านไร่มันสำปะหลังจากแนวชายแดนเข้ามาในราชอาณาจักรไทยเมื่อเจ้าหน้าที่แสดงตัวเข้าตรวจสอบนะคะก็สามารถควบคุมตัวไว้ได้1คนส่วนอีก2คนค่ะวิ่งหลบหนีกลับไปยังประเทศกัมพูชาซึ่งเจ้าหน้าที่คาดว่าเป็นผู้นำพาจากการสอบสวนในเบื้องต้นค่ะผู้ถูกควบคุมตัวเป็นชายสัญชาติเวียดนามอายุ21ปีไม่มีเอกสารแสดงตนให้การบอกว่าเคยทำงานให้กับบ่อนคาสิโนในประเทศเวียดนามก่อนที่จะถูกส่งตัวต่อมายังพื้นที่ชายแดนกัมพูชาแล้วก็ถูกลักลอบนำพาเข้าประเทศไทยเพื่อไปทำงานที่เกี่ยวข้องกับคาสิโนออนไลน์โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งนี้ผู้ถูกควบคุมตัวระบุนะคะว่าไม่ทราบจุดหมายปลายทางที่แท้จริงทางทหารเรือค่ะจึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.บ้านแปลง

0: และตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรีพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเพิ่มเติมว่าเข้าข่ายขบวนการค้ามนุษย์หรือว่าโดนบังคับใช้เป็นแรงงานข้ามชาติหรือไม่ค่ะ
1: มาดูเรื่องสภาพอากาศกันบ้างตอนนี้น่าเป็นห่วงโดยเฉพาะทางภาคเหนือนะคะเพราะว่าเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนแล้วก็ในประเทศเมียนมาค่ะส่งผลให้ผนังกั้นน้ำแม่สายฝั่งท่าขี้เหล็กฝั่งเมียนมาเกิดทรุดตัวลงมาส่วนในพื้นที่ตัวเมืองเชียงรายฝนที่ตกลงมาสะสมนะคะทำให้น้ำป่าหลากตามคลองล้นท่วมผิวการจราจรบนถนนพหลโยธินฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงรายตั้งแต่เมื่อค่ำวานนี้นะคะส่งผลให้มีมวลน้ำจากดอยลิไข่ดอยปูไข่แล้วก็จากเทือกเขาในพื้นที่ไหลลงมาตามลำห้วยแล้วก็ทะลักขึ้นตามทางเข้าแม่ปูคาส่งผลให้มีน้ำท่วมขังระบายไม่ทันค่ะบริเวณถนนพหลโยธินขาขึ้นช่วงหมู่13ตำบลนางแลจำนวน1ช่องทางเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลนางแลและเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บ้านดู่ก็ได้นำรถเปิดสัญญาณเพื่อที่จะป้องกันรถที่สัญจรผ่านไปมาเกิดอุบัติเหตุหลังจากที่ผ่านไป2ชั่วโมงฝนก็หยุดตกนะคะระดับน้ำที่ท่วมผิวการจราจรก็ได้ลดลงอย่างต่อเนื่องส่วนที่ชุมชนเกาะทรายตำบลแม่สายอำเภอแม่สายค่ะซึ่งมีการทำพนังบิ๊กแบ็กกึ่งถาวรเพื่อที่จะป้องกันน้ำไหลทะลักเข้าท่วมนะคะสถานการณ์ตอนนี้ยังคงปกติแต่กำแพงกั้นน้ำในฝั่งท่าขี้เหล็กของเมียนมาซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับชุมชนเกาะทรายถูกกระแสน้ำพัดจนซุดตัวลงไปประมาณ10เมตรค่ะก็สร้างความกังวลให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะ
0: ส่วนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะกระแสน้ำในแม่น้ำสง่าที่เพิ่มสูงต่อเนื่องจากฝนที่ตกอย่างหนักทีเดียวประกอบกับมีเศษไม้ขนาดใหญ่นะคะไหลมาติดอยู่ที่บริเวณหัวสะพานสู่ตองเป้วัดภูสมนารามบ้านกุ้งไม้สักตำบลปางหมูค่ะทำให้เรื่องของกระแสน้ำนะคะพัดกระแทกกับสะพานอย่างต่อเนื่องจนบริเวณต่อสะพานเนี่ยเริ่มทรุดลงมาพระอธิการจิตพัฒน์อัคคปัญโยเจ้าวัดวัดภูสมนาแล้วก็พระภิกษุสามเณรนะคะก็มีการรื้อสะพานออกไปบางส่วนเพื่อลดความเสียหายแล้วก็ลดแรงประทะของกระแสน้ำแต่ว่าในช่วงระหว่างการดำเนินการค่ะกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวได้พัดต่อสะพานจนล้มลงทำให้ไม่สามารถสัญจรได้ทางอบต.ปางหมูค่ะได้นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจความเสียหายพร้อมกับให้ความช่วยเหลือ
1: โดยเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับพื้นที่เสี่ยงนะคะให้เฝ้าระวังแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือกับน้ำท่วมโดยย้ำให้มีการสำรองยาและเวชภัณฑ์ไม่น้อยกว่า72ชั่วโมงแล้วก็ดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนจากสภาพอากาศในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ที่ปริมาณฝนนั้นจะมากกว่าค่าปกติซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งได้โดยเฉพาะภาคตะวันตกภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและก็ภาคตะวันออกโดยเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดค่ะเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมแผนรับมือล่วงหน้าอย่างรัดกุมพร้อมเตรียมแผนเผชิญเหตุเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดขณะเดียวกันกำชับสาธารณสุขทุกจังหวัดแล้วก็เขตสุขภาพโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ทั้งเส้นทางบริการแพทย์ฉุกเฉินในสายหลักแล้วก็สายรองระบบไฟฟ้าสำรองเชื้อเพลิงน้ำออกซิเจนยาเลือดและเวชภัณฑ์ให้เพียงพออย่างน้อย72ชั่วโมงรวมทั้งเตรียมแผนสำรองบริการส่งต่อผู้ป่วยแล้วก็ดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดทั้งผู้ป่วยฟอกไตผู้ป่วยติดเตียงผู้ใช้ออกซิเจนหญิงตั้งครรภ์แล้วก็ผู้ป่วยต้องรับยาอย่างต่อเนื่อง
0: อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะคะได้ลงพื้นที่จังหวัดสตูลค่ะปฏิตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดนะคะพร้อมกับมีการมอบนโยบายเน้นย้ำภารกิจสื่อของรัฐเผยแพร่ข่าวสารสู่พี่น้องประชาชนอย่างถูกต้องรวดเร็วแล้วก็เชื่อถือได้ค่ะนางสุรุทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะคะได้นำคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดของกรมประชาสัมพันธ์ที่จังหวัดสตูลพร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการสื่อสารภาครัฐให้เข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็วถูกต้องและทันต่อสถานการณ์อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในแต่ละเน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของสื่อในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์

0: ซึ่งทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างรัฐบาลกับประชาชนในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและน่าเชื่อถือโดยมีนายวัชรพงษ์ภูลชุมประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูลและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับจากนั้นค่ะไปตรวจเยี่ยมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูลและติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละฝ่ายซึ่งการปฏิบัติงาน1คนต้องทำหน้าที่ได้มากกว่า1งานถือเป็นการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และมีผลงานที่เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ยังได้ไปตรวจความเสียหายของรั้วกำแพงสถานีจากน้ำท่วมเมื่อปีที่แล้วโดยมีการกำชับนะคะให้ดำเนินการของงบประมาณกลับมายังกรมประชาสัมพันธ์เพื่อเร่งดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงให้เกิดความปลอดภัยเนื่องจากว่ารั้วที่พังทลายอยู่ติดกับบ้านพักราชการและมีความเสี่ยงที่บุคคลภายนอกนั้นอาจจะเข้ามาได้ค่ะ
1: มาดูเหตุฆาตกรรมสะเทือนขวัญ นะคะสองพี่น้องชาวรัสเซียที่นำไปสู่การขยายผลจนพบว่าฆาตกรกลุ่มนี้เนี่ยยังลงมือฆ่า3พ่อแม่ลูกชาวไทยไปก่อนหน้านั้นเพียงไม่กี่สัปดาห์ซึ่งเรื่องนี้ก็สร้างความสะเทือนใจให้กับคนในสังคมเป็นอย่างมากทีเดียววันนี้ญาติของผู้เสียชีวิตคดีฆาตกรรม3ศพพ่อแม่ลูกนะคะที่จังหวัดชลบุรีขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมทบทวนการบังคับใช้โทษผู้กระทำผิดร้ายแรงโดยการจอมพลังค่ะนำญาติผู้เสียชีวิตจากคดีที่นายธนาหรือว่าป๋องเกิดทองอายุ43ปีพร้อมพวกรวม4คนได้แก่นายธงชัยหรือว่าธงศรีนินอายุ39ปีนายอัศดางหรือว่าบอลและนายชัชนันหรือว่าฟลุ๊กซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาในคดีร่วมกันสังหารพ่อแม่และลูกสาวรวม3คนก่อนนำร่างไปฝังดินเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดชลบุรีรวมทั้งลูกชายของอดีตแฟนเก่านายป๋องซึ่งมารดานั้นเคยคบหากับนายป๋องเป็นเวลาประมาณ6เดือนเข้ายื่นหนังสือค่ะต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อขอให้พิจารณาแนวทางการบังคับใช้โทษกับผู้กระทำความผิดร้ายแรงอย่างเข้มงวดและรับฟังผลกระทบจากผู้เสียหายที่เคยเผชิญเหตุจากนายป๋องในอดีตด้วยขณะที่ญาติของผู้เสียชีวิตทั้ง3คนระบุว่าเมื่อทราบประวัติและพฤติกรรมของนายป๋องก็ไม่เข้าใจว่าเหตุใดจึงสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมมาได้จนเกิดเหตุร้ายแรงเช่นนี้พร้อมกับเห็นว่าไม่ควรให้โอกาสบุคคลลักษณะดังกล่าวกลับมาก่อเหตุซ้ำอีกหากกฎหมายกำหนดโทษประหารชีวิตก็ควรได้รับโทษตามกฎหมายพร้อมยอมรับว่ายังคงหวาดผวาเพราะไม่สามารถมั่นใจได้ว่าหากผู้ก่อเหตุได้รับการปล่อยตัวจะกลับมาก่อเหตุในลักษณะเดิมอีกหรือไม
2: ่แล้วมันทำซ้ำซากอย่างเงี้ยคิดว่าคงไม่ต้องให้โอกาสอย่างไอ้ป๋องมันได้มีชีวิตอยู่แล้วคือถ้าประหารได้ก็ประหารเถอะอยากได้สิ่งเดียวที่ประชาชนเขาเดือดร้อนเขาผวาเขาอยู่ไม่ได้หรอกถ้ามันได้มีโอกาสออกมาคือไม่รู้จะอะไรเป็นประกันให้เลยว่ามันจะไม่ทำแบบนี้
1: นอกจากนี้กันจอมพลังยังกล่าวนะคะว่าแม้ตำรวจจะสามารถจับกุมนายป๋องและพวกได้แล้วแต่ประเด็นสำคัญค่ะคือการป้องกันไม่ให้ผู้กระทำผิดร้ายแรงกลับมาก่อเหตุซ้ำพร้อมเสนอให้มีการบังคับใช้โทษจำคุกตลอดชีวิตหรือโทษสูงสุดอย่างจริงจังเนื่องจากหลายกรณีผู้ต้องโทษได้รับการปล่อยตัวออกมาทั้งที่ยังไม่ทราบว่าสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้หรือไม่สรุปคดีฆาตกรรมและฝังอำพราง5ศพในพื้นที่อำเภอบางละมุงนะคะมีผู้ต้องหา4คนก็คือนายธนาหรือว่าป๋องนายธงชัยหรือว่านายธงนายอัศดางหรือว่าบอลนายชัชนันหรือว่านายฟลุ๊กค่ะพนักงานสอบสวนได้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้ต้องหาใน8ฐานความผิดนะคะได้แก่ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนร่วมกันชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายร่วมกันซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพเพื่อปิดบังการตายหรือเหตุตายก็คือการอำพรางศพร่วมกันกักขังหน่วงเหนี่ยวผู้อื่นร่วมกันแสดงตนเป็นเจ้าพนักงานแอบอ้างเป็นตำรวจข่มขู่เหยื่อร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรร่วมกันมีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตตรวจพบว่าของกลางนั้นมีวัตถุระเบิดด้วยโดยนายป๋องกับนายธงค่ะเจอ2คดีก็คือคดีฆาตกรรม3พ่อแม่ลูกแล้วก็ฆาตกรรมพี่น้องชาวรัสเซีย2คนค่ะ
0: กรมศุลกากรนะคะได้ร่วมมือกับทางตชด.แล้วก็ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะนำสุนัขเคนายเข้ามาตรวจสัมภาระที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะเพื่อที่จะสกัดกั้นกลุ่มค้ายาเสพติดข้ามชาติทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกค่ะจากนี้ไปนะคะผู้ที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็จะเห็นภาพนี่แหละค่ะทั้งเจ้าหน้าที่พร้อมสุนัขเคนายออกปฏิบัติการตรวจสอบคัดกรองสัมภาระ

ผู้โดยสารระหว่างประเทศมากขึ้นเป็นการสกัดกั้นขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติที่มักถูกกลุ่มผู้ค้าอาศัยช่องทางนี้ขนส่งยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆภายใต้ปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือโดยใช้สุนัขตรวจค้นซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำไม่ให้ประเทศไทยเป็นทางผ่านของยาเสพติดไปยังประเทศอื่นค่ะอย่างวันนี้นะคะนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรพร้อมด้วยพลตำรวจโทรุ่งโรจน์ถากูลปุณยสิริผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนนายกิติพงศ์กิติขจรผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการดังกล่าวร่วมกันค่ะนายพันทองกล่าวว่าที่ผ่านมากรมศุลกากรมีสุนัขดมกลิ่นปฏิบัติงาน8ตัวซึ่งก็ถือว่าไม่เพียงพอนะคะส่วนใหญ่เนี่ยต้องไปคัดกรองอยู่ที่บริเวณคาโก้และก็ศูนย์ไปรษณีย์ไม่ได้นำขึ้นมาปฏิบัติงานในโซนของผู้โดยสารเพราะว่ากังวลในเรื่องของผลกระทบต่อภาพลักษณ์นักท่องเที่ยวและข้อร้องเรียนต่างๆแต่ว่าปัจจุบันกลุ่มผู้กระทำความผิดนี่ก็เปลี่ยนพฤติกรรมจากการส่งทางไปรษณีย์หรือว่าคาโก้มาเป็นการหิ้วสัมภาระเดินทางด้วยตัวเองกรมศุลกากรค่ะจึงต้องยกระดับความเข้มงวดด้วยการนำสุนัขดมกลิ่นขึ้นมาปฏิบัติงานบนอาคารผู้โดยสารอย่างจริงจังโดยดึงตชด.นะคะเข้ามาช่วยสนับสนุนกำลังสุนัขตรวจค้นเพิ่มเติมแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสนับสนุนในการตรวจสอบ

0: คุณปู่ครับคุณปู่มีจดหมายทางการส่งมาครับ
1: ไหนเอาให้ปู่ดูสิลูก
2: จดหมายอะไรล่ะคะคุณปู
1: ่ใบสั่งน่ะสิปู่ทำผิดกฎจราจรก็เลยต้องไปเสียค่าปรับเท่านั้นน่ะ
0: คุณปู่คุณปู่ทำผิดกฎจราจรได้ยังไงปกติคุณปู่เคร่งครัดจะตายอ่ะ
1: ดูเหมือนว่าปู่จะขับรถช้าเกินไปก็เลยข้ามไฟแดงไม่ทันน่ะกลายเป็นฝ่าไฟแดงไปซะอย่างนั้นน่ะ
2: แปลว่าคุณปู่ไม่ผิดเหรอคะ
1: ผิดจ้ะยังไงก็ต้องไปเสียค่าปรับละนะ
0: แย่จังไม่น่ามีกฎแบบนี้เลย
1: ต้องมีสิคนทุกคนมาอยู่ร่วมกันก็ต้องทำตามกฎหมายเดียวกันบ้านเมืองที่จะสงบสุขเรียบร้อยได้คิดดูสิจ้ะถ้าเกิดบ้านเมืองไม่มีกฎหมายใครคิดอยากจะทำอะไรก็ทำแล้วเราจะอยู่อย่างปลอดภัยได้ยังไงคงมีโจรผู้ร้ายเต็มไปหมด
0: แต่คุณปู่ก็ไม่ใช่ผู้ร้ายนี่ฮะ
1: แต่ที่ปู่ขับรถช้าจนฝ่าไฟแดงก็ผิดกฎเพราะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในเมื่อเราทำผิดกฎก็ต้องยอมรับโทษอย่างในกรณีนี้ก็ต้องไปเสียค่าปรับ500บาท
2: กฎหมายไทยเริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะ
1: มีมาแต่โบราณแล้วล่ะนะแต่ที่มีหลักฐานอย่างชัดเจนตกทอดมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ก็คือกฎหมายสมัยอยุธยาพอเสียกรุงเมื่อปีพุทธศักราช2310กฎหมายก็พลอยสูญหายไปส่วนที่เหลืออยู่ก็คลาดเคลื่อนฟันเฟื้อมากเลยเมื่อรัชกาลที่1ทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างท่องแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตรา3ดูไงล่ะรู้ไหมประมวลกฎหมายรัชกาลที่1ชุดนี้ยอดเยี่ยมมากนะบ้านเมืองเราสงบเรียบร้อยต่อมาอีกนับร้อยปีเพราะมีกฎหมายดีนี่แหละ

0: ศาลหลวงในสมัยรัชกาลที่1
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้เราเข้าไปดูใกล้ๆกันเถอะ
2: ใต้เท้าข้าชื่อบุญมีมาขอความเป็นธรรมไอ้สีมันอิจฉาที่เมียข้างามกว่ามันเคืองข้ามาเลยแกล้งเอาช้างมาผูกกินข้าวในที่นาของข้าไอ้สีมันต้องชดใช้
3: ยอมรับข้อกล่าวหาหรือไม่ในสีมีอะไรจะแก้ตัวไหม
4: ใต้เท้าที่เคารพข้ายอมรับว่าเมียบุญมีงามกว่าแต่เรื่องช้างไปกินข้าวมันก็เป็นธรรมดาของช้างข้าเพียงแต่เอาช้างไปผูกไว้ไม่ได้ไปขืนใจให้มันกินซะหน่อย
2: ทำกันแบบนี้ตั้งแต่กรุงเก่าแล้วใต้เท้า
4: ก็พระอัยการกรุงเก่าไม่ได้ห้ามไว้ข้าจะผิดได้ยังไงเล่า
5: ช้าก่อนพระอัยการกรุงเก่าคลาดเคลื่อนมากเดี๋ยวนะบัดนี้พระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ชำระพระอัยการที่วิปริตคลาดเคลื่อนหมดแล้วเอาละข้าจะตัดสินในที่ธรรมจ่าสารนำสมุดพระอัยการมาที
1: นั่นไงมีตราสามดวงจริงๆด้วย
6: พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงได้รวบรวมชพระขึ้นใหม่และตราพระราชกำหนดปรับใช้ให้เหมาะสมกับยุคสมัยจ้ะจนกระทั่งไม่เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคใหม่อีกต่อไปจึงก็ค่อยถูกแทนที่ตั้งแต่รัชกาลที่5จนถึงรัชกาลที่7แต่กฎหมายตราสามดวงเป็นฐานรากสำคัญของกระบวนการยุติธรรมที่สืบมาจนถึงปัจจุบัน
1: หนูว่าตราสามดวงนี่คุ้นๆนะคะเหมือนเคยเห็นมาก่อน
6: ใช่จ้ะเพราะสัญลักษณ์ตราสามดวงยังถูกนำมาใช้ในปัจจุบันตราราชสีถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของมหาดไทยตราโคจรสีใช้เป็นสัญลักษณ์ของกระโหมและตราโบแก้วใช้เป็นสัญลักษณ์ของการต่างประเทศยังไงล่ะจ๊ะ
1: อ๋อมีความเป็นมาแบบนี้นี่เองตะวันเข้าใจแล้วค่ะ
7: แล้วกฎหมายจราจรก็เพิ่งเริ่มมีเมื่อผู้คนใช้รถใช้ถนนกันใช่ไหมครับ
6: ใช่จ้ะ
8: กฎหมายตราสามดวงทำให้เราเข้าใจว่าพระมหากษัตริย์ทรงสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมด้วยการรวบรวมกฎหมายให้เป็นหมวดหมู่ให้เหมาะสมกับยุคสมัยเพื่อความยุติธรรมกับประชาชนทุกๆคนเราเองก็ต้องทำตามกฎหมายระวังไม่ทำผิดแต่ถ้าเกิดทำผิดโดยไม่ได้ตั้งใจขึ้นมาเหมือนอย่างคุณปู่ก็ต้องยอมรับผิดตามกฎหมายเห็นด้วยไหมปากกาขุนนก

0: โหเจ๋งอ่ะคุณปู่นี่ใช่หนุมานหรือเปล่าครับ
1: ใช่แล้วเมฆรู้จักหนุมานด้วยเหรอเก่งมากเลย
0: ครับเมฆเคยดูการ์ตูนเฮ้ยตะวันจะทำอะไรอ่ะ
2: จะไปดูต้นกำเนิดรามเกียรติ์ไง
0: ก็อยู่ในอนาคตที่ไม่มีใครเขาไว้ผมทรงนี้กันแล้วนะสิ
3: แม่ชี้ชะจังพึ่งถามว่ารามเกียรติ์น่าเบื่อได้ยังไงพูดเช่นนี้แปลว่ายังไม่เคยดูผลกลางแปลงตอนยกมก

0: ชมได้ทุกวัย
1: ในยุคที่เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทกับชีวิตมนุษย์มากขึ้นการพัฒนาของคอมพิวเตอร์นั้นมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทำให้การทำงานของคนนั้นง่ายมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามคนก็ยังต้องทำงานสั่งการคอมพิวเตอร์อยู่ดีใช่ไหมล่ะครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีนะครับสัปดาห์นี้เช่นเคยครับเราจะชวนทุกคนมารู้เท่าทันการมีสุขภาพดีกันนะครับวันนี้อีกหนึ่งอาชีพที่เราจะมาแนะนำกันก็คืออาชีพที่บอกว่าต้องนั่งทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานนานครับอาชีพดังกล่าวนี้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคใดกันได้บ้างติดตามกันได้กับ Work with a Healthy Life ครับ

0: คุณผู้ชมครับปัจจุบันนี้นะครับมีอาชีพหลากหลายอาชีพทีเดียวนะครับที่ต้องตื่นเช้าขึ้นมานั่งทำงานในห้องแอร์ครับแล้วก็นั่งติดกับหน้าจอคอมพิวเตอร์ครับหลากหลายจริงๆว่าจะเป็นโปรแกรมเมอร์ดีไซเนอร์พนักงานบัญชีหรือที่เราเรียกรวมๆกันนะครับว่าหนุ่มสาวออฟฟิศครับตื่นมาตอนเช้าเข้างานเป็นเวลากลับเป็นเวลาและนั่งหน้าคอมเป็นเวลาค่อนข้างนานทีเดียวครับอาชีพเหล่านี้มีอันตรายที่แฝงมาอยู่ด้วยโดยที่เราไม่รู้ตัวอย่างไรหรือไม่เราจะมาคุยกันครับแล้ววันนี้ผมมีนัดอยู่ที่ออฟฟิศแห่งนี้ครับสวัสดีครับพี่ง้อครับ
1: สวัสดีครับ
0: เอาล่ะขออนุญาตครับวันนี้นัดกับคุณง้อเอาไว้เรียกพี่ง้อละกัน
1: ได้ค่ะได้
0: พี่ง้อครับหน้าที่ในออฟฟิศของพี่ง้อตำแหน่งอะไรฮะ
1: โดยตำแหน่งของพี่ง้อนะคะพี่ง้อจะเป็นตำแหน่งโปรเจกต์แมเนเจอร์ค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะซึ่งเรามีหน้าที่ที่จะต้องรับบีฟกับลูกค้าแล้วคอยคิดโปรเจกต์นำเสนอลูกค้า
0: คือเดี๋ยวนะโปรเจกต์แมเนเจอร์คุณผู้ชมฟังดูมันสวยหรูนะตำแหน่งนี้นะดูแบบยิ่งใหญ่น
1: ะ
0: แต่จริงๆแล้ว
1: ภาระหนักมาก
0: เล่าก่อนทำงานไม่เป็นเวลา
1: ทำงานไม่เป็นเวลา
0: เพราะอะไรอ่ะ
1: เพราะว่าบางโปรเจกต์เนี่ยลูกค้าเร่งสมมติว่าโปรเจกต์เราจะต้องเคาะเสร็จวันนี
0: ้
1: เพื่อที่จะนำเสนอลูกค้า
0: ครับ
1: พรุ่งนี้มีอีกโปรเจกต์หนึ่งที่เราจะต้องเสนอลูกค้าเราจะต้องทำงานแข่งกับเวลาให้มันทัน
0: เข้างานเช้าไหมครับพี่เงาะ
1: เช้าค่ะเข้างาน9โมงก็ต้องถือว่าเป็นเวลาปกติเนาะแต่ว่าอย่างเรามีกำหนดเวลาเข้างาน9โมงเน
0: ี่
1: ยถ้างานเราเร่งจริงๆเราจะต้องมาก่อนเวลาค่ะเพราะโดยหน้าที่แล้วงานจะต้องเสร็จตรงตามเวลาค่ะ
0: เข้างานเวลาปกติเหลือจะเช้ากว่านั้นการทำงานล่ะครับทั้งวันนั่งกับทำอะไรบ้างต้องคิดต้องทำหรือว่าต้องเพ่งหน้าจอ
1: มันก็ต้องอยู่กับหน้าจอตลอดเวลานะคะเพราะว่าเราต้องหาข้อมูลบางอย่างเนี่ยเราอาศัยทางอินเทอร์เน็ตค่ะแล้วก็มันยังมีในส่วนของโปรเจกต์ที่เราจะต้องทำเป็นรูปเล่มเพื่อนำเสนอลูกค้
0: า
1: ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการอยู่หน้าคอมเนี่ยเรียกว่าบางวันอยู่ตลอดทั้งวันเลย
0: ก็มีเช้าถึงมืดก็มี
1: มืดถึงดึกก็มี
0: ที่ผ่านมาพี่เงาะเคยรู้สึกไหมครับว่าตัวเองเนี่ยประสบปัญหาหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพ
1: ค่ะ
0: เจออะไรมาบ้างไหม
1: โอ้ต้องบอกว่าระยะหลังเนี่ยเยอะนะคะเราสังเกตตัวเองเลยว่าเวลาที่เราอยู่กับคอมนานๆเนี่ยถ้าไฟเปลี่ยนหรือจอเปลี่ยนกระทันหันเนี่ยตาเราเริ่มจะรับไม่ได้ละ
0: เอ๊ะจริงเหรอ
1: ใช่ค่ะคือมันจับมัวก่อนอันนี้คือจริงๆที่มันเราประสบแล้วเราก็สังเกตตัวเองค่ะ
0: คือสังเกตว่านั่งทำงานไปบางทีมันปุ๊บ
1: ถูกต้อง
0: เหมือนกับมัว
1: ค่ะ
0: ซึ่งในแง่ของการแพทย์อาจจะเรียกกันว่าคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม
1: ค่ะ
0: แต่มีอาการอื่นอีกไหมครับเห็นบอกว่าทุกคนนั่งติดเก้าอี
1: ้
0: บางวันเห็นบอกว่านั่งยาวถึงมืด
1: ก็จะมีอาการปวดไหล
0: ่ปวดหล
1: ังอย่างเงี้ยแต่บางวันที่งานเราเยอะๆแล้วมันเร่งจริงๆเนี่ยก็จะลามไปถึงหัวมีค่ะ
0: แปลว่าตอนทำเนี่ยไม่รู้สึกคือตอนนั่งทำงานไม่รู้สึก
1: ค่ะ
0: แต่พอปึ๊บงานเสร็จเป็นยังไง
1: คือแต่บางวันไม่ต้องรองานเสร็จค่ะบางวันที่งานยุ่งๆจริงๆเนี่ยอาการจะมาสักถ้าเรานั่ง

0: นานๆสักประมาณ 3-4 ชั่วโมงเนี่ยจะมาแล้วค่ะจะเริ่มปวดไหล่ปวดหลัง
1: เคยคุยกันกับเพื่อนๆมั้ยครับพี่เงาะว่าอาการนี้ฉันเป็นเธอเป็นไหม
0: ก็มีบ้าง
1: หรือไปกันหมดแล้ว
0: น้องๆข้างหลังก็หลายคนก็เป็นเพราะว่าหลายคนเนี่ยเขาต้องนั่งอยู่หน้าคอมเป็นเวลานานค่ะ
1: นี่บางทีก็ต้องก้มไปเขาเรียกว่ามุดไปเสียบไปถอดอะไรด้วยใช่ไหมนะบางคนนี่นั่งจ้องแทบจะทะลุเข้าอยู่ในจออยู่แล้ว
0: ค่ะ
2: ในแต่ละวันครับคนที่นั่งจ้องหน้าคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพที่เราอาจคาดไม่ถึงและไม่เคยรู้มาก่อนไม่ว่าจะเป็นโรคการหดเกร็งของกล้ามเนื้อตาทำให้เกิดอาการปวดตาและปวดศีรษะหรือปวดกล้ามเนื้อบริเวณอื่นๆซึ่งเกิดจากการนั่งอยู่ในท่าเดิมเป็นเวลานานๆเช่นปวดมือข้อมือแขนไหล่คอศีรษะและหลังได้ครับนอกจากนี้การนั่งนานๆยังเป็นพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งคือสภาวะที่การเผาผลาญพลังงานต่ำมากซึ่งทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดอีกด้วยเมื่อรู้สาเหตุอาการของโรคต่างๆกันไปแล้วในช่วงหน้าเราจะมารู้วิธีการรักษาและดูแลตัวเองสักครู่เดียวครับทำงานหน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆเสี่ยงป่วยหลายโรคคุณผู้ชมรู้หรือไม่ครับว่าการนั่งทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้หลายอย่างเลยนะครับจะมีอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยครับ
3: เวลานั่งนานๆมันก็ด้วยท่าที่มันซ้ำกันนะมันก็ทำให้เรารู้สึกปวดเมื่อยพอสมควรหรือเวลาต่อเนื่องเยอะๆเนี่ยผมก็จะเป็นประมาณช่วงต้นคอครับผมก็จะรู้สึกแบบเหมือนมันคอมันแข็งอ่ะเลยต้องคอยลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายอยู่บ้าง
4: อ๋อก็มีทางด้านปวดหลังครับนั่งเขียนงานนานๆแล้วก็ที่ข้อมือครับเวลาใช้เมาส์ครับในการเขียนงานเพราะต้องเขียนรูทติ้งครับทั่วประเทศก็ปวดครับปวดมากๆเลยครับเวลานั่งนาน
1: ๆและอีกหนึ่งตำแหน่งในออฟฟิศนะครับที่ต้องทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เรียกได้ว่าตลอดเวลาที่นั่งโต๊ะเลยก็ว่าได้อยู่คุณโบครับคุณโบสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
1: คุณโบตำแหน่งหน้าที่ในออฟฟิศคือ
5: เป็นกราฟิกดีไซเนอร์แล้วก็เป็นเว็บดีไซเนอร
1: ์ก็คือต้องนั่งอยู่ตรงนี้แหละ
5: ใช่
1: ถูกไหม
5: ถูก
1: ทั้งวัน
5: ทั้งวัน
1: มาถึงปั๊บอย่างแรกคือ
5: เปิดคอม
1: ก่อนกลับบ้าน
5: ก็ปิด
1: คอมแปลว่าทั้งวันอยู่ออฟฟิศตลอดทุกทีทำงานกี่โมงถึงกี่โมงครับ
5: ก็10โมงถึง6โมงเย็น
1: 10โมง6โมงเย็นเวลาที่ทำงานแบบเร่งๆทำงานต่อเนื่องยาวนานที่สุดน่าจะกี่ชั่วโมง
5: น่าจะประมาณ5ช
1: ั่
5: วโมง
1: 5ชั่วโมงตั้งแต่กี่โมงเช่นนั่งตั้งแต่บ่ายโมง
5: จนถึงจนกว่าจะเสร็จประมาณ6โมงเย็นทุ่มนึง
1: นั่งทำงานหน้าจอแบบนี้เรารู้สึกไหมว่ามันมีผลเสียกับร่างกายของเราม
5: ีค่ะ
1: ยังไงบ้าง
5: สายตามันเบลอๆบ้าง
1: เบลอๆไม่ได้เช็ดแว่นหรือเปล่ายังไงยังไงเบลอๆยังไงครับคือมันจ้องตลอด
5: ใช่มันจ้องตลอดบางทีมันก็เหมือนกับเราหลุดโฟกัสไปเราก็ต้องจ้องใหม่โฟกัสมือภาพมันก็จะชัดขึ้นมา
1: วิธีการที่เราพยายามที่จะพักผ่อนสายตาเราเคยคิดไหม
5: ก็มีก็เดินแบบลุกต้องลุกออกไปเดินไปมองอย่างอื่นบ้าง
1: เห็นนั่งดูใช้สายตาแล้วด้วยนะฮะแล้วก็ที่มันมากกว่าคนอื่นก็คือมือต้องสัมพันธ์กับตา
5: ใช่
1: มั้ยที่คุณกำลังวาดรูปอยู่คุณกำลังจับเว็บไปวางจัดคอมโพเว็บไซต์อยู่มีปัญหาบ้างมั้ยเห็นบางคนชอบแบบปวดมือเป็นนิ้วล็อกอะไรอย่างเงี้ย
5: มีค่ะ
1: มีเหรอ
5: ใช่อ
1: ายุเท่าไหร่แล้วเป็นนิ้วล็อก
5: 23ค่ะ
1: บ่อายุ23เป็นแล้วเหรอมันเป็นยังไงอาการเนี่ย
5: ก็พอใช้ไปสักพักมือมันก็จะปวดแบบปวดเหมือนเกือบชาเลยอ่ะ
1: บางคนไม่เข้าใจเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาที่เราทำงานเนี่ยเราอาจต้องเกร็งข้อมือขึ้นมาถูกไหมต้องกดต้องวาด

นี่ดูไปดูมาลิงตัวนี้หน้าเหมือนพี่เลยนะ อ่ะงั้นก็พักบ้างนะครับนี่คืออาชีพคอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยแล้วก็เป็นเว็บดีไซเนอร์เว็บมาสเตอร์ด้วยยังมีอีกหนึ่งอาชีพครับซึ่งเชื่อว่าเหล่าบรรดาผู้ที่เรียนจบสายบัญชีการเงินทุกคนต้องทำตำแหน่งนี้เลยไปดูซิว่าเขามีปัญหาอะไรกับสุขภาพบ้างหรือเปล่า

0: รงใจยังถ่ายรายการไม่เสร็จฝ่ายบัญชีโอนเงินให้เรียบร้อยแล้วฮะโอ้ขอบคุณครับคุณแต้วแต้วครับเรียกน้องแต้วดีกว่า
1: ได้ค่ะ
0: แต้วทำงานตำแหน่งก็คือ
1: บัญชีค่ะ
0: บัญชีการเงิน
1: ใช่
0: ตัวเลขเป็นพนักงานบัญชีเนี่ยอาวุธของเราคืออะไรครับ
1: เครื่องคิดเลขเลยค่ะเมาส์คลิก
0: เมาส์คีย์
1: บันทึกบัญชีใช่ค่ะ
0: ทำงานกับตัวเลขนี่ถามก่อนเครียดไหม
1: เครียดค่ะเวลาตัวเลขไม่ลงตัวหายไป 0.1 เนี่ยเครียดแล้วว่าตั้งแต่ทั้งเดือนมาเนี่ยเราจะทำยังไง
0: เดี๋ยวๆ 0.1
1: ใช
0: ่หยวนก็ได้มั้ง
1: ไม่ได้มันไม่ตรงค่ะ
0: ไม่ได้เลย
1: ใช่ม
0: ัน
1: ไม่ได้เลย
0: ไม่อย่างนั้นผู้สอบบัญชีก็จะไม่เซ
1: ็
0: น
1: ใช่คือต้องหาว่าแบบเราบันทึกบัญชีผิดไป
0: นิด
1: ตำแหน่งนึงเงี้ยต้องนั่งหาไล่ทั้งเดือน
0: ต้องไล่ทั้งเดือนเผื่อไล่ทั้งปี
1: จะกดเลข1ไปกดเลข2อะไรเงี้ย
0: ไม่ได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องเช็คใหม่หมดเลย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: สมมุติว่าเนี่ยเพื่อนพนักงานเราไปซื้อของร้านสะดวกซื้อบินมาไม่
1: ตรงกลับไปเปลี่ยนใหม่ค่ะ
0: ฮะอย่างนั้นเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหนี่ฝ่ายนี้ดุที่สุดในคลิปนี้เองถูกไหมคุมทั้งหมดเลยการเงินตัวเลขเมื่อกี้ความเครียดคือบอกเครียดละ
1: ใช่
0: เครียดถึงขั้นไหนเออ
1: บางทีก็นอนไม่หลับเลยอ่ะ
0: ฮะ
1: ใช่ค่ะบางทีก็ลืมไปเลยว่าหิวข้าวคือเวลาทานข้าวเนี่ยคือเราจะหาเราจะมุ่งมั่นว่ามันหายไปไหนคือมันติดอยู่อย่างเดียวเนี่ยมันติดคือแบบมันหายไปไหนอย่างเงี้ยคือเวลาเที่ยงแล้วกินข้าวไม่กิน
0: เพราะว่าถ้าหาตัวนี้ไม่เจอเย็นก็ไม่ได้กลับบ้าน
1: ใช่ไม่ได้กลับบ้าน
0: เพราะฉะนั้นกลางวันไม่กินแล้วกัน
1: ใช่
0: บ่อยไหม
1: ก็จะเป็นช่วงสิ้นเดือนช่วงปิดงบปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: นี่เลยนะฮะนี่อันนี้ไม่ได้อะไรนะคือมองว่าที่บอกว่าปวดคอปวดหลังเวลานั่งนานๆ
1: ใช
0: ่กำลังดูอยู่ว่าเอ๊ะแล้วพวกเราเนี่ยนะครับที่ทำงานออฟฟิศแบบเนี้ยคุณแต้วเองรู้จักไหมว่าวิธีการนั่งที่มันถูกวิธีต้องนั่งยังไง
1: ก็มีเอาหมอนมาลองหลังบ้างลองที่นั่งบ้างแล้วก็มีบางทีก็ยืดตัวบ้างแต่ก็ไม่รู้ว่าจะถูกวิธีหรือเปล่า
0: ก็คือทำตามรู้สึก
1: ใช่
0: ก็คือถ้านั่งมันเมื่อย
1: อันไหนทำ
0: ก็เปลี่ยน
1: อันไหนทำแล้วหายเมื่อยก็ทำ
0: เออถ้าไหนสบายสุดที่เราคิดว่ามันทำแล้วหายเมื่อย
1: นั่งพิง
0: นั่งพิง ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นท่าที่การรับแรงของหลังเนี่ยนะครับอาจจะไม่ถูกต้องด้วยซ้ำเวลาจ้องมองคอมพิวเตอร์ล่ะเออหลายๆคนน่ะจะบอกว่าจ้องจนแบบว่าแทบจะทะลุเข้าไปในจอคอมพิวเตอร์อยู่แล้วแล้วแต้วเองมีวิธีไหมครับว่าต้องนั่งระยะไหนถ้าจอใหญ่แค่นี้ต้องนั่งเท่านี้ถ้าจอใหญ่ขึ้นอีกต้องนั่งถอยไปอีกแต่ที่เราเห็นนะบัญชีเนี่ยจอเล็กถูกไหมฮะแต่นี่พวกกราฟิกโอ้โหจอบนเริ่มเทิมเลยแต่เขาก็นั่งระยะเท่ากับเราเลยแต้วคิดว่าเราควรนั่งแบบไหนดี
1: เอานั่งระยะที่แต้วว่าโอเค
0: ยังไงคือมองเห็น
1: ใช่คือมองเห็นเพราะว่าจอจะเล็กไงคะบางทีก็ต้องเอ๊ะใช่หรือเปล่า
0: ตัวเลขบางทีอยู่ในแผงตารางๆเงี้ย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วตัวมันเล็กเล็กเราก็ต้องซูม
1: ต้องขยับเซลล์อะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี
0: ้ยนี่คือท่าจริง
1: ใช่อ่
0: ะงั้นตอนนี้ครับเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้ตัวเองนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยพนักงานออฟฟิศทั้งหลายพวกเรานั้นมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรครวมถึงครับอาการเจ็บป่วยแบบเรื้อรังแล้วก็เฉียบพลันที่เราคาดไม่ถึงนะครับ

ฟังแต้วบอกทั้งท่านั่งระยะในการมองคือก็คิดแบบคนทั่วไปอ่ะเนาะมองให้มันเห็นนะถ้ามันจ้าเกินเราก็อาจจะเถิบออกมานะครับแต่ทั้งนั้นแล้วครับเชื่อว่าหลายๆคนไม่ทราบว่าทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยทำให้เรามีความเสี่ยงกับการเกิดโรคภัยไข้เจ็บบางคนป่วยแบบเรื้อรังบางคนป่วยแบบเฉียบพลันครับงั้นตอนนี้ครับคุณหมอรออยู่แล้วล่ะครับที่จะมาบอกวิธีการในการนั่งในการมองจอคอมพิวเตอร์ของเราครับต้องมีระยะมากน้อยแค่ไหนเพื่อจะได้เลี่ยงจากความเสี่ยงต่างๆที่ทำให้เรานั้นเจ็บป่วยโดยที่เราไม่รู้ตัวครับ

0: แล้วตอนนี้นะครับผมอยู่กับแพทย์หญิงชัชยาวงศ์รัตนันท์ครับประจำสภาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีหรือว่าคุณหมอฝนฮะคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอครับวันนี้เราจะมาคุยถึงสา

0: เหตุวิธีการในการป้องกันและการเตือนตัวเองจากโรคภัยที่มักถามหาพนักงานออฟฟิศนี่เขามีชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไรนะคุณหมอครับ
1: อันนี้เรียกว่าคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมนะคะก็คือจะเป็นเกิดจากการใช้งานคอมพิวเตอร์นานๆ
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นกันบ่อยมากแล้วก็คือไม่จำเป็นต้องเป็นพนักงานออฟฟิศเนาะก็คืออีกหลายๆอาชีพที่ใช้คอมพิวเตอร์เยอะๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมเมอร์หรือว่านักบัญชีซ
0: ึ่
1: งตอนนี้เดี๋ยวนี้ใช้คอมพิวเตอร์กันหมดแล้ว
0: คือแทบจะทุกอาชีพเนี่ยต้องนั่งหน้าคอมพิวเตอร์ซึ่งโรคต่างๆดังกล่าวมันก็มักจะเกิดขึ้นจากการที่เรานั่งหน้าจอนานเกินไป
1: ใช่ค่ะ
0: มันจะมีสาเหตุใดได้บ้างคุณหมอครับ
1: ก็คือจากการที่เราอยู่ในท่าเดิมนานๆนะ
0: สมมติแบบนี้แบบนี้
1: ใช่แบบนี้มันทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยเกิดอาการเกร็งตัวนะคะ
0: แล้ว
1: ก
0: ็โดยไม่รู้ตัว
1: ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเราควรจะมีการเปลี่ยนท่าอยู่เป็นระยะค่ะพอเรามาอยู่ในท่าเดิมนานๆอันนี้กลายเป็นปัญหาจะทำให้เกิดการปวดเมื่อยแล้วก็การอักเสบแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีความไม่สบายได
0: ้ครับผลเสียที่เกิดขึ้นครับคุณหมอครับที่พอทำแบบนี้มากเข้านอกจากอาการกล้ามเนื้ออักเสบปวดคอปวดหลังปวดไหล่ตาจะมีผลในการอักเสบหรือตาแห้
1: ง
0: ระยะยาวเนี่ยอันตรายแค่ไหนคุณหมอครับ
1: คือระยะยาวเนี่ยการที่เรานั่งนานเนี่ยมันก็จะเหมือนกับทำให้เราเดินน้อยไปด้วยถูกไหมคะเพราะเรานั่งนานการเดินน้อยๆเนี่ยมันก็จะเป็นที่เขาเรียกว่าพฤติกรรมเหนื่อยนิ่ง
0: เหนื่อยนิ่ง
1: หรือว่า sedentary lifestyle ก็คือเหมือนกับว่าอยู่นิ่งนานๆซึ่งอันนี้ก็เพิ่มความเสี่ยงกับโรคหัวใจและหลอดเลือดอีก
0: เป็นอีกแล้วครับไม่ใช่แค่ปวดหลังนะเป็นไปถึงหัวใจงั้นต้องให้คุณหมอบอกแล้วแหละครับว่าเรามีเงื่อนไขอย่างไรที่ทำให้เราห่างไกลจากโรคต่างๆเริ่มเลยครับ
1: ค่ะก็อันแรกเลยคือกด20 20 20นะคะ
2: วิธีป้องกันไม่ให้เกิดอาการโรคคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมหรือ CVS ควรปฏิบัติดังนี้ 1. ในการใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกครั้งควรอยู่ในระยะห่างจากคอมพิวเตอร์ประมาณ1ช่วงแขนให้พักสายตาทุกๆ20นาทีเป็นเวลาอย่างน้อย20วินาทีโดยการมองไปในที่ไกลๆอย่างน้อย20ฟุตหรือว่า6เมตรขึ้นไปเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อตา 2. ควรจัดโต๊ะที่นั่งทำงานให้เหมาะสมกับสรีระเช่นความสูงของตนเองเก้าอี้ที่มีพนักพิงและที่วางแขนนั่งพิงพนักและนั่งให้เต็มก้นเท้าสัมผัสพื้นหรือที่รองไม่วางของไว้ใต้โต๊ะทำงานและควรเปลี่ยนอริยบททุกๆ30นาทีด้วยนะครับเพียงแค่นี้เราก็จะทำงานอย่างมีความสุขกันแล้วล่ะครับ
0: หรือถ้าจะให้ดีต้องลุกขึ้นมาเดินบ้าง
1: เปลี่ยนอิริยาบถใช
0: ่ต้องเดินบ่อยแค่ไหนคุณหมอ
1: ก็จริงๆถ้าตามทฤษฎีเขาจะบอกว่า30นาที
0: 30นาท
1: ีให้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนอิริยาบถแต่ว่าถ้าอย่างเช่นมาเดิน
0: บิดขี้เกียจ
1: ใช่ค่ะ
0: เดินไปเดินมา
1: ค่ะแต่ว่าถ้าไม่ได้จริงๆ2ชั่วโมงก็ยังดี
0: ก็ยังดีนะ
1: ก็ยังดีกว่าไม่เลยไม่4ชั่วโมงนี่นานไป
0: หรืออย่างน้อยๆพักกลางวันก็ควรจะลุกเดินไปไหนมาไหน
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็เปลี่ยนที่เปลี่ยนกิจกรรมแล้วค่อยกลับมาทำงานใหม
1: ่
0: มีไหมครับที่ถ้าว่าทางนายจ้างหรือว่าบริษัทต่างๆเขาเริ่มมีแคมเปญทุกๆครึ่งชั่วโมงออกกำลังกายกันอันนี้ถือว่าดีไหมคุณหมอ
1: ดีนะคะแล้วก็เห็นว่าหลายที่ก็มีเนาะแต่อาจจะไม่ถึงกับทุกครึ่งชั่วโมงแต่อย่างน้อยตอนเช้าเนี่ยจะให้เปิดเพลงแล้วก็ให้มาลุกขึ้นยืดเส้นยืดสายกันซึ่งอันนี้ก็ดีค่ะ
0: ถือเป็นเรื่องดีซึ่งจะทำให้เราห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้ไม่ใช่แค่เฉพาะปวดตาปวดตัวสุดท้ายแล้วคือระบบภายในดีขึ้นสุดท้ายคุณหมอมีอะไรฝากถึงผู้ที่ต้องนั่งทำงานหน้าจอบ่อยๆหรือเปล่าครับ
1: ค่ะก็ยังไงก็ทุกคนก็จะทำงานให้เสร็จเนาะแต่ว่ายังไงแบ่งเวลานะคะเพื่อตัวเองบ้างก็คือพักถ้าเรื่องสายตาก็ทุก20นาทีนะคะแล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆนะคะจัดท่าทางการทำงานให้เหมาะสมนะคะนั่งให้หลังตรงเนาะมีที่พิงนะคะที่ขาอย่าเอาอะไรมาใส่ใต้โต๊ะนะคะแล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆแล้วก็จะช่วยให้การปวดเมื่อยทั้งทุกส่วนของร่างกายเนี่ยดีขึ้น
0: ครับส่วนถ้าใครที่รู้สึกว่าพอนั่งทำงานมาเป็นเวลานานแล้วบางคนติดต่อกันมาปี2ปี3ปีหรือเผลอๆ10ปีแล้วเริ่มมีอาการใดๆก็ตามเกิดขึ้นกับร่างกายรู้สึกว่าผิดปกติมาปรึกษาคุณหมอก็ได้ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีฮะขอบคุณคุณหมอฝนขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ชมครับในเมืองไทยแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยนะครับทุกๆวันนี้ถ้าจะบอกว่าใช้คอมพิวเตอร์เฉพาะในหน้าที่การงานคงไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าทุกชีวิตบนโลกใบนี้แทบจะเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ตลอดเลยนะครับตั้งแต่ตื่นมาตอนเช้าการใช้โทรศัพท์มือถือการใช้คอมพิวเตอร์ต่างๆ
3: เกี่ยวพันกันหมดแล้วล่ะครับดังนั้นคงเป็นการดีครับถ้าว่าเรามีการปรับพฤติกรรมของตัวเราเองให้เหมาะกับการทำงานและเหมาะการใช้ชีวิตในยุคนี้นะครับจะได้ไม่ต้องมานั่งเคร่งเครียดการทำงานนะครับจะได้มีการปรับพฤติกรรมของเราให้เหมาะสมและปลอดภัยครับเช่นนั่งท่าไหนดีที่สุดในการทำงานออฟฟิศครับหรือว่าถ้าว่าต้องนั่งจ้องจอคอมพิวเตอร์ตลอดเวลาระยะไหนที่ปลอดภัยกับสายตาเราที่สุดครับและอย่าลืมนะครับหาเวลาในการพักร่างกายกันบ้างพักสายตากันบ้างพักผ่อนให้เพียงพอครับทานอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็อย่าลืมหาเวลาออกกำลังกายกันด้วยอันนี้ดีที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับสัปดาห์นี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแต่ว่าสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันนะครับว่า Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีจะพาคุณพบกับอาชีพใดกันบ้างที่มีความเสี่ยงต่อโรคใดกันบ้างแล้วพบกันสวัสดีครับ

ีกปัญหาหนึ่งนะคะในเรื่องของพฤติกรรมที่เป็นปัญหาจริงๆก็คือมันเกิดจากความเจ็บป่วยไม่ว่าจะเรื่องของความเจ็บป่วยทางร่างกายหรือปัญหาของความเจ็บป่วยที่ทำให้พฤติกรรมเขาเปลี่ยนไปเช่นสมองหรือสารสื่อประสาทที่ผิดปกติไปเลยแสดงว่าแมวเขาต้องการสื่ออะไรสักอย่างให้เจ้าของนะคะเช่นเรื่องของการฉี่ไม่เป็นที่เป็นทางซึ่งฉี่ไม่เป็นที่เป็นทางเนี่ยเราก็จะเจอว่าในแมวหลายๆตัวเขาจะมีความเจ็บป่วยเช่นกระเพาะฉี่อักเสบหรือเป็นนิ่วในกระเพาะปัสสาวะซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้มีการปวดเบ่งเพราะนั้นแมวจะเจอว่าไปฉี่แต่บางทีฉี่ไม่ออกก็มีหรือบางทีพยายามจะไปกระบะทรายหรือฉี่ผิดที่ผิดทางซึ่งตรงนั้นเราต้องสังเกตแล้วล่ะค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเรื่องของก้าวร้าวเนี่ยหรือพฤติกรรมเปลี่ยนเช่นซึมเบื่ออาหารอันนี้ต้องดูแล้วล่ะว่าความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นนะมันเกิดจากอะไรนะคะเพราะว่าบางตัวเนี่ยพอเขาไม่สบายเนื้อสบายตัวรู้สึกหงุดหงิดก็อาจจะมีตบแมวตัวอื่นหรือแม้กระทั่งกัดเจ้าของหรือทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหลายๆอย่างได้เพราะนั้นอันนี้เราต้องดูว่าจริงๆแล้วเขาป่วยหรือเปล่านะคะหรือบางทีเนี่ยตัวเราเองมีความเครียดแมวเขารับรู้ได้แล้วแมวก็เครียดร่วมด้วยก็จะทำให้เขามีพฤติกรรมหลายๆอย่างที่ไม่เหมาะสมเช่นกัดแทะหรือดุขึ้นหรือเบื่ออาหารร่วมด้วยซึ่งเกิดจากความเครียดของเจ้าของเพราะนั้นเราต้องสังเกตตัวเองนะคะส่วนหลายๆอย่างเช่นการกินที่ผิดปกติกินน้อยลงหรือกินมากขึ้นแต่ไม่อ้วนอันนั้นก็คือไม่สบายเช่นเดียวกันนะคะคือเบื่ออาหารเนี่ยจะเป็นอาการที่ค่อนข้างเกิดได้กับทุกโรคอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่หลายๆโรคในแมวเนี่ยกินมากกินเก่งแต่ไม่อ้วนก็เจอได้นะคะไม่ว่าจะในเรื่องของโรคของฮอร์โมนบางอย่างเช่นไทรอยอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือบางตัวกินน้ำบ่อยขึ้นเจ้าของก็จะสงสัยว่ากินน้ำเก่งจังแต่ก็ฉี่บ่อยขึ้นเช่นเดียวกันบางทีก็จะเป็นโรคหลายๆอย่างเช่นโรคไตอย่างนี้หรือโรคฮอร์โมนบางอย่างไม่สมดุลก็ได้เช่นเดียวกันเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นเรื่องที่แมวพยายามจะบอกเราในหลายๆอย่างนะคะว่าเขามีความผิดปกติเกิดขึ้นเจ้าของจะต้องสังเกตเมื่อรู้ว่าผิดปกติเราจะได้ปรึกษาสัตวแพทย์หรือพาไปตรวจให้ทราบว่าเขามีปัญหาความเจ็บป่วยยังไงหรือมีปัญหาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมหรืออะไรหรือเปล่าหรือแม้ทั่งตัวเราเองที่เราอาจจะไม่ทราบก็ได้ว่าตัวเราเองเครียดหรืออะไรก็ตามและทำให้แมวมีปัญหาร่วมด้วยก็จะได้ทำการรักษาและจัดการให้ทันท่วงทีเหนือสิ่งอื่นใดก็คือต้องเข้าใจนะคะว่าแมวก็คือแมวปัญหาพฤติกรรมหรือพฤติกรรมที่เป็นปัญหานั้นสามารถแก้ไขได้ดังนั้นคนเลี้ยงและแมวจะต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อทำให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและมีสุขภาพดีทั้งกายและใจค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ถ้าให้เปรียบโนราครับ

0: ตายผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่ไหลอยู่ในคนตายเปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนตายถ้าเมื่อใดที่คนตายยังแรงตายโนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
1: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
2: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
0: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
2: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จัดเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต่
3: คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้ครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากที่ว่าคนเคยห่างหายจากโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
2: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

0: หมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีผู้ชมนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับเราจะเจอกันทุกเย็นวันศุกร์นะฮะทางรามาชาแนล5โมงเป็นต้นไปนะครับพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้คุยกันได้ยาวๆคุยกันยังไงก็ไม่จบเพราะว่าในแต่ละวันมันก็มีโรคที่เกิดขึ้นมาใหม่หรือแม้แต่บางโรคที่เรารู้จักอยู่แล้วแต่ก็อาจจะลืมเลือนแล้วก็ลืมในการป้องกันตัวเองนะครับประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ครับก็คือเรื่องของโรคติดเชื้อพอมารู้จักจริงๆเนี่ยผมรู้สึกว่าโรคติดเชื้อเนี่ยน่ากลัวสุดเลยนะเพราะว่าเชื้อบนโลกใบนี้มันมีกี่ร้อยล้านตัวก็ไม่รู้แล้วเราพร้อมที่จะติดตัวใหม่ๆได้เสมอนะครับอัปเดตกันหน่อยว่าตอนนี้โรคติดเชื้ออะไรที่น่ากลัวแล้วก็น่าพูดถึงในช่วงนี้บ้างนะครับไปดูกันเลยครับวันนี้ครับเชิญคุณหมอมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นคุณหมอที่คุ้นหน้าคุ้นตากับพบหมอรามานะครับเพราะว่าผมลองนับสถิติดูนะน่าจะมาเยอะที่สุดคนหนึ่งเลยเหมือนกันนะฮะต้อนรับครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์จักรพงศ์บรูมินเฮนครับอาจารย์แจ็คครับสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชาอายุรศาสตร์สวัสดีครับ
1: ครับ
0: ผมลองนับดูแล้วเราเจอกันบ่อย
1: ครับ
0: พอสมควรเหมือนกันถ้าเกิดเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นนะฮะ
1: ครับ
0: อาจารย์ทำไมถึงมาได้บ่อยฮะอาจารย์ให้คิวเราได
1: ้ที่คุณแคนบอกเรื่องโรคติดเชื้อเนี่ยมันมาตลอดเลยครับยิ่งช่วงหลังๆเนี่ยเราสังเกตว่าตั้งแต่โควิดเป็นต้นมาเนี่ยทุกคนรู้สึกว่าเรื่องโรคติดเชื้อเนี่ยมาตลอดเลย
0: อย่างเมื่อก่อนเราจะชิลๆไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่เวลาเป็นหวัดก็เป็นหวัดปกติเดี๋ยวก็หายแต่พอเจอโควิดเนี่ยพอมีอาการปุ๊บเอ๊ะเป็นอะไรได้บ้าง
1: ครับ
0: ช่วงไหนที่โรคติดเชื้อน่ากลัวที่สุดถ้าเกิดเอาฤดู
1: ครับคือจริงๆต้องบอกว่าจริงๆโรคติดเชื้อเนี่ยมีตลอดปีเลยครับแต่ว่าสำหรับคุณหมอโรคติดเชื้อเนี่ยต้องพูดว่าสิ่งที่เรากลัวมากจะเป็นเรื่องอะไรที่มันติดง่ายก
0: ็
1: คือหมายถึงเรื่องของติดเชื้อพวกไข้หวัดเนี่ยมันจะติดง่ายเพราะว่ามันติดเราเวลาเราอยู่ใกล้ๆกันเราหายใจรดกันอย่างเงี้ยครับจะติดเชื้อได้บ่อยอย่างเช่นไข้หวัดใหญ
0: ่
1: โควิดRSV อย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่หน้าฝนเริ่มมาแล้วนะครับโรงเรียนเปิดเทอมนะครับมีวันหยุดยาวบ่อยมีการบินไปต่างประเทศเยอะอยู่บนเครื่องบินอยู่ในที่ที่มีความแออัดพวกนี้นะครับก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้เรื่องของไข้หวัดเนี่ยเจอได้เยอะขึ้นสังเกตว่าคุณกันอาจจะพอทราบว่าหลังสงกรานต์มาเนี
0: ่
1: ยเราเจอ
0: คนป่วยเยอะมากเลย
1: ใช่ทุกคนหันไปทางไหนก็มีคนแบบไอจามเยอะขึ้นซึ่งเนี่ยแหละเป็นโรคติดเชื้อที่ผมคิดว่าดูเหมือนจะไม่ดูเหมือนจะเบาๆแต่จริงๆแล้วเป็นสร้างปัญหามากในสังคมครับ
0: โอเคเพราะฉะนั้นโรคติดเชื้อถ้าเกิดเป็นในมุมคุณหมอเนี่ยคิดว่าหน้าฝนเนี่ยมันมาเยอะแล้วก็ติดง่าย
1: ใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราต้องอยู่ด้วยกันนะเราอยู่ในสังคมแล้วก็ตอนนี้โรงเรียนเปิดละอย่างเงี้ยเด็กๆนะครับก็ต้องรวมตัวกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เราต้องระมัดระวังเรื่องของไข้หวัดเนี่ยค่อนข้างมากเลยครับ
0: เมื่อก่อนเนี่ยทางคุณครูหรือว่าคุณพ่อคุณแม่จะไม่ค่อยให้วิ่งตากฝนนะเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดตากฝนเนี่ยระวังนะเดี๋ยวจะเป็นหวัดผมคิดในใจแล้วเวลาเล่นน้ำไม่เห็นจะเป็นหวัดเลยทำไมอ่ะมันเป็นตามนั้นจริงหรือว่ายังไง
1: คือจริงๆไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นซะทีเดียวครับคืออาจจะเป็นเหตุผลนึงนะครับอย่างที่เราบอกว่าจริงๆเราช่วงหน้าฝนเนี่ยไวรัสเนี่ยก็อาจจะอยู่ได้ยาวนานขึ้น
0: เพราะอะไรมันชื้นเหรอ
1: มีความชื้นอันนี้ทำให้ไวรัสเนี่ยอาจจะถูกทำลายได้ยากขึ้นอันที่สองก็คือเวลาเราเปียกเราอะไรอย่างเงี้ยครับร่างกายเราเนี่ยก็จะไม่ค่อยแข็งแรงอยู่ละจริงๆอุณหภูมิในร่างกายเราเนี่ยมันเซตไว้เนี่ยสำหรับไว้เป็นอุณหภูมิที่พอดีทำให้เชื้ออะไรก็ไม่โตแต่ถ้าเกิดว่าช่วงนั้นเนี่ยเราเปียกเราอุณหภูมิในร่างกายลดลงพวกนี้ก็จะทำให้ร่างกายเราเนี่ยอ่อนแอลงบวกกับว่าช่วงนี้ไวรัสก็อยู่นานขึ้นมันก็เลยอาจจะเป็นเหตุผลนะร่วมกันที่ทำให้เขาบอกว่าอ่ะอย่าไปตากฝนอะไรอย่างเงี้ยจะติดหวัดง่ายแต่จริงๆเราไม่ได้เป็นเหตุผลตรงๆซะทีเดียว
0: ครับอุณหภูมิถ้ามันไม่คงที่เพราะบางทีตากฝนมาเข้ามาห้องนี้แอร์หนาวแอร์เย็นก็มีผลเหมือนก
1: ัน ใช่ใช่คร
0: ับ โอเคครับคนทั่วไปเนี่ยยังเข้าใจผิดในเรื่องของโรคติดเชื้อยังไงอะไรบ้างอาจารย์ที่เคยมองเห็น
1: สิ่งที่อยากจะเน้นย้ำเลยก็คือว่าโรคติดเชื้อเนี่ยมันเกิดได้จากหลายเชื้อจากหลายชนิดนะครับอาจจะเป็นไวรัสแบคทีเรียเชื้อราอย่างเงี้ยนะครับสิ่งที่เราเข้าใจผิดกันบ่อยๆก็คือเวลาเราเป็นไข้หวัดเราจะต้องกินยาฆ่าเชื้อหรือว่ายาปฏิชีวนะเสมออ
0: ัน
1: นี้เป็นคีย์หลักเลยที่อยากจะส่งไปเพราะว่า ดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่ติดเชื้อจากแบคทีเรียเนี่ยไม่ต้องกินยาปฏิชีวนะโดยเฉพาะตัวที่เราชอบกินกันก็คือแอมม็อกซี่แอมม็อกซี่ซิลิน
0: แอมม็อกซี่ซิลิน
1: ใช่ๆเวลาเราเป็นหวัดเป็นอะไรเนี่ยเราจะต้องคิดว่าเราจะต้องกินยาฆ่าเชื้อเสม
0: อ
1: ซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยไม่จำเพราะว่าถ้าเกิดจากเชื้อไวรัสนะครับก็ไม่ต้องกินเพราะว่าถ้ากินแล้วเนี่ยอาจจะกินโดยไม่จำเป็นนะครับอาจจะเกิดผลข้างเคียงจากยาแล้วก็อาจจะนำไปสู่เรื่องของเชื้อดื้อยาได
0: ้
1: นะครับถ้าเป็นหวัดเป็นอะไรเนี่ยเป็นไข้หวัดใหญ่ก็ต้องกินยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ถ้าเป็นโควิดก็ต้องกินยาต้านไวรัสโควิดเนี่ยครับหรือว่าไวรัสบางตัว
0: งานอ่านข่าวเป็นพิธีกรเนี่ยเราก็จะเฮ้ยไม่ได้ละถ้าเกิดเจ็บคอปุ๊บเนี่ยต้องไปซื้อยาเลยไปซื้อยาก็จะไปที่ร้านขายยาแล้วก็ขอยาเราจะเรียกติด
1: ตัวอย่างเช่นพวกบูเฟนอย่างเงี้ยครับซึ่งจะเป็นยาที่เอาไว้ใช้เวลาลดการอักเสบลดไข้ลดอะไรแต่ว่าไม่ได้มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียแต่ในทางตรงข้ามยาปฏิชีวนะยาฆ่าเชื้อเนี่ยจะเป็นยาที่เอาไว้ฆ่าเชื้อโรคแต่คนมักจะเรียกสลับกันใช่ครับ
0: เวลาเราไปเนี่ยเราก็ไม่กินต่อโดยยังไม่ครบโดส

0: ซึ่งอันนี้มันก็จะทำให้ดื้อยา
1: ใช่ไหมครับข้อแรกเลยคือก็อาจจะไม่หายเราคิดว่าจะหายละเราดันไปหยุดยาเนาะระดับยาก็ตกลงก็ไม่หายหรือถ้าหายเราอาจจะเป็นซ้ำอีกอันนึงก็คือการที่เราไม่ได้ฆ่ามัน 100% นะคร
0: ับ
1: มันจะกลับมาแข็งแรงขึ้นก
0: ็
1: คือมันก็จะดื้อยานั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยถ้าคุณหมอแนะนำให้กินยาเป็นระยะเวลา7วัน10วันอย่างเงี้ยก็แนะนำว่าแค่กินให้ครบตามที่คุณหมอบอก
0: ครับแต่บางทีมันรอไม่ได้ไงมันบอกว่าอยากหายอ่ะอ้าวหลายคนบอกว่าโอเคถ้าเกิดมันเป็นไวรัสเนี่ยก
1: ิน
0: ยาฆ่าเชื้อเข้าไปมันก็ไม่มีผลเพราะว่ามันไม่ใช่แบคทีเรีย
1: ใช่ครับ
0: แต่อาการเริ่มต้นมันก็คล้ายกันมากเลยครับมันก็เจ็บคอเหมือนกันม
1: ัน
0: มีวิธีแยกไหมว่าแบบเอ้ยอันเนี้ยแบคทีเรียละเราต้องกินแล้วแหละ
1: ครับ
0: หรือว่าเอ้ยนี่ไวรัสเราจะได้ไม่ต้องกิน
1: จริงๆคำถามที่ถามมาทั้งหมดวันนี้สำคัญมากๆเลยก็คือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่ามันแยกยากระหว่างไวรัสกับแบคทีเรียแต่ว่ามีข้อสังเกตเล็กๆน้อยๆนะครับ เช
0: ่
1: นถ้าเป็นไวรัสเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่ามันจะมีอาการเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวค่อนข้างมาก
0: อ่ะเวลาบอกเมื่อยๆนะ
1: แต่มันก็จะยากเหม
0: ือ
1: นก
0: ัน
1: บาง
0: ค
1: นบอกเป็นไข้มันก็เมื่อยเหมือนกันอีกอันนึงก็คือไอเยอะแล้วก็น้ำมูกเด่นน้ำมูกไหลเคยเป็นไหมครับเวลาเป็นไข้หวัดแล้วน้ำมูกเยอะๆเลยไอเยอะๆเลยอย่างเงี้ยนะครับปวดตามตัวหรือมีประวัติเด็กเล็กๆรอบๆตัวเราเนี่ยมีอาการคล้ายๆเรา
0: อัน
1: เนี้ยจะเป็นอาการที่ค่อนข้างบ่งออกไปทางไวรัสค่อนข้างมาก
0: เพราะไวรัสติดกัน
1: ติดกันไวรัสติดกันง่ายมากแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยไอจะเด่นน
0: ้
1: ำมูกจะเด่นนะคร
0: ับ
1: แต่ถามว่าคนทั่วไปก็บอกว่าคุณหมอก็อาจจะตอบง่ายสิเพราะคุณหมอรู้แต่ว่าอันนี้เป็นอันนึงที่พอที่จะไกด์ได้นิดนึงครับว่าเป็นไวรัสแต่ถ้าเกิดเป็นจากแบคทีเรียเนี่ยจะบอกเลยว่าจริงๆจะไม่ค่อยไอแต่จะเจ็บคอมาก
0: มากใช่ไหม
1: ใช่ครับแล้วก็บางทีเนี่ยถ้าเราดูที่คอได้ให้คุณหมอดูได้อาจจะเห็นลักษณะของทอนซิลที่มีเป็นหนองเงี้ยได้หรือว่าอาจจะมีต่อมน้ำเหลืองที่คอโตได้แต่เข้าใจเลยว่าคำตอบของผมเนี่ยอาจจะทำให้หลายๆคนเนี่ยงงว่ามันแยกค่อนข้างยากแต่ให้เน้นว่าไม่จำเป็นในทุกกรณีว
0: ่
1: าเราจะต้องกินยาฆ่าเชื้อสิ่งที่สำคัญที่สุดของการติดเชื้อทางเดินหายใจก็คือกังซึ่งทำได้ง่ายแต่ยากที่จะทำคือนอนครับนอนเยอะๆดื่มเยอะพักผ่อนได้เพียงพออ
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้ฟังดูเหมือนง่าย
0: แต่ทำยากนะ
1: ยากนะใช่ใช่เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราจะพอรู้ตัวแหละว่าช่วงเนี้ยเรามันยุ่งจริงงานเยอะจริงๆเราไม่ค่อยได้พักผ่อนเนี่ยมันก็จะตามมาด้วยเรื่องของการติดเชื้อครับ
0: โอเคเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์หมอกับต้องการจะสื่อก็คือใจเย็นๆก่อนที่เราจะต้องกินยาฆ่าเชื้อ
1: ใช่ครับ
0: ดูให้ดีก่อนเพราะว่าบางทีการกินปุ๊บเนี่ยมันก็อาจจะผิดก็ได้
1: ใช่อาจจะไม่ได้
0: uh-huh.
1: อาจจะก่อโทษได้อาจจะไม่ได้เป็นประโยชน์ซะทีเดียวนะ
0: หรือถ้าเกิดมีอาการชัดแบบที่คุณหมอเมื่อสักครู่บอกแล้วว่าถ้าเกิดสมมติเราดูคอตัวเองได้เนี่ยเป
1: ิ
0: ดคอดูแล้วก็รู้สึกว่ามันมีหนองละ
1: อ
0: ันนั้นเนี่ยก็คือน่าจะแบคทีเรีย
1: ค่อนข้างไป
0: ค่อนข้างไปทางแบคทีเรีย
1: ใช่ครับ
0: กินยาปุ๊บเนี่ยคือเหมือนกับคนก็จะบอกผมว่าแฟนผมนี่แหละผมชอบกินยาแฟนก็จะบ่นว่ากินอย่างเงี้ยจะกินยาฆ่าเชื้อกันแล้วเขาก็จะบอกว่าถ้าเกิดซื้อมากินปุ๊บเนี่ยแล้วอีกวันอาการดีขึ้นเลยแสดงว่าถูกเนี่ยแบคทีเรียแต่ถ้าเกิดกินปุ๊บเนี่ยอีกวันก็ยังอาการเหมือนเดิมเนี่ยน่าจะไวรัส
1: ครับ
0: แต่ถ้ากินแล้วก็ต้องกินต่อไปให้หมด
1: คือจริงๆแล้วโดยทั่วไปเนี่ยอย่างที่บอกคือถ้าเราอยู่ที่บ้านเนี่ยมันน่าจะยากยากเพราะว่าเอาจริงๆแล้วถ้าจะรู้ว่าเป็นจากเชื้ออะไรเนี่ยเราต้องตรวจคุณแคน
0: ต้องตรวจเลยเหรออ
1: ่ะเราต้องตรวจถึงจะรู้อย่างเช่นเราจะตรวจอย่างที่เราตรวจนี่แหละไข้หวัดใหญ่เราตรวจโควิดเราถึงจะรู้หรือว่าเชื้อแบคทีเรียก็ตามเนี่ยเราก็ต้องตรวจ
0: โอ้โห
1: คราวนี้โดยทั่วไปหน้างานมันอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วคีย์หลักก็คือว่าถ้าเรารู้สึกว่าอ่ะกินเราเริ่มกินยาไปแล้วอย่างที่บอกอ่ะก็อาจจะแนะนำให้กินให้ครบไม
0: ่
1: ได้เพราะว่าอาจจะเพราะว่าไม่ได้บอกว่าอันนั้นเป็นแบคทีเรียแต่โดยทั่วไปอ่ะถ้าเกิดว่ามันกินไปแล้วเนี่ยเราก็อยากที่จะกินให้ครบเพ
0: ื่อ
1: ที
0: ่
1: จะได้จบไปเลยเผื่อมันเป็นแบคทีเรียจริงๆแต่ยังไงก็ตามเราจะเห็นว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราเป็นหวัดอ่ะเรามันแกนกินแอนติบอติกหรือแกนกินยาพวกยาปฏิชีวนะก็ไม่ได้ช่วยอะไรเพราะจริงๆมันจะหายเองอยู่แล้วด้วยก็เลยคิดว่าสิ่งที่อยากจะส่งต่อก็คือว่าอยากจะให้ชะลอนิดนึง
0: ยัง
1: ไม่ต
0: ้
1: องแบบใช่บางคนแบบไม่แน่นะคือจริงๆเป็นวันนี้ใช่ไหมครับพร
0: ุ
1: ่งนี้จะไปซื้อยาอย่างเงี้ยคืนนี้เรานอนดีๆหายแล้วคือจะบอกว่าจริงๆแล้วยาถ้าจะออกฤทธิ์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไม่น่าออกฤทธิ์ตั้งแต่เม็ดแรกเนาะเพราะว่ามันจะเร็วไปนิดนึง
0: คือ
1: ถ้าหายเลยทันทีเนี่ยอาจจะดูค่อนข้างอาจจะไม่ใช่หรือเปล่าเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยเวลาเรากินยาครับมันจะต้องสัก 2-3 โดสมันถึงจะเริ่มถึงระดับยาอย่างเงี้ยครับบางทีนอนเยอะๆหายแล้ว

0: หุ้นแทน
1: โอเคเพราะฉะนั้นชะลอ
0: ใช่
1: ๆลองนอนดูก่อน
0: ใช่ครับ
1: โอเคมาถึงช่วงเวลาหยิบข่าวมาเล่านะครับวันนี้มีหลายโรคติดเชื้อที่เราอาจจะลืมเลือนไปกันบ้างเดี๋ยวมาทบทวนกันหน่อยนะครับในช่วงนี้นะครับหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคครับคุณผู้ชมครับเรื่องแรกโควิดมีหลายคนบอกว่าอู้ช่วงหลังสงกรานต์เนี่ยคนติดโควิดกันเยอะขึ้นมากๆนะครับกรมควบคุมโรคเนี่ยเผยว่าผู้ป่วยโควิด-19 รายสัปดาห์เริ่มมีแนวโน้มลดลงแล้วนะหลังจากที่ก่อนหน้านี้มันแบบดูจะพุ่งๆนะครับล่าสุดเนี่ยช่วงวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับก็ทางคุณหมอพานุมาตรครับอธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยนะครับก็บอกว่ามีรายงานผู้ป่วยใน 7,000 กว่าคนนะฮะเสียชีวิต1พบว่าอัตราการป่วยสูงสุดเนี่ยเป็นกลุ่มอายุ 0-4 ปีนะครับรองลงมาคือ 30-39 และกลุ่ม 20-29 ตามลำดับมีผู้เสียชีวิตก็เป็นคนที่อายุ60ปีขึ้นไปนะครับสำหรับสถานการณ์โควิดของประเทศไทยตั้งแต่1มกราคมจนถึง8พฤษภาคมผู้ป่วยสะสม 41,197 คนเสียชีวิต15คนโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนเนี่ยก็มีแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มขึ้นโดยทางศูนย์จีโนมทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์บาลรามาธิบดีบอกว่าการติดตามวิวัฒนาการของโควิด-19 ระบุว่าสายพันธุ์ LP.8.1 ซึ่งสืบเชื้อสายมาจาก JN.1 ผ่าน KP.1.1.3ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแพร่เชื้อที่เพิ่มขึ้นและการหลบหลีกภูมิคุ้มกันได้ดีกลายเป็นสายพันธุ์ที่แพร่หลายในหลายภูมิภาคในช่วงต้นปีนะครับในขณะที่ XEC ครับซึ่งเป็นสายพันธุ์ลูกผสมเคยมีสัดส่วนที่สำคัญแต่ก็เริ่มมีแนวโน้มที่จะลดลงการอุบัติขึ้นของสายพันธุ์ใหม่อย่างเช่น LP.8.1 และ XECก็เป็นเครื่องเตือนใจว่าโควิด-19 นั้นก็ยังปรับตัวต่อเนื่องเขาก็ยังไม่ได้หยุดเหมือนกันนะครับสิ่งที่ผมจะถามอาจารย์ก็คือง
2: ง
1: ผมจำได้ที่สุดเลยนะโอไมครอน
2: โอเคดีเลยครับที่เริ่มตรงนี้เพราะว่าจริงๆถ้าดูตามข่าวเนี่ยอ่านเราจะรู้สึกว่ามีเลขมีอักษรเต็มไปหมดเลยแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่าโควิดตอนนี้ที่ระบาดเนี่ยก็ยังเป็นโอไมครอนอยู่
1: อ๋อมันคือโอมิครอนเหมือนเดิม
2: ใช่ไหมอันนี้คือลูกหลานของมันนะสืบเชื้อสายมาจากโอมิครอนอยู
1: ่ขอย้อนไกลก่อนนิดนึงเราผ่านอะไรมาบ้างนะ
2: คือจริงๆก็ตัวแรกเริ่มเลยใช่ไหมครับมีอัลฟาเบต้า
1: อ๋อใช่มีอัลฟาเบต้า
2: ใช่เดลต้าแล้วก็เดลต้าจำได้ครับ
1: เดลต้า
2: เนี่ยจะเป็นช่วงที่หนักมาก
1: ตอนนั้น
2: ที่แบบมีผู้เสียชีวิตเยอะมากตอนนั้นโรงพยาบาลล้นเลยนะครับจนกระทั่งมาถึงโอมิครอน
1: โอมิครอน
2: เนี่ยอยู่กับเรามานานแล้วเนาะเรียกว่าแบบอาจจะ2ปีแล้วนะครับตอนนี้ที่ระบาดนะในประเทศไทยที่เมื่อกี้เกริ่นไปในข่าวเนี่ยก็ยังเป็นลูกหลานของโอมิครอนอยู
1: ่แต่ว่าเป็นสายพันธุ์ที่มันแบบ
2: สายพันธุ
1: ์ย่อยไปเรื่อย
2: ๆย่อยไปเรื่อยๆ
1: เพราะฉะนั้นเหล่านี้คือโอมิครอนที่พัฒนา
2: ใหม่ก็จะเห็นว่าตัวของโควิดเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติที่มันจะกลายพันธุ์เล็กๆน้อยๆไปเรื่อยๆนะครับซึ่งก็จะทำให้เราสามารถติดได้ใหม
1: ่
2: นะครับคราวนี้ประเด็นคือมันยังไม่ได้เปลี่ยนตัวอักษรเราจะจำได้ว่าตอนนั้นมันจะมีการเปลี่ยนอักษรถูกไหมครับจากโอมิครอนเนี่ยตัวอักษรปลีกตัวต่อไปเนี่ยก็รออยู่แล้วแต่ว่ามันยังไม่ถึงกับมีการกลายพันธุ์ถึงขนาดเปลี่ยนไปเลยขนาดนั้น
1: เขาใช้อะไรมาวัดหลักเกณฑ์การที่จะเปลี่ยนชื่อ
2: ครับอันนี้ก็จะเป็นทางคุณหมอทางนักวิทยาศาสตร์ครับก็จะดูเรื่องของระดับจำยีน
1: หน้าตาของมัน
2: หน้าตาเป็นยังไงใช่เพราะว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากนะครับก็จะทำให้ทุกๆคนติดได้ใหม่เกิดการระบาดขึ้นเยอะๆอีกแต่ว่าในกรณีนี้ก็จะยังเป็นลูกหลานของโอมิครอนอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คนที่เคยติดแล้วก็จะติดใหม่ได้แต่ถามว่าความรุนแรงเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงกับช่วงที่เกิดเดลต้าคือมันเดลต้าตอนนั้นเนี่ยทุกคนไม่เคยติดเดลต้าแล้วก็ติดแล้วก็หนักกันหมดเลยนะครับคราวนี้จะเห็นว่าช่วงหลังสงกรานต
1: ์
2: ก่อนสงกรานต์นี่ผมกล้าบอกเลยว่าเวลาคนไข้มาเนี่ยไข้หวัดใหญ่แน่นอนเราได้แต่ถ้าเกิดหลังสงกรานต์เนี่ยต้องเปลี่ยนความคิดนิดนึงเพราะว่าเราจะรู้เลยไม่ว่าจะอยู่ที่ทำงานหรือว่าที่โรงพยาบาลตอนนี้โควิดเนี่ยขึ้นตลอดนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นช่วงหยุดยาวมั้งสงกรานต์อย่างเงี้ยหรือช่วงพฤษภาเนี่ยวันหยุด3วันติดกันเยอะมาก
1: ค
2: นก็มีการเดินทางกันมากขึ้นมีการรวมตัวกันมากขึ้นก็มีโอกาสติดเพราะฉะนั้นช่วงหลังเนี่ยเราเจอโควิดเยอะขึ้นครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้เราต้องมาดูตัวเลขกันซึ่งจะเห็นว่าจากตัวเลขเนี่ยก็พบว่าเด็กติดเยอะแต่ผู้ใหญ่เนี่ยติดน้อยกว่าก็จริงแต่ว่าตายเยอะกว่าซึ่งอันนี้เป็นจุดที่อยากจะเน้นย้ำว่าเป็นเหตุผลที่เราเนี่ยมักจะเน้นย้ำครับไม่ว่าจะเป็นโควิดหรือว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ย คนที่เราโฟกัสที่เราต้องการจะมุ่งว่าอาจจะจำเป็นต้องรับวัคซีนเนี่ยจะเป็นผู้สูงอายุเพราะว่าถึงแม้ว่าดูตัวเลขเนี่ยเขาอาจจะติดน้อยกว่าเด็กแต่เวลาเขาติดน่ะเขาจะหนักแล้วอาจจะเสียชีวิตได
1: ้กลายเป็นว่าเด็กเบากว่า
2: เด็กเนี่ยจริงๆเราสังเกตไหมครับเด็กๆเราก็เป็นหวัดกันมาหลายรอบแต่เด็กเนี่ยเราก็จะป่วยไปสักวัน2วันเล่นไม่ได้อีก2วันเราก็เล่นได้เหมือนเดิม
1: มันเป็นคือมองมุมคนนอกเขาจะมองว่าจริงๆเด็กมันน่าจะอ่อนแอกว่านะแต่ไม่ใช่ใช่ไหม
2: มันมีความแตกต่างครับเด็กเนี่ยบางทีสำหรับเชื้อใหม่ๆเนี่ยเขาอาจจะยังอ่อนแอกว่าเราแต่ถ้าเป็นเชื้อพวกไวรัสอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วเด็กเนี่ยเขาจะมีภูมิคุ้มกันบางอย่างบางชนิดที่ดีกว่าผู้ใหญ่ซึ่งภูมิคุ้มกันชนิดเนี้ยเวลาเราอยู่เยอะขึ้นมันแย่ลงก็เลยทำให้ติด
1: เหมือนเด็กร่างกายเขายังใหม่ๆอยู่
2: ใช่ไ
1: หมมันเลยสามารถจัดการอะไรอย่างงี้ได้รวดเร็ว
2: ใช่ครับร่างกายมันก็มีการปรับเพราะว่าไม่งั้นเด็กเนี่ยก็จะเสียชีวิตหมดแล้วตั้งแต่เด็กเพราะว่าเด็กเนี่ยถ้าไปนับถามคุณแม่ว่าเป็นหวัดกี่รอบต่อปีเนี่ยโอ้นับไม่หวั่นไม่ไหวใช่ครับแต่ว่าเขาก็จะสามารถกำจัดเชื้อไวรัสได้ดีกว่าผู้ใหญ่เนี่ยที่ผู้ใหญ่ติดเนี่ยประเด็นคือลงปอดเยอะเกิดปอดอักเสบหายใจล้มเหลวเสียชีวิตได้เยอะกว่าน
1: ั่นหมายความว่าโควิด-19 ตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะดูเบาลงแต่มันก็ยังมีผลหนักกับผู้สูงอายุอยู
2: ่
1: กลุ่มเสี่ยงยังคงน่ากลัวอยู
2: ่ใช่คร
1: ับ ใช่ไหมครับมันเบาลงจริงป่ะหรือเราแค่ชินกับมัน
2: ก็จริงๆต้องบอกว่าทุกอย่างก็เป็น2ประเด็นตัวคนไข้เอง1เป็นโควิดรู้สึกว่าไม่ได้ตื่นตระหนกมากเท่าเมื่อก่อนละเมื่อก่อนเวลาเป็นโควิดเนี่ยใจตกไปถึงตาตุ่มแล
1: ้
2: วก็การที่จิตใจเราไม่ดีเนี่ยก็ทำให้สุขภาพกายแย่ไปด้วยนะครับรวมไปถึงอย่างที่ผมบอกคือถ้ามันยังเป็นสายพันธุ์ย่อยของโอมิครอนอยู่เนี่ยถ้าเราติดนะครับมันเหมือนกับเรารู้จักมันละเพราะนั้นถ้าเป็นรอบ2รอบ3เนี่ยโดยทั่วไปถ้าเราแข็งแรงดีเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหายกเว้นในกรณีที่มีการเปลี่ยนอักษรไปเลยคือแยกออกไปอีกสายพันธุ์ย่อยสายพันธุ์หลักๆออกไปเลยเนี่ยอันเนี้ยจะเป็นปัญหานะครับแต่คนที่ยังมีความเสี่ยงก็คือผู้สูงอายุอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ยังเน้นย้ำเรื่องว่าผู้สูงอายุก็ไม่ควรติดครับ
1: อาจารย์ครับถ้าเกิดต่อจากโอมิครอนเป็นตัวอะไร
2: ตัวผมเองก็ต้องไปเปิดเหมือนกันนะว
1: ่
2: าใช่อันนี้ก็จะเป็นเขาก็จะไปดูแล้วก็มันไม่ได้เรียงตามอักษรที่เราเรียนกันด้วยเขาจะเลือกตัวอักษรที่ฟังดูแล้วอาจจะไม่ทำให้งงมากด้วยเพราะจริงๆเนี่ยถ้าเราไปดูตามประวัติเนี่ยเขาข้ามบางตัวอักษรไป
1: มันคือตัวอักษรอะไรครับอาจารย์
2: มันเป็นตัวอักษรกรีก
1: ใช่ใช่เดลต้าเอลฟา
2: ใช่ตัวมิวตัวนิวอะไรเงี้ยคือบางทีเนี่ยเขาจะเลือกตัวที่พูดง่าย
1: ครับ
2: แล้วก็อาจจะไม่สร้างความสับสน
1: เพรา
2: ะ
1: ฉะนั้นผมเลยจะ
2: ตอบแทนตัวต่อไปตัวอะไรแต่ว่าขอให้ไม่เกิดขึ้นเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้ามันเปลี่ยนอักษรกรีกเมื่อไหร่นี่ก็คือเตรียมระบาดกันใหญ่อีกรอบ
1: เพราะมันน่ากลัวอีกแล้ว
2: ใช่ใช่ครับครับ
1: เพราะฉะนั้นหมายความว่าเรายังต้องติดตามโควิดไปเรื่อยๆแหละหรือว่าหมึกเมื่อไหร
2: ่คือจริงๆแล้วเนี่ยตอนเนี้ยจริงๆแล้วเรามีโมเดลอยู่แล้วก็คือไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่เนี่ยใกล้เคียงกันเป็นเชื้อไวรัสเหมือนกันซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนสายพันธุ์เล็กๆน้อยๆไปตลอดทุกๆปีครับตอนนี้โควิดเนี่ยก็จะเข้ามาอยู่ในการติดตามเหมือนกับไข้หวัดใหญ่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสังเกตว่าไข้หวัดใหญ่ก็จะมีการอัปเดตสายพันธุ์ในวัคซีนนะครับทุกๆปีเช่นเดียวกันกับโควิดก็จะต้องมีการอัปเดตสายพันธุ์ทุกๆปีซึ่งเดี๋ยวเราน่าจะพูดกันต่อไปว่าจริงๆตอนนี้วัคซีนเขาก็มีการปรับสายพันธุ์ให้ทันสมัยทันยุคเหมือนกัน
1: ครับเดี๋ยวลองอัปเดตดูกันต่อนะครับมาเรื่องต่อมาเรายังอยู่กับโควิด-19 นะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางหมอยงนะครับเผยว่าโควิดระบาดมากขึ้นเมื่อนักเรียนเปิดเทอมเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเปิดเทอมของนักเรียนพอดีนะครับฤดูกาลของโควิด-19 เริ่มต้นตั้งแต่สงกรานต์เป็นต้นมาอย่างที่คุยกับอาจารย์แจ็คเมื่อสักครู่นี้และจะระบาดมากขึ้นเมื่อนักเรียนเปิดเทอมในปีนี้เพราะว่าฝนมันมาเร็วมากๆนะครับการระบาดในช่วงนี้จึงมีผู้ป่วยจำนวนมากกว่าปีที่แล้วจำนวนยอดผู้ป่วยที่แท้จริงก็มีอาจทราบได้นะครับแต่ยอดจำนวนผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลแต่เห็นได้ชัดเจนจากรูปที่ให้ดูครับนี่นะฮะในปีนี้มากกว่าปีที่แล้วสีเข้มชัดเจนสัปดาห์ละมากกว่า 5,000 คนสีที่เห็นเนี่ยจากรูปจึงเป็นสีแดงเข้มนะครับนี่อัตราการเสียชีวิตของโรคนี้ในปัจจุบันลดลงมากน่าจะอยู่ในระดับของไข้หวัดใหญ่ซึ่งปีนี้ทั้งปีคาดว่าจะมีการเสียชีวิตไม่เกิน100คนฤดูการระบาดก็น่าจะยาวไปถึงกรกฎาคมสิงหาแล้วถึงเริ่มลดลงเช่นเดียวกับปีที่แล้วนะฮะแบบในรูปนี้นะครับนี่นะฮะก็ต้องบอกว่าตอนนี้มันแดงแจ๋เลยนะครับเนี่ยเอพิวเมเนี่ยแต่เขาก็คาดการณ์ว่าเดี๋ยวมันก็น่าจะจางลงเหมือนสถิติของทุกปี
2: ใช่ครับ
1: ทำไมหมดฝนแล้วมันถึงจางอ่ะมัน
2: คือจริงๆ
1: มันหนาวอ่ะ
2: คือจริงๆผมคิดว่าอย่างนี้ครับโดยทั่วไปอ่ะมันขึ้นกับ ถ้าไปดูการระบาดเนี่ยแต่ละประเทศมันก็จะไม่เหมือนกันคุณแทนคือประเด็นคือ1มันขึ้นกับอากาศนะอย่างประเทศไทยเราเนี่ยก็จะระบาดไม่เหมือนกับทางประเทศทางซีกโลกเหนืออย่างหน้าประเทศทางยุโรปทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะระบาดหนักๆเนี่ยช่วงหน้าหนาวฝนเขาไม่ได้เยอะเหมือนเราแต่ประเทศไทยเราเนี่ยมันจะมีช่วงหน้าหนาวกับช่วงหน้าฝนซึ่งช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่จะพบการระบาดของไวรัสไข้พวกไข้หวัดเนี่ยเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราถามว่าไข้หวัดใหญ่หรือว่าโควิดในประเทศไทยเราที่คาดการว่าจะเจอเยอะเนี่ยมันจะเป็นช่วงนี้แหละก็คือช่วงหน้าฝนอีกทีนึงมันจะไปขึ้นอีกทีหน้าหนาวซึ่งในต่างประเทศเขาจะมีพีคเดียวเขาจะมีแค่ลูกเดียวจะเป็นช่วงประมาณปลายปีหน้าหนาวอันนี้มันทำอะไรไม่ได้มันเป็นลักษณะของสภาพภูมิอากาศของแต่ละท้องที่นะครับรวมไปถึงว่าประเทศไทยเราเนี่ยโรงเรียนเปิดตอนนี้ด้วยมันก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่เด็กๆเนี่ยเขามารวมตัวกันนะครับก็เลยทำให้พอเด็กติดปุ๊บผู้ใหญ่ก็ติดด้วยรวมไปถึงวันหยุดวันหยุดเนี่ยก็มีส่วนก็สังเกตว่าทุกๆครั้งเนี่ยหวัดเนี่ยจะสูงขึ้นหลังวันหยุดยาวหลังปีใหม่หยุดยาว5วันเนาะหลังสงกรานต์หยุดแล้ว5วันอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นช่วงที่คุณหมอโรคติดเชื้อก็รู้เลยว่าช่วงเนี้ยห่างๆกันไว้ก่อนก็ดีครับสักพักนึงมันก็จะลงใช่ประมาณนี้ครับครับ
1: เมื่อกี้อาจารย์แจ็คบอกไว้แล้วถึงเรื่องวัคซีนเรามาดูกันหน่อยเพราะว่าแคนจำแคนก็นึกย้อนว่าเอ๊ะเราฉีดวัคซีนครั้งสุดท้ายเนี่ยนานมากแล้วเหมือนกันครับของแคนฉีดครบเข็มที่5
2: ครับ
1: ไปจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่ามันคือวัคซีนอะไร
2: ครับ
1: มันน่าจะผ่านประมาณ3ปีละ
2: ครับ
1: เดี๋ยวนี้วัคซีนมันไปถึงไหนแล้วครับ
2: ครับก็จริงๆผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะจำคุ้นๆว่าเอ๊ะฉันน่ะเคยฉีดวัคซีนมาแล้ว
1: เราฉีดมาน
2: านมาก
1: ฉีดแล้วไม่รู
2: ้ครับใช่แต่ว่าตอนนี้อย่างที่ผมบอกว่าวัคซีนโควิดเนี่ยยังมีอยู่นะครับในประเทศไทยนะครับแล้วก็บรรจุสายพันธุ์ที่เป็นโอเมก้าโดยเป็นสายพันธุ์ย่อย JN.1
1: ครับ
2: อย่าเพิ่งงงกันไปแต่สิ่งที่จะบอกก็คือว่าตอนนี้ที่เมื่อกี้เราดูตามข่าวก่อนหน้านี้ครับที่เป็นสายพันธุ์ย่อยๆเนี่ยเป็นลูกเป็นหลานมาจาก JN.1 เนี่ยแหละและ JN.1 ก็เป็นลูกหลานมาจากโอมิครอนเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยตอนนี้วัคซีนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยเราอ่ะถ้าจะฉีดก็สามารถที่จะป้องกันได้นะสายพันธุ์ที่ระบาดอยู่ตอนนี้เหมือนกันแต่ว่าอย่างที่บอกคือมันไม่ใช่แปลว่าฉีดปุ๊บมันจะกันได้ 100% นะครับมันก็จะกันได้ประมาณนึงนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือน่าจะช่วยลดความรุนแรงแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าโดยทั่วไปเนี่ยคนที่เราคิดว่าจะก้าวข้ามผ่านการติดเชื้อไปได้ยากเนี่ยก็คือผู้สูงอายุและ คนที่มีโรคประจำตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เราค่อนข้างเน้นย้ำว่าอยากจะเชียร์ให้ฉีด
1: แล้วอย่างที่อาจารย์บอกว่า ควรจะต้องระวังผู้สูงอายุเนี่ยครับเขาควรจะต้องมาฉีดย้ำไหมเพราะว่าตอนนี้ผมว่าอย่างบ้านผมเนี่ยเราก็ฉีดครั้งล่าสุดก็คือเกิน2ปีหมดเลย
2: ใช่
1: เราควรจะต้องมาฉีดย้ำไหมฮะ
2: ก็ถ้าแนะนำตอนนี้ก็คือแนะนำให้ฉีดซ้ำครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโควิดเนี่ยมันอาจจะคล้ายๆไข้หวัดใหญ่ซึ่งไข้หวัดใหญ่เนี่ยเราจะแนะนำฉีด1เข็มทุกๆปีโควิดเนี่ยก็น่าจะลงเอยด้วยการแนะนำฉีดทุกๆปีเพราะว่าอย่างที่เราเห็นคือมันมีการปรับสายพันธุ์เล็กๆน้อยๆไปตลอดแล้วก็ภูมิมันจะลดลงด้วยหลังจากฉีดสักปีนึง6เดือนมันก็เริ่มลดละอย่างเงี้ยครับ
1: ซึ่งตัววัคซีนเนี่ยเขาก็จะเราพัฒนาไปเรื่อยๆอยู่แล้วใช่ไหม
2: ใช่คืออย่างที่บอกคือมันเป็นโมเดลเดียวไข้หวัดใหญ่เลยก็คือไข้หวัดใหญ่ทุกๆปีเขาก็จะมีการอัปเดตสายพันธุ์ในวัคซีนโควิดก็เหมือนกันเขาก็ติดตามว่าตอนนี้อัตราเขาก็มีการปรับให้มันค่อนข้างตรงแต่อย่างที่บอกคือมันเป็นอนาคตอนาคตเนี่ยมันก็ไม่มีใครเดาได้อยู่แล้วแต่ว่าโดยทั่วไปเขาก็จะคาดการณ์นะครับว่าน่าจะเป็นตัวอะไร
1: เพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องอัปเดตอันนี้คือเรื่องของวัคซีนนะเพราะว่าหลายคนอาจจะแบบลืมไปแล้วว่าฉันจะต้องไปหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงนะครับ ถ้าเป็นโควิดในตอนนี้วิธีกระบวนการในการรักษาต่างจากช่วงแรกไหมฮะ
2: ยังคงเป็นคอนเซ็ปต์เดียวกันครับก
1: ็
2: คือว่าอันแรกเลยก็คือเน้นเรื่องของการพักผ่อนให้เพียงพอนะครับการกินยาบรรเทาอาการทั่วๆไปเป็นไข้นะยาลดน้ำมูกยาแก้ไอยาลดเสมหะนะครับส่วนเรื่องของยาต้านไวรัสเนี่ยครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับ
1: ฟาวิพิราเวียเพื่อนยังใช้อยู่บ้างอาจารย์
2: ก็ตอนนี้จะมียาที่เราได้ยินนะครับจะมีฟาวิพิราเวียนะครับโมโนพิราเวียแล้วก็ตัวนี้คือตัวของชื่อยานิดนึงเนอร์มาทรีเวียลิโทนาเวีย
1: อุ๊ยอันนี้ไม่รู้จัก
2: ซึ่งอีกชื่อนึงที่เราง่ายๆจะเรียกว่าแพ็คโควิด
1: แพ็คโควิด
2: ใช่ๆแล้วก็อีกตัวนึงจะเป็นยาต้านไวรัสแบบฉีดนะครับถ้าให้พูดง่ายๆก็คือ1ถ้าอาการน้อยมากนะครับ ไม่มีอาการอะไรมากและเป็นคนที่แข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัวเอาเป็นว่าบางทีอ่ะนอนดีๆกินน้ำเยอะๆนอนเยอะๆหายแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มที่อาการยังไม่มากแต่มีความเสี่ยงอย่างเช่นอายุเยอะเกิน65ปีหรือว่ามีโรคประจำตัวเยอะๆโรคปอดโรคหัวใจพวกนี้ครับเราก็แนะนำให้กินยาต้านไวรัสนะครับซึ่งยาต้านไวรัสตอนนี้ที่แนะนำจะ

0: ็นโมโนพิลาเวียกับตัวพาโคโควิดตัวฟาวิพิลาเวียเนี่ยน่าจะเก็บไว้ในกรณีที่หายาอีก2ตัวไม่ได้โดยทั่วไปไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่นะครับส่วนอีกตัวนึงเป็นยาต้านไวรัสแบบฉีดเนี่ยก็คือหนักแล้วคือต้องนอนโรงพยาบาลแล้ว
1: คือ
0: ลงปอดไปแล้วอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วการรักษายังเป็นรูปแบบเดิ
1: ม
0: นะครับ
1: โอเคค่อนข้างเคลียร์แต่ให้รู้ว่าโควิดนั้นยังอยู่กับเรานะจ๊ะ
0: ครับ
1: โอเคไปกันต่อครับเรื่องต่อมาเมื่อกี้ก็มีกล่าวถึงกันพอสมควรเรื่องของไข้หวัดใหญ่นะครับล่าสุดครับทางนายแพทย์เจเดตนะฮะเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบอกว่าตอนนี้ได้คิกออฟรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้ทุกกลุ่มเป้าหมายนะครับทางสปสช.ได้ทำการจัดเตรียมวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เพื่อกระจายให้กับหน่วยงานบริการจำนวน 4,570,000 โดสนะครับทางองค์การเภสัชกรรมก็ได้มีการกระจายวัคซีนส่วนหนึ่งให้กับหน่วยบริการต่างๆนะครับเป็นวัคซีนเพื่อป้องกัน3สายพันธุ์ก็คือสายพันธุ์ A H1N1 นะฮะสายพันธุ์ A H3N2 และสายพันธุ์ B วิกตอเรียที่มีประสิทธิผลและมีความปลอดภัยโดยกำหนดเป้าหมายเพื่อฉีดให้ประชาชน7กลุ่มเสี่ยงนะฮะก็คือหญิงตั้งครรภ์เด็กอายุ6เดือนถึง2ปีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง7กลุ่มนะครับผู้สูงอายุตั้งแต่65ปีผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้โรคลัสเมียนะฮะและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องนะฮะแล้วก็โรคอ้วนนั่นเองนะครับอันนี้เป็นแบบ3สายพันธุ์อาจารย
0: ์
1: 3สายพันธุ์เพียงพอไหม
0: ครับอันนี้ก็เป็นคำถามที่คนถามบ่อยโดยปกติแล้วเนี่ยวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับก็จะบรรจุ3หรือว่า4สายพันธุ์ที่เราเคยได้ยินเราเคยได้ยินเราจะไปฉีด3สายพันธุ์4สายพันธุ์ซึ่ง3สายพันธุ์เนี่ยก็จะเป็น A2 สายพันธุ์ย่อยแล้วก็ B 1สายพันธุ์ย่อยแต่ถ้าเป็น4สายพันธุ์ก็จะเป็น A2 อัน B2 อันนะครับคราวนี้สิ่งที่เราเกิดขึ้นก็คือว่าไม่รู้เกิดอะไรขึ้นครับหลังโควิดมาเนี่ยนะครับ B ตัวที่4เนี่ยมันหายไปจากโลก
1: คือ
0: มันหายไปม
1: ันหายไปจากโลกใบนี้นะ
0: ใช่คือมันหายไปคือเราจะรู้เลยว่าช่วงที่เป็นโควิดเนี่ยทุกคนเป็นโควิดหมดไข้หวัดใหญ่หายไปหมดเลยแต่พอโควิดมันเริ่มลดลงเนี่ยไข้หวัดใหญ่ก็เริ่มกลับมาแต่ว่าไอ้ตัวสายพันธุ์ B ย่อยตัวที่4เนี่ยมันหายไปมันไม่มาคุณแคนเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ถ้าเป็นองค์การอนามัยโลกหรือว่าในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็บอกว่าอ่ะถ้าตัวที่4มันหายไปนะเราก็ทํา3สายพันธุ์ก็ละกันนะครับก็คือ A2 แล้วก็ B1 ซึ่งก็จะเป็นสีที่เราคุยกันในวันนี้ก็คือโดยทั่วไปเนี่ยวัคซีนที่ทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็จะมีการแจกออกมาเนี่ยประมาณ4ล้าน5ล้านโดสนะครับก็เป็นวัคซีน3สายพันธุ์ก็คือ A2 สายพันธุ์แล้วก็ B1 สายพันธุ์โดยที่ไม่รวมสายพันธุ์ที่4ที่มันหายไปแล้วนะครับซึ่งเขาก็จะมีการแจกจ่ายในช่วงนี้ที่อย่างที่ผมบอกไปคือถ้าไปถามต่างประเทศเขาจะงงว่าทำไมเราถึงฉีดวัคซีนช่วงนี้เพราะว่าต่างประเทศเนี่ยเขาจะเน้นฉีดวัคซีนช่วงปลายปีเพราะหน้าหนาวแต่ว่าประเทศไทยเราเนี่ยเราต้องฉีดแล้วฮะเพราะว่าฝนมาแล้ว
1: มันคนละช่วงกัน
0: คนละช่วงกันหรือว่าเราอาจจะไม่เหมือนประเทศอื่นคือเราต้องฉีด2ครั้งอะไรอย่างงี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราคุยกันต่อแต่ว่าตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีการแจกจ่ายออกมาประมาณ4ล้านโดสซึ่งสังเกตว่าเขาจะเน้นใน7กลุ่มเสี่ยงถามว่าจริงๆทุกคนฉีดได้มั้ยจริงๆทุกคนฉีดได้นะครับแต่ว่าด้วยทรัพยากรละกันเราใช้ทรัพยากรที่คุ้มที่สุดเราก็เลยไปโฟกัสหรือไปเน้นในกลุ่มที่เรียกว่าถ้าติดแล้วมักจะลงปอดและมักจะรุนแรงมักจะเสียชีวิตก็คืออย่างที่บอกไปเป็นหญิงตั้งครรภ์นะครับเด็กเล็กนะ6เดือนถึง2ปีผู้สูงอายุเกิน65ปีผู้ที่มีโรคประจำตัวต่างๆนะครับรวมไปถึงผู้พิการทางสมองโรคทารซีเมียผู้ที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องเช่นผู้ป่วย HIV ผู้ป่วยกินยากดภูมิผู้ป่วยได้รับยาเคมีบำบัดรวมไปถึงโรคอ้วนนะซึ่งอันนี้น้ำหนักเกิน100กิโลหรือว่ามีดัชนีมวลกายเนี่ยเกิน35ขึ้นไปก็เป็นกลุ่มที่เรียกว่าถ้าเข้าตามเกณฑ์ฉีดได้เลยเขาแจกฟรี4ล้านโดสทั่วประเทศ
1: ครับ
0: แต่ถ้าไม่ใช่เป็นกลุ่มนี้ฉีดได้ไหมฉีดได้ครับด้วยราคาที่ย่อมยาว200-300บาทตามโรงพยาบาลรัฐบาลก็สามารถฉีดได
1: ้ครับจริงๆหลักการของไข้หวัดใหญ่เนี่ยเอาง่ายๆเลยก็คือควรจะฉีดทุกปี
0: ถูกต้อง
1: ใช่ไหมครับทุกคน
0: โดยทั่วไปสามารถฉีดได้ทุกคนใช่ต้องเน้นตรงนี้แต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยยิ่งต้องแนะนำนะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงเนี่ยผมขอให้มองประเด็นนิดนึงก็คือว่า1บางคนรู้สึกว่าจริงๆก็รู้ว่ามันไม่ได้หนักนะแต่มาเสียการเสียงา

0: เราก็คงไม่อยากจะเสียการเสียงานที่สองก็คือเราก็คงไม่อยากเอาไปติดคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าที่บ้านอย่างเงี้ยนะครับ
1: โอเควัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยเวลาฉีดไม่ได้ป้องกันการติดแต่ลดการเจ็บป่วยใช่ไหมหรือว่าลดอาการหรือว่าไง
0: ครับตรงนี้สำคัญอีกเหมือนกันหนึ่งเราอาจจะเคยได้ยินในสื่อเดี๋ยวนี้สื่อโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยว่ามันอาจจะกันไม่ได้หรือว่ากันได้ไม่ดีนะคราวนี้ประเด็นนี้จริงนะฮะคือหมายถึงว่าวัคซีนเนี่ยที่เราฉีดไม่ว่าจะเป็นวัคซีนกันโรคชนิดไหนเนี่ยไม่มีอะไรกันได้ 100% แน่นอนอาจจะมีตั้งแต่50 60 70% ไปจนถึง 90% วัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยถ้าเราไปดูข้อมูลเนี่ยต้องยอมรับว่ามันน่ะไม่ได้กันได้ดีขนาดนั้นมันอาจจะอยู่ที่50 60% ซึ่งในทางการแพทย์เนี่ยจริงๆ50%เนี่ยคุณแค่ลองฟังดูว่าถ้าเราฉีดไปแล้วติดครึ่งไม่ติดครึ่งเนี่ยรู้สึกว่ามันก็ไม่น่าค่อยน่าฉีดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสิ่งนึงที่วัคซีนเนี่ยช่วยเสมอแล้วคนอาจจะไม่ได้พูดก็คือว่ามันจะป้องกันความรุนแรงมากกว่าติดได้ไหมอาจจะติดได้แต่ว่ามันจะลดความรุนแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณหมอหลายๆท่านเนี่ยอยากที่จะกระจายเสียงตรงส่วนนี้ออกไปด้วยว่าถ้าถามว่าฉีดแล้วจะไม่ติดเนี่ยอันนี้ผมก็คิดว่าประโยคนี้จริงนะฮะเพราะว่ามันไม่ได้กันได้ 100% แต่ถามว่ามันน่าจะช่วยลดความรุนแรงได้โดยเฉพาะใน7กลุ่มเสี่ยงนะคร
1: ับ ซึ่งเอาจริงๆนะเวลาป่วยแล้วมันแบบทำอะไรไม่ได้เนี่ยมันแบบมันเฟลมากเลยนะ
0: ใช่
1: อย่างน้อยการที่มีวัคซีนมันอาจจะค่อยสบายอ่ะแต่ก็ยังไหวอยู
0: ่อาจจะหายเร็วหน่อย
1: หายเร็วข
0: ึ้นความรุนแรงอย่างนี้นะครับ
1: ฮะโอเคนี่คือไข้หวัดใหญ่เพราะจริงๆแล้วไข้หวัดใหญ่เวลาเป็นหนักๆมันน่ากลัวใช่มั้ย
0: ครับก็ข้อแรกเลยคือมันไม่สบายตัวเราถ้าเราเคยเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันเป็นไข้หวัดที่เราอาจจะบอกว่าวันนี้ขอลางานลาจริงๆนะ
1: คือ
0: ไม่ได้ลาแบบ
1: ต้
0: องลาเพราะว่ามันไข้สูงมากมันปวดตัวมากนะครับเจ็บคอไปหมดเลยแล้วก็รู้สึกอยากจะพักผ่อนเพราะฉะนั้นมันส่งผลกระทบต่อการทำงานกิจกรรมของเราแน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยไข้หวัดใหญ่กลุ่มนี้มันก็จะลงปอดได้เกิดปอดอักเสบบางคนป่วยหนักๆ ก็อาจจะต้องใส่ท่อช่วยหายใจอยู่ในหอบำบัดวิกฤตอย่างเงี้ยครับอาจจะเสียชีวิตได้เหมือนกัน
1: แต่ถ้าเกิดเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วเนี่ยไปหาหมอมันมียาที่จะยับยั้งตัวไวรัสไข้หวัดใหญ่ไหม
0: ฮะใช่ครับไข้หวัดใหญ่เนี่ยมียาต้านไวรัส
1: โอเค
0: ไข้หวัดใหญ่โควิดก็มียาต้านไวรัสโควิดนะครับซึ่งไม่ใช่ยาปฏิชีวนะไม่ใช่ยาฆ่าเชื้อนะครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยคุณหมอเขาก็จะตรวจเนาะเราที่ทราบกันนะครับอย่างเช่นป้ายจมูกเนี่ยบางคนเดี๋ยวนี้ ATK จากบ้านเลย
1: เ
0: มื่อก่อน ATK เนี่ยตรวจได้เฉพาะโควิดถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แต่เราจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้ ATK เนี่ยมันมาเป็นคู่เลยฮะ
1: มันมีทั้งตรวจโควิดและไข้หวัดใหญ
0: ่ใช่บางทีมา3ตัวด้วยโควิดไข้หวัดใหญ่ RSV อย่างเงี้ย บางคนเขาก็ป้ายมาตั้งแต่บ้านละ
1: อ
0: ันเนี้ยถ้ามันบวกก็มาได้เลยหมอไม่ต้องป้าย3
1: โอเค
0: ครับใช่
1: นอกจากการตรวจ ATK ครับ
0: เ
1: ราจะพอจะรู้ไหมว่าไข้หวัดใหญ่ละหรือเป็นไข้หวัดปกติวะหรือเป็นโควิดวะไข้หวัดใหญ่มีความแตกต่างยังไงไหมฮะ
0: คือจริงๆตอบยากจากอาการแต่ต้องบอกเลยว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยตามชื่อเลยครับไข้หวัดนี่ใหญ่จริงเป็นไข้หวัดที่คุณอาจจะอยากจะเดินมาหาหมอ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเป็นไข้หวัดทั่วไปเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยไปละกัน
1: มันไม่ได้รุนแรง
0: มันไม่รุนแรงนะใช่ใช่
1: โอเคอันนี้คือไข้หวัดใหญ่นะครับเป็นสิ่งที่เรารู้จักมานานแล้วแหละแต่ว่าที่เราต้องคุยเรื่องนี้กันในทุกๆปีเนี่ยเพราะว่าผมว่าหลายคนมองข้าม
0: ม
1: องข้ามไม่ต้องฉีดก็ได้วัคซีนปล่อยๆไปแต่พอมันติดขึ้นมาจริงๆเนี่ยโอ้โหมันแบบไม่คุ้มค่าเหมือนกับเวลาคนจะทำประกันแล้วก็รู้สึกว่าเสียดายตังค์ไม่ต้องทำหรอกแต่พอเป็นจริงๆปุ๊บโอ้ฉันก็จะทำอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะต่อมาโรคหัดระบาดหนักเกาหลีใต้เวียดนามและไทยยอดพุ่งลามทั่วเอเชียนะครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสถานการณ์โรคหัดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอนนี้ค่อนข้างน่าวิตกนะครับหลังจากที่เกาหลีใต้มีรายงานผู้ติดเชื้อโรคหัด52รายในปีนี้สูงกว่าตลอดทั้งปี67ที่มีเพียงแค่49รายนะครับโดยนับเป็นสถิติสูงสุดในรอบ6ปีรายงานบอกว่า34รายจากทั้งหมดเป็นผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศส่วนใหญ่เนี่ยกลับมาจากเวียดนามแม้ว่าเกาหลีใต้จะเคยได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกว่าเป็นประเทศปลอดโรคหัดมาตั้งแต่ปี57ก็ตามเวียดนามเองเนี่ยพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อแล้วกว่า 40,000 รายภายในต้นปีที่ผ่านมาและมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายนะครับส่วนประเทศไทยก็มีสถิติที่น่าตกใจรายงานผู้ป่วยโรคหัดปี67เนี่ย 7,507 คนเทียบกับปี66นะฮะที่มีเพียง38รายโอ้โหมันเพิ่มขึ้น197เท่านะครับด้านผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อของศูนย์ควบคุมโรคสหรัฐหรือ CDC เตือนนะครับว่าโรคหัดเป็นโรคที่แพร่เชื้อได้ง่ายที่สุดในโลกและหากไม่ได้รับการป้องกันอย่างเหมาะสมก็อาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนนะครับโดยวัคซีนป้องกันโรคหัดหากได้รับครบ2เข็มตั้งแต่วัยเด็ก

0: จะมีประสิทธิภาพสูงถึง 99% แคนเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะเคยได้ยินคำว่าโรคหัดผมก็เคยได้ยิน
1: ครับครับ
0: แต่ไม่รู้ว่ามันคือโรคอะไรกันแน
1: ่อ๋อครับปีนี้โรคหัดก็มาแรงเป็นอีกโรคนึงที่คุณหมอโรคติดเชื้อก็จะต้องกลับไปทบทวนกันหน่อยเพราะว่าจริงๆโรคหัดเนี่ยเป็นโรคที่ถ้าถามคุณพ่อคุณแม่เราเยอะๆเนี่ยเขาอาจจะพอรู้จักแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในยุคหลังๆเนี่ยเราไม่ค่อยได้ยินนะครับโรคหัดเนี่ยเป็นโรคติดเชื้อไวรัสชนิดนึงนะครับซึ่งติดได้ง่ายมากเรียกว่าถ้าอย่างที่ตามข่าวบอกเลยว่าโควิดได้แล้วไข้หวัดใหญ่ติดง่ายแล้วนะครับหัดเนี่ยง่ายกว่าติดทางการหายใจลดอยู่ด้วยกันใกล้ๆกันเนี่ยติดง่ายมากเรียกว่าติดคือเรียกว่าง่ายกว่าโควิดแล้วก็ง่ายกว่าไข้หวัดใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยจะสังเกตว่ามีการระบาดได้ค่อนข้างง่ายนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วโรคหัดเนี่ยถามว่าอาการเด่นๆคืออะไรเนาะส่วนใหญ่ก็จะเริ่มจากเหมือนกับน้ำมูกน้ำตาไหลเหมือนเป็นหวัดเจ็บคอเนี่ยนะครับหลังจากนั้นก็จะมีผื่น
0: ผื่น
1: อ่ะโรคหัดเนี่ยจริงๆแล้วลักษณะเด่นเลยคือผื่นจะเป็นทั้งตัวเลยนะคร
0: ับ ผื่นจะเป็นแบบลักษณะแบบไหนครับผื่น
1: เหมือนกับเราอาจจะง่ายๆเหมือนเรียกว่าไข้ออกผื่นเคยเห็นไหมบางคนเป็นไข้แล้วผื่นมันจะ
0: แดงแบบเล็กๆ
1: เต็มตัว
0: แต่ว่าหือขึ้นมาเต็มเลย
1: ใช่ใช่หลังจากนั้นก็จะหายเองเพราะว่าโรคหัดไม่มียาต้านไวรัส
0: เอ้าเหรอ
1: ไม่มียาต้านไวรัสครับส่วนใหญ่เนี่ยโรคหัดก็จะเริ่มจากมีอาการเป็นไข้เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวเจ็บคอน้ำมูกไหลตาแดงหลังจากนั้นก็จะมีผื่นออกมาพอผื่นเสร็จปุ๊บก็จะไข้ลงแล้วก็หายหลายๆคนบอกอาการแบบนี้มันก็เยอะมากเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปถ้าจะทราบว่าเป็นหัดก็ต้องตรวจนะครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวคือโรคหัดเนี่ยแพร่กระจายได้ง่ายมากกระจายทางเดินหายใจกระจายทางอากาศได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเกิดโรคหัดคนใดคนนึงเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยส่วนใหญ่มันจะติดกันหมด
0: โรคหัดเนี่ยเท่าที่ฟังอาจารย์พูดมันก็ดูไม่ได้น่ากลัวเลยนะมันก็เป็นไข้แล้วก็เป็นผื่นแล้วก็หายเอง
1: ครับส่วนใหญ่ไม่มีอะไรมากไม่ถึงกับเสียชีวิตแต่ว่าในบางกรณีจริงๆนะครับที่อาจจะมีปอดบวมหรือว่าอาการหนักจริงๆเนี่ยจะมีเสียชีวิตได้แต่ว่าเจอไม่เยอะ
0: ครับ
1: แต่ว่าสิ่งเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นอย่างเช่นในกรณีที่เสียชีวิตเนี่ยมักจะเกิดในคนที่อาจจะภูมิคุ้มกันไม่ดีกินยากดภูมิอายุเยอะแล้วมีโรคประจำตัวเยอะๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นในเด็กโดยทั่วไปเนี่ยถือว่าไม่ได้รุนแรงมากแต่ไม่เป็นจะดีกว่าแล้วเราก็โชคดีที่ว่าเรามีวัคซีน
0: เรามีวัคซีนที่มีมานานแล้วอย่างเงี้ยเหรอ
1: วัคซีนมีมาสักระยะนึงแล้วครับแล้วก็วัคซีนที่เราอาจจะเคยเห็นจะเป็นวัคซีนที่มันมาเป็น3อันในเข็มเดียวก็คือหัดเยอรมันแล้วก็คางทูมเราจะเคยได้ยิน
0: ผมเคยได้ยินหัดเยอรมัน
1: หัดเยอรมันหัดเยอรมันคางทูมเนี่ยมันจะเป็นวัคซีนที่มาเรียกว่า 3-in-1 ก็คือ3เชื้อใน1เข็ม
0: ก็คือเข็มเดียวได้3เชื้อเลย
1: เข็มเดียวได้2เชื้อเลยโดยทั่วไปเนี่ยเด็กที่เกิดในประเทศไทยอ่ะครับเค้าเรียกว่าวัคซีน MMR เนาะซึ่งมันเป็นตัวย่อของ3เชื้อเนี่ยนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเด็กๆก็จะได้รับการฉีดครับ2เข็มตั้งแต่เด็กเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าในบางประเทศอย่างเช่นประเทศเกาหลีใต้เนี่ยเค้าบอกเลยว่า
0: เค้าปลอดโรคหัด
1: ปลอดโรคหัดไปแล้วหรือประเทศไทยเราเนี่ยเอาจริงๆเด็กที่เกิดมาในยุคพวกเราเนี่ย3เด็กที่ตอนเนี้ยอยู่ในยุค30 40เนี่ยจริงๆฉีดมาเกือบหมดแล้ว
0: ผมก็ต้องฉีดแล้วสิ
1: ใช่เพราะว่า
0: ผมไม่แน่ใจว่าฉีดตั้งแต่ปีไหนนะฮะ
1: คือส่วนใหญ่เนี่ยเนื่องจากว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็จะดีนะครับก็คือเด็กที่เกิดในประเทศไทยเราเนี่ยเขาจะมีเซตของวัคซีนเลยที่เรียกว่าฟรีกระทรวงออกให้ คุณแม่แค่พาเด็กไปเอาสมุดเด็กดีไปเนี่ยได้รับการฉีด MMR หรือว่าวัคซีนหัดเยอรมันคางทูมเนี่ยถูกบรรจุอยู่ในวัคซีนฟรีด้วยฉะนั้นเนี่ยยากมากที่จะรอดจากการฉีดวัคซีนคือเรียกว่าถ้าคุณแม่พาไปตรวจเด็กดีเนี่ยยังไงฉีดแล้วนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าสิ่งที่มันเป็นประเด็นก็คือว่ามันจะมีเรื่องของความเชื่ หลายๆอย่างว่าฉีดวัคซีนตัวนี้แล้วจะเป็นออทิสติกอะไรอย่างเงี้ยครับคือในบางสังคมหรือในบางความเชื่อเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าวัคซีนเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นหรือว่าฉีดไปแล้วจะมีผลเสียหรือเปล่าก็จะทำให้มีบางกลุ่มย่อยบางชุมชนหรือบางคนในบางครอบครัวที่อาจจะไม่ฉีดพอไม่ฉีดเนี่ย
0: เขากังวลเรื่องนี
1: ้กังวลเรื่องนี้ใช่แต่ว่าจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เน
0: ี
1: ่ยไม่เกี่ยวกับออทิสซึมนะครับคิดว่าประโยชน์ของการฉีดเนี่ยมีแต่ว่าอาจจะมีบางกลุ่มในประเทศไทยก็ตามนะหรือว่าอาจจะเป็นเวียดนามการที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเนี่ยมันมีหลายผลหนึ่งก็คือกลัว2ก็คือรู้สึกว่าไม่อยากฉีดอันที่3ก็คือเข้าไม่ถึง เขาไม่ถึงก็คือมันไม่มีวัคซีนประเทศเขาอาจจะไม่ได้แจกฟรีหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีบางคนที่ไม่ได้รับวัคซีนเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มนี้เขาก็อาจจะมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้รวมไปถึงการที่เรามีภูมิป้องกันหักเนี่ยมันมีได้2แบบแบบนึงก็คือติดจริงก็คือว่าถ้าเราถามคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยบางคนเขาติดจริงนะฮะคือหมายถึงว่าเป็นหัดตั้งแต่เด็กๆร่างกายเราก็จะมีการสร้างภูมิขึ้นมาอันนี้เรียกว่าเป็นการที่มีภูมิคุ้มกันโดยการติดเชื้อจริง
0: ๆ
1: อันที่2คือเป็นการมีภูมิคุ้มกันจากการได้รับวัคซีนนะซึ่งถ้าทางการแพทย์เราเชื่อว่าติดจริงเนี่ยภูมิมันแข็งแรงกว่า
0: โอเค
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าพวกเราที่ไม่เคยเป็นติดเชื้อจริงๆได้รับวัคซีนเนี่ยเขาเชื่อว่าอาจจะมีภูมิที่ลดลงด้วยหรือแม้แต่ติดจริงเนี่ยพอผ่านมานานๆภูมิก็ตกลงเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ที่มีการระบาดของหัดเนี่ยก็คือ1ไม่เคยฉีดเลยอันที่2ก็คือฉีดวัคซีนมานานแล้วหรือว่าเคยเป็นมานานแล้วภูมิมันตกลง
0: เราต้องฉีดซ้ำไหมครับ
1: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตอนนี้นะครับก็จะมีคำแนะนำนะครับถ้าเกิดว่ามีการระบาดเยอะๆในบริเวณที่เราอยู่อาจจะมีการฉีดกระตุ้นสักเข็มนึงหรือถ้าเราจะเดินทางไปในประเทศหรือในสถานที่ที่มีการระบาดเนี่ยก็อาจจะแนะนำถ้ายังไม่เคยฉีดเลยควรจะฉีดครับฉีด2เข็มแต่ถ้าเกิดว่าเคยฉีดไปแล้วอาจจะมีการกระตุ้นสักเข็มนึงอย่างเงี้ยครับใช่ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างฮอตฮิตเลยของปีนี้โรคหัดซึ่งถามว่าตัวผมเองเคยเจอไหมเจอน้อยมากในชีวิตอาจจะเจอสักประมาณเคส2เคส
0: เราจะได้ยินแต่ชื่อ
1: ใช่เพราะว่ามันเป็นโรคที่ถ้าสมมุติในประเทศที่ฉีดหมดแล้วเนี่ยเราจะไม่เจอแต่ว่าอย่างที่ทราบคือเดี๋ยวนี้ประเทศมันบินกันเยอะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศเราไม่มีนะแต่ว่าเราจะมีนักท่องเที่ยวมาประเทศเราไปเที่ยวอย่างเงี้ยเอากลับมาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะมันทำให้อย่างที่คุณแคนถามตั้งแต่แรกทำไมโรคติดเชื้อมันไม่หมดไปสักที
0: เพราะว่ามันมีการเชื่อมต่อกันอยู่เรื่อย
1: ๆ
0: แลกเปลี่ยนจานแล้วเมื่อก่อนเคยได้ยินเขาว่าหัดเยอรมันมันต่างจากหัดไทยยังไง
1: คือหัดเฉยๆนี่ไม่ใช่หัดไทยนะครับแต่ว่ามันเป็นหัดแล้วก็หัดเยอรมันมันเป็นชื่อว่าเจอร์มันมีโซคือมันเป็นไวรัสอีกตัวนึงคือเรียกว่ามันเป็นไวรัสคนละตัวกัน
0: อาการเหมือนกัน
1: อาการคล้ายๆกันเลยก็คือเป็นไข้แล้วก็จะทำให้มีผื่นเหมือนกัน
0: แต่เป็นคนพบที่เยอรมัน
1: ครับ
0: อย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับแล้วก็จริงๆตัวผมก็เจอน้อยมากเหมือนกันเพราะว่าเราเกิดมาในยุคที่ว
0: ั
1: คซีนมันมาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปอย่างที่บอกพอเจอโรคเหล่านี้จริงๆก็ต้องไปทบทวนกัน
0: อาจารย์ครับเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเด็กๆทุกคนเนี่ยรุ่นแขกเนี่ยฉีดมันจะมีแผลเป็นด้วย
1: อ
0: ันนั้นคือวัคซีนอะไร
1: อันนั้นถ้าเราดูตรงนี้นะครับอันนี้คำตอบนี้มีอยู่2แบบนะคือถ้าเด็กประมาณนึงไม่ได้เด็กประมาณนึงเนี่ยส่วนใหญ่จะมีแผลเป็นตรงต้นแขนอันนี้จะเกิดจากวัคซีน BCG
0: ไอ้ BCG เนี่ยคืออะไร
1: วัคซีน BCG เนี่ยเป็นวัคซีนป้องกันวัณโรค
0: อ๋อไม่ใช่ตัวนี้ใช่ไหมไม่ใช่หัดนะ
1: ไม่ใช่หัดครับใช่หัดเนี่ยก็จะฉีดแต่ว่าจะไม่ทิ้งแผลเป็นไว
0: ้โอเคป้องกันวัณโรค
1: ป้องกันวัณโรคนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่เด็กมากละอายุสูงขึ้นไปอีกนิดน
0: ึ
1: ง
0: จะเป็นแบบใหญ่หน่อย
1: จะมี2อัน
0: อ
1: าจจะเป็นอีกอันนึงเขาเรียกว่าปลูกฝีดา
0: ดปลูกฝี
1: ปลูกฝีดาดใช่ซึ่งอันนี้จะเป็นรุ่นเด็ก
0: คุณแม่คุณแม่แคร์นะมี
1: ใช่ใช่
0: ซึ่งทำไมการฉีดมันถึงเป็นแผล
1: คือด้วย
0: เป็นผลกระทบของตัววัคซีนเหรอ
1: ไม่ครับคือลักษณะของการฉีดมันเป็นอย่างนี้คือเวลาปกติเราฉีดวัคซีนเนี่ยมันจะมีแบบปักเข้าไปในกล้ามเนื้อถูกไหมครับพวกนี้มันก็เจ็บนะแต่ว่ามันไม่เห็นแผลบางวัคซีนบางชนิดเนี่ยมันจะต้องฉีดใต้ผิวหนังวัคซีนบางชนิดเนี่ยมันต้องแบบขยี้นิดนึงตรงนี้ทำให้เกิดลักษณะของการกระตุ้นภูมิได้ดีมันเป็นลักษณะของรูปแบบของการฉีดเหมือนยากินก็มียากินยาฉีดยาอมอะไรเงี้ยครับการปลูกฝีนะมันจำเป็นที่จะต้องทำให้เกิดได้หรือว่าการฉีดวัคซีน BCG อะไรเงี้ยครับมันต้องฉีดให้เกิดเป็นแผลซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นมันเป็นตามธรรมชาติของมัน
0: เด็กสมัยนี้เขายังต้องฉีดอันนี้อยู่ไหม
1: BCG ยังฉีดนะครับ
0: ยังเป็นแผลอยู่ไหม
1: ยังเป็นแผลอยู่ครับแต่ว่าปลูกฝีดาดนี
0: ่ไม่มี
1: แล้ว
0: อ๋อยุคแคร์ไม่มีละ
1: ไม่มีละไม่มีละครับใช่ค่ะ
0: โอเคน่าจะได้อีกสักหนึ่งเรื่องอันนี้กำลังเป็นประเด็นนะฮะเรื่องเกี่ยวกับแอนแทรกซ์ก่อนอันนี้ผมเชื่อว่าหลายคนตกใจเพราะอยู่ดีมีคนป่วยแอนแทรกซ์แล้วก็มีการระบาดกันแล้วก็หลายคนก็เฮ้ยโรคนี้มันมีอยู่ด้วยหรือนะครับล่าสุดตอนนี้นะฮะหลังจากที่เป็นข่าวในตอนนั้นเนี่ยว่าเป็นการล้มวัวแล้วก็ไปมีทั้งคนชำแหละแล้วก็ชาวบ้านที่กินเนื้อวัวกันเนี่ยมีเฝ้าระวังกันเยอะแล้วก็มีติดเชื้อและมีผู้เสียชีวิตจำนวนหนึ่งนะครับล่าสุดไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับแต่ก็ยืนยันผู้ป่วยสะสมมี4รายเสียชีวิตเป็น1รายตอนนี้ไม่มีใครสัมผัสหรืออยู่ระยะเฝ้าระวังโรคแล้วก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังให้แบบใกล้ชิดหากพบสัตว์ที่ตายผิดปกติเนี่ยห้ามสัมผัสห้ามชำแหละ ห้ามเคลื่อนย้ายเด็ดขาดนะครับโรคนี้ติดต่อจากสัตว์สู่คนเกิดจากแบคทีเรียที่สร้างสปอร์ได้ทนความร้อนทนสารเคมีแล้วก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานกว่า10ปีนะครับพบมากในสัตว์กินหญ้าโคกระบือแพะแกะสัตว์ที่ติดเชื้อเนี่ยจะตายรวดเร็วแล้วก็สามารถแพร่จากสัตว์สู่คนได้แอนแทรคเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันน่ากลัวขนาดไหนอาจารย์มันเกิดจากอะไรกันแน
1: ่
0: เชื้อมันอยู่ไหน
1: ครับแอนแทรคเนี่ยจะเปลี่ยนจากไวรัสมาเป็นแบคทีเรียแล้วอ
0: ันนี้แบคทีเรียแล้ว
1: ใช่เป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียชนิดนึงนะครับซึ่งเราไม่ค่อยได้เจอกันส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นแบคทีเรียที่มีความสามารถพิเศษอันนึงเขาเรียกว่าจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าสปอร
0: ์
1: เดี๋ยวติดคำว่าสปอร์ไว้ก่อนนะครับสปอร์เนี่ยจะเป็นลักษณะที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานหมายความว่าถ้าสปอร์เนี่ยมันตกอยู่ในทุ่งหญ้าเนี่ยมันอยู่ได้แบบหลายปีเลยนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นคือโรคเนี้ยมันเป็นโรคที่เจอในวัวควายแพะแกะ
0: ครับ
1: นะเราอาจจะเคยได้ยินวัวควายแพะแกะเนี่ยมันจะเป็นโรคแอนแทรคเราเนี่ยจะไม่ติดเลยถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมัน
0: ถ้าเกิดแอนแทรคอยู่บนพื้น
1: ครับครับ
0: เราเดินผ่านไปเราติดไหม
1: คืออันนี้กำลังจะไปต่อที่ว่าเราติดยังไงเนาะคราวนี้ประเด็นคือเราจะติดแอนแทรคได้เนี่ยสามทางใหญ
0: ่
1: ๆนะครับหนึ่งก็คือตามข่าวเลยมีวัวล้
0: ม
1: เราไม่รู้ว่าวัวเนี่ยเป็นแอนแทรคแล้วตายหรือเปล่าเนาะเราอ่ะใช้มือเปล่าหรือมือที่มีแผลหรือมีรอยแตกนะครับไปสัมผัสกับเนื้อสัตว์พวกนี้นะครับก็จะทำให้เราอ่ะติดนะครับแอนแทรคแบบชนิดแบบสัมผัสตรงที่ผิวหนังได
0: ้
1: อันที่สองก็คือกินครับ
0: กิน
1: เนื้อวัวกินเนื้อควายกินเนื้อแกะแพะเนี่ยที่ไม่ปรุงให้สุกเนี่ยนะครับก็จะทำให้เราติดได้อันนี้จะมาลักษณะแบบคล้ายๆท้องเสียได
0: ้
1: นะครับทั้งสองแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นที่ผิวหนังตามข่าวซึ่งผิวหนังที่เป็นเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นแผลที่หายยากนิดนึงนะครับสุดท้ายตอนแรกมันจะนูนๆแล้วสักพักนึงมันจะแตกเป็นลักษณะสีดำๆ
0: แบบนี้
1: ใช่แบบในภาพนี้นะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของการติดเชื้อแอนแทรคแบบทางสัมผัสซึ่งถามว่าจริงๆความรุนแรงไม่มากนะที่มีเสียชีวิตเนี่ยต้องดูเหตุผลว่าเกิดจากอะไรแต่ว่าจริงๆแล้วแบบนี้ส่วนใหญ่มักจะทิ้งไว้เป็นแผลที่ไม่หายมากกว่าไปหาคุณหมอหลายรอบแล้วไม่หายสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับอีกอันนึงก็คือแบบที่บอกก็คือว่าถ้าไปชำแหละพวกสัตว์พวกนี้เรามากินเนี่ยอาจจะมีอาการท้องเสียอะไรได้ซึ่งก็ไม่ได้รุนแรงมากนะครับแต่แบบที่3เนี่ยเป็นแบบที่คุณแคนอาจจะเคยได้ยินแบบที่3เนี่ยคือการที่เราหายใจเอามันเข้าไปหายใจไม่ได้หายใจเอาสัตว์เข้าไปนะหายใจเอาสปอร์เข้าไปสปอร์เหล่านี้นะครับพอมันเข้าไปที่ปอดเนี่ยจะทำให้เกิดปอดอักเสบค่อนข้างรุนแรงถ้าให้พูดง่ายขึ้นอย่างเช่นเคยได้ยินไหมครับข่าวเรื่องของการเปิดจดหมายขึ้นมา
0: เมื่อก่อนจะมีข่าวที่สหรัฐนะฮะหลังจากนายวันๆเนี่ยมันจะมีซองจดหมายส่งไปที่หน่วยงาน
1: ใช
0: ่แล้วพอเปิดปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าด้านในเป็นแอนแทรค
1: ใช่จริงๆก็เหมือนเป็นฝุ่นฟุ้งขึ้นมาซึ่งในฝุ่นที่ฟุ้งเนี่ยคือสปอร์ของแอนแทรค
0: โดยตรงเลย
1: ใช่ซึ่งเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยการสิ่งเหล่านี้พวกสปอร์มันจะต้องเก็บไว้นะครับในที่ที่ปลอดภัยแล้วก็จริงๆถือเป็นอาวุธชีวภาพเพราะว่าถ้าเราหายใจเอาเข้าไปเนี่ยเราจะเกิดลักษณะของการติดเชื้อแอนแทรคแบบปอดอักเสบ
0: ครับ
1: อันนี้แหละน่ากลัวเกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดได้เสียชีวิตเยอะมาก
0: เพราะฉะนั้นในการสัมผัสมีผลถ้าเกิดเป็นการสัมผัสแบบผ่านผิวหนังกับการกินเนี่ยไม่ถึงตายใช่ไหม
1: ส่วนใหญ่ต้องบอกว่าไม่ถึงตายใช่
0: แต่ถ้าสูดเข้าปอด
1: สูดเข้าไปมีโอกาสตายสูงขึ้นมากเพราะว่าการหายใจเอาสปอร์เข้าไปของเชื้อเนี่ยเกิดปอดอักเสบค่อนข้างรุนแรงใช่
0: นั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราซวยเนี่ยเดินไปตรงเนี้ยมันดินเนี่ยมันมีทุ่งหญ้าอยู่แล้วมันมีสปอร์อยู
1: ่
0: เดินผ่านที่เราสูดเข้าไปก็ตายเลย
1: ขึ้นกับปริมาณส่วนใหญ่เนี่ยที่เราเจอเนี่ยเรามักจะเจอสปอร์อยู่ในพวกขนสัตว
0: ์
1: อะไรแห้งๆเนี่ยครับ ที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่ทำให้สปอร์เนี่ยไม่ถูกทำลายพวกน
0: ี้
1: เราจะได้ยินว่ามันอยู่ในพวกขนสัตว์พวกหนังสัตว์อะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าถ้ามันตกอยู่ตรงบริเวณที่มีสัตว์ตายอย่างเงี้ยคร
0: ับ
1: ก็อาจจะมีโอกาสได้ถ้าเราสูดเยอะๆนะครับ
0: แต่โรคนี้ติดจากคนสู่คนไม่ได้เหรอครับ
1: ไม่ได้โรคนี้ติดจากคนสู่คนไม่ได้นั่นข้อแรกคือถ้าคนเป็นแอนแทคไม่ต้องกลัวเขานะครับแต่ว่าคนพวกนี้ส่วนใหญ่อ่ะเขามักจะมีกิจกรรมบางอย่างคล้ายๆกันอย่างเช่นอย่างเงี้ยมีการชำแหละเนื้อกินด้วยกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าถ้าเราต้องการที่จะควบคุมโรคอย่างที่กรมควบคุมโรคเข้าไปดูแลเนี่ยก็คือจะต้องตามคนทุกคนที่สัมผัสนะครับมากินยาให้หมดเลยแล้วก็ดูว่าสัตว์ตายจากอะไรแล้วสัตว์แถวๆนั้นก็ต้องกักกันรีบกำจัดให้หมดเพราะว่าถ้ากำจัดได้หมดก็จะไม่ทิ้งสปอร์ไว้นะถ้าไม่ทิ้งสปอร์ไว้ก็จะไม่มีโรคนี
0: ้การจะกระบวนการในการเกิดสปอร์มันสักพักไหมครับอย่างสมมติวัวมีเชื้อแอนแทรค
1: ครับครับ
0: แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยพอวัวตายแล้วก็ไปชำแหละกันช่วงนั้นสปอร์มันจะเกิดหรือยังหรือมันเกิดจากตอนไหน
1: จริงๆวัวที่ตายนี่ตายจากแอนแทรค ็มีสปอร์แล้ว
0: มีแล้วหรอ
1: ใช่ใช่แต่ว่าเวลาเรารับเข้ามามันไม่ใช่รับมาวันนี้ปุ๊บเป็นปั๊บมันมีช่วงระยะเวลานิดนึงเพราะว่าสปอร์เนี่ยมันเหมือนเป็นเชื้อที่จำศีลอยู่มันก็มีพอมันอยู่ในที่ที่อ่ะโอเคอุณหภูมิเริ่มได้แล้วก็เริ่มออกฤทธิ์เริ่มสร้างสารพิษอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: แอนแทรกซ์เนี่ยรักษายังไงครับ
1: แอนแทรกซ์มียาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้ออย่างที่

0: พูดไปตั้งแต่แรกเลยเพราะมันเป็นแบคทีเรียเพราะฉะนั้นเราจะมียาใช่ต้องกินยาครับ
1: แต่ต้องดีเทคให้ได้ก่อนว่ามันคือแอนแทรก
0: ใช่
1: ไหมครับ
0: ซึ่งคุณหมอที่เจอเนี่ยก็เก่งมาก
1: มีหลายคนชื่นชมคุณหมอคนนี้มากๆเพราะว่าเป็นคุณหมอที่จบใหม่ด้วยแล้วก็ไปใช้ทุน
0: ครับ
1: แล้วเขาก็สังเกตจากอาการของตัวนี้ป่ะครับ
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งมันดูยากเหรอครับ
0: ซึ่งคืออย่าง
1: หรือว่าเราไม่ค่อยพบ
0: คือเราไม่ค่อยพบข้อแรกคือเราไม่ค่อยพบทำให้เราไม่ค่อยคิดถึงนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าจริงๆแล้วลักษณะของมันค่อนข้างชัดเจนถ้าเราเคยเจอมาก่อนหรืออาจจะเคยเรียนมาก่อนอย่างต้องชื่นชมคุณหมอด้วยว่าคุณหมอก็สงสัยเนาะพอสงสัยก็ไปย้อมดูพอย้อมเจอแบคทีเรียตัวนี้ใต้กล้องจุลทรรศน์นะครับก็มีการแจ้งทำให้โชคดีที่ว่าเราสามารถที่จะกักกันเชื้อได้เร็ว
1: ถ้าเกิดเราอินเคสว่าคุณหมอคนนี้อาจจะไม่ได้ดีเทคแล้วก็รักษาปกติไปแล้วพอออกไปหลังจากนั้นเนี่ยไม่ได้ควบคุมพื้นที่ตรงนั้นอาจจะระบาดน่ากลัวกว่านี้หรอฮะ
0: ใช่ครับเพราะว่าจริงๆถ้าเราไม่ควบคุมใช่ไหมครับสัตว์มันก็เป็นพอมันตายปุ๊บมันก็ติดเพื่อนมันก็ติดกันไปหมดเลยพอมันตายปุ๊บสปอร์ก็เต็มพื้นทุ่งตรงนั้นหมดเลยอย่างเงี้ยครับ
1: นี่ผมคิดเป็นหนังสยองขวัญเลยนะสมมติว่าถ้าเกิดมันติดทั้งคอกอ่ะแล้วติดทั้งคอกแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเอาเข้าโรงฆ่าสัตว์แล้วก็แพ็คเป็นเนื้อมาให้เรากินอย่างเงี้ยมันฆ่าเชื้อไหม
0: ข้อแรกเลยคือเราจำเป็นที่จะต้องกินเนื้อนะครับที่ปรุงสุก
1: แอนแทรกเนี่ยถ้าปรุงสุกมันตายเหรออ
0: ่าจริงๆต้องบอกว่าสปอร์เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะทนทานเนาะต่อลมต่อฝนต่อความร้อนแต่ว่าถ้าความร้อนถึงระดับนึงมันก็จะทำลายได้เพราะฉะนั้นเน้นว่าการกินอาหารปรุงสุกนะครับก็ดีหรือว่าอาจจะต้องดูว่าแหล่งของเนื้อสัตว์เนี่ยได้มาจากที่ไหนโดยทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นสถานการณ์ที่วัวแพะควายแกะเนี่ยจะอยู่ในลักษณะพื้น
1: ทุ่ง
0: มากกว่า
1: อย่างภาคอีสานเนี่ยเขาจะมีเมนูซอยจุที่เขาชื่นชอบในการรับประทานกันอันนั้นเสี่ยงไหมก็เสี่ยงเน
0: า
1: ะ
0: เสี่ยงเลยครับใช่เพราะว่ามันดิบใช่ไหมครับแล้วก็ต้องดูที่มาของเนื้อ
1: ของเนื้อ
0: ใช่
1: มันไม่ใช่แค่ดูล้างสะอาดแล้วจะเพียงพอ
0: ใช่คือจริงต้องบอกว่าเราไม่อยากให้ตระหนกมากเพราะว่าเราไม่ได้เจอเยอะขนาดนั้นแต่ว่าเน้นว่าบางทีสัตว์ที่เขาตายอะครับคือถ้าตายโดยแบบไม่มีสาเหตุอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องระวังนิดนึงว่าเขาอาจจะไม่สบายอะไรตายหรือเปล่าซึ่งมันบ่งบอกว่าเขาน่าจะติดเชื้ออะไรบางอย่าง
1: ครับ
0: ครับครับ
1: คือก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่ากินหมูดิบไม่ค่อยไม่ได้หมอห้ามเพราะว่ามันจะมีโรคทำให้หูดับเราก็เนื้อยังพอได้นะ
0: ครับ
1: เจอแอนแทรกเข้าไปอีกเนื้อก็ไม่กล้ากินดิบ
0: คือจริงๆต้องบอกว่าเราก็เน้นย้ำครับว่าจริงๆกินแบบอาหารปรุงสุกก็ดีที่สุ
1: ด
0: คร
1: ับ
0: แต่ว่าอยากให้ดูเรื่องของแหล่งที่มาของเนื้อด้วยอย่างเงี้ยครับโดยทั่วไปถ้าพูดง่ายๆคือถ้าไม่ได้ไปเอาเนื้อสัตว์ที่ตายมากินอย่างเงี้ยแล้วกินดิบๆด้วยนะก็ไม่ค่อยมีปัญหาครับ
1: โอเคประมาณนี้สำหรับโรคติดเชื้อดูรายการเราไม่อยากให้กังวลเพิ่มมากขึ้นนะครับเราแค่ให้คุณเข้าใจว่าอะไรที่ควรระวังเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราไม่มีความรู้แล้วเราไม่ระวังแล้วพอติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยมันไม่คุ้มค่ากับชีวิตหลังจากนั้นนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์แจ็คนะครับเดี๋ยวรอบหน้าก็มีมาคุยกันอีกอ่ะมันมีเรื่องใหม่ๆมาเรื่อยๆขอบคุณมากนะครับ
0: ครับ
1: หมดเวลาแล้วนะครับพบหมอรามาสัปดาห์หน้าพบเจอกันใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 10:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: คือสแต็กเนี่ยมันการเล่นเป็นมันไม่ยากครับการเล่นให้เร็วมันเป็นเรื่องยากของกีฬา

0: ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับผม
0: เล่นอยู่ครับ
1: ใช่ครับอันนี้เป็นกีฬา speed stack ครับหรือเรียกว่า sport stacking ครับผม
0: จริงๆผมอยากเล่นมานานมากแล้วอันนี
1: ้เอาล่ะครับ
0: เพราะดูหนังเรื่อง Fast and Furious ครับ
1: อ๋อ
0: คือผมดูแล้วผมก็แบบมันดูยากจังเลยดูแบบไม่สามารถทำได้เป็นคนแบบเรื่องการเรียงการจัดวางอย่างเงี้ยมันดูมีความต้องประณีตผสมกับความไว
1: ใช่
0: ซึ่งผมกับความประณีตนี่ไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่
1: จริงๆแล้วกีฬาตัวนี้เล่นไม่ยากครับ
0: ไม่ยาก
1: แค่ใช้เวลาไม่กี่นาทีก็เล่นเป็นแล้ว
0: แต่ว่าก่อนจะเก่งคือต้องใช้เวลา
1: ต้องใช้เวลาหลายปีครับ
0: ครับอย่างพี่กินนี่เล่นมากี่ปีแล้ว
1: ตอนนี้ก็ประมาณ12ปี13ปีได้แล้วใช่ครับตั้งแต่ป
0: .6 ตั้งแต่ป .6 ก็ถือว่าเริ่มเล่นเร็วในประเทศไทย
1: ใช่ครับเป็นคนแรกๆของประเทศไทยที่เริ่มเล่นกีฬาชนิดนี้
0: แล้วไปเจอกีฬาชนิดนี้ได้ไง
1: ตอนแรกผมเล่นเป็นรูบิกครับก็เล่นไปเล่นมาเอ๊ะมันไม่ค่อยเร็วเหมือนเราไม่ค่อยถูกชะตากับไอตัวรูบิกนี้หาลองผิดลองถูกหากีฬาอะไรสักอย่างเล่นไปเจอใน YouTube อะไรเงี้ยแล้วก็สนใจแล้วก็สั่งซื้อมาฝึกเล่นเอง
0: อันนี้ก็น่าจะมีความคล้ายๆกันครับ
1: มีความคล้ายแต่ไม่ซะทีเดียวต้องแข่งกันเวลาเหมือนกันเพราะว่าสแต็กนี้จะออกแนวแบบฟิสิกอลด้านทางด้านกายภาพของกล้ามเนื้ออ
0: ย่างวันนี้ถ้าผมลองก็น่าจะพอแบบพอได้อยู
1: ่โอ้ได้เลยครับทุกคนสามารถเล่นได้ครับ
0: เล่นได้ตั้งแต่วันแรกเพียงแค่ว่าจะช้าหรือเร็วแค่นั้นเอง
1: ใช่มันจะมีเพดานของมันอยู่แต่ว่าทุกคนสามารถขยับเพดานของตัวเองขึ้นไปได
0: ้แล้วจริงวิธีการเล่นมันมีกี่รูปแบบ
1: ถ้าการเล่นจะมีอยู่3รูปแบบก็คือเดี่ยวคู่ทีมครับแต่ว่ามันก็จะปีกย่อยไปเดี่ยวก็จะมี3ประเภทคู่ก็จะมีใช้ท่าเฉพาะอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะอธิบายกันอีกทีนึง
0: งั้นวันนี้เดี๋ยวขอดูพี่กีนโชว์สักรอบนึง
1: เป็นเบสิกแล้วกันครับ
0: เราต้องยืนแยกขาม
1: ีการแยกขาให้เกิดบาลานซ
0: ์โอเค
1: ประมาณนี้ครับ
0: อันนี้คือท่าเบสิกสุดเลยนะ
1: ท่าเบสิกสุดมันจะลดแก้วเบรกเป็น3-3ครับท่าที่ง่ายที่สุดแต่ว่าใช้เวลาเร็วที่สุด
0: จริงๆมากสุดคือเล่นกี่แก้ว
1: จริงๆจะเล่น12ใบเหมือนเมื่อกี้แล้วครับแต่ว่าจะมีการใช้ท่ามากขึ้นจะเรียกว่าไซเคิลไซเคิลก็คือการผสมระหว่าง363 66แล้วก็111พอเก็บ111ปุ๊บมันจะกลับเป็น363มันเลยเรียกว่าไซเคิลครับเพราะวนลูปเป็นวงกลม
0: อย่างวันนี้ผมอยากเริ่มฝึกนี่ผมควรเริ่มแบบท่าไหนดีครับ
1: ท่า333นี่เลยครับ333
0: 333
1: มี3กองแต่ละกองก็จะมี3ใบ333ก็คืออย่างผมถนัดขวาไงครับต้องเริ่มเล่นจากกองซ้ายจะเป็น3มาตรงกลางแล้วก็มาด้านขวาตั้งกองไหนก็ต้องเก็บกองนั้นเราไม่สามารถข้ามกองได้แล้วซีเควนซ์มันก็คือ1 2 3
0: ครับ
1: จะมา1 3 2อย่างงี้ก็ไม่ได้มันจะผิดกติกาเราต้องทําตามซีเควนซ์มัน
0: คร
1: ับ แล้วก็เก็บจากกองแรกที่เราตั้งครับ1 2 3ในรูปแบบนี้ลองมั้ยครับ
0: ลองเลยครับ
1: ลองเลยครับ
0: ได้ครับ
1: ถนัดมือไหนครับ
0: ถนัดมือนี้มือขวา
1: ถนัดมือขวาโอเคใช้มือขวานะครับในการจับแก้วกล่องนี้ขึ้นมาตั้งอ้าว
0: ถูกป่ะครับ
1: อันนี้เล่นเป็นมาแล้วหรือเปล
0: ่
1: า
0: ไม่คร
1: ับอ๋อแล้วก็เก็บกล่องนี้ใช้มือขวา
0: อ๋อ
1: สไลด์
0: เนี่ยอันนี้มันก็ยังพอได้แต่ถ้าทำให้มันเร็ว
1: หรือว่าถ้ามัน
0: ชินกับมาโซ่กับเมมโมรีมันน่าจะใช้เวลาพอสมควรกับผมว่าถ้ามันเยอะกว่านี้ผมก็คงอยู่เหมือนกัน
1: แต่ถือว่าเร็วมากนะครับแบบผมยังไม่ทันแบบบอกก็เล่นเป็นแล้วก็นี่เป็นท่าเบสิกครับต่อไปมันก็จะเพิ่มความยากมานิดนึงคือจะมีกองกลางจะเพิ่มเป็น6ใบอันนี้เราจะเรียกว่า363ครับซีเควนซ์ก็เหมือนเดิมครับตั้งกองแรกใช่มั้ยครับแต่กองนี้มันจะมีความพิเศษขึ้นมาทํา3เราจะหยิบแค่ใบเดียวใช่มั้ยแต่นี้เราจะหยิบ3ใบครับแล้วก็มือซ้ายที่หยิบ2ใบเดี๋ยวตรงกลางไว้ตั้งฐาน3ครับเราก็เรียงขึ้นมาจะเรียกเป็น6จากนั้นก็ตั้ง3เหมือนเดิ
0: ม
1: มันจะเป็น3 6 3อย่างงี
0: ้
1: พอตอนเก็บเราต้องมาเก็บกองแรกที่เราตั้งนะครับ
0: เหมือนเดิม
1: ใช่ตรงนี้เราจะเก็บเป็นรูป V คว่ําสไลด์โดยใช้มือขวาเริ่มก่อนแบบนี้ครับ
0: คร
1: ับ แล้วก็ใช้มือขวาสอดเข้าไปมือซ้ายตามแล้วก็เก็บกองสามมันก็เรียกว่า363
0: เราลองดูไม่ต้องจับเวลา1

0: ได้อยู่ครับแล้วก็มาเก็บกองแรกใช้มือขวาเริ่มก่อนเสมออะไรทำนองเนี้ยล่ะ
1: อันนี้ยากกว่าเขาต้องมีเรื่องตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องในการหยิบ
0: เราจะมูไปท่าสุดท้ายก็คือท่าไซโคยากที่สุดแล้วในการเล่นสแต็กเป็นการรวมระหว่าง363 66แล้วก็111เข้าด้วยกันแล้วก็จบที่363เริ่มจาก363ครับอันนี้เราจะใช้มือเดียวในการเก็บเราลากมาเป็น66แบบนี้ครับพอ66เสร็จรวบเป็น V คว่ำใช่ไหมครับเราต้องแยก2กองเข้าด้วยกันแล้วก็รวบมันเป็นกองเดียวแล้วจากนั้นก็จะไปมูฟไปเป็น111ครับใบหนึ่งคว่ำใบหนึ่งหงายแล้วก็ใช้มือขวาหยิบ5มือซ้ายหยิบ4ใบตั้งฐาน4ครับตรงกลางแล้วก็ตั้งขึ้นมาเป็นพีระมิดแล้วก็จากนั้นพลิกข้อมือครับสไลด์ไปด้านใดด้านหนึ่งเก็บให้มันเป็น363เหมือนเดิมจบหยุดเวลา
1: อย่างในหนังเขาเล่นไซโค
0: ใช่ครับเล่นไซโค
1: มันก็จะสมมติว่าเราทำหล่นนะครับ
0: ถ้าทำหล่นมันจะไม่ได้เรียกว่าผิดกติกาทำหล่นมันจะเป็นการเสียเวลามากกว่าขึ้นอยู่กับความไวของนักกีฬาเจอสถานการณ์แบบนี้เราจะแก้ไขมันยังไง
1: และปกติอย่างที่กีนจะสอนเนี่ยคือจะต้องเริ่มจากอะไร
0: มันจะมีท่าวอร์มอัพของนิ้วด้วยมันจะเรียกว่าชัฟเฟิลคือเป็นการสลับแก้วไปมาเนี่ยครับเพื่อให้กล้ามเนื้อนิ้วมือเกิด

0: ความ flexible ในการปล่อยแก้วมากขึ้นมันก็จะทำให้นิ้วเรามีความแบบรู้ว่าจะต้องแบบหยิบเท่าไหร่ปล่อยแบบไหนอะไรเงี้ย
1: ปล่อยอันนึงก่อนใช่ไหม
0: ใช่ครับปล่อยอันนึงก่อน
2: ไม่ได้อย่างติดกด
0: ยืนให้มันมีบาลานซ์เกิดบาลานซ์แล้วมันจะเล่นง่ายขึ้นลองดู
1: คนจับเต็มๆมือหรือว่า
0: คือถ้าเราจับเต็มมือเนี่ยสังเกตว่ามันจะแก้วมันจะบีบแล้วมันจะติดเพราะฉะนั้นเราใช้แค่นิ้วมือครับในการปล่อยถ้าชาโป้เมื่อกี้เราก็จะใช้สัมผัสนี่แหละในการปล่อยระบายมันจะใช้ทั้ง5นิ้วเลยคือนิ้วก้อยนิ้วนางนิ้วกลางนิ้วชี
1: ้ใช้5นิ้วเลย
2: ได้ไหมเนี่ย
0: ได้แล้วครับเมื่อกี
1: ้อ๋อถือว่าพอได้
0: ถือว่าได้ถือว่าได้ครับperfect ครับ
1: ซึ่งตั้งแต่เริ่มต้นพี่กรีนเขาก็สอนผมตั้งแต่เรื่องแบบท่ายืนว่าจริงๆแล้วการเล่นสแต็กเนี่ยมันต้องมีท่ายืนที่สร้างบาลานซ์ให้กับตัวเราเพื่อที่จะได้มีความมั่นคงนะครับในการเวลาที่เราจะแบบวางแก้วหรืออะไรอย่างนี้สองก็คือเหมือนสอนให้รู้จักประเภทของสแต็กว่าจริงๆแล้วสแต็กเนี่ยมีประเภทแบบไหนบ้าง1 2 3แบบเดี่ยวแบบทีมแบบคู่แล้วก็ให้เริ่มลองทำซึ่งแบบแรกที่วันนี้ได้ลองทำก็คือเป็นแบบ333
0: ถ้าเริ่มเล่นแรกๆครับมันจะทำได้อยู่ประมาณ 4-5 วินาทีสำหรับคนเริ่มเล่นถ้าพี่อยากทำได้วันนี้ก็คือประสบความสำเร็จ
1: โอเคครับ
0: ใช่ครับลองจับเวลาดูนะ
1: ได้ครับการเล่นแตก333นะครับครั้งแรกในชีวิตมาดูกันว่าจะได้กี่วิ1 2
0: เหมือนเมื่อกี้ตื่นเต้นแล้วบีบแก้วหนักไปนิดนึงมาเลยหยิบมา2ใบนะ
1: โอเคเอาใหม่ไหม
0: ใช้ขวาเริ่มซ้ายตามตลอด
1: โอเคครับ
0: หกวิ
1: 6.889 ถือว่ายังไม่ผ่าน
0: ยังไม่ผ่าน
1: ครับก็ไม่น่า
0: เหลือแค่หนึ่งวิ
1: เมื่อกี้ผมยังลืมเลยว่าต้องยังไงนะขอลองอีกทีด้วย
0: เป็นอย่างหายใจเข้าลึกๆก่อนนิ้วปล่อยตามสบายครับตามธรรมชาติมันจะแบบว่าซื้อก่อนแล้วก็เล่นปุ๊บพยายามตั้งกองแต่ละกองให้ด้านขวาชิดกันนะครับเวลาเราซ้ายตามมันจะได้ง่าย
1: ๆโอเค
0: ใช่ครับ
1: แย่กว่าเดิมต้องใจเย็น
0: ใช่ครับเห็นเลข5คือว่าประสบความสำเร็จ
1: สำหรับท่านี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ห้าจุดสามสี่ศูนย์ครับ
0: ประมาณนี้ครับสำหรับท่า333
1: โอเคครับพี่ได้เท่าไหร่1วิ
0: ประมาณ 1.5 ครับแล้วมีน้องคนหนึ่งทำได้ 1.2เข้ามาวันนี้ด้วยเดี๋ยวให้น้องเขาใส
1: ่ได้ครับ
0: ใช่ครับสามหกสามไหมครับ
1: 363ได้ครับ
0: ก็คือเวลาเราเล่นสแต็กครับถ้าเราเกรงมากเกินไปหรือว่าเราบีบคั้นตัวเองให้เล่นให้เร็วกว่าเดิมเนี่ยมันจะทำให้เวลามันช้าลงเพราะฉะนั้นเราต้องแบบปล่อยมันใส่นะ
1: ครบโล
0: ครบโล
1: ยากซะด้วย

0: ีขึ้น13วิ
1: คนได้เท่าไหร่ครับ
0: ประมาณ 7-8 ครับถ้าเมื่อกี้เห็นเหมือนหลังคอมนิดนึง
1: มันต้องไม่คอม
0: ถ้าเราปรับโพสเจอร์แบบให้หลังไม่คอมเนี่ยจะอาจจะเล่นง่ายขึ้น
1: โอเคครับ
0: ลองดูย่อขาช่วยก็ได้ครับต้องแบบว่าค่อยๆตั้งก็ได้ครับเริ่มจากช้าไปก่อนถ้าเราไปเร่งให้มันเร็วเลยเนี่ยมันจะทำให้เสียจังหวะแล้วก็อาจจะทำให้แก้วหล่นได้
2: เดี๋ยวตอนเก็บอ่ะมันเหมือนตอนเวลาที่เก็บอ่ะพี่จะชอบจับดําเหมือนแก้วลองเปลี่ยนมาจับด้านข้าง
3: ด้านข้าง
2: ใช่แก้วมันจะหล่นหล่นยากขึ้น
3: โอเคครับ
2: ครับลองดูนะ
0: ทำเมื่อพังแต่เมื่อกี้เห็นเวลาประมาณ7วิก็ถือว่าแต่ว่ามันเหมือนตัวมันดับไปแต่ว่าเมื่อกี้ผมเห็นว่าได้7วิความเร็วประมาณนี้ก็ถือว่าอยู่ในมาตรฐานที่ดีแล้วมันต้องใจเย็นครับแล้วก็อย่างเทคนิคที่น้องบอกไปเมื่อกี้ก็คือพยายามหยิบจากข้างแก้วถ้าเราหยิบบนแก้วหรือเก็บจากบนแก้วมันจะทำให้แก้วมันไม่ได้ถูกปล่อยแบบถูกต้องก็ประมาณนี้ครับ333แล้วก็363
1: แต่ละคนก็จะมีถนัด
0: อ๋อจริงๆทุกคนเล่นได้หมดเลยแต่ว่าอันนี้ก็จะแบบได้โชว์ทุกคน
1: 2.276 โอ้ต่อไปเราเป็นแบบไซโค
0: ใช่ครับเดี๋ยวให้โปรพิเจนนะครับลองเล่นให้ดู
1: ครับผม
0: ครับ

0: พี่อาจลองดูไหมครับ
1: เหมือนมีพลังพิเศษดูแลง่ายเลย
0: ใช้ความจำเล็กน้อยครับไม่ได้ยากกว่า3 6 3อะไรมากเดี๋ยวลองเริ่มจาก3 6 3นะครับแล้วก็เราจะมูฟขึ้นไปเป็น6 6ก็คือทำ3 6 3อันนี้คือพี่อาจจำได้แล้วหลังจากนั้นนะครับใช้มือขวาครับเก็บกองสุดท้ายแล้วก็ลากขึ้นมาไปเป็น6 6จากนั้นก็เก็บ6 6อ่ะครับด้วยการสไลด์เป็นรูป B คว่ำเหมือนเดิมแยกเป็น2กองก็ยก2กองนี้ขึ้นมาแล้วก็สไลด์เป็น V คว่ำอีกทีนึงแล้วก็รวบเป็นกองเดียวแล้วก็จะเปิดใบนึงหงายใบนึงใช้มือขวาครับหยิบ5มือซ้ายหยิบ4ใบตั้งหาง4ขึ้นมาใช้มือซ้ายนะครับตั้งตรงกลางก่อนแล้วก็เซตขึ้นไปเป็นพีระมิดอย่างนี้หงายมือขึ้นมาหยิบครับแล้วก็สไลด์ไปด้านใดด้านหนึ่งใช้มือขวาในการสไลด์ก่อนแบบนี้มือซ้ายหยิบ1ใบมือขวาหยิบทั้งหมดแล้วก็สอดเข้ามาเป็นแบบนี้มันก็จะเป็น3 6 3เหมือนเดิมใช่เดี๋ยวค่อยๆจำไปก็ได้ครับ
1: อะไรบ้างเริ่มตั้งแต่แรก
0: เริ่มสัก3 6 3ก่อนก็ได้อันนี้หยิบใช้มือเดียวในการเก็บแล้วก็สไลด์มาฝั่งนี้ครับ
1: แล้วก็ขึ้นเป็น6
0: 6 6ใช่ครับอันนี้ก็ตั้ง6เหมือนเดิม
1: ตั้ง6เหมือนกัน
0: ใช่ครับเหมือนเราหยิบขวามือซ้ายหยิบ2ใช่ไหมครับเหลือตรงกลางไว
1: ้แล้วก็เก็บ
0: สไลด์เป็น V คว่ำครับใช่ V คว่ำปึ๊บมือซ้ายสไลด์ไปด้านซ้ายมาสอดตรงนี้แล้วยกขึ้นมาอย่าเพิ่งสอดนะยกขึ้นมา2อันแล้วก็มาสไลด์เป็น V คว่ำเหมือนเดิม V คว่ำมันจะเป็นแบบทรงประมาณนี
1: ้คืออย่างนี้
0: ใช่
1: เหลือตรงกลางไว
0: ้แล้วก็เหลือตรงกลางไว้แล้วก็สอดใช้มือขวาสอดก่อนสอดเข้าไปตรงนี้รวบขึ้นมาเป็นกองเดียวครับแล้วก็ใช้มือซ้ายรวบใช่พลิกแบบนี้
2: เ
0: ป็
2: นช้าง
0: ขวาใช่ครับรูปแบบนี้แล้วก็มือขวาหยิบ5ใบแล้วก็มือซ้ายหยิบ4ใบครับตั้งฐาน4ครับใช่ครับแล้วก็ตรงกลางจะใช้มือซ้ายในการตั้งก่อนพลิกข้อมือเหมือนเดิมใช่แล้วก็สไลด์ไปด้านขวาค่อยๆนะครับสไลด์ขึ้นไปจริงๆตรงนี้มันจะไม่ตกเราใช้มือซ้ายนะครับหยิบ1ใบมือขวาหยิบทั้งหมดครับแล้วก็สไลด์ขึ้นมาใช้มือซ้ายสไลด์กล่องนี้ไปด้านซ้ายมือขวาแบบนี
1: ้ครับ เหมือนเราเริ่มมีโฟกัสเริ่มมีสมาธิกับการเล่นแหละเริ่มพอที่จะจำท่าได้แล้วแต่ว่าเรายังมีความตะกุกตะกักในการทำให้มันสมูทบางทีก็เดี๋ยวล้มบ้างเดี๋ยวอะไรบ้างอะไรเงี้ยมันไม่ต่อเนื่องก็เลยเหมือนขอเวลา30นาทีในการที่เราจะได้โฟกัสและซ้อมอยู่กับตัวเองจริงๆอะไรเงี้ยก่อนที่จะมาลองจับเวลาดูว่าสุดท้ายแล้ววันนี้ในฐานะที่เราแบบเพิ่งมาเล่นครั้งแรกแบบไซเคิลเนี่ยเราจะทำเวลาได้กี่วิ
3: ถ้าแบบมือใหม่ครับไซเคิลควรได้อยู่ที่เท่าไหร
0: ่ประมาณ17 18วิก็ถือว่ารูเลย
3: โอเคถ้ามันสวยงามสำหรับมือใหม่

0: ในการเล่นแบบไซเคิลในขวดอยู่เท่าไหร่ครับ
1: 18-19วิประมาณต่ำกว่า30วิก็ถือว่าประสบความสำเร็จครับ
2: เข้าใหม่
0: สติแตกแล้วครับ
1: สติ
0: แข็งจริง
1: ตอนซ้อมไม่ได้เป็นอย่างนี้
2: เลยตอนซ้อมไม่เป็นอย่างนี้ทำไม

0: 26วินาทีสุดยอดเลยครับ
1: รู้สึกมันเข้ามือขึ้นถึงมันจะตะกุกตะกักแล้วก็เหมือนมีสติอ่ะเพราะอย่างบางรอบมันเหมือนพอมันไม่ได้แล้วมันไม่เอาแล้วอ่ะแต่ตะกี้มันเหมือนมันขึ้นผิดแต่ว่าก็ช้านิดนึงแต่ไม่เป็นไรแล้วกันก็ตั้งให้มันได้ถ้าหงุดหงิดปุ๊บก็คือแบบ
0: ไปแล้ว
1: เลิกเดี๋ยวเอาใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อกี้ก็ลองไปให้จบดู
0: ถือว่าเวลาดีครับเวลาดี
1: เยี่ยมเลยครับประมาณนี้สำหรับสแต็กแบบไซเคิล
0: แบบไซเคิล
1: มีแบบไหนอยากโชว์ให้ดูไหม
0: มีแบบประเภทคู่ครับประเภทคู่เนี่ยจะเป็นการเล่นแบบไซเคิลนี่แหละแต่ว่าคนนึงจะเป็นมือขวาคนนึงจะเป็นมือซ้าย
1: คือใช้ได้แค่คนละมือ
0: ใช่ครับถ้าเกิดใช้มือที่3เนี่ยจะฟาว
1: ล์แต่ว่าต้องเลือกคู่ที่เราซิงกันด้วยเงี
0: ้ยคู่กันเนี่ยเร็วมากทั้ง2คนแต่เวลาเล่นจริงอาจจะช้าก็ได้มันอยู่ที่จังหวะริทึมแล้วก็การฝึกซ้อมอะไรเงี้ย
1: ขอแบบดูได้ไหมครับแบบคู่

0: ยิ่งคุยกับพี่ๆทุกคนเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเออเวลาแข่งของเขาอย่างเงี้ยสิ่งที่เขาต้องทำคือการคัตดาวน์ทุกอย่างอารมณ์ความเครียดทั้งหมดเพราะว่ายิ่งถ้าใครมีความกังวลมีความเครียดเนี่ยพอลงไปสนามจริงอะแค่เสี้ยววินาทีที่เราผิดพลาดแค่เสี้ยววินาทีที่เราเกิดความกังวลขึ้นมามันอาจจะทำให้เราแพ้ได้เลยในทันทีครับพี่กีวันนี้เป็นไงบ้างผม
1: ถือว่าประสบความสำเร็จครับถือว่าดีมากๆในระดับที่ผ่านเกณฑ์อ
0: ยากจะเล่นได้ดีขึ้นกว่านี้จริงๆมันต้องจริงจังขนาดไหนในการซ้อม
1: ถือว่าวันแรกเนี่ยเป็นการเหมือน
0: ฝึกความเข้าใจ
1: ทำความเข้าใจกับมันครับแต่ต่อไปเนี่ยมันต้องชาเลนจ์กับตัวเองละเพดานเราอยู่เท่าไหร่แล้วเราสามารถก้าวข้ามเพดานไปได้มากน้อยแค่ไหนโดยวิธีหนึ่งก็คือจริงๆตอนนี้มีการเรียนการสอนแตกอยู่ตรงนี้จะสามารถสอนวิธีการเล่นให้เร็วขึ้นโดยพี่ๆนักกีฬาทีมชาติเขาเข้ามาสอนด้วยตัวเอง
0: พี่ๆคนอื่นเนี่ยอะไรคือเสน่ห์ของกีฬาชนิดนี
2: ้ส่วนตัวน่าจะมองว่าชอบการเล่นกับเพื่อนเล่นเป็นทีมมากกว่าคือโอเคมันเป็นกีฬาที่สามารถเล่นคนเดียวได้มันเป็นการชาเลนจ์เล่นกับความเร็วกับตัวเองแต่ส่วนตัวที่มากกว่านั้นคือการที่เราได้เล่นพร้อมกับเพื่อนบางทีจะนับ1 2 3แล้วเล่นพร้อมกันแต่มันก็เป็นการแข่งขันที่สนุกรวมถึงแบบเวลาเล่นทีมอย่างเงี้ยและยิ่งถ้าเกิดมีทีมสัก2ทีมเล่นพร้อมกันอันนี้จะมันมาก
3: อย่างเซฟเงี้ยครับ
4: เรารู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่ค่อนข้างท้าทายนะเพราะแบบไม่แข่งกับเวลาเป็นกีฬาที่เราเล่นที่ไหนก็ได้เหมือนบางกีฬาจะต้องมีสนามมีอะไรอย่างเงี้ยเราเล่นเร็วใช่มั้ยครับถ้าเราแบบซ้อมไปเรื่อยๆก็เร็วได้มากแล้วนะครับก็หาลิมิตตัวเองเรื่อย
0: โอกาสครับ
5: ความเร็วครับเพราะว่าเวลาเราเล่นเร็วเนี่ยเราสามารถไปแข่งพอเราไปแข่งปุ๊บถ้าเราเล่นเร็วโดยที่เราไม่พลาดคนก็จะโฟกัสที่เราถ้าคุณเล่นเร็วแล้วคุณมีสมาธิได้เวลาที่คนอื่นน่าจับตามองคนเขาจะหันมาสนใจคุณโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรคุณแค่เล่นให้เร็วแล้วมีสมาธิตั้งสติ
0: ความกดดันมันเยอะกว่าเล่นทีมแบบ
2: ถ้าเล่นเป็นทีมแล้วถามว่ากดดันกว่าไหมมันกดดันกว่าแต่มันกว่าเยอะทั้ง2ทีมเวลาแข่งกันปุ๊บมันจะมีคนที่2คนที่3อันเนี้ย

0: มันจะเริ่มมีความเหลื่อมกันแล้วแล้วมันอยู่ที่ว่าใครจะตั้งสติได้มากกว่ากันเพราะบางทีในการแข่งขันบางครั้งทีมที่นำอยู่ดันพลาดทำให้ทีมที่ช้ากว่าแซงซะงั้นอะไรเงี้ย
1: เปลี่ยนแปลงได้ในเสี้ยววินาทีในการพลาดหรือการถ้าใครแบบสติหลุด
2: จริงเห็นอย่างนี้ก็คือทุกคนผ่านน้ำตาเหมือนกับว่าเสียใจที่ตัวเองทำไม่ได้ตอนแข่งอะไรเงี้ยทุกคนก็มีโมเมนต์นี้ซึ่งนักกีฬาส่วนใหญ่นักสแต็กส่วนใหญ่ก็จะ
3: อ
2: ีโมชั่นใช่
1: ก่อนที่ภาพยนตร์ Fast and Furious จะออกกับตอนเนี้ยคนเล่นเยอะขึ้น
2: สแต็กต้องบอกว่าคนที่เล่นเป็นแล้วยังไงก็เป็นนักสแต็กอยู่ทุกวันกลับไป10ปีเขายังกลับมาเล่นได้แต่ความที่คนที่หันสนใจมาเล่นนิวสแต็กเกอร์โกดเลทของมันน้อยลงตกลงกระแสมันเริ่มอาจจะไปแล้วมันไม่ได้ใหม่สำหรับคนไทยเลยอย่างเงี้ยแต่ผมมองว่าหนังเรื่อง Fast and Furious เนี่ยมันทำให้คนมาเห็นกีฬานี้มากขึ้นอาจจะเห็นเสน่ห์บางอย่างเห็นในเรื่องของความเร็วในเรื่องของเอาไปอิงกับชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยมันทำให้คนอยากรู้มากขึ้นว่ากีฬานี้คืออะไรกระแสมันก็ค่อนข้างกลับมาในระดับนึงทุกคนก็อยากเห็นภาพกระจายสแต็กไปใน
1: ท
2: ุกที่ครับเพราะว่าเราเล่นมาเรารู้ว่ากีฬามันมีประโยชน์และมันดีมันสอนหลายๆอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตหรือการแบ่งเวลาการแข่งกับตัวเองแข่งกับคนอื่นได้เพื่อนได้มิตรภาพ
1: เราคิดว่าเราจะสามารถทำยังไงได้บ้างที่ทำให้กีฬาเนี่ยกระจายไปสู่พื้นที่อื่นได
2: ้ทางกลุ่มเล็กๆคือกลุ่มพวกเรานะครับเปิดเป็นโรงเรียนสอนสแต็กขึ้นมาสร้างเหมือนเป็นคอมมูนิตี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนที่มีความชอบเหมือนกันมีแพชชั่นที่อยากเล่นสแต็กด้วยกันมาอยู่ที่เดียวกันแล้วเราก็อยากจะผลักดันคนกลุ่มนี้ครับไปแข่งที่ต่างประเทศเด็กไทยมีประสิทธิภาพสูงเรามี potential พอที่จะไปแข่งกับต่างประเทศได้
1: สมมติว่าถ้ามีคนที่แบบเฮ้ยเขาอยากเป็นนักสแต็กมากๆเลยมันสามารถที่จะมีโอกาสทำสิ่งนี้เราเรียนชีพตัวเองไปตลอดได้
2: ณปัจจุบันยังไม่ด้วยเรื่องของบัดเจ็ตเงินสนับสนุนเนี่ยแทบจะไม่มีจากหน่วยงานรัฐเลยแต่ว่าตอนนี้เรากำลังทำเรื่องอยู่สมาคมอะครับกำลังผลักดันกีฬาเข้าบรรจุเป็นกีฬาซีเกมคือเริ่มจากไปโคกับกกท.การกีฬาแห่งประเทศไทยใช่กรมพละด้วยแต่ในอนาคตอะครับผมมองว่าถ้ามันสามารถไปบรรจุในซีเกมได้มันอาจจะทำให้สามารถเลี้ยงชีพได
1: ้เราต้องการแรงซัพพอร์ตจากแบบหน่วยรัฐหรือเอกชนที่เข้ามาช่วยเหลือตรงส่วนนี้ในการสนับสนุนเลยครับเพราะว่าแค่พวกเรามันก็ทำได้ในระดับหนึ่งก็เป็นกำลังใจให้นะครับขอให้กีฬานี้ไปได้ไกลซึ่งจริงวันนี้ผมโดนตกนะ
2: โดนตกเลย
1: ถือว่าโดนตกนะรู้สึกว่าอยากซื้อกลับไปเล่นบ้างเลยนั่นแหละวันนี้ขอบคุณมากเลยครับผม
2: ครับขอบคุณมาก
1: ครับ
3: คร
1: ับวันนี้ก็คือดีใจแล้วก็สนุกมากที่ได้มาลองเล่นสแต็กถ้าใครได้มาลองเล่นนะผมว่ามันน่าจะตกหลุมรักได้ไม่ยากนะถ้ามีโอกาสก็อยากให้ทุกคนมาลองเล่นนะครับจะมาลองซื้อแผ่นมาลองเล่นเองแล้วเปิดจาก YouTube ดูวิธีการเล่นก่อนก็ได้จะไปเรียนแบบเข้าโรงเรียนเลยอย่างที่พี่ๆกรีนบอกนะครับแล้วก็ทีมบอกว่าเฮ้ยเขาเปิดมีโรงเรียนที่เปิดรับสอนสแต็กเนี่ยก็ไปลองติดต่อกันได้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้เอนจอยกีฬาสแต็กนะครับผม

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวง

0: นภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิทยีผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย

0: วัสดีค่ะกลับมาพบกันแล้วนะคะในรายการ Healthy Friday ที่ออกอากาศเป็นประจำทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3 ถึง 4 โมงเย็นนะคะที่ฉันหมอฝนนะคะอาจารย์แพทย์หญิงประพิมพรฉัตรานุกูลชัยจากภาควิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะร่วมกับเชฟคนเก่งของเราเชฟก้องค่ะ
1: ครับผมก้องวุฒิชัยวงศ์ขจรครับก็เชฟก้องนะครับผมจบปริญญาตรีจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลครับปัจจุบันอยู่ที่โรงแรมดาราทีวีเชียงใหม่ครับผมเคสวันนี้เป็นน้องคนหนึ่งที่ชื่อว่าน้องยินดี
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ซึ่งน้องยินดีแพ้อาหาร
0: แบบเฉียบพลันแล้วก็รุนแรงด้วยนะคะเป็นหนักเลยทีเดียวแล้วก็น้องยินดีเนี่ยมีอาการแพ้อาหารหลายชนิดนะคะเราไปชมวิทีอาเกี่ยวกับเรื่องราวของน้องยินดีกันเลยค่ะ
2: พอดีน้องแพ้อาหารแพ้แบบเฉียบพลันเพราะว่าน้องจะทานอะไรค่อนข้างยากไม่เหมือนคนทั่วไปปกติ
3: อาหารที่น้องแพ้นะคะก็จะมี
4: ไข่
3: แล้วมีอะไรอีกคะลูก
4: นมวัวแป้งสาลี
3: แล้วก็ถั่วลิสงค่ะเขาจะแพ้อยู่4อย่างที่แบบว่ากินแล้วก็คือออกอาการค
2: ่
3: ะ
2: เฉียบพลัน
3: คันด้วยใช่ไหมคะมาทราบอีกทีที่ว่าเขาแพ้เยอะๆคือตอนประมาณ8เดือนไปนั่งทานอาหารเราให้เขาทานสปาเกตตี้ไป1คำแล้วก็ยังปกติดีอยู่ประมาณสัก30นาทีเขาเริ่มไอร้องไห้อะไรเงี้ยค่ะผื่นเขาก็มาคอก็เริ่มอ่อนเพราะว่าเหมือนเขาออกซิเจนเขาเริ่มไม่มีแล้วเงี้ยค่ะปากก็เริ่มเขียวแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรีบพาส่งโรงพยาบาลคุณหมอเขาเห็นปุ๊บคุณหมอเขาก็บอกเลยว่าแพ้อาหารแน่ๆคุณหมอก็ให้แอดมิดแล้วก็มีการเจาะเลือดตรวจเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอผลเลือดออกคุณหมอก็โทรมาบอกก็เลยทราบว่าน้องแพ้เยอะมากหลายอย่างมากค่ะ
2: อันดับแรกที่คิดเลยนะครับแล้วต่อไปจะกินอะไรได้อะไรเงี้ย
3: จะเลี้ยงยังไง
2: เวลาเขาไปโรงเรียนล่ะจะเข้าโรงเรียน

0: ได้เพราะว่ากินแล้วจะอันตรายถึงชีวิต
1: อย่างปัญหาที่ไปทานอาหารนอกบ้านที่พบช่วงแรกๆก็คือบางร้านไม่ทำให้ไม่ยินดีไม่เข้าใจอันนั้นก็คือตั้มทำอะไรไม่ได้ตั้มก็ได้แต่พาเขาเดินออกแล้วก็บางร้านที่ยินดีรับฟังยินดีทำให้ก็มีเราก็จะอธิบายว่าทานอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยรบกวนปรุงแบบที่เราต้องการได้ไหม
2: น้องแพ้แป้งสาลีไข่แล้วก็นมวัวค่ะ
3: เป็นเส้นใหญ่ทำได้ค่ะ
2: ได้แล้วไก่ทอดอะไรเงี้ยค่ะขอเป็นแบบเนื้อไก่แบบไม่หมักอะค่ะ
3: ก็เป็นเนื้อก็เป็นไก่สดเลยนะคะ
2: เป็นไก่สดแล้วก็แบบถ้าหมักก็รบกวนเป็นแค่เกลือน้ำตาลพริกไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำได้ไหมกินเลยค่ะหูของดีๆน่ากินจังเลย
0: หัวไก่กันเลยเหรอไม่กินก๋วยเตี๋ยวกันนะลูก
1: หลังจากที่เขาโตขึ้นเรื่อยๆตามพบว่าหลายๆร้านเข้าใจเริ่มมีความรู้เรื่องนี้มากขึ้นแล้วก็ยินดีที่จะทำให้อย่างเงี้ย
0: อยากให้คุณหมอลองช่วยพูดถึงปัญหาว่าจะแก้อะไรได้บ้างแล้วก็อยากให้เชฟช่วยคิดเมนูอะไรใหม่ๆเพราะว่าตอนนี้น้องก็จะเริ่มเบื่อกินอันนี้อีกแล้วกินนี้อีกแล้วไปร้านก็จะเป็นร้านเดิมๆก็เลยรู้สึกว่าถ้าเขียนเข้ามาในรายการนี้น่าจะดีเผื่อมีไอเดียอะไรใหม่ๆเนาะ
4: ท่านผู้ชมก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าน้องยินดีมีอาการแพ้อาหารชนิดรุนแรงเป็นแบบเฉียบพลันนะคะและน้องยินดีก็ยังมีอาการแพ้อาหารหลายชนิดด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการแพ้เรื่องของไข่นมวัวถั่วลิสงแล้วก็แป้งสาลีด้วยนะคะซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยอาการแพ้อาหารเนี่ยมันจะมีได้หลายอย่างเลยเป็นได้ตั้งแต่บางคนคงเคยทราบแพ้เล็กๆน้อยๆก็จะเป็นแค่ผื่นขึ้นตามผิวหนัง
5: บาง
4: ค
5: น
4: เป
5: ็น
4: ใช่เป็นเยอะก็จะหน้าบวมตาบวมนะคะแต่ว่านอกจากอาการทางผื่นผิวหนังเนี่ยบางทีคนที่แพ้อาหารอาจจะมีอาการทางระบบอื่นได้เช่นระบบทางเลือดอาหารเช่นมีอาการถ่ายผิดปกติถ่ายเป็นมูกเลือดในเด็กนะคะขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องนะคะหรือมีอาการทางระบบทางเดินหายใจเช่นเป็นเล็กน้อยก็มีน้ำมูกไอจามแต่ถ้าเป็นเยอะๆเนี่ยบางคนเป็นถึงขั้นหลอดลมบวมนะคะหายใจไม่ได้ขาดออกซิเจนบางคนเป็นหนักถึงขนาดความดันตกช็อกหมดสติไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการรักษาโรคแพ้อาหารเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะคะก่อนที่เราจะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคแพ้อาหารเนี่ยไม่ว่าท่านผู้ชมทางบ้านจะมีประสบการณ์กับตัวเองหรือกับลูกหลานก็ตามถ้ามีอาการสงสัยว่าท่านเป็นโรคแพ้อาหารควรจะปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะซึ่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็จะทำการซักประวัติตรวจร่างกายนะคะบางทีก็จะมีการตรวจเพิ่มเติมด้วยไม่ว่าจะเป็นการตรวจทางผิวหนังหรือตรวจเลือดเพื่อยืนยันว่าท่านเป็นโรคแพ้อาหารและเมื่อท่านได้รับการวินิจฉัยแล้วว่าท่านเป็นโรคแพ้อาหารเนี่ยการรักษาหลักๆส่วนใหญ่เราจะใช้วิธีการงดเว้น
5: คือไม่ทาน
4: ใช่ไม่ทานอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของน้องยินดีซึ่งมีอาการแพ้อาหารแบบรุ
5: นแรง
4: ไปแล้วหนักขนาดนี้เนี่ยต้องห้ามเด็ดขาดเลยนะคะ
5: วันนี้เนื่องจากน้องยินดีแพ้หลายอย่างมากนะครับเราก็อยากที่จะทำบางอย่างที่ดูออกมาแล้วไม่มีความจำเจไม่มีความน่าเบื่อยังเป็นอาหารที่น้องสนุกกับมันได้อยู่นะครับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของเส้น
4: ใช่
5: นะครับแล้วน้องแพ้แป้งสาลีทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าจะมีอะไรที่เราจะใช้แทนเส้นได้นะครับองค์ประกอบหลักๆวันนี้เลยที่ผมจะทำเป็นทั้งหมด3ส่วนนะครับมีเส้นมีซอสแล้วก็มีลูกชิ้นนะครับ

0: เราจะเริ่มทำอย่างแรกตัวซอสนะครับจริงๆแล้วตัวนี้เรียกว่าราตาตุยนะครับเป็นจริงๆก็เป็นอาหารฝรั่งเศสนะครับผมจริงๆแล้วถามว่าเป็นซอสหรือเปล่าก็ไม่เชิงนะครับจริงๆแล้วราตาตุยนี่เหมือนกับว่าจะเป็นเรียกเป็นน้ำพริก
1: น้ำพริกแบบฝรั่งเศส
0: ใช่หลักการวิธีทำราตาตุยของผมนี่จะไม่เหมือนของคนอื่นซะหน่อยนะครับผมจะแยกการทำออกมาเป็น2 ส่วนนะครับส่วนแรกคือเป็นส่วนที่ผมเรียกว่าเป็นสีแดงนะครับก็จะมีส่วนของหอมใหญ่นะครับแล้วก็พริก2สีนะครับสีเขียวกับสีแดงแล้วก็มะเขือเทศนะครับปกติแล้วเราจะใช้

0: มะเขือเทศเข้มข้นนะครับ tomato paste แต่ว่าคุณหมอแจ้งผมไว้ก่อนเริ่มรายการว่า
1: คือ tomato paste เนี่ยต้องเช็คดีๆเพราะว่าบางยี่ห้อเนี่ยอาจจะมีส่วนผสมของแป้งสาลีได้นะคะ
0: เพื่อทำให้ข้นคร
1: ับ
0: ก็เลยใส่แป้งสาลีลงไปในกรณีนะครับยิ่งต้องระวังมากๆเพราะว่าน้องยี่ดีแพ้แป้งสาลีนะครับนั่นคือส่วนแรกนะครับเป็นส่วนสีแดงนะครับส่วนที่2ก็คือผมจะเรียกว่าเป็นส่วนสีเขียวหลักๆก็จะเป็นซูกินี่นะครับแล้วก็มะเขือม่วงนะครับที่ผมกำลังทำอยู่ตรงนี้คือเรากำลังเผาพริกหวานนะครับอันนี้ผมใช้เป็นมะเขือม่วงนะครับกับซูกินี่นะครับจะรวมกันอันนี้เป็นส่วนที่เราเรียกกันว่า
1: สีเขียว
0: ครับผมโอเคส่วนสีแดงเรากำลังย่างอยู่นะครับโอเคเราได้ส่วนสีเขียวผสมกันแล้วนะครับผมในจังหวะที่เรารอให้เขาเผาเปลือกให้เรียบร้อยนะครับผมก็จะทำหัวหอมใหญ่อันนี้จะอยู่ในส่วนของสีแดงเหมือนกันนะครับ
1: โอเค
0: โอเคอันนี้เป็นสีแดงนะครับอันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะครับลองพลิกดูก็คือไหม้แล้วครบหมดเดี๋ยวผมจะปอกเปลือกก่อนเลยนะครับเดี๋ยวฝากคุณหมอจับตาดูสีแดงให้หน่อย
1: ให้ไหม้ให้เท่ากัน
0: ใช่ครับถ้าสมมุติว่า
1: คอยกลับนะคะ
0: ได้ครับครับผมอันนี้นะครับคุณหมออันนี้คือเสร็จแล้ว
1: สีเขียว
0: ใช่ครับผมเผาเปลือกเรียบร้อยแล้วก็ล้างเรียบร้อยออกมาสภาพจะเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้ก็ได้แล้วทั้ง2สีนะครับ
1: เราก็จะใช้เฉพาะเปลือกไม่เอาเม็ด
0: ไม่เอาเม็ดครับผม
1: เทคนิคการปอกไม่ให้เม็ดติด
0: ถูกต้องใช้หมุนเอานะครับค่อยๆไป

0: คือน้ำเยอะมากน้ำเยอะนี่คือตัวเขาเองนะครับน้ำจากตัวเขาเอง
1: สิ่งที่อยากจะย้ำกับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะก็คือว่าเรื่องของการแพ้อาหารเนี่ยมันเป็นเรื่องของเฉพาะบุคคลการที่เราจะบอกว่าตัวเราหรือว่าบุตรหลานของเราเนี่ยเป็นโรคแพ้อาหารหรือเปล่าแล้วก็แพ้อาหารชนิดใดเนี่ยจะต้องอาศัยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการวินิจฉัยโรคนะคะเพราะฉะนั้นเมนูที่เราทำในวันนี้เนี่ยเราก็ทำขึ้นมาสำหรับบุคคลซึ่งแพ้อาหารประเภทหนึ่งแต่ท่านผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านนี่จะต้องระมัดระวังแล้วก็ดูส่วนประกอบให้ดีนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมีส่วนประกอบที่ท่านมีประวัติในการแพ้เนี่ยห้ามทำตามเด็ดขาดและนอกจากนี้เนี่ยโรคของการแพ้อาหารก็อย่างเคสน้องยินดีเป็นต้นนะคะน้องยินดีแพ้อาหารหลายชนิดเพราะฉะนั้นการที่เราแพ้อาหารหนึ่งชนิดเรามีโอกาสที่จะแพ้อาหารอื่นได้ด้วยเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะทำตามสูตรอาหารใดๆเช็คกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนค่ะ
0: ดีที่สุดคือไปหาคุณหมอก่อนแล้วก็เช็คว่าเราแพ้อะไรก่อนนะครับอันนี้สำคัญมากโอเคตั้งต้นด้วยกระเทียม
1: กระเทียม
0: นะครับเราฝานบางๆนะครับเริ่มต้นเลยนะครับเริ่มจากโอลิฟออยล์นะครับเดี๋ยวผมจะทำสีแดงก่
1: อ
0: นนะครับโอเค
1: โอลิฟออยล์นี่ก็เป็นน้ำมันซึ่งมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวชนิดเชิงเดี่ยวที่เราเรียกกันว่ามูฟ่าอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะก็จะดีเป็นอาหารซึ่งเราเรียกว่าเป็นหนึ่งในอาหารที่ช่วยบำรุงหัวใจกินแล้วก็จะช่วยทำให้สุขภาพหัวใจแข็งแรงนะคะก็เป็นอาหารเป็นน้ำมันที่ดีมีประโยชน
0: ์ครับผมโอเคเราลงกระเทียมไปนะครับไฟปานกลางนะครับลงกระเทียมได้เลยเรารอให้กลิ่นกระเทียมโชยขึ้นมานะครับนี่คือใบทามครับโอเคใบทามสดสมัยนี้หาซื้อได้เกือบทุกที่นะครับวิธีทำใบทามของผมง่ายมากก็คือเราอันนี้เป็นยอดฝั่งนี้เป็นยอดใช่ไหมครับแล้วฝั่งนี้เป็นโคนจับยอดเด็ดก่อน
1: อ
0: ันนี้ใช้ได้หมดนะครับเสร็จแล้วก็จากยอดรูดกลับมาที่โคน
1: โอเค
0: ครับกระเทียมเริ่มหอมแล้วนะครับสีแดง
1: ของสีแดง
0: ใส่ลงไปเลยครับที่เสียงดังเพราะว่ามันมีน้ำนะครับคุณหมอตกใจเล็กๆไม่ต้องห่วงครับผม
1: ก็ใช้ไฟอ่อนถึงปานกลาง
0: ใช่ครับจังหวะนี้ผมก็จะเดือดพามรอ
1: ผัดจนกระทั่งมันนิ่ม
0: นุ่มครับใช่เราเติมเกลือเล็กน้อยนะครับเพื่อเอารสชาติออกมาแล้วก็ใบทามนะครับใส่ไว้ในมือแล้วก็ตี
1: ตบแรงที่สุดเท่าที่ทำได้
0: ใช่ครับแล้วก็ใส่ลงไปเลยเดี๋ยวกลิ่นจะเปลี่ยนนะ

0: หอมเริ่มใส่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปทำสีขี้ให้นะคร
1: ับ
0: ย้ายไปฝั่งนู้น
1: ค่ะ
0: ใส่ไปเลยพออย่าร้อนจัดจะไหม้ซะก่อนครับ
1: เพราะว่าโอลิฟออยล์จะเหมาะกับการใช้ความร้อนต่ำใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ก็เลยต้องใช้ไฟอ่อน
0: ใช่หลังจากที่นะครับตรงนั้นเริ่มอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้เริ่มเข้าที่ละสิ่งที่ผมจะเติมต่อมาก็คือโทเมโต้เพสหรือมะเขือเทศเข้มข้นต้องอ่านฉลากให้ดีสำหรับคนที่แพ้อาหารใช
1: ่ไหม
0: บางอย่างเราดูว่าไม่มีแต่มีนะครับวันนี้เราเลยตัดมะเขือเทศเข้มข้นตามสูตรออกไปใช้เป็นซอสพาสต้าสำเร็จรูปแทนนะครับก็ตัวนี้ก็จะง่ายนะครับผมก็จะเติมตัวนี้เป็นซอสพาสต้านะครับ
1: ก็คือจริงๆถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ที่น้องมีอาการแพ้หลายๆอย่างเนี่ยจริงๆก็อาจจะต้องใช้วิธีในการทำโทเมโต้เพสต
0: ์ใช่ทำเองก็ได้ครับทำซอสเองก็ได้นะครับอันนี้ที่ผมมีคือเป็นมะเขือเทศกระป๋องแล้วก็อยู่ในน้ำมะเขือเทศผมจะใส่แค่น้ำนะครับ
1: ค่ะ
0: โอเคเพื่อให้มันมีความกรุบกริบครับโอเคสำหรับสีแดงตอนนี้นะครับสำหรับที่ผมเห็นผมค่อนข้างโอเคแล้วนะครับใช้เกลือเล็กน้อยเพื่อเอามอยเจอร์ออกมานะครับเอาความชื้นออกมาเรื่องของเส้นนะครับด้วยความที่ว่าน้องยินดียังเด็กอยู่เรื่องอาหารเส้นน่าจะเป็นอาหารที่ค่อนข้างดึงดูดได้ดีวันนี้ผมจะทำเส้นที่เรียกว่าทากิยาเทลลี่นะครับในภาษาอิตาเลียนอย่างแรกเลยนะครับผมจะปอกเปลือกออกก่อนหลังจากที่เราปอกเปลือกแครอทเสร็จแล้วนะครับคุณแม่ก็ได้เป็นเส้นแล้วแค่นี้จริงๆนะครับแล้วเราก็จะหมุนไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราย้ำอยู่ที่เดิมเรื่อยๆเส้นมันจะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะ
1: สีสวยด้วยเด็กๆต้องชอบ
0: ครับกับซูกินี่ผมจะทำแตกต่างไปนิดนึงก็คือผมจะผ่าก่อนนะครับผ่าครึ่งผ่าเป็น1/4ผ่าแนวนี้เพราะว่าผมจะไม่ทิ้งส่วนไหนเลยนะครับ

0: ทางเส้นนะครับเราก็ใกล้จะเรียบร้อยละอันนี้เราจะทำเบสนะครับคือเคลือบสิ่งที่เราต้องการก็คือมีหม้อใบเล็ก1ใบนะครับผมน้ำเปล่านะครับตามหลักแล้วจริงๆเราจะใส่เนยแต่น้องแพ้นมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่เป็นโอลิฟออยล์ใส่น้ำมันกับน้ำด้วยกันเลยแล้วก็น้ำตาลนะครับ1หยิบมือใหญ
1: ่
0: ครับเกลือ1หยิบมือเล็กใส่แครอทลงไปเลยครับกับซุกินี
1: ่
0: ครับ
1: ใช
0: ้เป็นกึ่งๆต้มกึ่งๆผัดครับเดี๋ยวเราจะไปเรื่อยๆจนน้ำหายไปหมดตอนนี้นะครับราตาตุยเราก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับในเบรกหน้าเรามาดูวิธีการทำลูกชิ้นกันต่อเลยครับต่อมาเราจะทำในส่วนของลูกชิ้นอย่างแรกเลยผมจะซอยกุยช่ายก่อนต่อมาผมจะเตรียมเป็นแครอทแครอทใช้ไม่เยอะเลยนะครับแครอทใช้น้อยมากโอเคสวยเลยผมว่าพอแล้วงั้นเราปิดไฟน้ำยังไม่หมดก็จริงแต่ว่าไม่เป็นไรซุกินี่สุกไปนิดนึงแต่แครอทกำลังดีนะครับเรามีแครอทแล้วมีกุยช่ายแล้วนะครับแล้วก็เราใช้เห็ดหอมสดนะครับไม่ต้องบางมากนะครับแล้วก็เอามาหั่นเต๋าต่อไปก็คือขิงนะครับขิงเนี่ยถ้าเราปอกไว้ก่อนแล้วนะครับถ้าเรามีที่ขูดก็ใช้ขูดเอาได้นะครับถ้าไม่มีที่บ้านไม่มีที่ขูดใช้สับเอาออกมาเป็นปลาหมึกนะครับผมแยกส่วนก่อนนะครับเหนือสุดของตาปลาหมึกจะเป็นหนวดนะครับส่วนตรงนี้ส่วนตรงนี้เราไม่ใช้นะครับอันนี้เราทิ้งขออนุญาตครับหมอแล้วมันจะติดลูกนี้ออกมานะครับถ้าอยู่ในหัวนี่คือปากปลาหมึกเราไม่ได้ใช
1: ้ทิ้งไปไหมคะ
0: บางคนชอบทานมากเอาไปย่างนี่อร่อยง่ายนิดเดียวครับเราเปิดขึ้นมา ดูว่าข้างในมีอะไรสกปรกไหมนะครับส่วนตัวแล้วพังผืดพวกนี้ผมจะเอาออกนะครับเช็ดนะครับเช็ดออกโอเคเสร็จแล้วเราก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเลยครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาลงเครื่องบดนะครับใช้ทุกส่วนเลยหลังจากที่ปลาหมึกหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนะครับเราจะบดเฉพาะปลาหมึกก่อนนะครับแค่ปลาหมึกอย่างเดียวก่อนนะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้ปลาหมึกนะครับออกจากเครื่องบดอาหารมาไว้ในนี้ตรงนี้เรามีแครอทขิงใส่ลงไปครับคุณหมอมีกุยช่ายใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้ว
0: ใส่ลงไปเลยครับ
1: เป็นตัวเพิ่มกลิ่นที่เลยนะคะเนี่ย
0: ครับผมแล้วก็เห็ดหอมโอเค
1: เกลือพริกไทยน้ำตาลแล้วก็อร่อยด้วยองค์ประกอบธรรมชาติใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับน้ำตาลผมใส่นิดเดียวหลังจากนั้นนะครับเป็นแป้งมันใช้กะปริมาณเอานะครับได้เนื้อเป็นคล้ายๆลูกชิ้นแล้วง่ายมากเราเอาน้ำมันเล็กน้อย
1: อันนี้ก็จะเป็นน้ำมันมะกอก
0: จับปั้นเป็นลูกนะครับหมอหมอปั้นปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บบีบแล้วก็ตักอันนี้ผมมั่นใจแล้วว่าสุกแล้วนะครับเราก็จะประกอบร่างละก็น้ำลวกเส้นใช่ไหมครับเล็กน้อย

0: ัดให้เข้ากันนะครับเราจุดเตาแก๊สแล้วก็เอาไปทาม1ช่อนะครับ
1: เผาเพิ่มกลิ่น

0: เป็นเมนูเส้นแล้วก็เมนูซอสแล้วก็เป็นลูกชิ้นสำหรับน้องนะครับ
1: น่าทานมากๆนะคะ
0: ขอบคุณครับมีตรงไหนที่ต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขสำหรับคนที่ท่านผู้ชมทางบ้านที่อาจจะดูแล้วอยากจะทำตามมีตรงไหนต้องระวังเป็นพิเศษ
1: ก็คือสำหรับในแง่อาหารสำหรับเด็กเนี่ยโดยเฉพาะเด็กที่มีปัญหาเรื่องแพ้อาหารหลายๆอย่างเราต้องงดเว้นการรับประทานอาหารซึ่งเขามีปัญหาหลายๆตัวเนี่ยเราจะต้องระวังในแง่ของการที่เขาอาจจะขาดสารอาหารบางตัวได้นะคะซึ่งสำหรับอาหารจานนี้ก็คุณค่าทางอาหารค่อนข้างสูงทีเดียวแต่สำหรับเด็กเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มในส่วนของคาร์โบไฮเดรตอีกสักเล็กน้อยค่ะ
0: ก็อาจจะแนะนำให้ทานกับข้
1: าวหรือต้องมีผลไม้
0: อาจจะเป็นผลไม้ที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงนะครับตามมาทีหลังคุณหมอครับผมสงสัยเรื่องนึงก็คือสมมติผมแพ้กุ้งก็จะชอบมีคนบอกผมว่าฝืนกินสิทีละนิดนึงเดี๋ยวมันจะได้ต้านทานกับมันได้สู้กุ้งได้
1: สู้กุ้งได้จริงๆความคิดนี้เป็นความคิดที่ผิดแล้วก็อันตรายค่อนข้างมากนะคะเพราะว่าคนที่แพ้อาหารเนี่ยบางคนแม้กระทั่งรับประทานไปแค่คำเดียวหรือบางคนสัมผัสบางคนได้กลิ่นเนี่ยอาจเกิดอาการแพ้รุนแรงถึงขั้นที่หายใจไม่ออกแน่นหน้าอกความดันตกช็อกหมดสติได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยความเชื่อนี้เป็นความเชื่อที่ไม่ควรทำนะคะ
0: คือมันเสี่ยง
1: ใช่เสี่ยงต่อการที่จะเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงแล้วเสียชีวิตได้นอกจากนั้นนะคะในแง่ของความสำคัญคือว่าถ้าเกิดว่าเราไม่แน่ใจว่าบุตรหลานคนอื่นเห็นเด็กน่ารักเราอยากเอาขนมที่เราไม่แน่ใจไปให้เขาเพราะเราก็ไม่แน่ใจว่าเด็กคนนั้นจะมีปัญหาเรื่องการแพ้อาหารหรือเปล่าแล้วอาจจะเป็นการทำลายเขาโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะก็ประเด็นที่คุณก้องพูดขึ้นมาเนี่ยมีความสำคัญมากเพราะว่านอกจากที่เราจะไม่ให้อาหารลูกคนอื่นแล้วเนี่ยเราต้องสอนลูกตัวเองด้วย
0: ว่าอย่า
1: ว่าอย่ารับอาหารจากคนอื่นและลูกของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเขามีอาการแพ้อะไรเขาต้องรู้
0: ต้องพูดให้ได้เหมือนน้องยินดีเมื่อก
1: ี้บอกใช่เขาต้องรู้ว่าเขาแพ้อะไร
0: อันนี้
1: ใช่แต่ถ้าเป็นเด็กเล็กหน่อยเนี่ยบางทีเราจะต้องสอนเขาว่าห้ามรับประทานอาหารที่คนอื่นยื่นให้นะ
0: ครับ
1: จะทานอะไรต้องมาถามคุณพ่อคุณแม่ก่อนว่าทานได้หรือเปล่าเพื่อความปลอดภัยของน้องเขาเองนะคะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมทางบ้านมีปัญหาทางด้านสุขภาพนะคะสามารถส่งปัญหานั้นเข้ามาทางรายการเราได้นะคะพบกับพวกเราได้ในวันศุกร์หน้านะคะบ่าย3-4 โมงเย็นค่ะวันนี้เราทั้งสองคนก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสด
2: ี
0: คร
2: ับ ตัวลอยนะคะกำลังจะบิน
3: แอร์วอล์ก
4: แอร์วอล์ก
3: เร็วอีกเร็วๆไปทันแล้ว
4: อย่าแข็ง
3: ตามเร็วๆตามให้เร็ว
4: อย่าแข็งอย่าแข็ง
3: อยากกินนมถ้วยเร็ว
4: อย่าแข็ง
3: แจ๊บหน่อยอยากกินนมถ้วยเร็วเอาอีกเอาอีก

0: Healthy Friday ในวันนี้ต่อเนื่องจากตอนที่แล้วโดยเรานำเสนอเกี่ยวกับเครื่องออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอซึ่งมีจุดเด่นคือการลดไขมันส่วนเกินอีกทั้งยังพัฒนากล้ามเนื้อหัวใจให้แข็งแรง
1: การอยู่ในเป้าหมายวันนี้เราพูดถึงการเบิร์นแฟตนะครับ
2: ใช่
1: ไม่ได้เกี่ยวว่าให้หัวใจแข็งแรง
2: ใช่เพราะงั้นมันจะต้อง
1: เราจะอยู่ในระดับฮาร์ทเรทคือ
2: 60-65%
1: ใ
2: ช่ประมาณ
1: นะครับมาผมมีชาร์ตให้เพื่อเห็นภาพง่ายขึ้นนะครับต้น
2: อ๋อโอเคนะครับถ้าเราดูเนี่ยมันเขาจะแบ่งเป็น4ช่วงของการฝึกใช่ไหมครับช่วงแรกเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการวอร์มอัพหรือว่าการคูลดาวน์ซึ่งพวกนี้มันจะค่อนข้างเบามากเป็นแค่การกระตุ้นเตือนให้ร่างกายเตรียมพร้อมนะครับพร้อมที่จะการออกกำลังกายนะครับ
1: ครับ
2: นะครับอันที่2เนี่ยคือช่วงเนี้ยที่เราจะกำลังจะพูดกันก็คือช่วงของการลดน้ำหนักหรือเรื่องของการ
1: สีเขียวที่เราเห็นนี่นะคร
2: ับ ใช่ครับนะครับอย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่เขาจะบอกอยู่ประมาณ60-65%หรือบางครั้งก็อาจจะให้ลงต่ำไปถึง55%นะครับคือในกรณีของคนที่อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของสุขภาพนะครับ
1: ถ้าอันนี้เป็นโซนคร่าวๆแต่ถ้าเกิดคิดเป๊ะๆคือ220ลบด้วยอายุคูณ60หาร100คำตอบมาคือ117
2: ตัวคาร์ดิโอเนี่ยปกติมันสามารถแบ่งแยกใช่ไหมครับในเรื่องของเป็นระบบทั้งแอโรบิกและแอนแอโรบิก
1: ที่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะให้
2: ใช่เพราะงั้นถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เราบอกว่าเป็นแอโรบิกเนี่ยแอโรบิกก็คือตัวระบบพลังงานมันควรต้องมาจากการใช้ของออกซิเจนใช่ไหมครับซึ่งของออกซิเจนเนี่ยถ้าเกิดว่ามันสูงเกินไปตัวแหล่งพลังงานที่เอามาใช้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่ใช่มาจากไขมันละนะมันก็จะไปตัวคาร์โบไฮเดรตนะครับซึ่งถ้าวัตถุประสงค์ต้องการเบิร์นแฟตเนี่ยเราควรต้องให้มันใช้จากไขมันเราอาจต้องลดมันลงมานิดนึงเพื่อยืดเวลาให้มันยาวขึ้นมันก็จะมีการดึงไขมันมาใช้ได้ดีขึ้นเพราะถ้าเกิดเราหนักปุ๊บเนี่ยแทนที่เราจะออกกำลังกายต่อเนื่องได้นานเนี่ยมันจะทำให้ออกกำลังกายสักพักเราไม่ไหวละเราเหนื่อยละมันก็ทำให้เป็นในเรื่องของตัวระบบพลังงานที่ใช้คนละแหล่งกันแล้วก็ในเรื่องของตัวพลังงานตัวแคลอรี่ตรงจริงแล้วลู่วิ่งเนี่ยค่อนข้างสูงมากนะครับคือตั้งแต่600-1,200ขึ้นอยู่กับความหนักของคนที่ใช้ในการออกกำลังกายถ้าเกิดเป็นนักกีฬาที่เขาสามารถที่จะวิ่งได้หนักๆเร็วๆเนี่ย10 กม/12 กม ต่อชั่วโมงพวกนี้โอ้หนึ่งชั่วโมงเนี่ยเขาสามารถใช้ได้เป็นพันเลยนะครับในเรื่อง
1: แต่ทีนี้บางคนจะสับสนที่ผมบอกก่อนนะคร
2: ับ
1: ถ้าเราเอาแคลอรี
2: ่
1: มาเป็นตัวตั้ง
2: ที
1: ่เอาแบบ600 แคลเลยจริงๆแล้วฮาร์ทเรทเราจะเกิน 60% นะ
2: ใช่อย่างที่บุ้ยพูดเนี่ยถูกต้องเลยนะครับเพราะว่าบางทีบางครั้งเราไปกังวลในเรื่องของแคลอรี่มากเกินไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วบางทีมันก็ต้องดูจากแหล่งพลังงานที่ใช้ด้วยถ้าถามว่ามันหนักเกินไปเหนื่อยเกินไปแหล่งที่ใช้มันอาจจะบอกว่า600แคลเนี่ยไอ้600แคลอรี่เนี่ยมันอาจจะใช้จากไขมันแค่ประมาณแค่200
1: เงี้ย
2: ซึ่งตรงนั้นมันไม่ได้ตอบตรงที่ว่าเราต้องการ
1: มันไม่ใช่เป้าหมายของเรา
2: เราต้องการเรื่องของเบิร์นแฟต
1: เพราะฉะนั้นเราคือเบิร์นแฟต 60% เท่าน
2: ั้นใช่
1: ลุยเลย
2: นะ
1: ทีนี้พูดถึงข้อดีของจักรยานพี
2: ่ครับ
1: ข้อดีจักรยานใครที่ควรปั่นจักรยานบ้าง
2: ในแง่ของคนที่มีน้ำหนักตัวมากมีปัญหาเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะพวกกล้ามเนื้อข้อต่อพวกนี้เพราะงั้นเวลามาส่วนของจักรยานเนี่ยมันทำให้การรับน้ำหนักอะไรต่างๆมันลดลงมันเหลือแค่ครึ่งเดียวอ่ะแค่นั้นเอง
1: ส่วนเบาะรองแล้วเบาะรองแล้ว
2: เพราะงั้นเรื่องของแรงกระแทกหรือว่าแรงที่ต้องออกแรงมากขึ้นของตัวกล้ามเนื้อก็จะน้อยลง
1: สำหรับคนที่มีน้ำหนักเยอะ
2: ใช่
1: สมควรเลยจักรยาน
2: ค่ะคนเป็นจักรยาน
1: แต่เขาอยากวิ่งทำไงอ่ะ
2: อาจจะต้องอดใจไว้นิดนึงก่อนนะครับฝึกให้ระบบหัวใจแข็งแรงก่อนกล้ามเนื้อคุ้นเคยก่อนแล้วก็ค่อยให้พร้อมก่อนแล้วค่อยไปวิ่ง
1: เราตามใจไม่ได้เราต้องตามสภาพ
2: ใช่ตามสภาพ
1: อย่าตามใจนะครับตามสภาพร่างกายนะคร
2: ับ ใช่
0: วันนี้เรามาติดตามกันต่อนะครับกับเครื่องออกกำลังกายแบบคาร์ดิโออีก2เครื่องจะเป็นเครื่องอะไรนั้นไปชมกันต่อเลย
1: มาถึงเครื่องคาร์ดิโอเครื่องที่3
2: ครับ
1: นี่คือ Elliptical แปลเป็นไทยว่าอะไรพี่ผมเรียกไม่ถูกนะ
2: จริงๆมันก็เป็นเหมือนกับวงรีนะลักษณะของตัววงรีใช่ไหมเพราะลักษณะของการเล่นปกติเราจะลงในแนวดิ่งขนานใช่ไหมตัวนี้มันจะเป็นขนานแต่เป็นลักษณะของวงรีนะครับ
1: พี่ต้นรู้ไหมครับว่าวิธีการทำงานของมันถูกคิดค้นมาจากอะไรแก้ปัญหาอะไร
2: แก้ปัญหาในเรื่องของแรงกระแทกอันที่หนึ่งคือเรื่องแรงกระแทก
1: มันต้องมีที่มาเพราะอยู่ๆมันมาฮิตเลยไม่ได
2: ้
1: มันต้องมาจากการแก้ปัญหา
2: ใช่เพราะงั้นโดยแรกส่วนใหญ่แล้วของคาร์ดิโอเนี่ยจักรยานจะเป็นตัวแรกใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของตัวลู่วิ่งนะครับลู่วิ่งก็มาเป็นตัวสเตปเปอร์หลังจากนั้นเขามองแล้วเล็งเห็นแล้วว่ามันมีความหนักไปหรือมันมีความเขาเรียกว่าข้อจำกัดของตัวอุปกรณ์นะครับเขาก็เลยผลิตตัวนี้ถือว่าเป็นตัวคาร์ดิโอที่หลังล่าสุด
1: เอาอย่าง
2: น
1: ี้ไหมลองเลย
3: ได้ค่ะ
1: ขึ้นเลยค่ะ
2: ลอง
3: โอเคได
1: ้กลับด้านถูกแล้ว
3: ถูกแล้วค่ะถูกแล้วแต่ว่านะคะมันมีอยู่2อันนะคะ
2: ครับ
3: จับยังไงเอ่ย
2: โอเคในเรื่องของตัวที่จับนะครับถ้าเกิดเราต้องการที่ออกกำลังกายในส่วนของด้านบนเราก็ต้องจับตัวนอกนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะที่เราไม่เคยออกกำลังกายเลยหรือว่าเรายังใหม่ๆอยู่เราก็พยายามจับตัวด้านในด้านในมันก็จะลดในเรื่องของการใช้กล้ามเนื้อส่วนบนนะครับมันจะทำให้เราเน้นที่ส่วนล่างมากขึ้นแต่ถ้าเราเริ่มโอเคแล้วร่างกายเราเริ่มปรับสภาพได้แล้วเริ่มมีความฟิตของร่างกายความพร้อมร่างกายแล้วเราก็ จากด้านนอกขึ้นใช่มันก็จะใช้ในส่วนของกล้ามเนื้อส่วนบนมากขึ้นนะครับ
4: ลองดูไหม
2: งั้นเราเริ่มก่อนลองถีบดันไปข้างหน้านะครับเข่าแนวเดียวกับเท้าตลอดนะครับส่วนใหญ่เวลาที่เราทำพวกนี้บางทีเรามักจะเผลอใช่ไหมเราไม่เผลอเราจะโถมน้ำหนักตัวลงไปนะครับเข่ามันจะเกินไปเท้าซึ่งถ้ายิ่งน้ำหนักตัวมากมันก็จะทำให้มีปัญหากับในเรื่องของตัวเข่ามากขึ้นนะครับมือปล่อยตามสบายเลยเราแค่ประคองอ่ะจริงๆเราไม่ต้องไปจับเก่งใช่ไหมเราแค่ประคองแค่นั้นเอง
4: ทีนี้ลองจับ
2: จับด้านนอกแล้วให้เหมือนกับเราวิ่งนะฮะใช่ไหมใช่แต่ลักษณะใช่ลอยนะครับ
3: ตัวลอยแล้วค่ะกำลังจะบิน
4: แอร์วอล์ก
2: แอร์วอล์กแต่ทีนี้เวลาที่เราใช้เนื่องจากว่ายังไงแล้วแต่ในร่างกายแบบแอโรบิกหรือว่าคาร์ดิโอเนี่ยเราต้องเน้นในตัวของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ซึ่งมันต้องเริ่มจากขางั้นเวลาที่ถึงเราจะใช้ส่วนบนยังไงเราก็ต้องใช้ออกแรงที่ขากับสะโพกที่มากขึ้นมือแค่ช่วยประคองในเรื่องการดึงเพราะงั้นจะมีบางท่านที่บางทีเราเห็นว่าออกแรงปุ๊บกลายว่าขาอยู่กับที่ฉันพยายามใช้แขนซึ่งตัวส่วนบนเนี่ยมันเป็นตัวกล้ามเนื้อที่มันเล็กกว่า
4: คนที่ต้องการเผาผลาญไขมัน
2: เราต้องพยายามเน้นในขาก
4: ล้ามเนื้อใหญ่ดีสุดคือดีสุดนะครับ
2: ใช่ครับ
4: ขากล้ามเนื้อขาดีสุดนะครับทีนี้ถามนิดนึงว่ามันจะเห็นว่าช่องในการยืนพี่ต้น
2: ค่อนข้างกว้าง
4: มันกว้างเราควรจะเอาหน้าชิดหรือหลังชิดครับชิดหน้าหรือชิดหลัง
2: ชิดหน้าครับส้นเท้าก็คือพยายามเข้ามาชิดก็ด้านหน้า
4: ปลายเท้าใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
3: เห็นไหมทำถูกแล้วเนี่ย
4: เก่งมากค่ะนักเรียนถ้าเกิดชิดหลังจะเป็นอะไรครับ
2: โอเคลองให้เขาลองทำ
3: ม
2: ัน
3: ใช้ส้นเท้า
2: ส้นเท้าดันลงไปมันจะทำให้ลักษณะของการทำงานเนี่ยคือจริงๆปกติเวลาที่เราวิ่งหรือเราเดินอะไรต่างๆมันจะเป็นตัวฝ่าเท้ามากกว่าที่รับเรื่องของแรงกระแทกได้ดี
4: ครับครับ
2: เพราะในตัวที่การลงเนี่ยส่วนใหญ่มันก็ต้องเป็นเรื่องของตัวอุ้งเท้าหรือฝ่าเท้ามากกว่าที่จะเป็นเรื่องของตัวส้นเท้าส้นเท้าเราเอาไว้ในแง่ของการเบรกหรือหยุดการเปลี่ยนทิศทางนะเราต้องการเปลี่ยนหยุดเบรกนั่นคือในเรื่องของตัวส้นเท้า
4: แสดงว่าชิดหน้าน่าจะเวิร์กกว่า
2: ใช่ครับ
4: ใช่มากกว่า
2: แรงจากตัวฝ่าเท้านะครับ
4: ที่เราสามารถเพิ่มความหนักหรือว่าอิลิปติคอลสามารถทำท่าไหนได้อีกครับ
2: โอเคก็ในตัวของเครื่องเนี่ยมันจำกัดในเรื่องการเคลื่อนไหวอยู่แล้วมันก็คือจะเป็นแค่หน้าหลังอย่างเดียวนะครับ
4: ไม่เดินหน้าก็ถอยหลัง
2: เดินหน้าก็ถอยหลัง
4: แต่เทรดมิลลูวิ่งถอยหลังไม่มีนะเพราะบางคนไปถอยหลังนี
3: ้
2: เขาพยายามตอนเนี้ยในแง่ของเรื่องของการออกกำลังกายอีกลักษณะหนึ่งเขาจะมีเรื่องของการเดินหน้าและถอยหลังเขาจะถือว่ากล้ามเนื้อส่วนหน้ากับส่วนหลังเนี่ยโอเคโดยธรรมชาติเนี่ยไอตัวคอร์ไดเซปหรือกล้ามเนื้อส่วนหน้าเนี่ยมันต้องแข็งแรงกว่าตัวแฮมสตริงและด้านหลังอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราไม่ค่อยใช้มันเลยมันก็จะทำให้แทนที่มันประสิทธิภาพก็จะลดน้อยลงการสมดุลก็จะลดน้อยลงนะครับเพราะว่าชีวิตประจำวันส่วนใหญ่เรามักจะเคลื่อนที่ข้างหน้าถ้าไม่ใช่สมัยเด็กๆที่เราอาจจะมีการวิ่งเล่นไปด้านข้างถอยหลังมันก็จะเริ่มลดน้อยลงแล้วเพราะตัวเนี้ยมันสามารถที่จะฝึกในเรื่องของพัฒนากล้ามเนื้อส่วนของด้านหลังได้มากขึ้น
4: แตกต่างไหมคะถอยหลัง
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ใช่
3: จะชอบไปด้านหน้ามากกว่าค่ะเพราะคนเราต้องก้าวไปข้างหน้าอย่าถอยหลังค่ะ
4: ตาตาเหลวเล่นมุกเองหน้าแดงเองดูสิ
2: แต่ตามอัตราส่วนนะครับอย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่แล้วความสำคัญของตัวด้านหน้ามันต้องสำคัญกว่าด้านหลังอยู่แล้วเพราะงั้นเวลาที่เราทำเราก็ต้องเน้นความสำคัญที่ด้านหน้าแต่ให้มีด้านหลังที่ทำด้วย
4: อาจจะสมมติถ้าคนที่ทำในตอนเริ่มต้นเหมือนเดิม 15-20 นาที
2: แล้วก็มีการสลับ
4: แล้วก็สลับอาจจะเป็นสักเดินหน้า10นาทีถอยหลัง5นาที
2: ใช่
4: เพื่อให้ข้างหน้าแข็งแรงกว่าด้านหลังอยู่แล้ว
2: ใช
3: ่ตอนนี้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อข้างหลังนี้จะตึงแล้วก็ตึงมาก
4: ชอบอ่ะเวลาเขาเป็นไงเขาบอกชอบมากเลย
2: ใช่ผู้หญิงเนี่ยเรื่องของตัวต้นขาด้านหลังสะโพกด้านข้างไม่ว่าจะเป็นขาด้านนอกด้านในพวกน
4: ี้สะสม
2: มีการสะสมเพราะงั้นปริมาณของกล้ามเนื้อมันน้อยอยู่แล้วเพราะงั้นเวลาที่เขาทำอะไรที่ไม่เคยอย่างเงี้ยปุ๊บมันก็จะเริ่มมีความรู้สึกว่า
4: ไม่เร็ว
2: กล้ามเนื้อมีการทำงานที่มากขึ้น
4: มีข้อจำกัดอะไรไหมครับขณะที่เราเบิร์นแฟตอยู่อย่างนี้นะครับแล้วมีข้อสังเกตอะไรไหมครับถ้าเกิดขึ้นกับร่างกายของเราควรจะหยุดทันทีนี้นะครับ
2: ไอ้นั่นก็คือในเรื่องของปกติละวิงเวียนหน้ามืดอะไรพวกนั้นมันต้องหยุดอยู่แล้วธรรมชาตินะครับแต่อีกประการนึงเครื่องนี้จะช่วยในเรื่องของการทำให้ลดแรงกระแทกก็จริงแต่ในกรณีของคนที่ไม่มีพื้นฐานหรือผู้สูงวัยนะครับในเรื่องของไอ้บาลานซ์ก็สูญเสียไปการทรงตัวก็สูญเสียไปตัวนี้มันไม่ใช่เป็นธรรมชาติการเดินการจักรยานมันยังใกล้เคียงกับธรรมชาติชีวิตประจำวันมากกว่า
4: เพราะงั้นยังชินมากกว่า
2: ใช่เพราะงั้นในตัวนี้บางครั้งถ้าเกิดเอาผู้สูงวัยคนที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยบอกว่าโอ้โหตัวนี้ดีมากเลยดีกว่าตัวลู่วิ่งอีกเอามาให้เริ่มเล่นเลยมันอาจจะเป็นข้อจำกัดของเขาม
4: ีคำถามค่ะคำถามนักเรียนนะคะการที่เราออกกำลังกายแบบนี้ตัวอิลลิปติคอลมีอัตราการเผาผลาญแคลอรี่ต่อ1ชั่วโมง

0: มากกว่าหรือน้อยกว่าการเทรดมิลคะบนลู่วิ่ง
1: น่าจะน้อยกว่า
0: คำตอบค่ะ
2: อันนี้ถูกต้องครับน้อยกว่าน้อยกว่าแต่ก็ใกล้เคียงนะใกล้เคียงอยู่ประมาณที่700ถึง800แคลอรี่นะครับ
0: ตอน
2: ชั่วโมงใช่ครับครับ
0: แสดงว่าถ้าเกิดวิ่งก็คือ600ถึง 1,200 อันนี้700อาจจะรู้สึกแบบร่างกายเราไม่ชิน
2: ใช้
0: แคลอรี่เยอะหน่อยแต่พอสุดท้ายแล้วช่วงการไปต่ออาจจะติดแค่800
2: ใช่
0: แต่เป็นชั่วโมง
2: ครับ

0: ี่คือเครื่องออกกำลังกายนะครับคาร์ดิโอตัวสุดท้าย
1: คร
0: ับ เคยเห็นรูปร่างแบบนี้มาก่อนไหมครับรู้จักไหมครับ
2: ยังเพิ่งเคยเห็นนะคะ
0: ครั้งแรกสวัสดีครับหรือยังครับสวัสดีครับด้วยครับอันนี้คืออะไรครับพี่ต้น
1: ตัวนี้ก็ถ้าภาษาไทยก็คือเรือกันเชียงใช่ไหมครับ
0: เรือกันเชียง
1: หรือตัวโรลลิ่ง
2: อ๋อที่
1: คร
2: ับ
0: แจวมาแจวจำจิกน้ำนิ่งแหละ
1: เรือ
0: จิกคนแจว
1: ไม่ใช่ถ้าเรือถ้าเรือกันเชียงถ้าเราดูเวลาที่เขาแข่งสากลใช่ไหมเราจะเห็นอยู่เรือที่สวยๆที่เข
0: า
1: จะ
0: ทั้งอะไรสองข้างพร้อมก
2: ัน แล้วนี่เราต้องทำยังไงคะ
1: เราก็เป็นลักษณะใกล้เคียงกันก็คือจะดึงเข้าหาตัวดึงกับถีบนะครับ
2: ดึงกับถ
0: ีบทำให้ดูก่อน
1: เดี๋ยวให้เวิร์ดทำให้ดู
0: โอเคที่การใส่แล้วก็ใส่อย่างนี้เหมือนกันนะครับ
1: เท้าล็อกเท้าเหมือนกัน
0: ปุ๊บล็อกเท้าปุ๊บวิธีทำงานคือดึงพร้อมถีบ
1: ดึงพร้อมถ
0: ี
1: บ
0: ผ่อนไป
1: ล็อกพร้อมเหยียดดึงพร้อมถีบตัวตรงหลังตรงดึง
0: มันที่เบา
1: ดึง
0: มันได้หมดเลยหน้าท้องจริงๆหน้าท้องได้อีกกล้ามท้องได้อีก
1: ใช่คราวนี้ลองดึงแขนเข้ามาดูหาตัวด้วยดึงแขนพร้อมถีบดึง
0: มันจะมีจังหวะนะ
1: ใช่
0: ถ้ามาอยู่ตรงนี้ลมเย็นเลย
2: โอ้โหโซ่ปั่นโอ้โหแล้วมันจะมีวัดอะไรไหมคะ
1: ใช่ตัวนี้มันก็จะโชว์ในเรื่องของตัวความเร็วตัวพลังงานที่เราใช้ไปใช่ไหมครับระยะทางนะครับแคลอรี่ที่เราใช้
0: มาลองดูครับอันนี้จำเป็นไหมครับต้องใส่ให้แน่นหน่อย
1: ใช่ครับเพราะเวลาที่เราถีบหรือออกแรงบางครั้งเดี๋ยวท่านก็ไม่จะหลุดใช่ไหมเราก็ต้องล็อกไว
0: ้เฮ้ยสนุกอ่ะนี่ผมชอบ
2: เฮ้ยสนุกอ่ะ
0: ยังค่ะ
1: พยายามให้หลังเหยียดยืดตรงนั่งหลังตรงนะครับยืดนะครับถีบเท้าพร้อมดึงนะครับเวลาดึงเข้าหาประมาณช่วงของสะดือนะครับบีบศอกพันตัวใช่ดึงพร้อมถีบเอากลับไปเหยียดพร้อมงอดึงพร้อมถีบ
0: ถี
1: บใช่เหยียดยืดแขนให้สุดเหยียดยืดแขนให้สุดนะครับเดี๋ยวเราลดความฟืดลงนิดนึงก่อน
0: อันนี้คือปรับอะไรครับ
1: ปรับเรื่องของความฝืดครับเพราะถ้าเราสังเกตช่องฝั่งนี้มันจะเป็นช่องในเรื่องของช่องรับลมตัวนี้มันจะเป็นเรื่องของระบบลมยิ่งถ้าเราเปิดช่องรับลมให้มันกว้างขึ้นใช่ไหมครับกว้างขึ้นทุกครั้งที่เราดึงเนี่ยแรงต้านของลมก็จะมากขึ้นแต่ถ้าเราลดลงนะครับแรงต้านของลมก็จะลดน้อยลงนะครับมันก็ทำให้เราต้องออกแรงน้อยลง
0: เบาขึ้นไหมครับ
2: เบาลงค่ะเบาลง
0: เบาลงไหมครับ
2: เบาลงค่ะ
0: แล้วอย่างนี้ครับ
2: โหใช้แรงดึงเยอะขึ้นมันเริ่มหนืดขึ้นแล้วค่ะ
0: เหมือนเดิม
1: ใช่
0: คอนเซ็ปต์ในการเบิร์นแฟตของผ่านไขมันก็คือว่า
1: เน้นให้ต่อเนื่องนะครับ
0: ต่อเนื่อง30นาทีขึ้นไปสำหรับคนเริ่มต้น 15-20 นาทีก่อน
1: ใช่ครับ
0: อย่าเพิ่งกังวลต้อง30นาที
1: ใช่แล้วก
0: ็
1: ในเรื่องของตัวนี้ก็คือความหนักก็คือเราสามารถที่จะให้ในเรื่องของตัวความฝืดได้อันที่2คือจังหวะของการดึงถ้าตอนณตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้ตัวสปีดอยู่ที่ถ้าเราดูนะครับอยู่ที่27 26เนี้ยงั้นตอนเริ่มต้นใหม่ๆเนี้ยเราอาจจะไม่ต้องให้เร็วขนาดนี้ก็ได้ลองดึงให้ช้าลงสักไม่ถึง10ก็ได้7ถึง10มา8ถึง10เนี่ยช้าๆอย่างนี้ก่อนนะครับเพราะตรงนี้เขาไม่ผิดในกรณีของคนที่มาใหม่ๆนะครับเราอาจจะให้ทำ15ทีแล้วก็ดึงช้าก่อนเราไม่จำเป็นต้องไปเร่งให้มันเร็วขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของบางคนจะมีความรู้สึกตัวนี้มันได้ในเรื่องของการเผาผลาญการเบิร์นเหร
0: อ
1: ถ้าเราสังเกตนะครับส่วนล่างใช่ไหมมันมีการเรื่องของมันเหมือนเราทำสปอร์ตอยู่ใช่ไหมครับย่อเหยียดสะโพก
0: เหยียด
1: ใช้ในส่วนของตัวสะโพกต้นขาหมดเลยส่วนด้านล่างเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะทำให้ตัวหัวใจระบบไหลเวียนต้องทำงานหนักขึ้นในอีกทางหนึ่งก็คือมันเป็นการนั่งอยู่ก็จริงนะครับแต่ส่วนบนมีการทำงานเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าเทียบจริงๆแล้วความหนักในเรื่องของการใช้พลังงานเนี่ยไม่ได้แตกต่างไปกับเรื่องของการวิ่งเลย
0: ตอนหนึ่งชั่วโมง
1: ใช่มันใช้ทั้งส่วนบนส่วนล่างนะครับเหมือนกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าอยู่ในท่าที่นั่งอยู่แต่เป็นการนั่งที่เราเหยียดยืดสะโพกกับขาที่ต้องมีการทำงานอยู่ตลอด
0: ใช้ทั้งด้านบนด้านล่าง
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเราจะเพิ่มความหนักทำได้อย่างไรครับ
1: ก็คือเพิ่มในเรื่องของตัวความฝืดให้มากขึ้นใช่ไหม
0: เพิ่มความฝืด
1: นี่นะครับ
0: ก็หนักขึ้นนะครับ
2: หนักขึ้น
1: ถ้าดูว่า
2: ใช
1: ่ถ้าดูว่ามีความรู้สึกว่าความฝืดโอเคแล้วเราก็สามารถเพิ่มความเร็วขึ้น
0: ลองดู
1: เร็วขึ้นดึงพร้อมทีต
0: ั
1: วตรงยืดออกหลังตรงยืดออกหลังตรงยืดออกหลังตรงดึงเร็
0: วข
1: ึ้
0: น
1: เร็วขึ้น
2: เหยียดแขนให้สุด
0: เร็วอีกเร็วๆไม่ทันแล้ว
1: เหยียดแขนให้สุด
0: ตามเร็วๆตาม
1: เหยียดแขนสุดเหยียดแขนกลับไป
0: อยากกินนมถ้วยเร็วๆ
1: เหยียดแขน
0: แจ๊บหน่อยอยากกินนมถ้วยเร็วเอาอีก
1: เหยียดแขนกลับไปสุด
2: ได้นะพี่
1: เหยียดแขนกลับไปสุดหลังตรงเหยียดแขนให้สุด
0: เ
1: หยียดกลับไปสุดดึงรู้สึกยังไงบ้าง
2: แขนล้าแน
0: ่ๆล้าไหม
2: ใช้พลังแขนเยอะมากเลยค
1: ่
2: ะ
1: ใช่
2: สุดยอด
0: มันหนักนะเนี่ย
1: แต่ประเด็นที่บางทีคนหลายคนมองข้ามเพราะเราอาจจะไม่คุ้นเคยกับตัวนี้นะครับประเด็นที่1ประเด็นที่2คือถ้าคนที่ออกกำลังกายใหม่ๆเนี่ยถ้าเราดูแต่ละเครื่องไม่ว่าจะเป็นลู่วิ่งหรือว่าเป็นจักรยานนั่นคือคนคุ้นเคยงั้นบางทีเขาอาจจะไม่ต้องมีสิ่งที่มาช่วย ช่วยดึงเวลาเขาไม่ต้องมีทีวีไม่ต้องมีอะไรที่เข้ามาช่วยนะอย่างตัวเนี้ยถ้าถามว่าทีวีก็ไม่มีโอ้โหเฮ้ยฉันต้องแค่มาพายอย่างเดียวหรือจะดื่มน้ำทีถามว่ามีน้ำขวดหนึ่งเฮ้ยจะหยุดดื่มต้องหยิบไม่ได้ฮะ
2: ม
1: ัน
2: ก็จะเสียการสมดุลอย่างเง
0: ี้ยโอ้พอแล้วค่ะพอแล้วค่ะ
1: แล้วก็ถ้าอีกตัวหนึ่งก็คือในเรื่องของตัวชีพจรใช่ไหมครับถ้าเราสังเกตตัวพวกนี้พวกนี้จะไม่มีเรื่องของตัววัดชีพจรซึ่งบางทีมันก็อาจจะทำให้การควบคุมในเรื่องของความหนักระดับความหน
0: ัก แม้กระทั่งเรามีอยู่ตรงนาฬิกาก็ตาม
1: เราก็
0: จะดูปุ๊บ
1: เราก็ดู
0: เป๊ะอีก
1: ใช่ใช่เพราะงั้นไอ้ตัวพวกนี้บางทีก็เลยอาจจะควบคุมยากในเรื่องของตัวพวกนั้น
0: ทีนี้ให้ทายมีคำถามอีกแล้วครับมีคำถามถามคุณแต้มครับเครื่องออกกำลังกายตัวนี้นะครับโรลลิ่งเนี่ยมีอัตราการเผาผลาญไขมันต่อชั่วโมงมากกว่าหรือน้อยกว่าเทรดมิลครับที่บอกพอๆกันอันไหนมากกว่าอันไหนน้อยกว่ากันครับ
2: มากกว่าค่ะเพราะว่าอันนี้มันได้ออกกำลังกายแบบได้ใช้แรงเกือบทุกส่วนเลยอะค่ะทั้งแขนทั้งขาแรงดึงอย่างเงี้ยค่ะทุกส่วนเลย
0: คำตอบครับพี่ต้น
1: พี่ว่าไงครับผิดอีกแล้วครับแต่จริงแล้วถือว่าใกล้เคียงนะครับเพราะว่าถ้าวิ่งเนี่ยมันอยู่ประมาณ600ถึง1ชั่วโมงถึง 1,200 ตัวเนี้ยมันจะอยู่ประมาณ700ถึง 1,100 จริงๆแล้วมันใกล้เคียงแต่สิ่งที่มันอาจจะแตกต่างกันตรงที่ว่าวิ่งเนี่ยเราทิ้งดิ่งน้ำหนักเราทั้งหมดทิ้งลงหมดเพราะงั้นมันจะใช้แรงค่อนข้างเยอะนะครับเรื่องของการประคองทรงตัวแต่นี่เรานั่งพอนั่งปุ๊บไอ้แรงบางอย่างที่เราต้องใช้ช่วยในเรื่องของการประคองตัวมันเริ่มง่ายขึ้นละมันเริ่มลดน้อยลงมันก็เลยทำให้เปอร์เซ็นต์การใช้พลังงานมันลดลงมานิดนึงแต่ถือว่าใกล้เคียงกัน
0: แต่สตาร์ทอ่ะหนักกว่านะ
1: ใช่ใช
2: ่ค่ะ
1: เพราะว่าม
2: ันวิ่งมันค่อยๆไปอย่างเงี้ยค่อยๆไป
1: ใช่แล้วก็อย่างสิ่งที่บุ้ยหรือแม้กระทั่งว่าน้องแต้มมีความรู้สึกว่ามันหนักกว่าเพราะอะไรเพราะตรงเนี้ยเราไม่เคยชินการวิ่งการเดินการขี่จักรยานบางทีเรายังเคยชินแต่อยู่ดีให้เรามาดึงหรือว่าเรือกระเทียงเนี่ยบางทีกล้ามเนื้อในชีวิตประจำวันเราไม่ค่อยได้ใช้ตรงเนี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าไม่เคยชินก็เลยทำให้รู้สึกว่ามันหนักกว่าด้วยความที่หนักกว่าตรงนี้ความที่กล้ามเนื้อไม่เคยชินตรงนี้มันเวลาที่เราต้องการที่จะเร่งเรื่องของการใช้พลังงานมันจะทำให้ดีขึ้นเพราะว่าร่างกายไม่คุ้นเคยพอไม่คุ้นเคยเนี่ยมันจะมีการใช้พลังงานอะไรต่างๆมันเหมือนเราตื่นเต้นอ่ะพอตื่นเต้นทุกครั้งหัวใจเราเต้นเร็วใช่ไหมจะมีการใช้พลังงานที่มากขึ้นสูงขึ้นนะครับ
2: การที่ออกกำลังกายในห้องฟิตเนสแล้วมีห้องแอร์อย่างเงี้ยค่ะก
1: ับ
2: การที่ออกกำลังกายข้างนอกในกลางแจ้งอย่างเงี้ยค่ะมันต่างกันยังไงอะ
0: โจทย์ของเราวันนี้คือเผาผลาญไขมันนะครับดีมากที่แต้มถามคิดว่ายังไงออกกำลังกายในที่เย็นๆกับออกกำลังอุณหภูมิร้อน
2: ๆ
0: อันไหนดีต่อการเผาผลาญไขมันหรือว่าเบิร์นแฟตของเรามากที่สุด
2: ในฟิตเนสไหมคะเพราะว่าเวลาเย็นๆมันสามารถออกกำลังกายได้นานกว่าอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นเลยถ้าเรามองมันเป็น2ประเด็นนะครับประเด็นที่1เขาบอกอยู่แล้วว่าตามฟิตเนสเนี่ยเขาจะใช้คำว่าฟิตเนสใช่ไหมฟิตเนสก็คือมันก็จะเป็นองค์ประกอบโดยพื้นฐานเพราะงั้นในสิ่งพวกที
0: ่เราจะการออกกำลังกาย
1: ตัวอะไรที่มันเป็นพื้นฐานเรามักจะต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนที่เราจะไปเล่นอะไรที่มันมีความหลากหลายมากขึ้นหรือมีความซับซ้อนมากขึ้น
2: มือใหม่อย่างหนูก็ควรจะเล่นในฟิตเนส
1: ควรจะเล่นจากฟิตเนสก่อนนะครับอันที่2ก็คืออุณหภูมิที่ต่ำกว่าปกติพวกนี้มันจะทำให้ความทนทานของเราดีขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่มือใหม่หรือคนที่มีสภาวะที่ต้องการที่ออกกำลังกายที่ต่อเนื่องก็ควรต้องอยู่ในที่ที่เย็นๆหรือว่าอย่างเขาบอกว่าถ้าเราต้องการที่ลดน้ำหนักเราควรออกกำลังกายช่วงเช้าเพราะอะไรเพราะช่วงเช้าอากาศจะค่อนข้างเย็นอุณหภูมิค่อนข้างต่ำเพราะงั้นวิ่งมาราธอนส่วนใหญ่เขาจะไม่มาวิ่งตอนเที่ยงวิ่งตอนบ่ายเขาจะวิ่งวิ่งตอนเช้าเพื่อที่มันจะทำให้ส่งเสริมเรื่องพวกนี้ได้ดีขึ้น
0: นึกถึงโยคะร้อนเคยออกกำลังกายไหมคนไม่เคยออกไปเล่นโยคะร้อนยิ่งทนไม่ไหวนะเพราะมันร้
1: อ
0: น
1: การระบายอะไร
0: อุณหภูมินอกสูงกว่าอุณหภูมิข้างใน
1: นะครับ
0: เรียบร้อยแล้วครับสำหรับพื้นฐานในการเผาผลาญไขมันหรือออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ
2: ค่ะ
0: ทาร์เก็ตของเราเป้าหมายคือเผาผลาญไขมันเบิร์นแฟตที่มันสะสมในร่างกายให้ดีที่สุด
2: เอามันออกไป
0: เรียนรู้พื้นฐานแล้วเป็นยังไงครับน้องแต้ม
2: ค่ะชอบมากเลยค่ะแล้วก็โดยเฉพาะไอ้ที่ปั่นจักรยานนะ
0: ก่อนรู้กับหลังรู้แตกต่างกันไหมครับ
2: ต่างกันเยอะเลยค่ะคือปกติเป็นคนไม่ค่อยเข้าฟิตเนสคือพอเข้ามาปุ๊บคือถ้าไม่มีคนแนะนำอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่รู้เลยว่าเครื่องนี้การเล่นที่ถูกวิธีอ่ะควรจะทำอย่างไรเริ่มต้นอย่างไรก่อนแต่พอเหมือนมีอาจารย์มาแนะนำอย่างเงี้ยค่ะรู้แล้วว่าเราอย่าไปสนใจนะไอ้พวกแคลอรี่อ่ะควรจะสนใจไอ้ที
0: ่ฮาร์ดเรทมากกว่า
1: สนใจได้แต่ในช่วงแรกอาจจะต้องสนใจเรื่องของตัว
2: ค่ะเนี่ยค่ะก็ทำให้ได้รู้ว่าการออกกำลังกายที่ถูกวิธีอ่ะควรจะเริ่มต้นอย่างไร
0: น่ารักมากวันนี้น้องแต้มมาร่วมรายการของเราสนุกที่สุดเลยมีความสุขเป็นผู้หญิงนี่สาวเหนือที่หน้าใสๆดูเหมือน ไม่มีมุกอะไรแต่มีมุกตลอดเวลา
1: เน็บตลอด
0: ขอบคุณมากนะครับ
2: ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ
0: พี่ต้นมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับสำหรับคุณผู้ชมที
1: ่
0: กำลังต้องการเบิร์นแฟตจริงๆครับ
1: ก็จริงๆแล้ว
0: หลักคืออะไร
1: ถ้าโดยหลักนะอย่างเมื่อสักครู่ที่บอกว่าชอบจักรยานเนี่ยโดยทั่วไปคนส่วนใหญ่เราคุ้นเคยอะไรหรือว่าเรามีความรู้เราโอเคกับตัวนั้นเราก็มักจะเล่นตัวนั้นนะครับแต่ก็หลักของการออกกำลังกายมันมีอยู่อีกการหนึ่งถ้าเราต้องการพัฒนาเรื่องของตัวระบบสมองหรือว่าอะไรที่มันไม่คุ้นเคยหรือแม้กระทั่งว่าการที่ต้องการให้มันมีการเผาผลาญที่ดีขึ้นบางครั้งเราอาจจะต้องทำในสิ่งที่ร่างกายเราไม่คุ้นเคยนะครับเพื่อให้มันมีการเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะครับซึ่งตรงนั้นมันจะส่งผลไม่ใช่แค่ร่างกายอย่างเดียวละมันเรื่องของการพัฒนาเรื่องของตัวสมองด้วยเพราะงั้นบางอย่างสิ่งที่คุ้นเคยแล้วเราก็อาจจะรักษาไว้ทำไว้แต่บางสิ่งที่ไม่คุ้นเคยอาจจะทำบ้างนะครับในสิ่งที่
0: เขาถึงบอกว่าเวลาเราลองทำอะไรใหม่ๆบางครั้งเราอาจจะค้นพบอะไรใหม่ๆก็ได้
2: อาจจะ
0: ค้นพบลองเปิดใจดู
1: ใช่ครับ
2: ได้ค่ะ
0: เอาละครับคุณผู้ชมครับนั่นคือทั้งหมดของการออกกำลังกายในวันนี้นะครับโดยเฉพาะการเผาผลาญไขมันวันนี้ทำมาเพื่อเอาใจคุณผู้ชมโดยเฉพาะเราจะได้มีหุ่นที่ดีเหมือนกันทั้งประเทศเลยนะครับเพราะว่านั่นคือความตั้งใจของรายการของเราขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับติดตามสัปดาห์หน้าสำหรับรายการ Healthy Friday วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: เข้าเข้าเข้าเข้า
1: ได้ยัง
2: หลายๆคนคงติดการรับประทานขนมขบเคี้ยวระหว่างการเชียร์กีฬาหรือดูทีวีต่างๆซึ่งอาจจะไม่ดีต่อสุขภาพในกรณีที่มีโรคไตเดี๋ยววันนี้เราจะมีเมนูสแน็คเพื่อสุขภาพจะเป็นอะไรนั้นไปติดตามชมกันเลยครับ
3: ยิ้มๆๆคร
2: ับ

สร็จไปแล้วนะครับซูกินี่กรุบกรอบทำเองง่ายอร่อยได้ที่บ้านนะครับจริงๆแล้วโซเดียมมีแฝงอยู่ในอาหารต่างๆมากมายเช่นเจ้านี่มีถึง 2,400 มิลลิกรัมทั้งถุงเพราะฉะนั้นปริมาณเกินกว่าที่ร่างกายต้องการแน่ๆเอาไหมโซเดียมแฝงไม่ได้มีเฉพาะอาหารเค็มที่เรารู้จักกันโซเดียมแฝงยังอยู่ในอาหารรูปแบบอื่นๆเรามาดูกันว่า5อันดับที่มีปริมาณโซเดียมแฝงมีอะไรบ้างอันดับ5อาหารที่ปรุงรสแปรรูปทั้งหลายอันดับ4ขนมขบเคี้ยวทั้งหลายอันดับ3ของหมักดองของหมักดองเกลือเป็นส่วนผสมในการทำอันดับ2อาหารแห้งต่างๆก็มีโซเดียมแฝงอยู่ในปริมาณที่เยอะส่วนอันดับ1ซอสปรุงรสต่างๆเพราะฉะนั้นควรที่จะระวังไว้ด้วยนะครับเราต้องระวังอาหารที่มีโซเดียมแฝงเพราะเรื่องไตต้องไว้ใจหมอ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: โรคแพ้ภูมิตัวเอง SLE นะคะมีมานานแล้วนะคะหรือว่าคนไทยเนี่ยรู้จักโรคนี้ในนามของโรคพุ่มพวงค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักกับโรคแพ้ภูมิตัวเอง SLE กันค่ะว่าโรคนี้เป็นยังไงรักษายังไงแล้วเราจะสามารถป้องกันมันได้หรือเปล่าโรคแพ้ภูมิตัวเองนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าแพ้ภูมิตัวเองแสดงว่าร่างกายเราเนี่ยค่ะมีการสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาแล้วภูมิต้านทานอันนั้นเนี่ยก็จะมาทำร้ายกับเซลล์ในร่างกายของตัวเราเองขึ้นกับว่าเขาจะไปทำร้ายกับอวัยวะอะไรยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดมันไปกระทบกับเรื่องของข้อก็จะทำให้ข้ออักเสบ
2: ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการปวดข้อมักเป็นที่ข้อนิ้วมือข้อมือข้อไหล่ข้อเข่าหรือข้อเท้าบางครั้งมีอาการบวมแดงร้อนร่วมด้วย
1: มีภูมิต้านทานกับเลือดก็จะทำให้ซีดลงหรือว่าจะทำให้เกล็ดเลือดต่ำลง
2: คนไข้ส่วนใหญ่มักมีอาการอ่อนเพลียมีภาวะติดเชื้อง่ายมีจุดเลือดออกตามตัว
1: ไปมีผลกระไตก็อาจจะทำให้ไตวายไตเสื่อมนะคะหรือว่าไตอักเสบได
2: ้ผู้ป่วยมักมีอาการบวมบริเวณเท้าขาหน้าหนังตาและมีปัสสาวะออกน้อยลง
1: ถ้าเกิดไปที่อื่นอีกอ่ะเช่นสมองก็อาจจะทำให้คนคนนั้นมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงหรือซึมลงอะไรอย่างนี้ได้อะค่ะ
2: ผู้ป่วยมักมีอาการพูดจาไม่รู้เรื่องจำคนใกล้ชิดไม่ได้และบางรายอาจมีอาการชักร่วมด้วย
1: ปัจจุบันเรายังไม่ได้มีข้อมูลที่ชัดเจนที่จะบอกว่าสาเหตุของการเกิดโรคแพ้ภูมิตัวเองคืออะไรนะคะเรารู้แค่ว่ามันเกิดภูมิต้านทานขึ้นกับตัวเองนะคะส่วนหนึ่งจะมีเรื่องของกรรมพันธุ์เข้ามาเกี่ยวข้องปัจจัยภายนอกตอนนี้ยังไม่มีการพบว่ามันมีอะไรที่จะเป็นตัวกระตุ้นที่ชัดเจนค่ะคุณหมอดูจากประวัติเนี้ยค่ะคุณวรกรแล้วเป็น SLE ใช่ไหมคะเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าตอนเริ่มต้นเนี้ยมีอาการอะไรบ้าง
3: ตอนเริ่มต้นก็จะเป็นไทรอยด์ก็จะมีผื่นขึ้นที่หน้าแล้วก็แผลเป็นเพดาน
1: แผลเป็นอันต่างนี่เจ็บไหมคะ
3: โอ้โหเจ็บมากเราทานข้าวอะไรไม่ได้กินได้แต่น้ำ
1: ตอนนั้นมีข้อบวมมีข้ออักเสบไหมคะ
3: ไม่มีค่ะ
1: ค่ะ
3: แบบจากน้ำหนัก52ลงมาเหลือ41
1: สำหรับในคนไข้รายนี้นะคะเข้ามาเนี่ยมีอาการในหลายๆระบบร่วมกันเขามีลักษณะอาการที่เข้าได้ที่บอกว่าตอนนี้เขามีเรื่องของภูมิต้านทานกับตัวเองดังนั้นเราก็เลยเรียกว่าเขาเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือว่า SLE ค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูผลเลือดกันนะคะว่าผลเลือดในเรื่องของ SLE เนี่ยตอนนี้มีอะไรกำเริบบ้างหรือเปล่าสำหรับวันนี้ผลเลือดดีขึ้นจริงๆด้วยค่ะค่าการอักเสบในร่างกายมันลดลงนะคะเรื่องของโปรตีนรั่วที่ไตยังคงมีอยู่นิดหน่อยความเข้มข้นในเลือดตอนนี้ก็ไม่ซีดแล้วนะคะ

0: แล้วก็เรื่องของฮอร์โมนไทรอยเป็นแนวโน้มที่ดีขึ้นยังสูงนิดหน่อยแต่ว่าเริ่มดีขึ้นทุกอย่างละนะคะค่าไตอยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะอย่างอื่นโอเคนะคะวันนี้น่าจะดีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจจะต้องได้ยาเหมือนเดิมไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวถ้าดีขึ้นคุณหมอเขาจะพยายามลดยาให้
1: ได้ค่ะ
0: โอเคค่ะ
1: ดีใจที่มันลด
0: โอเคค่ะ
1: ค่ะ
0: หลังจากที่เราทราบแล้วว่าเป็น SLE ใช่ไหมคะด้วยตัวโรคอะค่ะมันจะมีภูมิต้านทานของตัวเองที่ทำงานมากเกินไปสิ่งที่เราจะทำก็คือจะให้ยาเพื่อจะไปลดการทำงานของภูมิต้านทานในร่างกายตัวเองข้อดีก็จะไปทำให้อาการของโรคเนี่ยสงบลงแต่ว่าข้อเสียค่ะคนคนนี้ก็จะเสี่ยงกับการที่จะเกิดเรื่องของการติดเชื้อแทรกซ้อนเพราะว่ามันทำให้ระบบภูมิต้านทานซึ่งคอยต่อต้านเชื้อโรคเนี่ยมันลดลงแต่ถ้าสมมุติว่าไม่ได้ผลยากดภูมิก็อาจจะต้องเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งในแง่ของการปรับเปลี่ยนการรักษาเนี่ยขึ้นกับอาการของคนไข้แต่ละคนแล้วก็ขึ้นกับคุณหมอแต่ละท่านด้วยค่ะในแง่ของการรักษาถ้าเราเริ่มการรักษาตั้งแต่ระยะต้นนะคะหรือว่าโรคไม่รุนแรงมากเนี่ยคนไข้มีโอกาสที่จะหายนะคะก็คืออาจจะไม่ต้องใช้ยาหรือว่าใช้ยาในปริมาณที่น้อยมากนะคะแต่ในทางกลับกันถ้าคนไข้มาในระยะที่ค่อนข้างเป็นเยอะแล้วนะคะหรือว่าโรคค่อนข้างรุนแรงบางทีเนี่ยการรักษาเนี่ยอาจจะไม่ได้ผลดีมากเท่าที่ควรนะคะหรือว่าอาจจะไม่หายก็ได้ในแง่ของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลังจากที่ทราบแล้วว่าเป็น SLE นะคะก็ขึ้นอยู่กับหนึ่งเนี่ยในแง่ของตัวโรคกับเรื่องของยาที่ใช้ในการรักษาในแง่ของตัวโรคเนี่ยต้องบอกว่าถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องของผื่นผิวหนังแพ้แสงเพราะฉะนั้นกลุ่มของ SLE เนี่ยต้องให้หลีกเลี่ยงเรื่องของแสงแดดหรือว่าต้องใช้ครีมกันแดดร่วมด้วยนะคะอันที่2ค่ะเนื่องจากยาที่ได้เป็นยากดภูมิเพราะฉะนั้นเขาต้องดูแลตัวเองไม่ให้รับโอกาสที่จะมีความเสี่ยงในเรื่องของการรับเชื้อโรคยกตัวอย่างเช่นถ้าทานสเตียรอยด์เยอะๆนะคะก็จะต้องกินอาหารที่สุกแล้วก็สะอาดเสมอเพราะไม่งั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่เชื้อโรคจะติดมากับอาหารแล้วทำให้เขาเนี่ยมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ง่ายขึ้นออกกำลังกายสม่ำเสมอค่ะนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยกระดูกแล้วข้อก็จะมีปัญหาแล้วก็บางครั้งเนี่ยคุณหมอที่ดูแลก็อาจจะต้องเสริมในเรื่องของยาหรือวิตามินบางอย่างที่คนไข้เนี่ยไม่ได้รับหรือว่าขาดไปค่ะถึงแม้ว่าโรคนี้จะไม่รู้สาเหตุที่ชัดเจนนะคะไม่มีทางที่จะป้องกันได้แต่ว่าการเริ่มต้นรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้นก็จะช่วยให้ผลการรักษาเป็นไปได้อย่างดีนะคะปัจจุบันนี้เรามียาเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้าใครที่สงสัยหรือรู้ละว่าเป็น SLE ควรจะเข้าสู่ระบบการรักษาเพราะว่ามันจะช่วยทำให้คุณมีโอกาสหายได้แล้วก็ไม่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะยาวค่ะถ้าคุณสงสัยว่าจะเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองอย่าลืมมาพบหมอนะคะ

0: Bonjour, je suis Dr. Pinky ที่มาพูดฝรั่งเศสไม่ใช่อะไรหรอกค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูประจำชาติของประเทศฝรั่งเศสกันนั่นก็คือราชาชุยมีวิธีการประทับ
1: โทษค่ะหมอขอโทษ
0: ราชาชุยมีวิธีการทำอย่างไรมีประโยชน์ต่อสายตายังไงเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันก่อนเลยค่ะ

ราทาชุยก็คือสตูผักของฝรั่งเศสนั่นเองจะเป็นซูกินี่มะเขือเทศมะเขือม่วงปรับสูตรนิดหน่อยด้วยการใส่ฟักทองที่เราใส่ฟักทองเพราะฟักทองมีวิตามิน A ซึ่งช่วยบำรุงสายตาแต่ต้องอย่าลืมว่าวิตามิน A ละลายในไขมันดังนั้นในทุกๆวันเราต้องกินไขมันเข้าไปด้วยในสูตรนี้เราใส่น้ำมันมะกอกเพื่อช่วยให้วิตามิน A ดูดซึมได้มากที่สุดถ้าสมมติว่าเราขาดวิตามิน A ทำให้การมองเห็นกลางคืนไม่ดีเท่าที่ควรอาจจะมีปัญหาทำให้เกิดตาบอดเวลากลางคืนได้ดังนั้นขอได้ย้ำอีกทีนึงว่าควรจะกินผักผลไม้ในอาหารทุกมื้อค่ะถึงแม้ว่าจะกินผักผลไม้ปริมาณมากพอแล้วแต่ถ้าเกิดมีอาการผิดปกติควรรีบมาหาจักษุแพทย์และถ้าอายุมากกว่า40ปีควรไปตรวจตาทุกปีเพื่อป้องกันโรคที่เกิดกับดวงตาตอนอายุมากค่ะสุดท้ายนี้หมอขอฝากรายการกินกับหมอติดตามได้ทาง YouTube Facebook และเว็บไซต์รายละเอียดอยู่ตรงนี้มองเห็นกันไหมคะถ้าไม่เห็นต้องไปวัดสายตาแล้วนะหมอพิงกี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ในยุคที่เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทกับชีวิตมนุษย์มากขึ้นการพัฒนาของคอมพิวเตอร์นั้นมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทำให้การทำงานของคนนั้นง่ายมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามคนก็ยังต้องทำงานสั่งการคอมพิวเตอร์อยู่ดีใช่ไหมล่ะครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีนะครับสัปดาห์นี้เช่นเคยครับเราจะชวนทุกคนมารู้เท่าทันการมีสุขภาพดีกันนะครับวันนี้อีกหนึ่งอาชีพที่เราจะมาแนะนำกันก็คืออาชีพที่จะบอกว่าต้องนั่งทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานนานครับอาชีพดังกล่าวนี้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคใดกันได้บ้างติดตามกันได้กับ Work with a Healthy Life ครับ

0: คุณผู้ชมครับปัจจุบันนี้นะครับมีอาชีพหลากหลายอาชีพทีเดียวนะครับที่ต้องตื่นเช้าขึ้นมานั่งทำงานในห้องแอร์ครับแล้วก็นั่งติดกับหน้าจอคอมพิวเตอร์ครับหลากหลายจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมเมอร์ดีไซเนอร์พนักงานบัญชีหรือที่เราเรียกรวมๆกันนะครับว่าหนุ่มสาวออฟฟิศครับตื่นมาตอนเช้าเข้างานเป็นเวลากลับเป็นเวลาและนั่งหน้าคอมเป็นเวลาค่อนข้างนานทีเดียวครับอาชีพเหล่านี้มีอันตรายที่แฝงมาอยู่ด้วยโดยที่เราไม่รู้ตัวอย่างไรหรือไม่เราจะมาคุยกันครับแล้ววันนี้ผมมีนัดอยู่ที่ออฟฟิศแห่งนี้ครับสวัสดีครับพี่เงาะครับ
1: สวัสดีครับ
0: เอาล่ะขออนุญาตครับวันนี้นัดกับคุณเงาะเอาไว้เรียกพี่เงาะละกัน
1: ได้ค่ะได้
0: พี่เงาะครับหน้าที่ในออฟฟิศของพี่เงาะตำแหน่งอะไรฮะ
1: โดยตำแหน่งของพี่เงาะนะคะพี่เงาะจะเป็นตำแหน่งโปรเจกต์แมเนเจอร์ค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะซึ่งเรามีหน้าที่ที่จะต้องรับบีฟกับลูกค้าแล้วคอยคิดโปรเจกต์นำเสนอลูกค้า
0: คือเดี๋ยวนะโปรเจกต์แมเนเจอร์คุณผู้ชมฟังดูมันสวยหรูนะตำแหน่งนี้นะดูแบบยิ่งใหญ่น
1: ะ
0: แต่จริงๆแล้ว
1: ภาระหนักมาก
0: เล่าก่อนทำงานไม่เป็นเวลา
1: ทำงานไม่เป็นเวลา
0: เพราะอะไรอ่ะ
1: เพราะว่าบางโปรเจกต์เนี่ยลูกค้าเร่ง
0: เออ

0: มมติว่าโปรเจกต์เราจะต้องเคาะเสร็จวันนี
1: ้
0: เพื่อที่จะนำเสนอลูกค้า
1: ครับ
0: พรุ่งนี้มีอีกโปรเจกต์หนึ่งที่เราจะต้องเสนอลูกค้าเราจะต้องทำงานแข่งกับเวลาให้มันทัน
1: เข้างานเช้าไหมครับพี่เงาะ
0: เช้าค่ะเข้างาน9 โมงก็ต้องถือว่าเป็นเวลาปกติเนาะแต่ว่าอย่างเรามีกำหนดเวลาเข้างาน9 โมงเน
1: ี่
0: ยถ้างานเราเร่งจริงๆเราจะต้องมาก่อนเวลาค่ะเพราะโดยหน้าที่แล้วงานจะต้องเสร็จตรงตามเวลาค่ะ
1: เข้างานเวลาปกติเหลือ

0: แล้วเนี่ยการอยู่หน้าคอมเนี่ยเรียกว่าบางวันอยู่ตลอดทั้งวันเลย
1: ก็มีเช้าถึงมืดก็มี
0: มืดถึงดึกก็มี
1: ที่ผ่านมาพี่เงาะเคยรู้สึกไหมครับว่าตัวเองเนี่ยประสบปัญหาหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเจออะไรมาบ้างไหม
0: โอ้ต้องบอกว่าระยะหลังเนี่ยเยอะนะคะเราสังเกตตัวเองเลยว่าเวลาที่เราอยู่กับคอมนานๆเนี่ยถ้าไฟเปลี่ยนหรือจอเปลี่ยนกระทันหันเนี่ยตาเราเริ่มจะรับไม่ได้ละ
1: เอ๊ะจริงเหรอ
0: ใช่ค่ะคือมันจะมัวก่อนอันนี้คือจริงๆที่มันเราประสบแล้วเราก็สังเกตตัวเองค่ะ
1: คือสังเกตว่านั่งทำงานไปบางทีมันปุ๊บ
0: ถูกต้อง
1: เหมือนกับมัว
0: ค่ะ
1: ซึ่งในแง่ของการแพทย์อาจจะเรียกกันว่าคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม
0: ค่ะ
1: แต่มีอาการอื่นอีกไหมครับเห็นบอกว่าทุกคนนั่งติดเก้าอี
0: ้
1: บางวันเห็นบอกว่านั่งยาวถึงมืด
0: ก็จะมีอาการปวดไหล่
1: ห
0: ลังอย่างเงี้ยแต่บางวันที่งานเราเยอะๆแล้วมันเร่งจริงๆเนี่ยก็จะลามไปถึงหัวมีค่ะ
1: แปลว่าตอนทำเนี่ยไม่รู้สึก
0: ค
1: ือตอนนั่งทำงานไม่รู้สึก
0: ค่ะ
1: แต่พอปึ๊บงานเสร็จเป็นยังไง
0: คือแต่บางวันไม่ต้องรองานเสร็จค่ะบางวันที่งานยุ่งๆจริงๆเนี่ยอาการจะมาสักถ้าเรานั่งนานๆสักประมาณ 3-4 ชั่วโมงเนี่ยจะมาแล้วค่ะจะเริ่มปวดไหล่ปวดหลัง
1: เคยคุยกันกับเพื่อนๆไหมครับพี่เงาะว่าอาการนี้ฉันเป็นเธอเป็นไหม
0: ก็มีบ้าง
1: หรือไปกันหมดแล้ว
0: น้องๆข้างหลังก็หลายคนก็เป็นคนเนี่ยเขาต้องนั่งอยู่หน้าคอมเป็นเวลานานค่ะ
1: นี่บางทีก็ต้องก้มไปเขาเรียกว่ามุดไปเสียบไปถอดอะไรด้วยใช่ไหมนะบางคนนี่นั่งจ้องแทบจะทะลุเข้าไปอยู่ในจออยู่แล้ว
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ในแต่ละวันครับคนที่นั่งจ้องหน้าคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพที่เราอาจคาดไม่ถึงและไม่เคยรู้มาก่อนไม่ว่าจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับการหดเกร็งของกล้ามเนื้อตาทำให้เกิดอาการปวดตาและปวดศีรษะหรือปวดกล้ามเนื้อบริเวณอื่นๆซึ่งเกิดจากการนั่งอยู่ในท่าเดิมเป็นเวลานานๆเช่นปวดมือข้อมือแขนไหล่คอศีรษะและหลังได้ครับนอกจากนี้การนั่งนานๆยังเป็นพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งคือสภาวะที่การเผาผลาญพลังงานต่ำมากซึ่งทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดอีกด้วยเมื่อรู้สาเหตุอาการของโรคต่างๆกันไปแล้วในช่วงหน้าเราจะมารู้วิธีการรักษาและดูแลตัวเองสักครู่เดียวครับทำงานหน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆเสี่ยงป่วยหลายโรคคุณผู้ชมรู้หรือไม่ครับว่าการนั่งทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้หลายอย่างเลยนะครับจะมีอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยครับ
3: เวลานั่งนานๆมันก็ด้วยท่าที่มันซ้ำกันนะมันก็ทำให้เรารู้สึกปวดเมื่อยพอสมควรหรือเวลาต่อเนื่องเยอะๆเนี่ยผมก็จะเป็นประมาณช่วงต้นคอครับผมก็จะรู้สึกแบบเหมือนมันคอมันแข็งอ่ะเออต้องคอยลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายอยู่บ้าง
4: อ๋อก็มีทางด้านปวดหลังครับนั่งเขียนงานนานๆแล้วก็ที่ข้อมือครับเวลาใช้เมาส์ครับในการเขียนงานเพราะต้องเขียนรูทติ้งครับทั่วประเทศก็ปวดครับปวดมากๆเลยครับเวลานั่งนาน
1: ๆและอีกหนึ่งตำแหน่งในออฟฟิศนะครับที่ต้องทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เรียกได้ว่าตลอดเวลาที่นั่งโต๊ะเลยก็ว่าได้อยู่คุณโบครับคุณโบสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
1: คุณโบตำแหน่งหน้าที่ในออฟฟิศคือ
5: เป็นกราฟิกดีไซเนอร์แล้วก็เป็นเว็บดีไซเนอร
1: ์ก็คือต้องนั่งอยู่ตรงนี้แหละ
5: ใช่
1: ถูกไหม
5: ถูก
1: ทั้งวันมาถึงปั๊บอย่างแรกคือ
5: เปิดคอม
1: ก่อนกลับบ้าน
5: ป
1: ิดคอมแปลว่าทั้งวันอยู่ออฟฟิศตลอดทุกทีทำงานกี่โมงกี่โมงครับ
5: ก็10โมงถึง6โมงเย็น
1: 10โมง6โมงเย็นเวลาที่ทำงานแบบเร่งๆทำงานต่อเนื่องยาวนานที่สุดน่าจะกี่ชั่วโมง
5: น่าจะมา
1: 5ชั่วโมงตั้งแต่กี่โมงเช่นนั่งตั้งแต่บ่ายโมง
5: จนกว่าจะเสร็จประมาณ6โมงเย็นทุ่มนึง
1: นั่งทำงานหน้าจอแบบนี้เรารู้สึกไหมว่ามันมีผลเสียกับร่างกายของเราม
5: ีค่ะ
1: ยังไงบ้าง
5: สายตามันเบอร์บ้าง
1: เบอร์ไม่ได้เช็ดแว่นหรือเปล่า ยังไงเบอร์ยังไงครับคือมันจ้องตลอด
5: ใช่มันจ้องตลอดบางทีมันก็เหมือนกับเราหลุดโฟกัสไปเราก็ต้องจ้องใหม่โฟกัสภาพมันก็จะชัดขึ้นมา
1: วิธีการที่เราพยายามที่จะพักผ่อนสายตาเราเคยคิดไหม

0: ก็มีก็เดินแบบลุกต้องลุกออกไปเดินไปมองอย่างอื่นบ้าง
1: เห็นนั่งดูใช้สายตาแล้วด้วยนะฮะแล้วก็ที่มันมากกว่าคนอื่นก็คือมือต้องสัมพันธ์กับตา
0: ใช
1: ่ไหมนี่คือกำลังวาดรูปอยู่กำลังจับเว็บไปวางจัดคอมโพเว็บไซต์อยู่มีปัญหาบ้างไหมเห็นบางคนชอบแบบปวดมือเป็นนิ้วล็อกอะไรเงี้ย
0: มีค่ะ
1: มีเหรอ
0: ใช่อ
1: ายุเท่าไหร่แล้วเป็นนิ้วล็อก
0: 23ค่ะ
1: บออายุ23เป็นแล้วเหรอมันเป็นยังไงอาการเนี่ย
0: ก็พอใช้ไปสักพักมือมันก็จะปวดแบบปวดเหมือนเกือบชาเลยอะ
1: บางคนไม่เข้าใจเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาที่เราทำงานเนี่ยเราอาจต้องเกรงข้อมือขึ้นมาจุกไหมต้องวาด

0: นี่ดูไปดูมาลิงตัวนี้หน้าเหมือนพี่เลยนะ
1: อ่ะงั้นก็พักบ้างนะครับนี่คืออาชีพคอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยแล้วก็เป็นเว็บดีไซเนอร์เว็บมาสเตอร์ด้วยยังมีอีกหนึ่งอาชีพครับซึ่งเชื่อว่าเหล่าบรรดาผู้ที่เรียนจบสายบัญชีการเงินทุกคนต้องทำตำแหน่งนี้เลยไปดูซิว่าเขามีปัญหาอะไรกับสุขภาพบ้างหรือเปล่า

0: แม่ไอเราก็เกรงใจยังถ่ายรายการไม่เสร็จฝ่ายบัญชีโอนเงินให้เรียบร้อยแล้วฮะโอ้ขอบคุณครับคุณแต้วแต้วครับเรียกน้องแต้วดีกว่า
1: ได้ค่ะ
0: แต้วทำงานตำแหน่งก็คือ
1: บัญชีค่ะ
0: บัญชีการเงิน
1: ใช่
0: ตัวเลขเป็นพนักงานบัญชีเนี่ยอาวุธของเราคืออะไรครับ
1: เครื่องคิดเลขเลยค่ะเมาส์คลิก
0: เมาส์คีย์บอร์ด
1: บันทึกบัญชีใช่ค่ะ
0: ทำงานกับตัวเลขนี่ถามก่อนเครียดไหม
1: เครียดค่ะเวลาตัวเลขไม่ลงตัวหายไป 0.1 เนี่ยเครียดแล้วว่าตั้งแต่ทั้งเดือนมาเนี่ยเราจะทำยังไง
0: เดี๋ยวๆ 0.1
1: ใช
0: ่หยวนๆก็ได้มั้ง
1: ไม่ได้มันไม่ตรงค่ะ
0: ไม่ได้เลย
1: ใช่ม
0: ัน
1: ไม่ได้เลย
0: ไม่อย่างนั้นผู้สอบบัญชีก็จะไม่เซ
1: ็
0: น
1: ใช่คือต้องหาว่าแบบเราบันทึกบัญชีผิดไป
0: นิด
1: ตำแหน่งนึงเงี้ยต้องนั่งหาไล่ทั้งเดือน
0: ต้องไล่ทั้งเดือนเผื่อไล่ทั้งปี
1: จะกดเลข1ไปกดเลข2อะไรเงี้ย
0: ไม่ได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องเช็คใหม่หมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: สมมุติว่าเนี่ยเพื่อนพนักงานเราไปซื้อของร้านสะดวกซื้อบินมาไม่
1: ตรงกลับไปเปลี่ยนใหม่ค่ะ
0: ฮะอย่างนั้นเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหนี่ฝ่ายนี้ดุที่สุดในคลิปนี้เองถูกไหมฮะคุมทั้งหมดเลยการเงินตัวเลขเมื่อกี้ความเครียดคือบอกเครียดละ
1: ใช่
0: เครียดถึงขั้นไหนเออ
1: บางทีก็นอนไม่หลับเลยอ่ะ
0: ฮะ
1: ใช่ค่ะบางทีก็ลืมไปเลยว่าหิวข้าวคือเวลาทานข้าวเนี่ยคือเราจะหาเราจะมุ่งมั่นว่ามันหายไปไหนคือมันติดอยู่อย่างเดียวเนี่ยมันติดคือแบบมันหายไปไหนอย่างเงี้ยคือเวลาเที่ยงแล้วกินข้าวไม่กิน
0: เพราะว่าถ้าหาตัวนี้ไม่เจอเย็นก็ไม่ได้กลับบ้าน
1: ใช่ไม่ได้กลับบ้าน
0: เพราะฉะนั้นกลางวันไม่กินแล้วกัน
1: ใช
0: ่บ่อยไหม
1: ก็จะเป็นช่วงสิ้นเดือนช่วงปิดงบปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: นี่เลยนะฮะนี่อันนี้ไม่ได้อะไรนะคือมองว่าที่บอกว่าปวดคอปวดหลังเวลานั่งนานๆ
1: ใช
0: ่กำลังดูอยู่ว่าเอ๊ะแล้วพวกเราเนี่ยนะครับที่ทำงานออฟฟิศแบบเนี้ยคุณแต้วเองรู้จักไหมว่าวิธีการนั่งที่มันถูกวิธีต้องนั่งยังไง
1: ก็มีเอาหมอนมาลองหลังบ้างลองที่นั่งบ้างแล้วก็มีบางทีก็ยืดตัวบ้างแต่ก็ไม่รู้ว่าจะถูกวิธีหรือเปล่า
0: ก็คือทำตามรู้สึก
1: ใช่
0: ก็คือถ้านั่งมันเมื่อย
1: อันไหนทำ
0: ก็เปลี่ยน
1: อันไหนทำแล้วหายเมื่อยก็ทำ
0: เออถ้าไหนสบายสุดที่เราคิดว่ามันทำแล้วหายเมื่อย
1: นั่งพิง
0: นั่งพิง ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นท่าที่การรับแรงของหลังเนี่ยนะครับอาจจะไม่ถูกต้องด้วยซ้ำเวลาจ้องมองคอมพิวเตอร์ล่ะเออหลายๆคนอาจจะบอกว่าจ้องจนแบบว่าแทบจะทะลุเข้าไปในจอคอมพิวเตอร์อยู่แล้วแล้วแต้วเองมีวิธีไหมครับว่าต้องนั่งระยะไหนถ้าจอใหญ่แค่นี้ต้องนั่งเท่านี้ถ้าจอใหญ่ขึ้นอีกต้องนั่งถอยไปอีกแต่ที่เราเห็นนะบัญชีเนี่ยจอเล็กถูกไหมฮะแต่นี่พวกกราฟิกโอ้โหจอบนเริ่มเทิมเลยแต่เขาก็นั่งระยะเท่ากับเราเลยแต้วคิดว่าเราควรนั่งแบบไหนดี
1: เอานั่งระยะที่แต้วว่าโอเค
0: ยังไงคือมองเห็น
1: ใช่คือมองเห็นเพราะว่าจอจะเล็กไงคะบางทีก็ต้องเอ๊ะใช่หรือเปล่า
0: ตัวเลขบางทีอยู่ในแผงตารางๆเนี้ย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วตัวมันเล็กเราก็ต้องซูม
1: ต้องขยับเซลล์อะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย

0: นี่คือท่าจริง
1: ใช่อ่
0: ะงั้นตอนนี้ครับเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้ตัวเองนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยพนักงานออฟฟิศทั้งหลายพวกเราเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆรวมถึงครับอาการเจ็บป่วยแบบเรื้อรังแล้วก็เฉียบพลันโดยที่เราคาดไม่ถึงนะครับ

ฟังแต้วบอกทั้งท่านั่งระยะในการมองคือก็คิดแบบคนทั่วไปอ่ะเนาะมองให้มันเห็นนะถ้ามันจ้าเกินเราก็อาจจะเถิบออกมานะครับแต่ทั้งนั้นแล้วครับเชื่อหลายๆคนไม่ทราบว่าทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยทำให้เรามีความเสี่ยงกับการเกิดโรคภัยไข้เจ็บบางคนป่วยแบบเรื้อรังบางคนป่วยแบบเฉียบพลันครับงั้นตอนนี้ครับคุณหมอรออยู่แล้วล่ะครับที่จะมาบอกวิธีการในการนั่งในการมองจอคอมพิวเตอร์ของเราครับต้องมีระยะมากน้อยแค่ไหนเพื่อจะได้เลี่ยงจากความเสี่ยงต่างๆที่ทำให้เรานั้นเจ็บป่วยโดยที่เราไม่รู้ตัวครับ

0: แล้วตอนนี้นะครับผมอยู่กับแพทย์หญิงชัตยาวงรัตนันครับอาจารย์เฉพาะวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีหรือว่าคุณหมอฝนฮะหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอครับวันนี้เราจะมาคุยถึงสาเหตุวิธีการในการป้องกันและการเตือนตัวเองจากโรคภัยที่มักถามหาพนักงานออฟฟิศนี่เขามีชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไรนะคุณหมอครับ
1: อันนี้เรียกว่าคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมนะคะก็คือจะเป็นเกิดจากการใช้งานคอมพิวเตอร์นาน
0: ๆครับ
1: ซึ่งเป็นกันบ่อยมากแล้วก็คือไม่จำเป็นต้องเป็นพนักงานออฟฟิศเนาะก็คืออีกหลายๆอาชีพที่ใช้คอมพิวเตอร์เยอะๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมเมอร์หรือว่านักบัญชีซึ่งตอนนี้เดี๋ยวนี้ใช้คอมพิวเตอร์กันหมดแล้ว
0: คือแทบจะทุกอาชีพเนี่ยต้องนั่งหน้าคอมพิวเตอร์ซึ่งโรคต่างๆดังกล่าวมันก็มักจะเกิดขึ้นจากการที่เรานั่งหน้าจอนานเกินไป
1: ใช่ค่ะ
0: มันจะมีสาเหตุใดได้บ้างคุณหมอครับ
1: ก็คือจากการที่เราอยู่ในท่าเดิมนานๆนะ
0: สมมติแบบนี้แบบนี้
1: ใช่แบบนี้มันทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยเกิดอาการเกร็งตัวนะคะ
0: แล้ว
1: ก็
0: โดยไม่รู้ตัว
1: ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเราควรจะมีการเปลี่ยนท่าอยู่เป็นระยะค่ะพอเรามาอยู่ในท่าเดิมนานๆเนี่ยกลายเป็นปัญหาจะทำให้เกิดการปวดเมื่อยแล้วก็การอักเสบแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีความไม่สบายได
0: ้ครับผลเสียที่เกิดขึ้นครับคุณหมอครับที่พอทำแบบนี้มากเข้านอกจากอาการกล้ามเนื้ออักเสบปวดคอปวดหลังปวดไหล่ตาจะมีผลในการอักเสบหรือตาแห้
1: ง
0: ระยะยาวเนี่ยอันตรายแค่ไหนคุณหมอครับ
1: คือระยะยาวเนี่ยการที่เรานั่งนานเนี่ยมันก็จะเหมือนกับทำให้เราเดินน้อยไปด้วยถูกไหมคะเพราะเรานั่งนานการเดินน้อยๆเนี่ยมันก็จะเป็นที่เขาเรียกว่าพฤติกรรมเหนื่อยนิ่ง
0: เหนื่อยนิ่ง
1: หรือว่า sedentary lifestyle ก็คือเหมือนกับว่าอยู่นิ่งนานๆซึ่งอันนี้ก็เพิ่มความเสี่ยงกับโรคหัวใจและหลอดเลือดอีก
0: เป็นอีกแล้วครับไม่ใช่แค่ปวดหลังนะเป็นไปถึงหัวใจงั้นต้องให้คุณหมอบอกแล้วแหละครับว่าเรามีเงื่อนไขอย่างไรที่ทำให้เราห่างไกลจากโรคต่างๆเริ่มเลยครับ
1: ค่ะก็อันแรกเลยคือกด20 20 20นะคะ
2: วิธีป้องกันไม่ให้เกิดอาการโรคคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมหรือ CVS ควรปฏิบัติดังนี้ 1. ในการใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกครั้งควรอยู่ในระยะห่างจากคอมพิวเตอร์ประมาณ1ช่วงแขนให้พักสายตาทุกๆ20นาทีเป็นเวลาอย่างน้อย20วินาทีโดยการมองไปในที่ไกลๆอย่างน้อย20ฟุตหรือว่า6เมตรขึ้นไปเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อตา 2. ควรจัดโต๊ะที่นั่งทำงานให้เหมาะสมกับสรีระเช่นความสูงของตนเองเก้าอี้ที่มีพนักพิงและที่วางแขนนั่งพิงพนักและนั่งให้เต็มก้นเท้าพื้นหรือที่รองไม่วางของไว้ใต้โต๊ะทำงานและควรเปลี่ยนอริยบททุกๆ30นาทีด้วยนะครับเพียงแค่นี้เราก็จะทำงานอย่างมีความสุขกันแล้วล่ะครับ
0: หรือถ้าจะให้ดีต้องลุกขึ้นมาเดินบ้าง
1: เปลี่ยนอิริยาบถใช
0: ่ต้องเดินบ่อยแค่ไหนคุณหมอ
1: ก็จริงๆถ้าตามทฤษฎีเขาจะบอกว่า30นาที
0: 30นาที
1: ให้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนอิริยาบถแต่ว่าถ้าอย่างเช่นมาเดิน
0: บิดขี้เกียจ
1: ใช่ค่ะ
0: เดินไปเดินมา
1: ค่ะแต่ว่าถ้าไม่ได้จริงๆ2ชั่วโมงก็ยังดี
0: ก็ยังดีนะ
1: ก็ยังดีกว่าไม่เลยไม่4ชั่วโมงนี่นานไป
0: หรืออย่างน้อยๆพักกลางวันก็ควรจะลุกเดินไปไหนมาไหน
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็เปลี่ยนที่เปลี่ยนกิจกรรมแล้วค่อยกลับมาทำงานใหม
1: ่
0: มีไหมครับที่ถ้าว่าทางนายจ้างหรือว่าบริษัทต่างๆเขาเริ่มมีแคมเปญทุกๆครึ่งชั่วโมงออกกำลังกายกันอันนี้ถือว่าดีไหมคุณหมอ
1: ดีนะคะแล้วก็เห็นว่าหลายที่ก็มีน้องแต่อาจจะไม่ถึงกับทุกครึ่งชั่วโมงแต่อย่างน้อยตอนเช้าเนี่ยจะให้เปิดเพลงแล้วก็ให้มาลุกขึ้นยืดเส้นยืดสายกันซึ่งอันนี้ก็ดีค่ะ
0: ถือเป็นเรื่องดีซึ่งจะทำให้เราห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้ไม่ใช่แค่เฉพาะปวดตาปวดตัวสุดท้ายแล้ว

0: ระบบภายในดีขึ้นสุดท้ายคุณหมอมีอะไรฝากถึงผู้ที่ต้องนั่งทำงานหน้าจอบ่อยๆหรือเปล่าครับ
1: ค่ะก็ยังไงก็ทุกคนก็จะอยากจะทำงานให้เสร็จเนาะแต่ว่ายังไงแบ่งเวลานะคะเพื่อตัวเองบ้างก็คือพักถ้าเรื่องสายตาก็ทุก20นาทีนะคะแล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆนะคะจัดท่าทางการทำงานให้เหมาะสมนะคะนั่งให้หลังตรงเนาะมีที่พิงนะคะที่ขาอย่าเอาอะไรมาใส่ใต้โต๊ะนะคะแล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆแล้วก็จะช่วยให้การปวดเมื่อยทั้งทุกส่วนของร่างกายเนี่ยดีขึ้น
0: ครับส่วนถ้าใครที่รู้สึกว่าพอนั่งทำงานมาเป็นเวลานานแล้วบางคนติดต่อกันมาปี2ปี3ปีหรือเผลอๆ10ปีแล้วเริ่มมีอาการใดๆก็ตามเกิดขึ้นกับร่างกายรู้สึกว่าผิดปกติมาปรึกษาคุณหมอก็ได้ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีครับขอบคุณคุณหมอฝนขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ชมครับในเมืองไทยแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยนะครับทุกๆวันนี้ถ้าจะบอกว่าใช้คอมพิวเตอร์เฉพาะในหน้าที่การงานคงไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าทุกชีวิตบนโลกใบนี้แทบจะเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ตลอดเลยนะครับตั้งแต่ตื่นมาตอนเช้าการใช้โทรศัพท์มือถือการใช้คอมพิวเตอร์ต่างๆเกี่ยวพันกันหมดแล้วล่ะครับดังนั้นคงเป็นการดีครับแต่ว่าเรามีการปรับพฤติกรรมของตัวเราเองให้เหมาะกับการทำงานและเหมาะการใช้ชีวิตในยุคนี้นะครับจะได้ไม่ต้องมานั่งเคร่งเครียดการทำงานนะครับจะได้มีการปรับพฤติกรรมของเราให้เหมาะสมและปลอดภัยครับเช่นนั่งท่าไหนดีที่สุดในการทำงานออฟฟิศครับหรือว่าถ้าว่าต้องนั่งจ้องจอคอมพิวเตอร์ตลอดเวลาระยะไหนที่ปลอดภัยกับสายตาเราที่สุดครับและอย่าลืมนะครับหาเวลาในการพักร่างกายกันบ้างพักสายตากันบ้างพักผ่อนให้เพียงพอครับทานอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็อย่าลืมหาเวลาออกกำลังกายกันด้วยอันนี้ดีที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับสัปดาห์นี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแต่ว่าสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันนะครับว่า Work with a Healthy Lifeทำงานอย่างมีสุขภาพดีจะพาคุณพบกับอาชีพใดกันบ้างที่มีความเสี่ยงต่อโรคใดกันบ้างแล้วพบกันสวัสดีครับ

สวัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไหนทุกวันนี้พี่อยากให้ทุกคนได้รู้จักคำคำหนึ่งซึ่งต้องบอกก่อนว่าเป็นศัพท์ที่คุณเจอแน่แน่ตอนคุณไปหาหมอนะนั่นคือคำว่า ICU คือคุณหลังนึกตัวนี้คุณกำลังเดินเข้าไปในโรงพยาบาลแล้วคุณเห็นป้าย ICU คืองงป่ะงงไหมว่ามันคืออะไรคือบางคนอาจจะนั่งถามตัวเองไม่หยุดว่าเฮ้ย ICU คืออะไรแล้วมันต่างยังไงจากคำว่า CCU นักเรียนบอกว่าพี่ฉันไม่เคยถามตัวเองเรื่องนี้สักครั้งเดียวเลยเฮ้ยไม่เป็นไรพี่ฉันจะสอนคำนี้ให้คุณถึงมันจะยากแค่ไหนก็ตามคือคำว่า ICU ย่อมาจากคำว่า intensive care unit แล้วใครที่อ่านคำว่า care ว่า care จะต้องพักยังด่วนคือเอาง่ายๆนะทุกคน ICU เป็นห้องสำหรับผู้ป่วยที่เข้าขั้นวิกฤตเลยนะคือเอาเป็นว่าถ้าไม่ได้มีใครช่วยเขาณตอนนั้นเขาอาจจะเสียชีวิตได้คือผู้ป่วยที่เข้าไปในห้อง ICU เนี่ยอาจจะมีภาวะล้มเหลวของระบบอวัยวะต่างๆตัวอย่างในนี้อาจจะรวมถึงระบบทางเดินหายใจรวมถึงระบบในการย่อยอาหารด้วยนะซึ่งแพทย์หลายท่านที่คุณจะได้โอกาสเจอในห้อง ICU เนี่ยจะต้องทำการติดตามอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดแล้วคำถัดไปทุกคนคือคำว่า CCU แล้วขออนุญาตเลยนะฮะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับอีเมลแน่ๆเลยนะ I will CCU อันนี้ไม่ใช่เลยพี่ คือคำว่า CCU เนี่ยย่อมาจาก2คำเลยนะ1คือ Cardiac Care Unit ลองออกเสียงอย่างนี้นะทุกคน Cardiac Care Unit หรืออีกคำหนึ่งคือคำว่า Coronary Care Unit ซึ่งอันนี้ก็อ่านออกเสียงยากด้วยเช่นกันคือนี่เป็นห้องที่ออกแบบให้ผู้ป่วยที่อาจจะมีปัญหาเรื่องหัวใจหรือว่าหลอดเลือดโดยเฉพาะเลยนะซึ่งผู้ป่วยทุกคนเลยนะที่อยู่ในห้อง CCU เนี่ยจะมีความแรงของอาการที่เกี่ยวข้องกับหัวใจรวมถึงผู้ป่วยที่ได้รับการใส่เครื่องพยุงการทำงานของปอดและหัวใจด้วยคราวนี้ทุกคนทราบถึงความแตกต่างระหว่าง2ห้องนี้แล้วใช่ป่ะแต่ถ้าคุณเหมือนพี่เนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าก็ดีนะที่ฉันได้ความรู้แต่ขออนุญาตไม่เข้าสักห้องแล้วกันแต่ถามว่า2ห้องนี้มีความคล้ายคลึงบ้างไหมก็มีนะเพราะทั้ง2ห้องเนี่ยถูกออกแบบให้คุณหมอสามารถทำให้ผู้ป่วยเนี่ยพันคนในช่วงวิกฤตที่ยากที่สุดในชีวิตแต่คุณอย่าลืมนะ

คนว่าห้อง CCU กับ ICU เนี่ยเป็นห้องที่ใครก็แล้วแต่เธอที่อาจจะต้องเข้าไปด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งเนี่ยคุณก็ต้องทำตามกติกาของเขาอย่างเคร่งครัดซึ่งสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอบคุณอาจารย์ธีรพัฒน์จากคณะแพทยศาสตร์ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งของโรงพยาบาลรามาธิบดีและมาพบกับพี่ในรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สาเหตุที่พบบ่อยก็คือเป็นตามวัยค่ะถ้าเป็นแล้วเราไม่ได้รักษาปล่อยจนต้อกระจกบางทีเขาเรียกว่าต้อกระจกมันสุกอาจจะเกิดต้อหินแทรกซ้อน
2: เจอกันอีกแล้วครับกับรามาแชร์ริ่งเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับดวงตานะครับคุณเคยได้ยินคำว่าต้อกระจกไหมเชื่อว่า 90% คนไทยเคยได้ยินแน่นอนนะครับแต่ว่าไม่ถึงครึ่งอ่ะที่จะรู้ว่าคืออะไรกันแน่เดี๋ยววันนี้มารู้จักพร้อมๆกันนะครับอยู่กับอาจารย์กิ๊กครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ต้อกระจกคืออะไรครับ
1: ต้อกระจกคือภาวะที่เลนส์แก้วตาของคนเราเนี่ยคะมันขุ่นขึ้น
2: ครับ
1: ซึ่งเลนส์แก้วตาเนี่ยอยู่ภายในลูกตาอีกที
2: แล้วกระจกตรงไหนอะครับ
1: เขาเรียกเปรียบเทียบเหมือนว่ากระจกมันมีความฝ้าก็เรียกเป็นต้อกระจกแล้วมันฝ้าไปจากการที่มีต้อก็เลยเปรียบเปรยว่าเป็นต้อกระจกสาเหตุที่พบบ่อยก็คือเป็นตามวัยค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีสาเหตุอื่นๆเช่นจากอุบัติเหตุบริเวณดวงตานะคะจากการที่มีการติดเชื้อหรือมีม่านตาอักเสบในอดีตนะคะหรือว่าจะเกิดจากกรรมพันธุ์ทำให้เกิดเร็วหรือบางคนเป็นตั้งแต่กำเนิดก็มีการเปลี่ยนแปลงของการมองเห็นคือจะมัวลงเราก็จะเห็นชัดน้อยลงนะคะเดี๋ยวหมอจะยกตัวอย่างในกรณีที่เป็นตามวัยซึ่งเราพบบ่อยที่สุดนะคะก
2: ็
1: คือจากเราเคยเห็นชัดก็อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดและต้องไปตัดแว่นนะคะเหมือนมีสายตาสั้นเกิดขึ้นมาส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะสั้นตั้งแต่วัยรุ่น
2: อ
1: ันนี้คือสมมติวัยรุ่นไม่สั้นอยู่ดีก็มาเพิ่งสั้นตอนอายุมากขึ้น
2: อันนี้ให้แปะไว้เลยว่าอาจจะ
1: เป็นต้อกระจกก็ควรจะไปตรวจนะคะซึ่งต้อกระจกเองเนี่ยถ้าเป็นน้อยๆเราสามารถใส่แว่นช่วยไปก่อนได
2: ้
1: ค่ะใช่ค่ะถ้าเป็นแล้วเราไม่ได้รักษาปล่อยจนต้อกระจกบางทีเขาเรียกว่าต้อกระจกมันสุกคือตรงกลางม่านตาเนี่ยจะกลายเป็นสีขาวๆ
2: ค
1: ือมันขาวขุ่นมากแล้วอาจจะเกิดต้อหินแทรกซ้อนมีผลทำให้ความดันตาขึ้นปวดตาหรือการมองเห็นลดลงจากต้อหินที่เกิดแทรกซ้อนได้เป็นน้อยๆเราอาจจะใส่แว่นสายตาเนี่ยนะคะช่วยแก้ไขสายตาสั้นสายตาเอียงที่เกิดจากตัวต้อแต่ถ้าเมื่อเวลาผ่านไปต้อมีความขุ่นมากขึ้นการใส่แว่นอาจจะไม่ช่วยแล้วถึงขั้นที่ต้องผ่าตัด
2: ครับการผ่าตัดให้อาจารย์อธิบายให้ฟังเข้าใจง่ายครับมันทำยังไงบ้างฮะ
1: การผ่าตัดปัจจุบันนะคะจะเป็นการผ่าตัดต้อกระจกแบบแผลเล็กก
2: ็
1: คือใช้อัลตราซาวด์เข้าไปสลายต้อเอาต้อที่ขุ่นเนี่ยออก
2: ค่
1: ะดูดออกแล้วเราก็จะใส่เลนส์แก้วตาเทียมที่เป็นขนาดเล็กเข้าไปทดแทน
2: เราไม่รู้ว่าอนาคตเราจะเป็นหรือเปล่านะครับแต่เรารู้วิธีในการป้องกันแต่เริ่มต้นนะครับเพราะฉะนั้นใส่แว่นกันแดดน่าจะช่วยได
1: ้ครับ
2: โอเคครับครบถ้วนฮะวันนี้ขอบคุณอาจารย์กิ๊กครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: นี่ฮะเรื่องราวสุขภาพแบบเข้าใจง่ายๆที่เรามาแชร์ริ่งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝาก Subscribe กันด้วยเดี๋ยวเจอกันต่อในคลิปหน้านะครับ
3: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: กหมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีผู้ชมนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับเราจะเจอกันทุกเย็นวันศุกร์นะฮะทางรามาชาแนล5โมงเป็นต้นไปนะครับพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้คุยกันได้ยาวๆคุยกันยังไงก็ไม่จบเพราะว่าในแต่ละวันมันก็มีโรคที่เกิดขึ้นมาใหม่หรือแม้แต่บางโรคที่เรารู้จักอยู่แล้วแต่ก็อาจจะลืมเลือนแล้วก็ลืมในการป้องกันตัวเองนะครับประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ครับก็คือเรื่องของโรคติดเชื้อพอมารู้จักจริงๆเนี่ยผมรู้สึกว่าโรคติดเชื้อเนี่ยน่ากลัวสุดเลยนะเพราะว่าเชื้อบนโลกใบนี้มันมีกี่ร้อยล้านตัวก็ไม่รู้แล้วเราพร้อมที่จะติดตัวใหม่ๆได้เสมอนะครับอัปเดตกันหน่อยว่าตอนนี้โรคติดเชื้ออะไรที่น่ากลัวแล้วก็น่าพูดถึงในช่วงนี้บ้างนะครับไปดูกันเลยครับวันนี้ครับเชิญคุณหมอมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นคุณหมอที่คุ้นหน้าคุ้นตากับผู้หมอรามานะครับเพราะว่าผมลองนับสถิติดูนะน่าจะมาเยอะที่สุดคนหนึ่งเลยเหมือนกันนะฮะต้อนรับครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์จักรพงศ์บรูมินเฮนครับอาจารย์แจ็คครับสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชาอายุรศาสตร์สวัสดีครับ
1: ครับ
0: ผมลองนับดูแล้วเราเจอกันบ่อย
1: ครับ
0: พอสมควรเหมือนกันถ้าเกิดเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นนะฮะ
1: ครับ
0: อาจารย์ทำไมถึงมาได้บ่อยฮะอาจารย์ให้คิวแล้วได้อ
1: ย่างที่คุณแคนบอกเรื่องโรคติดเชื้อเนี่ยมันมาตลอดเลยครับยิ่งช่วงหลังๆเนี่ยเราสังเกตว่าตั้งแต่โควิดเป็นต้นมาเนี่ยทุกคนรู้สึกว่าเรื่องโรคติดเชื้อเนี่ยมาตลอดเลย
0: ยังเมื่อก่อนเราจะชิลๆไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่เวลาเป็นหวัดก็เป็นหวัดปกติเดี๋ยวก็หายแต่พอเจอโควิดเนี่ยพอมีอาการปุ๊บเอ๊ะเป็นอะไรได้บ้าง
1: ครับ
0: ช่วงไหนที่โรคติดเชื้อน่ากลัวที่สุดถ้าเกิดเอาฤดู
1: ครับคือจริงๆต้องบอกว่าจริงๆโรคติดเชื้อเนี่ยมีตลอดปีเลยครับแต่ว่าสำหรับคุณหมอโรคติดเชื้อเนี่ยต้องพูดว่าสิ่งที่เรากลัวมากจะเป็นเรื่องอะไรที่มันติดง่ายก
0: ็
1: คือหมายถึงเรื่องของติดเชื้อพวกไข้หวัดเนี่ยมันจะติดง่ายเพราะว่ามันติดเราเวลาเราอยู่ใกล้ๆกันเราหายใจรดกันอย่างเงี้ยครับจะติดเชื้อได้บ่อยอย่างเช่นไข้หวัดใหญ
0: ่
1: โควิดRSV อย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่หน้าฝนเริ่มมาแล้วนะครับโรงเรียนเปิดเทอมนะครับมีวันหยุดยาวบ่อยมีการบินไปต่างประเทศเยอะอยู่บนเครื่องบินอยู่ในที่ที่มีความแออัดพวกนี้นะครับก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้เรื่องของไข้หวัดเนี่ยเจอได้เยอะขึ้นสังเกตว่าคุณกันอาจจะพอทราบว่าหลังสงกรานต์มาเนี
0: ่
1: ยเราเจอ
0: คนป่วยเยอะมาก
1: ใช่ทุกคนหันไปทางไหนก็มีคนแบบไอจามเยอะขึ้นซึ่งเนี่ยแหละเป็นโรคติดเชื้อที่ผมคิดว่าดูเหมือนจะไม่ดูเหมือนจะเบาๆแต่จริงๆแล้วเป็นสร้างปัญหามากในสังคมครับ
0: โอเคเพราะฉะนั้นโรคติดเชื้อถ้าเกิดเป็นในมุมคุณหมอเนี่ยคิดว่าหน้าฝนเนี่ยมันมาเยอะแล้วก็ติดง่าย
1: ใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราต้องอยู่ด้วยกันนะเราอยู่ในสังคมแล้วก็ตอนนี้โรงเรียนเปิดแล้วอย่างเงี้ยเด็กๆนะครับก็ต้องรวมตัวกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เราต้องระมัดระวังเรื่องของไข้หวัดเนี่ยค่อนข้างมากเลยครับ
0: เมื่อก่อนเนี่ยทางคุณครูหรือว่าคุณพ่อคุณแม่จะไม่ค่อยให้วิ่งตากฝนนะเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดตากฝนเนี่ยระวังนะเดี๋ยวจะเป็นหวัด

0: มคิดในใจแล้วเวลาเล่นน้ำไม่เห็นเป็นหวัดเลยทำไมอ่ะมันนั้นจริงหรือว่ายังไง
1: คือจริงๆไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นซะทีเดียวครับคืออาจจะเป็นเหตุผลนึงนะครับอย่างที่เราบอกว่าจริงๆเราช่วงหน้าฝนเนี่ยไวรัสเนี่ยก็อาจจะอยู่ได้ยาวนานขึ้น
0: เพราะอะไรมันชื้นเหรอ
1: มีความชื้นอันนี้ทำให้ไวรัสเนี่ยอาจจะถูกทำลายได้ยากขึ้นอันที่สองก็คือเวลาเราเปียกเราอะไรอย่างนี้ครับร่างกายเราเนี่ยก็จะไม่ค่อยแข็งแรงอยู่ละจริงๆอุณหภูมิในร่างกายเราเนี่ยมันเซตไว้เนี่ยสำหรับไว้เป็นอุณหภูมิที่พอดีทำให้เชื้ออะไรก็ไม่โตแต่ถ้าเกิดว่าช่วงนั้นเนี่ยเราเปียกเราอุณหภูมิในร่างกายลดลงพวกนี้ก็จะทำให้ร่างกายเราเนี่ยอ่อนแอลงบวกกับว่าช่วงนี้ไวรัสก็อยู่นานขึ้นมันก็เลยอาจจะเป็นเหตุผลนะร่วมกันที่ทำให้เขาบอกว่าอ่ะอย่าไปตากฝนอะไรอย่างเงี้ยจะติดหวัดง่ายแต่จริงๆเราไม่ได้เป็นเหตุผลตรงๆซะทีเดียว
0: ครับอุณหภูมิถ้ามันไม่คงที่เพราะบางทีตากฝนมาเข้ามาห้องนี้แอร์หนาวแอร์เย็นก็มีผลเหมือนกัน
1: ใช่ใช่ครับ
0: โอเคครับคนทั่วไปเนี่ยยังเข้าใจผิดในเรื่องของโรคติดเชื้อยังไงอะไรบ้างอาจารย์ที่เคยมองเห็น
1: สิ่งที่อยากจะเน้นย้ำเลยก็คือว่าโรคติดเชื้อเนี่ยมันเกิดได้จากหลายเชื้อจากหลายชนิดนะครับอาจจะเป็นไวรัสแบคทีเรียเชื้อราอย่างเงี้ยนะครับสิ่งที่เราเข้าใจผิดกันบ่อยๆก็คือเวลาเราเป็นไข้หวัดเราจะต้องกินยาฆ่าเชื้อหรือว่ายาปฏิชีวนะเสม
0: ออ
1: ันเนี้ยเป็นคีย์หลักเลยที่อยากจะส่งไปเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่ติดเชื้อจากแบคทีเรียเนี่ยไม่ต้องกินยาปฏิชีวนะโดยเฉพาะตัวที่เราชอบกินกันก็คือแอมม็อกซี่แอมม็อกซี่ซิลิน
0: แอมม็อกซี่ซิลิน
1: ใช่ใช่เวลาเราเป็นหวัดเป็นอะไรเนี่ยเราจะต้องคิดว่าเราจะต้องกินยาฆ่าเชื้อเสม
0: อ
1: ซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยไม่จำเป็นเพราะว่าถ้าเกิดจากเชื้อไวรัสนะครับก็ไม่ต้องกินเพราะว่าถ้ากินแล้วเนี่ยอาจจะกินโดยไม่จำเป็นนะครับอาจจะเกิดผลข้างเคียงจากยาแล้วก็อาจจะนำไปสู่เรื่องของเชื้อดื้อยาได
0: ้
1: นะครับถ้าเป็นหวัดเป็นอะไรเนี่ยเป็นไข้หวัดใหญ่ก็ต้องกินยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ถ้าเป็นโควิดก็ต้องกินยาต้านไวรัสโควิดนี่ครับหรือว่าไวรัสบางตัวหายได้เองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกเลยที่อยากจะฝากอย่างที่คุณแคนพูดสิ่งที่คนเข้าใจผิดกันส่วนใหญ่ก็คือว่าเวลาเป็นหวัดเนี่ยฉันต้องกินยาฆ่าเชื้อนะไม่งั้นเดี๋ยวไม่หายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในทางตรงกันข้ามว่าเราต้องแยกก่อนว่าเป็นไวรัสหรือว่าเป็นจากแบคทีเรียนะคร
0: ับ อันนี้ประเด็นหลักมากๆนะครับเพราะว่าเป็นคนหนึ่งที่พอเจ็บคอเนี่ยเรายิ่งเราทำงานอ่านข่าวเป็นพิธีกรเนี่ยเราก็จะเฮ้ยไม่ได้ละถ้าเกิดเจ็บคอปุ๊บเนี่ยต้องไปซื้อยาเลยไปซื้อยาก็จะไปที่ร้านขายยาแล้วก็ขอยาเราจะเรียกติดยาฆ่าเชื้ออ
1: ่ะยาฆ่าเชื้อ
0: ยาฆ่าเชื้อหรือบางทีเราก็เรียกติดปากว่ายาแก้อักเสบซึ่งจริงไม่ใช่นะใช่ไหม
1: ก็เป็นอีกอันนึงใช่
0: มันไม่ใช่ยาแก้อักเสบใช่ไหม
1: ไม่ใช่ครับจริงๆยาแก้อักเสบกับยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อเนี่ยต่างกันเลย
0: เนี่ยเพิ่งมารู้ตอนโตเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: คนละเรื่องกันเหรอ
1: คนละเรื่องกันครับยาแก้อักเสบเนี่ยจะเป็นยาที่ลดการอักเสบตามชื่อตัวอย่างเช่นพวกบูเฟนอย่างเงี้ยครับซึ่งจะเป็นยาที่เอาไว้ใช้เวลาลดการอักเสบลดไข้ลดอะไรแต่ว่าไม่ได้มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียแต่ปฏิชีวนะยาฆ่าเชื้อเนี่ยจะเป็นยาที่เอาไว้ฆ่าเชื้อโรคแต่คนมักจะเรียกสลับกันใช่ครับ
0: เวลาเราไปเนี่ยเวลาเขาให้มาเนี่ยเขาก็จะย้ำเราเสมอว่ากินให้ครบโดสนะพวกอะม็อกซี่ซิลินอย่างเงี้ยสมมติกินกี่มื้อกินกี่วันแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือบางทีเนี่ยเรากินไปปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าอาการมันดีแล้วเราก็ไม่กินต่อโดยยังไม่ครบโดสซึ่งอันนี้มันก็จะทำให้ดื้อยา
1: ใช่ข้อล่าเลยคือก็อาจจะไม่หายเราคิดว่าจะหายละเราดันไปหยุดยาเนาะระดับยาก็ตกลงก็ไม่หายหรือถ้าหายแล้วอาจจะเป็นซ้ำอีกอันนึงก็คือการที่เราไม่ได้ฆ่ามัน 100% นะครับมันจะกลับมาแข็งแรงขึ้นก
0: ็
1: คือมันก็จะดื้อยานั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นทั่วไปเนี่ยถ้าคุณหมอแนะนำให้กินยาเป็นระยะเวลา7วัน10วันอย่างเงี้ยก็แนะนำว่าแค่กินให้ครบตามที่คุณหมอบอก
0: ครับแต่บางทีมันรอไม่ได้ไงมันบอกว่าอยากหายอ่ะอ้าวหลายคนบอกว่าโอเคถ้าเกิดมันเป็นไวรัสเนี่ยกินยาฆ่าเชื้อเข้าไปมันก็ไม่มีผลเพราะว่ามันไม่ใช่แบคทีเรีย
1: ใช่ครับ
0: แต่อาการเริ่มต้นมันก็คล้ายกันมากเลยครับมันก็เจ็บคอเหมือนกันมันมีวิธีแยกไหมว่าแบบเอ้ยอันเนี้ยแบคทีเรียละเราต้องกินแล้วแหละ
1: ครับ
0: หรือว่าเอ้ยนี่ไวรัสเราจะได้ไม่ต้องกิน
1: จริงๆคำถามที่ถามมาทั้งหมดวันนี้สำคัญมากๆเลยก็คือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่ามันแยกยากระหว่างไวรัสกับแบคทีเรียแต่ว่ามีข้อสังเกตเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นไวรัสเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่ามันจะมีอาการเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวค่อนข้างมาก
0: เวลาบวกเมื่อยๆนะ
1: แต่มันก็จะแยก
0: เป็นไข้
1: บางคนบ
0: อ
1: กเป็นไข้มันก็เมื่อยเหมือนกันอีกอันนึงก็คือไอเยอะแล้วก็น้ำมูกเด่นน้ำมูกไหลเคยเป็นไหมครับเวลาเป็นไข้หวัดแล้วน้ำมูกเยอะๆเลยไอเยอะๆเลยอย่างเงี้ยนะครับปวดตามตัวหรือมีประวัติเด็กเล็กๆรอบๆตัวเราเนี่ยมีอาการคล้ายๆเรา
0: อ
1: ันนี้จะเป็นอาการที่ค่อนข้างบ่งออกไปทางไวรัสค่อนข้างมาก
0: เพราะไวรัสติดกัน
1: ไวรัสติดกันง่ายมากแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยไอจะ

0: เด่น
1: น้
0: ำมูกจะเด่นนะคร
1: ับ
0: แต่ถามว่าคนทั่วไปก็บอกว่าคุณหมอก็อาจจะตอบง่ายสิเพราะคุณหมอรู้แต่ว่าอันนี้เป็นอันนึงที่พอที่จะไกด์ได้นิดนึงครับว่าเป็นไวรัสแต่ถ้าเกิดเป็นจากแบคทีเรียเนี่ยจะบอกเลยว่าจริงๆจะไม่ค่อยไอแต่จะเจ็บคอมาก
1: ใช่ไหม
0: ใช่ครับแล้วก็บางทีเนี่ยถ้าเราดูที่คอได้ให้คุณหมอดูได้อาจจะเห็นลักษณะของทอนซิลที่มีเป็นหนองเงี้ยได้หรือว่าอาจจะมีต่อมน้ำเหลืองที่คอโตได้แต่เข้าใจเลยว่าคำตอบของผมเนี่ยอาจจะทำให้หลายๆคนเนี่ยงงว่ามันแยกค่อนข้างยากแต่ให้เน้นว่าไม่จำเป็นในทุกกรณีว่าเราจะต้องกินยาฆ่าเชื้อสิ่งที่สำคัญที่สุดของการติดเชื้อทางเดินหายใจก็คือการพักผ่
1: อ
0: นซึ่งทำได้ง่ายแต่ยากที่จะทำคือนอนครับนอนเยอะๆดื่มเยอะพักผ่อนได้เพียงพออ
1: ัน
0: นี้ฟังดูเหมือนง่าย
1: แต่ทำยากนะ
0: ยากนะใช่เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราจะพอรู้ตัวแหละว่าช่วงเนี้ยมันยุ่งจริงงานมันเยอะจริงๆเราไม่ค่อยได้พักผ่อนเนี่ยมันก็จะตามมาด้วยเรื่องของการติดเชื้อครับ
1: โอเคเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์หมอกับต้องการจะสื่อก็คือใจเย็นๆก่อนที่เราจะต้องกินยาฆ่าเชื้อ
0: ใช่ครับ
1: ดูให้ดีก่อนเพราะว่าบางทีการกินปุ๊บเนี่ยมันก็อาจจะผิดก็ได้
0: ใช่อาจจะไม่ได้
1: uh-huh.
0: อาจจะก่อโทษได้อาจจะไม่ได้เป็นประโยชน์ซะทีเดียวนะ
1: หรือถ้าเกิดมีอาการชัดแบบที่คุณหมอเมื่อสักครู่บอกแล้วว่าถ้าเกิดสมมติเราดูคอตัวเองได้เนี่ยเปิดคอดูแล้วก็รู้สึกว่ามันมีหนองละ
0: อ
1: ันนั้นเนี่ยก็คือน่าจะแบคทีเรีย
0: ค่อนข้างไป
1: ค่อนข้างไปทางแบคทีเรีย
0: ใช่ครับ
1: กินยาปุ๊บเนี่ยคือเหมือนกับคนก็จะบอกผมว่าแฟนผมนี่แหละผมชอบกินยาแฟนก็จะบ่นว่ากินอีกแล้วจะกินยาฆ่าเชื้อแล้วเขาก็จะบอกว่าถ้าเกิดซื้อมากินปุ๊บเนี่ยแล้วอีกวันอาการดีขึ้นเลยแสดงว่าถูกเนี่ยแบคทีเรียแต่ถ้าเกิดกินปุ๊บเนี่ยอีกวันก็ยังอาการเหมือนเดิมเนี่ยน่าจะไวรัส
0: ครับ
1: แต่ถ้ากินแล้วก็ต้องกินต่อไปให้หมด
0: คือจริงๆแล้วโดยทั่วไปเนี่ยอย่างที่บอกคือถ้าเราอยู่ที่บ้านเนี่ยมันน่าจะยากยากเพราะว่าเอาจริงๆแล้วถ้าจะรู้ว่าเป็นจากเชื้ออะไรเนี่ยเราต้องตรวจคุณแคน
1: ต้องตรวจเลยเหรออ
0: ่ะเราต้องตรวจถึงจะรู้อย่างเช่นเราจะตรวจอย่างที่เราตรวจนี่แหละไข้หวัดใหญ่เราตรวจโควิดเราถึงจะรู้หรือว่าเชื้อแบคทีเรียก็ตามเนี่ยเราก็ต้องตรวจ
1: โอ้โห
0: คราวนี้โดยทั่วไปหน้างานมันอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วคีย์หลักก็คือว่าถ้าเรารู้สึกว่าอ่ะกินเราเริ่มกินยาไปแล้วอย่างที่บอกอ่ะก็อาจจะแนะนำให้กินให้ครบไม่ได้เพราะว่าอาจจะเพราะว่าไม่ได้บอกว่าอันนั้นเป็นแบคทีเรียแต่โดยทั่วไปอ่ะถ้าเกิดว่ามันกินไปแล้วเนี่ยเราก็อยากที่จะกินให้ครบเพื่อที่จะได้จบไปเลยเผื่อมันเป็นแบคทีเรียจริงๆแต่ยังไงก็ตามเราจะเห็นว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราเป็นหวัดอ่ะเรามันแกนแอนติบอติกหรือแกนกินยาพวกยาปฏิชีวนะก็ไม่ได้ช่วยอะไรเพราะจริงๆมันจะหายเองอยู่แล้วด้วยก็เลยคิดว่าสิ่งที่อยากจะส่งต่อก็คือว่าอยากจะให้ชะลอนิดนึง
1: ยัง
0: ไม่ต
1: ้
0: องแบบ
1: อ
0: าใจใช่บางคนแบบไม่แน่นะคือจริงๆเป็นวันนี้ใช่ไหมครับพรุ่งนี้จะไปซื้อยาอย่างเงี้ยคืนนี้เรานอนดีๆหายแล้วคือจะบอกว่าจริงๆแล้วยาถ้าจะออกฤทธิ์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไม่น่าออกฤทธิ์ตั้งแต่เม็ดแรกเนาะเพราะว่ามันจะเร็วไปนิดนึง
1: คือ
0: ถ้าหายเลยทันทีเนี่ยอาจจะดูค่อนข้างอาจจะไม่ใช่หรือเปล่าเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยเวลาเรากินยาครับมันจะต้องสัก 2-3 โดสมันถึงจะเริ่มถึงระดับยาอย่างเงี้ยครับบางทีนอนเยอะๆหายแล้วคุณแคน
1: โอเคเพราะฉะนั้นชะลอ
0: ใช่ๆ
1: ลองนอนดูก่อน
0: ใช่ครับ
1: โอเคมาถึงช่วงเวลาหยิบข่าวมาเล่านะครับวันนี้มีหลายโรคติดเชื้อที่เราอาจจะลืมเลือนไปกันบ้างเดี๋ยวมาทบทวนกันหน่อยนะครับในช่วงนี้นะครับหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคครับคุณผู้ชมครับเรื่องแรกโควิด มีหลายคนบอกว่าอู้ช่วงหลังสงกรานต์เนี่ยคนติดโควิดกันเยอะขึ้นมากๆนะครับกรมควบคุมโรคเนี่ยเผยว่าผู้ป่วยโควิด-19 รายสัปดาห์เริ่มมีแนวโน้มลดลงแล้วนะหลังจากที่ก่อนหน้านี้มันแบบดูจะพุ่งๆนะครับล่าสุดเนี่ยช่วงวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับก็ทางคุณหมอพานุมาตรครับอธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยนะครับก็บอกว่ามีรายงานผู้ป่วยใน 7,000 กว่าคนนะฮะเสียชีวิต1พบว่าอัตราการป่วยสูงสุดเนี่ยเป็นกลุ่มอายุ 0-4 ปีนะครับรองลงมาคือ 30-39 และกลุ่ม 20-29 ตามลำดับมีผู้เสียชีวิตก็เป็นคนที่อายุ60ปีขึ้นไปนะครับสำหรับสถานการณ์โควิดของประเทศไทยตั้งแต่1มกราคมจนถึง8พฤษภาคมผู้ป่วยสะสม 41,197 คนเสียชีวิต15คนโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนเนี่ยก็มีแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มขึ้นโดยทางศูนย์จีโนมทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีบอกว่าการติดตามวิวัฒนาการของโควิด-19 ระบุว่าสายพันธุ์ LP.8.1 ซึ่งสืบเชื้อสายมาจาก JN.1 ผ่าน KP.1.1.3ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแพร่เชื้อที่เพิ่มขึ้นและการหลบหลีกภูมิคุ้มกันได้ดีกลายเป็นสายพันธุ์ที่แพร่หลายในหลายภูมิภาคในช่วงต้นปีนะครับในขณะที่ XEC ครับซึ่งเป็นสายพันธุ์ลูกผสมเคยมีสัดส่วนที่สำคัญแต่ก็เริ่มมีแนวโน้มที่จะลดลงการอุบัติขึ้นของสายพันธุ์ใหม่อย่างเช่น LP.8.1 และ XECก็เป็นเครื่องเตือนใจว่าโควิด-19 นั้นก็ยังปรับตัวต่อเนื่องเขาก็ยังไม่ได้หยุดเหมือนกันนะครับสิ่งที่ผมจะถามอาจารย์ก็คือผมจำได้ที่สุดเลยนะโอไมครอน
0: โอเคดีเลยครับที่เริ่มตรงนี้เพราะว่าจริงๆถ้าดูตามข่าวเนี่ยอ่านเราจะรู้สึกว่ามีเลขมีอักษรเต็มไปหมดเลยแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่าโควิดตอนนี้ที่ระบาดเนี่ยก็ยังเป็นโอไมครอนอยู่
1: อ๋อมันคือโอมิครอนเหมือนเดิม
0: ใช่ไหมอันนี้คือลูกหลานของมันนะสืบเชื้อสายมาจากโอมิครอนอยู
1: ่ขอย้อนไกลกว่านิดนึงเราผ่านอะไรมาบ้างนะ
0: คือจริงๆตัวแรกเริ่มเลยใช่ไหมครับมีอัลฟาเบต้า
1: อ๋อใช่มีอัลฟาเบต้า
0: ใช่เดลต้าแล้วก็เดลต้าจำได้ครับ
1: เดลต้า
0: เป็นช่วงที่หนักมากตอนน
1: ั
0: ้นที่แบบมีผู้เสียชีวิตเยอะมากตอนนั้นโรงพยาบาลล้นเลยนะครับจนกระทั่งมาถึงโอมิครอน
1: โอมิครอน
0: เนี่ยอยู่กับเรามานานแล้วเนาะเรียกว่าแบบอาจจะ2ปีแล้วนะครับตอนนี้ที่ระบาดนะในประเทศไทยที่เมื่อกี้เกริ่นไปในข่าวเนี่ยก็ยังเป็นลูกหลานของโอมิครอนอยู
1: ่แต่ว่าเป็นสายพันธุ์ที่มันแบบ
0: สายพันธุ์ย
1: ่
0: อย
1: ย่อยไปเรื่อย
0: ย่อยไปเรื่อย
1: เพราะฉะนั้นเหล่านี้คือโอมิครอนที่พัฒนาขึ้น
0: ใหม่ก็จะเห็นว่าตัวของโควิดเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติที่มันจะกลายพันธุ์เล็กๆน้อยๆไปเรื่อยๆนะครับซึ่งก็จะทำให้เราสามารถติดได้ใหม
1: ่
0: นะครับคราวนี้ประเด็นคือมันยังไม่ได้เปลี่ยนตัวอักษรเราจะจำได้ว่าตอนนั้นมันจะมีการเปลี่ยนอักษรถูกไหมครับจากโอมิครอนเนี่ยตัวอักษรกรีกตัวต่อไปเนี่ยก็รออยู่ละแต่ว่ามันยังไม่ถึงกับมีการกลายพันธุ์ถึงขนาดเปลี่ยนไปเลยขนาดนั้น
1: เขาใช้อะไรมาวัดหลักเกณฑ์การที่จะเปลี่ยนชื่อ
0: ครับอันนี้ก็จะเป็นทางคุณหมอทางนักวิทยาศาสตร์ครับก็จะดูเรื่องของระดับจำยีน
1: หน้าตาของมัน
0: หน้าตาเป็นยังไงใช่เพราะว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากนะครับก็จะทำให้ทุกๆคนติดได้ใหม่เกิดการระบาดขึ้นเยอะๆอีกแต่ว่าในกรณีนี้ก็จะยังเป็นลูกหลานของโอมิครอนอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คนที่เคยติดแล้วติดใหม่ได้แต่ถามว่าความรุนแรงเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงกับช่วงที่เกิดเดลต้าคือเมื่อเดลต้าตอนนั้นเนี่ยทุกคนไม่เคยติดเดลต้าแล้วก็ติดแล้วก็หนักกันหมดเลยนะครับคราวนี้จะเห็นว่าช่วงหลังสงกรานต
1: ์
0: ก่อนสงกรานต์นี่ผมกล้าบอกเลยว่าเวลาคนไข้มาเนี่ยไข้หวัดใหญ่แน่นอนเราได้แต่ถ้าเกิดหลังสงกรานต์เนี่ยต้องเปลี่ยนความคิดนิดนึงเพราะว่าเราจะรู้เลยไม่ว่าจะอยู่ที่ทำงานหรือว่าที่โรงพยาบาลตอนนี้โควิดเนี่ยขึ้นตลอดนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นช่วงหยุดยาวมั้งสงกรานต์อย่างเงี้ยหรือช่วงพฤษภาเนี่ยวันหยุด3วันติดกันเยอะมาก
1: ค
0: นก็มีการเดินทางกันมากขึ้นมีการรวมตัวกันมากขึ้นก็มีโอกาสติดเพราะฉะนั้นช่วงหลังเนี่ยเราเจอโควิดเยอะขึ้นครับ
1: เ
0: พราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้เราต้องมาดูตัวเลขกันซึ่งจะเห็นว่าจากตัวเลขเนี่ยก็พบว่าเด็กติดเยอะแต่ผู้ใหญ่เนี่ยติดน้อยกว่าก็จริงแต่ว่าตายเยอะกว่าซึ่งอันนี้เป็นจุดที่อยากจะเน้นย้ำว่าเป็นเหตุผลที่เราเนี่ยมักจะเน้นย้ำครับไม่ว่าจะเป็นโควิดหรือว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยคนที่เราโฟกัสที่เราต้องการจะมุ่งว่าอาจจะจำเป็นต้องรับวัคซีนเนี่ยจะเป็นผู้สูงอายุเพราะว่าถึงแม้ว่าดูตัวเลขเนี่ยเขาอาจจะติดน้อยกว่าเด็กแต่เวลาเขาติดน่ะเขาจะหนักแล้วอาจจะเสียชีวิตได
1: ้กลายเป็นว่าเด็กเบากว่า
0: เด็กเนี่ยจริงๆเราสังเกตไหมครับเด็กๆเราก็เป็นหวัดกันมาหลายรอบแต่เด็กเนี่ยเราก็จะป่วยไปสักวัน2วันเล่นไม่ได้อีก2วันเราก็เล่นได้เหมือนเดิม
1: มันเป็นคือมองมุมคนนอกเขาจะมองว่าจริงๆเด็กมันน่าจะอ่อนแอกว่านะแต่ไม่ใช่ใช่ไหม
0: มันก็มีความแตกต่างครับเด็กเนี่ยบางทีสำหรับเชื้อใหม่ๆเนี่ยเขาอาจจะยังอ่อนแอกว่าเราแต่ถ้าเป็นเชื้อพวกไวรัสอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วเด็กเนี่ยเขาจะมีภูมิคุ้มกันบางอย่างบางชนิดที่ดีกว่าผู้ใหญ่ซึ่งภูมิคุ้มกันชนิดเนี้ยเวลาเราอยู่เยอะขึ้นมันแย่ลงก็เลยทำให้ติด
1: เหมือนเด็กร่างกายเขายังใหม่ๆอยู่
0: ใช่ไ
1: หมมันเลยสามารถจัดการอะไรอย่างนี้ได้รวดเร็ว
0: ใช่ครับร่างกายมันก็มีการปรับเพราะว่าไม่งั้นเด็กเนี่ยก็จะเสียชีวิตหมดแล้วตั้งแต่เด็กเพราะว่าเด็กเนี่ยถ้าไปนับถามคุณแม่ว่าเป็นหวัดกี่รอบต่อปีเนี่ย
1: โอ้โห
0: นับไม่หวั่นไม่ไหวใช่ครับแต่ว่าเขาก็จะสามารถกำจัดเชื้อไวรัสได้ดีกว่าผู้ใหญ่เนี่ยที่ผู้ใหญ่ติดเนี่ยประเด็นคือลงปอดเยอะเกิดปอดอักเสบหายใจล้มเหลวเสียชีวิตได้เยอะกว่าน
1: ั่นหมายความว่าโควิด-19 ตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะดูเบาลงแต่มันก็ยังมีผลหนักกับผู้สูงอายุอยู
0: ่ถูกต้อง
1: กลุ่มเสี่ยงยังคงน่ากลัวอยู
0: ่ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับมันเบาลงจริงป่ะหรือเราแค่ชินกับมัน
0: ก็จริงๆต้องบอกว่าทุกอย่างก็เป็น2ประเด็นตัวคนไข้เอง1เป็นโควิด รู้สึกว่าไม่ได้ตื่นตระหนกมากเท่าเมื่อก่อนละเมื่อก่อนเวลาเป็นโควิดเนี่ยใจตกไปถึงตาตุ่มแล
1: ้
0: วก็การที่จิตใจเราไม่ดีเนี่ยก็ทำให้สุขภาพกายแย่ไปด้วยนะครับรวมไปถึงอย่างที่ผมบอกคือถ้ามันยังเป็นสายพันธุ์ย่อยของโอมิครอนอยู่เนี่ยถ้าเราติดนะครับมันเหมือนกับเรารู้จักมันละเพราะนั้นถ้าเป็นรอบ2รอบ3เนี่ยโดยทั่วไปถ้าเราแข็งแรงดีเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหายกเว้นในกรณีที่มีการเปลี่ยนอักษรไปเลยคือแยกออกไปอีกสายพันธุ์ย่อยสายพันธุ์หลักๆออกไปเลยเนี่ยอันเนี้ยจะเป็นปัญหานะครับแต่คนที่ยังมีความเสี่ยงก็คือผู้สูงอายุอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ยังเน้นย้ำเรื่องว่าผู้สูงอายุก็ไม่ควรติดครับ
1: อาจารย์ครับถ้าเกิดต่อจากโอมิครอนเป็นตัวอะไร
0: ตัวผมเองก็ต้องไปเปิดเหมือนกัน
1: จะไม่ได้อะ
0: ใช่อันนี้ก็จะเป็นเขาก็จะไปดูแล้วก็มันไม่ได้เรียงตามอักษรที่เราเรียนกันด้วยเขาจะเลือกตัวอักษรที่ฟังดูแล้วอาจจะไม่ทำให้งงมากด้วยเพราะจริงๆเนี่ยถ้าเราไปดูตามประวัติเนี่ยเขาข้ามบางตัวอักษรไป
1: มันคือตัวอักษรอะไรครับอาจารย์
0: มันเป็นตัวอักษรกรีก
1: กรีกโอเคเดลต้าเอลฟา
0: ใช่ตัวมิวตัวนิวอะไรเงี้ยคือบางทีเนี่ยเขาจะเลือกตัวที่พูดง่าย
1: ครับ
0: แล้วก็อาจจะไม่สร้างความสับสน
1: เพรา
0: ะฉะนั้นผมเลยจะตอบไปตัวต่อไปตัวอะไรแต่ว่าขอให้ไม่เกิดขึ้นเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้ามันเปลี่ยนอักษรกรีกเมื่อไหร่นี่ก็คือเตรียมระบาดกันใหญ่อีกรอบ
1: เพราะมันน่ากลัวอีกแล้ว
0: ใช่ใช่ครับครับ
1: เพราะฉะนั้นหมายความว่าเรายังต้องติดตามโควิดไปเรื่อยๆแหละหรือว่าหมึกเมื่อไหร
0: ่คือจริงๆแล้วเนี่ยตอนจริงๆแล้วเรามีโมเดลอยู่แล้วก็คือไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่เนี่ยใกล้เคียงกันเป็นเชื้อไวรัสเหมือนกันซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนสายพันธุ์เล็กๆน้อยๆไปตลอดทุกๆปีครับตอนนี้โควิดเนี่ยก็จะเข้ามาอยู่ในการติดตามเหมือนกับไข้หวัดใหญ่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสังเกตว่าไข้หวัดใหญ่ก็จะมีการอัปเดตสายพันธุ์ในวัคซีนนะครับทุกๆปีเช่นเดียวกันกับโควิดก็จะต้องมีการอัปเดตสายพันธุ์ทุกๆปีซึ่งเดี๋ยวเราน่าจะพูดกันต่อไปว่าจริงๆตอนนี้วัคซีน
1: อ
0: ่ะเขาก็มีการปรับสายพันธุ์ให้ทันสมัยทันยุคเหมือนกัน
1: ครับเดี๋ยวลองอัปเดตดูกันต่อนะครับมาเรื่องต่อมาเรายังอยู่กับโควิด-19 นะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางหมอยงนะครับเผยว่าโควิดระบาดมากขึ้นเมื่อนักเรียนเปิดเทอมเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเปิดเทอมของนักเรียนพอดีนะครับฤดูกาลของโควิด-19 เริ่มต้นตั้งแต่สงกรานต์เป็นต้นมาอย่างที่คุยกับอาจารย์แจ็คเมื่อสักครู่นี้และจะระบาดมากขึ้นเมื่อนักเรียนเปิดเทอมในปีนี้เพราะว่าฝนมันมาเร็วมากๆนะครับการระบาดในช่วงนี้จึงมีผู้ป่วยจำนวนมากกว่าปีที่แล้วจำนวนยอดผู้ป่วยที่แท้จริงก็มีอาจทราบได้นะครับแต่ยอดจำนวนผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลแต่เห็นได้ชัดเจนจากรูปที่ให้ดูครับนี่นะฮะในปีนี้มากกว่าปีที่แล้วสีเข้มชัดเจนสัปดาห์ละมากกว่า 5,000 คนสีที่เห็นเนี่ยจากรูปจึงเป็นสีแดงเข้มนะครับนี่อัตราการเสียชีวิตของโรคนี้ในปัจจุบันลดลงมากน่าจะอยู่ในระดับของไข้หวัดใหญ่ซึ่งปีนี้ทั้งปีคาดว่าจะมีการเสียชีวิตไม่เกิน100คนฤดูการระบาดก็น่าจะยาวไปถึงกรกฎาคมสิงหาแล้วถึงจะเริ่มลดลงเช่นเดียวกับปีที่แล้วนะฮะแบบในรูปนี้นะครับนี่นะฮะก็ต้องบอกว่าตอนนี้มันแดงแจ๋เลยนะครับเนี่ยเอพิวเมเนี่ยแต่เขาก็คาดการณ์ว่าเดี๋ยวมันก็น่าจะจางลงเหมือนสถิติของทุกปี
0: ใช่ครับ
1: ทำไมหมดฝนแล้วมันถึงจางอ่ะมัน
0: คือจริงๆ
1: มันหนาวอ่ะ
0: คือจริงๆผมคิดว่าอย่างนี้ครับโดยทั่วไปอ่ะมันขึ้นกับถ้าไปดูการระบาดเนี่ยแต่ละประเทศมันก็จะไม่เหมือนกันคุณแทนคือประเด็นคือหนึ่งมันขึ้นกับอากาศ
1: ครับ
0: อย่างประเทศไทยเราเนี่ยก็จะระบาดไม่เหมือนกับทางประเทศทางซีกโลกเหนื
1: ออ
0: ย่างหน้าประเทศทางยุโรปทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะระบาดหนักๆเนี่ยช่วงหน้าหนาวฝนเขาไม่ได้เยอะเหมือนเราแต่ประเทศไทยเราเนี่ยมันจะมีช่วงหน้าหนาวกับช่วงหน้าฝนซึ่งช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่จะพบการระบาดของไวรัสไข้พวกไข้หวัดเนี่ยเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราถามว่าไข้หวัดใหญ่หรือว่าโควิดในประเทศไทยเราที่คาดการว่าจะเจอเยอะเนี่ยมันจะเป็นช่วงนี้แหละก็คือช่วงหน้าฝนอีกทีนึงมันจะไปขึ้นอีกทีหน้าหนาวซึ่งในต่างประเทศเขาจะมีพีคเดียวเขาจะมีแค่ลูกเดียวจะเป็นช่วงประมาณปลายปีหน้าหนาวอันนี้มันทำอะไรไม่ได้มันเป็นลักษณะของสภาพภูมิอากาศของแต่ละท้องที่นะครับรวมไปถึงว่าประเทศไทยเราเนี่ยโรงเรียนเปิดตอนนี้ด้วยมันก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่เด็กๆเนี่ยเขามารวมตัวกันนะครับก็เลยทำให้พอเด็กติดปุ๊บผู้ใหญ่ก็ติดด้วยรวมไปถึงวันหยุดวันหยุดเนี่ยก็มีส่วนก็สังเกตว่าทุกๆครั้งเนี่ยหวัดเนี่ยจะสูงขึ้นหลังวันหยุดยาวหลังปีใหม่หยุดยาว5วันเนาะหลังสงกรานต์หยุดแล้ว5วันอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นช่วงที่คุณหมอโรคติดเชื้อก็รู้เลยว่าช่วงเนี้ยห่างๆกันไว้ก่อนก็ดีครับสักพักนึงมันก็จะลงใช่ประมาณนี้ครับครับ
1: เมื่อกี้อาจารย์แจ็คบอกไว้แล้วถึงเรื่องวัคซีนเรามาดูกันหน่อยเพราะว่าแคนจำแคนก็นึกย้อนว่าเอ๊ะเราฉีดวัคซีนครั้งสุดท้ายเนี่ย นานมากแล้วเหมือนกันครับของแคนฉีดครบเข็มที่5
0: ครับ
1: ไปจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่ามันคือวัคซีนอะไร
0: ครับ
1: มันน่าจะผ่านประมาณ3ปีละ
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้วัคซีนมันไป

0: ถึงไหนแล้วครับ
1: ครับก็จริงๆผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะจำคุ้นๆว่าเอ๊ะฉันน่ะเคยฉีดวัคซีนมาแล้ว
0: แต่ฉีดมาน
1: านมาก
2: ฉีดแล้วไม่รู
1: ้ครับใช่แต่ว่าตอนเนี้ยอย่างที่ผมบอกว่าวัคซีนโควิดเนี่ยยังมีอยู่นะครับในประเทศไทยนะครับแล้วก็บรรจุสายพันธุ์ที่เป็นโอไมคร
0: อ
1: นโดยเป็นสายพันธุ์ย่อย JN.1
0: ครับ
1: อย่าเพิ่งงงกันไปแต่สิ่งที่จะบอกก็คือว่าตอนเนี้ยที่เมื่อกี้เราดูตามข่าวก่อนหน้านี้ครับที่เป็นสายพันธุ์ย่อยๆเนี่ยเป็นลูกเป็นหลานมาจาก JN.1 เนี่ยแหละและ JN.1 ก็เป็นลูกหลานมาจากโอไมครอนเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยตอนนี้วัคซีนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยเราอ่ะถ้าจะฉีดก็สามารถที่จะป้องกันได้นะสายพันธุ์ที่ระบาดอยู่ตอนนี้เหมือนกันแต่ว่าอย่างที่บอกคือมันไม่ใช่แปลว่าฉีดปุ๊บมันจะกันได้ 100% นะครับมันก็จะกันได้ประมาณนึงนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือน่าจะช่วยลดความรุนแรงแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าโดยทั่วไปเนี่ยคนที่เราคิดว่าจะก้าวข้ามผ่านการติดเชื้อไปได้ยากเนี่ยก็คือผู้สูงอายุและคนที่มีโรคประจำตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เราค่อนข้างเน้นย้ำว่าอยากจะเชียร์ให้ฉีด
0: แล้วอย่างที่อาจารย์บอกว่า ควรจะต้องระวังผู้สูงอายุเนี่ยครับเขาควรจะต้องมาฉีดย้ำไหมเพราะว่าตอนนี้ผมว่าอย่างบ้านผมเนี่ยเราก็ฉีดครั้งล่าสุดก็คือเกิน2ปีหมดเลย
1: ใช่ใ
0: ช่เราควรจะต้องมาฉีดย้ำไหมฮะ
1: ก็ถ้าแนะนำตอนนี้ก็คือแนะนำให้ฉีดซ้ำครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโควิดเนี่ยมันอาจจะคล้ายๆไข้หวัดใหญ่ซึ่งไข้หวัดใหญ่เนี่ยเราจะแนะนำฉีด1เข็มทุกๆปีโควิดเนี่ยก็น่าจะลงเอยด้วยการแนะนำฉีดทุกๆปีเพราะว่าอย่างที่เราเห็นคือมันมีการปรับสายพันธุ์เล็กๆน้อยๆไปตลอดแล้วก็ภูมิมันจะลดลงด้วยหลังจากฉีดสักปีนึง6เดือนมันก็เริ่มลดละอย่างเงี้ยครับ
0: ซึ่งตัววัคซีนเนี่ยเขาก็จะเราพัฒนาไปเรื่อยๆอยู่แล้วใช่ไหม
1: ใช่คืออย่างที่บอกคือมันเป็นโมเดลเดียว
0: ครับ
1: ไข้หวัดใหญ่เลยก็คือไข้หวัดใหญ่ทุกๆปีเขาก็จะมีการอัปเดตสายพันธุ์ในวัคซีนโควิดก็เหมือนกันเขาก็ติดตามว่าตอนนี้อะไรระบาดเขาก็มีการปรับให้มันค่อนข้างตรงแต่อย่างที่บอกคือมันเป็นอนาคตอนาคตเนี่ยมันก็ไม่มีใครเดาได้อยู่แล้วแต่ว่าโดยทั่วไปเขาก็จะคาดการณ์ครับว่าน่าจะเป็นตัวอะไร
0: เพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องอัปเดตอันนี้คือเรื่องของวัคซีนนะเพราะว่าหลายคนอาจจะแบบลืมไปแล้วว่าฉันจะต้องไปหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงนะครับ ถ้าเป็นโควิดในตอนนี้วิธีกระบวนการในการรักษาต่างจากช่วงแรกไหมฮะ
1: ยังคงเป็นคอนเซปต์เดียวกันครับก
0: ็
1: คือว่าอันแรกเลยก็คือเน้นเรื่องของการพักผ่อนให้เพียงพอนะครับการกินยาบรรเทาอาการทั่วๆไปเป็นไข้นะยาลดน้ำมูกยาแก้ไอยาลดเสมหะนะครับส่วนเรื่องของยาต้านไวรัสเนี่ยครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับ
0: ฟาวิพิราเวียเพื่อนยังใช้อยู่บ้างอาจารย์
1: ก็ตอนนี้จะมียาที่เราได้ยินนะครับจะมีฟาวิพิราเวียนะครับโมโนพิราเวียแล้วก็ตัวนี้คือตัวของชื่ออย่างนิดนึงเนอร์มาทรีเวียลิโทนาเวีย
0: อุ๊ยอันนี้ไม่รู้จัก
1: ซึ่งอีกชื่อนึงที่เราง่ายๆจะเรียกว่าแพ็คโควิด
0: แพ็คโควิด
1: ใช่ๆแล้วก็อีกตัวนึงจะเป็นยาต้านไวรัสแบบฉีดนะครับถ้าให้พูดง่ายๆก็คือ1ถ้าอาการน้อยมากนะครับไม่มีอาการอะไรมากและเป็นคนที่แข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัวเอาเป็นว่าบางทีนอนดีๆกินน้ำเยอะๆนอนเยอะๆหายแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มที่อาการยังไม่มากแต่มีความเสี่ยงอย่างเช่นอายุเยอะเกิน65ปีหรือว่ามีโรคประจำตัวเยอะๆโรคปอดโรคหัวใจพวกนี้ครับเราก็แนะนำให้กินยาต้านไวรัสนะครับซึ่งยาต้านไวรัสตอนนี้ที่แนะนำจะเป็นโมโนพิลาเวียกับตัวพาโควิดตัวฟาวิพิลาเวียเนี่ยน่าจะเก็บไว้ในกรณีที่หายาอีก2ตัวไม่ได้โดยทั่วไปไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่นะครับส่วนอีกตัวนึงเป็นยาต้านไวรัสแบบฉีดเนี่ยก็คือหนักแล้วคือต้องนอนโรงพยาบาลแล้ว
0: คือ
1: ลงปอดไปแล้วอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วการรักษายังเป็นรูปแบบเดิ
0: ม
1: นะคร
0: ับโอเคค่อนข้างเคลียร์แต่ให้รู้ว่าโควิดนั้นยังอยู่กับเรานะจ๊ะ
1: ครับ
0: โอเคไปกันต่อครับเรื่องต่อมาเมื่อกี้ก็มีกล่าวถึงกันพอสมควรเรื่องของไข้หวัดใหญ่นะครับล่าสุดครับทางนายแพทย์จเดชนะฮะเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบอกว่าตอนนี้ได้คิกออฟรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้ทุกกลุ่มเป้าหมายนะครับทางสปสช.ได้ทำการจัดเตรียมวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เพื่อกระจายให้กับหน่วยงานบริการจำนวน 4,570,000 โดสนะครับทางองค์การเภสัชกรรมก็ได้มีการกระจายวัคซีนส่วนหนึ่งให้กับหน่วยบริการต่างๆนะครับเป็นวัคซีนเพื่อป้องกัน3สายพันธุ์คือสายพันธุ์ A H1N1 นะฮะสายพันธุ์ A H3N2 และสายพันธุ์ B วิกตอเรียที่มีประสิทธิผลและมีความปลอดภัยโดยกำหนดเป้าหมายเพื่อฉีดให้ประชาชน7กลุ่มเสี่ยงนะฮะก็คือหญิงตั้งครรภ์เด็กอายุ6เดือนถึง2ปีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง7กลุ่มนะครับผู้สูงอายุตั้งแต่65ปีผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้โรคทรัสเมียนะฮะและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องนะฮะแล้วก็โรคอ้วนนั่นเองนะครับ อันเนี้ยเป็นแบบ3สายพันธุ์อาจารย
1: ์
0: 3สายพันธุ์เพียงพอไหมอ่ะ
1: ครับอันนี้ก็เป็น

0: คำถามที่คนถามบ่อยโดยปกติแล้วเนี่ยวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับก็จะบรรจุ3หรือว่า4สายพันธุ์ที่เราเคยได้ยินเราจะไปฉีด3สายพันธุ์4สายพันธุ์ซึ่ง3สายพันธุ์เนี่ยก็จะเป็น A 2สายพันธุ์ย่อยแล้วก็ B 1สายพันธุ์ย่อยแต่ถ้าเป็น4สายพันธุ์ก็จะเป็น A 2อัน B 2อันนะครับคราวนี้สิ่งที่เราเกิดขึ้นก็คือว่าไม่รู้เกิดอะไรขึ้นครับหลังโควิดมาเนี่ยนะครับ B ตัวที่4เนี่ยมันหายไปจากโลก
1: คือ
0: มันหายไปม
1: ันหายไปจากโลกใบนี้นะ
0: ใช่คือมันหายไปคือเราจะรู้เลยว่าช่วงที่เป็นโควิดเนี่ยทุกคนเป็นโควิดหมดไข้หวัดใหญ่หายไปหมดเลยแต่พอโควิดมันเริ่มลดลงเนี่ยไข้หวัดใหญ่ก็เริ่มกลับมาแต่ว่าไอ้ตัวสายพันธุ์ B ย่อยตัวที่4เนี่ยมันหายไปมันไม่มาคุณแคนเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ถ้าเป็นองค์การอนามัยโลกหรือว่าในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็บอกว่าอ่ะถ้าตัวที่4มันหายไปนะเราก็ทํา3สายพันธุ์ก็แล้วกันนะครับก็คือ A 2แล้วก็ B 1ซึ่งก็จะเป็นวัคซีนที่เราคุยกันในวันนี้ก็คือโดยทั่วไปเนี่ยวัคซีนที่ทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็จะมีการแจกออกมาเนี่ยประมาณ4ล้าน5ล้านโดสนะครับก็เป็นวัคซีน3สายพันธุ์ก็คือ A 2สายพันธุ์แล้วก็ B 1สายพันธุ์โดยที่ไม่รวมสายพันธุ์ที่4ที่มันหายไปแล้วนะครับซึ่งเขาก็จะมีการแจกจ่ายในช่วงนี้ที่อย่างที่ผมบอกไปคือถ้าไปถามต่างประเทศเขาจะงงว่าทำไมเราถึงฉีดวัคซีนช่วงนี้เพราะว่าต่างประเทศเนี่ยเขาจะเน้นฉีดวัคซีนช่วงปลายปีเพราะหน้าหนาวแต่ว่าประเทศไทยเราเนี่ยเราต้องฉีดแล้วฮะเพราะว่าฝนมาแล้ว
1: มันคนละช่วงกัน
0: คนละช่วงกันหรือว่าเราอาจจะไม่เหมือนประเทศอื่นคือเราต้องฉีด2ครั้งอะไรอย่างงี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราคุยกันต่อแต่ว่าตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีการแจกจ่ายออกมาประมาณ4ล้านโดสซึ่งสังเกตว่าเขาจะเน้นใน7กลุ่มเสี่ยงถามว่าจริงๆทุกคนฉีดได้มั้ยจริงๆทุกคนฉีดได้นะครับแต่ว่าด้วยทรัพยากรละกันเราใช้ทรัพยากรที่คุ้มที่สุดเราก็เลยไปโฟกัสหรือไปเน้นในกลุ่มที่เรียกว่าถ้าติดแล้วมักจะลงปอดและมักจะรุนแรงมักจะเสียชีวิตก็คืออย่างที่บอกไปเป็นหญิงตั้งครรภ์นะครับเด็กเล็กนะ6เดือนถึง2ปีผู้สูงอายุเกิน65ปีผู้ที่มีโรคประจำตัวต่างๆนะครับรวมไปถึงผู้พิการทางสมองโรคทารซีเมียผู้ที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องเช่นผู้ป่วย HIV ผู้ป่วยกินยากดภูมิผู้ป่วยได้รับยาเคมีบำบัดรวมไปถึงโรคอ้วนนะซึ่งอันนี้น้ำหนักเกิน100กิโลหรือว่ามีดัชนีมวลกายเนี่ยเกิน35ขึ้นไปก็เป็นกลุ่มที่เรียกว่าถ้าเข้าตามเกณฑ์ฉีดได้เลยเขาแจกฟรี4ล้านโดสทั่วประเทศนะครับแต่ถ้าไม่ใช่เป็นกลุ่มนี้ฉีดได้ไหมฉีดได้ครับด้วยราคาที่ย่อมยาว 200-300 บาทตามโรงพยาบาลรัฐบาลก็สามารถฉีดได
1: ้ครับจริงๆหลักการของไข้หวัดใหญ่เนี่ยเอาง่ายๆเลยก็คือควรจะฉีดทุกปี
0: ถูกต้อง
1: ใช่ไหมครับทุกคน
0: โดยทั่วไปสามารถฉีดได้ทุกคนใช่ต้องเน้นตรงนี้แต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยยิ่งต้องแนะนำนะครับแต่ถ้าไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงเนี่ยผมขอให้มองประเด็นนิดนึงก็คือว่า1บางคนรู้สึกว่าจริงๆก็รู้ว่ามันไม่ได้หนักนะแต่มาเสียการเสียงานอย่างคุณแค่นี้เป็นหวัดขึ้นมาต้องใช้เสียงเยอะลำบากอันที่2ก็คือว่าบางคนเนี่ยเขาอยู่กับผู้สูงอายุนะเราเป็นมันไม่เป็นไรนะฮะแต่ว่าผู้สูงอายุที่อยู่กับเราเนี่ยเขาจะติดเพราะฉะนั้นการที่เราฉีดเนี่ยมันก็เป็นปาการด่านหนึ่งละที่เราจะลดโอกาสในการที่จะส่งต่อผู้ที่เรารัก
1: เพราะว่าไข้หวัดใหญ่เป็นไวรัสมันติดกันได้
0: ใช่
1: ติดทางระบบทางเดินหายใจนี่แหละ
0: ใช่หายใจรดกันอยู่ใกล้ๆกันอะไรอย่างเงี้ยจามเสมหะพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราแข็งแรงดีให้มองสองประเด็นนี้หนึ่งคือเราก็คงไม่อยากจะเสียการเสียงานที่สองก็คือเราก็คงไม่อยากเอาไปติดคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าที่บ้านอย่างเงี้ยนะครับ
1: โอเควัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยเวลาฉีดไม่ได้ป้องกันการติดแต่ลดการเจ็บป่วยใช่ไหมหรือว่าลดอาการหรือว่าไง
0: ครับตรงนี้สำคัญอีกเหมือนกันหนึ่งเราอาจจะเคยได้ยินในสื่อเดี๋ยวนี้สื่อโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยว่ามันอาจจะกันไม่ได้หรือว่ากันได้ไม่ดีนะคราวนี้ประเด็นนี้จริงนะฮะคือหมายถึงว่าวัคซีนเนี่ยที่เราฉีดไม่ว่าจะเป็นวัคซีนกันโรคชนิดไหนเนี่ยไม่มีอะไรกันได้ 100% แน่นอนอาจจะมีตั้งแต่50-60-70%ไปจนถึง 90% วัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยถ้าเราไปดูข้อมูลเนี่ยต้องยอมรับว่ามันน่ะไม่ได้กันได้ดีขนาดนั้นมันอาจจะอยู่ที่ 50-60% ซึ่งในทางการแพทย์เนี่ยจริงๆ 50% เนี่ยคุณแค่ลองฟังดูว่าถ้าเราฉีดไปแล้วติดครึ่งไม่ติดครึ่งเนี่ยรู้สึกว่ามันก็ไม่น่าค่อยน่าฉีดเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งนึงที่วัคซีนเนี่ยช่วยเสมอแล้วคนอาจจะไม่ได้พูดก็คือว่ามันจะป้องกันความรุนแรงมากกว่าติดได้ไหมอาจจะติดได้แต่ว่ามันจะลดความรุนแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณหมอหลายๆท่านเนี่ยอยากที่จะกระจายเสียงตรงส่วนนี้ออกไปด้วยว่าถ้าถามว่าฉีดแล้วจะไม่ติดเนี่ยอันนี้ผมก็คิดว่าประโยคนี้จริงนะฮะเพราะว่ามันไม่ได้กันได้ 100% แต่ถามว่ามันน่าจะช่วยลดความรุนแรงได้โดยเฉพาะใน7กลุ่มเสี่ยงนะครับ
1: ซึ่งเอาจริงๆนะเวลาป่วยแล้วมันแบบทำอะไรไม่ได้เนี่ยมันแบ

0: มันเฟลมากเลยนะ
1: ใช่
0: อย่างน้อยการที่มีวัคซีนมันอาจจะรู้สึกไม่ค่อยสบายอ่ะแต่ก็ยังไหวอยู
1: ่อาจจะหายเร็วหน่อยอาจจะลดความรุนแรงอย่างนี้นะครับ
0: ฮะโอเคนี่คือไข้หวัดใหญ่เพราะจริงๆแล้วไข้หวัดใหญ่เวลาเป็นหนักๆมันน่ากลัวใช่ไหม
1: ครับก็ข้อแรกเลยคือมันไม่สบายตัวเราถ้าเราเคยเป็นไข้หวัดใหญ่นี่เราจะรู้เลยว่ามันเป็นไข้หวัดที่

0: ไปหาหมอมันมียาที่จะยับยั้งตัวไวรัสไข้หวัดใหญ่ไหมฮะ
1: ใช่ครับไข้หวัดใหญ่เนี่ยมียาต้านไวรัส
0: โอเค
1: ไข้หวัดใหญ่โควิดก็มียาต้านไวรัสโควิด
0: ครับ
1: นะครับซึ่งไม่ใช่ยาปฏิชีวนะไม่ใช่ยาฆ่าเชื้อนะครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยคุณหมอเขาก็จะตรวจเนาะเราที่ทราบกันนะครับอย่างเช่นป้ายจมูกเนี้ยบางคนเดี๋ยวนี้ ATK จากบ้านเลย
0: เ
1: มื่อก่อน ATK เนี่ยตรวจได้เฉพาะโควิดถูกไหมครับ
0: ครับ
1: แต่เราจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้ ATK เนี่ยมันมาเป็นคู่เลยฮะ
0: มันมีทั้งตรวจโควิดและไข้หวัดใหญ
1: ่ใช่บางทีมา3ตัวด้วยโควิดไข้หวัดใหญ่ RSV อย่างเง
0: ี้
1: ย บางคนเขาก็ป้ายมาตั้งแต่บ้านละ
0: อ
1: ันเนี้ยถ้ามันบวกก็มาได้เลยหมอไม่ต้องป้ายซ้ำ
0: โอเค
1: ครับใช่
0: นอกจากการตรวจ ATK ครับเราจะพอจะรู้ไหมว่าไอ้ไข้หวัดใหญ่ละหรือเป็นไข้หวัดปกติวะหรือเป็นโควิดวะไข้หวัดใหญ่มีความแตกต่างยังไงไหมฮะ
1: คือจริงๆตอบยากจากอาการแต่ต้องบอกเลยว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยตามชื่อเลยครับไข้หวัดนี่ใหญ่จริงเป็นไข้หวัดที่คุณอาจจะอยากจะเดินมาหาหมอ
0: ครับ
1: แต่ถ้าเป็นไข้หวัดทั่วไปเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยไปละกัน
0: มันไม่ได้รุนแรง
1: นะใช่
0: โอเคอันนี้คือไข้หวัดใหญ่นะครับเป็นสิ่งที่เรารู้จักมานานแล้วแหละแต่ว่าที่เราต้องคุยเรื่องนี้กันในทุกๆปีเนี่ยเพราะว่าผมว่าหลายคนมองข้าม
1: ม
0: องข้ามไม่ต้องฉีดก็ได้วัคซีนปล่อยไปแต่พอมันติดขึ้นมาจริงๆเนี่ยโอ้โหมันแบบไม่คุ้มค่าเหมือนกับเวลาคนจะทำประกันแล้วก็รู้สึกว่าเสียดายตังค์ไม่ต้องทำหรอกแต่พอเป็นจริงๆปุ๊บโอ้ฉันน่าจะทำอะไรประมาณนี้นะครับต่อมาโรคหัดระบาดหนักเกาหลีใต้เวียดนามและไทยยอดพุ่งลามทั่วเอเชียนะครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสถานการณ์โรคหัดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอนนี้ค่อนข้างน่าวิตกนะครับหลังจากที่เกาหลีใต้มีรายงานผู้ติดเชื้อโรคหัด52รายในปีนี้สูงกว่าตลอดทั้งปี67ที่มีเพียงแค่49รายนะครับโดยนับเป็นสถิติสูงสุดในรอบ6ปีรายงานบอกว่า34รายจากทั้งหมดเป็นผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศส่วนใหญ่เนี่ยกลับมาจากเวียดนามแม้ว่าเกาหลีใต้จะเคยได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกว่าเป็นประเทศปลอดโรคหัดมาตั้งแต่ปี57ก็ตามเวียดนามเองเนี่ยพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อแล้วกว่า 40,000 รายภายในต้นปีที่ผ่านมาและมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายนะครับส่วนประเทศไทยก็มีสถิติที่น่าตกใจรายงานผู้ป่วยโรคหัดปี67เนี่ย 7,507 คนเทียบกับปี66นะฮะที่มีเพียง38รายโอ้โหมันเพิ่มขึ้น197เท่านะครับด้านผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อของศูนย์ควบคุมโรคสหรัฐหรือ CDC เตือนนะครับว่าโรคหัดเป็นโรคที่แพร่เชื้อได้ง่ายที่สุดในโลกและหากไม่ได้รับการป้องกันอย่างเหมาะสมก็อาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนนะครับโดยวัคซีนป้องกันโรคหัดหากได้รับครบ2เข็มตั้งแต่วัยเด็กจะมีประสิทธิภาพสูงถึง 99% แค่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะเคยได้ยินคำว่าโรคหัดผมก็เคยได้ยิน
1: ครับครับ
0: แต่ไม่รู้ว่ามันคือโรคอะไรกันแน
1: ่อ๋อครับปีนี้โรคหัดก็มาแรงเป็นอีกโรคหนึ่งที่คุณหมอโรคติดเชื้อก็จะต้องกลับไปทบทวนกันหน่อยเพราะว่าจริงๆโรคหัดเนี่ยเป็นโรคที่ถ้าถามคุณพ่อคุณแม่เราเยอะๆเนี่ยเขาอาจจะพอรู้จักแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในยุคหลังๆเนี่ยเราไม่ค่อยได้ยินนะครับโรคหัดเนี่ยเป็นโรคติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งนะครับซึ่งติดได้ง่ายมากเรียกว่าถ้าอย่างที่ตามข่าวบอกเลยว่าโควิดติดง่ายแล้วไข้หวัดใหญ่ติดง่ายแล้วนะครับหัดเนี่ยง่ายกว่าติดทางการหายใจลดอยู่ด้วยกันใกล้ๆกันเนี่ยติดง่ายมากเรียกว่าติดคือเรียกว่าง่ายกว่าโควิดแล้วก็ง่ายกว่าไข้หวัดใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยจะสังเกตว่ามีการระบาดได้ค่อนข้างง่ายนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วโรคหัดเนี่ยถามว่าอาการเด่นๆคืออะไรเนาะส่วนใหญ่ก็จะเริ่มจากเหมือนกับน้ำมูกน้ำตาไหลเหมือนเป็นหวัดเจ็บคอเนี่ยนะครับหลังจากนั้นก็จะมีผื่น
0: น
1: ะโรคหัดเนี่ยจริงๆแล้วลักษณะเด่นเลยคือผื่นจะเป็นทั้งตัวเลยนะครับ
0: ผื่นจะเป็นแบบลักษณะแบบไหนครับผื่น
1: เหมือนกับเราอาจจะง่ายๆเหมือนเรียกว่าไข้ออกผื่นเคยเห็นไหมบางคนเป็นไข้แล้วผื่นมันจะ
0: แดงแบบเล็ก
1: ๆเล็กๆเต็มตัว
0: แต่ว่าหือขึ้นมาเต็มเลย
1: ใช่ใช่หลังจากนั้นก็จะหายเองเพราะว่าโรคหัดไม่มียาต้านไวรัส
0: เอ้าเหรอ
1: ไม่มียาต้านไวรัสครับส่วนใหญ่เนี่ยโรคหัดก็จะเริ่มจากมีอาการเป็นไข้เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวเจ็บคอน้ำมูกไหลตาแดงหลังจากนั้นก็จะมีผื่นออกมาพอผื่นเสร็จปุ๊บก็จะไข้ลงแล้วก็หายหลายๆคนบอกอาการแบบนี้ทุกมันก็เยอะมากเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปถ้าจะทราบว่าเป็นหัดก็ต้องตรวจนะครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวคือโรคหัดเนี่ยแพร่กระจายได้ง่ายมากกระจายทางเดินหายใจกระจายทางอากาศได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเกิดโรคหัดคนใดคนนึงเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยส่วนใหญ่มันจะติดกันหมด
0: โรคหัดเนี่ย
1: ครับ
0: เท่าที่ฟังอาจารย์พูดมันก็ดูไม่ได้น่ากลัวเลยนะมันก็เป็นไข้แล้วก็เป็นผื่นแล้วก็หายเอง
1: ครับ ส่วนใหญ่ไม่มีอะไรมากไม่ถึงกับเสียชีวิตแต่ว่าในบางกรณีจริงๆนะครับที่อาจจะมีปอดบวมหรือว่าอาการหนักจริงๆเนี่ยจะมีเสียชีวิตได้แต่ว่าเจอไม่

0: เยอะ
1: ครับครับ
0: แต่ว่าสิ่งเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นอย่างเช่นในกรณีที่เสียชีวิตเนี่ยมักจะเกิดในคนที่อาจจะภูมิคุ้มกันไม่ดีกินยากดภูมิอายุเยอะแล้วมีโรคประจำตัวเยอะๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นในเด็กโดยทั่วไปเนี่ยถือว่าไม่ได้รุนแรงมากแต่ไม่เป็นจะดีกว่าแล้วเราก็โชคดีที่ว่าเรามีวัคซีน
2: เรามีวัคซีนที่มีมานานแล้วอย่างเงี้ยเหรอ
0: วัคซีนมีมาสักระยะหนึ่งแล้วครับแล้วก็วัคซีนที่เราอาจจะเคยเห็นจะเป็นวัคซีนที่มันมาเป็น3อันในเข็มเดียวก็คือหัดเยอรมันแล้วก็คางทูมเราจะเคยได้ยิน
2: ผมเคยได้ยินหัดเยอรมัน
0: หัดเยอรมันหัดเยอรมันคางทูมเนี่ยมันจะเป็นวัคซีนที่มาเรียกว่า3 in 1ก็คือ3เชื้อใน1เข็ม
2: ก็คือเข็มเดียวได้3เชื้อเลย
0: ได้2เชื้อเลยโดยทั่วไปเนี่ยเด็กที่เกิดในประเทศไทยอะครับเขาเรียกว่าวัคซีน MMR เนาะซึ่งมันเป็นตัวย่อของ3เชื้อเนี่ยนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเด็กๆก็จะได้รับการฉีดครับ2เข็มตั้งแต่เด็กเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าในบางประเทศอย่างเช่นประเทศเกาหลีใต้เนี่ยเขาบอกเลยว่า
2: เขาปลอดโรคหัด
0: ปลอดโรคหัดไปแล้วหรือประเทศไทยเราเนี่ยเอาจริงๆเด็กที่เกิดมาในยุคพวกเราเนี่ย3เด็กที่ตอนนี้อยู่ในยุค30 40เนี่ยจริงๆฉีดมาเกือบหมดแล้ว
2: ผมก็ต้องฉีดแล้วสิ
0: ใช่เพราะว่า
2: ไม่แน่ใจว่าฉีดตั้งแต่ปีไหนนะฮะ
0: คือส่วนใหญ่เนี่ยเนื่องจากว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็จะดีนะครับก็คือเด็กที่เกิดในประเทศไทยเราเนี่ยเขาจะมีเซตของวัคซีนเลยที่เรียกว่าฟรีกระทรวงออกให
2: ้
0: คุณแม่แค่พาเด็กไปเอาสมุดเด็กดีไปเนี่ยได้รับการฉีด MMR หรือว่าวัคซีนหัดเยอรมันคางทูมเนี่ยถูกบรรจุอยู่ในวัคซีนฟรีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยยากมากที่จะรอดจากการฉีดวัคซีนคือเรียกว่าถ้าคุณแม่พาไปตรวจเด็กดีเนี่ยยังไงฉีดแล้วนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าสิ่งที่มันเป็นประเด็นก็คือว่ามันจะมีเรื่องของความเชื
2: ่อ
0: หลายๆอย่างว่าฉีดวัคซีนตัวนี้แล้วจะเป็นออทิสติกอะไรอย่างเงี้ยครับคือในบางสังคมหรือในบางความเชื่อเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าวัคซีนเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นหร
2: ือ
0: ว่าฉีดไปแล้วจะมีผลเสียหรือเปล่าก็จะทำให้มีบางกลุ่มย่อยบางชุมชนหรือบางคนในบางครอบครัวที่อาจจะไม่ฉีดพอไม่ฉีดเนี่ย
2: เขากังวลเรื่องนี
0: ้กังวลเรื่องนี้ใช่แต่ว่าจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เน
2: ี
0: ่ยไม่เกี่ยวกับออทิซึมนะครับคิดว่าประโยชน์ของการฉีดเนี่ยมีมากกว่าแต่ว่าอาจจะมีบางกลุ่มในประเทศไทยก็ตามนะหรือว่าอาจจะเป็นเวียดนามการที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเนี่ยมันมีหลายเหตุผลหนึ่งก็คือกลัวสองก็คือรู้สึกว่าไม่อยากฉีดอันที่สามก็คือเข้าไม่ถึงเขาไม่ถึงก็คือมันไม่มีวัคซีนประเทศเขาอาจจะไม่ได้แจกฟรีหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีบางคนที่ไม่ได้รับวัคซีนเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มนี้เขาก็อาจจะมีโอกาสที่จะติดเชื้อได
2: ้
0: รวมไปถึงการที่เรามีภูมิป้องกันหัดเนี่ยมันมีได้2แบบแบบนึงก็คือติดจริงก็คือว่าถ้าเราถามคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยบางคนเขาติดจริงนะฮะคือหมายถึงว่าเป็นหัดตั้งแต่เด็กๆร่างกายเราก็จะมีการสร้างภูมิขึ้นมาอันนี้เรียกว่าเป็นการที่มีภูมิคุ้มกันโดยการติดเชื้อจริง
2: ๆ
0: อันที่2คือเป็นการมีภูมิคุ้มกันจากการได้รับวัคซีนนะซึ่งถ้าทางการแพทย์เราเชื่อว่าติดจริงเนี่ยภูมิมันแข็งแรงกว่า
2: โอเค
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าพวกเราที่ไม่เคยเป็นติดเชื้อจริงๆได้รับวัคซีนเนี่ยเขาเชื่อว่าอาจจะมีภูมิที่ลดลงด้วยหรือแม้แต่ติดจริงเนี่ยพอผ่านมานานๆภูมิก็ตกลงเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ที่มีการระบาดของหัดเนี่ยก็คือ1ไม่เคยฉีดเลย
2: ครับ
0: อันที่2ก็คือฉีดวัคซีนมานานแล้วหรือว่าเคยเป็นมานานแล้วภูมิมันตกลง
2: เราต้องฉีดซ้ำไหมครับ
0: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตอนนี้นะครับก็จะมีคำแนะนำนะครับถ้าเกิดว่ามีการระบาดเยอะๆในบริเวณที่เราอยู่อาจจะมีการฉีดกระตุ้นสักเข็มนึงหรือถ้าเราจะเดินทางไปในประเทศหรือในสถานที่ที่มีการระบาดเนี่ยก็อาจจะแนะนำถ้ายังไม่เคยฉีดเลยควรจะฉีดครับฉีด2เข็มแต่ถ้าเกิดว่าเคยฉีดไปแล้วอาจจะมีการกระตุ้นสักเข็มนึงอย่างเงี้ยครับใช่ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างฮอตฮิตเลยของปีนี้โรคหัดซึ่งถามว่าตัวผมเองเคยเจอไหมเจอน้อยมากในชีวิตอาจจะเจอสักประมาณเคส2เคส
2: เราจะได้ยินแต่ชื่อ
0: ใช่เพราะว่ามันเป็นโรคที่ถ้าสมมุติในประเทศที่ฉีดหมดแล้วเนี่ยเราจะไม่เจอแต่ว่าอย่างที่ทราบคือเดี๋ยวนี้ประเทศมันบินกันเยอะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศเราไม่มีนะแต่ว่าเราจะมีนักท่องเที่ยวมาประเทศเราไปเที่ยวอย่างเงี้ยเอากลับมาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะมันทำให้อย่างที่คุณแคนถามตั้งแต่แรกทำไมโรคติดเชื้อมันไม่หมดไปสักที
2: เพราะว่ามันมีการเชื่อมต่อกันอยู่เรื่อย
0: ๆ
2: แลกเปลี่ยนจากแล้วเมื่อก่อนเคยได้ยินเขาว่าหัดเยอรมันมันต่างจากหัดไทยยังไง
0: คือหัดเฉยๆนี่ไม่ใช่หัดไทยนะครับแต่ว่ามันเป็นหัดแล้วก็หัดเยอรมันมันเป็นชื่อว่าเจอร์มันมีโซคือมันเป็นไวรัสอีกตัวนึงคือเรียกว่ามันเป็นไวรัสคนละตัวกัน
2: อาการเหมือนกัน
0: อาการคล้ายๆกันเลยก็คือไตแล้วก็จะทำให้มีผื่นเหมือนกัน
2: แต่เป็นคนพบที่เยอรมัน
0: ครับ
2: อย่างนี้ใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับแล้วก็จริงๆตัวผมก็เจอน้อยมากเหมือนกันเพราะว่าเราเกิดมาในยุคที่

0: ฉีดแล้ววัคซีนมาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปอย่างที่บอกพอเจอโรคเหล่านี้จริงๆก็ต้องไปทบทวนกัน
1: อาจารย์ครับเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเด็กๆทุกคนรุ่นแขกเนี่ยฉีดมันจะมีแผลเป็นด้วย
0: อ
1: ันนั้นคือวัคซีนอะไร
0: อันนั้นถ้าเราดูตรงนี้นะครับอันนี้คำตอบนี้มีอยู่2แบบนะคือถ้าเด็กประมาณนึงไม่ได้เด็กประมาณนึงเนี่ยส่วนใหญ่จะมีแผลเป็นตรงต้นแขนอันนี้จะเกิดจากวัคซีน BCG
1: BCG เนี่ยคืออะไร
0: วัคซีน BCG เนี่ยเป็นวัคซีนป้องกันวัณโรค
1: อ๋อไม่ใช่ตัวนี้ใช่ไหมไม่ใช่หัดนะ
0: ไม่ใช่หัดครับใช่หัดเนี่ยก็จะฉีดแต่ว่าจะไม่ทิ้งแผลเป็นไว
1: ้โอเคป้องกันวัณโรค
0: ป้องกันวัณโรคนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่เด็กมากแล้วอายุสูงขึ้นไปอีกนิดน
1: ึ
0: ง
1: จะเป็นแบบใหญ่หน่อย
0: จะมี2อัน
1: อ
0: าจจะเป็นอีกอันนึงเขาเรียกว่าปลูกฝีดา
1: ดปลูกฝี
0: ปลูกฝีดาดใช่ซึ่งอันนี้จะเป็นรุ่นเด็ก
1: คุณแม่คุณแม่แขนมี
0: ใช่ใช่
1: ซึ่งทำไมการฉีดมันถึงเป็นแผล
0: คือด้วย
1: เป็นผลกระทบของตัววัคซีนเหรอ
0: ไม่ครับคือลักษณะของการฉีดมันเป็นอย่างนี้คือเวลาปกติเราฉีดวัคซีนเนี่ยมันจะมีแบบปักเข้าไปในกล้ามเนื้อถูกไหมครับพวกนี้มันก็เจ็บนะแต่ว่ามันไม่เห็นแผลบางวัคซีนบางชนิดเนี่ยมันจะต้องฉีดใต้ผิวหนังวัคซีนบางชนิดเนี่ยมันต้องแบบขยี้นิดนึงตรงนี้ทำให้เกิดลักษณะของการกระตุ้นภูมิได้ดีมันเป็นลักษณะของรูปแบบของการฉีดเหมือนยากินก็มียากินยาฉีดยาอมอะไรเงี้ยครับการปลูกฝีนะมันจำเป็นที่จะต้องทำให้เกิดแผลใช่หรือว่าการฉีดวัคซีน BCG อะไรเงี้ยครับมันต้องฉีดให้เกิดเป็นแผลซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นมันเป็นตามธรรมชาติของมัน
1: เด็กสมัยนี้เขายังต้องฉีดอันนี้อยู่ไหม
0: BCG ยังฉีดนะครับ
1: ยังเป็นแผลอยู่ไหม
0: ยังเป็นแผลอยู่ครับแต่ว่าปลูกฝีดาดนี
1: ่ไม่มี
0: แล้ว
1: อ๋อยุคแคนไม่มีละ
0: ไม่มีละไม่มีละครับใช่ค่ะ
1: โอเคน่าจะได้อีกสักหนึ่งเรื่องอันนี้กำลังเป็นประเด็นนะฮะเรื่องเกี่ยวกับแอนแทรกซ์ก่อนอันนี้ผมเชื่อว่าหลายคนตกใจเพราะอยู่ดีมีคนป่วยแอนแทรกซ์แล้วก็มีการระบาดกันแล้วก็หลายคนก็เฮ้ยโรคนี้มันมีอยู่ด้วยหรือนะครับล่าสุดตอนนี้นะฮะหลังจากที่เป็นข่าวในตอนนั้นเนี่ยว่าเป็นการล้มวัวแล้วก็ไปมีทั้งคนชำแหละแล้วก็ชาวบ้านที่กินเนื้อวัวกันเนี่ยมีเฝ้าระวังกันเยอะแล้วก็มีติดเชื้อและมีผู้เสียชีวิตจำนวนหนึ่งนะครับล่าสุดไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับแต่ก็ยืนยันผู้ป่วยสะสมมี4รายเสียชีวิตเป็น1รายตอนนี้ไม่มีใครสัมผัสหรืออยู่ระยะเฝ้าระวังโรคแล้วก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังให้แบบใกล้ชิดหากพบสัตว์ที่ตายผิดปกติเนี่ยห้ามสัมผัสห้ามชำแหละห้ามเคลื่อนย้ายเด็ดขาดนะครับโรคนี้ติดต่อจากสัตว์สู่คนเกิดจากแบคทีเรียที่สร้างสปอร์ได้ทนความร้อนทนสารเคมีแล้วก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานกว่า10ปีนะครับพบมากในสัตว์กินหญ้าโคกระบือแพะแกะสัตว์ที่ติดเชื้อเนี่ยจะตายรวดเร็วแล้วก็สามารถแพร่จากสัตว์สู่คนได้แอนแทรกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันน่ากลัวขนาดไหนอาจารย์มันเกิดจากอะไรกันแน
0: ่
1: เชื้อมันอยู่ไหน
0: ครับแอนแทรกเนี่ยจะเปลี่ยนจากไวรัสมาเป็นแบคทีเรียแล้วอ
1: ันนี้แบคทีเรียแล้ว
0: ใช่เป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียชนิดนึงนะครับซึ่งเราไม่ค่อยได้เจอกันส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นแบคทีเรียที่มีความสามารถพิเศษอันนึงเขาเรียกว่าจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าสปอร
1: ์
0: เดี๋ยวติดคำว่าสปอร์ไว้ก่อนนะครับสปอร์เนี่ยจะเป็นลักษณะที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานหมายความว่าถ้าสปอร์เนี่ยมันตกอยู่ในทุ่งหญ้าเนี่ยมันอยู่ได้แบบหลายปีเลยนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นคือโรคนี้มันเป็นโรคที่เจอในวัวควายแพะแกะนะเราอาจจะเคยได้ยินวัวควายแพะแกะเนี่ยมันจะเป็นโรคแอนแทรกซ์เราเนี่ยจะไม่ติดเลยถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมัน
1: ถ้าเกิดแอนแทรกซ์อยู่บนพื้น
0: ครับครับ
1: เราเดินผ่านไปเราติดไหม
0: คืออันนี้กำลังจะไปต่อที่ว่าเราติดยังไงเนาะคราวนี้ประเด็นคือเราจะติดแอนแทรกซ์ได้เนี่ยสามทางใหญ
1: ่
0: ๆนะครับหนึ่งก็คือตามข่าวเลยมีวัวล้
1: ม
0: เราไม่รู้ว่าวัวเนี่ยเป็นแอนแทรกซ์แล้วตายหรือเปล่าเนาะเราอะใช้มือเปล่าหรือมือที่มีแผลหรือมีรอยแตกนะครับไปสัมผัสกับเนื้อสัตว์นะครับก็จะทำให้เราอะติดนะครับแอนแทรกซ์แบบชนิดแบบสัมผัสตรงที่ผิวหนังได
1: ้
0: อันที่สองก็คือกินครับ
1: กิน
0: เนื้ออัวกินเนื้อควายกินเนื้อแกะแพะเนี่ยที่ไม่ปรุงให้สุกเนี่ยนะครับก็จะทำให้เราติดได้อันนี้จะมาลักษณะแบบคล้ายๆท้องเสียได
1: ้
0: นะครับทั้งสองแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นที่ผิวหนังตามข่าวซึ่งผิวหนังที่เป็นเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นแผลที่หายยากนิดนึงนะครับสุดท้ายตอนแรกมันจะนูนๆแล้วสักพักนึงมันจะแตกเป็นลักษณะสีดำๆ
1: แบบนี้
0: ใช่แบบในภาพนี้นะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของการติดเชื้อแอนแทรกซ์แบบทางสัมผัสซึ่งถามว่าจริงๆความรุนแรงไม่มากนะที่มีเสียชีวิตเนี่ยต้องดูเหตุผลว่าเกิดจากอะไรแต่ว่าจริงๆแล้วแบบนี้ส่วนใหญ่มักจะทิ้งไว้เป็นแผลที่ไม่หายมากกว่าไปหาคุณหมอหลายรอบแล้วไม่หายสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับอีกอันนึงก็คือแบบที่บอกก็คือว่าถ้าไปชำแหละพวกสัตว์พวกนี้เรามากินเนี่ยอาจจะมีอาการท้องเสียอะไรได้ซึ่งก็ไม่ได้รุนแรงมากนะครับแต่แบบที่3เนี่ยเป็นแบบที่คุณแคนอาจจะเคยได้ยินแบบที่3เนี่ยคือการที่เราหายใจเอามันเข้าไปหายใจไม่ได้หายใจเอาสัตว์เข้าไปนะหายใจเอาสปอร์เข้าไปสปอร์เหล่านี้นะครับพอมันเข้าไปที่ปอดเนี่ยจะทำให้เกิด

0: ปอดอักเสบค่อนข้างรุนแรงถ้าให้พูดง่ายขึ้นอย่างเช่นเคยได้ยินไหมครับข่าวเรื่องของการเปิดจดหมายขึ้นมา
1: เมื่อก่อนจะมีข่าวที่สหรัฐนะฮะหลังจากนายวันๆเนี่ยมันจะมีซองจดหมายส่งไปที่หน่วยงาน
0: ใช่
1: แล้วพอเปิดปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าด้านในเป็นแอนทรัก
0: ใช่จริงๆมันเหมือนเป็นฝุ่นฟุ้งขึ้นมาซึ่งในฝุ่นที่ฟุ้งเนี่ยคือสปอร์ของแอนทรัก
1: โดยตรงเลย
0: ใช่ซึ่งเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยการสิ่งเหล่านี้พวกสปอร์มันจะต้องเก็บไว้นะครับในที่ที่ปลอดภัยแล้วก็จริงๆถือเป็นอาวุธชีวภาพเพราะว่าถ้าเราหายใจเอาเข้าไปเนี่ยเราจะเกิดลักษณะของการติดเชื้อแอนทรักซ์แบบปอดอักเสบ
1: ครับ
0: อันนี้แหละน่ากลัวเกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดได้เสียชีวิตเยอะมาก
1: เพราะฉะนั้นในการสัมผัสมีผลถ้าเกิดเป็นการสัมผัสแบบผ่านผิวหนังกับการกินเนี่ยไม่ถึงตายใช่ไหม
0: ส่วนใหญ่ต้องบอกว่าไม่ถึงตายใช่
1: แต่ถ้าสูดเข้าปอด
0: สูดเข้าไปมีโอกาสตายสูงขึ้นมากเพราะว่าการหายใจเอาสปอร์เข้าไปของเชื้อเนี่ยเกิดปอดอักเสบค่อนข้างรุนแรงใช่
1: นั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราซวยเนี่ยเดินไปตรงเนี้ยมันดินเนี่ยมันมีทุ่งหญ้าอยู่แล้วมันมีสปอร์อยู
0: ่
1: เดินผ่านที่เราสูดเข้าไปก็ตายเลย
0: ขึ้นกับปริมาณส่วนใหญ่เนี่ยที่เราเจอเนี่ยเรามักจะเจอสปอร์อยู่ในพวกขนสัตว
1: ์
0: อะไรแห้งๆเนี่ยครับ ที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่ทำให้สปอร์เนี่ยไม่ถูกทำลายพวกน
1: ี้
0: เราจะได้ยินว่ามันอยู่ในพวกขนสัตว์พวกหนังสัตว์อะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าถ้ามันตกอยู่ตรงบริเวณที่มีสัตว์ตายอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ก็อาจจะมีโอกาสได้ถ้าเราสูดเยอะนะ
1: แต่โรคนี้ติดจากคนสู่คนไม่ได้เหรอครับ
0: ไม่ได้โรคนี้ติดจากคนสู่คนไม่ได้งั้นข้อแรกคือถ้าคนเป็นแอนแทคไม่ต้องกลัวเขานะครับแต่ว่าคนพวกนี้ส่วนใหญ่อ่ะเขามักจะมีกิจกรรมบางอย่างคล้ายๆกันอย่างเช่นอย่างเงี้ยมีการชำแหละเนื้อกินด้วยกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าถ้าเราต้องการที่จะควบคุมโรคอย่างที่กรมควบคุมโรคเข้าไปดูแลเนี่ยก็คือจะต้องตามคนทุกคนที่สัมผัสนะครับมากินยาให้หมดเลยแล้วก็ดูว่าสัตว์ตายจากอะไรแล้วสัตว์แถวๆนั้นก็ต้องกักกันรีบกำจัดให้หมดเพราะว่าถ้ากำจัดได้หมดก็จะไม่ทิ้งสปอร์ไว้นะถ้าไม่ทิ้งสปอร์ไว้ก็จะไม่มีโรคนี
1: ้การจะกระบวนการในการเกิดสปอร์มันสักพักไหมครับอย่างสมมติวัวมีเชื้อแอนแทรก
0: ครับครับ
1: แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยพอวัวตายแล้วก็ไปชำแหละกันอ่ะช่วงนั้นสปอร์มันจะเกิดหรือยังหรือมันเกิดจากตอนไหน
0: จริงๆวัวที่ตายนี่ตายจากแอนแทรกก็มีสปอร์แล้ว
1: มีแล้วเหรอ
0: ใช่ใช่แต่ว่าเวลาเรารับเข้ามามันไม่ใช่รับมาวันนี้ปุ๊บเป็นปั๊บมันมีช่วงระยะเวลานิดนึงเพราะว่าสปอร์เนี่ยมันเหมือนเป็นเชื้อที่จำศีลอยู่มันก็มีพอมันอยู่ในที่ที่อ่ะโอเคอุณหภูมิเริ่มได้แล้วก็เริ่มออกฤทธิ์เริ่มสร้างสารพิษอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: แอนแทรกซ์เนี่ยรักษายังไงครับ
0: แอนแทรกซ์มียาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้ออย่างที่เราพูดไปตั้งแต่แรกเลยเพราะมันเป็นแบคทีเรียเพราะฉะนั้นเราจะมียาใช่ต้องกินยาครับ
1: แต่ต้องดีเทคให้ได้ก่อนว่ามันคือแอนแทรก
0: ซ์ใช่
1: ใช่ไหมครับ
0: ซึ่งคุณหมอที่เจอเนี่ยก็เก่งมาก
1: มีหลายคนชื่นชมคุณหมอคนนี้มากๆคุณหมอที่จบใหม่ด้วยแล้วก็ไปใช้ทุน
0: ครับ
1: แล้วเขาก็สังเกตจากอาการของตัวนี้ป่ะครับ
0: ใช่ใช่ครับ
1: ซึ่งมันดูยากเหรอครับ
0: ซึ่งคืออย่างนี้
1: หรือว่าเราไม่ค่อยพบ
0: คือเราไม่ค่อยพบข้อแรกคือเราไม่ค่อยพบทำให้เราไม่ค่อยคิดถึงนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วลักษณะของมันค่อนข้างชัดเจนถ้าเราเคยเจอมาก่อนและอาจจะเคยเรียนมาก่อนอย่างต้องชื่นชมคุณหมอด้วยว่าคุณหมอก็สงสัยเนาะพอสงสัยก็ไปย้อมดูพอย้อมเจอแบคทีเรียตัวนี้ใต้กล้องจุลทรรศน์นะครับก็มีการแจ้งทำให้โชคดีที่ว่าเราสามารถที่จะกักกันเชื้อได้เร็ว
1: ถ้าเกิดเราอินเคสว่าคุณหมอคนนี้อาจจะไม่ได้ดีเทคแล้วก็รักษาปกติไปแล้วพอออกไปหลังจากนั้นเนี่ยไม่ได้ควบคุมพื้นที่ตรงนั้นอาจจะระบาดน่ากลัวกว่านี้หรอฮะ
0: ใช่ครับเพราะว่าจริงๆถ้าเราไม่ควบคุมใช่ไหมครับสัตว์มันก็เป็นพอมันตายปุ๊บมันก็ติดเพื่อนมันก็ติดกันไปหมดเลยพอมันตายปุ๊บสปอร์ก็เต็มพื้นทุ่งตรงนั้นหมดเลยอย่างเงี้ยครับ
1: นี่ผมคิดเป็นหนังสยองขวัญเลยนะสมมติว่าถ้าเกิดมันติดทั้งคอกอะแล้วติดทั้งคอกแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเอาเข้าโรงฆ่าสัตว์แล้วก็แพ็คเป็นเนื้อมาให้เรากินอย่างเงี้ยมันฆ่าเชื้อไหม
0: ข้อแรกเลยคือเราจำเป็นที่จะต้องกินเนื้อนะครับที่ปรุงสุก
1: แอนแทรกเนี่ยถ้าปรุงสุกมันตายเหรอ
0: จริงจริงจริงต้องบอกว่าสปอร์เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะทนทานเนาะต่อลมต่อฝนต่อความร้อนแต่ว่าถ้าความร้อนถึงระดับหนึ่งมันก็จะทำลายได้เพราะฉะนั้นเน้นว่าการกินอาหารปรุงสุกนะครับก็ดีหรือว่าอาจจะต้องดูว่าแหล่งของเนื้อสัตว์เนี่ยได้มาจากที่ไหนโดยทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นสถานการณ์ที่วัวแพะควายแกะเนี่ยจะอยู่ในลักษณะพื้น
1: ทุ่ง
0: มากกว่าใช่
1: อย่างภาคอีสานเนี่ยเขาจะมีเมนูซอยจุที่เขาชื่นชอบในการรับประทานกันอันนั้นเสี่ยงไหมก็เสี่ยงเน
0: า
1: ะ
0: เสี่ยงเลยครับใช่เพราะว่ามันดิบใช่ไหมครับแล้วก็ต้องดูที่มาของเนื้อของเนื้อใช่
1: มันไม่ใช่แค่ดูล้างสะอาดแล้วจะเพียงพอ
0: ใช่คือจริงต้องบอกว่าเราไม่อยากให้ตระหนกมากเพราะว่าเราไม่ได้เจอเยอะขนาดนั้นแต่ว่าเน้นว่าบางทีสัตว์ที่เขาตายอะครับคือถ้าตายโดยแบบไม่มีสาเหตุอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องระวังนิดนึงว่าเขาอาจจะไม่สบาย

0: อะไรตายหรือเปล่าซึ่งมันบ่งบอกว่าเขาน่าจะติดเชื้ออะไรบางอย่าง
1: ครับ
0: ครับครับ
1: คือก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่ากินหมูดิบไม่ค่อยไม่ได้หมอห้ามเพราะว่ามันจะมีโรคทำให้หูดับเราก็เนื้อยังพอได้นะ
0: ครับ
1: เจอแอนแทรคเข้าไปอีกเนื้อก็ไม่กล้ากินดิบ
0: คือจริงๆต้องบอกว่าเราก็เน้นย้ำว่าครับว่าจริงๆกินแบบอาหารปรุงสุกก็ดีที่สุดคร
1: ับ
0: แต่ว่าอยากให้ดูเรื่องของแหล่งที่มาของเนื้อด้วยอย่างเงี้ยครับโดยทั่วไปถ้าพูดง่ายๆคือถ้าไม่ได้ไปเอาเนื้อสัตว์ที่ตายมากินอย่างเงี้ยและกินดิบๆด้วยนะก็ไม่ค่อยมีปัญหาครับ
1: โอเคประมาณนี้สำหรับโรคติดเชื้อดูรายการเราไม่อยากให้กังวลเพิ่มมากขึ้นนะครับเราแค่ให้คุณเข้าใจว่าอะไรที่ควรระวังเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราไม่มีความรู้แล้วเราไม่ระวังแล้วพอติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยมันไม่คุ้มค่ากับชีวิตหลังจากนั้นนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์แจ็คนะครับเดี๋ยวรอบหน้าก็ต้องมีมาคุยกันอีกอ่ะมีเรื่องใหม่ๆมาเรื่อยๆขอบคุณมากนะครับ
0: ครับ
1: หมดเวลาแล้วนะครับพบหมอรามาสัปดาห์หน้าพบเจอกันใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับ

วัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่อาจจะเกี่ยวข้องกับโรคที่คนไทยเป็นกันเยอะมากทุกคนนั่นคือโรคมะเร็งนั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่า cancer ทุกคนหรือว่าโรคมะเร็งจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเซลล์ในร่างกายของคุณเนี่ยผิดปกติคือมันจะเกิดขึ้นเมื่อเซลล์เหล่านี้เนี่ยเริ่มเติบโตเร็วเกินไปจนร่างกายของคุณเนี่ยไม่สามารถตามพวกเขาทันได้หรือว่าไม่สามารถควบคุมพวกเขาได้แล้วปัญหาที่ตามมาคือเซลล์แย่ๆพวกนี้เซลล์ท็อกซิกพวกนี้ก็จะไปทั่วร่างกายของคุณและร่างกายของคุณเนี่ยก็จะตามพวกเขาไม่ทันส่งผลให้เซลล์ปกติของเนื้อเยื่อหรืออวัยวะต่างๆล้มเหลวคือเอาเป็นว่าร่างกายของคุณเนี่ยจะไม่สามารถทำงานได้ปกติอีกแล้วเลย คือโรคมะเร็งที่มีคนเป็นมากที่สุดก็คือมะเร็งตับแล้วก็ทางเดินน้ำดี2มะเร็งปอดและ3มะเร็งลำไส้ใหญ่แต่คุณรู้หรือไม่ว่ามะเร็งบางชนิดเนี่ยจะขึ้นอยู่กับเพศของคุณด้วยนะอย่างกับเพศหญิงนะทุกคนคือประเภทของมะเร็งที่เป็นกันมากที่สุดก็คือมะเร็งเต้านมนั่นแหละส่วนของผู้ชายเนี่ยจะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากที่เป็นกันเยอะๆนะทุกคนคือถึงแม้ว่าคุณหมอเนี่ยยังไม่ทราบกันนะทุกคนว่ามะเร็งเกิดขึ้นเพราะอะไรสิ่งที่เขามั่นใจ 100% ก็คือมันคงจะมีหลายปัจจัยมากเลยทีเดียวที่สามารถทำให้คนเป็นมะเร็งได้1สารเคมีนะทุกคนซึ่งมีหลายตัวมากเราพี่จะขึ้นให้ตรงนี้2รังสีต่างๆ3การติดเชื้อเรื้อรังต่างๆ4พยาธิต่างๆซึ่งมีหลายประเภทเลยทีเดียวซึ่งสาเหตุภายในร่างกายของเราเองเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นจากกรรมพันธุ์ซึ่งผิดปกติก็ได้หรือว่าภูมิคุ้มกันที่ปกพร่องหรือมันอาจจะยังเกิดจากความระคายเคืองที่เกิดขึ้นซ้ำๆเป็นเวลานานคุณรู้ไหมว่าถ้าคุณสามารถตรวจพบตัวมะเร็งในช่วงระยะแรกเนี่ยความเป็นไปได้ว่าคุณจะรักษามันหายเนี่ยสูงมากเลยทีเดียวซึ่งวิธีในการรักษามะเร็งที่ดีที่สุดได้แก่1การผ่าตัดซึ่งหมอจะบอกว่าคุณสามารถเอาก้อนเนื้อเนี่ยออกไปได้ซึ่งถามว่านี่คือ1วิธีที่ดีไหมทุกคนก็คงจะเป็น1วิธีที่ดีมากเลย2ใช้รังสีรักษาเพื่อฆ่าเซลล์มะเร็ง3ใช้ยารักษามะเร็งซึ่งมีหลายชนิดคือทุกครั้งที่พี่พูดคำว่าซึ่งมีหลายชนิดให้คนดูเข้าใจเถอะว่ามันยากเวอร์ยากวังแล้วพี่ท่องไม่ไหวดังนั้นขออนุญาตขึ้นหน้าจอให้คุณโอ้โหพี่ดูสคริปต์ต่อแล้วมันเยอะมากพี่คนตัดต่อคงต้องมีพื้นที่มากกว่านั้นอ่ะฉันขออนุญาตแล้วนะฮะฉันจะรำคอนไปเรื่อยระหว่างที่คุณอ่านสิ่งที่เขาขึ้นหน้าจอให้คุณซึ่งความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์ชเนศจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและมาพบกับพี่ในรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปอ่ะลำแล้วก็ลำต่อเถอะบายคุณแยกย้ายเดี๋ยวเราทุกคน

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: คือสแต็กเนี่ยมันการเล่นเป็นมันไม่ยากครับการเล่นให้เร็วมันเป็นเรื่องยากของกีฬา

0: ดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับผม
2: เล่นอยู่ครับ
1: ใช่ครับอันนี้เป็นกีฬา speed stack ครับหรือเรียกว่า sport stacking ครับผม
2: เอาจริงๆผมอยากเล่นมานานมากแล้วอันนี
1: ้เอาล่ะครับ
2: เพราะดูหนังเรื่อง Fast and Furious ครับคือผมดูแล้วผมก็แบบมันดูยากจังเลยดูแบบไม่สามารถทำได้เป็นคนแบบเรื่องการเรียงการจัดวางอย่างเงี้ยมันดูมีความต้องประณีตผสมกับความไว
1: ใช่
2: ซึ่งผมกับความประณีตนี่ไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่
1: จริงๆแล้วกีฬาตัวนี้เล่นไม่ยากครับ
2: ไม่ยาก
1: แค่ใช้เวลาไม่กี่นาทีก็เล่นเป็นแล้ว
2: แต่ว่าก่อนจะเก่งคือต้องใช้เวลา
1: ต้องใช้เวลาหลายปีครับ
2: ครับอย่างพี่กินนี่เล่นมากี่ปีแล้ว
1: ตอนนี้ก็ประมาณ12ปี13ปีได้แล้วใช่ครับตั้งแต่ป
2: .6 ตั้งแต่ป .6 ก็ถือว่าเริ่มเล่นเร็วในประเทศไทย
1: ใช่ครับเป็นคนแรกๆของประเทศไทยที่เริ่มเล่นกีฬาชนิดนี้
2: แล้วไปเจอกีฬาชนิดนี้ได้ไง
1: ตอนแรกผมเล่นเป็นรูบิกครับก็เล่นไปเล่นมาเอ๊ะมันไม่ค่อยเร็วเหมือนเราไม่ค่อยถูกชะตากับไอ้ตัวรูบิกนี้หาลองผิดลองถูกหากีฬาอะไรสักอย่างเล่นไปเจอใน YouTube อะไรเงี้ยแล้วก็สนใจแล้วก็สั่งซื้อมาฝึกเล่นเอง
2: อันนี้ก็น่าจะมีความคล้ายๆกันนะครับ
1: มีความคล้ายแต่ไม่ซะทีเดียวต้องแข่งกับเวลาเหมือนกันเพราะว่าสแต็กนี้จะออกแนวแบบฟิสิกอลด้านทางด้านกายภาพของกล้ามเนื้อมากกว่า
2: อย่างวันนี้ถ้าผมลองก็น่าจะพอแบบพอได้อยู
1: ่โอ้ได้เลยครับทุกคนสามารถเล่นได้ครับ
2: เล่นได้ตั้งแต่วันแรกเพียงแค่ว่าจะช้าหรือเร็วแค่นั้นเอง
1: ใช่มันจะมีเพดานของมันอยู่แต่ว่าทุกคนสามารถขยับเพดานของตัวเองขึ้นไปได
2: ้แล้วจริงวิธีการเล่นมันมีกี่รูปแบบ
1: ถ้าการเล่นจะมีอยู่3รูปแบบก็คือเดี่ยวคู่ทีมครับแต่ว่ามันก็จะปีกย่อยอีกเดี่ยวก็จะมี3ประเภทคู่ก็จะมีใช้ท่าเฉพาะอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะอธิบายกันอีกทีนึง
2: งั้นวันนี้เดี๋ยวขอดูพี่กีนโชว์สักรอบนึง
1: เป็นเบสิกแล้วกันครับ
2: เราต้องยืนแยกขาม
1: ีการแยกขาให้เกิดบาลานซ
2: ์โอเค
1: ประมาณนี้ครับ
2: อันนี้คือท่าเบสิกสุดเลยนะ
1: ท่าเบสิกสุดมันจะลดแก้วเบรกเป็น3-3ครับท่าที่ง่ายที่สุดแต่ว่าใช้เวลาเร็วที่สุด
2: จริงๆมากสุดคือเล่นกี่แก้ว
1: จริงๆจะเล่น12ใบเหมือนเมื่อกี้แล้วครับแต่ว่าจะมีการใช้ท่ามากขึ้นจะเรียกว่าไซเคิลไซเคิลก็คือการผสมระหว่าง363 66แล้วก็111พอเก็บ111ปุ๊บมันจะกลับเป็น363มันเลยเรียกว่าไซเคิลครับเพราะวนลูปเป็นวงกลม
2: อย่างวันนี้ผมอยากเริ่มฝึกนี่ผมควรเริ่มแบบท่าไหนดีครับ
1: ท่า333นี่เลยครับ333
2: 333
1: มี3กองแต่ละกองก็จะมี3ใบ333ก็คืออย่างผมถนัดขวาเงี้ยครับต้องเริ่มเล่นจากกองซ้ายจะเป็น3มาตรงกลางแล้วก็มาด้านขวาตั้งกองไหนก็ต้องเก็บกองนั้นเราไม่สามารถข้ามกองได้แล้วซีเควนซ์มันก็คือ1 2 3
2: ครับ
1: จะมา1 3 2อย่างงี้ก็ไม่ได้มันจะผิดกติกาเราต้องทําตามซีเควนซ์มัน
2: คร
1: ับ แล้วก็เก็บจากกองแรกที่เราตั้งครับ1 2 3ในรูปแบบนี้ลองมั้ยครับ
2: ลองเลยครับ
1: ลองเลยครับ
2: ได้ครับ
1: ถนัดมือไหนครับ
2: ถนัดมือนี้มือขวา
1: ถนัดมือขวาโอเคใช้มือขวานะครับในการจับแก้วกล่องนี้ขึ้นมาตั้งอ้าว
2: ถูกป่ะครับ
1: อันนี้เล่นเป็นมาแล้วหรือเปล
2: ่
1: า
2: ไม่ครับอ๋อ
1: แล้วก็เก็บกล่องนี้ใช้มือขวา
2: อ๋อ
1: สไลด
2: ์เนี่ยอันนี้มันก็ยังพอได้แต่ถ้าทำให้มันเร็วหรือว่าท่ามันชินกับมาโซ่กับเมมโมรี่มันน่าจะใช้เวลาพอสมควรกับผมว่าถ้ามันเยอะกว่านี้ผมก็คงอยู่เหมือนกัน
1: แต่ถือว่าเร็วมากนะครับ

0: ผมยังไม่ทันแบบบอกก็เล่นเป็นแล้ว
1: ก็นี่เป็นท่าเบสิกครับต่อไปเพิ่มความยากมานิดนึงคือจะมีกองกลางจะเพิ่มเป็น6ใบอันนี้เราจะเรียกว่า363ครับซีเควนซ์ก็เหมือนเดิมครับตั้งกองแรกใช่มั้ยครับแต่กองนี้มันจะมีความพิเศษขึ้นมาทําน้ําตาเราจะหยิบแค่ใบเดียวใช่มั้ยแต่นี้เราจะหยิบ3ใบครับแล้วก็มือซ้ายที่หยิบ2ใบเหลือตรงกลางไว้ตั้งฐาน3ครับเราก็เรียงขึ้นมาจะเรียกเป็น6จากนั้นก็ตั้ง3เหมือนเดิมมันจะเป็น3 6 3อย่างงี
2: ้
1: พอตอนเก็บเราต้องมาเก็บกองแรกที่เราตั้งนะครับ
2: เหมือนเดิม
1: ใช่ตรงนี้เราจะเก็บเป็นรูป V คว่ําสไลด์โดยใช้มือขวาเริ่มก่อนแบบนี้ครับ
2: คร
1: ับ แล้วก็ใช้มือขวาสอดเข้าไปมือซ้ายตามแล้วก็เก็บกอง3มันก็เรียกว่า363
2: เราลองดูไม่ต้องจับเวลานึง

0: ได้อยู่ครับแล้วก็มาเก็บกล่องแรกใช้มือขวาเริ่มกล่องเสมออะไรทำนองเนี้ยล่ะ
1: อันนี้ยากกว่าเขาต้องมีเรื่องตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องในการหยิบ
0: เราจะมูไปท่าสุดท้ายก็คือท่าไซโคยากที่สุดแล้วในการเล่นสแต็กเป็นการรวมระหว่าง363 66แล้วก็111เข้าด้วยกันแล้วก็จบที่363เริ่มจาก363ครับอันนี้เราจะใช้มือเดียวในการเก็บเราลากมาเป็น66แบบนี้ครับพอ66เสร็จรวบเป็น V คว่ําใช่มั้ยครับเราต้องแยก2กองเข้าด้วยกันแล้วก็รวบมันเป็นกองเดียวแล้วจากนั้นก็จะไปมูฟไปเป็น111ครับใบ1คว่ําใบ1หงายแล้วก็ใช้มือขวาหยิบ5มือซ้ายหยิบ4ใบตั้งฐาน4ครับตรงกลางแล้วก็ตั้งขึ้นมาเป็นพีระมิดแล้วก็จากนั้นพลิกข้อมือครับสไลด์ไปด้านใดด้านหนึ่งเก็บให้มันเป็น3 3เหมือนเดิมจบหยุดเวลา
1: อย่างในหนังเขาเล่นไซโค
0: ใช่ครับเล่นไซโค
1: มันก็ถ้าสมมติว่าเราทำหล่นนะครับ
0: ถ้าทำหล่นมันจะไม่ได้เรียกว่าผิดกติกาทำหล่นมันจะเป็นการเสียเวลามากกว่าขึ้นอยู่กับความไวของนักกีฬาเจอสถานการณ์แบบนี้เราจะแก้ไขมันยังไง
1: และปกติอย่างที่กีนจะสอนเนี่ยคือจะต้องเริ่มจากอะไร
0: มันจะมีท่าวอร์มอัพของนิ้วด้วยมันจะเรียกว่าชัฟเฟิลคือเป็นการสลับแก้วไปมาเนี่ยครับเพื่อให้กล้ามเนื้อนิ้วมือเกิดความเฟล็กซิเบิลในการปล่อยแก้วมากขึ้นมันก็จะทำให้นิ้วเรามีความแบบรู้ว่าจะต้องแบบหยิบเท่าไหร่ปล่อยแบบไหนอะไรเงี้ย
1: ปล่อยอันนึงก่อนใช่ไหม
0: ใช่ครับปล่อยอันนึงก่อน
1: ไม่ได้อย่างติดกด
0: ยืนให้มันมีบาลานซ์เกิดบาลานซ์แล้วมันจะเล่นง่ายขึ้นลองดู
1: คนจับเต็มๆมือหรือว่า
0: คือถ้าเราจับเต็มมือเนี่ยสังเกตว่ามันจะแก้วมันจะบีบแล้วมันจะติดเพราะฉะนั้นเราใช้แค่นิ้วมือครับในการปล่อยถ้าชัฟเฟิลเมื่อกี้เราก็จะใช้สัมผัสนี่แหละในการปล่อยทีละบัตรมันจะใช้ทั้ง5นิ้วเลยคือนิ้วก้อยนิ้วนางนิ้วกลางนิ้วชี
1: ้ใช้5นิ้วเลยได้ไหมเนี่ย
0: ได้เหรอครับเมื่อกี้
1: อ๋อถือว่าพอได้
0: ถือว่าได้ถือว่าได้ครับperfect ครับ
1: ซึ่งตั้งแต่เริ่มต้นพี่กรีนเขาก็สอนผมตั้งแต่เรื่องแบบท่ายืนว่าจริงๆแล้วการเล่นสแต็กเนี่ยมันต้องมีท่ายืนที่สร้างบาลานซ์ให้กับตัวเราเพื่อที่จะได้มีความมั่นคงนะครับในการเวลาที่เราจะแบบวางแก้วหรืออะไรอย่างงี้สองก็คือเหมือนสอนให้รู้จักประเภทของสแต็กว่าจริงๆแล้วสแต็กเนี่ยประเภทแบบไหนบ้าง1 2 3แบบเดียวแบบทีมแบบคู่แล้วก็ให้เริ่มลองทำซึ่งแบบแรกที่วันนี้ได้ลองทำก็คือเป็นแบบ3 3 3
0: ถ้าเริ่มเล่นแรกๆครับมันจะทำได้อยู่ประมาณ 4-5 วินาทีสำหรับคนเริ่มเล่นถ้าพี่อยากทำได้วันนี้ก็คือประสบความสำเร็จ
1: โอเคครับ
0: ใช่ครับลองจับเวลาดูนะ
1: ได้ครับการเล่นแตก3 3 3นะครับครั้งแรกในชีวิตมาดูกันว่าจะได้กี่วิ1 2
0: เหมือนเมื่อกี้ตื่นเต้นแล้วบีบแก้วหนักไปนิดนึงมาเลยหยิบมา2ใบนะ
1: โอเคเอาใหม่
0: ใช้ขวาเริ่มซ้ายตามตลอด
1: โอเคครับ

0: 6วิ
1: 6.889หรือว่ายังไม่ผ่าน
0: แต่ยังไม่ผ่าน
1: ครับก็ไม่น่า
0: เหลือแค่1วิ
1: เมื่อกี้ผมยังลืมเลยว่าทำยังไงนะขอลองอีกทีแล
0: ้วเป็นหายใจเข้าลึกๆก่อนนิ้วปล่อยตามสบายครับตามธรรมชาติมันจะแบบว่าซื้อก่อนแล้วก็เล่นปุ๊บพยายามตั้งกองแต่ละกองให้ด้านขวาชิดกันนะครับเวลาเราซ้ายตามมันจะได้ง่าย
1: ๆโอเค
0: ใช่ครับ
1: แย่กว่าเดิมต้องใจเย็น
0: ใช่ครับเห็นเลข5ได้นี่คือว่าประสบความสำเร็จ
1: สำหรับท่านี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: จุด340นะครับ
0: ประมาณนี้ครับสำหรับท่า333
1: โอเคครับพี่ได้เท่าไหร่1วิ
0: ประมาณ 1.5 ครับแล้วมีน้องคนหนึ่งทำได้ 1.2 เข้ามาวันนี้ด้วยเดี๋ยวให้น้องเขาใส
1: ่ได้ครับ
0: ใช่ครับสามหกสามไหมครับ
1: 363ได้ครับ
0: ก็คือเวลาเราเล่นสแต็กอะครับถ้าเราเกรงมากเกินไปหรือว่าเราบีบคั้นตัวเองให้เล่นให้เร็วกว่าเดิมเนี่ยมันจะทำให้เวลามันช้าลงเพราะฉะนั้นเราต้องแบบปล่อยมันใส่นะ
1: ครบโล
0: ครบโล
1: ยากซะด้วย

0: ดีขึ้น13วิ
1: คนได้เท่าไหร่ครับ
0: ประมาณ 7-8 ครับถ้าเมื่อกี้เห็นเหมือนหลังคอมนิดนึง
1: มันต้องไม่คอม
0: ถ้าเราปรับโพสเจอร์แบบให้หลังไม่คอมเนี่ยจะอาจจะเล่นง่ายขึ้น
1: โอเคครับ
0: ลองดูย่อขาช่วยก็ได้ครับต้องแบบว่าค่อยๆตั้งก็ได้ครับเริ่มจากช้าไปก่อนถ้าเราไปเร่งให้มันเร็วเลยเนี่ยมันจะทำให้เสียจังหวะแล้วก็อาจจะทำให้แก้วหล่นได้
2: ประโยชน์ตอนเก็บอะมันเหมือนตอนเวลาที่เก็บอะที่เราชอบจับดำเหมือนแก้วลองเปลี่ยนมาจับด้านข้าง
3: ด้านข้าง
2: ใช่แก้วมันจะหล่นยากขึ้น
3: โอเคครับ
2: ครับลองดูนะ
0: ทำเบอร์บางแต่เมื่อกี้เห็นเวลาประมาณ7วิก็ถือว่าแต่ว่ามันเหมือนตัวมันดับไปแต่ว่าเมื่อกี้ผมเห็นว่าได้7วิความเร็วประมาณนี้ก็ถือว่าอยู่ในมาตรฐานที่ดีแล้วมันต้องใจเย็นครับแล้วก็อย่างเทคนิคที่น้องบอกไปเมื่อกี้ก็คือพยายามหยิบจากข้างแก้วถ้าเราหยิบบนแก้วหรือเก็บจากบนแก้วมันจะทำให้แก้วมันไม่ได้ถูกปล่อยแบบถูกต้องก็ประมาณนี้ครับ333แล้วก็363
1: แต่ละคนก็จะมีถนัด
0: อ๋อจริงๆทุกคนเล่นได้หมดเลยแต่ว่าอันนี้ก็จะแบบได้โชว์ทุกคน
1: 2.27 โหต่อไปเราเป็นแบบไซโค
0: ใช่ครับเดี๋ยวให้โปรพิเจนนะครับลองเล่นให้ดู
1: ครับผม
0: ครับ

0: พี่อาจลองดูไหมครับ
1: มันมีพลังพิเศษดูแลง่ายเลย
0: ใช้ความจำเล็กน้อยครับไม่ได้ยากกว่า363อะไรมากเดี๋ยวลองเริ่มจาก363นะครับแล้วก็เราจะ move ขึ้นไปเป็น66ก็คือทำ363อันนี้คือพี่อาจจำได้แล้วหลังจากนั้นนะครับใช้มือขวาครับเก็บกองสุดท้ายแล้วก็ลากขึ้นมาไปเป็น66จากนั้นก็เก็บ66อะครับด้วยการสไลด์เป็นรูป V คว่ำเหมือนเดิมแยกเป็น2กองก็ยก2กองนี้ขึ้นมาแล้วก็สไลด์เป็น V คว่ำอีกทีนึงแล้วก็รวบเป็นกองเดียวแล้วก็จะเปิดใบนึงหงายใบนึงใช้มือขวาครับหยิบ5มือซ้ายหยิบ4ใบตั้งหาง4ขึ้นมาใช้มือซ้ายนะครับตั้งตรงกลางก่อนแล้วก็เซตขึ้นไปเป็นพีระมิดอย่างนี้หงายมือขึ้นมาหยิบครับแล้วก็สไลด์ไปด้านใดด้านหนึ่งใช้มือขวาในการสไลด์ก่อนแบบนี้มือซ้ายหยิบ1ใบมือขวาหยิบทั้งหมดแล้วก็สอดเข้ามาเป็นแบบนี้มันก็จะเป็น363เหมือนเดิมใช่

0: เดี๋ยวค่อยๆจำไปก็ได้ครับ
1: อะไรบ้างเลยตั้งแต่แรก
0: เริ่มสับ363ก่อนก็ได้อันนี้หยิบใช้มือเดียวในการเก็บแล้วก็สไลด์มาฝั่งนี้ครับ
1: แล้วก็ขึ้นเป็น
0: 6 6 6ใช่ครับอันนี้ก็ตั้ง6เหมือนเดิม
1: ตั้ง6เหมือนกัน
0: ใช่ครับเหมือนเราหยิบขวามือซ้ายหยิบ2ใช่ไหมครับเหลือตรงกลางไว
1: ้แล้วก็เก็บ
0: สไลด์เป็นวีคว่ำครับใช่วีคว่ำปุ๊บมือซ้ายสไลด์ไปด้านซ้ายมาสอดตรงนี้แล้วยกขึ้นมาอย่าเพิ่งสอดนะยกขึ้นมา2ครั้งแล้วก็มาสไลด์เป็นวีคว่ำเหมือนเดิมวีคว่ำมันจะเป็นแบบทรงประมาณนี
1: ้คืออย่างนี้
0: ใช่
1: เหลือตรงกลางไว
0: ้แล้วก็เหลือตรงกลางไว้แล้วก็สอดใช้มือขวาสอดก่อนสอดเข้าไปตรงนี้รวบขึ้นมาเป็นกองเดียวครับ
1: อ๋อ
0: แล้วก็ใช้มือซ้ายรวบอีกทีใช่พลิกแบบนี้
1: เฮ้ย
2: เป็น
0: ช้
2: า
1: ไ
0: หมขวาใช่ครับรูปแบบนี้แล้วก็มือขวาหยิบ5ใบแล้วก็มือซ้ายหยิบ4ใบครับตั้งฐาน4ครับใช่ครับแล้วก็ตรงกลางจะใช้มือซ้ายในการตั้งก่อนติดข้อมือเหมือนเดิมใช่แล้วก็สไลด์ไปด้านขวาค่อยๆนะครับสไลด์ขึ้นไปจริงๆตรงนี้มันจะไม่ตกเราใช้มือซ้ายนะครับหยิบ1ใบมือขวาหยิบทั้งหมดครับแล้วก็สไลด์ขึ้นมาใช้มือซ้ายสไลด์กล่องนี้ไปด้านซ้ายมือขวาแบบนี้ครับ
1: โหเหมือนเราเริ่มมีโฟกัสเริ่มมีสมาธิกับการเล่นแหละเริ่มพอที่จะจำท่าได้แล้วแต่ว่าเรายังมีความตะกุกตะกักในการทำให้มันสมูทบางทีก็เดี๋ยวล้มบ้างเดี๋ยวอะไรบ้างอะไรเงี้ยมันไม่ต่อเนื่องก็เลยเหมือนขอเวลา30นาทีในการที่เราจะได้โฟกัสและซ้อมอยู่กับตัวเองจริงๆอะไรเงี้ยก่อนที่จะมาลองจับเวลาดูว่าสุดท้ายแล้ววันนี้เนี่ยขณะที่เราแบบเพิ่งมาเล่นครั้งแรกแบบไซเคิลเนี่ยเราจะทำเวลาได้กี่วิ
3: ถ้าแบบมือใหม่ครับไซเคิลควรได้อยู่ที่เท่าไหร
0: ่ประมาณ17-18วีก็ถือว่ารู้ถือว่ารู้เลย
3: โอเคน่าจะต้องฝึกซ้อมแบบอย่างมีสมาธิ
0: ใช่
3: พอสมควรนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูว่าจะทำได้ไหมจากคนที่ใจร้อนนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันครับเจอกันอีกครึ่งชั่วโมง

0: จากที่เราฝึกซ้อมมาครึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้เราจะมาลองเล่นดูว่าเราจะทำได้กี่วินาทีถ้ามันสวยงามสำหรับมือใหม่ในการเล่นแบบไซเคิลเนี่ยควรอยู่เท่าไหร่ครับ
1: 18-19วิประมาณต่ำกว่า30วิก็ถือว่าประสบความสำเร็จครับ
0: เข้าใหม่สติแตกแล้วครับ
1: สติ
0: แข็งจริง
1: ตอนซ้อมไม่ได้เป็นอย่างนี้เลย
0: ไม่เป็นอย่างนี้ทำไม

0: 26วินาทีสุดยอดเลยครับ
1: รู้สึกมันเข้ามือขึ้นถึงมันจะตะกุกตะกักแล้วก็เหมือนมีสติอ่ะเพราะอย่างบางรอบมันเหมือนพอมันไม่ได้แล้วมันไม่เอาแล้วอ่ะแต่ตะกี้มันเหมือนมันขึ้นผิดแต่ว่าก็ช้านิดนึงแต่ไม่เป็นไรแล้วกันก็ตั้งให้มันได้ถ้าหงุดหงิดปุ๊บก็คือแบบ
0: ไปแล้ว
1: เลิกเดี๋ยวเอาใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อกี้ก็ลองไปให้จบดู
0: คือว่าเวลาดีครับเวลาดี
1: เยี่ยมเลยครับประมาณนี้สำหรับสแต็กแบบไซเคิล
0: แบบไซเคิล
1: มีแบบไหนอยากโชว์ให้ดูครับ
0: มีแบบประเภทคู่ครับประเภทคู่เนี่ยจะเป็นการเล่นแบบไซโคเนี่ยแหละแต่ว่าคนหนึ่งจะเป็นมือขวาคนหนึ่งจะเป็นมือซ้าย
1: คือใช้ได้แค่คนละมือ
0: ใช่ครับถ้าเกิดใช้มือที่3เนี่ยจะฟาว
1: ล์แต่ว่าต้องเลือกคู่ที่เราซิงกันด้วยเงี้ย
0: คู่กันเนี่ยเร็วมากทั้ง2คนแต่เวลาเล่นจริงอาจจะช้าก็ได้มันอยู่ที่จังหวะริทึมแล้วก็การฝึกซ้อมอะไรเงี้ย
1: ขอแบบดูได้ไหมครับ

0: ยิ่งคุยกับพี่ๆทุกคนเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเออเวลาแข่งของเขาอย่างเงี้ยสิ่งที่เขาต้องทำคือการคัตดาวน์ทุกอย่างอารมณ์ความเครียดทั้งหมดเพราะว่ายิ่งถ้าใครมีความกังวลมีความเครียดเนี่ยพอลงไปสนามจริงอะแค่เสี้ยววินาทีที่เราผิดพลาดแค่เสี้ยววินาทีที่เราเกิดความกังวลขึ้นมามันอาจจะทำให้เราแพ้ได้เลยในทันทีครับพี่กีวันนี้เป็นไงบ้างผม
1: ถือว่าประสบความสำเร็จครับถือว่าดีมากๆในระดับที่ผ่านเกณฑ์อ
0: ยากจะเล่นได้ดีขึ้นกว่านี้จริงๆมันต้องจริงจังขนาดไหนในการซ้อม
1: ถือว่าวันแรกเนี่ยเป็นการ
0: ฝึกความเข้าใจ
1: ทำความเข้าใจกับมันครับแต่ต่อไปเนี่ยมันต้องชาเลนจ์กับตัวเองแล้วเพดานเราอยู่เท่าไหร่แล้วเราสามารถก้าวข้ามเพดานไปได้มากน้อยแค่ไหนโดยวิธีนึงก็คือจริงๆตอนนี้มีการเรียนการสอนแตกอยู่ตรงนี้จะสามารถสอนวิธีการเล่นให้เร็วขึ้นโดยพี่ๆนักกีฬาทีมชาติเขาเข้ามาสอนด้วยตัวเอง
0: พี่ๆคนอื่นเนี่ยอะไรคือเสน่ห์ของกีฬาชนิดนี
2: ้ส่วนตัวน่าจะมองว่าชอบการเล่นกับเพื่อนเล่นเป็นทีมมากกว่าคือโอเคมันเป็นกีฬาที่สามารถเล่นคนเดียวได้มันเป็นการชาเลนจ์เล่นกับความเร็วกับตัวเองแต่ส่วนตรงที่มากกว่านั้นคือการที่เราได้เล่นพร้อมกับเพื่อนบางทีจะนับ1 2 3แล้วเล่นพร้อมกันแต่มันก็เป็นการแข่งขันที่สนุกรวมถึงแบบเวลาเล่นทีมอย่างเงี้ยแล้วยิ่งถ้าเกิดมีทีมสัก2ทีมเล่นพร้อมกันอันนี้จะมันมาก
3: อย่างเซฟเงี้ยครับ
4: เซฟรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่ค่อนข้างท้าทายนะเพราะแบบไม่แข่งกับเวลาเป็นกีฬาที่เราเล่นที่ไหนก็ได้เหมือนบางกีฬาจะต้องมีสนามมีอะไรอย่างเงี้ยเราเล่นเร็วใช่มั้ยครับถ้าเราแบบซ้อมไปเรื่อยๆมันก็เร็วได้มากแล้วนะครับก็หาลิมิตตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆ
0: โอกาสครับ
5: ความเร็วครับเพราะว่าเวลาเราเล่นเร็วเนี่ยเราสามารถไปแข่งพอเราไปแข่งปุ๊บถ้าเราเล่นเร็วโดยที่เราไม่พลาดคนก็จะโฟกัสที่เราถ้าคุณเล่นเร็วแล้วคุณมีสมาธิได้เวลาที่คนอื่นน่าจับตามองคนเขาจะหันมาสนใจคุณโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรคุณแค่เล่นให้เร็วแล้วมีสมาธิตั้งสติ
0: ความกดดันมันเยอะกว่าเล่นทีมแบบ
2: ถ้าเล่นเป็นทีมแล้วถามว่ากดดันกว่าไหมมันกดดันกว่าแต่มันกว่าเยอะทั้ง2ทีมเวลาแข่งกันปุ๊บมันจะมีคนที่2คนที่3อันเนี้ยมันจะเริ่มมีความเหลื่อมกันแล้วแล้วมันอยู่ที่ว่าใครจะตั้งสติได้มากกว่ากันเพราะบางทีในการแข่งขันบางครั้งทีมที่นําอยู่ดันพลาดทําให้ทีมที่ช้ากว่าแซงซะงั้นอะไรเงี้ย
0: เปลี่ยนแปลงได้ในเสี้ยววินาทีในการพลาดหรือการถ้าใครแบบสติหลุด
1: จริงๆเห็นอย่างงี้ก็คือทุกคนผ่านน้ําตามาหมดเหมือนกับว่าเสียใจที่ตัวเองทําไม่ได้ตอนแข่งอะไรเงี้ยทุกคนก็มีโมเมนต์นี้ซึ่งนักกีฬาส่วนใหญ่นักแตกส่วนใหญ่ก็จะ
4: แบ
1: บ emotion ใช่
0: ก่อนที่ภาพยนตร์ Fast and Furious จะออกกับตอนเนี้ยคนเล่นเยอะขึ้น
1: สแต็กต้องบอกว่าคนที่เล่นเป็นแล้วยังไงก็เป็นนักสแต็กอยู่ทุกวันกลับไป10ปีก็ยังกลับมาเล่นได้แต่ความที่คนที่หันสนใจมาเล่นเป็นนิวสแต็กเกอร์ครับโกลเดทของมันน้อยลงตกลงกระแสมันเริ่มอาจจะไปแล้วมันไม่ได้ใหม่สำหรับคนไทยเลยอย่างเงี้ยแต่ผมมองว่าหนังเรื่อง Fast and Furious เนี่ยมันทำให้คนมาเห็นกีฬานี้มากขึ้นอาจจะเห็นเสน่ห์บางอย่างเห็นในเรื่องของความเร็วในเรื่องของเอาไปอิงกับชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยมันทำให้คนอยากรู้มากขึ้นว่ากีฬานี้คืออะไรกระแสมันก็ค่อนข้างกลับมาในระดับนึงทุกคนก็อยากเห็นภาพกระจายสแต็กไปใน
0: ท
1: ุกที่ครับเพราะว่าเราเล่นมาเรารู้ว่ากีฬามันมีประโยชน์และมันดีมันสอนหลายๆอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตหรือการแบ่งเวลาการแข่งกับตัวเองแข่งกับคนอื่นได้เพื่อนได้มิตรภาพ
0: เราคิดว่าเราจะสามารถทำยังไงได้บ้างที่ทำให้กีฬาเนี่ยกระจาย

0: สู่พื้นที่อื่นได้ไหม
1: ทางกลุ่มเล็กๆคือกลุ่มพวกเรานะครับเปิดเป็นโรงเรียนสอนสแต็กขึ้นมาสร้างเหมือนเป็นคอมมูนิตี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนที่มีความชอบเหมือนกันมีแพชชั่นที่อยากเล่นสแต็กด้วยกันมาอยู่ที่เดียวกันแล้วเราก็อยากจะผลักดันคนกลุ่มนี้ครับไปแข่งที่ต่างประเทศเด็กไทยมีประสิทธิภาพสูงเรามี potential พอที่จะไปแข่งกับต่างประเทศได้
2: สมมติว่าถ้ามีคนที่แบบเฮ้ยเขาอยากเป็นนักสแต็กมากๆเลยมันสามารถที่จะมีโอกาสทำสิ่งนี้เราเรียนชื่อตัวเองไปตลอดได
1: ้ณปัจจุบันยังไม่ด้วยเรื่องของบัดเจ็ตเงินสนับสนุนเนี่ยแทบจะไม่มีจากหน่วยงานรัฐเลยแต่ว่าตอนนี้เรากำลังทำเรื่องอยู่สมาคมอะครับกำลังผลักดันกีฬาเข้าบรรจุเป็นกีฬาซีเกมคือเริ่มจากไปโคกับกกท.การกีฬาแห่งประเทศไทยใช่กรมพละด้วยแต่ในอนาคตนะครับผมมองว่าถ้ามันสามารถไปบรรจุใน4เกมได้มันอาจจะทำให้สามารถเลี้ยงชีพได
2: ้เราต้องการแรงซัพพอร์ตจากหน่วยรัฐหรือเอกชนที่เข้ามาช่วยเหลือตรงส่วนนี้ในการสนับสนุนเลยครับเพราะว่าแค่พวกเรามันก็ทำได้ในระดับหนึ่งก็เป็นกำลังใจให้นะครับขอให้กีฬานี้ไปได้ไกลซึ่งจริงวันนี้ผมโดนตกนะ
1: โดนตกเลย
2: ถือว่าโดนตกนะรู้สึกว่าอยากซื้อกลับไปเล่นบ้างเลยนี่แหละวันนี้ขอบคุณมากเลยครับผม
1: ครับขอบคุณมากครับ
3: ครับ
2: วันนี้ก็คือดีใจแล้วก็สนุกมากที่ได้มาลองเล่นสแต็กถ้าใครได้มาลองเล่นนะผมว่ามันน่าจะตกหลุมรักได้ไม่ยากนะถ้ามีโอกาสก็อยากให้ทุกคนมาลองเล่นนะครับจะมาลองซื้อแผ่นมาลองเล่นเองแล้วเปิดจาก YouTube ดูวิธีการเล่นก่อนก็ได้จะไปเรียนแบบเข้าโรงเรียนเลยอย่างที่พี่ๆกรีนบอกนะครับแล้วก็ทีมบอกว่าเฮ้ยเขาเปิดมีโรงเรียนที่เปิดรับสอนสแต็กเนี่ยก็ไปลองติดต่อกันได้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้เอนจอยกีฬาสแต็กนะครับผม

0: องร้องไหมเนี่ย
1: ร้องครับคุณหม
0: อปลากระพงน้ำคงขึ้นๆลงๆที่วันนี้ร้องเพลงไปนั้นเกี่ยวกับปลากระพงวันนี้เรามีเมนูปลากระพงมาฝากจะเป็นอะไรนั้นเชิญไปชมกันเลยครับ

ที่วันนี้ทำเมนูปลากระพงเนื่องจากปลาเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพสูงคนไข้โรคไตหรือประชากรสุขภาพดีก็ควรจะรับประทานโปรตีนที่มีคุณภาพสูงได้แก่เนื้อสัตว์ปลาแต่คนไข้โรคไตที่ต้องระวังอีกอย่างนึงก็คือโปรตีนที่มีฟอสฟอรัสเยอะๆได้แก่ไข่แดงไข่ปลาเครื่องในสัตว์หรือว่านมสดซึ่งเราควรจะหลีกเลี่ยงโปรตีนที่มีฟอสฟอรัสเหล่านี้ในคนไข้ที่มีโรคไตโดยเฉพาะมีภาวะไตเสื่อมปลาบางชนิดก็มีปริมาณฟอสฟอรัสสูงซึ่งเราอาจจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยซึ่งก็จะมีการแนะนำอาหารสำหรับคนไข้ที่มีภาวะโรคไตเรื้อรังและที่สำคัญติดตามชมรายการกินกับหมอไปเรื่อยๆเพราะเราจะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากท่านผู้ชมทุกๆวันครับพูดไม่ธรรมชาติเลยอ่ะพี่

0: ข้าสู่ช่วงสนทนาของศิริราช360องศาครับปกติช่วงนี้เราจะนำเอาเรื่องโรคต่างๆมาพูดคุยกันบางครั้งก็เป็นโรคที่คุณผู้ชมไม่รู้มาก่อนว่ามีไม่แม้แต่จะเคยได้ยินด้วยซ้ำไปครับเหมือนอย่างรายการของเราในวันนี้ก่อนอื่นผมอยากให้คุณผู้ชมได้ชมภาพนี้ก่อนนะครับนี่เป็นภาพที่ดูแล้วก็เหมือนการถ่ายกันภายในครอบครัวมีผู้ใหญ่มีเด็กถ่ายด้วยกันหลายๆคนเป็นภาพครอบครัวธรรมดาใช่ไหมครับแต่ถ้าผมบอกว่านี่คือภาพที่มีสัญญาณอันตรายซ่อนอยู่และเป็นอันตรายที่หมายถึงจะถึงแก่ชีวิตด้วยซ้ำไปครับดูใหม่อีกครั้งนะครับผมจะลองขยายภาพของหนูน้อยคนนี้ให้ดูนะฮะลองดูที่ตาข้างขวาของเด็กคนนี้จะสังเกตเห็นว่ามีจุดขาวๆสะท้อนออกมาบางท่านดูแล้วอาจคิดว่าเป็นไฟแฟลชหรือว่าเป็นการสะท้อนของการถ่ายภาพทั่วไปหรือเปล่านี่คืออาการที่เรียกว่าตาวาวครับและอาการนี้แหละครับที่เป็นสัญญาณอันตรายที่บอกว่าอาจจะถึงแก่ชีวิตได้ถ้าไม่รับการรักษาอย่างทันท่วงทีนี่คือโรคเรติโนบลาสโตมาหรือมะเร็งจอตาในเด็กครับมะเร็งจอตาในเด็กถือว่าเป็นมะเร็งอันดับที่3ที่คร่าชีวิตเด็กรองลงมาจากมะเร็งเม็ดเลือดขาวและเนื้องอกในสมองส่วนใหญ่ไม่มีอาการบ่งชี้ที่ชัดเจนทำให้ผู้ปกครองไม่ทราบว่าบุตรหลานตัวเองเป็นโรคนี้และอาการอย่างเดียวที่บ่งชี้ว่ามีความเสี่ยงจะเป็นนั่นก็คือดวงตาที่มีสีขาวขุ่นหรือที่เรียกกันว่าตาวาวและความน่ากลัวของโรคนี้ก็คือถ้าเด็กเป็นแล้วไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีจะมีโอกาสเสียชีวิตภายใน 1-2 ปีอยากให้พ่อแม่ผู้ปกครองชมตอนนี้ให้ดีนะครับตั้งใจชมเพราะว่าข้อมูลในวันนี้อาจจะเป็นประโยชน์ในการช่วยชีวิตลูกหลานของท่านเองหรือคนอื่นๆที่ท่านรู้จักก็ได้เพราะว่าอาการตาวาวเนี่ยเป็นอาการที่เรามักจะสังเกตไม่เห็นไม่รู้ว่าเป็นอยู่แล้วอาการนี้ทำให้เด็กเสียชีวิตได้ครับและผู้ที่บอกเล่าข้อมูลในวันนี้ท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงรองศรีอัจฉริยสกุลครับสวัสดีครับ
1: หมอครับ
0: ตาวาวนะ
1: ครับ
0: ผมเคยได้ยินคำว่าตาวาวตามีแววอะไรแบบนี้แต่ไม่รู้เป็นอาการในเด็กเลยไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่ามีโรคนี้อาการนี้อยู่ในเด็กอาการตาวาวนี่คืออะไร
1: ก็คือภาวะตาวาวเนี่ยมันเป็นลักษณะที่เวลาเรามองหน้าเข้าไปเนี่ยเด็กก็จะเห็นว่ามีตาเนี่ยเป็นเหมือนกับแสงสะท้อนขาวๆออกมาจากรูม่านตานะคะซึ่งอันนี้มันก็อาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุเลยนะคะบางทีก็เป็นข้างเดียวบางทีก็เป็นสองข้าง
0: อ๋อสองข้างก็ได้เหรอ
1: สองข้างก็ได้ค่ะ
0: ครับอย่างภาพนี้ของน้อยคนนี้ดูปกติก็เหมือนจะไม่มีอาการวาวอะไรนะฮะตาดำธรรมดาใช่ไหม
1: คือถ้าเกิดเราดูภาพแรกเนี่ยจะเห็นว่าอันนี้เป็นเปิดไฟในห้องปกตินะคะเราก็จะรูม่านตามันจะค่อนข้างเล็กเวลาที่โดนแสงไฟเพราะฉะนั้นภาวะตาวาวก็จะเห็นได้ไม่ค่อยชัดเจนแต่พอเราภาพต่อไปเนี่ยเราจะพอปิดไฟปุ๊บเนี่ยถ้าเราส่องไฟไปที่ตรงบริเวณลูกตาเนี่ยในบางมุมที่เขามองเราก็จะเห็นว่าตาข้างซ้ายเนี่ยมีสีขาวอยู่ด้านหลังนะคะเป็นสีขาวๆด้านหลังนะคะที่ข้างขวาเนี่ยไม่มีค่ะตรงบริเวณกลางรูม่านตาตาดำเลยนะคะก็จะเห็นเป็นสีขาวๆอยู่ด้านในนะคะเปียว
0: คืออะไรฮะขาวๆที่ว่าแล้วดูเดี๋ยวมุมบางมุมเล็กบางมุมใหญ่นี่จริงๆคืออะไร
1: การที่เราเห็นเป็นสีขาวๆอยู่ด้านหลังเนี่ยมีหลายสาเหตุอันนึงที่เป็นอันที่ร้ายแรงก็คือเรื่องมีก้อนมะเร็งอยู่ข้างหลังเพราะว่ามะเร็งเนี่ยมันจะเป็นก้อนสีขาวๆเพราะฉะนั้นเวลาที่มันโตขึ้นเนี่ยจนกระทั่งมาอยู่ใกล้ๆตรงเลนส์ตานะคะเราก็เลยเห็นสีขาวๆของตัวก้อนมะเร็งสะท้อนออกมานะคะแต่ว่าโรคอื่นที่ทำให้มีตาวาวเป็นขาวๆเนี่ยก็มีอย่างเช่นความผิดปกติของหลอดเลือดในจอตาทำให้มีการรั่วไขมันออกมาจนกระทั่งมีจอตาลอกก็ทำให้เห็นเป็นสีขาวแบบนี้ได้
0: ถ้าเป็นกรณีอื่นไม่ใช่มะเร็งนี่อันตรายไหม
1: ครับก็ไม่ถึงไม่เสียชีวิตแต่ว่าก็อาจจะทำให้ตาสายตาพิการ
0: ผมดูแบบเนี้ยผมนึกถึงแมวตาเพชรอย่างเงี้ยนะฮะมันเหมือนกันไหมฮะ
1: ค่ะก็คือจริงๆแล้วมันคือภาวะตาวาวเนี่ยบางคนก็ใช้คำว่าตาวาวคล้ายตาแมวถ้าภาษาอังกฤษก็บอก

0: ว่าเป็น amaurotic cat's eye นะฮะก็เป็นตามองไม่เห็นที่เป็นลักษณะเหมือนตาแมวเวลาไปดูสัตว์ตอนกลางคืนอย่างเงี้ยแมวสุนัขเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาเขามองมาที่เราเนี่ยเราจะเห็นเป็นสีแบบขาวๆวาวๆออกมาฮะ
1: อย่างเงี้ยทำนอง
0: คล้ายๆสะท้อน
1: ค่
0: ะทำนองคล้ายๆกันแต่ว่าในตาแมวนั้นไม่ใช่เป็นจากเป็นมี

0: งมาเช่นวันเกิดครบ1ขวบอะไรเงี้ยแล้วก็พอถ่ายรูปเสร็จปุ๊บดู2ข้างเอ๊ะทำไมแสงสะท้อนจากตา2ข้างไม่เหมือนกันข้างนึงมันมืดๆอีกข้างนึงมันเป็นสีขาวหรือข้างนึงแดงเพราะว่ามันเป็น red reflex เนี่ยค่ะแต่อีกข้างไม่แดง
1: อันนี้ตั้งข้อสังเกตได้เลย
0: ค่ะก็ต้องรีบตรวจแล้วค่ะ
1: แล้วการมองเห็นของเด็กจะเป็นไงฮะถ้าเกิดมีวาวตาวาวเนี่ย
0: ค่ะโดยทั่วไปถ้าเกิดว่าเราพูดถึงว่าเป็นตาวาวที่ผิดปกติจริงๆคือมีโรคในตาเป็นจอตาลอกหรือเป็นมะเร็งจอตาเนี่ยก็แสดงว่าโรคเป็นค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นตาข้างนั้นก็มักจะเห็นไม่ค่อยดีนะคะอาจจะมองไม่เห็นเลยหรือว่าเห็นเป็นแค่ลางๆหรือว่าเห็นพอจะนับนิ้วได้แค่ระยะฟุตหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งก็คือเห็นไม่ดีแล้ว
1: เด็กจะบอกได้ไหมฮะว่าตาไม่ค่อยเห็นเลยข้างนี้อะไรเงี้ย
0: เราก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นได้นะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเนื่องจากโรคอย่างมะเร็งจอตาเนี่ยม
1: ัน
0: ก็จะเป็นในเด็กเล็กเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ยากมากคือแทบจะไม่ได้เลยที่เขาจะมาบอกเราว่าเขามีปัญหาในตาเช่นมองไม่เห็นหรืออะไรยกเว้นถ้าเด็กเป็นทั้งสองข้างแล้วเป็นมากทั้งสองข้างอาจจะมีพฤติกรรมบางอย่างเช่นที่เคยเดินได้ไม่ชนก็เดินชนอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: มักจะเกิดกับเด็กเล็กนะครับ
0: เป็นเด็กเล็กเท่านั้นค่ะก็คือเด็กไม่เกิน5ขวบนะคะ
1: แล้วเริ่มได้ตั้งแต่กี่ขวบครับ
0: ตั้งแต่แรกเกิด
1: แรกเกิดเลย
0: ค่ะค่ะนะคะ
1: สาเหตุเกิดจากอะไรครับคุณหมอ
0: มะเร็งจอตาเนี่ยมันเกิดจากการที่มีความผิดปกติของสารพันธุกรรมนะคะซึ่งเป็นตัวถ้าภาษาอังกฤษก็เรียกว่าจีนนะคะซึ่งเป็นตัวที่ควบคุมการแบ่งตัวของเซลล์ในร่างกายแต่ละส่วนในร่างกายเราเนี่ยก็จะมีจีนควบคุมนะคะที่จอตาเองเนี่ยเซลล์รับแสงในจอตาซึ่งเป็นตัวอ่อนๆเนี่ยก็มีตัวจีนควบคุมเหมือนกันทีนี้สารพันธุ์นี้มีความผิดปกติไม่สามารถควบคุมการแบ่งตัวของเซลล์ได้เซลล์มันก็เลยเจริญเพิ่มจำนวนมากขึ้นนะคะอย่างไม่ยอมหยุดก็กลายเป็นก้อนเนื้องอกหรือมะเร็งขึ้นครับ
1: วิธีการคัดกรองนะครับว่าคนนี้มีโอกาสจะเป็นนะเราต้องดูยังไง
0: คือเวลาเราดูตาวาวเนี่ยเด็กเล็กๆแรกเกิดมาเนี่ยรูม่านตามจะเล็กนะฮะเด็กเล็กกับผู้ใหญ่สูงอายุเนี่ยจะคล้ายๆกันคือรูม่านตาเล็กเพราะว่าตัวระบบประสาทอัตโนมัติที่ควบคุมการขยายการหดของรูม่านตาเนี่ยมันจะทำงานแบบหดรูม่านตาเนี่ยมากกว่าเพราะฉะนั้นการมองภาวะตาวาวเนี่ยจะดูยากกว่า
1: ในเด็กเล็กดูยาก
0: ดูยากเพราะฉะนั้นการที่จะดูให้ได้ดีเนี่ยจะต้องรู้วิธีการก็คือต้องอยู่ในที่มืดต
1: ้
0: องขยายรูม่านตาก็อาจจะช่วยทำให้เห็นได้ง่ายขึ้นซึ่งอันนี้เนี่ยเพื่อการคัดกรองมันก็จะเป็นว่าแหมจะถ้าเราจะไปหยอดยาขยายม่านตาเด็ก
1: ทุกคน
0: ที่เกิดมานะแล้วตรวจตั้งแต่ตอนแรกเกิดเราจะตรวจทีแค่ไหนนะคะจะตรวจทุกเดือนทุก2เดือนจนอายุ5ขวบเลยเหรอหรือยังไงในทางปฏิบัติอาจจะไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นการคัดกรองเนี่ยเราก็จะร่วมกันกับคุณหมอเด็กอะค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่หมอตาจะไม่ได้เจอก่อนเพราะว่าเด็กเนี่ยก็จะมาตรวจกับหมอเด็กเป็นระยะฉีดวัคซีนทุก2เดือน4เดือน6เดือนอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะแนะนำการเช็คตาโดยการที่วัดสายตาอย่างง่ายๆนะคะรวมทั้งการดูแสงสะท้อนสีแดงมันก็จะมีกล้องที่เราใช้ตรวจนะคะซึ่งเป็นการตรวจปกติของเราอยู่แล้วที่แพทย์ทุกคนใช้เป็นก็เอามาตรวจรูม่านตาได้แต่ปัญหาคือเด็กมะเร็งตามาก่อนหน้าเข้าโรงเรียน
1: มาก่อนเป็นก่อน
0: ค่ะเป็นก่อนค่ะเป็นตั้งแต่อายุน้อยกว่า1ขวบอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นผู้สังเกตคือคุณพ่อคุณแม
1: ่อ๋อโอ้ก็ยามกันนะฮะระดับอาการของโรคนะฮะมันมีเริ่มต้นรุนแรงปานกลางอะไรเงี้ยมีระดับยังไงบ้าง
0: อ๋อค่ะก็คือจริงๆแล้วตัวมะเร็งนี่เราก็อาจจะแบ่งเป็น2แบบก็คือเป็นมะเร็งเฉพาะในลูกตากับเป็นมะเร็งที่มีการกระจายไปนอกลูกตาสำหรับจากสูแพทย์เนี่ยเราก็จะคือจริงๆการรักษาโรคเนี่ยเป็นการรักษาที่เป็นสหสาขาต
1: ้
0: องม
1: ี
0: แพทย์หลายแผนกมาร่วมกันทั้งกุมารแพทย์จากสูแพทย์รังสีแพทย์นะคะพยาธิแพทย์นี่ในแง่ของหมอตาเราเนี่ยก็จะดูเฉพาะคือในแง่ของโรคที่ยังอยู่ในลูกตานะคะเราก็จะแบ่งความรุนแรงออกเป็นตามขนาดของก้อนนะคะก
1: ้
0: อนเล็กก้อนขนาดกลางก้อนขนาดใหญ่นะคะมีการกระจายเข้ามาในช่องหน้าม่านตาหรือยังอะไรแบบนี้ค่ะ
1: เรียงไปกี่ระดับ
0: ค่ะ A B C D E
1: A B C D E
0: ค่ะ A ก็หา A ก็ก้อนเล็กสุดนะคะขนาดไม่เกิน3มิลลิเมตรแบบนี้ค่ะถ้าเป็นกรุ๊ป A เราก็สามารถที่จะรักษาโดยการจี้ความเย็นนะคะจี้ความเย็นนี่เราจะมีโพรบมีแท่งซึ่งจะเพิ่มอุณหภูมิให้มันเย็นเนี่ยจนถึงติดลบประมาณลบ70องศาเซลเซียสนะคะติดลบขนาดนั้นเราก็จะเอาตัวโพรบเนี่ยจ่อไปที่ตรงตาขาวให้ตรงกับบริเวณที่เป็นก้อนมะเร็งนะคะเสร็จแล้วก็จี้ด้วยความเย็นจนกระทั่งก้อนมะเร็งเนี่ยมันเย็นแข็งตัวนะคะเป็นผลึกแล้วมันก็จะแตกแล้วก็เซลล์มะเร็งก็ตาย
1: จะไม่เติบโตต่อไปอีก
0: ก็ตายเลยค่ะ
1: ตายเลย
0: ค่ะถ้าก้อนเล็กนะคะเราสามารถรักษากำจัดให้มันตายไปได้มันก็จะเห็นเหลือเป็นแผลเป็น
1: คร
0: ับราบๆนะคะหรือถ้าเกิดว่าเป็นก้อนที่อยู่จี้ความเย็นไม่ถึงแต่ก้อนยังเล็กอยู
1: ่
0: เราก็จี้ด้วยเลเซอร์ยิงไปตรงตำแหน่งก้อนมะเร็งเลยก
1: ็
0: เป็นการทำลายก็

0: ือทำให้เกิดความร้อนที่ตัวก้อนจนกระทั่งตัวเซลล์มะเร็งเนี่ยมันตายงั้นวิธี2วิธีนี้ก็จะเป็นการรักษาในก้อนเล็กซึ่งสามารถเก็บตาของเด็กเอาไว้ได้ไม่ต้องไปทำผ่าตัด
1: แล้วอาจจะยังมองเห็นได้ไหม
0: ถ้าเกิดก้อนไม่อยู่ตรงตำแหน่งจุดภาพชัดซึ่งเป็นจุดที่เวลาเรามองหน้ากันอย่างเงี้ยเราใช้จุดภาพชัดมองนะคะถ้าเกิดก้อนอยู่ตรงจุดภาพชัดเลยเนี่ยก็อาจจะทำให้สายตามัวแต่ถ้าตรงส่วนรอบนอกเขายังดีอยู่เขาก็ยังพอเห็นได้ค่ะ
1: ถ้าก้อนโตกว่านั้นไป B C D
0: ก็ถ้าก้อนขนาดเกิน3มิลลิเมตรนะคะแต่ว่ายังไม่ใหญ่ถึงครึ่งหนึ่งของลูกตาเนี่ยเราก็อาจจะพยายามรักษาโดยการให้ยาเคมีบำบัดนะคะโดยกุมารแพทย์นะคะซึ่งก็จะเป็นยาให้ทางหลอดเลือดดำแล้วยาก็จะมาตามหลอดเลือดไปสู่ตาเพราะว่าก้อนมะเร็งมันโตได้เพราะมีเลือดมาเลี้ยงเพราะฉะนั้นยาก็จะไปตามหลอดเลือดไปจนถึงตัวก้อนมะเร็งก็ทำให้ก้อนมะเร็งเนี่ยเซลล์มะเร็งมันหยุดการเจริญเติบโตนะคะก้อนก็จะมีขนาดเล็กลงแต่ว่าอาจจะไม่ตายหมดเซลล์มะเร็งยังเหลืออยู่บ้างถ้าเราหยุดให้ยาเคมีบำบัดมันก็อาจจะโตขึ้นได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นการรักษาร่วมกันระหว่างยาเคมีบำบัดและการให้จี้ความเย็นหรือจี้เลเซอร์นะคะมันก็จะช่วยทำให้ควบคุมตัวก้อนมะเร็งได้แต่ต้องเฝ้าระวังเพราะว่ามันก็อาจจะมีการเกิดเป็นซ้ำอะไรอย่างเงี้ยได้นะ
1: คะแล้วถ้าก้อนโตมาก
0: ถ้าก้อนโตมาก
1: เคมีบำบัดก็ไม่ได้แ
0: ล้วเคมีบำบัดคืออาจจะมีความเสี่ยงเพราะว่ามันมีโอกาสเป็นซ้ำได้อีกนะคะถ้าก้อนโตเกินครึ่งหนึ่งของลูกตาเนี่ยหรือว่ามีจากการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ดูแล้วสงสัยว่ามีการกระจายไปในเส้นประสาทตานะคะเราก็อาจจะต้องแนะนำให้ทำผ่าตัดนำลูกตาออกนะคะ
1: เอาลูกตาออกเลยเหรอ
0: นำลูกตาออกค่ะเพราะว่าถามให้อย่างนั้นก็อาจจะมีความเสี่ยงในการที่โรคจะกระจายออกไปนอกลูกตาและเด็กจะเสียชีวิต
1: ถ้าไม่เอาออกจะเสี่ยงไปที่ไหนบ้างมะเร็งจะไปตรงไหนได้
0: ค่ะโดยส่วนใหญ่เลยเนี่ยมะเร็งจะเนื่องจากว่ามันอยู่ที่จอตาซึ่งอยู่ใกล้กับเส้นประสาทตามากเซลล์มะเร็งก็สามารถที่จะเจริญเติบโตคืบคลานผ่านตรงเส้นประสาทตาไปสู่สมอง
1: จะไปสมองก่อนเลย
0: จะไปสมองส่วนใหญ่ก็จะไปไดเรกต์ตรงไปทางนี้ค่ะทางเส้นประสาทตาค่อยๆไปแล้วก็ไปถึงสมองนะคะก็นอกจากนั้นค่ะ
1: สายไปแล้ว
0: ถ้าไปที่สมองเนี่ยในปัจจุบันนี้ก็การรักษาเพื่อที่จะรักษาชีวิตเด็กก็อาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จนะคะนะคะเพราะฉะนั้นเราถึงพยายามจะรักษาก่อนที่โรคจะกระจายออกไปค่ะ
1: ถ้าต้องเอาดวงตาออกเนี่ยพ่อแม่ว่ายังไง
0: มันก็คงจะเป็นสิ่งที่ทุกคนทำใจได้ยากนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องอันนี้สำคัญกันนะคะถ้าชี้ให้ท่านเห็นว่าตาข้างนั้นมองไม่เห็นแล้วหรือใช้งานได้น้อยมากแล้วเนี่ยจะช่วยในการตัดสินใจได้แต่ส่วนใหญ่ขอคิดดูก่อนอ
1: ัน
0: นั้นเป็นอันที่พบบ่อยค่ะ
1: ก็มักจะต้องกลับไปตั้งหลัก
0: กลับไปตั้งหลักเท่าที่ผ่านมาก็คือว่าก็จะมี2แบบก็คือคุณพ่อคุณแม่พาลูกกลับไปรักษาวิธีอื่นหรือว่าหายไปนานหลายเดือนนะคะ8เดือน10เดือนกลับมาใหม่อะไรเงี้ย
1: หายไป8เดือน10เดือนรักษาวิธีอื่น
0: ค่ะ
1: เป็นยังไงบ้างฮะถ้าหายไปนานขนาดนั้นกลับมา
0: ส่วนใหญ่ก็จะรักษาทางการแบบลดน้ำมนต์ใช้สมุนไพรนะคะมีว่านเวิร์นอะไรอย่างเงี้ยนะคะกระดูกปลาฉลามอะไรพวกเนี้ยนะคะก็เอามาผสมมีสมุนไพรผสมใส่นมให้ลูกดื่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอผ่านไปนานหลายเดือนเนี่ยเนื่องจากเซลล์มะเร็งมันมีการเจริญตลอดนะคะขนาดจะใหญ่ขึ้นเป็น2เท่าได้เนี่ยภายใน6สัปดาห
1: ์6สัปดาห์เองเหรอฮะ
0: ใน6สัปดาห์ค่ะ
1: เป็น2เท่าใน6สัปดาห์
0: เป็น2เท่าใน6สัปดาห์นะคะ
1: โอ้โหเร็วมาก
0: เร็วค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราทิ้งระยะไปเรื่อยๆเนี่ยจากก้อนที่เล็กมากๆเนี่ยมันก็จะเจริญเติบโตมากขึ้นมากขึ้นและในที่สุดมันก็จะกระจายแล้วก็ทำให้ออกมานอกลูกตาเราก็พบที่ยังพอพบได้แต่ก็น้อยลงนะคะที่มาด้วยแบบก้อนโตออกมานอกลูกตาตาแบบโปนออกมาเนี่ยค่ะถึงตอนนั้นเนี่ยเด็กจะทรมานเพราะว่าเขาจะมันไม่สบายตาแล้วค่ะนะคะแล้วก็อาจจะมีอาการปวดร่วมด้วย
1: ทั้งที่ถ้าตัดสินใจก่อนหน้านั้นแค่ไม่กี่เดือนเนี่ย
0: ก
1: ็
0: จะสามารถที่จะรักษาชีวิตเด็กได
1: ้แต่ถ้ามาถึงขนาดนั้นโผล่มาข้างนอกแล้วนี่ทันไหมฮะ
0: อันนั้นถ้าเกิดมันทำให้มีภาวะตาโปนร่วมด้วยแล้วเนี่ยแปลว่าโรคเนี่ยกระจายออกไปนอกลูกตาแล้วก็คือมีโอกาสที่จะกระจายออกไปในส่วนต่างๆร่างกายความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตก็เกือบจะ 100%
1: โอ้โห
0: ค่ะ
1: เกือบจะ 100% เลยนะครับความเสี่ยงเสียชีวิตถ้าถามถึงตรงว่าถ้าลูกเราจะต้องผ่าตัดเอาดวงตาออกหนึ่งข้างพ่อแม่ทำใจได้ไหมนี่คงจะทำใจได้ยากมากหรือถ้ากว่าจะทำใจได้คงใช้เวลานานทีเดียวนะ
0: คร
1: ับช่วงหน้าจะมีอีกหนึ่งครอบครัวครับที่เจอกับภาวะนี้แล้วลูกสุดที่รักลูกสาวนะครับจะต้องผ่าเอาดวงตาออกหนึ่งข้างพ่อแม่ทำใจได้อย่างไรก้าวข้ามผ่านชีวิตช่วงนั้นไปได้เพราะอะไรแล้ววันนี้จะมีอะไรมาแบ่งปันผู้ชมบ้างสักครู่กลับมาพบกันครับ

ให้ผมกลับไปทำฟันได้ไหมครับวันนี้นะครับเราก็จะทำเมนูที่ทำมาจากชาเขียว2เมนูด้วยกันอันแรกก็คือเมนูมัทฉะไอซ์ลาเต้แล้วก็เมนูมัทฉะไอซ์แฟรปเป้เราไปดูวิธีทำกันก่อนนะครับแล้วผมจะมาเฉลยว่าชาเขียวดียังไงกับสุขภาพช่องปากของคุณครับ

จบกันไปแล้วนะครับกับเมนูในวันนี้จัดเต็มกันไปถึง2เมนูด้วยกันในตัวชาเขียวเนี่ยจะมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าโพลีฟีนอลซึ่งโพลีฟีนอลเนี่ยจะช่วยยับยั้งแบคทีเรียในช่องปากได้เช่นกันจะทำให้สุขภาพช่องปากของเราดีขึ้นแต่สิ่งที่สำคัญชาเนี่ยจะทำให้ฟันของเราเนี่ยมีสีคล้ำลงไปได้เพราะฉะนั้นหลังจากที่ทานเสร็จอย่าลืมดูแลทำความสะอาดด้วยนะครับกินน้ำอุ่นๆตามจะช่วยได้เยอะและนอกเหนือจากชาเขียวชาดำก็เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยได้นะครับแต่ไม่ใช่ชาดาดาดำชาดำชาดำชาดำแบบน้องปามี่เงี้ยไม่ใช่ก็เป็นชาดำที่เราทานกันนี่แหละก็มีสารโพลีฟีนอลเช่นกันก็จะช่วยให้สุขภาพช่องปากของทุกคนเนี่ยดีขึ้นดีขึ้นและดีขึ้นครับและสุดท้ายที่สำคัญก็คือต้องไปพบทันตแพทย์ด้วยนะครับอย่างน้อยนะครับ6เดือนครั้งนึงหรืออย่างน้อยที่สุดเลยปีนึงครั้งนึงก็ยังดีก็จะช่วยให้สุขภาพช่องปากของทุกคนดีขึ้นได้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมครับวันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะครับก็ขอลากันไปก่อนนะครับชาดาดาดำชาดำชาดำชาดำ

วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยนะครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: โรคกรดไหลย้อนหรือว่าภาวะกรดไหลย้อนเนี่ยนะคะเป็น

0: ภาวะที่พบค่อนข้างบ่อยนะคะในระบบทางเดินอาหารแม้ดูเหมือนว่าโรคเนี่ยอาจจะดูไม่ได้อันตรายอะไรมากแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื้อรังนะคะก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาผลแทรกซ้อนของทางเดินอาหารได้กรดไหลย้อนเนี่ยจริงๆมันขึ้นกับความรุนแรงของกรดไหลย้อนถ้ารุนแรงมากเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดแผลในหลอดอาหารได้แต่ปัญหาที่หมอเจอส่วนใหญ่ก็คือว่าคนไข้เองเนี่ยเวลามีอาการมากๆเนี่ยเขาไม่สามารถทำงานได้ซึ่งถ้าเกิดว่าแผลเนี่ยเป็นนานๆแล้วก็เป็นมากแผลใหญ่อย่างเงี้ยค่ะมันก็มีโอกาสหน้าตาเปลี่ยนแปลงไปแล้วทำให้เกิดมะเร็งหลอดอาหารได้สวัสดีค่ะคุณทัศนีค่ะ
1: สวัสดีค่ะหมอคะ
0: ค่ะคุณทัศนีมีปัญหายังไงคะถึงมาหาหมอค่ะ
1: เป็นอาการที่หลังจากทานอาหารมื้อแรกนะคุณหมอคะ
0: ค่ะ
1: พอทานมื้อแรกแล้วเนี่ยก็เจออาการแน่นท้องค่ะแล้วก็จุกแล้วก็เสียดตรงจอดอกมันจะร้าวไปถึงซี่โครงด้านขวาด้วย
0: ค่ะ
1: นะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือว่ามันจะขย้อนนะคะขย้อนมาเป็นอาหารครั้งสุดท้ายเนี่ยตลอดเลยทั้งวันนะคะเวลาขย้อนออกมามันจะมีของเปรี้ยวๆออกมาในปากตลอดเลย
0: โรคกรดไหลย้อนเนี่ยหมายถึงภาวะที่มีสิ่งที่อยู่ในกระเพาะอาหารย้อนขึ้นมาที่หลอดอาหารนะคะแล้วทำให้เกิดอาการหรือว่าทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในหลอดอาหารเกิดขึ้นซึ่งในทางการแพทย์เนี่ยคนไข้ก็จะมาด้วยรูปแบบแตกต่างกันอย่างเช่นกรดไหลย้อนชนิดในหลอดอาหารบางคนมาด้วยเรื่องอาการแสบร้อนในอกนะคะหรือว่าเรอเปรี้ยวนะคะอันนี้เป็นอาการที่เจอได้ค่อนข้างบ่อยแต่มันจะมีกรดไหลย้อนอีกชนิดนึงคือเป็นโรคกรดไหลย้อนที่เกิดนอกหลอดอาหารอาการที่จะเกิดเนี่ยก็จะเป็นอาการหลากหลายอย่างเช่นบางคนมาด้วยเรื่องไอเรื้อรังนะคะตรวจทุกอย่างละปอดเอ็กซเรย์ปอดปกติตรวจหน้าที่ของปอดปกติแต่ว่าไม่พบสาเหตุแต่ปรากฏว่าเป็นจากกรดไหลย้อนบางท่านก็จะมีปัญหาเรื่องของเจ็บคอนะคะหรือว่าแสบคอนะคะหรือว่าบางท่านก็จะมีปัญหาเรื่องของหอบหืดได้นะคะที่เป็นอาการของอาการนอกหลอดอาหารอย่างไรก็ตามถ้าเกิดว่ามีอาการดังกล่าวก็ต้องไปตรวจกับทางคุณหมอเฉพาะทางก่อนเช่นเป็นหอบหืดไอเรื้อรังนี่ก็ต้องเจอคุณหมอโรคปอดก่อนนะคะถ้าเกิดเขารักษาไม่หายเนี่ยเขาอาจจะนึกถึงหมอทางเดินอาหารขึ้นมาปัจจัยเสี่ยงที่พบชัดๆนะคะของภาวะกรดไหลย้อนก็คือน้ำหนักตัวคือคนที่อ้วนเนี่ยค่ะที่หมอเจอบ่อยๆเนี่ยอย่างเช่นว่าเดิมเนี่ยปกติดีแล้วก็สัก 2-3 เดือนมาเนี้ยอาการแสบร้อนในอกเรอเปรี้ยวมาเยอะเนี่ยค่ะจะต้องถามเลยค่ะว่าน้ำหนักขึ้นไหมเรามีน้ำหนักตัวเกินก็คืออ้วนสะสมลงพุงเนี้ยนะคะก็จะทำให้มีความดันในช่องท้องสูงขึ้นพอความดันในช่องท้องสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้กระเพาะอาหารเนี่ยมันที่มันแคบลงอะค่ะก็คือทำให้มันเกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้นซึ่งพวกนี้ถ้าเราลดน้ำหนักดีๆเนี่ยอาการก็จะดีขึ้นเช่นเดียวกันกับคนท้องคนท้องเนี่ยก็ถือว่ามีความเสี่ยงของการเกิดกรดไหลย้อนเหมือนกันพอท้องเนี่ยมีเด็กอีกคนนึงอยู่ในท้องใช่ไหมคะก็ทำให้ความท้องสูงขึ้นก็มีโอกาสเกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้นนั้นข้อที่1ก็คือเรื่องของน้ำหนักตัวเกินนะคะอันที่2คือพฤติกรรมการรับประทานอาหารบางอย่างเช่นรับประทานอาหารแล้วนอนเลยอย่างเงี้ยค่ะคืออาหารมันยังไม่ทันผ่านจากกระเพาะไปที่ลำไส้เล็กนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะย้อนขึ้นมาก็ค่อนข้างเยอะเพราะว่าพอเรานอนปุ๊บเนี่ยค่ะมันอยู่ในแนวราบใช่ไหมคะก็มีโอกาสเกิดเยอะหรือว่าเรารับประทานอาหารที่มันอาหารที่ค้างอยู่ในกระเพาะอาหารได้นานเช่นอาหารที่ย่อยยากเนี่ยก็จะมีโอกาสเกิดปัญหาเยอะขึ้น
2: อาหารที่ย่อยยากกลุ่มแรกคือเนื้อสัตว์ต่างๆเช่นเนื้อวัวเนื้อสัตว์ที่ติดหนัง 2. พืชผักที่มีกากใยสูงเช่นบรอกโคลีกะหล่ำปี 3. อาหารที่มีไขมันสูงเช่นของทอดของมันขนมที่มีรสหวานจัดหรือมีไขมันเป็นส่วนประกอบเช่นขนมในกลุ่มเบเกอรี่
0: สาเหตุของโรคกรดไหลย้อนก็คือปกติระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะอาหารก็จะมีหูรูดปิดอยู่นะคะแต่ถ้าหูรูดดังกล่าวเนี่ยมันเสื่อมเช่นมันคลายตัวบ่อยมันหลวมนะคะโอกาสที่กรดไหลย้อนเกิดขึ้นก็เยอะขึ้นนะคะหรือ2อาจจะเป็นตัวโรคของคนไข้เองเช่นคนไข้บางโรคเนี่ยการทำงานของหลอดอาหารเขาจะไม่ปกตินอกจากการปิดของหูรูดหลอดอาหารแล้วเนี่ยการทำงานของหลอดอาหารจะมีการบีบตัวนะคะไล่สิ่งที่อยู่ในหลอดอาหารลงกระเพาะอาหารได้แต่ถ้าเกิดว่าปัจจัยดังกล่าวมันเสียไปด้วยโรคของเขาเนี่ยก็จะทำให้โอกาสเกิดกรดไหลย้อนเยอะขึ้นถ้าเราสงสัยว่าเป็นกรดไหลย้อนเนี่ยค่ะก็จะมีวิธีการตรวจหลายอย่างนะคะอันแรกก็คือการส่องกล้องทางเดินอาหารแต่กรณีที่ส่องกล้องแล้วไม่เจอแผลดังกล่าวเนี่ยค่ะเราจะใช้สายใส่เข้าไปทางจมูกตรงปลายสายมันก็จะอยู่ในหลอดอาหารส่วนปลายนะคะแล้วก็จะต้องใส่ไว้24ชั่วโมงซึ่ง24ชั่วโมงนั้นเขาก็จะบันทึกอะค่ะว่ามันมีกรดขึ้นมาปริมาณเท่าไหร่กี่ครั้งนะคะแล้วก็คงจะต้องให้คุณทัศนีเนี่ยอาจจะต้องกดปุ่มดูว่าตอนนี้มีอาการแสบร้อนตอนนี้มีอาการเรอเปรี้ยวเพื่อหมอจะได้ไปดูว่าอาการที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่ไหลย้อนขึ้นมาเนี่ยมันสัมพันธ์กันหรือเปล่าโดยเบื้องต้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดอาการ

0: ทั้งคลาสสิกคือแสบร้อนในอกหรือว่าเรอเปรี้ยวเนี่ยส่วนใหญ่คนไข้ก็มักจะไปหายารับประทานเองอยู่แล้วอย่างเช่นยากระเพาะอาหารทั่วๆไปยาลดกรดทั่วๆไปบางทีก็มีการรักษาด้วยการผ่าตัดไปทำให้หูรูดดังกล่าวเนี่ยมันกระชับมากขึ้น
1: การรักษาโรคโดยทั่วไปแพทย์จะให้ทานยาลดการหลั่งของกรดเป็นเวลา 4-8 สัปดาห์ผู้ป่วยประมาณครึ่งหนึ่งจะมีโอกาสกลับมามีอาการได้อีกดังนั้นการรักษาในผู้ป่วยกลุ่มนี้แพทย์จะให้ยาในกลุ่มเดิมเป็นระยะหรือให้ยาตามอาการ
0: แต่กรณีที่อาการเป็นเรื้อรังไม่ดีขึ้นนะคะยังหยุดยาไม่ได้นะคะอันนี้ควรแนะนำให้มาตรวจเพิ่มเติมเพราะบางทีอาจจะไม่ใช่กรดไหลย้อนจริงๆก็ได้ถ้าสงสัยว่าเป็นโรคกรดไหลย้อนอย่าลืมมาพบหมอนะคะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่3สิงหาคม2569กันนะครับในวันนี้ครับประเทศไทยมีการกระจายตัวของฝนค่อนข้างดีเลยครับโดยอาจจะมีฝนตกหนักได้บางแห่งนะครับเนื่องจากร่องมรสุมครับพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้นะครับยังกระจายอยู่ตามขอบประเทศด้านบนและด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เป็นส่วนใหญ่ครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยครับมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรสำหรับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาน่านตากและอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำครับช่วงนี้ประเทศไทยมีการกระจายตัวของฝนค่อนข้างดีและมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: คุณปู่ครับคุณปู่มีจดหมายทางการส่งมาครับ
1: ไหนเอาให้ปู่ดูสิลูก
2: จดหมายอะไรล่ะคะคุณปู
1: ่ใบสั่งน่ะสิปู่ทำผิดกฎจราจรก็เลยต้องไปเสียค่าปรับเท่านั้นน่ะ
0: คุณปู่คุณปู่ทำผิดกฎจราจรได้ยังไงปกติคุณปู่เคร่งครัดจะตายอ่ะ
1: ดูเหมือนว่าปู่จะขับรถช้าเกินไปก็เลยข้ามไฟแดงไม่ทันน่ะกลายเป็นฝ่าไฟแดงไปซะอย่างนั้นน่ะ
2: อ้าวแปลว่าคุณปู่ไม่ผิดเหรอคะ
1: ผิดจ้ะยังไงก็ต้องไปเสียค่าปรับละนะ
0: แย่จังไม่น่ามีกฎแบบนี้เลย
1: ต้องมีสิคนทุกคนมาอยู่ร่วมกันก็ต้องทำตามกฎหมายเดียวกันบ้านเมืองที่จะสงบสุขเรียบร้อยได้คิดดูสิจ๊ะถ้าเกิดบ้านเมืองไม่มีกฎหมายใครคิดอยากจะทำอะไรก็ทำแล้วเราจะอยู่อย่างปลอดภัยได้อย่างไรคงมีโจรผู้ร้ายเต็มไปหมด
0: แต่คุณปู่ก็ไม่ใช่ผู้ร้ายนี่ฮะ
1: แต่ที่ปู่ขับรถช้าจนฝ่าไฟแดงก็ผิดกฎเพราะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในเมื่อเราทำผิดกฎก็ต้องยอมรับโทษอย่างในกรณีนี้ก็ต้องไปเสียค่าปรับ500บาท
2: กฎหมายไทยเริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะ
1: มีมาแต่โบราณแล้วล่ะนะแต่ที่มีหลักฐานอย่างชัดเจนตกทอดมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ก็คือกฎหมายสมัยอยุธยาพอเสียกรุงเมื่อปีพุทธศักราช2310กฎหมายก็พลอยสูญหายไปส่วนที่เหลืออยู่ก็คลาดเคลื่อนฟันเฟือมากเลยเมื่อรัชกาลที่1ทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างท่องแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตรา3ดูไงล่ะรู้ไหมประมวลกฎหมายรัชกาลที่1ชุดนี้ยอดเยี่ยมมากนะบ้านเมืองเราสงบเรียบร้อยต่อมาอีกนับร้อยปีเพราะมีกฎหมายดีนี่แหละ

0: ศาลหลวงในสมัยรัชกาลที่1
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้เราเข้าไปดูใกล้ๆกันเถอะ
2: ไต่เท้าข้าชื่อบุญมีมาขอความเป็นธรรมไอ้สีมันอิจฉาที่เมียข้างามกว่ามันเคืองข้ามาเลยแกล้งเอาช้างมาผูกกินข้าวในที่นาของข้าไอ้สีมันต้องชดใช้
3: ยอมรับข้อกล่าวหาหรือไม่ในสีมีอะไรจะแก้ตัวไหม
4: ไต่เท้าที่เคารพข้ายอมรับว่าเมียบุญมีงามกว่าแต่เรื่องช้างไปกินข้าวมันก็เป็นธรรมดาของช้างข้าเพียงแต่เอาช้างไปผูกไว้ไม่ได้ไปขืนใจให้มันกินซะหน่อย
2: ทำกันแบบนี้ตั้งแต่กรุงเก่าแล้วไต่เท้า
4: ก็พระอัยการกรุงเก่าไม่ได้ห้ามไว้ข้าจะผิดได้ยังไงเล่า
5: ช้าก่อนพระอัยการกรุงเก่าคลาดเคลื่อนมากเดี๋ยวนะบัดนี้พระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ชำระพระอัยการที่วิปริตคลาดเคลื่อนแล้วเอาละข้าจะตัดสินในเที่ยงธรรมจ่าสารนำสมุดพระอัยการมาที
1: นั่นไงมีตราสามดวงจริงๆด้วย
6: พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงได้รวบรวมชำระขึ้นใหม่และตราพระราชกำหนดปรับใช้ให้เหมาะสมกับยุคสมัยจ้ะจนกระทั่งไม่เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคใหม่อีกต่อไปจึงก็ค่อยถูกแทนที่ตั้งแต่รัชกาลที่5จนถึงรัชกาลที่7แต่กฎหมายตราสามดวงเป็นฐานรากสำคัญของกระบวนการยุติธรรมที่สืบมาจนถึงปัจจุบัน
1: หนูว่าตราสามดวงนี่คุ้นๆนะคะเหมือนเคยเห็นมาก่อน
6: ใช่จ้ะเพราะสัญลักษณ์ตราสามดวงยังถูกนำมาใช้ในปัจจุบันตราราชสีถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของมหาดไทยตราโคจรสีใช้เป็นสัญลักษณ์ของกระหมและตราโบแก้วใช้เป็นสัญลักษณ์ของการต่างประเทศยังไงล่ะจ๊ะ
1: อ๋อมีความเป็นมาแบบนี้นี่เองตะวันเข้าใจแล้วค่ะ
7: แล้วกฎหมายจราจรก็เพิ่งเริ่มมีเมื่อผู้คนใช้รถใช้ถนนกันใช่ไหมครับ
6: ใช่จ้ะ
8: กฎหมายตราสามดวงทำให้เราเข้าใจว่าพระมหากษัตริย์ทรงสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมด้วยการรวบรวมกฎหมายให้เป็นหมวดหมู่ให้เหมาะสมกับยุคสมัยเพื่อความยุติธรรมกับประชาชนทุกๆคนเราเองก็ต้องทำตามกฎหมายระวังไม่ทำผิดแต่ถ้าเกิดทำผิดโดยไม่ได้ตั้งใจขึ้นมาเหมือนอย่างคุณปู่ก็ต้องยอมรับผิดตามกฎหมายเห็นด้วยไหมปากกาขนนก

0: โหเจ๋งอ่ะคุณปู่นี่ใช่หนุมานหรือเปล่าครับ
1: ใช่แล้วเมฆรู้จักหนุมานด้วยเหรอเก่งมากเลย
0: ครับเมฆเคยดูการ์ตูนเฮ้ยตะวันจะทำอะไรอ่ะจะไปดูต้นกำเนิดรามเกียรติ์ไงก็อยู่ในอนาคตที่ไม่มีใครเขาไว้ผมทรงนี้กันแล้วนะสิ
2: แม่ชี้ชักจังทึบถามว่ารามเกียรติ์น่าเบื่อได้ยังไงพูดเช่นนี้แปลว่ายังไม่เคยดูผลกลางแปลงตอนยกทบ

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินสุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ทว้านั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยละแล้วอะตองไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
3: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมานะ
1: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮิ
3: ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญหนึ่งเนี่ย
2: ช่วยกันมองหาสิน
0: ู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
1: ขอโทษนะ
3: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
1: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
3: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอะ
0: ไหนไหนให้ฉันดูหน่อยสิ
3: โ
0: หนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินซุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินซุดตัว
2: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: แผ่นดินสุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV

0: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงน่ะ
1: เด็กๆพอออกมาห่างๆก่อนนะครูแจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินทรุดตัวนะ
2: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
1: จริงๆแล้วแผ่นดินทรุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินทรุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันและยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
2: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
4: พี่เจ้าหน้าที่ครับและแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
1: เบื้องต้นถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
4: พี่ครับประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ
1: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการทรุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
1: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
0: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ simat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: รับทราบตามนั้น
2: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
1: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครู

0: และจากโรงเรียนหน้าเด็กๆ
1: ครับ
2: ขอบคุณครับ
3: อดกินขนมฟรีเลยเรา
4: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
3: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
4: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้น
5: แย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
3: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
5: พลังแสงทะลุมิติ

0: ญหาปัสสาวะเล็ดถือว่าเป็นภาวะที่รบกวนต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยนะครับบางคนก็จะเรียกว่าโรคไอจามปัสสาวะเล็ดบางคนอาจจะเรียกว่าเป็นภาวะไอจามปัสสาวะเล็ดโดยส่วนใหญ่ป่วยจะมีอาการก็คือเมื่อมีการไอหรือการจามในขณะที่ไม่ได้ปวดปัสสาวะแล้วมีน้ำปัสสาวะซึมเล็ดออกมาหรือแม้แต่กระทั่งการยกของหนักหรือการเปลี่ยนท่าทางเช่นจากท่านั่งเป็นท่ายืนท่านอนเป็นท่านั่งแล้วมีปัสสาวะเล็ดออกมาเราก็อาจจะเรียกว่าเป็นภาวะไอจามปัสสาวะเล็ดได้ครับเล่าอาการให้ฟังหน่อยสิครับ
1: กั้นปัสสาวะไม่อยู่ค่ะไม่รู้สึกจะฉี่นะแต่เวลาจะฉี่ปุ๊บมันจะออกทันทีเลยไม่ว่าอยู่ตรงไหนอ่ะ
0: คือไม่รู้สึกปวดปัสสาวะ
1: ไม่รู้สึกแต่เวลาจะฉี่ปุ๊บมันก็จะฉี่ออกมาเลย
0: เป็นมานานเท่าไหร่แล้วครับ
1: เป็นปีเหมือนกันค่ะ
0: เป็นประมาณ1ปีนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วคุณป้าเดินไปไหนมาไหนไอจามมีปัสสาวะเล็ดมั้ยครับมีด้วยใช่มั้ยคร
1: ับเวลาจะจามเราต้องรีบหนีบขาไว้เลยแน่นเลยไม่งั้นมันจะตึกออกมาเลย
0: มีการทดสอบนะครับมีการตรวจเพิ่มเติมเพื่อจะหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยตัวอย่างเช่นเราจะใส่น้ำเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะของผู้ป่วยในปริมาณความจุที่ต่างกันแล้วให้ผู้ป่วยทำการไอหรือจามในท่านอนหรือท่ายืนเพื่อจะดูว่ามีการเล็ดลาดไหม
2: ลองเอาแขนไว้ที่ปากตัวเองนะครับแล้วก็เป่าแขน3ที่โอเคโอเคครับนะครับไอ
0: ตัวนี้เป็นการตรวจเพื่อประเมินว่า 1. ผู้ป่วยมีภาวะนี้จริงไหมอันที่ 2. ผู้ป่วยมีภาวะนี้ในความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนผลที่ตามมาของภาวะไอจามปัสสาวะเล็ดหรือกั้นปัสสาวะไม่ได้นะครับอาจจะส่งผลต่อกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ซึ่งทำให้ผู้ป่วยไม่อยากไปเข้าสังคมแล้วก็ลำบากในการที่ต้องใช้ผ้าอ้อมหรือการดูแลตนเองการรักษาที่เราแนะนำนะครับอันที่ 1. คือเรามักจะดูที่ต้นเหตุก่อนเช่นถ้าผู้ป่วยมีสาเหตุของอาการไอเราให้ไปแก้ที่สาเหตุของอาการไออันต่อมาในการรักษาคือการใช้ยานะครับในปัจจุบันยังไม่มียาตัวไหนที่มีประสิทธิภาพสูงในการรักษาภาวะไอจามปัสสาวะเล็ดนะครับการรักษาที่ดีและก็เหมาะสมที่สุดในปัจจุบันก็คือการผ่าตัดรักษานะครับซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยหายจากอาการไอจามปัสสาวะเล็ดได้การรักษาอีกอันนึงที่ผู้ป่วยสามารถทำได้แล้วก็ถ้าทำได้ดีก็ช่วยให้ผู้ป่วยหายได้มากกว่า 60-70%ก็คือการฝึกออกกำลังกายกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานหรือพูดตามภาษาชาวบ้านก็คือการฝึกขมิบ
3: จริงๆการขมิบที่ถูกต้องเนี่ยถ้าทำได้ถูกจะช่วยให้คุณป้ากั้นปัสสาวะได้ดีขึ้น

0: นะครับการขมิบที่ถูกต้องเนี่ยเวลาเราเหมือนเรากั้นอุจจาระเหมือนเรากั้นเราปวดอุจจาระใช่ไหมครับตอนนี้คุณป้ามีอาการปวดแล้วต้องรีบไปใช่ไหมเหมือนคุณป้าพยายามกั้นอุจจาระไว้แต่คุณป้าจะต้องนับให้ได้1 2 3 4 5แล้วค่อยปล่อยไม่ใช่ขมิบแล้วปล่อยขมิบแล้วปล่อยอย่างนี้จะไม่ได้ผลโดยส่วนใหญ่เราอยากให้ขมิบเนี่ยอยู่นานประมาณ3วินาทีขึ้นไปแล้วธรรมชาติของร่างกายเรากล้ามเนื้อมันจะคลายด้วยตัวมันเอง
1: ปัญหาปัสสาวะเล็ดสำหรับบางคนการขมิบก็อาจจะช่วยให้ภาวะปัสสาวะเล็ดดีขึ้นได้ซึ่งวิธีขมิบที่ถูกต้องคือต้องขมิบทวารหนักหรือหูรูดเร่งค้างไว้ประมาณครั้งละ3วินาทีขึ้นไปสมมุติว่ามือคือทวารหนักหรือหูรูดการกำมือคือการขมิบการแบมือคือการคลายเรามาเริ่มลองขมิบกันนะคะ1 2 3 4 5ลองขมิบกันอีกครั้งนะคะ1 2 3 4 5
0: การขมิบที่ถูกต้องเนี่ยทำอย่างนี้ง่ายๆตอนเช้าประมาณ10ครั้งก่อนนอนอีกสัก10ครั้งระหว่างวันถ้านึกออกก็ทำเพิ่มเติมได้นะครับโดยส่วนใหญ่คำแนะนำเขาจะให้ทำขั้นต่ำคือวันละ24ครั้งต่อวันมันจะช่วยให้คุณป้าดีขึ้นได้นะครับ
2: ถ้าขมิบแล้วแล้วยังไม่สามารถกั้นปัสสาวะได้โดยส่วนใหญ่เราจะประเมินก่อนว่าผู้ป่วยทำการฝึกขมิบได้ถูกต้องไหมถ้าผู้ป่วยทำการฝึกขมิบได้ถูกต้องนะครับแล้วยังไม่ได้ผลมักจะแนะนำให้ทำการผ่าตัดรักษานะครับ
3: รายการพบหมอมหิดลขอเชิญชวนแฟนรายการส่งเรื่องราวปัญหาสุขภาพมาที่ Facebook มหิดล Channel ปัญหาสุขภาพที่น่าสนใจและได้รับการคัดเลือกจะมีคุณหมอจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาตอบคำถามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการพบหมอมหิดลกันเยอะๆนะครับ
2: ถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะครับ
4: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
5: คนที่ชอบเอาไม้ปั่นหูไปปั่นทุกครั้งหลังจากอาบน้ำเนี่ยเป็นการกระทำหรือพฤติกรรมที่ไม่จำเป็นค่ะเพราะว่าอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดหูอักเสบได้ง่ายถ้าเป็นหูชั้นนอกอักเสบที่ลุกลามมากค่ะอาจทำให้เกิดใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกหรืออัมพาตใบหน้าครึ่งซีกได้ประกอบไปด้วย3ส่วนค่ะคือหูชั้นนอกชั้นกลางแล้วก็ชั้นในค่ะหูชั้นนอกนี่ก็คือรวมตั้งแต่ใบหูช่องหูตลอดจนถึงเยื่อแก้วหูค่ะส่วนหูชั้นกลางนั้นก็คือส่วนที่ต่อจากเยื่อแก้วหูประกอบด้วยกระดูกค้อนทั้งโกรนในหูชั้นกลางค่ะแล้วก็หูชั้นในหมายถึงประสาทหูค่ะส่วนมากเนี่ยก็จะเจออาการบาดเจ็บจากหูชั้นนอกอักเสบมากที่สุดค่ะเนื่องจากเป็นบริเวณที่คนไข้เนี่ยสามารถแคะถึงโดยใช้ไม้แคะหูหรือว่าใช้คัตเติ้ลบัดคนไข้ส่วนมากเข้าใจผิดคิดว่าขี้หูเนี่ยเป็นสิ่งที่สกปรกค่ะจึงพยายามแคะหรือว่าเขี่ยออกมา

0: ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วขี้หูเนี่ยมีประโยชน์ซึ่งจะมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆทำให้สภาพสมดุลในช่องหูเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเนี่ยน้อยลงค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
1: วันนี้มีอาการยังไงมานะคะ
2: นี่ก็มีอาการปวดหูนะครับแล้วก็แสบหู
0: คนไข้มักจะมาด้วยอาการปวดมีหูอื้อมีหนองไหลจากหูได้การได้ยินอ่ะลดลงนะคะในบางครั้งเวลาอ้าปากหรือขยับปากก็อาจจะปวดบริเวณหน้าหูหรือขากรรไกรได้ค่ะปกติเนี่ยเคยใช้ไม้แคะหูหรือว่าชอบเอาคัตเติ้ลบัดอะไรเข้าไปเช็ดในรูหูไหมคะ
2: ก็จะเป็นช่วงที่หลังจากอาบน้ำเสร็จอะครับ
0: สาเหตุหลักๆเนี่ยก็เกิดจากพฤติกรรมการแคะหูปั่นหูเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้เกิดการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะเพราะว่าจะเกิดแผลบริเวณหูชั้นนอกทำให้มีการติดเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียที่อยู่บริเวณในผิวหนังรูหูเนี่ยก่อโรคทำให้เกิดการอักเสบแต่ว่าสาเหตุอื่นๆก็พบได้เช่นพฤติกรรมการว่ายน้ำดำน้ำก็จะทำให้น้ำเข้าหูน้ำเข้าหูเนี่ยทำให้เกิดการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะก็จากการที่ตรวจร่างกายแล้วตรวจหูแล้วนะคะก็พบว่ามีการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะคุณมนชัยซึ่งหูชั้นนอกเนี่ยเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังเนาะหูชั้นนอกเนี่ยก็คือจะเป็นตำแหน่งตรงตั้งแต่ช่องหูด้านหน้าไปจนถึงเยื่อแก้วหูนะคะนะค่ะก็เมื่อตรวจพบว่ามีการอักเสบของรูหูชั้นนอกนะคะอาจพบหนองหรือว่าเนื้อเยื่อที่ตายหรือเนื้อเยื่ออักเสบค่ะแพทย์ก็จะทำการทำความสะอาดรูหูโดยการดูดด้วยเครื่องซักชันนะคะนอกจากนี้ก็จะใช้ยาหยอดหูที่ผสมยาปฏิชีวนะแต่ในบางรายที่เกิดการอักเสบมากหรือว่าผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเช่นคนไข้ที่เป็นเบาหวานหรือได้รับยากดภูมิหรือเป็นมะเร็งที่ต้องได้รับการฉายแสงและให้เคมีบำบัดเนี่ยก็อาจจะให้ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานร่วมด้วยค่ะค่ะเมื่อสักครู่หมอก็ได้ทำการดูดไอตัวที่เป็นหนองบริเวณในช่องหูออกนะคะทำความสะอาดช่องหูให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหมอจะมียาหยอดหูที่เป็นยาฆ่าเชื้อนะคะให้คุณมนชัยไปหยอดหูแล้วก็มียาแก้ปวดระวังกลับไปก็พยายามระวังน้ำเข้าหูแล้วก็ไม่แคะหูนะคะเดี๋ยวหมอจะนัด1สัปดาห์มาตรวจหูมาดูอีกทีนึงว่าอาการดีขึ้นไหมนะคะถ้าเป็นหูชั้นนอกอักเสบที่ลุกลามมากค่ะอาจลุกลามเข้าไปยังกระดูกบริเวณฐานกะโหลกทำให้เกิดใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกหรืออัมพาตใบหน้าครึ่งซีกได้ในกรณีที่มีการอักเสบลุกลามก็อาจจะมีการผ่าตัดร่วมด้วยคนไข้ที่คิดว่าเป็นแผลในหูเล็กๆแล้วไปซื้อยามาหยอดเองจริงหมอไม่แนะนำค่ะเนื่องจากว่ายาหยอดหูเนี่ยมีหลายชนิดบางครั้งเนี่ยคนไข้อาจเกิดการแพ้หรือถ้าคนไข้มีการทะลุของเยื่อแก้วหูเนี่ยยาบางชนิดที่ผสมยาปฏิชีวนะอาจจะทำลายประสาทหูชั้นในได้ถ้าเกิดว่าคนไข้ที่มีขี้หูตันนะคะไปที่โรงพยาบาลไปพบหมอเฉพาะทางหูคอจมูกเนี่ยก็สามารถที่จะไปดูดขี้หูที่อุดตันออกได้แต่โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่มีขี้หูตันไม่มีอาการหูอื้อเนี่ยขี้หูในช่องหูก็ไม่ได้จำเป็นต้องไปดูดออกก็หากมีอาการอักเสบเช่นอาการปวดหูหูอื้อหรือมีหนองไหลก็ควรมาตรวจกับแพทย์เฉพาะทางหูคอจมูกค่ะเพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมค่ะคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะคะ

0: ถึงศุกร์17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาทุกช่องทางของรามาชาแนลค่ะเราออกอากาศทั้งช่องทางที่คุณผู้ชมบางท่านอาจจะดูผ่านทางทีวีช่องทางออฟไลน์นะคะหรือดูผ่านทางออนไลน์ก็คือดูทางเพจของรามาชาแนลนะคะเราเป็นรายการที่ออกอากาศสดค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสามารถที่จะโทรศัพท์มาหรือว่าคอมเมนต์ถามกับอาจารย์หมอรามาของเราที่เราลัดคิวมาสดๆในรายการวันนี้เลยนะคะ2ช่องทางเช่นเคยค่ะช่องทางแรกก็คือว่าโทรศัพท์มาได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะขึ้นอยู่หน้าจอตรงนี้แล้ว023547105 023547105นะดูดีๆนี่ตรงนี้หมายเลขโทรศัพท์นะคะใครที่ไม่สะดวกในการพิมพ์ก็โทรศัพท์มาได้เดี๋ยวทีมงานของเราจะจดคำถามแล้วก็ตอบคำถามกันในรายการเลยนะคะอีกช่องทางนึงก็คือคอมเมนต์ค่ะในไลฟ์สดของรามาชาแนลตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมคิดว่ารายการนี้มีประโยชน์อยากจะติดตามดูทุกวันไม่พลาดเลยก็ช่วยกันกดติดตามกด Subscribe ช่องรามาชาแนลนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกครั้งที่เรามาจะให้ดีนั้นช่วยกันแชร์ออกไปด้วยค่ะเพื่อนๆจะได้ติดตามรายการดีๆแบบนี้เป็นประจำไม่พลาดทุกวันเลยนะคะวันนี้ขอแนะนำอาจารย์หมอรามา2ท่านที่มาคุยกับเรานะคะท่านแรกค่ะอาจารย์เอิงค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมไกรสอนภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและอีกท่านหนึ่งนะคะอาจารย์พีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงรอมประดาเล็กวุฒิการสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกและวัยรุ่นภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะอาจารย์เอิงและอาจารย์พีคะสวัสดีค่ะวันนี้นะเราบอกคุณผู้ชมว่าช่วยกันแชร์ไปเลยค่ะแชร์กันไปเยอะๆนะคะจะได้ดูกันเพราะว่าวันนี้เนี่ยใครที่มีปานตรงนี้ดีไหมมีไฟตรงนี้ดีไหมจะทำดียังไงดีไหมวันนี้ตอบกันเลยนะคะนี่เรียกเพื่อนๆมาดูแชร์ให้เพื่อนๆมาดูนะคะโดยเฉพาะเด็กทารกแรกเกิดใช่ไหมคะทารกแรกเกิดตอนเด็กๆเนี่ยดิฉันเวลาเห็นแบบว่าน้องๆน้องๆที่แบบเพิ่งเกิดมาเนี่ยตอนนี้เราเด็กใช่ไหมแล้วก็น้องๆเป็นทารกแล้วก็สงสัยว่าทำไมเด็กเกิดมาแล้วมีปานสีเขียวๆสีม่วงๆเต็มหลังยาวไปถึงแบบว่าก้นของเด็กเนี่ยจริงๆแล้วปานแบบนี้นี่คืออะไรและเป็นอันตรายหรือเปล่าเราไปดูเคสของวันนี้กันก่อนค่ะ
1: ปานมองโกเลียนหรือปานสีเขียวเป็นปานแต่กำเนิดที่พบได้บ่อยที่สุดมีลักษณะเป็นผื่นราบสีเขียวสีฟ้าเทาหรือสีฟ้าเข้มปรากฏได้บ่อยที่บริเวณก้นสะโพกแขนขาและลำตัวซึ่งปานเขียวนี้อาจปรากฏมาตั้งแต่เกิดหรืออาจจะปรากฏขึ้นหลังจากที่เด็กคลอดมาได้ไม่นานปานแต่กำเนิดชนิดนี้พบได้บ่อยโดยมีอัตราส่วนมากถึง3 ใน 4ของเด็กชาวเอเชียและแอฟริกาแต่จะไม่ค่อยปรากฏในเด็กชาวยุโรปปานมองโกเลียนหรือปานสีเขียวสามารถพบได้ทั้งทารกเพศชายและเพศหญิงแต่ทารกเพศชายจะมีโอกาสเกิดมากกว่าเพศหญิงซึ่งปานนี้ไม่ได้มีอันตรายต่อเด็กๆแต่จะค่อยๆจางลงและหายไปเมื่อเข้าสู่วัยเด็กเมื่ออายุราวๆ 1-5 ขวบซึ่งเด็กบางคนอาจจะหายไปเร็วหรือช้ากว่านี้ก็ได้ทั้งนี้คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลแต่อย่างใดเพราะแม้ปานนี้จะทำให้เด็กถูกล้อว่าดำตุดหมึกแต่เมื่อโตขึ้นปานนี้จะสามารถหายไปได้อย่างแน่นอนโดยที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องทำอะไรกับปานเขียวๆนี้ทั้งสิ้นเลย
2: จังเลยแอบ
0: ล้อปานสีเขียวๆที่เราเห็นด้านหลังของเด็กนี้อ๋อดิฉันเพิ่งรู้ว่าเขาเรียกว่าปานมองโกเลียนเหรอคะอาจารย์พี
2: อ๋อ
0: ทำไมเขาถึงเรียกแบบนั้นล่ะคะทำไมเป็นปานมองโกเลียนล่ะคะ
2: อันนี้ไม่แน่ใจเรื่องที่มาเลยค่ะ
0: เขาเรียกกันมาต่อๆกันใช่ไหม
2: เขาเร
0: ีย
2: กกันมาต่อๆกันใช่
0: ค่ะ
2: ใช
0: ่ค่ะ
2: ใช่
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ใช่ค่ะจริงๆแล้วค่ะก็คือเอางี้ค่ะอันดับแรกต้องอธิบายก่อนเนาะคำว่าปานคิดว่าทุกคนอาจจะเคยได้ยินคำว่าปานบ่อยมากเลยว่าปานกับไฝจริงๆแล้วมันคืออะไรมันเหมือนกันไหมมันต่างกันยังไงนะคะจริงๆเอาคำว่าปานก่อนปานเนี่ยส่วนใหญ่เรามักจะพูดถึงรอยโรคนะคะที่เป็นมาตั้งแต่เกิดเลยแต่คำว่าตั้งเขาจะใช้คำว่าเป็นแต่กำเนิดแต่คำว่าเป็นแต่กำเนิดไม่ได้หมายความว่าต้องเกิดตั้งแต่แรกเกิดนะแรกเกิดแล้วเห็นเลยอย่างเงี้ยค่ะบางคนมันค่อยๆโผล่มาได้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งที่เกิดภายใน1 ปีแรกของชีวิต เราก็จะนับว่าเป็นสิ่งที่เป็นมาแต่กำเนิดได้นะคะส่วนไฝเนี่ยพูดง่ายๆว่าเป็นกลุ่มย่อยดีกว่าเป็นกลุ่มย่อยที่อยู่ในหัวข้อปานนะคะก็คือเป็นไฝเนี่ยคือปาน

0: ายกตัวอย่างเช่นฟันดำทุกคนเคยได้ยินบ่อยฟันดำก็คือเป็นฟันที่ประกอบไปด้วยเม็ดสีของผิวหนังนั่นเองนะคะ หรืออย่างเช่นเมื่อก่อนจะเคยเห็นฟันแดงฟันแดงก็คือเป็นฟันที่ประกอบไปด้วยเส้นเลือดฝอยของผิวหนังนะคะแล้วที่ฟันเขียวคืออะไรนะคะฟันเขียวก็คือเป็นฟันที่ประกอบด้วยเม็ดสีเหมือนกันค่ะแต่ที่มันสีเขียวเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเม็ดสีที่อยู่ในชั้นตื้นๆขอโทษค่ะชั้นลึกก็คือปกติอ่ะนึกภาพเหมือนกับคล้ายๆกับว่าเวลาที่เรามองสีเดียวกันเนี่ยค่ะเวลาที่เราอยู่ในระดับที่ไม่เท่ากันแล้วเรามองลงไปจากข้างบนอ่ะเหมือนดูในน้ำทะเลแล้วเราไปอยู่น้ำทะเลใช่ไหมคะตรงส่วนที่แบบมันลึกมากๆลงไปเราจะเห็นมันจะเป็นเหมือนสีเข้มๆอย่างเงี้ยค่ะสีเขียวๆแต่พอตรงไหนที่มันตื้นๆเราก็จะแทบจะเห็นเป็นสีแบบน้ำที่ชัดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะปานเขียวก็เหมือนกันปานเขียวเนี่ยเป็นการรวมกลุ่มกันของตัวเซลล์ที่ผลิตเม็ดสีของผิวหนังนะคะปกติแล้วเนี่ยเม็ดสีของคนเราแล้วเขาผลิตเสร็จแล้วเขาพัฒนาอะไรอ่ะเขาพัฒนามาจากเซลล์กลุ่มเดียวกับพวกเซลล์ประสาทเขาจะเริ่มต้นจากตรงแถวๆชั้นกลางๆก่อนหลังจากนั้นปุ๊บตัวเซลล์เม็ดสีจะต้องค่อยๆขยับเคลื่อนตัวเองขึ้นมาให้อยู่บนชั้นผิวหนังนะคะตรงชั้นหนังกำพร้าเนาะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เม็ดสียังเคลื่อนตัวไม่สมบูรณ์ยังไม่ไปอยู่ในที่ที่เขาควรจะอยู่อันนี้แหละค่ะมันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปานเขียวในเด็กแรกเกิดหรือที่เราเรียกว่ามองโกเลียนสปอร์ตแต่พอเขาโตขึ้นเจ้าตัวเม็ดสีเขาก็ค่อยๆขยับไปว่าโอเคฉันมาถึงบ้านแล้วนะปลายทางใช่ค่ะแต่ทีนี้ปานเขียวเนี่ยมันมีหลายประเภทนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เราเห็นนะเราเรียกว่าปานเขียวชั่วคราวหรือว่าปานเขียวมองโกเลียนสปอร์ตอันนี้ก็จะค่อยๆหายไปเองเนาะจางลงจางลงแต่ก็มีเหมือนกันค่ะบางคนที่เป็นปานเขียวถาวรเลยก็คือไม่จางพูดง่ายๆก็คือเป็นปานสีออกเขียวๆเทาๆอันนี้อยู่ตรงไหนของร่างกายก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะแบบถ้าอยู่ในบางตำแหน่งร่วมกับมีความผิดปกติของระบบอื่นๆร่วมด้วยเขาก็จะเปลี่ยนชื่อเรียกไปเช่นสมมตินะคะอยู่แถวหน้าแล้วข้างในลูกตาดำก็มีสีเขียวด้วยอย่างเงี้ยค่ะขอโทษมีเป็นจุดดำๆด้วยเขาก็จะเรียกว่าเป็นแบบปานของตัวโอตะอย่างเงี้ยค่ะเปลี่ยนชื่อไปถ้าใครอยู่ตรงสะบักอย่างนี้นะคะเขาก็จะเรียกว่าอีโตะอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วมันคือเป็นปานชนิดเดียวกันนั่นเองใช่ค่ะแล้วที่ถามว่าปานอันตรายไหมจริงๆส่วนใหญ่เกือบ 90% ไม่ค่อยมีอันตรายเลยค่ะมันแค่ไม่สวยเนาะแค่นั้นเลยแต่ว่าก็จะมีบางกรณีนะคะแต่ว่าน้อยมากเช่นบางคนที่เป็นแบบปานเขียวเต็มตัวเลยแล้วปานเขียวปกติเรารู้ว่าส่วนใหญ่มันจะจางลงเนาะอันนี้กลายเป็นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะมีจำนวนใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันเนี้ยก็อาจจะมีความผิดปกติของพวกโรคพันธุกรรมต่างๆที่มีความผิดปกติของอวัยวะภายในด้วยนะคะดังนั้นก็แนะนำว่าถ้าปานไม่จางลงตามที่แบบเราเคยรู้แถมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจะต้องปรึกษาคุณหมอนิดนึงค่ะ
1: ค่ะถ้าเป็นปานในเด็กเนี่ยนะคะเกิดขึ้นตั้งแต่กำเนิดที่อาจารย์พีบอกนะคะแล้วก็ยังไงคะพอเด็กคนนั้นโตขึ้นปานมันจะค่อยๆจางหายไปเองเหรอคะ
0: ใช่ค่ะสุดท้ายก็จะจางไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่เหลือแล้วดูแต่เราก็มองไม่ค่อยเห็นแล้วจะไปดูคนเราแน่นอนใจว่าเลยที่เราทุกคนเคยมีแน่นอนค่ะตอนเด็กๆตอนนี้ที่ก้นเราก็ไม่มีแล้วค่ะ
2: แต่ก่อนเป็นความเชื่อของคนไทยเนาะเวลาเด็กเกิดมาแล้วมีปานที่ตำแหน่งต่างๆเขาจะบอกโอ้ยชาติที่แล้วอ่ะพ่อแม่เขาป้ายเอาไว้ให้แบบจำกันได้ในชาตินี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายคนก็จะเชื่อแบบนั้นเน
1: า
2: ะ
1: สมัยเด็กๆนะผู้ใหญ่เคยบอกดิฉันว่าอะไรรู้ไหมคะดิฉันอาจจะโดนหลอกนะเขาบอกว่าโดนพระอินทร์ถีบลงมาค่ะโดนพระอินทร์ถีบลงมา
2: เคยได้ยินด้วยเคยได้ยินไหมเท้าเลย
0: แล้วดีไหมคะถ้าพระอินทร์ถีบลงมาจะดีใช่ไหมคะ
2: เพราะว่ามันมักจะเป็นที่ก้นอะไรแบบเนี้ยเนาะก้นกับหลัง
0: ค
2: ่ะแล้วมีตำแหน่งในของปานชนิดนี้ที่แบบ
1: สัญญาณอาจารย์อาจจะมีปัญหา
2: ระวังนะคะว่ามันจะไม่หายเองแล้วหรือว่ามัน

0: จะเป็น
1: ค่ะได้
2: อาจารย
1: ์
2: เอิงอาจารย์เอิงถามว่าเดี๋ยวดิฉันย้ำคำถามอีกทีนะอาจารย์เอิงถามว่ามีปานตำแหน่งไหนที่มันจะไม่หายไปเองใช่ไหมคะอาจารย์เอิงถามอย่างนี้พอดีเมื่อกี้เสียงขาดไปนิดนึงมีตำแหน่งไหนที่จะไม่หายไปเองบ้างคะ
1: ค่ะจริงๆตำแหน่งเนี้ยจะบอกยากเลยค่ะอาจารย์เพราะว่าตัวคุณมองโกเลียนเองเนี่ยเป็นได้หลายตำแหน่งมากเลยค่ะดังนั้นส่วนใหญ่ในช่วง1ขวบปีแรกเนี่ยบางทีสมมติเราไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันเป็นแค่มองโกเลียนเดี๋ยวก็หายไปหรือว่ามันจะกลายเป็นปานเขียวถาวรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยอาจจะต้องแบบใช้การติดตามถ้ามันจางลงเรื่อยๆคุณพ่อคุณแม่ก็ใจชื้นได้เลยค่ะเอาเป็นมองโกเลียนเดี๋ยวหายแน่นอนจริงนะคะแต่ว่าถ้าเป็นปานอย่างเช่นเข้ากับตัวโรคที่เมื่อกี้บอกไปเช่นหัวเป็นตรงหน้าเลยแล้วมีจุดๆที่จะขาดอย่างเงี้ยเรารู้แล้วอันเนี้ยเป็นกลุ่มประเภทที่เราเรียกว่าอีโตอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าโอตาอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยเรารู้ว่าไม่จางแน่ๆอันเนี้ยเราก็จะตอบได้เลยว่าไม่จางใช่ค่ะ
0: โอ้ค่ะได้ค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วในรายที่ไม่จางเนี่ยมันมีวิธีการรักษาในแง่ว่าทำให้มันหายไหมคะปานเนี่ยค่ะ
1: จริงๆก็สามารถรักษาได้นะคะด้วยการยิงเลเซอร์ค่ะแต่ว่าก็หนึ่งก็คือเลเซอร์ตัวที่ยิงเรื่องของการรักษาเม็ดสีก็จะเจ็บนิดนึงค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่เราก็จะแนะนำให้ทำตอนโตตอนเด็กๆทำมันก็ทนไม่ค่อยไหวค่ะเด็กๆนะคะแล้วก็จริงแล้วก็ต้องทำหลายครั้งบางคนต้องทำเป็น10ครั้งเลยค่ะพอนึกภาพว่ามันลึกมากตัวเม็ดสีเนาะมันไปซ่อนอยู่ในชั้นลึกๆเลเซอร์มันลงไม่ค่อยถึงนะคะใช่แต่ว่าจริงๆเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเรื่องของเลเซอร์ของการลบพวกเม็ดสีทั้งหลายเนี่ยค่ะก็ค่อนข้างออกมาสมัยใหม่เยอะเลยแล้วก็ทำได้ดีขึ้นลงได้ลึกขึ้นลบแล้วก็ปีเลเซอร์ก็หายจางมากขึ้นนะคะ
2: ค่ะอย่างนั้นเนี่ยถ้าฟังอาจารย์พีตอนนี้คือพ่อแม่ไม่ต้องกังวลถ้าลูกของเราเนี่ยเกิดมาแล้วมีปานเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีม่วงสีดำอยู่ที่หลังเพราะว่าเด็กพอโตขึ้นมันจะค่อยๆจางไปเองแต่อย่างนี้ค่ะว่าถ้าอายุเท่าไหร่ละปานยังไม่จางสมมุติเด็กอายุประมาณ8ขวบ9ขวบแล้วมันยังไม่จางเนี่ยโตแล้วยังไม่จางเนี่ยอันนี้พ่อแม่ควรกังวลไหมคะ
1: จริงๆถ้าไม่จางนะคะส่วนใหญ่ที่บอกว่าน่าจะกลายเป็นปานถาวรและไม่เหมือนพวกมองโกเลียนแล้วค่ะแต่ถ้าเขาสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีเลยพัฒนาการปกตินะคะนี่ไม่ต้องกังวลอะไรเลยค่ะอย่างที่บอกมันแค่ไม่สวยเฉยๆแค่นั้นแต่ว่าถ้ามีความผิดปกติอย่างอื่นร่วมด้วยนะคะเช่นอาจจะมีเรื่องพัฒนาการช้าสมมุตินะคะมีแบบหูท้องโตผิดปกติอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีเรื่องของแบบจำนวนที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อาจจะต้องพบแพทย์นิดนึงต้องตรวจร่างกายให้ละเอียดค่ะว่ามีความผิดปกติของโรคอื่นๆไหมที่ทำให้แสดงอาการออกมาเป็นปานสีเขียวๆแบบนี้ค่ะ
2: พอจากเด็กนะโตมาเป็นผู้ใหญ่แล้วนะโอเคโตมาเป็นผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่ที่ฟังเราอยู่ตอนนี้คนที่มีปานไม่ว่าจะเป็นที่ใบหน้าที่อวัยวะต่างๆเนี่ยผู้ใหญ่ที่มีปานเนี่ยควรจะกังวลไหมควรจะไปเอาออกไหมควรจะเลเซอร์ออกไหมคะ
1: จริงๆใช้หลักการเดียวกันอย่างที่บอกเลยค่ะว่าถ้าร่างกายของท่านแข็งแรงดีเลยไม่มีโรคอะไรไม่มีโรคประจำตัวอะไรเนี่ยค่ะไม่ต้องกังวลเลยค่ะแต่ว่าถามว่าอยากเอาออกไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลเลยค่ะเช่นส่วนใหญ่ถ้ามันอยู่ที่หน้าอยู่แถวที่มองเห็นเรารู้สึกว่ามีผลกระทบกับเราอยากให้มันหายไปจะได้มั่นใจมากขึ้นก็ไปเอาออกได้เลยค่ะแต่ว่าถ้ารู้สึกว่าเฉยเช่นมันอยู่ข้างในเอวอะไรเงี้ยไม่ได้แพลนจะใส่บิกินี่ทูพีซอยู่แล้วอยากเก็บไว้เป็นที่ระลึกก็เก็บได้ค่ะไม่อันตรายแล้วก็ปานเขียวเนี่ยค่ะส่วนใหญ่เลยนะคะไม่ได้กลายไปเป็นพวกมะเร็งค่ะนะไม่ต้องกังวล
2: ค่ะโอเคไม่ต้องกังวลค่ะเชิญอาจารย์เอิงค่ะ
0: ค่ะแล้วปานชนิดไหนที่เราจะกลายเป็นมะเร็งได้คะในคนที่มีปานเขาจะได้เฝ้าระวังอะค่ะ
1: ค่ะส่วนใหญ่จะต้องเป็นปานดำค่ะหรือว่าที่เราเรียกว่าฝอยทีนี้ปานดำนะคะยิ่งถ้าเป็นปานดำที่เป็นแตกกำเนิดเลยก็คือหมายว่าเกิดภายในช่วง1ปีแรกอะค่ะอันที่2ก็คือขนาดค่อนข้างใหญ่เนาะ จะรู้ได้ไงว่าปลาขนาดใหญ่นะคะก็คือเทียบกับตอนเกิดค่ะถ้าใหญ่เกินฝ่ามือของเด็กเขาเองของเจ้าตัวค่ะอันนี้น่าจะเป็นปลาขนาดใหญ่ส่วนใหญ่อันนี้ต้องติดตามกันใกล้ชิดเลยหมอทุกคนจะรู้แหละโอ้นี่เขามีปลาขนาดใหญ่อยู่นะเขามีโอกาสที่จะปลาเนี่ยค่ะมันจะกลายเป็นปลาไม่ดีได้เป็นปลาแบบกลายเป็นพวกกลุ่มมะเร็งได้อย่างเงี้ยค่ะเราจะต้องคอยติดตามใช่ส่วนถ้าเกิดว่าปลาหรือไฝที่มาเป็นตอนโตนะคะจริงๆมีโอกาสกลายไปเป็นมะเร็งได้เหมือนกันจริงๆคือน้อยมากเพราะว่าส่วนใหญ่ในคนเอเชียเราๆค่ะเรามีแบบพอเราผิวสีเข้มนิดนึงเนาะถ้าเราเทียบกับคนฝั่งยุโรปอเมริกาเนี่ยค่ะดังนั้นการที่เราผิวสีเข้มนี่แหละค่ะมันตัวเป็นตัวป้องกันไม่ให้พวกเซลล์เม็ดสีทั้งหลายอะไรเงี้ยค่ะผิวเซลล์ผิวหนังของเรากลายไปเป็นมะเร็งค่ะคนก็จะเจอเยอะในคนไข้ที่ผิวขาวมากๆแบบแนวแบบผิวขาวน้ำตาสีฟ้าผมสีแดงเลยพวกกลุ่มเนี้ยค่ะเวลาที่เขามีไฝเกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเม็ดเล็กเม็ดใหญ่เป็นตอนโตหรือว่าเป็นตั้งแต่เด็กอันเนี้ยคือเขาต้องติดตามตลอดเวลาเหมือนอารมณ์แบบทุกปีต้องไปเช็คกับคุณหมอผิวหนังตลอดเลยว่ามีไฝอันไหนที่มันดูทำท่าไม่ดีแล้วไหมอะไรเงี้ยค่ะ
0: ค่ะข้อดีของการมีผิวสีแทนนะคะ
2: ใช่ค่ะมีคำถามแล้วค่ะมีคำถามจากคุณเล็กเอกวิริยกิจค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอลูกอายุ9ขวบสังเกตเห็นว่าเวลาตัดผมสั้นให้ลูกผมรองทรงอะนะจะเห็นที่หนังหัวลูกมีบางจุดผมไม่ขึ้นขนาดประมาณถั่วเขียวค่ะเกิดจากอะไรคะต้องไปหาหมอไหมคะทำยังไงให้ผมที่เป็ดบางจุดที่ผมไม่ขึ้นเนี่ยอยากให้ผมขึ้นทำยังไงคะลูกอายุ9ขวบค่ะ
1: อันนี้จริงๆแนะนำหาคุณหมอนะคะเพราะว่าการที่อยู่ดีผมไม่ขึ้นเป็นหย่อมๆอย่างเงี้ยค่ะมีได้หลายสาเหตุมากเลยค่ะถ้าอย่างสาเหตุง่ายๆเลยเช่นอาจจะกลายเป็นแผลเป็นไปแล้วอาจจะเคยล้มกระแทกหรือมีการผ่าตัดมีการเย็บบริเวณศีรษะอย่างเงี้ยผมก็ไม่ขึ้นได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นพวกกลุ่มโรคการอักเสบที่บริเวณหนังศีรษะก็ทำให้ผมร่วงได้อาจจะแบบไม่เคยเป็นมาก่อนเพราะว่าผมมันปิดอยู่เนาะมองไม่เห็นเงี้ยแล้วพอไปตัดผมสั้นเราก็เลยเห็นอย่างเงี้ยค่ะใช่หรืออาจจะเป็นจากการติดเชื้อก็ได้นะคะเช่นอาจจะเป็นเรื่องของการติดเชื้อราที่หนังศีรษะก็มาด้วยเรื่องของผมร่วงได้ใช่จริงๆมีหลายสาเหตุมากเลยถ้าเกิดคุณแม่ไม่แน่ใจหมอแนะนำให้พาไปตรวจดีกว่าค่ะ
2: ค่ะแต่ถ้าเป็นเด็กๆอย่างเงี้ยอายุ9ขวบนะอาจารย์พีก็เด็กๆเขาก็ไม่น่าจะไม่เคยอักเสบอะไรอย่างเงี้ยล่ะคะมันจะเกิดจากอะไรได้บ้างคะผมไม่ขึ้นเนี่ยค่ะ
1: ส่วนใหญ่เลยนะคะน่าจะแบบเป็นแผลเป็นหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีไม่รู้ตัวกระแทกหรือว่าจริงๆแล้วเด็กๆบางทีเล็กๆอ่ะเขาจะชอบเกาศีรษะแล้วก็อาจจะมีแบบเป็นตุ่มหนองเป็นแผลเป็นอะไรอย่างนี้ได้ค่ะที่นี่ส่วนใหญ่เจอแบบนั้นบ่อยนะคะใช
0: ่ค่ะก็คือพอเป็นตุ่มหนองที่หนังศีรษะหายแล้วเป็นแผลเป็นมันก็เลยเห็นเป็นผมไม่ขึ้นตรงจุดนั้นเป็นหย่อมๆ
1: ใช่
0: ค่ะ
2: ค่ะเข้าคำถามของคุณธนชนนะคุณธนชนถามคำถามบอกข้อมูลส่วนตัวมาด้วยน้ำหนัก56อายุ72ปีค่ะสูง160เซนติเมตรเป็นโรคกระเพาะไปหาหมอให้ยาเพนโทรปราโซนมากิน1เดือนอาการปวดท้องหายไปแต่ถ้ากินอาหารรสจัดแล้วก็ยังแสบท้องอยู่ควรจะกลับไปหาหมออีกไหมครับ
0: แนะนำกลับค่ะเหมือนคุณธนชนปรึกษาตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วนะคะว่าอายุ72เหมือนมีอาการปวดแสบท้องทำดีก็แนะนำให้ไปพบแพทย์แต่ว่าสงสัยนี้คงเป็นการอัปเดตข้อมูลจากการที่หลังจากรับประทานยาแล้วเป็นยังไงบ้างก็คือถ้าอาการไม่ดีขึ้นบวกกับว่าอายุ72อะค่ะมีแนวโน้มว่าอาจจะต้องไปส่องกล้องละเอียดเพิ่มเติมเพื่อดูว่าในกระเพาะอาหารเนี่ยมันไม่มีแผลหรือมันไม่ได้มีโรคอื่นแอบอยู่นะคะเพราะว่าถ้าโดยจากอายุแล้วเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะมีโรคแทรกซ้อนหรือว่าโรคอื่นที่เกิดได้มากกว่าในวัยหนุ่มสาว
2: ค่ะ งั้นก็คือว่าอาจารย์เอิงแนะนำคุณธนชนว่าควรจะกลับไป
0: ตรวจ
2: ให้ละเอียดตรวจซ้ำใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเพื่อตรวจละเอียดเพิ่มเติมนะคะรวมจนถึงต้องให้คุณธนชนลดการกินเผ็ดด้วย
2: สงสัยจะชอบกินเผ็ดนะช่วงนี้
0: นะ
2: ถ
0: ้
2: าย
0: ัง
2: แสบท้องนะลดกินเผ็ดก่อนดีกว่า
0: ลดการรับประทานเผ็ดทานอาหารให้ตรงเวลา

0: ลาร่วมกันด้วยค่ะ
1: ค่ะมาที่คุณแสงตะวันค่ะคุณแสงตะวันถามว่าโอ้ปอดชำรุดค่ะเคยติดเชื้อทีบีเจอเมื่อปี53ก็รักษาอย่างเคร่งครัดนะมีรอยแผลและเส้นเลือดผิดปกติในปอดปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นหวัดหรือไอแรงๆจะมีเลือดออกมาคุณแสงตะวันบอกว่าพอเลือดออกก็จิตตกทุกครั้งค่ะได้ไปซีทีสแกนปอดและส่องกล้องปอดเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเพราะเชื้อทีบีไม่เป็นทีบีนะหมอคะคุณแสงตะวันถามว่าหมอคะเราเวลาเรามีอาการไอแล้วบางทีมีเลือดออกมาประมาณ15มิลลิลิตรก็กินยาทรานซามิน250มิลลิกรัมค่ะเราจะเป็นไปตลอดชีวิตเลยไหมคะมีทางไหนที่จะระวังเคสแบบนี้ได้บ้างคะ
0: ฟังชีวิตคุณแสงตะวันแล้วน่าเห็นใจนะคะคิดว่าสาเหตุที่ทำให้เลือดออกในปอดเนี่ยคุณหมอเขาได้พยายามไปตรวจหาโดยละเอียดและทั้ง CT สแกนเข้าอุโมงค์เพื่อดูว่ามันไม่ได้เป็นโรคติดเชื้อนะมันไม่ได้มีก้อนอะไรผิดปกตินะรวมจนถึงมันดูด้วยอีกอันนึงว่าสองกล้องด้วยนะคะว่ามันไม่มีปัญหาแต่เพียงแต่ว่าตำแหน่งของปอดที่เคยเป็นวัณโรคของคุณแสงตะวันมันคงเป็นแผลเป็น
1: ค
0: ่ะแล้วมันก็คงใกล้หลอดเลือดอะค่ะ
1: ใกล้หลอดเลือด
0: พอเวลาไอแรงๆมันก็เลยเหมือนจะเป็นการดึงรังฉีกขาดเนาะที่ทำให้เกิดเลือดออก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะเข้าใจค่ะเราเองก็คงจิตตกนะถ้าไอทีเลือดออกมา15ซีซีเวลาไอแรงหน่อยแล้วก็หวาดแบบนี้ตกทุกครั้งที่ไอ
1: คง
0: เครียดจริงๆอะค่ะได้ลองเคยปรึกษาคุณหมอไหมคะว่ามันมีวิธีการแบบเข้าไปอุดหลอดเลือดที่มันมาตรงบริเวณนี้ได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะคือแต่ว่าวิธีการแบบนั้นเนี่ยมันอาจจะต้องเป็นโรงเรียนแพทย์หรือสถานพยาบาลที่เป็นระดับแบบใหญ่ๆนะ
1: คะ
0: เช่นในกรุงเทพหรือว่าต้องเป็นเมืองใหญ่ๆในต่างจังหวัดที่เขาอาจจะมีวิธีการฉีดสีแล้วอุดเส้นเลือดตรงตำแหน่งที่มันจะไปเลี้ยงปอดตรงที่ทำให้เกิดเลือดออกอะค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือว่ามันมีแนวโน้มจะทำได้ไหมถ้าหลอดเลือดในตำแหน่งนั้นมันไม่ใช่เป็นหลอดเลือดเมนใหญ่สำคัญอะไรแบบนี้เนาะ
1: โอ้เห็น
0: ค่ะเป็นหลอดเลือดเล็กๆปลาย
1: ๆ
0: ค่ะ
1: อาจารย์เอิงคะและที่คุณแสงตะวันบอกว่ากินยาทรานซามิน250มิลลิกรัมเวลาไอและเลือดออกเนี่ยโอเคใช่ไหมคะใช้ยาตัวนี
0: ้ก็เป็นหลักการรักษาของการให้เลือดหยุดไหลอะค่ะเพราะตัวทรานซามีนเนี่ยมันจะห้ามเลือด
1: ค
0: ่ะก็คือไม่ว่าจะประจำเดือนมามากค่ะคุณหมอทางด้านสูตินารีก็อาจจะให้ทรานซามีนไปติดไว
1: ้
0: ทานเวลาที่วันที่ประจำเดือนมาเยอะจนจะเป็นลม
1: ค่ะงั้นก
0: ็แบบนี้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็เหมือนกันค่ะคุณหมอทานทุกวันนะคะ
1: ค่ะเชิญอาจารย์พีค่
0: ะ
1: อาจารย์พีมีอะไรเสริมไหมคะ
2: จริงๆอีกนิดนึงค่ะเห็นว่าอาจจะลองหาสาเหตุนิดนึงค่ะว่าอะไรมากระตุ้นให้ไอคือส่วนหนึ่งอาจจะเป็นจากตัวโรคด้วยอยู่แล้วนะคะในปอดแต่ว่าถ้าเรารู้ตัวว่าเช่นบ้านเราฝุ่นเยอะหรือมีปลูกดอกไม้แล้วรู้สึกเวลาออกไปเดินเล่นทีไรลมพัดแล้วแบบมีทำให้ไอมากขึ้นลองพยายามลดปัจจัยที่กระตุ้นให้ไอเผื่อจะดีขึ้นนะคะ
1: ค่ะค่ะเพราะว่าถ้าดูคุณแสงค่ะเชิญอาจารย์เอิงค่ะ
0: แล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าถ้ามีตำหนิที่ปอดอยู่แล้วคือเราต้องระวังการติดเชื้อแทรกซ้อนในปอดเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแสงตะวันจะต้องฉีดวัคซีนที่เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อในปอด2อันก็คือไข้หวัดใหญ
1: ่
0: นะคะต้องฉีดทุกปีแน่นอนและอีกอันนึงก็คือวัคซีนป้องกันปอดอักเสบที่เป็นวัคซีนในกลุ่มที่ป้องกันการติดเชื้อในปอดจากแบคทีเรียค่ะค่ะมันอาจจะช่วยลดการติดเชื้ออย่างที่ว่าได
1: ้ค่ะ
0: นะคะ
1: ค่ะคุณแสงตะวันนะลองกลับไปปรึกษาคุณหมอว่าพอจะมีวิธีการลดความการระคายเคืองได้ไหมแล้วก็ลดสิ่งที่จะทำให้เราระคายเคืองแล้วก็เกิดอาการไอด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะคุณแสงตะวันคะรักษาสุขภาพดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะ เข้าใจเลยนะว่าคงจะเครียดมากเวลาที่ไอออกมาแล้วก็เห็นเลือดออกมานะยังไงก็ลองไปหา

0: โรงพยาบาลใหญ่อาจจะเป็นโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์อย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคค่ะค่ะมาที่คำถามของคุณจำเรียงนะคะคุณจำเรียงเนี่ย
1: อายุมันมีวิธีแก้ไขได้ไหมนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: โอเคค่ะขออภัยนะคะวันนี้อาจจะสัญญาณอาจจะมีการกระตุกนิดนึงนะคะคุณจำเรียงอายุ62ปีค่ะน้ำหนัก53สูง163คุณจำเรียงบอกข้อมูลมาแบบนี้ว่าน้ำตาล137สะสม 6.9 ตรวจเมื่อ30เมษายนที่ผ่านมานี่เองค่ะหมอบอกว่าเป็นเบาหวานแต่ยังไม่ให้ยาให้คุมอาหารให้ดีคุณจำเรียงบอกว่ากังวลมากค่ะอยากได้รับคำแนะนำจากคุณหมอค่ะเชิญอาจารย์พีค่ะ
2: โอเคค่ะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ได้คือจริงๆแล้วเนี่ยค่ะบักได้อาจารย์ค่ะก็คือจริงเบาหวานเนี่ยก็มีหลายระดับความรุนแรงนะคะแต่จากเท่าที่ฟังเนี่ยดูตัวน้ำตาลนะคะก็ค่อนข้างสูงเนาะคือเกิน137ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
2: แต่ว่าตัวน้ำตาลสะสมเนี่ยยังถือว่าโอเคอยู่เลยค่ะเนาะดังนั้นก็คือจริงแล้วถ้าคนไข้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ยังไม่ได้รุนแรงมากบางทีเราจะเริ่มจากการที่ปรับเรื่องของอาหารควบคุมอาหารปรับไลฟ์สไตล์การออกกำลังกายค่ะบางทีก็สามารถที่จะควบคุมโรคได้แล้วนะคะ
0: อืมค่ะอาจารย์มีอะไรเสริมไหมคะสำหรับเบาหวานค่ะ
1: ค่ะก็เท่าที่ฟังดูของคุณจำเรียงเนี่ยน่าจะเป็นการตรวจเจอว่าเป็นเบาหวานครั้
0: งแรก
1: นะคะ
0: ค
1: ่ะเพราะว่าก่อนหน้าอาจจะตรวจแล้วไม่ถึงเกณฑ์เบาหวานเนาะแล้วพอมาเข้าเกณฑ์ครั้งที่หนึ่งทีนี้เริ่มเครียดแล้วฉันไม่อยากเป็นเบาหวานหลายคนก็จะแบบฉันไม่อยากเป็นโรคมีโรคประจำตัวที่ต้องกินยาต่อเนื่องทำยังไงถึงกินยาต่อเนื่องได้หรือไม่หายจากเบาหวานได
0: ้
1: ตอนนี้ยังพอถอยหลังได้นะคะแต่คุณจำเรียงต้องควบคุมอาหารเข้มงวดแล้วล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นการระวังเรื่องอาหารในกลุ่มพวกข้าวแป้งน้ำตาลคือลดการบริโภคลงอันที่สองก็คือต้องออกกำลังกายนะคะ อย่างน้อยสักวันละ20-30นาทีถ้าได้3-5วันต่อสัปดาห์จะเยี่ยมเลยแต่ดูจากสัดส่วนแล้วตัวน้ำหนักของคุณจำเรียงเนี่ยไม่ได้เยอะนะคะ53กิโลสูง163ตัวน้ำหนักเนี่ยโอเคยังไม่จำเป็นต้องลดน้ำหนักแต่หมอว่าปรับ
2: อ
1: าหารก่อนเนาะแล้วก็ออกกำลังกายเพิ่มแล้วก็ลองแก้ตัวไปในฝั่งหน้าค่ะอาจจะชะลอการกินยาได้ถ้าเกิดว่าคุณจำเรียงคุมได้ดี
0: ค่ะ
1: ค่ะผลไม้ก็เป็นอีกตัวนึงนะคะช่วงนี้คนไข้หมอนมันขึ้นจากมะม่วงเรียนเยอะมาก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ลดหวานเยอะเกินไปก็อาจจะลดน้ำตาลได้เหมือนกัน
0: โอเคค่ะขอบคุณมากนะคะ
2: มีเสริมนิดนึงนะคะ
0: ใช่ไ
2: หมหรือว่าจริงๆเวลาเราบอกว่าคนเป็นเบาหวานไม่ให้ทานอาหารหวานนะคะจริงๆสิ่งที่เจอบ่อยคือคนไข้บอกว่าเนี่ยกินอันเนี้ยรสชาติไม่หวานเลยค่ะอันนี้คือไม่ใช่นะคะบางทีการที่รสชาติคือที่เรากำหนดการให้รสหวานเนี่ยคือให้ลดปริมาณน้ำตาลปริมาณแป้งที่ใส่ในอาหารที่แต่ละมื้อที่เราจะกินนะคะ
0: ไม่ใช่แค่ไม่หวานไม่ใช่ลดหวานไม่ใช่ต้องลดแป้งใช่ลดแป้งด้วย
2: ลดปริมาณหมอยกตัวอย่างง่ายๆบางคนกินชาอย่างเงี้ยค่ะแล้วบอกว่ามันหวานใช่ไหมคะก็เติมน้ำเปล่าเข้าไปก็ไม่หวานแต่กินหมดเหมือนเดิม
1: ใช่ใช่
2: น้ำตาลเท่าเดิม
1: เขาบอกว่าชงจางๆ
0: จ
1: ะกินทีละกระติกสองกระติกอย่างนี้นะ
2: ใช่ใช่ค่ะ
0: โอเคค่ะต้องระวังมากเลยนะขอให้คุณจำเรียงดูแลสุขภาพนะอาจารย์บอกว่ายังถอยหลังได้นะดูแลตัวเองให้ดีควบคุมอาหารออกกำลังกาย
1: ต้องลงมือทำเองนะคะ
0: ค่ะคุณจันทนาค่ะคุณจันทนาอายุ67ปีน้ำหนัก48กิโลกรัมสูง156อ๋อคุณจันทนาบอกว่าเป็นรูมาตอยค่ะเป็นโรครูมาตอยหมอบอกว่าตอนนี้ฉีดวัคซีนโควิดมา3เข็มแล้วแต่หมอห้ามฉีดเข็ม4เพราะกลัวโรคจะกำเริบเลยขอคำแนะนำหน่อยอะค่ะ
1: คุณ คุณจันทนาฉีดวัคซีนโควิด
0: ค่ะเชิญค่ะ
1: 3เข็มนี้เป็นตัวไหนบ้างนะคะสูตรที่ฉีดนะคะ
0: คุณจันทนายังไม่ได้บอกรายละเอียดมาคุณจันทนาถ้าฟังอยู่นะบอกรายละเอียดเพิ่มมาหน่อยว่าฉีดวัคซีนอะไรนะคะ3เข็ม
1: ค่ะแล้วเข็มที่3เนี่ยฉีดเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะ
0: โอเคค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวขอข้ามคำถามของคุณจันทนาหน่อยนะ
1: เพิ่มก่อนเนาะ
0: โอเคบอกข้อมูลมาเพิ่มหน่อยนะคุณแววค่ะคุณแววอายุ76ปีน้ำหนัก58สูง155ตอนกลางคืนชอบมีอาการร้อนที่หลังเท้าร้อนจากหลังเท้าไปถึงปลายเท้าเลยนะเป็นแทบทุกวันแล้วก็เป็นตะคริวด้วยค่ะอยากทราบว่าอาการแบบนี้เกิดจากยาที่กินไหมเพราะว่าตอนนี้กินยาความดันยาไขมันและยาโรคกระดูกทานเฉพาะเวลาปวดแล้วก็มียาโรคเกาต์ด้วยโอ้ค่ะถามมาแค่นี้ละค่ะค่ะ
1: ค่ะค่ะความรู้สึกร้อนที่หลังเท้าไปปลายเท้าโดยที่ไม่มีการบวมอักเสบของตัวเท้าเลยถูกไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นแค่ความรู้สึกร้อนอย่างเดียวเนาะไม่มีบวมขึ้นมาด้วยค่ะถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องปลายประสาทอักเสบแล้วล่ะค่ะที่จะทำให้มันเหมือนมีแค่อาการแต่ว่ามองภายนอกหรือว่าจับก็ไม่เห็นอะไรนะคะอันนี้เนี่ยถามว่าเป็นผลข้างเคียงจากยาความดันไขมันได้ไหมหมอคิดว่าไม่เกี่ยวเนาะค่ะแต่ว่าถามว่าเกี่ยวกับเกาได้หรือเปล่าคือหมอแค่กำลังแยกอยู่ว่าเกาเองมันก็ชอบทำให้มีอาการปวดบวมที่นิ้วเท้าอะค่ะเลยไม่แน่ใจตรงนี้นะคะว่ามันมีบวมแดงร้อนหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็แปลว่าเกาอาจจะกำเริบมันถึงมีอาการแบบปวดร้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาค่ะต้องแยกกับโรคเกากำเริบนิดนึงแต่ถ้าตัวข้อมันไม่ได้บวมแดงร้อนแล้วโรคเกาก็คือคุมระดับยูริกได้ดีอยู่แล้วคุมตัวโรคได้ดีคิดว่าเป็นเรื่องปลายประสาทอักเสบแล้วล่ะค่ะที่ทำให้ร้อนขึ้นมาแบบไม่มีสาเหตุสามารถปรึกษาให้กับหมอที่รักษาความดันหรือไขมันได
0: ้
1: คุณหมอเขาจะได้จัดยาให้แต่คุณแววไม่ได้เป็นเบาหวานด้วยใช่ไหมคะ
0: ไม่มีค่ะ
1: ไม่มีข้อมูลเรื่องเบาหวาน
0: ค่ะ
1: ค่ะเพราะตัวโรคเบาหวานเองนี่ก็เป็นตัวโรคสำคัญเลยที่ทำให้มีอาการปลายประสาทอักเสบแบบนี้นะคะเป็นอาการที่บ่อยเนี่ยคนไข้เบาหวานเลยด้วยซ้ำ
0: ค่ะ
1: ค่ะหรือแม้แต่ถ้าคุณแววน้ำตาลเริ่มขึ้นก็มีความเสี่ยงจะทำให้มีอาการนี้ได้เหมือนกันโดยที่ยังไม่เป็นถึงขั้นเบาหวานนะคะค่ะ
0: ค่ะอย่างนี้อาจจะต้องไปพบแพทย์แล้วก็ตรวจเพิ่มเนาะตรวจเพิ่มว่ามีเป็นปลายประสาทอักเสบหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นช่วงเริ่มต้นของเบาหวาน
1: หรือเปล่า อะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่
1: ค่ะนะคะแล้วคุณหมอเขามียาบรรเทาอาการให้
0: ค่ะ
1: เนาะถ้ามันมีอาการจนนอนไม่หลับนะคะคุณหมอเขาสามารถสั่งยาทำให้คุณแววดีขึ้น
0: ค่ะ
1: และใช้ชีวิตต่อได้แต่ในระหว่างที่ยังไม่ถึงคิวไปเจอคุณหมอหรือยังกลัวโควิดไม่กล้ามาโรงพยาบาลเนี่ยเอาผ้าฉุกน้ำอะค่ะมาวางไว้ก่อนก็ได้ในตำแหน่งที่ร้อนแสบนะคะมันก็จะช่วยบรรเทาอาการได
0: ้ค่ะ
1: ค่ะ
0: ผ้าอุ่นๆหรือว่าเย็นดีคะน้ำ
1: เป็นผ้าฉุกน้ำอุณหภูมิห้องอะไรแบบนี้ค่ะ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็จะสามารถช่วยบรรเทาอาการพลางๆก่อนได
0: ้
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: ค่ะมาที่คำถามของคุณจิรชยาค่ะคุณจิรชยาถามถึงคุณแม่อายุ88ปีคุณแม่ติดโควิดนะแต่ว่าหายแล้วค่ะแล้วก็คุณแม่ที่อายุ88ปีเนี่ยมีคิวให้ฉีดวัคซีนเข็ม4วันที่8พฤษภาคมนี้คุณแม่หายจากโควิดตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนก็เลยถามคุณหมอว่าสมควรจะให้คุณแม่ฉีดเข็ม4เลยไหมคะขอคำแนะนำหน่อยค่ะก็คือติดโควิดหายเมื่อต้นเดือนเมษายนมีคิวฉีดเข็ม4วันที่8พฤษภาคม8พฤษภาคมเนี่ยควรไปฉีดวัคซีนโควิดเข็ม4ไหมคะ
1: ก็คือหายมา1เดือนแล้ว
0: ใช่1เดือนแล้วค่ะอาจารย์เอิ
1: งค่ะถามว่าเราอาจจะชะลอการฉีดไปได้จนถึงสักประมาณหายสัก3เดือนแล้วค่อยไปฉีดก็ยังได้นะคะ
0: อ๋อ
1: ค่ะคื แค่เรารู้สึกว่าคุณแม่ก็อาจจะยังมีภูมิหลงเหลืออยู่จากการเป็นโควิดครั้งที่แล้วยังไม่ต้องรีบได้วัคซีนเข้าไปรวมจนถึงคุณแม่ก็อาจจะเพิ่งโทรมจากการเป็นโควิดยังไม่ทันกระเตื้องดีขึ้นจะต้องมามีผลข้างเคียงจากวัคซีนอีก

0: ีกอะไรแบบนี้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วคุณแม่ตั้ง88แล้วโน้จะ90แล้วก
1: ็
0: คืออาจจะไม่ไหวหรือเปล่าค่ะจะสงสัยก็คือจะกังวลตรงนี้ล่ะค่ะว่าเดี๋ยวมีไข้เดี๋ยวอ่อนเพลียไม่ได้คนไข้บางคนเบื่ออาหารไปต่อไปอีกยังไม่ทันฟื้นจากโควิดอาจจะมาเบื่ออาหารจากวัคซีนอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมอคิดว่าน่าจะชะลอได้และในระหว่างนี้ก็คือต้องดูแลเรื่องความสะอาดเรื่องการป้องกันการรับเชื้อครั้งใหม่ด้วยนะคะชะลอไปสัก3เดือนนะคะหลังหาย
1: งั้นก็ให้คุณแม่งั้นก็แนะนำว่าวันที่8พฤษภาคมเนี่ยอาจจะยังไม่ต้องไปรับเข็ม4นะนับไปอีกสักพฤษภามิถุนากรกฎาก็ได้ใช่ไหมคะประมาณ3เดือนนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคค่ะคุณกันนิกาค่ะอายุ78ปีสูง147หนัก44บอกว่าฉีดแอสตราเซเนกาฉีดแอสตราเซเนกา2เข็มฉีดโมเดอร์นาไปเมื่อธันวาปี64อยากทราบว่าเข็ม4จะต้องโมเดอร์นาอย่างเดียวเลยไหมคะหรือว่าอย่างอื่นได้คะ
0: จริงๆไม่มีคำตอบไหนที่แบบเป็นคำตอบเดียวนะคะหมอคิดว่าคุณกันนิกาอาจจะเลือกว่ารอดูก่อนยังไม่ต้องรีบฉีดก็ยังได้เลยพอแอสตราไป2โมเดอร์นาไป1เนา
1: ะ
0: แต่ถ้าคุณกันนิกามีความรู้สึกว่าอยากฉีดเพื่อความมั่นใจว่าอ่ะวัคซีนแต่ละอันที่เราฉีดเนี่ยมันครบโดสจริงๆของที่เขาแนะนำของที่เขาทำวิจัยอะไรแบบนี้ค่ะโมเดอร์นาเข็มที่2ก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ว่ามันจะได้ไปกระตุ้นกับโมเดอร์นาเข็มที่1ที่ได้ฉีดไปแล้วของคุณกันนิกา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะแต่ถ้าดูจากสูตรที่ฉีดนี่ก็ยังชะลอได้นะคะยังไม่ต้องรีบเข็มที่4ยังได้เลยด้วยซ้ำ
1: ใช่เพราะว่าแอสตรา2เข็มแล้วก็โมเดอร์นา
0: ไป1เข็
1: ม
0: ขึ้นอยู่กับว่าคุณกันนิกาเนี่ยตอนฉีดโมเดอร์นาครั้งที่แล้วเนี่ยมีอาการข้างเคียงจากวัคซีนหรือเปล่าหลายคนที่อยากจะเปลี่ยนใจจากโมเดอร์นาก็พอรู้สึกว่าไม่อยากทนผลข้างเคียงเหมือนเดิมอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยอยากเปลี่ยนตัวหรืออะไรแบบนั้นนะคะ
1: ค่ะโอเคดิฉันเพิ่มให้เมื่อวานเนี่ยอาจารย์แจ็คจักรพงศ์มาในรายการรัดคิวหมอเรามาอาจารย์แจ็คบอกว่าคนที่มีผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเนี่ยพอฉีดเข็มต่อๆไปเนี่ยจะมีอาการจะมีผลข้างเคียงลดลงค่ะ
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมคะอาจจะไม่ต้องกังวลมากนะเวลาถ้าเกิดจะไปฉีดเข็มกระตุ้นมากขึ้นแต่ว่าตอนนี้ได้เข็มกระตุ้นไปแล้วไงเข็ม3แล้วก็ค่อนข้างจะโอเคแล้วนะตอบคำถามของคุณไอแอมปอกันหน่อยค่ะคุณไอแอมปอยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยค่ะอายุ20ปีถามแบบนี้ค่ะอาจารย์พีอาจารย์เอิงความเครียดส่งผลอย่างไรต่อสมองของวัยรุ่นบ้างครับผมเนี่ยนะดูรายการทุกวันเลยครับแต่ผมมีความเครียดก็เลยกลัวว่าจะส่งผลต่อสมองอะครับ
0: ค่ะจริงๆปกติแฟนรายการเรานี่ไม่น่าจะอายุน้อยขนาดนี้เลย
1: อายุ20
0: น่าจะเป็นวัยผู้ใหญ่หรือวัยผู้สูงอายุด้วยซ้ำนะคะ
1: คุ
0: ณไอแอมปอนี่เป็น FC รุ่นเยาว์เลยจริงๆ
1: ค
0: ่ะถามว่าความเครียดเกี่ยวกับสมองไหมเกี่ยวแน่นอนค่ะนะคะพอเรามีความเครียดปุ๊บเนี่ยก็แปลว่าสมองเรามันต้องมีการหลั่งสารเคมีอะไรที่มันออกมาเพิ่มขึ้นเนาะแล้วพอมันมีสารเคมีอะไรเพิ่มขึ้นหลั่งออกมามากทีนี้มันก็จะมีการสั่งการไปที่อวัยวะต่างๆร่วมด้วยค่ะโดยที่อ่ะบางคนก็จะเริ่มมีกรดในกระเพาะเพิ่มขึ้นบางคนลำไส้บีบตัวเร็วขึ้นเกิดท้องสงท้องเสียก็มีบางคนคำสั่งจากสมองมาที่หัวใจทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นนะคะใจสั่นมือสั่นหายใจไม่อิ่มคือเยอะแยะเลยนะคะแล้วนอกจากนี้ความเครียดก็มีผลกับสมองทำให้เรานอนไม่หลับเจอบ่อยมากขึ้นและที่เรากลัวมากที่สุดนะคะก็คือเรากลัวเรื่องเป็นโรคซึมเศร้าเพราะความเครียดมันก็สะสมไปนานๆไม่รู้จะหาทางออกยังไงให้กับชีวิตเนาะไม่รู้จะแก้ปัญหาชีวิตยังไงก็ไปจบด้วยเรื่องโรคซึมเศร้าได้อีกที่ต้องรักษาต่อเนื่องกันไปอีก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะอาจารย์พีมีอะไรเพิ่มเติมคะสำหรับปัญหาความเครียดของวัยรุ่นไหมคะ
2: จริงๆแล้วอันเนี้ยก็คือดีใจนะคะที่ถามมาเนาะแสดงว่าคนไข้เนี่ยค่ะรู้เริ่มรู้ตัวว่าตัวเองกำลังมีความเครียดแล้วอันเนี้ยจริงๆเป็นจุดเริ่มต้น

0: ต้นที่ดีมากเลยค่ะดังนั้นก็คือพอเราเริ่มรู้ตัวว่าโอเคเรากำลังมีความเครียดเรารู้ว่าเดี๋ยวมันจะส่งผลกระทบที่ไม่ดีกับร่างกายเราแน่ๆงั้นเราจะได้เริ่มต้นหาวิธีจัดการกับความเครียดนะคะเนาะทีนี้ถ้าคิดว่าโอเคด้วยตัวเองคิดว่าไม่สามารถจัดการได้ต้องการความช่วยเหลือนะคะจริงๆก็คือคนใกล้ชิดคุณพ่อคุณแม่คนที่เราสนิทนะคะแต่ถ้าคิดว่ายังช่วยไม่ได้อีกอยากหาคนอื่นช่วยนะคะก็มาพบคุณหมอได้เหมือนกันนะคะใช่
1: ค่ะโอเคค่ะคำถามของคุณสุภัตราเพ่งพินิจนะคะคุณสุภัตราอายุย่าง65ค่ะสูง160หนัก 53.5 เป็นเบาหวานกับไขมันค่ะแต่คุณหมอให้หยุดยามาได้ 3-4 ปีแล้วแต่ก็ยังนัดตรวจทุกปีนะคะค่า HbA1c เหรออ๋อ
2: A1c ค่ะ
1: อ๋อๆค่ะของปีที่แล้ว 6.0 ปีนี้ 6.1 ค่ะแต่ตอนนี้น้ำหนักลดเหลือ 53.5 ก่อนหน้าเนี่ยน้ำหนัก 55-56 ก็เลยกังวลเรื่องน้ำหนักอะค่ะอาจารย์คะอาจารย์น้ำหนักลดลงมาประมาณ2กิโลเนาะ
2: ค่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะเท่าที่ฟังของคุณสุภัตราดูก็คือแปลว่าเขาน่าจะสามารถคุมเบาหวานแล้วก็ไขมันได้ดีโดยไม่ต้องทานยาด้วยการปรับอาหารแล้วก็ปรับพฤติกรรม
1: ค่ะ
2: นะคะฟังดูคล้ายจะเป็นแบบนั้นนะคะก็ต้องดูเคล็ดลับของการปรับอาหารของคุณสุภัตราแล้วล่ะว่าตอนนี้รับประทานอาหารในรูปแบบไหนอยู่แล้วก็มีการออกกำลังกายมากน้อยแค่ไหนค่ะเพราะบางคนก็คือควบคุมอาหารแบบเข้มงวดเนาะเพราะว่าไม่อยากกินยาเบาหวานต
1: ่อ
2: ไม่ทานบางคนแบบเลือกเปลี่ยนสูตรอาหารเป็นสูตรไม่มีคาร์โบไฮเดรตเลยค่ะทานเป็นสูตรคีโตเจนิกก็มีคนไข้หมอเนาะแล้วน้ำหนักเขาก็จะลดลงมาเรื่อยๆร่วมกับผลเลือดของเบาหวานที่ดีขึ้นเรื่อยๆจนบางคนก็คือหยุดยาไปอย่างคุณสุภัตรานี่แหละค่ะแต่อย่าลืมว่าอาหารที่เราแบบเหมือนพยายามลดเพราะเรากลัวเป็นเบาหวานเนา
1: ะ
2: มันก็จะลดน้ำหนักลงไปด้วยนะคะและร่วมกับคุณสุภัตราออกกำลังกายเยอะอีกต่างหากเนี่ยค่ะนะคะมันก็เลยทำให้ภาพรวมของน้ำหนักเอ๊ะทำไมมันลดลงมาประมาณ2โล3โลน
1: ะ
2: จะมีโรคอะไรหรือเปล่าอันนี้หมอต้องขอรายละเอียดแล้วล่ะค่ะถ้ามันเกิดจากการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตหมอว่าก็คือเป็นปกติของคุณสุภัตราแต่ถ้าเอ๊ะไม่ได้ออกกำลังกายเลยไม่ได้ปรับอาหารอะไรเลยทีนี้เราก็ต้องมาตรวจละเอียดเหมือนกันนะคะว่ามันมีโรคแฝงอะไรที่ทำให้น้ำหนักลดโดยไม่มีสาเหตุหรือเปล่า
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะ
1: ค่ะไปที่คุณปุญญาพรนะคะคุณปุญญาพรอายุ79หนัก55สูง145คุณปุญญาพรเป็นโรคปัสสาวะไม่หยุดค่ะวันหนึ่งเนี่ยปัสสาวะถึง 5-6 ลิตรแน่อยากทราบวิธีรักษาเพราะว่าอาการเนี่ยเป็นมาหลายปีแล้วทำไงดีคะอายุ79ปีค่ะ
2: อันนี้แปลกค่ะหมอสงสัยว่าคุณปุญญาพรเคยไปหาคุณหมอแล้วตรวจละเอียดไหมคะว่าที่ปัสสาวะออกมาปริมาณเยอะเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน
1: ่
2: ค่ะถ้าไม่เคยไปหาต้องไปตรวจดูหน่อยนะคะมันมีหลายสาเหตุมากจริง
1: ๆ
2: ค่ะยกตัวอย่างเช่นโรคเบาหวานก็ทำให้ปัสสาวะออกมาเยอะมากอันที่สองโรคเบาจืดก็ทำให้ปัสสาวะออกมาเยอะมากอีกเหมือนกันค่ะนอกจากนี้ที่เจอบ่อยๆอีกกลุ่มนึงก็คือถ้าเป็นคนดื่มน้ำมากบางคนก็ดื่มน้ำเยอะมากเลยนะคะเขาก็จะต้องปัสสาวะออกมามากใกล้ๆเคียงกับที่ดื่มเข้าไปอะค่
1: ะ
2: นะคะมันจะต้องมีการตรวจละเอียดเพิ่มแล้วล่ะค่ะว่าโอ้ปัสสาวะออกมาวันละ 5-6 ลิตรมันเกิดจากอะไรกันแน่แปลว่าคุณปุญญาพรต้องมีการดื่มน้ำเข้าไปไม่ต่ำกว่า 5-6 ลิตรเหมือนกันนะคะต่อวันถ้าไม่อย่างนั้นมันจะเอาน้ำที่ไหนมาออกเท่านี้ได้ทุกวันค่ะ
1: ค่ะก็คือว่าถ้าไม่ได้เป็นคนที่ดื่มน้ำมากถึง 5-6 ลิตรเนี่ยและปัสสาวะไม่หยุดแบบนี้ควรที่จะไปพบแพทย์และตรวจให้ละเอียดใช่ไหมคะอาจเป็น
2: ต้องไปหาสาเหตุแล้วล่ะค่ะใช่ค่ะมันมีหลายสาเหตุที่ต้องคิดถึงแล้วก็ต้องไปตรวจละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนะคะค่ะ
1: คุณสุภัตราให้ข้อมูลมาเพิ่มแล้วค่ะอาจารย์เอิงคะบอกว่าทาน8ชั่วโมงหยุด16ชั่วโมงและทานแต่ของจืดๆอ๋อนี่ไงน
0: ี่ไงทำอินเตอร์มาเป็นแ
1: ต่ทำไอเอฟด้วยทำไอเอฟด้วย
2: วันนี้หมอยังอยากลดให้ได้บ้างเหมือนกันนะคะนี่เก่งมากเลย
1: แสดงว่าควบคุมน้ำหนักควบคุมอาหารดีมากมีไอเอฟด้วยทาน8ชั่วโมงหยุด16ชั่วโมงค่ะง
2: ั้นก็ต้องมีคนไข้หมอเนี่ยค่ะพอคุมดีเสร็จก็มากังวลอีกทำไมฉันน้ำหนักลดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะเอาแล้วอย่างนี้แนะนำคุณสุภัตรายังไงว่าควรที่จะแบบว่ากินเยอะขึ้นดีไหมอาจารย์
2: แต่ดูจากน้ำหนักของคุณสุภัตราแล้วนะคะ53สูง160น้ำหนักตอนนี้เนี่ยกำลังพอดี
1: อ๋อกำลังพอดีนะคะ
2: ไม่ได้อ้วนไปแน่นอนค่ะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็ไม่ได้ผอมไปด้วย
1: ค่ะ
2: ค่ะหมอว่าถ้าคงอยู่ประมาณนี้โอเคแต่ยกเว้นว่าเวลามีคนทักเนี่ยเขาจะไม่ค่อยสบายใจหน่อยคนที่นานๆเจอกันทีเฮ้ยทำไม
1: ผอมลงอะไรเง
2: ี้
1: ยใช่ไหม
2: เอออย่าผอมมากนะเดี๋ยวหน้าเหี่ยวดูไม่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนไข้หลายคนจะมาเล่าแบบนี้ให้ฟังจะกังวลจากการทักของคนรอบตัวเนี่ยแหละค่ะ
1: ค่ะมาที่คำถามของคุณนกค่ะนกนิกิอายุ57ปีนะคะเป็นเบาหวานระดับน้ำตาลสะสม 7.5 ค่ะหมอให้ทานยาครึ่งเม็ดแต่คุณนกบอกว่าชอบลืมทานยาทานบ้างไม่ทานบ้างจะมีผลอะไรไหมคะ
0: อันนี้น่าจะมีแน่นอนใช่ไหมคะ
2: ใช่ใช่ค่ะมีผลค่ะคุณนกเป็นเบาหวานแล้วก็น้ำตาลสูงนะคะ
1: ค
2: ่ะถ้าคุณนกลืมทานยาแต่คุณนกไม่ได้ปฏิบัติตัวในการลดน้ำตาลด้วยเนี่ยน้ำตาลมีแต่ขึ้นนะคะคือมันจะมีแนวโน้มขาขึ้นไปเรื่อยๆจะไม่มีดีขึ้นมาได้เองเหมือนถูกหวยได้นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ย การที่ปล่อยให้เบาหวานน้ำตาลสูงโดยที่ไม่ควบคุมให้ดีระยะยาวมีผลกระทบแน
1: ่
2: กับหลายๆอวัยวะเลยค่ะที่จะเป็นอันตรายจากน้ำตาลสูงยกตัวอย่างเช่นไตนะคะตาหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองเนี่ยค่ะที่เรากลัวเนาะค่ะ
1: เพราะฉะนั้นนี่ก็คือต้องปรับแล้วล่ะยา
2: ต้องปรับ
1: อย่าลืมทานยาใช่ไหม
2: ใช่ค่ะเพราะว่าหมอเข้าใจนะคนที่ไม่เคยมีโรคประจำตัวแล้วอยู่ดีๆมาตรวจเจอว่ามีโรคประจำตัวแล้วต้องกินยาทุกวันเนี่ยแรกๆเหมือนกันนะคะไม่เคยทานยาทุกวันมาก่อนแล้วมาให้ทานทุกวันก็ต้องเข้าใจแหละว่าลืมบ้างอะไรบ้างเนา
1: ะ
2: แต่ถ้ายาตัวที่ทานเนี่ยเขาบอกว่าต้องทานหลังอาหารบางทีไปทานก่อนอาหารบ้างทานพร้อมอาหารบ้างในเวลาที่นึกออกลืมมื้อเช้าไปทานมื้อเที่ยงบ้างหรือว่าปรับมาเป็นมื้อเย็นก็ได้เพราะลืมมื้อเช้ากับมื้อเที่ยงลืมเอายาไปที่ทำงานอย่างน้อยให้ได้ทานวันละครึ่งเม็ดอะค่ะจะมื้อไหนก็ตามนะคะหมอว่าจะดีที่สุดเลยค่ะ
1: มีคำถามของคุณอนุชิตค่ะไม่ใช่คุณประเสริฐคุณประเสริฐอายุ69ปีหนัก64สูง165บอกว่าจะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่หลังฉีดวัคซีนเข็ม4ได้ไหมครับห่างกันกี่วันดีครับ
2: ค่ะแนะนำคุณประเสริฐว่าฉีดวัคซีนดีนะคะแต่ว่าเว้นห่างกันสัก2อาทิตย์ขึ้นไป
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะคะเพื่อที่จะได้ผลข้างเคียงไม่มากระทบกัน
1: ค่ะ
2: เนาะ
1: 2สัปดาห์เนาะ2สัปดาห์ค่ะ
2: 2สัปดาห์ดีค่ะสนับสนุนเพราะตอนนี้กำลังจะถึงฤดูกาลที่รัฐบาลจะแจกวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วนะคะเราจะมีการแจกปีละ1ครั้งแล้วก็เป็นเดือนที่เริ่มมีการเปลี่ยนสายพันธ
1: ุ์
2: อัปเดตสายพันธุ์ของวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่กำลังจะระบาดในปีนี้พอดีเลยก็คือตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปเนี่ยเหมาะในการที่จะเริ่มมาเก็บวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วค่ะเพราะคนไข้หลายคนตั้งแต่โควิดมานี้ทิ้งไข้หวัดใหญ่เลยนะคะ
1: แต่จริงๆแล้วไม่ควรทิ้งใช่ไหม
2: ทิ้งมา 2-3 ปีแล้วนะคะหลายคนเลยสงสัยปีนี้จะได้เก็บวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันละเพราะฉีดโควิดกันครบไปแล้ว
1: ค
2: ่
1: ะดิฉันคนหนึ่งก็ทิ้งไข้หวัดใหญ่เหมือนกันนะปีนี้ต้องไปฉีดละนะคะต้องฉีดละนะโอเคค่ะต่อไปนะคะคำถามต่อไปคำถามที่5นะคะจากทางโทรศัพท์นะคะโอเคขอคำถามที่5หน่อยค่ะ โอเคขอคำถามที่5หน่อยค่ะคุณจามรีค่ะคุณจามรีอายุ81ปีน้ำหนัก60สูง154บอกว่าเป็นลำไส้แปรปรวนมา6ปีกินยา3ตัวค่ะยา3ตัวมีเฮริโบเรซินโดเลส SBOB อยากถามว่าถ้าสวนแป้งมาผลที่เกิดขึ้นคือลำไส้เป็นหลุม

0: อยากถามว่ากินยามา6ปีแล้วร่างกายจะมีผลเสียไหมและจะต้องไปส่องกล้องอีกไหมคะอาจารย์เอิงกำลังขมวดคิ้วอยู่
1: กำลังขมวดคิ้วอยู่ค่ะก็เดี๋ยวนะคะพอดีมีประวัติละเอียดนิดนึงด้วยไม่แน่ใจว่าชื่อยานี้มันสะกดถูกหรือเปล่าเน
0: า
1: ะหมอไม่แน่
0: เป็นภาษาไทย
1: มาผมไม่แน่ใจเรื่องชื่อยาจริงๆ3ตัวนี้นะ
0: คะ
1: ว่า SBOB หมอก็ไม่คุ้นเลยว่ามันมียาที่มีชื่อนี้
0: เป็นชื่อการค้าหรือเปล่าคะเ
1: ออค่ะของคุณจามลีเนี่ยน่าจะมีปัญหาเรื่องลำไส้โป่งพองแบบเหมือนคล้ายๆกับเป็นเขาเรียกว่าเป็นไดเวอร์ติคูลุมก็คือผนังของลำไส้เวลาเราอายุเยอะขึ้นนะคะไอตัวผนังของมันเนี่ยมันจะหย่อนมันผิดหนังเราเนาะมันก็เลยเหมือนหย่อนแล้วพอมันมีรูปร่างเป็นเหมือนกระป๋อกระป๋ออยู่เดิมมันก็เลยเป็นกระป๋อหย่อนเหมือนถูกมากขึ้นค่ะข้อเสียของการที่จะเป็นภาวะนี้ก็คือว่ามีโอกาสที่จะวันดีคืนดีเลือดออกมีโอกาสที่วันดีคืนดีมีการติดเชื้อในกระป๋อพวกนี้นะคะแล้วก็มีอาการไส้ติ่งอักเสบแบบนั้นเลยได้กันค่ะเพราะฉะนั้นยังไงต้องมีการติดตามต่อเนื่องนะคะกับคุณหมอที่รักษาเรื่องกระป๋อไส้แล้วก็ต้องมีการส่องกล้องซ้ำแน่นอนค่ะโดยทั่วไปคุณหมอเขาจะแนะนำส่องกล้องซ้ำเนี่ยทุก 5-10 ปีแล้วแต่ว่าเป็นโรคอะไรต้องมีการติดตามถี่มากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ทุก 5-10 ปียังไงต้องมีการส่องซ้ำอีกค่ะส่วนโรคลำไส้แปรปรวนเนี่ยคุณหมอเขาคงวินิจฉัยจากการตรวจละเอียดหลายๆอย่างดูแล้วนะคะที่จะหาโรคอื่นๆที่เป็นอันตรายกว่าออกไปพวกมะเร็งอะไรแบบนี้เนาะไม่แน่ใจว่าของคุณจามารีเนี่ยมาด้วยเรื่องอุจจาระบ่อยๆหรือเปล่าก็คือถ่ายอุจจาระบ่อยลำไส้แปรปรวนจะมีหลักๆ2อย่างก็คือท้องผูกหรือไม่ก็ท้องเสียค่ะแล้วก็การรักษาส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปเรื่องการให้ยาบรรเทาอาการท้องผูกก็ให้ยาระบายท้องเสียก็ให้ยาหยุดถ่ายแล้วก็ร่วมกับให้การปรับพฤติกรรมเรื่องลดความเครียดแล้วก็วิตกกังวลอย่างที่บอกว่าพอมีความเครียดเนาะเหมือนคุณไอแอมปอถามนะคะจะมีผลกับสมองไหมก็คือพอมีปุ๊บมันก็จะสั่งงานไปที่ลำไส้ให้มันบีบตัวถี่ก็ได้บีบตัวน้อยลงก็ได้มีได้สองขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องทำยังไงเรื่องการดูแลจิตใจผ่อนคลายความเครียดอันนี้ต้องทำร่วมกันไปนะคะแล้วถ้าอาการดีขึ้นจากการที่เราไปแก้ต้นเหตุของความเครียดตรงนั้นได้เนี่ยการรับประทานยาสำหรับลำไส้แปรปรวนก็อาจจะลดลงได้ค่ะ
0: ค่ะอาจารย์พีมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
2: จริงๆไม่มีค่ะเหมือนอาจารย์เอิงบอกเลย
0: ค่ะโอเคค่ะมันก็คือก็ต้องดูแลตัวเองนะแล้วก็อาจจะต้องกลับไปหาคุณหมอด้วยนะถ้าลำไส้แปรปรวนแบบนี้ด้วยนะคะมีคุณผู้ชมถามเรื่องของการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะรามาก็จะเริ่มเดือนนี้ใช่ไหมคะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ค่ะ
1: โดยทั่วไปเราจะเริ่มประมาณพฤษภาหรือมิถุนาไม่เกินนี้
0: ค
1: ่ะแต่เพียงแต่เราก็ต้องรอรัฐบาลส่งมาให้อยู่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะคะแล้วถ้าส่งมาเมื่อไหร่เราจะรีบประกาศให้คนไข้มารับวัคซีนโดยทั่วไปก็แค่2อาทิตย์เท่านั้นนะ
0: คะ
1: เปิดเร็วเคลมเร็วปิดเร็วเหมือนกัน
0: อ๋อเหรอฉีดแค่2อาทิตย
2: ์
0: ครับ
1: แค่2อาทิตย
0: ์คุณผู้ชมที่ถามมาเดี๋ยวรอ
2: ก็สามารถมาฉีดได้ตลอดนะคะเพียงแต่ว่าถ้าไม่ใช่ของรัฐบาลก็หมายว่าเราจะต้องเสียตังค์เงี้ยค่ะเข็มละประมาณ300บาทประมาณนี
0: ้ค่ะ
2: ใช
0: ่ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วก็ทยอยมาฉีดกันเองได้แต่ถ้ารอของรัฐบาลเดี๋ยวก็จะมีการประกาศอีกทีนึงนะคะ
1: มีการประกาศแต่สูตรที่เสียเงินกับฟรีเนี่ยคนละสูตรกันนะคะ
0: ก็คือคนละสูตรกัน
1: แบบฟรีโดยทั่วไปก็จะเป็น3สายพันธุ์แต่ถ้าควักกระเป๋าจ่ายเองก็จะเป็น4สายพันธุ์ค่ะ
0: ค่ะโอเคค่ะวันนี้นี่หมดเวลาแล้วค่ะนะคะขอบคุณชุดสวยๆจากวรินดาด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์พีและอาจารย์เอิงมากนะคะตอบคำถามได้เยอะมากเลยทีเดียวค่ะหลากหลายมากเลยค่ะลากันไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: องร้องไหมเนี่ย
1: ร้องครับคุณหม
0: อปลากระพงน้ำคงขึ้นขึ้นลงลงที่วันนี้ร้องเพลงไปนั้นเกี่ยวกับปลากระพงวันนี้เรามีเมนูปลากระพงมาฝากจะเป็นอะไรนั้นเชิญไปชมกันเลยครับ

ที่วันนี้ทำเมนูปลากระพงเนื่องจากปลาเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพสูงคนไข้โรคไตหรือประชากรสุขภาพดีก็ควรจะรับประทานโปรตีนที่มีคุณภาพสูงได้แก่เนื้อสัตว์ปลาแต่คนไข้โรคไตที่ต้องระวังอีกอย่างนึงก็คือโปรตีนที่มีฟอสฟอรัสเยอะๆได้แก่ไข่แดงไข่ปลาเครื่องในสัตว์หรือว่านมสดซึ่งเราควรจะหลีกเลี่ยงโปรตีนที่มีฟอสฟอรัสเหล่านี้ในคนไข้ที่มีโรคไตโดยเฉพาะมีภาวะไตเสื่อมปลาบางชนิดก็มีปริมาณฟอสฟอรัสสูงซึ่งเราอาจจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยซึ่งก็จะมีการแนะนำอาหารสำหรับคนไข้ที่มีภาวะโรคไตเรื้อรังและที่สำคัญติดตามชมรายการกินกับหมอไปเรื่อยๆเพราะเราจะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากท่านผู้ชมทุกๆวันครับพูดไม่ธรรมชาติเลยอ่ะพี่

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมระพีบุญเปลื้องอาจารย์เต้คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกับ Being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ในวันนี้ครับผมไม่ได้มาคนเดียวครับผมมากับอาจารย์ป๊อปครับเพราะว่าอยากจะคุยกันเรื่องที่ผมสนใจมากคือเรื่องของการนอนไม่หลับครับคุณผู้ฟังเคยนอนไม่หลับไหมครับถ้าคุณนอนไม่หลับคุณไม่เหงาครับเพราะว่ามีคนอีก19ล้านคนในประเทศไทยหรือ 40% ของประชากรไทยเลยนะครับที่ประสบปัญหาการนอนไม่หลับการนอนไม่หลับเนี่ยมันจะนำมาซึ่งปัญหาในวันต่อมาครับเพราะคุณจะตื่นมาด้วยความเพลียตื่นมาด้วยอารมณ์ที่หงุดหงิดแปรปรวนวันนี้เราจะมาคุยกันว่าเราจะทำยังไงดีคุณภาพการนอนของเราจึงจะดีขึ้นครับแต่ก่อนที่จะไปคุยกับอาจารย์ป๊อปก็ต้องโฆษณาสรรพคุณนิดนึงว่าอาจารย์ป๊อปเป็นใครมาจากไหนเนาะนะครับอาจารย์ป๊อปก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นักกิจกรรมบำบัดสุภลักษณ์เข็มทองครับอาจารย์เป็นอาจารย์อยู่ที่สาขาวิชากิจกรรมบำบัดคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลครับตัวกิจกรรมบำบัดเนี่ยชื่อตัวเนี่ยครับผมคาดหวังเลยนะความคาดหวังผมก็คืออาจารย์ช่วยทำให้ผมหายนอนไม่หลับหน่อยเถอะแต่ก่อนนะครับอาจารย์มันก็อาจจะนอนไม่หลับสักเดือนละครั้ง2เดือนครั้งแต่หลังๆมันมาถี่แล้วมันเริ่มเป็นวงจรอาจารย์คืนนี้อาจจะนอนแบบโอ้ย9ชั่วโมงเลยเพราะมันอดนอนมาหลายวันพอนอนไป9ชั่วโมงวันต่อมาก็อ้าวนอนไม่ได้อีก
2: ไม่คงที
1: ่ไม่คงที่นี่ผมพูดเองเหมือนผมพยายามที่จะวินิจฉัยว่าผมมีอาการนอนไม่หลับจากอะไรเนาะแต่มาคุยกับอาจารย์ป๊อปดีกว่าว่าในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการทำกิจกรรมบำบัดแล้วก็เจอผู้ที่มีปัญหาเรื่องการนอนมาเยอะเนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องของปัจจัยก่อนดีกว่าว่าอะไรบ้างที่มันทำให้คนคนหนึ่งต้องประสบกับการนอนไม่หลับ
2: มีอยู่3ปัจจัยหลักๆนะครับเป็นปัจจัยทางร่างกายเราเองนะครับร่างกายเราเองเนี่ยมันเหนื่อยง่ายไห
1: ม
2: หรือไม่ยอมเหนื่อย
1: ไม่ยอมเหนื่อย
2: จริงร่างกายมันเหนื่อยละ
1: โ
2: อ้ปัจจัยที่สองเป็นปัจจัยทางด้านจิตใจ
1: จิตใจ
2: ตรงนี้ก็คืออารมณ์108
1: ครับ
2: มี108อารมณ์จริงนะครับอาจารย์เต้
1: 108นี่คือจำนวนของอารมณ์ที่เราม
2: ีใช่เลย
1: อ๋
2: อแล้วก็นักกิจกรรมบำบัดเราก็จะต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าอารมณ์108นี่คืออะไร
1: ที่มารบกวนจิตใจ
2: ที่มารบกวนจิตใจแล้วก็แยกเป็น3อันหลักๆ
1: คร
2: ับ ก็คือวิตกกังวลเศร้า
1: ซ
2: ึม
1: อ้าวซึมกับเศร้านี่ไม่ได้มาด้วยกันหรอ
2: ไม่ได้มาด้วยกันเลยครับเศร้าก่อนแล้วค่อยไปซึม
1: ครับ
2: แล้วก็อาจจะกระโจนไปที่ภาวะซึมเศร้า
1: เอาวิตกกังวลก่อน
2: วิตกกังวลเนี่ยพูดง่ายๆก็คือเราคิดไปเอง
1: ครับ
2: เราคิดไปก่อนล่วงหน้าใจเราเนี่ยไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยเนาะแม้กระทั่งเรากำลังจะนอนก็กังวลก่อนละคราวนี้สมองก็จะตื่นตัวตลอดเลย
1: ใช่แล้วลักษณะอย่างหนึ่งเวลาที่เราคิดไปเองล่วงหน้าเราไม่เคยคิดบวกนะ
2: ใช่
1: เรามักจะคิดลบไปก่อน
2: แน่นอนมนุษย์เราทุกคนเนาะเราจะคิดลบไปก่อนเยอะแยะเพราะว่าเรากลัวไงยิ่งคิดยิ่งกลัวดังนั้นวงจรที่เราจะตัดวงจรอุบาทได้ก็คือการเขียนผมให้คนไข้หลายคนเขียนบอกว่าเขียนมาเลยเต็มที่เลยหนึ่งหน้ากระดาษเขียนได้สองข้อเพราะว่าทุกข้อคิดไปเองสิ่งที่เราจะเขียนได้สมองจะจดปากกาและเขียนได้ชัดเจนเป็นรูปธรรมเนี่ยคือสิ่งที่เขากลัวจริงๆเขาถึงเรียกว่าวิตกกังวลหรือวิตกจริต
1: คำที่สองครับคำว่าเศร้า
2: เศร้าเนี่ยเศร้าก็คือเราโดนกระทำ
1: เ
2: ราโดนคำพูดมาตำหนิติดเตียนเราจากคนอื่นเนาะหรือแม้แต่คำพูดที่ตัวเองว่าตัวเองอันนี้มันทำให้เราแบบโหเบื่อมันจะมากลุ่มเบื่อท้อถอยลังเลไม่แน่ใจเหงาแล้วก็มันก็จะมาเป็นเศร้าเศร้านี่ก็คือถ้าสุขภาพดีๆเนี่ยสัก2วันก็มากสุดละ
1: มันจะหายไปเอง
2: มันจะหายไปเองโดยธรรมชาติ
1: มีกลไกของมัน
2: คือน้ำตามันไหล น้ำตาปล่อยให้มันไหลไปเลยนะครับเนาะแต่ถ้าไม่ได้จริงเนี่ยเราก็มักจะเนี่ยครับบริเวณตรงกลางอกเราเนี่ยเราสามารถเคาะได้เคาะให้เราได้ยินเสียงตัวเองตัวนี้เราเรียกว่าต่อมไทมัส
1: อ๋อมีต่อมไทมัสอยู่ที่บริเวณกลางอก
2: ตอนเด็กๆเนี่ยเวลาเราร้องไห้เนี่ยเราร้องไห้หิวของกิน
1: ครับ
2: เราร้องไห้แบบโยเยอยากสื่อสารเนาะแต่จริงๆแล้วตอนเด็กๆเรามีต่อมไทมัสเราก็เลยไม่ได้รู้สึกเศร้าเราจะมาเศร้าตอนประมาณอายุ14ปี
1: ทำไมต้อง14ครับ
2: ช่วง14ปีมันเป็นการเปลี่ยนฮอร์โมนเนาะดังนั้นต่อมไทมัสเนี่ยมันก็จะทำงานน้อยลง
1: มีขนาดเล็กลง
2: เล็กลงเนาะแต่ตอนนี้เวลาเคาะยังไงมันก็ยังกังวานได้อยู
1: ่
2: เราก็แค่หายใจเข้าแล้วก็เหมือนเราถอนหายใจฮะอย่างเงี้ยเคาะไปถอนหายใจมันก็จะแบบโล่งเองหายเศร้าเองอันต่อมาก็คือเราอย่าปล่อยให้เศร้าเป็นซึม
1: ครับ
2: เมื่อใดซึมปุ๊บเขาก็ไม่อยากไปทำงานไม่อยากไปเรียนไม่อยากทำอะไรเลยแต่ถ้าเป็น2สัปดาห์มันเริ่มมีภาวะซึมเศร้าแล้วอันต่อมาปัจจัยที่3 คือปัจจัยข้างนอกแหละปัจจัยเรื่องแสงเนาะแสงรบกวนเราไหมถ้าเกิดแสงมันไม่มืดสนิทบางคนก็หลับไม่ได้เนาะหรือบางทีได้ยินเสียงไวๆหูหาเรื่องก็มาแล้วเหมือนกัน
1: เป็นคนหูไว
2: หูไวและตอนนี้ที่น่าสนใจมากคือแสงสีฟ้าครับ
1: มันมาจากไหนครับแสงสีฟ้าม
2: ันมาจากมือถือมันมาจากคอมพิวเตอร์มันมาจากอะไรเนี่ยห้องนอนมีไว้นอนถ้า

0: อาจจะมีคำสั่งจากเจ้านายให้ทำตอน2 ทุ่มอยู่นะมันก็เลยกังวลแล้วปิดสวิตช์สมองไม่ได้
1: ถูกต้องเขาบอกว่า 1-3 ชั่วโมงก่อนนอนเนี่ยให้ถือว่ามันเป็นสุนทรียะเป็นอะไรที่เราแบบอยากจะมีความสุขกับตัวเองกับครอบครัวที่เรารักด้วยการสัมผัสด้วยการทำอะไรเบาๆการบอกรักการกอดกันเป็นเรื่องธรรมชาติมากเลย
0: นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วล่ะอาจารย์ป๊อปก็คือมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบโอ้ยงานมันเยอะมากถ้าอยากจะนอนเที่ยงคืน6 โมงผมต้องปิดสวิตช์เครื่องคอมพิวเตอร์ผมแล้วอ่ะแล้วก็เริ่มดูซีรีส์ทำโน่นนี่นั่นไปเพื่อจะค่อยๆผ่อนคลายอย่างที่อาจารย์ป๊อปว่าแหละ
1: แต่มันจะไม่ผ่อนคลายเขาบอกว่าห้องนอนคือนอนไม่ใช่ห้องทำงาน
0: และห้ามดูซีรีส
1: ์ที่สำคัญคือถ้าไม่ใช่เกี่ยวกับการที่วางตัวเรานอนกติกาแบบนึงคือถ้าเราลงไปวางบนหมอนปุ๊บถ้าใน20 นาทีเรายังแบบไม่รู้สึกเคลิ้มๆจะหลับให้ลุกจากห้องนอนลุกจากเตียงออกมาถ้ากรณีอยู่คอนโดเนี่ย
0: เพียงคุณนอนไม่ถึง20 นาที
1: อย่าไปอยู่บนพื้นที่นั้นอย่าไปอยู่พื้นที่นั้นเพราะสมองจะรู้สึกว่ามันไม่ได้นอนแน่นอน 1-3 ชั่วโมงก่อนนอนเราเรียกว่า unthinkจะต้องทำอะไรก็ได้ที่เราใช้ความคิดน้อย
0: ๆ
1: ช้าๆสบายๆแล้วเป็นชั่วโมงที่เป็นการดูแลตัวเองด้วยความรักความเข้าใจดูแล คนที่เรารักแค่นั้นพอครับ
0: ครับก็เราพูดถึง3องค์ประกอบหลักที่มันอาจจะมีผลในการที่เราทำให้นอนไม่หลับเนาะก็มีเรื่องของร่างกายเรื่องของจิตใจแล้วก็สภาพแวดล้อม
1: แวดล้อมรอบนอก
0: เมื่อมันถึงจุดที่ร่างกายของเราพักผ่อนเพียงพอแล้วมันก็จะตื่นเองโดยอัตโนมัติถูกไหมครับ
1: ถูกต้องเลยครับ
0: แต่ถ้าพอเรานอนไม่หลับมันก็อาจจะทำให้มีการทดเวลาไปแล้วการทดเวลามันก็จะทำให้นาฬิกาชีวภาพมันมีเลื่อนเลื่อนเลื่อนเลื่อนกันไปปกติแล้วนาฬิกาชีวภาพเนี่ย มันทำงานอย่างไรมันมีช่วงเวลาอะไรยังไงครับ
1: นาฬิกาชีวภาพเนี่ยมันมีช่วงเวลาของมันก็คืออวัยวะภายในทุกอย่างเนี่ยมันจะซ่อมแซมตัวเองนะครับมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่มันไม่เลื่อนนะครับ
0: ครับ
1: ครับมันจะช่วงเวลานั้นมันก็จะอัตโนมัติแบบนั้น
0: โอ้
1: ใช่ดังนั้นเวลาที่เราจะต้องนอนคือห้ามเกินเที่ยงคืน
0: ห้ามเกินเที่ยงคืน
1: ใช่พอช่วงเวลาตั้งแต่3 ทุ่ม
0: ครับ
1: จนถึง5 ทุ่มเป็นช่วงเวลาที่เราเรียกว่า3อวัยวะกำลังอุ่นเครื่อง
0: ครับ
1: ชุดปอดกับหัวใจนี่คือชุดที่1กระเพาะไปท่อน้ำดีเสร็จแล้วก็ลงไปที่อวัยวะที่เป็นเรื่องลำไส
0: ้ครับ
1: พอหลังเที่ยงคืนปุ๊บตัวการสำคัญมากก็คือลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่จะเริ่มค่อยๆซ่อมแซมตัวเองดังนั้นถ้าเกิดสมมติบังเอิญเรานอนหลังเที่ยงคืน
0: ครับ
1: ลำไส้เล็กก็ยังไม่ได้พักผ่อนสักที
0: แล้วเราจะทำยังไงดีที่จะในที่สุดแล้วมันจะทำให้เรานอนได้ตามนาฬิกาชีวภาพที่อย่างที่มันควรจะเป็น
1: เราต้องคิดยืดหยุ่นครับยกตัวอย่างเช่นเขาให้เวลามาทุกๆ3ชั่วโมงเลยนะ
0: คร
1: ับ แล้วก็ต้องพยายามอยู่ใน3ชั่วโมงเท่าที่เราจะบอกตัวเองได
0: ้
1: วิธีการบอกตัวเองเนี่ยมีอยู่3รูปแบบยกตัวอย่างเช่นเราจะนอนกี่โมงถ้าพูดซ้ำๆสมองมันจะเตือนเราเองอาจจะจดก็ได้จะเขียนก็ได้นะครับจะโน้ตไว้ตรงกระดานก็ได
0: ้
1: นะอาจารย์เต้จะนอน4 ทุ่มเนี่ยพูดไปสัก3 ครั้งเป็นอย่างน้อย
0: ครับ
1: และเดี๋ยวอาจารย์เต้จะตื่น6 โมงเช้าเพราะว่าน้ำเสียงที่เราใส่เข้าไปคือเราบอกชื่อเราสมองเรารู
0: ้
1: เราบวกเวลานาฬิกาชีวภาพเรารู้เวลานะครับ
0: ครับ
1: เพราะเหมือนกับเรามีนาฬิกาปลุกอยู่ในตัวเรา
0: ทีนี้เมื่อเราบอกตัวเองแล้วแล้วถ้ามันนอนไม่หลับ
1: ถ้ามันนอนไม่หลับเหมือนที่เราพูดเมื่อกี้นะครับก็คือถ้าเกิดเราอยู่บนเตียงกระสับกระส่ายสัก20 นาทีเราก็ต้องลุกจากเตียง
0: ล
1: ุกมาเลยแล้วก็บอกกับร่างกายว่าผ่อนคลายนะเดี๋ยวเราหาอะไรผ่อนคลายเบาๆทำอะไรเบาๆทำอะไรคิดน้อยๆที่เราเรียกว่า unthink เพราะว่าสมองเราไม่ชอบอยู่3 คำ
0: ยังไงครับ
1: คำว่าไม
0: ่ไม
1: ่คำว่าอย่าง
0: อย่า
1: อย่าคำว่าต้อง
0: ฟังดูเป็นประโยคคำสั่ง
1: ใช่เป็นคำสั่งแล้วก็โดยเฉพาะเราจะเห็นชัดมากในคนที่เป็นสมองเสื่อม
0: ครับ
1: เขาจะนอนหลับยากมากดังนั้นเขาต้องการอะไรที่หูข้างขวาเนี่ยรับเรื่องเสียงเพลงปัจจุบันนี้นะครับมันจะมีดนตรีที่ใช้คลื่น2 เสียงก็คือจะมีหูฟังที่เราเรียกว่าโบนคอนดักเตอร
0: ์
1: นะครับวางไว้ที่กกหูนะครับมันก็จะให้เสียงสั่นสะเทือนไปมันจะกลายเป็นทีตา
0: ทีตา
1: คลื่นอย่างต่ำๆทำให้สมองเราเนี่ยมีสมาธิและหลับง่าย
0: อ๋อเหรอครับ
1: ครับ
0: สมมติว่าเราหลับอะบางทีตื่นมาเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่า เฮ้ยตกลงเราได้หลับหรือเปล่าเพราะว่าตื่นขึ้นมาเนี่ยมันยังเพลียอยู่เลยอ่ะ มันจะมีอะไรที่

0: กว่าเมื่อคืนน่ะนอนพอกี่ชั่วโมงนอนไป6ชั่วโมงเนี่ยพอไหม8ชั่วโมงพอไหมหรือมันมีตัวเลขที่เป็นแบบ magic number ที
1: ่
0: ทุกคนต้องนอนให้ได้เท่านี้นะเมื่อนอนให้ได้เท่านี้ชั่วโมงแล้วนี่คือการนอนหลับอย่างมีคุณภาพ
1: ตัวเลขที่ติดต่อกันอย่างน้อยคือ6ชั่วโมง
0: 6ชั่วโมง
1: ทันทีที่เรานอนไปแล้วแล้วก็อาจจะตื่นขึ้นระหว่างทางบ้างแต่ถ้ารวมๆแล้วนะฮะ 85% ก็หมายถึงว่าอาจจะไม่ครบ6ชั่วโมงแต่ 85% เราถือว่ารับได้แสดงว่าถ้ารับได้ปุ๊บแล้วเราหมั่นเขียนไดอารี
0: ่
1: นะครับหมั่นเขียนไดอารี่ว่าเรานอนและตื่นมากี่ครั้งอะไรประมาณโดยประมาณถ้าเรา 85% แสดงว่าเราร่างกายกำลังปรับตัวอยู
0: ่
1: ก็พอที่จะมีแนวโน้มนอนหลับได
0: ้ครับ
1: แต่ยังไม่ได้คุณภาพ
0: บางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าเรานอนไม่หลับหรือเปล่าเราอาจจะมีเพื่อนที่บอกเฮ้ยทำไมวันนี้เธอดูแบบไม่สดชื่นเลยหรือว่างูงี่เศษมันจะมีคล้ายๆเป็นแบบทดสอบอะไรไหมครับที่จะเป็นการบอกว่าเนี่ยคุณนอนไม่หลับแล้วล่ะหรือว่าเนี่ยคุณนอนโอเคแล้ว
1: ครับมันก็จะมีอยู่ประมาณ8คะแนนที่เราต้องให้ตัวเอง
0: อ๋อมีเป็นคะแนน
1: นะเป็นคะแนนเลยนะ
0: ผมพร้อมที่จะให้คะแนนตัวเองนะครับมาเลยครับ
1: อาจารย์เต้ลองดูล่ะข้อที่1ก็คือนอนหลับตรงเวลาไหม
0: ครับ
1: ถ้าตรงก็คือ1คะแนน
0: อ๋อครับมีก็คือตรงกับไม่ตรง
1: ใช่ใช่
0: okay.
1: ครับข้อที่2ก็คือนอนหลังเที่ยงคืนไหมหรือก่อนเที่ยงคืน
0: ใช
1: ่ใช่นี่คือ
0: 0คะแนนรู้ตัวเลย
1: ถ้าหลังเที่ยงคืนคือ0เนาะก่อนเที่ยงคืนก็คือ1ข้อที่3ก็คือมีตื่นมากลางดึกไหม
0: มี
1: ถ้าตื่นมาตื่นมามากกว่า2ครั้ง
0: โอ้ไม่ถึงไม่ถึง
1: มากกว่า2ครั้งก็เป็น0
0: ครับ
1: ถ้าอยู่ประมาณสัก 1-2 ครั้งก็รับได้เป็น1
0: โอเคได้1ตัวแรก
1: ต่อมาข้อที่4ก็คือตื่นมาแล้วสดชื่นไหม
0: ถ้าไม่สดชื่น0
1: ถ้าไม่สดชื่นก็เป็น0
0: ถ้าสดชื่น
1: ถ้าสดชื่นเป็น1
0: งั้นผมขอ 0.5
1: แต่ความน่าสนใจก็คือส่วนใหญ่ก็เราจะรับได้ประมาณ3วันที่ติดต่อกัน
0: โอ้
1: เนาะถ้าเราตื่นมารู้สึกแบบในอาทิตย์นึง3วันติดต่อกัน
0: ครับ
1: อันนี้ดี
0: หลายคนจะสดชื่นในวันเสาร์และอาท
1: ิ
0: ตย์
1: อันนี้เป็นธรรมชาตินะครับ แล้วก็ต่อมาคือข้อที่5คือตื่นตรงเวลาไหมถ้าบางคนว่าตื่นตรงเวลาครับแต่มากดนาฬิกาปลุกปั๊บอันนี้ก็เป็น0กัน
0: นะเป็น0นะ
1: อันที่6ก็คือตื่นมาแล้วอารมณ์บวกไหม
0: มีพลังบวกพร้อมที่จะส่งพลังบวกให้คนอื่นอ
1: ัน
0: นี้1นะ
1: ครับ
0: อันนี้ผมเป็นคนบวก
1: บวกนะครับดีมากครับอันที่7เนี่ยเราชัดเราจับชีพจรตัวเองให้เป็นนะครับ
0: ครับ
1: อาจจะต้องไปเรียนรู้วิธีการจับชีพจรนะมันก็จะมีที่ตรงบริเวณนิ้วโป้งข้อมือนะตรงบริเวณที่ตรงนี้ก็มีนะครับตรงแขนด้านในนะครับข้อพับหรือที่ง่ายสุดคือตรงเราถ้าจับชีพจรได้ตรงบริเวณที่เนี่ยตรงใต้หูนะครับตรงคอเนี่ยนะครับ ตรงนี้จะง่ายสุดถ้าเช้าวันนั้นเราจับชีพจรแล้วไม่ได้ยินเสียงดังร่างกายเราแปรปรวนละ
0: อ
1: ันนี้ก็ให้ศูนย
0: ์ครับอุ้ยเหรอฮะ
1: ถ้าเราจับแล้วเรารู้สึกว่าชีพจรเราเต้นนะเต้นดีโอเค
0: ผมก็ยังเต้นอยู่นะ
1: เต้นอยู่นะครับ
0: โอเคครับ
1: ดีนะครับข้อสุดท้ายก็คือเป้าหมายในวันนี้อยากทำอะไรดีๆบ้างเขียนลงมา
0: โอ้โห
1: ถ้าเขียนได้อย่างน้อย3ข้อแสดงว่าให้1ไปเลยวันนี้อยากทำงานดีวันนี้จะไปส่งลูกวันนี้จะกินของอะไรแล้วแต
0: ่หลังจากทำแบบทดสอบแล้ว
1: ได้กี่คะแนนครับจาก8
0: นั่นแหละไอ้จุดสำคัญอยู่ตรงนี้ว่าต้องคะแนนเท่าไหร่มันถึงจะดีหรือไม่ดีว่ามาเลยครับ
1: ส่วนใหญ่เราจะต้องได้5ขึ้นไปครับ
0: โอเคเดี๋ยวบวกเพิ่มคะแนนตอนนี้ได้4อ
1: ่
0: ะ
1: ได้4ก็แค่พอใช้พอใช้แสดงว่างั้นเราต้องปรับปรุงเรื่องอะไรเราก็ต้องไปดูเหตุละ
0: ในเช้าวันที่ตื่นมาต้องรู้สึกยังไงถึงจะบอกได้ว่าไอ้นอนที่ผ่านมาน่ะมันเป็นการนอนหลับที่มีคุณภาพครับ
1: มันมีอยู่3วิธีที่เราสังเกตได
0: ้
1: เช่นถ้าเราบอกตัวเราเองว่าตื่น 6:00
0: ครับ
1: มัน 6:00 เป๊ะเลย
0: ไม่ต้องตั้งนาฬิกาด้วย
1: ไม่ได้ตั้งนาฬิกาด้วยแสดงว่าเรามีสุขอนามัยในการนอน
0: ครับ
1: หลับตรงเวลาตื่นตรงเวลา
0: โ
1: ดยไม่ต้องพึ่งนาฬิกาปลุกแต่ถ้าปลุกตัวเองปุ๊บนะอาจจะต้องตั้งบ้างบางคนแล้วเราไปกดแล้วนอนต่อ
0: อันนี้ผม
1: อันนี้มันจะทำให้เสียนิสัยสมองก็จะแบบอีกนิดนึงนะแล้วก็จะทำให้เราอารมณ์ผัดวันประกันพรุ่งอารมณ์มันก็จะแปรปรวนเอาไงแน่นะเจ้าของเอาไงแน่นะงั้นเรื่องของเวลาตื่นและหลับตรงเวลาสำคัญมากเลยอันที่สองเนี่ยก็คือเราตื่นขึ้นมาปุ๊บร่างกายเรารู้สึกมีพลังอะรู้สึกแบบกระชุ่มกระชวยมีชีวิตชีวาฉันอยากไปทำงานแล้ว
0: ครับ
1: แต่ถ้าแบบไม่มีความปิ๊งแวะมีความคิดในหัวว่าโอ้ไม่อยากไปทำงานเลยอันนี้แสดงว่าอารมณ์ อารมณ์มาและอารมณ์ลบมาเราก็มีวิธีการแก้เหมือนกันครับ
0: ยังไงครับ
1: ถ้าอารมณ์ลบมาเนาะเราก็ใช้เนี่ยครับใช้นิ้วชี้นิ้วกลางเรา2นิ้วเนี่ยนะสู้ๆเนี่ยนะคร
0: ับ
1: มาเคาะบริเวณตรงนี้นิดนึงนะตรงหัวคิ้วแล้วก็บอกว่าตั้งใจหายกลัวหายกลัวหายเศร้าหายโกรธ
0: อันนี้พูดดังๆออกมาหรือพูดในใจ
1: พูดอารมณ์พูดออกมาเลย คือพูดอะไรก็ได้ให้ตัวเองรู้สึกแบบอยากไปทำกิจกรรมตื่นมาแล้วสดชื่นตรงนี้เวลาเคาะปุ๊บมันจะไปเขย่าสมองเรียกว่าสมองอารมณ
0: ์
1: ตัวที่เรียกว่าอะมิกดาลานั้น
0: ถ้ามันตื่นได้ตามเวลานอนได้ตามเวลาก็เป็นสัญญาณนึงว่าเรานอนแบบมีคุณภาพ
1: มีคุณภาพ
0: ถ้าตื่นขึ้นมาพร้อมพลังบวกแสดงว่ามีคุณภาพแน่ๆ
1: โอ้โหเยี่ยมมากเลยอย่างนั้น
0: ย้อนกลับไปตอนนอนผมก็เป็นคนที่เวลานอนเนี่ยต้องนอนตะแคงและต้องตะแคงขวาด้วย
1: ตะแคงขวา
0: ตะแคงซ้ายก็นอนไม่หลับ
1: ค่ะ
0: นอนหงายก็นอนไม่หลับคว่ำไม่ต้องพูดถึงเลยต้องเป็นท่านี้ด้วยแล้วต้องมาท่าประจำด้วยมันมีผลไหมครับไอ้เจ้าท่านอนเนี่ย
1: ต้นหลังเขามีวิจัยนะครับว่าเวลาที่เรานอนตะแคงขวาเนี่ยเราเรียกว่าวิตกกังวล
0: อ้าว
1: ตะแคงขวาก็คือมันทับสมองข้างขวาเนา
0: ะ
1: สมองข้างขวาเนี่ยเราเรียกว่าสมองอารมณ์อ่อนไหวก็แสดงว่าเราจะไวต่อเสียงเนาะสังเกตว่าจะตึงๆหูนิดนึงด้วยเวลานอนตะแคงเนาะ
0: มันทับหู
1: ใช่มันทับหูแล้วก็มีอะไรรองหน่อยมีอะไรกอดหมอนข้างหน่อยแต่ที่เราห่วงกังวลก็คืออย่าพยายามตะแคงข้างซ้าย
0: ยังไงครับ
1: เพราะว่าพอตะแคงข้างซ้ายปุ๊บเนี่ยมันจะทับหัวใจเราหัวใจและหลอดเลือดมันจะเหมือนเราเอาอะไรไปทับไว้มันจะไม่ไหลเวียนออกซิเจนในร่างกายก็จะหยุดชะงักหรือบางคนถ้ามีกรนมีอะไรเงี้ยก็จะลำบากครับ
0: ครับอย่างนี้นอนตะแคงก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร
1: ่นอนตะแคงไม่ค่อยแนะนำแต่ถ้าจำเป็นก็อาจจะต้องมีอะไรรองนอนหงายดีที่สุดครับพอนอนหงายปุ๊บนะครับมันก็รู้สึกแบบอากาศจะไหลเวียนในร่างกายหลอดเลือดเราก็สบายแรกๆเนี่ยเราแนะนำให้นอนหงายแบบมือหงายมืออย่างเงี้ยครับ
0: นอนหงายมือนอนตัวหงายมือก็หงาย
1: ใช่ครับเราเรียกว่าโยคะในท่าศพครับ
0: ชื่อเพราะ
1: ชื่อเพราะไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นท่าที่สงบมากสมองชอบท่านี้เพราะมันสงบและมือมันเปิดและเดี๋ยวพอจังหวะหนึ่งนะครับประมาณสัก30นาทีเนี่ยตาเนี่ยมันจะเริ่มวิ่งเร็วขึ้นนะจังหวะตาเร็วขึ้นมือจะคว่ำเองและมือคว่ำเองนี่คือเป็นบ่งบอกว่าเราหลับสนิท
0: โดยที่เราไม่รู้สึก
1: โดยที่เราไม่รู้สึกตัวละถ้าใครนอนหงายตลอดแสดงว่าหลับตื่นแน่นอนก็เป็นสัญญาณการวัดสมองในขณะนอน
0: มันมีสถิติไหมครับว่านอนไม่หลับสักกี่วันติดต่อกันมันจะเป็นอันตรายต่อทั้งตนเองและสิ่งแวดล้อมหรือคนที่อยู่รอบข้างบ้างไหมครับมีไหม
1: สามคืนเท่านั้นแหละครับ
0: สามคืนเท่านั้นเห็นผลเลยนะ
1: เห็นผลเลยครับ อาการมันจะเริ่มแบบมีประสาทหลอนได้ยินอะไรแบบหลอก
0: ๆ
1: มีเหมือนมีได้ยินเสียงแว่วๆอย่างเงี้ยครับหรือว่าตาเตอเราเห็นภาพอะไรบางอย่างเบลอ
0: ๆครับแล้วถ้าเรานอนไม่หลับกันมาติดต่อกัน3คืนแล้วเนี่ยเฮ้ยมันจะมีวิธีในการที่จะแก้ไขยังไงไหมครับ
1: ครับเราลองคืนที่4ก่อนนะครับลองทดลองด้วยตัวเองก็คือฝึกหายใจคร
0: ับ
1: ครับก็วิธีการก็คือเราจะเหมือนกับว่าเราตั้งใจเป่าลมหายใจออกยาวๆเพื่อไล่กดแลคติกในร่างกายเราจะอยู่ในท่ายืนก็ได้ท่านั่งก็ได้แต่ไม่อยู่บนเตียงตั้งใจเป่าลมออกยาวๆเท่าที่ยาวมากที่สุดทำอย่างเงี้ยประมาณอย่างน้อย20รอบจากนั้นนะครับให้เรานะครับนับถอยหลังเลยนะครับนับถอยหลังโดยพูดให้ตัวเองได้ยิน20 19 18มาเรื่อยๆจนถึง1
0: ครับ
1: เพื่อให้ความกังวลย้ำคิดมันหายไปและลองดูซิว่าคืนนั้นลองนอนดู
0: มันดีขึ้นไหม
1: มันดีขึ้นไหม
0: มันฟังดูเหมือนเป็นการที่เราจะหยุดการคิดถึงสิ่งอื่นๆที่จะนำมาซึ่งความวิตกกังวลความเศร้าหรือความซึม
1: ใช่
0: มาโฟกัสอยู่ที่การหายใจของเรามาโฟกัสอยู่ที่การนับของเรา
1: การนับย้อนกลับถ้าตรงนี้เราเคลียร์ก็หมายถึงว่าเราได้ positive thinking นิดนึงคิดบวกนิดนึงแล้วก็ลองฝึกไปอีกสักติดต่อกันอีกสัก3วันดูสิถ้าไม่ดีขึ้นก็ควรพบคุณหมอแล้วครับเมื่อกี้เราพอหายใจแล้วเคลียร์ความคิดแล้วนะครับต่อไปเราจะขยับร่างกายเป็นการเหยียดร่างกายเนาะวิธีการง่ายคือเราประสานมือแบบนี้นะครับ
0: นะประสานมือ
1: ประสานมือขึ้นไปเหนือศีรษะและหายใจเข้านะครับหายใจเข้าปุ๊บก็ยกไหล่ขึ้น
0: ครับ
1: หายใจออกก็ยกไหล่ลง
0: โอ้เผื่อคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่อาจจะไม่ได้เห็นภาพจะได้ทำตามนะฮะก็คือเอามือมาประสานกันในลักษณะที่เป็นสามเหลี่ยม
1: สามเหลี่ยม
0: เอามือเอานิ้วมือ
1: ข้างไหนก็ได้
0: ข้างไหนก็ได้มาทับที่นิ้วมืออีกฝั่งนึงให้มีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมฮะ
1: แล้วก็ยกเหนือศีรษะ
0: ยกเหยียดแขนขึ้นไปเลยเหนือศีรษะขึ้นไปเลยถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับแล้วหายใจเข้าครับหายใจเข้าก็คือยืดแขนขึ้นไปข้างบน
0: ยืดแขนขึ้นไปยืดตัวขึ้นไป
1: ยืดตัวขึ้นไปยกไหล่ขึ้นไปหายใจออกให้ค่อยๆก้มตัวลงก้มตัวลงจนมือแตะปลายเท้าเท่าที่ทำได้
0: เท่าที่ทำได้
1: เท่าที่ทำได้ทำแบบนี้ประมาณ10ครั้งเท่านั้นถ้ายังไหวก็ไป20รอบช้าๆ
0: คีย์ก็คือมีสมาธิกับลมหายใจ
1: และการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อผ่อนคลายด้วยใช่ใช่นั่นหมายถึงว่าถ้าเราทำอันแรกคือการหายใจอย่างเดียวเป่าลมออกยาวๆไล่กดแลคติกหายใจย้อนกลับ20ถึง1เป็นการนับถอยหลังแล้วก็มาทำเรื่องกล้ามเนื้อถ้าร่างกายและจิตใจเราค่อนข้างจะสมดุลดีมันก็จะช่วยได้ถ้าไม่ได้เลยถ้าไม่ได้เลยเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเคาะอารมณ
0: ์เคาะอารมณ
1: ์ใช่เมื่อกี้เราบอกแล้วว่าต่อมไทมัสอยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะเคาะแล้วก็พูดว่าหายเศร้าหายเศร้าหายเศร้าหลับฝันดีหลับฝันดีหลับฝันดีแล้วก็มาเคาะที่ตรงท้อง
0: ตรงท้องตรงตำแหน่งสะดือไหม
1: ตรงตำแหน่งสะดือเลยครับ
0: ตรงตำแหน่งสะดือ
1: แล้วก็บอกว่าหายโกรธหายโกรธหายโกรธให้อภัยให้อภัยให้อภัยเหตุผลที่เคาะอยู่2ช่วงนี้เพราะว่าที่เราบอกแล้วว่าอุ่นเครื่องอวัยวะทั้งปอดหัวใจและท้องจะประสานงานกัน
0: ครับดูเหมือนว่าสิ่งที่เรากำลังสร้างตรงนี้ครับดูเหมือนว่าเทคนิคและวิธีที่อาจารย์ป๊อปใช้นี่ก็คือพยายามที่จะดึงความคิดออกมาจากสิ่งที่เป็นต้นเหตุแห่งความวิตกกังวล
1: ใช
0: ่ให้มาอยู่กับปัจจุบัน
1: และอยู่กับอวัยวะของเรา
0: และอยู่กับอวัยวะของเรา
1: ตามนาฬิกาชีวภาพ
0: และดูเหมือนว่าการสร้าง positive thinking
1: ครับ
0: ถูกไหมครับ positive thought ว่าเราจะให้อภัยถูกไหมเราสิ่งที่พูดออกมานี่ก็เป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นเป็นการเสริมสร้างพลังบวก
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็เป็นการให้กำลังใจตัวเองด้วย
1: ใช่ครับ
0: ผมว่าผมได้ประโยชน์เนาะมันทำให้เห็นว่าสาเหตุและปัจจัยอะไรที่ทำให้เกิดอาการนอนไม่หลับแล้ววิธีในการที่จะทำให้นอนหลับได้มันทำยังไงแล้วไม่ใช่แค่นั้นวิธีที่จะทำให้ตื่นขึ้นมาอย่างมีคุณภาพมันเป็นอย่างไรด้วยผมว่ามันเป็นทริคที่ง่ายๆทำได้เองมันไม่ได้เสียสตางค
1: ์
0: มันก็ไม่ได้รบกวนใครด้วยเนาะแต่ถ้าในที่สุดแล้วมันนอนไม่หลับจริงๆก็อาจจะต้องลองปรึกษา
1: แพทย
0: ์ในที่สุดนะครับรายการของเรานะครับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้เป็นที่รวมของเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ mental health physical health เรื่องของ hot issue รวมทั้งเรื่องของ self improvement ครับรายการของเราเนี่ยออกอากาศในทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ครับทั้งทาง Facebook ของ Mahidol Channel และ YouTube Mahidol Channel รวมทั้งยังรับฟังได้ในรูปแบบของ podcast ทาง Apple Podcast Spotify Anchor และ Blockdit ครับวันนี้ผมอาจารย์เต้และอาจารย์ป๊อปคงจะต้องสวัสดีไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่กับ Well-being ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่3สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่จังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่28กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะแห่งญี่ปุ่นกรุงโตเกียวหม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อทราบว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่จังหวัดคุมาโมโตะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้ที่ต้องอพยพออกจากที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างขณะเดียวกันก็ยังมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นตามมาอย่างต่อเนื่องทำให้สถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นอีกในนามของประชาชนชาวไทยเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมาอย่างฝ่าพระบาทและประชาชนชาวญี่ปุ่นที่ต้องประสบกับความสูญเสียครั้งนี้ทั้งขอภาวนาให้ประชาชนที่ยังคงอยู่ในพื้นที่ประสบภัยตลอดจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้กล้าหาญและเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากมีความปลอดภัยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าภัยพิบัติครั้งนี้จะยุติลง

0: โดยเร็วและผู้ประสบภัยทุกคนจะสามารถฟื้นฟูพลังกายและพลังใจให้กลับมาเข้มแข็งได้ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์โบสถ์ชางยีและนิทรรศการของธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์เพื่อให้นักเรียนเข้าใจวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรมากยิ่งขึ้นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: วันที่2สิงหาคม2569เวลา 13:30 ตามเวลาของสิงคโปร์ซึ่งเร็วกว่าไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำนักเรียนในร้อยชั้นปีที่4รายวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักร35นายและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลเจ้าไปทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์โบชางีนางสาวอองชิวเย็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารเฮอริเทจ SG เฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จพิพิธภัณฑ์นี้สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเฉลยศึกพลเรือนฝ่ายสัมพันธมิตรและพลเรือนในค่ายกักกันของญี่ปุ่นช่วงสงครามโลกครั้งที่2เมื่อญี่ปุ่นยึดครองสิงคโปร์ทางเข้าห้องนิทรรศการมีภาพต้นชางีสัญลักษณ์สำคัญสูง76เมตรถูกตัดในช่วงสงครามเพื่อไม่ให้เป็นจุดเล็งโจมตีต่อมาปลูกใหม่เพื่อเป็นที่รำลึกประวัติศาสตร์ของเขตนี้นิทรรศการลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่สิงคโปร์ถูกญี่ปุ่นโจมตีชีวิตในค่ายกักกันการปรับตัวของผู้ถูกคุมขังไปจนถึงเมื่อญี่ปุ่นแพ้สงครามเริ่มที่ป้อมปราการชางีแสดงสภาพพื้นที่ชางีก่อนสงครามโลกครั้งที่สองราวศตวรรษที่19พื้นที่ดั้งเดิมเป็นชายฝั่งที่มีป่าชายเลนและป่ากงกลางต่อมาในปี2463อังกฤษเข้ามาปกครองเพราะกลัวญี่ปุ่นเข้าโจมตีจึงตั้งฐานทัพและสร้างป้อมปืนใหญ่เพื่อป้องกันการโจมตีทางทะเลและเชื่อมั่นว่าสิงคโปร์เป็นป้อมปราการที่ไม่มีวันแตก การเปลี่ยนแปลงของป้อมปราการแสดงถึงสิงคโปร์ถูกโจมตีและอำนาจจักรวรรดิอังกฤษถูกทำลายซึ่งกองทัพญี่ปุ่นได้ชัยชนะจากการบุกยึดคาบสมุทรมาลายูอย่างรวดเร็วเนื่องจากอังกฤษมุ่งเน้นการป้องกันทางทะเลแต่ประเมินภัยคุกคามทางบกต่ำเกินไปพื้นที่ฐานทัพและค่ายทหารในชางีถูกเปลี่ยนจากป้อมปราการแห่งตะวันออกเป็นค่ายเฉลยศึกเฉลยศึกและชีวิตเฉลยศึกแสดงให้เห็นว่าทหารและพลเรือนฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งก่อนหน้านี้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้กลายเป็นผู้ถูกกักกันของญี่ปุ่นอธิบายขั้นตอนการควบคุมเฉลยศึกและพลเรือนหลังการยอมจำนนตั้งแต่การปลดอาวุธการจำแนกเฉลยศึกกับพลเรือนการกักขังในค่ายชางีและค่ายอื่นๆแสดงถึงการสูญเสียอิสรภาพและสถานะของบุคคลจำลองสภาพความเป็นอยู่ถ่ายทอดชีวิตประจำวันของเฉลยศึกผ่านภาพถ่ายสิ่งของจริงและบันทึกส่วนตัวสภาพความเป็นอยู่ที่เลวร้ายของผู้ถูกคุมขังจำนวนมหาศาลทำให้ทหารญี่ปุ่นปล่อยให้นายทหารและตัวแทนนักโทษปกครองดูแลกันเองแม้จะอยู่ภายใต้สภาวะกดดันอย่างหนักเฉลยศึกก็สามารถปรับตัวเพื่อมีชีวิตรอดด้วยการร่วมกันใช้ความรู้ความสามารถส่วนบุคคลที่มีและเป็นกำลังใจให้กันเช่นการจัดตั้งชุมชนย่อยกลุ่มครูเพื่อให้การศึกษากลุ่มแพทย์เพื่อดูแลผู้ป่วยและกลุ่มศิลปินเพื่อทำกิจกรรมและงานศิลปะเพื่อสร้างคุณค่าให้ชีวิตท่ามกลางระบบกักขังลงโทษแม้ไม่อาจต่อต้านด้วยกำลังแต่เฉลยศึกได้แสดงการต่อต้านเชิงสัญลักษณ์อย่างสงบเช่นการรักษาคุณค่าทางศิลธรรมและความเป็นทหารการปลดปล่อยนำเสนอช่วงเวลาสิ้นสุดของการกักกันเฉลยศึกและพลเรือนในค่ายชางีหลังจากญี่ปุ่นพ่ายแพ้ฝ่ายสัมพันธมิตรในปี2488อธิบายขั้นตอนการปลดปล่อยคำบอกเล่าของอดีตเฉลยศึกแม้เสรีภาพจะกลับคืนมาแต่เฉลยศึกจำนวนมากต้องเผชิญบาดแผลทั้งทางร่างกายและจิตใจมรดกตกทอดผลกระทบของสงครามไม่ได้สิ้นสุดลงพร้อมการปลดปล่อยแต่อยู่ในความทรงจำการรำลึกนำเสนอประสบการณ์ของอดีตเฉลยศึกและพลเรือนหลังสงครามผ่านบันทึกความทรงจำและคำบอกเล่าให้คนรุ่นหลังได้ทราบว่าสงครามทิ้งบาดแผลทางจิตใจระยะยาวอธิบายการสร้างสิ่งที่เป็นอนุสรณ์เพื่อการรำลึกและชี้ให้เห็นว่าการจดจำอดีตไม่จำเป็นต้องขัดแย้งกับการสร้างสันติภาพ

การเข้าใจอดีตอย่างลึกซึ้งคือสิ่งสำคัญของการสร้างสันติภาพในอนาคตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินไปที่ลานด้านในทอดโบสถ์เซนต์จอร์จจำลองเป็นโบสถ์ที่เฉลยศึกร่วมกันสร้างเมื่อปี2531และย้ายมาตั้งอยู่ในพิพิธภัณฑ์ปัจจุบันเมื่อปี2544สร้างโบสถ์เป็นศาลาธงเล็กมีไม้กางเขนอยู่ตรงกลางเมื่อเฉลยศึกถูกส่งไปทำงานสร้างทางรถไฟไทยพม่าได้ย้ายโบสถ์ไปด้วยไม้กางเขนชางีในโบสถ์ทำจากปลอกกระสุนปืนใหญ่และแถบทองเหลืองเป็นการแปรสภาพอุปกรณ์การสงครามให้กลายเป็นสัญลักษณ์สูงสุดทางศาสนานอกจากนี้มีจิตรกรรมฝาผนังตามคัมภีร์ไบเบิลฝีมือพลปืนใหญ่และเฉลยศึกชาวอังกฤษแสดงถึงศูนย์รวมทางจิตวิญญาณศรัทธาความหวังและกำลังใจแม้จะอยู่ในระหว่างการคุมขังและสภาวะที่ขาดแคลนและถูกกดขี่อย่างหนักรัฐบาลสิงคโปร์เห็นความสำคัญเรื่องการส่งเสริมให้คนในชาติมีความรู้สนับสนุนให้มีพิพิธภัณฑ์ชางีเพื่อให้ประชาชนเข้าใจปัญหาของประเทศผ่านประสบการณ์และสิ่งของต่างๆทำให้เห็นความเข้มแข็งของมนุษย์ที่ไม่ยอมแพ้และพยายามปรับตัวให้อยู่รอดในสถานการณ์ที่โหดร้ายและยากลำบากย้ำเตือนถึงผลของสงครามและกระตุ้นให้ทุกคนร่วมกันรักษาสันติภาพโบสถ์นี้ไม่ได้เป็นเพียงคลังรวบรวมวัตถุโบราณแต่เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่รักษาภาพความทรงจำและเป็นบทเรียนที่สะท้อนความอดทนความศรัทธาและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเฉลยศึกที่ต้องเผชิญความทุกข์ทรมานในช่วงสงครามโลกในขณะที่ชาวยุโรปถูกกักขังอยู่ในค่ายกักกันหรือถูกขนย้ายไปเป็นแรงงานทาสในส่วนอื่นของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้ชาวสิงคโปร์เห็นว่าชาวยุโรปมีได้ทรงพลังอย่างที่คิดและไม่สามารถเป็นที่พึ่งได้ในยามคับขันอีกต่อไปและภายหลังจากได้รับอิสรภาพจากการเป็นอาณานิคมของอังกฤษจึงทำให้สิงคโปร์พยายามพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดดเวลา 15:30 นาทีส่งนำไปทัศนศึกษานิทรรศการของธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์นิทรรศการนี้เปิดเมื่อปี2559ต่อมาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ขยายพื้นที่และปรับปรุงใหม่นำเสนอบทบาทของธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์ผ่านสื่อมัลติมีเดียและเกมจำลองแบ่งการจัดแสดงออกเป็นโซนต่างๆเช่นเส้นทางของสกุลเงินสิงคโปร์แสดงประวัติศาสตร์วิวัฒนาการสกุลเงินสิงคโปร์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีวัตถุทางประวัติศาสตร์และธนบัตรหายากในตู้กระจกนิรภัยเช่นเปลือกหอยเบี้ยเหรียญแห่งนิคมช่องแคบและธนบัตรอินเดียตั้งแต่ปี2355พร้อมสถานีทดลองให้ผู้ชมตรวจสอบคุณสมบัติความปลอดภัยของธนบัตรมูลค่า10และ50ดอลลาร์ด้วยตนเองการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนอธิบายแกนหลักขับเคลื่อนนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสิงคโปร์เน้นสร้างสภาวะแวดล้อมให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาวควบคู่กับการควบคุมอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับต่ำและเสถียรไม่ให้ราคาสินค้าสูงเกินไประบบการเงินที่มีเสถียรภาพอธิบายบทบาทธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์ในการควบคุมกฎและพิทักษ์ให้ระบบการเงินปลอดภัยโปร่งใสน่าเชื่อถือและไม่ให้ระบบล่มสลายแม้จะเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจด้วยการคุมเข้มธนาคารปราบปรามอาชญากรรมด้านการเงินและปกป้องประชาชนจากกลโกงทางการเงินไม่ให้ประชาชนถูกหลอกลวงด้วยการให้ความรู้และรู้เท่าทันกลโกงศูนย์กลางการเงินระดับโลกและการเงินสีเขียวอธิบายบทบาทของสิงคโปร์ในฐานะศูนย์กลางทางการเงินระดับโลกพร้อมกับเคลื่อนการเงินสีเขียวผสานความแข็งแกร่งทางการเงินเข้ากับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนเน้น3แกนหลักคือระบบนิเวศการเงินที่ครบวงจรการเป็นผู้นำด้านการเงินสีเขียวและการเป็นสะพานเชื่อมการลงทุนระดับสากลอนาคตของการเงินนำเสนอวิสัยทัศน์และการปฏิวัติโลกการเงินด้วยเทคโนโลยีของสิงคโปร์คือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆเช่นสมาร์ทโฟนปัญญาประดิษฐ์บล็อกเชนคลาวด์คอมพิวติ้งและบิ๊กดาต้ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาออกแบบและให้บริการทางการเงินพร้อมอธิบายว่านวัตกรรมล้ำสมัยเหล่านี้ไม่ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อความรวดเร็วเท่านั้นแต่มีเป้าหมายเพื่อยกระดับ

0: คุณภาพชีวิตของประชาชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้หมุนเวียนและสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างเท่าเทียมนิทรรศการของธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์แสดงให้เห็นว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่พึ่งเรื่องเศรษฐกิจการเงินเพราะไม่มีทรัพยากรอื่นธนาคารกลางสิงคโปร์จึงจำเป็นต้องรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินแต่ยังเน้นการคุ้มครองเงินออมของประชาชนการสร้างความมั่นคงของสถาบันการเงินการควบคุมเงินเฟ้อการป้องกันการช่อโกงและการส่งเสริมความรู้ทางการเงินเงินฝืดเพื่อให้ประชาชนใช้บริการทางการเงินได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยในระยะยาวแนวคิดเรื่องการเงินนี้เป็นมรดกตกทอดจากอังกฤษโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยให้การนำเสนอน่าสนใจและสนุกสนานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นอเนกประการในฐานะที่ทรงเป็นอาจารย์สอนวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรทรงพระราชอุตสาหะนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาที่สาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหารายวิชาให้มากยิ่งขึ้นเพราะได้มาเห็นสถานที่จริงได้ทราบว่าสหราชอาณาจักรได้เข้าครอบครองสร้างและวางระบบให้ประเทศสิงคโปร์ตั้งแต่ปี2362จนถึงปี2506ที่ป้อมปราการชางีทำให้เห็นว่ารัฐบาลสิงคโปร์เห็นความสำคัญเรื่องการส่งเสริมให้คนในชาติมีความรู้สนับสนุนการสร้างพิพิธภัณฑ์ชางีเพื่อให้ประชาชนเข้าใจปัญหาของประเทศผ่านประสบการณ์และสิ่งของต่างๆทำให้เห็นความเข้มแข็งของมนุษย์ที่ไม่ยอมแพ้และพยายามปรับตัวให้อยู่รอดย้ำเตือนถึงผลของสงครามและกระตุ้นให้ทุกคนร่วมกันรักษาสันติภาพส่วนโบสถ์เซนต์จอร์จจำลองเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่รักษาภาพความทรงจำและถ่ายทอดบทเรียนที่สะท้อนถึงความอดทนความศรัทธาและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเฉลยศึกที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานในช่วงสงครามโลกและนิทรรศการของธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์แสดงให้เห็นถึงระบบการเงินการธนาคารของสิงคโปร์อันเป็นรากฐานความมั่นคงของประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่พึ่งเรื่องเศรษฐกิจการเงินเพราะไม่มีทรัพยากรอื่นธนาคารกลางสิงคโปร์จึงจำเป็นต้องรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยให้การนำเสนอน่าสนใจและสนุกสนานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาธารณรัฐสิงคโปร์
1: องค์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสิริขัตติยกษัตริย์ดวงใจรักแห่งแผ่นดินวันนี้เวลา 13:57 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จศูนย์การค้าไอคอนสยามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสิริขัตติยกษัตริย์ดวงใจรักแห่งแผ่นดินซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับศูนย์การค้าไอคอนสยามจัดขึ้นระหว่างวันที่1-8สิงหาคม2569เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทยอันทรงคุณค่าของชาติให้คงอยู่คู่สังคมไทยมาโดยตลอดและเป็นเวทีถ่ายทอดผลงานด้านศิลปกรรมไทยแขนงต่างๆของศิลปินแห่งชาติและศิลปินไทยภายในงานจัดแสดงศิลปกรรม5แขนงประกอบด้วยจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์ศิลปะไทยและศิลปะภาพยนตร์ดิจิตอล3มิติ 3D ดิจิตอลอาร์ตโดยเชื่อมโยงศิลปะดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยีร่วมสมัยอย่างวิจิตรบรรจงอาทิพระบรมสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระสาธิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมรูปปั้นและพระรูปปั้นของพระบรมวงศ์นอกจากนี้มีภาพยนตร์แอนิเมชันเทิดพระเกียรติภาพพิมพ์โลหะ Copper Engraving การแกะเส้นลายเส้นพระบรมสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรบนถนน

ธบัตรซึ่งเป็นศิลปะขั้นสูงเป็นทั้งงานศิลป์อันวิจิตรและระบบป้องกันการปลอมแปลงที่ลอกเลียนแบบได้ยากที่สุดสำหรับรายได้จากการจำหน่ายผลงานศิลปะหลังหักค่าใช้จ่ายจะขอพระราชทานทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยพระราชวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปเวลา19 นาฬิกาหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปในเวลา11 นาฬิกาท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซนเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษกรุงเทพมหานครรวม8 รูปเวลา17 นาฬิกาพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษกรุงเทพมหานครรวม8 รูปองคมนตรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละทุ่มเทกำลังกายกำลังใจและด้วยความตั้งใจเพื่อปกป้องประเทศชาติในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดความมั่นคงและมีพระราชประสงค์พระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่โดยวันนี้ในช่วงเช้าณหน่วยเฉพาะกิจฐานพลานที่45อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอระแงะที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ผู้ก่อความไม่สงบเมื่อวันที่22 กรกฎาคม 2569จากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลระแงะอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เด็กชายฮาปีฟฮินะอายุ10 ขวบประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากกลุ่มคนร้ายใช้ยานพาหนะก่อเหตุกราดยิงและขว้างระเบิดโจมตีชุดปฏิบัติการกองร้อยฐานพลานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพลานที่45ขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดตรวจบูเกะซามีตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22 กรกฎาคม 2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับเด็กชายฮาปิพินะไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อ
อนจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังจุดตรวจบูเกะซามีอำเภอระแงะจังหวัดราธิวาสตรวจเยี่ยมและตรวจความเรียบร้อยของจุดตรวจรวมถึงพบปะพูดคุยเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจในพื้นที่อำเภอระแงะจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังสถานีตำรวจภูธรตันหยงอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาสซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ผู้ก่อความไม่สงบเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569จากนั้นร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ร่วมกับหน่วยงานทหารและตำรวจจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งนายกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงหลังเก่าตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569การได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นมนตรีเป็นประธานเปิดตัวผลิตภัณฑ์และผลิตผลใหม่ของมูลนิธิโครงการหลวงในงานโครงการหลวง57วันนี้ที่เซ็นทรัลคอร์ทชั้นศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครพลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานเปิดตัวผลิตภัณฑ์และผลิตผลใหม่ของมูลนิธิโครงการหลวงในงานโครงการหลวง57ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด The Blooming Legacy of Royal Flora พันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองโอกาสนี้องคมนตรีได้กล่าวถึงความเป็นมาของมูลนิธิโครงการหลวงที่ได้ดำเนินการตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งมั่นในการพัฒนาศึกษาและวิจัยพันธุ์ไม้ผลิตผลรวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในพื้นที่โครงการหลวงทั้ง39แห่งตลอดจนต่อยอดองค์ความรู้สู่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพปลอดภัยและตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่รักสุขภาพในปัจจุบันซึ่งหนึ่งในความภาคภูมิใจและความสำเร็จเช่นกุหลาบควีนสุทธิดาที่ดำเนินการปรับปรุงพันธุ์มาตั้งแต่ปี2561และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569สำหรับผลิตภัณฑ์และผลิตผลใหม่มีผลิตภัณฑ์ชาและกาแฟแปรรูปใหม่ที่คงความเป็นเอกลักษณ์ควบคู่กับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยคงกลิ่นอายความเป็นโครงการหลวงผลิตภัณฑ์ของชาวไทยบนยอดชาวเขาไทยบนยอดดอยอาทิผลิตภัณฑ์ชาชุดพิเศษชุดชาคู่ผู่เออสุกผู่เออดิบชาออร์แกนิกฤดูใบไม้ผลิชาอัดแน่นชุดชาภูฏานที่สื่อถึงมิตรภาพแห่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยภูฏานผ่านการผสมผสานชาขาวไว้เผี่ยวนี่และชาอู่หลงกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงที่สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยและภูฏานแบบลงตัวผ่านศิลปะแบบการดื่มชาและทีบุ๊กชาเขียวกลิ่นกุหลาบผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ภายในบรรจุชาเขียวคุณภาพมีกลิ่นหอมของกุหลาบควีนสุทธิดาที่มีบรรจุภัณฑ์ที่เป็นรูปแบบหนังสือเพื่อสื่อถึงองค์ความรู้และความงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ที่สนใจสามารถเยี่ยมชมเลือกซื้อผลิตผลและผลิตภัณฑ์คุณภาพจากมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการส่วนพระองค์ต่างๆได้จำนวนกว่า 3,000 รายการตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่12สิงหาคม2569ณบริเวณ Royal Project Marche Zone Eden 1 ถึง 3 ศูนย์การค้า Central World กรุงเทพมหานครหน่วยงาน
ต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกานางรดารัตน์จันอ่อนและคณะสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพชมรมมิตรประดู่สัมพันธ์ชมรมนาวิกโยธินและสโมสรลูกเสือนาวีนายสุรเดชอยู่วัฒนาและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดตะขังโคสิตารามมหานครวัดหลักศรีราชสโมสรวัดศรีสำราญราชบำรุงจังหวัดสมุทรสาครวัดโคเขมาวัดไร่ขิงวัดบางช้างเหนือวัดเดชานุสรณ์จังหวัดนครปฐมวัดตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์และวัดเนคขัมมารามจังหวัดราชบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 นจังหวัดกำแพงเพชรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดได้แก่วัดทองนพคุณวัดบพิตรพิมุขวัดอนงคารามวัดทองธรรมชาติวัดฉัดแก้วจงกลนีวัดเทวราชกุญชรวัดราชสัทธาธรรมวัดศรีสุขสถาพรราชสัทธาธรรมกรุงเทพมหานครวัดพระพลาจังหวัดนนทบุรีและวัดม่วงศรีจังหวัดขอนแก่นสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทกรีนสปอร์ตจำกัดบริษัทซีสกายอินเตอร์เทรดดิ้งจำกัดบริษัทสุขศรีวงจำกัดชมรมผู้ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบริษัทสยามคอมเมอร์เชียลซีพอร์ตจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครและวัดชัยมงคลจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทเอราวัณประกันชัวร์จำกัดนายเมธัสสิทธิ์ลักษณทินวงและคณะมูลนิธิช้างสู่ธรรมชาติบริษัทเอเชียกรุ๊ป1999จำกัดและบริษัทในเครือและพรรครวมไทยสร้างชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลแคอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลสีถ้อยอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
วันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้ง

ณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดส่วนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานาวีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันละ 3,500 ชุดไปจนถึงวันที่4สิงหาคม2569ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้ที่วัดนภารามวัดใหม่ตำบลพร่อนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพดาบตำรวจวิทยาชายพรหมแก้วเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยาวยิงใส่ขณะเข้าตรวจสอบผู้ต้องสงสัยคดีความมั่นคงเหตุภัยแทรกซ้อนเหตุเกิดบริเวณสวนปาล์มด้านหลังองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวันหมู่6ตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2สิงหาคม2569จากเหตุการณ์ครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิต2รายบาดเจ็บ4รายในการนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพดาบตำรวจวิทยาชายพรหมแก้วไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวดาบตำรวจวิทยาชายพรหมแก้วเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจณบ้านเลขที่79/1หมู่7ตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวจ่าสิบตำรวจอำรานฮะเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันซึ่งญาติได้ประกอบพิธีฝังศพตามหลักศาสนาอิสลามแล้วณกุโบข้างมัสยิดอียาตูอิสซานียะตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสที่โรงพยาบาลตากใบอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบที่เจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจประกอบด้วยร้อยตำรวจโทกิติพงศ์ศรีขำและดาบตำรวจพันกิจศรีณกิจจาและที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่10ตำรวจโทไตรทศกุลสันทวสิริและดาบตำรวจวันนุชิตแซ่ค้อเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บทุกนายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ของการคิดสั้นจริงๆหรือเปล่าวันนี้รายการปลดชนวนป่วนใจจะขอเป็นส่วนหนึ่งในการพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุและวิธีการป้องกันการฆ่าตัวตายค่ะเราจะไปถามคำถามเหล่านี้กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชัยอิทธสกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะทำไมคนถึงได้ฆ่าตัวตายอะคะ
1: คิดไปก็ไม่มีคำตอบ
0: คิดเยอะ
1: นะครับหลายคนก็จะชอบทำไมเวลามีคำว่าทำไมขึ้นมาจริงไม่ค่อยมีคำตอบ
0: เคยมีความรู้สึกอยากจะฆ่าตัวตายเหมือนกัน
1: ทุกคนมีปัญหาแต่ขึ้นกับว่าเราจะมีมุมมองมีความคิดต่อปัญหานั้นยังไงเราจะจัดการมันยังไง
0: คุณหมอคะอาบันช่วงนี้ได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการฆ่าตัวตายไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเยอะมากเลยค่ะ
1: ใช่จริงครับ
0: ก็เลยพอฟังเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วถ้าเราลองไปเสิร์ชในพวกโซเชียลมีเดียต่างๆอาบันรู้สึกมันเกิดเป็นกระแสหลายคนเนี่ยเริ่มแชร์ความรู้สึกตัวเองว่าก็เคยมีความรู้สึกอยากจะฆ่าตัวตายเหมือนกัน
1: อ
0: าบันก็เลยจะถามคุณหมอนิดนึงค่ะว่าพอเห็นข่าวเหล่านี้เนี่ยแล้วคุณหมอรู้สึกยังไงบ้างคะ
1: จริงๆก็น่าตกใจนะครับในฐานะของจิตแพทย์เนี่ยเวลาที่มองเห็นข่าวแบบนี้ก็จะรู้สึกสงสารรู้สึกว่าเวลาที่มันเกิดการฆ่าตัวตายเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆมันเกิดผลกระทบหลายอย่างมากเลยทั้งกับญาติผู้สูญเสียทั้งกับสังคมบางทีเราเห็นคนที่เขาทำเนี่ยเขายังแบบอายุน้อยๆก็รู้สึกเสียดายที่เขาน่าจะทำประโยชน์อะไรในสังคมได้อีกมากเลยใช่ไหมครับ
0: ค่ะแล้วอภันสงสัยอะค่ะว่าในเรื่องของการฆ่าตัวตายเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาจะพูดว่ามันเป็นเทรนด์อยู่ดีๆเมื่อก่อนไม่เห็นมีใครฆ่าตัวตายเยอะเลยแต่ช่วงนี้คนฆ่าตัวตายเยอะขึ้นคุณหมอคิดว่ามันเป็นข้อเท็จจริงขนาดไหนคะ
1: จริงๆสำหรับหมอเนี่ยหมอไม่ได้มองว่ามันเป็นเทรนด์นะครับหมอรู้สึกว่าจริงๆเรื่องนี้มันมีมานานแล้วนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนื่องจากว่าการสื่อสารของเราเนี่ยง่ายขึ้นนะครับเราคลิกเข้าไปในโซเชียลมีเดียเราแค่กดแชร์ปุ๊บเรื่องราวมันก็แพร่ไปแล้วเพราะนั้นปัจจุบันเนี่ยหมอเชื่อว่าส่วนนึงที่ทำให้เราเห็นข่าวเหล่านี้มากขึ้นเพราะจริงๆโลกของการสื่อสารเนี่ยมันแคบลง
0: oh.
1: นะครับก็เลยทำให้เราเหมือนกับเห็นมันได้บ่อยขึ้นตามสื่อแต่ก็จริงๆในอีกด้านนึงเนี่ยบนความเป็นจริงเนี่ยอัตราการฆ่าตัวตายก็สูงขึ้นจริงๆ นะครับเมื่อเรามองจากตัวเลข
0: แล้วปัจจัยของการฆ่าตัวตายล่ะคะทำไมคนถึงได้ฆ่าตัวตายอะคะ
1: คำตอบของคำถามนี้มันกว้าง มากเลยนะครับว่าเพราะอะไรเนี่ยคนๆนึงถึงฆ่าตัวตายการฆ่าตัวตายเนี่ยถ้าเรามองมันเหมือนปลายเหตุนะครับแล้วก็จากที่หมอได้ทำงานกับคนไข้ที่เขามีความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยหมอพบว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยมักจะเป็นวิธีที่คนใช้เพื่อออกจากความเจ็บปวดของตัวเองทีนี้ถ้าอาบันจะถามหมอว่าและอะไรที่มันมักจะทำให้คนเจ็บปวดจริงก็เรื่องของมนุษย์ก็การเงินการงานสุขภาพครอบครัวความรักก็เรื่องพวกนี้เหมือนที่เวลาที่เราดูหมอดูที่คนชอบไปปรึกษาเรื่องพวกนี้ครับก็มักจะเป็นปัจจัยกระตุ้นสำคัญเลยที่เวลาที่เราเครียดแล้วเรารู้สึกแย่เราเจ็บปวดเราไม่รู้จะทำไงดีเราก็รู้สึกว่าการหายไปจากโลกใบนี้น่าจะทำให้เหนื่อยน้อยลงอาจจะทำให้ไม่ต้องทุกข์ต่อไป
0: ค
1: ่
0: ะ
1: จริงๆสภาพสังคมก็เป็นปัจจัยกระตุ้นส่วนหนึ่งนะครับเราพบว่าปัจจัยที่ทำให้คนทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตายมากที่สุดเนี่ยมักจะมาจากเรื่องของความสัมพันธ์เป็นหลักเลยนอกเหนือจากนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของการใช้สุรานะครับกินเหล้าใช่เพราะว่าเวลาที่เราดื่มเหล้าเนี่ยมันคล้ายๆจะทำให้การควบคุมตัวเองของเราเนี่ยมันน้อยลงแล้วก็อาจจะทำอะไรที่ไม่ได้ทันคุ้นคิดหรือว่าไต่ตองเอาไว้ก่อนแล้วก็ทำให้ลงมือทำร้ายตัวเองหรือว่าฆ่าตัวตายนะครับปัญหาอื่นๆที่อาจจะสัมพันธ์กับการฆ่าตัวตายก็จะเป็นเรื่องเศรษฐกิจนะครับเรื่องการมีโรคทางจิตเวชอย่างโรคซึมเศร้าซึ่งหลายๆครั้งถ้าเราดูในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่ามักจะมีการเชื่อมโยงว่าคนที่ซึมเศร้าเนี่ยมักจะนำไปสู่การฆ่าตัวตายแต่ถ้าพูดแบบนี้อาบันก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยซึมเศร้าเป็นเพียงสาเหตุหนึ่งเท่านั้นเองนะครับส่วนสาเหตุอื่นๆมันมีอีกต้องเยอะแยะมันมีปัจจัยอื่นๆต้องเยอะแท้จะนำคนหนึ่งคนไปสู
0: ่
1: การฆ่าตัวตายครับ
0: แสดงว่ามันก็เป็นมายาคติอย่างนึงที่ว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็จะต้องฆ่าตัวตายหรือคนที่ฆ่าตัวตายทั้งหมดก็คือเป็นโรคซึมเศร้า นี่คือคุณหมอบอกว่ามันไม่จริงมันมีอีกหลายปัจจัยหลายสาเหตุกันเลยใช่ไหมคะปัจจัยหลักที่คุณหมอพิชัยได้พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยคะก็คือเรื่องปัญหาของความสัมพันธ์ตรงนี้มันหมายความว่ายังไงล่ะคะ
1: จริงๆก็มีปัญหาได้เยอะนะครับอย่างเช่นการนอกใจของสามีภรรยาหรือการมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวพ่อแม่กับลูกหรือว่า

0: ความสัมพันธ์ใดๆก็ตามที่มันเกิดขึ้นถ้าที่เราเจอบ่อยๆเนี่ยอย่างในช่วงวัยรุ่นเนี่ยหมอก็ได้รับปรึกษาวัยรุ่นหลายคนเลยที่อกหักแล้วก็ทำร้ายตัวเองเพราะว่ากลับมารู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าตัวเองไม่มีความหมายทำไมเรารักเขาแล้วเขาไม่รักเราแล้วก็รู้สึกเจ็บปวดแล้วก็รู้สึกว่าจบด้วยการทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตาย
1: อย่างที่คุณหมอบอกว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยมันเป็นเรื่องของทางออกที่จะออกไปจากความทุกข์ความเจ็บปวดทั้งหลาย
0: สำหรับหมอเนี่ยการที่คนไข้บอกสิ่งเหล่านี้กับหมอเนี่ยแปลว่าเขาต้องการความช่วยเหลือแล้วเพราะว่าเขามองทางออกอื่นไม่ออกนะครับเหมือนกับชีวิตมันขาดความหวังจริงๆเวลาที่ใจของคนเรามีความทุกข์เนี่ยสิ่งที่สำคัญอาจจะไม่ใช่ตัวปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นเรามีปัญหาเรื่องการเงินการงานสุขภาพครอบครัวความรักเนี่ยอันนี้ทุกคนมีหมดแต่ขึ้นกับว่าเราเลือกที่จะรับมือกับวิธีเหล่านี้ยังไงบ้างเราก็คงจะเห็นในสังคมมันก็อาจจะมีคนตั้งหลายคนที่มีปัญหาเรื่องการเงินหลายคนมีปัญหาเรื่องความรักแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะต้องไปจบสุดท้ายด้วยการฆ่าตัวตายเพราะฉะนั้นหมอเนี่ยหมอคิดว่าทุกๆคนมีปัญหาแต่ขึ้นกับว่าเราจะรับมือหรือเราจะมีมุมมองมีความคิดต่อปัญหานั้นยังไงซึ่งมันจะเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของเราอีกทีว่าเราจะจัดการมันยังไง
1: พอเขาได้บอกเล่านะคะว่าความคิดของเขาเนี่ยคือตอนนี้เขาคิดสั้นแล้วหรืออยากทำร้ายตัวเองแล้วนอกจากนั้นเนี่ยมีอาการทางกายอย่างอื่นที่คุณหมอเห็นว่ามักจะมีปรากฏร่วมด้วยไหมคะ
0: เวลาที่เขาพูดว่าเขาจะฆ่าตัวตายเนี่ยก็เป็นไปได้หลายแบบนะครับสิ่งที่หมอต้องประเมินคือเขามีโรคทางกายอย่างอื่นอยู่ด้วยหรือเปล่าเพราะหลายคนที่มีโรคหนักๆอยู่เนี่ยก็มักจะมีความคิดฆ่าตัวตายแล้วเป็นปัจจัยหนึ่งด้วยที่สัมพันธ์กับการนำไปสู่การฆ่าตัวตายนะครับเวลาที่คนมาปรึกษาเรื่องนี้แล้วเขาบอกว่าเขาเคยลงมือทำแล้วสิ่งที่เราต้องประเมินก่อนก็คือร่างกายเขาโอเคอยู่ปะมีอะไรที่อันตรายกับเขาไหมบางทีเขาทานยามาบางทีเขาผูกคอมาบางทีเขากระโดดตึกมาแต่ว่าเขาพ้นมาได้เพราะนั้นสิ่งที่เราต้องประเมินก่อนก็คือร่างกายเขามีอะไรกระทบกระเทือนหรือเปล่าแล้วก
1: ็ให้การ
0: ร
1: ัก
0: ษาตรง
1: น
0: ั้นก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆประเมินเรื่องความปลอดภัยว่าถ้าเขากลับบ้านเขาสามารถรับมือกับปัญหาได้หรือยังเขาสามารถอยู่ด้วยตัวเองไหมแต่ถ้าความคิดของฆ่าตัวตายของเขายังเยอะมากเนี่ยสิ่งที่หมอจะทำหมอก็อาจจะเสนอให้เขานอนโรงพยาบาล
1: โอ้ค่ะงั้นดีเลยค่ะอบานอยากจะทราบว่าแล้วในกระบวนการรักษาหรือช่วยเหลือคนที่คิดสั้นอยู่เนี่ยคือคุณหมอจะรักษาเขาอย่างไรบ้างคะ
0: อย่างแรกสิ่งที่เราต้องประเมินก็คือว่าไอ้ความคิดนี่มันรุนแรงแค่ไหนหรือมันเข้มข้นแค่ไหนนะครับบางคนถ้ารู้สึกว่าเข้มข้นและรุนแรงมากคือถ้าให้กลับบ้านเนี่ยตายแน่อันนี้สิ่งที่สำคัญก็คือ safety first เพราะนั้นสิ่งที่หมอทำได้คืออยู่โรงพยาบาลเพราะอย่างน้อยการอยู่โรงพยาบาลเนี่ยเขาปลอดภัย
1: อยู่ในสายตาการดูแลของคุณหมอ
0: ครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆไปหาสาเหตุว่าอะไรที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เขาอยากฆ่าตัวตายอาจจะเป็นจากโรคซึมเศร้าอาจจะเป็นจากความเครียดหรือจะเป็นอะไรก็ตามอย่างที่เรา
1: ค
0: ุยกันเมื่อกี้นี้แล้วเราก็ค่อยๆให้การรักษาไปตามสาเหตุแต่ถ้าในรายที่รู้สึกว่าไม่ได้รุนแรงมากแล้วก็ญาติพอดูแลไหวคือบางทีเนี่ยคนไข้อาจจะแค่ต้องการความเข้าใจหรือว่าต้องการคนที่อยู่ด้วยเพราะนั้นบางครั้งเนี่ยเวลาคุยเราก็มักจะคุยกับคนไข้คุยกับญาติอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นพ่อแม่หรืออาจจะเป็นใครก็ได้ที่คุณไข้ไว้ใจแล้วก็ให้เขาช่วยสังเกตอาการที่บ้านในกรณีที่เรารู้สึกว่าพอดูแลกันไหว
1: ค่ะสาเหตุนอกจากในเรื่องของอย่างเช่นเขาอยู่ในสภาวะเครียดมานานต่างๆเนี่ยอาบานสงสัยว่ามันมีเรื่องของทางกายภาพด้วยไหมคะที่เป็นสาเหตุทำให้คิดสั้นอย่างเช่นสารเคมีในสมองเนี่ยค่ะคือจะได้ยินบ่อยว่าบางคนเนี่ยมีสารเคมีในสมองที่ไม่สมดุลทำให้เครียดและหดหู่หรือซึมเศร้าง่ายจนกระทั่งมีความรู้สึกว่าอยากจะหลุดพ้นไปจากความกดดันเนี้ยด้วยการคิดฆ่าตัวตายเ
0: น
1: ี่ยค่ะ
0: ถ้ามองในมุมแบบนี้เนี่ยแสดงว่าการฆ่าตัวตายเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสมองที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งจริงเนี่ยก็พบได้นะครับอย่างในคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือเป็นโรคอื่นๆทางจิตเวชเนี่ยเราเชื่ออยู่แล้วว่าสารเคมีในสมองของเขาเนี่ยผิดปกตินะครับอย่างในคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเองเราเชื่อว่าสารเคมีที่ชื่อซีโรโทนินที่ชื่อโดปามีนที่ชื่อนอร์อีพิเนฟรินเนี่ยมันน้อยนะครับพอมันน้อยปุ๊บมันก็ทำให้เกิดอาการซึมเศร้ารู้สึกตัวเองไม่มีค่า
1: ค่ะ
0: นะครับรู้สึกไม่มีความหมายนอนไม่ค่อยหลับแล้วก็บางคนก็รู้สึกผิดง่ายรู้สึกคนอื่นคงไม่ชอบเรามั้งไม่รู้จะทำยังไงดีแล้วก็นำไปสู่การฆ่าตัวตายในที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวหมอเองเนี่ยเชื่อว่าในคนเหล่านี้ก็อาจจะสัมพันธ์กับภาวะทางร่างกายที่มันผิดปกติไปอย่างที่อบันถามครับ
1: ถ้าอย่างนั้นแล้ววิธีการรักษาในแต่ละประเภทหรือรูปแบบของสาเหตุล่ะคะอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องของสารเคมีในสมองจะรักษาอย่างไรหรือถ้าเป็นเรื่องของความเครียดอย่าง

0: หมอบอกเมื่อกี้ว่าปัจจัยความเครียดมันมีได้ทั้งเศรษฐกิจสังคมความสัมพันธ์อะไรต่างๆนานาแน่นอนว่าคุณหมอไม่สามารถที่จะไปแก้ปัญหาเขาได้ว่าคุณจะมีเงินแฟนที่ทิ้งคุณไปจะกลับมาหาคุณหรือคุณเป็นโรคไม่สบายอยู่คุณจะหายจากโรคนั้นแล้วคุณหมอจะรักษาปัญหาต่างๆนี้ได้อย่างไรอะคะ
1: โอเคเป็นคำถามที่ดีนะครับ คือหมอคิดว่าอันแรกอย่างที่อาบันบอกถ้าเขามีโรคทางจิตเวชอยู่แล้วเราเชื่อว่ามันมีสารเคมีในสมองผิดปกติอันนี้การรักษาด้วยยาช่วยได
0: ้
1: นะครับก็ปรับสารเคมีในสมองให้กลับมาเป็นปกตินะครับอันที่สองเนี่ยก็คือการช่วยเหลือทางด้านจิตใจนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยคือทำยังไงให้คนไทยกลับมามีความหวังในการใช้ชีวิตอีกครั้งนะครับเพราะว่าอันนี้ในกระบวนการต้องเป็นการพูดคุยกันนะครับว่าเขาจะมีวิธีในการรับมือกับปัญหายังไงเพราะหมอเชื่อว่าทุกคนที่เดินมาหาหรือทุกคนที่ไม่ได้เดินมาหาเนี่ยถ้าเขามีทางเลือกที่ดีกว่าการฆ่าตัวตายเขาน่าจะเลือกที่จะช่วยให้เขาหายเจ็บปวดนะครับแล้วก็อย่างที่หมอยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นะครับไม่ได้แปลว่าคนเป็นหนี้ทุกคนจะต้องฆ่าตัวตายหรือคนอกหักทุกคนเนี่ยจะต้องฆ่าตัวตายอย่างถ้าพวกเราที่เรานั่งคุยกันอยู่ตรงนี้ถ้าเราเคยมีประสบการณ์เหล่านี้มาเราก็จะพบว่าพอมันผ่านไปแล้วเรามองย้อนกลับมาเราจะรู้สึกอาจจะรู้สึกขำกับมันหรือรู้สึกบางทีเขาจะว่าตอนนั้น
0: ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดนั้น
1: ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่มากใช่แต่ว่าสำหรับคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยสำหรับเขายังมองทางไม่ออกแค่นั้นเองเพราะนั้นเราก็ช่วยให้เขามองทางให้ออกว่ามันเกิดอะไรขึ้น
0: หมายความว่าคุณหมอพยายามที่จะช่วยแนะนำวิธีการคิดหรือว่าการมองปัญหาให้มันอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงมากขึ้นว่ามันไม่ได้เป็นจุดจบของชีวิตหรือโรคจะแตกอย่างนั้นใช่ไหมคะ
1: แต่อาจจะไม่ใช่การแนะนำเรียกว่าการช่วยให้เขาเปลี่ยนทัศนคติหรือความคิดของตัวเขามากกว่าอย่างเช่นถ้าเขารู้สึกไม่มีคุณค่าก็ทำให้เขารู้สึกมีคุณค่าอีกอันนึงก็คือว่าชวนเขามองหาข้อดีของชีวิตเขาเพราะว่าหมอเชื่อว่าจริงทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับที่ยังหายใจแล้วมาอยู่ด้วยกันถึงตอนนี้เนี่ยในชีวิตมันมีมุมดีๆหลายมุ
0: ม
1: นะครับอย่างน้อยคนที่รู้สึกตัวเองไม่เป็นที่รักเขาอาจจะเคยได้รับความรักจากใครมาก่อนซึ่งณโมเมนต์ที่เขาอกหักหรือเวลาที่เขารู้สึกเขาอาจจะมองมันไม่เห็น
0: ค่ะรู้สึกไม่มีใครรักเขาอีกแล้วในโลกใบนี
1: ้ใช่หรือเวลาที่เขารู้สึกล้มเหลวเขาก็อาจจะต้องกลับไปมองว่าอะไรที่เขาเคยทำประสบความสำเร็จมาในอดีตนะครับยกตัวอย่างอันนี้ก็ได้มีคนไข้ของหมอคนนึงน่ารักมากนะครับหมอจำได้ถึงทุกวันนี้ตอนนี้เขาดีขึ้นแล้วนะครับสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกดีเนี่ยเขาบอกเขาตื่นเช้ามาเขาพับผ้าพับที่นอนเขาบอกว่าพับเสร็จปุ๊บเขาบอกวันนี้เขาทำงานสำเร็จหนึ่งอย่างเขารู้สึกดีเขาเริ่มฝึกที่จ
0: ะ
1: ชมตัวเองอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรเล็กๆที
0: ่อาบันก็ทำอาบันเลยหัวเราะ
1: พอเราฟังแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่ารักดีแล้วมันก
0: ็
1: อย่างน้อยรู้สึกว่าวันนี้คุณไม่ต้องทำอะไรมากคุณก็รู้สึกดีใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะอาบันขออนุญาตเล่านะคะก็คือรู้สึกว่าบางทีคนเราวางเป้าหมายของชีวิตอะว่าจะประสบความสำเร็จนี่เป็นเป้าหมายที่ใหญ่มากจะต้องทำโปรเจกต์นี้หรือจะต้องมีเงินเก็บเท่านี้แต่จริงๆบางทีถ้าทำเป้าหมายเล็กๆน่ารักที่มันอาจจะไม่ได้มีคุณค่ากับใครเลยแต่ว่ามันเป็นสัก10อันต่อวันอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกโดยรวมมันเป็นก้อนใหญ่จนรู้สึกมันก็โอเคค่ะโอ้คุณหมอ
1: แล้วจริงความสุขมันอยู่รอบๆตัวเราอย่างเนี้ยถ้าเรานั่งคุยกันเรารู้สึกสบายๆเราก็รู้สึกมันก็มีความสุขมันก็ง่ายๆแค่นี้ครับแต่ถ้าเกิดเราเอาความสุขเราไปผูกไว้กับคนอื่นผูกไว้กับอะไรที่มันใหญ่ๆแบบที่อาบันว่าชีวิตมันก็มันจะทุกข์เยอะ
0: ค่ะจริงๆที่คุณหมอพูดเนี่ยบางคิดว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ชมทุกท่านนะคะน่าจะนำไปใช้ประโยชน์ได
1: ้
0: คือไม่ต้องรอให้รู้สึกแย่หรือซึมเศร้าก่อนถึงคิดถึงประโยคนี้แต่ว่ามันอาจจะเป็นภูมิคุ้มกันตั้งแต่แรกที่เราควรคิดว่าคุณค่าเราไม่ได้ผูกกับคนใดคนหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือสิ่งที่เราทำอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
1: อีกเทคนิคนึงที่จะช่วยเรื่องคุณค่าเยอะๆเนี่ยสำหรับตัวเองก็คือการใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันนี่แหละนะครับก็คือเราไม่เอาอดีตที่แก้ไม่ได้แล้วมาคิดนะครับคนมักจะบอกว่ารู้งี้ตอนนั้นไม่น่าทำแบบนั้นตอนนั้นไม่น่าทำแบบนี้คือรู้อะไรมันไม่ดีเท่ารู้งี้นะครับรู้งี้ดีที่สุดแต่จริงๆเนี่ยหมอเชื่อว่าในขณะที่เราตัดทุกๆการตัดใจของเราจริงๆมันดีที่สุดนะโมเมนต์นั้นนะถ้าเรามองแบบนี้ได้จริงๆเราจะไม่ค่อยทุกข์แต่จริงๆความทุกข์ของเราเราไม่ค่อยอยู่กับปัจจุบันเราตัวเองไปตัดสินดี
0: อ
1: ีกอันนึงเราเอาพาตัวเราไปอยู่กับอนาคต
0: กังวลเรื่องอนาคต
1: นะครับว่ามันจะดีมันจะไม่ดีรักษามันจะหายไหมถ้าเราป่วยคบกับคนนี้มันจะเวิร์กไหมคือจริงๆคิดไปก็ไม่มีคำตอบ
0: คิดเยอะ
1: นะครับหลายคนก็จะชอบทำไมเวลามีคำว่าทำไมขึ้นมาจริงไม่ค่อยมีคำตอบทำไมคนนี้ไม่รักเราทำไมมันไม่เป็นอย่างนั้นคือมันผิดหวังเนาะเพราะนั้นจริงๆอันนึงที่หมอคิดว่าช่วยมากคือหยุดทำไมเนี่ยชีวิตก็จะเบาไปเยอะ
0: บันเองก็มีประสบการณ์ที่มีหลายคนบางทีมาปรึกษาหรือว่าพูดถึงความคิดที่ไม่ค่อยดีที่จะทำร้ายตัวเองอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างอบันเนี่ยหรือบางทีหลายๆคนที่ฟังอยู่คือก็ไม่ได้มีความสามารถหรือว่าเก่งเหมือนคุณหมอที่จะสามารถพูดคุยให้คนเข้าใจหรือสบายใจได้ขึ้นตรงนี้ก็เลยจะปรึกษาคุณหมอจากประสบการณ์นะคะว่ามันมีคำพูดอะไรมีวิธีการรับมือหรือมีวิธีการช่วยเหลือคนเหล่านี้ยังไงได้บ้างในฐานะที่เป็นคนรู้จักหรือคนใกล้ชิดค่ะ
1: โอเคหมอขอแบ่งเป็น2ประเด็นจากที่อบันถามนะครับอันแรกคือเรื่องเราจะช่วยเขายังไงอันแรกเนี่ยหมอคิดว่าถามเขาตรงๆว่าเขาอยากให้เราช่วยอะไร
0: ค่ะ
1: จริงๆอันนี้หมอก็ทำนะครับเวลาคนไข้เดินมาหาเนี่ยหมอก็จะถามเขาว่าเออที่เขาเดินมาหาหมอนี่จริงๆเขาอยากให้หมอช่วยอะไรอ่ะหมอคิดว่าอันแรกคำถามเนี้ยจะดีคนที่เขาฆ่าตัวตายแล้วเขาอยากได้มากที่สุดคือทางออกแล้วก็คนที่เข้าใจแล้วก็รับฟังเพราะนั้นเขาอยากให้เราช่วยอะไรนะจุดนั้นอันนี้คืออันที่หนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยผมคิดว่าฟังก่อนนะครับอย่าพึ่งพยายามแนะนำอะไรมากมายนะครับบางทีเนี่ยบางคนอาจจะไม่ต้องการความช่วยเหลืออะไรบางคนต้องการแค่คนเหมือนกับเข้าใจเขาเฉยๆนะครับซึ่งไม่ได้ต้องใช้เวลาฟังมากนักแต่ขอให้เขารู้สึกว่าเราเข้าใจเขาเนี่ยก็จะช่วยสร้างความหวังให้กับเขาในการมีชีวิตอยู่ละนะครับแล้วสิ่งที่เราช่วยได้คืออย่างน้อยเนี่ยช่วยให้เขาอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่อันตราย
0: อย่างเช่น
1: อย่างเช่นสมมุติเรารู้สึกว่าถ้าเขาอยู่คนเดียวเขาไม่อันตรายนะแค่อยู่เป็นเพื่อนเขานะครับหรือว่าอาจจะติดต่อญาติเขาหรือคนใกล้ชิดเขาเพื่อให้ช่วยดูแลเขาอีกทีนึงนะครับส่วนในเรื่องปัญหาหนักๆถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่รู้จะช่วยเขายังไงเนี่ยจริงๆการพาไปหาprofessional หรือว่าคนที่เขาทำงานด้านนี้ก็จะช่วยเราเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาที่เขาให้คำปรึกษาปัจจุบันเนี่ยหมอก็จะเห็นว่ามันมีช่องทางในการให้คำปรึกษาเยอะมากด้วยเทคโนโลยีที่มันช่วยเราในปัจจุบันนะครับน่าจะเป็นวิธีช่วยเบื้องต้นที่น่าจะดีอันนี้คือประเด็นที่1ว่าจะช่วยเขาไงประเด็นที่2เนี่ยประเด็นที่อบันบอกผมว่าบางทีเราฟังเรื่องพวกนี้อาจจะหนักเกินไปสำหรับเราอันนี้หมอคิดว่าต้องประเมินตัวเองด้วยเหมือนกันว่าเรามีข้อจำกัดในการช่วยเหลือเขามากน้อยแค่ไหนหรือเรามีความสามารถในการช่วยเขาแค่ไหนเพราะว่าถ้าเราแย่ไปด้วยเนี่ยจริงๆก็จะแย่คู
0: ่นะครับ
1: แล้วมันก็จะเหนื่อยมีคนไข้ที่เป็นโรคซึมเศร้าของหมอที่เขารักษาจนอาการดีแล้วเนี่ยเขาก็อยากไปทำงานอาสาเขาก็ไปรับฟังสิ่งเหล่านี้แล้วจริงๆพอเขารับเรื่องมาเยอะๆเนี่ยเขาจัดการมันไม่ได้ตัวเขาแย่เองเหมือนกันเพราะนั้นก่อนที่จะให้คำปรึกษาใครเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากคือการเช็คก่อนว่าเราพร้อมไห
0: ม
1: นะครับลองถามตัวเองนิดนึงเฮ้ยเราพร้อมที่จะฟังเรื่องของเขาเราพร้อมที่จะเวิร์กเขาไหมถ้ายังไม่พร้อมตัวช่วย
0: ค่ะ
1: นะครับหรืออันนี้แม้แต่หมอเองที่ต้องตรวจคนไข้เนี่ยจริงๆหมอก็ทำแบบนี้นะครับก็ต้องหาเหมือนกันบางทีเอ้ยเราพร้อมไหมนะครับถ้าวันไหนมันไม่พร้อมเพราะหมอก็
0: เป็นมนุษย์นะใช่ไหมคะ
1: ใช่มันก็จะมีความคิดความรู้สึกบางวันก็อาจจะรู้สึกพร้อมบางวันก็รู้สึกไม่พร้อมพวกเราถูกสอนมาเราจะถูกสอนวิธีการดูแลความรู้สึกของตัวเองก่อนที่จะอยู่ข้างหน้าคนไข้ดังนั้นบางครั้งใจที่อยากช่วยเนี่ยต้องมาพร้อม
0: ความพร้อม
1: ความพร้อม
0: แล้วในกรณีที่ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้กำลังใจหรือว่าการให้ยาเพื่อช่วยรักษาค่ะปรากฏว่ายังไม่ได้ผลอีกเขายังรู้สึกแย่ยังคิดฆ่าตัวตายอยู
1: ่
0: แล้วคุณหมอยังจะมีวิธีในการรักษาแบบอื่นอีกไหมคะ
1: จริงๆสำหรับคนที่มีความคิดฆ่าตัวตายรุนแรงเนี่ยนะครับถ้าเรารักษาแล้วแล้วรู้สึกมันมีความเจ็บปวดอยู่ด้วยและความคิดมันรุนแรงมากเนี่ยมันมีการรักษาอีกวิธีนึงนะครับเราจะเรียกมันว่าการกระตุ้นสมองด้วยไฟฟ้านะครับแต่ว่าคนที่จะรักษาแบบนี้ส่วนใหญ่ต้องนอนโรงพยาบาลนะครับแล้วก็เราจะผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในสมองนะครับคล้ายๆกับมันเป็นรีเซ็ตการทำงานของสมองแล้วก็มันจะช่วยลดอารมณ์ที่มันเศร้าช่วยลดการฆ่าตัวตายได้ครับ
0: พอคุณหมอพูดไปถึงตรงนี้
1: ค
0: ่ะมันก็เลยแวบนึกถึงหนังที่ตัวเองเคยดูโดยเฉพาะหนังฝรั่งเก่าๆเนี่ยจะชอบมีฉากในการใช้ไฟฟ้าไปช็อตคนเพื่อที่จะรักษาคนป่วยทางจิตเวชมันดูน่ากลัวมากแล้วมันก็กลายเป็นภาพจำติดตาที่หลายๆคนก็เลยรู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการรักษาแบบนี้อยากจะถามคุณหมอว่ามันน่ากลัวอย่างนั้นจริงไหมคะคุณหมอ
1: จริงๆในปัจจุบันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะครับแล้วก็เวลาที่เราให้การรักษาด้วยไฟฟ้าเนี่ยคนไข้ต้องนอนโรงพยาบาลแล้วก็ดมยาสลบเพราะนั้นคนไข้เนี่ยหลับอยู่ขณะที่ทำเพราะนั้นคนไข้เนี่ยไม่รู้สึกตัวแล้วก็มันเป็นการผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในสมองเพื่อกระตุ้นให้เกิดอาการช็อตนะครับกระแสไฟฟ้าที่ผ่านไปก็ปริมาณน้อยมากนะครับไม่ได้เป็นอันตรายอะไรต่อร่างกายของคนไข้นะครับเราเชื่อว่ากระแสไฟที่ผ่านเข้าไปเนี่ยมันจะไปกระตุ้นการทำงานของสมองให้สารเคมีมันสมดุลขึ้นหรือว่าการทำงานของสมองเนี่ยมันเข้าที่เข้าทาง

0: เพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยลดความคิดที่อยากฆ่าตัวตายช่วยลดอารมณ์ซึมเศร้าได้ค่อนข้างดีนะครับซึ่งเราจะใช้วิธีนี้ในกรณีที่อันแรกคนไข้มีอาการรุนแรงมากแล้วเราอยากให้เขาดีขึ้นเร็วนะครับแล้วก็อีกกรณีนึงก็คือว่าคนไข้ไม่ค่อยตอบสนองต่อการรักษาด้วยยานะครับก็เป็นวิธีที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ใช้ในรายที่รุนแรงแต่เราก็ไม่ค่อยเลือกมันมาเป็นวิธีแรกในการรักษานะครับส่วนใหญ่ก็มักจะต้องผ่านการรักษาด้วยวิธีอย่างอื่นมาแล้วเราไม่ได้ผลอย่างที่อบันถาม
1: หนึ่งก็คือไม่เจ็บปวดเพราะว่าใช้ยาสลบอยู่สองปริมาณกระแสที่ใช้ก็คือปลอดภัยมีการศึกษามาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเรื่องผลข้างเคียงของการรักษาแบบนี้มีอะไรบ้างคะ
0: ครับถ้าพูดถึงผลข้างเคียงที่เราเจอได้บ่อยๆหลังจากที่คนไข้มารับการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าเนี่ยก็อาจจะมีการปวดศีรษะก็ได้นะครับอาจจะมีการปวดกล้ามเนื้อเนื่องจากว่าเวลาที่เราผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปเนี่ยเรากระตุ้นให้เกิดอาการชักนะครับสั้นๆ สักประมาณ25วินาทีแล้วก็อาจจะมีการปวดกล้ามเนื้อได้นะครับแล้วก็สิ่งที่คนไข้มักจะสนใจหรือว่าให้ความสนใจก็คือเรื่องความจำนะครับก็คือจริงๆความจำของคนไข้เนี่ยอาจจะบกพร่องไปบ้างบกพร่องในที่นี้อย่างเช่นหลังจากรักษาแล้วเนี่ยอาจจะเหมือนกับเรียนรู้เรื่องใหม่ๆอาจจะรู้สึกความจำมันไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนนะครับแต่พวกนี้พอผ่านไปสักไม่เกิน2อาทิตย์เนี่ยหลังรักษาความจำก็มักจะกลับมาเป็นปกติแต่ว่าไม่ถึงขนาดลืมว่าตัวเองเป็นใครหรือว่าลืมบ้านอยู่ไหนหรืออะไรมันจะไม่รุนแรงอย่างนั้นนะครับ
1: อันนั้นในหนังที่เราเห็นที่เขาชอบเวอร์เกิน
0: ใช่ก็ถือว่าเป็นการรักษาที่ใช้ได้ผลค่อนข้างดีในคนไข้ที่มีอาการรุนแรงหรือไม่ตอบสนองต่อยา
1: พอบอกว่าแค่2อาทิตย์แล้วก็รู้สึกว่าอ๋อแป๊บเดียวไม่ต้องกลัวนะคะ
0: ครับแต่ว่าสำหรับคนไข้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องใหญ
1: ่ใช่ค่ะ
0: ประมาณนึงนะครับโดยเฉพาะคนที่จะกังวลมากๆอย่างเช่นคนสูงอายุหรือว่าคนที่เขาอยู่ในวัยทำงานที่เขาต้องใช้ความคิด
1: ค่ะตรงนี้ก็น่าเห็นใจเหมือนกันแต่ว่าถ้าให้พูดเปรียบเทียบทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยสุดท้ายข้อดีมันก็ยังมากกว่าข้อเสียต่างๆคือมันก็ยังช่วยรักษาและทำใหคุณภาพชีวิตของเขารวมถึงสภาพจิตใจเนี่ยมันดีขึ้นกว่าไม่ได้รับการรักษาอยู่แล้ว
0: คือในทุกๆการรักษาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการรักษาด้วยยาการรักษาด้วยไฟฟ้าหรือการรักษาอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงคือประโยชน์ที่ได้รับกับผลเสียที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลข้างเคียงค่าใช้จ่ายหรือว่าสิ่งต่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอะไรมันเป็นประโยชน์มากกว่ากัน
1: รวมไปถึงข้อเสียหากไม่ได้รับการรักษาเลยตกลงอันไหนแย่กว่ากันด้วย
0: เพราะนั้นจริงๆมันเป็นเรื่องประโยชน์ที่จะได้รับกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหรือผลเสียที่จะเกิดขึ้นแล้วเรามาชั่งน้ำหนักกันว่าอันไหนดี
1: ค่ะวันนี้นี่ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากคุณหมอมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขจัดมายาคติเกี่ยวกับเรื่องของคนที่เป็นโรคซึมเศร้าจะต้องเป็นคนที่ฆ่าตัวตายเสมอหรือว่าเรื่องของวิธีการรักษาสาเหตุต่างๆนานานะคะรวมไปถึงการช่วยเหลือคนอื่นที่อยู่ในสภาวะนี้ด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชัยอิทธสกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณคร
1: ับ แล้ววันนี้นะคะเวลาก็หมดลงแล้วแต่ตอนหน้ารายการปวดชนวนปวดใจจะมีเรื่องอะไรมานำเสนอต้องไม่พลาดนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: โอ้โ
1: หเดินไปเจอมาโหอย่างน่ารัก
2: โอ้ยโอ้ยแต่วินาทีนี้น่ะผมว่านะเราควรจะใส่ใจกับคนที่เราแอบชอบเราไม่ต้องวอกแวกไปซ้ายไปขวาเราต้องตรงชัดเจนคนเดียวเลยจริงไหมครับคุณน้ำตาลอยู่เป็น
3: ใช่ค่ะน้ำตาลก็คิดแบบนั้นเหมือนกัน
1: ผู้ชายแบบนี้เนี่ยคุณหึงผมอ่ะ
3: มีใจผมใช่ไหมใครจะไปหึงคุณใช่แค่พูดตามที่ปาร์คอึนเขาพูดมาแค่นั้นเอง
4: โอ้ยงอนกันอยู่นั่นแหละเอ๊ะก็งอนคนนึงก็ง้อคนนึงก็งอนเมื่อไหร่พี่จะเป็นแฟนกันสักทีอ
1: ่
4: ะ
1: เฮ้ยจบไปไอ้นี่พูดถูกใจพี่มาจับมือทีนึง
3: โอ้ยไปทำงานก็ได้ละเนี่ยมามัวแต่เมาส์เดี๋ยวก็หักเงินเดือนกันซะเลย
5: พี่ทำไมไม่ได้ประชุมกันอ่ะวันนี
1: ้พี่ก็ยกเลิกไปแล้วไงพี่ส่งไปในไลน์อ่ะไม่เห็นเหรอ
4: พี่อ้วนอยู่ที่ไหนมาเนี่ย
5: เดี๋ยวไลน์เลยอะไรคะไม่มีข้อความเลยค่ะ
1: บ้าเหรอ
5: นับอะไรนะ
6: ขอโทษพี่พิมพ์ไว้แล้วพี่ไม่ได้ส่งว่ะ
5: ว้ายพี่เคยได้ยินเพลงนี้ป่ะแล้วเข้ามาในหัวรู้จัก
6: เพลงอะไร
5: เพราะคนไม่จำเป็นก็ต้องเดินจากไปถึงแม้ว่าภายในใจ

0: ้ยเป็นไรเนี่ย
1: ก็ถือแฟ้มอยู่ค่ะแล้วเอาของเก็บในแฟ้มเนี่ยดันโดนเหล็กบาดเข้าไปเนี่ย
0: โอ้อะไรขนาดนั้นล่ะ
1: เอ้ย
0: ระวังสิทำอะไรอ่ะฮะ
2: เฮ้ยเลือด
0: เอ้ยกัน
1: คนนี้น่าจะช่วยอะไรไม่ได้เลยเนี่ย
2: อ้วนเป็นไรอ่ะ
1: ก็ตอนนี้คือเลือดมันไหลเยอะมากแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าทำไมในร่างกายเนี่ยมันผิดปกติเนี่ยเหมือนเนี่ยเลือดไหลเยอะแล้วไหลไม่หยุดเลย
2: ไหลไม่หยุดด้วย
1: ใช่แล้วตอนนี้อ้วนก็เริ่มจะรู้สึกแบบหน
2: ้
1: ามืดวิงเวียน
2: โอ้ยอ้วน
0: ป้าอ้วน
2: ป้าไปโทรตามรถพยาบาลแล้ว
0: อ้วนอ้วนอ้วน
2: เฮ้พวกเราทุกคนพี่ยังกินอะไรเนี่ย
3: นะมันน่าจะกุ้มเรื่องที่2คนนั้นไปโรงพยาบาลมากกว่านั้นหรอ
2: ก็จะถามว่าจะกินอะไรก็จะได้ระวังกันหน่อยโอ้อ้าวมาแล้วได้ไง
0: โอ้ตายแล้วตายแล้วอ่ะนั่งๆๆลุกๆ
2: ๆเป็นไงบ้างเนี่ย
0: ก็เนี่ยค่ะหมอเขาบอกว่าอ้วนเนี่ยโดนเจ้านายใช้งานหนักก็เลยป่วย
2: โอ้โหนี่ป้าป้าก็ไปพูดให้คุณน้ำตาลเขารู้สึกไม่ดีอีกแล้วคุณเย็นๆนะไม่เป็นไรนะ
0: ไม่ใช่
2: ไม่เป็นไรนะ
0: พี่ล้วนๆเลย
2: อ้าว
4: ผมก็โกอ้วนจะเป็นเหมือนป้าผมสิป้าผมเป็นเบาหวานอาการคล้ายๆอ้วนเลยนะ
2: อาการเป็นไงวะ
4: อาการอ่ะป้าของผมอ่ะเวลาเกิดแผลบริเวณต่างๆของร่างกายนะแผลก็จะหายช้ากว่าปกติน้ำหนักนี่ลงฮวบฮวบฮวบเลยแต่ก็ไปรักษาแล้วก็น้ำหนักขึ้นมาตามปกติ
1: โอ้แต่ดีนะว่ากรรมพันธุ์ของอ้วนเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายเนี่ยไม่มีใครเป็นโรคเบาหวานเลยโชคดีไปหน่อย
4: เนี่ยก็รู้ว่าตัวเองไม่ได้เป็นจากกรรมพันธุ์ก็เลยกินซะแบบนี้ใช่ไห
0: ม
4: คนที่เป็นเขาก็หันมาดูแลตัวเองแล้วมาระวังมากขึ้นก็เลยเป็นกันน้อยลง
2: เห็นไหม
5: จริงๆน้ำตาลว่าเป็นหรือไม่เป็นกรรมพันธุ์เนี่ยมันไม่เกี่ยวเลยนะมันอยู่ที่การดูแลตัวเองการกินอาหารที่มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์นี่แหละจริงๆน้ำตาลว่าคนที่ออฟฟิศเราเนี่ยป่วยบ่อยมากๆเลยนะหรือว่าน้ำตาลจะใช้งานหนักเกินไปหรือว่าทุกคนว่างมากจนเกินไปเนี่ยเพราะแต่ละโรคที่ป่วยเนี่ยเกี่ยวกับอาหารทั้งนั้นเลย
1: ไม่ใช่วันว่ามันน่าจะใช่ข้อนี้แล้วอ่ะน่าจะเป็นข้อแรกที่บอกเมื่อกี้อะค่ะ
5: มันใช้งานหนัก
2: มันใช้งานหนักกันเหรอ
1: ใช
0: ่
5: จากนี้นะน้ำตาลจะต้องปฏิวัติทุกคนในออฟฟิศใหม่ละ
6: เราจะเริ่มปฏิวัติกันเลยไหมครับ
4: นั่นสิครับตลอดอย่างผมเนี่ยถ้าเป็นอะไรไปสาวๆคงจะเสียใจแย
2: ่เลยเฮ้ยน้องรักมันน้อยๆหน่อยเว้ย
4: เอ้
2: ยอย่างเองเนี่ยมันก็ควรทำแหละแต่อย่างพี่เนี่ยพี่ไม่ขอยุ่งดีกว่าว่ะเรื่องปฏิวัติเรื่องออกกำลังกายเรื่องอะไรเงี้ยไม่ใช่เพราะพี่ไม่สนับสนุนนะพี่ไม่อยากจะทำแล้วถ้าพี่ดูดีกว่านี้เดี๋ยวมีคนดิ้นตายขึ้นมาทำไงล่ะ
1: เดี๋ยวก่อนนะ

0: ที่ทุกคนจะปฏิวัติกันเนี่ยไม่อยากรู้เลยเหรอว่าหมอพูดอะไรกับอ้วนบ้าง
1: เราเอาไปฟังสิพี่อยากรู้เรื่องนี้มาก
0: เกือบจะลุกขึ้นกลับบ้านแล้วนะเมื่อกี
1: ้โอ้อย่าเพิ่งน้อยใจพี่อยากฟังอยู่
0: คืออย่างนี้หมอบอกอ้วนว่าตอนนี้อ้วนมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวาน
2: เห็นไหม
1: เห็นไหมล่ะ
0: แล้วตอนนี้น้ำตาลในเลือดของอ้วนอ่ะมันสูงหมอก็เลยบอกว่างดของหวานทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตขนมเค้กแล้วก็ผลไม้อีกที่กินไม่ได้นี่คือทุเรียนเงาะอย่างนี้และที่สำคัญที่คุณหมอเน้นมาเลยว่าห้ามเด็ดขาดคือห้ามทานน้ำอัดลมแต่ละอย่างที่หมอบอกมาเนี่ยมันชอบทุกอย่างเลยแปลไม่ได้เมื่อกี้พูดเรื่องปฏิวัติกันแล้วใช่ไหมดังนั้นเพื่อสุขภาพของอ้วนอ้วนจะเป็นสาวอ้วนที่สุขภาพดีสวยและรวยมาก
2: ก็เนี่ยใครเข้าประตูเดี๋ยวออกไปดูเองค่ะ
3: โอ้ยมันก็ต้องเริ่มนะดูแลตัวเองกันเรา
1: ใช่ทำนะทำนะนี่คนนี้
2: อะไรนะคะใครสั่งตะโก้มาคะเต็มไปหมดเลยหลายกล่องเลยอ่ะ
1: โอ้ใครอ่ะ
4: ฉันทานเองค่ะพอดีตั้งใจจะเลี้ยงทุกคนนี่แหละค่ะเจ้าเนี้ยอร่อยมากแต่ว่าสั่งมาตั้งแต่ก่อนที่เจ้าอ้วนจะเข้าโรงพยาบาล
2: ดีดีกะทิก็เยอะก็หวานเดี๋ยวออกไปเอาไปกิน
0: อ๋อมาเอามาเพื่อน
1: โอ้ยโอ้ไม่เผ็ดอีกจะกินทำไมเยอะแยะกินเอง
2: เอ้า

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับผมอ่ะวันนี้จะมาพูดถึงโรคหนึ่งนะฮะบางคนบอกว่าสมัยนี้เวลาเราเครียดเราต้องหาอะไรหวานๆทานจะได้หายเครียดเดี๋ยวนี้ร้านเบเกอรี่โอ้โหเขาออกขนมเค้กมารีวิวกันมันน่าลิ้มลองจนสุดท้ายก็เกิดโรคหนึ่งขึ้นนั่นคือโรคเบาหวานนะฮะอ่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณหมอว่าโรคนี้มันเป็นได้ยังไงป้องกันแก้ไขยังไงได้ไหมนะครับผมอาจารย์แพทย์หญิงประพิมพรจัตรานุกูลชัยภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหวันนี้เรามาคุยกันเรื่องโรคเบาหวาน
1: ค่ะ
0: สาเหตุหลักๆเกิดจากการกินหวานใช่ไหม
1: มันเป็นเหตุอ้อมๆ
0: อ้อมนะฮะอาจารย
1: ์อ้อมๆเพราะว่าจริงๆการกินหวานไม่ทำให้เกิดโรคเบาหวานโดยตรงแต่การกินหวานทำให้เราอ้วนพอเราเป็นโรคอ้วนก็จะทำให้เราเกิดเบาหวานสิ่งที่2ซึ่งเป็นเบาหวานสิ่งที่พบได้มากที่สุดสัมพันธ์กับโรคอ้วนค่ะ
0: คุณหมอครับอาการเบื้องต้นที่เราจะรู้ว่าเอ๊ะเราเป็นเบาหวานหรือเปล่าเนี่ยมีสาเหตุอะไรบ้างครับ
1: ค่ะก็คือเบื้องต้นเวลาที่เรามีน้ำตาลในเลือดสูงน้ำตาลก็จะถูกขับออกมาในปัสสาวะทำให้เรามีอาการที่ปัสสาวะบ่อย
0: ปัสสาวะบ่อย
1: ใช่โดยเฉพาะกลางคืนเนี่ยจะสังเกตว่าต้องตื่นหลับไปละต้องตื่นขึ้นมาปัสสาวะกลางคืนหลายๆครั้งแล้วก็จะรู้สึกว่าหิวน้ำกระหายน้ำมากขึ้นนะคะโดยคนไข้ที่เป็นเยอะๆเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะมาด้วยอาการที่น้ำหนักลดเนื่องจากสูญเสียน้ำตาลไปในปัสสาวะนะคะถ้าเกิดว่าเป็นในระยะที่เป็นเรื้อรังเนี่ยบางทีก็จะมาด้วยมีแผลไม่หายนะคะ
0: เนื่องจาก
1: น้ำตาลมันในเลือดมันสูงมากก็จะมีผลเกี่ยวกับเรื่องของการแผลของการหายของแผลที่ช้าลงได้ค่ะ
0: คุณหมอถ้าเกิดเรารู้ไว้ว่าเราเป็นเบาหวานเนี่ยการรักษาก็จะง่ายขึ้นไหมฮะมีโอกาสหาย
1: เบาหวานถ้าเรารู้ไว้เราจะรักษาได้นะคะเบาหวานเนี่ยเป็นโรคเรื้อรังที่เราเรียกว่าเป็นเราไม่ได้น่ากลัวถ้าเราตรวจติดตามตลอดเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยเราสามารถใช้ยาหรือว่าใช้การปรับพฤติกรรมร่วมกับการใช้ยาซึ่งทำให้คนไข้เนี่ยคุมน้ำหนักน้ำตาลได้ดีเหมือนคนปกติแล้วก็จะไม่เกิดโรคแทรกซ้อนตามมานะคะถ้าเกิดว่าเป็นเบาหวานที่เกี่ยวข้องกับความอ้วนเป็นเพราะว่าเรารับประทานอาหารแบบที่ไม่ถูกต้องนะคะอันนี้ถ้าเราปรับตรงนี้ก็มีคนไข้ของหมอหลายคนเลยที่หลังจากที่

0: ปรับพฤติกรรมแล้วก็ไม่ต้องใช้ยารักษาเบาหวานแต่ใช้วิธีการปรับพฤติกรรมเรื่องของการรับประทานอาหารการออกกำลังกายลดน้ำหนักลงซึ่งเบาหวานจากที่คุมไม่ได้หยุดใช้ยาได้นะคะแต่ต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกคนคนไข้เบาหวานบางคนเนี้ยบางคนเขาก็จะเป็นชนิดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับน้ำหนักเป็นเบาหวานที่เกี่ยวข้องกับการที่เขาเป็นโรคที่ตับอ่อนคือเบาหวานชนิดที่หนึ่งเนี้ยบางทีไม่ต้องเป็นโรคอ้วนเขาก็จำเป็นเขาก็จะมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงซึ่งกลุ่มคนไข้กลุ่มนี้บางทีต้องฉีดยาไปตลอดชีวิตค่ะใช่
1: มีกี่ชนิดคุณหมอ
0: จริงๆมี4ชนิด
1: 4ชนิดนะคุณผู้ชมนะหนึ่งก็คือเมื่อกี้คุณหมอบอก
0: เบาหวานชนิดที่หนึ่งเนี้ยจะเป็นเบาหวานที่คนไข้เขามีความผิดปกติที่ตับอ่อน
1: ตับอ่อน
0: ใช่ตับอ่อนเป็นตัวสร้างอินซูลินพอตับอ่อนทำงานผิดปกติก็จะทำให้คนไข้เนี้ยเขาไม่มีอินซูลินในกระแสเลือดทำให้เกิดน้ำตาลในเลือดสูงอันเนี้ยจะต้องใช้การรักษาด้วยการฉีดยาอินซูลินนะคะซึ่งส่วนใหญ่คนไข้ก็ต้องฉีดยาตลอดชีวิตนะคะก็จะเจอได้ตั้งแต่ในอายุน้อยๆส่วนใหญ
1: ่
0: ค่ะอีกชนิดนึงก็จะเป็นเบาหวานชนิดที่2ในมากกว่า 90% ของคน
1: ก็คือ
0: เบาหวานชนิดที่สัมพันธ์กับความอ้วน
1: อ้วนนะถ้าคุณอ้วนมีสิทธิ์เป็น
0: ใช่คือมันจะเกี่ยวข้องกับการที่ร่างกายพอน้ำหนักเยอะขึ้นนะคะเราก็จะมีการทำงานอินซูลินซึ่งเป็นตัวที่ทำนำน้ำตาลเข้าเซลล์เนี่ยผิดปกติไปทำให้นำน้ำตาลเข้าเซลล์ได้ไม่ดีเขาก็มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงอันนี้มักจะเจอในกลุ่มคนไข้ซึ่งอายุเยอะ
1: มีประวัติใ
0: ช่มีประวัติครอบครัว
1: พันธุกรรม
0: ใช่แล้วก็เป็นโรคอ้วน
1: โรคอ้วน
0: ใช่คือน้ำหนักเกินแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยหนุ่มสาววัยทำงานแล้วก็คนที่อายุน้อยๆถ้าเกิดว่ามีน้ำหนักเยอะขึ้นเนี่ยหมอก็เจอบ่อยๆทีเดียวที่คนไข้กลุ่มนี้อายุน้อยลงเรื่อยๆนะคะอีกชนิดนึงก็จะเป็นเบาหวานที่พบในคนตั้งครรภ์พอตั้งครรภ์แล้วก็เกิดเบาหวานขึ้นมานะคะก็เจอได้เรื่อยๆนะคะและชนิดสุดท้ายก็คือเป็นเบาหวานที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆนะคะก็เป็นได้จากหลายสาเหตุสาเหตุที่อาจจะพบได้อย่างเช่นคนไข้ที่เขามีโรคตับอ่อนเรื้อรังเงี้ยก็จะเป็นทำให้การทำงานอินซูลินผิดปกตินะคะก็จะไม่เกิดโรคเบาหวานได้นะคะแต่ที่เจอบ่อยที่สุดก็คือเป็นเบาหวานชนิดที่2
1: คนผอมนะฮะมีโอกาสเป็นเบาหวานได้ไหม
0: เป็นได้ค่ะอย่างคนไข้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่1ส่วนใหญ่มักจะมีรูปร่างไม่อ้วนแต่เขาเป็นเบาหวานเนื่องจากว่าเขามีความผิดปกติของการทำงานของตับอ่อนทำให้สร้างอินซูลินออกมาได้ไม่ดีทำให้ร่างกายเขาเนี่ยต้องการเกิดน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นมาแล้วก็จำเป็นต้องได้รับยาฉีดอินซูลินเข้าไปเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดค่ะ
1: ถ้าเราแบบว่าไม่กินหวานเลยล่ะคุณหมอ
0: คือโรคอ้วนที่เราบอกว่าอ้วนทำให้เกิดเบาหวานเนี่ยมันอ้วนได้จากหลายอย่างนะคะแต่ในคนไทยเนี่ยมักจะอ้วนจากการกินแป้งมากเกินไป
1: แป้งเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แป้งเช่นข้าวก๋วยเตี๋ยวผลไม้
1: ผลไม้
0: กินเป็นกิโลกรัมนี่ก็ได
1: ้
0: พลังงานเยอะเหมือนกันนะคะรวมถึงน้ำหวานอันนี้ก็อ้วนที่พบได้บ่อยแต่ว่าก็มีคนอ้วนกลุ่มหนึ่งที่อ้วนจากการกินไขมันมากจนเกินไปซึ่งเราก็จะกินทั้งแป้งทั้งไขมันก็จะไม่เกิดโรคอ้วนเพราะฉะนั้นความอ้วนนี่มันเกิดได้จากอาหารหลายอย่างไม่ใช่เฉพาะแป้งแต่ไขมันก็มีส่วนเช่นเดียวกัน
1: คุณหมอลองแนะนำผลไม้ซึ่งอยู่ในหมวดที่กินแล้วไม่น่าจะสร้างความหวานให้กับเราหรือไม่อ้วนอย่างเช่น
0: จริงๆเวลาที่เราพูดว่าการลดน้ำหนักกินผลไม้ไม่อ้วนเนี่ยมันจริงแค่ส่วนหนึ่งเพราะว่าในทางการแพทย์เราจะนับผลไม้เนี่ยพลังงานได้เท่ากับข้าว
1: ผลไม้พลังงานเท่ากับข้าว
0: เพราะฉะนั้นดีไหมดีค่ะเนื่องจากการกินผลไม้เนี่ยจะได้แป้งที่เป็นแป้งจากธรรมชาติได้เส้นใยอาหารได้เกลือแร่ได้วิตามินแต่ว่าเวลาที่เราได้รับพลังงานจากผลไม้เนี่ยหลักๆของเขาคือมันจะเป็นพลังงานจากน้ำตาลหรือแป้งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารับประทานมากจนเกินไปก็ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นได้ฉะนั้นปกติเราก็จะแนะนำให้รับประทานผลไม้ได้แต่ในปริมาณที่พอเหมาะนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่อ้วนเราไม่ได้เป็นเบาหวานเราอยากทานมากหน่อยก็โอเคแต่ถ้าเกิดว่าเราอ้วนเราเป็นเบาหวานต้องนับแลกพลังงานกับแป้งหมู่อื่นเช่นพวกข้าวแป้งก๋วยเตี๋ยวน้ำหวานเค้กเบเกอรี่ผลไม้อันนี้เราจะต้องนับแลกกัน
1: พอฟังคุณหมอพูดแล้วเข้าใจแล้วคือทานได้แต่ต้องเฉลี่ยปริมาณมื้อให้เหมาะสม
0: ถูกต้องค่ะ
1: ครบถ้วนเองนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้มีบางคนเป็นเบาหวานขนาดถึงแบบว่าต้องตัดขาเนี่ยมันเกิดจากอะไรคุณหมอ
0: เวลาที่เป็นเบาหวานเนี่ยมันจะทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนตามมานะคะที่พบได้บ่อยๆเช่นคนไข้ก็จะมีโรคหลอดเลือดสมอง
1: เช่น
0: เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเป็นหลอดเลือดหัวใจนะคะมีกล้ามเนื้อหัวใจตายรวมถึงถ้าเกิดว่าเขามีโรคแทรกซ้อนขึ้นตาได้นะคะลงไตก็ได้มีไตวายเรื้อรังรวมถึงถ้าเกิดว่ามีโรคแทรกซ้อนที่เส้นประสาทก็จะทำให้เขามีอาการชาขึ้นเวลาที่เขา เดินหรือว่าเคลื่อนไหวเนี่ยก็จะเกิดแผลได้ง่ายเนื่องจากเขาไม่รู้สึกเจ็บนะคะรวมกับไอ้โรคเบาหวานเนี่ยมันจะไปลงที่เส้นเลือดทำให้เส้นเลือดแข็งก็จะเลือดก็จะไปที่ขาได้ไม่ค่อยดีก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งทำให้คนไข้เนี่ยมีแผลที่ขาได้ง่ายขึ้นนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าทิ้งไว้เรื้อรังรักษาช้าก็จะทำให้เกิดการติดเชื้อหรือในบางกรณีเนี่ยมันก็จะทำให้ต้องจบด้วยการตัดขาแต่ฟังแล้วยังไม่ต้องตกใจนะคะจริงๆเนี่ยเราถ้าเกิดว่าเรามาตรวจติดตามเราจะมีการตรวจแล้วว่าเขามีอาการชาหรือเปล่ามีการสอนเรื่องการดูแลเท้าสอนเรื่องการเลือกรองเท้าซึ่งจริงการควบคุมเบาหวานให้ดีน้ำตาลในเลือดไม่สูงร่วมกับการดูแลเท้าเนี่ยมันก็จะไม่เกิดจุดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นในทางการแพทย์แล้วเนี่ยเราจะชอบการป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งนั้นมากกว่าการรักษาฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเป็นโรคเบาหวานเนี่ยสิ่งที่หมออยากจะฝากไว้ก็คือว่าควรจะมาติดตามการรักษากับคุณหมอประจำตัวอย่างสม่ำเสมอเนื่องจากว่ามันเป็นโรคที่รักษาได้ถ้าควบคุมได้ดีเนี่ยมันก็จะไม่มีโรคแทรกซ้อนตามมาค่ะ
1: คุณหมอครับเคสของคนไข้ที่คุณหมอเจอบ่อยเคสประมาณไหนฮะ
0: ก็ส่วนใหญ่ปัจจุบันก็จะเจอคนไข้ที่1อายุเยอะแล้วก็เป็นเบาหวานมา
1: อายุเยอะเป็นเบาหวาน
0: 2ก็คือถ้าอายุน้อยเนี่ยมักจะมีเรื่องของความอ้วนมาร่วมด้วยนะคะซึ่งเวลาที่เรารักษาเนี่ยเราก็จะบอกว่ารักษาประกอบด้วย2อย่างหลักๆนะ
1: ค
0: ะ1ก็คือการปรับเปลี่ยนเรื่องของอาหารและพฤติกรรม2การใช้ยาอย่างเหมาะสมซึ่งการใช้ยาอย่างเหมาะสมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเป็นรายๆไปนะคะส่วนใหญ่มันก็จะมียาอยู่2แบบคือยารับประทานแล้วก็ยาฉีดนะคะถ้าเกิดว่าเราตรวจพบเร็วนะคะส่วนใหญ่ยารับประทานร่วมกับการปรับพฤติกรรมเนี่ยก็จะสามารถทำให้ระดับน้ำตาลปกตินะคะอันดับแรกหมออยากจะฝากเรื่องของการที่เราอย่าลืมที่จะต้องไปเช็คสุขภาพเช็คร่างกาย
1: เช็คสุขภาพนะสำค
0: ั
1: ญ
0: ใช่โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงเช่นน้ำหนักเยอะมีประวัติครอบครัวหรืออาการไม่แน่ใจเนี่ยการเช็คเลือดเราก็ได้รับการวินิจฉัยอย่างรวดเร็วเนี่ยจะช่วยให้การรักษาได้ผลดีนะคะส่วนคนที่อาจจะมีปัจจัยเสี่ยงในการเกิดเป็นเบาหวานหรือเป็นเบาหวานอยู่เนี่ยจริงๆเนี่ยเราไม่ได้ห้ามคนไข้รับประทานของชอบทั้งหมดแต่เราจะสอนให้เขารู้จักเลือกรับประทานนะคะซึ่งการเลือกรับประทานที่ถูกต้องเนี่ยมันต้องรู้จักที่จะแลกเปลี่ยนไม่ทานอาหารที่จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นมากจนเกินไปถ้าเกิดว่าเราอยากทานพวกของหวานไม้หรือว่าพวกขนมเบเกอรี่เนี่ยเราก็รับประทานได้ค่ะเพียงแต่ว่าจะต้องอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ไม่รับประทานบ่อยจนเกินไปรวมถึงที่จะต้องรู้จักที่จะแลกเปลี่ยนอาหารหมู่เดียวกันไม่ให้มันซ้ำซ้อนมากจนเกินไปร่วมกับอย่าลืมที่จะต้องมาตรวจแล้วก็รับยาจากคุณหมอประจำตัวอย่างเหมาะสมเนื่องจากว่าการที่เรารับประทานยาอย่างเหมาะสมเนี่ยจะช่วยให้ระดับน้ำตาลในเลือดกลับมาเป็นปกติแล้วเราก็ใช้ชีวิตอยู่กับมันได้อย่างไม่มีโรคแทรกซ้อนค่ะ
1: แม่วันนี้เรียกว่าครบถ้วนเลยนะฮะผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านนะฮะโดยเฉพาะคนวัยทำงานวันนี้คุณก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้การเลือกอาหารที่เหมาะสมกับตัวเราเองดูแลสุขภาพร่างกายแล้วก็มาตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอก็จะช่วยได้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครับอาจารย์แพทย์หญิงประพิมพรชตรานุกูลชัยภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ครับ

0: โรคปวดหลังอาการปวดหลังเป็นอาการที่พบได้บ่อยในกลุ่มคนวัยทำงานเช่นสาวออฟฟิศหนุ่มออฟฟิศพนักงานห้างและแม่บ้านอีกด้วยซึ่งหากปวดมากก็อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันได้อาการปวดหลังมักเกิดจากกล้ามเนื้อบาดเจ็บอาจจะเป็นที่กล้ามเนื้อและเอ็นที่อยู่ด้านหลังได้รับบาดเจ็บจากการทำงานและพฤติกรรมการทำงานที่ไม่เหมาะสมเช่นนั่งทำงานหลังคอมไม่ยอมเดินลุกไปไหนนั่งท่าเดิมนานๆยกของหนักเป็นระยะเวลานานหรือได้รับอุบัติเหตุทำให้กระดูกและกล้ามเนื้อได้รับผลกระทบจากการทำงานโดยมักพบร่วมกับอาการปวดหลังช่วงบนไหล่ลำคอขมับและท้ายทอยอีกด้วยบรรเทาอาการปวดหลังได้โดยควรลุกยืนขึ้นและบิดตัวบ้างหรือยืดแขนทั้งสองข้างครู่หนึ่งหรือลุกเดินแล้วค่อยกลับมานั่งทำงานต่อถ้าปวดหลังจนไม่สามารถทำงานได้ชีวิตต้องถูกรบกวนแนะนำให้รีบมาปรึกษาคุณหมออย่างไวที่สุดนะครับ
1: ตอนนี้น้ำตาลมีปัญหากับชีวิตมากเลยค่ะคือที่ทำงานของน้ำตาลเนี่ยมีของกินที่แบบอร่อยเยอะแยะไปหมดร้านอาหารร้านข้าวโอ้โหแล้วคือเวลาแบบกินเข้าไปแล้วเนี่ยกลับมานั่งทำงานที่ออฟฟิศรู้สึกผิดกับร่างกายสุด
2: ๆปัญหาไม่ได้อยู่ที่ที่ทำงานไม่ใช่ที่ร้านนะปัญหาอยู่ที่ตัวน้ำตาล กินเยอะแล้วไม่ค่อยขยับ
1: จริงค่ะ
2: แล้วพุงเริ่มเสื้อที่ป่องในป่องเพราะเสื้อเพราะพุง
1: ก็พยายามบดบังอยู่ก็แหมเนี่ยก็เลยอยากจะมาขอท่าออกกำลังกายเด็ดๆค่ะที่ช่วยลดแคลอรี่กับคุณหมอพอมีแนะนำบ้างไหมคะ
2: เด็ดๆด้วย
3: ได้เลยเพราะว่าไลฟ์สไตล์ของทั้งหนุ่มสาวยุคใหม่เนี่ยนั่งทำงานในออฟฟิศเนี่ยโอกาสที่จะได้ขยับเคลื่อนร่างกายบริหารร่างกายเนี่ยน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเบิร์นแคลอรี่ในแต่ละวันเนี่ยก็จะน้อยลงไปด้วยฉะนั้นเนี่ยเราต้องออกกำลังกายเพิ่มเติมนะคะ
2: ค
3: เอาเป็นจัมปิ้งแจ็คก็คือกระโดดตบกระโดดตบทุกคนทำเป็น
2: กระโดดแล้วก็
3: อ
2: ้
3: าวไม่ใช่ ไ
1: ม่ได้เล่นไปด้วยเลย
3: ต้องแบบกระโดดแล้วก็อย่างนี้ใช่ไหมคะแบบนี้ไงแบบอ่ะนี้เอาไปด้วยแล้วคือจริงๆอ่ะต้องบอกว่าเราจะทำอะไรก็ได้ขอแค่ให้เราได้มีการกระโดดเพราะว่าการที่เราออกแรงทำอย่างต่อเนื่องกันเนี่ยมันก็จะทำให้เราได้เบิร์นแคลอรี่แหละเป้าหมายของการเบิร์นไขมันการที่ทำให้ร่างกายเราใช้ไขมันออกไปเนี่ยก็คือว่าต้องออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องกันอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง
2: 5ทีมาลองก
3: ัน ฮะ
1: 1 2 3 4
3: ก็จริงๆก็คือทำสักเซตละ15ครั้งก็ได้15ครั้งนะเป็น1เซตนะคะทำ3เซตเน
1: า
3: ะ
1: แค่5ครั้ง
3: พอแล้วท่าต่อไป walking lunge ก็ได้ก็คือก็คือก้าวขาไปข้างหน้าก็คือ
2: walking
3: ใช่ก็คือก้าวขาแล้วก็ย่อขาแบบเล่งตัวกลับมาก้าวสลับขาใช่ท่านี้จะได้ทั้งออกแรงกล้ามเนื้อด้วยแล้วก็ได้เป็นแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์ด้วย
2: มา5ครั้งเหมือนเดิม
1: มาค่ะ
2: ซ้ายหรือขวาก่อนดิ
3: เอาเริ่มขวาแล้วกันนะคะนะ1 2 3อ่ะ1 2 3 3 4 5เนี่ยก็งี้ก็ทำ15ทีเหมือนกัน15ทีนับเป็น1เซตทํา3เซตสควอทจําละกันนะคะก็คือทําท่าเริ่มต้นก็คือว่ากางขาระดับหัวไหล่ตัวเองเหมือนเราทําสควอทก็คือย่อเข่าย่อเข่าลงนะคะโดยคิดเหมือนเราจะนั่งเก้าอี
2: ้
3: เก้าอี้อากาศแต่ว่าเราไม่มีเก้าอี้ใช่มั้ยเหมือนนั่งบนเก้าอี้เก้าอี้อากาศแต่ที่สําคัญก็คือว่าเข่าต้องไม่งอเกินไปเท้าใช่เพราะว่ามันจะได้ออกแรงตรงบริเวณก้นแล้วก็ต้นขาด้านหลังใช่ก็คือย่อแล้วก็สปริงตัวกระโดดขึ้นใช่ได้ทั้งขาสวยแล้วก็ได้เบิร์นไขมันไปด้วยเหมือนการทำ15ทีต่อ1เซต3เซตนะคะ
2: มาลองมา
3: ลองสัก5ทีแล้วกันเนาะหนึ่งสองสาม
1: เอามือไว้แบบนี้ได้เนาะ
3: ได้ถ้าบอกว่า ามือเราจะได้ช่วยเป็นแรงส่ง
2: ใช่
3: แล้วก็เป็นการเพิ่มการทรงตัวไม่งั้นเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวจะล้ม
1: รู้สึกได้ถึงความผอม
2: ทำไมพอมีการกระโดดแล้วเธอเหนื่อยง่าย
1: โอ้ยวันนี้ได้ท่าเอ็กซ์ไซส์นะคะลดแคลอรี่กันขอบคุณคุณหมอมากเลยนะเหนื่อยแล้ว
2: ครั้งต่อไปจะมีท่าอะไรเด็ดๆมานำเสนออีกต้องติดตามครับ

โยฮาเซโยพี่ชายฉันหนาวไม่มีอะไรค่ะพรุ่งนี้เราจะมาทำเมนูเด็กขอโทษขอโทษแล้ววันนี้เราจะมาทำเมนูบิงซูเมนูสัญชาติเกาหลีกันค่ะบิงซูจะมีต่อสายปลาอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมวิธีการกันก่อนเลยค่ะพี่หนาวพี่ชายอยู่ไหน

็นยังไงคะบิงซูน่ากินมากเลยใช่ไหมคะแต่สูตรนี้เราเปลี่ยนเคล็ดลับนิดนึงค่ะเราใช้นมอัลมอนด์ค่ะนมอัลมอนด์มีประโยชน์ต่อคนที่เป็นโรคตาแห้งค่ะโรคตาแห้งคือภาวะที่มีน้ำตาน้อยอาการของโรคตาแห้งก็มีตั้งแต่เคืองตารู้สึกเหมือนมีอะไรอยู่ในตาแสบตาน้ำตาไหลโดยเฉพาะเวลาที่เราใช้คอมหรือใช้สายตานานๆค่ะส่วนการป้องกันและการรักษานะคะ1หลีกเลี่ยงแอร์พัดลมหรือแอร์พัดลมเป่านะคะข้อ2กระพริบตาบ่อยๆเวลาใช้คอมค่ะพักบ้างอะไรบ้างนะคะข้อ3หยอดน้ำตาเทียมค่ะยิ่งถ้าใช้คอมนานๆยิ่งต้องหยอดบ่อยๆนะคะถ้าอากาศร้อนให้กินบิงซูอยากได้ความรู้ดูกินกับหมอนะคะขอโทษหมอขอโทษหมอผิดกล้องไปแล้วค่ะสลังเฮย

0: are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการพอดแคสต์ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมหมอหลิวนายแพทย์สมบูรณ์ ไทยอยู่สุขจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
2: เป็นยังไงบ้างครับกับเย็นวันจันทร์ต้นสัปดาห์ที่เราคุยกันไปเมื่อ EP ที่แล้วเราคุยกันเรื่องของเบิร์นเอาท์ใช่ไหมครับ EP นี้เราอยากจะมาชวนคุยกันอีกเรื่องนึงที่ผมเกริ่นไปตั้งแต่ EP ที่แล้วว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราอยากทำงานให้ได้ดีๆเราอยากใช้เวลาที่มีอยู่24ชั่วโมงให้มันมีคุณค่าให้เรารู้สึกว่าทำไม24ชั่วโมงเราบางทีมันไม่เท่าคนอื่นแต่มันจะทำยังไงให้มันมีคุณค่าเท่าๆกันแล้วผลิตผลงานหรือผลิตสิ่งที่เรารู้สึกว่ามีคุณค่าได้เท่ากับอีกหลายๆคนที่เราชื่นชมแล้วเราก็ยอมรับนับถือเราจะทำกันยังไงแล้วเราจะให้ความสำคัญกับงานหรือสิ่งที่เราทำในชีวิตยังไงวันนี้ผมอยากชวนคุณผู้ฟังและผู้ชมทุกท่านได้มารู้จักกับวิธีเพิ่มความ productive และในช่วงท้ายก็ตรงกันข้ามผมอยากชวนทุกคนมาฟังเรื่องของ counter productive นะครับซึ่งถ้าไปมองแล้วคนที่ productive อ่ะเขาจะมีลักษณะยังไงหรือเขาจะทำอะไรออกมาผมเชื่อว่า productive แต่ละคนให้ความหมายไม่เหมือนกันแต่ชวนคิดอย่างนี้ครับว่าเวลาที่เรามี productivity หรือว่าเราเป็นคน productive อ่ะเราควรจะเป็นคนยังไงคือคนที่ทำงานได้เยอะๆไหมหรือเป็นคนที่ทำงานมีคุณค่าและทำได้สำเร็จแบบไหนกันแน่ดังนั้นจริงการที่เราจะเป็นคนที่มี productive ได้เราต้องมีการจัดลำดับความสำคัญในการใช้ชีวิตเน้นย้ำอย่างนี้นะครับในการใช้ชีวิตขีดเส้นใต้2เส้นไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการจัดการเวลาเท่านั้น productive เองเนี่ยไม่ใช่การบริหารเวลาเพื่อจะทำได้ทุกอย่างเราไม่มีทางทำได้ทุกอย่างแน่ๆนะครับในช่วงอายุหรือในช่วงวัยที่มันมีอะไรต่ออะไรเข้ามามหาศาลเนี่ยแต่บางทีมันก็เป็นเรื่องของการบริหารความคิดเพื่อจะไปจัดการเวลาเพื่อจะไปทำงานหรือทำบางสิ่งบางอย่างมาได้อย่างมีคุณภาพได้อย่างมีความสำคัญได้เหมาะกับสิ่งที่เรามีอยู่จริงๆมันก็อาจจะคล้ายๆกับเรื่องของการบริหารจัดการต่างๆคล้ายๆกับเรื่องของเศรษฐศาสตร์ที่เวลามีอยู่น้อยแต่สิ่งที่ต้องทำมันมีอยู่เยอะแล้วมันจะไปลงตัวยังไงเพื่อให้สิ่งที่มันทำมามันทำให้เราพอใจมันทำให้คนที่ได้รับผลจากสิ่งเหล่านั้นมันพอใจอย่างนี้ครับเวลาที่เราทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือทำงานอย่างหนึ่งอย่างใดเนี่ยคนเรานะครับจะมีความแตกต่างกันคือเราจะให้คุณค่าไม่เหมือนกันบางคนให้คุณค่าในงานที่ออกมามากมากมากมากมากมากเลยดังนั้น productive ของเขาคนนั้นมันอาจจะเป็นเรื่องของปริมาณงานที่ออกมามากแต่บางคน productive ไม่ใช่ปริมาณงานที่มากแต่เป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่าทำแล้วดีที่สุดดีที่สุดก็คือในชิ้นงานนั้นเขารู้สึกว่ามันใช่อ่ะมันต้องแบบเนี้ยมันดีที่สุดเท่านั้นมันถึงจะ productive ในสายตาเขาดังนั้น productive ของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันผมอยากชวนทุกคนกลับไปทบทวนตัวเองนะครับว่าถ้าโฟกัสเป็นเรื่องงานเราให้คุณค่ากับเรื่องอะไรกันแน่ปริมาณงานคุณภาพของงานหรือบางคนคือความสนุกในการทำงานบางคนชอบเลยนะถ้าไปทำงานแล้ว enjoy มีเพื่อนร่วมงานที่ดีไปที่ไหนรู้สึกทักทายใครต่อใครได้เขาก็รู้สึกว่าเขา productive ในวันนั้นหรือบางคนต้องการการทำแล้วได้รับการยอมรับสูงๆทำแล้วเขารู้สึกว่ามีคนชื่นชมในผลงานว่าเออเนี่ยโอ้วันนู้นได้ไปฟังคุณหมอพูดบรรยายที่นั่นแล้วชื่นชมเลยผมอาจจะมองว่าผม productive หรือบางคนคือมองที่ว่าผลของงานที่ทำนั้นน่ะมันทำให้เกิดประโยชน์มากแค่ไหนผมยกตัวอย่างเช่นบางคนทำงานเกี่ยวกับสุขภาพเช่นเป็นบุคลากรทางการแพทย์เขารู้สึกว่าเขาทำไปแล้วผู้รับบริการได้ผลลัพธ์ที่ดีเขาก็รู้สึกว่า productive บางคนเช่นทำเรื่องของออกแบบบ้านสมมติทำแล้วลูกค้าซื้อบ้านอยู่แล้วมีความสุขเขาก็รู้สึกว่าเขา productive ดังนั้นจริงๆแล้ว productive จะขึ้นอยู่กับ value จะขึ้นอยู่กับการให้คุณค่าการให้ความหมายของคนคนนั้นซึ่งไม่เหมือนกันและมันก็ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันด้วยนะครับเพราะว่ายังไงก็ตามแล้วแต่ละคนการให้คุณค่าและความหมายไม่เหมือนกันแน่ๆแล้วมันก็ส่งผลต่อความ productive ที่ไม่เหมือนกันนะครับย้อนคิดตรงนี้ให้ดีนะครับเพื่อที่เดี๋ยวเราจะไปกันต่อว่าเราจะไปดูว่าวิธีการสร้าง productive ทำยังไงแต่ว่าเราต้องแน่ใจก่อนว่าตัวเราเองเราให้คุณค่าและความหมายกับอะไรกันแน่แล้วเราจะไปสร้าง productive กับมันยังไงนะครับหลังจากที่เรารู้แล้วว่า productive คืออะไรเรารู้แล้วว่าคุณค่าและความหมายของแต่ละอันส่งผลต่อ productive ยังไงผมจะชวนทุกคนมารู้จักกับวิธีการเพิ่มความ productive ให้ตัวเองแบ่งเป็นทั้งหมด7ข้อนะครับมาที่ข้อแรกนะครับคือการแบ่งพื้นที่การทำงานให้ชัดเจนแบ่งพื้นที่การทำงานคืออะไรแบ่งพื้นที่การทำงานคือพื้นที่ทางกายภาพเลยนะครับโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันบางคนเนี่ย work from home นั่นคือการแบ่งพื้นที่การทำงานให้ชัดเจนเลยครับผมพูดถึงออฟฟิศก่อนละกันออฟฟิศทั่วๆไปก่อนที่เรานั่งกันทำงานอยู่สำหรับพนักงานออฟฟิศมุมไหนเป็นมุมที่เราจะเป็นมุมเอาไว้พิมพ์งานบริเวณไหนเป็นบริเวณที่จะประชุมงานบริเวณไหนเป็นบริเวณที่จะหย่อนใจในที่ทำงานของเรามีสัดส่วนชัดเจนถ้าเป็นที่บ้านของเราซึ่งผมเชื่อว่าอาจจะยากกว่าที่ออฟฟิศเพราะว่าที่บ้านบางทีพื้นที่มันเคยเป็นที่อยู่อาศัยอย่างเดียวใช่ไหมพอต้องมาทำงานได้ด้วยเนี่ยมันก็บางทีมันก็ทับซ้อนกันแต่ถ้าแบ่งได้มันก็ควรจะมีนะครับเช่นมีห้องที่สำหรับทำงานโดยเฉพาะเลยแต่ถ้าบางบ้านอาจจะกว้างไม่พอหรือบางคอนโดกว้างไม่พอเราใช้วิธีการแบ่งพื้นที่หรือกั้นสัดส่วนก็ได้ครับมีฉากมากั้นหรือมีชั้นเตี้ยๆนะมาวางหรือมีต้นไม้มาวางอันเนี้ยบางทีมันก็ช่วยเรื่องของการแบ่งพื้นที่ทางกายภาพในบ้านได้หรือโซนนี้สำหรับลูกโซนนี้สำหรับคุณยายโซนนี้สำหรับอะไรเนี่ยก็ต้องแบ่งกันไปให้ชัดเจนการแบ่งพื้นที่การทำงานให้ชัดเจนมันเป็นการบอกสมองของเรามันเป็นการตั้งเงื่อนไขกับสมองของเราเช่นสมมติผมนั่งโต๊ะตัวนี้หมายความว่าผมต้องทำงานเมื่อไหร่ที่เรามานั่งตรงโต๊ะตัวนี้ด้วยเก้าอี้ตัวนี้ที่มีพนักพิงแบบนี้เรารู้สึกว่าเออฉันต้องทำงานแล้วฉันจะไม่เอามือถือขึ้นมากดเพราะว่าฉันชินกับการที่นั่งตัวนี้แล้วต้องทำงานสมองเราสอนง่ายๆแบบนี้เลยนะครับมันไม่ซับซ้อนแค่แบ่งพื้นที่ให้ชัดจัดวางอะไรต่างๆนั้น

แล้วมันทำให้ทุกๆอย่างในชีวิตดูสับสนและผสมปนเปกันไปทั้งหมดง่ายๆถ้าเราไปดูเด็กเล็กบ้านไหนมีลูกเล็กนะครับช่วง work from home เนี่ยบางทีเนี่ยลูกจะงงนะเวลาที่พ่อแม่ไม่ได้ไปทำงานทุกวันบางวันพ่อแม่อยู่บ้านกิจวัตรเขารวนนะครับเด็กอะสังเกตได้ง่ายๆเมื่อไหร่ที่เขารวนเขาจะมีอาการงองแงเขาอาจจะมีการร้องกวนผิดปกติวันไหนบางทีพ่อแม่อยู่บ้านเขาก็สุขเขานึกว่าเป็นวันหยุดเขาก็จะเข้ามาหาพ่อกับแม่แต่ถ้าเราตั้งกติกาเงื่อนไขให้ชัดเจนเช่นมุมนี้เป็นมุมที่แม่จะนั่งทำงานมุมนี้เป็นมุมที่พ่อจะนั่งประชุมหนูเข้ามาไม่ได้หรือถ้าเมื่อไหร่ที่พ่อกับแม่นั่งเก้าอี้ตัวนี้แล้วแสดงว่าพ่อแม่ต้องทำงานหนูจะเข้ามายุ่งไม่ได้หนูต้องไปอยู่กับคุณยายหนูต้องไปอยู่กับพี่เลี้ยงแบบเนี้ยเด็กเข้าใจเลยนะครับแสดงว่ามนุษย์เราเรียนรู้ได้สมองทุกสมองเรียนรู้ได้ถ้าเกิดการแบ่งพื้นที่ทางกายภาพอย่างชัดเจนเป็นวิธีง่ายๆวิธีแรกวิธีที่2ในการเพิ่ม productive คืออะไรคือการที่เราไม่ทำงานแบบ multitasking หลายๆคนปัจจุบันชอบทำใช่ไหมเช่นบางคนเนี่ยฟังพอดแคสต์อยู่หมอก็เชื่อว่าบางทีกำลังเปิดดูอย่างอื่นไปด้วยบางคนสมัครสื่อออนไลน์ที่เปิดได้หลายๆแอปพร้อมๆกันอ่ะบางทีแอปเปิดโซเชียลอื่นๆไปด้วยนะกลับมาก่อนกลับมาก่อนกลับมาอยู่กับพอดแคสต์นี้ก่อนว่าจะเพิ่ม productive ยังไงเราไม่ควร multitasking นะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับจริงๆแล้วสมองของเราอ่ะไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะมนุษย์เราไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการ multitasking การคงสมาธิการโฟกัสทำได้อย่างเดียวในขณะจิตเดียวเท่านั้นไม่สามารถทำได้หลายๆอย่างพร้อมๆกันยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเขาถึงบอกไงครับว่าเวลาขับรถไม่แนะนำให้คุยโทรศัพท์เพราะอะไรเพราะมันจะมีการแบ่งสมาธิไปเพื่อไปใช้กับการคุยแทนที่จะโฟกัสถนนที่อยู่ตรงหน้าแล้วมันทำให้เกิดอุบัติเหตุรุนแรงและหลายคนพอเวลาเกิดอุบัติเหตุก็จะรู้สึกว่ารู้งี้ฉันไม่โทรศัพท์ดีกว่าทุกคนก็รู้งี้กันหมดนะเหมือนกันครับเวลาทำงานก็เช่นเดียวกันบางทีถ้างานผิดพลาดเราก็รู้สึกว่าเอ้ยรู้งี้เราไม่ทำอนุนี้ไปด้วยระหว่างที่ทำงานดีกว่าเพราะคนเราไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อมัลติทาสกิ้งไงครับดังนั้นการโฟกัสการคงสมาธิกับการทำงานถึงเป็นเรื่องสำคัญงานหลายๆอย่างบางทียิ่งงานที่เราทำแล้วชินเรามักจะลืมในการโฟกัสเรามักจะคิดว่าเอ้ยง่ายๆเดี๋ยวเราก็ทำเสร็จแต่หลายต่อหลายรายแล้วนะครับตกมาตายจากเรื่องง่ายๆนี่แหละจากเล็กๆน้อยๆนี่แหละแล้วบางทีส่งผลมหาศาลแล้วเราก็นึกว่าลูกนี้ฉันไม่มัลติแทสดีกว่าดังนั้นลดการมัลติแทสนะครับโดยเฉพาะในน้องๆในวัยเรื่องของวัยรุ่นหรือว่าในวัยของนักศึกษาเนี่ยบางทีเขาชินกับเรื่องของการมัลติแทสเป็นอย่างมากจนกระทั่งไม่รู้ว่าจริงๆแล้วคนเราไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อมัลติแทสนะครับแล้ววิธีการที่3ของการเพิ่มความ productive นะครับคือเรื่องของการจัดลำดับความสำคัญชวนมองแบบนี้ครับว่างานในชีวิตของคนเราเนี่ยถ้าเราแบ่งเนี่ยมันจะมีทั้งงานที่มันสำคัญกับไม่สำคัญใช่ไหมครับผมเพิ่มอีกตัวแปรนึงไปคือเรื่องของความด่วนหรือไม่ด่วนจับคูณกันเลยนะครับมันจะแบ่งเป็นทั้งงานสำคัญและด่วนงานสำคัญแต่ไม่ด่วนงานไม่สำคัญแต่ด่วนงานไม่สำคัญแถมยังไม่ด่วนอ่ะมาดูทีละอันกันโฟกัสที่ตัวของงานที่สำคัญเลยครับยังไงสำคัญก็ต้องทำใช่ไหมถ้าสำคัญแล้วมันมาโดยที่เรารู้ว่ามันมีแผนได้อันนี้เราเรียกว่าสำคัญแต่ไม่ด่วนจริงๆอยากให้ทำอันนี้ก่อนเพราะงานที่สำคัญเราต้องใช้เวลากับมันเราต้องให้ทุ่มเททรัพยากรที่เรามีกับมันและทำให้เสร็จให้เร็วเพื่อที่มันจะไม่แปรเปลี่ยนไปเป็นงานสำคัญที่ด่วนเพราะถ้าสำคัญแล้วด่วนเนี่ยบางทีเรามักจะทำออกมาไม่ดีเพราะมันมีกรอบเวลาที่มันจำกัดและมันแคบถ้าเราทำงานที่สำคัญได้ดีอ่ะผมเชื่อว่าเราจะ productive มากๆเลยนะครับเพราะว่างานที่ออกมามันจะทำให้เราพึงพอใจผู้รับผลผลิตผลงานของเราไปเขาก็จะพึงพอใจแต่ส่วนที่ไม่อยากให้ไปยุ่งกับมันมากแต่มันมักจะมากวนชีวิตของเราอ่ะคืองานที่ไม่สำคัญนะครับคำมันบ่อยแล้วมันไม่สำคัญถ้ามันไม่สำคัญแต่บางทีมันต้องทำมันต้องทำเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของเราหรือบางทีมันเป็นเพราะแหมฟังแล้วน่าเห็นใจไม่มีใครทำเราก็เลยต้องเป็นคนทำเรามักจะไปใช้เวลากับเรื่องของงานที่ไม่สำคัญแต่ไม่ด่วนเช่นฉันชอบทำอันเนี้ยเพราะฉันชอบทำมันง่ายฉันก็เลยไปทำแต่ถ้าทำบ่อยคุณจะกลายไปเป็นคนที่องค์กรไม่ค่อยเห็นความสำคัญนะเพราะว่าคุณทำได้แต่งานที่ไม่สำคัญแถมยังไม่ด่วนแต่บางงานมันเป็นงานที่ไม่สำคัญแต่มันด่วนก็อาจจะต้องเลือก

กันว่าเอ๊ะต้องทำเพราะถ้าไม่ทำมันจะไปกระทบกับคนอื่นก็อาจจะต้องทำเพื่อไม่ให้ไปเป็นดินพอกหางหมูนะครับผ่านไปแล้ว3ข้อนะครับสำหรับข้อที่4อันนี้เป็นเรื่องของการผัดวันประกันพรุ่งโอ้ยพวกเราได้ยินเรื่องนี้มาตั้งแต่ยังเป็นเด็กเราอยู่ในโรงเรียนคุณครูสอนมาตลอดว่าอย่าผัดวันประกันพรุ่งนะลูกไม่งั้นเดี๋ยวดินจะพอกหางหมูต่างๆนานาโอ้ยเราฟังกันมาตลอดบอกลูกตัวเองเวลาเขาทำงานไม่เสร็จเราก็บอกมาตลอดแต่บางทีกับตัวเราบางทีเราทำไม่ได้อะเราทำไม่ได้เพราะอะไรบางทีเราเองไม่ชอบงานที่เราจะต้องทำเราเองเรารู้สึกว่างานที่เราทำมันไม่สนุกมันน่าเบื่อมันไม่ได้ผลตอบแทนที่มันดีพอเราก็เลยบอกอ้าวไว้เดี๋ยวค่อยทำแล้วพอไว้เดี๋ยวค่อยทำไว้เดี๋ยวค่อยทำไว้เดี๋ยวค่อยทำเรื่อยๆจากงานไม่ด่วนมันกลายเป็นงานด่วนไงแล้วถ้างานนั้นมันดันสำคัญแล้วมันไม่ด่วนมันเป็นด่วนเกิดผลเสียหายเยอะนะครับเวลาถ้าเกิดเราทำไม่เสร็จหรือมันทำแล้วประสิทธิภาพมันไม่ได้ดีเท่าเดิมมันจะไม่ productive นะครับดังนั้นการที่เราเลิกผัดวันประกันพรุ่งลำดับความสำคัญมันก็เลยสัมพันธ์กันในขณะเดียวกันระหว่างทางจริงมันมีสิ่งที่มันมาดึงความสนใจเราไปตลอดเลยนะครับเช่นเอ้ยวันนี้มีซีรีส์ตอนใหม่ออกอากาศวันนี้มีเกมใหม่ที่มาสตรีมให้ดูพอดีต้องไปทำพอดีคนเราบางทีก็จะไปใช้เวลากับเรื่องอื่นๆที่เป็นเรื่องของการพักผ่อนหย่อนใจจนกระทั่งผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆแล้วก็ให้เหตุผลกับตัวเองได้ว่าทำไมฉันจะไม่ทำทำไมฉันจะไม่ทำงานถึงสิ่งที่ควรจะทำแล้วก็รบกวนและเบียดเบียนตัวเองไปเรื่อยจนกระทั่งมันเกิดความไม่ productive นะครับข้อที่5สำหรับการเพิ่มความ productive คือลดการใช้สื่อโซเชียลแล้วหันมาทำกิจกรรมกับคนใกล้ชิดคนรอบตัวคล้ายๆกับข้อที่บอกไปเมื่อเรื่องของผัดวันประกันพรุ่งนะครับเพราะสื่อโซเชียลต่างๆนานาเนี่ยสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยพร้อมที่จะดึงเราออกไปทั้งหมดแต่ไม่ใช่ไม่ให้โดน Channel Podcast ของเรานะเพราะของเราเนี่ยให้สาระกับทุกคนตลอดเวลาจริงๆนะครับถ้าเกิดฟังแล้วใช้แล้วรู้สึกว่ามันเสียเวลาบางทีเคยเป็นไหมเสาร์อาทิตย์บางทีไถสื่อสังคมออนไลน์ไถจนกระทั่งหมดและวนกลับมาก็ยังไถอีกแต่ไม่รู้จะออกไปไหนเพราะบางทีใช้เยอะใช้จนชินแต่จริงๆแล้วคนในบ้านคนในครอบครัวคนรอบตัวเราหลายๆคนเนี่ยมีความน่าสนใจมีเรื่องราวหรือมีสิ่งที่เราควรจะสื่อสารพูดคุยกันการที่เราได้กลับไปสื่อสารได้กลับไปพูดคุยกับคนรอบข้างและทำกิจกรรมร่วมกันเนี่ยมันจะเติมเรื่องของความสัมพันธ์ในบ้านนะครับการเติมความสัมพันธ์ในบ้านจะเพิ่มอะไรครับเพิ่มฮอร์โมนที่เราเรียกว่าออกซิโทซินนะครับออกซิโทซินเป็นฮอร์โมนที่ช่วยเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวเพิ่มสายใยของคนในครอบครัวโดยไม่รู้ตัวแล้วก็ไปลดฮอร์โมนที่เป็นฮอร์โมนแห่งความเครียดโดยไม่รู้ตัวซึ่งถ้าอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์มันแทนกันไม่ได้ครับมันแทนการมีปฏิสัมพันธ์ต่อหน้ากันไม่ได้แน่ๆดังนั้นแนะนำถ้าอยากเพิ่ม productive ลดโซเชียลสักหน่อยในวันที่เรามีเวลาในการอยู่ด้วยกันนะครับข้อที่6นะครับคือเรื่องของการทำกิจกรรมหรือทำงานอดิเรกที่เราสนใจผมใช้คำกว้างๆเพราะว่างานอดิเรกที่แต่ละคนสนใจเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนชอบออกกำลังกายชอบไปฟิตเนสชอบไปยิมบางคนชอบออกไปเดินรอบๆหมู่บ้านบางคนชอบออกไปเดินใต้คอนโดมีวิธีการต่างๆนานามากมายหลากหลายการออกกำลังกายบางคนไม่ออกกำลังกายทำกิจกรรมที่ตัวเองสนใจเช่นใดอ่านหนังสือไปเดินช้อปปิ้งไปดูหนังไปฟังเพลงไปเล่นกับน้องหมาน้องแมวที่บ้านสิ่งต่างๆเหล่านี้คือกิจกรรมงานดีเรกหรือแอคทิวิตี้ที่แต่ละคนสนใจซึ่งสามารถไปทำได้แต่เน้นย้ำแบบนี้ครับแอคทิวิตี้ที่สนใจเนี่ยต้องเป็นแอคทิวิตี้ที่ไม่ก่อให้เกิดผลเสียหรือผลกระทบเชิงลบนะครับเพราะบางทีบางพฤติกรรมไปทำแล้วสนุกชั่วครั้งชั่วคราวแต่ระยะยาวส่งผลเสียมหาศาลนี้ก็ไม่แนะนำเช่นเดียวกันนะครับข้อสุดท้ายของการเพิ่มความ productive นะครับคือให้ความสำคัญกับเรื่องของ work life balance ผมเชื่อว่ามนุษย์ Gen Y หรือ Gen Z เน้นตรงนี้มากๆเรื่องของ work life balance ทำไมพวกเราถึงไม่ทำงานจนกระทั่งโอ้โหถาโถมทำไมพวกเราถึงไม่ทำงานหามรุ่งหามค่ำเพราะคน Gen Y หรือ Gen Z เนี่ยรู้สึกว่าเราควรที่จะมีเวลาให้ตัวเองในความสมดุลของชีวิตชีวิตไม่ได้มีแค่งานงานงานงานงานงานหลายๆคนบอกว่าถ้ามีเรื่องครอบครัวมาฉันไปครอบครัวก่อนถ้ามีเรื่องแฟนมาฉันไปเรื่องแฟนก่อนถ้ามีเรื่องลูกมาฉันไปเรื่องลูกก่อนแบบนี้แต่ละคนให้คุณค่าไม่เหมือนกันนะซึ่งอยากชวนคิดสำหรับคนที่เป็นหัวหน้างานนะบางทีหัวหน้างานที่อยู่ในฐานะ

ผู้บังคับบัญชาเนี่ยบางคนอาจจะไม่เข้าใจลูกทีมเพราะว่าบางทีผู้บังคับบัญชาหรือว่าหัวหน้าเนี่ยก็รู้สึกที่งานเป็นหลักจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้เท่านั้นแต่สุดท้ายมันไม่ไปด้วยกันอ่ะถ้าสุดท้ายมุ่งที่งานอย่างเดียวไม่เกิด work life balance ลูกทีมไม่เอาด้วยอ่ะคุณจะไปทำงานกับใครอ่ะมันไม่เหลือใครทำงานกับคุณนะคุณทำเอาบริษัทคนเดียวไหวไหมพาองค์กรไปรอดคนเดียวไหวไหมผมเชื่อว่าไม่ไหวนะแล้วถ้าอยากทำงานกับคนรุ่น Gen Y หรือ Gen Z เนี่ยนะครับ work life balance เขาให้คุณค่าอย่างมากๆเลยทีเดียว work life balance ของพวกเขาก็อาจจะมีการให้รางวัลตัวเองในวันหยุดมีเวลาถึงจะทำงานหนักแค่ไหนแต่เขาก็จะมาออกกำลังกายตอนเย็นทุกวันเขาจะเข้ายิมตามตารางที่เขาวางไว้ทุกวันดังนั้นการที่เขาไม่ได้ทำงานนอกเวลาการที่เขาไม่ได้ทำงานเยอะเท่าคุณไม่ได้แปลว่าเขาขี้เกียจหรือไม่ได้แปลว่าเขาไม่ productive นะครับสิ่งนั้นที่กำลังเกิดขึ้นอยู่อาจจะส่งผลต่อ productive ในระยะยาวซึ่งสำคัญกว่า productive ระยะสั้นเนาะหลังจากเราฟังเรื่องของการเพิ่ม productive แล้วใน7วิธีนะครับทีนี้มาฝั่งตรงกันข้ามบ้างจาก7อันนี้เราเหลือ5พฤติกรรมการทำงานที่ถ่วงความเจริญก้าวหน้าโอ้โหฟังแล้วปวดใจเหลือเกินขอเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันนะ5 counter productive work behavior หมายความว่าไม่ควรทำนะเดี๋ยวฟังก่อนข้อแรกคือคนที่ชอบวิจารณ์คนที่ชอบออกความเห็นคนกลุ่มนี้เป็นไงพูดเก่งตำหนิเก่งหรือเรียกง่ายๆปากเก่งใช้ปากทำงานนะไปที่ไหนไม่มีใครชอบหรอกครับคนกลุ่มนี้มักจะส่งพลังทางลบเห็นอะไรก็ตำหนิเห็นอะไรก็ไม่ชอบอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ดีคนเหล่านี้มักจะมีคนจับกลุ่มกันนินทาเพื่อจะบอกว่าแหมที่ตัวเองไม่ทำชอบสั่งชอบบอกคนนั้นคนนี้ชอบตำหนิคนนั้นคนนี้ทำได้ไหมตัวเองเนี่ยอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเราอย่างแรกคือเราไม่อยากให้วิจารณ์หรือไม่อยากให้ตำหนิจนกระทั่งส่งผลกระทบทางลบกับคนอื่นนะครับพฤติกรรมที่2ที่ไม่แนะนำให้ทำคือคนที่ชอบทำงานเดิมๆซ้ำๆในยุคของศตวรรษที่21เนี่ยเราพูดถึงทักษะที่เราเรียกว่าการ reskill การ upskill ทักษะเดิมๆที่ทำซ้ำๆได้ใช้ความง่ายซ้ำๆๆๆเชื่อผมไหมครับอนาคตคุณจะไม่มีงานทำเพราะว่าคุณจะถูกหุ่นยนต์ทำงานแทน AI เก่งมากๆในการทำงานที่ซ้ำๆซ้ำๆเหมือนเดิมดังนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่คุณไม่อยากถูกหุ่นยนต์แย่งงานมาชวนกันเพิ่มสกิลตัวเองมาชวนกันหาสกิลใหม่ๆว่าฉันจะทำยังไงฉันจะทำอะไรต้องเพิ่มนะครับยิ่งคนที่อาวุโสมากขึ้นในการทำงานคนกลุ่มนี้องค์กรคาดหวังว่าคุณจะเป็นเมนเทอร์ให้คนอื่นได้คุณจะโค้ชคนอื่นได้คุณจะคอนทริบิวต์ให้องค์กรได้มากกว่าเด็กๆที่จบไปใหม่ดังนั้นไม่แนะนำให้ทำงานเดิมๆซ้ำๆพฤติกรรมที่3ที่จะเกิดการ counter productive นะครับคือกลุ่มที่ไม่มีการวางเป้าหมายในการดำเนินชีวิตหรือเรียกง่ายๆก็คือใช้ชีวิตไปวันๆคนที่ไม่มีการวางเป้าหมายในการดำเนินชีวิตมักจะเริ่มผิดพลาดที่สเต็ปแรกคือการที่เขาไม่รู้ว่าตัวเขาเองให้คุณค่าและความหมายกับเรื่องอะไรเขาไม่รู้ว่าตัวเขาเองกำลังอยู่ในจุดไหนของเส้นทางการเดินทางของชีวิตการทำงานแน่นอนเวลาที่ไม่รู้เส้นทางไม่รู้เป้าหมายมันก็เหมือนเรือที่แล่นไปแล้วไม่รู้แผนที่ว่าจะไปที่ไหนมันก็ไปถึงก็มีแต่ทะเลเวิ้งว้างอ่ะไปถึงนั้นก็แล้วแต่เจอสัตว์อะไรเจออะไรมาขวางก็ชนไปแล้วก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไปวันๆมันจะไม่ productive อย่างรุนแรงนะครับเพราะว่ามันทำแล้วมันจะไปเกิดแต่เจอแต่เรื่องของงานที่ไม่สำคัญแต่มันด่วนตลอดเวลาเพราะมันไม่เคยมีเป้าหมายว่าจะทำไปทำไมดังนั้นชวนตั้งเป้าหมายเพื่อไม่ถ่วงความเจริญนะครับพฤติกรรมที่4คือคนที่ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองคนที่ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองเนี่ยจะทำให้เขา counter productive ได้ยังไงบ้างเป็นเพราะว่าเวลาที่ไม่เชื่อมั่นแล้วเนี่ยมันจะไม่กล้าทำครับเวลาที่จะทำอะไรแต่ละอย่างเนี่ยก็จะกลับมาตั้งคำถามกับตัวเองว่าเอ๊มันจะดีไหมเดี๋ยวไปถามคนนี้ก่อนดีกว่าเอ๊หัวหน้าจะว่าหรือเปล่านะเอ๊เพื่อนร่วมงานจะมองฉันยังไงนะเอ๊แล้วถ้ามีคนเอาไปโพสโซเชียลเอ๊ในกลุ่มไลน์บริษัทจะมีคนเมาส์ฉันเปล่านะนู่นนี่นั่นโน่นสุดท้ายคืออะไรครับไม่ทำก็มักจะโดนคนที่ productive กว่าเอาไปทำคุณก็จะต้องมาทำงานเดิมๆซ้ำๆที่ไม่มีใครทำนะครับส่วนพฤติกรรมสุดท้ายของ counter productive เรื่องของการไม่เปิดใจรับฟังจริงๆการไม่เปิดใจรับฟังมันเป็นการสะท้อนถึงการไม่ยอมรับในความแตกต่างไม่ยอมรับในความหลากหลายนะครับคนที่ไม่เปิดใจรับฟังเนี่ยไม่เปิดใจเนี่ยจะเกิดส่งผลกับตัวเองและส่งผลต่อคนอื่นเพราะว่าอะไรตัวเองก็จะหงุดหงิดไม่โอเคไม่พึงพอใจกับ

0: สิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่ในขณะเดียวกันส่งผลต่อคนอื่นยังไงถ้าคนนั้นเป็นหัวหน้าเป็นคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาหรือคนนั้นเป็นคนสำคัญในทีมก็มักจะคอยขัดคนอื่นตลอดเวลาเพราะว่าเขาจะไปบอกอันนั้นไม่ดีอันนั้นไม่เหมาะให้ฟังเขาให้เชื่อเขาอย่างเดียวแต่ถ้าคนคนนั้นเป็นลูกทีมไม่เปิดใจไม่ฟังบางคนไม่แสดงวิธีการด้วยการที่พูดออกไปว่าฉันไม่เห็นด้วยแต่บางทีเป็นการไม่ทำอ่ะดื้อเงียบอ่ะเพราะว่าอะไรไม่สนใจไม่ฟังไม่ยอมรับความหลากหลายคนที่ไม่ทำไม่ยอมรับความหลากหลายก็จะไม่สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ซึ่งจริงแล้วคุณสมบัติของการทำงานร่วมกันเป็นทีมเป็นคุณสมบัติสำคัญอย่างหนึ่งเลยนะครับในการดำรงชีวิตอยู่ในโลกยุคปัจจุบันเป็นไงกันบ้างครับได้ฟังไปทั้งหมดแล้วนะครับทั้งเรื่องของ7วิธีการเพิ่มความ productive และ5พฤติกรรมของการทำงานที่ถ่วงความเจริญก้าวหน้าเลือกได้แล้วเนาะว่าอยากจะทำข้างไหนอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำแล้วเราจะได้ใช้เวลา24ชั่วโมงของเราให้ productive ให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพให้เราเป็นคนที่องค์กรต้องการให้เราไม่เบิร์นเอาให้เรามีคุณค่าและเรามีความหมาย
1: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit ดำเนินรายการโดยหมอหลิวอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุข

การที่ชอบของปิ้งของย่างนะครับแล้วตัดเฉพาะส่วนที่ดูไม่ไหม้ออกไปนะครับแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยจะปลอดภัยคงไม่ใช่นะครับอาหารปิ้งย่างตามปกติถ้าเป็นเนื้อที่ผ่านการหมักนะครับแล้วมีการปนเปื้อนสารตกค้างอย่างเช่นไนเตรตไนไตรไนโตรซามีนต่อให้เราไปตัดนะครับส่วนที่ไหม้ออกเนี่ยก็ยังได้รับสารดังกล่าวอยู่ดีนะครับถ้าเป็นไปได้เราพยายามอย่ารับประทานซ้ำซับซากกินปิ้งย่างได้ไม่ใช่กินทุกวันทุกมื้ออย่างเงี้ยครับก็คงจะไม่ไหวเหมือนกันนะครับคงจะต้องตรวจเช็คให้ดีว่าร้านที่เรารับประทานเนี่ยเขาผ่านกระบวนการอย่างถูกต้องนะครับไม่ได้มีการใช้สารเคมีแปลกปลอมปนเปื้อนอะไรที่จะก่อให้เกิดนะฮะทำให้เนื้อมันนุ่มแล้วก็เนื้อมันแดงนะครับเราอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมนะฮะพยายามรับประทานอาหารที่มีการโปรเซสที่หลากหลายมากขึ้นนะครับไม่ใช่ปิ้งอย่างเดียวเลยนะครับไปต้มไปผัดไปทอดทำอย่างอื่นบ้างเลือกอาหารที่คิดว่ามีประโยชน์สดใหม่นะครับปลอดจากสารปนเปื้อนทั้งหลายน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับ

0: หมอขอบ่นวันนี้คุณหมอจะมาบ่นเรื่องที่คนไข้ส่วนใหญ่นะครับชอบจำสับสนกันอยู่จะเป็นเรื่องอะไรไปฟังคุณหมอบ่นกันเลยครับคุณหมอครับโทรผมพร้อมแล้วครับ
1: เป็นครั้งแรกในชีวิตหมอเลยนะคะที่จะถือโทรโข่งบ่นคนไข้คนไข้พร้อมหรือยังนะคะ
2: หมอขอบ่นแล้วค่ะหมอขอบ่น
1: หมอรักษาคนไข้มาหลายปีมากเลยนะคะเรื่องที่เจอบ่อยๆก็คือคนไข้ว่าจะมีความสับสนระหว่าง3คำนี้นะคะก็คือ 1. ยาฆ่าเชื้อ 2. ยาปฏิชีวนะ 3. ยาแก้อักเสบค่ะกรณีของคนไข้มาหาหมอเคสนี้นะคะก็มีอาการหวัดนะคะมีแค่ไอนิดหน่อยนะคะเจ็บคอนิดหน่อยนะคะมีน้ำมูกเล็กน้อยนะคะตรวจโควิดแล้วก็ไม่ใช่นะคะก็เลยไปซื้ออะม็อกซี่ซิลิดมานะคะซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะมากินนะคะแต่ว่าคิดว่าเนี่ยเป็นยาแก้อักเสบหมออยากให้ทำความเข้าใจกับ3คำนี้ก่อนนะคะยาปฏิชีวนะนะคะก็จะหมายถึงยาที่รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียนะคะซึ่งมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียเท่านั้นค่ะส่วนยาฆ่าเชื้อนะคะเรามักจะเรียกว่ายาต้านหรือยาฆ่าเชื้อแล้วก็ต่อด้วยชื่อกลุ่มโรคนั้นๆ นะคะเช่นยาฆ่าเชื้อราหรือยาต้านเชื้อรายาฆ่าเชื้อไวรัสหรือยาต้านไวรัสค่ะส่วนยาแก้อักเสบนะคะหรือยาต้านการอักเสบก็จะหมายถึงยาที่มีฤทธิ์ลดการอักเสบบรรเทาปวดลดไข้ลดอาการบวมได้นะคะแต่ว่าไม่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อใดๆทั้งสิ้นค่ะในกรณีของคนที่เป็นหวัดนะคะส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากเชื้อไวรัสนะคะให้รักษาตามอาการพักผ่อนให้เพียงพอนะคะก็จะช่วยทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงนะคะกำจัดเชื้อไวรัสได้แล้วก็จะหายได้เองค่ะถ้ากินยาปฏิชีวนะเพราะเข้าใจผิดที่ว่าเป็นยาแก้อักเสบนะคะทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยยามีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อหรือยับยั้งเชื้อแบคทีเรียอย่าง

0: เดียวเท่านั้นไม่ได้ฆ่าเชื้อไวรัสนะคะหรือว่าไม่ได้ฆ่าเชื้ออื่นๆเลยและไม่ได้มีฤทธิ์ต้านการอักเสบด้วยนะคะนอกจากจะไม่เกิดประโยชน์ในการรักษาการอักเสบที่เกิดขึ้นแล้วนะคะยังทำให้เชื้อโรคเนี่ยดื้อยาขึ้นด้วยนะคะเมื่อมีการติดเชื้อแบคทีเรียครั้งต่อๆไปเนี่ยทำให้ต้องเปลี่ยนไปใช้ยาปฏิชีวนะชนิดใหม่นะคะที่แรงขึ้นแล้วก็แพงขึ้นนะคะซึ่งอาจจะไม่มีเหลือให้ใช้แล้วแล้วก็ในสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะไม่มียารักษาแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้ค่ะใช้ให้ถูกต้องใช้ให้ถูกโรคจะได้ไม่ถูกหมอบ่นอีกนะคะจำไว้นะคะยาปฏิชีวนะไม่ใช่ยาแก้อักเสบอย่าให้หมอต้องบ่นนะคะ
1: ยาฆ่าเชื้อยาปฏิชีวนะยาแก้อักเสบ3คำสั้นๆจำให้ขึ้นใจจะได้ไม่ใช้ผิดกันอีกนะครับคุณหมอบอกแล้วนะครับ

0: วางแล้วครับ
1: เหนื่อยแล้วครับ
0: อีกตั้งครึ่งทางอ่ะต้องยกไปอีกตั้งครึ่งทาง
2: เดี๋ยวช่วยกันแล้วกันนะครับ
0: ช่วยกันอะไรผมก็เหนื่อย
2: มีทั้งสองตัวพี่บีมผมลากมาคนเดียวเลยอ่ะ
0: ไม่ใช่แฮ่วคือพี่สั่งแฮ่วไงพี่ก็เหนื่อยเปล่าแล้วพี่เหนื่อยแล้วพี่จะยกยังไงไหวอ่ะ
2: พี่บีมสั่งพี่บีมก็เหนื่อยใช
0: ่ใช่ครับ
2: โอ้ครับ
0: ก็เหนื่อยแล้ว
2: เออ
0: แล้วนี่ผมก็ดูแล้วดูไม่น่าจะหนักมึงต้องยกคนเดียวอยู่แล้วไง
2: งั้นพี่บีมลองยกดูก่อน
0: ให้ผมลองยกดู
2: ใช
0: ่โหดูเลยเบาจะตาย
2: อ้าว
0: เหมือนจะผิดท่าเลยครับ
2: อ้าว
0: นี่เริ่มลามไปถึงขาซ้ายแล้วครับขาซ้ายชา
2: ขาขวาก
0: าแฟเอ้ยนี่แขนซ้ายเป็นน้ำอัดลมแล้วนะครับเนี่ย
2: แล้วแขนขวา
3: อ้าวทำอะไรกันอยู่จ้าสองคน
0: ผมปวดหลังมากเลยครับพี่
3: อ้าว
0: เหมือนไอการลักษณะนี้ผมเคยอ่านเจอว่าน่าจะเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทครับเพราะว่านี่ขาซ้ายนี่ชาแล้วครับเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมกำลังจะยกไอเนี่ยเข้าไปไว้ในบ้านแล้วผมก็ยกมาคนเดียวเลยเนี่ยแทบคงไม่ช่วยเลยครับ
3: อ้าวทำไมงั้นน่ะ
4: ค่ะยกของหนักไม่ได้ด้วยถ้าเป็นอย่างนี้
0: แต่เราต้องยกต่อแล้วครับ
3: ว่าแต่ยกมาทำไมเนี่ยพี่ไว้จัดสวนหลังบ้านนะ
0: อันนี้ไว้จัดสวนหลังบ้านอ้าวเนทมาทำไมครับ
4: ก็มาคุยเรื่องหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
0: แล้วเราเข้าไปคุยในบ้านดีกว่าครับพี่หมวยครับปะเร็วครับผมเดินไม่ค่อยถนัดเลยครับตอนนี
3: ้
0: เร็วครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไม่เป็นไรครับพี่หมวยเดี๋ยวมันทำอย่างนี้แหละครับเดี๋ยวให้แฮ้วเขาจัดการยกไปไว้ที่เดิมนะครับแฮ้วยกไว้ที่เดิมด้วยนะครับยกมาทำไมเนี่ย
3: เตรียมจัดสวนเลย
0: เอาไป
3: ยกมาทำไมอ่ะ
0: ยกไปไว้ที่เดิมนะครับใช่ครับที่เดิม
2: ที่เดิม
0: อะไรครับพี่หมวย
3: เข้าบ้าน
0: เข้าไปคุยโอ้ย
2: เดี๋ยวจะมาใหม่

0: ันนี้เราชวนน้องเนสนิสาชนสิวไทยสงมาร่วมรายการค่ะจะได้คุยกันเรื่องอาการหมอนรองตะลุกทับเส้นประสาทสวัสดีอย่างเป็นทางการค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีนะครับ
0: เมื่อกี้นี้พี่บีมบอกว่ายกของหนักผิดท่าแล้วก็เลยมีอาการปวดหลัง
1: แล้วก็ลามไปขาชาแล้วฮะเนี่ย
0: ขาขวาก
1: าแฟยังจะตามมาเล่นอีกเหรอครับ
0: ของน้องเนส

0: ป็นเหมือนกับพี่บีมไหมคะ
1: เน็ตว่าเรื่องยกของหนักก็มีส่วนนะคะเพราะว่าตอนเด็กๆเหมือนว่าเน็ตยกของหนักบ่อยด้วยค่ะเพราะว่าคุณแม่เปิดร้านชาอบรีดแล้วเหมือนต้องยกของหนักมาตลอดแต่ว่าที่เน็ตคาดเดาเอาเองเลยน่าจะเป็นช่วงตอนประกวดในบ้าน AF อะค่ะคือเคยล้มไปขาคู่เลยแล้วคือก้นไปกระแทกพื้น
0: ที่เรียกว่าก้นจำเบ้า
1: ใช่ค่ะอันนี้
0: นี่คือท่าที่ล้มเลยค่
1: ะเพราะพื้นเป็นพื้นไม้ไม่ใส่ถุงเท้า
0: แล้วมันลื่น
1: ไปเลย
2: แล้วหลังจากนั้นมันแสดงอาการยังไงบ้างครับ
1: ตอนนั้นยังไม่ได้รู้สึกอะไรค่ะจนมาเริ่มรู้สึกว่านั่งแล้วเจ็บก้นกบคือนั่งเต็มไม่ได้ต้องเอียงก้นอะไรเงี้ย
2: ก็คือวิธีการนั่งต้องเปลี่ยนไปเลย
1: ใช่ค่ะแล้วทีนี้ก็ต้องมีอุปกรณ์เสริมก็คือห่วงยางสำหรับคนที่เป็นฤทธิ์สีดวงอะค่ะก็ต้องวางก่อนแล้วก็ค่อยๆนั่งเวลาจะลุกก็ค่อยๆลุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทรมานมากๆเลยตอนนั้น
0: มันเป็นหนักขนาดไหนน้องเนสถึงตัดสินใจไปหาคุณหมอคะ
1: คือตอนนั้นมันอยู่ในการประกวดด้วยค่ะคือมันลำบากเนสมากมากเลยเพราะว่ามันต้องมีการแสดงคือในบ้านเอฟเนี่ยนอกจากเรียนร้องแล้วมันมีเรียนเต้นเรียนแอคติ้งด้วยนี่ต้องใช้ร่างกายทั้งหมดมันเริ่มหนักตรงที่ว่าเริ่มก้มไม่ได้แล้วเริ่มปวดหลังนอนก็รู้สึกว่านอนที่เราเคยนอนมาหลายวีคเนี่ยนอนไม่ได
0: ้
1: คือมันทรมานมากนอนไม่หลับด้วยค่ะเพราะมันปวด
0: ค่ะเนสปวดตรงไหนบ้างอะคะที่บอกว่าปวด
1: ก็จะมีตรงช่วงหลังล่างๆเนี่ยค่ะใช่แล้วมันก็จะลามไปขาซ้ายมันก็จะชา
0: เออเวลาลามนี่จะลามขาซ้ายก่อนขาขวาเหรอคะ
1: คือขาขวาในปกติเลยค่ะนี่จะเป็นที่ขาซ้าย
2: แล้วคำว่าชานี่มันคือชายังไงครับแบบ
1: คือขามันอ่อนแรงโดยที่มันไม่รู้สึกเลยค่ะตอนปัจจุบันนี้ขับรถอยู่ขาชาก็ต้องทุบอะไรเงี้ยค่ะคือตอนนั้นมันพีคจนถึงขั้นที่อาบน้ำเองไม่ได้เลยค่ะหน่วยคือต้องแบบให้เพื่อนเอฟอะช่วยอาบน้ำให้คือมันหนักถึงขั้นนั้นเลยถึงจนแบบโอ้ตายแล้วทำไมมันมาเกิดกับเรา
0: คือมันยกแขนไม่ได้เอี้ยวตัวไม่ได
1: ้ยกแขนได้ปกติค่ะแต่ว่าเอี้ยวตัวไม่ได้ก้มไม่ได้
2: เหมือนบิดตัวอย่างนี้คงไม
1: ่ได้ไม่ได้เลยค่ะพอมันปวดหนักมากเนี่ยทางทีมงานก็เลยพาไปโรงพยาบาล
2: ตอนที่บอกว่าปวดหนักมากเนี่ยอาการมันผ่านเวลานานแค่ไหนครับถึงจะมีอาการเจ็บแบบเรื้อรังขนาดนั้น
1: เป็นอาทิตย์ค่ะ
2: เป็นอาทิตย์
1: จนเน็ตลืมไปเลยว่ามันน่าจะเกิดมาจากการลื่นหรือเปล่าเพราะอยู่ดีมันอาการมันก็มาเลยอะไรเงี้ยค่ะใช่คือมันปวดมากคือไม่เคยปวดมาก่อนนะคะเพราะเน็ตเป็นคนที่ทำอะไรทำสุดเต้นทุกอย่างเต็มที่หมดเลยจนอยู่ดีมามีอาการแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันปวดจังอะไรเงี้ยค่ะก็เลยบอกพี่ทีมงานให้พาไปโรงพยาบาลหน่อยก็เลยได้ไปตรวจดูไปเอ็กซเรย์ดูค่ะ
0: ตอนนั้นเนสอายุเท่าไหร่คะ
1: 18 19เองค่ะ
0: คือปกติแล้วเวลาพูดถึงหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเราจะนึกถึงคนมีอายุหน่อยแต่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับเด็กแค่18 19
1: ใช่ค่ะแต่พอเอ็กซเรย์มาบอกว่าเป็นหมอนรองกระดูกปริ้น
0: ก็ยังมีอาการจนถึงปัจจุบัน
1: มีอาการค่ะต้องมีที่บล็อกหลังติดรถไว้ตลอดเลย
0: คุณหมอแนะนำวิธีการรักษาการดูแลตัวเองยังไงบ้างคะ
1: ในก็ต้องระวังเรื่องส้นสูงเวลาไปงานในก็จะใส่ผ้าใบไปก่อนแล้วก็ค่อยไปเปลี่ยน อะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็เรื่องออกกำลังกายคุณหมอก็เป็นคนที่แนะนำว่าต้องแบบต้องลดลงมากๆเพราะแต่ก่อนเน้นออกกำลังกายหนัก
2: และตั้งแต่เกิดเหตุการณ์นะครับที่ล้มลงวันนั้นนะครับ มาถึงวันนี้เนี่ยกี่ปีแล้วครับ
1: เข้าปีที่6ค่ะแต่ว่าที่มารู้สึกอาการดีขึ้นเลยนะคะก็ปี2ปีหลังเนี่ยค่ะใช่ค่ะที่ไม่ต้องแบบไปเข้าโรงพยาบาลกายภาพบ่อยๆอะค่ะ
0: แบบนี้ต้องเชิญคุณหมอมาคุยค่ะและเผื่อน้องเนสมีคำถามจะได้ถามคุณหมอด้วยวันนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์วิวัฒน์วัชนวิสิทธิ์ภาควิชาออร์โธปิดิกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมาพูดคุยกับเราค่ะและตอนนี้เราอยู่กับศาสตราจารย์นายแพทย์วิวัฒน์วัชนวิสิทธิ์ภาควิชาออร์โธปิดิกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: คุณหมอคะอาการที่น้องเนสเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทอันนี้เป็นแบบไหนคะ
4: เป็นลักษณะของหมอนรองกระดูกแตกแล้วก็ไปปลิ้นออกมานะคะแล้วมันก็เบียดกับเส้นประสาททำให้เกิดอาการปวดอย่างเฉียบพลันแล้วก็ปวดรุนแรงเจอได้ไม่บ่อยนั้นนะครับในคนอายุน้อยๆ นี้แต่ว่าที่เราพบบ่อยกว่าคือพวกหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม
2: แล้วเวลาที่เราพูดถึงหมอนรองกระดูกเนี่ยครับจริงๆแล้วมันคือส่วนไหนของกระดูกสันหลังของเรากันแน่ครับมันคือมันทำจากอะไรเป็นกระดูกอ่อนหรือเปล่าครับ
4: คือกระดูกสันหลังของเราเนี่ยมันจะมีเป็นปล้องๆนะครับระหว่างแต่ละปล้องเนี่ยมันจะมีหมอนรองกระดูกนะครับซึ่งเหมือนข้อต่อเนี่ยแหละครับ

0: คล้ายๆข้อต่อจะทำให้เราเคลื่อนไหวได้คล่องตัวขึ้นนะครับแล้วก็หมอนรองกระดูกอันนี้ส่วนใหญ่มันจะไม่เหมือนกระดูกอ่อนหรอกครับมันเป็นพวกพังผืดเหนียวๆนะครับใยเหนียวๆอยู่รอบนอกส่วนด้านในเนี่ยมันจะเป็นเจลนะครับหรือเป็นวุ้นซึ่งมีลักษณะคล้ายๆน้ำนะครับเพราะว่าโดยธรรมชาติถ้าเราเป็นน้ำเนี่ยมันจะยืดหยุ่นได้ดีรับน้ำหนักได้ดีนะครับแล้วก็ปัญหาของน้องเนสนี่ก็คือมันเกิดการแตกขึ้นมาแล้วไอ้เจลนะครับที่มันคล้ายๆยาสีฟันที่อยู่ตรงกลางหมอนรองกระดูกเนี่ยมันปลิ้นออกมาแล้วก็มากดเอาเส้นประสาทเขาครับ
1: แล้วถ้ามันเสื่อมเนี่ยมันจะเสื่อมยังไงอะคะจากสาเหตุไหน
0: การเสื่อมเนี่ยนะครับการเสื่อมนี่ก็จะไม่ใช่การแตกแบบของน้องเนสนะครับคือมันจะไปเป็นตามการใช้งานแล้วก็ระยะเวลานะครับแล้วก็ตามอายุเรานะครับการเสื่อมก็คือถ้าเราใช้งานอย่างผิดสุขลักษณะนะครับเช่นไปยกของผิดท่าบ่อยๆก้มๆเงยๆกันอยู่เรื่อยโดยไม่ระมัดระวังเนี่ยนะครับหมอนรองกระดูกมันก็ทำงานเยอะขึ้นพอมันทำงานเยอะขึ้นเนี่ยประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวของมันก็จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีปัจจัยอื่นๆด้วยนะครับบุหรี่เป็นตัวสำคัญนะครับที่ทำให้หมอนรองกระดูกเสื่อมเร็วนะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่รวมถึงเข้าไปในห้องซึ่งมันมีบุหรี่พยายามหลีกเลี่ยงอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญอีกอันหนึ่งนะครับที่ทำให้หมอนรองกระดูกเสื่อมเร็วขึ้นครับ
2: แล้วช่วงอายุล่ะครับช่วงอายุที่มักจะมีอาการของอาการเสื่อมของหมอนรองกระดูกมากที่สุดเนี่ยครับมันเป็นช่วงไหน
0: หมอนรองกระดูกเสื่อมนี่ปกติเราจะถือประมาณอายุ30นะครับขึ้นไปแต่จะเริ่มมีอาการเยอะหน่อยก็อยู่ประมาณอายุ40ขึ้นไปนะครับ
1: ผู้หญิงกับผู้ชายเป็นมากน้อยแตกต่างกันไหมคะ
0: เพศนี่ไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่แล้วเป็นได้ทั้งสองเพศนะครับ
2: บริเวณไหนที่มันจะพบบ่อยที่สุดครับ
0: ที่เราพบบ่อยเป็น2ที่นะครับคือบริเวณเอวนะครับกระดูกสันหลังหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนเอวกับส่วนคอนะครับที่จะเจอได้นะครับส่วนตำแหน่งอื่นก็เจอน้อยพบน้อยกว่านะครับ
1: แล้วอาการปวดมันจะแตกต่างจากปวดหลังยังไงคะ
0: การเสื่อมธรรมดาก็ทำให้เราปวดบริเวณเอวนะครับก็เป็นเหน็บลงมาถึงสะโพกแล้วราวไปต้นขาได้ซึ่งแตกต่างกับการปวดอื่นๆแบบพวกปวดกล้ามเนื้อนะครับทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่พวกนั้นจะปวดไม่เฉพาะที่นะครับเป็นตรงไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็พวกปวดแบบกล้ามเนื้อธรรมดาส่วนใหญ่มักจะหายเองพักหรือกินยาสักวัน2วันก็มักจะดีขึ้นนะครับ
1: แล้วก็ลามไปถึงขาอย่างที่น้องเนสบอกไหมคะ
0: การที่ปวดร้าวลงไปถึงขาหรือปวดแสดงว่ามันมีการกดของรากประสาทแล้วนะครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยที่เราเจอส่วนใหญ่จะไม่ค่อยกดยกเว้นพวกที่มันเสื่อมเยอะแล้วก็มีหินปูนนะครับหรือว่าตัวหมอนรองกระดูกเองซึ่งปริ้นออกมาหรือไปกดรากประสาทก็จะมีอาการปวดตรงขาได้ครับ
2: เราจะรู้ได้ยังไงครับว่าตอนนี้เรากำลังมีอาการของการเป็นหมอนรองกระดูกเสื่อมกดทับเส้นประสาทอยู่
0: คือจริงๆแล้วการปวดมันแยกออกจากการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อธรรมดาค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าอย่างที่ให้สังเกตนะครับถ้ามันเป็นแล้วไม่หายในวันของวันเนี่ยนะครับบางครั้งมีร้าวลงมาตามตำแหน่งที่บอกนะครับขนาดกระเบนเล็บลงมาสะโพกหรือร้าวลงขาเนี่ยก็ให้สงสัยว่าอาจจะเป็นหมอนรองกระดูกเสื่อมมากกว่าปวดกล้ามเนื้อธรรมดาครับ
1: แล้วถ้าเป็นแล้ววิธีการรักษาทำยังไง
0: ครับก็ค่อนข้างจะโชคดีนะครับที่ว่าโรคเนี้ยการรักษาไม่ต้องผ่าตัดสัก 90% นะครับมีส่วนน้อยที่ต้องผ่าตัดนะครับส่วนใหญ่ก็ใช้วิธีกายภาพบำบัดกินยาลดอักเสบนะครับและที่สำคัญจะต้องปฏิบัติตัวให้ถูกสุขลักษณะนะครับคือไม่ใช้หลังที่มันผิดท่าหรือว่าอยู่ในท่าใดนานๆที่จะทำให้มันเสื่อมเร็วขึ้นนะครับรวมทั้งออกกำลังกายสม่ำเสมอนะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นมาทำงานแทนหมอนรองกระดูกที่เสื่อมนะครับอันนี้ก็จะช่วยให้เราอาการดีขึ้นแล้วก็ในที่สุดก็จะหายไปได้ครับ
1: อุ้มลูกเนี่ยค่ะส่งผลต่อกระดูกไหมคะคุณหมอ
0: เหมือนกันนะคะการยกของหรือการอุ้มลูกเนี่ยต้องเราต้องเข้าใจนะครับว่าถ้าเรายื่นมือออกไปเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับหมอนรองกระดูกเนี่ยมันต้องทำงานหนักเพราะว่าแขนที่เรายกไปเนี่ยมันทำให้น้ำหนักมันจะมากขึ้นถ้าเราก้มยกของห่างจากตัวเนี่ยนะสุดแขนเราเนี่ยถ้าเรายก10กิโลเนี่ยหมอนรองกระดูกเรารับน้ำหนักมากเป็น10เท่านะก็คือนึกออกนะครับถ้าเราอุ้มลูกเรา10กิโลในท่านี้หมอนรองกระดูกรับน้ำหนัก

0: 100กิโลนะครับ100กิโลเลย
1: ทีนี้คุณหมอครับคนที่มีอาการหมอนรองกระดูกเสื่อมแล้วเนี่ยถ้าเผื่อเขาเปลี่ยนที่นอนให้นอนอาจจะนุ่มขึ้นหรือว่าแข็งขึ้นเนี่ยมีส่วนช่วยในการบรรเทาอาการปวดหลังไหมครับ
0: สำหรับคนปวดหลังจริงแล้วควรแนะนำให้นอนเตียงนะไม่นอนกับพื้นนะคะแล้วก็ใช้ที่นอนแบบให้มันถูกสุขลักษณะแบบที่เขาดีไซน์มาแล้วอย่างนี้อีกอันนึงนะครับที่สำคัญกว่าคือท่านอนนะครับท่านอนนี่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยท่านอนที่สบายสำหรับคนปวดหลังแล้วก็ปวดราวลงขาเนี่ยคือท่านอนที่ชันเข่าขึ้นเล็กน้อยนะครับฉะนั้นวิธีนอนก็คือให้เอาหมอนข้างสอดเข้าไปใต้ขาพับสองข้างนะฮะหมอนข้างสอดขวางไปใต้ขาพับอีกท่าหนึ่งที่นอนแล้วจะสบายขึ้นก็คือท่าที่นอนตะแคงกอดหมอนข้างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมแนะนำส่วนใหญ่ก็จะให้มีหมอนข้างไว้สองใบบนที่นอนนะครับอันนึงไว้ใส่ข้างใต้ขาพับนะครับอีกอันนึงไว้ตะแคงกอดนะครับ
1: เราก็ได้ยินข้อมูลเกี่ยวกับโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทมาแล้วนะครับต่อไปนี้นะครับก็เป็นคำถามจากผู้ชมทางบ้านครับที่เขาถามมาจะมีคำถามอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมคำถามแรกกันครับ
2: คุณหมอครับคนอ้วนมีโอกาสเป็นโรคหมอนรองกระดูกมากกว่าคนผอมหรือไม่ครับ
3: คำถามแรกค่ะคนที่อ้วนมีโอกาสเป็นโรคนี้มากกว่าคนผอมไหมคะ
0: คำถามนี้ก็เป็นคำถามที่ถามกันเยอะนะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นผลทางอ้อมมากกว่าเพราะคนที่อ้วนลงพุงเนี่ยหลังมันจะแอนหลังส่วนเอวนะครับถ้าเราแอนมากๆก็คือหมอนรองกระดูกก็ทำงานหนักขึ้นมันก็สอดคล้องกับที่คุณเนสพูดถึงการใส่รองเท้าส้นสูงนะครับการใส่ส้นสูงก็ทำให้หลังเราแอนเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเสื่อมเร็วกว่าปกติ
1: ก็ได้คำตอบแล้วนะครับเดี๋ยวไปฟังคำถามข้อต่อไปกันครับ
4: เวลาเราไอหรือเราจามแล้วเกิดอาการปวดหลังเป็นสัญญาณบ่งบอกหรือไม่ว่าเราเป็นโรคหมอนรองกระดูกนี้หรือเปล่าครับ
1: คุณหมอครับเวลาเราไอหรือเราจามแล้วเราเกิดปวดหลังเนี่ยอย่างไอเงี้ยเราปวดหลังมันเป็นสัญญาณบ่งบอกไหมครับว่าเรามีอาการของโรคนี้อยู
0: ่ครับเป็นไปได้นะครับก็คือการไอการจามมันก็เป็นการเพิ่มเพรสเชอร์หรือเพิ่มความดันในช่องท้องเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้หมอนรองกระดูกมันสะเทือนแล้วก็เกิดอาการปวดได้นะครับอันนี้ก็เป็นอาการหนึ่งนะครับที่บอกได้ว่าเรามีหมอนรองกระดูกเสื่อม
1: คำถามส่วนตัวนิดนึงนะครับคุณหมอคือผมเนี่ยเป็นคนชอบบิดหลังเพื่อจะแก้อาการปวดหลังอย่างเช่นถ้าขับรถมาแล้วปวดหลังบิดอย่างนี้พอได้ยินเสียงดังกรอบกรอบกรอบรู้สึกหายไอการทำแบบนี้บ่อยๆเนี่ยจะมีความเสี่ยงไหมครับที
0: ่ตามความเห็นผมว่าไม่ควรทำนะครับมันจะทำให้หมอนรองกระดูกเสื่อมเร็วขึ้นนะครับเพราะการบิดเนี่ยมันไม่ใช่ท่าปกติของกระดูกหลังส่วนเอวแล้วนะเพราะการเคลื่อนไหวมันจะเป็นก้มเงยมากกว่าพอเราบิดเนี่ยมันมีโอกาสที่พังผืดของไอ้หมอนรองกระดูกมันจะฉีกง่ายนะคะ
3: ต่อไปถ้าบินทำที่จะเตือนข้ามทำ
5: ไม่ทำแล้วครับพี่หมวย
3: ยังจริงๆแล้วหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากเลยนะคะแล้วก็มันก็สืบเนื่องมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราวันนี้ได้รับความรู้เยอะเลยค่ะแล้วต่อไปหมูจะปรับพฤติกรรม
1: ถ้าบีมเห็นจะปรับพฤติกรรมครับ
3: ถ้าบีมเห็นพี่อุ้มลูกผิดท่าบีมบอกเลยนะ
1: ครับตอนนี้ผมอยากเริ่มต้นอยากเห็นลูกพี่หมวยก่อน
3: เดี๋ยวไว้พามากองทางค่ะวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะศาสตราจารย์ในแพทย์วิวัฒน์วัจนวิสิทธิ์ภาควิชาออร์โธปิดิกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและขอบคุณน้องเนสด้วยนะคะ
6: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีครับ

0: แล้วช่วงหน้านะครับแท้วจะพาเราไปไหนมาติดตามชมกันได้ครับในช่วงรอบรั้วดานมาครับ
1: มาถึงช่วงนี้ทีไรที่ชอบเพราะว่าแท้วได้พาเราพาผู้ชมออกไปเที่ยวที่ต่างๆมากมายวันนี้จะพาไปไหนคะ
2: วันนี้นะครับจะพาไปแหล่งที่ปลูกต้นไทรเยอะมากๆอีกแห่งหนึ่งเลยเขาชื่อว่าสวนไทรงามครับที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาครับพี่หมวยครับ
0: ผมชอบนะครับต้นไทรอ่ะ
1: แค่ชื่อก็อยากไปแล้ว
0: ใช่ใช่มันคงแบบว่ากว้างขวางมากเพราะว่าเนี่ยวันๆเดินผ่านเนี่ยผมก็คอยดูแลมันอย่างต้นไทรของเราเนี่ยนะครับที่บ้านเนี่ย
2: ไหนต้นไทรครับ
0: นี่ไงเนี่ยรากมันลอยมาเนี่ยเห็นไหมเนี่ย
2: อันนี้เขาเรียกมันบาหลีครับมันบาหลี
0: อ้าวเนี่ยต้นอยู่นี่ไทรไง
2: ต้นไทรไม่ใช่ต้นอย่างนี้ต้นไทรแบบมันจะใหญ่กว่านี
0: ้ต้นไทรใหญ่กว่านี
2: ้ใช่เนี่ยมันบาหลี
0: อันนี้มันคือบ้านบาหลี
2: ใช่ที่พี่บีมดูแลมาตั้งแต่เด็กอ่ะคือมันบาหลี
1: คุยกับพี่บีมเนี่ย
0: เดี๋ยวเราไป
1: ดู
0: เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าไทรมันเป็นยังไง
1: ต้องไปดูของจริงนี่
2: ไปครับ
0: จริงเมื่อกี้เป็นมุกนะฮะ
2: ไม่มุกไปสวนไทรงามกันครับ
3: สวนไทรงามแห่งนี้นะครับอยู่ในพื้นที่บริเวณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสำริดอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่ประมาณ 25,000 ตารางฟุตโดยในพื้นที่แห่งนี้นะครับจะถูกปกคลุมไปด้วยต้นไทรที่แผ่กิ่งก้านสาขามาเป็นเวลานานกว่า350ปี
2: ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานะครับและที่ที่ผมยืนอยู่นะครับนั่นก็คือสวนไทรงามครับวันนี้ผมไม่ได้พาคุณผู้ชมไปเที่ยวอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่าเราจะไปทำความรู้จักกับต้นไทรด้วยว่าต้นไทรเนี่ยนะครับมีคุณประโยชน์ยังไงกับธรรมชาติของเราบ้างครับไปชมกันเลยครับ
3: ในอดีตครับสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถในรัชกาลที่5ได้เสด็จประพาสที่นี่และทรงพระราชทานนามพื้นที่แห่งนี้ว่าสวนไทรงามนั่นเองครับ

นักบุญแห่งป่านักฆ่าแห่งพงไพรนะครับถือได้ว่าเป็นฉายาของต้นไทรก็ว่าได้นะครับที่บอกว่าเป็นนักบุญแห่งป่านั่นก็คือเมื่อต้นไทรเกิดขึ้นที่ไหนนะครับเขาก็จะตั้งร่มเงาให้พื้นที่บริเวณนั้นนะครับและที่สําคัญผลของเขาเนี่ยก็เป็นอาหารให้กับสัตว์ต่างๆมากมายเลยนะครับส่วนคําว่านักฆ่าแห่งพงไพรนะครับนั่นก็หมายถึงว่าเมื่อต้นไทรเนี่ยไปเกิดขึ้นบริเวณใกล้ๆต้นไม้ต้นไหนนะครับเขาก็จะไปแย่งอาหารที่ต้นไม้ต้นนั้นแล้วก็ค่อยๆบีบรัดจนต้นไม้ต้นนั้นเนี่ยก็ต้องตายลงไปนั่นเองครับ

0: นอกจากต้นไทรสวยๆแล้วพื้นที่แห่งนี้ยังมีสถานที่น่าสนใจอีกมากมายครับไม่ว่าจะเป็นสะพานแขวนศาลเจ้าแม่ไทรงามและเรือนวิบูลย์ลักษณ์ที่ตั้งอยู่กลางน้ำแบบนี้นั่นเองครับ
1: เห็นไหมครับว่าต้นไทรนี่นะครับมีประโยชน์มากมายเลยนะครับและถ้าหากว่าคุณผู้ชมนะครับอยากจะมาสัมผัสสถานที่ที่มีต้นไทรเยอะขนาดนี้มีสถานที่พักผ่อนอีกหลายจุดเลยนะครับแนะนำให้มาที่นี่เลยครับสวนไทรงามอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนครับแต่ผมว่าพี่หมวยกับพี่บีมเนี่ยต้องถามถึงของฝากแน่เลยเพราะว่ามาโคราชทั้งทีใช่ไหมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปหาของฝากให้พี่หมวยกับพี่บีมก่อนนะครับ

0: โอเคยอมรับแหละว่ามันสวยถ่ายออกมามันดูดีแต่ถ้าเผื่อเปิดใจนะครับพี่หมวยผมว่านะครับไซส์ของเราเนี่ยก็สวยงามไม่แพ้กันถึงแม้สเกลจะเล็กหน่อยไม่ใช่ไซส์ก็ได้เป็นมาตรบาหลีก็ได
1: ้แต่พี่ว่าสเกลมันต่างกันเยอะเลยนะบีม
0: แต่ผมก็ดูแลด้วยใจนะครับอะไรที่มันทำด้วยใจมันจะออกมาดีอยู่แล้ว
2: แต่คราวนี้พี่หมวยไม่ต้องทวงของฝากนะครับเพราะว่าผมซื้อของฝากมาฝากพี่หมวยด้วยครับ
1: โอ้น่ารักมาก
3: รับรองว่าพี่หมวยต้องชอบแน่นอน
1: อะไรเอ่ย
3: ผ้าไหมจากโคราชครับ
1: อุ้ยของขึ้นชื่อเลยนะ
3: ใช่แล้ว
1: นี่สวยด้วยอ่ะลายสวย
3: ใส่ได้เลยครับ
0: เป็นผ้าถุงได้ไหมครับเนี่ยอย่างนี
1: ้ได้ตัดเป็นผ้าถุงก็ได
0: ้โอ้ของพี่หมวยมีแล้ว
3: นี่ลายแล้ว
0: ของพี่บีมนะครับ
2: ของพี่บีมมีเหมือนกันครับ
0: มีแท้น่ารักมากเลยอ่ะ
3: วันนี้เป็นนักดนตรีวันนี้เป็นนักร้อง
1: เ
3: ราชอบแน่นอน
0: แสดงว่าต้องเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับดนตรี
1: เรื่องดนตรี
0: ต้าแน่น
3: ดนตรีเสียงเพราะมาก
0: อ๋อเป็นซอนะฮะ
3: เพราะมากเลย
0: เอามาสี
3: ซอด้วง
0: ซอด้วง
3: ครับ
0: สีให้คนให้ฟังเดี๋ยวพี่จะไปหัดก่อนแล้วพี่จะกลับมาแล้วก็สีให้คนให
3: ้พี่บีมว่าผมเหร
0: ออะไรนะฮะ
3: อุ๊ยเพลินอุ๊ยเพราะ
0: เห็นไหมฮะอุ๊ยนกนกเอี้ยงหรือเปล่านกเอี้ยงมาแล้ว
1: แห
3: มพี่บีมเพราะว่าผมอ่ะว่าผมเป็นวัว
1: นะอย่าเพิ่งทะเลาะกันเดี๋ยวเพิ่งทะเลาะกันเดี๋ยวร้านต้องชมก่อนดีกว่
0: า
1: วันนี้เวลาของรายการ Healthy Village หมดลงแล้วนะคะ

0: คะสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกับพวกเรา3คนพร้อมทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพได้ใหม่เวลาเดียวกันนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับซ้อมต่อซ้อมต่อไม่ได้ไม่ได้เป็นนักดนตรีต้องขยัน
2: นะไม่ฟังไม่ฟัง
0: พี่ว่าพี่เข้าบ้านก่อนดีกว่านะ
1: ไม่อยู่ฟังกันก่อนเหรอครับ
0: น้องบีมสีซอแล้วก็เพลิดเพลินกับต้นไทรของน้องไป
1: นี่นกมาเลยนะฮะนี่นกเองเหมือนจะเอียงๆไงไม่รู้นะฮะนก
2: ไปดีกว่าเดี๋ยวนกมาเกาะหลัง

0: ันหูไม่รู้เป็นอะไรแล้วถ้าชอบปั่นหูแค่หูล่ะจะเป็นอันตรายหรือเปล่า
1: วันนี้หมอขอบ่นคุณหมอสาหูมีความอัดอั้นตันใจอยากจะมาระบายในรายการ
0: โอ้เชิญเลยครับคุณหมอยินดีมากครับ
2: เป็นครั้งแรกที่ได้ถือโทรโข่งเลยนะคะแบบนี้หมอต้องขอบ่นดังๆแล้วล่ะค่ะหมอขอบ่นเรื่องที่หมอจะขอบ่นในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่หมอรักษาหูเนี่ยเจอกันบ่อยมากๆเลยค่ะก็จะเป็นเรื่องที่คนไข้ชอบปั่นหูแคะหูค่ะของคนไข้ที่มานะคะก็คือมีเสียงก๊อกแก๊กดังในหูค่ะใช้ไม้พันสำลีปั่นหูใช่ไหมคะปั่นไปปั่นมาก้านออกมาได้ค่ะแต่สำลียังคาอยู่ในรูหูเลยค่ะนอกจากนี้ค่ะก็ยังใช้เล็บแคะด้วยนะคะปัญหาที่ตามมาก็คือเป็นแผลถลอกในหูแล้วก็มีหนองไหลค่ะทีนี้ก็ว้าวุ่นกันเลยค่ะปกติเนี่ยขี้หูของคนเราเนี่ยค่ะก็ช่วยป้องกันเชื้อโรคนะคะแล้วก็ช่วยป้องกันแมลงด้วยในระบบร่างกายของเราเนี่ยก็จะสามารถที่จะกำจัดขี้หูออกมาเองได้ค่ะเวลาที่เราขยับกรามเวลาที่เราพูดหรือเวลากลืนเนี่ยค่ะมันก็จะค่อยๆดันขี้หูออกมาเองได้ด้วยค่ะเวลาที่เราใช้ไม้พันสำลีแคะหูใช่ไหมคะขี้หูบางส่วนเนี่ยก็จะออกมากับไม้พันสำลีค่ะแต่ขี้หูอีกส่วนนึงก็จะถูกดันเข้าไปด้านในได้ค่ะทีนี้ก็จะไปอัดแน่นกันแล้วก็สะสมอยู่หน้าแก้วหูนะคะขี้หูก็จะถูกอัดแน่นเข้าไปในหูมากขึ้นเรื่อยๆค่ะจะทำให้เราสูญเสียการได้ยินได้ค่ะหูน่ะไม่ใช่ขนมครกนะคะไม่ต้องไปแคะมันค่ะเอาไว้ใช้ทำความสะอาดเช็ดมาสคาร่าไอไลเนอร์ก็พอค่ะกรรมแบบนี้เลิกได้เลิกนะคะ
0: โอ้โหการปั่นหูการแคะหูมันอันตรายกว่าที่คิดอีกนะครับใครที่มีพฤติกรรมอย่างที่คุณหมอบ่นมาแล้วเนี่ยเห็นทีจะต้องบอกลาที่ปั่นหูได้แล้วนะครับกลับบ้านเอาทิ้งก่อน
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชาชนตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

เวลาคุณเล่นกีฬาคุณเคยเห็นเครื่องมือเหล่านี้บ้างหรือเปล่าเครื่องมือเหล่านี้มีไว้สำหรับดึงศักยภาพที่แท้จริงของนักกีฬาให้แสดงออกมาจนถึงขีดสุดโดยถูกดูแลอย่างเป็นระบบภายใต้ศาสตร์สาขาหนึ่งเราเรียกมันว่าสปอร์ตไซน์หรือวิทยาศาสตร์การกีฬา

0: สำหรับสปอร์ตไซส์นะคะหรือว่าคำว่าวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยจริงๆแล้วคนทั่วไปอาจจะเข้าใจว่าหมายถึงวิชาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาแต่ความจริงๆเลยเนี่ยศาสตร์คำนี้นะคะหรือคำว่าไซส์คำนี้หมายถึงวิชาอะไรก็ได้ที่มีส่วนสนับสนุนส่งเสริมให้การกีฬาเนี่ยไปสู่จุดมุ่งหมายที่สำคัญของแต่ละคนคืออะไรก็ตามที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดศักยภาพทางการกีฬานะคะเราก็เลยเรียกว่าสปอร์ตไซส์จุดประสงค์จริงๆของความสามารถสูงสุดทางการกีฬาเนี่ยต้องมีองค์ประกอบอยู่3ด้านด้านที่1คือเรื่องของเทคนิคทางการกีฬาหรือทักษะการกีฬากลยุทธ์ต่างๆพวกนี้นะคะอีกส่วนนึงคือส่วนที่2เป็นเรื่องของร่างกายเรื่องของการกินอาหารที่ทำให้ร่างกายอุดมสมบูรณ์และแข็งแรงกว่ากีฬาประเภทอื่นๆระบบต่างๆของร่างกายการทำงานไม่ว่าจะเป็นหัวใจระบบไหลเวียนระบบกล้ามเนื้อต่างๆเหล่านี้เราจะเรียกว่าสมรรถภาพทางกายส่วนที่3หรือส่วนสุดท้ายเป็นเรื่องของความมุ่งมั่นอดทนมานะขยันฉลาดตั้งใจเหล่านี้ก็คือเรื่องของจิตใจนะคะก็จะเป็น3ศาสตร์ด้วยกัน
1: ในวงการกีฬาระดับอาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬาถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เพราะเป็นตัวแปรที่ช่วยให้นักกีฬาเหล่านั้นประสบความสำเร็จและดึงศักยภาพที่แท้จริงของพวกเขาให้ออกมาวิทยาศาสตร์การกีฬาสามารถช่วยนักกีฬาเหล่านี้ได้อย่างไรและทำอย่างไรให้คนธรรมดาอย่างเราจึงสามารถนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ได
2: ้วิทยาศาสตร์การกีฬาที่เข้ามาในตัวแรกนะครับก็คือในเรื่องของเครื่องวัดอัตราจรของนักกีฬาเป็นระบบไร้สายซึ่งทำการได้ประมาณ1สนามฟุตบอลเก็บข้อมูลได้ทีเดียว20คนเพราะงั้นนักกีฬาทั้งทีมเนี่ยเราติดตามสภาพชีพจรเขาได้ทั้งหมดตั้งแต่ระยะพักระหว่างฝึกซ้อมแล้วก็หลังจากฟื้นตัวหลัง

0: จากเกมไปแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องหยุดนักกีฬาเพื่อมาดูว่าชีพจรเป็นเท่าไหร่เครื่องมันจะอ่านให้เรียบร้อยในระบบไร้สายอันนี้เราติดสายรับหน้าอกนะครับเป็นตัวที่จะติดกับเครื่องรับสัญญาณนะครับเหตุผลที่เราต้องติดที่บริเวณหน้าอกเนี่ยเพราะว่าให้รับสัญญาณไฟฟ้าจากหัวใจนะครับเป็นสัญญาณที่เล็กๆแต่ว่าเครื่องนี้จะขยายให้อันนี้เป็นค่าสัญญาณทั้งหมดที่เราได้รับมานะครับของนักกีฬาผู้นี้73เนี่ยหมายถึงอัตราชีพจรขณะนี้หมายเลข10ขณะนี้คืออัตราการหายใจของเขานอกจากนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าในลักษณะการวางตัวของเครื่องอันนี้ซึ่งอยู่ในแนวดิ่งจะเป็นตัวบอกว่าขณะนี้นักกีฬาอยู่ในแนวดิ่งเพราะงั้นต่อไปถ้านักกีฬาล้มหรือมีการพุ่งไปข้างหน้าเครื่องนี้ก็จะเอ็นตามตัวนักกีฬาไปด้วยหรือถ้าหงายหลังก็จะหงายไปด้วยลองก้มตัวมาข้างหน้านะฮะตอนนี้มันก็จะแสดงแล้วนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเขาก้มตัวมาข้างหน้าลูกศรจะเปลี่ยนไปด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ระหว่างให้นักกีฬาฝึกซ้อมเบาๆในแง่ของทักษะก่อนนะครับซึ่งเราสามารถที่จะติดตามอัตราชีพจรการหายใจอุณหภูมิร่างกายของแต่ละคนได้ว่าถึงขนาดไหนอัตราชีพจรเลยตั้งไว้ที่150ครั้งต่อนาทีส่วนการหายใจเนี่ยสูงสุดของมนุษย์ประมาณ40ครั้งนักกีฬา10คนนี้มาเข้าค่ายพร้อมกันมาเป็นนักกีฬาพร้อมๆกันมีอายุเท่ากันนะครับแต่เราพบว่านักกีฬาท่านนี้นะครับมีการเต้นของหัวใจ80ครั้งต่อนาทีคนนี้การหายใจ17ครั้งต่อนาทีเมื่อเทียบกับเพื่อนเขาในอายุเท่ากันซึ่งหัวใจเต้นแค่61ครั้งต่อนาทีนะครับหายใจ10ครั้งต่อนาทีตรงนี้บอกเราได้เลยว่าคนคนนี้มีพรสวรรค์ในแง่การกีฬามากกว่าเพราะว่าร่างกายเขาตอบสนองช้ากว่าในอายุเท่ากันเนี่ยเขาสามารถที่จะมีชีพจรซึ่งเต้นขึ้นไปได้จาก51ถึง200ครั้งในขณะที่คนนี้ต้องเต้นจาก84ถึง200ครั้งคนนี้อัตราการเต้นของชีพจรขึ้นไปถึงจุดสูงสุดตามอายุเนี่ยแคบกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อแคบกว่าคนนี้เนี่ยไม่กี่นาทีนะครับเราคาดหวังกันว่าไม่กี่นาทีผ่านไปคนนี้จะต้องถึงจุดสูงสุดของเขาตามเกณฑ์อายุแล้วไปต่อไม่ได้แต่คนนี้ยังไปต่อได้อีกอันนี้เป็นลักษณะเฉพาะของนักกีฬาระดับสุดยอดของโลกนะครับซึ่งเขาใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาในแง่ของชีพจรมาเป็นตัวบอกคนที่ฟิตมากคนที่สมรรถภาพร่างกายดีมากในกีฬาประเภททนทานจะมีอัตราชีพจรที่ต่ำกว่าคนอื่นที่มีอายุเท่ากันเพศเดียวกันน้ำหนักเดียวกันครับตอนนี้ท้ายเกมแล้วนะครับแข่งขันมาได้ประมาณ10นาทีได้เนี่ยเราจะพบว่าบางคนเนี่ยชีพจรขึ้นไปถึง159นะครับ140 167อันนี้หนักมากเลยอันนี้ไม่ค่อยจะมีสมรรถภาพที่ดีเท่าไหร่ก็เป็นหน้าที่ของโค้ชผู้ฝึกสอนนักวิชาการกีฬาประจำทีมจะต้องช่วยกันพัฒนาเขาต่อไปนะครับ
1: มาถึงเครื่องมือชิ้นต่อไปซึ่งเรียกว่าเครื่องลดความร้อนชนิดเร็วแบบ2มือจับโดยถูกนำมาใช้ในการแข่งขันกีฬามวยปล้ำชิงแชมป์แห่งประเทศไทยส่งผลให้นักกีฬามีสถิติชนะมากถึง 75% อีกทั้งยังนำมาทดสอบกับนักกีฬามวยไทยซึ่งผลการทดสอบก็เป็นที่น่าพอใจ
0: เครื่องลดอุณหภูมิร่างกายชนิดเร็วซึ่งใช้ในช่วงพักยกของการแข่งขันหรือพักครึ่งการแข่งขันหลักการของเครื่องนี้จะประกอบด้วยตัวที่สร้างความเย็นนะครับโดยมีท่อเย็นอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งสามารถใช้มือจับนะครับมีตัวตั้งอุณหภูมิที่เราต้องการไว้ได้โดยปกติเราใช้ความเย็นประมาณ15องศาเซลเซียสนะครับในการลดอุณหภูมิแกนกลางของร่างกายแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งของเครื่องนี้ก็คือตัวที่เป็นถังน้ำแข็งโดยหลักการเนี่ยมันมีปั๊มอยู่ในนี้นะครับแล้วเราก็สามารถปั๊มความเย็นเข้ามาหล่อเลี้ยงในแท่งโลหะอันนี้นะครับตั้งอุณหภูมิตามที่เราต้องการเมื่อไหร่ที่อุณหภูมิเพิ่มขึ้นปั๊มจะทำงานอัตโนมัติลักษณะอย่างนี้เนี่ยจะทำให้การลดอุณหภูมิผ่านฝ่ามือของมนุษย์เป็นไปได้เร็วมากเนื่องจากฝ่ามือของมนุษย์มีตัวรับสัญญาณความร้อนความเย็นค่อนข้างว่องไวมากเขาจะส่งสัญญาณเนี่ยไปที่แกนกลางนะครับคือที่สมองเราว่าขณะนี้เราร้อนเย็นอย่างไรวิธีการรักษาสมรรถภาพร่างกายให้ลดลงช้าๆหรือให้คงอยู่ได้เนี่ยในช่วงของการฟื้นตัวเป็นวิธีการที่ขณะนี้ทีมอเมริกันฟุตบอลนะครับแล้วก็ทีมกีฬาทีมฟุตบอลของอังกฤษเองก็ได้ใช้วิธีนี้อยู่นวัตกรรมนี้ถูกออกแบบนะครับให้สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยสะดวกไปใช้ในภาคสนามกับนักกีฬาได้เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่านักกีฬาที่กำลังออกกำลังแล้ว

แล้วมีความร้อนสูงขึ้นนะครับร่างกายเหนื่อยเนี่ยเมื่อเอาเครื่องนี้มาใช้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เรากำลังวัดอุณหภูมิภายในร่างกายนะครับโดยใช้หูเนี่ยซึ่งสะดวกที่สุดตอนนี้อุณหภูมิวัดได้ 37.2 นะครับจะลดอุณหภูมิ

0: จับเครื่องนี้ไป1นาทีนะครับเราจะวัดอุณหภูมิซ้ำอีกทีหนึ่งที่หูว่าลดลงเท่าไหร่นะครับ
1: 36.6 ครับ
0: 36.6 นะครับเครื่องนี้จะลดอุณหภูมิร่างกายลงนะครับให้อยู่ในช่วงปกติของมนุษย์อยู่ที่ประมาณ 36-37 องศาเซลเซียสนะครับจากเดิมที่เคยออกกำลังกายแล้วสูงกว่านี้เนี่ยนะครับร่างกายก็จะถูกปรับลงมาให้สู่ภาวะปกตินะครับในภาคสนามจริงๆถ้าท่านไม่มีเครื่องนี้ท่านก็อาจจะใช้แผ่นประคบเย็นที่เราแช่ในตู้เย็นนะครับมาวางที่ฝ่ามือก็ได้นะครับเมื่อใช้แผ่นประคบเย็นแล้วมันจะเกิดวงจรที่เขาเรียกว่าวงจรการตอบสนองอัตโนมัติขึ้นมานะครับซึ่งจะมีผลเหมือนกันกับการใช้เครื่องนี้นะครับยุทธศาสตร์การกีฬาจริงๆเป็นสิ่งอยู่ใกล้ตัวเราทั้งหมดสามารถนำมาปรับได้เพียงแต่เราต้องมีความเข้าใจในสิ่งที่เราทำการออกกำลังกายกิจกรรมทางกายทุกอย่างซึ่งตรงนี้มันสามารถที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราส่งเสริมสุขภาพของเราได้ด้วยนำพาเราไปสู่การมีสุขภาพที่ดีได้ครับ
2: สิ่งหนึ่งที่สำคัญและจำเป็นที่นักกีฬามืออาชีพจะต้องมีนั่นก็คือทักษะและเทคนิคที่ดีไปดูกันว่าวิทยาศาสตร์การกีฬาจะมีเครื่องมืออะไรที่จะช่วยพัฒนาสิ่งเหล่านี้ได้
3: เป็นห้องปฏิบัติการทางชีวกลศาสตร์นะคะเราใช้ในการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวทางด้านการกีฬาหรือแม้แต่จะเป็นที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านการรักษาผู้ป่วยนะคะจะเห็นว่าจำนวนกล้องเนี่ยจะเยอะแล้วก็มีอยู่รอบห้องนี้เลยนะคะกล้องแต่ละตัวเราเรียกว่ากล้องที่มีความเร็วสูงนะคะสูงสุดก็คือ500ภาพต่อวินาทีนะคะแล้วแต่ละตัวนั้นสามารถที่จะรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันนั้นไม่ว่าเราจะเคลื่อนไหวไปตรงไหนเราจะเห็นมุมนะคะของการบิดของหรือแม้แต่การบิดของนิ้วของอะไรมองได้หมดเลยและอีกส่วนหนึ่งก็คือพื้นนะคะพื้นตัวนี้เป็นรับแรงกระแทกเราเรียกว่าแผ่นรองรับแรงกระแทกเป็นตัวที่วัดเหมือนกับตาชั่งวัดน้ำหนักแต่ว่าตาชั่งนี้สามารถทราบแรงที่สะท้อนกลับขึ้นมาที่เท้าเราได้ตัวแพลตฟอร์มตัวนี้จะวัดให้ว่ามีแรงกระแทกกลับมาจากพื้นมาสู่ส่วนต่างๆของข้อต่อร่างกายได้มากน้อยแค่ไหน
2: และในวันนี้เราจะมาวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของน้องลูกน้ำนักกีฬายิมนาสติกประเภทลีลาทีมชาติไทยเพื่อค้นหาและพัฒนาจุดบกพร่องของเธอสำหรับการแข่งขันในระดับชาติต่อไป
3: ลูกน้ำตลอดเวลาที่เล่นมามีท่าไหนที่คิดว่าเราเล่นไม่ดีแล้วอยากจะปรับปรุงซึ่งเราจะช่วยลูกน้ำได
4: ้ก็มีท่าหมุนฟองเช่ค่ะ
3: ท่าหมุนฟองเช่นะคะ
4: เวลาหมุนฟองเช่อย่างเงี้ยมันแบบว่าหมุนได้จำนวนรอบน้อยอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่รู้เทคนิคว่ามันต้องทำยังไงถึงจะแบบว่าให้หมุนได้จำนวนรอบเยอะๆอย่างเงี้ย
3: ซึ่งจำนวนรอบเยอะนี่ก็คือมีคะแนนเยอะ
4: ใช่ค่ะถ้าเกิดจำนวนรอบเยอะก็คะแนนก็จะเพิ่มขึ้นเยอะ
3: งั้นปัญหาก็คือเราหมุนแล้วการทรงตัวการสร้างสมดุลทำได้น้อยใช่ไหมคะคิดว่าการทดลองครั้งนี้น่าจะช่วยให้พัฒนาการหมุนได้ดีขึ้นนะคะ
2: มาถึงขั้นตอนที่สำคัญคือการติดตัวมาร์เกอร์หรือตัวส่งสัญญาณซึ่งจะถูกติดบริเวณข้อต่อที่สำคัญที่มีการเคลื่อนไหวโดยเริ่มจากบริเวณต้นคอเพราะเป็นแกนหลักของลำตัวจากนั้นมาที่ข้อต่อต่างๆไล่ตั้งแต่หัวไหล่ขาหัวเข่าไปจนถึงปลายเท้าโดยตัวมาร์เกอร์จะส่งสัญญาณไปยังกล้องที่อยู่รอบตัวนักกีฬาและประมวลผลเข้าไปยังโปรแกรมเรามาเริ่มกันที่ท่าแรกนั่นก็คือท่าบาลานซ์หน้า90องศา
3: ปลายเท้าก็ยกดีค่ะวาดขาถ่ายน้ำหนักดีเห็นไหมฮะเคลื่อนที่เป็นจุดจะเรียงกันอย่างเป็นระเบียบเอาลงจุดปลายที่เราเห็นนะคะจุดต่างๆเหล่านี้ก็คือปลายเท้าที่ใช้ยกเนื่องจากท่านี้ปลายเท้าจะเป็นส่วนสำคัญคือต้องตั้งขึ้นมาตั้งฉากขึ้นมานะคะหรือว่าสูงขึ้นมานิดนึงถึงจะได้คะแนนอันนี้จะดูว่าจำนวนรอบกับขาที่ไม่ตึงนะคะเป็นปัญหางั้นขาที่ไม่ตึงหรือยกขึ้นมาเร็วก็ทำให้การหมุนนั้นไม่สมบูรณ์ซึ่งเราจะรู้ได้ไงว่าขาจะยกเร็วหรือยกช้ามันต้องดูองค์ประกอบของความเร็วของข้อต่อของทุกข้อมาใช้ในการคำนวณแล้วก็มาใช้ประกอบกันเราถึงจะรู้ว่าขาที่ยกเนี่ยมีจุดบกพร่องตรงไหนนะซึ่งสายตาเปล่าๆจะมอง

0: รู้ข้อมูลยังต้องใช้เครื่องมือแบบนี้ดู
1: มาถึงท่าที่2คือท่าพาเซ่ซึ่งเป็นท่ายากเพราะจะต้องมีการเปลี่ยนท่าทางขณะเคลื่อนไหวทำให้ยากต่อการควบคุมร่างกาย
0: อันนี้เป็นท่าพาเซ่นะคะจะเห็นว่าเหยียบขาไปนะคะพับข้อเข่านะคะยกขาปุ๊บพับแล้วก็หมุนงั้นการทรงตัวท่านี้จะยากตรงที่ว่าข้อเข่าถูกพับขึ้นมานะคะแล้วก็ควรจะตั้งฉากจะเห็นว่าลูกศรที่แสดงการกระแทกหรือปฏิกิริยาย้อนกลับของแรงเนี่ยก็จะมากกว่าเดิมในแง่ของแรงแต่ในแง่ของการหมุนนั้นมันยากตรงที่ว่าการทรงตัวคราวนี้ท่าที่ยากของลูกน้ำก็คือการที่จะเปลี่ยนไปเป็นอีกท่าหนึ่งนะคะก็คือจากพาเซ่แล้วก็ต้องเปลี่ยนปุ๊บทันทีเลยไปเป็นอีกท่าหนึ่งซึ่งตรงนี้เป็นการเปลี่ยนน้ำหนักทำให้ยากสรุปสิ่งที่ลูกน้ำจะต้องแก้ไขหนึ่งเรารู้ว่าข้อเท้าเราเนี่ยยังไม่แข็งแรงพอนะถ้าข้อเท้าแข็งแรงมันจะมั่นคงกว่านี้เวลาเราเหยียบลงไปจริงๆแล้วน้ำหนักไม่ควรลงเยอะเพราะอะไรเพราะเราต้องยั้งต้องเขย่งให้ได้นะแต่ความที่ขาเราไม่แข็งแรงเราถึงเขย่งไม่ได้สูงเมื่อเขย่งไม่ได้สูงน้ำหนักมันก็เลยลงเยอะแต่ถ้าเราเขย่งสูงน้ำหนักมันก็จะลงน้อยลงน้อยเสร็จเราก็จะมีความสมดุลมากกว่าเพราะมันเป็นจุดที่เล็กๆอันที่สองก็คือแขนจะเป็นตัวสร้างความสมดุลให้เราอีกส่วนหนึ่งก็คือเราจะยืดแขนออกหรือว่าจะดึงแขนเข้าแต่ตอนนี้มันก็เลยเทไปที่การที่เราดึงขาเข้ากับการที่เหยียดขาออกพอเราดึงเข้าจุดศูนย์ถ่วงเราก็เข้าหาตัวถูกไหมแต่เวลาเราเหยียดออกจุดศูนย์ถ่วงเราก็ต้องเคลื่อนออกไปดังนั้นเวลาสองอันนี้มันต้องสัมพันธ์กันตลอดก็ได้ต้องใช้ส่วนแขนเนี่ยเข้ามาช่วยในการสร้างหรือการทำสมดุลบาลานซ์ของน้ำหนักเรา
2: สิ่งที่อาจารย์บอกมาที่อาจารย์วิเคราะห์ให้หนูเนี่ยค่ะหนูก็ไม่เคยรู้เลยว่าหนูอ่ะผิดพลาดอะไรบ้างเวลาหนูซ้อมเนี่ยหนูก็จะแบบว่ารู้แค่ว่าต้องปรับยังไงอะไรเงี้ยคือมันจะรู้ของตัวเองเงี้ยแล้วก็มีโค้ชบอกอย่างนี้แต่ว่าอันนี้ก็คือตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วอย่างเงี้ยหนูไม่เคยรู้เลยว่ามันจะแบบว่าต้องใช้แรงกดยังไงต้องขั้นตอนเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยพอวันนี้หนูก็ได้รู้มากขึ้นนะคะแล้วก็หนูก็จะกลับไปแก้ไขนะคะก็คือหนูต้องไปทำสมรรถภาพข้อเท้าให้มันแข็งแรงเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะได้หมุนได้จำนวนรอบมากขึ้นแล้วคะแนนหนูก็จะเพิ่มขึ้นจะได้แบบว่าไปสู้กับต่างประเทศอะไรอย่างงี้จะได้คะแนนเยอะ
0: กีฬาบางอย่างนะคะก็อยู่ในห้องปฏิบัติการนี้ไม่ได้เพราะว่าต้องใช้เนื้อที่ในการวิ่งในการกระโดดก็คือต้องมีทางวิ่งนะคะมีระยะเราก็จะใช้กล้องตัวเล็กนะคะแล้วก็ใช้ซอฟต์แวร์อีกชุดหนึ่งเพื่อให้สอดคล้องกับการถ่ายนอกสถานที่นักกีฬาที่เราใช้อยู่นะคะโดยเฉพาะขณะนี้ก็คือกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยชุดใหญ่นะคะก็คือการวิเคราะห์การกระโดดเสิร์ฟของออนอุมานะคะที่ทำให้เขาตอบคำถามกับต่างชาติได้ว่าเสิร์ฟด้วยความเร็วและความแรงเท่าไหร่ต่อวินาทีและท่าทางการกระโดดเสิร์ฟนั้นเนี่ยใช้กล้ามเนื้อหรือใช้ข้อต่อส่วนไหนนะเป็นอันดับแรกคือออนอุมารู้ข้อมูลตัวเองหมดเลยนะคะปลื้มจิตก็ทราบงั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่ขณะนี้เนี่ยเราทำร่วมกับสมาคมวอลเลย์บอลและการกีฬาแห่งประเทศไทยถือเป็นงานชิ้นที่สำคัญนะและขณะนี้ก็กำลังทำชุดยกน้ำหนักทีมชาติไทยซึ่งเราทำมาตั้งแต่สมัยปวีณานะแล้วก็สมัยของเก๋นะตัวที่ได้เหรียญทองโอลิมปิกทั้งหลายเราก็อยู่เบื้องหลังนะคะโดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬา
1: ทุกวันนี้วิทยาศาสตร์การกีฬามีบทบาทอย่างมากในเวทีของวงการนักกีฬามืออาชีพแต่คนทั่วไปอย่างเราล่ะสามารถใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาในการพัฒนาตนเองได้อย่างไรเพื่อตอบคำถามวันนี้เราจึงมีอาสาสมัคร2คนมาทดสอบสมรรถภาพทางกายกับอาจารย์ชนชัยอานามนาถนักวิทยาศาสตร์การกีฬาจากมหาวิทยาลัยมหิดล
3: สวัสดีค่ะชื่อตู่ค่ะปัญหาที่เจอก็คือน้ำหนักตัวเยอะน้ำหนักตัวมากเกินไปอยากจะให้อาจารย์ช่วยเรื่องลดเฉพาะจุดหน้าท้องหน้าอกแล้วไขมันส่วนเกินอยากจะให้อาจารย์ให้ข้อมูลเรื่องการออกกำลังกายอยากจะรู้ว่าการออกกำลังกายแบบไหนที่จะเหมาะกับสรีระแบบนี
4: ้ชื่อนีค่ะปกติจะออกกำลังกายด้วยการวิ่งบอลลูวิ่งประมาณอาทิตย์ละ2ครั้งครั้งละประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะสิ่งที่อยากให้อาจารย์ช่วย

0: ทางนี้ก็คือช่วยเพิ่มกล้ามเนื้อเช่นแบบมัดแขนหรือว่าตรงกล้ามเนื้อน่องให้ดูเหมือนแบบเป็นคนที่ออกกำลังกายแล้วดูแบบดูขึ้นนะคะ
1: ก่อนที่จะทำการทดสอบสมรรถภาพทางกายในเบื้องต้นจะมีการเก็บข้อมูลพื้นฐานได้แก่วัดส่วนสูงวัดความดันเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงภายหลังจากที่มีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
2: ตัวนี้เป็นเครื่องที่สามารถชั่งน้ำหนักได้ในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะวัดในเรื่องของเปอร์เซ็นต์ไขมันใต้ผิวหนังได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูว่าไทยจะมีเปอร์เซ็นต์ไขมันใต้ผิวหนังที่มากน้อยกว่ากันค่าที่โชว์นะครับก็จะเป็นเรื่องของน้ำหนักตัวเรานะครับอย่างนี้ก็คือ48กิโลนะครับพอ48กิโลปุ๊บมันก็จะมีอีกค่านึงก็คือเรื่องของค่าเปอร์เซ็นต์ไขมันนะครับอยู่ที่ 18.8 นะครับผู้หญิงส่วนใหญ่จะไม่ค่อยอยากให้มีไขมันนะครับแต่จริงๆแล้วคือบางอย่างพวกนี้ก็ต้องมีเพราะว่ามันก็มีประโยชน์นะครับในเรื่องของการป้องกันนะครับของอวัยวะภายในหรือแม้กระทั่งเรื่องของการดูดซึมวิตามินบางตัว A D E K พวกนี้ก็ยังต้องมีเรื่องของตัวปริมาณเรื่องของไขมันอยู่นะครับแต่นี่ 18.8 นะครับผู้หญิงปกติส่วนใหญ่น่าจะอยู่ประมาณ 20-30% อันนี้ก็อาจจะน้อยไปนิดนึงนะครับอันนี้อยู่ที่ 43% นะครับ 43% นี่คืออะไรจากน้ำหนักตัวเรานะครับเป็นไขมันอยู่ที่ 43% เพราะงั้นยังมีโอกาสที่เราจะสามารถออกกำลังกายได้เยอะเลยครับตัวนี้มันจะเป็นในเรื่องของวัดความจุปอดนะครับถ้าในเชิงของคนทั่วไปโอเคอาจจะมีผลไม่ค่อยมากเท่าไหร่แต่ถ้าเวลาเรื่องของการออกกำลังกายเนี่ยมันมีผลมากเลยเราหายใจครั้งหนึ่งใช่ไหมครับตัวการเก็บของออกซิเจนเราได้เยอะอากาศเราได้เยอะมันก็ทำให้แทนที่เราต้องหายใจถี่มันก็ทำให้หายใจน้อยกว่าคนอื่นซึ่งตรงนั้นมันก็จะทำให้เราไม่ค่อยเหนื่อยมากเท่าไหร่นะครับแล้วก็การแลกเปลี่ยนออกซิเจนก็จะเยอะขึ้นนะครับไอตัวค่าที่ออกมาเนี่ยเราเอามาเทียบกันไม่ได้บางทีเราบอกว่าไอคนนี้ดีไอคนนี้เยอะกว่ายังไม่ได้นะครับเราต้องมาเปรียบเทียบกันในเรื่องของตัวน้ำหนักตัวด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นผู้ชายผู้หญิงก็ต้องมาเทียบเรื่องของเพศอีกนะครับเพราะงั้นตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูตอนท้ายว่าใครจะมากกว่ากันฐานนี้เขาเรียกว่าวัดในเรื่องของแรงบีบมือนะครับเปรียบเทียบเหมือนกับว่าความแข็งแรงของกล้ามเนื้อส่วนบนเราเป็นยังไงเขาก็เลยใช้ตัวนี้เอาเป็นเกณฑ์ในเรื่องของการวัดดูว่าถ้าเกิดคนที่บีบได้เยอะนะครับเทียบกับน้ำหนักตัวแล้วถ้าได้เยอะปุ๊บเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนั่นแสดงว่าความแข็งแรงของกล้ามเนื้อส่วนบนเราดีแล้วก็เราก็จะวัด2ฝั่งถ้าเกิดขวาซ้ายเราต่างกันมากเงี้ยเราก็อาจจะต้องไปฝึกอีกข้างนึงให้มันมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าบางทีส่วนใหญ่แล้วคนจะถนัดข้างไหนเราก็มักจะใช้แต่ข้างนั้นใช่มั้ยมันก็จะแข็งแรงอยู่ฝั่งนึงอีกฝั่งนึงก็อาจจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ตัวนี้เขาจะเรียกว่าเป็นวัดความอ่อนตัวนะครับคนทั่วไปจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมต้องฝึกเรื่องของความอ่อนตัวนะครับถ้าเราลองดูแล้วหลายๆโรคปัจจุบันที่คนมีปัญหาเรื่องของปวดหลังปวดเข่าเนี่ยบางทีเกิดจากการตึงตัวของกล้ามเนื้อพวกนี้นะครับกล้ามเนื้อส่วนต้นขาด้านหลังมีการตึงไม่ค่อยมีการผ่อนคลายเลยเพราะงั้นอย่างพวกนี้ก็พอไปนานๆปุ๊บอาจจะมีปัญหาในเรื่องของพวกเข่าหลังได้นะครับหรือแม้กระทั่งสะโพกได้ถ้าเรามีการยืดเหยียดประจำอะไรต่างๆก็จะดีขึ้นตัวนี้จะวัดในเรื่องของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาละส่วนใหญ่แล้วตรงนี้เครื่องนี้พยายามเน้นที่เหยียดขาอย่าเน้นดึงหลังขึ้นมาพยายามให้เหยียดจากขาเราต้องงอแล้วก็เหยียดขาพยายามดันขึ้นมาซึ่งโดยปกติแล้วทั้งวันเราก็ต้องยืนเราต้องเดินเราจะใช้ขาค่อนข้างเยอะระยะยาวเราอาจจะมีปัญหาในเรื่องของเข่าหรือว่าเรื่องของกล้ามเนื้อขาที่ไม่แข็งแรงตัวนี้จะเป็นจักรยานวัดในเรื่องของการใช้ออกซิเจนขณะออกกำลังกายนะครับตัวอื่นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราเหมือนกับเราทำในขณะที่เราร่างกายเราพักแต่ตัวนี้เหมือนกับเราออกกำลังกายด้วยแล้วก็มาดูด้วยว่าค่าเป็นยังไงนะครับแต่ตัวนี้เป็นหัวใจของการทดสอบเลยนะครับว่าถ้าเกิดเสร็จจากตัวนี้ปุ๊บค่าเป็นยังไงเนี่ยเราสามารถจะไปออกกำลังกายได้เลยไหมหรือถ้าเราจะออกกำลังกายปุ๊บเราต้องเตรียมความพร้อมอะไรบ้างนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่โชว์ให้เห็นเลยว่าเป็นยังไงเวลาให้ทำเนี่ยจะอยู่ประมาณ 4-6 นาที6นาทีนี่คือจะให้ขี่ไปเรื่อยๆนะครับขี่อยู่ประมาณที่50ซึ่งไอ้ตรง50เนี่ยมันจะเป็นช่วงที่กล้ามเนื้อมันไม่เบาเกินไปไม่หนักเกินไป
1: หลังจากทำการทดสอบทางกายเสร็จแล้วอาจารย์ชนชัยก็นำผลของตัวเลขที่ได้มาคำนวณหาค่าสมรรถภาพทางกายที่แท้จริงของแต่ละคนโดยผลที่ออกมาคุณตู่มีผลของสมรรถภาพทางกายทุกอย่างอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่ามาตรฐานส่วนคุณนีมีผลของสมรรถภาพทางกายอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากมีเพียงเรื่องเดียวที่ต้องปรับปรุงคือการใช้ออกซิเจนในการออกกำลังกายที่อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำ
2: หลังจากที่เราทราบในเรื่องของสมรรถภาพร่างกายเขาแล้วเนี่ยมันก็คือต้องเอาตัวพวกข้อมูลพวกนี้เอามาเรื่องของการออกแบบโปรแกรมมันจะช่วยเราได้ว่าณตอนนี้เราจะให้ไปทิศทางไหนนะครับเขามีความพร้อมระดับไหนนะครับอย่างคุณตู่เนี่ยเนื่องจากว่ามีในเรื่องของตัวน้ำหนักตัวที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ไขมันที่ค่อนข้างสูงนะครับสมรรถภาพหลายๆด้านนะครับยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำอยู่เพราะเนื่องจากอะไรปัจจัยมาจากน้ำหนักตัว

0: ที่เยอะนะครับซึ่งลักษณะของการออกกำลังกายก็จะผสมผสานนะครับมีทั้งออกกำลังกายแบบใช้แรงต้านคือเราใช้ตอนแรกๆอาจจะยังไม่ใช้อุปกรณ์ใช้น้ำหนักตัวเขาก่อนในท่าที่เป็นพื้นฐานเพื่อให้เขาเกิดความเคยชินวันเราก็เลยต้องจัดให้มีการออกกำลังกายที่เน้นในเรื่องของการออกกำลังกายแบบแอโรบิกนะครับก็คือออกกำลังกายที่ต่อเนื่องกันนานๆนะอาจจะต่อเนื่องกันช่วงแรกเนี่ยอาจจะให้อยู่ประมาณ 20-30 นาทีแต่ระดับความหนักเนี่ยยังไม่หนักมากนะครับเน้นเรื่องของความนานความบ่อยนั่นก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นโดยปกติคนเราเนี่ยจะออกกำลังกายถ้าเพื่อสุขภาพ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์แต่ของกรณีของคุณตู่เนี่ยเนื่องจากเขาต้องการลดน้ำหนักถ้าแรกก็อยากให้อยู่ประมาณ 3-5 ก่อนคุณนี่จะเป็นอีกวัตถุประสงค์นึงเลยนะครับของเขานั่นก็คือว่าค่อนข้างมีน้ำหนักตัวที่น้อยนะครับแต่ถามว่าในเรื่องของสมรรถภาพร่างกายโดยรวมถือว่าใช้ได้ก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการออกกำลังกายนิดนึงที่ค่าความสามารถในการใช้ออกซิเจนขณะออกกำลังกายเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับซึ่งตรงนั้นอาจจะตรงประเด็นที่ว่าเขาอาจจะมีการออกกำลังกายอยู่บ้างแต่อาจจะไม่ได้ฝึกที่เน้นพัฒนาในส่วนนี้นะครับซึ่งเราก็เลยมีการปรับให้เขามีการออกกำลังกายในรูปแบบของแอโรบิกบ้างก็คือเน้นในเรื่องของหัวใจระบบโดยทั่วไปนะครับระบบไหลเวียนอะไรต่างๆซึ่งพวกนั้นก็จะต่อครั้งก็ประมาณ 15-20 นาทีนะครับแล้วก็การเล่นของเขาเนี่ยเขาคือจะอย่างน้อยๆก็วันเว้นวันนะครับหรือประมาณสัปดาห์ละ 2-3 วันของคุณนีก็จะเน้นให้น้ำหนักเยอะนะครับพักนานส่วนของคุณตู่ก็คือจะเล่นเบาๆนะครับแล้วก็จำนวนครั้งค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งก็จะเป็นการตอบสนองหรือว่าไปสร้างไปเน้นในส่วนที่ทั้งสองท่านนั้นต้องการนะครับ
1: ก็ก่อนที่ทดสอบสมรรถภาพอะค่ะจะคิดว่าร่างกายเราก็ฟิตพอประมาณอะไรเงี้ยแต่พอมาทดสอบจริงปุ๊บเนี่ยถึงรู้ว่าเราอาจจะไม่เหมาะกับการออกกำลังกายประเภทที่เราทำอยู่เช่นการวิ่งเพราะว่าอัตราการเต้นของหัวใจค่อนข้างจะสูงเกินมาตรฐานไปนิดนึงอันไหนที่ดีอยู่แล้วก็ฝึกฝนต่อไปเพื่อให้ร่างกายในส่วนนั้นยังคงประสิทธิภาพดีหรือว่าอันไหนที่ยังไม่ดีก็พัฒนาต่อไปด้วยการออกกำลังกายที่ไปสนับสนุนด้านนั้นๆค่ะ
2: รู้สึกว่าการออกกำลังกายที่ถูกวิธีสำหรับสรีระที่มีน้ำหนักตัวเยอะๆแบบนี้จากที่เราคิดว่ายากทำให้ง่ายได้ไม่เคยรู้สึกสนุกการออกกำลังกายแต่ตอนนี้สนุกแล้วก็อยากจะทำมันทุกวันค่ะ
3: อยากจะฝากนะคะว่าวิทยาการกีฬาเป็นวิถีใหม่ของการดำเนินชีวิตอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงนะคะแล้วก็นำศาสตร์อันนี้ไปใช้กับตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพเราคงจะไม่ดูแลสุขภาพเฉพาะเรื่องการกินอย่างเดียวต้องมีเรื่องของการออกด้วยออกอะไรออกกำลังกายนะไปทำให้เราฟิตแอนด์เฟิร์มตลอดเวลาด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬาค่ะ

งปากมดลูกนะคะเกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV 90 กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์นะคะแต่เนื่องจาก HPV มีหลายสายพันธุ์มากมายในคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วจริงๆอาจจะยังไม่เคยติดเชื้อHPV ชนิดสายพันธุ์ที่เป็นในวัคซีนได้นะคะเพราะฉะนั้นการฉีดก็ยังมีประโยชน์อยู่แต่ประโยชน์สู้คนที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วแต่แม้ภายหลังจะไม่ได้มีเพศสัมพันธ์อยู่ก็ยังควรจะต้องเช็คภายในทุกปีอย่างสม่ำเสมอสำหรับวัคซีนป้องกัน HPV นะคะก็แนะนำให้ฉีดตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะก็คือประมาณ 9-13 ปีอย่างไรก็ดีนะคะตราบใดที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์นะคะเมื่ออายุเยอะขึ้นก็ยังสามารถฉีดได้อยู่แล้วก็เท่าที่มีผู้ทดลองในต่างประเทศกลุ่มที่อายุเยอะนะคะจริงๆแล้วภูมิคุ้มกันก็ยังสามารถกระตุ้นได้สูงเช่นกัน

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีค่ะแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรนะคะมาพบกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของ Prebioticsprobiotics bacteria ที่ช่วยปรับสมดุลลำไส้เราคงเคยได้ยินกันมาตลอดเลยใช่ไหมคะสำหรับชื่อ prebiotics probiotic อะไรวะอะไรพรีอะไรโปรเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำความรู้จักกันนะคะสำหรับ prebiotics แล้วก็ probiotics เราจะมีการเลือกยังไงแล้วเราจะเรียกยังไงว่าอะไรคืออะไรแล้วมีประโยชน์ยังไงกับร่างกายค่ะเราจะเริ่มต้นกันที่ prebiotics ก่อนนะคะ pre แปลว่าก่อนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยง่ายๆเลยถ้าจะจำ prebiotics เนี่ยก็คือสารอาหารที่จะช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในลำไส้ทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วนะคะว่าในลำไส้ของเราเนี่ยจะมีจุลินทรีย์อยู่มากมายเนาะจริงๆจุลินทรีย์มีหลากหลายชนิดเลยค่ะมีทั้งตัวที่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็ตัวที่มีโทษกับร่างกายในคนที่สุขภาพดีเนี่ยจะมีความหลากหลายของจุลินทรีย์อยู่แล้วก็จะมีตัวที่มีประโยชน์เนี่ยอยู่เป็นปริมาณมากทีนี้ถามว่าจุลินทรีย์เขาก็ต้องอยู่ได้เขาก็ต้องมีอาหารเนาะอาหารที่เข้าไปแล้วช่วยในการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์โดยเฉพาะจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์อันนี้เราเรียกว่าprebiotics ถามว่า prebiotic คืออะไรหรอฟังดูยากจังเลยถ้าใครฟังโฆษณาเคยได้ยินคำว่าอินูลินเคยได้ยิน FOS ฟรุกโตโอลิโกซัคคาไรด์หรืออะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยค่ะเป็นตัวอย่างหนึ่งของ prebiotics เอาง่ายๆเวลาที่เรากินอาหารเข้าไปร่างกายเราไม่สามารถที่จะดูดซึมสารอาหารได้หมดโดยเฉพาะจะเป็นกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตหรือกลุ่มที่มีไฟเบอร์เนี่ยมันก็จะผ่านลงมาแล้วจะไปสู่ลำไส้ใหญ่จุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้ใหญ่ก็จะมีการเมตาบอลไลซ์หรือว่าเอาอาหารพวกนี้ค่ะไปจัดการมันก็จะเกิดสารตัวหนึ่งขึ้นมาซึ่งตัวนั้นนะคะจะเป็นพลังงานหรือว่าจะเป็นอาหารให้กับจุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้เราสามารถจะเจริญเติบโตอย่างเป็นปกติอันนี้เราก็จะเรียกว่าเป็น prebiotics ทีนี้ประโยชน์ของ prebiotics นอกจากพอกินเข้าไปหรือว่าเข้าไปในร่างกายเราแล้วเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตของตัวจุลินทรีย์ที่ดีแล้วเนี่ยมันยังทำให้ระบบเรื่องของภูมิคุ้มกันในร่างกายเนี่ยดีขึ้นด้วยเนื่องจากว่าที่ลำไส้เราเนี่ยถือว่าเป็นระบบภูมิคุ้มกันระบบใหญ่เลยก็จะช่วยทำให้จุลินทรีย์ที่อาจจะทำอันตรายกับร่างกายเราเนี่ยลดน้อยลงระบบภูมิคุ้มกันหรือการทำงานในร่างกายดีขึ้นก็จะช่วยลดความเสี่ยงของโรคต่างๆมากมายถัดมาเราก็จะมารู้จักกับคำว่า probiotics นะคะ probiotics คือจุลินทรีย์หรือว่าสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่อยู่ในลำไส้เราเวลาที่เราจะให้คำจำกัดความของคำว่า probiotics นะคะอันแรกเลยก็คือจะต้องเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์กับร่างกายคือว่าเขาจะต้องมีข้อมูลงานวิจัยสนับสนุนว่าอันนี้มีประโยชน์กับร่างกายอันที่2จะต้องมีปริมาณของจุลินทรีย์ที่มากพอด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะขึ้นทะเบียนหรือจะเรียกอะไรสักอย่างนึงว่ามันเป็นโปรไบโอติกส์เนี่ยเราจะต้องบอกว่า1มีจุลินทรีย์ที่ดีและมีปริมาณมากพอซึ่งมากพอในที่นี้คือเกิดประโยชน์กับร่างกายอันนี้ถึงจะสามารถเรียกมันว่าเป็นโปรไบโอติกส์ได้อย่างเช่นบางอย่างเนี่ยเรากินเข้าไปเนี่ยมันอาจจะมีจุลินทรีย์ที่มีชีวิตแต่ปริมาณไม่มากพอเวลาที่เขาบอกก็คือผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์กับร่างกายแต่เขาจะไม่เรียกว่าเป็นโปรไบโอติกส์ถ้าจะเรียกว่าเป็นโปรไบโอติกส์จะต้องมีแบคทีเรียที่ดีและก็มีปริมาณที่เพียงพอนะคะทีนี้ในส่วนของโปรไบโอติกส์เนี่ยเวลาที่เราพูดกันเนี่ยเราจะคิดถึงว่ามันมีแบคทีเรียหรือมีจุลินทรีย์อยู่ในลำไส้จริงๆแล้วนอกเหนือจากลำไส้ยังมีอีกที่นึงนะคะที่มีโปรไบโอติกส์อยู่ก็คือในช่องคลอดของผู้หญิงตรงนี้ก็จะมีโปรไบโอติกส์อยู่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของการทำงานของระบบต่างๆเนี่ยตรงนี้ก็จะมีความสำคัญเหมือนกันดังนั้นในผู้หญิงบางคนนะคะที่จะมีปัญหาเรื่องของตกขาวนะคะคันบริเวณของช่องคลอดหรือว่ามีเชื้อราเนี่ยบางครั้งบางทีเนี่ยการรักษาเนี่ยคุณหมอบางคนก็อาจจะให้พวกของโปรไบโอติกส์ ข้าไปในแง่ของการเหน็บช่องคลอดนะคะเพื่อจะช่วยปรับสมดุลตรงนั้นแล้วทำให้เรื่องของอาการผิดปกติบริเวณช่องคลอดดีขึ้นก็มีนะคะเพราะฉะนั้นมีในร่างกาย2จุดนะคะที่จะมีโปรไบโอติกอันที่1ก็คือในลำไส้ของเราอันที่2ก็คือบริเวณของช่องคลอดค่ะสำหรับโรคที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของพรีไบโอติกแล้วก็โปรไบโอติกขอพูดในภาพรวมแล้วกันนะคะเพราะว่าพรีไบโอติกก็คืออาหารที่จะทำให้จุลินทรีย์ทำงานได้ดีขึ้นโปรไบโอติกก็คือตัวจุลินทรีย์เองนะคะทีนี้เวลาที่มันทำงานได้สมสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรการทำงานของระบบของลำไส้เราจะทำงานได้ดีนะคะก็จะช่วยลดอาการเรื่องของลำไส้อักเสบท้องผูกท้องเสียที่เราเคยเห็นแล้วก็ได้ยินกันมาตลอดหรือบางคนก็จะไปผูกกับเรื่องของลำไส้แปรปรวนนอกเหนือจากอาการของระบบทางเดินอาหารหรือว่าทางระบบลำไส้แล้วเนี่ยอันที่สองที่เกี่ยวข้องก็คือเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันถ้าการทำงานอันนี้ไม่สมดุลสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือลองนึกภาพนะคะจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้เราเนี่ยสามารถที่จะลุกล้ำเข้าไปในเซลล์ของเราแล้วเข้าไปในกระแสเลือดอันนี้มีโอกาสที่จะมีการติดเชื้อหรือทำให้ระบบภูมิคุ้มกันเราทำงานหนักขึ้นดังนั้นเนี่ยการที่มีสมดุลของแบคทีเรียหรือจุลินทรีย์ในลำไส้เราเนี่ยจะช่วยทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นค่ะจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าในลำไส้เราอะนะคะทุกคนก็ทราบว่ามีจุลินทรีย์เนาะหรือว่ามีแบคทีเรียอยู่ถามว่าเราอยู่กันยังไงต้องบอกว่าจริงๆเราทุกคนมีแบคทีเรียอยู่กับตัวตลอดเวลาเลยแต่เราไม่เคยมีการติดเชื้อในกระแสเลือดตลอดเวลาถูกไหมคะเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยมีการทำงานที่ดีมีการแยกกันได้ชัดเจนดังนั้นในลำไส้เราเนี่ยมีจะมีระบบภูมิคุ้มกันอันนึงที่ช่วยป้องกันไว้ด่านแรกก็คือเซลล์ของลำไส้นะคะเวลาที่มันมีอาหารทำงานได้เต็มที่เซลล์ลำไส้เจริญเติบโตเหมือนเป็นรั้วที่ดีทำให้แบคทีเรียหรือว่าจุลินทรีย์เนี่ยอยู่นอกรั้วไม่เข้ามาในบ้านเราทีนี้ตัวเม็ดเลือดขาวนะคะซึ่งอยู่ในรั้วอันนี้จะเป็นอีกตัวนึงที่คอยป้องกันไม่ให้จุลินทรีย์หรือแบคทีเรียเนี่ยลุกล้ำเข้ามาในบ้านเราในกรณีที่คนคนนึงขาดสารอาหารไม่ทานอาหารเลยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสารอาหารได้รับลดลงเนาะตัวรั้วมันก็จะมีการผุพังแบคทีเรียอันนี้ก็จะสามารถผ่านเข้ามาได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วยิ่งถ้าทำให้ตัวเม็ดเลือดขาวทำงานได้น้อยลงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแบคทีเรียหรือว่าตัวจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในลำไส้เราเนี่ยสามารถจะลุกล้ำเข้ามาแล้วก็เข้าไปสู่กระแสเลือดอาจจะทำให้เกิดเรื่องของการติดเชื้อในกระแสเลือดได้ความไม่สมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้แปลว่าอะไรแปลว่าจุลินทรีย์ที่ไม่ดีที่ทำให้เกิดโทษกับร่างกายมันเยอะขึ้นถ้ามันเข้าสู่ร่างกายอันนี้ค่ะก็จะทำให้มีการติดเชื้อมีการอักเสบหรืออะไรเกิดขึ้นได้ถ้าสมมติว่าความสมดุลของจุลินทรีย์ดีใช่ไหมคะจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์เขาก็จะไปกดไว้หรือไปทำให้แบคทีเรียหรือจุลินทรีย์ที่เป็นโทษเนี่ยลดจำนวนลงอยู่ควบคุมเขาเอาไว้ทำให้เขาเนี่ยไม่ลุกล้ำเข้ามาในตัวเราทำให้สมดุลของสภาพแวดล้อมในลำไส้เราดีนะคะอันนี้ก็จะทำให้เรื่องของการขับถ่ายที่บางคนอาจจะมีท้องผูกบางคนอาจจะมีท้องเสียหรือทำให้เกิดลำไส้อักเสบพวกนี้ก็จะดีขึ้นนอกเหนือจากลำไส้เมื่อกี้ช่องคลอดก็เช่นเดียวกันเพราะว่าจะมีเรื่องของตัวโปรไบโอติกหรือว่าตัวจุลินทรีย์อยู่นอกจากนี้ที่สำคัญเลยก็คือเป็นตัวที่จะช่วยทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นอันนี้คือข้อดีของพรีไบโอติกแล้วก็โปรไบโอติกที่มีอยู่ในร่างกายเราค่ะทีนี้ถ้าสมมติว่าเราพูดว่าโอเคเราให้อันแรกเราให้เป็นพรีไบโอติกก็คือเป็นอาหารของจุลินทรีย์นะคะอันที่สองเราให้เป็นลักษณะของโปรไบโอติกก็คือเป็นลักษณะของตัวจุลินทรีย์เวลาที่เราจะเรียกว่าเป็นโปรไบโอติกก็คือเป็นจุลินทรีย์ที่ดีและปริมาณที่เหมาะสมสมมติว่าถ้ามันมีอาหารบางอย่างให้ทั้งพรีไบโอติกแล้วก็โปรไบโอติกไปร่วมกันเลยเราจะเรียกว่าเป็นซินไบโอติกซึ่งอันนี้เวลาที่เราเห็นในหนังสือหรือว่าเราเห็นในอินเทอร์เน็ตหรือว่าเห็นในสื่อทั้งหลายว่าเอ๊ะอันนี้คืออะไรพรีไบโอติกโปรไบโอติกแล้วก็สุดท้ายคือซินไบโอติกค่ะทีนี้มันมีความสำคัญนิดนึงเนื่องจากว่าโปรไบโอติกเนี่ยคือจุลินทรีย์เพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเวลาผ่านกระเพาะเราไปเนี่ยซึ่งเป็นภาวะที่มีกรดเยอะๆบางตัวก็จะตายไปใช่ไหมคะเขาอาจจะไม่เหมาะที่จะอยู่ได้ในภาวะที่มันเป็นกรดรุนแรงหรือว่าเป็นด่างรุนแรงนั่นคือเหตุผลที่บอกว่าถ้าเราจะขึ้นทะเบียนหรือเรียกสารตัวอาหารชนิดหนึ่งว่ามีโปรไบโอติกเนี่ยมันจะต้องมีจุลินทรีย์มากพอที่จะลงไปจนถึงลำไส้ไม่งั้นถ้ามันมีน้อยเป็นไงคะมันก็จะตายหมดอันที่สองถ้าสังเกตเนาะอะไรก็ตามที่มันจะเป็นพวกของโปรไบโอติกเนี่ยมักจะอยู่ในตู้เย็นหรืออุณหภูมิที่ไม่ร้อนถ้าเราไปทำให้มันสุกส่วนใหญ่แบคทีเรียหรือจุลินทรีย์พวกนี้จะตายเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ได้ประโยชน์ละ ราะว่าเรากินของที่มันตายแล้วแต่สิ่งที่เราอยากได้คือเราอยากได้จุลินทรีย์ที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องเลือกนิดนึงนะคะปริมาณที่กินนะคะแล้วก็ในขณะที่กินเนี่ยกินตอนท้องว่างกินระหว่างมื้อเพื่อลดเรื่องของการหลั่งน้ำย่อยหลังจากที่กินอาหารจะได้ทำให้ปริมาณของจุลินทรีย์เนี่ยเหลือมากพอที่จะไปถึงลำไส้ใหญ่ของเราค่ะทีนี้ถ้าเราถามว่าแล้วเราจะต้องกินโปรไบโอติกเท่าไหร่ถึงจะได้ประโยชน์จริงๆเนี่ยต้องบอกว่าเวลาที่เราจะขึ้นทะเบียนนะคะกับอย.ว่าช่วงระยะเวลาของการเก็บรักษาจะต้องมีตัวของจุลินทรีย์ตามชนิดที่เขากำหนดไว้เขาจะมีกำหนดไว้ค่ะตอนนี้น่าจะสักประมาณ23ตัวว่าถ้าเป็น1ใน23ตัวนี้เก็บรักษาเอาไว้แล้วปริมาณของจุลินทรีย์ยังมีมากพอในที่นี้คือ10กำลัง6ต่อ1กรัมของอาหารอันนี้ค่ะเขาถึงจะยอมไม่ใช่หมายความว่าเรากิน10กำลัง6นะแต่หมายความว่าถ้าเรากินอาหารชนิดนั้นเข้าไป1กรัมแล้วมีจุลินทรีย์อันนี้มากกว่า10กำลัง6เราจะขึ้นทะเบียนหรือเราจะเรียกมันว่าเป็นโปรไบโอติกได้ทีนี้ถามว่าแล้วโปรไบโอติกเนี่ยจะมีปัญหาไหมเมื่อกี้เราบอกว่าเรากินพรีไบโอติกมากเกินไปก็อาจจะทำให้มีท้องอืดมีท้องเสียมีแก๊สในกระเพาะใช่ไหมคะทีนี้ถ้าโปรไบโอติกมันคือจุลินทรีย์เนาะถามว่ากินมากเกินไปจะมีปัญหาไหมส่วนใหญ่ต้องบอกว่าข้อแรกก่อนเรามักจะเลือกจุลินทรีย์ที่เราคิดว่าเขาได้ประโยชน์กับร่างกายเรานะคะคนกลุ่มนึงที่อาจจะใช้คำว่าอาจจะนะคะมีปัญหากับการกินพวกของโปรไบโอติกก็คือคนที่ภูมิคุ้มกันต่ำยกตัวอย่างเช่นคนไข้อาจจะได้รับเคมีบำบัดแล้วได้รับยากดภูมิแล้วปรากฏว่าภูมิกันต่ำมากตอนนี้นะคะภูมิกันต่ำมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยภูมิกันเขาต่ำอ่ะแค่แบคทีเรียในลำไส้ของเขาอ่ะก็มีโอกาสที่จะลุกลามเข้ามาได้อยู่แล้วนึกออกไหมคะแล้วเราไปเติมแบคทีเรียเข้าไปอีกอันนี้ก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาได้ดังนั้นโดยทั่วไปนะคะเวลาที่คนไข้เนี่ยได้รับยาเคมีบำบัดในระดับสูงๆหรือมีการกดไขกระดูกมีการกดภูมิคุ้มกันเยอะๆอันนี้เราไม่แนะนำที่จะให้รับประทานกลุ่มที่เป็นโปรไบโอติกส์แต่ถ้าหลังจากนั้นแล้วกลับมาเป็นปกติภูมิคุ้มกันโอเคแล้วอยากจะกินอันนี้ก็ยังโอเคนะคะไม่ได้มีปัญหาสำหรับอาหารนะคะเราจะมีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในอาหารกลุ่มไหนบ้างอันแรกเลยก็ที่เราได้ยินกันบ่อยๆก็คือโยเกิร์ตปกติก็ได้หรือจะเป็นกรีกโยเกิร์ตก็ได้นะคะก็จะมีจุลินทรีย์อยู่อันที่สองถ้าเป็นกรณีของนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวเนี่ยหลายๆชนิดต้องไปดูนิดนึงเขาจะบอกว่ามีจุลินทรีย์ที่มีชีวิตนะคะแต่ว่าถ้าไปดูในตัวของนมเปรี้ยวหลายๆยี่ห้อในเมืองไทยอะปรากฏว่าจุลินทรีย์ที่มีอะค่ะมันไม่ใช่ตัวที่ถูกขึ้นทะเบียนว่าเป็นโปรไบโอติกส์เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่กินเข้าไปเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้ถูกเรียกว่าเป็นโปรไบโอติกส์อีกอันนึงที่จะมีเรื่องของโปรไบโอติกส์นะคะก็จะมีนัตโตพวกของเทมเป้เนาะแล้วก็จะมีพวกของมิโซะใช่ไหมคะที่เราจะได้ยินบ่อยๆเนาะถั่วเน่าด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีพวกของตัวชีสนะคะแอปเปิลไซเดอร์ก็จะมีบ้างแต่ว่าปริมาณมันอาจจะไม่ได้เยอะมากอีกอันนึงก็คือจะเป็นพวกของผักดองหรือว่าของหมักดองจริงๆเวลาที่เราหมักของพวกนี้ค่ะมันก็จะมีจุลินทรีย์เกิดขึ้นแต่คำถามคือมันไม่ได้ของหมักดองทุกชนิดที่จะเกิดจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์นึกภาพออกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ว่าอันนี้คือของที่จะทำให้เกิดจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์อันนี้ค่ะเราถึงจะเรียกมันว่าเป็นเรื่องของโปรไบโอติกส์เพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของของหมักดองนี่อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงมันก็ขึ้นวัตถุดิบในการที่เราจะเอามาหมักว่ามันจะคืออะไรแล้วมันจะกลายไปเป็นอะไรนะคะซึ่งอันนี้มันจะมีรายละเอียดนิดนึงถ้างั้นเนี่ยถ้าจะกินถ้าจะใช้พวกนี้อาจจะต้องระมัดระวังแล้วก็ไปศึกษาเพิ่มเติมว่าเราจะใช้อะไรเป็นตัวเริ่มต้นแล้วที่สำคัญคือความสะอาดในแง่ของการผลิตไม่งั้นเนี่ยมันจะมีการปนเปื้อนแล้วจะกลายเป็นจุลินทรีย์ที่ไม่มีประโยชน์หรือจุลินทรีย์ที่มีโทษเจริญเติบโตมากขึ้นอันนี้ก็อาจจะทำให้ท้องเสียได้ค่ะสำหรับอาหารที่จะไปเพิ่มในกลุ่มที่เป็น

พรีไบโอติกส์นะคะหลักๆเลยก็จะมาจากพวกของไฟเบอร์นะคะหรือว่าพวกที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะคะเช่นถ้าในรูปแบบของอาหารก็คือเป็นผักผลไม้ธัญพืชนะคะหรือว่ารวมถึงพวกสมุนไพรด้วยกลุ่มนี้เนี่ยก็จะให้ในส่วนที่จะเป็นเรื่องของพรีไบโอติกส์นะคะหลักๆนะคะเวลาที่เราจะเลือกรับประทานก่อนอันที่หนึ่งก่อนพรีไบโอติกส์เนาะในส่วนของพรีไบโอติกส์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของอาหารที่มันจะเป็นพวกไฟเบอร์แล้วกันเนาะจะเป็นกลุ่มที่มาจากพวกของคาร์โบไฮเดรตที่เป็นเชิงซ้อนร่างกายเราก็จะย่อยแล้วก็ดูดซึมทีนี้บางส่วนนะคะมันดูดซึมไม่หมดมันก็จะไหลผ่านลงมาเอามาให้จุลินทรีย์ที่ลำไส้ใหญ่เนี่ยมีการเมตาบอไลซ์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เอามาใช้งานแล้วก็เกิดเป็นอาหารหรือเป็นพลังงานให้กับแบคทีเรียหรือจุลินทรีย์ที่บริเวณของลำไส้ใหญ่ดังนั้นหลักๆนะคะของกลุ่มที่จะเป็นพรีไบโอติกส์เนี่ยจะได้มาจากอาหารกลุ่มที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนหรือว่ากลุ่มที่มีไฟเบอร์เยอะเนาะทีนี้ในบางรายต้องใช้ในบางรายนะคะที่อาจจะมีลำไส้แปรปรวนหรืออะไรก็ตามแล้วเราเลือกชนิดของตัวคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนหรือว่าเราเลือกไฟเบอร์ได้ไม่ได้ดีนักสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นคืออาจจะมีปัญหาเรื่องของท้องอืดหรืออาจจะมีแก๊สในกระเพาะเยอะขึ้นหรืออาจจะทำให้ถ่ายเยอะขึ้นได้ถ้าเรารับในปริมาณที่มากเกินไปลองนึกภาพว่ามันเป็นอาหารที่โหลดเข้าไปเยอะๆแล้วแบคทีเรียหรือจุลินทรีย์เราเต็มไปหมดเลยทุกครั้งที่เขาเอาอาหารไปใช้อ่ะค่ะมันจะเกิดแก๊สขึ้นมาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์จะเกิดน้ำขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะมากเกินไปเวลาที่เราพูดคำว่า prebiotics ไม่ได้หมายความว่าทุกคนกินแล้วจะได้ประโยชน์แต่ละคนจะมีปริมาณที่เหมาะสมกับตัวเองจะรู้ได้ยังไงเป็นคำถามที่ดีเลยค่ะเราไม่สามารถจะไปวัดได้ว่าแต่ละคนมีแบคทีเรียอะไรมากแค่ไหนให้สังเกตค่ะถ้าสมมติว่าเรากินเป็นผักเข้าไปหรือว่าเป็นพวกของธัญพืชหรือว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนพอกินเข้าไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบท้องอืดมากเลยมีแก๊สมากเลยอันนี้เราต้องลดลงอีกวิธีนึงเราก็อาจจะต้องปรับในเรื่องของชนิดเพื่อจะหวังว่าโอเคอาจจะให้ได้ตัวนี้น้อยลงตัวนั้นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็เลือกเอาอันแรกเราอาจจะปรับปริมาณก่อนอย่ากินครั้งนึงเยอะมากๆแต่ให้กระจายมือกินให้เยอะขึ้นกินทุกๆมือให้ร่างกายมีการปรับตัวอันนี้น่าจะดีขึ้นมากกว่าค่ะกินในรูปแบบที่เป็นของสดเนาะอย่าพยายามต้มหรือว่าอย่าพยายามผ่านความร้อนเพื่อจะให้ได้วิตามินแล้วก็เกลือแร่ครบถ้วนด้วยเช่นเป็นพวกอะไรได้บ้างเอ่ยหัวหอมก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นหน่อไม้ฝรั่งเป็นมะเขือเทศนะคะต้นหอมญี่ปุ่นพวกผักกาดทั้งหลายอันนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีprebiotics นะคะกลุ่มที่2ค่ะก็จะเป็นพวกของผลไม้อันนี้ง่ายเลยเนาะกล้วยแอปเปิ้ลส้มพวกสตรอเบอรี่เบอร์รี่ใช้หมดนะคะพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีเรื่องของไฟเบอร์แล้วก็มีเรื่องของ prebiotics นะคะอันที่3นะคะก็จะเป็นพวกธัญพืช นะคะยกตัวอย่างเช่นเป็นพวกของกลุ่มข้าวบาเล่โอ๊ตนะคะหรือว่าข้าวสาลีนะคะถั่วเมล็ดแห้งด้วยก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นพวกของลูกเดือยหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้ค่ะกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่เป็นธัญพืชเนี่ยก็จะมีเรื่องของ prebiotics ด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเลือกกินอาหารกลุ่มนี้นะคะให้มีความหลากหลายกระจายในทุกๆมื้อเพื่อจะช่วยทำให้เป็นประโยชน์หรือว่าไปเป็นอาหารสำหรับจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในลำไส้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามเหมือนที่บอกค่ะให้สังเกตนิดนึงถ้าสมมติว่าเรากินของที่เราเรียกว่าเป็น prebiotics แล้วมันอาจจะตอบสนองกับร่างกายไม่เหมือนกันเนื่องจากว่าแบคทีเรียในตัวจุลินทรีย์ในตัวเราเนี่ยมีไม่เท่ากันถ้าเรากินแล้วเรารู้สึกว่ามันอาจจะท้องอืดมากขึ้นหรือมันท้องเสียมากขึ้นให้เราหยุดหรือลดปริมาณลงกระจายการกินพวกของไฟเบอร์หรือคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนี้ให้มันเป็นหลายๆมื้อนะคะแต่ละมื้อปริมาณไม่มากอันนี้ก็จะสามารถช่วยในเรื่องของระบบทางเดินอาหารที่ผิดปกตินะคะอีกอันนึงค่ะบางคนบอกว่าถ้าเอาไปต้มให้สุกหรือว่าทำให้สุกแทนที่จะกินสดเนี่ยมันจะช่วยลดอาการของทางเดินอาหารได้อันนี้อาจจะถูกต้องถามว่าพรีไบโอติกหายไหมพรีไบโอติกอาจจะไม่หายแต่สิ่งที่หายก็อาจจะเป็นพวกของวิตามินโดยเฉพาะวิตามินที่ละลายน้ำที่อาจจะลดลงนะคะเพราะฉะนั้นลองปรับดูนะคะในส่วนของพรีไบโอติกว่าอันไหนที่เหมาะกับเราแล้วก็พยายามเลือกกินให้หลากหลายแล้วก็ในแต่ละวันเนี่ยกินกระจายทุกๆมื้อค่ะอันสุดท้ายนะคะสำหรับคนที่กำลังจะเลือกรับประทานอาหารหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ถูกขึ้นทะเบียนว่าเป็น prebiotics probiotics จะมีข้อควรระวังอย่างไรอันที่หนึ่งถ้ารับประทานจากอาหารอันนี้ไม่ได้มีข้อควรระวังอะไรเยอะมากนะคะก็คือแค่กินตามปกติโดยทั่วไปมักจะไม่ค่อยทำให้เกิดอันตรายกับสุขภาพเราเอาเข้ามารวมในอาหารปกติที่เรากินแล้วก็ในคนที่มีปัญหาจะเป็นเรื่องของกลุ่มลำไส้แปรปรวนอาจจะพิจารณาปริมาณและชนิดของตัวไฟเบอร์ที่กินนิดนึงในกรณีของการที่คนบางคนจะขอเลือกใช้เป็นซัพพลิเมนต์ได้ไหมเป็นผลิ

0: ตภัณฑ์เสริมอาหารได้ไหมอันที่1ก่อนเราดูก่อนว่าอันเนี้ยมันเหมาะสมไหมก็คือตอนที่เขาขึ้นทะเบียนนะคะเวลาขึ้นทะเบียนเนี่ยถ้าเกิดอย.ให้ขึ้นทะเบียนแสดงว่าผ่านละอันแรกก็คือชนิดของแบคทีเรียที่ดีอันที่2คือปริมาณของแบคทีเรียมีมากพออันที่3เวลาที่เราจะดูถามตัวเองก่อนว่าเราอ่ะเป็นกลุ่มที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือเปล่าถ้าตอนเนี้ยต้องได้ยากดภูมิเยอะแยะเลยนะคะหรือว่าเป็นคนไข้มะเร็งที่ต้องได้ยาเคมีบำบัดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายเราต่ำมากๆอันนี้เลี่ยงก่อนนะคะอย่าเพิ่งกินในช่วงนี้เดี๋ยวรอให้ภูมิคุ้มกันในชีวิตเราดีขึ้นแล้วเราถึงจะค่อยพิจารณาว่าเราจะกินที่สำคัญค่ะเวลาที่เราจะกินถามตัวเองก่อนเนาะจะไปซื้ออะไรพวกนี้มากินเรากินเพราะอะไรกินเพื่ออะไรต้องให้ได้ประโยชน์ก่อนแล้วมาดูซิว่ามันมีโทษไหมถ้ามันไม่มีประโยชน์ต่อให้มันไม่มีโทษอันนี้ขึ้นกับคุณแต่ถ้าสมมุติว่าไม่ได้ประโยชน์แล้วอาจจะมีโทษด้วยกรุณาอย่าซื้อมากินนะคะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Joox ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้
2: โรคทรัสซีเมียนะครับเป็นโรคโลหิตจางชนิดรุนแรงที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบยีนด้อยที่พบมากที่สุดในประเทศไทยในประชากรไทยเนี่ยจะพบอุบัติการณ์ของผู้ที่มีพันธุกรรมแฝงหรือในสมัยก่อนเราอาจจะเรียกว่าเป็นพาหะทรัสซีเมียนะครับประมาณ 30-40% คุณพ่อคุณแม่ที่วางแผนจะตั้งครรภ์จะมีบุตรก็จะได้รับการตรวจคัดกรองทรัสซีเมียครับ
3: สวัสดีค่ะคุณหมอคะ
2: สวัสดีครับ
3: ค่ะ
2: ครับวันนี้มาปรึกษาหมอเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะครับก่อนมีบุตรเนาะ
3: ใช่ค่ะ
2: ครับจริงๆที่เกี่ยวข้องกับการมีบุตรเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะตรวจดูค่าความเข้มข้นของเลือดแล้วก็เรื่องของโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ดูว่าเป็นพาหะทรัสซีเมียหรือเปล่าทรัสซีเมียเนี่ยจะเป็นโรคโลหิตจางชนิดรุนแรงเป็นโรคทางพันธุกรรมที่มีความผิดปกติในการสร้างฮีโมโกลบินนะฮะซึ่งเป็นสารสีในเม็ดเลือดแดงทำให้เม็ดเลือดแดงเนี่ยมีความผิดปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้เกิดภาวะซีดรุนแรงขึ้นได้โอเคผลเลือดมาแล้วนะครับ เรื่องของความเข้มข้นของเลือดปกติดีนะครับแล้วก็เรื่องของตรวจเรื่องของการติดเชื้อทั้งเพศสัมพันธ์ก็ผลปกติดีทั้งสองท่านมีอันนึงที่ตรวจก็คือเรื่องของพันธุกรรมแฝงของทรัสซีเมียที่ดูเบื้องต้นก็คือมีโอกาสที่จะเป็นพาหะนะครับหรือว่ามีพันธุกรรมแฝงของทรัสซีเมียเนื่องจากว่าในเมืองไทยเนี่ยมีพันธุกรรมแฝงหรือว่าเป็นพาหะเนี่ยอยู่ค่อนข้างเยอะถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่มียีนแฝงหรือพันธุกรรมแฝงทั้งคู่โอกาสที่จะมีลูกเป็นโรคคือ 25% 1ใน4มีปกติคนนึงใครพ่อ1คนใครแม่1คนมีเป็นโรค1คนกรณีที่2ถ้าเกิดว่ามีเป็นยีนแฝงคนเดียวลูกจะมีโอกาสเป็นยีนแฝง 50% ส่วนอีก 50% ก็คือปกติไม่มียีนแฝง
3: แต่ตรงนี้เราก็ยังสามารถตั้งครรภ์แล้วก็มีลูกได้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับคือในช่วงของการดูแลก่อนตั้งครรภ์ก็จะปกตินะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าตรวจยีนต่อปุ๊บแล้วก็มีพันธุกรรมแฝงถ้าเกิดว่าคุณแม่ตั้งครรภ์ก็แนะนำการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะตรวจจากการตรวจชิ้นเนื้อโรคหรือว่าเจาะน้ำคร่ำนะครับคือถ้าเกิดว่าคู่สมรสเป็นคู่เสี่ยงนะครับเราก็จะให้ทางเลือกในเรื่องของการวินิจฉัยก่อนคลอดซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าอายุครรภ์อยู่ในช่วงไตรมาสไหนแล้วก็ทำวิธีไหนง่ายกว่าถ้าอายุครรภ์น้อยๆในช่วงไตรมาสแรกก็จะเป็นการเจาะชิ้นเนื้อรกถ้าเป็นไตรมาสที่2ก็จะเป็นเรื่องของการเจาะน้ำคร่ำถ้าเกิดวินิจฉัยได้ว่าทารกในครรภ์เป็นทรัสซีเมียชนิดรุนแรงก็จะมีทางเลือกในเรื่องของการยุติการตั้งครรภ์นะครับซึ่งสามารถทำได้ก่อนอายุครรภ์24 สัปดาห์สำหรับในช่วงที่เตรียมพร้อมที่จะตั้งครรภ์นะครับก็อยากให้ห่างไกลจากพวกเหล้าบุหรี่ยาเสพติดต่างๆยาต่างๆถ้าเกิดว่าไม่จำเป็น ก็ไม่ควรซื้อทานเองถ้าไม่สบายก็ควรจะปรึกษาแพทย์นะครับการตั้งครรภ์มันเป็นความเสี่ยงทั้งตัวคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เองแล้วก็ทารกในครรภ์อาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆได้ถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้เป็นกลุ่มเสี่ยงก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยการเตรียมความพร้อมที่ดีฝากครรภ์ตั้งแต่เนิ่นๆอันนี้เนี่ยก็จะช่วยลดโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆลงได้ถึงแม้ว่ามันจะไม่สามารถป้องกันได้ 100% แต่ก็ทำให้เรามีเวลาที่จะป้องกันปัญหาที่มีอยู่แล้วป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนในอนาคตครับถ้ามีปัญหาทางสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะครับ

0: โรคกระดูกพุนนะครับถือเป็นภัยเงียบอย่างหนึ่งนะครับส่วนมากไม่มีอาการจะมีอาการก็ต่อเมื่อมีการหักของกระดูกแล้วเพราะนั้นเราควรระมัดระวังและให้ความสำคัญกับโรคนี้นะครับโรคกระดูกพุนคือภาวะที่มวลกระดูกเรามีความหนาแน่นน้อยลงร่วมกับความแข็งแรงของกระดูกเนี่ยน้อยลงทำให้เกิดภาวะกระดูกหักง่ายช่วงที่มีมวลกระดูกมากที่สุดนะครับในช่วงอายุประมาณ 25-30 โดยหลังจากนี้มวลกระดูกจะมีปริมาณคงที่และค่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆตามอายุกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดภาวะกระดูกพรุนนะครับก็จะมีตั้งแต่ผู้หญิงหมดประจำเดือนวัยมากกว่า65หรือผู้ชายวัยมากกว่า70ปีหรือผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวบางอย่างเช่นโรครูมาตอยโรคไตหรือผู้ป่วยที่เป็นโรคที่ทานยาสเตียรอยเป็นเวลานานๆไปต่อกันกลุ่มเสี่ยงต่อมาก็คือผู้ป่วยที่มีประวัติพ่อแม่เคยกระดูกสะโพกหักครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับอายุเท่าไหร่แล้วครับ
1: อายุ67ปีค่ะ
0: คุณพ่อกับคุณแม่คุณป้าเคยกระดูกสะโพกหักไหมครับ
1: มีกงเป็นบ้างแต่ว่าไม่ถึงกับหัก
0: คุณป้าอายุเกิน65เนาะก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่มีภาวะกระดูกพรุนเนาะเดี๋ยวหมอจะขออนุญาตส่งคุณป้าตรวจมวลกระดูกครับโดยใช้เครื่องสแกนมวลกระดูกเนาะการวิจัยโรคกระดูกพรุนนะครับเราจะวิจัยโดยการตรวจมวลกระดูกครับโดยใช้เครื่องตรวจมวลกระดูกที่เรียกว่าเด็กซ่าสแกนหรือในบางรายเช่นผู้ป่วยสูงอายุที่เกิดภาวะกระดูกสะโพกหรือกระดูกสันหลังหักจากอุบัติเหตุที่ไม่รุนแรงเราก็สามารถวิจัยว่าเป็นกระดูกพรุนได้ครับจากที่ป้าไปตรวจมวลกระดูกมานะครับผลปรากฏว่ากระดูกป้าอยู่ในเกณฑ์เป็นกระดูกพรุนนะครับการรักษาต่อไปเนี่ยก็คือคงจะต้องใช้ยารักษากระดูกพรุนการรักษาโดยการใช้ยาโดยหลักๆเราจะเริ่มใช้ยากลุ่มที่เป็นการต้านการสลายของกระดูกก่อนยาที่ใช้หลักๆก็คือยากลุ่มบิสฟอสโฟเนตส่วนยาที่เป็นการเสริมสร้างกระดูกเนี่ยในปัจจุบันจะมียาเป็นยาฉีดเพียงแบบเดียวการไม่ใช้ยานะครับคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลักๆก็คือการบริโภคอาหารที่มีแคลเซียมและวิตามินดีมากขึ้นก็เช่นนมปลาที่กินทั้งก้างนะครับตัวเล็กๆหรือกุ้งกะปิเป็นต้นนะครับคุณป้ามีข้อมูลชี้ในการให้ยารักษากระดูกพรุนนะครับแต่ก่อนจะให้ยาเนี่ยหมอต้องขออนุญาตเจาะเลือดเพื่อเช็คค่าการทำงานต่างๆของไตของตับแล้วก็หาสาเหตุของภาวะกระดูกพรุนอย่างอื่นเพิ่มเติมเช่นภาวะไทรอยด์เป็นพิษแล้วก็เดี๋ยวหมอจะได้มาฟังผลเลือดอีกทีเรื่องที่ต้องคำนึงถึงอีกอย่างนึงก็คือการป้องกันกระดูกหักเพราะว่าเมื่อไหร่ที่มีกระดูกพรุนเราก็เสี่ยงที่จะเกิดการกระดูกหักจากอุบัติเหตุที่ไม่รุนแรงได้การป้องกันของเราก็มีอีกหลายวิธีเช่นการปรับสิ่งแวดล้อมภายในบ้านเช่นการเพิ่มแสงสว่างในบ้านให้เพียงพอการปรับให้พื้นในบ้านไม่ลื่นก็จะป้องกันการหกล้มได้โรคกระดูกพรุนนะครับถือเป็นภัยเงียบอย่างหนึ่งนะครับเพราะคนไข้ส่วนมากไม่มีอาการจะมีอาการก็ต่อเมื่อมีการหักของกระดูกแล้วเพราะนั้นเราควรระมัดระวังและให้ความสำคัญกับโรคนี้นะครับคนไข้ที่มีภาวะเสี่ยงอย่างที่กล่าวมาแล้วควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาหรือตรวจมวลกระดูกครับถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: ข้าสู่ช่วงสนทนาของศิริราช360องศาครับปกติช่วงนี้เราจะนำเอาเรื่องโรคต่างๆมาพูดคุยกันบางครั้งก็เป็นโรคที่คุณผู้ชมไม่รู้มาก่อนว่ามีไม่แม้แต่จะเคยได้ยินด้วยซ้ำไปครับเหมือนอย่างรายการของเราในวันนี้ก่อนอื่นผมอยากให้คุณผู้ชมได้ชมภาพนี้ก่อนนะครับนี่เป็นภาพที่ดูแล้วก็เหมือนการถ่ายกันภายในครอบครัวมีผู้ใหญ่มีเด็กถ่ายด้วยกันหลายๆคนเป็นภาพครอบครัวธรรมดาใช่ไหมครับแต่ถ้าผมบอกว่านี่คือภาพที่มีสัญญาณอันตรายซ่อนอยู่และเป็นอันตรายที่หมายถึงจะถึงแก่ชีวิตด้วยซ้ำไปครับดูใหม่อีกครั้งนะครับผมจะลองขยายภาพของหนูน้อยคนนี้ให้ดูนะฮะลองดูที่ตาข้างขวาของเด็กคนนี้จะสังเกตเห็นว่ามีจุดขาวๆสะท้อนออกมาบางท่านดูแล้วอาจคิดว่าเป็นไฟแฟลชหรือว่าเป็นการสะท้อนของการถ่ายภาพทั่วไปหรือเปล่านี่คืออาการที่เรียกว่าตาวาวครับและอาการนี้แหละครับที่เป็นสัญญาณอันตรายที่บอกว่าอาจจะถึงแก่ชีวิตได้ถ้าไม่รับการรักษาอย่างทันท่วงทีนี่คือโรคเรติโนบลาสโตมาหรือมะเร็งจอตาในเด็กครับมะเร็งจอตาในเด็กถือว่าเป็นมะเร็งอันดับที่3ที่คร่าชีวิตเด็กรองลงมาจากมะเร็งเม็ดเลือดขาวและเนื้องอกในสมองส่วนใหญ่ไม่มีอาการบ่งชี้ที่ชัดเจนทำให้ผู้ปกครองไม่ทราบว่าบุตรหลานตัวเองเป็นโรคนี้และอาการอย่างเดียวที่บ่งชี้ว่ามีความเสี่ยงจะเป็นนั่นก็คือดวงตาที่มีสีขาวขุ่นหรือที่เรียกกันว่าตาวาวและความน่ากลัวของโรคนี้ก็คือถ้าเด็กเป็นแล้วไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีจะมีโอกาสเสียชีวิตภายใน 1-2 ปีอยากให้พ่อแม่ผู้ปกครองชมตอนนี้ให้ดีนะครับตั้งใจชมเพราะว่าข้อมูลในวันนี้อาจจะเป็นประโยชน์ในการช่วยชีวิตลูกหลานของท่านเองหรือคนอื่นๆที่ท่านรู้จักก็ได้เพราะว่าอาการตาวาวเนี่ยเป็นอาการที่เรามักจะสังเกตไม่เห็นไม่รู้ว่าเป็นอยู่แล้วอาการนี้ทำให้เด็กเสียชีวิตได้ครับและผู้ที่บอกเล่าข้อมูลในวันนี้ท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงลองศรีอัจฉริยสกุลครับสวัสดีครับหมอครับตาวาวนะ
1: ครับ
0: ผมเคยได้ยินคำว่าตาวาวตามีแววอะไรแบบนี้แต่ไม่รู้เป็นอาการในเด็กเลยไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่ามีโรคนี้อาการนี้อยู่ในเด็กอาการตาวาวนี่คืออะไรคร
1: ับ ก็คือภาวะตาวาวเนี่ยมันเป็นลักษณะที่เวลาเรามองหน้าเข้าไปเนี่ยเด็กก็จะเห็นว่ามีตาเนี่ยเป็นเหมือนกับแสงสะท้อนขาวๆออกมาจากรูม่านตานะคะซึ่งอันนี้มันก็อาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุเลยนะคะบางทีก็เป็นข้างเดียวบางทีก็เป็นสองข้าง
0: อ๋อสองข้างก็ได้เหรอ
1: สองข้างก็ได้ค่ะ
0: ครับอย่างภาพนี้ของหนูน้อยคนนี้ดูปกติก็เหมือนจะไม่มีอาการวาวอะไรนะฮะตาดำธรรมดาใช่ไหม
1: คะคือถ้าเกิดเราดูภาพแรกเนี่ยจะเห็นว่าอันนี้เป็นเปิดไฟในห้องปกตินะคะเราก็จะรูม่านตามันจะค่อนข้างเล็กเวลาที่โดนแสงไฟเพราะฉะนั้นภาวะตาวาวก็จะเห็นได้ไม่ค่อยชัดเจนแต่พอเราภาพต่อไปเนี่ยเราจะพอปิดไฟปุ๊บเนี่ยถ้าเราส่องไฟไปที่ตรงบริเวณลูกตาเนี่ยในบางมุมที่เขามองเราก็จะเห็นว่าตาข้างซ้ายเนี่ยมีสีขาวอยู่ด้านหลังนะคะเป็นสีขาวๆด้านหลังเนี่ยค่ะที่ข้างขวาเนี่ยไม่มีค่ะตรงบริเวณกลางรูม่านตาตาดำเลยนะคะก็จะเห็นเป็นสีขาวๆอยู่ด้านในนะคะเดียว
0: คืออะไรฮะขาวๆที่ว่าแล้วดูเดี๋ยวมุมบางมุมเล็กบางมุมใหญ่นี่จริงๆคืออะไร
1: การที่เราเห็นเป็นสีขาวๆอยู่ด้านหลังเนี่ยมีหลายสาเหตุอันนึงที่เป็นอันที่ร้ายแรงก็คือเรื่องมีก้อนมะเร็งอยู่ข้างหลังเพราะว่ามะเร็งเนี่ยมันจะเป็นก้อนสีขาวๆเพราะฉะนั้นเวลาที่มันโตขึ้นเนี่ยจนกระทั่งมาอยู่ใกล้ๆตรงเลนส์ตานะคะเราก็เลยเห็นสีขาวๆของตัวก้อนมะเร็งสะท้อนออกมานะคะแต่ว่าโรคอื่นที่ทำให้มีตาวาวเป็นขาวๆเนี่ยก็มีอย่างเช่นความผิดปกติของหลอดเลือดในจอตาทำให้มีการรั่วไขมันออกมาจนกระทั่งมีจอตาลอกก็ทำให้เห็นเป็นสีขาวแบบนี้ได้

0: ถ้าเป็นกรณีอื่นไม่ใช่มะเร็งนี่อันตรายไหม
1: ครับก็ไม่ถึงไม่เสียชีวิตแต่ว่าก็อาจจะทำให้ตาสายตาพิการ
0: อ๋อ
1: ค่ะ
0: ผมดูแบบเนี้ยผมนึกถึงแมวตาเพชรเหมือนกันฮะมันเหมือนกันไหมฮะ
1: ค่ะก็คือจริงๆแล้วมันคือภาวะตาวาวเนี่ยบางคนก็ใช้คำว่าตาวาวคล้ายตาแมวถ้าภาษาอังกฤษก็บอกว่าเป็น amaurotic cat's eye นะฮะก็เป็นตามองไม่เห็นที่เป็นลักษณะเหมือนตาแมวเวลาไปดูสัตว์ตอนกลางคืนอย่างเงี้ยแมวสุนัขเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาเขามองมาที่เราเนี่ยเราจะเห็นเป็นสีแบบขาวๆวาวๆมาฮะ
0: อย่างเงี้ยทำนอง
1: คล้ายๆสะท้อน
0: ค่
1: ะทำนองคล้ายๆกันแต่ว่าในตาแมวนั้นไม่ใช่เป็นจากเป็นมีมะเร็งในตาเขานะฮะแต่ว่ามันเป็นลักษณะของตัวจอตาด้านหลังสีมันจะเป็นค่อนข้างซีดกว่าตัวจอตาของคนก็เลยสะท้อนออกมาสีแบบนี
0: ้ครับผมการสังเกตเนี่ยจะดูได้ยังไงถ้าเราไม่ยังไม่มาหาคุณหมอคุณหมอยังไม่ได้ปิดไฟส่องไปที่ตาจริงๆคุณพ่อคุณแม่สังเกตเห็นได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่นี่แหละเป็นผู้เห็นแล้วก็นำมาพบแพทย
0: ์
1: ก็คือว่าส่วนใหญ่จะบอกว่าตอนกลางคืนเวลาพาเข้านอนอย่างเงี้ยพอปิดไฟปุ๊บเอ๊ะทำไมมองลูกดูแล้วมันจะเห็นเป็นสีแบบวาวๆออกมาหรือบางคนถ่ายรูปออกมาเช่นวันเกิดครบหนึ่งขวบอะไรเงี้ยแล้วก็พอถ่ายรูปเสร็จปุ๊บดูสองข้างเอ๊ะทำไมแสงสะท้อนจากตาสองข้างไม่เหมือนกันข้างหนึ่งมันมืดๆอีกข้างหนึ่งมันเป็นสีขาวหรือข้างหนึ่งแดงเพราะว่ามันเป็น red reflex เนี่ยค่ะแต่อีกข้างไม่แดง
0: อันนี้ตั้งข้อสังเกตได้เลย
1: ค่ะก็ต้องรีบตรวจแล้วค่ะ
0: แล้วการมองเห็นของเด็กจะเป็นไงฮะถ้าเกิดมีวาวตาวาวเนี่ย
1: โดยทั่วไปถ้าเกิดว่าเราพูดถึงว่าเป็นตาวาวที่ผิดปกติจริงๆคือมีโรคในตาเป็นจอตาลอกหรือเป็นมะเร็งจอตาเนี่ยก็แสดงว่าโรคเป็นค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นตาข้างนั้นก็มักจะเห็นไม่ค่อยดีนะคะอาจจะมองไม่เห็นเลยหรือว่าเห็นเป็นแค่ลางๆหรือว่าเห็นพอจะนับนิ้วได้แค่ระยะฟุตหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งก็คือเห็นไม่ดีแล้ว
0: เด็กจะบอกเลยไหมฮะว่าตาไม่ค่อยเห็นเลยข้างนี้อะไรเงี้ย
1: เราก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นได้นะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเนื่องจากโรคอย่างมะเร็งจอตาเนี่ยมันก็จะเป็นในเด็กเล็กเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ยากมากคือแทบจะไม่ได้เลยที่เขาจะมาบอกเราว่าเขามีปัญหาในตาเช่นมองไม่เห็นหรืออะไรยกเว้นถ้าเด็กเป็นทั้งสองข้างแล้วเป็นมากทั้งสองข้างอาจจะมีพฤติกรรมบางอย่างเช่นที่เคยเดินได้ไม่ชนก็เดินชนอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: มักจะเกิดกับเด็กเล็กนะครับ
1: เป็นเด็กเล็กเท่านั้นค่ะก็คือเด็กไม่เกิน5ขวบนะคะ
0: แล้วเริ่มได้ตั้งแต่กี่ขวบครับ
1: ตั้งแต่แรกเกิด
0: แรกเกิดเลย
1: ค่ะค่ะนะคะ
0: สาเหตุเกิดจากอะไรครับคุณหมอ
1: มะเร็งจอตาเนี่ยมันเกิดจากการที่มีความผิดปกติของสารพันธุกรรมนะคะซึ่งเป็นตัวถ้าภาษาอังกฤษก็เรียกว่าจีนนะคะซึ่งเป็นตัวที่ควบคุมการแบ่งตัวของเซลล์ในร่างกายแต่ละส่วนในร่างกายเราเนี่ยก็จะมีจีนควบคุมนะคะที่จอตาเองเนี่ยเซลล์รับแสงในจอตาซึ่งเป็นตัวอ่อนๆเนี่ยก็มีตัวจีนควบคุมเหมือนกันทีนี้สารพันธุกรรมอันนี้มีความผิดปกติไม่สามารถควบคุมการแบ่งตัวของเซลล์ได้เซลล์มันก็เลยเจริญเพิ่มจำนวนมากขึ้นนะคะอย่างไม่ยอมหยุดก็กลายเป็นก้อนเนื้องอกหรือมะเร็งขึ้นครับ
0: วิธีการคัดกรองนะครับว่าคนนี้มีโอกาสจะเป็นนะเราต้องดูยังไง
1: คือเวลาเราดูตาวาวเนี่ยเด็กเล็กๆแรกเกิดมาเนี่ยรูม่านตามจะเล็กนะฮะเด็กเล็กกับผู้ใหญ่สูงอายุเนี่ยจะคล้ายๆกันคือรูม่านตาเล็กเพราะว่าตัวระบบประสาทอัตโนมัติที่ควบคุมการขยายการหดของรูม่านตาเนี่ยมันจะทำงานแบบหดรูม่านตาเนี่ยมากกว่าเพราะฉะนั้นการมองภาวะตาวาวเนี่ยจะดูยากกว่า
0: ในเด็กเล็กดูยาก
1: ดูยากเพราะฉะนั้นการที่จะดูให้ได้ดีเนี่ยจะต้องรู้วิธีการก็คือต้องอยู่ในที่มืดต้องขยายรูม่านตาก็อาจจะช่วยทำให้เห็นได้ง่ายขึ้นซึ่งอันนี้เนี่ยเพื่อนการคัดกรองมันก็จะเป็นว่าแหมจะถ้าเราจะไปหยอดยาขยายม่านตาเด็กทุกคนที่เกิดมานะแล้วตรวจตั้งแต่ตอนแรกเกิดเราจะตรวจไหนนะคะจะตรวจทุกเดือนทุก2เดือนจนอายุ5ขวบเลยเหรอหรือยังไงในทางปฏิบัติอาจจะไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นการคัดกรองเนี่ยเราก็จะร่วมกันกับคุณหมอเด็กอะค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่หมอตาจะไม่ได้เจอก่อนเพราะว่าเด็กเนี่ยก็จะมาตรวจกับหมอเด็กเป็นระยะฉีดวัคซีนทุก2เดือน4เดือน6เดือนอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะแนะนำการเช็คตาโดยการที่วัดสายตาอย่างง่ายๆนะคะรวมทั้งการดูแสงสะท้อนสีแดงมันก็จะมีกล้องที่เราใช้ตรวจนะคะซึ่งเป็นการตรวจปกติของเราอยู่แล้วที่แพทย์ทุกคนใช้เป็นก็เอามาตรวจดูรูม่านตาได้แต่ปัญหาคือเด็กมะเร็งตามาก่อนหน้าเข้าโรงเรียน
0: มาก่อนเป็นก่อน
1: ค่ะเป็นก่อนค่ะเป็นตั้งแต่อายุน้อยกว่า1ขวบอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นผู้สังเกตคือคุณพ่อคุณแม
0: ่อ๋อโอ้ก็ยามกันนะฮะระดับอาการของโรคนะฮะมันมีเริ่มต้นรุนแรงปานกลางอะไรเงี้ยมีระดับยังไงบ้าง
1: อ๋อค่ะก็คือจริงๆแล้วตัวมะเร็งนี่เราก็อาจจะแบ่งเป็น2แบบก็คือเป็นมะเร็งเฉพาะในลูกตากับเป็นมะเร็งที่มีการกระจายไปนอกลูกตาสำหรับจากสู่แพทย์เนี่ยเราก็จะคือจริงๆการรักษาโรคเนี่ยเป็นการรักษาที่เป็นสหสาขาต้องมีแพทย์หลายแผนกมาร่วมกันทั้งกุมารแพทย์จากสู่แพทย์รังสีแพทย์นะคะพยาธิแพทย์นี่ในแง่ของหมอตาเราเนี่ยก็จะดู

0: เฉพาะคือในแง่ของโรคที่ยังอยู่ในลูกตานะคะเราก็จะแบ่งความรุนแรงออกเป็นตามขนาดของก้อนนะคะก้อนเล็กก้อนขนาดกลางก้อนขนาดใหญ่นะคะมีการกระจายเข้ามาในช่องหน้าม่านตาหรือยังอะไรแบบนี้ค่ะ
1: เรียงไปกี่ระดับ
0: A B C D E
1: A B C D E
0: ค่ะ A ก็หา A ก็ก้อนเล็กสุดนะคะ

0: ขาวให้ตรงกับบริเวณที่เป็นก้อนมะเร็งนะคะเสร็จแล้วก็จี้ด้วยความเย็นจนกระทั่งก้อนมะเร็งเนี่ยมันเย็นแข็งตัวนะคะเป็นผลึกแล้วมันก็จะแตกแล้วก็เซลล์มะเร็งก็ตาย
1: จะไม่เติบโตต่อไปอีก
0: ก็ตายเลยค่ะ
1: ตายเลย
0: ค่ะถ้าก้อนเล็กนะคะเราสามารถรักษากำจัดให้มันตายไปได้มันก็จะเห็นเหลือเป็นแผลเป็นราบๆนะคะหรือถ้าเกิดว่าเป็นก้อนที่อยู่จี้ความเย็นไม่ถึงแต่ก้อนยังเล็กอยู
1: ่
0: เราก็จี้ด้วยเลเซอร์ยิงไปตรงตำแหน่งก้อนมะเร็งเลยก็เป็นการทำลายก็คือทำให้เกิดความร้อนที่ตัวก้อนจนกระทั่งตัวเซลล์มะเร็งเนี่ยมันตายเพราะฉะนั้นวิธี2วิธีนี้ก็จะเป็นการรักษาในก้อนเล็กซึ่งสามารถเก็บตาของเด็กเอาไว้ได้ไม่ต้องไปทำผ่าตัด
1: แล้วอาจจะยังมองเห็นได้ไหม
0: ถ้าเกิดก้อนไม่อยู่ตรงตำแหน่งจุดภาพชัดซึ่งเป็นจุดที่เวลาเรามองหน้ากันอย่างเงี้ยเราใช้จุดภาพชัดมองนะคะถ้าเกิดก้อนอยู่ตรงจุดภาพชัดเลยเนี่ยก็อาจจะทำให้สายตามัวแต่ถ้าตรงส่วนรอบนอกเขายังดีอยู่เขาก็ยังพอเห็นได้ค่ะ
1: ถ้าก้อนโตกว่านั้นไป B C D
0: ก็ถ้าก้อนขนาดเกิน3มิลลิเมตรนะคะแต่ว่ายังไม่ใหญ่ถึงครึ่งหนึ่งของลูกตาเนี่ยเราก็อาจจะพยายามรักษาโดยการให้ยาเคมีบำบัดนะคะโดยกุมารแพทย์นะคะซึ่งก็จะเป็นยาให้ทางหลอดเลือดดำแล้วยาก็จะมาตามหลอดเลือดไปสู่ตาเพราะว่าก้อนมะเร็งมันโตได้เพราะมีเลือดมาเลี้ยงเพราะฉะนั้นยาก็จะไปตามหลอดเลือดไปจนถึงตัวก้อนมะเร็งก็ทำให้ก้อนมะเร็งเนี่ยเซลล์มะเร็งมันหยุดการเจริญเติบโตนะคะก้อนก็จะมีขนาดเล็กลงแต่ว่าอาจจะไม่ตายหมดเซลล์มะเร็งยังเหลืออยู่บ้างถ้าเราหยุดให้ยาเคมีบำบัดมันก็อาจจะโตขึ้นได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นการรักษาร่วมกันระหว่างยาเคมีบำบัดและการให้จี้ความเย็นหรือจี้เลเซอร์นะคะมันก็จะช่วยทำให้ควบคุมตัวก้อนมะเร็งได้แต่ต้องเฝ้าระวังเพราะว่ามันก็อาจจะมีการเกิดเป็นซ้ำอะไรอย่างเงี้ยได้นะ
1: คะแล้วถ้าก้อนโตมาก
0: ถ้าก้อนโตมาก
1: เคมีบำบัดก็ไม่ได้แล้ว
0: เคมีบำบัดคืออาจจะมีความเสี่ยงเพราะว่ามันมีโอกาสเป็นซ้ำได้อีกนะคะถ้าก้อนโตเกินครึ่งหนึ่งของลูกตาเนี่ยหรือว่ามีจากการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ดูแล้วสงสัยว่ามีการกระจายไปในเส้นประสาทตานะคะเราก็อาจจะต้องแนะนำให้ทำผ่าตัดนำลูกตาออกนะคะ
1: เอาลูกตาออกเลยเหรอ
0: นำลูกตาออกค่ะเพราะว่าถามให้อย่างนั้นก็อาจจะมีความเสี่ยงในการที่โรคจะกระจายออกไปนอกลูกตาและเด็กจะเสียชีวิต
1: ถ้าไม่เอาเสี่ยงไปที่ไหนบ้างมะเร็งจะไปตรงไหนได้
0: ค่ะโดยส่วนใหญ่เลยเนี่ยมะเร็งจะเนื่องจากว่ามันอยู่ที่จอตาซึ่งอยู่ใกล้กับเส้นประสาทตามากเซลล์มะเร็งก็สามารถที่จะเจริญเติบโตคืบคลานผ่านตรงเส้นประสาทตาไปสู่สมอง
1: จะไปสมองก่อนเลย
0: จะไปสมองส่วนใหญ่ก็จะไปไดเรกตรงไปทางเนี้ยค่ะทางเส้นประสาทตาค่อยๆไปแล้วก็ไปถึงสมองนะคะก็นอกจากนั้นค่ะ
1: สายไปแล้ว
0: ถ้าไปที่สมองเนี่ยในปัจจุบันนี้ก็การรักษาเพื่อที่จะรักษาชีวิตเด็กก็อาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นเราถึงพยายามจะรักษาก่อนที่โรคจะกระจายออกไปค่ะ
1: ถ้าต้องเอาดวงตาออกเนี่ยพ่อแม่ว่ายังไง
0: มันก็คงจะเป็นสิ่งที่ทุกคนทำใจได้ยากนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องอันนี้สำคัญกันนะคะถ้าชี้ให้ท่านเห็นว่าตาข้างนั้นมองไม่เห็นแล้วหรือใช้งานได้น้อยมากแล้วเนี่ยจะช่วยในการตัดสินใจได้แต่ส่วนใหญ่ขอคิดดูก่อนอ
1: ัน
0: นั้นเป็นอันที่พบบ่อยค่ะ
1: ก็มักจะต้องกลับไปตั้งหลัก
0: กลับไปตั้งหลักเท่าที่ผ่านมาก็คือว่าก็จะมี2แบบก็คือคุณพ่อคุณแม่พาลูกกลับไปรักษาวิธีอื่นหรือว่าหายไปนานหลายเดือนนะคะ8เดือน10เดือนกลับมาใหม่อย่างเงี้ย
1: หายไป8เดือน10เดือนรักษาวิธีอื่น
0: ค่ะ
1: เป็นยังไงบ้างฮะถ้าหายไปนานขนาดนั้นกลับมา
0: ส่วนใหญ่ก็จะรักษาทางการแบบลดน้ำมนต์ใช้สมุนไพรนะคะมีว่านเวิร์นอะไรอย่างเงี้ยนะคะกระดูกปลาฉลามอะไรพวกนี้นะคะก็เอามาผสมมีสมุนไพรผสมใส่นมให้ลูกดื่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอผ่านไปนานหลายเดือนเนี่ยเนื่องจากเซลล์มะเร็งมันมีการเจริญตลอดนะคะขนาดจะใหญ่ขึ้นเป็น2เท่าได้เนี่ยภายใน6สัปดาห
1: ์6สัปดาห์เองเหรอฮะ
0: ใน6สัปดาห์ค่ะ
1: เป็น2เท่าใน6สัปดาห์
0: เป็น2เท่าใน6สัปดาห์
1: โอ้โหเร็วมาก
0: เร็วค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราทิ้งระยะไปเรื่อยๆเนี่ยจากก้อนที่เล็กมากๆเนี่ยมันก็จะเจริญเติบโตมากขึ้นมากขึ้นและในที่สุดมันก็จะกระจายแล้วก็ทำให้ออกมานอกลูกตาเราก็พบที่ยังพอพบได้แต่ก็น้อยลงนะคะที่มาด้วยแบบก้อนโตออกมานอกลูกตาตาแบบโปนออกมาอย่างเงี้ยค่ะถึงตอนนั้นเนี่ยเด็กจะทรมานเพราะว่าเขาจะมันไม่สบายตาแล้วค่ะนะคะแล้วก็อาจจะมีอาการปวดร่วมด้วย
1: ทั้งที่ถ้าตัดสินใจก่อนหน้านั้นแค่ไม่กี่เดือนเนี่ย
0: ค่ะ
1: อาจจะ
0: ก็จะสามารถที่จะรักษาชีวิตเด็กได
1: ้แต่ถ้ามาถึงขนาดนั้นโผล่มาข้างนอกแล้วนี่ทันไหมฮะ
0: อันนั้นถ้าเกิดมันทำให้มีภาวะตาโปนร่วมด้วยแล้วเนี่ยแปลว่าโรคเนี่ยกระจายออกไปนอกลูกตาแล้วก็คือมีโอกาสที่จะกระจายออกไปในส่วนต่างๆร่างกายความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตก็เกือบจะ 100%
1: โอ้โหเกือบจะ 100% เลยนะครับความเสี่ยงเสียชีวิตถ้าถามถึงตรงว่าถ้าลูกเราจะต้องผ่าตัดเอาดวงตาออกหนึ่งข้างพ่อแม่ทำใจได้ไหมนี่คงจะทำใจได้ยากมากหรือถ้ากว่าจะทำใจได้คงใช้เวลานานทีเดียวนะช่วงหน้าจะมีอีกหนึ่งครอบครัว

วครับที่เจอกับภาวะนี้แล้วลูกสุดที่รักลูกสาวนะครับจะต้องผ่าเอาดวงตาออกหนึ่งข้างพ่อแม่ทำใจได้อย่างไรก้าวข้ามผ่านชีวิตช่วงนั้นไปได้เพราะอะไรแล้ววันนี้จะมีอะไรมาแบ่งปันผู้ชมบ้างสักครู่กลับมาพบกันครับ

0: สวัสดีค่ะคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาการดูแลแบบผสมผสานและการบำบัดทางเลือกซึ่งในรายวิชานี้นะคะได้จัดการเรียนการสอนในศาสตร์ต่างๆซึ่งในวันนี้นะคะจะขอนำเสนอในศาสตร์การแพทย์แผนจีนซึ่งเราจะนำศาสตร์นี้นะคะมาดูแลสุขภาพในทุกๆช่วงวัยนะคะแล้วก็ในวันนี้ก็จะนำเสนอในเรื่องของการดูแลสุขภาพการแพทย์แผนจีนในเขตเมืองขอเชิญรับชมได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันแพทย์จีนปราณีโรจน์วิโรจน์นะคะเดิมเป็นอันจากเกื้อการุณรุ่นที่28เนี่ยค่ะแล้วก็ไปเรียนต่อแพทย์จีนนะคะได้มีโอกาสมาช่วยทางคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณนะคะในการเรียนการสอนทางด้านแพทย์แผนจีนนะคะแพทย์แผนจีนของเราเนี่ยจะมีการรักษาหลายแนวนะคะมีทางด้านหัตถการแล้วก็ทางด้านยาสมุนไพรที่เราใช้ประกอบกันนะคะก่อนอื่นจะแนะนำเรื่องของยาสมุนไพรง่ายๆนะคะซึ่งตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นในรูปของยาสมุนไพรทั่วๆไปอาจจะกลัวว่ามันจะมีรสขมกินยากหรือต้มยากซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามีการปรับปรุงใหม่ละนะคะโดยทั่วๆไปไม่ใช่แค่ที่คลินิกของส่วนตัวนะคะหมายถึงทุกคลินิกนะคะก็จะจัดในรูปของเอาที่ยกตัวอย่างมาง่ายๆนะคะในรูปของชานะคะชาเรามีหลายประเภทนะคะแล้วแต่ว่าเราจะใส่ยาสมุนไพรชนิดไหนลงไปแล้วก็ปรับแต่งรสให้รู้สึกว่าทานแล้วอร่อยนะคะยาบางตัวรักษาเบาหวานชาบางตัวรักษาเบาหวานนะคะบางตัวก็ช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายทำให้นอนหลับบางตัวก็ช่วยในเรื่องของบัตเซอร์คูลเลชันนะคะพวกนี้กินง่ายรสชาติจะหวานนะคะแล้วก็ไม่มีรสขมเลยนะคะในกลุ่มนี้นะคะส่วนตัวนึงที่อยากจะแนะนำอันนี้เป็นชาสมุนไพรสดซึ่งเราหาซื้อตามท้องตลาดได้เลยนะคะตัวนี้คือตัวหล่อฮังกล้วยนะคะหล่อฮังกล้วยสดๆจะเป็นแบบนี้นะคะนี่คือผลแก่นะคะพอเรากระเทาะมันออกมาเนี่ยมันจะมีเนื้อข้างในนะคะเป็นเมล็ดนะคะอันนี้คือฤทธิ์ของยาจะอยู่ในนี้นะคะส่วนอีกตัวนึงที่เราใช้ผสมอันนี้ก็คือชะเอมเทศหรือกัญเฉานะคะสรรพคุณของแต่ละตัวนี่ก็ให้ประโยชน์เยอะแยะนะคะในเรื่องของกัญเฉาเนี่ยส่วนใหญ่เราจะมาใช้ในผสมยาจีนยาไทยเกี่ยวกับเรื่องของรสยาให้มันออกหวานนะคะแต่ในตัวของเขาเองเนี่ยสามารถลดอาการเจ็บปวดได้สามารถละลายเสมหะได้แก้เจ็บคอได้นะคะส่วนตัวนี้จะลดพิษร้อนในร่างกายซึ่งพอเราเอามาผสมกันนะคะมันจะทำให้รสชาติอร่อยละลายเสมหะคลายปอดนะคะแล้วก็ลดร้อนเนี่ยร้อนตอนนี้ที่เป็นกันมากๆคือฮีทสโตรกนะคะพอเรามาผสมกันตัวยาจะเป็นสีแบบนี้นะคะส่วนรสชาติตั้งแต่เช้ามาให้อาจารย์ชิมกันแล้วแต่ละคนก็บอกว่าอร่อยดีรสหวานนะคะซึ่งอันนี้เป็นการสาธิตง่ายๆว่าเราไม่จำเป็นต้องไปหายาสมุนไพรที่เป็นตำรับใหญ่ๆมารักษาเรานะคะเบื้องต้นเราดูแลตัวเราเองก่อนนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุบางทีร้อนถ้าร้อนมากๆอย่าคิดว่าตัวเองเป็นร้อนในอย่างเดียวอาจจะร้อนจากภาวะหยินพร่องนะคะซึ่งภาวะหยินพร่องตัวยาตัวนี้ช่วยได้นะคะนอกจากนั้นแล้วเราผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักจะเป็นความดันเบาหวานนะคะตัวยาตัวนี้หลังจากลดร้อนในร่างกายแล้วมันยังจะทำให้ความดันเราลงด้วยนะคะความหวานของตัวนี้ณปัจจุบันเนี่ยมีบริษัทเอาไปผลิตเป็นน้ำตาลของหล่อฮังกล้วยเอามาใช้กับคนไข้เบาหวานได้นะคะเพราะฉะนั้นพี่ๆคนไหนที่สูงอายุเป็นความดันเป็นเบาหวานหาซื้อน้ำตาลหล่อฮังกล้วยหรือจะซื้อเป็นผลแบบนี้ตามร้านขายยามีทั่วไปร้านยาจีนนะคะเอามาผสมง่ายๆแค่ผสม2อย่างนี้หรือจะใส่เก๊กฮวยด้วยก็ได้เก๊กฮวยก็จะช่วยในเรื่องของสายตาเวลาเราใช้กล้องใช้โทรศัพท์หรือใช้คอมพิวเตอร์ที่มีแสงสีฟ้ามันจะช่วยลดอาการได้เยอะมากนะคะทำให้ตาเราชุ่มชื้นนะสมุนไพรที่เอามาคร่าวๆก็แค่นี้นะคะนอกนั้นเรื่องของการรักษาก็อาจจะต้องจัดเป็นตำรับนิดนึงแต่ที่ดูแลง่ายๆก็แค่นี้นะคะต่อไปก็จะไปพูดถึงเรื่องของการหัดนะคะ
1: ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการดูแลสุขภาพตามแพทย์แผนจีน
0: หวังว่าทุกท่านที่ได้รับชมการนำเสนอของเราในวันนี้จะนำความรู้ไปใช้ในการดูแลสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สิ่งที่เป็นอุปสรรคในการใช้โซเชียลมีเดียกับผู้สูงอายุก็คือผู้สูงอายุส่วนใหญ่ขาดความมั่นใจในการใช้โซเชียลมีเดียตัวหนังสือเล็กอาจจะมองไม่ชัดหรือลูกหลานไม่มีเวลาในการสอนฟังก์ชันต่างๆ LINE ปัจจุบันมีคนใช้อยู่ที่ประมาณ220ล้านคนมี4ประเทศที่นิยมในการใช้ LINE มากครับได้แก่ประเทศญี่ปุ่นอันดับ2มาประเทศไทยอินโดนีเซียเวียดนามและสิ่งที่น่าสนใจก็คือมีประเทศที่5ที่หันมาใช้ LINE มากขึ้นก็คือประเทศเทิร์กเมนิสถานสถิติพบว่าคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตวันละประมาณ4ชั่วโมงจาก4ชั่วโมงนั้น 70-75% ของเวลานี้ใช้อยู่กับแอปพลิเคชัน LINE เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าแอปพลิเคชัน LINE มีความสำคัญมากครับผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีปัญหาทางด้านสายตาอาจจะทำให้มองตัวอักษรไม่ชัดหรือไม่ค่อยเห็นครับดังนั้นวันนี้เราจะมาสอนวิธีการปรับตัวอักษรใน LINE ให้ใหญ่ขึ้นวิธีก็คือให้เข้าไปที่แอป LINE จากนั้นกดอื่นๆต่อด้วยการตั้งค่าต่อด้วยแชทต่อด้วยขนาดตัวอักษรจากนั้นให้เลือกขนาดตัวอักษรที่ต้องการสำหรับผู้สูงอายุแนะนำให้เลือกขนาดใหญ่มากเพราะตัวใหญ่อ่านง่ายสบายตาครับนี่เป็นตัวหนังสือทั้ง4ขนาดคือเล็กกลางใหญ่และใหญ่มากที่มีให้ปรับแต่งในแอป LINE ครับนอกจากนี้ถ้าตัวหนังสือยังใหญ่ไม่พอยกตัวอย่างเช่นในระบบ iOS สามารถเลือกการตั้งค่าจากเครื่องโดยให้เข้าไปที่การตั้งค่าต่อด้วยจอภาพและความสว่างต่อด้วยขนาดข้อความจากนั้นเราสามารถเลือกขนาดตัวอักษรได้ตามใจชอบเลยครับและนี่เป็นการปรับขนาดตัวอักษรในระบบของ iOS ซึ่งเห็นได้เลยครับว่ามีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอย่างชัดเจนผู้สูงอายุก็อาจจะไม่อยากอ่านข้อความนะครับเพราะข้อความมีความยาวหรือมีตัวอักษรที่เล็กฟีเจอร์ต่อไปที่จะแนะนำก็คือการใช้ Siri ในการอ่านข้อความให้ฟังครับการที่สั่งให้ Siri ช่วยอ่านข้อความให้เราฟังก็เป็นอีกวิธีนึงที่น่าสนใจครับเข้าไปที่การตั้งค่าต่อด้วยทั่วไปต่อด้วยการช่วยการเข้าถึงต่อด้วยเสียงพูดครับต่อด้วยเสียงครับจากนั้นให้เลือกภาษาไทยตรงนี้จะต้องใช้อินเทอร์เน็ตหรือ Wi-Fi ในการโหลดนะครับวิธีการใช้ก็ง่ายครับเพียงแค่กดค้างข้อความที่เราต้องการให้พูดครับจากนั้นกดพูดครับมันก็จะอ่านข้อความที่เราเลือกนั้น
2: สวัสดีวันจันทร
1: ์นอกจากนี้ฟีเจอร์นี้สามารถให้ Siri ช่วยอ่านที่ไหนก็ได้ครับ
3: สวัสดีครับสบายดีไหมครับ
1: การพิมพ์ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่พบในผู้สูงวัยนะครับเนื่องจากโทรศัพท์บางเครื่องมีแป้นพิมพ์ที่เล็กมากหรือหาตัวอักษรในการพิมพ์ยากดังนั้นฟีเจอร์ต่อไปที่จะแนะนำก็คือการใช้ Siri ในการช่วยพิมพ์ครับวิธีตั้งค่าก็คือให้เข้าไปที่การตั้งค่าต่อด้วยทั่วไปต่อด้วยแป้นพิมพ์ครับจากนั้นไปที่การเปิดใช้งานตามคำบอกครับวิธีใช้ก็แค่เพียงกดที่ช่องพิมพ์ข้อความครับจากนั้นให้กดไปที่ปุ่มไมโครโฟนด้านล่างเมื่อเห็นรูปคลื่นให้เราพูดลงไปได้เลยครับจะยาวเท่าไหร่ก็ได้เมื่อพูดเสร็จแล้วให้กดปุ่มส่งเพียงแค่นี้นะครับก็สามารถส่งข้อความให้ลูกหลานได้โดยไม่ต้องพิมพ์แล้วครับอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่จะทำให้ผู้สูงอายุอ่านข้อความได้ง่ายและชัดขึ้นก็คือแว่นขยายครับเพราะแว่นขยายทำให้อ่านข้อความได้ชัดเจนมากขึ้นเช่นในระบบ iOS ฟีเจอร์นี้สามารถไปตั้งค่าได้ที่ Setting ครับต่อด้วยทั่วไปต่อด้วยการช่วยการเข้าถึงต่อด้วย
4: ซูม
1: และให้เปิดเป็นสีเขียวนะครับวิธีใช้ก็คือใช้3นิ้วแตะบนหน้าจอ2ครั้งเพื่อเปิดและปิดแว่นครับ

0: ทั้งหมดนี้ก็เป็นฟีเจอร์ที่อยากจะแนะนำให้ผู้สูงอายุได้ใช้นะครับหากผู้สูงอายุยังใช้ไม่คล่องหรือยังไม่มีความมั่นใจในการใช้ก็ให้ลูกหลานช่วยสอนต่อนะครับซึ่งอาจจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวด้วยครับ
1: ไทรอยด์เป็นพิษนะคะเป็นโรคที่อันตรายและส่งผลเสียกับร่างกายไม่มีทางป้องกันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะต้องสังเกตตัวเองว่าตอนนี้เรามีความเสี่ยงกับการเกิดไทรอยด์เป็นพิษแล้วหรือยังวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเช็คกันค่ะว่ามีอาการอะไรบ้างที่จะฟ้องว่าตอนนี้เราเสี่ยงกับการที่จะมีไทรอยด์เป็นพิษค่ะสำหรับข้อแรกนะคะก็คือเรื่องของตาโปนค่ะบางคนนี่แบบตาจะดูโตขึ้นนะคะข้อสังเกตก็คือว่าเราจะมองตาดำค่ะถ้าตาดำคนทั่วไปเนี่ยจะมีหนังตาบนเนี่ยปิดอยู่ถ้าคนคนนั้นเนี่ยเหมือนคนที่ตาโตตลอดเวลามองเห็นตาดำเต็มทั้งวงเนี่ยค่ะอันนี้ก็ผิดปกตินะคะอันที่2นะคะที่จะเจอบ่อยๆก็จะเป็นการกินนะคะถ้าสมมติว่ากินได้เท่าเดิมหรือกินได้เพิ่มขึ้นแต่น้ำหนักลดลงเรื่อยๆอันนี้ก็ให้สงสัยไว้เนื่องจากว่าฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยค่ะมันจะเพิ่มการเผาผลาญพลังงานในร่างกายมีไทรอยด์เป็นพิษการเผาผลาญพลังงานในร่างกายมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยกินเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยน้ำหนักก็จะไม่เพิ่มขึ้นค่ะถ้าในทางตรงข้ามฮอร์โมนไทรอยด์ไม่ทำงานกินเข้าไปนิดเดียวน้ำหนักก็จะอ้วนง่ายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยความผิดปกติของระบบไทรอยด์เนี่ยทำให้คนคนหนึ่งอาจจะอ้วนง่ายหรือว่าอาจจะทำให้คนคนหนึ่งผอมลงก็ได้เรื่องของใจสั่นนะคะหรือว่ามือสั่นเพราะว่าอันนี้ค่ะเวลาที่มันมีฮอร์โมนไทรอยด์เพิ่มขึ้นการเผาผลาญในร่างกายเพิ่มขึ้นการทำงานของหัวใจก็จะเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นชีพจรจะเต้นเร็วขึ้นคนไข้ก็จะรู้สึกใจสั่นหรือว่ามีมือสั่นตามมาได้ค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราใจสั่นเรื่อยๆนะคะหัวใจทำงานหนักขึ้นนะคะหรือว่าน้ำหนักเราลดลงเรื่อยๆคนคนนั้นก็จะนำมาสู่อาการที่จะเป็นอ่อนเพลียแล้วก็เหนื่อยง่ายเดินไปไหนมาไหนก็จะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีแรงได้ค่ะอีกอาการหนึ่งนะคะที่จะเจอได้บ่อยเลยในคนไข้ที่มีไทรอยด์เป็นพิษก็คือผมร่วงนะคะลักษณะผมจะเริ่มเปลี่ยนแปลงก่อนคือผมมันจะเป็นเส้นบางแล้วก็เส้นเล็กลงนะคะหลังจากนั้นนี่ก็จะร่วงง่ายนะคะถามว่ารู้ได้ยังไงบางคนก็จะบอกว่าเอ๊ะจากเมื่อก่อนนี่หวีผมก็ไม่ค่อยมีเส้นผมติดหวีเลยตอนนี้ก็จะมีเส้นผมติดหวีมากขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นอาการหนึ่งที่เจอบ่อยสำหรับคนที่มีไทรอยด์เป็นพิษค่ะเนื่องจากว่าฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยมันจะเพิ่มการเผาผลาญเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้คนคนนั้นกระสับกระส่ายแล้วก็นอนไม่หลับได้ค่ะจะรู้สึกเหมือนขยันตลอดเวลาอันนี้ก็จะมีปัญหาได้เหมือนกันดังนั้นการนอนไม่หลับก็จะเป็นอาการหนึ่งนะคะที่เจอได้บ่อยค่ะอีกอาการหนึ่งที่เราจะเจอก็คือเรื่องของการขับถ่ายนะคะถ้าสมมุติว่าไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยการเผาผลาญในร่างกายมันเยอะขึ้นเรื่อยๆการบีบตัวของลำไส้ก็จะเยอะตามมาเพราะฉะนั้นคนคนนั้นเนี่ยก็จะถ่ายค่อนข้างบ่อยขึ้นนะคะลักษณะของการถ่ายเนี่ยก็จะค่อนข้างเหลวหรือว่านิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็สืบเนื่องมาจากการที่มีการเผาผลาญเยอะขึ้นนะคะอุณหภูมิในร่างกายก็จะดูสูงขึ้นนิดหน่อยร่างกายก็จะพยายามขับอุณหภูมิที่มีอยู่สูงขึ้นโดยการที่จะมีเหงื่อเยอะขึ้นคนไข้ก็จะรู้สึกเหมือนขี้ร้อนมากขึ้นนิดนึงจะมีเหงื่อออกง่ายนะคะแล้วก็ผิวเนี่ยก็จะค่อนข้างชุ่มชื้นแล้วก็นุ่มมากกว่าคนในวัยเดียวกันค่ะสำหรับเรื่องของไทรอยด์เป็นพิษนะคะมันก็คงไม่ได้มีการป้องกันเราควรจะต้องสังเกตตัวเองว่านะตอนนี้เรามีความสงสัยหรือว่าเราเสี่ยงที่จะเกิดเรื่องของไทรอยด์เป็นพิษหรือยังนะคะแล้วถ้าเจอหรือว่ามีภาวะเสี่ยงเราก็ควรจะรีบมารักษานะคะเพราะว่าการที่เรารีบรักษาเนี่ยมันก็จะทำให้เรากลับไปใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติถ้าเราทิ้งเอาไว้เป็นระยะเวลายาวนานจนกล้ามเนื้อหัวใจเราเริ่มแย่แล้วตรงนี้ต่อให้เรารักษาไทรอยด์ได้หัวใจเราก็ไม่กลับมาค่ะโรคไทรอยด์เป็นพิษสามารถรักษาได้ถ้าสงสัยอย่าลืมมาพบหมอนะคะ

0: ข้าสู่ช่วงสนทนาของศิริราช360องศาครับปกติช่วงนี้เราจะนำเอาเรื่องโรคต่างๆมาพูดคุยกันบางครั้งก็เป็นโรคที่คุณผู้ชมไม่รู้มาก่อนว่ามีไม่แม้แต่จะเคยได้ยินด้วยซ้ำไปครับเหมือนอย่างรายการของเราในวันนี้ก่อนอื่นผมอยากให้คุณผู้ชมได้ชมภาพนี้ก่อนนะครับนี่เป็นภาพที่ดูแล้วก็เหมือนการถ่ายกันภายในครอบครัวมีผู้ใหญ่มีเด็กถ่ายด้วยกันหลายๆคนเป็นภาพครอบครัวธรรมดาใช่ไหมครับแต่ถ้าผมบอกว่านี่คือภาพที่มีสัญญาณอันตรายซ่อนอยู่และเป็นอันตรายที่หมายถึงจะถึงแก่ชีวิตด้วยซ้ำไปครับดูใหม่อีกครั้งนะครับผมจะลองขยายภาพของหนูน้อยคนนี้ให้ดูนะฮะลองดูที่ตาข้างขวาของเด็กคนนี้จะสังเกตเห็นว่ามีจุดขาวๆสะท้อนออกมาบางท่านดูแล้วอาจจะคิดว่าเป็นไฟแฟลชหรือว่าเป็นการสะท้อนของการถ่ายภาพทั่วไปหรือเปล่านี่คืออาการที่เรียกว่าตาวาวครับและอาการนี้แหละครับที่เป็นสัญญาณอันตรายที่บอกว่าอาจจะถึงแก่ชีวิตได้ถ้าไม่รับการรักษาอย่างทันท่วงทีนี่คือโรคเรติโนบลาสโตมาหรือมะเร็งจอตาในเด็กครับมะเร็งจอตาในเด็กถือว่าเป็นมะเร็งอันดับที่3ที่คร่าชีวิตเด็กรองลงมาจากมะเร็งเม็ดเลือดขาวและเนื้องอกในสมองส่วนใหญ่ไม่มีอาการบ่งชี้ที่ชัดเจนทำให้ผู้ปกครองไม่ทราบว่าบุตรหลานตัวเองเป็นโรคนี้และอาการอย่างเดียวที่บ่งชี้ว่ามีความเสี่ยงจะเป็นนั่นก็คือดวงตาที่มีสีขาวขุ่นหรือที่เรียกกันว่าตาวาวและความน่ากลัวของโรคนี้ก็คือถ้าเด็กเป็นแล้วไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีจะมีโอกาสเสียชีวิตภายใน 1-2 ปีอยากให้พ่อแม่ผู้ปกครองชมตอนนี้ให้ดีนะครับตั้งใจชมเพราะว่าข้อมูลในวันนี้อาจจะเป็นประโยชน์ในการช่วยชีวิตลูกหลานของท่านเองหรือคนอื่นๆที่ท่านรู้จักก็ได้เพราะว่าอาการตาวาวเนี่ยเป็นอาการที่เรามักจะสังเกตไม่เห็นไม่รู้ว่าเป็นอยู่แล้วอาการนี้ทำให้เด็กเสียชีวิตได้ครับและผู้ที่บอกเล่าข้อมูลในวันนี้ท่านอาจารย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงรองศรีอัจฉริยสกุลครับสวัสดีครับ
1: หมอครับ
0: ครับตาวาวนะ
1: ค่ะ
0: ผมเคยได้ยินคำว่าตาวาวตามีแววอะไรแบบจะไม่รู้เป็นอาการในเด็กเลยไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่ามีโรคนี้อาการนี้อยู่ในเด็กอาการตาวาวนี่คืออะไร
1: ก็คือภาวะตาวาวเนี่ยมันเป็นลักษณะที่เวลาเรามองหน้าเข้าไปเนี่ยเด็กก็จะเห็นว่ามีตาเนี่ยเป็นเหมือนกับแสงสะท้อนขาวๆออกมาจากรูม่านตานะคะซึ่งอันนี้มันก็อาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุเลยนะคะบางทีก็เป็นข้างเดียวบางทีก็เป็นสองข้าง
0: อ๋อสองข้างก็ได้เหรอ
1: สองข้างก็ได้ค่ะ
0: อย่างภาพนี้ของหนูน้อยคนนี้ดูปกติก็เหมือนจะไม่มีอาการวาวอะไรนะฮะตาดำธรรมดาใช่ไหม
1: คะคือถ้าเกิดเราดูภาพแรกเนี่ยจะเห็นว่าอันนี้เป็นเปิดไฟในห้องปกตินะคะเราก็จะรูม่านตามันจะค่อนข้างเล็กเวลาที่โดนแสงไฟเพราะฉะนั้นภาวะตาวาวก็จะเห็นได้ไม่ค่อยชัดเจนแต่พอเราภาพต่อไปเนี่ยเราจะพอปิดไฟปุ๊บเนี่ยถ้าเราส่องไฟไปที่ตรงบริเวณลูกตาเนี่ยในบางมุมที่เขามองเราก็จะเห็นว่าตาข้างซ้ายเนี่ยมีสีขาวอยู่ด้านหลังนะคะเป็นสีขาวๆด้านหลังเนี่ยที่ข้างขวาเนี่ยไม่มีค่ะตรงบริเวณกลางรูม่านตาตาดำเลยนะคะก็จะเห็นเป็นสีขาวๆอยู่ด้านในนะคะเดียว
0: คืออะไรฮะขาวๆที่ว่าแล้วดูเดี๋ยวมุมบางมุมเล็กบางมุมใหญ่นี่จริงๆคืออะไร
1: การที่เราเห็นเป็นสีขาวๆอยู่ด้านหลังเนี่ยมีหลายสาเหตุอันนึงที่เป็นอันที่ร้ายแรงก็คือเรื่องมีก้อนมะเร็งอยู่ข้างหลังเพราะว่ามะเร็งเนี่ยมันจะเป็นก้อนสีขาวๆเพราะฉะนั้นเวลาที่มันโตขึ้นเนี่ยจนกระทั่งมาอยู่ใกล้ๆตรงเลนส์ตานะคะเราก็เลยเห็นสีขาวๆของตัวก้อนมะเร็งสะท้อนออกมานะคะแต่ว่าโรคอื่นที่ทำให้มีตาวาวเป็นขาวๆเนี่ยก็มีอย่างเช่นความผิดปกติของหลอดเลือดในจอตาทำให้มีการรั่วไขมันออกมาจนกระทั่งมีจอตาลอกก็ทำให้เห็นเป็นสีขาวแบบนี้ได้
0: ถ้าเป็นกรณีอื่นไม่ใช่มะเร็งนี่อันตรายไหม
1: ครับก็ไม่ถึงไม่เสียชีวิตแต่ว่าก็อาจจะทำให้ตาสายตาพิการ
0: ผมดูแบบเนี้ยผมนึกถึงแมวตาเพชรเหมือนกันฮะมันเหมือนกันไหมฮะ
1: ค่ะก็คือจริงๆแล้วมันคือภาวะตาวาวเนี่ยบางคนก็ใช้คำว่าตาวาวคล้ายตาแมวถ้าภาษาอังกฤษก็บอกว่าเป็น amaurotic cat's eye นะฮะก็เป็นตามองไม่เห็นที่เป็นลักษณะเหมือนตาแมวเวลาไปดูสัตว์ตอนกลางคืนอย่างเงี้ยแมวสุนัขเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาเขามองมาที่เราเนี่ยเราจะเห็นเป็นสีแบบขาวๆวาวๆมาฮะ
0: อย่างเงี้ยทำนอง
1: คล้ายๆสะท้อนค่ะทำนองคล้ายๆกันแต่ว่าในตาแมวนั้นไม่ใช่เป็นจากเป็นมีมะเร็งในตาเขานะคะแต่ว่า

0: มันเป็นลักษณะของตัวจอตาด้านหลังสีมันจะเป็นค่อนข้างซีดกว่าตัวจอตาของคนก็เลยสะท้อนออกมาสีแบบนี
1: ้ครับผมการสังเกตเนี่ยจะดูได้ยังไงถ้าเราไม่ยังไม่มาหาคุณหมอคุณหมอยังไม่ได้ปิดไฟส่องไปที่ตาจริงๆคุณพ่อคุณแม่สังเกตเห็นได้ไหมครับ
0: ได้ครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่นี่แหละเป็นผู้เห็นแล้วก็นำมาพบแพทย
1: ์
0: ก็คือว่าส่วนใหญ่จะบอกว่าตอนกลางคืนเวลาพาเข้านอนอย่างเงี้ยพอปิดไฟปุ๊บเอ๊ะทำไมมองลูกดูแล้วมันจะเห็นเป็นสีแบบวาวๆออกมาหรือบางคนถ่ายรูปออกมาเช่นวันเกิดครบ1ขวบอะไรเงี้ยแล้วก็พอถ่ายรูปเสร็จปุ๊บดู2ข้างเอ๊ะทำไมแสงสะท้อนจากตาสองข้างไม่เหมือนกันข้างหนึ่งมันมืดๆอีกข้างหนึ่งมันเป็นสีขาวหรือข้างหนึ่งแดงเพราะว่ามันเป็น red reflex เนี่ยค่ะแต่อีกข้างไม่แดง
1: อันนี้ตั้งข้อสังเกตได้เลย
0: ค่ะ ก็ต้องรีบตรวจแล้วค่ะ
1: แล้วการมองเห็นของเด็กจะเป็นไงฮะถ้าเกิดมีวาวตาวาวเนี่ย
0: ฮะโดยทั่วไปถ้าเกิดว่าเราพูดถึงว่าเป็นตาวาวที่ผิดปกติจริงๆคือมีโรคในตาเป็นจอตาลอกหรือเป็นมะเร็งจอตาเนี่ยก็แสดงว่าโรคเป็นค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นตาข้างนั้นก็มักจะเห็นไม่ค่อยดีนะคะอาจจะมองไม่เห็นเลยหรือว่าเห็นเป็นแค่ลางๆหรือว่าเห็นพอจะนับนิ้วได้แค่ระยะฟุตหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งก็คือเห็นไม่ดีแล้ว
1: เด็กจะบอกเลยไหมฮะว่าตาไม่ค่อยเห็นเลยข้างนี้อะไรเงี้ย
0: เราก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นได้นะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเนื่องจากโรคอย่างมะเร็งจอตาเนี่ยมันก็จะเป็นในเด็กเล็กเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ยากมากคือแทบจะไม่ได้เลยที่เขาจะมาบอกเราว่าเขามีปัญหาในตาเช่นมองไม่เห็นหรืออะไรยกเว้นถ้าเด็กเป็นทั้งสองข้างแล้วเป็นมากทั้งสองข้างอาจจะมีพืชบางอย่างเช่นที่เคยเดินได้ไม่ชนก็เดินชนอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: มักจะเกิดกับเด็กเล็กนะครับ
0: เป็นเด็กเล็กเท่านั้นค่ะก็คือเด็กไม่เกิน5ขวบนะคะ
1: แล้วเริ่มได้ตั้งแต่กี่ขวบครับ
0: ตั้งแต่แรกเกิด
1: แรกเกิดเลย
0: ค่ะนะคะ
1: สาเหตุเกิดจากอะไรครับคุณหมอ
0: มะเร็งจอตาเนี่ยมันเกิดจากการที่มีความผิดปกติของสารพันธุกรรมนะคะซึ่งเป็นตัวถ้าภาษาอังกฤษก็เรียกว่าจีนนะคะซึ่งเป็นตัวที่ควบคุมการแบ่งตัวของเซลล์ในร่างกายแต่ละส่วนในร่างกายเราเนี่ยก็จะมีจีนควบคุมนะคะที่จอตาเองเนี่ยเซลล์รับแสงในจอตาซึ่งเป็นตัวอ่อนๆเนี่ยก็มีตัวจีนควบคุมเหมือนกันทีนี้สารพันธุกรรมอันนี้มีความผิดปกติไม่สามารถควบคุมการแบ่งตัวของเซลล์ได้เซลล์มันก็เลยเจริญเพิ่มจำนวนมากขึ้นนะคะอย่างไม่ยอมหยุดก็กลายเป็นก้อนเนื้องอกหรือมะเร็งขึ้นครับ
1: วิธีการคัดกรองนะครับว่าคนนี้มีโอกาสจะเป็นนะเราต้องดูยังไง
0: คือเวลาเราดูตาวาวเนี่ยเด็กเล็กๆแรกเกิดมาเนี่ยรูม่านตามจะเล็กนะฮะเด็กเล็กกับผู้ใหญ่สูงอายุเนี่ยจะคล้ายๆกันคือรูม่านตาเล็กเพราะว่าตัวระบบประสาทอัตโนมัติที่ควบคุมการขยายการหดของรูม่านตาเนี่ยมันจะทำงานแบบหดรูม่านตาเนี่ยมากกว่าเพราะฉะนั้นการมองภาวะตาวาวเนี่ยจะดูยากกว่า
1: ในเด็กเล็กดูยาก
0: ดูยากเพราะฉะนั้นการที่จะดูให้ได้ดีเนี่ยจะต้องรู้วิธีการก็คือต้องอยู่ในที่มืดต้องขยายรูม่านตาก็อาจจะช่วยทำให้เห็นได้ง่ายขึ้นซึ่งอันนี้เนี่ยเพื่อการคัดกรองมันก็จะเป็นว่าแหมจะถ้าเราจะไปหยอดยาขยายม่านตาเด็กทุกคนที่เกิดมานะแล้วตรวจตั้งแต่ตอนแรกเกิดเราจะตรวจทีแค่ไหนนะคะจะตรวจทุกเดือนทุก2เดือนจนอายุ5ขวบเลยเหรอหรือยังไงในทางปฏิบัติอาจจะไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นการคัดกรองเนี่ยเราก็จะร่วมกันกับคุณหมอเด็กอะค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่หมอตาจะไม่ได้เจอก่อนเพราะว่าเด็กเนี่ยก็จะมาตรวจกับหมอเด็กเป็นระยะฉีดวัคซีนทุก2เดือน4เดือน6เดือนอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะแนะนำการเช็คตาโดยการที่วัดสายตาอย่างง่ายๆนะคะรวมทั้งการดูแสงสะท้อนสีแดงมันก็จะมีกล้องที่เราใช้ตรวจนะคะซึ่งเป็นการตรวจปกติของเราอยู่แล้วที่แพทย์ทุกคนใช้เป็นก็เอามาตรวจรูม่านตาได้แต่ปัญหาคือเด็กมะเร็งตามาก่อนหน้าเข้าโรงเรียน
1: มาก่อนเป็นก่อน
0: ค่ะเป็นก่อนค่ะเป็นตั้งแต่อายุน้อยกว่า1ขวบอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นผู้สังเกตคือคุณพ่อคุณแม
1: ่อ๋อโอ้ก็ยามกันนะฮะระดับอาการของโรคล่ะฮะมันมีเริ่มต้นรุนแรงปานกลางอะไรเงี้ยมีระดับยังไงบ้าง
0: อ๋อค่ะก็คือจริงๆแล้วตัวมะเร็งเนี่ยเราก็อาจจะแบ่งเป็น2แบบก็คือเป็นมะเร็งเฉพาะในลูกตากับเป็นมะเร็งที่มีการกระจายไปนอกลูกตาสำหรับจากสูแพทย์เนี่ยเราก็จะคือจริงๆการรักษาโรคเนี่ยเป็นการรักษาที่เป็นสหสาขาต้องมีแพทย์หลายแผนกมาร่วมกันทั้งกุมารแพทย์จากสูแพทย์รังสีแพทย์นะคะพยาธิแพทย์นี่ในแง่ของหมอตาเราเนี่ยก็จะดูเฉพาะคือในแง่ของโรคที่ยังอยู่ในลูกตานะคะเราก็จะแบ่งความรุนแรงออกเป็นตามขนาดของก้อนนะคะก้อนเล็กก้อนขนาดกลางก้อนขนาดใหญ่นะคะมีการกระจายเข้ามาในช่องหน้าม่านตาหรือยังอะไรแบบนี้ค่ะ
1: เรียงไปกี่ระดับ
0: ค่ะ A B C D E
1: A B C D E
0: ค่ะ A ก็หา A ก็ก้อนเล็กสุดนะคะขนาดไม่เกิน3มิลลิเมตรแบบนี้ค่ะ ถ้าเป็นกรุ๊ป A เราก็สามารถที่จะรักษาโดยการจี้ความเย็นนะคะจี้ความเย็นนี่เราจะมีโพรบมีแท่งซึ่งจะเพิ่มอุณหภูมิให้มันเย็นเนี่ยจนถึงติดลบประมาณลบ70องศาเซลเซียสนะคะติดลบขนาดนั้นเราก็จะเอาตัวโพรบเนี่ยจ่อไปที่ตรงตาขาวให้ตรงกับบริเวณที่เป็นก้อนมะเร็งนะคะเสร็จแล้วก็จี้ด้วยความเย็นจนกระทั่งก้อนมะเร็งเนี่ยมันเย็นแข็งตัวนะคะเป็นผลึกแล้วมันก็จะแตกแล้วก็เซลล์มะเร็งก็ตาย
1: จะไม่เติบโตต่อไปอีก
0: ก็ตายเลยค่ะ
1: ตายเลย
0: ค่ะถ้าก้อนเล็กนะคะเราสามารถรักษากำจัดให้มันตายไปได้มันก็จะเห็นเหลือเป็นแผลเป็น
1: คร
0: ับราบๆนะคะหรือถ้าเกิดว่าเป็นก้อนที่อยู่จี้ความเย็นไม่ถึงแต่ก้อนยังเล็กอยู
1: ่
0: เราก็จี้ด้วยเลเซอร์ยิงไปตรงตำแหน่งก้อนมะเร็งเลยก็เป็นการทำลายก็คือทำให้เกิดความร้อนที่ตัวก้อนจนกระทั่งตัวเซลล์มะเร็งเนี่ยมันตายงั้นวิธี2วิธีนี้ก็จะเป็นการรักษาในก้อนเล็กซึ่งสามารถเก็บตาของเด็กเอาไว้ได้ไม่ต้องไปทำผ่าตัด
1: แล้วอาจจะยังมองเห็นได้มั้ย
0: ถ้าเกิดก้อนไม่อยู่ตรงตำแหน่งจุดภาพชัดซึ่งเป็นจุดที่เวลาเรามองหน้ากันอย่างเงี้ยเราใช้จุดภาพชัดมองนะคะถ้าเกิดก้อนอยู่ตรงจุดภาพชัดเลยเนี่ยก็อาจจะทำให้สายตามัวแต่ถ้าตรงส่วนรอบนอกเขายังดีอยู่เขาก็ยังพอเห็นได้ค่ะ
1: ถ้าก้อนโตกว่านั้นไป B C D
0: ก็ถ้าก้อนขนาดเกิน3มิลลิเมตรนะคะแต่ว่ายังไม่ใหญ่ถึงครึ่งหนึ่งของลูกตาเนี่ยเราก็อาจจะพยายามรักษาโดยการให้ยาเคมีบำบัดนะคะโดยกุมารแพทย์นะคะซึ่งก็จะเป็นยาให้ทางหลอดเลือดดำแล้วยาก็จะมาตามหลอดเลือดไปสู่ตาเพราะว่าก้อนมะเร็งมันโตได้เพราะมีเลือดมาเลี้ยงเพราะฉะนั้นยาก็จะไปตามหลอดเลือดไปจนถึงตัวก้อนมะเร็งก็ทำให้ก้อนมะเร็งเนี่ยเซลล์มะเร็งมันหยุดการเจริญเติบโตนะคะก้อนก็จะมีขนาดเล็กลงแต่ว่าอาจจะไม่ตายหมดเซลล์มะเร็งยังเหลืออยู่บ้างถ้าเราหยุดให้ยาเคมีบำบัดมันก็อาจจะโตขึ้นได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นการรักษาร่วมกันระหว่างยาเคมีบำบัดและการให้จี้ความเย็นหรือจี้เลเซอร์นะคะมันก็จะช่วยทำให้ควบคุมตัวก้อนมะเร็งได้แต่ต้องเฝ้าระวังเพราะว่ามันก็อาจจะมีการเกิดเป็นซ้ำอะไรอย่างเงี้ยได้นะ
1: ครับแล้วถ้าก้อนโตมาก
0: ถ้าก้อนโตมาก
1: เคมีบำบัดก็ไม่ได้
0: แล้วเคมีบำบัดคืออาจจะมีความเสี่ยงเพราะว่ามันมีโอกาสเป็นซ้ำได้อีกนะคะถ้าก้อนโตเกินครึ่งหนึ่งของลูกตาเนี่ยหรือว่ามีจากการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ดูแล้วสงสัยว่ามีการกระจายไปในเส้นประสาทตานะคะเราก็อาจจะต้องแนะนำให้ทำผ่าตัดนำลูกตาออกนะคะ
1: เอาลูกตาออกเลย
0: นำลูกตาออกค่ะเพราะว่าถามให้อย่างนั้นก็อาจจะมีความเสี่ยงในการที่โรคจะกระจายออกไปนอกลูกตาแล้วเด็กจะเสียชีวิต
1: ถ้าไม่เอาออกจะเสี่ยงไปที่ไหนบ้างมะเร็งจะไปตรงไหนได้
0: ค่ะโดยส่วนใหญ่เลยเนี่ยมะเร็งจะเนื่องจากว่ามันอยู่ที่จอตาซึ่งอยู่ใกล้กับเส้นประสาทตามากเซลล์มะเร็งก็สามารถที่จะเจริญเติบโตคืบคลานผ่านตรงเส้นประสาทตาไปสู่สมอง
1: จะไปสมองก่อนเลย
0: จะไปสมองส่วนใหญ่ก็จะไปไดเรกต์ตรงไปทางนี้ค่ะทางเส้นประสาทตาค่อยๆไปแล้วก็ไปถึงสมองนะคะก็นอกจากนั้นค่ะ
1: สายไปแล้ว
0: ถ้าไปที่สมองเนี่ยในปัจจุบันนี้ก็การรักษาเพื่อที่จะรักษาชีวิตเด็กก็อาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นเราถึงพยายามจะรักษาก่อนที่โรคจะกระจายออกไปค่ะ
1: ถ้าต้องเอาดวงตาออกเนี่ยพ่อแม่ว่ายังไง
0: มันก็คงจะเป็นสิ่งที่ทุกคนทำใจได้ยากนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องอันนี้สำคัญกันนะคะถ้าชี้ให้ท่านเห็นว่าตาข้างนั้นมองไม่เห็นแล้วหรือใช้งานได้น้อยมากแล้วเนี่ยจะช่วยในการตัดสินใจได้แต่ส่วนใหญ่ขอคิดดูก่อนอ
1: ัน
0: นั้นเป็นอันที่พบบ่อยค่ะ
1: ก็มักจะต้องกลับไปตั้งหลัก
0: กลับไปตั้งหลักเท่าที่ผ่านมาก็คือว่าก็จะมี2แบบก็คือคุณพ่อคุณแม่พาลูกกลับไปรักษาวิธีอื่นหรือว่าหายไปนานหลายเดือนนะคะ8เดือน10เดือนกลับมาใหม่อย่างเงี้ย
1: หายไป8เดือน10เดือนรักษาวิธีอื่น
0: ค่ะ
1: เป็นยังไงบ้างฮะถ้าหายไปนานขนาดนั้นกลับมา
0: ส่วนใหญ่ก็จะรักษาทางการแบบลดน้ำมนต์ใช้สมุนไพรนะคะมีว่านเวิร์นอะไรอย่างเงี้ยนะคะกระดูกปลาฉลามอะไรพวกนี้นะคะก็เอามาผสมมีสมุนไพรผสมใส่นมให้ลูกดื่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอผ่านไปนานหลายเดือนเนี่ยเนื่องจากเซลล์มะเร็งมันมีการเจริญตลอดนะคะขนาดจะใหญ่ขึ้นเป็น2เท่าได้เนี่ยภายใน6สัปดาห
1: ์6สัปดาห์เองเหรอฮะ
0: ใน6สัปดาห์ค่ะ
1: เป็น2เท่าใน6สัปดาห์
0: เป็น2เท่าใน6สัปดาห์นะคะ
1: โอ้โหเร็วมาก
0: เร็วค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราทิ้งระยะไปเรื่อยๆเนี่ยจากก้อนที่เล็กมากๆเนี่ยมันก็จะเจริญเติบโตมากขึ้นมากขึ้นและในที่สุดมันก็จะกระจายแล้วก็ทำให้ออกมานอกลูกตาเราก็พบที่ยังพอพบได้แต่ก็น้อยลงนะคะที่มาด้วยแบบก้อนโตออกมานอกลูกตาตาแบบโปนออกมาอย่างเงี้ยค่ะถึงตอนนั้นเนี่ยเด็กจะทรมานเพราะว่าเขาจะมันไม่สบายตาแล้วค่ะนะคะแล้วก็อาจจะมีอาการปวดร่วมด้วย
1: ทั้งที่ถ้าตัดสินใจก่อนหน้านั้นแค่ไม่กี่เดือนเนี่ย
0: ค่ะ
1: อาจจะ
0: ก็จะสามารถที่จะรักษาชีวิตเด็กได
1: ้แต่ถ้ามาถึงขนาดนั้นโผล่มาข้างนอกแล้วนี่ทันไหมฮะ
0: อันนั้นถ้าเกิดมันทำให้มีภาวะตาโปนร่วมด้วยแล้วเนี่ยแปลว่าโรคเนี่ยกระจายออกไปนอกลูกตาแล้วก็คือมีโอกาสกระจายออกไปในส่วนต่างๆร่างกายความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตก็ ก็เกือบจะ 100%
1: โอ้โหเกือบจะ 100% เลยนะครับความเสี่ยงเสียชีวิตถ้าถามถึงตรงว่าถ้าลูกเราจะต้องผ่าตัดเอาดวงตาออกหนึ่งข้างพ่อแม่ทำใจได้ไหมนี่คงจะทำใจได้ยากมากหรือถ้ากว่าจะทำใจได้คงใช้เวลานานทีเดียวนะครับช่วงหน้าจะมีอีกหนึ่งครอบครัวครับที่

0: จอกับภาวะนี้แล้วลูกสุดที่รักลูกสาวนะครับจะต้องผ่าเอาดวงตาออกหนึ่งข้างพ่อแม่ทำใจได้อย่างไรก้าวข้ามผ่านชีวิตช่วงนั้นไปได้เพราะอะไรแล้ววันนี้จะมีอะไรมาแบ่งปันผู้ชมบ้างสักครู่กลับมาพบกันครับ
1: สวัสดีฮะวันนี้นะฮะมาพบกับหมอเอในรายการกินลดพุงฮะไม่ผิดวันนี้นะฮะมาพบกับหมอเอฮะในรายการกินกับหมอซีรีส์กินลดพุงเห็นเกาๆแบบนี้วันนี้แน่นอนอาหารที่เราจะนำเสนอในวันนี้จะต้องทำมาจากปลาเก๋าครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาเจอกับเทคนิคในการทำอาหารเพื่อลดพุงโดยที่เราเรียกว่าเป็นอาหารทางเลือกวันนี้เราจะไปรู้จักกับการทำสเต็กปลาเก๋าส่วนอาหารทางเลือกเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยมารู้จักกันอีกทีนึงครับ

สำหรับอาหารวันนี้นะคะมันจะดูเหมือนเป็นอาหารทางเลือกนะคะสำหรับทุกท่านที่อยากจะลดน้ำหนักโดยการที่เราจะมาปรับเปลี่ยนวัตถุดิบที่ใช้นะคะยกตัวอย่างนะคะถ้าสมมุติว่าเราจะทำอาหารซึ่งจำเป็นจะต้องใช้กะทิก็จะมาเปลี่ยนเป็นพวกของนมสดนะคะนมถั่วเหลืองหรือว่ากะทิธัญพืชทดแทนได้ค่ะซึ่งอันนี้ก็จะช่วยลดเรื่องของพลังงานนะคะแล้วก็ช่วยลดไขมันลงไปได้ค่ะลักษณะของเนื้อสัตว์นะคะถ้าสมมติว่าเราอยากจะปรับเปลี่ยนลดเนื้อสัตว์ลงเนี่ยเราก็อาจจะปรับเปลี่ยนเป็นรูปของเห็ดนะคะยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะใช้เป็นเห็ดออรินจินะคะซึ่งลักษณะ texture ของตัวเห็ดเนี่ยจะสามารถจะเอามาทดแทนในส่วนของเนื้อสัตว์ได้ให้ความรู้สึกที่ดีนะคะหรือว่าเราอาจจะเลือกเนื้อสัตว์ที่มีไขมันต่ำแทนที่เราจะทานเป็นหมูเราก็จะมาเปลี่ยนเป็นพวกของอาหารทะเลเป็นเนื้อปลาหรือเป็นเนื้อไก่แทนได้ค่ะในส่วนของความหวานในอาหารนะคะเราอาจจะใช้อาหารหลายอย่างมาทดแทนได้ยกตัวอย่างนะคะเวลาที่เราต้มซุปหรือเราผัดนะคะเราอาจจะใช้เป็นหอมใหญ่นะคะซึ่งมันจะช่วยให้ความหวานตามธรรมชาติได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยเราอาจจะปรับเปลี่ยนโดยการใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลหรือว่าย่าหวานนะคะซึ่งอันนี้ปรุงอาหารได้แล้วก็สามารถลดการใช้น้ำตาลลงไปได้อีกด้วยค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเมนูที่เราแนะนำให้ทุกท่านดูนะคะแล้วก็จะเป็นเทคนิคในเรื่องของการปรับเปลี่ยนอาหารโดยการเปลี่ยนวัตถุดิบนะคะจะช่วยทำให้เราสามารถลดพลังงานในอาหารลงช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักได้นะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงไปแล้วอะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการกินกับหมอซีรีส์กินลดพุงนะคะแล้วมาพบกันนะคะสวัสดีค่ะ

0: อาจารย์ทำอะไรอยู่ครับ
1: นั่งสติกันเลยค่ะ
2: เออมาลองทำด้วยกันไหมลองดูมาลองทำมือด้วยขาด้วยแขนด้วยมา
0: ตุ๊บตุ๊บอะไรของอาจารย์
1: ทำไมมันยากจังอะคะ
3: ใช่ครับ
2: โอเคถ้างั้นวันนี้เราจะมาฝึกกันในเรื่องของการทำงานร่วมกันของแขนขาระบบประสาทดีไหมครับ
1: ดีค่ะ
2: ว่าแล้วลุยนี่เราจะมาฝึกภาษากันนะครับเราจะวอร์มอัพกันก่อนนะครับวิ่งเป็นเลข8วิ่งเร็ววิ่งเลข8ช้าๆไม่ต้องรีบไปไหนเลข8เลข8เลข8หมุนหมุนหมุนเอาซ้ายอยู่ไหนว่าขวาอยู่ไหนช้าๆวิ่งมาซ้ายใช่แล้วใช่แล้วแล้วขวาโอเคพร้อมมาด้านข้าง1 2 3 4หนึ่งเคลื่อนที่ข้างมาด้านข้างใช่ด้านข้างอ้าวด้านข้างด้านข้างไม่พอด้านข้างด้านข้างด้านข้างด้านข้างสองรอบด้านข้างด้านข้างรอบเดียวด้านข้าง
0: เดือนละสี
2: ่ด้านข้างวิ่งตามเข็มชวนเข็ม
1: นาฬิกากี่โมงแล้ว
2: ตามเข็มมา
3: 4โมงแล้วใช่ไหมใช่ด้วย
2: ชวนเข็มเอาไม้ตามเข็มชวนเข็มกันไกลเท้านำเท้าตามเร็ว
0: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
2: เท้านำเท้าตามเร็ว
0: เฮ้ย
2: เท้านำเท้าตามเร็ว
0: เฮ้ยเฮ้ย
2: เท้านำเท้าตามเร็ว
0: เฮ้ย
2: มามาสลับมารอบหนึ่งด้านหน้าสลับมาโอเคเริ่มต้นเริ่มแขนขาข้างเดียวกันมาก้าวแล้วกลับมาถอยนิดนึงก้าวก้าวเก้าแขนขาด้านเดียวกันเก้าเก้าเก้าแขนขาสลับข้างเก้าเก้าเก้าเก้าไม่พอมาเก้าเก้าเก้าด้านเดียวกันสี่ครั้งแขนขาด้านเดียวกันแขนขาด้านเดียวกันแขนขาด้านเดียวกันอ้าวสลับข้างมามามามามามาเที่ยวหนึ่งแขนขาด้านเดียวกันฮึบด้านเดียวกัน
0: เดี๋ยว
2: ด้านเดียวกัน
0: เกือบ
2: สลับข้างสี่สามสองด้านเดียวกันด้านข้างแขนขาด้านเดียวกันแขนขาด้านเดียวกันนะฮึบ
0: ฮ่
2: าใช่แขนขาด้านเดียวกันแขนขาด้านเดียวกันแขนขาสลับข้างด้านข้างมามามามา
0: ปากเป็นอะไร
2: มามาแขนขาสลับข้างด้านข้างสลับข้างสลับข้างสลับข้างสลับข้างสลับข้างสลับข้างว่าฮู้ฮู้ฮู้แขนขาได้เดียวกันด้านข้าง4ครั้ง4 3 2สลับข้างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย1 2 3
0: เฮ้ย
2: 1 2 3
0: เฮ้ย
2: 1 2 3
0: เฮ้ย
2: 1 2 3
0: เฮ้ย
2: 1 2 31 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2รอบสุดท้าย1 2 3 1 2 3 1 2 3 สุดท้ายว้าวเท้าวางกลางวางกลาง
0: จับขาคู่ได
2: ้วางกลางกลางแขนกลางขาวาง
0: แบ่งเบาก
2: ลาง
0: ว
2: างกลางวางกลางให้เป็น5แฉก5แฉกเหมือนดาววางก กลางเหมือนดาววางกลางเที่ยวหนึ่งวางกลางค้างไว้นิดนึงค้างไว้ค้างไว้ค้างไว
0: ้
2: ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว
0: ้จะลดค้างนี้อยู่ไหม
2: เปลี่ยนข้างค้างไว้ค้างไว้ค้างไว
0: ้
2: สี่สามสองโอเคเปลี่ยนโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวขาสลับด้วยฮะโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวสองเที่ยวสุดท้าย
0: เ
2: ที่ยวเดียวโอเคขามาขามาเข่าเข่าเท้าเท้าเข่าเข่าเท้าเท้าเข่าเข่าเท้าเท้าเข่าเข่าเท้าเท้าเร็วขึ้นเข่าเข่าเท้าเท้าเข่าเข่าเท้าเท้าเข่าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าโอเค
0: เ
2: พิ่มโดดนะครับเราไขว้ไขว้ด้วยไขว้ไขว
0: ้ไขว้ไขว้อย่าด่าคนอ
2: ื่
0: นแขนอย่าด่าคนอื่น
2: แขนมือแขน
0: อย่าด่าเขา
2: แขนมือแขนมือแขนมือแขนมือแขนขาไปไหนขาสี
0: ่สาม
2: สองโอเคลงลงลงลงขึ้นขึ้นขึ้นกลับลงลงลงลงขึ้นขึ้นขึ้นกลับมามาไปให้ไกลขึ้นมามาอีกนิดนึงลงลงลงลงขึ้นขึ้นสองรอบนะลงลงลงลงขึ้นขึ้นขึ้นรอบเดียวลงลงลงขึ้นขึ้นขึ้นกลับโอเคแยกเท้า
0: หอบแล้วจ้า
2: ย่อมือวางค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงบิดลายหน้าเปียด
0: หมดเชิญ
2: สลับสลับสลับเหยียดเข่าแยกขาก้มตัวมือเหยียดไปด้านหลัง
0: ตาย
2: ค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึง
0: อ้าว
2: ค้างไว้นิดนึงพยายามเหยียดข้างลอดตัวไป
0: อุ้ยที่นี่ลื่น
2: ค้างไว้ไหนค้างไว้ไหนค้างไว้ไหนค้างไว้ไหน
0: ผมค้างไว้แล้ว
2: ยืดขึ้นพับตัวแขนเหยียดค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว
0: ้
2: ค้างไว
0: ้
2: ค้างไว
0: ้ค้างไว้
2: ค้างไว
0: ้ค้าง
2: ไว้นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวสี่สามสองยืดเอาไว้มือประคองเท้ามาเข้ามาชิดกันมือประสานกันยืดตัวแขนเหยียดยืดอกขึ้นค้างไว้โอเครถแขนหมุนลายเรียบร้อยแล้วเหนื่อยไหมครับ
0: มากครับ
2: มากบายบายเร็วบายบายก่อนวันนี้ก็คือจริงๆแล้วมันเป็นการฝึกเรื่องของกลไกการทำงานร่างกายนะครับก็พยายามฝึกในเรื่องของการทำงานร่วมกันของแขนขาสายตาการทรงตัวอะไรบางอย่างอย่างเช่นว่าการเคลื่อนที่ของแขนขาข้างเดียวกันแขนขาสลับข้างเราก็จะมีความรู้สึกว่าข้างเดียวกันอะไรเราก็อาจจะคุ้นเคยนะครับแต่พอมันเริ่มสลับข้างหรือมันไปคนละทิศทางกันบางทีเราก็จะมีความรู้สึกว่ามันยุ่งยากขึ้นหรือบางคนทำไม่ได้เลยเรารู้สึกว่าขัดกันหรือบางทีรวมกันหมดเลยทั้งแขนทั้งขาฮะไปเคลื่อนที่ด้วยกันถ้าบางคนเนี่ยเขาจะแยกได้ใช่ไหมทำแขนอย่างเดียวได้ขาอย่างเดียวได้แต่พอมันรวมกันทั้งแขนขาเปลี่ยนทิศทางอะไรต่างๆก็จะมีความรู้สึกว่ามันซับซ้อนยากขึ้นตัวแรกที่เราเห็นนั้นส่วนใหญ่เป็นการทำงานร่วมกันของกล้ามเนื้อส่วนบนส่วนล่างนะครับแขนขาสัมพันธ์กันอันต่อไปก็คือการทำงานร่วมกันของสมองประสาททางการละใช่ไหมครับจากที่เราไม่คุ้นเคยกิจกรรมที่เราไม่คุ้นเคยตรงนี้มันก็จะทำให้เกิดการเรียนรู้ของระบบต่างๆ

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะคะในรายการ Healthy Friday ที่ออกอากาศเป็นประจำทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3-4 โมงเย็นนะคะดิฉันหมอฝนนะคะอาจารย์แพทย์หญิงประพิมพรฉัตรานุกูลชัยจากภาควิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะร่วมกับเชฟคนเก่งของเราเชฟก้อง
1: ครับผมก้องวุฒิชัยวงศ์ขจรครับก็เชฟก้องนะครับผมจบปริญญาตรีจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลครับปัจจุบันอยู่ที่โรงแรมดาราทีวีเชียงใหม่ครับผมเคสวันนี้เป็นน้องคนหนึ่งที่ชื่อว่าน้องยินดี
0: ใช่แล้วครับค่ะ
1: ซึ่งน้องยินดีแพ้อาหาร
0: แบบเฉียบพลันแล้วก็รุนแรงด้วยนะคะเป็นหนักเลยทีเดียวแล้วก็น้องยินดีเนี่ยมีอาการแพ้อาหารหลายชนิดนะคะเราไปชมวิทีอาร์เกี่ยวกับเรื่องราวของน้องยินดีกันเลยค่ะ
2: พอดีน้องแพ้อาหารแพ้แบบเฉียบพลันเพราะว่าน้องจะทานอะไรค่อนข้างยากไม่เหมือนคนทั่วไปปกติ
3: อาหารที่น้องแพ้นะคะก็จะมี
4: ไข่
3: แล้วมีอะไรอีกคะลูก
4: นมวัวแป้งสาลี
3: แล้วก็ถั่วลิสงค่ะเขาจะแพ้อยู่4อย่างที่แบบว่ากินแล้วก็คือออกอาการนะคะ
2: เฉียบพลัน
3: คันด้วยใช่ไหมคะมาทราบอีกทีที่ว่าเขาแพ้เยอะๆคือตอนประมาณ8เดือนไปนั่งทานอาหารเราให้เขาทานสปาเกตตี้ไป1คำแล้วก็ยังปกติดีอยู่ประมาณสัก30นาทีเขาเริ่มไอร้องไห้อะไรเงี้ยค่ะผื่นเขาก็มาคอก็เริ่มอ่อนเพราะว่าเหมือนเขาออกซิเจนเขาเริ่มไม่มีแล้วเงี้ยค่ะปากก็เริ่มเขียวแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรีบพาส่งโรงพยาบาลคุณหมอเขาเห็นปุ๊บคุณหมอเขาก็บอกเลยว่าแพ้อาหารแน่ๆคุณหมอก็ให้แอดมิดแล้วก็มีการเจาะเลือดตรวจเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอผลเลือดออกคุณหมอก็โทรมาบอกก็เลยทราบว่าน้องแพ้เยอะมากหลายอย่างมากค่ะ
2: อันดับแรกที่คิดเลยนะครับแล้วต่อไปจะกินอะไรได้อะไรเงี้ย
3: จะเลี้ยงยังไง
2: จะเลี้ยงยังไงเวลาเขาไปโรงเรียนล่ะจะเข้าโรงเรียนอะไรเงี้ยจะทำยังไงอะไรเงี้ยครับคือ
3: มืดแปดด้าน
2: มืดแปดด้านเลยไม่มีความรู้อะไรเลยตอนนั้น
3: มีอยู่เหตุการณ์นึงคือตั้มยืนหันหลังอยู่อย่างเงี้ยเขานั่งอยู่ในรถเข็นอย่างเงี้ยแล้วก็มีเด็กคนนึงยื่นแครกเกอร์ให้กินเขาก็รับแล้วเขากัดไปคำนึงแล้วเขารู้ตัว15นาทีค่ะเขาก็เริ่มมีผื่นขึ้นต้องอยากจะบอกว่ามันอันตรายแค่ไหนอันตรายมากสำหรับคนที่เขาแพ้อาหาร
2: เราก็จะคอยต้องคอยเตือนคนรอบข้างอย่างเช่นญาติๆเราเป็นอันดับแรกเลยว่าน้องจะกินในนี้ไม่ได้นะอันนั้นไม่ได้เพราะว่ากินแล้วจะอันตรายถึงชีวิต
3: อย่างปัญหาที่ไปทานอาหารนอกบ้านที่พบช่วงแรกๆก็คือบางร้านไม่ทำให้ไม่ยินดีไม่เข้าใจอันนั้นก็คือตั้มทำอะไรไม่ได้ตั้มก็ได้แต่พาเขาเดินออกแล้วก็บางร้านที่ยินดีรับฟังยินดีทำให้ก็มีแล้วก็จะอธิบายว่าทานอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยรบกวนปรุงแบบที่เราต้องการได้ไหม
5: น้องแพ้แป้งสาลีไข่แล้วก็นมวัวค่ะ
0: เป็นเส้นใหญ่ทำได้ค
3: ่
0: ะ
3: แล้วไก่ทอดอะไรเงี้ยขอเป็นแบบเนื้อไก่แบบไม่หมักอะค่ะ
0: ก็เป็นเนื้อก็เป็นไก่สดเลยนะคะ
3: เป็นไก่สดแล้วก็แบบถ้าหมักก็รบกวนเป็นแค่เกลือน้ำตาลพริกไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำได้ไหมกินเลยค่ะหูของยินดีน่ากินจังเลย
2: หัวไก่ก่อนเลยเหรอไม่กินก๋วยเตี๋ยวก่อนนะลูก
3: หลังจากที่เขาโตขึ้นเรื่อยๆตามพบว่าหลายๆร้านเข้าใจเริ่มมีความรู้เรื่องนี้มากขึ้นแล้วก็ยินดีที่จะทำให้อย่างเงี้ย
2: อยากให้คุณหมอลองช่วยพูดถึงปัญหาว่าจะแก้อะไรได้บ้างแล้วก็อยากให้เชฟช่วยคิดเมนูอะไรใหม่ๆเพราะว่าตอนนี้น้องก็จะเริ่มเบื่อกินอันนี้อีกแล้วกินอันนี้อีกแล้วไปร้านก็จะเป็นร้านเดิมๆก็เลยรู้สึกว่าถ้าเขียนเข้ามาในรายการนี้น่าจะดีเผื่อมีไอเดียอะไรใหม่ๆเนาะ
0: ท่านผู้ชมก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าน้องยินดีมีอาการแพ้อาหารชนิดรุนแรงเป็นแบบเฉียบพลันนะคะและน้องยินดีก็ยังมีอาการแพ้อาหารหลายชนิดด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการแพ้เรื่องของไข่นมวัวถั่วลิสงแล้วก็แป้งสาลีด้วยนะคะซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยอาการแพ้อาหารเนี่ยมันจะมีได้หลายอย่างเลยเป็นได้ตั้งแต่บางคนคงเคยทราบแพ้เล็กๆน้อยๆก็จะเป็นแค่ผื่นขึ้นตามผิวหนัง
1: บาง
0: ค
1: น
0: เป
1: ็นบวมอะไร
0: ใช่เป็นเยอะก็จะหน้าบวมตาบวมนะคะแต่ว่านอกจากผื่นผิวหนังเนี่ยบางทีคนที่แพ้อาหารอาจจะมีอาการทางระบบอื่น

0: ได้เช่นระบบทางเดินอาหารเช่นมีอาการถ่ายผิดปกติถ่ายเป็นมูกเลือดในเด็กนะคะขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องนะคะหรือมีอาการทางระบบทางเดินหายใจเช่นเป็นเล็กน้อยก็มีน้ำมูกไอจามแต่ถ้าเป็นเยอะๆเนี่ยบางคนเป็นถึงขั้นหลอดลมบวมนะคะหายใจไม่ได้ขาดออกซิเจนบางคนเป็นหนักถึงขนาดความดันตกช็อกหมดสติไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการรักษาโรคแพ้อาหารเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะคะก่อนที่เราจะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคแพ้อาหารเนี่ยไม่ว่าท่านผู้ชมทางบ้านจะมีประสบการณ์กับตัวเองหรือกับลูกหลานก็ตามถ้ามีอาการสงสัยว่าท่านเป็นโรคแพ้อาหารควรจะปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะซึ่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็จะทำการซักประวัติตรวจร่างกายนะคะบางทีก็จะมีการตรวจเพิ่มเติมด้วยไม่ว่าจะเป็นการตรวจทางผิวหนังหรือตรวจเลือดเพื่อยืนยันว่าท่านเป็นโรคแพ้อาหารและเมื่อท่านได้รับการวินิจฉัยแล้วว่าท่านเป็นโรคแพ้อาหารเนี่ยการรักษาหลักๆส่วนใหญ่เราจะใช้วิธีการงดเว้น
1: คือไม่ทาน
0: ใช่ไม่ทานอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของน้องยินดีซึ่งมีอาการแพ้อาหารแบบรุ
1: นแรง
0: เป็นแล้วหนักขนาดนี้เนี่ยต้องห้ามเด็ดขาดเลยนะคะ
1: วันนี้เนื่องจากน้องยินดีแพ้หลายอย่างมากนะครับเราก็อยากที่จะทำบางอย่างที่ดูออกมาแล้วไม่มีความจำเจไม่มีความน่าเบื่อยังเป็นอาหารที่น้องสนุกกับมันได้อยู่นะครับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของเส้น
0: ใช่
1: นะครับแล้วน้องแพ้แป้งสาลีทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าจะมีอะไรที่เราจะใช้แทนเส้นได้นะครับองค์ประกอบหลักๆวันนี้เลยที่ผมจะทำเป็นทั้งหมด3ส่วนนะครับมีเส้นมีซอสแล้วก็มีลูกชิ้นนะครับ

0: แต่เราจะเริ่มทำอย่างแรกตัวซอสนะครับจริงๆแล้วตัวนี้เรียกว่าราตาตุยนะครับเป็นจริงๆก็เป็นอาหารฝรั่งเศสนะครับผมจริงๆแล้วถามว่าเป็นซอสหรือเปล่าก็ไม่เชิงนะครับจริงๆแล้วราตาตุยนี่เหมือนกับว่าจะเป็นเรียกเป็นน้ำพริก
1: น้ำพริกแบบฝรั่งเศส
0: ใช่หลักการวิธีทำราตาตุยของผมนี่จะไม่เหมือนของคนอื่นซะหน่อยนะครับผมจะแยกการทำออกมาเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกคือเป็นส่วนที่ผมเรียกว่าเป็นสีแดงนะครับก็จะมีส่วนของหอมใหญ่นะครับแล้วก็พริก2สีนะครับสีเขียวกับสีแดงแล้วก็มะเขือเทศนะครับปกติแล้วเราจะใช้มะเขือเทศเข้มข้นนะครับโทเมโตเพสแต่ว่าคุณหมอแจ้งผมไว้ก่อนเริ่มรายการว่า
1: คือโทเมโตเพสเนี่ยต้องเช็คดีๆเพราะว่าบางยี่ห้อเนี่ยอาจจะมีส่วนผสมของแป้งสาลีได้นะ
0: ครับเพื่อทำให้ข้นครับก็เลยใส่แป้งสาลีลงไปในกรณีนี้นะครับยิ่งต้องระวังมากๆเพราะว่าน้องยินดีแพ้แป้งสาลีนะครับนั่นคือส่วนแรกนะครับเป็นส่วนสีแดงนะครับส่วนที่2ก็คือผมจะเรียกว่าเป็นส่วนสีเขียวหลักๆก็จะเป็นซุกินี่นะครับแล้วก็มะเขือม่วงนะครับที่ผมกำลังทำอยู่ตรงนี้คือเรากำลังเผาพริกหวานนะครับอันนี้ผมใช้เป็นมะเขือม่วงนะครับกับซุกินี่นะครับจะรวมกันอันนี้เป็นส่วนที่เราเรียกกันว่า
1: สีเขียว
0: ครับผมโอเคส่วนสีแดงเรากำลังย่างอยู่นะครับโอเคเราได้ส่วนสีเขียวผสมกันแล้วนะครับผมในจังหวะที่เรารอให้เขาเผาเปลือกให้เรียบร้อยนะครับผมก็จะทำหัวหอมใหญ่อยู่ในส่วนของสีแดงเหมือนกันนะคร
1: ับ
0: นะครับโอเคอันนี้เป็นสีแดงนะครับอันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะครับลองคลิกดูก็คือไหม้แล้วครบหมดเดี๋ยวผมจะปอกเปลือกก่อนเลยนะครับเดี๋ยวฝากคุณหมอจับตาดูสีแดงให้หน่อย
1: ให้ไหม้ให้เท่ากันใช
0: ่ไหมใช่ครับถ้าสมมุติว่า
1: คอยกลับนะคะ
0: ได้ครับครับผมอันนี้นะครับคุณหมออันนี้คือเสร็จแล้ว
1: สีเขียว
0: ใช่ครับผมเผาเปลือกเรียบร้อยแล้วก็ล้างเรียบร้อยออกมาสภาพจะเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้ก็ได้แล้วทั้ง2สีนะครับ
1: เราก็จะใช้เฉพาะเปลือกไม่เอาเม็ด
0: ไม่เอาเม็ดครับผม
1: เทคนิคการปอกไม่ให้เม็ดติด
0: ถูกต้องใช้หมุนเอานะครับค่อยๆไป

0: คือน้ำเยอะมากน้ำเยอะนี่คือตัวเขาเองนะครับน้ำจากตัวเขาเอง
1: สิ่งที่อยากจะย้ำกับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะก็คือว่าเรื่องของการแพ้อาหารเนี่ยมันเป็นเรื่องของเฉพาะบุคคลการที่เราจะบอกว่าตัวเราหรือว่าบุตรหลานของเราเนี่ยเป็นโรคแพ้อาหารหรือเปล่าแล้วก็แพ้อาหารชนิดใดเนี่ยจะต้องอาศัยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการวินิจฉัยโรคนะคะเพราะฉะนั้นเมนูที่เราทำในวันนี้เนี่ยเราก็ทำขึ้นมาสำหรับบุคคลซึ่งแพ้อาหารประเภทหนึ่งแต่ท่านผู้ชม

0: ทำตามสูตรอาหารใดๆเช็คกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนค่ะ
1: ดีที่สุดคือไปหาคุณหมอก่อนแล้วก็เช็คว่าเราแพ้อะไรก่อนนะครับอันนี้สำคัญมากโอเคตั้งต้นด้วยกระเทียม
0: กระเทียม
1: นะครับเราฝานบางๆนะครับOkay. เริ่มต้นเลยนะครับเริ่มจากโอลิฟออยล์นะครับเดี๋ยวผมจะทำสีแดงก่อนนะครับโอเค
0: โอลิฟออยล์นี่ก็เป็นน้ำมันซึ่งมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวชนิดเชิงเดี่ยวที่เราเรียกกันว่ามูฟ่าอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะ okay. ก็จะดีเป็นอาหารซึ่งเราเรียกว่าเป็นหนึ่งในอาหารที่ช่วยบำรุงหัวใจกินแล้วก็จะช่วยทำให้สุขภาพหัวใจแข็งแรงนะคะก็เป็นน้ำมันที่ดีมีประโยชน
1: ์ครับผมโอเคเราลงกระเทียมไปนะครับไฟปานกลางนะครับลงกระเทียมได้เลยเรารอให้กลิ่นกระเทียมโชยขึ้นมานะครับนี่คือใบทามครับโอเคใบทามสดสมัยนี้หาซื้อได้เกือบทุกที่นะครับวิธีทำใบทามของผมง่ายมากก็คือเราอันนี้เป็นยอดฝั่งนี้เป็นยอดใช่ไหมครับแล้วฝั่งนี้เป็นโคนจับยอดเด็ดก่อน
0: อ
1: ันนี้ใช้ได้หมดนะครับเสร็จแล้วก็จากยอดลูดกลับมาที่โคน
0: โอเค
1: ครับกระเทียมเริ่มหอมแล้วนะครับสีแดง
0: ของสีแดง
1: ใส่ลงไปเลยครับ

0: จังหวะนี้ผมก็จะเด็ดทามรอ
1: ผัดจนกระทั่งมันนิ่ม
0: นุ่มครับใช่เราเติมเกลือเล็กน้อยนะครับเพื่อเอารสชาติออกมาแล้วก็ใบทามนะครับใส่ไว้ในมือแล้วก็ตี
1: ตบแรงที่สุดเท่าที่ทำได้
0: ใช่ครับแล้วก็ใส่ลงไปเลยเดี๋ยวกลิ่นจะเปลี่ยนนะครับ

0: หอมเริ่มใส่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปทำสีเขียวให้นะครับย้ายไปฝั่งนู้น
1: ค่ะ
0: ใส่ไปเลยพออย่าร้อนจัดนะจะไหม้ซะก่อนครับ
1: เพราะว่าโอลิฟออยล์จะเหมาะกับการใช้ความร้อนต่ำใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ก็เลยต้องใช้ไฟอ่อน
0: ใช่หลังจากที่นะครับตรงนั้นเริ่มอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้เริ่มเข้าที่แล้วสิ่งที่ผมจะเติมต่อมาคือโตเมโตเพสหรือมะเขือเทศเข้มข้นต้องอ่านฉลากให้ดีสำหรับคนที่แพ้อาหารใช
1: ่ไหมใช่
0: บางอย่างเราดูว่าไม่มีแต่มีนะครับวันนี้เราเลยตัดมะเขือเทศเข้มข้นตามสูตรออกไปใช้เป็นซอสพาสต้าสำเร็จรูปแทนนะครับก็ตัวนี้ก็จะง่ายนะครับผมก็จะเติมตัวนี้เป็นซอสพาสต้านะครับ
1: ก็คือจริงๆถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ที่น้องมีอาการแพ้หลายๆอย่างเนี่ยจริงๆก็อาจจะต้องใช้วิธีในการทำโทเมโต้เพสต
0: ์ใช่ทำเองก็ได้ครับทำซอสเองก็ได้นะครับอันนี้ที่ผมมีคือเป็นมะเขือเทศกระป๋องแล้วก็อยู่ในน้ำมะเขือเทศผมจะใส่แค่น้ำนะครับ
1: ค่ะ
0: โอเคเพื่อให้มันมีความกรุบกริบครับโอเคสำหรับสีแดงตอนนี้นะครับสำหรับที่ผมเห็นผมค่อนข้างโอเคแล้วนะครับใช้เกลือเล็กน้อยเพื่อเอามอยเจอร์ออกมานะครับเอาความชื้นออกมาเรื่องของเส้นนะครับด้วยความที่ว่าน้องยินดียังเด็กอยู่เรื่องอาหารเส้นน่าจะเป็นอาหารที่ค่อนข้างดึงดูดได้ดีวันนี้ผมจะทำเส้นที่เรียกว่าทาเกียเทลลี่นะครับในภาษาอิตาเลียนอย่างแรกเลยนะครับผมจะปอกเปลือกออกก่อนหลังจากที่เราปอกเปลือกแครอทเสร็จแล้วนะครับคุณแม่ก็ได้เป็นเส้นแล้วแค่นี้จริงๆนะครับแล้วเราก็จะหมุนไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราย้ำอยู่ที่เดิมเรื่อยๆเส้นมันจะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะ
1: สีสวยด้วยเด็กๆต้องชอบ
0: ครับกับซูกินี่ผมจะทำแตกต่างไปนิดนึงก็คือผมจะผ่าก่อนนะครับผ่าครึ่งผ่าเป็น1/4ผ่าแนวนี้เพราะว่าผมจะไม่ทิ้งส่วนไหนเลยนะครับ

0: ทางเส้นนะครับเราก็ใกล้จะเรียบร้อยละอันนี้เราจะทำเกลสนะครับคือเคลือบสิ่งที่เราต้องการก็คือมีหม้อใบเล็ก1ใบนะครับผมน้ำเปล่านะครับตามหลักแล้วจริงๆเราจะใส่เนยแต่น้องแพ้นมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่เป็นโอลิฟออยล์ใส่น้ำมันกับน้ำด้วยกันเลยแล้วก็น้ำตาลนะครับ1หยิบมือใหญ
1: ่ค่ะ
0: ครับเกลือ1หยิบมือเล็กใส่แครอทลงไปเลยครับกับซุกินี
1: ่เ
0: ฮ้ครับ
1: ใช
0: ่เป็นกึ่งๆต้มกึ่งๆผัดครับเดี๋ยวเราจะไปเรื่อยๆจนน้ำหายไปหมดตอนนี้นะครับราตาตุยเราก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับในเบรกหน้าเรามาดูวิธีการ

0: ลูกชิ้นกันต่อเลยครับต่อมาเราจะทำในส่วนของลูกชิ้นอย่างแรกเลยผมจะซอยกุ้ยช่ายก่อนต่อมาผมจะเตรียมเป็นแครอทแครอทใช้ไม่เยอะเลยนะครับแครอทใช้น้อยมากโอเคสวยเลยผมว่าพอแล้วงั้นเราปิดไฟน้ำยังไม่หมดก็จริงแต่ว่าไม่เป็นไรสุกี้นี่สุกไปนิดนึงแต่แครอทกำลังดีนะครับเรามีแครอทแล้วมีกุ้ยช่ายแล้วนะครับแล้วก็เราใช้เห็ดหอมสดนะครับไม่ต้องบางมากนะครับแล้วก็เอามาหั่นเต๋าต่อไปก็คือขิงนะครับขิงเนี่ยถ้าเราปอกไว้ก่อนแล้วนะครับถ้าเรามีที่ขูดก็ใช้ขูดเอาได้นะครับถ้าไม่มีที่บ้านไม่มีที่ขูดใช้สับเอาต่อมาเป็นปลาหมึกนะครับผมแยกส่วนก่อนนะครับเหนือสุดของตาปลาหมึกจะเป็นหนวดนะครับเราเฉือนตรงนี้ส่วนตรงนี้เราไม่ใช้นะครับอันนี้เราทิ้งขออนุญาตครับหมอแล้วมันจะติดลูกนี้ออกมานะครับถ้าอยู่ในหัวนี่คือปากปลาเราไม่ได้ใช
1: ้ทิ้งไปไหมคะ
0: บางคนชอบทานมากเอาไปย่างนี่อร่อยง่ายนิดเดียวครับเราเปิดขึ้นมา ดูว่าข้างในมีอะไรสกปรกไหมนะครับส่วนตัวแล้วพังผืดพวกนี้ผมจะเอาออกนะครับเช็ดนะครับเช็ดออกโอเคเสร็จแล้วเราก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเลยครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาลงเครื่องบดนะครับใช้ทุกส่วนเลยหลังจากที่ปลาหมึกหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนะครับเราจะบดเฉพาะปลาหมึกก่อนนะครับแค่ปลาหมึกอย่างเดียวก่อนนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้ปลาหมึกนะครับออกจากเครื่องบดอาหารมาไว้ในนี้ตรงนี้เรามีแครอทขิงใส่ลงไปครับคุณหมอมีกุ้ยช่ายใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้ว
0: ใส่ลงไปเลยครับ
1: เป็นตัวเพิ่มกลิ่นที่เลยนะคะเนี่ย
0: ครับผมแล้วก็เห็ดหอมโอเค
1: เกลือพริกไทยน้ำตาลแล้วก็อร่อยด้วยองค์ประกอบธรรมชาติใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับน้ำตาลผมใส่นิดเดียวหลังจากนั้นนะครับเป็นแป้งมันใช้กะปริมาณเอานะครับได้เนื้อเป็นคล้ายๆลูกชิ้นแล้วง่ายมากเราเอาน้ำมันเล็กน้อย
1: อันนี้ก็จะเป็นน้ำมันมะกอก
0: จับปั้นเป็นลูกนะครับหมอหมอปั้นปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บบีบแล้วก็ตักอันนี้ผมมั่นใจละว่าสุกแล้วนะครับเราก็จะประกอบร่างละแล้วก็น้ำลวกเส้นใช่ไหมครับเล็กน้อย

0: ป็นเมนูเส้นแล้วก็เมนูซอสแล้วก็เป็นลูกชิ้นสำหรับน้องนะครับ
1: น่าทานมากๆเลยนะคะ
0: ขอบคุณครับมีตรงไหนที่ต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขสำหรับคนที่ท่านผู้ชมทางบ้านที่อาจจะดูแล้วอยากจะทำตามมีตรงไหนต้องระวังเป็นพิเศษ
1: ก็คือสำหรับในแง่อาหารสำหรับเด็กเนี่ยโดยเฉพาะเด็กที่มีปัญหาเรื่องแพ้อาหารหลายอย่างเราต้องงดเว้นการรับประทานอาหารซึ่งเขามีปัญหาหลายๆตัวเนี่ยเราจะต้องระวังในแง่ของการที่เขาอาจจะขาดสารอาหารบางตัวได้นะคะซึ่งสำหรับอาหารจานนี้ก็คุณค่าทางอาหารค่อนข้างสูงทีเดียวแต่สำหรับเด็กเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มในส่วนของคาร์โบไฮเดรตอีกสักเล็กน้อยค่ะ

0: ก็อาจจะแนะนำให้ทานกับ
1: ข้าวหรือต้องมีผลไม้ตาม
0: อาจจะเป็นผลไม้ที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงนะครับตามมาทีหลังคุณหมอครับผมสงสัยเรื่องนึงก็คือสมมติผมแพ้กุ้งก็จะชอบมีคนบอกผมว่าฝืนกินสิทีละนิดนึงเดี๋ยวมันจะได้ต้านทานกับมันได้สู้กุ้งได้
1: สู้กุ้งได้จริงความคิดนี้เป็นความคิดที่ผิดแล้วก็อันตรายค่อนข้างมากนะคะเพราะว่าคนที่แพ้อาหารเนี่ยบางคนแม้กระทั่งรับประทานไปแค่คำเดียวหรือบางคนสัมผัสบางคนได้กลิ่นเนี่ยอาจเกิดอาการแพ้รุนแรงถึงขั้นที่หายใจไม่ออกแน่นหน้าอกความดันตกช็อกหมดสติได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยความเชื่อนี้เป็นความเชื่อที่ไม่ควรทำนะคะ
0: คือมันเสี่ยง
1: ใช่เสี่ยงต่อการที่จะเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงแล้วเสียชีวิตได้นอกจากนั้นนะคะในแง่ของความสำคัญคือว่าถ้าเกิดว่าเราไม่แน่ใจว่าบุตรหลานคนอื่นเห็นเด็กน่ารักเราอยากเอาขนมที่เราไม่แน่ใจไปให้เขาเพราะเราก็ไม่แน่ใจว่าเด็กคนนั้นจะมีปัญหาเรื่องการแพ้อาหารหรือเปล่าแล้วอาจจะเป็นการทำร้ายเขาโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะก็ประเด็นที่คุณก้องพูดขึ้นมาเนี่ยมีความสำคัญมากเพราะว่านอกจากที่เราจะไม่ให้อาหารลูกคนอื่นแล้วเนี่ยเราต้องสอนลูกตัวเองด้วย
0: ว่าอย่าไป
1: ว่าอย่ารับอาหารจากคนอื่นและลูกของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเขามีอาการแพ้อะไรเขาต้องรู้
0: ต้องพูดให้ได้เหมือนน้องยินดีเมื่อก
1: ี้บอกใช่เขาต้องรู้ว่าเขาแพ้อะไร
0: อันนี้
1: ใช่แต่ถ้าเป็นเด็กเล็กหน่อยเนี่ยบางทีเราจะต้องสอนเขาว่าห้ามรับประทานอาหารที่คนอื่นยื่นให้นะ
0: ครับ
1: จะทานอะไรต้องมาถามคุณพ่อคุณแม่ก่อนว่าทานได้หรือเปล่าเพื่อความปลอดภัยของน้องเขาเองนะคะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมทางบ้านมีปัญหาทางด้านสุขภาพนะคะสามารถส่งปัญหานั้นเข้ามาทางรายการเราได้นะคะพบกับพวกเราได้ในวันศุกร์หน้านะคะบ่าย3-4 โมงเย็นค่ะวันนี้เราทั้งสองคนก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ตัวลอยแล้วค่ะกำลังจะบิน
3: Airwalk
4: เร็วอีกเร็วๆไปทันแล้ว
5: อย่าแข็ง
4: เ
5: ชิ
4: ญตามเร็วๆตาม
5: อย่าแข็งเชิญอย่าแข็ง
4: อยากกินนมถ้วยเร็วๆ
5: อย่าแข็ง
4: เชิญแจ๊บหน่อยอยากกินนมถ้วยเร็ว
2: เอาอีก

0: Healthy Friday ในวันนี้ต่อเนื่องจากตอนที่แล้วโดยเรานำเสนอเกี่ยวกับเครื่องออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอซึ่งมีจุดเด่นคือการลดไขมันส่วนเกินอีกทั้งยังพัฒนากล้ามเนื้อหัวใจให้แข็งแรง
1: การอยู่ในเป้าหมายวันนี้เราพูดถึงการเบิร์นแฟตนะครับ
2: ใช่
1: ไม่ได้เกี่ยวว่าให้หัวใจแข็งแรง
2: ใช่
1: เพราะฉะนั้นมันจะต้องต้องจะอยู่ในระดับฮาร์ทเรทคือ
2: ที่ต่ำกว่า
1: 60-65%
2: ใช่ประมาณนั้น
1: มาผมมีชาร์ตให้เพื่อเห็นภาพง่ายขึ้นนะครับต้น
2: อ๋อโอเคนะครับถ้าเราดูเนี่ยมันเขาจะแบ่งเป็น4ช่วงของการฝึกใช่ไหมครับช่วงแรกเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการวอร์มอัพหรือว่าการคูลดาวน์ซึ่งพวกนี้มันจะค่อนข้างเบามากเป็นแค่การกระตุ้นเตือนให้ร่างกายเตรียมพร้อมนะครับพร้อมที่จะการออกกำลังกายนะครับนะครับอันที่2เนี่ยคือช่วงเนี้ยที่เราจะกำลังจะพูดกันก็คือช่วงของการลดน้ำหนักหรือเรื่องการ
1: สีเขียวที่เราเห็นนี่นะคร
2: ับ ใช่ครับนะครับอย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่ก็จะบอกอยู่ประมาณ 60-65% หรือบางครั้งก็อาจจะให้ลงต่ำไปถึง 55% นั่นก็คือในกรณีของคนที่อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของสุขภาพนะครับ
1: ถ้าอันนี้เป็นโซนคร่าวๆแต่ถ้าเกิดคิดเป๊ะๆคือ220ลบด้วยอายุคูณ60หาร100คำตอบมาคือ117
2: ตัวคาร์ดิโอเนี่ยปกติมันสามารถแบ่งแยกใช่ไหมครับในเรื่องของเป็นระบบทั้งแอโรบิกและแอนแอโรบิก
1: ที่ตรงนี้เดี๋ยวผมเริ่มให
2: ้ใช่เพราะถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เราบอกว่าเป็นแอโรบิกเนี่ยแอโรบิกก็คือตัวระบบพลังงานมันควรต้องมาจากการใช้ของออกซิเจนใช่ไหมครับซึ่งของออกซิเจนเนี่ยถ้าเกิดว่ามันสูงเกินไปตัวแหล่งพลังงานที่เอามาใช้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่ใช่มาจากไขมันละนะมันก็จะเป็นเรื่องของตัวคาร์โบไฮเดรตนะครับซึ่งถ้าวัตถุประสงค์ต้องการเบิร์นแฟตเนี่ยเราควรต้องให้มันใช้จากไขมันเราอาจต้องลดมันลงมานิดนึงเพื่อยืดเวลาให้มันยาวขึ้นมันก็จะมีการดึงไขมันมาใช้ได้ดีขึ้นเพราะถ้าเกิดเราหนักๆปุ๊บในแทนที่เราจะออกกำลังได้นานเนี่ยมันจะทำให้ออกกำลังกายสักพักเราไม่ไหวละเราเหนื่อยละมันก็ทำให้เป็นในเรื่องของตัวระบบพลังงานที่ใช้คนละแหล่งกันแล้วก็ในเรื่องของตัวพลังงานตัวแคลอรี่ตรงจริงแล้วลู่วิ่งเนี่ยค่อนข้างสูงมากนะครับคือตั้งแต่600ถึง 1,200 ขึ้นอยู่กับความหนักของคนที่ใช้ในการออกกำลังกายถ้าเกิดเป็นนักกีฬาที่เขาสามารถที่จะวิ่งได้หนักๆเร็วๆเนี่ย10กิโลเมตรถึง12กิโลเมตรต่อชั่วโมงพวกนี้โอ้1ชั่วโมงเนี่ยเขาสามารถใช้ได้เป็นพันเลยนะครับในเรื่อง
1: แต่ทีนี้บางคนจะสับสนที่ผมบอกก่อนนะคร
2: ับ
1: ถ้าเราเอาแคลอรี
2: ่
1: มาเป็นตัวตั้งที่เอาแบบ600แคลเลยจริงๆแล้วฮาร์ทเรทเราจะเกิน 60% นะ
2: ใช่อย่างที่บุ้ยพูดเนี่ยถูกต้องเลยนะครับเพราะว่าบางทีบางครั้งเราไปกังวลในเรื่องของแคลอรี่มากเกินไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วบางที

0: ต้องดูจากแหล่งพลังงานที่ใช้ด้วยถ้าถามว่ามันหนักเกินไปเหนื่อยเกินไปแหล่งที่ใช้มันอาจจะบอกว่า600แคลเนี่ยไอ้600แคลอรี่เนี่ยมันอาจจะใช้จากไขมันแค่ประมาณแค่200
1: เงี้ย
0: ซึ่งตรงนั้นมันไม่ได้ตอบตรงที่ว่าเราต้องการ
1: มันไม่ใช่เป้าหมายของเรา
0: เราต้องการเรื่องของเบิร์นแฟต
1: เรื่องเป้าหมายของเราคือเบิร์นแฟต 60% เท่าน
0: ั้
1: น
0: ใช่
1: ลุยเลย
0: นะ
1: ทีนี้พูดถึงข้อดีของจักรยานพี
0: ่ครับ
1: ข้อดีจักรยานใครที่ควรปั่นจักรยานบ้าง
0: ในแง่ของคนที่มีน้ำหนักตัวมากมีปัญหาเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะพวกกล้ามเนื้อข้อต่อพวกนี้เพราะงั้นเวลามาส่วนของจักรยานเนี่ยมันทำให้การรับน้ำหนักอะไรต่างๆมันลดลงมันเหลือแค่ครึ่งเดียวอ่ะแค่นั้นเองส่วน
1: เบาะรองแล้วใช่ๆเ
0: พราะงั้นเรื่องของแรงกระแทกหรือว่าแรงที่ต้องออกแรงมากขึ้นของตัวกล้ามเนื้อก็จะน้อยลง
1: สำหรับคนที่มีน้ำหนักเยอะ
0: ใช่
1: สมควรเลยจักรยาน
0: ค่ะคนมีจักรยาน
1: แต่เขาอยากวิ่งทำไงอ่ะ
0: อาจจะต้องอดใจไว้นิดนึงก่อนนะครับฝึกให้ระบบหัวใจแข็งแรงก่อนกล้ามเนื้อคุ้นเคยก่อนแล้วก็ค่อยให้พร้อมก่อนแล้วค่อยไปวิ่ง
1: เราตามใจไม่ได้เราต้องตามสภาพ
0: ใช่ตามสภาพ
1: อย่าตามใจนะครับตามสภาพร่างกายนะคร
0: ับ ใช
2: ่วันนี้เรามาติดตามกันต่อนะครับกับเครื่องออกกำลังกายแบบคาร์ดิโออีก2เครื่องจะเป็นเครื่องอะไรนั้นไปชมกันต่อเลย
1: มาถึงเครื่องคาร์ดิโอเครื่องที่3
0: ครับ
1: นี่คืออีลิปติคอลแปลเป็นไทยว่าอะไรพี่ผมเรียกไม่ถูกนะ
0: จริงๆมันก็เป็นเหมือนวงรีนะลักษณะของตัววงรีใช่ไหมเพราะลักษณะของการเล่นปกติเราจะลงในแนวดิ่งขนานใช่ไหมตัวนี้มันจะเป็นขนาดแต่เป็นลักษณะของวงรีนะครับ
1: พี่ต้นรู้ไหมครับว่าวิธีการทำงานของมันถูกคิดค้นมาจากอะไรแก้ปัญหาอะไร
0: แก้ปัญหาในเรื่องของแรงกระแทกอันที่หนึ่งคือเรื่องของแรงกระแทก
1: มันต้องมีที่มาว่าอยู่มันมาฮิตเลยไม่ได้มันต้องมาจากการแก้ปัญหา
0: ใช่เพราะงั้นโดยแรกส่วนใหญ่แล้วของคาร์ดิโอเนี่ยจักรยานจะเป็นตัวแรกใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของตัวลู่วิ่งนะครับลู่วิ่งก็มาเป็นตัวสเตปเปอร์หลังจากนั้นเขามองแล้วเล็งเห็นแล้วว่ามันมีความหนักไปหรือมันมีความเขาเรียกว่าข้อจำกัดของตัวอุปกรณ์นะครับเขาก็เลยผลิตตัวนี้ถือว่าเป็นตัวคาร์ดิโอที่หลังล่าสุด
1: เอาอย่าง
0: น
1: ี้ไหมลองเลย
3: ได้ค่ะ
1: ขึ้นเลยค่ะ
0: ลอง
3: โอเคได
1: ้กลับด้านถูกแล้ว
3: ถูกแล้วค่ะถูกแล้วแต่ว่านะคะมันมีอยู่2อันนะคะ
0: ครับ
3: จับยังไงเอ่ย
0: โอเคในเรื่องของตัวที่จับนะครับถ้าเกิดเราต้องการที่ออกกำลังกายในส่วนของด้านบนเราก็ต้องจับตัวนอกนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะที่เราไม่เคยออกกำลังกายเลยหรือว่าเรายังใหม่ๆอยู่เราก็พยายามจับตัวด้านในด้านในก็จะลดในเรื่องของการใช้กล้ามเนื้อส่วนบนนะครับมันจะทำให้เราเน้นที่ส่วนล่างมากขึ้นแต่ถ้าเราเริ่มโอเคแล้วร่างกายเราเริ่มปรับสภาพได้แล้วเริ่มมีความฟิตของร่างกายความพร้อมร่างกายแล้วแล้วก
3: ็
0: จ
3: ับ
0: ด้านนอกขึ้นใช่มันก็จะใช้ในส่วนของกล้ามเนื้อส่วนบนมากขึ้นนะครับ
1: ลองดูไหม
0: งั้นเราเริ่มก่อนลองถีบดันไปข้างหน้านะครับเข่าแนวเดียวกับเท้าตลอดนะครับส่วนใหญ่เวลาที่เราทำพวกนี้บางทีเรามักจะเผลอใช่ไหมเราไม่เผลอเราจะโถมน้ำหนักตัวลงไปนะครับเข่ามันจะเกินไปเท้าซึ่งถ้ายิ่งน้ำหนักตัวมากมันก็จะทำให้มีปัญหากับในเรื่องของตัวเข่ามากขึ้นนะครับมือปล่อยตามสบายเลยเราแค่ประคองอ่ะจริงๆเราไม่ต้องไปจับเก่งใช่ไหมเราแค่ประคองแค่นั้นเอง
1: ทีนี้ลองจับ
0: จับด้านนอกแล้วให้เหมือนกับเราวิ่งนะฮะใช่ไหมใช่แต่ลักษณะใช่ลอยนะครับ
3: ตัวลอยแล้วค่ะกำลังจะบิน
1: แอร์วอล์ก
0: แต่ทีนี้เวลาที่เราใช้เนื่องจากว่ายังไงแล้วแต่ในเรื่องของการออกกำลังกายแบบแอโรบิกหรือว่าคาร์ดิโอเนี่ยเราต้องเน้นในตัวของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ซึ่งมันต้องเริ่มจากขางั้นเวลาที่ถึงเราจะใช้ส่วนบนยังไงเราก็ต้องใช้ออกแรงที่ขาและสะโพกที่มากขึ้นมือแค่ช่วยประคองในเรื่องการดึงเพราะงั้นจะมีบางท่านที่เห็นว่าออกแรงปุ๊บกลายว่าขาอยู่กับที่ฉันพยายามใช้แขนซึ่งตัวส่วนบนเนี่ยมันเป็นตัวกล้ามเนื้อที่มันเล็กกว่า
1: คนที่ต้องการเผาผลาญไขมัน
0: เราต้องพยายามเน้นในขาก
1: ล้ามเนื้อใหญ่ดีสุดคือดีสุดนะครับ
0: ใช่ครับขาสะโพก
1: กล้ามเนื้อขาดีสุดนะครับทีนี้ถามนิดนึงว่ามันจะเห็นว่าช่องในการยืนพี่ต้น
0: ค่อนข้างกว้าง
1: มันกว้างเราควรจะเอาหน้าชิดหรือหลังชิดครับชิดหน้าหรือชิดหลัง
0: ชิดหน้าครับส้นเท้าก็คือพยายามเข้ามาชิดกระด้านหน้า
1: ปลายเท้าใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
3: ปลายเท้าชิดเห็นไหมทำถูกแล้วเนี่ย
1: เก่งมากค่ะนักเรียนถ้าเกิดชิดหลังจะเป็นอะไรครับ
0: โอเคลองให้เขาลองทำ
3: ใช้ส้นเท
0: ้
3: า
0: ส้นเท้าดันลงไปมันจะทำให้ลักษณะของการทำงานเนี่ยคือจริงๆปกติเวลาที่เราวิ่งหรือเราเดินอะไรต่างๆมันจะเป็นตัวฝ่าเท้ามากกว่าที่จะรับเรื่องของแรงกระแทกได้ดี
1: ครับครับ
0: และในตัวที่การลงเนี่ยส่วนใหญ่มันก็ต้องเป็นเรื่องของตัวอุ้งเท้าหรือฝ่าเท้ามากกว่าที่จะเป็นเรื่องของตัวส้นเท้าส้นเท้าเราเอาไว้ในแง่ของการเบรกหรือหยุดการเปลี่ยนทิศทางนะเราต้องการเปลี่ยนหยุดเบรกนั่นคือในเรื่องของตัวส้นเท้า
1: แสดงว่าชิดหน้าน่าจะเวิร์กกว่า
0: ใช่ครับ
1: ใช่มากกว่า
0: แรงจากตัวฝ่าเท้านะครับ
1: ที่เราสามารถเพิ่มความหนักหรือว่าอีลิปติคอลสามารถทำท่าไหนได้อีกครับ
0: โอเคก็ในตัวในตัวของเครื่องเนี่ยมันจำกัดในเรื่องการเคลื่อนไหวอยู่แล้วมันก็คือจะเป็นแค่หน้าหลังอย่างเดียวนะครับ
1: โอ้ไม่เดินหน้าก็ถอยหลัง
0: เดินหน้ากับถอยหลัง
1: แต่เทรดมิลลู่วิ่งถอยหลังไม่มีนะเพราะบางคนไปถอยหลังนี
3: ้
0: เขาพยายามตอนเนี้ยในแง่ของเรื่องของการออกกำลังกายอีกลักษณะหนึ่งเขาจะมีเรื่องของการเดินหน้าและถอยหลังเขาจะถือว่ากล้ามเนื้อส่วนหน้ากับส่วนหลังเนี่ยโอเคโดยธรรมชาติเนี่ยไอตัวคอร์ดิเซปหรือกล้ามเนื้อ

0: ส่วนหน้าเนี่ยมันต้องแข็งแรงกว่าตัวแฮมสตริงแล้วหลังอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราไม่ค่อยใช้มันเลยมันก็จะทำให้แทนที่มันประสิทธิภาพก็จะลดน้อยลงการสมดุลก็จะลดน้อยลงนะครับเพราะว่าชีวิตประจำวันส่วนใหญ่เรามักจะเคลื่อนที่ข้างหน้าถ้าไม่ใช่สมัยเด็กๆที่เราอาจจะมีการวิ่งเล่นไปด้านข้างถอยหลังมันก็จะเริ่มลดน้อยลงแล้วและตัวนี้มันสามารถที่จะฝึกในเรื่องของพัฒนากล้ามเนื้อส่วนของด้านหลังได้มากขึ้น
1: แตกต่างไหมคะถอยหลัง
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่
2: แต่ชอบไปด้านหน้ามากกว่าค่ะเพราะคนเราต้องก้าวไปข้างหน้าอย่าถอยหลังค่ะ
3: ตาตาเหลว
1: เล่นมุกเองหน้าแดงเองดูสิ
0: แต่ตามอัตราส่วนนะครับอย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่แล้วความสำคัญของตัวด้านหน้ามันต้องสำคัญกว่าด้านหลังแล้วเพราะงั้นเวลาที่เราทำเราก็ต้องเน้นความสำคัญที่ด้านหน้าแต่ให้มีด้านหลังที่ทำด้วย
1: อาจจะสมมติถ้าคนที่ทำในตอนเริ่มต้นเหมือนเดิม15-20นาที
0: แล้วก็มีการสลับ
1: แล้วก็สลับอาจจะเป็นสักเดินหน้า10นาทีถอยหลัง5นาที
0: ใช่
1: เพื่อให้ข้างหน้าแข็งแรงกว่าด้านหลังอยู่แล้ว
0: ใช
1: ่
2: ตอนนี้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อข้างหลังนี้จะตึงแล้วก็ตึงมาก
1: ชอบอ่ะเวลาเขาเป็นไงเขาบอกชอบมากเลย
0: ใช่ผู้หญิงเนี่ยเรื่องของตัวต้นขาด้านหลังสะโพกด้านข้างไม่ว่าจะเป็นขาด้านนอกด้านใน
1: สะสม
0: มีการสะสมเพราะงั้นปริมาณของกล้ามเนื้อมันน้อยอยู่แล้วเพราะงั้นเวลาที่เขาทำอะไรที่ไม่เคยอย่างเงี้ยปุ๊บมันก็จะเริ่มมีความรู้สึกว่า
1: ไม่เร็ว
0: กล้ามเนื้อมีการทำงานที่มากขึ้น
1: มีข้อจำกัดอะไรไหมครับขณะที่เราเบิร์นแฟตอยู่อย่างเงี้ยครับแล้วมีข้อสังเกตอะไรไหมครับถ้าเกิดขึ้นกับร่างกายของเราควรจะหยุดทันทีนี่นะครับ
0: ไอ้นั่นก็คือในเรื่องของปกติแล้ววิงเวียนหน้ามืดอะไรพวกนั้นมันต้องหยุดอยู่แล้วธรรมชาตินะครับแต่อีกประการหนึ่งเครื่องนี้จะช่วยในเรื่องของการทำให้ลดแรงกระแทกก็จริงแต่ในกรณีของคนที่ไม่มีพื้นฐานหรือผู้สูงวัยนะครับในเรื่องของไอ้บาลานซ์ก็สูญเสียไปการทรงตัวก็สูญเสียไปตัวนี้มันไม่ใช่เป็นธรรมชาติการเดินการจักรยานมันยังใกล้เคียงกับธรรมชาติชีวิตประจำวันมากกว่า
1: เพราะงั้นก็ยังชินมากกว่า
0: ใช่เพราะงั้นในตัวนี้บางครั้งถ้าเกิดเอาผู้สูงวัยคนที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยบอกว่าโอ้โหตัวนี้ดีมากเลยดีกว่าตัวลู่วิ่งอีกเอามาให้เริ่มเล่นเลยมันอาจจะเป็นข้อจำกัดของเขาม
1: ีคำถามค่ะคำถามนักเรียนนะคะขณะที่เราออกกำลังกายแบบนี้ตัวอิลิปติคอลมีอัตราการเผาผลาญแคลอรี่ต่อ1ชั่วโมงมากกว่าหรือน้อยกว่าการเทรดมิลคะบนลู่วิ่ง
2: น่าจะน้อยกว่าค่ะ
1: คำตอบค่ะ
0: อันนี้ถูกต้องครับน้อยกว่าแต่ก็ใกล้เคียงนะใกล้เคียงนะครับอยู่ประมาณที่700-800แคลอรี่นะครับตอน
1: ไม่มากไม่มาก
0: ใช่ครับครับ
1: แสดงว่าถ้าเกิดวิ่งก็คือ600-1,200อันนี้700อาจแบบร่างกายเราไม่ชิน
0: ใช้
1: แคลอรี่เยอะหน่อยแต่พอสุดท้ายแล้วช่วงการไปต่ออาจจะติดแค่800
0: ใช่
1: ต่อ1ชั่วโมง
0: ครับ

0: ่คือเครื่องออกกำลังกายนะครับคาร์ดิโอตัวสุดท้าย
1: คร
0: ับ เคยเห็นรูปร่างแบบนี้มาก่อนไหมครับรู้จักไหมครับ
2: เนี่ยเพิ่งเคยเห็นนะคะ
0: ครั้งแรกสวัสดีครับหรือยังครับสวัสดีครับด้วยครับอันนี้คืออะไรครับพี่ต้น
1: ตัวนี้ก็ถ้าภาษาไทยก็คือเรือกันเชียงใช่ไหมครับ
0: เรือกันเชียง
1: หรือตัวโรลลิ่ง
2: ที่
1: คร
2: ับ
0: แจวมาแจวจำจิกน้ำนิ่งแหละเรือ
1: ติ
0: ดคนแจว
1: ไม่ใช่ถ้าเรือกันเชียงถ้าเราดูเวลาที่เขาแข่งสากลใช่ไหมเราจะเห็นอยู่เรือที่สวยๆที่เขาจะ
0: สองข้างพร้อมก
2: ัน แล้วนี่เราต้องทำยังไงคะ
1: เราก็เป็นลักษณะใกล้เคียงกันก็คือจะดึงเข้าหาตัวดึงกับทีบนะครับ
2: ดึงกับ
0: ทีบทำให้ดูทำให้ดู
1: เดี๋ยวให้บุ้ยทำให้ดู
0: โอเคที่การใส่เราจะใส่นี่เหมือนกันนะครับ
1: เท้าล็อกเท้าเหมือนกัน
0: ปุ๊บเราเข้าปุ๊บวิธีทำงานคือดึ
1: งพร้อมถีบ
0: ดึงพร้อมถีบ
1: ผ่อนไป
0: เข
1: ียนพร้อมเหยียดดึงพร้อมถีบตัวตรงหลังตรงดึง
0: มันที่เบา
1: ดึงดึง
0: มันได้หมดเลยหน้าท้องจริงจริงหน้าท้องได้อีกกล้ามท้องได้อีก
1: ใช่คราวนี้เราดึงแขนเข้าด้วยหาตัวด้วยดึงแขนพร้อมถีบดึง
0: มันจะมีจังหวะนะ
1: ใช่
0: ถ้ามาอยู่ตรงนี้ลมเย็นเลย
2: โอ้โหโซ่ปะว้าวแล้วมันจะมีวัดอะไรไหมคะ
1: ใช่ตัวนี้มันก็จะโชว์ในเรื่องของตัวความเร็วตัวพลังงานที่เราใช้ไปใช่ไหมครับระยะทางนะครับแคลอรี่ที่เราใช้
0: มาลองดูครับอันนี้จะเป็นไหมครับต้องใส่ให้แน่นหน่อย
1: ใช่ครับเพราะเวลาที่เราถีบหรือออกแรงบางครั้งเดี๋ยวท่านก็ไม่จับถูกใช่ไหมเราก็ต้องล็อกไว
0: ้เฮ้ยสนุกอ่ะนี่ผมชอบ
2: เฮ้ยสนุกอ่ะ
0: ยังค่ะ
1: พยายามให้หลังเหยียดยืดตรงนั่งหลังตรงนะครับยืดนะครับถีบเท้าพร้อมดึงนะครับเวลาดึงเข้าหานะประมาณช่วงของสะดือนะครับบีบศอกพันตัวใช่ดึงพร้อมถีบเอากลับไปเหยียดพร้อมงอดึงพร้อมถีบด
0: ึ
1: งพร้อมถีบใช่เหยียดยืดแขนให้สุดเหยียดยืดแขนให้สุดนะครับเดี๋ยวเราลดความฟืดตรงนี้หนึ่งก่อน
0: อันนี้คือปรับอะไรครับ
1: ปรับเรื่องของความฟืดครับเพราะถ้าเราสังเกตช่องฝั่งนี้มันจะเป็นช่องในเรื่องของช่องรับลมตัวนี้มันจะเป็นเรื่องของระบบลมยิ่งถ้าเราเปิดช่องรับลมให้มันกว้างขึ้นใช่ไหมครับกว้างขึ้นทุกครั้งที่เราดึงเนี่ยแรงต้านของลมก็จะมากขึ้นแต่ถ้าเราลดลงนะครับแรงต้านของลมก็จะลดน้อยลงนะครับก็ทำให้เราต้องออกแรงน้อยลง
0: เบาขึ้นไหมครับ
2: เบาลงค่ะเบาลง
0: เบาลงไหมครับ
2: เบาลงค่ะ
0: แล้วถ้าอย่างนี้ครับ
2: โหใช้แรงดึงเยอะขึ้นมันเริ่มหนืดขึ้นแล้วค่ะ
0: เหมือนเดิม
1: ใช่
0: คอนเซปต์ในการเบิร์นแฟตเผาผลาญไขมันก็คือว่า
1: เน้นให้ต่อเนื่องใช่มั้ยครับ
0: ต่อเนื่อง30นาทีขึ้นไปสำหรับคนเริ่มต้น 15-20 นาทีก่อน
1: ใช่ครับ
0: อย่าเพิ่งกังวลต้อง30นาที
1: ใช่แล้วก
0: ็
1: ในเรื่องของตัวนี้ก็คือความหนักก็คือเราสามารถที่จะให้ในเรื่องของตัวความฝืดได้อันที่1อันที่2คือจังหวะของการดึงถ้าตอนณตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้ตัวสปีดอยู่ที่ถ้าเราดูนะครับอยู่ที่27 26เนี่ยงั้นตอนเริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องให้เร็วขนาดนี้ก็ได้ลองดึงให้ช้าลงสักไม่ถึง10ก็ได้7ถึง10มา8ถึง10เนี่ยช้าๆอย่างนี้ก่อนนะครับเพราะตรงนี้เขาไม่ผิดในกรณีของคนที่มาใหม่ๆนะครับเราอาจจะให้ทำ15ทีแล้วก็ดึงช้าก่อนเราไม่จำเป็นต้องไปเร่งให้มันเร็วขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของบางคนจะมีความรู้สึกตัวนี้มันได้ในเรื่องของการเผาผลาญการเบิร์นเหร
0: อ
1: ถ้าเราสังเกตนะครับส่วนล่างใช่ไหมมันมีการเรื่องของมันเหมือนเราทำสปอร์ตอยู่ใช่ไหมครับย่อเหยียดย่อเหยียดสะโพกอยู
0: ่ย่อเหยียดย่อเหยียด
1: ใช้ในส่วนของตัวสะโพกต้นขาหมดเลยส่วนด้านล่างเพราะตัวนี้มันจะทำให้ตัวหัวใจระบบไหลเวียนต้องทำงานหนักขึ้นในอีกทางนึงก็คือมันเป็นการนั่งอยู่ก็จริงนะครับแต่ส่วนบนมีการทำงานเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าเทียบจริงๆแล้วความหนักหรือพลังงานเนี่ยไม่ได้แตกต่างไปกับเรื่องของการวิ่งเลย
0: ตอนหนึ่งชั่วโมง
1: ใช่มันใช้ทั้งส่วนบนส่วนล่างนะครับเหมือนกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าอยู่ในท่าที่นั่งอยู่แต่เป็นการนั่งที่เราเหยียดยืดสะโพกกับขาที่ต้องมีการทำงานอยู่ตลอด
0: ใช้ทั้งด้านบนด้านล่าง
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเราจะเพิ่มความหนักทำได้อย่างไรครับ
1: ก็คือเพิ่มในเรื่องของตัวความฝืดให้มากขึ้นใช่ไหม
0: เพิ่มความฝืดนี่นะครับ
1: ขึ้น
0: ก็หนักขึ้นนะครับ
1: ใช่ถ้าดูว่า
2: ใ
1: ช่ถ้าดูว่ามีความรู้สึกว่าความฝืดโอเคแล้วเราก็สามารถเพิ่มความเร็วขึ้น
0: ลองดู
1: เร็วขึ้นดึงพร้อมทีตัวตรงยืดหลังตรงยืดหลังตรงยืดหลังตรงดึงเร็วขึ้นเร็วขึ้น
0: เร็วขึ้น
1: มาเร็วขึ้น
2: เหยียดแขนให้สุด
0: เร็วอีกเร็วๆไม่ทันแล้ว
1: เหยียดแขนให้สุด
0: อ
1: ย่าแข็งสุดอย่าแข็งกับไอ้
0: กินนมถ้วยเร็วๆ
1: อย่าแข็ง
0: แจ๊บหน่อยอยากกินนมถ้วยเร็วเฮ้ยเอาอีกเอาอีก
1: เอาอีกเอาอีกอย่าแข็งกับไอ้สุดอย่าแข็งกับไอ้สุดหลังตรงอย่าแข็งให้สุดเหยียดกับไอ้สุดดึงรู้สึกยังไงบ้าง
2: แขนล้าแน
0: ่ล้ามั้ย
2: ใช้พลังแขนเยอะมากเลยค
1: ่
2: ะ
1: ใช่
2: สุดยอด
0: มันหนักแล้วเนี่ย
1: แต่ประเด็นที่บางทีคนหลายคนมองข้ามเพราะเราอาจจะไม่คุ้นเคยกับตัวนี้นะครับประเด็นที่1ประเด็นที่2คือถ้าคนที่ออกกําลังกายใหม่ๆเนี่ยถ้าเราดูแต่ละเครื่องไม่ว่าจะเป็นลู่วิ่งหรือว่าเป็นจักรยานนั่นคือคนคุ้นเคยงั้นบางทีเขาอาจจะไม่ต้องมีสิ่งที่มาช่วย ช่วยดึงเวลาเขาไม่ต้องมีทีวีไม่ต้องมีอะไรที่เข้ามาช่วยนะอย่างตัวเนี้ยถ้าถามว่าทีวีก็ไม่มีโอ้โหเฮ้ยฉันต้องแค่มาพายอย่างเดียวหรือจะดื่มน้ำทีถามว่ามีน้ำขวดหนึ่งเฮ้ยจะหยุดดื่มต้องหยิบไม่ได้ฮะ
2: ม
1: ัน
2: ก็จะเสียการสมดุลอย่างเงี้ย
0: โอ้พอแล้วค่ะพอแล้วค่ะ
1: แล้วก็ถ้าอีกตัวนึงก็คือในเรื่องของตัวชีพจรใช่ไหมครับถ้าเราสังเกตตัวพวกนี้จะไม่มีเรื่องของตัววัดชีพจรซึ่งบางทีมันก็อาจจะทำให้การควบคุมในเรื่องของความหนักระดับความหน
0: ัก แม้กระทั่งเรามีอยู่ตรงนาฬิกาก็ตาม
1: เราก็จะ
0: ดูปุ๊บ
1: ลูกเราก็ดู
0: เป๊ะอีก
1: ใช่เพราะงั้นไอ้ตัวพวกนี้บางทีก็เลยอาจจะควบคุมยากในเรื่องของตัวพวกนั้น
0: ทีนี้ให้ถ่ายมีคำถามอีกแล้วครับมีคำถามถามคุณแต้มครับเครื่องออกกำลังกายตัวนี้นะครับโรลลิ่งเนี่ยมีอัตราการเผาผลาญไขมันต่อชั่วโมงมากกว่าหรือน้อยกว่าเทรดมิลครับที่บอกพอๆกันอันไหนมากกว่าอันไหนน้อยกว่ากันครับ
2: มากกว่าค่ะเพราะว่าอันนี้มันได้ออกกำลังกายแบบได้ใช้แรงเกือบทุกส่วนเลยอะค่ะทั้งแขนทั้งขาแรงดึงอย่างเงี้ยค่ะทุกส่วนเลย
0: คำตอบครับพี่ต้น
1: คิดว่าไงครับผิดอีกแล้วครับแต่จริงแล้วถือว่าใกล้เคียงนะครับเพราะว่าถ้าวิ่งเนี่ยมันอยู่ประมาณ600ถึง1ชั่วโมงถึง 1,200 ตัวเนี้ยมันจะอยู่ประมาณ700ถึง 1,100 จริงๆแล้วมันใกล้เคียงแต่สิ่งที่มันอาจจะแตกต่างกันตรงที่ว่าวิ่งเนี่ยเราทิ้งดิ่งน้ำหนักเราทั้งหมดทิ้งลงหมดเพราะงั้นมันจะใช้แรงค่อนข้างเยอะนะครับเรื่องของการประคองทรงตัวแต่นี่เรานั่งพอนั่งปุ๊บไอ้แรงบางอย่างที่เราต้องใช้ช่วยในเรื่องของการประคองตัวมันเริ่มง่ายขึ้นละมันเริ่มลดน้อยลงมันก็เลยทำให้เปอร์เซ็นต์การใช้พลังงานมันลดลงมานิดนึงแต่ถือว่าใกล้เคียงกัน
0: แต่สตาร์ทอะหนักกว่านะ
1: ใช่ใช
2: ่
1: เพราะว่าม
2: ันวิ่งมันค่อยๆไปอย่างเงี้ยค่อยๆไป
1: ใช่แล้วก็อย่างสิ่งที่บวยหรือแม้กระทั่งว่าน้องแต้มมีความรู้สึกว่ามันหนักกว่าเพราะอะไรเพราะตรงนี้เราไม่เคยชินการวิ่งการเดินการขี่จักรยานบางทีเรายังเคยชินแต่อยู่ดีให้เรามาดึงหรือว่าเรือกระเทียงเนี่ยบางทีกล้ามเนื้อในชีวิตประจำวันเราไม่ค่อยได้ใช้ตรงนี
0: ้
1: มันก็เลยรู้สึกว่าไม่เคยชินก็เลยทำให้รู้สึกว่ามันหนักกว่าด้วยความที่หนักกว่าตรงนี้ความที่กล้ามเนื้อไม่เคยชินตรงนี้มันเวลาที่เราต้องการที่จะเร่งเรื่องของการใช้พลังงานมันจะทำให้ดีขึ้นเพราะว่าร่างกายไม่คุ้นเคยพอไม่คุ้นเคยเนี่ยมันจะมีการใช้พลังงานอะไรต่างๆ

0: มันเหมือนเราตื่นเต้นอ่ะพอตื่นเต้นทุกครั้งหัวใจจะเต้นเร็วใช่ไหมจะมีการใช้พลังงานที่มากขึ้นสูงขึ้นนะครับ
1: การที่ออกกำลังกายในห้องฟิตเนสแล้วมีห้องแอร์อย่างเงี้ยค่
0: ะ
1: กับการที่ออกกำลังกายข้างนอกในกลางแจ้งอย่างเงี้ยค่ะมันต่างกันยังไงอ่ะ
2: โจทย์ของเราวันนี้คือผ่อนคลายไขมันนะครับดีมากเลยที่แต้มถามคิดว่ายังไงออกกำลังกายในที่เย็นกับออกกำลังกายในอุณหภูมิร้อน
1: ๆ
2: อันไหนดีต่อการเผาผลาญไขมันหรือว่าเบิร์นแฟตของเรามากที่สุด
1: ในฟิตเนสไหมคะเพราะว่าเวลาเย็นๆมันสามารถออกกำลังกายได้นานกว่าอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นเลยถ้าเรามองมันเป็น2ประเด็นนะครับประเด็นที่1เขาบอกอยู่แล้วว่าตามฟิตเนสเนี่ยเขาจะใช้คำว่าฟิตเนสใช่ไหมฟิตเนสก็คือมันก็จะเป็นองค์ประกอบโดยพื้นฐานเพราะงั้นในสิ่งพวก
2: ที่เราจะการออกกำลังกาย
0: ตัวอะไรที่มันเป็นพื้นฐานเรามักจะต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนที่เราจะไปเล่นอะไรที่มันมีความหลากหลายมากขึ้นหรือมีความซับซ้อนมากขึ้น
1: มือใหม่อย่างหนูก็ควรจะเล่นในฟิตเนส
0: ควรจะเล่นจากฟิตเนสก่อนนะครับอันที่2ก็คืออุณหภูมิที่ต่ำกว่าปกติพวกนี้มันจะทำให้ความทนทานของเราดีขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่มือใหม่หรือคนที่มีสภาวะที่ต้องการที่ออกกำลังกายที่ต่อเนื่องก็ควรต้องอยู่ในที่ที่เย็นๆหรือว่าอย่างเขาบอกว่าถ้าเราต้องการที่ลดน้ำหนักเราควรออกกำลังกายช่วงเช้าเพราะอะไรเพราะช่วงเช้าอากาศจะค่อนข้างเย็นอุณหภูมิค่อนข้างต่ำเพราะงั้นวิ่งมาราธอนส่วนใหญ่เขาจะไม่มาวิ่งตอนเที่ยง ตอนบ่ายเขาจะวิ่งเขาวิ่งตอนเช้าเพื่อที่มันจะทำให้ส่งเสริมเรื่องพวกนี้ได้ดีขึ้น
2: นึกถึงโยคะร้อนเคยออกกำลังกายไหมคนไม่เคยออกไปเล่นโยคะร้อนยิ่งทนไม่ไหวนะเพราะมันร้อน
0: การระบายอะไร
2: อุณหภูมินอกสูงกว่าอุณหภูมิข้างใน
0: นะครับ
2: เรียบร้อยแล้วครับสำหรับพื้นฐานในการเผาผลาญไขมันหรือออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ
1: ค่ะ
2: ทาร์เก็ตของเราเป้าหมายคือเผาผลาญไขมันเบิร์นแฟตที่มันสะสมในร่างกายให้ดีที่สุด
1: เอามันออกไป
2: เรียนรู้พื้นฐานแล้วเป็นยังไงบ้างครับน้องแต้ม
1: ค่ะชอบมากเลยค่ะแล้วก็โดยเฉพาะไอ้ที่ปั่นจักรยาน
2: ก่อนรู้กับหลังรู้แตกต่างกันไหมครับ
1: ต่างกันเยอะเลยค่ะคือปกติเป็นคนไม่ค่อยเข้าฟิตเนสคือพอเข้ามาปุ๊บคือถ้าไม่มีคนแนะนำอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่รู้เลยว่าเครื่องนี้การเล่นที่ถูกวิธีอ่ะควรจะทำอย่างไรเริ่มต้นอย่างไรก่อนแต่พอเหมือนมีอาจารย์มาแนะนำอย่างเงี้ยค่ะรู้แล้วว่าเราอย่าไปสนใจนะไอ้พวกแคลอรี่อ่ะควรจะสนใจไอ้ที
2: ่ฮาร์ดเรทมากกว่า
0: สนใจได้แต่ในช่วงแรกอาจจะต้องสนใจเรื่องของตัว
1: ค่ะเนี่ยค่ะก็ทำให้ได้รู้ว่าการออกกำลังกายที่ถูกวิธีอ่ะควรจะเริ่มต้นอย่างไร
2: น่ารักมากวันนี้น้องแต้มมาร่วมรายการของเราสนุกที่สุดเลยมีความสุขเป็นผู้หญิงนี่สาวเหนือที่หน้าใสๆดูเหมือนไม่มีมุกอะไรแต่มีมุกตลอดเวลา
0: เน็บตลอด
2: ขอบคุณมากนะครับ
1: ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ
2: พี่ต้นมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับสำหรับคุณผู้ชมที
0: ่
2: กำลังต้องการเบิร์นแฟตจริงๆครับ
0: ก็จริงๆแล้ว
2: หลักคืออะไร
0: ถ้าโดยหลักนะอย่างเมื่อสักครู่ที่บอกว่าชอบจักรยานเนี่ยโดยทั่วไปคนส่วนใหญ่เราคุ้นเคยอะไรหรือว่าเรามีความรู้เราโอเคกับตัวนั้นเราก็มักจะเล่นตัวนั้นนะครับแต่ก็หลักของการออกกำลังกายมันมีอยู่อีกการนึงถ้าเราต้องการพัฒนาเรื่องของตัวระบบสมองหรือว่าอะไรที่มันไม่คุ้นเคยหรือแม้กระทั่งว่าการที่ต้องการให้มันมีการเผาผลาญที่ดีขึ้นบางครั้งเราอาจจะต้องทำในสิ่งที่ร่างกายเราไม่คุ้นเคยนะครับเพื่อให้มันมีการเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะครับซึ่งตรงนั้นมันจะส่งผลไม่ใช่แค่ร่างกายอย่างเดียวละมันเรื่องของการพัฒนาเรื่องของตัวสมองด้วยงั้นบางอย่างสิ่งที่คุ้นเคยแล้วเราก็อาจจะรักษาไว้ทำไว้แต่บางสิ่งที่ไม่คุ้นเคยอาจจะทำบ้างนะครับในสิ่งที่
2: เขาถึงบอกว่าเวลาเราลองทำอะไรใหม่ๆบางครั้งเราอาจจะค้นพบ
0: อ
2: ะไรใหม่ๆก็ได้
1: อาจจะชอบ
2: อาจจะค้นพบลองเปิดใจดู
0: ได้คร
1: ับ
2: เอาละครับคุณผู้ชมครับนั่นคือทั้งหมดของการออกกำลังกายในวันนี้นะครับโดยเฉพาะการเผาผลาญไขมันวันนี้ทำมาเพื่อเอาใจคุณผู้ชมโดยเฉพาะเราจะได้มีหุ่นที่ดีเหมือนกันทั้งประเทศเลยนะครับเพราะว่านั่นคือความตั้งใจของรายการของเราขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับติดตามสัปดาห์หน้าสำหรับรายการ Healthy Friday วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ปวดเลยครับคุณหมอ
2: เก
0: ิ
2: ดอะไรขึ้นครับเนี่ย
0: ผมรีบมาหาคุณหมอเนี่ยครับดันไปลื่นครับปวดสะโพกปวดเอวไปเลยครับ
2: โอ้โหเสียดายรู้ไหมครับเนี่ยครับจริงๆแล้วกระเบื้องตรงภาควิชาแล้วเนี่ยมันเป็นกระเบื้องสำหรับเดินนะครับถ้ากระเบื้องจริงๆมันไม่ได้ดีไซน์ให้วิ่งได้แล้วก็บางทีเนี่ยเขาทำป้ายบอกเลยนะครับว่าห้ามวิ่งระวังหกล้มอะไรเงี้ยนะครับ
0: มันมีการแยกประเภทของกระเบื้องแบบนี้ด้วยครับเนี่ยผมเพิ่งรู้เลย
2: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยยังมีนะครับของเจดายแค่ลื่นหกล้มไม่ใช่ปวดเอวเนี่ยถ้าบางคนเนี่ยเป็นผู้ป่วยสูงอายุเนี่ยหกล้มแล้วบางท่านอาจจะโหละข้างแตกเข้าโรงพยาบาลบางคนถึงขนาดแบบผ่าตัดเส้นเลือดออกในสมองเลยอย่างเงี้ยนะครับ
0: โอ้โหอย่างนี้ถ้าเป็นคนไข้ที่น่ากลัวเลยพี่แหม่มครับผมขอถามนิดนึงเดี๋ยวพี่แหม่ม
1: ค่ะ
0: ถ้าสมมติว่ากระเบื้องมันเลือกประเภทกันแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นคนไข้เนี่ยเขาจะมีอาการที่อันตรายกว่าผมอีกนะท่านแม
1: ่มีค่ะเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยการเดินตรงตัวเนี่ยก็ไม่ดีอยู่แล้วค่ะกระดูกอาจจะหักได
0: ้โอ้โหอย่างนี้ด้วยขอพี่แหม่มมาให้ข้อมูลกันหน่อยดีกว่าขออนุญาตครับผม
1: ใช่แล้ววันนี้เราจะไปเยี่ยมบ้านไปดูผู้ป่วยเรื่องการปรับเปลี่ยนสภาพการดูแลผู้ป่วยค่ะ
0: ครับผม
1: บ้านน้องเจไดมีผู้สูงอายุไหมคะ
0: มีครับมีคุณพ่อประมาณ70กว่าครับพี่
1: แล้วท่านมีปัญหาเรื่องการหกล้มไหมคะ
0: ก็มีบ้างนะครับทุกวันนี้ใช้ไม้เท้าอยู่ครับผม
1: โอเคค่ะบ้านของผู้ป่วยวันนี้ก็เป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุเหมือนกันค่ะตอนที่เราส่งเยี่ยมบ้านเนี่ยเขาหกล้มที่บ้านนะคะ
0: ครับ
1: เวลาเดินปัญหาที่หกล้มส่วนมากจะเป็นที่ห้องน้ำที่บันไดที่ธรณีประตูจะเห็นได้ว่าบริเวณที่พูดถึงเนี่ยจะเป็นบริเวณลื่นแล้วก็มีระดับนะคะ
0: ต่างระดับกัน
1: ตอนที่น้องแตงไปเยี่ยมบ้านนะคะน้องแตงเห็นพื้นที่บ้านหลังนี้เป็นยังไงบ้างคะ
3: มีธรณีประตูจริงๆค่ะที่เห็นบ่อยๆเลยก็คือจะเป็นตรงหน้าห้องน้ำค่ะบวกกับพรมเข้าไปด้วยก็จะยิ่ง
0: ลื่น
3: ไปกันใหญ่เลยค่ะอีกอย่างนึงก็คือผู้ป่วยอะค่ะเริ่มมีแขนขาอ่อนแรงเมื่อไหร่ที่ผู้สูงอายุมีแขนขาอ่อนแรงก็คือจะใช้อุปกรณ์ช่วยเดินค่ะหรือเรียกง่ายๆก็คือวอล์กเกอร์ค่ะทีนี้เวลาที่จะใช้วอล์กเกอร์ค่ะพื้นบ้านก็ต้องเหมาะสมกับการนอนด้วย
0: พี่แหม่มครับอย่างเคสนี้ครับโรคสมองเสื่อมในเคสนี้เป็นยังไงบ้างครับผม
1: ค่ะในผู้ป่วยสมองเสื่อมเคสนี้ค่ะเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยท่านเนี่ยตอนที่เราพบท่านนะคะท่านยังสามารถเดินได้อยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้ท่านเนี่ยเดินไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าต้องมีคนดูแลคอยพยุงเดินคอยเตรียมอาหารให้คอยอาบน้ำและแต่งตัวให้ค่ะส่วนมากแล้วเขาจะลืมชื่อคนค่ะลืมชื่อสิ่งของบางทีเนี่ยอันนี้คืออะไรเขาไม่ทราบนะคะว่าอันนี้คือนาฬิกาอันนั้นน่ะวงกลมมาค่ะเขาจำลักษณะว่ามันเป็นวงกลมค่ะแล้วบางทีผู้ดูแลก็จะหงุดหงิดค่ะหงุดหงิดตรงที่ว่า
3: จะตอบคำถามบ่อย
1: ใช่จะเอาอะไรจะเอาอันนั้นน่ะสีเหลืองๆอะค่ะลูกก็หยิบไปไม่ใช่เสียงสิ่งที่เขาต้องการก็คือต้องการกินส้มค่ะก็คือจะโมโหแล้วก็หงุดหงิดกันไปแบบนี้ค
3: ่
1: ะ
3: ด้วยสาเหตุนี้ค่ะเวลาเราเยี่ยมบ้านนะคะเราจะไม่ได้เยี่ยมเฉพาะผู้ป่วยเราจะดูแลไปถึงผู้ดูแลผู้ป่วยด้วยค่ะเพื่อ1เลยให้กำลังใจ2มีปัญหาอะไรไหมเราจะช่วยดูแลแล้วก็ช่วยปรับให้เข้ากับครอบครัว

0: แล้วก็ดูแลสุขภาพจิตใจของผู้ดูแลด้วยว่าได้พักผ่อนหรือเปล่าแล้วก็เหนื่อยล้าไหมมีคนมาเปลี่ยนหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะบางทีเจอผู้ป่วยที่มีความเสื่อมของการได้ยินผู้ดูแลก็ต้องตะโกนพูดด้วยทีนี้ผู้ป่วยไม่ได้ยินอาจจะคิดว่าเป็นการดุด่าว่ากล่าวได้ความหมายก็จะผิดเพี้ยนไป
1: แสดงว่าจิตใจของผู้ดูแลนี่ก็
0: สำค
1: ั
0: ญมากเลยค่ะ
1: ครับแบบนี้ขออนุญาตได้ไหมครับพร้อมแล้วอยากจะไปเยี่ยมบ้านผู้ป่วยแล้วเราจะได้ไปศึกษาด้วยเผื่อเอามาปรับใช้กับที่บ้านด้วยยังไงฝากพวกพี่ๆพาไปด้วยนะครับ
0: ค่ะได้
1: ขอบคุณมากค่ะ
2: ยินดีค่ะ

0: ดีครับครับวันนี้ทีมเยี่ยมบ้านภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวนะครับโรงพยาบาลรามาธิบดีก็ได้รับเกียรติจากพี่แป๊วนะครับให้มาเยี่ยมบ้านนะครับของเราวันนี้เป็นเคสที่เราท้าวความกันเรื่องผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับแล้วเราก็คุยกันว่าเคสที่พี่แป๊วได้ดูแลตัวคนไข้คุณลุงของเราเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมนะครับเดี๋ยวผมเริ่มที่ประวัติเคสนิดนึงนะครับก่อนที่จะเล่ากันต่อก็เคสนี้จริงๆรับมาตั้งแต่ช่วงแรกประมาณสัก2-3ปีที่แล้วจริงๆก็เป็นช่วงที่ปรึกษาใหม่ๆตอนนั้นคนไข้ของเราเนี่ยเหมือนเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุที่กลางวันต้องอยู่บ้านคนเดียวโอกาสหกล้มจะสูงพาทีมเยี่ยมบ้านมาช่วยกันดูว่าแล้วจริงๆหน้าตาบ้านมันเป็นยังไงแล้วก็มีโอกาสหกล้มตรงไหนไหมอย่างเงี้ยนะครับก็ได้มาเจอพี่แป๊วครับแล้วก็ตอนนั้นก็ได้ปรับเปลี่ยนไปบางส่วนแบบอยากให้พี่แป๊วแชร์หน่อยว่าตอนนั้นเป็นยังไงบ้าง
1: ก็คือเริ่มแรกที่พี่แป๊วหลังจากที่แฟนแกเสียนะคะพี่แป๊วก็เข้ามาดูแลคุณอานะคะคือคุณอาสุดเริ่มแรกเนี่ยแกก็จะมีตกหล่นเวลานอนก็บอกแกขึ้นมาเตียงมันแคบตรงโต๊ะเนี่ยค่ะแคบก็จะมีโอกาสหล่นง่ายคุณอานอนอย่างเงี้ยมันไม่ดีหรอกมันตกง่ายเปลี่ยนไหมคุณอาก็ไม่ยอมแกเหมือนแกติดที่ว่าแกเคยนอนอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยแกก็ไม่ยอมมันก็มีโอกาสตกอยู่เรื่อยแต่หลังๆก็คือแกก็เริ่มที่จะเดินไม่ได้พี่แป๊วก็รู้ว่าถ้าเดินไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนปรับที่นอนดีกว่าตอนนี้ก็คือเปลี่ยนจากเตียงก็มาเป็นพื้นเลยซึ่งแกก็โอเคแล้วก็ปรับให้พื้นที่มันกว้างมากขึ้นเพื่อเวลาวอล์กเกอร์เดินเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยค่ะแกจะได้เดินสะดวกขึ้นปรับเตียงออกแล้วปรับพื้นที่หลังระยะนี้ตอนเนี้ยก็คือแกก็ใช้ชีวิตได้ดีขึ้น
0: ที่คุยกันจริงๆมันมีที่ให้ปรับตั้งแต่อันแรกก็ตอนแรกบ้านมีชั้น2ด้วยเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คุยกันว่าชั้น2เราผมไม่ได้ให้ขึ้นไปมีผมเช็ดเท้าอยู่ตรงประตูหน้าเราก็เอาออกไปเนาะแล้วจริงๆมีน้องแมวแต่ว่าน้องแมวเนี่ยน้องแมวอาจจะเป็นตัวสนิทคุณลุงหน่อยอาจจะเอาออกไม่ได้แต่ก็ตักเตือนกันไว้ว่าระมัดระวังลมแล้วก็ตอนนี้บ้านเปลี่ยนไปเยอะมากๆแล้วก็ทางเดินกว้างขึ้นมากตอนนี้ก็นอกจากวอล์กเกอร์พอแล้วจริงๆเดินเหลือเหมือนเป็นลานโล่งเลยเนาะคือตัวบ้านเนี่ยจริงๆคุณลุงค่อนข้างจะมีความทรงจําเกี่ยวกับภรรยาของคุณลุงจะชอบเล่าให้พวกเราฟังว่าจริงๆภรรยาคุณลุงชอบแต่งบ้านชอบนาฬิกาเงี้ยครับข้าวของที่คุณลุงเคยอยู่มันก็ยังอยู่นะนาฬิกาก็ยังอยู่กรอบรูปอะไรก็ยังอยู่ตัวชั้นวางทีวีอะไรก็ยังอยู่นะเก้าอี้ตัวลูกที่ชอบนั่งก็ยังอยู่แถมเป็นตัวอย่างที่น่ารักมากๆเลย
2: ก็คือว่าเราเนี่ยส่วนมากก็คือคุยกันทางโทรศัพท์เนาะไม่ได้มาที่บ้านสักทีนึงก็คือครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งแรกที่มาเจอกันที่บ้านก็บอกว่าดีใจนะที่มาเจอที่บ้าน
3: ใช่ดีจะเสียเลยเดียว
2: ช่วงที่คุยกันนะคะส่วนมากจะเป็นเรื่องของการปรึกษา
1: ก็ที่หลังจากที่ไปมาดูแลก็มาเจอว่าแกเริ่มมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงซึ่งพี่แป๊วตั้งแต่มันไม่เคยเจอตร

0: ช่ไหมคะพี่แป๊วก็ไม่รู้จะทำยังไงปรึกษายังไงหาทางออกไม่ได้ก็รู้สึกได้นึกถึงคุณแมวลองติดต่อจะทำคุณแมวเนาะก็เลยโทรหาคุณแมวว่าถ้าพี่ว่าอาการแกเป็นแบบนี้พี่แป๊วต้องทำยังไงเพราะว่ารู้สึกว่าพี่แป๊วทำวิธีของพี่แป๊วอ่ะแกไม่โอเคแกก็ยิ่งเหมือนกับต่อต้านเราหนักขึ้นเราก็ก็เลยคุณแหม่มถ้าอย่างนี้คุณแหม่มก็ให้คำแนะนำว่าพี่แป๊วต้องทำอย่างนี้นะคะค่อยๆไปพูดเราจะไปเหมือนกับเสียงแข็งหรือดุแกงเนี่ยค่ะแต่ยิ่งต่อต้านเราพอคุณแหม่มแนะนำมาเนี่ยพี่แป๊วก็เริ่มเข้าใจแล้วก็มาปรับมาใช้ปรับกับแกไม่ยากเลยค่ะก็เราก็เลยรู้สึกว่าอ๋อมันต้องทำวิธีนี้นะซึ่งพี่แป๊วก็มาบอกกับคนดูแลด้วยเหมือนกันซึ่งพอเขาก็บอกจริงทางคนดูแลเขาก็เหมือนกับดูแลได้ดีขึ้นอ่ะเข้าใจขึ้น
1: แขจริงๆทีมเยี่ยมบ้านภาควิชาวิทยาศาสตร์ครอบครัวจริงๆก็มีเคสอยู่มากมายนะครับแล้วก็มีผู้ป่วยหลากหลายแบบแล้วก็สุดท้ายอยากให้พี่แป๊วแชร์หน่อยเพราะว่าแน่ใจแน่ๆว่าจริงๆผู้ป่วยอีกหลายคนที่มีครอบครัวดูอยู่ที่อาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นโรคสมองเสื่อมอย่างเดียวอาจจะเป็นผู้สูงอายุเฉยๆก็ได้หลายๆท่านอาจจะต้องประสบปัญหาในการดูแลมันต้องมีเหตุขัดข้องที่ไม่ตรงไปตรงมาอยากให้พี่แป๊วแชร์หรือบอกอะไรเขาหน่อยครับ
0: คือแรกๆพี่แป๊วรู้สึกพี่แป๊วเหนื่อยมากที่ได้มาดูแลคุณอาซึ่งท่านก็เป็นอาเขยนะคะแต่พี่แป๊วก็อยู่แกก็รักแกเหมือนอาแท้ๆพอเราได้มาดูแลแกเราก็เริ่มเข้าใจว่าการที่คนที่มีภาวะแบบนี้ค่ะผู้สูงอายุอะค่ะเราต้องเข้าใจเขาพี่แป๊วได้รับการดูการปรึกษาจากทางโรงพยาบาลรามาคือภาควิทยาศาสตร์ครอบครัวค่ะได้เข้ามาดูแลพี่แป๊วช่วยเหลือพี่แป๊วให้กำลังใจและแนะนำพี่แป๊วแบบขอบคุณคุณหมอแล้วก็คุณแม่มากๆเลยนะคะที่พี่แป๊วได้กำลังใจมาจนสามารถดูแลแกได้นะคะอยากให้ครอบครัวที่เจอปัญหานะคะเข้าใจผู้ป่วยแบบนี้นะคะแล้วเราจะสามารถ อยู่และดูแลเขาแบบมีความสุขได้อ่ะค่ะ
1: เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนในเรื่องของการปรับสิ่งแวดล้อมในบ้านนะครับสุดท้ายอยากจะขอบคุณพี่แป๊วที่ให้โอกาสแวะมาเยี่ยมแล้วก็ถ่ายทำนะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ในยุคที่เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทกับชีวิตมนุษย์มากขึ้นการพัฒนาของคอมพิวเตอร์นั้นมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทำให้การทำงานของคนนั้นง่ายมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามคนก็ยังต้องทำงานสั่งการคอมพิวเตอร์อยู่ดีใช่ไหมล่ะครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีนะครับสัปดาห์นี้เช่นเคยครับเราจะชวนทุกคนมารู้เท่าทันการมีสุขภาพดีกันนะครับวันนี้อีกหนึ่งอาชีพที่เราจะมาแนะนำกันก็คืออาชีพที่บอกว่าต้องนั่งทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานนานครับอาชีพดังกล่าวนี้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคใดกันได้บ้างติดตามมาได้กับ Work with a Healthy Life ครับ

0: คุณผู้ชมครับปัจจุบันนี้นะครับมีอาชีพหลากหลายอาชีพทีเดียวนะครับที่ต้องตื่นเช้าขึ้นมานั่งทำงานในห้องแอร์ครับแล้วก็นั่งติดกับหน้าจอคอมพิวเตอร์ครับหลากหลายจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมเมอร์ดีไซเนอร์พนักงานบัญชีหรือที่เราเรียกรวมๆกันนะครับว่าหนุ่มสาวออฟฟิศครับตื่นมาตอนเช้าเข้างานเป็นเวลากลับเป็นเวลาและนั่งหน้าคอมเป็นเวลาค่อนข้างนานทีเดียวครับอาชีพเหล่านี้มีอันตรายที่แฝงมาอยู่ด้วยโดยที่เราไม่รู้ตัวอย่างไรหรือไม่เราจะมาคุยกันครับแล้ววันนี้ผมมีนัดอยู่ที่ออฟฟิศแห่งนี้ครับสวัสดีครับพี่เงาะครับ
1: สวัสดีครับ
0: เอาล่ะขออนุญาตครับวันนี้นัดกับคุณเงาะเอาไว้เรียกพี่เงาะละกัน
1: ได้ค่ะได
0: ้พี่เงาะครับหน้าที่ในออฟฟิศของพี่เงาะตำแหน่งอะไรฮะ
1: โดยตำแหน่งของพี่เงาะนะคะพี่เงาะจะเป็นตำแหน่งโปรเจกต์เมเนเจอร์ค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะซึ่งเรามีหน้าที่ที่จะต้องรับบีฟกับลูกค้าแล้วคอยคิดโปรเจกต์นำเสนอลูกค้า
0: เดี๋ยวนะโปรเจกต์เมเนเจอร์คุณผู้ชมฟังดูมันสวยหรูนะตำแหน่งนี้นะดูแบบยิ่งใหญ่น
1: ะ
0: แต่จริงๆแล้ว
1: ภาระหนักมาก
0: เล่าก่อนทำงานไม่เป็นเวลา
1: ทำงานไม่เป็นเวลา
0: เพราะอะไรอ่ะ
1: เพราะว่าบางโปรเจกต์เนี่ยลูกค้าเร่งสมมติว่าโปรเจกต์เราจะต้องเคาะเสร็จวันนี
0: ้
1: เพื่อที่จะนำเสนอลูกค้า
0: ครับ
1: พรุ่งนี้มีอีกโปรเจกต์หนึ่งที่เราจะต้องเสนอลูกค้าเราจะต้องทำงานแข่งกับเวลาให้มันทัน
0: เข้างานเช้าไหมครับพี่เงาะ
1: เช้าค่ะเข้างาน 9:00 นก็ต้องถือว่าเป็นเวลาปกติเนาะแต่ว่าอย่างเรามีกำหนดเวลาเข้างาน 9:00 นเน
0: ี่
1: ยถ้างานเราเร่งจริงๆเราจะต้องมาก่อนเวลาค่ะเพราะโดยหน้าที่แล้วงานจะต้องเสร็จตรงตามเวลาค่ะ
0: เข้างานเวลาปกติหรืออาจจะช้ากว่านั้นการทำงานล่ะครับทั้งวันนั่งกับทำอะไรบ้างต้องคิดต้องทำหรือว่าต้องเพ่งหน้าจอ
1: มันก็ต้องอยู่กับหน้าจอตลอดเวลานะคะเพราะว่าเราต้องหาข้อมูล บางอย่างเนี่ยเราอาศัยทางอินเทอร์เน็ตค่ะแล้วก็มันยังมีในส่วนของโปรเจกต์ที่เราจะต้องทำเป็นรูปเล่มเพื่อนำเสนอลูกค้
0: า
1: ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการอยู่หน้าคอมเนี่ยเรียกว่าบางวันอยู่ตลอดทั้งวันเลย
0: ก็มีเช้าถึงมืดก็มี
1: มืดถึงดึกก็มี
0: ที่ผ่านมาพี่เงาะเคยรู้สึกไหมครับว่าตัวเองเนี่ยประสบปัญหาหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเจออะไรมาบ้างไหม
1: โอ้ต้องบอกว่าระยะหลังเนี่ยเยอะนะคะเราสังเกตตัวเองเลยว่าเวลาที่เราอยู่กับคอมนานๆเนี่ยถ้าไฟเปลี่ยนหรือจอเปลี่ยนกระทันหันเนี่ยตาเราเริ่มจะรับไม่ได้แล้ว
0: จริงเหรอฮะ
1: ใช่ค่ะคือมันจะมัวก่อนอันนี้คือจริงๆที่มันเราประสบแล้วเราก็สังเกตตัวเองค่ะ
0: คือสังเกตว่านั่งทำงานไปบางทีมันฟึบ
1: ถูกต้อง
0: เหมือนกับมัว
1: ค่ะ
0: ซึ่งในแง่ของการแพทย์อาจจะเรียกกันว่าคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม
1: ค่ะ
0: แต่มีอาการอื่นอีกไหมครับเห็นบอกว่าทุกคนนั่งติดเก้าอี
1: ้
0: บางวันเห็นบอกว่านั่งยาวถึงมืด
1: ก็จะมีอาการปวดไหล่
0: ปวดหลัง
1: อย่างเงี้ยแต่บางวันที่งานเราเยอะๆแล้วมันเร่งจริงๆเนี่ยก็จะลามไปถึงหัวมีค่ะ
0: แปลว่าตอนทำเนี่ยไม่รู้สึกคือตอนนั้นทำงานไม่รู้สึก
1: ค่ะ
0: แต่พอปึ๊บงานเสร็จเป็นยังไง
1: คือแต่บางวันไม่ต้องรองานเสร็จค่ะบางวันที่งานยุ่งๆจริงๆเนี่ยอาการจะมาสักถ้าเรานั่งนานๆสักประมาณ 3-4 ชั่วโมงเนี่ยจะมาแล้วค่ะจะเริ่มปวดไหล่ปวดหลัง
0: เคยคุยกันกับเพื่อนๆไหมครับพี่เงาะว่าอาการนี้ฉันเป็นเธอเป็นไหม
1: ก็มีบ้าง
0: หรือไปกันหมดแล้ว
1: น้องๆข้างหลังก็หลายคนก็เป็นเพราะว่าหลายคนเนี่ยเขาต้องนั่งอยู่หน้าคอมเป็นเวลานานค่ะ
0: นี่บางทีก็ต้องก้มไปเขาเรียกว่ามุดไปเสียบไปถอดอะไรด้วยใช่ไหมนะบางคนนี่นั่งจ้องแทบจะทะลุเข้าอยู่ในจอ
1: ค่ะ
2: ในแต่ละวันครับคนที่นั่งจ้องหน้าคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่

0: จะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพที่เราอาจคาดไม่ถึงและไม่เคยรู้มาก่อนไม่ว่าจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับการหดเกร็งของกล้ามเนื้อตาทำให้เกิดอาการปวดตาและปวดศีรษะหรือปวดกล้ามเนื้อบริเวณอื่นๆซึ่งเกิดจากการนั่งอยู่ในท่าเดิมเป็นเวลานานๆเช่นปวดมือข้อมือแขนไหล่คอศีรษะและหลังได้ครับนอกจากนี้การนั่งนานๆยังเป็นพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งคือสภาวะที่การเผาผลาญพลังงานต่ำมากซึ่งทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดอีกด้วยเมื่อรู้สาเหตุอาการของโรคต่างๆกันไปแล้วในช่วงหน้าเราจะมารู้วิธีการรักษาและดูแลตัวเองสักครู่เดียวครับทำงานหน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆเสี่ยงป่วยหลายโรคคุณผู้ชมรู้หรือไม่ครับว่าการนั่งทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้หลายอย่างเลยนะครับจะมีอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยครับ
1: เวลาเรานั่งนานๆมันก็ด้วยท่าที่มันซ้ำกันนะมันก็ทำให้เรารู้สึกปวดเมื่อยพอสมควรหรือเวลาต่อเนื่องเยอะๆเนี่ยผมก็จะเป็นประมาณช่วงต้นคอครับผมก็จะรู้สึกแบบเหมือนมันคอมันแข็งอ่ะเออต้องคอยลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายอยู่บ้าง
2: อ๋อก็มีทางด้านปวดหลังครับนั่งเขียนงานนานๆแล้วก็ที่ข้อมือครับเวลาใช้เมาส์ครับในการเขียนงานเพราะต้องเขียนรูทติ้งครับทั่วประเทศก็ปวดครับปวดมากๆเลยครับเวลานั่งนาน
3: ๆและอีกหนึ่งตำแหน่งในออฟฟิศนะครับที่ต้องทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เรียกได้ว่าตลอดเวลาที่นั่งโต๊ะเลยก็ว่าได้อยู่คุณโบครับคุณโบสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: คุณโบตำแหน่งหน้าที่ในออฟฟิศคือ
4: เป็นกราฟิกดีไซเนอร์แล้วก็เป็นเว็บดีไซเนอร
3: ์ก็คือต้องนั่งอยู่ตรงนี้แหละ
4: ใช่
3: ถูกไหม
4: ถูก
3: ทั้งวันมาถึงปั๊บอย่างแรกคือ
4: เปิดคอม
3: ก่อนกลับบ้าน
4: ก็
3: ปิดคอมแปลว่าทั้งวันอยู่ออฟฟิศตลอดทุกทีทำงานกี่โมงถึงกี่โมงครับ
4: ก็10โมงถึง6โมงเย็น
3: 10โมง6โมงเย็นเวลาที่ทำงานแบบเร่งๆทำงานต่อเนื่องยาวนานที่สุดน่าจะกี่ชั่วโมง
4: น่าจะประมาณ
3: 5ชั่วโมงตั้งแต่กี่โมงเช่นนั่งตั้งแต่บ่ายโมง
4: จนกว่าจะเสร็จประมาณ6โมงเย็นทุ่มนึง
3: นั่งทำงานหน้าจอแบบนี้เรารู้สึกไหมว่ามันมีผลเสียกับร่างกายของเราม
4: ีค่ะ
3: ยังไงบ้าง
4: สายตามันเบอร์บ้าง
3: เบอร์ไม่ได้เช็ดแว่นหรือเปล่า ยังไงเบอร์ยังไงครับคือมันจ้องตลอด
4: ใช่มันจ้องตลอดบางทีมันก็เหมือนกับเราหลุดโฟกัสไปเราก็ต้องจ้องใหม่โฟกัสมือภาพมันก็จะชัดขึ้นมา
3: วิธีการที่เราพยายามที่จะพักผ่อนสายตาเราเคยคิดไหม
4: ก็มีก็เดินแบบลุกต้องลุกออกไปเดินไปมองอย่างอื่นบ้าง
3: เห็นนั่งดูใช้สายตาแล้วด้วยนะฮะแล้วก็ที่มันมากกว่าคนอื่นก็คือมือต้องสัมพันธ์กับตา
4: ใช่
3: ไหมที่คุณกำลังวาดรูปอยู่คุณกำลังจับเว็บไปวางจัดคอมโพเว็บไซต์อยู่มีปัญหาบ้างไหมเห็นบางคนชอบแบบปวดมือเป็นนิ้วล็อกอะไรเงี้ย
4: มีค่ะ
3: มีเหรอ
4: ใช่อ
3: ายุเท่าไหร่แล้วเป็นนิ้วล็อก
4: 23ค่ะ
3: บออายุ23เป็นแล้วเหรอมันเป็นยังไงอาการเนี่ย
4: ก็พอใช้ไปสักพักมือมันก็จะปวดแบบปวดเหมือนเกือบชาเลยอะ
3: บางคนไม่เข้าใจเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาที่เราทำงานเนี่ยเราอาจต้องเกร็งข้อมือขึ้นมาจุกไหมต้องกดต้องวาด

0: ี่ดูไปดูมาลิงตัวนี้หน้าเหมือนพี่เลยนะ
1: อ่ะงั้นก็พักบ้างนะครับนี่คืออาชีพคอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยแล้วก็เป็นเว็บดีไซเนอร์เว็บมาสเตอร์ด้วยยังมีอีกหนึ่งอาชีพครับซึ่งเชื่อว่าเหล่าบรรดาผู้ที่เรียนจบสายบัญชีการเงินทุกคนต้องทำตำแหน่งนี้เลยไปดูซิว่าเขามีปัญหาอะไรกับสุขภาพบ้างหรือเปล่า

0: แม่ไอเราก็เกรงใจยังถ่ายรายการไม่เสร็จฝ่ายบัญชีโอนเงินให้เรียบร้อยแล้วฮะโอ้ขอบคุณครับคุณแต้วแต้วครับเรียกน้องแต้วดีกว่า
1: ได้ค่ะ
0: แต้วทำงานตำแหน่งก็คือ
1: บัญชีค่ะ
0: บัญชี
1: ใช่
0: การเงิน
1: ใช่
0: ตัวเลขเป็นพนักงานบัญชีเนี่ยอาวุธของเรา

0: เมาคืออะไรครับ
1: เครื่องคิดเลขเลยค่ะเมาส์คีย
0: ์บอร์ดเมาส์คีย์บอร์ด
1: บันทึกบัญชีใช่ค่ะ
0: ทำงานกับตัวเลขนี่ถามก่อนเครียดไหม
1: เครียดค่ะเวลาตัวเลขไม่ลงตัวหายไป 0.1 เนี่ยเครียดแล้วว่าตั้งแต่ทั้งเดือนมาเนี่ยเราจะทำยังไง
0: เดี๋ยว 0.1
1: ใช
0: ่หยวนๆก็ได้มั้ย
1: ไม่ได้มันไม่ตรง

0: เองถูกไหมฮะคุมทั้งหมดเลยการเงินตัวเลขเมื่อกี้ความเครียดคือบอกเครียดละ
1: ใช่
0: เครียดถึงขั้นไหนเออ
1: บางทีก็นอนไม่หลับเลยอ่ะ
0: ฮะ
1: ใช่ค่ะบางทีก็ลืมไปเลยว่าหิวข้าวคือเวลาทานข้าวเนี่ยคือเราจะหาเราจะมุ่งมั่นว่ามันหายไปไหนคือมันติดอยู่อย่างเดียวเนี่ยมันติดคือแบบมันหายไปไหนอย่างเงี้ยคือเวลาเที่ยงแล้วกินข้าวไม่กิน
0: เพราะว่าถ้าหาตัวนี้ไม่เจอเย็นก็ไม่ได้กลับบ้าน
1: ใช่ไม่ได้กลับบ้าน
0: เพราะฉะนั้นกลางวันไม่กินแล้วกัน
1: ใช
0: ่บ่อยไหม
1: ก็จะเป็นช่วงสิ้นเดือนช่วงปิดงบปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: ี่เลยนะฮะนี่อันนี้ไม่ได้อะไรนะคือมองว่าที่บอกว่าปวดคอปวดหลังเวลานั่งนานๆ
1: ใช
0: ่กำลังดูอยู่ว่าเอ๊ะแล้วพวกเราเนี่ยนะครับที่ทำงานออฟฟิศแบบเนี้ยคุณแต้วเองรู้จักไหมว่าวิธีการนั่งที่มันถูกวิธีต้องนั่งยังไง
1: ก็มีเอาหมอนมาลองหลังบ้างลองที่นั่งบ้างแล้วก็มีบางทีก็ยืดตัวบ้างแต่ก็ไม่รู้ว่าจะถูกวิธีหรือเปล่า
0: ก็คือทำตามรู้สึก
1: ใช่
0: ก็คือถ้านั่งมันเมื่อย
1: อันไหนทำ
0: ก็เปลี่ยน
1: อันไหนทำแล้วหายเมื่อยก็ทำ
0: เออถ้าไหนสบายสุดที่เราคิดว่ามันทำแล้วหายเมื่อย
1: นั่งพิง
0: นั่งพิง ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นท่าที่การรับแรงของหลังเนี่ยนะครับอาจจะไม่ถูกต้องด้วยซ้ำเวลาจ้องมองคอมพิวเตอร์ล่ะเออหลายๆคนน่ะจะบอกว่าจ้องจนแบบว่าแทบจะทะลุเข้าไปในจอคอมพิวเตอร์อยู่แล้วแล้วแต้วเองมีวิธีไหมครับว่าต้องนั่งระยะไหนถ้าจอใหญ่แค่นี้ต้องนั่งเท่านี้ถ้าจอใหญ่ขึ้นอีกต้องนั่งถอยมาอีกแต่ที่เราเห็นนะบัญชีเนี่ยจอเล็กถูกไหมฮะแต่นี่พวกกราฟิกโอ้โหจอบนเริ่มเทิมเลยแต่เขาก็นั่งระยะเท่ากับเราเลยแต้วคิดว่าเราควรนั่งแบบไหนดี
1: เอานั่งระยะที่แต้วว่าโอเค
0: ยังไงคือมองเห็น
1: ใช่คือมองเห็นเพราะว่าจอจะเล็กไงคะบางทีก็ต้องเอ๊ะใช่หรือเปล่า
0: ตัวเลขบางทีอยู่ในแผงตารางๆเงี้ย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วตัวมันเล็กเล็กเราก็ต้องซูม
1: ต้องเคลวอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี
0: ้ยนี่คือท่าจริง
1: ใช่อ่
0: ะงั้นตอนนี้ครับเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้ตัวเองนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยพนักงานออฟฟิศทั้งหลายพวกเรานั้นมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆรวมถึงครับอาการเจ็บป่วยแบบเรื้อรังแล้วก็เฉียบพลันโดยที่เราคาดไม่ถึงนะครับ

ฟังแต้วบอกทั้งท่านั่งระยะในการมองคือก็คิดแบบคนทั่วไปอะเนาะมองให้มันเห็นนะถ้ามันจ้าเกินเราก็อาจจะเถิบออกมานะครับแต่ทั้งนั้นแล้วครับเชื่อว่าหลายๆคนไม่ทราบว่าทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยทำให้เรามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยไข้เจ็บบางคนป่วยแบบเรื้อรังบางคนป่วยแบบเฉียบพลันครับงั้นตอนนี้ครับคุณหมอรออยู่แล้วล่ะครับที่จะมาบอกวิธีการในการนั่งในการมองจอคอมพิวเตอร์ของเราครับต้องมีระยะมากน้อยแค่ไหนเพื่อจะได้เลี่ยงจากความเสี่ยงต่างๆที่ทำให้เรานั้นเจ็บป่วยโดยที่เราไม่รู้ตัวครับ

0: แล้วตอนนี้นะครับผมอยู่กับแพทย์หญิงชัตยาวงรัตนันครับอาจารย์เฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีหรือว่าคุณหมอฝนฮะหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอครับวันนี้เราจะมาคุยถึงสาเหตุวิธีการในการป้องกันและการเตือนตัวเองจากโรคภัยที่มักถามหาพนักงานออฟฟิศนี่เขามีชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไรนะคุณหมอครับ
1: อันนี้เรียกว่าคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมนะคะก็คือจะเป็นเกิดจากการใช้งานคอมพิวเตอร์นาน
0: ๆครับ
1: ซึ่งเป็นกันบ่อยมากแล้วก็คือไม่จำเป็นต้องเป็นพนักงานออฟฟิศเนาะก็คือีกหลายๆอาชีพที่ใช้คอมพิวเตอร์เยอะๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมเมอร์หรือว่านักบัญชีซึ่งตอนนี้เดี๋ยวนี้ใช้คอมพิวเตอร์กันหมดแล้ว
0: คือแทบจะทุกอาชีพเนี่ยต้องนั่งหน้าคอมพิวเตอร์ซึ่งโรคต่างๆดังกล่าวมันก็มักจะเกิดขึ้นจากการที่เรานั่งหน้าจอนานเกินไป
1: ใช่ค่ะ
0: มันจะมีสาเหตุใดได้บ้างคุณหมอครับ
1: ก็คือจากการที่เราอยู่ในท่าเดิมนานๆ
0: สมมติแบบนี้แบบนี้
1: ใช่แบบนี้มันทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยเกิดอาการเกร็งตัวนะคะ
0: แล้วโดยไม่รู้ตัว
1: ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเราควรจะมีการเปลี่ยนท่าอยู่เป็นระยะค่ะพอเรามาอยู่ในท่าเดิมนานๆเนี่ยกลายเป็นปัญหาจะทำให้เกิดการปวดเมื่อยแล้วก็การอักเสบแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีความไม่สบายได
0: ้ครับผลเสียที่เกิดขึ้นครับคุณหมอครับที่พอทำแบบนี้มากเข้านอกจากอาการกล้ามเนื้ออักเสบปวดคอปวดหลังปวดไหล่ตาจะมีผลในการอักเสบหรือตาแห้
1: ง
0: ระยะยาวเนี่ยอันตรายแค่ไหนคุณหมอครับ
1: คือระยะยาวเนี่ยการที่เรานั่งนานเนี่ยมันก็จะเหมือนกับทำให้เราเดินน้อยไปด้วยถูกไหมคะเพราะเรานั่ง

0: านการเดินน้อยๆเนี่ยมันก็จะเป็นที่เขาเรียกว่าพฤติกรรมเหนื่อยนิ่ง
1: เหนื่อยนิ่ง
0: หรือว่า sedentary lifestyle ก็คือเหมือนกับว่า อยู่นิ่งนานๆซึ่งอันนี้ก็เพิ่มความเสี่ยงกับโรคหัวใจและหลอดเลือดอีก
1: เป็นอีกแล้วครับไม่ใช่แค่ปวดหลังนะเป็นไปถึงหัวใจงั้นต้องให้คุณหมอบอกแล้วล่ะครับว่าเรามีเงื่อนไขอย่างไรที่ทำให้เราห่างไกลจากโรคต่างๆเริ่มเลยครับ
0: ค่ะก็อันแรกเลยคือกด20 20 20นะคะ
2: วิธีป้องกันไม่ให้เกิดอาการโรคคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมหรือ CVS ควรปฏิบัติดังนี้ 1. ในการใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกครั้งควรอยู่ในระยะห่างจากคอมพิวเตอร์ประมาณ1ช่วงแขนให้พักสายตาทุกๆ20นาทีเป็นเวลาอย่างน้อย20วินาทีโดยการมองไปในที่ไกลๆอย่างน้อย20ฟุตหรือว่า6เมตรขึ้นไปเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อตา 2. ควรจัดโต๊ะที่นั่งทำงานให้เหมาะสมกับสรีระเช่นความสูงของตนเองเก้าอี้ที่มีพนักพิงและที่วางแขนนั่งพิงพนักและนั่งให้เต็มก้นเท้าสัมผัสพื้นหรือที่รองไม่วางของไว้ใต้โต๊ะทำงานและควรเปลี่ยนอริยบททุกๆ30นาทีด้วยนะครับเพียงแค่นี้เราก็จะทำงานอย่างมีความสุขกันแล้วล่ะครับ
1: หรือถ้าจะให้ดีต้องลุกขึ้นมาเดินบ้าง
0: เปลี่ยนอิริยาบถใช
1: ่ต้องเดินบ่อยแค่ไหนคุณหมอ
0: ก็จริงๆถ้าตามทฤษฎีเขาจะบอกว่า30นาที
1: 30นาที
0: ให้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนอิริยาบถแต่ว่าถ้าอย่างเช่นมาเดิน
1: บิดขี้เกียจ
0: ใช่ค่ะ
1: เดินไปเดินมา
0: แต่ว่าถ้าไม่ได้จริงๆ2ชั่วโมงก็ยังดี
1: ก็ยังดีนะ
0: ก็ยังดีกว่าไม่เลยไม่4ชั่วโมงนี่นานไป
1: หรืออย่างน้อยๆพักกลางวันก็ควรจะลุกเดินไปไหนมาไหน
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็เปลี่ยนที่เปลี่ยนกิจกรรมแล้วค่อยกลับมาทำงานใหม
0: ่
1: มีไหมครับที่ถ้าหากว่าทางนายจ้างหรือว่าบริษัทต่างๆเขาเริ่มมีแคมเปญทุกๆครึ่งชั่วโมงออกกำลังกายกันอันนี้ถือว่าดีไหมคุณหมอ
0: ดีนะคะแล้วก็เห็นว่าหลายที่ก็มีเนาะแต่อาจจะไม่ถึงกับทุกครึ่งชั่วโมงแต่อย่างน้อยตอนเช้าเนี่ยจะให้เปิดเพลงแล้วก็ให้มาลุกขึ้นยืดเส้นยืดสายกันซึ่งอันนี้ก็ดีค่ะ
1: ถือเป็นเรื่องดีซึ่งจะทำให้เราห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้ไม่ใช่แค่เฉพาะปวดตาปวดตัวสุดท้ายแล้วคือระบบภายในดีขึ้นสุดท้ายคุณหมอมีอะไรฝากถึงผู้ที่ต้องนั่งทำงานหน้าจอบ่อยๆหรือเปล่าครับ
0: ค่ะก็ยังไงก็ทุกคนก็จะอยากจะทำงานให้เสร็จเนาะแต่ว่ายังไงแบ่งเวลานะคะเพื่อตัวเองบ้างก็คือพักถ้าเรื่องสายตาก็ทุก20นาทีนะคะแล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆนะคะจัดท่าทางการทำงานให้เหมาะสมนะคะนั่งให้หลังตรงเนาะมีที่พิงนะคะที่ขาอย่าเอาอะไรมาใส่ใต้โต๊ะนะคะแล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆแล้วก็จะช่วยให้การปวดเมื่อยทั้งทุกส่วนของร่างกายเนี่ยดีขึ้น
1: ครับส่วนถ้าใครที่รู้สึกว่าพอนั่งทำงานมาเป็นเวลานานแล้วบางคนติดต่อกันมาปี2ปี3ปีหรือเผลอๆ10ปีแล้วเริ่มมีอาการใดๆก็ตามเกิดขึ้นกับร่างกายรู้สึกว่าผิดปกติมาปรึกษาคุณหมอก็ได้ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอฝนขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: คุณผู้ชมครับในเมืองไทยแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยนะครับทุกๆวันนี้ถ้าจะบอกว่าใช้คอมพิวเตอร์เฉพาะในหน้าที่การงานคงไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าทุกชีวิตบนโลกใบนี้แทบจะเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ตลอดเลยนะครับตั้งแต่ตื่นมาตอนเช้าการใช้โทรศัพท์มือถือการใช้คอมพิวเตอร์ต่างๆเกี่ยวพันกันหมดแล้วล่ะครับดังนั้นคงเป็นการดีครับถ้าว่าเรามีการปรับพฤติกรรมของตัวเราเองให้เหมาะกับการทำงานและเหมาะการใช้ชีวิตในยุคนี้นะครับจะได้ไม่ต้องมานั่งเคร่งเครียดกับการทำงานนะครับจะได้มีการปรับพฤติกรรมของเราให้เหมาะสมและปลอดภัยครับเช่นนั่งท่าไหนดีที่สุดในการทำงานออฟฟิศครับหรือว่าถ้าว่าต้องนั่งจ้องจอคอมพิวเตอร์ตลอดเวลาระยะไหนที่ปลอดภัยกับสายตาเราที่สุดครับและอย่าลืมนะครับหาเวลาในการพักร่างกายกันบ้างพักสายตากันบ้างพักผ่อนให้เพียงพอครับทานอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็อย่าลืมหาเวลาออกกำลังกายกันด้วยอันนี้ดีที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับสัปดาห์นี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแต่ว่าสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันนะครับว่า Work with a Healthy Lifeทำงานอย่างมีสุขภาพดีจะพาคุณพบกับอาชีพใดกันบ้างที่มีความเสี่ยงต่อโรคใดกันบ้างแล้วพบกันสวัสดีครับ
3: สำหรับไอจิลนะครับก็คือการลมยาในแบบแพทย์แผนจีนนะครับซึ่งจะใช้การเผาสมุนไพรที่เรียกว่าโกจูลาลัมพานมาลมบริเวณจุดฝังเข็มจุดเส้นลมปานที่มีอยู่บนร่างกายครับสำหรับสรรพคุณของโกจูลาลัมพาหรือในภาษาจีนกลางเรียกว่าไอเย่นะครับมีฤทธิ์อุ่นนะครับสามารถบำรุงหยางได้มีคุณสมบัติเด่นก็คือจุดติดไฟง่ายนะครับแล้วก็ให้อุณหภูมิความร้อนที่คงที่ต่อเนื่องสม่ำเสมอนะครับโดยที่ไม่ให้ความร้อนจนสูงเกินไปไอจิลหรือว่ากล่องลมยานะครับค่อนข้างจะเป็นที่นิยมใช้สำหรับคนจีนอาจจะเป็นเพราะเนื่องด้วยที่นู่นเขาอากาศค่อนข้างมีหนาวเย็นนะครับจึงนิยมเอาไอจิลนั้นมาลมตาม

0: ส่วนต่างๆของร่างกายหรือบนจุดเส้นลมปานนะครับเพื่อเป็นการผ่อนคลายความหนาวนะครับขับความชื้นความเย็นออกจากเส้นลมปานนะครับบำรุงกำลังได้กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและลมปานนะครับปรับสมดุลของการทำงานในอวัยวะต่างๆของร่างกายและกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายครับวันนี้เป็นอะไรมาครับ
1: ปวดท้องประจำ
0: เป็นมานานแค่ไหนแล้วครับ
1: ปวดตั้งแต่เริ่มเป็นประจำเดือนครั้งแรกค่ะ
0: ครับปวดบริเวณไหนครับปวดยังไงครับ
1: ตอนที่เป็นแรกๆก็จะรู้สึกปวดหน่วงๆค่ะ
0: ครับปวดทุกครั้งที่เป็นประจำเดือนไหมครับ
1: ปวดทุกครั้งที่เป็นประจำเดือนค่ะ
0: ชีพจรจมแน่นนะครับลิ้นมีลักษณะใหญ่สีคล้ำฝ้าสีขาวนะครับก็ในทางแพทย์จีนนะครับเป็นการปวดประจำเดือนแบบปฐมภูมินะครับซึ่งมีภาวะความเย็นมาอุดกั้นเส้นลมปานนะครับสาเหตุเกิดจากการที่ชอบกินของเย็นๆไอศกรีมนะครับหรือเกี่ยวกับสภาวะอากาศข้างนอกนะครับที่มีความเย็นความชื้นพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับขาดการออกกำลังกายนะครับทีนี้หมอจะแนะนำวิธีการรักษาคือการลมยานะครับ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะครับ1เดือนนะครับถ้าไม่ดีเราก็จะใช้การฝังเข็มเสริมควบคู่เข้าไปกับการลมยาด้วยการลมยาในแบบแพทย์แผนจีนนะครับการลมผ่านเครื่องมือที่ใช้ในการลมยานะครับตัวอย่างเช่นกล่องไอจิวนะครับหรือว่ากล่องลมยานะครับที่เราเลือกใช้ในการลมรักษาสำหรับขั้นตอนในการทำไอจิวนะครับจะให้คนไข้นอนบนเตียงนะครับอาจจะเป็นนอนคว่ำหรือนอนหงายนะครับขึ้นอยู่กับจุดเส้นลมปานที่เราเลือกใช้ในการรักษานะครับเราก็จะใช้แท่งกดจุลลมพาเนี่ยจุดไฟนะครับแล้วเข้าไปสอดที่กล่องลมยานะครับแล้วก็นำกล่องเนี้ยไปวางบนตำแหน่งต่างๆของร่างกายที่เราต้องการรักษานะครับในขณะที่ทำการรักษาด้วยไอจิวนะครับก็จะมีความรู้สึกที่อุ่นๆสบายๆไม่ร้อนมากจนเกินไปนะครับในการที่จะทำไอจิวเนี่ยเราต้องอยู่ในการควบคุมการดูแลของแพทย์จีนผู้เชี่ยวชาญนะครับเพื่อไม่ให้อุณหภูมิเนี่ยมันสูงจนเกินไปสำหรับการฝังเข็มและการลมยานะครับสองศาสตร์เนี้ยมีการพัฒนาร่วมกันมาตั้งแต่ในอดีตนะครับซึ่งสามารถใช้รักษาร่วมกันได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสภาวะร่างกายของคนไข้นะครับว่ามีความเหมาะสมต่อการรักษาด้วยการฝังเข็มและลมยาหรือเปล่าถ้ามีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ
2: ท่านผู้ชมครับมีใครเคยโดนผีอำบ้างหรือไม่ปรากฏการผีอำมันคือผีมานั่งทับตัวเราตอนนอนจนเราขยับตัวไม่ได้พูดก็พูดไม่ได้เรียกใครช่วยก็ไม่ได้น่ากลัวน่ากลัวปรากฏการณ์นี้รู้ไหมครับว่ามันอาจไม่ใช่ผีหรือวิญญาณหรือพลังงานอะไรเลยก็เป็นได
3: ้เวลาช่วงที่เรานอนเนี่ยสมองมันก็ยังทำงานอยู่อย่างเช่นในช่วงที่เราฝันสมองมันก็คิดค่ะมีความฝันเกิดขึ้นมาแต่จริงๆช่วงนั้นเนี่ยร่างกายของเราจะต้องกล้ามเนื้อจะต้องไม่ทำงานถามว่าทำไมร่างกายกล้ามเนื้อจะต้องกะพาราไลซ์หรือไม่ทำงานเพราะว่าถ้าหากว่าช่วงที่เราฝันชัดๆฝันแล้วว่าไปวิ่งไล่จับโจรฝันว่าไดโนเสาร์ไล่จับเราถ้ากล้ามเนื้อมันยังทำงานอยู่เราก็จะวิ่งไปตามนั้นนะคะงั้นร่างกายก็จัดการด้วยการว่าถ้างั้นกล้ามเนื้อก็ไม่ทำงานเพราะช่วงนี้เราเรียกว่าเป็นเรมสลีปเรมสลีปจริงย่อมาจาก rapid eye movement ช่วงนั้นเราจะเป็นช่วงที่เราฝันแบบชัดๆฝันแบบเป็นเรื่องเป็นราวไปวิ่งไปทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าหากว่าอยู่ดีๆเราไปตื่นในช่วงเวลาที่มันเป็นเรมสลีปขึ้นมามันจะเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าผีอำเพราะว่าเราตื่นในช่วงที่ร่างกายมัน paralyze มันไม่ขยับจากการที่อยู่ใน REM sleep state เราตื่นเรารู้ตัวแต่ร่างกายก็ยังคงขยับไม่ได้เราก็รู้สึกว่ามีอะไรสักอย่างทำให้เราขยับไม่ได้ก็การที่เรียกว่าผีอำขึ้นมาทางการแพทย์เราไม่คิดว่ามีผีมาทับเรานะคะเป็นจากว่าเราตื่นในผิดช่วงเท่านั้นเอง
2: สรุปแล้วผีอำเพราะเราตื่นในขณะที่กล้ามเนื้อเรายังหลับอยู่นี่เองไม่ใช่ผีมานั่งทับตัวเรานะต่อไปนี้ถ้าโดนผีอำก็ไม่ต้องกลัวแล้วนะหลับต่อสักพักค่อยตื่นเดี๋ยวก็

0: หมอขอบ่นวันนี้คุณหมอจากภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินจะมาระบายความในใจเรื่องของคนไข้เมาที่พฤติกรรมเนี่ยไม่เบาเลยครับคุณหมอถึงกับกุมขมับเลยคุณหมอครับกุมขมับแล้วบ่นเลยดีกว่าครับอย่ากุมเลยครับ
1: หมอขอบ่น
2: หมอขอบ่น
1: จะบ่นแล้วนะครับ
2: สิ่งที่หมอจะมาบ่นในวันนี้คือคนไข้ที่เมาสุราและมาที่ห้องฉุกเฉินนะครับมีทั้งอุบัติเหตุและไม่ใช่อุบัติเหตุนะครับแต่หลักๆเลยก็คือจะพูดไม่รู้เรื่องให้ประวัติอะไรก็ไม่ได้ทำให้การรักษาของหมอเนี่ยเป็นไปอย่างยากลำบากนะฮะในกรณีที่เขาได้รับอุบัติเหตุฉุกเฉินและมีการบาดเจ็บที่ต้นคอเนี่ยบางทีเขาโวยวายเจ้าหน้าที่สั่งให้อยู่นิ่งๆเขาก็ขยับไปมาไม่ทำตามพอทำแบบนั้นเกิดอะไรขึ้นฮะกระดูกไขสันหลังเนี่ยของคนไข้ที่หักมาแล้วคราวนี้มันก็เคลื่อนไปทับเส้นประสาทหลังจากนั้นทำให้เขาเนี่ยเกิดอัมพาตทำให้ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจไปตลอดชีวิตนะฮะไม่สามารถเดินได้นอนติดเตียงอย่างคนไข้เคสนี้นะครับถ้าคนไข้ทำตามหมอสั่งคนไข้ก็อาจจะใส่แค่เฟือกดามคอไปเป็นระยะเวลาหนึ่งนะฮะคราวนี้กระดูกมันก็ไม่เคลื่อนในกรณีที่ไม่ใช่อุบัติเหตุนะครับบางทีก็ไปสังสรรค์กับเพื่อนมาเข้ามาในห้องฉุกเฉินเอะอะโวยวายเจ้าหน้าที่หมอบอกให้เงียบๆเถียงหมอหลังจากนั้นหมอก็บอกให้เงียบๆอีกต่อยเจ้าหน้าที่ก็มีครับทำร้ายเจ้าหน้าที่ก็มีครับหมอสลบไปฮะคนไข้ต้องตั้งสตินะครับฟังเจ้าหน้าที่ว่าสั่งให้คนไข้เนี่ยทำอะไร1 2 3 4ต้องทำตามเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อการรักษาได้สายดื่มปลดฟังทางนี้นะครับสุราเป็นอันตรายต่อร่างกายและผู้อื่นลดได้ลดนะถือว่าหมอขอนะครับ
0: แอลกอฮอล์ไม่ใช่เงินในบัญชีสายดื่มสายปาร์ตี้ทั้งหลายไม่ต้องสะสมไว้ในร่างกายเยอะก็ได้นะครับลดได้ลดเลิกได้เลิกคุณหมอขอแล้วนะ
3: หมอขอบ่น

มอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีผู้ชมนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับเราจะเจอกันทุกเย็นวันศุกร์นะฮะทางรามาชาแนล5โมงเป็นต้นไปนะครับพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้คุยกันได้ยาวๆคุยกันยังไงก็ไม่จบเพราะว่าในแต่ละวันมันก็มีโรคที่เกิดขึ้นมาใหม่หรือแม้แต่บางโรคที่เรารู้จักอยู่แล้วแต่ก็อาจจะลืมเลือนแล้วก็ลืมในการป้องกันตัวเองนะครับประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ครับก็คือเรื่องของโรคติดเชื้อพอมารู้จักจริงๆเนี่ยผมรู้สึกว่าโรคติดเชื้อเนี่ยน่ากลัวสุดเลยนะเพราะว่าเชื้อบนโลกใบนี้มันมีกี่ร้อยล้านตัวก็ไม่รู้แล้วเราพร้อมที่จะติดตัวใหม่ๆได้เสมอนะครับอัปเดตกันหน่อยว่าตอนนี้โรคติดเชื้ออะไรที่น่ากลัวแล้วก็น่าพูดถึงในช่วงนี้บ้างนะครับไปดูกันเลยครับวันนี้ครับเชิญคุณหมอมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นคุณหมอที่คุ้นหน้าคุ้นตากับพบหมอรามานะครับเพราะว่าผมลองนับสถิติดูนะน่าจะมาเยอะ

0: ที่สุดคนหนึ่งเลยเหมือนกันนะฮะต้อนรับครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์จักรพงศ์บลูมินเฮนครับอาจารย์แจ็คครับสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชาอายุรศาสตร์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ผมลองนับดูแล้วเราเจอกันบ่อย
1: ครับ
0: พอสมควรเหมือนกันถ้าเกิดเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นนะฮะ
1: ครับ
0: อาจารย์ทำไมถึงมาได้บ่อยฮะอาจารย์ให้คิวแล้วได้
1: อย่างที่คุณแคนบอกเรื่องโรคติดเชื้อเนี่ยมันมาตลอดเลยครับยิ่งช่วงหลังๆเนี่ยเราสังเกตว่าตั้งแต่โควิดเป็นต้นมาเนี่ยทุกคนรู้สึกว่าเรื่องโรคติดเชื้อเนี่ยมาตลอดเลย
0: ยังเมื่อก่อนเราจะชิลๆไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่เวลาเป็นหวัดก็เออเป็นหวัดปกติเดี๋ยวก็หายแต่พอเจอโควิดเนี่ยพอมีอาการปุ๊บเอ๊ะเป็นอะไรได้บ้าง
1: ครับ
0: ช่วงไหนที่โรคติดเชื้อน่ากลัวที่สุดถ้าเกิดเอาฤดู
1: ครับคือจริงๆต้องบอกว่าจริงๆโรคติดเชื้อเนี่ยมีตลอดปีเลยครับแต่ว่าสำหรับคุณหมอโรคติดเชื้อเนี่ยต้องพูดว่าสิ่งที่เรากลัวมากจะเป็นเรื่องอะไรที่มันติดง่ายก
0: ็
1: คือหมายถึงเรื่องของติดเชื้อพวกไข้หวัดเนี่ยม
0: ัน
1: จะติดง่ายเพราะว่ามันติดเราเวลาเราอยู่ใกล้ๆกันเราหายใจรดกันอย่างเงี้ยครับจะติดเชื้อได้บ่อยอย่างเช่นไข้หวัดใหญ
0: ่
1: โควิดRSV อย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่หน้าฝนเริ่มมาแล้วนะครับโรงเรียนเปิดเทอมนะครับมีวันหยุดยาวบ่อยมีการบินไปต่างประเทศเยอะอยู
0: ่
1: บนเครื่องบินอยู่ในที่ที่มีความแออัดพวกนี้นะครับก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้เรื่องของไข้หวัดเนี่ยเจอได้เยอะขึ้นสังเกตว่าคุณกันอาจจะพอทราบว่าหลังสงกรานต์มาเน
0: ี
1: ่ยเราเจอ
0: เรื่องป่วยเยอะมากเลย
1: ใช่ทุกคนหันไปทางไหนก็มีคนแบบไอจามเยอะขึ้นซึ่งเนี่ยแหละเป็นโรคติดเชื้อที่ผมคิดว่าดูเหมือนจะไม่ดูเหมือนจะเบาๆแต่จริงๆแล้วเป็นสร้างปัญหามากในสังคมครับ
0: โอเคเพราะฉะนั้นโรคติดเชื้อถ้าเกิดเป็นในมุมคุณหมอเนี่ยคิดว่าหน้าฝนเนี่ยมันมาเยอะแล้วก็ติดง่าย
1: ใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราต้องอยู่ด้วยกันเราอยู่ในสังคมแล้วก็ตอนนี้โรงเรียนเปิดแล้วอย่างเงี้ยเด็กๆนะครับก็ต้องรวมตัวกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เราต้องระมัดระวังเรื่องของไข้หวัดเนี่ยค่อนข้างมากเลยครับ
0: เมื่อก่อนเนี่ยทางคุณครูหรือว่าคุณพ่อคุณแม่จะไม่ค่อยให้วิ่งตากฝนนะเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดตากฝนเนี่ยระวังนะเดี๋ยวจะเป็นหวัดผมคิดในใจแล้วเวลาเล่นน้ำไม่เห็นจะเป็นหวัดเลยทำไมอ่ะมันเป็นตามนั้นจริงหรือว่ายังไง
1: คือจริงๆไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นซะทีเดียวครับคืออาจจะเป็นเหตุผลนึงนะครับอย่างที่เราบอกว่าจริงๆเราช่วงหน้าฝนเนี่ยไวรัสเนี่ยก็อาจจะอยู่ได้ยาวนานขึ้น
0: เพราะอะไรมันชื้นเหรอ
1: มีความชื้นอันนี้ทำให้ไวรัสเนี่ยอาจจะถูกทำลายขึ้นอันที่2ก็คือเวลาเราเปียกเราอะไรอย่างเงี้ยครับร่างกายเราเนี่ยก็จะไม่ค่อยแข็งแรงอยู่ละจริงๆอุณหภูมิในร่างกายเราเนี่ยมันเซตไว้เนี่ยสำหรับไว้เป็นอุณหภูมิที่พอดีทำให้เชื้ออะไรก็ไม่โตถ้าเกิดว่าช่วงนั้นเนี่ยเราเปียกเราอุณหภูมิในร่างกายลดลงพวกนี้ก็จะทำให้ร่างกายเราเนี่ยอ่อนแอลงบวกกับว่าช่วงนี้ไวรัสก็อยู่นานขึ้นมันก็เลยอาจจะเป็นเหตุผลนะร่วมกันที่ทำให้เขาบอกว่าอ่ะอย่าไปตากฝนอะไรอย่างเงี้ยจะติดหวัดง่ายแต่จริงๆเราไม่ได้เป็นเหตุผลตรงๆซะทีเดียว
0: ครับอุณหภูมิถ้ามันไม่คงที่เพราะบางทีตากฝนมาเข้ามาห้องนี้แอร์หนาวแอร์เย็นก็มีผลเหมือนก
1: ัน ใช่ใช่ครับ
0: โอเคครับคนทั่วไปเนี่ยยังเข้าใจผิดในเรื่องของโรคติดเชื้อยังไงอะไรบ้างอาจารย์ที่เคยมองเห็น
1: สิ่งที่อยากจะเน้นย้ำเลยก็คือว่าโรคติดเชื้อเนี่ยมันเกิดได้จากหลายเชื้อจากหลายชนิดนะครับอาจจะเป็นไวรัสแบคทีเรียเชื้อราอย่างเงี้ยนะครับสิ่งที่เราเข้าใจผิดกันบ่อยๆก็คือเวลาเราเป็นไข้หวัดเราจะต้องกินยาฆ่าเชื้อหรือว่ายาปฏิชีวนะเสม
0: ออ
1: ันนี้เป็นคีย์หลักเลยที่อยากจะส่งไปเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่ติดเชื้อจากแบคทีเรียเนี่ยไม่ต้องกินยาปฏิชีวนะโดยเฉพาะตัวที่เราชอบกินกันก็คือแอมโมกซิซิลิน
0: แอมโมกซิซิลิน
1: กินเพราะว่าถ้ากินแล้วเนี่ยอาจจะกินโดยไม่จำเป็นนะครับอาจจะเกิดผลข้างเคียงจากยาแล้วก็อาจจะนำไปสู่เรื่องของเชื้อดื้อยาได้นะครับถ้าเป็นหวัดเป็นอะไรเนี่ยเป็นไข้หวัดใหญ่ก็ต้องกินยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ถ้าเป็นโควิดก็ต้องกินยาต้านไวรัสโควิดเนี่ยครับหรือว่าไวรัสบางตัวหายได้เองเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกเลยที่อยากจะฝากอย่างที่คุณแคนพูดสิ่งที่คนเข้าใจผิดกันส่วนใหญ่ก็คือว่าเวลาเป็นหวัดเนี่ยฉันต้องกินยาฆ่าเชื้อนะไม่งั้นเดี๋ยวไม่หายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในทางตรงกันข้ามว่าเราต้องแยกก่อนว่าเป็นไวรัสหรือว่าเป็นจากแบคทีเรียนะคร
0: ับ อันนี้ประเด็นหลักมากๆนะครับเพราะว่าเป็นคนนึงที่พอเจ็บคอเนี่ยเรายิ่งเราทำงานอ่านข่าวเป็นพิธีกรเนี่ยเราก็จะเฮ้ยไม่ได้ละถ้าเกิดเจ็บคอปุ๊บเนี่ยต้องไปซื้อยาเลยไปซื้อยาก็จะไปที่ร้านขายยาแล้วก็ขอยาเราจะเรียกติดยาฆ่าเชื้ออ
1: ่ายาฆ่าเชื้อ
0: นะยาฆ่าเชื้อหรือบางทีเราก็เรียกติดปากว่ายาแก้อักเสบซึ่งจริงไม่ใช่นะใช่ไหม
1: ก็เป็นอีกอันนึงใช่
0: มันไม่ใช่ยาแก้อักเสบใช่ไหม
1: ไม่ใช่ครับจริงๆยาแก้อักเสบกับยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อเนี่ยต่างกันเลย
0: เนี่ยเพิ่งมารู้ตอนโตเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: คนละเรื่องกันเหรอ
1: คนละเรื่องกันครับยาแก้อักเสบเนี่ยจะเป็นยาที่ลดการอักเสบตามชื่อตัวอย่างเช่น

0: วกบูเฟนอย่างเงี้ยครับซึ่งจะเป็นยาที่เอาไว้ใช้เวลาลดการอักเสบลดไข้ลดอะไรแต่ว่าไม่ได้มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียแต่ในทางตรงข้ามยาปฏิชีวนะยาฆ่าเชื้อเนี่ยจะเป็นยาที่เอาไว้ฆ่าเชื้อโรคแต่คนมักจะเรียกสลับกันใช่ครับ
1: เวลาเราไปเนี่ยเวลาเขาให้มาเนี่ยเขาก็จะย้ำเราเสมอว่ากินให้ครบโดสนะพวกอะม็อกซี่ซิลินอย่างเงี้ยสมมติกินกี่มื้อกินกี่วันแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือบางทีเนี่ยเรากินไปปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าอาการมันดีแล้วเราก็ไม่กินต่อโดยยังไม่ครบโดสซึ่งอันนี้มันก็จะทำให้ดื้อยา
0: ใช่ไหมครับข้อแรกเลยคือก็อาจจะไม่หายเราคิดว่าจะหายละเราดันไปหยุดยาเนาะระดับยาก็ตกลงก็ไม่หายหรือถ้าหายแล้วอาจจะเป็นซ้ำอีกอันนึงก็คือการที่เราไม่ได้ฆ่ามัน 100% นะครับมันจะกลับมาแข็งแรงขึ้นก
1: ็
0: คือมันก็จะดื้อยานั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นทั่วไปเนี่ยถ้าคุณหมอแนะนำให้กินยาเป็นระยะเวลา7วัน10วันอย่างเงี้ยก็แนะนำว่าแค่กินให้ครบตามที่คุณหมอบอก
1: ครับแต่บางทีมันรอไม่ได้ไงมันบอกว่าอยากหายอ่ะอ้าวหลายคนบอกว่าโอเคถ้าเกิดมันเป็นไวรัสเนี่ยกินยาฆ่าเชื้อเข้าไปมันก็ไม่มีผลเพราะว่ามันไม่ใช่แบคทีเรีย
0: ใช่ครับ
1: แต่อาการเริ่มต้นมันก็คล้ายกันมากเลยครับมันก็เจ็บคอเหมือนกันมันมีวิธีแยกไหมว่าแบบเอ้ยอันเนี้ยแบคทีเรียละเราต้องกินแล้วแหละ
0: ครับ
1: หรือว่าเฮ้ยนี่ไวรัสเราจะได้ไม่ต้องกิน
0: จริงๆคำถามที่ถามมาทั้งหมดวันนี้สำคัญมากๆเลยก็คือโดยทั่วไปเราเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่ามันแยกยากระหว่างไวรัสกับแบคทีเรียแต่ว่ามีข้อเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นไวรัสเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่ามันจะมีอาการเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวค่อนข้างมาก
1: อ่ะเวลาบอกเมื่อยๆนะ
0: แต่มันก็จะยากเหมือนกันบางคนบอกเป็นไข้มันก็เมื่อยเหมือนกันอีกอันนึงก็คือไอเยอะแล้วก็น้ำมูกเด่นน้ำมูกไหลเคยเป็นไหมครับเวลาเป็นไข้หวัดแล้วน้ำมูกเยอะๆเลยไอเยอะๆเลยอย่างเงี้ยนะครับปวดตามตัวหรือมีประวัติเด็กเล็กๆรอบๆตัวเราเนี่ยมีอาการคล้ายๆเรา
1: อ
0: ันเนี้ยจะเป็นอาการที่ค่อนข้างบ่งออกไปทางไวรัสค่อนข้างมาก
1: เพราะไวรัสติดกัน
0: ติดกันไวรัสติดกันง่ายมากแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยไอจะเด่นน้ำมูกจะเด่นนะครับแต่ถามว่าคนทั่วไปก็บอกว่าคุณหมอก็อาจจะตอบง่ายสิเพราะคุณหมอรู้แต่ว่าอันนี้เป็นอันนึงที่พอที่จะไกด์ได้นิดนึงครับว่าเป็นไวรัสแต่ถ้าเกิดเป็นจากแบคทีเรียเนี่ยจะบอกเลยว่าจริงๆจะไม่ค่อยไอแต่จะเจ็บคอมาก
1: มากใช่ไหม
0: ครับแล้วก็บางทีเนี่ยถ้าเราดูที่คอได้ให้คุณหมอดูได้อาจจะเห็นลักษณะของทอนซิลที่มีเป็นหนองเงี้ยได้หรือว่าอาจจะมีต่อมน้ำเหลืองที่คอโตได้แต่เข้าใจเลยว่าคำตอบของผมเนี่ยอาจจะทำให้หลายคนเนี่ยงงว่ามันแยกค่อนข้างยากแต่ให้เน้นว่าไม่จำเป็นในทุกกรณีว่าเราจะต้องกินยาฆ่าเชื้อสิ่งที่สำคัญที่สุดของการติดเชื้อทางเดินหายใจก็คือการพักผ่
1: อ
0: นซึ่งทำได้ง่ายแต่ยากที่จะทำคือนอนครับนอนเยอะๆดื่มเยอะพักผ่อนได้เพียงพออันนี้ฟังดูเหมือนง่าย
1: แต่ทำยากนะ
0: ยากนะใช่ใช่เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราจะพอรู้ตัวแหละว่าช่วงเนี้ยเรามันยุ่งจริงงานเยอะจริงๆเราไม่ค่อยได้พักผ่อนเนี่ยมันก็จะตามมาด้วยเรื่องของการติดเชื้อครับ
1: โอเคเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์หมอกับต้องการจะสื่อก็คือใจเย็นๆก่อนที่เราจะต้องกินยาฆ่าเชื้อ
0: ใช่ครับ
1: ดูให้ดีก่อนเพราะว่าบางทีการกินปุ๊บเนี่ยมันก็อาจจะผิดก็ได้
0: ใช่อาจจะไม่ได้อาจจะก่อโทษได้อาจจะไม่ได้เป็นประโยชน์ซะทีเดียวนะ
1: หรือถ้าเกิดมีอาการชัดแบบที่คุณหมอเมื่อสักครู่บอกแล้วว่าถ้าเกิดสมมติเราดูคอตัวเองได้เนี่ยเปิดคอดูแล้วก็รู้สึกว่ามันมีหนองละ
0: อ
1: ันนั้นเนี่ยก็คือน่าจะแบคทีเรีย
0: ค่อนข้างไป
1: ค่อนข้างไปแบคทีเรีย
0: ใช่ครับ
1: กินยาปุ๊บเนี่ยคือเหมือนกับคนก็จะบอกผมว่าแฟนผมนี่แหละผมชอบกินยาแฟนก็จะบ่นว่ากินอย่างเงี้ยจะกินยาฆ่าเชื้อกัน
0: ครับ
1: แล้วเขาก็จะบอกว่าถ้าเกิดซื้อมากินปุ๊บเนี่ยแล้วอีกวันอาการดีขึ้นเลยอ่ะแสดงว่าถูกเนี่ยแบคทีเรียแต่ถ้าเกิดกินปุ๊บเนี่ยอีกวันก็ยังอาการเหมือนเดิมเนี่ยน่าจะไวรัส
0: ครับ
1: แต่ถ้ากินแล้วก็ต้องกินต่อไปให้หมด
0: คือจริงๆแล้วโดยทั่วไปเนี่ยอย่างที่บอกคือถ้าเราอยู่ที่บ้านเนี่ยมันน่าจะแยกยากเพราะว่าเอาจริงๆแล้วถ้าจะรู้ว่าเป็นจากเชื้ออะไรเนี่ยเราต้องตรวจคุณแคน
1: ต้องตรวจเลยเหรออ่
0: ะเราต้องตรวจถึงจะรู้อย่างเช่นเราจะตรวจอย่างที่เราตรวจนี่แหละไข้หวัดใหญ่เราตรวจโควิดถึงจะรู้หรือว่าเชื้อแบคทีเรียก็ตามเนี่ยเราก็ต้องตรวจ
1: โอ้โห
0: คราวนี้โดยทั่วไปหน้างานมันอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วคีย์หลักก็คือว่าถ้าเรารู้สึกว่าอ่ะกินเราเริ่มกินยาไปแล้วอย่างที่บอกอ่ะก็อาจจะแนะนำให้กินให้ครบไม่ได้เพราะว่าอาจจะเพราะว่าไม่ได้บอกว่าอันนั้นเป็นแบคทีเรียแต่โดยทั่วไปอ่ะถ้าเกิดว่ามันกินไปแล้วเนี่ยเราก็อยากที่จะกินให้ครบเพื่อที่จะได้จบไปเลยเผื่อมันเป็นแบคทีเรียจริงๆแต่ยังไงก็ตามเราจะเห็นว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราเป็นหวัดอ่ะเรามันแกนแอนติบอติกหรือแกนกินยาพวกยาปฏิชีวนะก็ไม่ได้ช่วยอะไรเพราะจริงๆมันจะหายเองอยู่แล้วด้วยก็เลยคิดว่า สิ่งที่อยากจะส่งต่อก็คือว่าอยากจะให้ชะลอนิดนึง
1: ยังไม่ต้อง
0: แ
1: บ
0: บใจใช่บางคนแบบไม่แน่นะคือจริงๆเป็นวันนี้ใช่ไหมครับพรุ่งนี้จะไปซื้อยาอย่างเงี้ยคืนนี้เรานอนดีๆหายแล้วคือจะบอกว่าจริงๆแล้วยาถ้าจะออกฤทธิ์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไม่น่าออกฤทธิ์ตั้งแต่เม็ดแรกเนาะเพราะว่ามันจะเร็วไปนิดนึง
1: คือ
0: ถ้าหายเลยทันทีเนี่ยอาจจะดูค่อนข้างอาจจะไม่ใช่หรือเปล่าเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยเวลาเรากินยาครับมันจะต้องสัก 2-3 โดสมันถึงจะเริ่มถึงระดับยาอย่างเงี้ยครับบางทีนอนเยอะๆหายแล้วคุณแคน
1: เพราะฉะนั้นชะลอ
0: ใช่
1: ๆลองนอนดูก่อน
0: ใช่ครับ
1: โอเคมาถึงช่วงเวลาหยิบข่าวมาเล่านะครับวันนี้มีหลายโรคติดเชื้อที่เราอาจจะลืมเลือนไปกันบ้างเดี๋ยวมาทบทวนกันหน่อยนะครับในช่วงนี้นะครับหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคครับคุณผู้ชมครับเรื่องแรกโควิดมีหลายคนบอกว่าอู้ช่วงหลังสงกรานต์เนี่ยคนติดโควิดกันเยอะขึ้นมากๆนะครับกรมควบคุมโรคเนี่ยเผยว่าผู้ป่วยโควิด-19 รายสัปดาห์เริ่มมีแนวโน้มลดลงแล้วนะหลังจากที่ก่อนหน้านี้มันแบบดูจะพุ่งๆนะครับล่าสุดเนี่ยช่วงวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับก็ทางคุณหมอพานุมาตรครับอธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยนะครับก็บอกว่ามีรายงานผู้ป่วยใน 7,000 กว่าคนนะฮะเสียชีวิต1พบว่าอัตราการป่วยสูงสุดเนี่ยเป็นกลุ่มอายุ 0-4 ปีนะครับรองลงมาคือ 30-39 และกลุ่ม 20-29 ตามลำดับมีผู้เสียชีวิตก็เป็นคนที่อายุ60ปีขึ้นไปนะครับสำหรับสถานการณ์โควิดของประเทศไทยตั้งแต่1มกราคมจนถึง8พฤษภาคมผู้ป่วยสะสม 41,197 คนเสียชีวิต15คนโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนเนี่ยก็มีแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มขึ้นโดยทางศูนย์จีโนมทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีบอกว่าการติดตามวิวัฒนาการของโควิด-19 ระบุว่าสายพันธุ์ LP.8.1 ซึ่งสืบเชื้อสายมาจาก JN.1 ผ่าน KP.1.1.3ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแพร่เชื้อที่เพิ่มขึ้นและการหลบหลีกภูมิคุ้มกันได้ดีกลายเป็นสายพันธุ์ที่แพร่หลายในหลายภูมิภาคในช่วงต้นปีนะครับในขณะที่ XEC ครับซึ่งเป็นสายพันธุ์ลูกผสมเคยมีสัดส่วนที่สำคัญแต่ก็เริ่มมีแนวโน้มที่จะลดลงการอุบัติขึ้นของสายพันธุ์ใหม่อย่างเช่น LP.8.1 และ XECก็เป็นเครื่องเตือนใจว่าโควิด-19 นั้นก็ยังปรับตัวต่อเนื่องเขาก็ยังไม่ได้หยุดเหมือนกันนะครับสิ่งที่ผมจะถามอาจารย์ก็คือผมจำได้ที่สุดเลยนะโอไมครอน
0: โอเคดีเลยครับที่เริ่มตรงนี้เพราะว่าจริงๆถ้าดูตามข่าวเนี่ยอ่านแล้วจะรู้สึกว่ามีเลขมีอักษรเต็มไปหมดเลยแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่าโควิดตอนนี้ที่ระบาดเนี่ยก็ยังเป็นโอไมครอนอยู่
1: มันคือโอไมครอนเหมือนเดิม
0: ใช่ไหมอันนี้คือลูกหลานของมันจะสืบเชื้อสายมาจากโอไมครอนอยู
1: ่ขอย้อนไกลกว่านิดนึงเราผ่านอะไรมาบ้างนะ
0: คือจริงๆตัวแรกเริ่มเลยใช่ไหมครับมีอัลฟาเบต้า
1: อ๋อใช่มีอัลฟาเบต้า
0: ใช่เดลต้าแล้วก็เดลต้าจำได้ครับ
1: เดลต้า
0: จะเป็นช่วงที่หนักมาก
1: ตอนนั้น
0: ที่แบบมีผู้เสียชีวิตเยอะมากตอนนั้นโรงพยาบาลล้นเลยนะครับจนกระทั่งมาถึงโอมิครอน
1: โอมิครอน
0: เนี่ยอยู่กับเรามานานแล้วเนาะเรียกว่าแบบอาจจะ2ปีแล้วนะครับตอนนี้ที่ระบาดในประเทศไทยที่เมื่อกี้เกริ่นไปในข่าวเนี่ยก็ยังเป็นลูกหลานของโอมิครอนอยู
1: ่แต่ว่าเป็นสายพันธุ์ที่มันแบบ
0: สายพันธุ
1: ์ย่อยไปเรื่อย
0: ๆย่อยไปเรื่อยๆ
1: เพราะฉะนั้นเหล่านี้คือโอมิครอนที่พัฒนา
0: ใช่ก็จะเห็นว่าตัวของโควิดเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติที่มันจะกลายพันธุ์เล็กๆน้อยๆไปเรื่อยๆนะครับซึ่งก็จะทำให้เราสามารถติดได้ใหม
1: ่
0: นะครับคราวนี้ประเด็นคือมันยังไม่ได้เปลี่ยนตัวอักษรเราจะจำได้ว่าตอนนั้นมันจะมีการเปลี่ยนอักษรถูกไหมครับจากโอมิครอนเนี่ยตัวอักษรปลีกตัวต่อไปเนี่ยก็รออยู่แล้วแต่ว่ามันยังไม่ถึงกับมีการกลายพันธุ์ถึงขนาดเปลี่ยนไปเลยขนาดนั้น
1: เขาใช้อะไรมาวัดหลักเกณฑ์การที่จะเปลี่ยนชื่อ
0: ครับอันนี้ก็จะเป็นทางคุณหมอทางนักวิทยาศาสตร์ครับก็จะดูเรื่องของระดับจำยีน
1: หน้าตาของมัน
0: หน้าตาเป็นยังไงใช่เพราะว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากนะครับก็จะทำให้ทุกๆคนติดได้ใหม่เกิดการระบาดขึ้นเยอะๆอีกแต่ว่าในกรณีนี้ก็จะยังเป็นลูกหลานของโอมิครอนอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คนที่เคยติดแล้วก็จะติดใหม่ได้แต่ถามว่าความรุนแรงเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงกับช่วงที่เกิดเดลต้าคือมันเดลต้าตอนนั้นเนี่ยทุกคนไม่เคยติดเดลต้าแล้วก็ติดแล้วก็หนักกันหมดเลยนะครับคราวนี้จะเห็นว่าช่วงหลังสงกรานต์สงกรานต์นี่ผมกล้าบอกเลยว่าเวลาคนไข้มาเนี่ยไข้หวัดใหญ่แน่นอนเราได้แต่ถ้าเกิดหลังสงกรานต์เนี่ยต้องเปลี่ยนความคิดนิดนึงเพราะว่าเราจะรู้เลยไม่ว่าจะอยู่ที่ทำงานหรือว่าที่โรงพยาบาลตอนนี้โควิดเนี่ย ขึ้นตลอด
1: ครับ
0: นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นช่วงหยุดยาวมั้งสงกรานต์อย่างเงี้ยหรือช่วงพฤษภาเนี่ยวันหยุด3วันติดกันเยอะมากคนก็มีการเดินทางกันมากขึ้นมีการรวมตัวกันมากขึ้นก็มีโอกาสติดเพราะฉะนั้นช่วงหลังเนี่ยเราเจอโควิดเยอะขึ้นครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้เราต้องมาดูตัวเลขกันซึ่งจะเห็นว่าจากตัวเลขเนี่ยก็พบว่าเด็กติดเยอะแต่ผู้ใหญ่เนี่ยติดน้อยกว่าก็จริงแต่ว่าตายเยอะกว่าซึ่งอันนี้เป็นจุดที่อยากจะเน้นย้ำว่าเป็นเหตุผลที่เราเนี่ยมักจะเน้นย้ำครับไม่ว่าจะเป็นโควิดหรือว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยคนที่เราโฟกัสที่เราต้องการจะมุ่งว่าอาจจะจำเป็นต้องรับวัคซีนเนี่ยจะเป็นผู้สูงอายุเพราะว่าถึงแม้ว่าดูตัวเลขเนี่ยเขาอาจจะติดน้อยกว่าเด็กแต่เวลาเขาติดน่ะเขาจะหนักแล้วอาจจะเสียชีวิตได
1: ้กลายเป็นว่าเด็กเบากว่า
0: เด็กเนี่ยจริงๆเราสังเกตไหมครับเด็กๆเราก็เป็นหวัดกันมาหลายรอบแต่เด็กเนี่ยเราก็จะป่วยไปสักวัน2วันเล่นไม่ได้อีก2วันเราก็เล่นได้เหมือนเดิม
1: มันเป็นคือมองมุมคนนอกเขาจะมองว่าจริงๆเด็กมันน่าจะอ่อนแอกว่านะแต่ไม่ใช่ใช่ไหม
0: มันก็มีความแตกต่างครับเด็กเนี่ยบางทีสำหรับเชื้อใหม่ๆเนี่ยเขาอาจจะยังอ่อนแอกว่าเราแต่ถ้าเป็นเชื้อพวกไวรัสอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วเด็กเนี่ยเขาจะมีภูมิคุ้มกันบางอย่างบางชนิดที่ดีกว่าผู้ใหญ่ซึ่งภูมิคุ้มกันชนิดเนี้ยเวลาเราอยู่เยอะขึ้นมันแย่ลงก็เลยทำให้ติด
1: เหมือนเด็กร่างกายเขายังใหม่ๆอยู
0: ่ใช่
1: มันเลยสามารถจัดการอะไรอย่างนี้ได้รวดเร็ว
0: ใช่ครับร่างกายมันก็มีการปรับเพราะว่าไม่งั้นเด็กเนี่ยก็จะเสียชีวิตหมดแล้วตั้งแต่เด็กเพราะว่าเด็กเนี่ยถ้าไปนับถามคุณแม่ว่าเป็นหวัดกี่รอบต่อปีเนี่ยโอ้โหนับไม่หวั่นไม่ไหวใช่ครับแต่ว่าเขาก็จะสามารถกำจัดเชื้อไวรัสได้ดีกว่าผู้ใหญ่เนี่ยที่ผู้ใหญ่ติดเนี่ยประเด็นคือลงปอดเยอะเกิดปอดอักเสบหายใจล้มเหลวเสียชีวิตได้เยอะกว่าน
1: ั่นหมายความว่าโควิด-19 ตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะดูเบาลงแต่มันก็ยังมีผลหนักกับผู้สูงอายุอยู
0: ่ถูกต้อง
1: กลุ่มเสี่ยงยังคงน่ากลัวอยู
0: ่ใช่คร
1: ับ ใช่ไหมครับมันเบาลงจริงป่ะหรือเราแค่ชินกับมัน
0: ก็จริงๆต้องบอกว่าทุกอย่างก็เป็น2ประเด็นตัวคนไข้เอง1เป็นโควิดรู้สึกว่าไม่ได้ตื่นตระหนกมากเท่าเมื่อก่อนละเมื่อก่อนเวลาเป็นโควิดเนี่ยใจตกไปถึงตาตุ่มแล
1: ้
0: วก็การที่จิตใจเราไม่ดีเนี่ยก็ทำให้สุขภาพกายแย่ไปด้วยนะครับรวมไปถึงอย่างที่ผมบอกคือถ้ามันยังเป็นสายพันธุ์ย่อยของโอมิครอนอยู่เนี่ยถ้าเราติดนะครับมันเหมือนกับเรารู้จักมันละเพราะนั้นถ้าเป็นรอบ2รอบ3เนี่ยโดยทั่วไปถ้าเราแข็งแรงดีเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหายกเว้นในกรณีที่มีการเปลี่ยนอักษรไปเลยคือแยกออกไปอีกสายพันธุ์ย่อยสายพันธุ์หลักๆออกไปเลยเนี่ยอันเนี้ยจะเป็นปัญหานะครับแต่คนที่ยังมีความเสี่ยงก็คือผู้สูงอายุอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ยังเน้นย้ำเรื่องว่าผู้สูงอายุก็ไม่ควรติด
1: อาจารย์ครับถ้าเกิดต่อจากโอมิครอนเป็นตัวอะไร
0: ตัวผมเองก็ต้องไปเปิดเหมือนก
1: ัน
0: น
1: ะว่า
0: ใช่อันนี้ก็จะเป็นเขาก็จะไปดูแล้วก็มันไม่ได้เรียงตามอักษรที่เราเรียนกันด้วยเขาจะเลือกตัวอักษรที่ฟังดูแล้วอาจจะไม่ทำให้งงมากด้วยเพราะจริงๆเนี่ยถ้าเราไปดูตามประวัติเนี่ยเขาข้ามบางตัวอักษรไป
1: มันคือตัวอักษรอะไรครับอาจารย์
0: มันเป็นตัวอักษรกรีก
1: กรีกโอเคเดลต้าเอลฟาอะไรเงี้ย
0: ตัวมิวตัวนิวอะไรเงี้ยคือบางทีเนี่ยเขาจะเลือกตัวที่พูดง่าย
1: ครับ
0: แล้วก็อาจจะไม่สร้างความสับสน
1: เพราะฉะนั้นผมเลยจะตอบไป
0: แล้วตัวต่อไปตัวอะไรแต่ว่าขอให้ไม่เกิดขึ้นเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้ามันเปลี่ยนอักษรกรีกเมื่อไหร่นี่ก็คือเตรียมระบาดกันใหญ่อีกรอบ
1: เพราะมันน่ากลัวอีกแล้ว
0: ใช่ใช่ครับครับ
1: เพราะฉะนั้นหมายความว่าเรายังต้องติดตามโควิดไปเรื่อยๆแหละหรือว่าหมึกเมื่อไหร
0: ่คือจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้จริงๆแล้วเรามีโมเดลอยู่แล้วก
1: ็
0: คือไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่เนี่ยใกล้เคียงกันเป็นเชื้อไวรัสเหมือนกันซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนสายพันธุ์เล็กๆน้อยๆไปตลอดทุกๆปีครับ ตอนนี้โควิดเนี่ยก็จะเข้ามาอยู่ในการติดตามเหมือนกับไข้หวัดใหญ่เนี่ยสังเกตว่าไข้หวัดใหญ่ก็จะมีการอัปเดตสายพันธุ์ในวัคซีนนะครับทุกๆปีเช่นเดียวกันกับโควิดก็จะต้องมีการอัปเดตสายพันธุ์ทุกๆปีซึ่งเดี๋ยวเราน่าจะพูดกันต่อไปว่าจริงๆตอนนี้วัคซีน
1: อ
0: ่ะเขาก็มีการปรับสายพันธุ์ให้ทันสมัยทันยุคเหมือนกัน
1: ครับเดี๋ยวลองอัปเดตดูกันต่อนะครับมาเรื่องต่อมาเรายังอยู่กับโควิด-19 นะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางหมอยงนะครับเผยว่าโควิดระบาดมากขึ้นเมื่อนักเรียนเปิดเทอมเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเปิดเทอมของนักเรียนพอดีนะครับฤดูกาลของโควิด-19 เริ่มต้นตั้งแต่สงกรานต์เป็นต้นมาอย่างที่คุยกับอาจารย์แจ็คเมื่อสักครู่นี้และจะระบาดมากขึ้นเมื่อนักเรียนเปิดเทอมในปีนี้เพราะว่าฝนมันมาเร็วมากๆนะครับการระบาดในช่วงนี้จึงมีผู้ป่วยจำนวนมากกว่าปีที่แล้วจำนวนยอดผู้ป่วยที่แท้จริงก็มีอาจทราบได้นะครับแต่ยอดจำนวนผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลแต่เห็นได้ชัดเจนจากรูปที่ให้ดูครับนี่นะฮะในปีนี้มากกว่าปีที่แล้วสีเข้มชัดเจนสัปดาห์ละมากกว่า 5,000 คนสีที่เห็นเนี่ยจากรูปจึงเป็นสีแดงเข้มนะครับนี่ อัตราการเสียชีวิตของโรคนี้ในปัจจุบันลดลงมากน่าจะอยู่ในระดับของไข้หวัดใหญ่ซึ่งปีนี้ทั้งปีคาดว่าจะมีการเสียชีวิตไม่เกิน100คนฤดูการระบาดก็น่าจะยาวไปถึงกรกฎาคม

0: แล้วถึงจะเริ่มลดลงเช่นเดียวกับปีที่แล้วนะฮะแบบในรูปนี้นะครับนี่นะฮะก็ต้องบอกว่าตอนนี้มันแดงแจ๋เลยนะครับเนี่ยเอพิวเมเนี่ยแต่เขาก็คาดการณ์ว่าเดี๋ยวมันก็น่าจะจางลงเหมือนสถิติของทุกปี
1: ใช่ครับ
0: ทำไมหมดฝนแล้วมันถึงจางอ่ะมัน
1: คือจริงๆ
0: มันหนาวอ่ะ
1: คือจริงๆผมคิดว่าอย่างนี้ครับโดยทั่วไปอ่ะมันขึ้นกับถ้าไปดูการระบาดเนี่ยแต่ละประเทศมันก็จะไม่เหมือนกันคุณแทนคือประเด็นคือ1มันขึ้นกับอากาศ
0: ครับ
1: อย่างประเทศไทยเราเนี่ยก็จะระบาดไม่เหมือนกับทางประเทศทางซีกโลกเหนื
0: ออ
1: ย่างหน้าประเทศทางยุโรปทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะระบาดหนักๆเนี่ยช่วงหน้าหนาวฝนเขาไม่ได้เยอะเหมือนเราแต่ประเทศไทยเราเนี่ยมันจะมีช่วงหน้าหนาวกับช่วงหน้าฝนซึ่งช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่จะพบการระบาดของไวรัสไข้พวกไข้หวัดเนี่ยเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราถามว่าไข้หวัดใหญ่หรือว่าโควิดในประเทศไทยเราที่คาดการว่าจะเจอเยอะเนี่ยมันจะเป็นช่วงนี้แหละก็คือช่วงหน้าฝนอีกทีนึงมันจะไปขึ้นอีกทีหน้าหนาวซึ่งในต่างประเทศเขาจะมีพีคเดียวเขาจะมีแค่ลูกเดียวจะเป็นช่วงประมาณปลายปีหน้าหนาวอันนี้มันทำอะไรไม่ได้มันเป็นลักษณะของสภาพภูมิอากาศของแต่ละท้องที่นะครับรวมไปถึงว่าประเทศไทยเราเนี่ยโรงเรียนเปิดตอนนี้ด้วยมันก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่เด็กๆเนี่ยเขามารวมตัวกันนะครับก็เลยทำให้พอเด็กติดปุ๊บผู้ใหญ่ก็ติดด้วยรวมไปถึงวันหยุดวันหยุดเนี่ยก็มีส่วนก็สังเกตว่าทุกๆครั้งเนี่ยหวัดเนี่ยจะสูงขึ้นหลังวันหยุดยาวหลังปีใหม่หยุดยาว5วันเนาะหลังสงกรานต์หยุดแฮว5วันอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นช่วงที่คุณหมอโรคติดเชื้อก็รู้เลยว่าช่วงเนี้ยห่างๆกันไว้ก่อนก็ดีครับสักพักนึงมันก็จะลงใช่ประมาณนี้ครับ
0: เมื่อกี้อาจารย์แจ็คบอกไว้แล้วถึงเรื่องวัคซีนเรามาดูกันหน่อยเพราะว่าแคนจำแคนก็นึกย้อนว่าเอ๊ะเราฉีดวัคซีนครั้งสุดท้ายเนี่ยนานมากแล้วเหมือนกันนะครับของแคนฉีดครบเข็มที่5
1: ครับ
0: ไปจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่ามันคือวัคซีนอะไร
1: ครับ
0: มันน่าจะผ่านประมาณ3ปีละ
1: ครับ
0: เดี๋ยวนี้วัคซีนมันไปถึงไหนแล้วครับ
1: ครับก็จริงๆผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะจำคุ้นๆว่าเอ๊ะฉันน่ะเคยฉีดวัคซีนมาแล้ว
0: แต่ฉีด
1: มานานมาก
0: ฉีดแล้วไม่รู้
1: ครับใช่แต่ว่าตอนนี้อย่างที่ผมบอกว่าวัคซีนโควิดเนี่ยยังมีอยู่นะครับในประเทศไทยนะครับแล้วก็บรรจุสายพันธุ์ที่เป็นโอไมครอนโดยเป็นสายพันธุ์ย่อย JN.1
0: ครับ
1: อย่าเพิ่งงงกันไปแต่สิ่งที่จะบอกก็คือว่าตอนนี้ที่เมื่อกี้เราดูตามข่าวก่อนหน้านี้ครับที่เป็นสายพันธุ์ย่อยๆเนี่ยเป็นลูกเป็นหลานมาจาก JN.1 เนี่ยแหละและ JN.1 ก็เป็นลูกหลานมาจากโอไมครอนเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยตอนนี้วัคซีนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยเราอะถ้าจะฉีดก็สามารถที่จะป้องได้นะสายพันธุ์ที่ระบาดอยู่ตอนนี้เหมือนกันแต่ว่าอย่างที่บอกคือมันไม่ใช่แปลว่าฉีดปุ๊บมันจะกันได้ 100% นะครับมันก็จะกันได้ประมาณนึงนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือน่าจะช่วยลดความรุนแรงแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าโดยทั่วไปเนี่ยคนที่เราคิดว่าจะก้าวข้ามผ่านการติดเชื้อไปได้ยากเนี่ยก็คือผู้สูงอายุและ คนที่มีโรคประจำตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เราค่อนข้างเน้นย้ำว่าอยากจะเชียร์ให้ฉีด
0: แล้วอย่างที่อาจารย์บอกว่า ควรจะต้องระวังผู้สูงอายุเนี่ยครับเขาควรจะต้องมาฉีดย้ำไหมเพราะว่าตอนนี้ผมว่าอย่างบ้านผมเนี่ยเราก็ฉีดครั้งล่าสุดก็คือเกิน2ปีหมดเลย
1: ใช่
0: เราควรจะต้องมาฉีดย้ำไหมฮะ
1: ก็ถ้าแนะนำตอนนี้ก็คือแนะนำให้ฉีดซ้ำครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโควิดเนี่ยมันอาจจะคล้ายไข้หวัดใหญ่ซึ่งไข้หวัดใหญ่เนี่ยเราจะแนะนำฉีด1เข็มทุกๆปีโควิดเนี่ยก็น่าจะลงเอยด้วยการแนะนำฉีดทุกๆปีเพราะว่าอย่างที่เราเห็นคือมันมีการปรับสายพันธุ์เล็กๆน้อยๆไปตลอดแล้วก็ภูมิจะลดลงด้วยหลังจากฉีดสักปีนึง6เดือนมันก็เริ่มลดละอย่างเงี้ยครับ
0: ซึ่งตัววัคซีนเนี่ยเขาก็จะเราพัฒนาไปเรื่อยๆอยู่แล้วใช่ไหม
1: ใช่คืออย่างที่บอกคือมันเป็นโมเดลเดียวไข้หวัดใหญ่เลยก็คือไข้หวัดใหญ่ทุกๆปีเขาก็จะมีการอัปเดตสายพันธุ์ในวัคซีนโควิดก็เหมือนกันเขาก็ติดตามว่าตอนนี้อะไรระบาดเขาก็มีการปรับให้มันค่อนข้างตรงแต่อย่างที่บอกคือมันเป็นอนาคต
0: อ
1: นาคตเนี่ยมันก็ไม่มีใครเดาได้อยู่แล้วแต่ว่าโดยทั่วไปเขาก็จะคาดการณ์ครับว่าน่าจะเป็นตัวอะไร
0: เพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องอัปเดตอันนี้คือเรื่องของวัคซีนนะเพราะว่าหลายคนอาจจะแบบลืมไปแล้วว่าฉันจะต้องไปหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงนะครับ ถ้าเป็นโควิดในตอนนี้วิธีกระบวนการในการรักษาต่างจากช่วงแรกไหมฮะ
1: ยังคงเป็นคอนเซปต์เดียวกันครับก
0: ็
1: คือว่าอันแรกเลยก็คือเน้นเรื่องของการพักผ่อนให้เพียงพอนะครับการกินยาบรรเทาอาการทั่วไปเป็นไข้นะยาลดน้ำมูกยาแก้ไอยาลดเสมหะนะครับส่วนเรื่องของยาต้านไวรัสเนี่ยครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับ
0: ฟาวิพิราเวียเพื่อนยังใช้อยู่บ้างกัน
1: ก็ตอนนี้จะมียาที่เราได้ยินนะครับจะมีฟาวิพิราเวียนะครับโมโนพิราเวียแล้วก็ตัวนี้คือตัวของชื่ออย่างนิดนึงเนอร์มาทรีเวียริโทนาเวีย
0: อุ๊ยอันนี้ไม่รู้จัก
1: ซึ่งอีกชื่อนึงที่เราง่ายๆจะเรียก

0: ว่าแพ็คโควิด
1: แพ็คโควิด
0: ใช่ๆแล้วก็อีกตัวนึงจะเป็นยาต้านไวรัสแบบฉีดนะครับถ้าพูดง่ายๆก็คือ1ถ้าอาการน้อยมากนะครับไม่มีอาการอะไรมากและเป็นคนที่แข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัวเอาเป็นว่าบางทีอ่ะนอนดีๆกินน้ำเยอะๆนอนเยอะๆหายแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มที่อาการยังไม่มากแต่มีความเสี่ยงอย่างเช่นอายุเยอะเกิน65ปีหรือว่ามีโรคประจำตัวเยอะๆโรคปอดโรคหัวใจพวกนี้ครับเราก็แนะนำให้กินยาต้านไวรัสนะครับซึ่งยาต้านไวรัสตอนนี้ที่แนะนำจะเป็นโมโนพิลาเวียกับตัวพาคโควิดตัวฟาวิพิลาเวียเนี่ยน่าจะเก็บไว้ในกรณีที่หายาอีก2ตัวไม่ได้โดยทั่วไปไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่นะครับส่วนอีกตัวนึงเป็นยาต้านไวรัสแบบฉีดเนี่ยก็คือหนักแล้วคือต้องนอนโรงพยาบาลแล้ว
1: คือ
0: ลงปอดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วการรักษายังเป็นรูปแบบเดิ
1: ม
0: นะคร
1: ับโอเคค่อนข้างเคลียร์แต่ให้รู้ว่าโควิดนั้นยังอยู่กับเรานะจ๊ะ
0: ครับ
1: โอเคไปกันต่อครับเรื่องต่อมาเมื่อกี้ก็มีกล่าวถึงกันพอสมควรเรื่องของไข้หวัดใหญ่นะครับล่าสุดครับทางนายแพทย์เจเดตนะฮะเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบอกว่าตอนนี้ได้คิกออฟรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้ทุกกลุ่มเป้าหมายนะครับทางสปสช.ได้ทำการจัดเตรียมวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เพื่อกระจายให้กับหน่วยงานบริการจำนวน 4,570,000 โดสนะครับทางองค์การเภสัชกรรมก็ได้มีการกระจายวัคซีนส่วนหนึ่งให้กับหน่วยบริการต่างๆนะครับเป็นวัคซีนเพื่อป้องกัน3สายพันธุ์ก็คือสายพันธุ์ H1N1 นะฮะสายพันธุ์ A H3N2 และสายพันธุ์ B วิกตอเรียที่มีประสิทธิผลและมีความปลอดภัยโดยกำหนดเป้าหมายเพื่อฉีดให้ประชาชน7กลุ่มเสี่ยงนะฮะก็คือหญิงเด็กอายุ6เดือนถึง2ปีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง7กลุ่มนะครับผู้สูงอายุตั้งแต่65ปีผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้โรครัสเมียนะฮะและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องนะฮะแล้วก็โรคอ้วนนั่นเองนะครับอันนี้เป็นแบบ3สายพันธุ์อาจารย
0: ์
1: 3สายพันธุ์เพียงพอไหม
0: ครับอันนี้ก็เป็นคำถามที่คนถามบ่อยโดยปกติแล้วเนี่ยวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับก็จะบรรจุ3หรือว่า4สายพันธุ์ที่เราเคยได้ยินเราจะไปฉีด3สายพันธุ์4สายพันธุ์ซึ่ง3สายพันธุ์เนี่ยก็จะเป็น A 2สายพันธุ์ย่อยแล้วก็ B 1สายพันธุ์ย่อยแต่ถ้าเป็น4สายพันธุ์ก็จะเป็น A 2อัน B 2อันนะครับคราวนี้สิ่งที่เราเกิดขึ้นก็คือว่าไม่รู้เกิดอะไรขึ้นครับหลังโควิดมาเนี่ยนะครับ B ตัวที่4เนี่ยมันหายไปจากโลก
1: คือ
0: มันหายไปม
1: ันหายไปจากโลกใบนี้นะ
0: ใช่คือมันหายไปคือเราจะรู้เลยว่าช่วงที่เป็นโควิดเนี่ยทุกคนเป็นโควิดหมดไข้หวัดใหญ่หายไปหมดเลยแต่พอโควิดมันเริ่มลดลงเนี่ยไข้หวัดใหญ่ก็เริ่มกลับมาแต่ว่าไอ้ตัวสายพันธุ์ B ย่อยตัวที่4เนี่ยมันหายไปมันไม่มาคุณแคนเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ถ้าเป็นองค์การอนามัยโลกหรือว่าในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็บอกว่าอ่ะถ้าตัวที่4มันหายไปนะเราก็ทํา3สายพันธุ์ก็แล้วกันนะครับก็คือ A 2แล้วก็ B 1ซึ่งก็จะเป็นวัคซีนที่เราคุยกันในวันนี้ก็คือโดยทั่วไปเนี่ยวัคซีนที่ทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็จะมีการแจกออกมาเนี่ยประมาณ4ล้าน5ล้านโดสนะครับก็เป็นวัคซีน3สายพันธุ์ก็คือ A 2สายพันธุ์แล้วก็ B 1สายพันธุ์โดยที่ไม่รวมสายพันธุ์ที่4ที่มันหายไปแล้วนะครับซึ่งเขาก็จะมีการแจกจ่ายในช่วงนี้ถ้าอย่างที่ผมบอกไปคือถ้าไปถามต่างประเทศเขาจะงงว่าทำไมเราถึงฉีดวัคซีนช่วงนี้เพราะว่าต่างประเทศเนี่ยเขาจะเน้นฉีดวัคซีนช่วงปลายปีเข้าหน้าหนาวแต่ว่าประเทศไทยเราเนี่ยเราต้องฉีดแล้วฮะเพราะว่าฝนมาแล้ว
1: มันคนละช่วงกัน
0: คนละช่วงกันหรือว่าเราอาจจะไม่เหมือนประเทศอื่นคือเราต้องฉีด2ครั้งอะไรอย่างงี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราคุยกันแต่ว่าตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีการแจกจ่ายออกมาประมาณ4ล้านโดสซึ่งสังเกตว่าเขาจะเน้นใน7กลุ่มเสี่ยงถามว่าจริงๆทุกคนฉีดได้ไหมจริงๆทุกคนฉีดได้นะครับแต่ว่าด้วยทรัพยากรละกันเราใช้ทรัพยากรที่คุ้มที่สุดเราก็เลยไปโฟกัสหรือไปเน้นในกลุ่มที่เรียกว่าถ้าติดแล้วมักจะลงปอดและมักจะรุนแรงมักจะเสียชีวิตก็คืออย่างที่บอกไปเป็นหญิงตั้งครรภ์นะครับเด็กเล็กนะ6เดือนถึง2ปีผู้สูงอายุเกิน65ปีผู้ที่มีโรคประจำตัวต่างๆนะครับรวมไปถึงผู้พิการทางสมองโรคทารซีเมียผู้ที่ร่วมกันบกพร่องเช่นผู้ป่วย HIV ผู้ป่วยกินยากดภูมิผู้ป่วยได้รับยาเคมีบำบัดรวมไปถึงโรคอ้วนนะซึ่งอันนี้น้ำหนักเกิน100กิโลหรือว่ามีดัชนีมวลกายเนี่ยเกิน35ขึ้นไปก็เป็นกลุ่มที่เรียกว่าถ้าเข้าตามเกณฑ์ฉีดได้เลยเขาแจกฟรี4ล้านโดสทั่วประเทศ
1: ครับครับ
0: แต่ถ้าไม่ใช่เป็นกลุ่มนี้ฉีดได้ไหมฉีดได้ครับด้วยราคาที่ย่อมยาว200-300บาทตามโรงพยาบาลรัฐบาลก็สามารถฉีดได
1: ้ครับจริงๆหลักการของไข้หวัดใหญ่เนี่ยเอาง่ายๆเลยก็คือควรจะฉีดทุกปี
0: ถูกต้อง
1: ใช่ไหมครับทุกคน
0: โดยทั่วไปสามารถฉีดได้ทุกคนใช่ต้องเน้นตรงนี้แต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยยิ่งต้องแนะนำนะ

0: ับแต่ถ้าไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงเนี่ยผมขอให้มองประเด็นนิดนึงก็คือว่า1บางคนรู้สึกว่าจริงๆก็รู้ว่ามันไม่ได้หนักนะแต่มาเสียการเสียงานอย่างคุณแค้นเงี้ยเป็นหวัดขึ้นมาต้องใช้เสียงเยอะลำบากอ
1: ัน
0: นี้2ก็คือว่าบางคนเนี่ยเขาอยู่กับผู้สูงอายุนะ
1: ร
0: เราเป็นมันไม่เป็นไรนะฮะแต่ว่าผู้สูงอายุที่อยู่กับเราเนี่ยเขาจะติดเพราะฉะนั้นการที่เราฉีดเนี่ยมันก็เป็นปาการด่านหนึ่งละที่เราจะลดโอกาสในการที่จะส่งต่อผู้ที่เรารัก
1: เพราะว่า
0: ไ
1: ข้หวัดใหญ่เป็นไวรัสมันติดกันได้
0: ใช่
1: ติดทางระบบทางเดินหายใจนี่แหละ
0: ใช่หายใจรดกันอยู่ใกล้ๆกันอะไรอย่างเงี้ยครับไอจามเสมหะพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราแข็งแรงดีให้มองสองประเด็นนี้หนึ่งคือเราก็คงไม่อยากจะเสียการเสียงานที่สองก็คือเราก็คงไม่อยากเอาไปติดคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าที่บ้านอย่างเงี้ยนะครับ
1: โอเควัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยเวลาฉีดไม่ได้ป้องกันการติดแต่การเจ็บป่วยใช่ไหมหรือว่าลดอาการหรือว่าไง
0: ครับตรงเนี้ยสำคัญอีกเหมือนกันหนึ่งเราอาจจะเคยได้ยินในสื่อเดี๋ยวนี้สื่อโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยว่ามันอาจจะกันไม่ได้หรือว่ากันได้ไม่ดีนะคราวนี้ประเด็นนี้จริงนะฮะคือหมายถึงว่าวัคซีนเนี่ยที่เราฉีดไม่ว่าจะเป็นวัคซีนกันโรคชนิดไหนเนี่ยไม่มีอะไรกันได้ 100% แน่นอนอาจจะมีตั้งแต่50 60 70% ไปจนถึง 90% วัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยถ้าเราไปดูข้อมูลเนี่ยต้องยอมรับว่ามันน่ะไม่ได้กันได้ดีขนาดนั้นมันอาจจะอยู่ที่50 60% ซึ่งในทางการแพทย์เนี่ยจริงๆ50 50% เนี่ยคุณแค่ลองฟังดูว่าถ้าเราฉีดไปแล้วติดครึ่งไม่ติดครึ่งเนี่ยรู้สึกว่ามันก็ไม่น่าค่อยน่าฉีดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสิ่งนึงที่วัคซีนเนี่ยช่วยเสมอแล้วคนอาจจะไม่ได้พูดก็คือว่ามันจะป้องกันความรุนแรงมากกว่าติดได้ไหมอาจจะติดได้แต่ว่ามันจะลดความรุนแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณหมอหลายๆท่านเนี่ยอยากที่จะกระจายเสียงตรงส่วนนี้ออกไปด้วยว่าถ้าถามว่าฉีดแล้วจะไม่ติดเนี่ยอันนี้ผมก็คิดว่าประโยคนี้จริงนะฮะเพราะว่ามันไม่ได้กันได้ 100% แต่ถามว่ามันน่าจะช่วยลดความรุนแรงได้โดยเฉพาะใน7กลุ่มเสี่ยงนะครับ
1: ซึ่งเอาจริงๆนะเวลาป่วยแล้วมันแบบทำอะไรไม่ได้เนี่ยมันแบบมันเฟลมากเลยนะ
0: ใช่
1: อย่างน้อยการที่มีวัคซีนมันอาจจะรู้สึกไม่ค่อยสบายอ่ะแต่ก็ยังไหวอยู
0: ่อาจจะหายเร็วหน่อย
1: หายเร
0: ็
1: วขึ้น
0: ความรุนแรงอย่างนี้นะครับ
1: ฮะโอเคนี่คือไข้หวัดใหญ่เพราะจริงๆแล้วไข้หวัดใหญ่เวลาเป็นหนักๆมันน่ากลัวใช่ไหม
0: ครับก็ข้อแรกเลยคือมันไม่สบายตัวเราถ้าเราเคยเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันเป็นไข้หวัดที่เราอาจจะบอกว่าวันนี้ขอลางานลาจริงๆนะ
1: ค
0: ือไม่ได้ลาแบบ
1: ต้
0: านลาเพราะว่ามันไข้สูงมากมันปวดตัวมากนะครับเจ็บคอไปหมดเลยแล้วก็รู้สึกอยากจะพักผ่อนเพราะฉะนั้นมันส่งผลกระทบต่อการทำงานกิจกรรมของเราแน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยไข้หวัดใหญ่กลุ่มนี้มันก็จะลงปอดได้เกิดปอดอักเสบบางคนป่วยหนักๆ ก็อาจจะต้องใส่ท่อช่วยหายใจอยู่ในหอบำบัดวิกฤตเนี้ยครับอาจจะเสียชีวิตได้เหมือนกัน
1: แต่ถ้าเกิดเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วเนี่ยไปหาหมอมันมียาที่จะยับยั้งตัวไวรัสไข้หวัดใหญ่มั้ย
0: ฮะใช่ครับไข้หวัดใหญ่เนี่ยมียาต้านไวรัส
1: โอเค
0: ไข้หวัดใหญ่โควิดก็มียาต้านไวรัสโควิดนะครับซึ่งไม่ใช่ยาปฏิชีวนะไม่ใช่ยาฆ่าเชื้อนะครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยคุณหมอเขาก็จะตรวจเนาะเราที่ทราบกันนะครับอย่างเช่นป้ายจมูกเนี่ยบางคนเดี๋ยวนี้ ATK จากบ้านเลย
1: เ
0: มื่อก่อน ATK เนี่ยตรวจได้เฉพาะโควิดถูกไหมคร
1: ับ
0: แต่เราจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้ ATK เนี่ยมันมาเป็นคู่เลยฮะ
1: มันมีทั้งตรวจโควิดและไข้หวัดใหญ
0: ่ใช่บางทีมา3ตัวด้วยโควิดไข้หวัดใหญ่ RSV อย่างเง
1: ี้
0: ย บางคนเขาก็ป้ายมาตั้งแต่บ้านละ
1: อ
0: ันเนี้ยถ้ามันบวกก็มาได้เลยหมอไม่ต้องป้าย3
1: โอเค
0: ครับใช่
1: นอกจากการตรวจ ATK ครับเราจะพอจะรู้ไหมว่าไข้หวัดใหญ่ละหรือเป็นไข้หวัดปกติวะหรือเป็นโควิดวะไข้หวัดใหญ่มีความแตกต่างยังไงไหมฮะ
0: คือจริงๆตอบยากจากอาการแต่ต้องบอกเลยว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยตามชื่อเลยครับไข้หวัดนี่ใหญ่จริงเป็นไข้หวัดที่คุณอาจจะอยากจะเดินมาหาหมอ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเป็นไข้หวัดทั่วไปเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยไปละกัน
1: มันไม่ได้รุนแรงนะใ
0: ช่ใช่
1: โอเคอันนี้คือไข้หวัดใหญ่นะครับเป็นสิ่งที่เรารู้จักมานานแล้วแหละแต่ว่าที่เราต้องคุยเรื่องนี้กันในทุกๆปีเนี่ยเพราะว่าผมว่าหลายคนมองข้าม
0: ม
1: องข้ามไม่ต้องฉีดก็ได้วัคซีนปล่อยๆไปแต่พอมันติดขึ้นมาจริงๆเนี่ยโอ้โหมันแบบไม่คุ้มค่าเหมือนกับเวลาคนจะทำประกันแล้วก็รู้สึกว่าเสียดายตังค์ไม่ต้องทำหรอกแต่พอเป็นจริงๆปุ๊บโอ้โหฉันก็จะทำอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะต่อมาโรคหัดระบาดหนักเกาหลีใต้เวียดนามและไทยยอดพุ่งลามทั่วเอเชียนะครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสถานการณ์โรคหัดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอนนี้ค่อนข้างน่าวิตกนะครับหลังจากที่เกาหลีใต้มีรายงานผู้ติดเชื้อโรคหัด52รายในปีนี้สูงกว่าตลอดทั้งปี67ที่มีเพียงแค่49รายนะครับโดยนับเป็นสถิติสูงสุดในรอบ6ปีรายงานบอกว่า34รายจากทั้งหมดเป็นผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศส่วนกลับมาจากเวียดนาม แม้ว่าเกาหลีใต้จะเคยได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกว่าเป็นประ

0: ทศปลอดโรคหัดมาตั้งแต่ปี57ก็ตามเวียดนามเองเนี่ยพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อแล้วกว่า 40,000 รายภายในต้นปีที่ผ่านมาและมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายนะครับส่วนประเทศไทยก็มีสถิติที่น่าตกใจรายงานผู้ป่วยโรคหัดปี67เนี่ย 7,507 คนเทียบกับปี66นะฮะที่มีเพียง38รายโอ้โหมันเพิ่มขึ้น197เท่านะครับด้านผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อของศูนย์ควบคุมโรคสหรัฐหรือ CDC เตือนนะครับว่าโรคหัดเป็นโรคที่แพร่เชื้อได้ง่ายที่สุดในโลกและหากไม่ได้รับการป้องกันอย่างเหมาะสมก็อาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนนะครับโดยวัคซีนป้องกันโรคหัดหากได้รับครบ2เข็มตั้งแต่วัยเด็กจะมีประสิทธิภาพสูงถึง 99% แค่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะเคยได้ยินคำว่าโรคหัดผมก็เคยได้ยิน
1: ครับครับ
0: แต่ไม่รู้ว่ามันคือโรคอะไรกันแน
1: ่อ๋อครับปีนี้โรคหัดก็มาแรงเป็นอีกโรคหนึ่งที่คุณหมอโรคติดเชื้อก็จะต้องกลับไปทบทวนกันหน่อยเพราะว่าจริงๆโรคหัดเนี่ยเป็นโรคที่ถ้าถามคุณพ่อคุณแม่เราเยอะๆเนี่ยเขาอาจจะพอรู้จักแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในยุคหลังๆเนี่ยเราไม่ค่อยได้ยินนะครับโรคหัดเนี่ยเป็นโรคติดเชื้อไวรัสชนิดนึงนะครับซึ่งติดได้ง่ายมากเรียกว่าถ้าอย่างที่ตามข่าวบอกเลยว่าโควิดติดง่ายแล้วไข้หวัดใหญ่ติดง่ายแล้วนะครับหัดเนี่ยง่ายกว่าติดทางการหายใจลดอยู่ด้วยกันใกล้ๆกันเนี่ยติดง่ายมากเรียกว่าติดคือเรียกว่าง่ายกว่าโควิดแล้วก็ง่ายกว่าไข้หวัดใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยจะสังเกตว่ามีการระบาดได้ค่อนข้างง่ายนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วโรคหัดเนี่ยถามว่าอาการเด่นๆคืออะไรเนาะส่วนใหญ่ก็จะเริ่มจากเหมือนกับน้ำมูกน้ำมูกน้ำตาไหลเหมือนเป็นหวัดเจ็บคอเนี่ยนะครับหลังจากนั้นก็จะมีผื่น
0: มีผื่น
1: นะโรคหัดเนี่ยจริงๆแล้วลักษณะเด่นเลยคือผื่นจะเป็นทั้งตัวเลยนะครับ
0: ผื่นจะเป็นแบบลักษณะแบบไหนครับผื่น
1: ผื่นเหมือนกับเราอาจจะง่ายๆเหมือนเรียกว่าไข้ออกผื่นเคยเห็นไหมครับบางคนเป็นไข้แล้วผื่นมันจะ
0: แดงแบบเล็ก
1: ๆเล็กๆเต็มตัว
0: แต่ว่าหือขึ้นมาเต็มเลย
1: ใช่ใช่หลังจากนั้นก็จะหายเองเพราะว่าโรคหัดไม่มียาต้านไวรัส
0: เอ้าเหรอ
1: ไม่มียาต้านไวรัสครับส่วนใหญ่เนี่ยโรคหัดก็จะเริ่มจากมีอาการเป็นไข้เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวเจ็บคอน้ำมูกไหลตาแดงหลังจากนั้นก็จะมีผื่นออกมาพอผื่นเสร็จปุ๊บก็จะไข้ลงแล้วก็หายหลายๆคนบอกอาการแบบนี้มันก็เยอะมากเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปถ้าจะทราบว่าเป็นหัดก็ต้องตรวจนะครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวคือโรคหัดเนี่ยแพร่กระจายได้ง่ายมากกระจายทางเดินหายใจกระจายทางอากาศได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเกิดโรคหัดคนใดคนนึงเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยส่วนใหญ่มันจะติดกันหมด
0: โรคหัดเนี่ย
1: ครับ
0: เท่าที่ฟังอาจารย์พูดมันก็ดูไม่ได้น่ากลัวเลยนะมันก็เป็นไข้แล้วก็เป็นผื่นแล้วก็หายเอง
1: ครับส่วนใหญ่ไม่มีอะไรมากไม่ถึงกับเสียชีวิตแต่ว่าในบางกรณีจริงๆนะครับที่อาจจะมีปอดบวมหรือว่าอาการหนักจริงๆเนี่ยจะมีเสียชีวิตได้แต่ว่าเจอไม่เยอะ
0: ครับครับ
1: แต่ว่าสิ่งเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นอย่างเช่นในกรณีที่เสียชีวิตเนี่ยมักจะเกิดในคนที่อาจจะภูมิคุ้มกันไม่ดีกินยากดภูมิอายุเยอะแล้วมีโรคประจำตัวเยอะๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นในเด็กโดยทั่วไปเนี่ยถือว่าไม่ได้รุนแรงมากแต่ไม่เป็นจะดีกว่าแล้วเราก็โชคดีที่ว่าเรามีวัคซีน
0: เรามีวัคซีนที่มีมานานแล้วอย่างเงี้ยเหรอ
1: วัคซีนมีมาสักระยะหนึ่งแล้วครับแล้วก็วัคซีนที่เราอาจจะเคยเห็นจะเป็นวัคซีนที่มันมาเป็น3อันในเข็มเดียวก็คือหัดเยอรมันแล้วก็คางทูมเราจะเคยได้ยิน
0: ผมเคยได้ยินหัดเยอรมัน
1: หัดเยอรมันหัดเยอรมันคางทูมเนี่ยมันจะเป็นวัคซีนที่มาเรียกว่า3 in 1ก็คือ3เชื้อใน1เข็ม
0: ก็คือเข็มเดียวได้3เชื้อเลย
1: เข็มเดียวได้2เชื้อเลยโดยทั่วไปเนี่ยเด็กที่เกิดในประเทศไทยอะครับเขาเรียกว่าวัคซีน MMR เนาะซึ่งมันเป็นตัวย่อของ3เชื้อเนี่ยนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเด็กๆก็จะได้รับการฉีดครับ2เข็มตั้งแต่เด็กเลยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในบางประเทศอย่างเช่นประเทศเกาหลีใต้เนี่ยเขาบอกเลยว่า
0: เขาปลอดโรคหัด
1: ปลอดโรคหัดไปแล้วหรือประเทศไทยเราเนี่ยเอาจริงๆเด็กที่เกิดมาในยุคพวกเราเนี่ย3เด็กที่ตอนนี้อยู่ในยุค30 40เนี่ยจริงๆฉีดมาเกือบหมดแล้ว
0: ผมก็ต้องฉีดแล้วสิ
1: ใช่เพราะว่า
0: ผมไม่น่าจะว่าฉีดตั้งแต่ปีไหนนะฮะ
1: คือส่วนใหญ่เนี่ยเนื่องจากว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็จะดีนะครับก็คือเด็กที่เกิดในประเทศไทยเราเนี่ยเขาจะมีเซตของวัคซีนเลยที่เรียกว่าฟรีกระทรวงออกให
0: ้
1: คุณแม่แค่พาเด็กไปเอาสมุดเด็กดีไปเนี่ยได้รับการฉีด MMR หรือว่าวัคซีนหัดเยอรมันคางทูมเนี่ยถูกบรรจุอยู่ในวัคซีนฟรีเพราะฉะนั้นเนี่ยยากมากที่จะรอดจากการฉีดวัคซีน คือเรียกว่าถ้าคุณแม่พาไปตรวจเด็กดีเนี่ยยังไงฉีดแล้วนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าสิ่งที่มันเป็นประเด็นก็คือว่ามันจะมีเรื่องของความเชื่
0: อ
1: หลายๆอย่างว่าฉีดวัคซีนตัวนี้แล้วจะเป็นออทิสติกอะไรอย่างเงี้ยครับคือในบางสังคมหรือในบางความเชื่อเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าวัคซีนเนี่ย าจจะไม่จำเป็นหรือว่าฉีดไปแล้วจะมีผลเสียหรือเปล่าก็จะทำให้มีบางกลุ่มย่อยบางชุมชนหรือบางคนในบางครอบครัวที่อาจจะไม่ฉีดพอไม่ฉีดเนี่ย
0: เขากังวลเรื่องนี
1: ้กังวลเรื่องนี้ใช่แต่ว่าจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่เกี่ยวกับออทิซึมนะครับคิดว่าประโยชน์ของการฉีดเนี่ยมีมากกว่า

0: ถ้าเราถามคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยบางคนเขาติดจริงนะฮะคือหมายถึงว่าเป็นหัดตั้งแต่เด็กๆร่างกายเราก็จะมีการสร้างภูมิขึ้นมาอันนี้เรียกว่าเป็นการที่มีภูมิคุ้มกันโดยการติดเชื้อจริง
1: ๆอัน
0: นี้สองคือเป็นการมีภูมิคุ้มกันจากการได้รับวัคซีนนะ
1: ฮ
0: ะซึ่งถ้าทางการแพทย์เราเชื่อว่าติดจริงเนี่ยภูมิมันแข็งแรงกว่า
1: โอเค
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าพวกเราที่ไม่เคยเป็นติดเชื้อจริงๆได้รับวัคซีนเนี่ยเขาเชื่อว่าอาจจะมีภูมิที่ลดลงด้วยหรือแม้แต่ติดจริงเนี่ยพอผ่านมานานๆภูมิก็ตกลงเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ที่มีการระบาดของหัดเนี่ยก็คือ1ไม่เคยฉีดเลยอ
1: ัน
0: นี้2ก็คือฉีดวัคซีนมานานแล้วหรือว่าเคยเป็นมานานแล้วภูมิมันตกลง
1: เราต้องฉีดซ้ำไหมครับ
0: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตอนนี้นะครับก็จะมีคำแนะนำนะครับถ้าเกิดว่ามีการระบาดเยอะๆในบริเวณที่เราอยู่อาจจะมีการฉีดกระตุ้นสักเข็มนึงหรือถ้าเราจะเดินทางไปในประเทศหรือในสถานที่ที่มีการระบาดเนี่ยก็อาจจะแนะนำถ้ายังไม่เคยฉีดเลยควรจะฉีดครับฉีด2เข็มแต่ถ้าเกิดว่าเคยฉีดไปแล้วอาจจะมีการกระตุ้นสักเข็มนึงอย่างเงี้ยครับใช่ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างฮอตฮิตเลยของปีนี้โรคหัดซึ่งถามว่าตัวผมเองเคยเจอไหมเจอน้อยมากในชีวิตอาจจะเจอสักประมาณเคส2เคส
1: เราจะได้ยินแต่ชื่อ
0: ใช่เพราะว่ามันเป็นโรคที่ถ้าสมมุติในประเทศที่ฉีดหมดแล้วเนี่ยเราจะไม่เจอแต่ว่าอย่างที่ทราบคือเดี๋ยวนี้ประเทศมันบินกันเยอะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศเราไม่มีนะแต่ว
1: ่
0: าเราจะมีนักท่องเที่ยวมาประเทศเราไปเที่ยวอย่างเงี้ยเอากลับมาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะมันทำให้อย่างที่คุณแคนถามตั้งแต่แรกทำไมโรคติดเชื้อมันไม่หมดไปสักที
1: เพราะมันมีการเชื่อมต่อกันอยู่เรื่อย
0: ๆ
1: แลกเปลี่ยนจานแล้วเมื่อก่อนเคยได้ยินเขาว่าหัดเยอรมันอ่ะมันต่างจากหัดไทยยังไง
0: คือหัดเฉยๆนี่ไม่ใช่หัดไทยนะครับแต่ว่ามันเป็นหัดแล้วก็หัดเยอรมันมันเป็นชื่อว่าเจอร์มันมีโซคือมันเป็นไวรัสอีกตัวนึงคือเรียกว่ามันเป็นไวรัสคนละตัวกัน
1: อาการเหมือนกัน
0: อาการคล้ายๆกันเลยก็คือเป็นไข้แล้วก็จะทำให้มีผื่นเหมือนกัน
1: แต่เป็นคนพบที่เยอรมัน
0: ครับ
1: อย่างนี้ใช่ไหมคร
0: ับใช่ครับแล้วก็จริงๆตัวผมก็เจอน้อยมากเหมือนกันเพราะว่าเราเกิดมาในยุคที่ว
1: ั
0: คซีนมันมาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปอย่างที่พอเจอโรคเหล่านี้จริงๆก็ต้องไปทบทวนกัน
1: อาจารย์ครับเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเด็กๆทุกคนรุ่นแขกเนี่ยฉีดมันจะมีแผลเป็นด้วย
0: อ
1: ันนั้นคือวัคซีนอะไร
0: อันนั้นถ้าเราดูตรงนี้นะครับอันนี้คำตอบนี้มีอยู่2แบบนะคือถ้าเด็กประมาณนึงไม่ได้เด็กประมาณนึงเนี่ยส่วนใหญ่จะมีแผลเป็นตรงต้นแขนอันนี้จะเกิดจากวัคซีน BCG
1: BCG เนี่ยคืออะไร
0: วัคซีน BCG เนี่ยเป็นวัคซีนป้องกันวัณโรค
1: อ๋อไม่ใช่ตัวนี้ใช่ไหมไม่ใช่หัด
0: ไม่ใช่หัดครับใช่หัดเนี่ยก็จะฉีดแต่ว่าจะไม่ทิ้งแผลเป็นไว
1: ้โอเคป้องกันวัณโรค
0: ป้องกันวัณโรคนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่เด็กมากแล้วอายุสูงขึ้นไปอีกนิดน
1: ึ
0: ง
1: จะเป็นแบบใหญ่หน่อย
0: จะมี2อัน
1: อ
0: าจจะเป็นอีกอันนึงเขาเรียกว่าปลูกฝีดาด
1: ปลูกฝี
0: ปลูกฝีดาดใช่ซึ่งอันนี้จะเป็นรุ่นเด็ก
1: คุณแม่คุณแม่แคร์นะมี
0: ใช่
1: ซึ่งทำไมการฉีดมันถึงเป็นแผล
0: คือด้วย
1: เป็นผลกระทบของตัววัคซีนเหรอ
0: ไม่ครับคือลักษณะของการฉีดมันเป็นอย่างนี้คือเวลาปกติเราฉีดวัคซีนเนี่ยมันจะมีแบบปักเข้าไปในกล้ามเนื้อถูกไหมครับพวกนี้มันก็เจ็บนะแต่ว่ามันไม่เห็นแผลบางวัคซีนบางชนิดเนี่ยมันจะต้องฉีดใต้ผิวหนังวัคซีนบางชนิดเนี่ยมันต้องแบบขยี้นิดนึงตรงนี้ทำให้เกิดลักษณะของการกระตุ้นภูมิได้ดีมันเป็นลักษณะของรูปแบบของการฉีดเหมือนยากินก็มียากินยาฉีดยาอมอะไรเงี้ยครับการปลูกฝีนะมันจำเป็นที่จะต้องทำให้เกิดแผลใช่หรือว่าการฉีดวัคซีน BCG อะไรเงี้ยครับมันต้องฉีดให้เกิดเป็นแผลซึ่งอันเนี้ยมันก็จะเป็นมันเป็นตามธรรมชาติของมัน
1: เด็กสมัยนี้เขายังต้องฉีดอันนี้อยู่ไหม
0: BCG ยังฉีดนะครับ
1: ยังเป็นแผลอยู่ไหม
0: ยังเป็นแผลอยู่ครับแต่ว่าปลูกฝีดาดนี
1: ่ไม่มีแล้ว
0: นะคร
1: ับยุคแคนไม่มีละ
0: ไม่มีละ okay. ไม่มีละครับใช่ครับ
1: โอเคน่าจะได้อีกสักหนึ่งเรื่องอันนี้กำลังเป็นประเด็นนะฮะเรื่องเกี่ยวกับแอนแทรกซ์ก่อนหน้านี้ผมเชื่อว่าหลายคนตกใจเพราะอยู่ดีมีคนป่วยแอนแทรกซ์แล้วก็มีการระบาดกันแล้วก็หลายคนก็เฮ้ยโรคนี้มันมีอยู่ด้วยหรือนะครับล่าสุดตอนนี้นะฮะหลังจากที่เป็นข่าวในตอนนั้นเนี่ยว่าเป็นการล้มวัวแล้วก็ไปมีทั้งคนชำแหละแล้วก็ชาวบ้านที่กินเนื้อวัวกันเนี่ยมีเฝ้าระวังกันเยอะแล้วก็มีติดเชื้อและมีผู้เสียชีวิตจำนวนหนึ่งนะครับล่าสุดไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับแต่ก็ยืนยันผู้ป่วยสะสมมี4รายเสียชีวิตเป็น1รายตอนนี้ไม่มีใครสัมผัสหรืออยู่ระยะเฝ้าระวังโรคแล้วก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังให้แบบใกล้ชิดหากพบสัตว์ที่ตายผิดปกติเนี่ยห้ามสัมผัสห้ามชำแหละห้ามเคลื่อนย้ายเด็ดขาดนะครับโรคนี้ติดต่อจากสัตว์สู่คนเกิดจากแบคทีเรียที่สร้างสปอร์ได้ทนความร้อนทนสารเคมีแล้วก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานกว่า10ปีนะครับพบมากในสัตว์กินหญ้าโคกระบือแพะแกะสัตว์ที่ติดเชื้อเนี่ยจะตายรวดเร็วแล้วก็สามารถแพร่จากสัตว์สู่คนได้แอนแทรกซ์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันน่ากลัวขนาดไหนอาจารย์มันเกิดจากอะไรกันแน
0: ่
1: เชื้อมันอยู่ไหน
0: ครับแอนแทรกซ์เนี่ยจะเปลี่ยนจากไวรัสมาเป็นแบคทีเรียแล้ว
1: อันนี้แบคทีเรียแล้วโอเค

0: ็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียชนิดนึงนะครับซึ่งเราไม่ค่อยได้เจอกันส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นแบคทีเรียที่มีความสามารถพิเศษอันนึงเขาเรียกว่าจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าสปอร์เดี๋ยวติดคำว่าสปอร์ไว้ก่อนนะครับสปอร์เนี่ยจะเป็นลักษณะที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานหมายความว่าถ้าสปอร์เนี่ยมันตกอยู่ในทุ่งหญ้าเนี่ยมันอยู่ได้แบบหลายปีเลยนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นคือโรคเนี้ยมันเป็นโรคที่เจอในวัวควายแพะแกะ
1: ครับ
0: นะเราอาจจะเคยได้ยินวัวควายแพะแกะเนี่ยมันจะเป็นโรคแอนทรักซ์เราเนี่ยจะไม่ติดเลยถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมัน
1: ถ้าเกิดแอนทรักซ์อยู่บนพื้น
0: ครับ
1: เราเดินผ่านไปเราติดไหม
0: คืออันนี้กำลังจะไปต่อที่ว่าเราติดยังไงเนาะคราวนี้ประเด็นคือเราจะติดแอนทรักซ์ได้เนี่ย3ทางใหญ
1: ่ๆ
0: นะครับ1ก็คือตามข่าวเลยมีวัวล้
1: ม
0: เราไม่รู้ว่าวัวเนี่ยเป็นแอนทรักซ์แล้วตายหรือเปล่าเนาะเราอ่ะใช้มือเปล่าหรือมือที่มีแผลหรือมีรอยแตกนะครับไปสัมผัสกับเนื้อสัตว์พวกนี้นะครับก็จะทำให้เราอ่ะติดนะครับแอนทรักซ์แบบชนิดแบบสัมผัสตรงที่ผิวหนังได
1: ้
0: อันที่2ก็คือกินครับ
1: กิน
0: เนื้อวัวกินเนื้อควายกินเนื้อแกะแพะเนี่ยที่ไม่ปรุงให้สุกเนี่ยนะครับก็จะทำให้เราติดได้อันนี้จะหนักแบบคล้ายๆท้องเสียได
1: ้
0: นะครับทั้ง2แบบนี้ไม่ว่าจะเป็นที่ผิวหนังตามข่าวซึ่งผิวหนังที่เป็นเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นแผลที่หายยากนิดนึงนะครับสุดท้ายตอนแรกมันจะนูนๆแล้วสักพักนึงมันจะแตกเป็นลักษณะสีดำๆ
1: แบบนี้แบบในภาพ
0: ใช่ๆแบบในภาพนี้นะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของการติดเชื้อแอนทรักซ์แบบทางสัมผัสซึ่งถามว่าจริงๆความรุนแรงไม่มากนะที่มีเสียชีวิตเนี่ยต้องดูเหตุผลว่าเกิดจากอะไรแต่ว่าจริงๆแล้วแบบนี้ส่วนใหญ่มักจะทิ้งไว้เป็นแผลที่ไม่หายมากกว่าไปหาคุณหมอหลายรอบแล้วไม่หายสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับอีกอันนึงก็คือแบบที่บอกก็คือว่าถ้าไปชำแหละพวกสัตว์พวกนี้เรามากินเนี่ยอาจจะมีอาการท้องเสียอะไรได้ซึ่งก็ไม่ได้รุนแรงมากนะครับแต่แบบที่3เนี่ยเป็นแบบที่คุณแคนอาจจะเคยได้ยินแบบที่3เนี่ยคือการที่เราหายใจเอามันเข้าไปหายใจไม่ได้หายใจเอาสัตว์เข้าไปนะหายใจเอาสปอร์เข้าไปสปอร์เหล่านี้นะครับพอมันเข้าไปที่ปอดเนี่ยจะทำให้เกิดปอดอักเสบค่อนข้างรุนแรงถ้าให้พูดง่ายขึ้นอย่างเช่นเคยได้ยินไหมครับข่าวเรื่องของการเปิดจดหมายขึ้นมา
1: เมื่อก่อนจะมีข่าวที่สหรัฐนะฮะหลังจากนายวันเนี่ยมันจะมีซองจดหมายส่งไปที่หน่วยงาน
0: ใช
1: ่แล้วพอเปิดปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าด้านในเป็นแอนทรัก
0: ใช่จริงๆมันเหมือนเป็นฝุ่นฟุ้งขึ้นมาซึ่งในฝุ่นที่ฟุ้งเนี่ยคือสปอร์ของแอนทรัก
1: โดยตรงเลย
0: ใช่ซึ่งเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยการสิ่งเหล่านี้พวกสปอร์มันจะต้องเก็บไว้นะครับในที่ที่ปลอดภัยแล้วก็จริงๆถือเป็นอาวุธชีวภาพเพราะว่าถ้าเราหายใจเอาเข้าไปเนี่ยเราจะเกิดลักษณะของการติดเชื้อแอนทรักซ์แบบปอดอักเสบ
1: ครับ
0: อันนี้แหละน่ากลัวเกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดได้เสียชีวิตเยอะมาก
1: เพราะฉะนั้นในการสัมผัสมีผลถ้าเกิดเป็นการสัมผัสแบบผ่านผิวหนังกับการกินเนี่ยไม่ถึงตายใช่ไหม
0: ส่วนใหญ่ต้องบอกว่าไม่ถึงตายใช่
1: แต่ถ้าสูดเข้าปอด
0: สูดเข้าไปมีโอกาสตายสูงขึ้นมากเพราะว่าการหายใจเอาสปอร์เข้าไปของเชื้อเนี่ยเกิดปอดอักเสบค่อนข้างรุนแรงใช่
1: นั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราซวยเนี่ยเดินไปตรงเนี้ยมันดินเนี่ยมันมีทุ่งหญ้าอยู่แล้วมันมีสปอร์อยู
0: ่
1: เดินผ่านนี่เราสูดเข้าไปก็ตายเลย
0: ขึ้นกับปริมาณส่วนใหญ่เนี่ยที่เราเจอเนี่ยเรามักจะเจอสปอร์อยู่ในพวกขนสัตว
1: ์
0: อะไรแห้งๆเนี่ยครับ ที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่ทำให้สปอร์เนี่ยไม่ถูกทำลายพวกน
1: ี
0: ้เราจะได้ยินว่ามันอยู่ในพวกขนสัตว์พวกหนังสัตว์อะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าถ้ามันตกอยู่ตรงบริเวณที่มีสัตว์ตายอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ก็อาจจะมีโอกาสได้ถ้าเราสูดเยอะๆนะครับ
1: แต่โรคนี้ติดจากคนสู่คนไม่ได้เหรอครับ
0: ไม่ได้โรคนี้ติดจากคนสู่คนไม่ได้นั่นข้อแรกคือถ้าคนเป็นแอนแทคไม่ต้องกลัวเขานะครับแต่ว่าคนพวกนี้ส่วนใหญ่เขามักจะมีกิจกรรมบางอย่างคล้ายๆกันอย่างเช่นอย่างเงี้ยมีการชำแหละเนื้อกินด้วยกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าถ้าเราต้องการที่จะควบคุมโรคอย่างที่กรมควบคุมโรคเข้าไปดูแลเนี่ยก็คือจะต้องตามคนทุกคนที่สัมผัสนะครับมากินยาให้หมดเลยแล้วก็ดูว่าสัตว์ตายจากอะไรแล้วสัตว์แถวๆนั้นก็ต้องกักกันรีบกำจัดให้หมดเพราะว่าถ้ากำจัดได้หมดก็จะไม่ทิ้งสปอร์ไว้นะถ้าไม่ทิ้งสปอร์ไว้ก็จะไม่มีโรคนี
1: ้การจะกระบวนการในการเกิดสปอร์มันสักพักไหมครับอย่างสมมติวัวมีเชื้อแอนทรักซ
0: ์ครับ
1: แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยพอวัวตายแล้วก็ไปชำแหละกันช่วงนั้นสปอร์มันจะเกิดหรือยังหรือมันเกิดจากตอนไหน
0: จริงๆวัวที่ตายนี่ตายจากแอนทรักซ์ก็มีสปอร์แล้ว
1: มีแล้วหรอ
0: ใช่ใช่แต่ว่าเวลาเรารับเข้ามามันไม่ใช่รับมาวันนี้ปุ๊บเป็นปั๊บมันมีช่วงระยะเวลานิดนึงเพราะว่าสปอร์เนี่ยมันเหมือนเป็นเชื้อที่จำศีลอยู
1: ่ม
0: ันก็มีพอมันอยู่ในที่ที่อ่ะโอเคอุณหภูมิเริ่มได้แล้วก็เริ่มออกฤทธิ์เริ่มสร้างสารพิษอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: แอนทรักซ์เนี่ยรักษายังไงครับ
0: แอนทรักซ์มียา ปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้ออย่างที่เราพูดไปตั้งแต่แรกเลยเพราะมันเป็นแบคทีเรียเพราะฉะนั้นเราจะมียาใช่ต้องกินยาครับ
1: แต่ต้องดีเทคให้ได้ก่อนว่ามันคือแอนแทรค
0: ใช่
1: ใช่ไหมครับ
0: ซึ่งคุณหมอที่เจอเนี่ยก็เก่งมาก
1: มีหลายคนชื่นชมคุณหมอคนนี้มากมากเพราะว่าเป็นคุณหมอที่จบใหม่ด้วยแล้วก็ไปใช้ทุน
0: ครับ
1: แล้วเขาก็สังเกตจากอาการของตัวนี้ป่ะครับ
0: ใช่ใช่ครับ
1: ซึ่งมันดูยากเหรอครับ
0: ซึ่งคืออย่าง
1: หรือว่าเราไม่ค่อยพบ
0: คือเราไม่ค่อยพบข้อแรกคือเราไม่ค่อยพบทำให้เราไม่ค่อยคิดถึงนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วลักษณะค่อนข้างชัดเจนถ้าเราเคยเจอมาก่อนและอาจจะเคยเรียนมาก่อนอย่างต้องชื่นชมคุณหมอด้วยว่าคุณหมอก็สงสัยเนาะพอสงสัยก็ไปย้อมดูพอย้อมเจอแบคทีเรียตัวนี้ใต้กล้องจุลทรรศน์นะครับก็มีการแจ้งทำให้โชคดีที่ว่าเราสามารถที่จะกักกันเชื้อเร็ว
1: ถ้าเกิดเราอินเคสว่าคุณหมอคนนี้อาจจะไม่ได้ดีเทคแล้วก็รักษาปกติไปแล้วพอออกไปหลังจากนั้นเนี่ยไม่ได้ควบคุมพื้นที่ตรงนั้นอาจจะระบาดน่ากลัวกว่านี้เหรอฮะ
0: ใช่ครับเพราะว่าจริงๆถ้าเราไม่ควบคุมใช่ไหมครับสัตว์มันก็เป็นพอมันตายปุ๊บมันก็ติดเพื่อนมันก็ติดกันไปหมดเลยพอมันตายปุ๊บสปอร์ก็เต็มพื้นทุ่งตรงนั้นหมดเลยอย่างเงี้ยครับ
1: นี่ผมคิดเป็นหนังสยองขวัญเลยนะสมมติว่าถ้าเกิดมันติดทั้งคอกอ่ะแล้วติดทั้งคอกแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเอาเข้าโรงฆ่าสัตว์แล้วก็แพ็คเป็นเนื้อมาให้เรากินอย่างเงี้ยมันฆ่าเชื้อไหม
0: ข้อแรกเลยคือเราจำเป็นที่จะต้องกินเนื้อนะครับที่ปรุงสุก
1: แอนแทรคเนี่ยถ้าปรุงสุกมันตายเหรอ
0: จริงๆจริงๆต้องบอกว่าสปอร์เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะทนทานเนาะต่อลมต่อฝนต่อความร้อนแต่ว่าถ้าความร้อนถึงระดับหนึ่งมันก็จะทำลายได้เพราะฉะนั้นเน้นว่าการกินอาหารปรุงสุกนะครับก็ดีหรือว่าอาจจะต้องดูว่าแหล่งของเนื้อสัตว์เนี่ยได้มาจากที่ไหนโดยทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นสถานการณ์ที่วัวแพะควายแกะเนี่ยจะอยู่ในลักษณะพื้น
1: ทุ่ง
0: มากกว่าใช่
1: อย่างภาคอีสานเนี่ยเขาจะมีเมนูซอยจุที่เขาชื่นชอบในการรับประทานกันอันนั้นเสี่ยงไหมก็เสี่ยงเน
0: า
1: ะ
0: เสี่ยงเลยครับใช่ไหมครับเพราะว่ามันดิบใช่ไหมครับแล้วก็ต้องดูที่มาของเนื้อ
1: ของเนื้อ
0: ใช่
1: มันไม่ใช่แค่ดูล้างสะอาดแล้วจะเพียงพอ
0: ใช่คือจริงต้องบอกว่าเราไม่อยากให้ตระหนกมากเพราะว่าเราไม่ได้เจอเยอะขนาดนั้นแต่ว่าเน้นว่าบางทีสัตว์ที่เขาตายอะครับคือถ้าตายโดยแบบไม่มีสาเหตุอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องระวังนิดนึงว่าเขาอาจจะไม่สบายอะไรตายหรือเปล่าซึ่งมันบ่งบอกว่าเขาน่าจะติดเชื้ออะไรบางอย่าง
1: ครับ
0: ครับครับ
1: คือก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่ากินหมูดิบไม่ค่อยไม่ได้หมอห้ามเพราะว่ามันจะมีโรคทำให้หูดับเราก็เนื้อยังพอได้นะ
0: ครับ
1: เจอแอนแทรคเข้าไปอีกเนื้อก็ไม่กล้ากินดิบ
0: คือจริงๆต้องบอกว่าเราก็เน้นย้ำครับว่าจริงๆกินแบบอาหารปรุงสุกก็ดีที่สุดครับแต่ว่าอยากให้ดูเรื่องของแหล่งที่มาของเนื้อด้วยอย่างเงี้ยครับโดยทั่วไปถ้าพูดง่ายๆคือถ้าไม่ได้ไปเอาเนื้อสัตว์ที่ตายมากินอย่างเงี้ยแล้วกินดิบๆด้วยนะก็ไม่ค่อยมีปัญหาครับ
1: โอเคประมาณนี้สำหรับโรคติดเชื้อดูรายการเราไม่อยากให้กังวลเพิ่มมากขึ้นนะครับเราแค่ให้คุณเข้าใจว่าอะไรที่ควรระวังเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราไม่มีความรู้แล้วเราไม่ระวังแล้วพอติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยมันไม่คุ้มค่ากับชีวิตหลังจากนั้นนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์แจ็คนะครับเดี๋ยวรอบหน้าก็มีมาคุยกันอีกมันมีเรื่องใหม่ๆมาเรื่อยๆขอบคุณมากนะครับ
0: ครับ
1: หมดเวลาแล้วนะครับพบหมอรามาสัปดาห์หน้าพบเจอกันใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: ป็นอะไรแล้วถ้าชอบปั่นหูแค่หูล่ะจะเป็นอันตรายหรือเปล่า
1: วันนี้หมอขอบ่นคุณหมอรักษาหูมีความอัดอั้นตันใจอยากจะมาระบายในรายการ
0: โอ้เชิญเลยครับคุณหมอยินดีมากครับ
2: เป็นครั้งแรกที่ได้ถือโทรโข่งเลยนะคะแบบนี้หมอต้องขอบ่นดังๆแล้วล่ะค่ะหมอขอบ่นเรื่องที่หมอจะขอบ่นในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่หมอรักษาหูเนี่ยเจอกันบ่อยมากๆเลยค่ะก็จะเป็นเรื่องที่คนไข้ชอบปั่นหูแคะหูค่ะอาการของคนไข้ที่มานะคะก็คือมีเสียงก๊อกแก๊กดังในหูค่ะใช้ไม้พันสำลีปั่นหูใช่ไหมคะปั่นไปปั่นมาก้านออกมาได้ค่ะแต่สำลียังคาอยู่ในรูหูเลยค่ะก็ยังใช้เล็บแคะด้วยนะคะปัญหาที่ตามมาก็คือเป็นแผลถลอกในหูแล้วก็มีหนองไหลค่ะทีนี้ก็ว้าวุ่นกันเลยค่ะปกติเนี่ยขี้หูของคนเราเนี่ยค่ะก็ช่วยป้องกันเชื้อโรคนะคะแล้วก็ช่วยป้องกันแมลงด้วยในระบบร่างกายของเราเนี่ยก็จะสามารถที่จะกำจัดขี้หูออกมาเองได้ค่ะเวลาที่เราขยับกรามเวลาที่เราพูดหรือเวลากลืนเนี่ยค่ะมันก็จะค่อยๆดันขี้หูออกมาเองได้ด้วยค่ะเวลาที่เราใช้ไม้พันสำลีแคะหูใช่ไหมคะขี้หูบางส่วนเนี่ยก็จะออกมากับไม้พันสำลีค่ะแต่ขี้หูอีกส่วนนึงก็

0: จะถูกดันเข้าไปด้านในได้ค่ะทีนี้ก็จะไปอัดแน่นกันแล้วก็สะสมอยู่หน้าแก้วหูนะคะที่หูก็จะถูกอัดแน่นเข้าไปในหูมากขึ้นเรื่อยๆค่ะจะทำให้เราสูญเสียการได้ยินได้ค่ะหูน่ะไม่ใช่ขนมครกนะคะไม่ต้องไปแคะมันค่ะเอาไว้ใช้ทำความสะอาดเช็ดมาสคาร่าไอไลเนอร์ก็พอค่ะพฤติกรรมแบบนี้เลิกได้เลิกนะคะ
1: โอ้โหการปั่นหูการแคะหูมันอันตรายกว่าที่คิดอีกนะครับใครที่มีพฤติกรรมอย่างที่คุณหมอบ่นมาแล้วเนี่ยเห็นทีจะต้องบอกลาที่ปั่นหูได้แล้วนะครับกลับบ้านเอาทิ้งก่อน

วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: คือสแต็กเนี่ยมันการเล่นเป็นมันไม่ยากครับการเล่นให้เร็วมันเป็นเรื่องยากของกีฬาทุกคนผ่านน้ำตาหมดเสียใจที่ตัวเองทำไม่ได้

0: พี่สวัสดีครับ
1: อ้าวสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับผม
0: เล่นอยู่ครับ
1: ใช่ครับอันนี้เป็นกีฬา speed stack ครับหรือเรียกว่า sport stacking ครับผม
0: เอาจริงกับผมอยากเล่นมานานมากอันนี
1: ้เอาล่ะครับ
0: เพราะดูหนังเรื่อง Fast and Furious ครับคือผมดูแล้วผมก็แบบมันดูยากจังเลยดูแบบไม่สามารถทำได้เป็นคนแบบเรื่องการเรียงการจัดวางอย่างเงี้ยมันดูมีความต้องประณีตผสมกับความไว
1: ใช่
0: ซึ่งผมกับความประณีตนี่ไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่
1: จริงๆแล้วกีฬาตัวนี้เล่นไม่ยากครับ
0: ไม่ยาก
1: แค่ใช้เวลาไม่กี่นาทีก็เล่นเป็นแล้ว
0: แต่ว่าก่อนจะเก่งคือต้องใช้เวลา
1: ต้องใช้เวลาหลายปีครับ
0: ครับอย่างพี่กินนี่เล่นมากี่ปีแล้ว
1: ตอนนี้ก็ประมาณ12ปี13ปีได้แล้วใช่ครับตั้งแต่ป
0: .6 ตั้งแต่ป .6 ก็ถือว่าเริ่มเล่นเร็วในประเทศไทย
1: ใช่ครับเป็นคนแรกๆของประเทศไทยที่เริ่มเล่นกีฬาชนิดนี้
0: แล้วไปเจอกีฬาชนิดนี้ได้ไง
1: ตอนแรกผมเล่นเป็นรูบิกครับก็เล่นไปเล่นมาเอ๊ะมันไม่ค่อยเร็วเหมือนเราไม่ค่อยถูกชะตากับไอตัวรูบิกนี้หาลองผิดลองถูกหากีฬาอะไรสักอย่างเล่นไปเจอใน YouTube อะไรเงี้ยแล้วก็สนใจแล้วก็สั่งซื้อมาฝึกเล่นเอง
0: อันนี้ก็น่าจะมีความคล้ายๆกันครับ
1: มีความคล้ายแต่ไม่ซะทีเดียวต้องแข่งกับเวลาเหมือนกันเพราะว่าสแต็กนี้จะออกแนวแบบฟิสิกอลด้านทางด้านกายภาพของกล้ามเนื้อมากกว่า
0: อย่างวันนี้ถ้าผมลองก็น่าจะพอแบบพอได้อยู
1: ่โอ้ได้เลยครับทุกคนสามารถเล่นได้ครับ
0: เล่นได้ตั้งแต่วันแรกเพียงแค่ว่าจะช้าหรือเร็วแค่นั้นเอง
1: ใช่มันจะมีเพดานของมันอยู่แต่ว่าทุกคนสามารถขยับเพดานของตัวเองขึ้นไปได
0: ้จริงๆวิธีการเล่นมันมีกี่รูปแบบ
1: ถ้าการเล่นจะมีอยู่3รูปแบบก็คือเดี่ยวคู่ทีมครับแต่ว่ามันก็จะปีก

0: แรบิทเดี่ยวก็จะมี3ประเภทคู่ก็จะมีใช้ท่าเฉพาะอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะอธิบายกันอีกทีนึง
1: เมนูนี้เดี๋ยวขอดูพี่กีนโชว์สักรอบนึง
0: เป็นเบสิกแล้วกันคร
1: ับ ต้องยืนแยกขาด้วย
0: มีการแยกขาให้เกิดบาลานซ
1: ์โอเค
0: ประมาณนี้ครับ
1: อันนี้คือท่าเบสิกสุดเลยนะ
0: ท่าเบสิกสุดมันจะลดแก้วไปเป็น 3-3 ครับท่าที่ง่ายที่สุดแต่ว่าใช้เวลาเร็วที่สุด
1: จริงๆมากสุดคือเล่นกี่แก้ว
0: จริงๆจะเล่น12ใบเหมือนเมื่อกี้แล้วครับแต่ว่าจะมีการใช้ท่ามากขึ้นจะเรียกว่าไซเคิลไซเคิลก็คือการผสมระหว่าง363 66แล้วก็111พอเก็บ111ปุ๊บมันจะกลับเป็น363มันเลยเรียกว่าไซเคิลครับเพราะมันวนลูปเป็นวงกลม
1: อย่างวันนี้ผมอยากเริ่มฝึกนี่ผมควรเริ่มแบบท่าไหนดีครับ
0: ท่า333นี่เลยครับ333
1: 333
0: มี3กองแต่ละกองก็จะมี3ใบ333ก็คืออย่างผมถนัดขวาไงครับต้องเริ่มเล่นจากกองซ้ายจะเป็น3มาตรงกลางแล้วก็มาด้านขวาตั้งกองไหนก็ต้องเก็บกองนั้นเราไม่สามารถข้ามกองได้แล้วซีเควนซ์มันก็คือ 1 2 3จะมา 1 3 2 อย่างงี้ก็ไม่ได
1: ้
0: มันจะผิดกติกาเราต้องทำตามซีเควนซ์มันแล้วก็เก็บจากกองแรกที่เราตั้งครับ 1 2 3ในรูปแบบนี้ลองไหมครับ
1: ลองเลยคร
0: ับ ลองเลยครับ
1: ได้ครับ
0: ถนัดมือไหนครับ
1: ถนัดมือนี้มือขวา
0: ถนัดมือขวาโอเคใช้มือขวานะครับในการจับแก้วกล่องนี้ขึ้นมาตั้งอ้าว
1: ถูกป่ะครับ
0: อันนี้เล่นเป็นมาแล้วหรือเปล
1: ่
0: า
1: ไม่
0: อ๋อแล้วก็เก็บกล่องนี้ใช้มือขวา
1: อ๋อ
0: สไลด
1: ์เนี่ยอันนี้มันก็ยังพอได้แต่ถ้าทำให้มันเร็วหรือว่าถ้ามันชินกับมัสโซ
0: ่
1: เมมโมรีมันน่าจะใช้เวลาพอสมควรกับผมว่าถ้ามันเยอะกว่านี้ผมก็คงอยู่เหมือนกัน
0: แต่ถือว่าเร็วมากนะครับแบบผมยังไม่ทันแบบบอกก็เล่นเป็นแล้วก็นี่เป็นท่าเบสิกครับต่อไปมันก็จะเพิ่มความยากมานิดนึงคือจะมีกองกลางจะเพิ่มเป็น6ใบอันนี้เราจะเรียกว่า363ครับซีเควนซ์ก็เหมือนเดิมครับตั้งกองแรกใช่ไหมครับแต่กองนี้มันจะมีความพิเศษขึ้นมาทำตามๆเราจะหยิบแค่ใบเดียวใช่ไหมแต่นี้เราจะหยิบ3ใบครับแล้วก็ที่หยิบ2ใบเหลือตรงกลางไว้ตั้งฐาน3ครับเราก็เรียงขึ้นมาจะเรียกเป็น6จากนั้นก็ตั้ง3เหมือนเดิ
1: ม
0: มันจะเป็น3 6 3อย่างงี
1: ้
0: พอตอนเก็บเราต้องมาเก็บกองแรกที่เราตั้งนะครับ
1: เหมือนเดิม
0: ใช่ตรงนี้เราจะเก็บเป็นรูป V คว่ำสไลด์โดยใช้มือขวาเริ่มก่อนแบบนี้ครับ
1: คร
0: ับ แล้วก็ใช้มือขวาสอดเข้าไปมือซ้ายตามแล้วก็เก็บกอง3มันก็เรียกว่า363
1: เราลองดูไม่ต้องจับเวลาหนึ่ง

0: ได้อยู่ครับแล้วก็มาเก็บกองแรกใช้มือขวาเริ่มก่อนเสมออะไรทำนองเนี้ยล่ะ
1: อันนี้ยากกว่าเขาต้องมีเรื่องตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องในการหยิบ
0: เราจะมูไปท่าสุดท้ายก็คือท่าไซโคยากที่สุดแล้วในการเล่นสแต็กเป็นการรวมระหว่าง363 66แล้วก็111เข้าด้วยกันแล้วก็จบที่363เริ่มจาก363ครับอันนี้เราจะใช้มือเดียวในการเก็บเราลากมาเป็น66แบบนี้ครับพอ66เสร็จรวบเป็นวีคว่ำใช่ไหมครับเราต้องแยก2กองเข้าด้วยกันแล้วก็รวบมันเป็นกองเดียวแล้วจากนั้นก็จะไปมูฟไปเป็น111ครับใบหนึ่งคว่ำใบหนึ่งหงายแล้วก็ใช้มือขวาหยิบ5มือซ้ายหยิบ4ใบตั้งฐาน4ครับตรงกลางแล้วก็ตั้งขึ้นมาเป็นพีระมิดแล้วก็จากนั้นพลิกข้อมือครับสไลด์ไปด้านใดด้านหนึ่งเก็บให้มันเป็น3 3เหมือนเดิมจบหยุดเวลา
1: อย่างในหนังเขาเล่นไซโค
0: ใช่ครับเล่นไซโค
1: มันก็จะสมมติว่าเราทำหล่นนะครับ
0: ถ้าทำหล่นมันจะไม่ได้เรียกว่าผิดกติกาทำหล่นมันจะเป็นการเสียเวลามากกว่าขึ้นอยู่กับความไวของนักกีฬาเจอสถานการณ์แบบนี้เราจะแก้ไขมันยังไง
1: และปกติอย่างที่กีนจะสอนเนี่ยคือจะต้องเริ่มจากอะไร
0: มันจะมีท่าวอร์มอัพของนิ้วด้วยมันจะเรียกว่าชัฟเฟิลคือเป็นการสลับแก้วไปมาเนี่ยครับเพื่อให้กล้ามเนื้อนิ้วมือเกิดความเฟล็กซิเบิลในการปล่อยแก้วมากขึ้นมันก็จะทำให้นิ้วเรามีความแบบรู้ว่าจะต้องแบบหยิบเท่าไหร่ปล่อยแบบไหนอะไรเงี้ย
1: ปล่อยอันนึงก่อนใช่ไหม
0: ใช่ครับปล่อยอันนึงก่อน
1: ไม่ได้อย่างติดกด
0: ยืนให้มันมีบาลานซ์เกิดบาลานซ์แล้วมันจะเล่นง่ายขึ้นลองดู
1: คนจับเต็มมือหรือว่า
0: คือถ้าเราจับเต็มมือเนี่ยสังเกตว่ามันจะแก้วมันจะบีบแล้วมันจะติดเพราะฉะนั้นเราใช้แค่นิ้วมือครับในการปล่อยถ้าชัฟเฟิลเมื่อกี้เราก็จะใช้สัมผัสนี่แหละในการปล่อยทีละบัตรมันจะใช้ทั้ง5นิ้วเลยคือนิ้วก้อยนิ้วนางนิ้วกลางนิ้วชี
1: ้ใช้5นิ้วเลยได้ไหมเนี่ย
0: ได้แล้วครับเมื่อกี
1: ้อ๋อถือว่าพอได้
0: ถือว่าได้ถือว่าได้ครับperfect ครับ
1: ซึ่งตั้งแต่เริ่มต้นพี่กรีนเขาก็สอนผมตั้งแต่เรื่องแบบท่ายืนว่าจริงๆแล้วการเล่นสแต็กเนี่ยมันต้องมีท่ายืนที่สร้างบาลานซ์ให้กับตัวเราเพื่อที่จะได้มีความมั่นคงนะครับในการเวลาที่เราจะแบบวางแก้วหรืออะไรอย่างนี้สองก็คือเหมือนสอนให้รู้จักประเภทของสแต็กว่าจริงๆแล้วสแต็กเนี่ยมีประเภทแบบไหนบ้าง1 2 3แบบเดียวแบบทีมแบบคู่แล้วก็ให้เริ่มลองทำซึ่งแบบแรกที่วันนี้ได้ลองทำก็คือเป็นแบบ3 3 3
0: ถ้าเริ่มเล่นแรกๆครับมันจะทำได้อยู่ประมาณ 4-5 วินาทีคนเริ่มเล่นถ้าพี่อยากทำได้วันนี้ก็คือประสบความสำเร็จ
1: โอเคครับ
0: ใช่ครับลองจับเวลาดูนะ
1: ได้ครับการเล่นแตก3 3 3นะครับครั้งแรกในชีวิตมาดูกันว่าจะได้กี่วิ1 2
0: เหมือนเมื่อกี้ตื่นเต้นแล้วบีบแก้วหนักไปนิดนึงมาเลยหยิบมา2ใบนะ
1: โอเคเอาใหม่ไหม
0: ใช้ขวาเริ่มซ้ายตามตลอด
1: โอเคครับ1 2
0: หกวิ
1: 6.889 ถือว่ายังไม่ผ่าน
0: ยังไม่ผ่าน
1: ครับก็ไม่น่า
0: เหลือแค่หนึ่งวิ
1: เมื่อกี้ผมยังลืมเลยว่าต้องยังไงนะขอลองอีกทีแล
0: ้วเป็นเย็นหายใจเข้าลึกๆก่อนนิ้วปล่อยตามสบายครับตามธรรมชาติมันจะแบบว่าซื้อก่อนแล้วก็เล่นปุ๊บพยายามตั้งกองแต่ละกองให้ด้านขวาชิดกันนะครับเวลาเราซ้ายตามมันจะได้ง่าย
1: ๆโอเค
0: ใช่ครับ
1: แย่กว่าเดิมต้องใจเย็น
0: ใช่ครับเห็นเลข5ได้นี่คือว่าประสบความสำเร็จ
1: สำหรับท่านี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ห้าจุดสามสี่ศูนย์ครับ
0: ประมาณนี้ครับ สำหรับท่า3 3 3
1: โอเคครับพี่ได้เท่าไหร่1วิ
0: ประมาณ 1.5 ครับแล้วมีน้องคนหนึ่งทำได้ 1.2 เข้ามาวันนี้ด้วยเดี๋ยวให้น้องเขา
1: ใส่ได้ครับ
0: ใช่ครับสามหกสามไหมครับ
1: 363ได้ครับ
0: ก็คือเวลาเราเล่นสแต็กครับถ้าเราเกรงมากเกินไปหรือว่าเราบีบคั้นตัวเองให้เล่นให้เร็วกว่าเดิมเนี่ยมันจะทำให้เวลามันช้าลงเพราะฉะนั้นเราต้องแบบปล่อยมันใส่นะ
1: ครบโล
0: ครบโล
1: ยากซะด้วย

0: ดีขึ้น13วิ
1: คนได้เท่าไหร่ครับ
0: ประมาณ 7-8 ครับถ้าเมื่อกี้เห็นเหมือนหลังคอมนิดนึง
1: มันต้องไม่คอม
0: ถ้าเราปรับโพสเจอร์แบบให้หลังไม่คอมเนี่ยจะอาจจะเล่นง่ายขึ้น
1: โอเคครับ
0: ลองดูย่อขาช่วยก็ได้ครับต้องแบบว่าค่อยๆตั้งก็ได้ครับเริ่มจากช้าไปก่อนถ้าเราไปเร่งให้มันเร็วเลยเนี่ยมันจะทำให้เสียจังหวะแล้วก็อาจจะทำให้แก้วหล่นได
2: ้ประโยชน์ตอนเก็บอะมันเหมือนตอนเวลาที่เก็บอะที่จะชอบจับดำเหมือนแก้วลองเปลี่ยนมาจับด้านข้าง
3: ด้านข้าง
2: ใช่แก้วมันจะหล่นยากขึ้น
3: โอเคครับ
2: ครับลองดูนะ
0: ทำเมื่อบางแต่เมื่อกี้เห็นเวลาประมาณ7วิก็ถือว่าแต่ว่า

0: มันเหมือนตัวมันดับไปครับแต่ว่าเมื่อกี้ผมเห็นว่าได้7วิความเร็วประมาณนี้ก็ถือว่าอยู่ในมาตรฐานที่ดีแล้วมันต้องใจเย็นครับแล้วก็อย่างเทคนิคที่น้องบอกไปเมื่อกี้ก็คือพยายามหยิบจากข้างแก้วถ้าเราหยิบบนแก้วหรือเก็บจากบนแก้วมันจะทำให้แก้วมันไม่ได้ถูกปล่อยแบบถูกต้องก็ประมาณนี้ครับ333แล้วก็363
1: เพราะแต่ละคนก็จะมีถนัด
0: อ๋อจริงๆทุกคนเล่นได้หมดเลยครับแต่ว่าอันนี้ก็จะแบบได้โชว์ทุกคน
1: 2.27 โหต่อไปเราเป็นแบบ
0: ไซโคใช่ครับเดี๋ยวให้โปรพิเจนนะครับลองเล่นให้ดู
1: ครับผม
0: ครับ

0: พี่อาจลองดูไหมครับ
1: เหมือนมีพลังพิเศษดูแลง่ายเลย
0: ใช้ความจำเล็กน้อยครับไม่ได้ยากกว่า363อะไรมากเดี๋ยวลองเริ่มจาก363นะครับแล้วก็เราจะมูฟขึ้นไปเป็น66ก็คือทำ363อันนี้คือพี่อาจจำได้แล้วหลังจากนั้นนะครับใช้มือขวาครับเก็บกองสุดท้ายแล้วก็ลากขึ้นมาไปเป็น66จากนั้นก็เก็บ66อ่ะครับด้วยการสไลด์เป็นรูป B คว่ำเหมือนเดิมแยกเป็น2กองก็ยก2กองนี้ขึ้นมาแล้วก็สไลด์เป็น V คว่ำอีกทีนึงแล้วก็รวบเป็นกองเดียวแล้วก็จะเปิดใบนึงหงายใบนึงใช้มือขวาครับหยิบ5มือซ้ายหยิบ4ใบตั้งฐาน4ขึ้นมาใช้มือซ้ายนะครับตั้งตรงกลางก่อนแล้วก็เซตขึ้นไปเป็นพีระมิดอย่างนี้หงายมือขึ้นมาหยิบครับแล้วก็สไลด์ไปด้านใดด้านหนึ่งใช้มือขวาในการสไลด์ก่อนแบบนี้มือซ้ายหยิบ1ใบมือขวาหยิบทั้งหมดแล้วก็สอดเข้ามาเป็นแบบนี้มันก็จะเป็น363เหมือนเดิมใช่เดี๋ยวค่อยๆจำไปก็ได้ครับ
1: อะไรบ้างเริ่มตั้งแต
0: ่เริ่มสับ363ก่อนก็ได้อันนี้หยิบใช้มือเดียวในการเก็บแล้วก็สไลด์มาฝั่งนี้ครับ
1: แล้วก็ขึ้นเป็น6
0: 66ใช่ครับอันนี้ก็ตั้ง6เหมือนเดิม
1: ตั้ง6เหมือนกัน
0: ใช่ครับเหมือนเราหยิบขวามือซ้ายหยิบ2ใช่ไหมครับเหลือตรงกลางไว
1: ้แล้วก็เก็บ
0: สไลด์เป็น V คว่ำครับใช่ V คว่ำปุ๊บมือซ้ายสไลด์ไปด้านซ้ายมาสอดตรงนี้แล้วยกขึ้นมาอย่าเพิ่งสอดนะยกขึ้นมา2ครั้งแล้วก็มาสไลด์เป็น V คว่ำเหมือนเดิม V คว่ำมันจะเป็นแบบทรงประมาณนี
1: ้คืออย่างนี
0: ้ใช่
1: เหลือตรงกลางไว
0: ้แล้วก็เหลือตรงกลางไว้แล้วก็สอดใช้มือขวาสอดก่อนสอดเข้าไปตรงนี้รวบขึ้นมาเป็นกองเดียวครับแล้วก็ใช้มือซ้ายรวบอีกทีใช่พลิกแบบนี้ขวาใช่ครับรูปแบบนี้แล้วก็มือขวาหยิบ5ใบแล้วก็มือซ้ายหยิบ4ใบครับตั้งฐาน4ครับใช่ครับแล้วก็ตรงกลางจะใช้มือซ้ายในการตั้งก่อนพลิกข้อมือเหมือนเดิมใช่แล้วก็สไลด์ไปด้านขวาค่อยๆนะครับสไลด์ขึ้นไปจริงๆตรงนี้มันจะไม่ตกเราใช้มือซ้ายนะครับหยิบ1ใบมือขวาหยิบทั้งหมดครับแล้วก็สไลด์ขึ้นมาใช้มือซ้ายสไลด์กองนี้ไปด้านซ้ายมือขวาแบบนี้ครับ
1: เหมือนเราเริ่มมีโฟกัสเริ่มมีสมาธิกับการเล่นแหละเริ่มพอที่จะจำท่าได้แล้วแต่ว่าเรายังมีความตะกุกตะกักในการทำให้มันสมูทบางทีก็เดี๋ยวล้มบ้างเดี๋ยวอะไรบ้างอะไรเงี้ยมันไม่ต่อเนื่องก็เลยเหมือนขอเวลา30นาทีในการที่เราจะได้โฟกัสและซ้อมอยู่กับตัวเองจริงๆอะไรเงี้ยก่อนที่จะมาลองจับเวลาดูว่าสุดท้ายแล้ววันนี้ในฐานะที่เราแบบเพิ่งมาเล่นครั้งแรกแบบไซเคิลเราจะทำเวลาได้กี่วิ
2: ถ้าแบบมือใหม่ครับไซเคิลควรได้อยู่ที่เท่าไหร
0: ่ประมาณ17 18วีก็ถือว่ารู้เลย
2: โอเคน่าจะต้องฝึกซ้อมแบบอย่างมีสมาธิ
0: ใช่
2: พอสมควรนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูว่าจะทำได้ไหมจากคนที่ใจร้อนนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันครับเจอกันอีกครึ่งชั่วโมง

0: จากที่เราฝึกซ้อมมาครึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้เราจะมาลองเล่นดูว่าเราจะทำได้กี่วินาทีถ้ามันสวยงามสำหรับมือใหม่ในการเล่นแบบไซเคิลเนี่ยควรอยู่ที่เท่าไหร่ครับ
1: 18-19วิประมาณต่ำกว่า30วิก็ถือว่าประสบความสำเร็จครับ
0: เข้าใหม่สติแตกแล้วครับ
1: สติ
0: แข็งจริง
1: ตอนซ้อมไม่ได้เป็นอย่างนี้
0: เลยตอนซ้อมไม่เป็นอย่างนี้ทำไม

0: 26วินาทีสุดยอดเลยครับ
1: รู้สึกมันเข้ามือขึ้นถึงมันจะตะกุกตะกักแล้วก็เหมือนมีสติอ่ะเพราะอย่างบางรอบมันเหมือนพอมันไม่ได้แล้วมันไม่เอาแล้วอ่ะแต่ตะกี้มันเหมือนมันขึ้นผิดแต่ว่าก็ช้านิดนึงแต่ไม่เป็นไรแล้วกันก็ตั้งให้มันได้ถ้าหงุดหงิดปุ๊บก็คือแบบ
0: ไปแล้ว
1: เลิกเดี๋ยวเอาใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อกี้ก็ลองไปให้จบดู
0: คือว่าเวลาดีครับเวลาดี
1: เยี่ยมเลยครับประมาณนี้สำหรับสแต็กแบบไซเคิล
0: แบบไซเคิล
1: มีแบบไหนอยากโชว์ให้ดูไหม
0: มีแบบประเภทคู่ครับประเภทคู่เนี่ยจะเป็นการเล่นแบบไซโคเนี่ยแหละแต่ว่าคนนึงจะเป็นมือขวาคนนึงจะเป็นมือซ้าย
1: คือใช้ได้แค่คนละมือ
0: ใช่ครับถ้าเกิดใช้มือที่3เนี่ยจะฟาว
1: ล์แต่ว่าต้องเลือกคู่ที่เราซิงกันด้วยเงี้ย
0: คู่กันเนี่ยเร็วมากทั้ง2คนแต่เวลาเล่นจริงอาจจะช้าก็ได้มันอยู่ที่จังหวะริทึมแล้วก็การฝึกซ้อมอะไรเงี้ย
1: ขอแบบดูได้ไหมครับ

0: ยิ่งคุยกับพี่ๆทุกคนเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเออเวลาแข่งของเขาอย่างเงี้ยสิ่งที่เขาต้องทำคือการคัตดาวน์ทุกอย่างอารมณ์ความเครียดทั้งหมดเพราะว่ายิ่งถ้าใครมีความกังวลมีความเครียดเนี่ยพอลงไปสนามจริงอะแค่เสี้ยววินาทีที่เราผิดพลาดแค่เสี้ยววินาทีเราเกิดความกังวลขึ้นมามันอาจจะทำให้เราแพ้ได้เลยในทันทีครับพี่กีวันนี้เป็นไงบ้างผม
1: ถือว่าประสบความสำเร็จครับถือว่าดีมากๆในระดับที่ผ่านเกณฑ์อ
0: ยากจะเล่นได้ดีขึ้นกว่านี้จริงๆมันต้องจริงจังขนาดไหนในการซ้อม
1: ถือว่าวันแรกเนี่ยเป็นการเหมือน
0: ทำความเข้าใจ
1: ทำความเข้าใจกับมันครับแต่ต่อไปเนี่ยมันต้องชาเลนจ์กับตัวเองละเพดานเราอยู่เท่าไหร่แล้วเราสามารถก้าวข้ามเพดานไปได้มากน้อยแค่ไหนโดยวิธีนึงก็คือจริงๆตอนนี้มีการเรียนการสอนแตกอยู่ตรงนี้จะสามารถสอนวิธีการเล่นให้เร็วขึ้นโดยพี่ๆนักกีฬาทีมชาติเขาเข้ามาสอนด้วยตัวเอง
0: พี่ๆคนอื่นเนี่ยอะไรคือเสน่ห์ของกีฬาชนิดนี
2: ้ส่วนตัวน่าจะมองว่าชอบการเล่นกับเพื่อนเล่นเป็นทีมมากกว่าคือโอเคมันเป็นกีฬาที่สามารถเล่นคนเดียวได้มันเป็นการแชร์เล่นเล่นกับความเร็วกับตัวเองแต่ส่วนตัวผมที่มากกว่านั้นคือการที่เราได้เล่นพร้อมกับเพื่อนบางทีจะนับ1 2 3มาเล่นพร้อมกันแต่มันก็เป็นการแข่งขันที่สนุกรวมถึงแบบเวลาเล่นทีมอย่างเงี้ยแล้วยิ่งถ้าเกิดมีทีมสัก2ทีมเล่นพร้อมกันอันนี้จะมันมาก
3: อย่างเซฟเนี่ยครับ
4: เซฟรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่ค่อนข้างท้าทายนะเพราะแบบไม่แข่งกับเวลาเป็นกีฬาที่เราเล่นที่ไหนก็ได้มันเหมือนบางกีฬาจะต้องมีสนามมีอะไรอย่างเงี้ยเราเล่นเร็วใช่ไหมครับถ้าเราแบบซ้อมไปเรื่อยๆก็เร็วได้มากหรอกนะครับก็หาลิมิตตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆ
0: โอกาสครับ

0: ความเร็วครับเพราะว่าเวลาเราเล่นเร็วเนี่ยเราสามารถไปแข่งพอเราไปแข่งปุ๊บถ้าเราเล่นเร็วโดยที่เราไม่พลาดคนก็จะโฟกัสที่เราถ้าคุณเล่นเร็วแล้วคุณมีสมาธิได้เวลาที่คนอื่นน่าจับตามองคนเขาจะหันมาสนใจคุณโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรคุณแค่เล่นให้เร็วแล้วมีสมาธิตั้งสติ
1: ความกดดันมันเยอะกว่าเล่นทีมเดียว
2: ถ้าเล่นเป็นทีมแล้วถามว่ากดดันกว่าไหมมันกดดันกว่าแต่มันกว่าเยอะทั้ง2ทีมเวลาแข่งกันปุ๊บมันจะมีคนที่2คนที่3อันเนี้ยมันจะเริ่มมีความเหลื่อมกันแล้วแล้วมันอยู่ที่ว่าใครจะตั้งสติได้มากกว่ากันเพราะบางทีในการแข่งขันบางครั้งทีมที่นําอยู่ดันพลาดทําให้ทีมที่ช้ากว่าแซงซะงั้นอะไรเงี้ย
1: เปลี่ยนแปลงได้ในเสี้ยววินาทีการพลาดหรือการถ้าใครเนี่ยสติหลุด
3: จริงเห็นอย่างนี้ก็คือทุกคนผ่านน้ำตาเหมือนกับว่าเสียใจที่ตัวเองทำไม่ได้ตอนแข่งอะไรเงี้ยทุกคนก็มีโมเมนต์นี้ซึ่งนักกีฬาส่วนใหญ่นักสแต็กส่วนใหญ่ก็จะอิโมชันใช
1: ่ก่อนที่ภาพยนตร์ฟาสต์แอนด์ฟิวเรียสจะออกกับตอนเนี้ยคนเล่นเยอะขึ้น
3: สแต็กต้องบอกว่าคนที่เล่นเป็นแล้วยังไงก็เป็นนักสแต็กอยู่ทุกวันกลับไป10ปีก็ยังกลับมาเล่นได้แต่ความที่คนที่หันสนใจมาเล่นเป็นนิวสแต็กเกอร์ครับโกลด์เรทของมันน้อยลงตกลงกระแสมันเริ่มอาจจะไปแล้วมันไม่ได้ใหม่สำหรับคนไทยเลยอย่างเงี้ยแต่ผมมองว่าหนังเรื่อง Fast and Furious เนี่ยมันทำให้คนมาเห็นกีฬานี้มากขึ้นอาจจะเห็นเสน่ห์บางอย่างเห็นในเรื่องของความเร็วในเรื่องของเอาไปอิงกับชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยมันทำให้คนอยากรู้มากขึ้นว่ากีฬานี้คืออะไรกระแสมันก็ค่อนข้างกลับมาในระดับนึงทุกคนก็อยากเห็นภาพกระจายสแต็กไปใน
1: ทุก
3: ที่ครับเพราะว่าเราเล่นมาเรารู้ว่ากีฬามันมีประโยชน์แล้วมันดีมันสอนหลายๆอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตหรือการแบ่งเวลาการแข่งกับตัวเองแข่งกับคนอื่นได้เพื่อนได้มิตรภาพ
1: เราคิดว่าเราจะสามารถทำยังไงได้บ้างที่ทำให้กีฬาเนี้ยกระจายไปสู่พื้นที่อื่นได้
3: ทางกลุ่มเล็กๆคือกลุ่มพวกเรานะครับเปิดเป็นโรงเรียนสอนสแต็กขึ้นมาสร้างเหมือนเป็นคอมมูนิตี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนที่มีความชอบเหมือนกันมีแพชชั่นที่อยากเล่นสแต็กด้วยกันมาอยู่ที่เดียวกันแล้วเราก็อยากจะผลักดันคนกลุ่มนี้ครับไปแข่งที่ต่างประเทศเด็กไทยมีประสิทธิภาพสูงเรามี potential พอที่จะไปแข่งกับต่างประเทศได้
1: สมมติว่าถ้ามีคนที่แบบเฮ้ยเขาอยากเป็นนักสแต็กมากๆเลยมันสามารถที่จะมีโอกาสทำสิ่งนี้เราเลี้ยงชีพตัวเองไปตลอดได
3: ้ณปัจจุบันยังไม่ด้วยเรื่องของบัดเจ็ตสนับสนุนเนี่ยแทบจะไม่มีจากหน่วยงานรัฐเลยแต่ว่าตอนนี้เรากำลังทำเรื่องอยู่สมาคมอะครับกำลังผลักดันกีฬาเข้าบรรจุเป็นกีฬาซีเกมคือเริ่มจากไปโคกับกกท.การกีฬาแห่งประเทศไทยใช่กรมพละด้วยแต่ในอนาคตนะครับผมมองว่าถ้ามันสามารถไปบรรจุในซีเกมได้มันอาจจะทำให้สามารถเลี้ยงชีพได
1: ้เราต้องการแรงซัพพอร์ตจากหน่วยรัฐหรือเอกชนที่เข้ามาช่วยเหลือตรงส่วนนี้ในการสนับสนุนเลยครับเพราะว่าแค่พวกเรามันก็ทำได้ในระดับหนึ่งก็เป็นกำลังใจให้นะครับขอให้กีฬานี้ไปได้ไกลซึ่งจริงวันนี้ผมโดนตกนะ
3: โดนตกเลย
1: ถือว่าโดนตกนะรู้สึกว่าอยากซื้อกลับไปเล่นบ้างเลยนั่นแหละวันนี้ขอบคุณมากเลยครับผม
3: ครับขอบคุณมากครับ
1: ครับวันนี้ก็คือดีใจแล้วก็สนุกมากที่ได้มาลองเล่นสแต็กถ้าใครได้มาลองเล่นนะผมว่ามันน่าจะตกหลุมรักได้ไม่ยากนะถ้ามีโอกาสก็อยากให้ทุกคนมาลองเล่นนะครับจะมาลองซื้อแผ่นมาลองเล่นเองแล้วเปิดจาก YouTube ดูวิธีการเล่นก่อนก็ได้จะไปเรียนแบบเข้าโรงเรียนเลยอย่างที่พี่ๆกรีนบอกนะครับแล้วก็ทีมบอกว่าเฮ้ยเขาเปิดมีโรงเรียนที่เปิดรับสอนสแต็กเนี่ยก็ไปลองติดต่อกันได้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้ enjoy กีฬาสแต็กนะครับผม

ในมะเร็งตับเนี่ยผู้ชายเนี่ยจะพบมากกว่าผู้หญิงประมาณ 2-5 เท่านะครับนั้นส่วนหนึ่งที่สำคัญในอดีตเราบอกเออเป็นเพราะว่าผู้ชายไปดื่มเหล้าเมายาเยอะกว่าผู้หญิงหรือเปล่าก็มีความจริงไปส่วนหนึ่งก็คือว่าการดื่มสุราก็จะเสริมทำให้ผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบ B C มีความเสี่ยงอยู่แล้ว

เนี่ยเพิ่มความเสี่ยงไปมากขึ้นนะครับแต่ตัวที่สำคัญอีกอันหนึ่งซึ่งเรามาค้นพบทีหลังก็คือว่าฮอร์โมนเพศนะครับฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยก็จะมีส่วนที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตับขณะที่ฮอร์โมนเพศชายเนี่ยไม่ได้มีส่วนป้องกันใดๆเลยเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าเวลาที่เราตรวจกรองมะเร็งตับเนี่ยเพศชายเราเริ่มตรวจกรองตั้งแต่อายุ40แต่เพศหญิงอ่ะเราไปเริ่มตรวจกรองตอนอายุ50ก็เพราะว่าในอายุ50แล้วก็คาดว่าอยู่ในวัยที่เริ่มหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยฮอร์โมนที่จะป้องกันมะเร็งก็จะหมดไปแล้วมันก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาเท่ากับผู้ชาย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.hนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เอ็กซเรย์ห้องตรวจวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของคุณหมอถึงในห้องตรวจหลายคนอาจเคยมีอาการชาตามปลายมืออาการดังกล่าวอาจไม่ใช่เรื่องใหญ่โตแต่ก็เป็นสัญญาณว่าร่างกายของคุณกำลังเริ่มไม่ปกติอย่าปล่อยให้ลุกลามต่อไปเพราะอันตรายกว่าที่คิดและใครที่มีอาการปวดแสบปวดร้อนในช่องท้องเรอเปรี้ยวหรือมีรสขมในปากอย่านิ่งนอนใจเพราะโรคกรดไหลย้อนกำลังจะมาเยือน
1: วันนี้มาหาหมอปวดตามข้อมือแล้วก็ชาตื่นเช้ามาแล้วกำไม่ได้เลยกว่าจะคลายตัวได้ก็ประมาณ 9:00 น. 10:00 น.จับอะไรร่วงจับแก้วก็ร่วงโดยผิดปกติว่าตัวเองเป็นอะไรคือเป็นแม่ค้าเนาะยกนู่นยกนี่มะม่วงวันหนึ่งไป10กิโลยกขึ้นรถลงรถใช้2มืออย่างเงี้ยมันเลยหนักเข้าไปใหญ่เลยก็คิดว่าต้องเป็นเหน็บชาหรือว่าเป็นกลัวจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตกลัวเหมือนกันคิดอยู่เป็นเดือนๆกันก็เครียดเป็นโรคทางสมองอยู่แล้วปวดหัวปวดแบบรุนแรงไมเกรนรุนแรงเข้านอนเที่ยงคืนอย่างนี้ปกติ4-5เริ่มเลยไม่อยากจะลุกอ่ะกลัวไม่อยากจะตื่นกลัวแล้วต้องอย่างเงี้ยแล้วกว่าจะได้คลายตัวเป็นปกติแบบธรรมดาต้องแช่น้ำอุ่นต้องมานั่งรูดมืออย่างเงี้ยใช้ยาแบบเยลอะเยลแบบร้อนๆอ่ะก็

0: 6วันเป็นอะไรมานะครับ
1: ปวดมือชาแล้วก็เจ็บข้อมือ
0: มือซ้ายหรือมือขวามือเนี่ยเหรอ
1: จ้าม
0: ือเดียว
1: ข้างข้าง
0: มันชาตรงไหนนะคร
1: ับเป็นเดือนแล้วชาเฉพาะปลายแล้วก็บางทีเช้ามาจะกำไม่ได้นะเจ็บข้อ
0: มีเรื่องชาปลายนิ้วและกำมือลำบาก
1: จ้า
0: ชาทุกนิ้วหรือว่าชาเฉพาะบางนิ้วอันนี้ชาไหม
1: ชาปลายนิ้ว
0: นิ้วนี้ชาด้วย
1: ไม่มานิ้วนี
0: ้นิ้วนี้ไม่ชา
1: จ้าน
0: ิ้วไหนนิ้ว
1: นี
0: ่สามนิ้ว
1: จ้านี่นี่แ
0: หละสามนิ้ว
2: สี่นิ้วนี
0: ่โอเคอันนี้ก็เป็นลักษณะเฉพาะนะครับของโรคบางโรคนะครับที่ทำให้ชา
2: ครับ
0: ไม่ทราบอาการชามากกลางวันหรือกลางคืน
1: ส่วนมากจะเป็นช่วงเช้าหรือ
0: ตื่นช้ามาชาก
1: ลางวัน
0: ไม่ชาเลย
1: มาได้ดี
0: ดึกตื่นมาชาไหมตีหนึ่งตีสองชาไหม
1: ชาตื่นมาทันที
0: ตื่นมาเมื่อไหร่ชาทันที
1: เมื่อนั้นเลยจะกำไม่ได้เลย
0: กี่โมงที่ตื่นมาทันทีเนี่ย
1: ประมาณตีสามตีสี
0: ่ไม่เช้านะไม่เช้า
1: เป็นเช้า
0: อ๋อตื่นปุ๊บชาเลย
1: ชา
0: อันนี้ไม่ตื่นเช้าตื่นตีสามตีสี
2: ่ครับแต่โมสายๆก็งอนิ้วได้ใช
1: ่ไหมดีขึ้นประมาณ9โมงเนี่ยหายเลยดีขึ้นคือว่าพยายามกำเข้ามาได
2: ้เหรอต้องนวดอะไรอ๋อต้องนวดแล้วจะดี
1: เอาน้ำร้อนแช่
2: เหรอฮะแล้วก็จะดีขึ้น
0: แช่ร้อนแช่ดีขึ้น
1: แช่น้ำอุ่นๆนะคือว่าลองทดลองเองเนี่ยเห็น
0: ตกลงน้ำอุ่นนะไม่ใช่น้ำร้อนนะ
1: จ้าน้ำอุ่น
0: แช่น้ำอุ่น
2: แช่น้ำอุ่นแล้วดีขึ้นเป็นข้างขวาข้างเดียวไหมฮะ
1: ข้างขวาแต่ข้างนี้เพิ่งมาเป็นได้ 3-4 วันนะ
2: โอ้นี่ก็เริ่มมา
1: อาการสัก 10% เล
2: ย
1: รู้ตัวเลยข้างนี้เริ่มแบบเริ่มคล้ายๆเหมือนข้างน
2: ี้อันนี้เดือนกว่า
1: แต่ข้างนี้เดือน
2: อันนี้ 3-4 วันเริ่มมาแล้ว
0: หยิบจับอะไรแล้วมันจะร่วงไหม
1: ก็ร่วงแก้วนี่แตกได้ทุกวันถ้าจะพวกข้างนี
0: ้ถ้ามือนี้หยิบแก้วอยู
1: ่จ้า
0: อ่อนแรงเลย
1: แต่ข้างนี้นะแก้วมันแตก
0: แล้วต้องใช้มือข้างนี้หยิบแก้ว
1: จ้า
2: ครับอาจารย์ครับทำไมอาการเป็นตื่นเนี่ยเช้ามืดตีสามตีสี่ตื่นมาปุ๊บแล้วมันชาแล้วก็งอไม่ได้แต่พอสายๆมันหายไป
0: ตอนกลางคืนข้อมือคนไข้จะตก
2: คร
0: ับ แล้วการตกนี่ทำให้ข้อมือตกแบบนี้ทำให้เส้นประสาทตรงนี้โดนกดง่ายขึ้น
2: ครับ
0: ทั้งนั้นเดี๋ยวผมขอตรวจนิดนึงนะครับผมเคาะแบบนี้แป๊บแป๊บไปนิ้ว
1: แป๊บ
0: แป๊บนิ้วเสียแป๊บแป๊บเหมือนไฟช็อตนะอันนี้แป๊บไหมครับแป๊บแป๊บไหม
1: รู้สึกนิดแต่ไม่
0: นิดเดียวแต่นี่ชัดเจนกว่าชัดเจนนะครับ
2: เจ็บเลยใช่ไหม
0: แป๊บแป๊บไฟช็อตท่าที่สองนะครับในการตรวจเอาข้อสอบ
2: เคาะเมื่อกี้ที่ครับมันแปลว่าอะไร
0: อันนี้ตรงนี้จะมีเส้นประสาทนะครับตรงข้อมือเนี่ยมีเส้นประสาทวิ่งมาปลายนิ้ว
2: ครับ
0: นะวิ่งมานิ้วนี
2: ้ไปนิ้วเลย
0: ฮะสามนิ้วครึ่งนิ้วนี้นิ้วนี้นิ้วนี้แล้วก็ลงนี้นิ้วนี้อีกครึ่งนิ้วด้านนี้ไม่มีเพราะนั้นอาจจะมีการชา3นิ้ว4นิ้วอย่างที่เมื่อกี้ครับคนไข้บอกไม่ชานิ้วถ้านิ้วก้อยนี่จะมีเส้นประสาทตรงนี้เส้นนึง
2: อ๋อแยกเส้นกัน
0: แยกเส้นกันไม่เกี่ยวกัน
2: ครับ
0: ทีนี้เมื่อกี้เราข้อแล้วมันแป๊บมานิ้วนี้แสดงว่าเป็นเส้นที่เส้นประสาทตรงนี
2: ้ครับ
0: นะครับตรงนี้มันมีการกดเส้นประสาทอยู่พอเราเคาะก็เลยทำให้เกิดการกระตุ้นเส้นประสาท
2: มันอยู่ตรงนี้มั้ยฮะ
0: ตรงนี้เลยครับตรงนี้เลย
2: ตรงนี้เลยใช่ม
0: ั้ยตรงนี้เลยครับเป็นเส้นท่าที่2นะฮะเอาข้อสอบตั้งครับ1นาทีคุณแอดช่วยจับเวลา
2: ได้ครับครบแล้วครับอาจารย์1นาที
0: ชามากขึ้นมั้ยครับชานิ้วไหนมากขึ้นชานิ้วกลางหรือ
1: นิ้วไ
0: ห
1: น
0: ชานิ้วชี้ชานิ้วกลางมากขึ้นนิ้วนางชามั้ย
1: ไม่
0: ชานิ้วโป้งชามากขึ้นมั้ย
1: ชาเนี่ย3
0: ชา3นิ้วก็แสดงว่าตรงนี้มีเส้นประสาทโดนพังผืดกดรัดแน่นอน
2: พังผืดกดรัด
0: ตรงนี้จะมีพังผืดอยู
2: ่อ๋อฮะ
0: ไอ้ตรงนี้จะมีเส้นประสาทมาเส้นประสาทนี่ก็จะมาแบบนี้ตรงนี้จะมาเส้นหนึ่งมานี่เส้นหนึ่ง
2: ครับ
0: ที่ปลายนิ้วนะครับตรงนี้ก็จะมีพังผืดนี่เส้นประสาทหนึ่งเส้นตรงนี้เป็นพังผืดพังผืดพังผืดหนาเลยนะครับไอ้พังผืดตัวเนี้ยมันจะมีการหนาตัวมากขึ้น
2: ค
0: นสำหรับคนที่ใช้งานมากๆ
2: พังผืดนี่มีอยู่แล้ว
0: มีอยู่แล้วทุกคนมีอยู่แล้ว
2: แต่ว่าถ้าใช้งาน
0: โดยธรรมชาติถ้าใช้งานมากเช่นใช้ข้อมือมากๆหรือเป็นผู้หญิงที่ใช้ข้อมือมาก
2: ๆครับ
0: แล้วก็พังผืดตัวนี้มันหนาตัวขึ้นมันก็จะไปเบียดเส้นประสาททำให้รัดเส้นประสาทเส้นประสาทก็จะกิ่วพอเส้นประสาทโดนรัดและกิ่วเนี่ยจะมีอาการชามาที่3นิ้วครับตรงนี้เส้นประสาททำหน้าที่อยู่3อย่าง
2: ครับ
0: 1รับความรู้สึกการเจ็บปวด2

0: ควบคุมกล้ามเนื้อในการออกใช้มือ
1: หยิบจับ
0: แล้วและมีเรื่องชานะครับมี3เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นในรายนี้มีอาการชาและมีอาการอ่อนแรงเวลาตรงนี้มันจะมีกล้ามเนื้ออยู่นะครับกล้ามเนื้อตรงนี้มีอยู่หนาๆที่เป็นเนินเนี่ยนะครับพอเวลาที่เส้นประสาทนี้มันโดนกดกล้ามเนื้อที่จะอ่อนแรงเพราะนั้นกล้ามเนื้ออันนี้ใช้ในการหยิบแก้ว
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเวลาหยิบแก้วเนี่ย
1: แก้วหล่น
0: แก้วหล่นเพราะว่านี่มือนี่อ่อนพอดีจะหล่นแตกที่เมื่อกี
2: ้ครับ
3: หล่น
1: แตกหลายใบด้วยใช่ไหม
0: แตก
2: ทุกวัน
1: แตกทุกวัน
0: แตกทุกวัน
1: โอ
2: ้ก็ขายกาแฟ
1: อ๋อ
2: ขายน้ำปั่นขายกาแฟ
1: เหรอพอหยิบให้ลูกค้า
0: การรักษาก็เอาแบบที่ไม่ผ่าตัดก่อนนะครับ เอาแบบไม่ผ่าตัดแล้วก็ให้ยาลดการอักเส
1: บ
0: ตอนนี้อาจจะมีการอักเสบของเส้นประสาทอยู
1: ่
0: ให้ยาแก้อักเสบไปรับประทานถ้าหายดีไม่มีอาการอะไรก็ไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้าทานยาไปแล้ว3เดือน6เดือนไม่หายพักการใช้มือก็แล้วก็ไม่หายนะครับแล้วมีอาการอ่อนแรงก็แนะนำการผ่าตัดนะครับวิธีการผ่าตัดก็ไม่มีอะไรก็ฉีดชาตรงนี้นะครับฉีดชาเสร็จแล้วเราก็ไปกรีดเนี้ยเซ็ตเนี้ยตัดตรงนี้ออกคลายเส้น
1: ตรงที่เป็นทางผืน
0: ทางผืนเนี่ยตัดคลายเลยเหมือนคลายเข็มขัดออก
1: ตัดออกเลยนะ
0: ตัดออกเลย
1: ครับ
0: กรีดออกมันก็เส้นประสาทก็จะโล่ง
1: ไม่มีอะไรมาบ
0: ีบไม่มีอะไรมาบีบรัดแล้ว
1: ครับแล้วทางผืนที่ว่าเนี่ยพอตัดออกมันจะกลับเข้ามาติดกันได้ไหม
0: กลับมาติดกันครับจะติดกันในลักษณะที่ไม่รัดแล้ว
1: อ๋อ
0: ครับ
1: เหมือนตรวจเข็มขัดออกแน่นไปของคุณกนกวันนี่ถือว่าเป็นในขั้นไหนขั้นตอน
0: คือหนึ่งเป็นมาไม่นานเดือนกว่าสองตรงนี้ยังไม่มีกล้ามเนื้อรี
1: บ
0: นะครับบางคนเนี่ยเป็นจนกระทั่งกล้ามเนื้อตรงนี้รีบจนเป็นแอ่งเลยนะครับคนนี้จะหยิบจับอะไรไม่ไหวแล้วคนนั้นต้องผ่าตัดแต่ในรายที่เป็นมาไม่นานและกล้ามเนื้อยังไม่รีบเนี่ยบางทีเราก็ลองทานยาก่
1: อ
0: นส่วนใหญ่เราต้องพยายามให้ทานยาก่อนเพราะผ่าตัดดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายๆแต่ว่าสำหรับคนไข้แล้วเป็นเรื่องใหญ่นะครับต้องเจ็บตัวแล้วต้องมือใช้อะไรใช้หยิบจับอะไรไม่ได้ข
1: นา
0: ดน
1: ี
0: ้ครับ
1: อาการมันจะเป็นขั้นหนักไปเรื่อยไหมฮะคือชาก่อนแล้วต่อไปเป็นนิ้วล็อกมันเกี่ยวไหม
0: ไม่เกี่ยวกัน
1: ไม่เกี่ยวกันใช่ไหม
0: มันคนละโรค
1: คนอ๋อเหรออายุมีผลไหมฮะนานไปมันจะเกิด
0: อายุก็มีผลครับคือต้องเคยใช้งานมาเยอะฮะใช้มือทำงานหนักๆมาเยอ
1: ะ
0: ถึงจะเป็นได้ถ้าคนทำงานเบาโดยมากก็ไม่ค่อยเป็น
1: ครับงั้นแนวทางของคุณกนกวันก็คือใช้ยาก่อน
0: ใช้ยาก่อนครับให้ยาแก้อักเสบ
1: อาจารย์ครับเห็นได้ยินว่ามีบางคนเนี่ยเขามียาบำรุงเส้นประสาท
0: คือ
1: กินแล้วเนี่ยเส้นประสาทไปประสาทจะหายชาอะไรพวกนี้มันช่วยได้ไหมฮะ
0: ก็ช่วยได้ในบางรายนะครับจะเป็นยาพวกวิตามิน B1612 หรือ162จะช่วยได้ในบางราย
1: วิตามินดีใช
0: ่ไหมแต่ก็หลักฐานในการพิสูจน์ก็ไม่ชัดเจน
1: แต่ยาที่อาจารย์จะให้เนี่ยจะเป็นยา
0: เป็นยาแก้อักเสบนะฮะลดการอักเสบ
1: ครับ
0: ถ้ายาต้านการอักเส
1: บ
0: ยาของแผนกกระดูกโดยเฉพาะ
1: อ๋อ
0: ก็ให้แล้วก็ลดการอักเสบบริเวณนี
1: ้ครับ
0: นะฮะถ้าเส้นประสาทหายอักเสบหายชาก็ไม่มีอาการเราก็ไม่ต้องทำอะไร
1: ครับถ้าผ่าเนี่ยอย่างนี้ต้องใช้มือข้างนั้นไม่ได้ไปนานสัก
0: ก็ผ่าตัดเสร็จเราจะทำแผลปิดไว้นะครับแล้วก็วันทั้งวันแล้วก็เปลี่ยนแผลแผลนี้จะโดนน้ำไม่ได้ประมาณ7วัน10วันตัดใหม
1: ่
0: ครับฉะนั้นในช่วงที่แผลยังไม่สนิทเนี่ยถ้าไปใช้งานก็จะเกิดอาการเจ็บเป็นอักเสบได
1: ้
0: ทีนี้คนไข้ต้องทำมาหากินนะครับ
1: อาจารย์ครับวิธีการที่เราจะดูแลเส้นประสาทหรือว่าไม่มันหนามาพอกรัดเนี่ยมีทางเดียวไหมฮะคือต้องใช้งานมันน้อยลง
0: ใช้งานให้น้อยที่สุดครับ
1: มีอะไรแนะนำอีกไหมอาจารย์มีการบริหารอะไรที่จะช่วยหรือได
0: ้ไหมบริหารไม่ค่อยช่วยนะคร
1: ับ
0: มันก็ใช้ตัวซัพพอร์ตฝึกอ่อนนะครับประคองข้อมือไม่ให้ข้อมือตกตอนกลางคืน
1: อ
0: าจจะช่วยได้
1: ทำไมข้อมือตกตอนกลางคืนจะมีผล
0: เมื่อกี้ที่ผมทดสอบ
1: ที่ให้งอย
0: ที่ให้ทำแบบเนี้ยท่าเนี้ยมันจะทำให้เส้นประสาทโดนกดเยอะ
1: หมายถึงว่าตอนที่เราหลับไม่รู้ตัวเนี่ย
0: ตอนหลับคนข้อมือจะตกเสมอไม่มีใครนอนอยู่แล้วทำแบบนี
1: ้ส่วนใหญ่ข้อมือตรงๆมันก็จะอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ต้องอย่าง
1: น
0: ี้เสม
1: อ
0: ลองไปดูได้ไม่มีใครนอนท่านี้ไม่มี
1: งั้นตอนหลับเราใส่เฟือกอ่อนอย่างที่อาจารย์บอก
0: ให้อยู่ฮะ
1: ให้อยู่ให้ดามไว้
0: ให้ดามไว้นิ่งๆพออย่าง
1: งั้นจะช่วย
0: ก็จะช่วยตื่นมาก็จะได้ไม่ชาครับเดี๋ยวจะให้ไป
1: ทดลองมั้ยฮะ
0: ให้ไป2อันนะครับจะได้หลีกเลี่ยง
1: ให้เฟือกอ่อนไปใส่
0: เฟือกอ่อนไปใส่ก็ใส่ก่อนนอนนะครับ
1: ครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณคุณนวัดขอให้หายเร็วๆนะครับครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณคร
1: ับขอบคุณอาจารย์ครับ
0: สวัสดีครับ

วันนี้มาหาหมอเพราะว่ามันมีอาการจุกและปวดตรงปลายหลอดอาหารเนี่ยค่ะตอนแรกนึกว่าถ้าวันรุ่งขึ้นไม่หายเนี่ยจะให้สามีมาส่งเรา

0: ากอดเพราะว่ากรรมวิธีที่ให้คลายปวดก็คือกอดหมอนแล้วก็ปวดทั้งคืนและอีกครั้งหนึ่งมันก็เป็นตอนหัวค่ำเหมือนกันแต่ก็คิดว่ามันต้องมีเหตุปัจจัยอะไรแน่นอนซึ้งใจมากเลยคือกลัวอาคาเลเซียกลับมาแล้วมันทำให้เราตายได้เพราะเรารับอาหารไม่ได้แม้แต่น้ำมันทานข้าวไม่ได้เลยน้ำก็ไม่ได้แล้วน้ำหนักจะลดพวกไป
1: ครับก่อนหน้านี้เราเคยรักษากันไปทีนึงใช่ไหมครับตอนแรกๆสบายดีนะครับหลังจากที่เรารักษาเรื่องไอ้หลอดอาหารตีบไปแล้วใช่ไหมครับทานได้เกือบปกติเลย
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: แล้วก็แต่ว่าระยะเนี่ยฮะใกล้ๆเนี่ยปรากฏว่ามันมีปวดตรงขั้วตรงเน
2: ี้
0: ย
2: ลิ้นปี่
1: จุกตรงลิ้นปี่เลยใช่ไหมครับ
0: ปวดมากแล้วพอเช้ามันก็หาย
1: เป็นนานยังล่ะครับคุณป้า
0: เป็นประมาณเดือนพฤษภา
1: เดือนกว่าที่ผ่านมานี่นะครับ
0: แล้ว
1: เป็นอยู่ครั้งเดียวเลยหรือว่า
0: แล้วต่อมาเดือนมิถุนาก็เป็นอีกครั้งหน
1: ึ่
0: ง
1: นะครับ
0: ก็เลยมาหาคุณหมอมิถุ
1: นแล้วคุณป้าได้ทานยาที่ผมเคยให้ไว้บ้างไหมครับพวกยาลดกรดทั้งหลาย
0: อ๋อทานแล้วก็ไม่อยากทานเพราะมันไม่มีผลอะไรรู้สึกเอง
1: ว่าเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับ
0: ว่ามันก็ยังเหมือนเดิม
1: อาการที่บอกว่ามันมีความรู้สึกเนี่ยมันแสบปวดแสบหรือว่าปวดจุกแน่น
0: มันปวดเหมือนจุกมากกว่าแสบ
1: จุกแน่นมากกว่าแสบนะครับกินข้าวแล้วอาเจียนด้วยไหมครับ
0: ไม่อาเจียนค
1: ่
0: ะ
1: ไม่อาเจียนนะ
0: แต่มันปวดตอนกลางคืน
1: มักจะเป็นกลางคืนด้วย
0: ซึ่งทานอาหารเสร็จเรียบร้อยไปแล้ว
2: คุณป้าเคยไปรักษาคุณหมอแล้ว
0: ใช่ครับเคยมารับการผ่าตัด
2: ตอนนั้นคุณป้า
1: ตอนนั้นคุณป้ากลืนไม่ได้เลยหลอดอาหารส่วนปลายตีบซึ่งเราก็พบว่าโรคเนี้ยชื่อภาษาไทยเราไม่มีเราเรียกภาษาอังกฤษว่าอาคาเลเชียโรคหลอดอาหารส่วนปลายตีบนะครับเกิดจากกล้ามเนื้อเนี่ยมันมีการเกร็งตัวนะครับการรักษาเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยเราทำการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์นะครับส่องกล้องเข้าไปตัดกล้ามเนื้อให้มันขยายตัวออกทำให้ส่วนปลายของหลอดอาหารนี่มันกางออกนะครับทำให้อาหารผ่านไปคล่องเลยนะครับทีนี้ผลที่ตามมาก็คืออาจจะมีเรื่องของกดไหลย้อนตามมาได้หลังจากที่เราผ่าตัดไป
2: อ๋อพอมันตีบแล้วเนี่ยพอเรา
1: ขยายกว้างออก
2: กรดมันก็เลย
1: กรดมันก็มีโอกาสที่อะไรกลับมาต่อให้เราทำการผ่าตัดชนิดที่เรียกว่าป้องกันการไหลย้อนของกรดและผ่าตังแต่บ่อยครั้งเราเจอว่าเราก็เจอคนไข้กลุ่มนี้ที่มีเรื่องกรดไหลย้อนได้เช่นกัน
2: แต่ที่ผมเคยได้ยินมาคำว่ากรดไหลย้อนเนี่ยมันเกิดจากการรับประทานอาหารแล้วก็รีบนอนอันนี้จริงหรือเปล่าครับหมออ
1: ันนั้นจริงครับคือกรดไหลย้อนนี่เราแบ่งได้หลายประเภทอันนั้นเป็นประเภทที่อาจจะไม่มีพยาธิสภาพของทางหลอดอาหารส่วนปลายนะครับคือโรคกรดไหลย้อนที่เราพูดถึงทั่วไปเนี่ยจริงๆคนธรรมดาเองก็เป็นกรดไหลย้อนได
2: ้
1: แต่เป็นแบบเรียกว่าทางเป็นแล้วหายเองนะครับโดยไม่ต้องการรักษาอะไรนานๆเป็นทีอันนั้นไม่เป็นไรเป็นธรรมชาตินะครับแต่ในกรณีที่พฤติกรรมการกินมีปัญหาอย่างโดยยิ่งเนี่ยเรากินเราเข้านอนเลยกินอาหารมื้อใหญ่ๆอย่างเช่นนะครับไปเที่ยวมานะครับไปกินข้าวต้มตอนตีสามนอนตีสี่นะครับแน่นอนนะครับกระเพาะอาหารนะครับมันจะยังมีอาหารอยู่เลยพอเรานอนหงายลงไปเนี่ยก็ย่อมมีการไหลย้อนของอาหารและกรดตามขึ้นมาด้วย
2: ถ้าเราทานแล้วเนี่ยเราควรจะยังไม่นอนสักเว้นไว้สักกี่ชั่วโมง
1: จริงๆ 2-3 ชั่วโมงเขาแนะนำปกติกระเพาะอาหารนี่จะใช้เวลาอาหารผ่านหลังจากเราทานเข้าไปแล้วเนี่ยประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมง
2: ก็น่าจะนอนได้ละ
1: ก็น่าจะเรียบร้อยเพราะฉะนั้นอาหารมื้อเย็นเขาถึงแนะนำว่าให้ทานอย่าใกล้กับเวลานอนเกิน2ชั่วโมง
2: นะครับแต่สำหรับคุณป้าเนี่ยไม่ได้เกิดจากการที่ทานแล้วนอนตอนนั้นเกิดจากการที่ว่าหูรูดของกระเพาะอาหารส่วนปลายเนี่ย
1: มีปัญหาใช่ครับมันเกิดความหนาตัวแล้วก็บีบแน่นเกินไป
2: คุณหมอก็เลย
1: แก้ปัญหาไปแล้วผ่าไปแล้วพอผ่าไปแล้วเนี่ยเราก็สร้างหูรูดเทียมให้แล้วก็จริงแต่ว่าก็ยังมีโอกาสเป็นซ้ำได้นะครับก็รักษาที่เป็นแบบนี้คือเรียกว่ากรดไหลย้อนอันเกิดมาจากการผ่าตัดนะครับเรายังมีกรดไหลย้อนอีกประเภทนึงคือเกิดจากเขาเรียกว่าเป็นไส้เลื่อนของกระบังลม
2: ไส้เลื่อนของ
1: กระบังลมพวกนี้เนี่ยจะเป็นตรงกันข้ามกับคุณป้าคือกระบังลมทำให้หลอดอาหารเนี่ยส่วนปลายมันหลวมกล้ามเนื้อที่รัดอยู่ส่วนปลายนะถ้าดูตามรูปนะครับถ้าดูในรูปนี้นะครับหลอดอาหารก็จะอยู่ตรงนี้ลงมานะครับแล้วตรงนี้เป็นรอยต่อระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะอาหารตัวเนี้ยถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาคือตรงกระบังลมมันมีรูรั่วอยู่เนี่ยไอ้ตัวกระเพาะอาหารบางส่วนมันจะลอยขึ้นไปอยู่ในช่องอกพวกนี้จะทำให้กล้ามเนื้อหูรูดมันทำงานได้ไม่เต็มที
2: ่
1: เกิดความหลวมของหูรูดส่วนปลายของหลอดอาหารเพราะฉะนั้นพอกินเข้าไปเนี่ยพอกระเพาะอาหารบีบตัวเพื่อจะไล่อาหารให้ลงไปลำไส้เล็กเนี่ยมันก็จะบีบตัวย้อนกลับขึ้นไปในหลอดอาหารในทางเวลาเดียวกันด้วยนะครับ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยอาการจุก
1: ก็เกิดอาการจุกแบบซึ่งการที่เป็นโรคดังกล่าวเนี่ยการรักษานอกจากกินยาแล้วนะถ้าเรามีขนาดใหญ่พอนะฮะเราก็ต้องไปรักษาด้วยการผ่าตัดวิธีตรวจที่ดีที่สุดก็คือการส่องกล้อง

0: ข้าไปดูนะครับว่ามีแผลไหมนะครับว่ามีการอักเสบระดับไหนรักษาด้วยยาไหมหรือจำเป็นต้องรักษาด้วยกับวิธีอื่นเพิ่มเติม
1: แล้วสำหรับคุณป้าเนี่ยก่อนการส่องกล้องนะครับต้องมีเตรียมตัวอะไรยังไงครับสำหรับคนไข้
0: ครับเนื่องจากเราส่องกล้องเฉพาะกระเพาะอาหารนะฮะหลอดอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นเนี่ยเราแค่งดน้ำบนอาหารหลังเที่ยงคืนมานะครับพอ6ชั่วโมงขึ้นไปเราก็สามารถส่องกล้องได้แล้วนะครับยังไม่ต้องเตรียมตัวอะไร
1: นี่คุณป้างดอาหารงดน้ำมาแล้ว
0: ทำมาเรียบร้อย
1: นะครับก็ส่องกล้องได้เลย
0: ใช่ครับเพราะเราจะส่องทางปาก
1: อ๋อเข้าทางปากแล้ว
0: เข้าทางปากครับแล้วก็เราจะใช้ยาชาพ่นที่คอทำให้เราไม่มีความรู้สึกคล้ายๆเหมือนเราไปถอนฟันแล้วก็พ่นยาหรือฉีดยาชาแบบนั้นครับ
1: หลังจากนั้นกล้องก็จะผ่าน
0: กล้องเข้าไปโดยไม่รู้สึกไป

0: ก็วันนี้เราส่องดูพอจะรู้สาเหตุที่คุณป้าทำไมถึงมีอาการจุกแล้วก็เจ็บแถวๆลิ้นปี่แล้วนะครับเราก็เจอว่าตรงหลอดอาหารส่วนปลายนะฮะถ้าดูจากรูปเนี่ยตรงแถวบริเวณตรงรอยต่อระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะเนี่ยนะครับมันมีแผลแดงๆที่เห็นแดงๆเนี่ยเป็นจ้ำๆเลยนะครับแต่มันเป็นลักษณะเหมือนรอยถลอกนะครับยังไม่ได้กินลึกเป็นแผลแล้วรอยที่เรารัดไว้ข้างในเนี่ยยังดีที่เราแก้ปัญหาเรื่องของหลอดอาหารตีบนะฮะเพราะนั้นเนี่ยโดยรวมๆแล้วหลอดอาหารตอนนี้คล่องตัวดีการกลืนน่าจะไม่มีปัญหาที่จะมีปัญหาเจ็บเนี่ยน่าจะจากแผลพวกนี้มากกว่า
1: ส่วนใหญ่
0: ระยะเริ่มแรกต้องเรียกว่าเป็นแผลระยะเริ่มแรกซึ่งพวกนี้เราก็จะเจอจากกรดที่มันไหลย้อนขึ้นไปนะครับเพราะเนื่องจากว่าการผ่าตัดชนิดนี้เราไม่ไปยุ่งเลยกับกระเพาะกรดก็ยังไหลเท่าเดิมนะครับทีนี้กรดเนี่ยมันอาจจะทนขึ้นไปนิดนึงมันวิ่งเลยขึ้นไปประมาณสัก1-2 เซนเหนือจากกระเพาะอาหารขึ้นไปหน่อยเดียว
1: เท่านั้นเอง
0: ซึ่งเป็นตำแหน่งแค่นั้นเองเนี่ยตรงตำแหน่งที่ผมเห็นเนี่ยเป็นรูจีบตรงนี้นะครับก็คืออันนี้คือภาพที่เรามองตัดขวางไปตรงๆแนวดิ่งลงไปนี่จะเห็นรูหลอดอาหารถ้าตรงนี้ปกติมันจะต้องเป็นสีชมพูเรียบๆธรรมดานะเป็นสีแบบชมพูอมส้มนิดหน่อยเนี่ยแต่อันนี้จะเป็นสีแดงเห็นไหมฮะ
1: อักเสบ
0: แล้วมีการอักเสบอยู่ซึ่งลักษณะนี้เราเรียกว่าเป็นหลอดอาหารส่วนปลายอักเสบนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราเชื่อว่าเกิดจากกรดที่มันไหลขึ้นไปแล้วก็ไปคาอยู่ตรงนั้นระดับนึงการรักษาก็คือเราก็จะให้ยาช่วยลดกรดไปนะครับแล้วยาเคลือบเพื่อใหการอักเสบตรงนี้หายไป
1: นี่คุณหมอครับแล้วอย่างคุณป้าเนี่ยนะครับตอนนี้ณวันนี้มีแผลอักเสบบริเวณหูรูด้านบน
0: ใช่ครับ
1: แต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่ารักษาแผลหายแล้วในอนาคตทานอาหารอีก
0: ก็ต้องระวังเหมือนกัน
1: แล้วถ้ามันน้ำกรดมันน้ำย่อยมันขึ้นอีก
0: ก็มีโอกาสก็มีโอกาสก็คงต้องระวังเรื่องอาหารส่วนใหญ่ในคนไข้กลุ่มที่มีปัญหาเรื่องกรดไหลย้อนเราจะแนะนำนะครับเรื่องอาหารพยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสเผ็ดจัดหรือเปรี้ยวจัดถ้ากินก็อย่าไปกินตอนที่เวลาท้องว่างอันหนึ่งละนะครับแล้วก็พยายามกินอาหารให้ตรงเวลานะครับกินแล้วอย่านอนทันทีส่วนหนึ่งเพราะว่าการที่ไหลย้อนนี่ส่วนหนึ่งเรื่องของ gravity เรื่องของแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยมันจะไหลง่ายในท่านอนนะครับ
1: และสำหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นี่นะ
0: ครับ
1: ถ้าเกิดสมมติว่าเขามีอาการแบบนี้เนี่ย ควรจะวินิจฉัยได้ก่อนเลยไหมครับว่าตัวเองนั้นเริ่มที่จะเป็นกรดไหลย้อนไปซื้อยาทานเองได้ไหมครับ
0: คือส่วนใหญ่ถ้าคนไข้มีลักษณะเหมือนที่เราเรียกกันว่าโรคกระเพาะนะครับหรือว่าจุกเสียดแน่นท้องนะครับโดยทั่วไปในทางการแพทย์เราเนี่ยยอมให้รักษาด้วยยานะครับจะรับซื้อยาทานเองก็ดีหรือแม้กระทั่งไปตรวจนะครับประมาณ2สัปดาห
1: ์
0: ถ้า2สัปดาห์แล้วอาการไม่ดีขึ้นนะครับเราจะแนะนำให้ตรวจด้วยการส่องกล้องนะครับที่เรียกว่าส่องกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นซึ่งนี่เราจะเห็นตั้งแต่ปากลงไปจนถึงส่วนหลอดอาหารกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นประมาณสักฟุตนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้เราสามารถหาสาเหตุมันได้ว่าเกิดจากอะไรนะครับการรักษาด้วยตนเองเนี่ยในต้องยอมรับบ้านเราเองก็มีส่วนหนึ่งนะครับที่ซื้อยาทานเองแต่ถ้าเกิดเป็นซ้ำเป็นซากหลายๆครั้งไม่หายสักทีนะฮะยังไงก็โดยยิ่งเกิน2สัปดาห์เนี่ย
1: ควรจะมาหาคุณหมอ
0: ควรจะพบแพทย
1: ์
0: เพื่อซักประวัติกันให้ชัดเจนนะครับเพราะเราต้องดูประวัติร่วมอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นมีคลื่นไส้อาเจียนไหมท้องเสียท้องผูกน้ำหนักลดผอมลงหรือเปล่านะครับดูกลุ่มอายุดูความเสี่ยงนะครับการเล่าสูบบุหรี่หรือเปล่าอย่างที่บอกนะครับว่ามีความเสี่ยงต่อโรคต่างๆที่นอกเหนือไปจากโรคทั่วไปของเราด้วยนะครับ
1: ในกรณีที่คุณผู้ชมทางบ้านนี่นะครับเขาชอบทานอาหารร้อนๆทานโจ๊กร้อนๆทานอะไรต้องร้อนๆถึงจะอร่อย
0: ครับ
1: ความร้อนเนี่ยมันมีผลทำให้ในกระเพาะ
0: ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยส่งผลถึงกระเพาะมันจะส่งผลอยู่ตรงหลอดอาหารนะครับเรามีความเชื่อเหมือนกันอย่างเช่น
1: น้ำชา
0: ใช่อย่างในคนจีนที่กินน้ำชาร้อนๆบ่อยๆเนี่ยเขาพบว่ามีเปอร์เซ็นต์ความเป็นโอกาสเกิดมะเร็งของหลอดอาหารมากกว่าปกตินะครับก็เป็นความเชื่อส่วนหนึ่งที่ทางคนจีนหรือทางใต้ที่เขาชอบดื่มชาร้อนกันเนี่ยนะครับก็เชื่อว่ามีอันหนึ่งเหมือนกัน
1: แสดงว่าถ้าร้อนมากก็ไม่ใช่ว่าดี
0: เพราะ
1: ร้อนมากก็ไม่ใช่ว่าดี
0: ไม่ใช่ว่าดีครับเพราะ

0: จริงๆเนี่ยเยื่อของคนเราเนี่ยซึ่งประกอบด้วยโปรตีนเนี่ยทนความร้อนได้เต็มที่ก็42องศาเซลเซียสเท่านั้นเองอะไรที่มันเกินนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับเราเผา
1: ไปเรื่อยๆ
0: โปรตีนนั่นเองนะครับก็ต้องระมัดระวังนิดนึง
1: คุณหมอครับแล้วที่คุณหมอบอกเนี่ยยาที่คนไข้สามารถซื้อไปรักษาตัวเองได้ในเบื้องต้นเนี่ยมันต้องเป็นยากลุ่มไหนครับเพราะว่าตู้นี้เห็นเขาโฆษณากันเนี่ยมีหลายตัวเหมือนกันนะครับที่รักษากรดรักษาอะไรในช่องท้อง
0: คือยารักษาโรคกระเพาะเนี่ยนะครับที่เราเรียกกันทั่วๆไปก็จะเป็นยาเคลือบกระเพาะครับกับยาลดกรดในกระเพาะอาหารนะครับพวกนี้ก็จะช่วยระดับหนึ่งถ้าเป็นน้อยๆยาพวกกลุ่มนี้เพียงพอนะครับแต่ถ้าเป็นมากขึ้นนะต้องการรักษาก็คือต้องใช้ยาลดกรดนะครับพวกนี้เนี่ยจะเป็นลดการหลั่งกรดโดยตรงที่กระเพาะอาหารเลยนะครับซึ่งเป็นยาที่แนะนำว่าต้องเป็นแพทย์สั่งนะเพราะยาพวกนี้มีผลข้างเคียงได้เช่นกันกินมากๆกินนานๆก็จะมีผลข้างเคียงโดยทั่วไปถ้าจะทานจริงๆเนี่ยอาจจะเริ่มต้นจากยาง่ายๆเหมือนกลุ่มยาสามัญประจำบ้านยาธาตุน้ำขาวก็ดียาเคลือบกระเพาะนี่โอเคแต่เมื่อไหร่ก็ต้องใช้เป็นถึงขั้นยาลดกรดนะครับก็ควรที่จะแนะนำปรึกษาแพทย์ก่อนเพราะเราจะมีระยะเวลาในการให้ที่ชัดเจนเรามีกฎเกณฑ์ชัดเจนว่าถ้าให้แล้วไม่ตอบสนองในเวลา2สัปดาห์อย่างที่บอก
1: อ
0: าจจะต้องทำการตรวจรักษาด้วยวิธีอื่นต่อไป
1: แสดงว่าทานยาก็ต้องรู้ด้วยนะฮะ คุณหมอให้ไม่เกิน2สัปดาห
0: ์
1: นะครับถ้ายังไม่ดีขึ้นควรจะมาพบกับคุณหมอนะฮะถ้าเกิดสมมติว่าคนไข้มีอาการแบบนี้และรู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นกรดไหลย้อนแล้วไม่ว่าจะเกิดจากอะไรก็ตามทีหรือว่าพฤติกรรมในการทานอาหารก็ตามทีนี่นะครับแล้วไม่มารักษา
0: ครับผม
1: อาการมันจะร้ายแรงไปถึงขั้นไหนมันยังไง
0: ก็โดยทั่วไปเนี่ยถ้ากรดมันขึ้นไปที่หลอดอาหารอยู่มากๆนานๆเนี่ยนะครับก็จะเกิดแผลได้นะครับจะเกิดลักษณะของหลอดอาหารเป็นแผลเรื้อรังนะครับอาจจะนานเข้าอาจจะกลายเป็นเนื้อร้ายได้นะอันนึงซึ่งเจอไม่บ่อยนะฮะอีกอันนึงคือจะเกิดเป็นแผลแล้วก็หลอดอาหารมันจะตีบจะเกิดอาการแบบคล้ายๆของคุณป้าแต่มันจะเกิดมาจากกรดที่เป็นไปอาบอยู่บนหลอดอาหารสุดปลายนานๆ
1: แสดงว่าหลอดอาหารเนี่ยมันไม่ได้ทนกับกรดน้ำย่อยในกระเพาะ
0: น้ำย่อย
1: แต่กระเพาะสามารถ
0: กระเพาะทนได้เพราะมันสร้างเป็นเยื่อบุชนิดพิเศษทนกรดได
1: ้แต่คำว่ากระเพาะทนได้เนี่ยก็เคยได้ยินเหมือนกันว่ากระเพาะเป็นแผล
0: ก็เป็น
1: กระเพาะ
0: ทะลุแล้วเป็นแผลทะลุได
1: ้มันเกิดได้ยังไงฮะ
0: ก็เนื่องจากว่าถ้าเกิดว่ามีปริมาณกรดที่สูงนานๆเกินไปแล้วมันข้างอยู่ข้างในนะครับทำให้เกิดการระคายเคืองก็แรกๆก็จะเกิดลักษณะของรอยถลอกขึ้นมาก่
1: อ
0: นนะพอรอยถลอกนานๆเข้านะครับก็จะกินลึกเป็นแผลแบบเฉียบพลันพอลึกนานๆเข้าไปอีกนะกลายเป็นแผลแบบเรื้อรังซึ่งอันเนี้ยถ้าเกิดมีเส้นเลือดอยู่บริเวณ
1: บาดแผล
0: หรือว่าใกล้ๆใต้แผลเนี่ยก็จะเกิดเลือดออกอาจจะออกจำนวนมากจนเสียชีวิตได้นะครับหรือแตกทะลุออกมานอกช่องท้องเกิดกระเพาะทะลุแล้วก็จะให้อาหารทั้งหลายเสียอาหารก็แตกกระจายอยู่ในช่องท้อง
1: แบบนี้ต้องผ่าตัด
0: นั้นติดเชื้อในช่องท้องต้องผ่าตัดด่วน
1: ก็คือ
0: ฉุกเฉินเลย
1: อาการที่คนเป็นเนี่ยมันจะแสดงออกมายังไงก่อน
0: จะปวดท้องรุนแรง
1: พวกนี้ก็ปวดเลย
0: ครับพวกนี้จะปวดแบบเฉียบพลันนะถ้ามีกระเพาะทะลุเนี่ยจะปวดแบบเฉียบพลันนะครับในกรณีที่มีเลือดออกก็จะอาเจียนออกมาเป็นเลือดเป็นแบบนั้นหรือถ่ายดำก่อนอาการถ้าเป็นเลือดออกไม่เยอะเนี่ยเลือดพอถูกกรดในกระเพาะมันจะเปลี่ยนเป็นสีดำนะครับสีดำแบบสีโคกเลยนะครับแล้วก็จะออกมาเป็นน้ำออกถ่ายอุจจาระเป็นน้ำสีดำมีกลิ่นเฉพาะตัวนะที่เราเรียกภาษาอังกฤษว่าเมลีน่านะเป็นเลือดที่ถูกกรดนั่นคือสัญญาณเตือนในตอนต้นๆแต่ถ้ามากก็คือจะอาเจียนออกมาเป็นเลือด
1: ในกรณีมีบาดแผลเนี่ยร่างกายสามารถซ่อมแซมสามารถรักษาบาดแผลในกระเพาะ
0: ได้ถ้าเล็กๆน้อยๆได้ครับเล็กๆน้อยๆแล้วก็พฤติกรรมของเราเนี่ยกินอาหารไม่ตรงเวลา มีความเครียดอยู่ตลอดเวลากินอาหารรสจัดตลอดว่าทั้งเผ็ดทั้งเปรี้ยวเนี่ยนะครับก็จะยิ่งส่งผลให้การอักเสบจากน้อยๆเนี่ยมันจะมากขึ้นมากขึ้นแล้วสะสมจนกระทั่งเกิดเป็นแผลลึกแล้วเกิดการทะลุหรือว่าเลือดออกได
1: ้แต่ผมเคยได้ยินมาอีกหัวข้อนึงคือแผลในกระเพาะอาหารนี่นะครับมันจะเกิดจากแอลกอฮอล์พวกเหล้าพวกบุหรี
0: ่ใช่ครับ
1: สูบบุหรี่ดื่มเหล้ามันจะไปทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารได้ยังไงคร
0: ับ เป็นได้ครับตัวแอลกอฮอล์เองเนี่ยก็อย่างที่ทราบดีมันเป็นลักษณะมีความระคายเคืองต่อกระเพาะอยู่แล้วนะครับก็จะทำให้เกิดการอักเสบอย่างที่บอกพอเริ่มอักเสบมันก็จะแค่แดงๆนะครับพออักเสบมากเข้าก็จะเกิดเป็นแผลถลอกก่อนจากถลอกก็กลายเป็นแผลลึกไปเรื่อยๆจนกระทั่งรวมถึงเกิดเป็นอาจจะมีทะลุหรือว่าเลือดออกได้การที่สูบบุหรี่มากๆอันหนึ่งก็คือพวกนี้จะมีความสัมพันธ์กับเรื่องของพฤติกรรมกินข้าวไม่ตรงเวลามีความเครียดนะครับเคมีในบุหรี่เองก็ทำให้กรดในกระเพาะหลังมากพอหลังมากก็จะเข้าสู่กลไกเกิดแผลนะครับแล้วถ้าไม่รักษาตัวเองนะครับสิ่งที่ตามมาก็จะเกิดความรุนแรงมากขึ้น
1: แผลก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ
0: ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ
1: จนแสดงอาการ
0: ครับ

0: คุณเป็นคนหนึ่งที่ท้องเสียบ่อยๆสลับกับท้องผูกเป็นประจำถ่ายเป็นมูกหรือถ่ายเป็นเลือดอ่อนเพลียและน้ำหนักลดลงอย่างไม่ทราบสาเหตุอย่านิ่งนอนใจเพราะนี่อาจเป็นอาการเตือนของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็วก่อนที่จะสายเกินแก้
1: วันนี้ก็มาหาหมอเพื่อมาส่องกล้องนะเพื่อผมผ่าตัดลำไส้ใหญ่แล้วก็ถ่ายทางท้องอยู่ก็มาส่องกล้องเพื่อจะดูว่าแผลที่ผ่าตัดนี่หายดีหรือยังเคยถ่ายอุจจาระเป็นเลือดนะฮะสัก 3-4 หนประมาณ2ชั่วโมงอ่ะก็ไม่ไหวแล้วมันมากเกินไปก็มาหาหมอหมอตรวจบอกว่าเป็นเนื้องอกในลำไส้ใหญ่
2: คุณลุงนี่เป็นคนไข้เก่านะครับผ่าตัดมาได้ 7-8 ปีแล้วนะครับ เมื่อครั้งแรกที่มานี่คุณลุงถ่ายเป็นเลือดสดมาใช่ไหมครับเดี๋ยวต้องเล่าให้ฟัง
3: ตอนนั้นยังไงครับอาการที่มาพบคุณหมอในตอนนั้น
1: ว่าผมถ่ายเป็นเลือดอยู่ดีๆผมปวดอุจจาระธรรมดาแล้วคิดว่าไม่มีอะไรพอถ่ายมาปุ๊บมีแต่เลือดออกมาเป็นถ้วยเลยครับผมก็ตกใจทีนี้ก็ยังไม่เป็นไรก็คิดว่าไม่เป็นไรมาสักครึ่งชั่วโมงก็ทาอีกทาประมาณ4ครั้งจนผมไม่มี
2: จนเพลียเลยใช่ไหมครับ
1: เพลียก็ถึงมาหาคุณหมอ
2: ใช่ครับครั้งนั้นเราก็ได้รับทำการตรวจนะครับส่องกล้องนะครับการตรวจแล้วก็จะส่องกล้องเข้าไปนะครับทางทวารหนักนะครับแล้วเข้าไปดูตลอดจนเราสามารถส่องขึ้นไปจนหมดทวารหนักได้แล้วก็ขึ้นไปถึงลำไส้ใหญ่ส่วนที่เหลือนะครับแล้วก็ได้การทำเอ็กซเรย์แล้วก็เจอว่ามีความผิดปกติมีเนื้องอกก้อนเนื้องอกอยู่ในลำไส้ใหญ่ส่วนปลายนะครับซึ่งก็ต้องได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด
3: ก็คือเนื้องอกตัวนั้นเนี่ยเป็นเนื้อร้าย
2: เป็นเนื้อร้ายครับเราตรวจเราสามารถส่องกล้องเข้าไปเราหยิบชิ้นเนื้อเล็กๆมาตรวจก่อนนะครับก็ไปในสัปดาห์นึงแล้วก็ทราบผลพอทราบผลแล้วก็วางแผนการผ่าตัดกันนะครับแล้วก็ทำการผ่าตัดเพื่อกำจัดตัวเนื้องอกดังกล่าวออกนะครับ
3: วันนี้ลุงก็จะมา
2: วันนี้มาตรวจซ้ำนะครับโดยทั่วไปเนี่ยสำหรับคนที่เป็นเนื้องอกหรือเรียกว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับเราก็จะทำการผ่าตัดนะครับแล้วก็ต่อลำไส้นะครับหรือบางรายต่อไม่ได้แล้วก็จะยกเป็นอุจจาระออกมาทางหน้าท้องแบบถาวรนะครับในกรณีนั้นเนี่ยเราก็แนะนำว่าต้องมีการตรวจเรียกว่าตรวจติดตามนะโดยยิ่งในปีแรกเนี่ยเราจะตรวจอย่างใกล้ชิดทุก 2-3 เดือนเจาะเลือดดูทีนึงนะครับครบปีเราก็จะส่องกล้องทีนึงนะครับหลังจากนั้นไปแล้วเนี่ยเมื่อคนไข้ปลอดโรคครบ5ปีเราจะถือว่าโรคนี้หายขาดนะครับอย่างในคุณลุงเนี่ยเกิน5ปีเราก็ถือว่าหายขาด
3: ก็หายขาดแล้ว
2: ครับหายขาดแล้วแต่พอในช่วงนึงเราก็จะแนะนำว่ามาส่องกล้องดูลำไส้ใหญ่นะครับดูนิดนึงว่ามีส่วนที่อาจจะเกิดขึ้นมาใหม่ได้มั้ยนะเพื่อเป็นการเรียกว่า surveillance หรือการตรวจติดตามเป็นการป้องกันนะครับเอาไว้ครับ
3: ไอ้คุณหมอครับแต่ของคุณลุงในกรณีของคุณลุงเนี่ยที่บอกว่าถ่ายทีนึงเนี่ยออกมามีแต่เลือด
2: ครับผม
3: นะครับแล้วนี้คุณผู้ชมทางบ้านที่ชมรายการอยู่เนี่ยเขาจะวิเคราะห์ยังไงว่าตัวเขาเป็นแบบนี้เนี่ยเขาจะเป็นมะเร็งหรือว่าเขาจะเป็นลิสีดวงได้ข่าวมาก็เป็นเลือดเหมือนกันเนี่ย
2: ใช่ครับ
3: เขาจะวิเคราะห์ตัวเองยังไงที่จะมาหาคุณหมอได้ครับ
2: ครับคือปกติเนี่ยถ้าเป็นเลือดที่ถ่ายออกจากทวารหนักเลยครับเป็นลิสีดวงเนี่ยจะถ่ายออกมาปริมาณมากๆครั้งเดียวแล้วก็หยุดไปนะครับเราจะสังเกตว่าจะเป็นเลือดสีแดงสดอันนั้นเป็นเรื่องของลิสีดวง
3: ปะทะแดง
2: ไม่มีมูกปนนะครับไม่ได้มีลักษณะของปวดท้องนะมักจะออกปุ๊บแล้วก็หายไปหรือบางคนอาจจะออกกระปี่กระปอยก็มีนะฮะเป็นหยดๆก็
3: ม
2: ีหรือแค่ติดกระดาษทิชชู่นะครับหรือมีก้อนผุโผใกล้ๆขอบทวารแล้วก็มีเลือดหยดติ๋งๆอย่างนั้นเป็นลิสีดวงแต่เลือดที่ออกปริมาณมากๆนะอย่างเช่นของคุณลุงเนี่ยออกไม่ใช่ออกครั้งเดียวนะออกต้อง 3-4 ครั้งติดกันนะครับแสดงให้เห็นว่ามันต้องมีบาดแผลนะครับหรือว่ามีเนื้องอกภายในที่สามารถมีการออกที่ทำให้มีแผลเลือดออกปริมาณมากๆได
3: ้อันนี้วิเคราะห์จากเลือด
2: วิเคราะห์จากลักษณะ
3: สีเลือดก่อน
2: นะลักษณะการถ่ายก่อนแต่นั่นแหละฮะต่อให้ที่เราแม้แต่บางคนเคยให้ประวัติเป็นลิสีดวงทวารหนักมาเป็น10ปีบางทีเราก็เจอนะฮะก็ถ่ายเหมือนเดิมแหละเหมือนลิสีดวงทวารหนักแต่ครั้งนี้เห็นว่ามีเพื่อนบ้านเขาส่องกล้องกันอยากขอส่องตรวจบ้างบางทีเราไปเจอว่าเป็นมะเร็งก็ยังมีเลยฮะ
3: ถ้าเกิดเป็นสีสดๆเลยเนี่ย
2: ถ้าเลือดสีสดนะครับแล้วก็ถ่ายครั้งเดียวหยุดไปปริมาณไม่เยอะเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่มีอาการผิดปกติอย่างอื่นเนี่ยเราก็มีโอกาสเป็นลิสีดวงนะครับแต่นั่นหมายถึงเป็นครั้งแรกนะครับแต่ถ้าเป็นแล้วเป็นอีกหลายทียังไงก็ผมก็จะแนะนำมาให้มาพบแพทย
3: ์
2: ถ้าอย่างน้อยส่องกล้องตรวจโดยเฉพาะยิ่งคนที่มีอายุเกิน 4-50 ปีขึ้นไปนะซึ่งเราจะมีโอกาส สูงที่เราจะเจอเรื่องของโรคเนื้องอกนะครับหรือว่าการอักเสบอย่างอื่นภายในลำไส้
3: ถ้าเกิดเป็นเนื้องอกมีการอักเสบหรือว่าเป็นเนื้อร้ายในลำไส้เนี่ยนะมันจะออกมาเป็นสีอะไรครับ
2: พวกนี้เนี่ยมักจะเจอว่าแล้วแต่ตำแหน่งนะครับเนื่องจากลำไส้ใหญ่คนเราเนี่ยยาวเมตรครึ่งได้นะครับขึ้นอยู่ว่าตัวเนื้องอกอยู่ฝั่งขวาอันนี้ฝั่งขวาของร่างกายนะครับอันนี้ฝั่งซ้ายนะครับกว่า 50-60% จะเจออยู่ฝั่งซ้ายถ้าเกิดอยู่ตรงต่ำๆใกล้ๆทวารหนักเนี่ยเราจะเจอว่าถ่ายอุจจาระเป็นมูกปนเลือดนะครับอุจจาระลำเล็กลงถ่ายแล้วต้องเบ่งนะครับหรือว่าถ่ายท้องเสียสลับท้องผูกอยู่เรื่อยๆโดยไม่มีเหตุนำอย่างเช่นไม่ได้พยายามลดน้ำหนักไม่ได้ไปกินส้มตำปลาอะไรมาที่มีความเสี่ยงอะไรนะก็ให้สงสัยว่าอาจจะมีปัญหานะครับซึ่งเราสามารถตรวจแรกๆง่ายๆสุดเลยอาจจะตรวจอุจจาระก่อนมีเลือดปนไหมถ้ามีก็นำไปสู่การส่องกล้องตรวจ
3: แต่ถ้าไม่มีเลือดก็จบ
2: ไม่มีปวดท้องอะไรก็ไม่ต้องส่องเพราะอาจจะได้
3: แต่เมื่อกี้ผมได้ยินว่า
2: สงสัยแนะนำให้ทำ
3: เมื่อกี้ผมได้ยินว่าอุจจาระลำเล็กลง
2: ลำเล็กลง
3: คืออะไรยังไงฮะ
2: คือบางครั้งเนี่ยปกติถ้าเราสังเกตเนี่ยเราถ่ายอุจจาระก็จะมีขนาดลำประมาณ2เซน3เซนประมาณนั้นใช่ไหมครับบางคนใส่เป็นเหมือนเป็นเส้นได้เล็กเป็นเหมือนเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยว
3: เล็กที่ว่านี่คือ
2: เส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กแบบนั้น
3: อย่างนั้นเลย
2: แบนๆใช่ครับเพราะอันเกิดจากที่บางทีถ้าเนื้องอกเนี่ยอยู่ตำแหน่งที่ต่ำๆใกล้ๆหูรูดเนี่ยช่องมันจะเล็กมากบางคนนี่เราส่องกล้องเข้าไปนี่ถ้าจะใส่กล้องซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1เซนติเมตรไม่เข้าเลยแสดงว่ารูมันตีบมาก
3: มันเลยถูกรีดออกมา
2: เป็นเล็กๆเป็นเส้นเล
3: ็กนี่เหมือนเส้นเล็กก๋วยเตี๋ยวเลยนะ
2: เส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กแบบนั้น
3: แต่สีคนละสีนะเดี๋ยวผู้ชมทางบ้านกำลังดูกำลัง
2: เป็นได้ครับเป็นได้อ
3: ันนี้คือการวินิจฉัยเบื้องต้น
2: ครับประวัติที่เราจะซักกับคนไข้แล้วก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อนำไปสู่การตรวจวินิจฉัยที่เหมาะสมต่อไป
3: แต่ยังไงก็แล้วแต่ถ้าจะเป็นทั้งที่สีดวงหรือจะเป็นวิเคราะห์อาจจะเป็นมะเร็งเนื้อร้ายก็ตามควรจะมาพบกับคุณหมอดีกว่า
2: ควรจะปรึกษากัน
3: นะครับ
2: ใช้เวลาพูดคุยเนี่ยเราจะค่อยๆถามจนกระทั่งมีข้อมูลนะบ่งชี้ไปทางไหนนะครับ
3: แล้วฤทธิ์สีดวงเนี่ยอาการที่มันถ่ายออกมาเป็นเลือดแบบนี้อาการที่จะทำให้เกิดเป็นฤทธิ์สีดวงได้มันคืออ
2: ันนี้ส่วนใหญ่
3: เกิดจาก
2: ป
3: ั
2: จจัยมักจะเกิดจากการที่เรามีการนั่งเบ่งนะครับอุจจาระนานๆเช่นบางคนติดนิสัยนะครับเข้าห้องน้ำต้องถือหนังสือพิมพ์เป็นหนึ่งฉบับ
3: ครับ
2: นั่งอยู่ในท่านั้นประมาณสักครึ่งถึง1ชั่วโมงนะครับมันทำให้เกิดความเครียดที่บริเวณแถวๆกล้ามเนื้อหูรูดตรงทวารหนักเนี่ยนะครับก็ทำให้เยื่อบุที่เป็นเยื่อบุผิวด้านในเนี่ยมันเกิดแรงผลักลงมาแล้วประกอบกับเส้นเลือดแถวๆบริเวณกล้ามเนื้อหูรูดแถวนี้จะเยอะมันก็จะเกิดเหมือนเส้นเลือดขอดร่วมกับเยื่อบุที่มันบานออกมาด้วยก็จะเกิดเป็นตุ่มนะครับยื่นออกมาคลายเป็นฤทธิ์สีดวง
3: นั่งที่ว่าเนี่ยนั่งเฉยๆมันมี2แบบ
2: นั่งเบ่งนั่งเบ่ง
3: ต้องนั่งเบ่งนะฮะแต่ถ้าเกิดนั่งเฉยๆ
2: คนที่ท้องผูกบ่อยๆต้องเบ่งนานๆเนี่ยมักจะเจอว่ามีการโป่งพองของเส้นเลือด
3: แสดง
2: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: แสดงว่าเวลาเรานั่งเบ่งนานๆเนี่ยเลือดมันจะมาเลี้ยงที่ส่วนนี้
2: ใช่มันก็เป็นแรงดึงดูดของโลกจุดต่ำสุดนะตอนเรานั่งในท่าที่จะถ่ายอุจจาระ
3: แต่ตอนนี้มันยังไม่ออกมาสักที
2: ใช่ครับมันก็เลยไปเรื่อย
3: ก็เลยเกิดอาการที่ว่า
2: พองขึ้นมาแล้วนานๆเข้าทำซ้ำทำซากทุกวันก็จะเกิดอาการ
3: เหมือนเส้นเลือดขอด
2: พองแบบทำนองนั้น
3: ที่เขาบอกว่ายืนนานๆเส้นเลือดขอดก็ขึ้นที่ขา
2: เพราะว่ามีแรงดันใช่แต่เส้นเลือดขอดจริงๆของขามันจะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของยืนนานๆมันมีปัญหาของเส้นเลือดตัวมันเอง
3: ครับ
2: ไอ้ลิ้นของเส้นเลือดข้างในมันเสียด้วยมันถึงไม่สามารถจะส่งผลักเลือดกลับเข้าไปสู่ที่สูงได้นะครับ
3: อ
2: ันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็คล้ายๆกันคือมีความเครียดดังกล่าวแล้วก็เป็นพวกที่เรียกว่าไม่ชอบกินผักนะครับถ่ายอุจจาระบางทีไม่เป็นระยะเวล
3: าน
2: ะครับ 3-4 วันถ่ายทีท้องผูกเรื่อยๆก็จะมีแนวโน้มส่งผลให้เกิดฤทธิ์สีดวงทวารซึ่งการตรวจไม่ยาก
3: ทานน้ำน้อยเกี่ยวไหมครับ
2: เกี่ยวครับเพราะปกติเนี่ยคนเราต้องกินน้ำให้ได้อย่างที่บอกว่าสุขบัญญัติใช่ไหม8แก้ว10แก้วเนี่ยนะครับประมาณ2ลิตรต่อวันเนี่ยมีส่วนครับเพราะว่าจริงๆในร่างกายของเราเนี่ยวันนึงมีการเสียน้ำไปเรื่อยจากเหงื่อบ้างจากปัสสาวะบ้างนะครับน้ำที่ลงมาถึงจนกระทั่งเราจะถ่ายอุจจาระเนี่ยมันจะเหลือแค่ประมาณ200ไม่ถึง200ซีซีได้ทำไปมันหายไปหมดละถูกดูดซึมไปหมดละ
3: จากที่เราทาน
2: ที่เราทานไปเรื่อยๆเป็นลิตรๆเนี่ยจริงๆลงมาถึงข้างล่างเนี่ยไม่ถึง100ซีซี
3: โอ้โห
2: นะครับเพราะมันจะถูกดูดซึมระหว่างทางหมดละ
3: นี่แสดงว่าใครที่ทานวันนึงน้อยกว่า2ลิตรเนี่ยมันลงมาเนี่ยแทบไม
2: ่เหลือ
3: และคุณก็ทานอาหารทุกวัน
2: ใช่ทาน
3: มันเลยสะสมเป็น
2: ถูกต้องฮะแล้วทำอุจจาระมันแข็ง
3: ที่เขาบอกแข็งเป็นหินนี่นะ
2: แข็งเป็นขี้แพะหรือแข็งเป็นหินเนี่ยเป็นจริงฮะ
3: เรื่องจริงไม่ใช่คำล้อเล่นอะไรเลย
2: ทำให้เกิดปัญหาของฤทธิ์สีดวงตามมาได้ซึ่งจริงๆการตรวจไม่ยากเพราะว่าเราสามารถตั้งแต่ถ้าเกิดเป็นฤทธิ์สีดวงภายนอกเนี่ยเรามองเห็นจากการมองด้วยตาเปล่า ถ้าเป็นภายในเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดไม่เกินสักประมาณ4เซนจากขอบทวารหนักนั่นเองมีกล้องตัดสั้นๆส่องเข้าไปนะครับดู
3: ก็เห็นแล้ว
2: เห็นแล้วว่ามีลิสต์ดวงจริงไห
3: ม
2: นะครับหรือให้ใครเบ่งหน่อยนึงก็จะเห็นหัวลิสต์ดวงโผล่มาได
3: ้อย่างนั้นเลย
2: นะการตรวจลิสต์ดวงมันจะง่ายซึ่งถ้าเราตรวจในสมมติเลือดออกมาสดๆเลยเนี่ยผมส่องกล้องเข้าไปต้องควรเห็นจุดที่เลือดออกอยู่ตรงแถวตำแหน่งนี
3: ้ไม่เกิน4เซน
2: ใช่ไม่เกิน4เซนนี้แต่ถ้าเกิดมองเข้าไปเอ๊ะตอนมามีเลือดออกแต่ผมดูแล้วตรงนี้ไม่มีตำแหน่งเลือดออกผมก็ต้องสงสัยสูงขึ้นไป
3: อ
2: ันนั้นเราก็จะแนะนำส่องกล้องสูงขึ้นไปให้เตรียมลำไส้มาก่อนไปต่างๆนานาไปในระยะ
3: นี่คือเรื่องของการดูแลการดื่มน้ำแล้วเมื่อกี้คุณหมอพูดมาม
2: ี
3: ไฟเบอร์ด้วยไฟเบอร์น
2: ี่ไฟเบอร์ก็คือผัก
3: ผลไม
2: ้ผลไม้
3: เดี๋ยวนี้ชีวิตมันวุ่นวายครับคุณหมอทำงานนี่นะฮะเขาบอกคงไม่มีเวลามาทานผักผลไม
2: ้
3: ทานเป็นแคปซูลไฟเบอร์ได้ไหมคร
2: ับ จริงๆแคปซูลมันน้อยไปถ้าทานอย่างน้อยต้องเป็นลักษณะเป็นเหมือนซองชงเลยฮะปริมาณมากพอสมควรสักเป็น100 200กรัมอะไรขนาดนั้นนะครับเยอะหน่อยเยอะหน่อยได้คือจะเป็นแบบมนุษย์อวกาศทานแคปซูลนี่จะลำบากเพราะมนุษย์อวกาศคงไม่ค่อยอยากกำจัดของเสียเท่าไหร
3: ่
2: ถ่ายก็จะไม่เยอะนะครับแต่ว่าถ้าต้องการทานจริงๆเนี่ยผมว่าไม่อะไรดีเท่าอาหารตามธรรมชาติผักและผลไม้ธรรมชาติดีที่สุดละ
3: ออกกำลังก็ออกกำลังเกี่ยวไหมฮะ
2: เกี่ยวครับออกกำลังก็จะเกี่ยวกับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต่างๆนานาด้วยนะครับแล้วก็ความมีสุขภาพการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อของลำไส้ต่างๆก็มีผลเหมือนกัน
3: เขาบอกว่าบางคนเนี่ยผักผลไม้ทานอยู่แล้วนะฮะแต่เนื่องจากพฤติกรรมในการทำงานนั่งอยู่กับโต๊ะตั้งแต่เช้ายันเลิกงานท้องอยู่ท่าเดิมลำไส้อยู่ท่าเดิมนี่นะฮะมันก็ไม่เคลื่อนไหว
2: ใช่ครับ
3: ก็ถ่ายนี่อาจผูกได้
2: ครับอันนี้ก็ทำให้เกิดอาการท้องผูกได้รวมถึงเรื่องของมันส่งผลไปถึงสุขภาวะโดยรวมทั่วไปด้วยนะครับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเพราะการแบ่งถ่ายจริงๆมันใช้กล้ามเนื้อหลายส่วนนะไม่ใช่เฉพาะกล้ามเนื้อของตัวลำไส้เองกล้ามเนื้อที่อยู่ในอุ้งเชิงกรานเองกล้ามเนื้อท้องเองนี่ก็มีส่วนช่วยในการขับถ่าย
3: มีส่งผลต่อการขับถ่าย
2: ส่งผลต่อการขับถ่ายเช่นกัน
3: แสดงว่า
2: ความแข็งแรงของร่างกายเนี่ย
3: ทั้งอาหารการกินการใช้ชีวิต
2: การออกกำลังกายนะความเครียดต่างๆมีผลทั้ง
3: ส่งผลหมดเลย
2: ส่งผลหมด
3: อันนี้ก็คือลิสีดวงนะฮะ
2: นน
3: แต่สำหรับคุณลุงนี่
2: อันนี้เป็นเรื่องของมะเร็งออกหรือมะเร็งในลำไส้อันนี้ก็ปัจจัยมีหลายปัจจัยเหมือนกัน
3: มีกำลังจะถามคุณหมอว่าเกิดจากอะไร
2: ครับโดยทั่วไปเนี่ยกว่า 80-90% เราไม่รู้สาเหตุชัดเจนนะครับจะมีเพียงส่วนน้อยไม่ถึง 5% ที่เกิดจากกรรมพันธุ์ชัดๆเลยนะ
3: ครับ
2: แต่ถ้าโดยรวมแล้วมันเกิดจากปัจจัยหลายปัจจัยร่วมกันอย่างเช่นพูดถึงระดับยีนซึ่งอาจจะมีตัวที่ป้องกันการเกิดเซลล์มะเร็งเนี่ยน้อยกว่าปกติหรือสูญหายไปนะครับส่วนนี้เป็นตัวตั้งเสร็จแล้วก็มีการพฤติกรรมที่อาจจะกินพวกเนื้อสัตว์ปิ้งย่างนะครับหรือสารเนื้อแดงเยอะนะครับที่ทำให้เกิดก่อมะเร็งได้นะครับกินผักน้อยกินพวกกลุ่มแอนตี้ออกซิแดนท์น้อย
3: คุณหมอครับพูดถึงการขับถ่ายเนี่ยผมเคยได้ยินมาบางคนเนี่ยนะครับไม่ถ่ายเป็นเดือนๆมีจริงป่ะครับ
2: มีจริงครับปกติเนี่ยการถ่ายอุจจาระเนี่ยไม่จำเป็นว่าต้องถ่ายทุกวันนะครับบางคนวันเว้นวันบางคน3วันถ่ายทีก็ยังถือว่าปกติ
3: 3วันถ่ายทีย
2: ังถือว่าปกติ
3: ปกติแล้วล่ะ
2: ครับบางคนนี่เกือบ7วันถ่ายทีก็มีเหมือนกัน
3: เดี๋ยวก่อนไอ้ที่บอก
2: หมายถึงถ่ายโดยที่ไม่มีความทุกข์ทรมานนะฮะไม่ใช่ปวดท้องอยู่เรื่อยๆในระหว่างสัปดาห์นะฮะถ้าเขาถ่าย5วัน7วันถ่ายทีเขาเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็ก
3: ปกติ
2: ว่าปกติใช่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่บอกว่าเป็นเดือนถ่ายทีแต่เขามีความอึดอัดตลอดเลยพวกนี้จะปวดท้องแต่ถ่ายไม่ออกไปนั่งเบ่งแล้วก็ไม่ออกบางคนต้องสวนตลอดเวลาถึงจะถ่ายได้อันนี้จะเป็นภาวะโรคแล้วนะครับซึ่งเราเรียกว่าโรคของลำไส้ใหญ่เฉื่อย
3: เกิดจากอะไรครับ
2: เกิดจากความผิดปกติที่เรายังไม่รู้สาเหตุชัดเจนแต่เกิดจากการที่กล้ามเนื้อมันไม่บีบตัวสมมติกินอาหารไปมันก็จะไปแช่อยู่ในลำไส้เล็กเสร็จแล้วคาอยู่ตรงลำไส้ใหญ่ส่วนต้นไม่ไปไหนเลย
3: หูแล้วอาหารลงไปอยู่ในไส้
2: ซึ่งจะทุกข์ทรมานใช่ครับ
3: ที่เขาบอก
2: จะอึดอัดมาก
3: ที่เขาบอกไส้เน่าเนี่ย
2: จะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับแต่คนไข้จะอึดอัดแล้วปวดท้องนะครับแล้วทุกข์ทรมานแล้วบางคนลำไส้ใหญ่จะโป่งฟองมากซึ่งพวกนั้นเนี่ยเราก็ต้องรักษาด้วยการผ่าตัดแต่ก่อนจะถึงจุดนั้นเนี่ยเราต้องตรวจให้ชัดเจนว่ามีปัญหาของลำไส้ใหญ่จริงนะแล้วก็ลำไส้ส่วนนั้นมันเสียไม่ทำงานแล้วจริงๆเราถึงลงไปผ่าตัดอันนั้นด้วยนะครับเพราะว่าโรคกลุ่มนี้มันจะเจอร่วมกับโรคกลุ่มที่มีเรื่องของการผิดปกติของพวกกระบังลมของการขับถ่ายด้วย
3: อันนี้มันนอกเหนือจากอันนี้มันนอกเหนือจาก
2: เรื่องโ
3: รคท้องผูกธรรมดา
2: ท้องผูกธรรมดาแล้วเป็นโรคที่มีความนานๆเจอทีแต่ต้องอาศัยการรักษาด้วยการผ่าตัดนะครับซึ่งพวกนี้ต้องผ่านการตรวจแล้วก็วินิจฉัยที่ชัดเจนก่
3: อ
2: นที่จะตัดพวกนี้ถ้าเป็นมากๆเราต้องตัดลำไส้ใหญ่ทั้งหมดทิ้งเลย
3: โอ้ขนาดนั้นก็มีแล้วครับ
2: ขนาดนั้นเลยเหลือแค่ประมาณครึ่ง
3: แต่เปอร์เซ็นต์ในการเป็นลำไส้เฉื่อยนี่น้อย
2: ส่
3: วนใหญ
2: ่
3: ส่วนใหญ่ที่เราเป็นมนุษย์ทำงานเนี่ยมนุษย์ออฟฟิศส่วนใหญ่จะเป็น
2: กิจกรรมการ
3: จะเป็นท้องผูก
2: ท้องผูกโดยทั่วไปมากกว่าน
3: ะครับอย่างคุณลุงนี่5ปีถือว่าหายแล้ว
2: ถือว่าหายขาด
3: แต่ก็ต้องมาพบคุณหมออยู่
2: ควรจะแนะนำว่ามีการ

0: ตรวจเป็นระยะระยะ1,000 2กล้อง3ปี5ปี2ครั้งอันนี้ก็8ปีแล้วผมก็เลยแนะนำไม่ได้ส่องมานานนะครับ
1: นะครับ
0: ก็เดี๋ยวไป2กล้องดูกันว่ามีปัญหาอะไรไหม
1: ครับนะครับ
0: ยืนยัน
1: พร้อมนะครับ
2: พร้อมครับ
1: ไปครับ

0: ตอนนี้ผลของการส่องกล้องมาแล้ว
1: ครับต้อยนะครับคุณลุงผลเรื่องการส่องกล้องก็เรียบร้อยดีนะลำไส้ใหญ่ส่วนปลายนะครับแล้วก็ส่วนลำไส้ที่เรายกออกมาหน้าท้องเราก็สามารถที่จะส่องเข้าไปดูได้ก็เรียบร้อยดีไม่เจอตุ่มอะไรไม่เจอก้อนอะไรก็สบายใจได้นะครับอันนี้ก็คงทิ้งช่วงไปหลายปีเลยกว่าจะส่องกล้องกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะนัดเป็นระยะมาดูอีกทีอยู่ดีนะครับเพราะต่อให้เราจะทิ้งช่วงไปอันนี้8ปีแล้วใช่ไหมครับเราก็มักจะดูอย่างน้อยสุดก็ปีละครั้งมาเจอกันถ้ามีอาการปกติอะไรก็มาก่อนได้ไม่จำเป็นต้องรอจนกระทั่งถึงปีหนึ่งนะครับแล้วก็โดยทั่วไปเราก็จะหมั่นติดตามผลการรักษาไปเรื่อยๆ
0: อย่างของคุณลุงนี่ถือว่าโชคดีมากนะฮะ
1: ครับโชคดีมากครับ
0: ก็คือหายขาดเลย
1: ต้องเรียกว่าหายขาดแล้ว
0: หายขาดเลยไม่มีเลย
1: ใช่ครับ
0: นะครับแต่บางคนนี่กลับมาตรวจแบบนี้ยังมีโอกาสเป็น
1: มีโอกาสครับมีโอกาสเพราะฉะนั้นจริงๆเราจะโดยธรรมชาติโดยหลักการแล้วเราจะแนะนำให้ส่องกล้องทุกๆ5ปีเป็นอย่างน้อยสำหรับคนที่เคยเป็นแล้วนะครับบางคนอาจจะถ้าสมมติมีอาการปกติเนี่ยมาส่องเร็วขึ้นกว่านั้นก็ได้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเนื่องจากว่าเรามองว่าเราไม่รู้สาเหตุจริงๆของลำไส้ใหญ่คืออะไรอาจจะมีความผิดปกติของยีนที่กำจัดเซลล์ผิดปกตินะส่วนหนึ่งเป็นทุนนั่งเดิมแล้วถ้าเกิดเรามีพฤติกรรมความเสี่ยงอย่างอื่นประกอบกับอายุที่มากขึ้นเซลล์มันก็เสื่อมมากขึ้นโอกาสที่จะ เกิดการแปลงกลายเป็นเนื้อร้ายมันมีอยู่
0: ส่วนใหญ
1: ่แล้วก็จะแนะนำมาตรวจครับ
0: ส่วนใหญ่จะเป็นที่อายุเท่าไหร่ขึ้นไปครับนอกจากพฤติกรรมการเสี่ยงแล้วเนี่ย
1: ส่วนใหญ่โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยเราเจอในคนไข้สูงอายุนะครับอายุ60ขึ้นไปนะครับ70 80ยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยนะมีเปอร์เซ็นต์สูงขึ้นไปตามอายุที่มากขึ้นนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราพบว่าโดยเฉพาะในเอเชียหรือในคนไทยเราเนี่ยบางครั้งเราเจอในคนอายุแค่ 3-40 ปีก็มี
0: อ๋อตอนนี้ก็เป็นแล้ว
1: เป็นครับแล้วก็ยิ่งเจอในอายุน้อยเนี่ยเราพบว่ามีความรุนแรงของโรคมากด้วยเพราะจริงๆเราไม่ค่อยนึกว่าจะเป็นคนสูงอายุเนี่ยพอเป็นเนี่ยมันจะเป็นแบบเรียกว่าเป็นมะเร็งแบบเชื่องก็ได้นะครับเป็นแล้วหายขาดง่ายแต่พอเป็นในคนอายุน้อยเนี่ยเรามักจะเจอว่าบางครั้งเนี่ยมันแพร่กระจายไปตับไปปอดซึ่งเป็นระยะที่
0: มันรุนแรงกว่าม
1: ันรุนแรงกว่าแล้วยากแต่การรักษาให้หายคร
0: ับแบบนี้ได้ไหมครับคุณหมอกลัวว่าตัวเองจะเป็น
1: ครับผม
0: ไม่มีอาการอะไรเลยนะฮะ
1: ม
0: าหาคุณหมอให้ส่องกล้องทุก6เดือน
1: อ๋ออันนั้นก็มากไปหน่อยครับเพราะการตรวจทุกอย่างเนี่ยมันมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนได้การส่องกล้องเนี่ยคือการเราส่องเข้าไปทางทวารหนักแล้วเป่าลมเข้าไปแล้วตัวกล้องเนี่ยต้องมุดเลื้อยขึ้นไปจนเป็นระยะทาง1เมตรครึ่ง
0: โอ้โหตาย
1: แล้วซึ่งถ้าเราให้ไม่ดมยาสลบหรือว่าไม่ให้หลับเนี่ยจะเกิดความอึดอัดมากนะครับฉะนั้นเนี่ยตามมาตรฐานสากลแล้วเนี่ยเขาจะไม่แนะนำให้ส่องมันทุก6เดือนแบบนั้นนะครับเราจะส่องในคนไข้ที่อายุ50ปีขึ้นไปแล้วเริ่มส่องครั้งแรกก่อนสมมุติจะไม่เคยมีอาการอะไรเลยนะพออายุ50ส่องเสร็จถ้าไม่มีอะไรเราก็บอกว่า 5-10 ปีส่องอีกครั้งนึงก็ได้นะครับอันนี้เป็นลักษณะเรียกว่าการตรวจsurveillance หรือการป้องกันตรวจเพื่อป้องกันหรือถ้าจะทำให้ง่ายกว่านั้นคือเราตรวจอุจจาระเนื่องจากเราเชื่อว่าถ้าเกิดมีแผลเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีเลือดออกในปนมาในอุจจาระเราจะมีเครื่องมือพิเศษสามารถตรวจมีความไวมากในการตรวจเม็ดเลือดแดงไม่กี่เม็ดในอุจจาระก็สามารถตรวจได้เลยนะครับเราทำการตรวจเม็ดเลือดในปริมาณเลือดในอุจจาระก่อนถ้าเจอสงสัยเราค่อยไปส่องกล้องตรวจก็ได้
0: แสดงว่า
1: อันนั้นทำได้ถี่กว่า
0: ตัวเราเนี่ยดูก่อน
1: ปีละ2ครั้งก็ได
0: ้ดูก่อนดูเบื้องต้นก่อนในการขับถ่ายของเรา
1: ที่ดีที่สุดเลยก็คือดูมาปรึกษาแพทย์คุยกันว่าพฤติกรรมการบริโภคการขับถ่ายเราเป็นยังไงเรามีลักษณะของความเสี่ยงที่จะกลายเป็นเนื้องอกมะเร็งหรือว่าโรคของลำไส้ใหญ่ไหมอย่างเช่นการขับถ่ายที่ผิดปกติถ่ายเป็นเลือดเป็นมูกนะครับพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆนานาอย่างที่บอกนะครับอย่างเช่นนั่งเบ่งนานๆแล้วก็อันน่าจะเป็นเรื่องของลิซิโดมากกว่านะครับแต่พฤติกรรมหรือว่าวิธีการพูดคุยดูจากสุขภาพทั่วไปเนี่ยผมว่าจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีและไม่ต้องเสียกระตังมาก
0: แสดงว่าเรื่องของมะเร็งลำไส้เนี่ยมันส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมในการใช้ชีวิตในการรับประทานอาหาร
1: ความเครียดนะครับเรื่องของกินเนื้อมากไม่กินผักนะฮะเรื่องของการที่ทานเหล้าสูบบุหรี
0: ่ดื่มน้ำน้อย
1: พฤติกรรมเสี่ยงต่างๆนานาใช่ครับ
0: คุณหมอคุณเคยได้ยินไหมว่ากรุ๊ปเลือดของแต่ละคนเนี่ยมันกับกรุ๊ปเลือดชนิดนี้ควรจะทานอาหารชนิดนี้ไม่ควรจะทานสัตว์เนื้อแดงอะไรเรื่องจริงไหมข้อมูล
1: อันนี้มีข้อมูลที่เขาพยายามจะศึกษากันอยู่นะครับแต่ยังที่เรารู้กันนะในของเรานี่จะมีกรุ๊ปเลือดอยู่แค่ A B

0: ช่ไหม A
1: B
0: แล้วก็ A B แล้วก็ O มันก็มีอยู่แค่4คุกในโลกนี้นะครับจะมีมากน้อยก็เฉลี่ยใส่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องลงอะไรอันใดหนึ่งคนพยายามจะศึกษาไปจุดหนึ่งที่ว่ายีนของแต่ละคนเนี่ยมีความ compatible หรือความเสี่ยงต่ออาหารหรือยาแต่ละชนิดแตกต่างกันไหมมีแค่มีคนพยายามทำอยู่แต่ผมว่าในช่วงนี้มันอยู่ในขั้นตอนการศึกษา
1: ก็ยังไม่ได้สรุปยังไม่ได้สรุปออกมาจริงๆยังไม่ได้สรุป
0: 100% นะครับแต่มันเทคโนโลยีที่ดีขึ้นเนี่ยผมว่าจะทำให้เรื่องต่างๆเหล่านี้มีความเป็นจริงมากขึ
1: ้
0: น
1: แล้วอีกความเชื่อนึงคือไม่ควรจะทานอาหารชนิดใดแบบซ้ำซากทุกวันทานอยู่เป็นประจำชอบทานเงี้ยมันไม่ดีต่อร่างกาย
0: ใช่ไหมครับคือถ้าเป็นอาหารที่มีคุณประโยชน์อย่างเช่นทานผักไปทุกวันเนี่ยผมไม่มีใครว่าอะไรแต่ทานเนื้อสเต็กทุกวันไปนะครับแน่นอนนะมีปัจจัยเสี่ยงอย่างยิ่งพวกเนื้อปิ้งเนื้อย่างเราก็รู้อยู่แล้วพวกสารพวกนี้มีสารพวกไนโตรซามีนน
1: ั่
0: นสารที่จะทำให้ก่อมะเร็งได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรากินพวกอาหารเหล่านั้นซ้ำซากมีโอกาสเป็นแน่นอน
1: อ
0: ันดีที่สุดก็คือให้มีความหลากหลายทานอาหารให้ครบหลักๆ5-6 หมู่อย่างที่เราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กๆนะ
1: ครับ
0: ก็จะดีกว่าครับ
1: นะฮะ
0: ยังประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่า
1: แต่อย่างคุณลุงนี่ถือว่าโชคดีมาก
0: ครับ
1: วันนี้หายขาดแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงและคุณหมอนะครับวันนี้มาร่วมพูดคุยกันนะครับขอบพระคุณนะครับคุณลุงครับ
3: ขอบคุณคุณหมอครับ
2: ก็เราก็ต้องทำตามคุณหมอครับเพื่อตัวเราเองคุณหมอแนะนำมาเราก็ต้องทำตามคุณหมอเพราะว่าธรรมดาบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าทานอะไรเป็นอย่างไรอย่างนี้นะฮะผักผลไม้ให้ได้มันครบสูตรนะฮะพยายามอย่าไปกินของปิ้งของย่างอะไรพวกนี้เพื่อมันก็ไม่ดีกับตัวเราเองก็ทำได้ครับเพราะว่ายังไงเราก็ต้องทำให้ได้เพื่อตัวเรา

0: วันนี้คุณหมอเด็กโรคข้อและโรคแพ้ภูมิตัวเองจะมาบ่นคนไข้เรื่องอาหารการกินครับว่ากินแบบไหนที่คุณหมอไม่ชอบใจกินแบบไหนที่จะโดนคุณหมอบ่นโอ้โหคุณหมอครับนี่ทรโข่งฮะเชิญได้เลยครับ
1: คนไข้ของหมอโปรดฟังทางนี้หมอมีเรื่องจะบ่นแล้วค่ะหมอขอบ่นหมอขอบ่นสิ่งที่หมอจะบ่นวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องของคนไข้ที่เป็นโรค SLE หรือแพ้ภูมิตัวเองที่กินยากลุ่มกันอยู่แล้วก็กำลังรักษาอยู่นะคะแต่ว่าคุณแม่เนี่ยพามาด้วยเรื่องอาการท้องเสียค่ะแล้วก็มีไข้ซึ่งหมอก็มาซักประวัติท้องเสียจากอะไรนะหรือว่าคนไข้ไปแอบกินอะไรแบบที่หมอห้ามมาหรือเปล่านะคะซึ่งคนไข้กับคุณแม่นะคะก็ยืนยันหนักแน่นเลยว่าไม่ได้ไปกินอะไรแปลกๆมาเลยคุณแม่เนี่ยบอกว่าหรือว่าน้องเนี่ยจะติดจากเพื่อนที่โรงเรียนหรือเปล่าทำให้มีไข้มีท้องเสียนะคะแต่หมอก็คิดอยู่ว่ามันจริงหรือเปล่านะคะหมอก็เลยบอกว่าคุณแม่ต้องบอกความจริงกับหมอนะเพราะว่าการรักษาเนี่ยมันจะแตกต่างกันเลยถ้าเกิดมีประวัติว่าไปกินอะไรแปลกๆมาหรือว่าเป็นสิ่งที่หมอห้ามเนี่ยหมอจะได้รักษาให้ถูกทางสรุปซักไปซักมานะคะคุณแม่ก็ยอมค่อยๆบอกหมอทีละนิดทีละนิดเมื่อวานเนี่ยมีเหมือนให้คนไข้เนี่ยกินโยเกิร์ตค่ะหมอก็อ๋อถึงบางอ้อว่าแบบนี่เองเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้น้องมีไข้ท้องเสียได้เลยนะคะกว่าจะยอมรับสารภาพได้เนี่ยเล่นเอาหมอเหนื่อยเลยนะคะสำหรับเรื่องอาหารนะคะห้ามกินอาหารสุกสุกดิบดิบนะคะยกตัวอย่างเช่นซูชิยำส้มตำรวมไปถึงอาหารแช่แข็งที่ต้องอุ่นไมโครเวฟพวกนี้ก็ห้ามกินนะคะแล้วก็อาหารจำพวกนมเปรี้ยวโยเกิร์ตที่มันจะมีแบคทีเรียชนิดดีมันอาจจะดีสำหรับคนทั่วไปแต่ว่ามันจะส่งผลร้ายกับคนที่กินยากดภูมิคุ้มกันได้ค่ะขนมปังฟูๆอย่างเช่นขนมปังฟูที่มียีสต์อันนี้ห้ามกินนะคะเพราะว่ายีสต์เนี่ยถือว่าเป็นเชื้อราชนิดนึงสำหรับผลไม้นะคะผลไม้ที่มีเปลือกบางอย่างเช่นแอปเปิ้ลกีวีองุ่นพวกนี้ห้ามกินนะคะเพราะว่าแบคทีเรียเนี่ยมันมักจะอยู่ที่เปลือกอาจจะทำให้คนไข้ติดเชื้อได้ค่ะหมออยากย้ำอีกครั้งนะคะว่าคนไข้ที่กินยากดภูมิคุ้มกันเนี่ยมันจะทำให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมันต่ำทำงานได้น้อยกว่าคนปกติทั่วไปนะคะซึ่งมันอาจจะทำให้มีการติดเชื้อได้ง่ายๆเลยไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจระบบทางเดินอาหารหรือว่าระบบอื่นๆนะคะดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษนะคะอย่าเกเรกับหมอบ่อยๆนะคะหมอเหนื่อยถือว่าหมอขอเถอะนะคะไม่ต้องกลัวหมอดุนะคะ
0: โอ้โหเรื่องกินเรื่องใหญ่นะครับสำหรับคนไข้ที่กินยากดภูมิคุ้มกันอยู่เนี่ยมิเช่นนั้นเนี่ยจะเกิดอันตรายได้นะครับจะให้ดีเนี่ยโปรดเชื่อหมอเถอะนะครับ
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
0: ในที่สุดวันนี้ที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงใครเป็นแฟนคลับสมุนไพรอย่ากระพริบตานะครับแต่หายใจได้สมุนไพรมีประโยชน์อย่างไรดีอย่างไรทดแทนเครื่องปรุงที่เราใช้ได้อย่างไรเรามาดูกัน

เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับสลัดแซลมอนย่างมันใจผมแถมผมทำไม่เป็นนะจะเห็นได้ว่าในสลัดแซลมอนย่างที่เห็นเมื่อกี้นี้มีเรื่องของพริกไทยป่นแล้วก็เรื่องของใบสะระแหน่รวมถึงดอกไม้ต่างๆที่มีน้ำมันหอมระเหยมากมายทำให้อาหารมีรสชาติน่ารับประทานมากขึ้นทำให้เราไม่ต้องใช้เครื่องปรุงที่เป็นซอสปรุงรสหรือเกลือหรือน้ำปลาซึ่งอาจจะเป็นพิษหรือเป็นผลเสียต่อร่างกายและไตในอนาคตฉะนั้นสมุนไพรก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการลดการใช้โซเดียมน้ำปลาหรือเกลือต่างๆที่ผสมมาในอาหารในกรณีที่ติดเค็มมาทั้งชีวิตเพราะนั้นทำอย่างไรที่จะลดอาหารเค็มลดเค็มลงครึ่งนึงไงที่สำคัญคือเกลือไม่เกิน1ช้อนชาต่อวันน้ำปลาไม่เกิน4ช้อนชาต่อวันทำให้ได้อย่างนี้ทุกคนนะครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาลัดคิวหมอรามาอีกแล้วค่ะเราพบกันเป็นประจำนะคะจันทร์ถึงศุกร์17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาทุกช่องทางของรามาชาแนลค่ะเราออกอากาศทั้งช่องทางที่คุณผู้ชมบางท่านอาจจะดูผ่านทางทีวีช่องทางออฟไลน์นะคะหรือดูผ่านทางออนไลน์ก็คือดูทางเพจของรามาชาแนลนะคะเราเป็นรายการที่ออกอากาศสดค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสามารถที่จะโทรศัพท์มาหรือว่าคอมเมนต์ถามกับอาจารย์หมอรามาของเราที่เราลัดคิวมาสดๆในรายการวันนี้เลยนะคะ2ช่องทางเช่นเคยค่ะช่องทางแรกก็คือว่าโทรศัพท์มาได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะขึ้นอยู่หน้าจอตรงนี้แล้ว023547105 023547105นะดูดีๆนี่ตรงนี้หมายเลขโทรศัพท์นะคะใครที่ไม่สะดวกในการพิมพ์ก็โทรศัพท์มาได้เดี๋ยวทีมงานของเราจะจดคำถามแล้วก็ตอบคำถามกันในรายการเลยนะคะอีกช่องทางนึงก็คือคอมเมนต์ค่ะในไลฟ์สดของรามาชาแนลตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมคิดว่ารายการนี้มีประโยชน์อยากจะติดตามดูทุกวันไม่พลาดเลยก็ช่วยกันกดติดตามกด Subscribe ช่องรามาชาแนลนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกครั้งที่เรามาจะให้ดีนั้นช่วยกันแชร์ออกไปด้วยค่ะเพื่อนๆจะได้ติดตามรายการดีๆแบบนี้เป็นประจำไม่พลาดทุกวันเลยนะคะวันนี้ขอแนะนำอาจารย์หมอรามา2ท่านที่มาคุยกับเรานะคะท่านแรกค่ะอาจารย์เอิงค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมไกรสอนภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและอีกท่านนึงนะคะอาจารย์พีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงรอมประดาเล็กวุฒิการสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกและวัยรุ่นภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะอาจารย์เอิงและอาจารย์พีคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: วันนี้นะเราบอกคุณผู้ชมว่าช่วยกันแชร์ไปเลยค่ะแชร์กันไปเยอะๆนะคะจะได้ดูกันเพราะว่าวันนี้เนี่ยใครที่เอ๊ะมีปานตรงนี้ดีไหมมีไฟตรงนี้ดีไหมจะทำดียังไงดีไหมวันนี้ตอบกันเลยนะคะนี่เรียกเพื่อนๆมาดูแชร์ให้เพื่อนๆมาดูนะคะโดยเฉพาะเด็กทารกแรกเกิดใช่ไหมคะทารกแรกเกิดตอนเด็กๆเนี่ยดิฉันเวลาเห็นแบบว่าน้องๆน้องๆที่แบบเพิ่งเกิดมาเนี่ยตอนนี้เราเด็กใช่ไหมแล้วก็น้องๆเป็นทารกแล้วก็สงสัยว่าทำไมเด็กเกิดมาแล้วมีปานสีเขียวๆสีม่วงๆเต็มหลังยาวไปถึงแบบว่าก้นของเด็กเนี่ยจริงๆแล้วปานแบบนี้นี่คืออะไรและเป็นอันตรายหรือเปล่าเราไปดูเคสของวันนี้กันก่อนค่ะ

0: ปานมองโกเลียนหรือปานสีเขียวเป็นปานแต่กำเนิดที่พบได้บ่อยที่สุดมีลักษณะเป็นผื่นราบสีเขียวสีฟ้าเทาหรือสีฟ้าเข้มปรากฏได้บ่อยที่บริเวณก้นสะโพกแขนขาและลำตัวซึ่งปานเขียวนี้อาจปรากฏมาตั้งแต่เกิดหรืออาจจะปรากฏขึ้นหลังจากที่เด็กคลอดมาได้ไม่นานปานแต่กำเนิดชนิดนี้พบได้บ่อยโดยมีอัตราส่วนมากถึง3ใน4ของเด็กชาวเอเชียและแอฟริกาแต่จะไม่ค่อยปรากฏในเด็กชาวยุโรปปานมองโกเลียนหรือปานสีเขียวสามารถพบได้ทั้งทารกเพศชายและเพศหญิงแต่ทารกเพศชายจะมีโอกาสเกิดมากกว่าเพศหญิงซึ่งปานนี้ไม่ได้มีอันตรายต่อเด็กๆแต่จะค่อยๆจางลงและหายไปเมื่อเข้าสู่วัยเด็กเมื่ออายุราวๆ 1-5 ขวบซึ่งเด็กบางคนอาจจะหายไปเร็วหรือช้ากว่านี้ก็ได้ทั้งนี้คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลแต่อย่างใดเพราะแม้ปานนี้จะทำให้เด็กถูกล้อว่าดำตุดหมึกแต่เมื่อโตขึ้นปานนี้จะสามารถหายไปได้อย่างแน่นโดยที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องทำอะไรกับปานเขียวๆนี้ทั้งสิ้นเลย
1: อือ
2: ค่ะใจลายจังเลย
1: ปานสีเขียวๆที่เราเห็นด้านหลังของเด็กนี้โอ้ดิฉันเพิ่งรู้ว่าเขาเรียกว่าปานมองโกเลียนเหรอคะอาจารย์พี
2: อ๋อ
1: ทำไมเขาถึงเรียกแบบนั้นล่ะคะทำไมเป็นปานมองโกเลียนล่ะคะ
2: อันนี้ไม่แน่ใจเรื่องที่มาเลยค่ะ
1: เขาเรียกกันมาต่อๆกันใช่ไหม
2: เขาเร
1: ีย
2: กกันมาต่อๆกันใช่
1: ค่ะ
2: ใช
1: ่ค่ะ
2: ค่ะ
1: ได้
2: ค
1: ่
2: ะจริงๆแล้วค่ะก็คือเอางี้ค่ะอันดับแรกต้องอธิบายก่อนเนาะคำว่าปานคิดว่าทุกคนอาจจะเคยได้ยินคำว่าปานบ่อยมากเลยว่าปานกับไฝจริงๆแล้วมันคืออะไรมันเหมือนกันไหมมันต่างกันยังไงนะคะจริงๆเอาคำว่าปานก่อนปานเนี่ยส่วนใหญ่เรามักจะพูดถึงรอยโรคนะคะที่เป็นมาตั้งแต่เกิดเลยแต่คำว่าตั้งเขาจะใช้คำว่าเป็นแต่กำเนิดแต่คำว่าเป็นแต่กำเนิดไม่ได้หมายความว่าต้องเกิดตั้งแต่แรกเกิดนะแรกเกิดแล้วเห็นเลยอย่างเงี้ยค่ะบางคนมันค่อยๆโผล่มาได้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งที่เกิดภายใน1ปีแรกของชีวิตเราก็จะนับว่าเป็นสิ่งที่เป็นมาแต่กำเนิดได้นะคะส่วนไฝเนี่ยพูดง่ายๆว่าเป็นกลุ่มย่อยดีกว่าเป็นกลุ่มย่อยที่อยู่ในหัวข้อปานนะคะก็คือเป็นไฝเนี่ยคือปานชนิดหนึ่งแต่เป็นปานสีดำปานสีดำบางคนเรียกปานดำแต่ว่าถ้าปานดำอันนั้นขนาดเล็กๆ เป็นเหมือนตุ่มเม็ดลูกเกดเป็นอะไรเงี้ยเขาก็จะเรียกว่าไฝจริงๆแล้วมันคือชนิดเดียวกันค่ะงั้นเราก็มาดูกันว่าแล้วปานมีกี่ชนิดนะแล้วปานเขียวคืออะไรนะคะจริงๆปานมีหลายชนิดมากเลยปานมันขึ้นอยู่กับว่าตัวรอยโรคอันนั้นเนี่ยค่ะหรือรอยโรคของปานเนี่ยมันประกอบไปด้วยเซลล์ชนิดไหนของผิวหนังนะคะยกตัวอย่างเช่นปานดำทุกคนเคยได้ยินบ่อยปานดำก็คือเป็นปานที่ประกอบไปด้วยเม็ดสีของผิวหนังนั่นเองนะคะหรืออย่างเช่นมาก่อนจะเคยเห็นปานแดงปานแดงก็คือเป็นปานที่ประกอบไปด้วยเส้นเลือดฝอยของผิวหนังนะคะแล้วที่ปานเขียวคืออะไรนะคะปานเขียวก็คือเป็นปานที่ประกอบด้วยเม็ดสีเหมือนกันค่ะแต่ที่มันสีเขียวเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเม็ดสีที่อยู่ในชั้นตื้นๆขอโทษค่ะชั้นลึกก็คือปกติอ่ะนึกภาพเหมือนกับคล้ายๆกับว่าเวลาที่เรามองสีเดียวกันเนี่ยค่ะเวลาที่เราอยู่ในระดับที่ไม่เท่ากันแล้วเรามองลงไปจากข้างบนอ่ะเหมือนดูในน้ำทะเลแล้วเราไปอยู่น้ำทะเลใช่ไหมคะตรงส่วนที่แบบมันลึกมากๆลงไปเราจะเห็นมันจะเป็นเหมือนสีเข้มๆอย่างเงี้ยค่ะสีเขียวๆแต่พอตรงไหนที่มันตื้นๆเราก็จะเห็นเป็นสีแบบน้ำที่ชัดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะปานเขียวก็เหมือนกันปานเขียวเนี่ยเป็นการรวมกลุ่มกันของตัวเซลล์ที่ผลิตเม็ดสีของผิวหนังนะคะปกติแล้วเนี่ยเม็ดสีของคนเราเวลาเขาผลิตเสร็จแล้วเขาพัฒนาอะไรอย่างเขาพัฒนามาจากเซลล์กลุ่มเดียวกับพวกเซลล์ประสาทเขาจะเริ่มต้นจากตรงแถวชั้นกลางๆก่อนหลังจากนั้นปุ๊บตัวเซลล์เม็ดสีจะต้องค่อยๆขยับเคลื่อนตัวเองขึ้นมาให้อยู่บนชั้นผิวหนังนะคะตรงชั้นหนังกรรมพาเนาะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เม็ดสียังเคลื่อนตัวไม่สมบูรณ์ยังไม่ไปอยู่ในที่ที่เขาควรจะอยู่อันนี้แหละค่ะมันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปานเขียวในเด็กแรกเกิดหรือที่เราเรียกว่ามองโกเลียนสปอร์ตแต่พอเขาโตขึ้นเจ้าตัวเม็ดสีเขาก็ค่อยๆขยับไปว่าโอเคฉันมาถึงบ้านของฉันแล้วนะปลายทางใช่ค่ะแต่ทีนี้ปานเขียวเนี่ยมันมีหลายประเภทนะคะแต่ว่า

0: ส่วนใหญ่ที่เราเห็นนะเราเรียกว่าปานเขียวชั่วคราวหรือว่าปานเขียวมองสปอร์ตอันนี้ก็จะค่อยๆหายไปเองเนาะจางลงจางลงแต่ก็มีเหมือนกันค่ะบางคนที่เป็นปานเขียวถาวรเลยก็คือไม่จางพูดง่ายๆก็คือเป็นปานสีออกเขียวๆเทาๆอันนี้อยู่ตรงไหนของร่างกายก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะแบบถ้าอยู่ในบางตำแหน่งร่วมกับมีความผิดปกติของระบบอื่นๆร่วมด้วยเขาก็จะเปลี่ยนชื่อเรียกไปเช่นสมมุตินะคะอยู่แถวหน้าอ่ะแล้วข้างในลูกตาดำอ่ะก็มีสีเขียวด้วยอย่างเงี้ยค่ะเออขอโทษมีเป็นจุดดำๆด้วยเขาก็จะเรียกว่าเป็นแบบปานของตัวโอตะอย่างเงี้ยค่ะเปลี่ยนชื่อไปถ้าใครอยู่ตรงสะบักอย่างนี้นะคะเขาก็จะเรียกว่าอีโตะอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วมันคือเป็นปานชนิดเดียวกันนั่นเองใช่ค่ะแล้วที่ถามว่าปานอันตรายไหมจริงๆส่วนใหญ่เกือบ 90% ไม่ค่อยมีอันตรายเลยค่ะมันแค่ไม่สวยเนาะแค่นั้นเลยแต่ว่าก็จะมีบางกรณีนะคะแต่ว่าน้อยมากเช่นบางคนที่เป็นแบบปานเขียวเต็มตัวเลยแล้วปานเขียวปกติเรารู้ว่าส่วนใหญ่มันจะจางลงเนาะอันนี้กลายเป็นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะมีจำนวนใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันเนี้ยก็อาจจะมีความผิดปกติของพวกโรคพันธุกรรมต่างๆที่มีความผิดปกติของอวัยวะภายในด้วยนะคะดังนั้นก็แนะนำว่าถ้าปานไม่จางลงตามที่แบบเราเคยรู้แถมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอนิดนึงค่ะ
1: ค่ะถ้าเป็นปานในเด็กเนี่ยนะคะเกิดขึ้นตั้งแต่กำเนิดที่อาจารย์พีบอกนะคะแล้วก็ยังไงคะพอเด็กคนนั้นโตขึ้นปานมันจะค่อยๆจางหายไปเองเหรอคะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะสุดท้ายก็จะจางไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่เหลือแล้วดูแต่เราก็มองไม่ค่อยเห็นแล้วจะไปดูคนเราน่ามั่นใจว่าจริงๆเราทุกคนเนี่ยเคยมีแน่นอนค่ะตอนเด็กๆตอนนี้ที่ก้นเราก็ไม่มีแล้วค
1: ่
0: ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่ก่อนเป็นความเชื่อของคนไทยเนาะเวลาเด็กเกิดมาแล้วมีปานที่ตำแหน่งต่างๆเขาจะบอกโอ้ยชาติที่แล้วอ่ะพ่อแม่เขาป้ายเอาไว้ให้แบบจำกันได้ในชาตินี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายคนก็จะเชื่อแบบนั้นเน
1: า
2: ะ
1: สมัยเด็กๆนะผู้ใหญ่เคยบอกดิฉันว่าอะไรรู้มั้ยคะดิฉันอาจจะโดนหลอกนะเขาบอกว่าโดนพระอินทร์ถีบลงมาค่ะโดนพระอินทร์ถีบลงมา
2: เคยได้ยินด้วยเคยได้ยินนะเท้าเลย
0: แล้วดีมั้ยคะถ้าพระอินทร์ถีบลงมาจะดีใช่มั้ยคะ
2: เพราะว่ามันมักจะเป็นที่ก้นอะไรแบบเนี้ยเนาะก้นกับหลัง
0: ค
2: ่ะแล้วมีตําแหน่งไหนของปานชนิดนี้ที่แบบ
1: สัญญาณอาจารย์อาจจะมีปัญหา
2: ระวังนะคะว่ามันจะไม่หายเองแล้วถือว่ามันจะเป็น
0: ค่ะ
1: อาจารย์อาจารย์ถามว่าเดี๋ยวดิฉันย้ำคำถามอีกทีนะอาจารย์ถามว่ามีปานตำแหน่งไหนที่มันจะไม่หายไปเองใช่ไหมคะอาจารย์ถามอย่างนี้พอดีเมื่อกี้เสียงขาดเป็นหนึ่งตำแหน่งไหนที่จะไม่หายไปเองบ้างคะ
0: ค่ะจริงจริงตำแหน่งเนี้ยจะบอกยากเลยค่ะอาจารย์เพราะว่าตัวคุณมองโกเลียนเองเนี่ยเป็นได้หลายตำแหน่งมากเลยค่ะดังนั้นส่วนใหญ่ในช่วงหนึ่งขวบปีแรกเนี่ยบางทีสมมติเราไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันเป็นแค่มองโกเลียนเดี๋ยวก็หายไปหรือว่ามันจะกลายเป็นปานเขียวถาวรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยอาจจะต้องแบบใช้การติดตามถ้ามันจางลงเรื่อยๆคุณพ่อคุณแม่ก็ใจชื้นได้เลยค่ะเอาเป็นมองโกเลียนเดี๋ยวหายแน่นอนจริงนะคะแต่ว่าถ้าเป็นปานอย่างเช่นเข้ากับตัวโรคที่เมื่อกี้บอกไปเช่นผมเป็นตรงหน้าเลยแล้วมีจุดที่จางขาวด้วยอย่างเงี้ยเรารู้แล้วอันเนี้ยเป็นกลุ่มประเภทที่เราเรียกว่าอีโตะอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าโอตาอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยเรารู้ว่าไม่จางแน่ๆอันเนี้ยเราก็จะตอบได้เลยว่าไม่จางใช่ค่ะ
2: โอ้ค่ะได้ค่ะ
0: ค่ะ
2: แล้วในรายที่ไม่จางเนี่ยมันมีวิธีการรักษาในแง่ว่าทำให้มันหายไหมคะปานเนี่ยค่ะ
0: จริงๆก็สามารถรักษาได้นะคะด้วยการยิงเลเซอร์ค่ะแต่ว่าก็หนึ่งก็คือเลเซอร์ตัวที่ยิงเรื่องของการรักษาเม็ดสีก็จะเจ็บนิดนึงค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่เราก็จะแนะนำให้ทำตอนโตตอนเด็กๆทำมันก็ทนไม่ค่อยไหวค่ะเด็กๆนะคะแล้วก็จริงแล้วก็ต้องทำหลายครั้งบางคนต้องทำเป็น10ครั้งเลยค่ะพอนึกภาพว่ามันลึกมากตัวเม็ดสีเนาะมันไปซ่อนอยู่ในชั้นลึกๆเลเซอร์มันลงไม่ค่อยถึงนะคะใช่แต่ว่าจริงๆเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเรื่องของเลเซอร์ของการลบพวกเม็ดสีทั้งหลายเนี่ยค่ะ ก็ค่อนข้างออกมาสมัยใหม่เยอะเลยแล้วก็ทำได้ดีขึ้นลงได้ลึกขึ้นลบแล้วก็ปีเนเซอร์ก็หายจางมากขึ้นนะคะ
1: ค่ะอ่ะอย่างนั้นน่ะถ้าฟังอาจารย์พีตอนนี้คือพ่อแม่ไม่ต้องกังวลถ้าลูกของเราเนี่ยเกิดมาแล้วมีปานเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีม่วงสีดำอยู่ที่หลังเพราะว่าเด็กพอโตขึ้นมันจะค่อยๆจางไปเอง

0: ้ามีความผิดปกติอย่างอื่นร่วมด้วยนะคะเช่นอาจจะมีเรื่องพัฒนาการช้าสมมุตินะคะมีแบบโอ้โหท้องโตผิดปกติอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีเรื่องของแบบจำนวนที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อาจจะต้องพบแพทย์นิดนึงต้องตรวจร่างกายให้ละเอียดค่ะว่ามีความผิดปกติของโรคอื่นๆไหมที่ทำให้แสดงอาการออกมาเป็นปานสีเขียวๆแบบนี้ค่ะ
1: พอจากเด็กนะโตมาเป็นผู้ใหญ่แล้วนะโอเคโตมาเป็นผู้ใหญ่ละผู้ใหญ่ที่ฟังเราอยู่ตอนนี้คนที่มีปานไม่ว่าจะเป็นที่ใบหน้าที่อวัยวะต่างๆเนี่ยผู้ใหญ่ที่มีปานเนี่ยควรจะกังวลไหมควรจะไปเอาออกไหมควรจะเลเซอร์ออกไหมคะ
0: จริงๆใช้หลักการเดียวกันอย่างที่บอกเลยค่ะว่าถ้าร่างกายของท่านแข็งแรงดีเลยไม่มีโรคอะไรไม่มีโรคประจำตัวอะไรเนี่ยค่ะไม่ต้องกังวลเลยค่ะแต่ว่าถามว่าอยากเอาออกไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลเลยค่ะเช่นส่วนใหญ่ถ้ามันอยู่ที่หน้าอยู่แถวที่มองเห็นเรารู้สึกว่ามีผลกระทบกับเราอยากให้มันหายไปจะได้มั่นใจมากขึ้นก็ไปเอาออกได้เลยค่ะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าถ้ารู้สึกว่าเฉยเช่นมันอยู่ข้างในเอวอะไรเงี้ยไม่ได้แพลนจะใส่บีกินี่ทูพีซอยู่แล้วอยากเก็บไว้เป็นที่ระลึกก็เก็บได้ค่ะไม่อันตรายแล้วก็ปานเขียวเนี่ยค่ะส่วนใหญ่เลยนะคะไม่ได้กลายไปเป็นพวกมะเร็งค่ะนะไม่ต้องกังวล
1: ค่ะโอเคไม่ต้องกังวลค่ะเชิญอาจารย์เอิงค่ะ
2: ค่ะแล้วปานชนิดไหนที่เราจะกลายเป็นมะเร็งได้คะในคนที่มีปานเขาจะได้เฝ้าระวังอะค่ะ
0: ค่ะส่วนใหญ่จะต้องเป็นปานดำค่ะหรือว่าที่เราเรียกว่าฝอยทีนี้ปานดำนะคะยิ่งถ้าเป็นปานดำที่เป็นแต่กำเนิดเลยก็คือหมายว่าเกิดภายในช่วง1ปีแรกอะค่ะ อันที่2ก็คือขนาดค่อนข้างใหญ่เนาะจะรู้ได้ไงว่าปานขนาดใหญ่นะคะก็คือเทียบกับตอนเกิดค่ะถ้าใหญ่เกินฝ่ามือของเด็กเขาเองของเจ้าตัวค่ะอันนี้น่าจะเป็นปานขนาดใหญ่ส่วนใหญ่อันนี้ต้องติดตามกันใกล้ชิดเลยคุณหมอทุกคนจะรู้แหละโอ้นี่เขามีปานขนาดใหญ่อยู่นะเขามีโอกาสที่จะปานเนี่ยค่ะมันจะกลายเป็นปานไม่ดีได้เป็นปานแบบกลายเป็นพวกกลุ่มมะเร็งได้อย่างเงี้ยค่ะเราจะต้องคอยติดตามส่วนถ้าเกิดว่าปานหรือไฝที่มาเป็นตอนโตนะคะจริงๆมีโอกาสกลายไปเป็นมะเร็งได้เหมือนกันจริงๆคือน้อยมากเพราะว่าส่วนใหญ่ในคนเอเชียเราๆค่ะเรามีแบบเพราะเราผิวสีเข้มนิดนึงเนาะถ้าเราเทียบกับคนฝั่งยุโรปอเมริกาเนี่ยค่ะดังนั้นการที่เราผิวสีเข้มนี่แหละค่ะมันตัวเป็นตัวป้องกันไม่ให้พวกเซลล์เม็ดสีทั้งหลายอะไรเงี้ยค่ะผิวเซลล์ผิวหนังของเรากลายไปเป็นมะเร็งค่ะคนก็จะเจอเยอะในคนไข้ที่ผิวขาวมากๆแบบแนวแบบผิวขาวน้ำตาสีฟ้าผมสีแดงเลยพวกกลุ่มเนี้ยค่ะเวลาที่เขามีไฝเกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเม็ดเล็กเม็ดใหญ่เป็นตอนโตหรือว่าเป็นตั้งแต่เด็กอันเนี้ยคือเขาต้องติดตามตลอดเวลาเหมือนอารมณ์แบบทุกปีต้องไปเช็คกับคุณหมอผิวหนังตลอดเลยว่ามีไฝอันไหนที่มันดูทำท่าไม่ดีแล้วไหมอะไรเงี้ยค่ะ
2: ค่ะข้อดีของการมีผิวสีแทนนะคะ
1: ใช่ค่ะมีคำถามแล้วค่ะมีคำถามจากคุณเล็กเอกวิริยกิจค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอลูกอายุ9ขวบสังเกตเห็นว่าเวลาตัดผมสั้นให้ลูกผมรองทรงอะนะจะเห็นที่หนังหัวลูกมีบางจุดผมไม่ขึ้นขนาดประมาณถั่วเขียวค่ะเกิดจากอะไรคะต้องไปหาหมอไหมคะทำยังไงให้ผมที่แบบบางจุดที่ผมไม่ขึ้นเนี่ยอยากให้ผมขึ้นทำยังไงคะลูกอายุ9ขวบค่ะ
0: อันนี้จริงๆแนะนำหาคุณหมอนะคะเพราะว่าการที่อยู่ดีผมไม่ขึ้นเป็นหย่อมๆอย่างเงี้ยค่ะ มีได้หลายสาเหตุมากเลยค่ะถ้าอย่างสาเหตุง่ายๆเลยเช่นอาจจะกลายเป็นแผลเป็นไปแล้วอาจจะเคยล้มกระแทกหรือมีการผ่าตัดมีการเย็บบริเวณศีรษะอย่างเงี้ยผมก็ไม่ขึ้นได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นพวกกลุ่มโรคการอักเสบที่บริเวณหนังศีรษะก็ทำให้ผมร่วงได้อาจจะแบบไม่เคยเป็นมาก่อนเพราะว่าผมอื่นมันปิดอยู่เนาะมองไม่เห็นเงี้ยแล้วพอไปตัดผมสั้นเราก็เลยเห็นอย่างเงี้ยค่ะใช่หรืออาจจะเป็นจากการติดเชื้อก็ได้นะคะเช่นอาจจะเป็นเรื่องของการติดเชื้อราที่หนังศีรษะก็มาด้วยเรื่องของผมร่วงได้ใช่
2: ค
0: ่ะจริงๆมีหลายสาเหตุมากเลยถ้าเกิดคุณแม่ไม่แน่ใจหมอแนะนำให้พาไปตรวจดีกว่าค่ะ
1: แต่ถ้าเป็นเด็กๆอย่างเงี้ยอายุ9ขวบนะอาจารย์พีก็เด็กๆเขาก็ไม่น่าจะ
2: ไม่เคย
1: หกล้มไม่เคยอักเสบอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะเกิดจากอะไรได้บ้างคะผมไม่ขึ้น

0: ค่ะ
1: ส่วนใหญ่เลยนะคะน่าจะแบบเป็นแผลเป็นหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีไม่รู้ตัวกระแทกหรือว่าจริงๆแล้วเด็กๆบางทีเล็กๆอ่ะเขาจะชอบเกาศีรษะแล้วก็อาจจะมีแบบเป็นตุ่มหนองเป็นแผลเป็นอะไรอย่างนี้ได้ค่ะที่นี่ส่วนใหญ่เจอแบบนั้นบ่อยนะคะใช
2: ่ค่ะก็คือพอเป็นตุ่มหนองที่หนังศีรษะหายแล้วเป็นแผลเป็นมันก็เลยเห็นเป็นผมไม่ขึ้นตรงจุดนั้นเป็นหย่อมๆ
1: ใช่
2: ค่ะ
0: ค่ะเข้าคำถามของคุณธนชนนะคุณธนชนถามคำถามบอกข้อมูลส่วนตัวมาด้วยน้ำหนัก56อายุ72ปีค่ะสูง160เซนติเมตรเป็นโรคกระเพาะไปหาหมอหมอให้ยาเพนโทรปราโซนมากิน1เดือนอาการปวดท้องหายไปแต่ถ้ากินอาหารรสจัดแล้วก็ยังแสบท้องอยู่ควรจะกลับไปหาหมออีกไหมครับ
2: แนะนำกลับค่ะเหมือนคุณธนชนปรึกษาตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วนะ
0: คะ
2: ว่าอายุ72เหมือนมีอาการปวดแสบท้องทำยังไงดีก็แนะนำให้ไปพบแพทย์แต่ว่าสงสัยนี้คงเป็นการอัปเดตข้อมูลจากการที่หลังจากรับประทานยาแล้วเป็นยังไงบ้างก็คือถ้าอาการไม่ดีขึ้นบวกกับว่าอายุ72มีแนวโน้มว่าอาจจะต้องไปส่องกล้องละเอียดเพิ่มเติมเพื่อดูว่าในกระเพาะอาหารเนี่ยมันไม่มีแผลหรือมันไม่ได้มีโรคอื่นแอบอยู่นะคะเพราะว่าถ้าโดยจากอายุแล้วเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะมีโรคแทรกซ้อนหรือว่าโรคอื่นที
0: ่
2: เกิดได้มากกว่าในวัยหนุ่มสาว
0: ค่ะงั้นก็คือว่าอาจารย์เอิงแนะนำคุณธนชนว่าควรจะกลับไป
2: ตรวจ
0: ให้ละเอียดตรวจซ้ำใช่ไหมคะ
2: อาจจะต้องเพื่อตรวจละเอียดเพิ่มเติมนะคะรวมจนถึงต้องให้คุณธนชนลดการกินเผ็ดด้วย
0: สงสัยจะชอบกินเผ็ดนะช่วงนี้นะ
2: ถ้
0: ายังแสบท้องนะลดกินเผ็ดก่อนดีกว่า
2: ลดการรับประทานเผ็ดทานอาหารให้ตรงเวลาร่วมกันด้วยค่ะ
0: ค่ะมาที่คุณแสงตะวันค่ะคุณแสงตะวันถามว่าปอดชำรุดค่ะเคยติดเชื้อทีบีเจอเมื่อปี53ก็รักษาอย่างเคร่งครัดนะมีรอยแผลและเส้นเลือดผิดปกติในปอดปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นหวัดหรือไอแรงๆจะมีเลือดออกมาคุณแสงตะวันบอกว่าพอเลือดออกก็จิตตกทุกครั้งค่ะได้ไป CT สแกนปอดและส่องกล้องปอดเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเพราะเชื้อ TB ไม่เป็น TB นะหมอคะคุณแสงตะวันถามว่าหมอคะเราเวลาเรามีอาการไอแล้วบางทีมีเลือดออกมาประมาณ15มิลลิลิตรก็กินยาทรานซามิน250มิลลิกรัมค่ะเราจะเป็นไปตลอดชีวิตเลยไหมคะมีทางไหนที่จะระวังเคสแบบนี้ได้บ้างคะ
2: ฟังชีวิตคุณแสงตะวันแล้วน่าเห็นใจนะคะคิดว่าสาเหตุที่ทำให้เลือดออกในปอดเนี่ยคุณหมอเขาได้พยายามไปตรวจหาโดยละเอียดและทั้ง CT สแกนเข้าอุโมงค์เพื่อดูว่ามันไม่ได้เป็นโรคติดเชื้อนะมันไม่ได้มีก้อนอะไรผิดปกตินะรวมจนถึงมันดูด้วยอีกอันนึงว่าสองกล้องด้วยนะคะว่ามันไม่มีปัญหาแต่เพียงแต่ว่าตำแหน่งของปอดที่เคยเป็นวัณโรคของคุณแสงตะวันมันคงเป็นแผลเป็น
0: ค
2: ่ะแล้วมันก็คงใกล้หลอดเลือดอะค่ะ
0: ใกล้หลอดเลือด
2: พอเวลาไอแรงๆมันก็เลยเหมือนจะเป็นการดึงรั้งฉีกขาดเนาะที่ทำให้เกิดเลือดออก
0: ค
2: ่ะเข้าใจค่ะเราเองก็คงจิตตกเนอะถ้าไอทีเลือดออกมา15ซีซีเวลาไอแรงหน่อยแล้วก็หวาดแบบนี้ตกทุกครั้งที่ไอ
0: คง
2: เครียดจริงๆอะค่ะได้ลองเคยปรึกษาคุณหมอไหมคะว่ามันมีวิธีการแบบเข้าไปอุดหลอดเลือดที่มันมาตรงบริเวณนี้ได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะคือแต่ว่าวิธีการแบบนั้นเนี่ยมันอาจจะต้องเป็นโรงเรียนแพทย์หรือสถานพยาบาลที่เป็นระดับแบบใหญ่ๆนะ
0: คะ
2: เช่นในกรุงเทพหรือว่าต้องเป็นเมืองใหญ่ๆในต่างจังหวัดที่เขาอาจจะมีวิธีการฉีดสีแล้วอุดเส้นเลือดตรงตำแหน่งที่มันจะไปเลี้ยงปอดตรงที่ทำให้เกิดเลือดออกอะค่ะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ค่ะ
0: ก็คือ
2: ว่ามันมีแนวโน้มจะทำได้ไหมถ้าหลอดเลือดในตำแหน่งนั้นมันไม่ใช่เป็นหลอดเลือดเมนใหญ่สำคัญ อะไรแบบนี้เนาะ
0: โอ้เห็น
2: ค่ะเป็นหลอดเลือดเล็กๆไปปลาย
0: ค่ะอาจารย์เอิงคะและที่คุณแสงตะวันบอกว่ากินยาทรานซามิน

0: 250มิลลิกรัมเวลาไอและเลือดออกเนี่ยโอเคใช่ไหมคะใช้ยาตัวนี
1: ้ก็เป็นหลักการรักษาของการให้เลือดหยุดไหลอะค่ะเพราะตัวทรานซามีนเนี่ยมันจะห้ามเลือด
0: ค่ะ
1: ก็คือไม่ว่าจะประจำเดือนมามากค่ะคุณหมอทางด้านสูตินารีก็อาจจะให้ทรานซามีนไปติดไว
0: ้
1: ทานเวลาที่วันที่ประจำเดือนมาเยอะจนจะเป็นลม
0: ค่ะมันก็
1: แบบนี้
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็เหมือนกันค่ะคุณหมอทานทุกวันนะคะ
0: ค่ะเชิญอาจารย์พีค่
1: ะ
0: อาจารย์พีมีอะไรเสริมไหมคะ
2: จริงๆอีกนิดนึงค่ะเห็นว่าอาจจะลองหาสาเหตุนิดนึงค่ะว่าอะไรมากระตุ้นให้ไอคือส่วนหนึ่งอาจจะเป็นจากตัวโรคด้วยอยู่แล้วนะคะในปอดแต่ว่าถ้าเรารู้ตัวว่าเช่นบ้านเราฝุ่นเยอะหรือมีปลูกดอกไม้แล้วรู้สึกเวลาออกไปเดินเล่นทีไรลมพัดแล้วแบบมีทำให้ไอมากขึ้นลองพยายามลดปัจจัยที่กระตุ้นให้ไอเผื่อจะดีขึ้นนะคะ
0: ค่ะค่ะเพราะว่าถ้าดูคุณแสงค่ะเชิญอาจารย์เอิงค่ะ
1: แล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าถ้ามีตำหนิที่ปอดอยู่แล้วคือเราต้องระวังการติดเชื้อแทรกซ้อนในปอดเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแสงตะวันจะต้องฉีดวัคซีนที่เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อในปอด2อันก็คือไข้หวัดใหญ
0: ่
1: นะคะต้องฉีดทุกปีแน่นอนและอีกอันนึงก็คือวัคซีนป้องกันปอดอักเสบที่เป็นวัคซีนในกลุ่มที่ป้องกันการติดเชื้อในปอดจากแบคทีเรียค่ะมันอาจจะช่วยลดการติดเชื้ออย่างที่ว่าได
0: ้ค่ะ
1: นะคะ
0: ค่ะคุณแสงตะวันนะลองกลับไปปรึกษาคุณหมอว่าพอจะมีวิธีการลดความการระคายเคืองได้ไหมแล้วก็ลดสิ่งที่จะทำให้เราระคายเคืองแล้วก็เกิดอาการไอด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะคุณแสงตะวันคะรักษาสุขภาพดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะเข้าใจเลยนะว่าคงจะเครียดมากเวลาที่ไอออกมาแล้วก็เห็นเลือดออกมานะยังไงก็ลองไปหาโรงพยาบาลใหญ่อาจจะเป็นโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์อย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคค่ะค่ะมาที่คำถามของคุณจำเรียงนะคะคุณจำเรียงเนี่ย
1: อายุมันมีวิธีแก้ไขได้ไหมนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: โอเคค่ะขออภัยนะคะวันนี้อาจจะสัญญาณอาจจะมีการกระตุกนิดนึงนะคะคุณจำเรียงอายุ62ปีค่ะน้ำหนัก53สูง163คุณจำเรียงบอกข้อมูลมาแบบนี้ว่าน้ำตาล137สะสม 6.9 ตรวจเมื่อ30เมษายนที่ผ่านมานี่เองค่ะหมอบอกว่าเป็นเบาหวานแต่ยังไม่ให้ยาให้คุมอาหารให้ดีคุณจำเรียงบอกว่ากังวลมากค่ะอยากได้รับคำแนะนำจากคุณหมอค่ะเชิญอาจารย์พีค่ะ
2: โอเคค่ะ
0: บ
2: ายคือจริงๆแล้วเนี้ยค่ะบักได้อาจารย์ถามก็คือจริงเบาหวานเนี่ยก็มีหลายระดับความรุนแรงนะคะแต่จากเท่าที่ฟังเนี่ยดูตัวน้ำตาลนะคะก็ค่อนข้างสูงเนาะคือเกิน137ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
2: แต่ว่าตัวน้ำตาลสะสมเนี่ยยังถือว่าโอเคอยู่เลยค่ะเนาะดังนั้นก็คือจริงแล้วถ้าคนไข้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ยังไม่ได้รุนแรงมากบางทีเราจะเริ่มจากการที่ปรับเรื่องของอาหารควบคุมอาหารปรับไลฟ์สไตล์การออกกำลังกายค่ะบางทีก็สามารถที่จะควบคุมโรคได้แล้วนะคะ
0: ค่ะอาจารย์เอิงมีอะไรเสริมไหมคะสำหรับเบาหวานค่ะ
1: ค่ะก็เท่าที่ฟังดูของคุณจำเรียงเนี่ยน่าจะเป็นการตรวจเจอว่าเป็นเบาหวานครั้
0: งแรก
1: นะคะ
0: ค
1: ่ะเพราะว่าก่อนหน้าอาจจะตรวจแล้วไม่ถึงเกณฑ์เบาหวานเนาะแล้วพอมาเข้าเกณฑ์ครั้งที่หนึ่งทีนี้เริ่มเครียดแล้วฉันไม่อยากเป็นเบาหวานหลายคนก็จะแบบฉันไม่อยากเป็นโรคมีโรคประจำตัวที่ต้องกินยาต่อเนื่องทำยังไงถึงจะไม่ต้องกินยาต่อเนื่องได้หรือไม่หายจากเบาหวานได
0: ้
1: ตอนนี้ยังพอถอยหลังได้นะคะแต่คุณจำเรียงต้องควบคุมอาหารเข้มงวดแล้วล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นการวางเรื่องอาหารในกลุ่มพวกข้าวแป้งน้ำตาลคือลดการบริโภคลงอันที่สองก็คือต้องออกกำลังกายนะคะ อย่างน้อยสักวันละ 20-30 นาทีถ้าได้ 3-5 วันต่อสัปดาห์จะเยี่ยมเลยแต่ดูจากสัดส่วนแล้วตัวน้ำหนักของคุณจำเรียงเนี่ยไม่ได้เยอะนะคะ53กิโลส่ง163ตัวน้ำหนักเนี่ยโอเคยังไม่จำเป็นต้องลดน้ำหนักแต่หมอว่าปรับ

0: ่านก่อนเนาะแล้วก็ออกกำลังกายเพิ่มแล้วก็ลองแก้ตัวไปในฝั่งหน้าค่ะอาจจะชะลอการกินยาได้ถ้าเกิดว่าคุณจำเนียมคุมได้ดี
1: ค
0: ่ะผลไม้ก็เป็นอีกตัวนึงนะคะช่วงนี้คนไข้หมอนมันขึ้นจากมะม่วงเรียนเยอะมาก
1: ค่ะ
0: ลดหวานเยอะเกินไปก็อาจจะลดน้ำตาลได้เหมือนกัน
1: โอเคค่ะขอบคุณมากนะคะ
2: มีเสริมนิดนึงนะคะ
1: เชื่อ
2: ม
1: ี
2: หรือว่าจริงๆเวลาเราบอกว่าคนเป็นเบาหวานไม่ให้ทานอาหารหวานนะคะจริงๆสิ่งที่เจอบ่อยคือคนไข้บอกว่าเนี่ยกินอันเนี้ยรสชาติไม่หวานเลยค่ะอันนี้คือไม่ใช่นะคะบางทีการที่รสชาติคือที่เรากำหนดการให้รสหวานเนี่ยคือให้ลดปริมาณน้ำตาลปริมาณแป้งที่ใส่ในอาหารที่แต่ละมื้อที่เราจะกินนะคะ
1: ไม่ใช่แค่ไม่หวานไม่ใช่ลดหวานไม่ใช่ต้องลดแป้งใช่ลดแป้งด้วย
2: ลดปริมาณหมอยกตัวอย่างง่ายๆบางคนกินชาอย่างเงี้ยค่ะแล้วบอกว่ามันหวานใช่ไหมคะก็เติมน้ำเปล่าเข้าไปก็หวานแต่กินหมดเหมือนเดิม
0: ใช่ใช่
2: น้ำตาลเท่าเดิม
0: เขาบอกว่าชงจางๆถ้ากินทีละกระติกสองกระติกอย่างนี้นะ
2: ใช่ใช่ค่ะ
1: โอเคค่ะต้องระวังมากเลยนะขอให้คุณจำเรียงดูแลสุขภาพนะอาจารย์เอิร์มบอกว่ายังถอยหลังได้นะดูแลตัวเองให้ดีควบคุมอาหารออกกำลังกาย
0: แต
1: ่
0: ต้องลงมือทำเองนะคะ
1: ค่ะคุณจันทนาค่ะคุณจันทนาอายุ67ปีน้ำหนัก48กิโลกรัมสูง156อ๋อคุณจันทนาบอกว่าเป็นรูมาตอยค่ะเป็นโรครูมาตอยหมอบอกว่าตอนนี้ฉีดวัคซีนโควิดมา3เข็มแล้วแต่หมอห้ามฉีดเข็ม4เพราะกลัวโรคจะกำเริบเลยขอคำแนะนำหน่อยอะค่ะ
0: คุณจันทนาฉีดวัคซีนโควิด
1: ค่ะเชิญค่ะ
0: 3เข็มนี้เป็นตัวไหนบ้างนะคะสูตรที่ฉีดนะคะ
1: คุณจันทนายังไม่ได้บอกรายละเอียดมาคุณจันทนาถ้าฟังอยู่นะบอกรายละเอียดเพิ่มมาหน่อยว่าฉีดวัคซีนอะไรนะคะ3เข็ม
0: ค่ะแล้วเข็มที่3เนี่ยฉีดเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะ
1: โอเคค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวขอข้ามคำถามของคุณจันทนาหน่อยนะ
0: เพิ่มก่อนเนาะ
1: โอเคบอกข้อมูลมาเพิ่มหน่อยนะคุณแววค่ะคุณแววอายุ76ปีน้ำหนัก58สูง155ตอนกลางคืนชอบมีอาการร้อนที่หลังเท้าร้อนจากหลังเท้าไปถึงปลายเท้าเลยนะเป็นแทบทุกวันแล้วก็เป็นตะคริวด้วยค่ะอยากทราบว่าอาการแบบนี้เกิดจากยาที่กินไหมเพราะว่าตอนนี้กินยาความดันยาไขมันและยาโรคกระดูกทานเฉพาะเวลาปวดแล้วก็มียาโรคเกาต์ด้วยโอ้ค่ะถามมาแค่นี้ละค่ะค่ะ
0: ค่ะค่ะความรู้สึกร้อนที่หลังเท้าไปปลายเท้าโดยที่ไม่มีการบวมอักเสบของตัวเท้าเลยถูกไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นแค่ความรู้สึกร้อนอย่างเดียวเนาะไม่มีบวมแดงขึ้นมาด้วยค่ะถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องปลายประสาทอักเสบแล้วล่ะค่ะที่จะทำให้มันเหมือนมีแค่อาการแต่ว่ามองภายนอกหรือว่าไม่เห็นอะไรนะคะอันนี้เนี่ยถามว่าเป็นผลข้างเคียงจากยาความดันไขมันได้ไหมหมอคิดว่าไม่เกี่ยวเนาะค่ะแต่ว่าถามว่าเกี่ยวกับเกาได้หรือเปล่าคือหมอแค่กำลังแยกอยู่ว่าเกาเองมันก็ชอบทำให้มีอาการปวดบวมที่นิ้วเท้าอะค่ะเลยไม่แน่ใจตรงนี้นะคะว่ามันมีบวมแดงร้อนหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็แปลว่าเกาอาจจะกำเริบมันถึงมีอาการแบบปวดร้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาค่ะต้องแยกกับโรคเกากำเริบนิดนึงแต่ถ้าตัวข้อมันไม่ได้บวมแดงร้อนแล้วโรคเกาก็คือคุมระดับยูริกได้ดีอยู่แล้วคุมตัวโรคได้ดีคิดว่าเป็นเรื่องปลายประสาทอักเสบแล้วล่ะค่ะที่ทำให้ร้อนขึ้นมาแบบไม่มีสาเหตุสามารถปรึกษาให้กับหมอที่รักษาความดันหรือไขมันได
1: ้
0: คุณหมอเขาจะได้จัดยาให้แต่คุณแววไม่ได้เป็นเบาหวานด้วยใช่ไหมคะ
1: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีข้อมูลเรื่องเบาหวาน
1: ค
0: ่ะเพราะตัวโรคเบาหวานเองนี่ก็เป็นตัวโรคสำคัญเลยที่ทำให้มีอาการปลายประสาทอักเสบแบบนี้นะคะเป็นอาการที่บ่อยเนี่ยคนไข้เบาหวานเลยด้วยซ้ำ
1: ค
0: ่ะหรือแม้แต่ถ้าคุณแววน้ำตาลเริ่มขึ้นก็มีความเสี่ยงจะทำให้มีอาการนี้ได้เหมือนกันโดยที่ยังไม่เป็นถึงขั้นเบาหวานนะคะค่ะ
1: ค่ะอย่างนี้อาจจะต้องไปพบแพทย์แล้วก็ตรวจเพิ่มเนาะ

0: เพิ่มว่ามีเป็นปลายประสาทอักเสบหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นช่วงเริ่มต้นของเบาหวาน
1: หรือเปล่า อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วคุณหมอเขามียาบรรเทาอาการให้
0: ค่ะ
1: เนาะถ้ามันมีอาการจนนอนไม่หลับนะคะคุณหมอเขาสามารถสั่งยาทำให้คุณแววดีขึ้น
0: ค่ะ
1: และใช้ชีวิตต่อได้แต่ในระหว่างที่ยังไม่ถึงคิวไปเจอคุณหมอหรือยังกลัวโควิดไม่กล้ามาโรงพยาบาลเนี่ยเอาผ้าฉุกน้ำอะค่ะมาวางไว้ก่อนก็ได้ในตำแหน่งที่ร้อนแสบนะคะมันก็จะช่วยบรรเทาอาการได
0: ้ค่ะ
1: ค่ะ
0: ผ้าอุ่นๆหรือว่าเย็นดีคะน้ำ
1: เป็นผ้าฉุกน้ำอุณหภูมิห้องอะไรแบบนี้ค่ะ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็จะสามารถช่วยบรรเทาอาการพลางๆก่อนได
0: ้
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: ค่ะมาที่คำถามของคุณจิรชยาค่ะคุณจิรชยาถามถึงคุณแม่อายุ88ปีคุณแม่ติดโควิดนะแต่ว่าหายแล้วค่ะแล้วก็คุณแม่ที่อายุ88ปีเนี่ยมีคิวให้ฉีดวัคซีนเข็ม4วันที่8พฤษภาคมนี้คุณแม่หายจากโควิดตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนก็เลยถามคุณหมอว่าสมควรจะให้คุณแม่ฉีดเข็ม4เลยไหมคะขอคำแนะนำหน่อยค่ะก็คือติดโควิดหายเมื่อต้นเดือนเมษายนมีคิวฉีดเข็ม4วันที่8พฤษภาคม8พฤษภาคมเนี่ยควรไปฉีดวัคซีนโควิดเข็ม4ไหมคะ
1: ก็คือหายมา1เดือนแล้ว
0: ใช่1เดือนแล้วค่ะอาจารย์เอิง
1: ค่ะถามว่าเราอาจจะชะลอการฉีดไปได้จนถึงสักประมาณหายสัก3เดือนแล้วค่อยไปฉีดก็ยังได้นะคะ
0: อ๋อ
1: ค่ะคือแค่เรารู้สึกว่าคุณแม่ก็อาจจะยังมีภูมิหลงเหลืออยู่จากการเป็นโควิดครั้งที่แล้วยังไม่ต้องรีบได้วัคซีนเข้าไปรวมจนถึงคุณแม่ก็อาจจะเพิ่งโทรมจากการเป็นโควิดยังไม่ทันกระเตื้องดีขึ้นจะต้องมามีผลข้างเคียงจากวัคซีนอีกอะไรแบบนี้
0: ค่ะ
1: แล้วคุณแม่ตั้ง88แล้วโน้จะ90แล้วก
0: ็
1: คืออาจจะไม่ไหวหรือเปล่าค่ะค่ะจะสงสัยก็คือจะกังวลตรงนี้ล่ะค่ะว่าเดี๋ยวมีไข้เดี๋ยวอ่อนเพลียกินไม่ได้คนไข้บางคนเบื่ออาหารไปต่อไปอีกยังไม่ทันฟื้นจากโควิดอาจจะมาเบื่ออาหารจากวัคซีนอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมอคิดว่าน่าจะชะลอได้และในระหว่างนี้ก็คือต้องดูแลเรื่องความสะอาดเรื่องการป้องกันการรับเชื้อครั้งใหม่ด้วยนะคะชะลอไปสัก3เดือนนะคะหลังหาย
0: งั้นก็ให้คุณแม่งั้นก็แนะนำว่าวันที่8พฤษภาคมเนี่ยอาจจะยังไม่ต้องไปรับเข็ม4นะนับไปอีกสักพฤษภามิถุนากรกฎาก็ได้ใช่ไหมคะประมาณ3เดือนนะ
1: คะ
0: โอเคค่ะคุณกนิกาค่ะอายุ78ปีสูง147หนัก44บอกว่าฉีดแอสตราเซเนกาฉีดแอสตราเซเนกา2เข็มฉีดโมโดนาไปเมื่อธันวาปี64อยากทราบว่าเข็ม4จะต้องโมโดนาอย่างเดียวเลยไหมคะหรือว่าอย่างอื่นได้คะ
1: โอ้จริงจริงจริงไม่มีคำตอบไหนที่แบบเป็นคำตอบเดียวนะคะหมอคิดว่าคุณกันนิกาอาจจะเลือกว่ารอดูก่อนยังไม่ต้องรีบฉีดก็ยังได้เลยพอแอสตราไป2โมเดอร์นาไป1เนา
0: ะ
1: แต่ถ้าคุณกันนิกามีความรู้สึกว่าอยากฉีดเพื่อความมั่นใจว่าอะวัคซีนแต่ละอันที่เราฉีดเนี่ยมันครบโดสจริงๆของที่เขาแนะนำของที่เขาทำวิจัยอะไรแบบนี้ค่ะโมเดอร์นาเข็มที่2ก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ว่ามันจะได้ไปกระตุ้นกับโมเดอร์นาเข็มที่1ที่ได้ฉีดไปแล้วของคุณกันนิกา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะแต่ถ้าดูจากสูตรที่ฉีดนี่ก็ยังชะลอได้นะคะยังไม่ต้องรีบเข็มที่4ยังได้เลยด้วยซ้ำ
0: ใช่เพราะว่าแอสตรา2เข็มแล้วก็โมเดอร์นา
1: ไป1เข็
0: ม
1: ขึ้นอยู่กับว่าคุณกันนิกาเนี่ยตอนฉีดโมเดอร์นาครั้งที่แล้วเนี่ยมีอาการข้างเคียงจากวัคซีนหรือเปล่าหลายคนที่อยากจะเปลี่ยนใจจากโมเดอร์นาก็พอรู้สึกว่าไม่อยากทนผลข้างเคียงเหมือนเดิมอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยอยากเปลี่ยนตัวหรืออะไรแบบนั้นนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค
0: ่ะโอเคดิฉันเพิ่มให้เมื่อวานเนี่ยอาจารย์แจ็คจักรพงศ์มาในรายการรัดคิวหมอเรามาอาจารย์แจ็คบอกว่าคนที่มีผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเนี่ยพอฉีดเข็มต่อไปเนี่ยจะมีอาการจะมีผลข้างเคียงลดลงค่ะ
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมคะอาจจะไม่ต้องกังวลมากนะเวลาถ้าเกิดจะไปฉีดเข็มกระตุ้นมากขึ้นแต่

0: ตอนนี้ได้เข็มกระตุ้นไปแล้วไงเข็ม3แล้วก็ค่อนข้างจะโอเคแล้วนะตอบคำถามของคุณไอแอมปอกันหน่อยค่ะคุณไอแอมปอยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยค่ะอายุ20ปีถามแบบนี้ค่ะอาจารย์พีอาจารย์เอิงความเครียดส่งผลอย่างไรต่อสมองของวัยรุ่นบ้างครับผมเนี่ยนะดูรายการทุกวันเลยครับแต่ผมมีความเครียดก็เลยกลัวว่าจะส่งผลต่อสมองอะครับ
1: ค่ะจริงๆปกติแฟนรายการเรานี่ไม่น่าจะอายุน้อยขนาดนี้เลย
0: อายุ20
1: น่าจะเป็นวัยผู้ใหญ่หรือวัยผู้สูงอายุด้วยซ้ำนะคะคุณไอแอมปอนี่เป็น FC รุ่นเยาว์เลยจริงๆ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ถามว่าความเครียดเกี่ยวกับสมองไหมเกี่ยวแน่นอนค่ะนะคะพอเรามีความเครียดปุ๊บเนี่ยก็แปลว่าสมองเรามันต้องมีการหลั่งสารเคมีอะไรที่มันออกมาเพิ่มขึ้นเนาะแล้วพอมันมีสารเคมีอะไรเพิ่มขึ้นหลั่งออกมามากทีนี้มันก็จะมีการสั่งการไปที่อวัยวะต่างๆร่วมด้วยค่ะโดยที่อ่ะบางคนก็จะเริ่มมีกรดในกระเพาะเพิ่มขึ้นบางคนลำไส้บีบตัวเร็วขึ้นเกิดท้องสงท้องเสียก็มีบางคนคำสั่งจากสมองมาที่หัวใจทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นนะคะใจสั่นมือสั่นหายใจไม่อิ่มคือเยอะแยะเลยค่ะนะคะแล้วนอกจากนี้ความเครียดก็มีผลกับสมองทำให้เรานอนไม่หลับเจอบ่อยมากขึ้นและที่เรากลัวมากที่สุดนะคะก็คือเรากลัวเรื่องเป็นโรคซึมเศร้าเพราะความเครียดสะสมไปนานๆไม่รู้จะหาทางออกยังไงให้กับชีวิตเนาะไม่รู้จะแก้ปัญหาชีวิตยังไงก็ไปจบในเรื่องโรคซึมเศร้าได้อีกที่ต้องรักษาต่อเนื่องกันไปอีก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะอาจารย์พีมีอะไรเพิ่มเติมคะสำหรับปัญหาความเครียดของวัยรุ่นไหมคะ
2: จริงๆแล้วอันเนี้ยก็คือดีใจนะคะที่ถามมาเนาะแสดงว่าคนไข้เนี่ยค่ะเริ่มรู้ตัวว่าตัวเองกำลังมีความเครียดแล้วเนี่ยจริงๆเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากเลยค่ะดังนั้นก็คือพอเราเริ่มรู้ตัวว่าโอเคเรากำลังมีความเครียดเรารู้ว่าเดี๋ยวมันจะส่งผลกระทบที่ไม่ดีกับร่างกายเราแน่ๆงั้นเราจะได้เริ่มต้นหาวิธีจัดการกับความเครียดนะคะเนาะทีนี้ถ้าคิดว่าโอเคด้วยตัวเองคิดว่าไม่สามารถจัดการได้ต้องการความช่วยเหลือนะคะจริงๆก็คือคนใกล้ชิดคุณพ่อคุณแม่คนที่เราสนิทนะคะแต่ถ้าคิดว่ายังช่วยไม่ได้อีกอยากหาคนอื่นช่วยนะคะก็มาพบคุณหมอได้เหมือนกันนะคะใช่
0: ค่ะโอเคค่ะคำถามของคุณสุภัตราเพ่งพินิจนะคะคุณสุภัตราอายุย่าง65ค่ะสูง160หนัก 53.5 เป็นเบาหวานกับไขมันค่ะแต่คุณหมอให้หยุดยามาได้ 3-4 ปีแล้วแต่ก็ยังนัดตรวจทุกปีนะคะค่า HbA1c เหรออ๋อ
1: A1c ค่ะ
0: อ๋อๆค่ะของปีที่แล้ว 6.0 ปีนี้ 6.1 ค่ะแต่ตอนนี้น้ำหนักลดเหลือ 53.5 ก่อนหน้านี้น้ำหนัก 55-56 ก็เลยกังวลเรื่องน้ำหนักอะค่ะอาจารย์คะอาจารย์น้ำหนักลดลงมาประมาณ2กิโลเนาะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะเท่าที่ฟังของคุณสุภัตราดูก็คือแปลว่าเขาน่าจะสามารถคุมเบาหวานแล้วก็ไขมันได้ดีโดยไม่ต้องทานยาด้วยการปรับอาหารแล้วก็ปรับพฤติกรรม
0: ค่ะ
1: นะคะฟังดูคล้ายจะเป็นแบบนั้นนะคะก็ต้องดูเคล็ดลับของการปรับอาหารของคุณสุภัตราแล้วล่ะว่าตอนนี้รับประทานอาหารในรูปแบบไหนอยู่แล้วก็มีการออกกำลังกายมากน้อยแค่ไหนค่ะเพราะบางคนก็คือควบคุมอาหารแบบเข้มงวดเนาะเพราะว่าไม่อยากกินยาเบาหวานต่อไม่ทานบางคนแบบเลือกเปลี่ยนสูตรอาหารเป็นสูตรไม่มีคาร์โบไฮเดรตเลยค่ะทานเป็นสูตรคีโตเจนิกก็มีคนไข้หมอเนาะแล้วน้ำหนักเขาก็จะลดลงมาเรื่อยๆร่วมกับผลเลือดของเบาหวานที่ดีขึ้นเรื่อยๆจนบางคนก็คือหยุดยาไปอย่างคุณสุภัตรานี่แหละค่ะแต่อย่าลืมว่าอาหารที่เราแบบเหมือนพยายามลดเพราะเรากลัวเป็นเบาหวานเนา
0: ะ
1: มันก็จะลดน้ำหนักลงไปด้วยนะคะและร่วมกับคุณสุภัตราออกกำลังกายเยอะอีกต่างหากเนี่ยค่ะนะคะมันก็เลยทำให้ภาพรวมของน้ำหนักเอ๊ะทำไมมันลดลงมาประมาณ2โล3โลนะจะมีโรคอะไรหรือเปล่าอันนี้หมอต้องขอรายละเอียดแล้วล่ะค่ะถ้ามันเกิดจากการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตหมอว่าก็คือเป็นปกติของคุณสุภัตราแต่ถ้าไม่ได้ออกกำลังกายเลยไม่ได้ปรับอาหารอะไรเลยทีนี้เราก็ต้องมาตรวจละเอียดเหมือนกันนะคะว่ามันมีโรคแฝงอะไรที่

0: ให้น้ำหนักลดโดยไม่มีสาเหตุหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะไปที่คุณปุญญาพรนะคะคุณปุญญาพรอายุ79หนัก55สูง145คุณปุญญาพรเป็นโรคปัสสาวะไม่หยุดค่ะวันหนึ่งเนี่ยปัสสาวะถึง 5-6 ลิตรแน่อยากทราบวิธีรักษาเพราะว่าอาการเนี่ยเป็นมาหลายปีแล้วทำไงดีคะอายุ79ปีค่ะ
0: อันนี้แปลกค่ะหมอสงสัยว่าคุณปุญญาพรเคยไปหาคุณหมอแล้วตรวจละเอียดไหมคะว่าที่ปัสสาวะออกมาปริมาณเยอะเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน
1: ่
0: ค่ะถ้าไม่หาต้องไปตรวจดูหน่อยนะคะมันมีหลายสาเหตุมากจริงๆค่ะยกตัวอย่างเช่นโรคเบาหวานก็ทำให้ปัสสาวะออกมาเยอะมากอันที่สองโรคเบาจืดก็ทำให้ปัสสาวะออกมาเยอะมากอีกเหมือนกันค่ะนอกจากนี้ที่เจอบ่อยๆ อีกกลุ่มนึงก็คือถ้าเป็นคนดื่มน้ำมากบางคนก็ดื่มน้ำเยอะมากเลยนะคะเขาก็จะต้องปัสสาวะออกมามากใกล้ๆเคียงกับที่ดื่มเข้าไปอะค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะคะมันจะต้องมีการตรวจละเอียดเพิ่มแล้วล่ะค่ะว่าโอ้ปัสสาวะออกมาวันละ 5-6 ลิตรมันเกิดจากอะไรกันแน่แปลว่าคุณปุญญาพรต้องมีการดื่มน้ำเข้าไปไม่ต่ำกว่า 5-6 ลิตรเหมือนกันนะคะต่อวันถ้าไม่อย่างนั้นมันจะเอาน้ำที่ไหนมาออกเท่านี้ได้ทุกวันค่ะ
1: ค่ะก็คือว่าถ้าไม่ได้เป็นคนที่ดื่มน้ำมากถึง 5-6 ลิตรเนี่ยและปัสสาวะไม่หยุดแบบนี้ควรที่จะไปพบแพทย์และตรวจให้ละเอียดใช่ไหมคะอาจจะเป็น
0: ต้องไปหาสาเหตุแล้วล่ะค่ะใช่ค่ะมันมีหลายสาเหตุที่ต้องคิดถึงแล้วก็ต้องไปตรวจละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนะคะค่ะ
1: อ๋อคุณสุภัตราให้ข้อมูลมาเพิ่มแล้วค่ะอาจารย์เอิงคะบอกว่าทาน8ชั่วโมงหยุด16ชั่วโมงและทานแต่ของจืดๆอ๋อนี่ไงนี่ไง
2: ทำ
1: IF ด้วยทำ IF ด้วย
0: วันนี้หมอยังอยากลดให้ได้บ้างเหมือนกันนะคะนี่เก่งมากเลย
1: แสดงว่าควบคุมน้ำหนักควบคุมอาหารดีมากมี IF ด้วยทาน8ชั่วโมงหยุด16ชั่วโมงค่ะงั้นก
0: ็ต้องมีคนไข้หมอเนี่ยค่ะพอคุมดีเสร็จก็มากังวลอีกทำไมฉันน้ำหนักลดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะเอาแล้วอย่างนี้แนะนำคุณสุภัตรายังไงว่าควรที่จะแบบว่ากินเยอะขึ้นดีไหมอาจารย์
0: แต่ดูจากน้ำหนักของคุณสุภัตราแล้วนะคะ53สูง160น้ำหนักตอนนี้เนี่ยกำลังพอดี
1: อ๋อกำลังพอดีนะคะ
0: ไม่ได้อ้วนไปแน่นอนค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ไม่ได้ผอมไปด้วย
1: ค่ะ
0: ค่ะหมอว่าถ้าคงอยู่ประมาณนี้โอเคแต่ยกเว้นว่าเวลามีคนทักเนี่ยเขาจะไม่ค่อยสบายใจหน่อยคนที่นานๆเจอกันทีเฮ้ยทำไมเป็นไรปะทำไมผอมลง
1: เอออ
0: ย่าผอมมากนะเดี๋ยวหน้าเหี่ยวดูไม่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนไข้หลายคนจะมาเล่าแบบนี้ให้ฟังจะกังวลจากการทักของคนรอบตัวเนี่ยแหละค่ะ
1: ค่ะมาที่คำถามของคุณนกค่ะนกนิกิอายุ57ปีนะคะเป็นเบาหวานระดับน้ำตาลสะสม 7.5 ค่ะหมอให้ทานยาครึ่งเม็ดแต่คุณนกบอกว่าชอบลืมทานยาทานบ้างไม่ทานบ้างจะมีผลอะไรไหมคะ
2: อันนี้น่าจะมีแน่นอนใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะมีผลค่ะคุณนกเป็นเบาหวานแล้วก็น้ำตาลสูงนะคะ
1: ค
0: ่ะถ้าคุณนกลืมทานยาแต่คุณนกไม่ได้ปฏิบัติตัวในการลดน้ำตาลด้วยเนี่ยน้ำตาลมีแตกขึ้นนะคะคือมันจะมีแนวโน้มขาขึ้นไปเรื่อยๆจะไม่มีดีขึ้นมาได้เองเหมือนถูกหวยได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่ปล่อยให้เบาหวานน้ำตาลสูงโดยที่ไม่ควบคุมให้ดีระยะยาวมีผลกระทบแน
1: ่
0: กับหลายๆอวัยวะเลยค่ะที่จะเป็นอันตรายจากน้ำตาลสูงยกตัวอย่างเช่นไตนะคะตาหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองเนี่ยค่ะที่เรากลัวเนาะค่ะ
1: เพราะฉะนั้นนี่ก็คือต้องปรับแล้วล่ะยา
0: ต้องปรับ
1: อย่าลืมทานยาใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเพราะว่าหมอเข้าใจนะคนที่ไม่เคยมีโรคประจำตัวแล้วอยู่ดีๆมาตรวจเจอว่ามีโรคประจำตัวแล้วต้องกินยาทุกวันเนี่ยแรกๆมันลืมเหมือนกันนะคะไม่เคยทานยาทุกวันมาก่อนแล้วมาให้ทานทุกวันก็ต้องเข้าใจแหละว่าลืมบ้างอะไรบ้างเนา
1: ะ
0: แต่ถ้ายาตัวที่ทานเนี่ยเขาบอกว่า ต้องทานหลังอาหารบางทีทานก่อนอาหารบ้างทานพร้อมอาหารบ้างในเวลาที่นึกออกลืมมื้อเช้าไปทานมื้อเที่ยงบ้างหรือว่าปรับมาเป็นมื้อเย็นก็ได้เพราะลืมมื้อเช้ากับมื้อเที่ยงลืมเอายาไปที่ทำงานอย่างน้อยให้ได้ท

0: ทานวันละครึ่งเม็ดนะคะจะมื้อไหนก็ตามนะคะหมอว่าจะดีที่สุดเลยค่ะ
1: มีคำถามของคุณอนุชิตค่ะไม่ใช่คุณประเสริฐอายุ69ปีหนัก64สูง165บอกว่าจะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่หลังฉีดวัคซีนเข็ม4ได้ไหมครับห่างกันกี่วันดีครับ
0: ค่ะแนะนำคุณประเสริฐว่าฉีดวัคซีนดีนะคะแต่ว่าเว้นห่างกันสัก2อาทิตย์ขึ้นไปค่ะนะคะเพื่อที่จะได้ผลข้างเคียงไม่มากระทบกัน
1: ค่ะ
0: เน
1: าะ2สัปดาห์เนาะ2สัปดาห์ค่ะ
0: 2สัปดาห์ดีค่ะสนับสนุนเพราะตอนนี้กำลังจะถึงฤดูกาลที่รัฐบาลจะแจกวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วนะคะเราจะมีการแจกปีละ1ครั้งแล้วก็เป็นเดือนที่เริ่มมีการเปลี่ยนสายพันธุ์อัปเดตสายพันธุ์ของวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่กำลังจะระบาดในปีนี้พอดีเลยก็คือตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปเนี่ยเหมาะในการที่จะเริ่มมาเก็บวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วค่ะเพราะคนไข้หลายคนตั้งแต่โควิดมานี้ทิ้งไข้หวัดใหญ่เลยนะคะ
1: แต่จริงๆแล้วไม่ควรทิ้งใช่ไหม
0: ทิ้งมา 2-3 ปีแล้วนะคะหลายคนเลยสงสัยปีนี้จะได้เก็บวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันละเพราะฉีดโควิดกันครบไปแล้ว
1: ค่ะดิฉันคนหนึ่งก็ทิ้งไข้หวัดใหญ่เหมือนกันนะปีนี้ต้องไปฉีดละนะคะต้องฉีดละนะโอเคค่ะต่อไปนะคะคำถามต่อไปคำถามที่5นะคะจากทางโทรศัพท์นะคะโอเคขอคำถามที่5หน่อยค่ะโอเคขอคำถามที่5หน่อยค่ะคุณจามรีค่ะคุณจามรีอายุ81ปีน้ำหนัก60สูง154บอกว่าเป็นลำไส้แปรปรวนมา6ปีกินยา3ตัวค่ะยา3ตัวมีเฮริโบเรซินโดเลส SBOB อยากถามว่าถ้าสวนแป้งมาผลที่เกิดขึ้นคือลำไส้เป็นหลุมๆอยากถามว่ากินยามา6ปีแล้วร่างกายจะมีผลเสียไหมและจะต้องไปส่องกล้องอีกไหมคะอาจารย์เอิงกำลังขมวดคิ้วอยู่
0: กำลังขมวดคิ้วอยู่ค่ะก็เดี๋ยวนะคะพอดีมีประวัติละเอียดนิดนึงด้วยไม่แน่ใจว่าชื่อยานี้มันสะกดถูกหรือเปล่าเน
1: า
0: ะหมอไม่แน่
1: เป็นภาษาไทย
0: มาไม่แน่ใจเรื่องชื่อยาจริงๆ3ตัวนี้นะคะว่า SBOB หมอก็ไม่คุ้นเลยว่ามันมียาที่มีชื่อนี้
1: เป็นชื่อการค้าหรือเปล่าคะ
0: ค่ะของคุณจามรีเนี่ยน่าจะมีปัญหาเรื่องลำไส้ป่งพองแบบเหมือนคล้ายๆกับเป็นเขาเรียกว่าเป็นไดเวอร์ติคูลุมก็คือผนังของลำไส้เวลาเราอายุเยอะขึ้นนะคะในตัวผนังของมันเนี่ยมันจะหย่อนมันผิดหนังเราเนาะมันก็เลยเหมือนหย่อนแล้วพอมันมีรูปร่างเป็นเหมือนกระป๋องกระป๋องอยู่เดิมมันก็เลยเป็นกระป๋องหย่อนๆเหมือนถูกมากขึ้นค่ะข้อเสียของการที่จะเป็นภาวะนี้ก็คือว่ามีโอกาสที่จะวันดีคืนดีเลือดออกมีโอกาสที่วันดีคืนดีมีการติดเชื้อในกระป๋องพวกนี้นะคะแล้วก็มีอาการไส้ติ่งอักเสบแบบนั้นเลยได้เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นยังไงต้องมีการติดตามต่อเนื่องนะคะกับคุณหมอที่รักษาเรื่องกระเป๋ะในลำไส้แล้วก็ต้องมีการส่องกล้องซ้ำแน่นอนค่ะโดยทั่วไปคุณหมอเขาจะแนะนำส่องกล้องซ้ำเนี่ยทุก 5-10 ปีแล้วแต่ว่าเป็นโรคอะไรต้องมีการติดตามถี่มากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ทุก5ปียังไงต้องมีการส่องซ้ำอีกค่ะส่วนโรคลำไส้แปรปรวนเนี่ยคุณหมอเขาคงวินิจฉัยจากการตรวจละเอียดหลายๆอย่างดูแล้วนะคะที่จะหาโรคอื่นๆที่เป็นอันตรายกว่าออกไปพวกมะเร็งอะไรแบบนี้เนาะไม่แน่ใจว่าของคุณจามารีเนี่ยมาด้วยเรื่องอุจจาระบ่อยๆหรือเปล่าก็คือถ่ายอุจจาระบ่อยลำไส้แปรปรวนจะมีหลักๆ2อย่างก็คือท้องผูกหรือไม่ก็ท้องเสียค่ะแล้วก็การรักษาส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปเรื่องการให้ยาบรรเทาอาการท้องผูกก็ให้ยาระบายท้องเสียก็ให้ยาหยุดถ่ายแล้วก็ร่วมกับ ให้การปรับพฤติกรรมเรื่องลดความเครียดแล้วก็วิตกกังวลอย่างที่บอกว่าพอมีความเครียดเนาะเหมือนคุณไอแอมปอถามนะคะจะมีผลกับสมองไหมก็คือพอมีปุ๊บมันก็จะสั่งงานไปที่ลำไส้ให้มันบีบตัวถี่ก็ได้บีบตัวน้อยลงก็ได้มีได้สองขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องทำยังไงเรื่องการดูแลจิตใจผ่อนคลายความเครียดอันนี้ต้องทำร่วมกันไปนะคะแล้วถ้าอาการดีขึ้นจากการที่เราไปแก้ต้นเหตุของความเครียดตรงนั้นได้การรับประทานยาสำหรับลำไส้แปรปรวนก็อาจจะลดลงได้ค่ะ
1: อืมค่ะอาจารย์พีมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
2: จริงๆไม่มีค่ะเหมือนอาจารย์เอิงบอกเลย
1: ค่ะโอเคค่ะมันก็คือก็ต้องดูแลตัวเองนะแล้วก็อาจจะต้องกลับไปหาคุณหมอด้วยนะถ้าลำไส้แปรปรวนแบบนี้ด้วยนะคะมีคุณผู้ชมถามเรื่องของการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะรามาก็จะเริ่มเดือนนี้ใช่ไหมคะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ค่ะ
0: โดยทั่วไปเราจะเริ่มประมาณพฤษภาหรือมิถุนาไม่เกินนี้
1: ค่ะ
0: แต่เพียงแต่เราก็ต้องรอรัฐบาลส่งมาให้อยู่
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วถ้าส่งมาเมื่อไหร่เราจะรีบประกาศให้คนไข้มารับวัคซีนโดยทั่วไปก็แค่2อาทิตย์เท่านั้นนะ
1: คะ
0: เปิดเร็วเคลมเร็วปิดเร็วเหมือนกัน
1: อ๋อเหรอฉีดได้2อาทิตย
2: ์
1: คร
0: ับ2อาทิตย์
1: คุณผู้ชมที่ถามมา
2: เดี๋ยวรอนะก็สามารถมาฉีดได้ตลอดนะคะเพียงแต่ว่าถ้าไม่ใช่ของรัฐบาลก็หมายว่าเราจะต้องเสียตังค์เนี้ยค่ะเข็มละประมาณ300บาทประมาณนี
1: ้
2: ค่ะ
1: ค
2: ่
1: ะค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วก็ทยอยมาฉีดกันเองได้แต่ถ้ารอของรัฐบาลเดี๋ยวก็จะมีการประกาศอีกทีนึงนะคะ
0: มีการประกาศแต่สูตรที่เสียเงินกับฟรีเนี่ยคนละสูตรกันนะคะ
1: ก็คือคนละสูตรกัน
0: แบบฟรีโดยทั่วไปก็จะเป็น3สายพันธุ์แต่ถ้าควักกระเป๋าจ่ายเองก็จะเป็น4สายพันธุ์ค่ะ
1: ค่ะโอเคค่ะวันนี้นี่หมดเวลาแล้วค่ะนะคะขอบคุณชุดสวยๆจากวรินดาด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์พีและอาจารย์เอิงมากนะคะตอบคำถามได้เยอะมากเลยทีเดียวค่ะหลากหลายมากเลยค่ะลากันไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับรายการกินกับหมอสำหรับวันนี้นะครับเมนูอาจจะดูรุนแรงนิดนึงเพราะว่าวัตถุดิบของเราคือเส้นบุกโดยเฉพาะคุณข้าศึกไม่บุกนะครับแต่จะเป็นเมนูอะไรนั้นไปติดตามชมกันเลยครับป้า

เป็นยังไงกันบ้างครับเมนูในวันนี้เส้นบุก3กษัตริย์เหมาะสำหรับคุณแม่ที่ข้าศึกไม่บุกนะครับรับรองว่าทะลุทะลวงกันเลยทีเดียวเพราะว่าเส้นบุกนะครับจะมีสรรพคุณในการช่วยระบายในช่วงที่คุณแม่ตั้งครรภ์นะครับจะมีโอกาสเกิดโรคริดสีดวงทวารหนักได้ง่ายขึ้นส่วนหนึ่งเป็นผลจากฮอร์โมนของการตั้งครรภ์ที่จะทำให้หลอดเลือดมีการขยายตัวโป่งพองออกอีกส่วนหนึ่งนะครับเกิดจากมดลูกที่ขยายขนาดขึ้นกดทับหลอดเลือดภายในอุ้งเชิงกรานครับสำหรับวิธีป้องกันไม่ให้เกิดริดสีดวงทวารนะครับก็ง่ายๆเลยรับประทานอาหารที่มีกากใยสูงพวกผักผลไม้ต่างๆและดื่มน้ำเยอะๆปรับพฤติกรรมเรื่องของการขับถ่ายด้วยครับไม่ควรเบ่งแรงเกินไปหรือว่านั่งขับถ่ายนานเกินไปครับการเป็นริดสีดวงทวารไม่ได้ส่งผลกระทบต่อทารกในครรภ์เพียงแต่คุณแม่เนี่ยจะเกิดอาการที่ทำให้รู้สึกไม่สบายตัวถ้ามีปัญหามากๆเนี่ยก็แนะนำให้ปรึกษาคุณหมอที่ฝากครรภ์ครับรายการวันนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์โดยเฉพาะคุณแม่ที่มีอาการท้องผูกและริดสีดวงทวารนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการกินกับหมอสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมระพีบุญอาจารย์เต้คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ในวันนี้ครับผมไม่ได้มาคนเดียวครับผมมากับอาจารย์ป๊อปครับเพราะว่าอยากจะคุยกันเรื่องที่ผมสนใจมากคือเรื่องของการนอนไม่หลับครับคุณผู้ฟังเคยนอนไม่หลับไหมครับถ้าคุณนอนไม่หลับคุณไม่เหงาครับเพราะว่ามีคนอีก19ล้านคนในประเทศไทยหรือ 40% ของประชากรไทยเลยนะครับที่ประสบปัญหาการนอนไม่หลับการนอนไม่หลับเนี่ยมันจะนำมาซึ่งปัญหาในวันต่อมาครับเพราะคุณจะตื่นมาด้วยความเพลียตื่นมาด้วยอารมณ์ที่หงุดหงิดแปรปรวนวันนี้เราจะมาคุยกันว่าเราจะทำยังไงดีคุณภาพการนอนของเราจึงจะดีขึ้นครับแต่ก่อนที่จะไปคุยกับอาจารย์ป๊อปก็ต้องโฆษณาสรรพคุณนิดนึงว่าอาจารย์ป๊อปเป็นใครมาจากไหนเนาะนะครับอาจารย์ป๊อปก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นักกิจกรรมบำบัดสุภลักษณ์เข็มทองครับอาจารย์เป็นอาจารย์อยู่ที่สาขาวิชากิจกรรมบำบัดคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลครับตัวกิจกรรมบำบัดเนี่ยชื่อตัวเนี่ยครับผมคาดหวังเลยนะความคาดหวังผมก็คืออาจารย์ช่วยทำให้ผมหายนอนไม่หลับหน่อยเถอะแต่ก่อนนะครับอาจารย
2: ์
1: มันก็อาจจะนอนไม่หลับสักเดือนละครั้ง2เดือนครั้งแต่หลังๆมันมาถี
2: ่
1: แล้วมันเริ่มเป็นวงจรอาจารย์คืนนี้อาจจะนอนแบบโอ้ย9ชั่วโมงเลยเพราะมันอดนอนมาหลายวันพอนอนไป9ชั่วโมงวันต่อมาก็อ้าวนอนไม่ได้อีก
2: ไม่คงที
1: ่ไม่คงที่นี่ผมพูดเองเหมือนผมพยายามที่จะวินิจฉัยว่าผมมีอาการนอนไม่หลับจากอะไรเนาะแต่มาคุยกับอาจารย์ป๊อปดีกว่าว่าในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการทำกิจกรรมบำบัดแล้วก็เจอผู้ที่มีปัญหาเรื่องการนอนมาเยอะเนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องของปัจจัยก่อนดีกว่าว่าอะไรบ้างที่มันทำให้คนคนนึงต้องประสบกับการนอนไม่หลับ
2: มีอยู่3ปัจจัยหลักๆนะครับ
1: คร
2: ับ เป็นปัจจัยทางร่างกายเราเองนะครับร่างกายเราเองเนี่ยมันเหนื่อยง่ายไห
1: ม
2: หรือไม่ยอมเหนื่อย
1: ไม่ยอม
2: จริงๆร่างกายมันเหนื่อยละ
1: โอ้
2: ปัจจัยที่2เป็นปัจจัยทางด้านจิตใจ
1: จิตใจ
2: ตรงนี้ก็คืออารมณ์108
1: ครับ
2: มี108อารมณ์จริงนะครับอาจารย์เต้
1: 108นี่คือจำนวนของอารมณ์ที่เราม
2: ีใช่เลยแล้วก็นักกิจกรรมบำบัดเราก็จะต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าอารมณ์108นี่คืออะไร
1: ที่มารบกวนจิตใจ
2: ที่มารบกวนจิตใจแล้วก็แยกเป็น3อันหลักๆ
1: คร
2: ับ ก็คือวิตกกังวล
1: เศร
2: ้
1: า
2: ซึม
1: อ้าวซึมกับเศร้านี่ไม่ได้มาด้วยกันเหรอ
2: ไม่ได้มาด้วยกันเลยครับเศร้าก่อนแล้วค่อยไปซึม
1: ครับ
2: แล้วก็อาจจะกระโจนไปที่ภาวะซึมเศร้า
1: เอาวิตกกังวลก่อน
2: วิตกกังวลเนี่ยพูดง่ายๆก็คือเราคิดไปเอง
1: ครับ
2: เราคิดไปก่อนล่วงหน้าใจเราเนี่ยไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยเนาะแม้กระทั่งเรากำลังจะนอนก็กังวลก่อนละคราวนี้สมองก็จะตื่นตัวตลอดเลย
1: ใช่แล้วลักษณะอย่างหนึ่งเวลาที่เราคิดไปเองล่วงหน้าเราไม่เคยคิดบวกนะ
2: ใช่
1: เรามักจะคิดลบไปก่อน
2: แน่นอนมนุษย์เราทุกคนเนาะเราจะคิดลบไปก่อนเยอะแยะเพราะว่าเรากลัวไงยิ่งคิดยิ่งกลัวดังนั้นวงจรที่เราจะตัดวงจรอุบาทได้ก็คือการเขียนผมให้คนไข้หลายคนเขียนบอกว่าเขียนมาเลยเต็มที่เลยหนึ่งหน้ากระดาษเขียนได้2ข้อเพราะว่าทุกข้อคิดไปเองสิ่งที่เราจะเขียนได้สมองจะจดปากกาและเขียนได้ชัดเจนเป็นรูปธรรมเนี่ยคือสิ่งที่เขากลัวจริงๆเขาถึงเรียกว่าวิตกกังวลหรือวิตกจริต
1: คำที่2ครับคำว่าเศร้า
2: เศร้าเนี่ยเศร้าก็คือเราโดนกระทำเราโดนคำพูดมาตำหนิติเตียนเราจากคนอื่นเนาะหรือแม้แต่คำพูดที่ตัวเองว่าตัวเองอันนี้มันทำให้เราแบบโหเบื่อมันจะมากลุ่มเบื่อท้อถอยลังเลไม่แน่ใจเหงาแล้วก็มันก็จะมาเป็นเศร้าเศร้านี่ก็คือถ้าสุขภาพเนี่ยสัก2วันก็มากสุดละ
1: มันจะหายไปเอง
2: มันจะหายไปเองโดยธรรมชาติ
1: มีกลไกของมัน
2: กลไกของมันคือน้ำตามันไหลน้ำตาปล่อยให้มันไหลไปเลยนะครับเนาะแต่ถ้าไม่ได้จริงๆเนี่ยเราก็มักจะเนี่ยครับบริเวณตรงกลางอกเราเนี่ยเราสามารถเคาะได้ ขอให้เราได้ยินเสียงตัวเองตัวนี้เราเรียกว่าต่อมไทมัส
1: อ๋อมีต่อมไทมัสอยู่ที่บริเวณกลางอก
2: ตอนเด็กๆเนี่ยเวลาเราร้องไห้เนี่ยเราร้องไห้หิวของกิน
1: ครับ
2: เราร้องไห้แบบโยเยอยากสื่อสารเนาะแต่จริงๆแล้วตอนเด็กๆเรามีต่อมไทมัสเราก็เลยไม่ได้รู้สึกเศร้าเราจะมาเศร้าตอนประมาณอายุ14ปี
1: ทำไมต้อง14ครับ
2: ช่วง14ปีมันเป็นการเปลี่ยนฮอร์โมนเนาะดังนั้นต่อมไทมัสเนี่ยมันก็จะทำงานน้อยลง
1: มีขนาดเล็กลง
2: เล็กลงเนาะแต่ตอนนี้เวลาเคาะยังไงมันก็ยังกังวานได้อยู
1: ่
2: เราก็แค่หายใจเข้าแล้วก็เหมือนเราถอนหายใจฮ่าอย่างเงี้ยเคาะไปถอนหายใจมันก็จะแบบโล่งเองหายเศร้าเองอันต่อมาก็คือเราอย่าปล่อยให้เศร้าเป็นซึม
1: ครับ
2: เมื่อใดซึมปุ๊บเขาก็ไม่อยากไปทำงานไม่อยากไปเรียนไม่อยากทำอะไรเลยแต่ถ้าเป็น2สัปดาห์มันเริ่มมีภาวะซึมเศร้าละอันต่อมาปัจจัยที่3คือปัจจัยข้างนอกแหละปัจจัยเรื่องแสงเนาะแสงรบกวนเราไหมถ้าเกิดแสงมันไม่มืดสนิทบางคนก็หลับไม่ได้เนาะหรือบางทีได้ยินเสียงไวๆหูหาเรื่อง ก็มาแล้วเหมือนกัน
1: เป็นคนหูไว
2: หูไว และตอนนี้ที่น่าสนใจมากคือแสงสีฟ้าครับ
1: มันมาจากไหนครับแสงสีฟ้าม
2: ันมาจากมือถือมันมาจากคอมพิวเตอร์มันมาจากอะไรเนี่ยห้องนอนมีไว้นอนถ้าต้องทำงานก็ต้องแบบก่อนนอน1ชั่วโมงต้องเอาแสงสีฟ้าออก
1: ถ้าจะว่าไปในมือถือเองเนี่ยมันก็จะมีโหมดที่สำหรับลดแสงสีฟ้า
2: ใช่ลดแสงสีฟ้าได
1: ้ครับแต่ลดแสงสีฟ้ามันอาจจะไม่เพียงพอเพราะว่าสิ่งที่อยู่ในมือถือเนี่ยมันอาจจะนำมาซึ่งความกังวลหรือว่า
2: เพราะมันมีคลื่น
1: เพราะมันอาจจะมีคลื่นรวมทั้งอาจจะมีคำสั่งจากเจ้านายให้ทำตอน 2:00 น. อยู่เนี่ยมันก็เลยกังวลแล้วปิดสวิตช์สมองไม่ได้
2: ถูกต้องเขาบอกว่า 1-3 ชั่วโมงก่อนนอนเนี่ยให้ถือว่ามันเป็นสุนทรียะเป็นอะไรที่เราแบบอยากจะมีความสุขกับตัวเองกับครอบครัวที่เรารักด้วยการสัมผัสด้วยการทำอะไรเบาๆการบอกรักการกอดกันเป็นเรื่องธรรมชาติมากเลย
1: นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วล่ะอาจารย์ป๊อปก็คือมีอยู่ช่วงนึงที่แบบโอ้ยงานมันเยอะมากถ้าอยากจะนอนเที่ยงคืน 6:00 น. ผมต้องปิดสวิตช์เครื่องคอมพิวเตอร์ผมแล้วอะแล้วก็เริ่มดูซีรีส์ทำโน่นนี้นั่นไปเพื่อจะค่อยๆผ่อนคลายอย่างที่อาจารย์ป๊อปว่า
2: แต่มันจะไม่ผ่อนคลายเขาบอกว่าห้องนอนคือนอนไม่ใช่ห้องทำงาน
1: และห้ามดูซีรีส
2: ์ที่สำคัญคือถ้าไม่ใช่เกี่ยวกับการที่วางตัวเรานอนกติกาแบบนึงคือถ้าเราลงไปวางบนหมอนปุ๊บถ้าใน20นาทีเรายังแบบไม่รู้สึกเคลิ้มๆจะหลับให้ลุกจากห้องนอนลุกจากเตียงออกมาถ้ากรณีอยู่คอนโดเงี้ย
1: เพียงคุณนอนไม่ถึง20นาที
2: อย่าไปอยู่บนพื้นที่นั้นอย่าไปอยู่พื้นที่นั้นเพราะสมองจะรู้สึกว่ามันไม่ได้นอนแน่นอน 1-3 ชั่วโมงก่อนนอนเราเรียกว่า unthink จะต้องทำอะไรก็ได้ที่เราใช้ความคิดน้อยๆช้าๆสบายๆแล้วเป็นชั่วโมงที่เป็นการดูแลตัวเองด้วยความรักความเข้าใจดูแลคนที่เรารักแค่นั้นพอครับ
1: ครับก็เราพูดถึง3องค์ประกอบหลักที่มันอาจจะมีผลในการที่เราทำให้นอนไม่หลับเนาะก็มีเรื่องของร่างกาย
2: ใช่
1: เรื่องของจิตใ
2: จ
1: แล้วก็สภาพแวดล้อม
2: แวดล้อมรอบนอก
1: เมื่อมันถึงจุดที่ร่างกายของเราพักผ่อนเพียงพอแล้วมันก็จะตื่นเองโดยอัตโนมัติถูกไหมครับ
2: ถูกต้องเลยครับ
1: แต่ถ้าพอเรานอนไม่หลับมันก็อาจจะทำให้มีการทดเวลาไปแล้วการทดเวลามันก็จะทำให้นาฬิกาชีวภาพมันมีเลื่อนกันไปปกติแล้วนาฬิกาชีวภาพเนี่ย มันทำงานอย่างไรมันมีช่วงเวลาอะไรยังไง

0: ครับนาฬิกาชีวภาพเนี่ยมันมีช่วงเวลาของมันเนาะก็คืออวัยวะภายในทุกเนี่ยมันจะซ่อมแซมตัวเองนะครับมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่มันไม่เลื่อนนะครับ
1: ครับ
0: ครับมันจะช่วงเวลานั้นมันก็จะอัตโนมัติแบบนั้น
1: โอ้
0: ใช่ดังนั้นเวลาที่เราจะต้องนอนคือห้ามเกินเที่ยงคืน
1: ห้ามเกินเที่ยงคืน
0: ใช่พอช่วงเวลาตั้งแต่3ทุ่ม
1: ครับ
0: จนถึง5ทุ่ม
1: ฮะ
0: เป็นช่วงเวลาที่เราเรียกว่า3อวัยวะกำลังอุ่นเครื่อง
1: ครับ
0: ชุดปอดกับหัวใจน
1: ี่
0: คือชุดที่1กระเพาะไปท่อน้ำดีเสร็จแล้วก็ลงไปที่อวัยวะที่เป็นเรื่องลำไส
1: ้ครับ
0: พอหลังเที่ยงคืนปุ๊บตัวการสำคัญมากก็คือลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่จะเริ่มค่อยๆซ่อมแซมตัวเองดังนั้นถ้าเกิดสมมติบังเอิญเรานอนหลังเที่ยงคืน
1: ครับ
0: ลำไส้เล็กก็ยังไม่ได้พักผ่อนสักที
1: แล้วเราจะทำยังไงดีที่จะในที่สุดแล้วมันจะทำให้เรานอนได้ตามนาฬิกาชีวภาพที่อย่างที่มันควรจะเป็น
0: เราต้องคิดยืดหยุ่นครับยกต
1: ั
0: วอย
1: ่
0: างเช่นเขาให้เวลามาทุกๆ3ชั่วโมงเลยนะ
1: คร
0: ับแล้วก็ต้องพยายามอยู่ใน3ชั่วโมงเท่าที่เราจะบอกตัวเองได
1: ้
0: ว
1: ิ
0: ธีการบอกตัวเองเนี่ยมีอยู่3รูปแบบยกตัวอย่างเช่นเราจะนอนกี่โมงถ้าพูดซ้ำๆสมองมันจะเตือนเราเองอาจจะจดก็ได้จะเขียนก็ได้นะครับจะโน้ตไว้ตรงกระดานก็ได
1: ้
0: นะอาจารย์เต้จะนอน4ทุ่มเนี่ยพูดไปสัก3ครั้งเป็นอย่างน้อยและเดี๋ยวอาจารย์เต้จะตื่น6โมงเช้าเพราะว่าน้ำเสียงที่เราใส่เข้าไปคือเราบอกชื่อเราสมองเรารู
1: ้
0: เราบวกเวลานาฬิกาชีวภาพเรารู้เวลานะครับ
1: ครับ
0: เพราะเหมือนกับเรามีนาฬิกาปลุกอยู่ในตัวเรา
1: ทีนี้เมื่อเราบอกตัวเองแล้วแล้วถ้ามันนอนไม่หลับ
0: ถ้ามันนอนไม่หลับเหมือนที่เราพูดเมื่อกี้นะครับก็คือถ้าเกิดเราอยู่บนเตียงกระสับกระส่ายสัก20นาทีเราก็ต้องลุกจากเตียง
1: ลุกมาเลย
0: แล้วก็บอกร่างกายว่าผ่อนคลายนะเดี๋ยวเราหาอะไรผ่อนคลายเบาๆทำอะไรเบาๆทำอะไรคิดน้อยๆที่เราเรียกว่าอันติ้งเพราะว่าสมองเราไม่ชอบอยู่3คำ
1: ยังไงครับ
0: คำว่าไม่คำว่า
1: อย่า
0: คำว่าต้อง
1: ฟังดูเป็นประโยคคำสั่ง
0: ใช่เป็นคำสั่งแล้วก็โดยเฉพาะเราจะเห็นชัดมากในคนที่เป็นสมองเสื่อม
1: คร
0: ับ เขาจะนอนหลับยากมากดังนั้นเขาต้องการอะไรที่หูข้างขวาเนี่ยรับเรื่องเสียงเพลงปัจจุบันนี้นะครับมันจะมีดนตรีที่ใช้คลื่น2เสียงก็คือจะมีหูฟังที่เราเรียกว่าโบนคอนดักเตอร
1: ์
0: นะครับวางไว้ที่กกหูนะครับมันก็จะให้เสียงสั่นสะเทือนไปมันจะกลายเป็นทีตาคลื่นอย่างต่ำๆทำให้สมองเราเนี่ยมีสมาธิและหลับง่าย
1: โอ้เหรอครับ
0: ครับ
1: สมมติว่าเราหลับอะบางทีตื่นมาเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าเฮ้ยตกลงเราได้หลับหรือเปล่าเพราะว่าตื่นขึ้นมาเนี่ยมันยังเพลียอยู่เลยอะ มันจะมีอะไรที่จะบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยนอนพอกี่ชั่วโมงนอนไป6ชั่วโมงเนี่ยพอไหม8ชั่วโมงพอไหมหรือมันมีตัวเลขที่เป็นแบบ magic number ที
0: ่
1: ทุกคนต้องนอนให้ได้เท่านี้นะเมื่อนอนให้ได้เท่านี้ชั่วโมงแล้วนี่คือการนอนหลับยังมีคุณภาพ
0: ตัวเลขที่ติดต่อกันอย่างน้อยคือ6ชั่วโมง
1: 6ชั่วโมง
0: ทันทีที่เรานอนไปแล้วแล้วก็อาจจะตื่นขึ้นระหว่างทางบ้างแต
1: ่
0: ถ้ารวมๆแล้วนะฮะ 85% ก็หมายถึงว่าอาจจะไม่ครบ6ชั่วโมงแต่ 85% เราถือว่ารับได้แสดงว่าถ้ารับได้ปุ๊บแล้วเราหมั่นเขียนไดอารี
1: ่
0: นะครับหมั่นเขียนไดอารี่ว่าเรานอนและตื่นมากี่ครั้งอะไรประมาณโดยประมาณถ้าเรา 85% แสดงว่าเราร่างกายกำลังปรับตัวอยู
1: ่
0: ก็พอที่จะมีแนวโน้มนอนหลับได
1: ้ครับ
0: แต่ยังไม่ได้คุณภาพ
1: บางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าเรานอนไม่หลับหรือเปล่าเราอาจจะมีเพื่อนที่บอกเฮ้ยทำไมวันนี้เธอดูแบบไม่สดชื่นเลยหรือว่างูงี่เป็นพิเศษมันจะมีคล้ายๆเป็นแบบทดสอบอะไรไหมครับที่จะเป็นการบอกว่าเนี่ยคุณนอนไม่หลับแล้วล่ะหรือว่าเนี่ยคุณนอนโอเคแล้ว
0: ครับมันก็จะมีอยู่ประมาณ8คะแนนที่เราต้องให้ตัวเอง
1: อ๋อมีเป็นคะแนน
0: นะเป็นคะแนนเลย
1: ผมพร้อมที่จะให้คะแนนตัวเองนะครับมาเลยครับ
0: เต้ลองดูล่ะข้อที่1ก็คือนอนหลับตรงเวลาไหม
1: ครับ
0: ถ้าตรงก็คือ1คะแนน
1: อ๋อครับมีก็คือตรงกับไม่ตรง
0: ใช่ใช่
1: โอเค
0: ข้อที่2ก็คือนอนหลังเที่ยงคืนไหมหรือก่อนเที่ยงคืน
1: ใช
0: ่ใช่นี่คือ
1: 0คะแนนรู้ตัวเลย
0: ถ้าหลังเที่ยงคืนคือ0เนาะก
1: ่
0: อนเที่ยงคืนก็คือ1ข้อที่3ก็คือมีตื่นมากลางดึกไหม
1: มี
0: ถ้าตื่นมาตื่นมามากกว่า2ครั้ง
1: ไม่ถึง
0: มากกว่า2ครั้งก็เป็น0
1: ครับ
0: ถ้าอยู่ประมาณสัก1ถึง2ครั้งก็รับได้เป็น1
1: โอเคได้1ตัวแรก
0: ต่อมาข้อที่4ก็คือตื่นมาแล้วสดชื่นไหม
1: ถ้าไม่สดชื่น0
0: ถ้าไม่สดชื่นก็เป็น0
1: ถ้าสดชื่น
0: ถ้าสดชื่นเป็น1
1: งั้นผมขอ 0.5
0: แต่ความน่าสนใจก็คือส่วนใหญ่ก็เราจะรับได้ประมาณ3วันที่ติดต่อกัน

0: อ๋อ
1: เนาะถ้า
0: โอเ
1: เ
0: ค
1: ราตื่นมารู้สึกแบบในอาทิตย์หนึ่ง3วันติดต่อกัน
0: ครับ
1: อันนี้ดี
0: หลายคนจะสดชื่นในวันเสาร์และอาทิตย
1: ์ อันนี้เป็นธรรมชาตินะครับเนาะแล้วก็ต่อมาคือข้อที่5คือตื่นตรงเวลาไหมถ้าบางคนว่าตื่นตรงเวลาครับแต่มากดนาฬิกาปลุกปั๊บอันนี้ก็เป็นศูนย์กัน
0: นะอันนั้นศูนย์นะ
1: อันที่6ก็คือตื่นมาแล้วอารมณ์

0: แขนด้านในนะครับข้อพับหรือที่ง่ายสุดคือตรงเราถ้าจับชีพจรได้ตรงบริเวณที่เนี่ยตรงใต้หูนะครับตรงคอเนี่ยนะครับ ตรงนี้จะง่ายสุดถ้าเช้าวันนั้นเราจับชีพจรแล้วไม่ได้ยินเสียงดังร่างกายเราแปรปรวนละ
1: อ
0: ันนี้ก็ให้ศูนย
1: ์ครับอุ้ยเหรอฮะ
0: ถ้าเราจับแล้วเรารู้สึกว่าชีพจรเราเต้นนะเต้นดีโอเค
1: ผมก็ยังเต้นอยู่นะเนี่ย
0: เต้นอยู่นะครับ
1: โอเคครับ
0: ดีนะครับข้อสุดท้ายก็คือเป้าหมายในวันนี้อยากทำอะไรดีๆบ้างเขียนลงมา
1: โอ้โห
0: ถ้าเขียนได้อย่างน้อย3ข้อแสดงว่าให้1ไปเลยวันนี้อยากทำงานดีวันนี้จะไปส่งลูกวันนี้จะกินของอะไรหลายแล้วแต
1: ่หลังจากทำแบบทดสอบแล้ว
0: ได้กี่คะแนนครับจาก8
1: นั่นแหละไอ้จุดสำคัญมันอยู่ตรงนี้ว่าต้องคะแนนเท่าไหร่มันถึงจะดีหรือไม่ดีว่ามาเลยครับ
0: ส่วนใหญ่เราจะต้องได้5ขึ้นไปครับ
1: โอเคเดี๋ยวบวกเพิ่มคะแนนตอนนี้ได้4อ่ะ
0: ได้4ก็แค่พอใช้พอใช้แสดงว่างั้นเราต้องปรับปรุงเรื่องอะไรเราก็ต้องไปดูเหตุละ
1: ในเช้าวันที่ตื่นมาต้องรู้สึกยังไงถึงจะบอกได้ว่าไอ้นอนที่ผ่านมาน่ะมันเป็นการนอนหลับที่มีคุณภาพครับ
0: มันมีอยู่3วิธีที่เราสังเกตได
1: ้
0: เช่นถ้าเราบอกตัวเราเองว่าตื่น 6:00
1: ครับ
0: มัน 6:00 เป๊ะเลย
1: ไม่ต้องตั้งนาฬิกาด้วย
0: ไม่ได้นะตั้งนาฬิกาด้วยแสดงว่าเรามีสุขอนามัยในการนอน
1: ครับ
0: หลับตรงเวลาตื่นตรงเวลาโดยไม่ต้องพึ่งนาฬิกาปลุกแต่ถ้าปลุกตัวเองปุ๊บนะอาจจะต้องตั้งบ้างบางคนแล้วเราไปกดแล้วนอนต่อ
1: อัน
0: น
1: ี
0: ้อันนี้มันจะทำให้เสียนิสั
1: ย
0: สมองก็จะแบบอีกนิดนึงนะแล้วก็จะทำให้เราอารมณ์ผัดวันประกันพรุ่งอารมณ์มันก็จะแปรปรวนเอาไงแน่นะเจ้าของเอาไงแน่นะงั้นเรื่องของเวลาตื่นและหลับตรงเวลาสำคัญมากเลยอันที่สองเนี่ยก็คือเราตื่นขึ้นมาปุ๊บร่างกายเรารู้สึกมีพลังอ่ะรู้สึกแบบกระชุ่มกระชวยมีชีวิตชีวาฉันอยากไปทำงานแล้ว
1: ครับ
0: แต่ถ้าแบบไม่มีความปิ๊งแวะมีความคิดในหัวว่าหูไม่อยากไปทำงานเลยอันนี้แสดงว่าอารมณ์มาแล้วอารมณ์ลบมาเราก็มีวิธีการแก้เหมือนกันครับ
1: ยังไงครับ
0: ถ้าอารมณ์ลบมาเนาะเราก็ใช้เนี่ยครับใช้นิ้วชี้นิ้วกลางเรา2นิ้วเนี่ยนะเหมือนสู้ๆเนี่ยนะคร
1: ับ
0: มาเคาะบริเวณตรงนี้นิดนึงนะตรงหัวคิ้วแล้วก็บอกว่าตั้งใจหายกลัวหายกลัวหายเศร้าหายโกรธ
1: อันนี้พูดดังๆพูดในใจ
0: พูดอารมณ์พูดออกมาเลย คือพูดอะไรก็ได้ให้ตัวเองรู้สึกแบบอยากไปทำกิจกรรมตื่นมาแล้วสดชื่นตรงนี้เวลาเคาะปุ๊บมันจะไปเขย่าสมองเรียกว่าสมองอารมณ
1: ์
0: ตัวที่เรียกว่าอะมิกดาลานั้น
1: ถ้ามันตื่นได้ตามเวลานอนได้ตามเวลาก็เป็นสัญญาณหนึ่งว่าเรานอนแบบมีคุณภาพ
0: มีคุณภาพ
1: ถ้าตื่นขึ้นมาพร้อมพลังบวกแสดงว่ามีคุณภาพแน่ๆ
0: โอ้โหเยี่ยมมากเลยอย่างนั้น
1: ย้อนกลับไปตอนนอนผมก็เป็นคนที่เวลานอนเนี่ยต้องนอนตะแคงและต้องตะแคงขวาด้วย
0: ตะแคงขวา
1: ตะแคงซ้ายก็นอนไม่หลับ
0: ค่ะ
1: นอนหงายก็นอนไม่หลับคว่ำไม่ต้องพูดถึงเลยต้องเป็นท่านี้ด้วยแล้วต้องเป็นท่าประจำด้วยมันมีผลไหมครับไอ้เจ้าท่านอนเนี่ย
0: ต้นหลังเขามีวิจัยนะครับว่าเวลาที่เรานอนตะแคงขวาเนี่ยเราเรียกว่าวิตกกังวล
1: อ้าว
0: ตะแคงขวาก็คือมันทับสมองข้างขวาเนา
1: ะ
0: สมองข้างขวาเนี่ยเราเรียกว่าสมองอารมณ์อ่อนไหวก็แสดงว่าเราจะไวต่อเสียงเนาะสังเกตว่าจะตึงๆหูนิดนึงด้วยเวลานอนตะแคงเนาะ
1: มันทับหู
0: ใช่มันทับหูแล้วก็มีอะไรรองหน่อยมีอะไรกอดหมอนข้างหน่อยแต่ที่เราห่วงกังวลก็คืออย่าพยายามตะแคงข้างซ้าย
1: ยังไงครับ
0: เพราะว่าพอตะแคงข้างซ้ายปุ๊บเนี่ยมันจะทับหัวใจเราหัวใจและหลอดเลือดมันจะเหมือนเราเอาอะไรไปทับไว้มันจะไม่ไหลเวียนออกซิเจนในร่างกายก็จะหยุดชะงักหรือบางคนถ้ามีกรนมีอะไรเงี้ยก็จะลำบากครับ
1: ครับอย่างนี้นอนตะแคงก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร
0: ่นอนตะแคงไม่ค่อยแนะนำแต่ถ้าจำเป็นก็อาจจะต้องมีอะไรรองนอนหงายดีที่สุดครับพอนอนหงายปุ๊บนะครับมันก็รู้สึกแบบอากาศจะไหลเวียนในร่างกายหลอดเลือดเราก็สบายแรกๆเนี่ยเราแนะนำให้นอนหงายแบบมือหงายมืออย่างเงี้ยครับ
1: นอนหงายมือนอนตัวหงายมือก็หงาย
0: ใช่ครับเราเรียกว่าโยคะในท่าศพครับ
1: ชื่อเพราะ
0: ชื่อเพราะไปครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นท่าที่สงบมาก
1: ครับ
0: สมองชอบท่านี้เพราะมันสงบ
1: ครับ
0: และมือมันเปิดและเดี๋ยวพอจังหวะหนึ่งนะครับประมาณสัก30นาทีเนี่ยตาเนี่ยมันจะเริ่มวิ่งเร็วขึ้นนะจังหวะตาเร็วขึ้นมือจะคว่ำเองและมือคว่ำเองนี่คือเป็นบ่งบอกว่าเราหลับสนิท
1: โดยที่เราไม่รู้สึก
0: โดยที่เราไม่รู้สึกตัวละถ้าใครนอนหงายตลอดแสดงว่าหลับตื่นๆแน่นอนก็เป็นสัญญาณการวัดสมองในขณะนอน
1: มันมีสถิติไหมครับว่านอนไม่หลับสักกี่วันติดต่อกันมันจะเป็นอันตรายต่อทั้งตน

0: เองและสิ่งแวดล้อมหรือคนที่อยู่รอบข้างบ้างไหมครับมีไหม
1: สามคืนเท่านั้นแหละครับ
0: สามคืนเท่านั้นเห็นผลเลยนะ
1: เห็นผลเลยครับ อาการมันจะเริ่มแบบมีประสาทหลอนได้ยินอะไรแบบหลอก
0: ๆ
1: มีเหมือนมีได้ยินเสียงแว่วๆอย่างเงี้ยครับหรือว่าตาเตอเราเห็นภาพอะไรบางอย่างเบลอ
0: ๆครับแล้วถ้าเรานอนไม่หลับกันมาติดต่อกัน3คืนแล้วเนี่ยเฮ้ยมันจะมีวิธีในการที่จะแก้ไขยังไงไหมคร
1: ับ ครับเราลองคืนที่4ก่อนนะครับลองทดลองด้วยตัวเองก็คือฝึกหายใจคร
0: ับ
1: ครับก็วิธีการก็คือเราจะเหมือนกับว่าเราตั้งใจเป่าลมหายใจออกยาวๆเพื่อไล่กดแลคติกในร่างกายเราจะอยู่ในท่ายืนก็ได้ท่านั่งก็ได้แต่ไม่อยู่บนเตียงตั้งใจเป่าลมออกยาวๆเท่าที่ยาวมากที่สุดทำอย่างเงี้ยประมาณอย่างน้อย20รอบจากนั้นนะครับให้เรานะครับนับถอยหลังเลยนะครับนับถอยหลังโดยพูดให้ตัวเองได้ยิน20 19 18มาเรื่อยๆจนถึง1
0: ครับ
1: เพื่อให้ความกังวลย้ำคิดมันหายไปและลองดูซิว่าคืนนั้นลองนอนดู
0: มันดีขึ้นไหม
1: มันดีขึ้นไหม
0: มันฟังดูเหมือนเป็นการที่เราจะหยุดการคิดถึงสิ่งอื่นๆที่จะนำมาซึ่งความวิตกกังวลความเศร้าหรือความซึม
1: ใช่
0: มาโฟกัสอยู่ที่การหายใจของเรามาโฟกัสอยู่ที่การนับของเรา
1: การนับย้อนกลับนะครับถ้าตรงนี้เราเคลียร์ก็หมายถึงว่าเราได้ positive thinking นิดนึงคิดบวกนิดนึงแล้วก็ลองฝึกไปอีกสักติดต่อกันอีกสัก3วันดูซิถ้าไม่ดีขึ้นก็ควรพบคุณหมอแล้วครับเมื่อกี้เราพอหายใจแล้วเคลียร์ความคิดครับต่อไปเราจะขยับร่างกายเป็นการเหยียดร่างกายเนาะวิธีการง่ายคือเราประสานมือแบบนี้นะครับ
0: ประสานมือ
1: ประสานมือขึ้นไปเหนือศีรษะและหายใจเข้านะครับหายใจเข้าปุ๊บก็ยกไหล่ขึ้น
0: ครับ
1: หายใจออกก็ยกไหล่ลง
0: โอ้เผื่อคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่อาจจะไม่ได้เห็นภาพจะได้ทำตามนะฮะก็คือเอามือมาประสานกันในลักษณะที่เป็นสามเหลี่ยม
1: สามเหลี่ยม
0: เอามือเอานิ้วมือ
1: ข้างไหนก็ได้
0: ข้างไหนก็ได้มาทับที่นิ้วมืออีกฝั่งนึงให้มีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมฮะ
1: แล้วก็เรายกเหนือศีรษะ
0: ยกเหยียดแขนขึ้นไปเลยเหนือศีรษะขึ้นไปเลยถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับแล้วก็หายใจเข้าครับหายใจเข้าก็คือยืดแขนขึ้นไปข้างบน
0: ยืดแขนขึ้นไปยืดตัวขึ้นไป
1: ยืดตัวขึ้นไปยกไหล่ขึ้นไปหายใจออกให้ค่อยๆก้มตัวลง
0: ครับ
1: ก้มตัวลงจนมือแตะปลายเท้าเท่าที่ทำได้
0: เท่าที่ทำได้
1: เท่าที่ทำได
0: ้
1: ทำแบบนี้ประมาณ10ครั้งเท่านั้นถ้ายังไหวก็ไป20รอบช้าๆ
0: คีย์ก็คือมีสมาธิกับลมหายใจ
1: และการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อผ่อนคลายด้วยใช่ใช่นั่นหมายถึงว่าถ้าเราทำอันแรกคือการหายใจอย่างเดียวเป่าลมออกยาวๆไล่กดแลคติกหายใจย้อนกลับ20ถึง1เป็นการนับถอยหลังแล้วก็มาทำเรื่องกล้ามเนื้อถ้าร่างกายและจิตใจเราค่อนข้างจะสมดุลดีมันก็จะช่วยได้ถ้าไม่ได้เลยถ้าไม่ได้เลยเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเคาะอารมณ์
0: เคาะอารมณ์
1: ใช่เมื่อกี้เราบอกแล้วว่าต่อมไทมัสอยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะเคาะแล้วก็พูดว่าหายเศร้าหายเศร้าหายเศร้าหลับฝันดีหลับฝันดีหลับฝันดีแล้วก็มาเคาะที่ตรงท้อง
0: ตรงท้องตรงตำแหน่งสะดือ
1: ตรงตำแหน่งสะดือเลยครับ
0: ตรงตำแหน่งสะดือ
1: แล้วก็บอกว่าหายโกรธหายโกรธหายโกรธให้อภัยให้อภัยให้อภัยเหตุผลที่เคาะอยู่2ช่วงนี้เพราะว่าที่เราบอกแล้วว่าอุ่นเครื่อง
0: อ
1: วัยวะทั้งปอดหัวใจและท้องจะประสานงานกัน
0: ครับดูเหมือนว่าสิ่งที่เรากำลังสร้างตรงนี้
1: ครับ
0: ดูเหมือนว่าเทคนิคและวิธีที่อาจารย์ป๊อปใช้นี่ก็คือพยายามที่จะดึงความคิดออกมาจากสิ่งที่เป็นต้นเหตุแห่งความวิตกกังวล
1: ใช
0: ่ให้มาอยู่กับปัจจุบัน
1: และอยู่กับอวัยวะของเรา
0: และอยู่กับอวัยวะของเรา
1: ตามนาฬิกาชีวภาพ
0: และดูเหมือนว่าการสร้าง positive thinking
1: ครับ
0: ถูกไหมครับ positive thought ว่าเราจะให้อภัยถูกไหมเราสิ่งที่พูดออกมาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นเป็นการเสริมสร้างพลังบวก
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็เป็นการให้กำลังใจตัวเองด้วย
1: ใช่ครับ
0: ผมว่าผมได้ประโยชน์เนาะมันทำให้เห็นว่าสาเหตุและปัจจัยอะไรที่ทำให้เกิดอาการนอนไม่หลับแล้ววิธีในการที่จะทำให้นอนหลับได้มันทำยังไงแล้วไม่ใช่แค่นั้นวิธีที่จะทำให้ตื่นขึ้นมาอย่างมีคุณภาพมันเป็นอย่างไรด้วยผมว่ามันเป็นทริคที่ง่ายๆทำได้เองมันไม่ได้เสียสตางค
1: ์ใช่
0: มันก็ไม่ได้รบกวนใครด้วยเนาะแต่ถ้าในที่สุดแล้วมันนอนไม่หลับจริงๆก็อาจจะต้องลองปรึกษาแพทย์
1: ใช่คร
0: ับ ในที่สุดนะครับรายการของเรานะครับ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้เป็นที่รวมของเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ Mental Health Physical Health เรื่องของ Hot Issue รวมทั้งเรื่องของ Self Improvement ครับรายการของเราเนี่ยออกอากาศในทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ครับ

0: ทั้งทาง Facebook ของ Mahidol Channel และ YouTube Mahidol Channel รวมทั้งยังรับฟังได้ในรูปแบบของพอดแคสต์ทาง Apple Podcast, Spotify, Anchor และ Blockdit ครับวันนี้ผมอาจารย์เต้และอาจารย์ป๊อปคงจะต้องสวัสดีไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่กับ Wellbeing ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้
2: สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับการกินกับหมอนะครับวันนี้ดีใจมากที่จะได้มาเป็นพระเอกซีรีส์ wow. แต่ว่าไม่ใช่ซีรีส์เกาหลีนะครับเป็นซีรีส์เรื่องกินบำรุงครรภ์ผมหมอกฤษสกิทาเป็นสูตินรีแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับก็ดูแลคุณแม่ที่กำลังท้องหรือว่าตั้งใจว่ากำลังจะมีน้องก็จะมีเมนูต่างๆสำหรับคุณแม่ที่เตรียมพร้อมจะรับสมาชิกใหม่ในครอบครัวถ้าอยากให้น้องแข็งแรงคุณแม่จะต้องแข็งแรงก่อนนะครับซึ่งจะต้องเตรียมตัวเนี่ยอย่างน้อย3 เดือนก่อนตั้งครรภ์เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเมนูแรกที่เราจะไปดูกันคือซุปข้นผักรวม

เป็นไงบ้างครับเมนูแรกไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับสำหรับซุปข้นผักรวมซึ่งแต่ละที่เนี่ยก็อาจจะเรียกชื่อแตกต่างกันไปอย่างเช่นคนสุพรรณอาจจะเรียกว่าซุปข้นผักรวมสำหรับฝรั่งก็อาจจะเรียกว่าซุปข้นผักรวมอย่างนี้เป็นต้นเมนูแรกนะครับมีทั้งฟักทองบรอกโคลีถั่วแดงดอกกระหล่ำสำหรับ3เดือนแรกก่อนการตั้งครรภ์นะครับเราก็จะเน้นผักผลไม้ทานอาหารให้ครบ5หมู่แค่นี้คุณแม่ร่างกายก็จะแข็งแรงและพร้อมสำหรับการมีลูกน้อยที่แข็งแรงครับวันนี้เราได้รู้จักกับเมนูอาหารสำหรับคุณแม่ที่เตรียมตัวสำหรับการจะตั้งครรภ์ยังเหลืออีก3ไตรมาสเลยพลาดไม่ได้เด็ดขาดเลยนะครับในรายการกินกับหมอครับ

ัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: ัวตายที่สูงขึ้นทุกๆปีทำให้มีการกำหนดวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกขึ้นเป็นวันที่10กันยายนองค์การอนามัยโลกบอกว่าในปี2561ถึง2562มีคนเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายทุกๆ40วินาทีและการฆ่าตัวตายเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของวัยรุ่นที่สูงที่สุดรองลงมาจากอุบัติเหตุบนท้องถนนส่วนประเทศไทยนั้นนะคะเราติดอันดับการฆ่าตัวตายสูงที่สุดเป็นอันดับที่32ของโลกเฉลี่ยอยู่ที่14คนต่อประชากร 100,000 คนทำไมคนเราถึงได้คิดสั้นคะแล้วโรคซึมเศร้านั้นเป็นสาเหตุหลักของการคิดสั้นจริงๆหรือเปล่าวันนี้รายการปลดชนวนป่วนใจจะขอเป็นส่วนหนึ่งในการพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุและวิธีการป้องกันการฆ่าตัวตายค่ะเราจะไปถามคำถามเหล่านี้กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชัยอิทธสกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะทำไมคนถึงได้ฆ่าตัวตายอะคะ
1: คิดไปก็ไม่มีคำตอบ
0: คิดเยอะ
1: นะครับหลายคนก็จะชอบทำไมเวลามีคำว่าทำไมขึ้นมาจริงไม่ค่อยมีคำตอบ
0: เคยมีความรู้สึกอยากจะฆ่าตัวตายเหมือนกัน
1: ทุกๆคนมีปัญหาแต่ขึ้นกับว่าเราจะมีมุมมองมีความคิดต่อปัญหานั้นยังไงเราจะจัดการมันยังไง
0: หมอคะอาบันช่วงนี้ได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการฆ่าตัวตายไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเยอะมากเลยค่ะ
1: ใช่จริงครับ
0: ก็เลยพอฟังเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วถ้าเราลองไปเสิร์ชในพวกโซเชียลมีเดียต่างๆอาบันรู้สึกมันเกิดเป็นกระแสหลายคนเนี่ยเริ่มแชร์ความรู้สึกตัวเองว่าก็เคยมีความรู้สึกอยากจะฆ่าตัวตายเหมือนกัน
1: อ
0: าบันก็เลยจะถามคุณหมอนิดนึงค่ะว่าพอเห็นข่าวเหล่านี้เนี่ยแล้วคุณหมอรู้สึกยังไงบ้างคะ
1: จริงๆก็น่าตกใจนะครับในฐานะของจิตแพทย์เนี่ยเวลาที่มองเห็นข่าวแบบนี้ก็จะรู้สึกสงสารรู้สึกว่าเวลาที่มันเกิดการฆ่าตัวตายเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆมันเกิดผลกระทบหลายอย่างมากเลยทั้งกับญาติผู้สูญเสียทั้งกับสังคมบางทีเราเห็นคนที่เขาทำเนี่ยเขายังแบบอายุน้อยๆก็รู้สึกเสียดายที่เขาน่าจะทำประโยชน์อะไรในสังคมได้อีกมากเลยใช่ไหมครับ
0: ค่ะแล้วอภันสงสัยอะค่ะว่าในเรื่องของการฆ่าตัวตายเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาชอบพูดว่ามันเป็นเทรนด์อยู่ดีๆเมื่อก่อนไม่เห็นมีใครฆ่าตัวตายเยอะเลยแต่ช่วงนี้คนฆ่าตัวตายเยอะขึ้นคุณหมอคิดว่ามันเป็นข้อเท็จจริงขนาดไหนคะ
1: จริงๆสำหรับหมอเนี่ยหมอไม่ได้มองว่ามันเป็นนะครับหมอรู้สึกว่าจริงๆเรื่องนี้มันมีมานานแล้วนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าการสื่อสารของเราเนี่ยง่ายขึ้นนะครับเราคลิกเข้าไปในโซเชียลมีเดียเราแค่กดแชร์ปุ๊บเรื่องราวมันก็แพร่ไปแล้วเพราะนั้นปัจจุบันเนี่ยหมอเชื่อว่าส่วนนึงที่ทำให้เราเห็นข่าวเหล่านี้มากขึ้นเพราะจริงๆโลกของการสื่อสารเนี่ยมันแคบลง นะครับก็เลยทำให้เราเหมือนกับเห็นมันได้บ่อยขึ้นตามสื่อแต่ก็จริงๆในอีกด้านนึงเนี่ยบนความเป็นจริงเนี่ยอัตราการฆ่าตัวตายก็สูงขึ้นจริงๆนะครับเมื่อเรามองจากตัวเลข
0: แล้วปัจจัยของการฆ่าตัวตายล่ะคะทำไมคนถึงได้ฆ่าตัวตายอะคะ
1: คำตอบของคำถามนี้มันกว้าง มากเลยนะครับว่าเพราะอะไรเนี่ยคนๆนึงถึงฆ่าตัวตายการฆ่าตัวตายเนี่ยถ้าเรามองมันเหมือนปลายเหตุนะครับแล้วก็จากที่หมอได้ทำงานกับคนไข้ที่เขามีความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยหมอพบว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยมักจะเป็นวิธีที่คนใช้เพื่อออกจากความเจ็บปวดของตัวเองทีนี้ถ้าบันจะถามหมอว่าอะไรที่มันมักจะทำให้คนเจ็บปวดจริงก็เรื่องของมนุษย์ก็การเงินการงานสุขภาพครอบครัวความรักก็เรื่องพวกนี้เหมือนที่เวลาที่เราดูหมอดูที่คนชอบไปปรึกษาเรื่องพวกนี้ครับก็มักจะเป็นปัจจัยกระตุ้นสำคัญเลยที่เวลาที่เราเครียดแล้วเรารู้สึกแย่เราเจ็บปวดเราไม่รู้จะทำไงดีเราก็รู้สึกว่าการหายไปจากโลกใบนี้น่าจะทำให้เหนื่อยน้อยลงอาจจะทำให้ไม่ต้องทุกข์ต่อไป
0: ค่ะ
1: จริงๆสภาพสังคมก็เป็นปัจจัยกระตุ้นส่วนหนึ่งนะครับเราพบว่าปัจจัยที่ทำให้คนทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตายมากที่สุดเนี่ยมักจะมาจากเรื่องของความสัมพันธ์เป็นหลักเลยนอกเหนือจากนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของการใช้สุรานะครับกินเหล้า
0: ค่ะ
1: ใช่เพราะว่าเวลาที่เราดื่มเหล้าเนี่ยมันคล้ายๆทำให้การควบคุมตัวเองของเราเนี่ยมันน้อยลงแล้วก็อาจจะทำอะไรที่ไม่ได้ทันคุ้นคิดหรือว่าไต่ตองเอาไว้ก่อนแล้วก็ทำให้ลงมือทำร้ายตัวเองหรือว่าฆ่าตัวตายนะครับปัญหาอื่นๆที่อาจจะสัมพันธ์กับการฆ่าตัวตายก็จะเป็นเรื่องเศรษฐกิจนะครับเรื่องการมีโรคทางจิตเวชอย่างโรคซึมเศร้าซึ่งหลายๆครั้งถ้าเราดูในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่ามักจะมีการเชื่อมโยงว่าคนที่ซึมเศร้าเนี่ยมักจะนำไปสู่การฆ่าตัวตายแต่ถ้าพูดแบบนี้อบัตก็จะเห็นว่า จริงๆแล้วเนี่ยซึมเศร้าเป็นเพียงสาเหตุหนึ่งเท่านั้นเองนะครับส่วนสาเหตุอื่นๆมันมีอีกตั้งเยอะแยะมันมีปัจจัยอื่นๆตั้งเยอะแท้จะนำคนหนึ่งคนไปสู
0: ่
1: การฆ่าตัวตายครับ
0: แสดงว่ามันก็เป็นมายาคติอย่างนึงที่ว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็จะต้องฆ่าตัวตายหรือคนที่ฆ่าตัวตายทั้งหมดก็คือเป็นโรคซึมเศร้าอันนี้คือคุณหมอบอกว่ามันไม่จริงมันมีอีกหลายปัจจัยหลายสาเหตุกันเลยใช่ไหมคะปัจจัยหลักที่คุณหมอพิชัยได้พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยคะก็คือเรื่องปัญหาของความสัมพันธ์ตรงนี้มันหมายความว่ายังไงเหรอคะ
1: จริงๆก็มีปัญหาได้เยอะนะครับอย่างเช่นการนอกใจของสามีภรรยาหรือการมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวพ่อแม่กับลูกหรือว่าความสัมพันธ์ใดๆก็ตามที่มันเกิดขึ้นถ้าที่เราเจอบ่อยๆเนี่ยอย่างในช่วงวัยรุ่นเนี่ยหมอก็ได้รับปรึกษาวัยรุ่นหลายคนเลยที่อกหักแล้วก็ทำร้ายตัวเองเพราะว่ากลับมารู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าตัวเองไม่มีความหมายทำไมเรารักเขาแล้วเขาไม่รักเราแล้วก็รู้สึกเจ็บปวดแล้วก็รู้สึกว่าจบด้วยการทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตาย
0: อย่างที่คุณหมอบอกว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยมันเป็นเรื่องของทางออกที่จะออกไปจากความทุกข์ความเจ็บปวดทั้งหลาย
1: สำหรับหมอเนี่ยการที่คนไข้บอกสิ่งเหล่านี้กับหมอเนี่ยแปลว่าเขาต้องการความช่วยเหลือแล้วเพราะว่าเขามองทางออกอื่นไม่ออกนะครับเหมือนกับชีวิตมันขาดความหวังจริงๆเวลาที่ใจของคนเรามีความทุกข์เนี่ยสิ่งที่สำคัญอาจจะไม่ใช่ตัวปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นเรามีปัญหาเรื่องการเงินการงานสุขภาพครอบครัวความรักอันนี้ทุกคนมีหมดแต่ขึ้นกับว่าเราเลือกที่จะรับมือกับวิธีเหล่านี้ยังไงบ้างเราก็คงจะเห็นในสังคมมันก็อาจจะมีคนทั้งหลายคนที่มีปัญหาเรื่องการเงินหลายคนมีปัญหาเรื่องความก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะต้องไปจบสุดท้ายด้วยการฆ่าตัวตายเพราะฉะนั้นสำหรับหมอเนี่ยหมอคิดว่าทุกๆคนมีปัญหาแต่ขึ้นกับว่าเราจะรับมือหรือเราจะมีมุมมองมีความคิดต่อปัญหานั้นยังไงซึ่งมันจะเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของเราอีกทีว่าเราจะจัดการมันยังไง
0: พอเขาได้บอกเล่านะคะว่าความคิดของเขาเนี่ยคือตอนนี้เขาคิดสั้นแล้วหรืออยากทำร้ายตัวเองแล้วนอกจากนั้นเนี่ยมีอาการทางกายอย่างอื่นที่คุณหมอเห็นว่ามักจะมีปรากฏร่วมด้วยไหมคะ
1: เวลาที่เขาพูดว่าเขาจะฆ่าตัวตายเนี่ยก็เป็นไปได้หลายแบบนะครับสิ่งที่หมอต้องประเมินคือเขามีโรคทางกายอย่างอื่นอยู่ด้วยหรือเปล่าเพราะหลายคนที่มีโรคหนักๆอยู่เนี่ยก็มักจะมีความคิดฆ่าตัวตายแล้วเป็นปัจจัยหนึ่งด้วยที่สัมพันธ์กับการนำไปสู่การฆ่าตัวตายนะครับเวลาที่คนมาปรึกษาเรื่องนี้แล้วเขาบอกว่าเขาเคยลงมือทำแล้วสิ่งที่เราต้องประเมินก่อนก็คือร่างกายเขาโอเคอยู่ปะมีอะไรที่อันตรายกับเขาไหมบางทีเขาทานยามาบางทีเขาผูกคอมาบางทีเขากระโดดตึกมาแต่ว่าเขาพ้นมาได้เพราะนั้นสิ่งที่เราต้องประเมินก่อนก็คือร่างกายเขามีอะไรกระทบกระเทือนหรือเปล่าแล้วก
0: ็ให้การรักษา
1: ตรงนั้นก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆประเมินเรื่องความปลอดภัยว่าถ้าเขากลับบ้านเขาสามารถรับมือกับปัญหาได้หรือยังเขาสามารถอยู่ด้วยตัวเองไหมแต่ถ้าความคิดของฆ่าตัวตายของเขายังเยอะมากเนี่ยสิ่งที่หมอจะทำหมอก็อาจจะเสนอให้เขานอนโรงพยาบาล
0: อ๋อค่ะงั้นดีเลยค่ะอาบานอยากจะทราบว่าแล้วในกระบวนการรักษาหรือช่วยเหลือคนที่คิดสั้นอยู่เนี่ยคือคุณหมอจะรักษาเขาอย่างไรบ้างคะ
1: อย่างแรกสิ่งที่เราต้องประเมินก็คือว่าไอ้ความคิดนี่มันรุนแรงแค่ไหนหรือมันเข้มข้นแค่ไหนนะครับบางคนถ้ารู้สึกว่าเข้มข้นและรุนแรงมากคือถ้า
0: ให้กลับบ้านเนี่ย
1: ตายแน่อันนี้สิ่งที่สำคัญก็คือ safety first เพราะนั้นสิ่งที่หมอทำได้คืออยู่โรงพยาบาลเพราะอย่างน้อยการอยู่โรงพยาบาลเนี่ยเขาปลอดภัย
0: อยู่ในสายตาการดูแลของคุณหมอ
1: ครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆไปหาสาเหตุว่าอะไรที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เขาอยากฆ่าตัวตายอาจจะเป็นจากโรคซึมเศร้าอาจจะเป็นจากความเครียดหรือจะเป็นอะไรก็ตามอย่างที่เรา
0: ค
1: ุยกันเมื่อกี้นี้แล้วเราก็ค่อยๆให้การรักษาไปตามสาเหตุแต่ถ้าในรายที่รู้สึกว่าไม่ได้รุนแรงมากแล้วก็ญาติพอดูแลไหวคือบางทีเนี่ยคนไข้อาจจะแค่ต้องการความเข้าใจหรือว่าต้องการคนที่อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเวลาคุยเราก็มักจะคุยกับคนไข้คุยกับญาติอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นพ่อแม่หรืออาจจะเป็นใครก็ได้ที่คนไข้ไว้ใจแล้วก็ให้เขาช่วยสังเกตอาการที่บ้านในกรณีที่เรารู้สึกว่าพอดูแลกันไหว
0: ค่ะสาเหตุนอกจากในเรื่องของอย่างเช่นเขาอยู่ในสภาวะเครียดมานานต่างๆเนี่ยอาบานสงสัยว่ามันมีเรื่องของทางกายภาพด้วยไหมคะที่เป็นสาเหตุทำให้คิดสั้
1: น
0: อย่างเช่นสารเคมีในสมองเนี่ยค่ะคือจะได้ยินบ่อยว่าบางคนเนี่ยมีสารเคมีในสมองที่ไม่สมดุลทำให้เครียดและหดหู่หรือซึมเศร้าง่ายจนกระทั่งมีความรู้สึกว่าอยากจะหลุดพ้นไปจากความกดดันนี้ด้วยการคิดฆ่าตัวตายอะค่ะ
1: ถ้ามองในมุมแบบนี้เนี่ยแสดงว่าการฆ่าตัวตายเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสมองที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งจริงเนี่ยก็พบได้นะครับอย่างในคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือเป็นโรคอื่นๆทางจิตเวชเนี่ยเราเชื่ออยู่แล้วว่าสารเคมีในสมองของเขาเนี่ยผิดปกตินะครับอย่างในคนที่ ป็นโรคซึมเศร้าเองเราเชื่อว่าสารเคมีที่ชื่อซีโรโทนินที่ชื่อโดปามีนที่ชื่อนอร์อีพิเนฟรินเนี่ยมันน้อยนะครับพอมันน้อยปุ๊บมันก็ทำให้เกิดอาการซึมเศร้ารู้สึกตัวเองไม่มีค่า
0: ค่ะ
1: นะครับรู้สึกไม่มีความหมายนอนไม่ค่อยหลับแล้วก็บางคนก็รู้สึกผิดง่ายรู้สึกคนอื่นคงไม่ชอบเรามั้งไม่รู้จะทำยังไงดีแล้วก็นำไปสู่การฆ่าตัวตายในที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวหมอเองเนี่ยเชื่อว่าในคนเหล่านี้ก็อาจจะสัมพันธ์กับภาวะทางร่างกายที่มันผิดปกติไปอย่างที่อบันถามครับ
0: ถ้าอย่างนั้นแล้ววิธีการรักษาในแต่ละประเภทหรือรูปแบบของสาเหตุล่ะคะอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องของสารเคมีในสมองจะรักษาอย่างไรหรือถ้าเป็นเรื่องของความเครียดอย่างคุณหมอบอกเมื่อกี้ว่าปัจจัยความเครียดมันมีได้ทั้งเศรษฐกิจสังคมความสัมพันธ์ต่างๆนานาแน่นอนว่าคุณหมอไม่สามารถที่จะไปแก้ปัญหาเขาได้ว่าคุณจะมีเงินมากขึ้นแฟนที่ทิ้งคุณไปจะกลับมาหาคุณหรือคุณเป็นโรคไม่สบายอยู่คุณจะหายจากโรคนั้นแล้วคุณหมอจะรักษาปัญหาต่างๆนี้ได้อย่างไรอะคะ
1: โอเคเป็นคำถามที่ดีนะครับ คือหมอคิดว่าอันแรกอย่างที่อาบันบอกถ้าเขามีโรคทางจิตเวชอยู่แล้วเราเชื่อว่ามันมีสารเคมีในสมองผิดปกติอันนี้การรักษาด้วยยาช่วยได
0: ้
1: นะครับก็ปรับสารเคมีในสมองให้กลับมาเป็นปกตินะครับอันที่สองเนี่ยก็คือการช่วยเหลือทางด้านจิตใจนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยคือทำยังไงให้คนไข้กลับมามีความหวังในการใช้ชีวิตอีกครั้งนะครับเพราะว่าอันนี้ในกระบวนการต้องเป็นการพูดคุยกันนะครับว่าเขาจะมีวิธีในการรับมือกับปัญหายังไงเพราะหมอเชื่อว่าทุกคนที่เดินมาหาหรือทุกคนที่ไม่ได้เดินมาหาเนี่ยถ้าเขามีทางเลือกที่ดีกว่าการฆ่าตัวตายเขาน่าจะเลือกที่จะช่วยให้เขาหายเจ็บปวดนะครับแล้วก็อย่างที่หมอยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นะครับไม่ได้แปลว่าคนเป็นหนี้ทุกคนจะต้องฆ่าตัวตายหรือคนอกหักทุกคนเนี่ยจะต้องฆ่าตัวตายอย่างถ้าพวกเราที่เรานั่งคุยกันอยู่ตรงนี้ถ้าเราเคยมีประสบการณ์เหล่านี้มาเราก็จะพบว่าพอมันผ่านไปแล้วเรามองย้อนกลับมาเราจะรู้สึกอาจจะรู้สึกขำกับมันหรือรู้สึกบางทีเขารู้สึกว่าตอนนั้น
0: ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดนั้น
1: ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่มากใช่แต่ว่าสำหรับคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยสำหรับเขาเขายังมองทางไม่ออกแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเราก็ช่วยให้เขามองทางให้ออกว่ามันเกิดอะไรขึ้น
0: หมายความว่าคุณหมอพยายามที่จะช่วยแนะนำวิธีการคิดหรือว่าการมองปัญหาให้มันอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงมากขึ้นว่ามันไม่ได้เป็นจุดจบของชีวิตหรือโลกจะแตกอย่างนั้นใช่ไหมคะ
1: แต่อาจจะไม่ใช่การแนะนำเรียกว่าการช่วยให้เขาเปลี่ยนทัศนคติหรือความคิดของตัวเขามากกว่าอย่างเช่นถ้าเขารู้สึกไม่มีคุณค่าก็ทำให้เขารู้สึกมีคุณค่าอีกอันนึงก็คือว่าชวนเขามองหาข้อดีของชีวิตเขาเพราะว่าหมอเชื่อว่าจริงทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับที่ยังหายใจแล้วมาอยู่ด้วยกันถึงตอนนี้เนี่ยในชีวิตมันมีมุมดีๆหลายมุ
0: ม
1: นะครับอย่างน้อยคนที่รู้สึกตัวเองไม่เป็นที่รักเขาอาจจะเคยได้รับความรักจากใครมาก่อนซึ่งณโมเมนต์ที่เขาอกหักหรือเวลาที่เขารู้สึกเขาอาจจะมองมันไม่เห็น
0: ค่ะรู้สึกไม่มีใครรักเขาอีกแล้วในโลกใบน
1: ี้ใช่หรือเวลาที่เขารู้สึกล้มเหลวเขาก็อาจจะต้องกลับไปมองว่าอะไรที่เขาเคยทำประสบความสำเร็จมาในอดีตนะครับยกตัวอย่างอันนี้ก็ได้มีคนไข้ของหมอคนหนึ่งน่ารักมากนะครับหมอจำได้ถึงทุกวันนี้ตอนนี้เขาดีขึ้นแล้วนะครับสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกดีเนี่ยเขาบอกเขาตื่นเช้ามาเขาพับผ้าพับที่นอนเขาบอกว่าพับเสร็จปุ๊บเขาบอกวันนี้เขาทำงานสำเร็จหนึ่งอย่างเขารู้สึกดีเลยเขาเริ่มฝึกที่จ
0: ะ
1: ชมตัวเองอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรเล็กๆที
0: ่อบันก็ทำอบันเลยหัวเราะ
1: พอเราฟังแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่ารักดีแล้วมันก
0: ็
1: อย่างน้อยรู้สึกว่าวันนี้คุณไม่ต้องทำอะไรมากคุณก็รู้สึกดีใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ค่ะอบันขออนุญาตเล่านะคะก็คือรู้สึกว่าบางทีคนเราวางเป้าหมายของชีวิตอะว่าจะประสบความสำเร็จนี่เป็นเป้าหมายที่ใหญ่มากจะต้องทำโปรเจกต์นี้หรือจะต้องมีเงินเก็บเท่านี้แต่จริงๆบางทีถ้าทำเป้าหมายเล็กๆน่ารักน่า

0: ที่มันอาจจะไม่ได้มีคุณค่ากับใครเลยแต่ว่ามันเป็นสัก10อันต่อวันอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกโดยรวมมันเป็นก้อนใหญ่จนรู้สึกมันก็โอเคค่ะโอ้คุณหมอ
1: จริงความสุขมันอยู่รอบๆตัวเราอย่างเนี้ยถ้าเรานั่งคุยกันเรารู้สึกสบายๆเรารู้สึกมันก็มีความสุขมันก็ง่ายๆแค่นี้ครับแต
0: ่
1: ถ้าเกิดเราเอาความสุขเราไปผูกไว้กับคนอื่นผูกไว้กับอะไรที่มันใหญ่ๆที่บันว่าชีวิตมันก็มันจะทุกข์เยอะ
0: ค่ะจริงๆที่คุณหมอพูดเนี่ยบางคิดว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ชมทุกท่านนะคะน่าจะนำไปใช้ประโยชน์ได
1: ้
0: คือไม่ต้องรอให้รู้สึกแย่หรือซึมเศร้าก่อนถึงคิดถึงประโยคนี้แต่ว่ามันอาจจะเป็นภูมิคุ้มกันตั้งแต่แรกที่เราควรคิดว่าคุณค่าเราไม่ได้ผูกกับคนใดคนหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือสิ่งที่เราทำอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
1: อีกเทคนิคนึงที่จะช่วยเรื่องคุณค่าเยอะๆเนี่ยสำหรับตัวเองก็คือการใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันนี่แหละนะครับก็คือเราไม่เอาอดีตที่แก้ไม่ได้แล้วมาคิดนะครับคนมักจะบอกว่ารู้งี้ตอนทำแบบนั้นตอนนั้นไม่น่าทำแบบนี้คือรู้อะไรมันไม่ดีเท่ารู้งี้นะครับรู้งี้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นแต่จริงๆเนี่ยหมอเชื่อว่าในขณะที่เราตัดทุกๆการตัดใจของเราจริงๆมันดีที่สุดนะโมเมนต์นั้นอยู่แล้วถ้าเรามองแบบนี้ได้จริงๆเราจะไม่ค่อยทุกข์แต่จริงๆความทุกข์ของเราเราไม่ค่อยอยู่ปัจจุบันเราตัวเองไปตัดสินอดีตถ้าอย่างนึงเราพาตัวเราไปอยู่กับอนาคต
0: กังวลเรื่องอนาคต
1: นะครับว่ามันจะดีมันจะไม่ดีรักษามันจะหายไหมถ้าเราป่วยคบกับคนนี้มันจะเวิร์กไหมคือจริงๆคิดไปก็ไม่มีคำตอบ
0: คิดเยอะ
1: นะครับหลายคนก็จะชอบทำไมเวลามีคำว่าทำไมขึ้นมาจริงไม่ค่อยมีคำตอบทำไมคนนี้ไม่รักเราทำไมมันไม่เป็นอย่างนั้นคือมันผิดหวังเนาะเพราะนั้นจริงๆอันนึงที่บอกคิดว่าช่วยมากคือหยุดทำไมเนี่ยชีวิตก็จะเบาไปเยอะ
0: อาบันเองก็มีประสบการณ์ที่มีหลายคนบางทีมาปรึกษาหรือว่าพูดถึงความคิดที่ไม่ค่อยดีที่จะทำร้ายตัวเองอย่างนี้ค่ะแต่ว่าอย่างอาบันเนี่ยหรือบางทีหลายๆคนที่ฟังอยู่คือก็ไม่ได้มีความสามารถหรือว่าเก่งเหมือนคุณหมอที่จะสามารถพูดคุยและคนเข้าใจหรือสบายใจได้ขึ้นตรงนี้ก็เลยจะปรึกษาคุณหมอจากประสบการณ์นะคะว่าม ันมีคำพูดอะไรมีวิธีการรับมือหรือมีวิธีการช่วยเหลือคนเหล่านี้ยังไงได้บ้างในฐานะที่เป็นคนรู้จักหรือคนใกล้ชิดค่ะ
1: โอเคหมอขอแบ่งเป็น2ประเด็นจากที่อาบันถามนะครับอันแรกคือเรื่องเราจะช่วยเขายังไงอันแรกเนี่ยหมอคิดว่าถามเขาตรงๆว่าเขาอยากให้เราช่วยอะไร
0: ค่ะ
1: จริงๆอันนี้หมอก็ทำนะครับเวลาคนไข้เดินมาหาเนี่ยหมอก็จะถามเขาว่าไอ้ที่เขาเดินมาหาหมอเนี่ยจริงๆเขาอยากให้หมอช่วยอะไรอ่ะหมอคิดว่าอันแรกคำถามเนี้ยจะดีคนที่เขาฆ่าตัวตายแล้วเขาอยากได้มากที่สุดคือทางออกแล้วก็คนที่เข้าใจแล้วก็รับฟังเพราะนั้นเขาอยากให้เราช่วยอะไรนะจุดนั้นอันนี้คืออันที่หนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยผมคิดว่าฟังก่อน
0: น
1: ะครับอย่าพึ่งพยายามแนะนำ อะไรมากมายนะครับบางทีเนี่ยบางคนอาจจะไม่ต้องการความช่วยเหลืออะไรบางคนต้องการแค่คนเหมือนกับเข้าใจเขาเฉยๆนะครับซึ่งไม่ได้ต้องใช้เวลาฟังมากนักแต่ขอให้เขารู้สึกว่าเราเข้าใจเขาเนี่ยก็จะช่วยสร้างความหวังให้กับเขาในการมีชีวิตอยู่ละนะครับแล้วสิ่งที่เราช่วยได้คืออย่างน้อยเนี่ยช่วยให้เขาอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่อันตราย
0: อย่างเช่น
1: สมมุติเรารู้สึกว่าถ้าเขาอยู่คนเดียวเขาไม่อันตรายนะแค่อยู่เป็นเพื่อนเขานะครับหรือว่าอาจจะติดต่อญาติเขาหรือคนใกล้ชิดเขาเพื่อให้ช่วยดูแลเขาอีกทีนึงนะครับส่วนในเรื่องปัญหาหนักๆถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่รู้จะช่วยเขายังไงเนี่ยจริงๆการพาไปหาprofessional หรือว่าคนที่เขาทำงานด้านนี้ก็จะช่วยเราเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาที่เขาให้คำปรึกษาปัจจุบันเนี่ยหมอก็จะเห็นว่ามันมีช่องทางในการให้คำปรึกษาเยอะมากด้วยเทคโนโลยีที่มันช่วยเราในปัจจุบันนะครับน่าจะเป็นวิธีช่วยเบื้องต้นที่น่าจะดีอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งว่าจะช่วยเขาไหมประเด็นที่สองเนี่ยประเด็นที่อบันบอกผมว่าบางทีเราฟังเรื่องพวกนี้อาจจะหนักเกินไปสำหรับเราอันนี้หมอคิดว่าต้องประเมินตัวเองด้วยเหมือนกันว่าเรามีข้อจำกัดในการช่วยเหลือเขามากน้อยแค่ไหนหรือเรามีความสามารถในการช่วยเขาแค่ไหนเพราะว่าถ้าเราแย่ไปด้วยเนี่ยจริงๆก็จะแย่คู
0: ่นะครับ
1: แล้วมันก็จะเหนื่อยมีคนไข้ที่เป็นโรคซึมเศร้าของหมอที่เขารักษาจนอาการดีแล้วเนี่ยเขาก็อยากไปทำงานอาสาเขาก็ไปรับฟังสิ่งเหล่านี้แล้วจริงๆพอเขารับเรื่องมาเยอะๆเนี่ยเขาจัดการมันไม่ได้ตัวเขาแย่เองเหมือนกันเพราะนั้นก่อนที่จะให้คำปรึกษาใครเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากคือการเช็คก่อนว่าเราพร้อมไห
0: ม
1: นะครับลองถามตัวเองนิดเฮ้ยเราพร้อมที่จะฟังเรื่องของเขาเราพร้อมที่จะอยู่กับเขาไหมถ้ายังไม่พร้อมตัวช่วยนะครับหรืออันนี้แม้แต่หมอเองที่ต้องตรวจคนไข้เนี่ยจริงหมอก็ทำแบบนี้นะครับก็ต้องหาเหมือนกันบางทีเอ้ยเราพร้อมไหมนะครับถ้าวันไหนมันไม่พร้อมเพราะหมอก
0: ็เหมือนมนุษย์นะใช
1: ่ไหมคะมันก็จะมีความคิดความรู้สึกบางวันก็อาจจะรู้สึกพร้อมบางวันก็รู้สึกไม่พร้อมพวกเราถูกสอนมาเราจะถูกสอนการดูแลความรู้สึกของตัวเองก่อนที่จะอยู
0: ่

0: ข้างหน้าคนไข้ด้วยเพราะฉะนั้นบางครั้งใจที่อยากช่วยเนี่ยต้องมาพร้อม
1: ความพร้อม
0: ความพร้อม
1: แล้วในกรณีที่ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้กำลังใจหรือว่าการให้ยาเพื่อช่วยรักษาค่ะปรากฏว่ายังไม่ได้ผลอีกเขายังรู้สึกแย่ยังคิดฆ่าตัวตายอยู่แล้วคุณหมอยังจะมีวิธีในการรักษาแบบอื่นอีกไหมคะ
0: จริงๆสำหรับคนที่มีความคิดฆ่าตัวตายรุนแรงเนี่ยนะครับถ้าเรารักษาแล้วเรารู้สึกมันมีความเจ็บปวดอยู่ด้วยและความคิดมันรุนแรงมากเนี่ยมันมีการรักษาอีกวิธีนึงนะครับเราจะเรียกมันว่าการกระตุ้นสมองด้วยไฟฟ้านะครับแต่ว่าคนที่จะรักษาแบบนี้ส่วนใหญ่ต้องนอนโรงพยาบาลนะครับแล้วก็เราจะผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในสมองนะครับคล้ายๆกับมันเป็นรีเซ็ตการทำงานของสมองแล้วก็มันจะช่วยลดอารมณ์ที่มันเศร้าช่วยลดการฆ่าตัวตายได้คร
1: ับ พอคุณหมอพูดไปถึงตรงนี้ค
0: ่
1: ะมันก็เลยแวบนึกถึงหนังที่ตัวเองเคยดูโดยเฉพาะหนังฝรั่งเก่าๆเนี่ยจะชอบมีฉากในการใช้ไฟฟ้าไปช็อตคนเพื่อที่จะรักษาคนป่วยทางจิตเวชมันดูน่ากลัวมากแล้วมันก็กลายเป็นภาพจำติดตาที่หลายๆคนก็เลยรู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการรักษาแบบนี้อยากจะถามคุณหมอว่ามันน่ากลัวอย่างนั้นจริงไหมคะคุณหม
0: อจริงๆในปัจจุบันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะครับแล้วก็เวลาที่เราให้การรักษาด้วยไฟฟ้าเนี่ยคนไข้ต้องนอนโรงพยาบาลแล้วก็ดมยาสลบเพราะนั้นคนไข้เนี่ยหลับอยู่ขณะที่ทำเพราะนั้นคนไข้เนี่ยไม่รู้สึกตัวแล้วก็มันเป็นการผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในสมองเพื่อกระตุ้นให้เกิดอาการช็อตนะครับกระแสไฟฟ้าที่ผ่านไปก็ปริมาณน้อยมากนะครับไม่ได้เป็นอันตรายอะไรต่อร่างกายของคนไข้นะครับเราเชื่อว่ากระแสไฟที่ผ่านเข้าไปเนี่ยมันจะไปกระตุ้นการทำงานของสมองให้สารเคมีมันสมดุลขึ้นหรือว่าการทำงานของสมองเนี่ยมันเข้าที่เข้าทางมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยลดความคิดที่อยากฆ่าตัวตายช่วยลดอารมณ์ซึมเศร้าได้ค่อนข้างดีนะครับซึ่งเราจะใช้วิธีนี้ในกรณีที่อันแรกคนไข้มีอาการรุนแรงมากแล้วเราอยากให้เขาดีขึ้นเร็วนะครับแล้วก็อีกกรณีนึงก็คือว่าคนไข้ไม่ค่อยตอบสนองต่อการรักษาด้วยยา นะครับก็เป็นวิธีที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ใช้ในรายที่รุนแรงแต่เราก็ไม่ค่อยเลือกมันมาเป็นวิธีแรกในการรักษานะครับส่วนใหญ่ก็มักจะต้องผ่านการรักษาด้วยวิธีอย่างอื่นมาแล้วเราไม่ได้ผลอย่างที่อบันถา
1: หนึ่งก็คือไม่เจ็บปวดเพราะว่าใช้ยาสลบอยู่สองปริมาณกระแสที่ใช้ก็คือปลอดภัยมีการศึกษามาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเรื่องผลข้างเคียงของการรักษาแบบนี้มีอะไรบ้างคะ
0: ครับถ้าพูดถึงผลข้างเคียงที่เราเจอได้บ่อยๆหลังจากที่คนไข้มารับการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าเนี่ยก็อาจจะมีการปวดศีรษะก็ได้นะครับอาจจะมีการปวดกล้ามเนื้อเนื่องจากว่าเวลาที่เราผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปเนี่ยเรากระตุ้นให้เกิดอาการชักนะครับสั้นๆ สักประมาณ25วินาทีแล้วก็อาจจะมีการปวดกล้ามเนื้อได้นะครับแล้วก็สิ่งที่คนไข้มักจะสนใจหรือว่าให้ความสนใจก็คือเรื่องความจำนะครับก็คือจริงๆความจำของคนไข้เนี่ยอาจจะบกพร่องไปบ้างบกพร่องในที่นี้อย่างเช่นหลังจากรักษาแล้วเนี่ยอาจจะเหมือนกับเรียนรู้เรื่องใหม่ๆอาจจะรู้สึกความจำมันไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนนะครับแต่พวกนี้พอผ่านไปสักไม่เกิน2อาทิตย์เนี่ยหลังรักษาความจำก็มักจะกลับมาเป็นปกติแต่ว่าไม่ถึงขนาดลืมว่าตัวเองเป็นใครหรือว่าลืมบ้านอยู่ไหนหรืออะไรมันจะไม่รุนแรงอย่างนั้นนะครับ
1: อันนั้นในหนังที่เราเห็นที่เขาชอบเวอร์เกิน
0: ใช่ก็ถือว่าเป็นการรักษาที่ใช้ได้ผลค่อนข้างดีในคนไข้ที่มีอาการรุนแรงหรือไม่ตอบสนองต่อยา
1: พอบอกว่าแค่2อาทิตย์แล้วก็รู้สึกว่าอ๋อแป๊บเดียวไม่ต้องกลัวนะคะ
0: แต่ว่าสำหรับคนไข้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องใหญ
1: ่ใช่ค่ะ
0: ประมาณนึงนะครับโดยเฉพาะคนที่จะกังวลมากๆอย่างเช่นคนสูงอายุหรือว่าคนที่เขาอยู่ในวัยทำงานที่เขาต้องใช้ความคิด
1: ค่ะตรงนี้ก็น่าเห็นใจเหมือนกันแต่ว่าถ้าให้พูดเปรียบเทียบทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยสุดท้ายข้อดีมันก็ยังมากกว่าข้อเสียต่างๆคือมันก็ยังช่วยรักษาแล้วก็คุณภาพชีวิตของเขารวมถึงสภาพจิตใจเนี่ยมันดีขึ้นกว่าไม่ได้รับการรักษาอยู่แล้ว
0: ใช่คือในทุกๆการรักษาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการรักษาด้วยยาการรักษาด้วยไฟฟ้าหรือการรักษาอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงคือประโยชน์ที่ได้รับกับผลเสียที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลข้างเคียงค่าใช้จ่ายหรือว่าสิ่งต่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอะไรมันเป็นประโยชน์มากกว่ากัน
1: รวมไปถึงข้อเสียหากไม่ได้รับการรักษาเลยตกลงอันไหนแย่กว่ากันด้วย
0: เพราะฉะนั้นจริงๆมันเป็นเรื่องประโยชน์ที่จะได้รับกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหรือผลเสียที่จะเกิดขึ้นแล้วเรามาชั่งน้ำหนักกันว่าอันไหนดี
1: ค่ะวันนี้นี่ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากคุณหมอมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขจัดมายาคติเกี่ยวกับเรื่องของคนที่เป็นโรคซึมเศร้าจะต้องเป็นคนที่ฆ่าตัวตายเสมอหรือว่าเรื่องของวิธีการรักษาสาเหตุต่างๆนานานะคะรวมไปถึงการช่วยเหลือคนอื่นที่อยู่ในสภาวะนี้ด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชัยอิทธสกุล

0: จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณคร
0: ับ แล้ววันนี้นะคะเวลาก็หมดลงแล้วแต่ตอนหน้ารายการปวดชนวนปวดใจจะมีเรื่องอะไรมานำเสนอต้องไม่พลาดนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

นอนไม่หลับเป็นปัญหาที่พบบ่อยโดยเฉพาะในผู้สูงอายุเวลานอนไม่หลับก็อาจจะเกิดปัญหาต่างๆตามมาเช่นง่วงกลางวันไม่มีสมาธิความจำแย่ลงหรือบางครั้งอาจจะให้เกิดโรคต่างๆเช่นความดันโลหิตสูงคนเราเวลาอายุมากขึ้นนะการนอนจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยที่เราจะง่วงนอนเร็วขึ้นคนที่เคยง่วงนอนตอน4ทุ่มอาจจะง่วงนอนตอน3ทุ่มนะครับแล้วเราจะตื่นเร็วขึ้นเคยตื่น6โมงเช้าอาจจะตื่นตี5อันนี้คือการเปลี่ยนแปลงไปในผู้สูงอายุมีหลายสาเหตุที่ทำให้ผู้สูงอายุนอนไม่หลับปัญหาที่พบบ่อยอันนึงคือความวิตกกังวลเริ่มจากแรกทีเดียวเราอาจจะนอนไม่หลับจากสาเหตุอะไรก็แล้วแต่แล้วมีความกังวลว่าจะนอนไม่หลับพอเรากลัวว่าจะนอนไม่หลับคืนต่อมาเราก็นอนไม่หลับนะครับสาเหตุอื่นๆอีกเช่นบางคนอาจจะมีการปวดหลังปวดไหล่โรคประจำตัวต่างๆบางคนเป็นเบาหวานหรือบางคนในผู้ชายที่เป็นต่อมลูกหมากโตนะครับจะตื่นมาเข้าห้องน้ำมาปัสสาวะแล้วพอตื่นมาแล้วอาจจะกลับไปนอนหลับยากสิ่งที่เราควรทำคือเราควรปรับการใช้ชีวิตให้ถูกกับสุขลักษณะของการนอนหลีกเลี่ยงการดื่มชากาแฟนะครับอันนี้อาจจะดื่มได้ในตอนเช้าแต่ช่วงบ่ายๆแล้วไม่ควรดื่มนะครับเพราะกาแฟมันจะมีสารคาเฟอีนอันนี้จะทำให้ร่างกายเราตื่นตัวแล้วนอนหลับยากการกินอาหารมื้อใหญ่ๆหนักๆก่อนนอนอันนี้ก็ควรหลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่าพอเราทานเข้าไปแล้วเรานอนนะครับอาหารอาจจะย่อยยังไม่เรียบร้อยแล้วพอเรานอนอาจจะมีกรดไหลย้อนทำให้เราตื่นขึ้นมาได้อันดื่มน้ำนะครับโดยทั่วไปเราก็อาจจะดื่มน้ำได้แต่เราไม่แนะนำให้ดื่มน้ำมากๆโดยเฉพาะในคนสูงอายุนะครับยิ่งถ้าผู้ชายที่เป็นต่อมลูกหมากโตนะครับถ้าดื่มน้ำเข้าไปเยอะก็จะมีการปวดปัสสาวะและอาจจะต้องตื่นมาเข้าห้องน้ำบ่อยอันนี้ก็จะรบกวนการนอนออกกำลังกายก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรจะหลีกเลี่ยงเราไม่ควรออกกำลังกายในตอนเย็นเราควรจะออกกำลังกายห่างจากเวลานอนอย่างน้อย 4-5 ชั่วโมงเพราะถ้าเราออกกำลังกายใกล้เวลานอนเกินไปร่างกายจะหลั่งสารอะดรีนาลีนสารตัวนี้จะกระตุ้นให้ร่างกายตื่นตัวหัวใจเต้นเร็วพอเรานอนเนี่ยเราจะหลับได้แต่มันจะหลับไม่สนิทหลับตื่นตื่นเราควรจะเข้านอนเมื่อเราง่วงเท่านั้นถ้าพยายามอย่าเข้านอนอย่าฝืนถ้าเรายิ่งฝืนมันยิ่งเกิดความวิตกกังวลเราควรรอให้เราง่วงนอนจริงๆแล้วเข้านอนอันนี้จะหลับง่ายกว่าบางท่านอาจจะคอยจ้องนาฬิกาตลอดเวลาว่าเอ๊ะ4ทุ่มแล้วทำไมยังไม่หลับ5ทุ่มแล้วทำไมยังไม่หลับอันนี้วิธีแก้อันนึงนะครับคือเอานาฬิกาออกเราจะได้ไม่คอยจ้องนาฬิกาไม่รู้เวลานะครับจะลดความวิตกกังวลเกี่ยวกับการนอนนะครับถ้าเรากังวลมากกดดันตัวเองมากให้หลับมันจะยิ่งนอนหลับยากการใช้ชีวิตในห้องนอนก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ควรหลีกเลี่ยงห้องนอนควรเอาไว้นอนเท่านั้นเราไม่ควรเข้าไปอ่านหนังสือดูทีวีในห้องนอนเพราะถ้าเราใช้ชีวิตในห้องนอนสมองเราจะเริ่มเรียนรู้ที่จะว่าห้องนี้ไม่ใช่ห้องนอนพอเรานอนแล้วมันจะหลับไม่สนิทหลับยากการตื่นนอนก็ควรตื่นให้เป็นเวลาถ้าเราไปตื่นสายเช่น10โมงแน่นอนพอถึง4ทุ่มเราก็จะยังไม่ง่วงถ้าเคยตื่น7โมงก็ตื่น7โมงทุกเช้าสภาพแวดล้อมของห้องนอนแล้วก็ควรจัดให้มันเหมาะสมกับการนอนเช่นควรจะเป็นห้องนอนที่เงียบอุณหภูมิกำลังเหมาะสมไม่หนาวเกินไปไม่ร้อนเกินไปพอตอนรุ่งเช้าตีห้าหกโมงอาจจะยังไม่ให้มีแสงแดดหรือแสงสว่างเข้ามารบกวนการนอนของเราเพราะบางครั้งตีห้าแล้วแสงพระอาทิตย์ส่องเข้ามาอาจจะให้เราตื่นเร็วกว่าปกติตามหลักทั่วไปแล้วถ้าเราอยากจะนอนหลับให้สนิทให้ดีในเวลากลางคืนเราก็ควรหลีกเลี่ยงการนอนในเวลากลางวันแต่แน่นอนถ้าผู้สูงอายุบางท่านเพลียมากจริงๆเราก็ไปถึงขั้นห้ามนอนครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงอาจจะพอได้นะครับแต่ถ้านานกว่านี้มันจะส่งผลให้กลางคืนหลับได้ไม่ดี

0: โอ้โห
1: อ
0: ื
1: มเดินไปเจอมาโหอย่างน่ารัก
2: โอ้ยโอ้ยแต่วินาทีนี้น่ะผมว่านะเราควรจะใส่ใจกับคนที่เราแอบชอบเราไม่ต้องวอกแวกไปซ้ายไปขวาเราต้องตรงชัดเจนคนเดียวเลยจริงไหมครับคุณน้ำตาลอยู่เป็น
3: ใช่ค่ะน้ำตาลก็คิดแบบนั้นเหมือนกัน
1: ผู้ชายแบบนี้เนี่ยคุณหึงผมอ่ะ
3: มีใจผมใช่ไหมใครจะไปหึงคุณใช่แค่พูดตามที่ปาร์คอื่นเขาพูดมาแค่นั้นเอง
4: โอ้ยงอนกันอยู่นั่นแหละเอ๊ะก็งอนคนนึงก็ง้อคนนึงก็งอนเมื่อไหร่พี่จะเป็นแฟนกันสักทีอ
1: ่
4: ะ
1: เฮ้ยจบไปนี่พูดถูกใจพี่มาจับมือทีน
3: ึงโอ้ยไปทำงานกันได้ละเนี่ยมามัวแต่เมาส์เดี๋ยวก็หักเงินเดือนกันซะเลย
5: พี่ทำไมไม่ได้ประชุมกันอ่ะวันนี
1: ้พี่ก็เลิกไปแล้วไง
2: เออ
1: พี่ส่งไปในไลน์อ่ะไม่เห็นหรอ
4: พี่อ้วนอยู่ที่ไหนมาเนี่ย
2: ใช่
5: เดี๋ยวไลน์เลยอะไรคะไม่มีข้อความเลยค่ะ
1: บ้าเหรอ
5: นับอะไรนะ
1: ขอโทษพี่พิมพ์ไว้แล้วพี่ไม่ได้ส่งว่ะ
5: ว้าย พี่เคยได้ยินเพลงนี้ป่ะเข้ามาในหัวรู้เลย
1: เพลงอะไร
5: เพราะคนไม่จำเป็นก็ต้องเดินจากไปถึงแม้ว่าภายในใจ

0: ุ้ยเป็นไรเนี่ย
1: ก็ถือแฟ้มอยู่ค่ะแล้วเอาของเก็บในแฟ้มเนี่ยดันโดนเหล็กบาดเข้าไปเนี่ย
2: โอ้อะไรขนาดนั้นล่ะ
1: เอ๊ะ
0: ระวังสิทำอะไรอ่ะฮะ
3: เฮ้ยเลือด
0: เอ้ยกัน
1: คนนี้น่าจะช่วยอะไรไม่ได้เลยอ่ะ
3: อ้วนเป็นไรอ่ะ
1: ก็ตอนนี้คือเลือดมันไหลเยอะมากแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าทำไมในร่างกายเนี่ยมันผิดปกติเนี่ยเหมือนเนี่ยเลือดไหลเยอะแล้วไหลไม่หยุดเลย
3: ไหลไม่หยุดด้วย
1: ใช่แล้วตอนนี้อ้วนก็เริ่มจะรู้สึกแบบหน
3: ้
1: ามืดวิงเวียน
3: โอ้ยอ้วน
0: อ้วน
3: ป้าไปโทรตามรถพยาบาลแล้ว
0: อ้วนอ้วนอ้วน
3: เฮ้พวกเราทุกคนพี่ยังกินอะไรเนี่ย
4: มันน่าจะกุ้มเรื่องที่สองคนต้องไปโรงพยาบาลมากกว่านั่นหรอ
3: ก็จะถามว่าจะกินอะไรก็จะได้ระวังกันหน่อย
0: อ
3: ้าวมาแล้วได้ไง
0: โอ้ตายแล้วตายแล้วนั่งนั่งนั่งลุกลุกลุก
3: เป็นไงบ้างเนี่ย
0: ก็เนี่ยค่ะหมอเขาบอกว่าอ้วนเนี่ยโดนเจ้านายใช้งานหนักก็เลยป่วย
3: โอ้นี่ป้าป้าก็ไปพูดให้คุณน้ำตาลเขารู้สึกไม่ดีอีกแล้วคุณเย็นๆนะไม่เป็นไรนะ
0: ใช่
3: ไม่เป็นไรนะ
1: พี่ล้วนๆเลย
3: เอ้า
5: ผมก็กลัวอ้วนจะเป็นเหมือนป้าผมสิป้าผมเป็นเบาหวานอาการคล้ายๆอ้วนเลยนะ
3: อาการเป็นไงวะ
5: อาการอ่ะป้าของผมอ่ะเวลาเกิดแผลบริเวณต่างๆของร่างกายนะแผลก็จะหายช้ากว่าปกติน้ำหนักนี่ลงฮวบเลยแต่ก็ไปรักษาแล้วก็น้ำหนักขึ้นมาตามปกติ
1: แต่ดีนะว่ากรรมพันธุ์ของอ้วนเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายเนี่ยไม่มีใครเป็นโรคเบาหวานเลยโชคดีไปหน่อย
5: เนี่ยก็รู้ว่าตัวเองไม่ได้เป็นจากกรรมพันธุ์ก็เลยกินซะแบบนี้ใช่ไห
0: ม
5: คนที่เป็นเขาก็หันมาดูแลตัวเองแล้วมาระวังมากขึ้นก็เลยเป็นกันน้อยลง
3: เห็นไหม
6: จริงๆน้ำตาลว่าเป็นหรือไม่เป็นกรรมพันธุ์เนี่ยมันไม่เกี่ยวเลยนะมันอยู่ที่การดูแลตัวเองการกินอาหารที่มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์นี่แหละจริงๆน้ำตาลว่าคนที่ออฟฟิศเราเนี่ย

0: ป่วยบ่อยมากๆเลยนะหรือว่าน้ำตาลจะใช้งานหนักเกินไปหรือว่าทุกคนว่างมากจนเกินไปเนี่ยเพราะแต่ละโรคที่ป่วยเนี่ยเกี่ยวกับอาหารทั้งนั้นเลย
1: ไม่ใช่วันว่ามันน่าจะใช่ข้อนี้แล้วอ่ะน่าจะเป็นข้อแรกที่บอกเมื่อกี้อะค่ะ
0: มันใช้งานหนัก
2: มันใช้งานหนักเหรอ
1: ใช
0: ่จากนี้นะน้ำตาลจะต้องปฏิวัติทุกคนในออฟฟิศใหม่ละ
3: เราจะเริ่มปฏิวัติกันเลยไหมครับ
4: นั่นสิครับตอนรออย่างผมเนี่ยถ้าเป็นอะไรไปสาวๆคงจะเสียใจแย่เลย
2: เฮ้ยน้องรักมันน้อยๆหน่อยเว้ยเอ้ยอย่างเองเนี่ยมันก็ควรทำแหละแต่อย่างพี่เนี่ยที่ไม่ขอยุ่งดีกว่าว่ะเรื่องปฏิวัติเรื่องออกกำลังกายเรื่องอะไรเงี้ยไม่ใช่เพราะพี่ไม่สนับสนุนนะพี่ไม่อยากจะทำแล้วถ้าพี่ดูดีกว่านี้เดี๋ยวมีคนดิ้นตายขึ้นมาทำไงล่ะ
1: เดี๋ยวก่อนนะก่อนที่ทุกคนจะปฏิวัติกันเนี่ยไม่อยากรู้เลยเหรอว่าหมอพูดอะไรกับอ้วนบ้าง
2: เออแล้วเอาไปฟังสิพี่อยากรู้เรื่องนี้มาก
1: เกือบจะลุกขึ้นกลับบ้านแล้วนะเมื่อกี
2: ้โอ้อย่าเพิ่งน้อยใจพี่อยากฟังอยู่
1: คืออย่างนี้หมอบอกอ้วนว่าตอนนี้อ้วนมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวาน
5: เห็นไหม
2: เห็นไหมล่ะ
1: แล้วตอนนี้น้ำตาลในเลือดของมันสูงดังนั้นหมอก็เลยบอกว่างดของหวานทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตขนมเค้กแล้วก็ผลไม้อีกที่กินไม่ได้นี่คือทุเรียนเงาะอย่างนี้และที่สำคัญที่คุณหมอเน้นมาเลยว่าห้ามเด็ดขาดคือห้ามทานน้ำอัดลมแต่ละอย่างที่หมอบอกมาเนี่ยมันชอบทุกอย่างเลยแต่ไม่ได้เมื่อกี้พูดเรื่องปฏิวัติกันแล้วใช่ไหมดังนั้นเพื่อสุขภาพของอ้วนอ้วนจะเป็นสาวอ้วนที่สุขภาพดีสวยและรวยมาก
5: ก็เนี่ยใครเคาะประตูเดี๋ยวออกไปดูเองค่ะ
3: โอ้ยมันก็ต้องเริ่มนะดูแลตัวเองกันเรา
2: ใช่ทำนะทำนะนี่คนนี
5: ้อะไรนะคะค่ะใครสั่งตะโก้มาคะเต็มไปหมดหลายๆกล่องเลยอ่ะ
2: โอ้อ้าวใครอ่ะ
0: ฉันทานเองค่ะพอดีตั้งใจจะเลี้ยงทุกคนนี่แหละค่ะเจ้าเนี้ยอร่อยมากแต่ว่าสั่งมาตั้งแต่ก่อนที่เจ้าอ้วนจะเข้าโรงพยาบาล
5: ดีดีกะทิก็เยอะก็หวานเดี๋ยวออกไปเอาไปกิน
1: อ๋อป้าเอามาเพื่อน
2: หนูไม่เผ็ดอีกจะกินทำไมเยอะแยะกินเองเอ้า

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับผมอ่ะวันนี้จะมาพูดถึงโรคหนึ่งนะฮะบางคนบอกว่าสมัยนี้เวลาเราเครียดเราต้องหาอะไรหวานๆทานจะได้หายเครียดเดี๋ยวนี้ร้านเบเกอรี่โอ้โหเขาออกขนมเค้กมารีวิวกันมันน่าลิ้มลองจนสุดท้ายก็เกิดโรคหนึ่งขึ้นนั่นคือโรคเบาหวานนะฮะอ่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณหมอว่าโรคนี้มันเป็นได้ยังไงป้องกันแก้ไขยังไงได้ไหมนะครับผมอาจารย์แพทย์หญิงประพิมพรจัตรานุกูลชัยภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหวันนี้เรามาคุยกันเรื่องโรคเบาหวาน
1: ค่ะ
0: สาเหตุหลักๆเกิดจากการกินหวานใช่ไหม
1: มันเป็นเหตุอ้อมๆ
0: อ้อมนะฮะจ
1: ้าอ้อมๆเพราะว่าจริงๆการกินหวานไม่ทำให้เกิดโรคเบาหวานโดยตรงแต่การกินหวานทำให้เราอ้วนพอเราเป็นโรคอ้วนก็จะทำให้เราเกิดเบาหวานชนิดที่2ซึ่งเป็นเบาหวานชนิดที่พบได้มากที่สุดสัมพันธ์กับโรคอ้วนค่ะ
0: คุณหมอครับอาการเบื้องต้นที่เราจะรู้ว่าเอ๊ะเราเป็นเบาหวานหรือเปล่าเนี่ยมีสาเหตุอะไรบ้างครับ
1: ค่ะก็คือเบื้องต้นเวลาที่เรามีน้ำตาลในเลือดสูงน้ำตาลก็จะถูกขับออกมาในปัสสาวะทำให้เรามีอาการที่ปัสสาวะบ่อย
0: ปัสสาวะบ่อย
1: ใช่โดยเฉพาะกลางคืนเนี่ยจะสังเกตว่าต้องตื่นหลับไปละต้องตื่นขึ้นมาปัสสาวะกลางคืนหลายๆครั้งแล้วก็จะรู้สึกว่าหิวน้ำกระหายน้ำมากขึ้นนะคะโดยคนไข้ที่เป็นเยอะๆเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะมาด้วยอาการที่น้ำหนักลดเนื่องจากสูญเสียน้ำตาลไปในปัสสาวะนะคะถ้าเกิดว่าเป็นในระยะที่เป็นเรื้อรังเนี่ยบางทีก็จะมาด้วยมีแผลไม่หา

0: เพราะเนื่องจากน้ำตาลมันในเลือดมันสูงมากก็จะมีผลเกี่ยวกับเรื่องของการแผลของการหายของแผลที่ช้าลงได้ค่ะ
1: คุณหมอถ้าเกิดเรารู้ไว้ว่าเราเป็นเบาหวานเนี่ยการรักษาก็จะง่ายขึ้นไหมฮะมีโอกาสหายไหม
0: เบาหวานถ้าเรารู้ไว้เราจะรักษาได้นะคะเบาหวานนี่เป็นโรคเรื้อรังที่เราเรียกว่าเป็นเราไม่ได้น่ากลัวถ้าเราตรวจติดตามตลอดเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้เราสามารถใช้ยาหรือว่าใช้การปรับพฤติกรรมร่วมกับการใช้ยาซึ่งทำให้คนไข้เนี่ยคุมน้ำหนักน้ำตาลได้ดีเหมือนคนปกติแล้วก็จะไม่เกิดโรคแทรกซ้อนตามมานะคะถ้าเกิดว่าเป็นเบาหวานที่เกี่ยวข้องกับความอ้วนเป็นเพราะว่าเรารับประทานอาหารแบบที่ไม่ถูกต้องนะคะอันนี้ถ้าเราปรับตรงนี้ก็มีคนไข้ของหมอหลายคนเลยที่หลังจากที่ปรับพฤติกรรมแล้วก็ไม่ต้องใช้ยารักษาเบาหวานแต่ใช้วิธีการปรับพฤติกรรมเรื่องของการรับประทานอาหารการออกกำลังกายลดน้ำหนักลงซึ่งเบาหวานจากที่คุมไม่ได้หยุดใช้ยาได้นะคะแต่ต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกคนคนไข้เบาหวานบางคนเนี้ยบางคนเขาก็จะเป็นชนิดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับน้ำหนักเป็นเบาหวานที่เกี่ยวข้องกับการที่เขาเป็นโรคที่ตับอ่อนคือเบาหวานชนิดที่หนึ่งเนี้ยบางทีไม่ต้องเป็นโรคอ้วนเขาก็จำเป็นเขาก็จะมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงซึ่งกลุ่มคนไข้กลุ่มนี้บางทีต้องฉีดยาไปตลอดชีวิตค่ะใช่
1: มีกี่ชนิดคุณหมอ
0: จริงๆมี4ชนิด
1: 4ชนิดนะคุณผู้ชมนะหนึ่งก็คือเมื่อกี้คุณหมอบอก
0: เบาหวานชนิดที่หนึ่งเนี้ยจะเป็นเบาหวานที่คนไข้เขามีความผิดปกติที่ตับอ่อน
1: ตับอ่อน
0: ใช่ตับอ่อนเป็นตัวสร้างอินซูลินพอตับอ่อนทำงานผิดปกติก็จะทำให้คนไข้เนี้ยเขาไม่มีอินซูลินในกระแสเลือดทำให้เกิดน้ำตาลในเลือดสูงอันเนี้ยจะต้องใช้การรักษาด้วยการฉีดยาอินซูลินนะคะซึ่งส่วนใหญ่คนไข้ก็ต้องฉีดยาตลอดชีวิตนะคะก็จะเจอได้ตั้งแต่ในอายุน้อยๆส่วนใหญ
1: ่
0: ค่ะอีกชนิดนึงก็จะเป็นเบาหวานชนิดที่2ในมากกว่า 90% ของคน
1: ก็คือ
0: เบาหวานชนิดที่สัมพันธ์กับความอ้วน
1: อ้วนนะถ้าคุณอ้วนมีสิทธิ์เป็น
0: ใช่คือมันจะเกี่ยวข้องกับการที่ร่างกายพอน้ำหนักเยอะขึ้นนะคะเราก็จะมีการทำงานอินซูลินซึ่งเป็นตัวที่ทำนำน้ำตาลเข้าเซลล์เนี่ยผิดปกติไปทำให้นำน้ำตาลเข้าเซลล์ได้ไม่ดีเขาก็มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงอันนี้มักจะเจอในกลุ่มคนไข้ซึ่งอายุเยอะ
1: มีประวัติใ
0: ช่มีประวัติครอบครัว
1: พันธุกรรม
0: ใช่แล้วก็เป็นโรคอ้วน
1: โรคอ้วน
0: ใช่คือน้ำหนักเกินแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยหนุ่มสาววัยทำงานแล้วก็คนที่อายุน้อยๆถ้าเกิดว่ามีน้ำหนักเยอะขึ้นเนี่ยหมอก็เจอบ่อยๆทีเดียวที่คนไข้กลุ่มนี้อายุน้อยลงเรื่อยๆนะคะอีกชนิดนึงก็จะเป็นเบาหวานที่พบในคนตั้งครรภ์พอตั้งครรภ์แล้วก็เกิดเบาหวานขึ้นมานะคะก็เจอได้เรื่อยๆนะคะและชนิดสุดท้ายก็คือเป็นเบาหวานที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆนะคะก็เป็นได้จากหลายสาเหตุสาเหตุที่อาจจะพบได้อย่างเช่นคนไข้ที่เขามีโรคตับอ่อนเรื้อรังเนี่ยก็จะเป็นทำให้การทำงานของอินซูลินผิดปกตินะคะก็จะไม่เกิดโรคเบาหวานได้นะคะแต่ที่เจอบ่อยที่สุดก็คือเป็นเบาหวานชนิดที่2
1: คนผอมนะฮะมีโอกาสเป็นเบาหวานได้ไหม
0: เป็นได้ค่ะอย่างคนไข้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่1ส่วนใหญ่มักจะมีรูปร่างไม่อ้วนแต่เขาเป็นเบาหวานเนื่องจากว่าเขามีความผิดปกติของการทำงานของตับอ่อนทำให้สร้างอินซูลินออกมาได้ไม่ดีทำให้ร่างกายเขาเนี่ยต้องการเกิดน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นมาแล้วก็จำเป็นต้องได้รับยาฉีดอินซูลินเข้าไปเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดค่ะ
1: ถ้าเราแบบว่าไม่กินหวานเลยล่ะคุณหมอ
0: คือโรคอ้วนที่เราบอกว่าอ้วนทำให้เกิดเบาหวานเนี่ยมันอ้วนได้จากหลายอย่างนะคะแต่ในคนไทยเนี่ยมักจะอ้วนจากการกินแป้งมากเกินไป
1: แป้งเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แป้งเช่นข้าวก๋วยเตี๋ยวผลไม้
1: ผลไม
0: ้กินเป็นกิโลกรัมนี่ก็ได
1: ้
0: พลังงานเยอะเหมือนกันนะคะรวมถึงน้ำหวานอันนี้ก็อ้วนที่พบได้บ่อยแต่ว่าก็มีคนอ้วนกลุ่มหนึ่งที่อ้วนจากการกินไขมันมากจนเกินไปซึ่งเราก็จะกินทั้งแป้งทั้งไขมันก็จะไม่เกิดโรคอ้วนเพราะฉะนั้นความอ้วนเนี่ยมันเกิดได้จากอาหารหลายๆอย่างไม่ใช่เฉพาะแป้งแต่ไขมันก็มีส่วนเช่นเดียวกัน
1: คุณหมอลองแนะนำผลไม้ซึ่งอยู่ในหมวดที่กินแล้วไม่น่าจะสร้างความหวานให้กับเราหรือไม่อ้วนอย่างเช่น
0: จริงๆเวลาที่เราพูดว่าการลดน้ำหนักกินผลไม้ไม่อ้วนเนี่ยมันจริงแค่ส่วนหนึ่งเพราะว่าในทางการแพทย์ระนับผลไม้เนี่ยพลังงานได้เท่ากับข้าว
1: ผลไม้พลังงานเท่ากับข้าว
0: เพราะฉะนั้นดีไหมดีค่ะเนื่องจากการกินผลไม้เนี่ยจะได้แป้งที่เป็นแป้งจากธรรมชาติได้เส้นใยอาหารได้เกลือแร่ได้วิตามินแต่ว่าเวลาที่เราได้รับพลังงานจากผลไม้เนี่ยหลักๆของเขาก็คือมันจะเป็นพลังงานจากน้ำตาลหรือแป้งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารับประทานมากจนเกินไปก็จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นได้ฉะนั้นปกติเราก็จะแนะนำให้รับประทานผลไม้ได้แต่ในปริมาณที่พอเหมาะนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่อ้วนเราไม่ได้เป็นเบาหวานเราอยากทานมากหน่อยก็โอเคแต่ถ้าเกิดว่าเราอ้วนเราเป็นเบาหวานต้องนับแลกพลังงานกับแป้งหมู่อื่นเช่นพวกข้าวแป้ง

0: านก๋วยเตี๋ยวน้ำหวานเค้กเบเกอรี่ผลไม้อันนี้เราจะต้องนับแลกกัน
1: พอฟังคุณหมอพูดแล้วเข้าใจแล้วคือทานได้แต่ต้องเฉลี่ยปริมาณมื้อให้เหมาะสม
0: ถูกต้องค่ะ
1: ครบถ้วนเองนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้มีบางคนเป็นเบาหวานขนาดถึงแบบว่าต้องตัดขาเนี่ยมันเกิดจากอะไรคุณหมอ
0: เวลาที่เป็นเบาหวานเนี่ยมันจะทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนตามมานะคะที่พบได้บ่อยเช่นคนไข้ก็จะมีโรคหลอดเลือดสมอง
1: เช่น
0: เป็นอัมพฤกษ์อัมพาต

0: แผลได้ง่ายเนื่องจากเขาไม่รู้สึกเจ็บนะคะรวมกับไอ้โรคเบาหวานเนี่ยมันจะไปลงที่เส้นเลือดทำให้เส้นเลือดแข็งก็จะเลือดก็จะไปที่ขาได้ไม่ค่อยดีก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งทำให้คนไข้เนี่ยมีแผลที่ขาได้ง่ายขึ้นนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าทิ้งไว้เรื้อรังรักษาช้าก็จะทำให้เกิดการติดเชื้อหรือในบางกรณีเนี่ยมันก็จะทำให้ต้องจบด้วยการตัดขาแต่ฟังแล้วยังไม่ต้องตกใจนะคะจริงๆเนี่ยเราถ้าเกิดว่าเรามาตรวจติดตามเราจะมีการตรวจแล้วว่าเขามีอาการชาหรือเปล่ามีการสอนเรื่องการดูแลเท้าสอนเรื่องการเลือกรองเท้าซึ่งจริงการควบคุมเบาหวานให้ดีน้ำตาลในเลือดไม่สูงร่วมกับการดูแลเท้าเนี่ยมันก็จะไม่เกิดจุดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นในทางการแพทย์แล้วเนี่ยเราจะชอบการป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งนั้นมากกว่าการรักษาฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเป็นโรคเบาหวานเนี่ยสิ่งที่หมออยากจะฝากไว้ก็คือว่าควรจะมาติดตามการรักษากับคุณหมอประจำตัวอย่างสม่ำเสมอเนื่องจากว่ามันเป็นโรคที่รักษาได้ถ้าควบคุมได้ดีเนี่ยมันก็จะไม่มีโรคแทรกซ้อนตามมาค่ะ
1: คุณหมอครับเคสของคนไข้ที่คุณหมอเจอบ่อยเคสประมาณไหนฮะ
0: ก็ส่วนใหญ่ปัจจุบันก็จะเจอคนไข้ที่1อายุเยอะแล้วก็เป็นเบาหวานมา
1: อายุเยอะเป็นเบาหวาน
0: 2ก็คือถ้าอายุน้อยเนี่ยมักจะมีเรื่องของความอ้วนมาร่วมด้วยนะคะซึ่งเวลาที่เรารักษาเนี่ยเราก็จะบอกว่ารักษาประกอบด้วย2อย่างหลักๆนะ
1: ค
0: ะ1ก็คือการปรับเปลี่ยนเรื่องของอาหารและพฤติกรรม2การใช้ยาอย่างเหมาะสมซึ่งการใช้ยาอย่างเหมาะสมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเป็นรายๆไปนะคะส่วนใหญ่มันก็จะมียาอยู่2แบบคือยารับประทานแล้วก็ยาฉีดนะคะถ้าเกิดว่าเราตรวจพบเร็วนะคะส่วนใหญ่ยารับประทานร่วมกับการปรับพฤติกรรมเนี่ยก็จะสามารถทำให้ระดับน้ำตาลปกตินะคะอันดับแรกหมออยากจะฝากเรื่องของการที่เราอย่าลืมที่จะต้องไปเช็คสุขภาพเช็คร่างกาย
1: เช็คสุขภาพนะสำค
0: ั
1: ญ
0: ใช่โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงเช่นน้ำหนักเยอะมีประวัติครอบครัวหรืออาการไม่แน่ใจเนี่ยการเช็คเลือดเราก็ได้รับการวินิจฉัยอย่างรวดเร็วเนี่ยจะช่วยให้การรักษาได้ผลดีนะคะส่วนคนที่อาจจะมีปัจจัยเสี่ยงในการเกิดเป็นเบาหวานหรือเป็นเบาหวานอยู่เนี่ยจริงๆเนี่ยเราไม่ได้ห้ามคนไข้รับประทานของชอบทั้งหมดแต่เราจะสอนให้เขารู้จักเลือกรับประทานนะคะซึ่งการเลือกรับประทานที่ถูกต้องเนี่ยมันต้องรู้จักที่จะแลกเปลี่ยนไม่ทานอาหารที่จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นมากจนเกินไปถ้าเกิดว่าเราอยากทานพวกของหวานผลไม้หรือว่าพวกขนมเบเกอรี่เนี่ยเราก็รับประทานได้ค่ะเพียงแต่ว่าจะต้องอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ไม่รับประทานบ่อยจนเกินไปรวมถึงที่จะต้องรู้จักที่จะแลกเปลี่ยนอาหารหมู่เดียวกันไม่ให้มันซ้ำซ้อนมากจนเกินไปร่วมกับอย่าลืมที่จะต้องมาตรวจแล้วก็รับยาจากคุณหมอประจำตัวอย่างเหมาะสมเนื่องจากว่าการที่เรารับประทานยาอย่างเหมาะสมเนี่ยจะช่วยให้ระดับน้ำตาลในเลือดกลับมาเป็นปกติแล้วเราก็ใช้ชีวิตอยู่กับมันได้อย่างไม่มีโรคแทรกซ้อนค่ะ
1: แม่วันนี้เรียกว่าครบถ้วนเลยนะฮะผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านนะฮะโดยเฉพาะคนวัยทำงานวันนี้คุณก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้การเลือกอาหารที่เหมาะสมกับตัวเราเองดูแลสุขภาพร่างกายแล้วก็มาตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอก็จะช่วยได้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครับอาจารย์แพทย์หญิงประพิมพรฉัตรานุกูลชัยภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ครับ

โรคปวดหลังอาการปวดหลังเป็นอาการที่พบได้บ่อยในกลุ่มคนวัยทำงานเช่นสาวออฟฟิศหนุ่มออฟฟิศพนักงานห้างและแม่บ้านอีกด้วยซึ่งหากปวดมากก็อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันได้อาการปวดหลังมักเกิดจากกล้ามเนื้อบาดเจ็บอาจจะเป็นที่กล้ามเนื้อและเอ็นที่อยู่ด้านหลังได้รับบาดเจ็บจากการทำงานและพฤติกรรมการทำงานที่ไม่เหมาะสมเช่นนั่งทำงานหลังคอมไม่ยอมเดินลุกไปไหนนั่งท่าเดิมนานๆยกของหนักเป็นระยะเวลานานหรือได้รับอุบัติเหตุทำให้กระดูกและกล้ามเนื้อได้รับผลกระทบจากการทำงานโดยมักพบร่วมกับอาการปวดหลังช่วงบนไหล่ลำคอขมับและท้ายทอยอีกด้วยบรรเทาอาการปวดหลังได้โดยควรลุกยืนขึ้นและบิดตัวบ้างหรือยืดแขนทั้งสองข้างครู่หนึ่งหรือลุกเดินแล้วค่อยกลับมานั่งทำงานต่อถ้าปวดหลังจนไม่สามารถทำงานได้

0: ชีวิตต้องถูกรบกวนแนะนำให้รีบมาปรึกษาคุณหมออย่างไวที่สุดนะครับ
1: ตอนนี้น้ำตาลมีปัญหากับชีวิตมากเลยค่ะคือที่ทำงานของน้ำตาลเนี่ยมีของกินที่แบบอร่อยเยอะแยะไปหมดร้านอาหารร้านข้าวโอ้โหแล้วคือเวลาแบบกินเข้าไปแล้วเนี่ยกลับมานั่งทำงานที่ออฟฟิศรู้สึกผิดกับร่างกายสุดๆ
2: ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ทำงานไม่ใช่ที่ร้านนะปัญหาอยู่ที่ตัวน้ำตาล กินเยอะเริ่มไม่ค่อยขยับ
1: จริงค่ะ
2: แล้วพุงเริ่มเสื้อที่ป่องในป่องเพราะเสื้อเพราะพุง
1: ก็พยายามบดบังอยู่ก็แหมเนี่ยก็เลยอยากจะมาขอท่าออกกำลังกายเด็ดๆค่ะที่ช่วยลดแคลอรี่กับคุณหมอพอมีแนะนำบ้างไหมคะ
2: เด็ดๆด้วย
3: ได้เลยเพราะว่าไลฟ์สไตล์ของทั้งหนุ่มสาวยุคใหม่เนี่ยนั่งทำงานในออฟฟิศเนี่ยโอกาสที่จะได้ขยับเคลื่อนร่างกายบริหารร่างกายเนี่ยน้อยนะคะเพราะเนี่ยการเบิร์นแคลอรี่ในแต่ละวันเนี่ยก็จะน้อยลงไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องออกกำลังกายเพิ่มเติมนะคะ
2: คร
3: ับ เป็นจัมปิ้งแจ็คก็คือกระโดดตบกระโดดตบทุกคนทำเป็น
2: กระโดดแล้วก
3: ็อ้าวไม่ใช่ ไ
1: ม่ได้เล่นไปด้วยเลย
3: ต้องแบบกระโดดแล้วก็อย่างนี้ใช่ไหมคะแบบนี้ไงแบบอ้าวนี้เอาไปด้วยแล้วคือจริงๆอ่ะต้องบอกว่าเราจะทำอะไรก็ได้ขอแค่ให้เราได้มีการเพราะว่าการที่เราออกแรงเนี่ยแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องกันเนี่ยมันก็จะทำให้เราได้เบิร์นแคลอรี่แหละเป้าหมายของการเบิร์นไขมันการที่ทำให้ร่างกายเราใช้ไขมันออกไปเนี่ยก็คือว่าต้องออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องกันอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง
2: มาลองกันค่ะ
1: ม
3: า
2: หน
3: ึ่
2: ง
3: สองสามสี่ก็จริงๆก็คือทำสักเซตละ15ครั้งก็ได้15ครั้งนะเป็น1เซตนะคะทำ3เซต
1: นี่แค่5ครั้ง
3: พอแล้วท่าต่อไป walking run ก็ได้ก็คือก้าวขาไปข้างหน้าก็คือ
2: walking
3: ใช่ก็คือก้าวขาแล้วก็ย่อขาเร่งตัวกลับมาก้าวสลับขาใช่ถ้าเนี้ยจะได้ทั้งออกแรงกล้ามเนื้อด้วยแล้วก็ได้เป็นแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์ด้วย
2: มา5ครั้งเหมือนเดิม
1: มาค่ะ
2: ซ้ายหรือขวาก่อนดี
3: เอาเริ่มขวาแล้วกันนะคะนะ1 2 3อ่ะ1 2อ่ะ3อ่ะ3
1: โอ้
3: 4เนี่ยก็งี้ก็ทำ15ทีเหมือนกัน15ทีนับเป็น1เซตทำ3เซตสควอทจำแล้วกันนะคะก็คือทำท่าเริ่มต้นก็คือว่ากางขาระดับหัวไหล่ตัวเองเหมือนเราทำสควอทก็คือย่อเข่าลงนะคะโดยคิดเหมือนเราจะนั่งเก้าอี
2: ้
3: เอื้ออากาศแต่ว่าเราไม่มีเก้าอี้ใช่ไหมเหมือนนั่งบนเก้าอี้เอื้ออากาศแต่ที่สำคัญก็คือว่าเข่าต้องไม่งอเกินปลายเท้าใช่เพราะว่ามันจะได้ออกแรงตรงบริเวณก้นแล้วก็ต้นขาด้านหลังใช่ก็คือย่อแล้วก็สปริงตัวกระโดดขึ้นใช่ได้ทั้งขาสวยแล้วก็ได้เบิร์นไขมันไปด้วยเหมือนการทำ15ทีต่อ1เซต3เซตนะคะ
2: มาลอง
3: มาลองสัก5ทีแล้วกันเนาะอ้าว1 2 3
1: เอามือไว้แบบนี้ได
3: ้ได้ถ้าเพราะว่ามือเราจะได้ช่วยเป็นแรงส่งใช่แล้วก็เป็นการเพิ่มการทรงตัวไม่งั้นเดี๋ยวเพราะว่าแม่เดี๋ยวจะล้ม
1: รู้สึกได้ถึงความผอม
2: ทำไมพอมีการกระโดดแล้วเธอเหนื่อยง่าย
1: โอ้ยวันนี้ได้ท่าเอ็กซ์ไซส์นะคะลดแคลอรี่การขอบคุณคุณหมอมากเลยนะเหนื่อยแล้ว
2: ครั้งต่อไปจะมีท่าอะไรเด็ดมานำเสนออีกต้องติดตามครับ
1: ค่ะ
4: มีนะคะบางคนเนี่ยที่บอกว่ากินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนดีใจที่น้ำหนักเนี่ยลดลงไปเรื่อยๆทั้งที่กินได้ตลอดเวลาเวลาผ่านไปเรื่อยๆน้ำหนักก็จะลดลงจนคนสังเกตได้อาจจะเริ่มมีอาการเหนื่อยง่ายขึ้นใจสั่นนะคะหรือว่ามีเหงื่อออกตลอดเวลาอันนี้ล่ะค่ะเกิดขึ้นมาจากการที่ไทรอยด์เป็นพิษโรคไทรอยด์เป็นพิษนะคะหลักๆก็คือจะมีภาวะที่ฮอร์โมนไทรอยด์มากเกินไปตัวที่สร้างฮอร์โมนไทรอยด์คือต่อมไทรอยด์เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่ไปกระตุ้นให้ต่อมไทรอยด์ทำงานมากขึ้นเราก็จะเรียกว่าไทรอยด์เป็นพิษนะคะทีนี้ถามว่ามีอะไรได้บ้างข้อที่1คุณพ่อคุณแม่มีไทรอยด์เป็นพิษพี่น้องมีไทรอยด์เป็น

0: พิษอันนี้ตัวเองก็อาจจะมีโอกาสเป็นได้อันที่สองค่ะมีการติดเชื้อนะคะหรือว่ามีการอักเสบเกิดขึ้นบริเวณต่อมไทรอยด์ทำให้ต่อมไทรอยด์เนี่ยสร้างฮอร์โมนมากขึ้นก็จะทำให้มีอาการของฮอร์โมนไทรอยด์ที่เยอะเพิ่มการเผาผลาญในร่างกายดังนั้นพอกินเข้าไปเนี่ยร่างกายก็จะเผาผลาญเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะไม่มีทางที่จะอ้วนขึ้นในส่วนของไทรอยด์เป็นพิษนะคะถ้าเป็นน้อยๆก็อาจจะมีแค่อาการนิดหน่อยเช่นกินแล้วก็น้ำหนักไม่ขึ้นนะคะใจสั่นนิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะสิ่งที่จะเป็นผลกระทบซึ่งเราอาจจะไม่รู้เลยกระดูกก็จะบางไปเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าอาการมันเป็นรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆอาการหลักๆที่ทำให้มาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของภาวะระบบหัวใจและหลอดเลือดนะคะก็จะมีเรื่องของหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะหรือว่าหัวใจเต้นเร็วเกินไปจนกระทั่งทำให้เกิดภาวะที่เราเรียกว่าหัวใจวายได้นะคะหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยมันจะนำไปสู่เรื่องของตะกอนเลือดอะค่ะไปอุดไม่ว่าจะเป็นที่เรื่องของสมองนะคะก็อาจจะมีสโตรกหรือว่าสมองขาดเลือดได้เหมือนกัน
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้คุณพันเป็นอะไรคะถึงมาหาคุณหมอ
2: คือมีคนทักอะครับว่าผมตาโปแล้วก็น้ำหนักลง
0: อันนี้ลดไปกี่กิโลอะคะ
2: ประมาณ20กว่าโล
0: มีใจสั่นไหมมีเหงื่อออกง่ายไหม
2: บางทีก็แบบว่าเหนื่อยง่ายคร
0: ับ
2: แล้วก็บางทีก็แบบว่าใจสั่นมากๆเลย
0: ปัสสาวะอุจจาระปกติไหมคะ
2: ไม่ปกติครับ
0: เป็นยังไงเอ่ย
2: ทานอาหารเข้าไปแล้วครับไม่กี่นาที
0: ก็ต้องถ่ายแล้วใช่ไหม
2: วิ่งเข้าห้องน้ำเลย
0: โอเคค่ะมีผมร่วงมีอะไรบ้างไหมคะ
2: ก็มีบ้างครับ
0: โอเคค่ะตามัวมีไหมคะ
2: ฝ้าเป็นบางนี่
0: พอดีมันมีอาการหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นใจสั่นไม่ว่าจะเป็นเหงื่อออกง่ายขี้ร้อนนะคะกินเข้าไปแล้วน้ำหนักมันลดลงมากเกินไปอุจจาระบ่อยนะคะตรงนี้เราสงสัยนิดนึงว่าอาจจะเป็นเรื่องของไทรอยด์เดี๋ยวขอคุณหมอตรวจที่คอนิดนึงเวลาที่เราจะเจอคนไข้เข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องมีการตรวจร่างกายนะคะตั้งแต่อันแรกเลยคำชีพจรว่าจังหวะปกติไหมเร็วเกินไปหรือเปล่านะคะดูผิวค่ะว่ามีผิวชื้นผิวนุ่มหรือเปล่ามีเหงื่อตลอดเวลาหรือเปล่าแล้วก็ตรวจบริเวณไทรอยด์ซึ่งอยู่ตรงบริเวณคอนะคะข้อสังเกตคือเวลาที่เรากลืนน้ำลายอะค่ะโดยทั่วไปเนี่ยถ้าไม่ใช่ผู้ชายเนาะก็จะไม่มีกระเดือกแต่ถ้าสมมติมันมีไทรอยด์เนี่ยมันจะมีเหมือนก้อนเล็กๆอยู่ตรงเนี้ยค่ะแล้วเวลากลืนเนี่ยมันก็จะเคลื่อนไหวตามการกลืนแล้วก็จะมีการตรวจสำหรับผลเลือดนะคะเรื่องของไทรอยด์ตอนนี้เนี่ยระดับฮอร์โมนไทรอยด์มันสูงขึ้นนะคะแล้วก็ตัวควบคุมไทรอยด์ก็ต่ำลงซึ่งบ่งบอกว่าตอนนี้ไทรอยด์เป็นพิษนะคะตอนนี้ในภาวะไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยเกิดได้หลายอย่างแต่ถ้ามีตาปนร่วมด้วยเราจะเรียกอันนี้ว่าเป็นเกรฟนะคะซึ่งอันนี้เกิดจากภูมิต้านทานตัวเองอยู่ๆแล้วมีภูมิต้านทานต่อตัวเองแล้วทำให้เกิดไปกระตุ้นที่ตัวต่อมไทรอยด์ให้มันสร้างฮอร์โมนเพิ่มขึ้นมีการรักษาอยู่3อย่างนะคะอันแรกก็คือเป็นเรื่องของยาเนี่ยจะไปลดการทำงานของตัวต่อมไทรอยด์อันที่2ค่ะก็คือเรื่องของการผ่าตัดเนื่องจากต่อมไทรอยด์มันทำงานเยอะเกินไปเราก็จะตัดบางส่วนออกไปอันดับที่3ก็คือการกลืนน้ำแร่เขาจะให้เราดื่มสารชนิดนึงซึ่งจะเป็นไอโอดีนเข้าไปเหตุผลที่เราเลือกใช้ไอโอดีนเพราะว่าตัวไทรอยด์เท่านั้นในร่างกายที่จะจับไอโอดีนตัวนี้มันก็จะเข้าไปอยู่ในตำแหน่งของไทรอยด์แล้วไปทำให้ตัวไทรอยด์ค่ะทำงานลดลงหรือพูดง่ายก็คือไปทำลายต่อมไทรอยด์นั่นเองสำหรับคนที่อาจจะไม่ทราบมาก่อนเลยว่าตัวเองเนี่ยมีไทรอยด์เป็นพิษนะคะหรือคนที่อาจจะสงสัยว่าตัวเองเป็นไทรอยด์เป็นพิษแต่ก็ไม่ได้รับการรักษาเลยถ้าทิ้งเอาไว้เป็นระยะเวลายาวนานเนี่ยสิ่งที่จะมีผลกระทบมากที่สุดกับร่างกายก็คือระบบหัวใจและหลอดเลือดเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นภาวะแทรกซ้อนที่ค่อนข้างรุนแรงสำหรับในคนที่มีไทรอยด์เป็นพิษดังนั้นเนี่ยถ้าใครที่สงสัยนะคะหรือว่าคิดว่าตัวเองอาจจะมีภาวะเสี่ยงการเกิดไทรอยด์เป็นพิษก็ควรจะมาตรวจค่ะโรคไทรอยด์เป็นพิษสามารถรักษาได้ถ้าสงสัยอย่าลืมมาพบหมอนะคะ

You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol